0: มสักครู่ที่กล้องจับไปที่ยูโกยอริสก็วันนี้เนี่ยรุ่นน้องคือติโบกุกตัวก็ลงสนามในฟุตบอลโลกนัดที่20เท่ากับยอริสนะ
1: ครับยอริสนี่ป๋าหนึบจริงๆครับแล้วก็เป็นแชมป์โลกนะครับกับทีมชาติฝรั่งเศสเมื่อปี2018ขึ้นมาครับอเมริกาลุยจากขวามาซ้ายเอากล้องมั่วซะแล้วครับจะตัดภาพช้าซะงั้นบอลเพิ่งเริ่มทุ่มสั้นๆมาครับทิวมันย้อนกลับมาบอลอยู่ที่ไทเลอร์ดำไทเลอร์ดำคืนลึกเลยครับบอลของอเมริกาตอนนี้ทิมรีมซ้ายครับนายห้างครับโรบินสันโรบินสันจ่ายตรงๆมาอุ้ยได้บอลแล้วครับโอ้โหแฟนบอลเนี่ยฮือฮากันใหญ่ครับบอลกุลครับ แฟนบอลตะโกนเลยครับโดนั่นโดนั่นโดนั่น
0: นี่ยังดีนะเล่นในบ้านตัวเองอ่ะ
1: โอ้โหถ้าเป็นที่อื่นตายครับวันนี้ทีมงานของเราครับบีเตอร์สิทธิ์ป๋าครับมาครับวันนี้ป๋าแปะของเราตอนแรกเนี่ยแกบอกอยากจะมาภาคเองครับ
0: เ
1: ออแกบอกแล้วโหให้น้องสองคนนี่ภาคเลยแล้วกันนี
0: ่เอ๊ะจริงๆต้องเป็นพี่ลิมิงไปเห็นแกแบบแกโทรมันคุณอยู่ว่ามันต้องเป็นพี่นะ
1: อีกแล้ว
0: เหรอพอดีพี่ไปงานแบดมินตันเลยเอามาดูการขึ้นเกมของสหรัฐอะพลิ้วไปแต่โดนตัดเนี่ยตัดกลางสนามได้
1: สายมาแล้วครับแล้วก็ชิงมาเหลี่ยมนี้ออกขวามาจะจ่ายลูกนี้ลึกให้กับบรุกุลนะครับแต่ว่าลึกเกินไปกราบเรียนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันถ่ายทอดมาถึงวันนี้เนี่ยเลยมาเหลือไม่กี่นัดแล้วที่บอกว่าทำไมจอด้านหลังเนี่ยไม่เป็นภาพเนี่ยท่านต้องทราบในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับ
0: ครับ
1: เออแค่นั้นแหละจบ
0: ดีมาก
1: มันเปิดไม่ได้ครับพี่นะฮะถ้าเปิดได้เราเปิดแล้วเราเป็นคนใจเย็นด้วย
0: เอาใจเย็นๆสิ จากผังวันนี้เมื่อเดอะบรอยไม่ได้ลงเนี่ยทางทีรมันก็น่าจะขึ้นสูงหน่อย
1: ใช่ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ก็ไม่ต้องไปเล่นลับเลยครับทีรมันขึ้นมาตอนนี้ให้ก็อาจจะสลับกับรัสกินนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นคู่บนนะครับแล้วก็ให้โอนาน่าเล่นตัวเดียวนี่ครับหมอฟันครับพี่เดนส
0: ์เดสิอันนี้นะเป็นจังหวะยิงของคาสตันเจ้นะมันก็เกือบเหมือนกันถ้าสูงกว่านี้อีกสักคืบนึงน่ะ
1: ใช่
0: ก็ข้ามมือของฟริสแน่นอนก็เลยยังสูสีนะ
1: เบลเยียมตัดได้นะครับอยู่ทางขวาครับทีมที่คาสตันเจ้ให้เข้ามาตรงกลางครับโอนาน่าย้อนคืนหลังไปก่อนครับบอลตอนนี้วันนี้เนี่ยต้องสวัสดีทางทุกท่านนะครับที่ติดตามทั้งอยู่หน้าจอทั้งอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยซึ่งได้ติดตามผ่านทางพวกเราเนี่ยเต้ย
0: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะ
1: ก็หลายท่านเนี่ยบอกว่าถ้ามีจังหวะก็คือนักฟุตบอลที่ดังๆเนี่ยหรือว่าเป็นที่จับตาสักคน2คนเนี่ยอธิบายรูปร่างให้ฟังหน่อยอยากทราบอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวเราบอกตรงนี้ให้นะครับ
0: เราจะอธิบายถึงลูกากู
1: ให้นึกถึงตู้กับข้าวใหญ่ๆก็ยังไม่มาสิลูกากู
0: เดี๋ยวมาแน่เดี๋ยวมาแน
1: ่โอ้โหวันนี้เนี่ยแดดส่องฟ้ามากนะครับสนามนี่ยังเปรี้ยงๆอยู่ฝนไม่ตกเลยครับอเมริกาอ๋อมันตกไปเมื่อวาน
0: ตกไปเมื่อวานแล้ว
1: โอ้โหชั่วโมงหนึ่งรออ
0: ากาศเขาแม่นมากเลยนะทำนายล่วงหน้า 3-4 วันแล้วเป๊ะเลยอ่ะ
1: ใช่เขาบอกแล้วให้เลื่อนนะครับเม็กซิโกเมื่อวานไม่มีประเด็นอะไรที่มันลบเลยนะครับก็ออกไปปุ๊บพาพวกอังกฤษไปเลี้ยงเบียร์ด้วยครับเม็กซิโกแล้วก็กินในเนี่ยเต้ยที่เรากินในตอนลอนดอนอ่ะไอสลัดทาโก้อ่ะ
0: โอเคโอเค
1: พัตเตอร
0: ์พัตเตอร
1: ์พัตเตอร์สุดยอดนะครับ
0: นะ
1: โอ้
0: ครับ
1: มันต้องงี
0: ้ตอนนี้เกมยังตู้ๆอยู่นะที่ท่านอาจจะฟังว่าเอ๊ะเราไม่พูดถึงเกมเลยมันยังต่อบอลกันไปต่อบอลกันมาอยู่นะ
1: แฟนบอกว่าถ้างั้นขอภาพด้านหลังเป็นซ้อมหนิงออกกำลังกายได้ไหมครับโอ้โหงั้นขอไปโฆษณาเดิมเผื่อหลายท่านเนี่ยรับประทานอาหารเช้าอยู่ครับ
0: แล้วใครบอกว่าต่อเสื้อก็ไม่รู้นะ
1: เออแล้วมีคนชอบดูด้วยครับคุณโจโจ้ไทยรัฐ
0: น่
1: าจิตมากดูทุกวันเอาล่ะครับเบลเยียมตัดมาตรงกลางครับโอนโอนาน่าให้มาครับลูกาเบกิโอแหวก2แหวกลูกาเบกิโอแหวก3ครับออกขวากัสซันเย่เปิดมายิงลูกนี้วุ่นครับโอ้โหมาลุยทีละมันครับยิงวุ่นประตู
0: จ่อๆนะทีละมันนี่ยิงไปแล้ว2ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
1: แล้วแล้วเป็นประตูที่ช้าที่สุดในฟุตบอลโลกเลยนะ
0: ใช่ก็เถียงกันอยู่นานอะ
1: จริงๆมันเป็นประตูที่เร็วครับโอ้เดวิดแพทนี่โมโหเลยอุตส่าห์ทำไว้นาทีที่119กะว่าไม่มีใครทำแล้วนะครับแกกดไป124อ่ะอู้ตายแล้วมันเบลเยียมมาเกี่ยวข้องทั้ง2ครั้งเลยนะเดวิดแพทก็ยิงเบลเยียมเลยครับ
0: เยอรมันนี่ก็อยู่ในชุดที่3บอลโลก2018เหมือนกันตอนนั้นอายุก็ยัง20ต้นๆนี
1: ่ครับลูกาเปโอแย่งได้โอ้ยแม่ไปเรียกให้เพื่อนวิ่งมาเพื่อนไม่รู้กันแล้วก็ตัดได้นะครับบอลออกมาทางซ้ายครับเดอะคุยเปอร์คืนย้อนหลังกลับมาตอนนี้คือบอลเนี่ยเป็นของเบลเยียมเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่นะครับณเวลานี้ครับโอนาน่าออกขวาครับกาสตานเย่ให้มาลูกาเปโยทิ้งยาวๆซ้ายมีไหมได้ด้วยครับทอซาถึงเส้นหลังครับทอซาลากจีมาทอซาสับขาหลอกทอซาเตะลูกนี้โดนควิดออกมาจนได้ครับแล้วก็เด้งกลับมาอีกทีนึงหน้าประตูซัดลูกนี้ครับยิงลูกนี้เข้าไปแล้วครับเบลเยียมขึ้นนำครับ1ประตูต่อ0ครับจากเดอร์เกอร์ตราเลอร์ครับ
0: ไม่มีธงมีมั้ยฮะไม่มีธงแล้วครับตอนนี้นำไปก่อนโอ้โหโปเชติโน่ดิเซ็งเลยครับหายมือเลยไม่เกิดอะไรขึ้นโอ้เป็นจังหวะที่พลิ้วไปของลัสกินนะแล้วตบซ้ายเข้ามาโอ้โหเขาไปทับอินง่ายๆเลยครับโอ้โหนี่อย่าว่าแต่กิเตลาเลอร์เลยครับคุณย่าของกิเตลาเลอร์ก็ยิงเข้าฮะ
1: โอ้โหแหมย้ายแกแล้วโอ้โหนี่แรงแค้นทำครับเอาละครับนำเร็วเลยเต้ยไม่ต่อเวลาแล้วเว
0: ้ยยังเลยโอ้จังหวะขึ้นของทอสซาทางซ้ายนะแล้วก็ชาเลนแล้วเปิดไปมิฉแลบมิฉแลบแล้วครับแล้วทางแนวรับของสหรัฐเคลียร์ไม่ออกครับนี่แล้วเคลียร์เลยฮะอย่างงี้ลัสกินนะคือเปิดเข้าไปตามตำราครับได้แค่นั้นนะฮะหักเข้าไปแล้วแต่มันผ่านมาเลย2คนนะครับ
1: คือลูก
0: เลอร์เข้ามาแทบง่ายๆเลย
1: ครับคือลูกนี้ถ้ายูริทิลมานเนี่ยไปยื่นเท้าเตะนะล้ำหน้านะแต่ตัวแกไม่ได้ทำอะไรครับแล้วก็ทำให้ตอนนี้1ประตูต่อ0ครับไม่ถึง10นาทีนะครับเบลเยียมขึ้นนำแล้วนะครับจากชาลส์เดอะเคเทเลอร์นะครับนาทีที่9ครับ
0: นี่ไงบอกเขาว่ายิงช้าก็เลยยิงเร็วซะเลย
1: นี่โดยปกติเบลเยียมเนี่ยเพิ่งเล่นดี5นาทีหลังเองนะจากรอบที่แล้วอ่ะ
0: โอ้โหนี่มันจะเข้าทางไว้เนี่ย
1: โอ้โหเอาละครับตอนนี้อเมริกาต้องบุกแล้วครับบอลออกมาทางขวาครับโอ้ยแบ็คนี่จ่ายลูกนี้ไปติดแล้วเบลเยียมจะสวนลูกนี้ได้ฟาวครับเดอะคาเตอร์โดนเตะลูกนี้หงายท้องลงไป
0: โดนรวบสองขาอันนี้กรรมการจากจอแดนครับ
1: ไวเกินแฟนๆบอกควิกมากเลยครับวันนี้โอ้โหเต้ย
0: โดนเคลียร์ขาหลังอะไทเลอร์ดำ
1: โอกาส
0: โดนมัด
1: โอ้ปีแอลลูจิคอรีน่า
0: เรียกมาคุยหน่อยได้พี
1: ่คนหน้าหรือคนหลังครับ
0: คนหลังสิ
1: ประธานฟีฟ่าครับก็มานั่งตามสภาพอยู่
0: ประธานฟีฟ่าตอนนี้ก็โอ้โหลานจอดรถนะเปิดลานรับทัวร์เต็มๆเลยครับ
1: เต็มครอ
0: สรรเสริญกันทั้งโลกแล้วครับแล้วเป็นหัวนี่ผ่านมา11นาทีเนี่ย USA ยังไม่มีโอกาสทำประตูไม่มีโอกาสยิงประตูเลยส่วนของเบลเยียมเนี่ย6แล้วเขากรอบ3อ่ะเป็น1ประตู
1: ครับยิงไป6ทีแล้ว10นาทีโอ้อ่าล่ะครับแฟนบอลบอกเช้าๆอย่างเงี้ยอย่าให้ยิงกันเยอะครับอย่ายิงกันน้อยผู้บรรยายก็จะได้ตื่นด้วยนี่เราหลับมานะครับ
0: นี่เราละเมอมาจัดรายการ
1: โอ้เราทำทุกอย่างเพื่อเงินจริงๆเอาล่ะครับโอกาสของอเมริกาได้สวนขึ้นมาช้าอีกไปดิฟรีแมนเลี้ยงจนออกครับออกข้าง เมื่อวานนี้แฟนฟุตบอลหลายคนอาจจะตกใจนะครับแต่ว่าสรุปแล้วว่าไม่ได้เป็นอะไรสำหรับทางจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับผู้สาประตูของอังกฤษเนี่ย

0: ว่าใต้เหนืออีสานหรอก
1: ใช่นะแกบอกว่าโอ้เกมต้องเยื่อนออกไปครับเพราะว่าฟ้าป่า
0: เนี่ยไม่เกี่ยวแน่นอนน่ารักดีน่ารักดี
1: ดีมากโอ้กลับตัวเร็วจริงเลยวันนี้ถ้าเบลเยียมชนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อเสื้อตัวนี้สวยดีจังเลยนะโอ้โหแล้วเบลเยียมทะลุออกไปทางขวาครับไปอีกแล้วไอ้คนชื่อสั้นเดอะแคทเทอร์เรอร์คืนกลับมาครับลูกาเบคิโออย่าส่งบอลให้กับบ่อยลูกาปิโก้โดนแย่โอ้โหตวัดเอาไปขวาอีกทีครับเดอะแคทเทอร์เรอร์ได้อีกครั้งหนึ่งคืนย้อนกลับมาโอนาน่าให้มาสับขาหลอกเปิดเสาแรกโอ้โหสกัดไว้นิดเดียวครับทอซาเกี่ยวทอซาจะทะลุลูกนี้โดนแย่ไว้ผู้ลิสิตแต่ทิ้งไม่พ้นอันตรายครับบอลขวาอีกทีนึงเปิดกลับไม่ทีตวัดเข้ามาโอ้โหสุดท้ายเข้ามือของแมตฟรีส
0: สุดท้ายเป็นเอโนทอสซานะที่จะตวัดเข้ามาแต่ว่ามันก็สุดปลายเท้านะฮะก็ทำอะไรมากไม่ได้ไปเข้ามือของแมตฟรีสรับสบายๆเลย
1: ไอ้นี่มันเบลเยียมจากรอบแรกจริงเหรอเต้ยอันนี้ดูเบลเยียมทุกนัดเลยนะครับ
0: เอาจริงแล้วเอาจริงแล้ว
1: โอ้เอาจริงแล้วทอสซาซัดไกลครับโอ้โหลูกนี้นี่ข้ามคานเอาไปศอกเศษ
0: แนวรับของสหรัฐเนี่ยประมาทมากเลยนะนี่ไปยืนรอให้ทอสซาสองตั้งป้อมเงี้ยนักบอลระดับนี้อันตรายอันนี้เป็นจังหวะประตูของเบลเยียมนะในทีที่9นี่ครับง่ายมากครับพี
1: ่ครับ
0: ใครก็เข้าครับ
1: อ้าวโอ้โหรูดี้คาเซียกุนซือสะใจมากนะครับคือแกแปลกนะครับเพราะว่าแกเป็นฝรั่งเศสนะแต่ชื่อรูดี้คาเซียเพราะว่าแกเป็นตั้งแต่รุ่นคุณปู่นะครับอพยพสงครามกลางเมืองของสเปนมาจากอันดาลูเซียแล้วพ่อแกชอบนักปั่นจักรยานรูดี้อัลติกนักจักรยานตำนานของเยอรมันก็เลยตั้งชื่อลูกว่ารูดี้มันเลยไม่ใช่ฝรั่งเศสไปเลยไงเป็นเลยคนละทิศคนละทางนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคือต้องบอกว่าเป็นครอบครัวที่อพยพตั้งแต่ยุคในพลฟรังโก้
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ยุค30นะเต้ยนะครับโอ้สงครามนี่มันโหดร้ายมาตั้งแต่ยุคไหนตอนไหนเลยนะครับ
0: แล้วแกเนี่ยเคยเป็นโค้ชยอดเยี่ยมของฝรั่งเศสมา3ปีเลยในยุค1-1-1-3-1-4
1: ครับรูดี้กาเซียโอ้โหแฟนๆเนี่ยส่งเข้ามาอ้าวใครอยากสรรเสริญทำก็เต็มที่เลยครับเดี๋ยวผมช่วยโอ้โหส่งมาเนี่ยเกินครึ่งนะครับคิดถึงวันนี้พูดถึงโดนัมนั้นเลยนะครับ
0: ชมละเสร็
1: จโอ้โหชมล้วน
0: ๆโอ้โหแล้วในโลกเนี่ยนอกจากคนอเมริกาส่วนหนึ่งมีใครชอบทำเนี่ย
1: มีนะอันนี้คู่เขยพี่ชอบเลยคู่เขยของคนอเมริกาชอบทำมาก
0: ว่าไม่ได้นะ
1: ตอนแรกไม่รู้ไงเผลอด่าไปเยอะเลยไม่ได้มันมองหน้าแปลกๆโ
0: อ้แกแม่แกนโยบายแกแต่ละอย่างเลยแกไม่คิดเลยว่าเดี๋ยวพอหมดวาระแล้วก็จะอยู่ยังไง
1: ใช่แต่ว่าคนอเมริกันส่วนหนึ่งชอบเพราะว่าเป็นอเมริกันเฟิร์สแบบนั้น
0: ก็คือถ้าเป็นเทียบกับบ้านเราจะเรียกว่าอนุรักษ์นิยม
1: ประมาณอย่าง
0: นั้นแต่มันยิ่งกว่านั้นอ่ะ
1: ใช่นี่ทำไปทำมานี่คู่เขยผมเริ่มไม่ชอบกันแล้วนะ
0: เอาเล
1: ยเริ่ม
0: ก็ถูกแล้ว
1: เอาละครับตอนนี้15นาทีผ่านนะครับสกอร์เนี่ยยัง1ประตูต่อ0นะครับสหรัฐอเมริกาตามหลังเบลเยียมนะครับวันนี้โอ้โหกล้องนี่จับไปที่โปเชตติโน่ 2-3 ครั้งนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันไม่คืบหน้าเลยนะครับของอเมริกาคือผิดไปเลยครับวันนี
0: ้ตันอยู่แค่กลางสนามมันไม่ถึงกลางสนามเลย
1: ใช่รีมครับจ่ายเข้ามาตรงกลางครับที่กัปตันอเมริกาครับก็คือพูลิชิตต้องถอนลงมาแล
0: ้
1: ว
0: เพิ่งจะได้เรียกชื่อเนี่ย
1: ใช่อเมริกาตอนบิลดิ้งอัพเนี่ยจะยืนหลัง3นะครับโดยปกติลายพวกเขาเนี่ยเวลาเล่นเกมรับจะลาย4ก็แนบเอาฟรีแมนครับเข้ามาอยู่ด้านในฟรีแมนจ่ายลูกนี้ติดอีกแล้วครับพูลิชิตเสียบอลเข้ามาครับเดคุยเปอร์ออกขวาไปเหนียวแน่นเลยครับเมชเลอร์โอ้ยมีลงไปกองอยู่จับไปที่หัวเข่าโหอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละครับโอนาน่าคือผ่านความฟิตลงมาได้นะโอนาน่าเนี่ย
0: โอนาน่าน้ำนี้ลงมาแทนฮันส์ฟานาเคนชนะที่แล้ว
1: ตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช่คูลเลอร์เบรกนะครับแต่ว่า
0: ไฮโดรเจนเบรก
1: ไฮโดรเจนเบรกเพราะว่ามีเจ็บนะครับแล้วก็ห้ามกินน้ำผู้สินเนี่ย คือผู้ศิลป์ไปห้ามไม่ให้สอน

0: แต่ดื่มน้ำได้นี่คือตามกฎเลยนะครับกฎใหม่ประมาณ 9+1 ของฟีฟ่าในฟุตบอลโลก
1: เฮ้ยพี่บีถ้าทำแบบสมัยมูรินโญ่ได้ไหมจดกระดาษลงมาแล้วส่งให
0: ้ยังไม่มีนะ
1: ฟุ
0: ตบอลโลกครั้งนี้แทบไม่เห็นเลยนะไอ้จดกระดาษอ่ะเพราะว่ามันมีไอ้เนี่ยเบรกกลางเนี่ยฟุตบอลเป็น4ควอเตอร์แล้วนะครับตอนนี้ตอนโลกใบนี
1: ้เจ็บเองด้วยนะ
0: เจ๊เขาถามเป็นไงเจ๊
1: เจ๊เข่าเจ๊เข่า
0: เจ๊โอ้โหตัวนิดเดียวครับเดินผ่านโรงเรียนอนุบาลตอนเช้าเด็กร้องเลยอ่ะโอนาน่าเนี่ย
1: หัวเลยกำแพงนะ
0: เห็นแต่คอ
1: สูงมากเจ็บกับต้องเทสอยู่นะ
0: โอ้โหเหมือนจะไหวหรือเปล่าครับน่า
1: แกกุมหัวเลยนะ
0: คือมันรู้ตัวนะ
1: คน
0: ที่อยู่เตะเองอ่ะนะครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยทางอ้าวอเมริกาเขาเมื่อกี้เขาหยุดเองครับพูลิสิตจะไปเล่นเลยไม่ได้นะครับโอ้โหอ่ะนะครับดรอปบอลแล้วกลับมาเล่นกันต่อครับบอลอยู่ที่ทิโบกุกตัวยังไม่มีงานครับวันนี้สำหรับยอดผู้รักษาประตูปีนี้ก็34แล้วครับกุกตัวเร็วมากครับโกลเด้นเจเนเรชั่นของพวกเขาอยู่ทางขวาครับลูกาเบกิโอเตะไปอัดเอาได้เตะมุมเฉยแล้วก็ต้องเปลี่ยนเลยครับโอนาน่าร้องไห้เลยครับเล่นไม่ไหวแล้ว
1: โอ้ได้โอกาสลงไปสัก20นาทีนะ
0: ฮันฟานาเกนครับกำลังจะลงมาอันนี้ก็เป็นตัวรับจ๋าๆครับเจ้าของฉายาไอ้หนุ่มหน้าแก่
1: หน้าก็เป็นอย่างนี้เอง
0: บอมมาโดนหม่งไว้ก่อนครับแมคเคนนี่กลับไปอีกครั้งนึงครับจัสตันเย่โยนลูกนี้มาครับโอ้ยหัวสุดท้ายครับผิดวินิดเดียวครับริชาร์ดบอลกระเด้งมาอีกทีนึงบาลกุลสปีดมาแล้วครับโดนตวัดคืนหลังสั้นไปไม่โอ้โหกุ๊กตัวเตะลูกนี้มางัดขึ้นไปอีกทีนึงเอ้านอนอีกคนแล้วครับเบลเยียม
1: มีเจ็บอีกคนฮะเบลเยียมตอนนี้เกมต้องหยุด
0: โอ้โห
1: แล้วเป็นแมคคิลเลอร์ฮะแมคคิลเลอร์ฮะ
0: เอ้านี่กลาง2ตัวเลยเต้ยอ๋อนี่กองหลังครับ
1: หลังเลยเซนเตอร
0: ์เบรนดอนแมคคิลเลอร์ครับ
1: แล้วแกมาวุ่นวายอะไรข้างหน้ากัน
0: เติมไปฟิตขึ้นไปฟิต
1: ตัดเกมแล้วต้องเรียกทางเจ้าหน้าที่ลงมาแล้วครับ
0: โค้ชโบราณมาก่อนนี่ไงไอ้บีเวลาที่เองตัวใหญ่นะยังมีโอกาสเนี่ยลูกโดมาขึ้นไปฟิตเลยโอ้แล้วนี่โดนเพื่อนก็ไปชนกันเองครับยูริธิรมันนี่ลุ่มล่ามแล้วเกิน
1: สองธิรมันนะคือแกคงตกใจธิรมันว่าโอ้โหไอ้ทางมิเคิลเลอร์นี่ตัวใหญ่แล้วเกินนะกลางศอกบังไปก่อนตอนนี้ฟานาเคนลงมาแล้วนะครับดาวเตะจากคลับรูสนะ
0: ฟานาเกนมาคู่กับรัสกินครับในตอนนี้โอ้โหกลางมาเลยดูเล็กลงไปอ่ะนะครับจากที่ใช้กำแพงอยู่แล้วครับอเมริกาลุยขึ้นมาจะปั่นซ้ายครับเทอร์มันไปติดได้สวนครับลูกาเบกิโอลูกาเบกิโอแหวก 2-3 ลูกาเบกิโอออกมาทางซ้ายครับเดคาเตเลอร์ทิมมาลูกาเบกิโออีกทีนึงโดนลูกนี้ลูกาเบกิโอฟาวซะแล้วแม่ไปฟาวเกมรุกครับ
1: ต่อไปไม่สุดทางนะฮะเป็นเกมส่วนจริงก็น่ากลัวนะจังหวะนี้แต่มาทันนะครับทางกองหลังของสหรัฐ
0: โอ้วันนี้ทำไมเพื่อนตื่นเช้าเยอะจังวะมาดูบอลกันเต็มเลยเข้ามาทักทายด้วยรุ่นพี่เต้ยเต็มเลย
1: เตรียมไปทำงานแล้วมั้งพี่มัน 7:30
0: ไงไม่หรอกเมียปลุกมาซักผ้า
1: ซักอะไรมันธรรมดา
0: จ
1: ะใช้อะไรขนาดนั้น
0: ซักทุกวัน
1: เ
0: ต้ยนี่โดนแค่อาทิตย์ละ5วันเอง
1: เอาอย่าไปพูดเบื่อเขาฟังอยู
0: ่ล่ะอุ้ยเอาอเมริกาเอากันลูกนี้ไม่ดีครับริชาร์ดเอาตัวกันริชาร์ดต้องเตะโอ้โหลูกมันไม่มีอะไรครับเว้ยวันนี้อเมริกาดูทะเลาะทะแล่เว้ยนะฮะปั่นออกมาครับที่แมคเคนนี่อู้นี่ดูอเมริกาดูแปลกๆครับ
1: เออดูตะกุกตะกักนะคริสริชาร์ด
0: คือสมาธิมันเสียไอ้เรื่องโทษแบนเนี่ยมันมีผลนะแต
1: ่
0: ของนี้มันมีผลนะครับ
1: ใช่แล้วสมัยเนี้ยพูดตรงๆโลกโซเชียลอ่ะนะฮะ
0: ใช่
1: คือจะบอกว่าจะลงสนามแล้วไม่ดูโทรศัพท์ไม่จริงหรอครับ
0: เมื่อก่อนเนี่ยห้ามดูหนังสือพิมพ์มาได้อันนี้ก็บอกว่าขอดูหน่อยเผื่อแฟนส่งอะไรมาม
1: ัน
0: เห็นครับ
1: เออแล้วไปส่งมาส่งไลน์มาไม่อ่านได้อีก
0: เออเอา
1: ชีวิตเขา
0: ชีวิตจริงล้วนๆขวาขึ้นมาครับตอนนี้เซโกเดสคืนกลับมาตรงกลางหลากตัดในมาจะตอกลูกส้นส่งตรงๆยังไม่แม่นเลยครับอเมริกาวันนี้แม่จะไปเล่นลวดลาย
1: หนูดูนี้ดูตื้อตันจริงๆนะ
0: ครับใ
1: ช่แต่ว่าก็ยังมีเวลาเยอะ
0: ประเด็นคือสมาธิด้วยโดนเร็วด้วยแล้วเบลเยียมจริงๆมันเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับ
1: ใช่
0: บอลเหลื่อมกว่า
1: เบลเยียมนี่ชุดนี้ก็น่าจะเป็นปลายๆของยุคทอง
0: แล้วหมดละเอาละครับขวาครับบาลกุลบาลกุลม้วนใหม่ทีเดสจะพลิกเดสพลิกลูกนี้ครับโดนกระแทกโดนไปผู้สินเป่าว่าเดสพุ่งด้วยครับโอ้โหพุ่งล้อมในกรอบเขตโทษ
1: พุ่งล้มเ
0: ลยแล้วก็ไปพักดื่มน้ำเลยครับ
1: ครับระหว่างดื่มน้ำเนี่ยเราขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะฮะนี่นะครับโหวตกันหรือยังโหวตกันหรือยังเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะเป็นกิจกรรมของอสมทนะครับเชียร์แล้วโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหลุ้นรับรางวัลเพียบเลยนะฮะกิจกรรมเนี่ยรายละเอียดเข้าไปดูที่ cheermcot.net
0: ครับ
1: สะกดอย่างนี้ CH CH
0: CSO รุ่นใหญ่มากเลย CH
1: CHER.MCOT.NET นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ซื้อแพ็คเกจบัตร Mcot Superfan เลือกทีมที่คุณชอบนะครับแล้วก็บวชเข้ามาเลยนะฮะบัตร Mcot Superfan เนี่ยราคาแค่20บาทเอาไปเลย10บวชเลือกมาได้เลยนะของรางวัลเราเนี่ยอันดับหนึ่งเลยรางวัลสูงสุดเลยเป็นรถตู้ไฟฟ้าไม่ใช่พี่ตู้นะ
0: ตู้ลูกกุล
1: รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan 1รางวัลครับรองลงมานี่เป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้าคุณมีแว้นได้เลยฮะ UC 3 5รางวัลตั๋วบินประกอบแอร์เวย์นะในประเทศ24รางวัลนี่แจกเยอะนะ
0: ครับ
1: นะแล้วก็มีโกกิฟต์วอเชอร์5รางวัลมูลค่ารวมเนี่ย 2,600,000 บาทโหวตได้เลยจนถึงวันที่20กรกฎาคมเวลา 1:45 นะก็คือก่อนคู่ชิงนะครับ
0: ครับผม
1: 15นาทีนะยิ่งโหวตมากยิ่งมีสิทธิ
0: ์ก็จะมีโปรโมชั่นทุกวันศุกร์นะครับในเวลานี้นะครับก็ซื้อ999ล่าสุดเนี่ยโหวตได้ถึง759แล้วโหวตแบบว่าคือต่อให้ทีมที่ท่านโหวตเนี่ยตกรอบก็ยังถือว่ายังได้ลุ้นอยู
1: ่ถ้าชอบแค่บวช
0: ก็ยังได้อยู่
1: กับบุยดี
0: ้ยังอยู
1: ่นี่แกกลับไปนี
0: ่โอ้โหเยี่ยมเยี่ยมวีรบุรุษ
1: ขึ้นรถบรรทุกอ
0: ่
1: ะดูเท่มากขึ้นรถบรรท
0: ุ
1: ก
0: ใช่ใ
1: ช่นะฮะแล้ววันแกกลับเนี่ยมันเป็นมันบังเอิญโอ้พี่บี
0: ครับ
1: นี่โอ้โหเยี่ยม
0: เอ้ยนี่ก็โรคจิต
1: หยุดเลยกับบุยดี้นี่จิ้มเลยกองเชียร์สหรัฐ
0: แล้วก็พี่เป็นคนเดียว
1: เอาวันนี้กับบูเวดี้กลับไปก็บังเอิญเป็นวันชาติก็พอดี
0: อะไรมันจะตรงท่านนั้นนะ
1: โอ้เลยฉลองกันใหญ่เลยนะ
0: คือกับบูเวดี้นี่ต้องบอกว่าเป็นชาติที่เป็นจุดพักเบรกของการค้าทาสนะครับในยุคก่อนนี้หลังที่โปรตุเกสเจอแล้วโปรตุเกสก็อย่างที่บอกครับว่าแยกฝั่งทำมาหากินกับสเปนแล้วก็ไปเจอกับบราซิลก็เอาทาสมาแลกกันที่กับบูเวดี้ครับ
1: แล้ววันนี้ก็เจอกันด้วยเมื่อคู่ก่อนหน้านี้ก็แมตช์ของนักกล้าอาณานิคม
0: ใช่นะครับก็เสร็จสเปนไปนะครับก็ตะวันตกทุบตะวันออกครับในเกมแห่งคาบสมุทรไอบีเรียครับผม
1: มีคอมเมนต์มาว่าประตูเบลเยียมจะโดนยึดคืนไหมครับ
0: ได้ไปแล้วจะบ้าเหรอโอ้ใช่คือภาพช้าเมื่อสักครู่เนี่ยตอนนี้กลับมาลงสนามแล้วนะครับภาพช้าเห็นเลยว่าอเล็กซ์ฟรีแมนดันไปหม่งเข้าไปตรงกลางพอหม่งเข้าไปแล้วเนี่ยอุ้ยหม่งเข้าไปแล้วเนี่ยขออภัยครับคือติดป๋าเลยเพราะมานั่งไม้ป๋านะฮะพอหม่งเข้าไปแล้วแทนที่จะหม่งออกขวาดันไปหม่งเข้าตรงกลางก็เลยโดนสวนกลับมาแล้วโปเชติโน่โกรธมากเลยครับเพราะมันเสียประตูแบบหมูตู้
1: อ่ะย้อยแล้วใช่คือแหมถ้าเป็นครูพละบอกว่าห้ามสกัดเข้ามาหน้าปากประตูตัวเองต้องไปข้างๆ
0: ใช่นะครับตอนนี้อเมริกาได้น้ำได้ท่ากลับมาคึกคักครับไทเลอร์ดามออกทางซ้ายครับให้กับทางโรบินสันโรบินสันจ่ายเข้าในมาครับอยู่ที่คริสเตียนพูลิสิตลากจีมาพูลิสิตมองอยู่ไม่ค่อยขยับครับให้ไมทีริชาร์ดเติมมาแล้วครับเลือกออกมาทางขวาเล่นสันสันฟรีแมนจะวันทูลูกนี้ไม่ง่ายไปครับท็อตซามากันไว้แล้วทศามีข่าวแล้วนะครับว่าจะย้ายจากอาร์เซนอลครับ แล้วอาร์เซนอลก็จะไปซื้อบัตเล่บาโกล่าเข้ามาเสริมไม่ว่าอาศัยความหนุ่มนะครับแต่ถ้าเล่นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเพิ่ง31เนียนกริป
1: คือในสนอนก็ตัวก็แน่นอ่ะ
0: ใช่อยากเพิ่มศักยภาพเลยครับ
1: ครับ
0: ขวาครับลูกาเบกิโอส่งเข้ามาทีแม่บอลไม่ส่งเลยเราต้องฝึกลิ้นด้วยครับเดอะแคทเทอร์เลอร์เนี่ยยังไม่ได้บอลเลยครับฝึกลิ้นด้วยเต้
1: ชาวไหม
0: ฮะ
1: ง่ายๆชาวไหม
0: เดอะคาตาเรอร์ไม่ได้เสียฟอร์มก็เหมือนแกนี่ไง
1: อะไร
0: เกปาอาริซาบาลากาเราต้องเรียกอาริซาบาลากาเรียกเกปาเสียฟอร์ม
1: ไม่ได้เหรอ
0: ไม่ได้แล้ววันนั้นเนี่ยเกปาอาริซาบาลากาเนี่ยเปิดบอลไปให้กับเซซ่าอัสบริโกต้านะครับแล้วก็โดนเสียบไปโดยโซกาติสปาปาสตาโทปูลอสครับ
1: ไอทีมนี้ไม่ควรได้มาอยู่ในวงการฟุตบอลโลก
0: โอ้
1: ทำให้คนภาคปวดหัว
0: โชคดีละกิสไม่มา
1: พันกัน
0: เอ็ดดี้เอ็ดดี้เอ็ดดี้ดาราดาราน
1: ึกว่าผีน่ารัก
0: กะแล้วมันต้องมาเนี่ยเว้นให้เนี่ยช้าแล้วเกินยังเช้าอยู่ไงยังไม่ทำการเท่าไหร่ครับโอ้ช้ามากเลยแม็กเคนซี่โทษแม็กเคนนี่จะเรียกแม็กเคนน่าอยู่เรื่อยเลยโอ้โดนตุ้ยลำตัวเข้าไปครับจากด้านหลังผู้ตัดสินครับบิ๊กแฮร์เป่าฟาว
1: เอ๊ะมันเทรนยงผู้สินไหมที่ว่าเอาผมออก
0: เ
1: ป็นหลายคนเลยนะ
0: ใช่ผู้ตัดสินวันนี้เนี่ยชื่อสั้นนิดเดียวนะครับ
1: ชื่ออะไรฮะ
0: อาหมัดนี่ฮะอัดฮัมโมฮัมเหม็ดมุสตาฟาตูมามักฮาเม่นะครับ
1: อันนั้นชื่อที่อยู่บ้านนะ
0: น่าจะมาทั้งหมดเลยโอ้
1: กอบโกยชื่อของบรรพบุรุษมา
0: บุตรใครหลานใครต้องใส่ให้ครบครับมาแล้วครับพุริสิทธิ์พลิกมาพุริสิทธิ์จ่ายเข้ามาอยู่ที่30ล้านบาโลกุลโดนผลักล่วงลงไปเป็นฟรีคิกแทบจะกลางประตูเลยครับของสหรัฐอเมริกาครับประมาณ25หลา
1: โอ้โหแล้วหวังผลได้เลยนะครับ
0: โอ้โห
1: บาโลกุลเนี่ยก็คือจริงๆแกก็เล่นดีอ่ะนะฮะ
0: ใช่
1: ตั้งแต่มันแรกเลยที่ยิงแล้ว3ประตูนะแล้วนี่เรียกฟาวได้โดนเหนียวอะ
0: คือช่วงหลังกองหน้าอเมริกาจริงๆนะมันไม่ค่อยมีนะครับ
1: ค
0: ือถ้ามันเมื่อก่อนเนี่ยเรานึกถึงเอริกวีนาลด้าอะไรพวกนี้นะครับเอริกวีนาลด้าแล้วก็แลนดอนโนโรแวนก็เก่งแต่ว่าแลนดอนเนี่ยเป็นหน้าต่ำเป็นกลางลุกมากกว่าผมจำไม่ค่อยได้นะกองหน้าของอเมริกาแทบไม่มีครับ
1: อ
0: เมริกาจะโดดเด่นตำแหน่งอื่นแต่ที่จำกันแม่นก็คือพานศอกร้อยเข็มครับแท็บรามอส
1: โดนเขาบอกมึนไปเลย
0: ใช่ตื่
1: นทีที่โรงพยาบาล
0: โอ้ตื่นมาจำหน้าเมียไม่ได้ครับ
1: ถ้ายิงเยอะสุดของอเมริกานอกจากดอนนอร์แวนก็คลินเดมซี
0: ่คลินเดมซี่เป็นอีกคนหนึ่งเอาละครับเป็นฟรีคิกนะครับของสหรัฐอเมริกาครับโอกาสที่จะยิงตอนนี้วัดขาอยู่ที่มาลิกทิลแมนนะครับมิดฟิลจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนส่งเข้าประกวดสัตว์ลูกนี้ตุ้งตาข่ายครับโอ้โหอเมริกาตีเสมอครับ1ประตูต่อ1ครับเดี๋ยวต้องดูว่าลูกเนี้ยมันเข้าตรงหรือว่ามันแฉลบเพราะว่าติโบกุกตัวเนี่ยผิดทางครับ
1: โอ้ดูน่าจะแฉลบมาดูไม่น่าจะพุ่งปิดกันนะมาริทูแมนนะยิงฟรีคิก2นัดติดนะครับเขามีคนยิงประตูที่50เพื่อกับสหรัฐอเมริกาเลยบอลลงและยิงประตูที่51
0: โอ้
1: 50หรือ51เลย
0: อ๋อล่ะครับ
1: เสมอแล้วครับ 1-1 มาเร็วฮะ
0: อย่างที่บอกครับแฟนฟุตบอลหลายคนบอกว่าอยากให้ยิงกันเยอะๆตอนเช้าก็เช่นเดียวผู้บรรยายครับจะได้ตื่น
1: ดูครับนี่นะฮะโดนฉลับจริงๆด้วย
0: ใช่ไหมฉลับใคร
1: ฉลับครับ
0: ฉลับใคร
1: 20นี่แหละครับสูงโย่ง
0: เอ้ามือของทีละมันโอ้โหใต้มือหัวก่อนแล้วมือ
1: โอ
0: ้โหแต่เข้าครับ
1: เข้าคืออะไรก็แล้วแต่เข้าครับนี่แหละฮะมีจริงๆแกปั่นฟรีคิกดีอยู่แล้วฮะก็เสมอ1-1ครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงได้เข้าสู่นาที32
0: ไป
1: คึกเลยครับสหรัฐ
0: โอ้โหนี่คือบอลไม่มีอะไรเลยครับอยู่ๆตะลุยมาแล้วก็ได้ฟรีคิกจากนักบอลที่คนเดียวในประวัติศาสตร์โลกนะครับตั้งแต่มีใบเหลืองใบแดงในฟุตบอลโลกแต่ปี1970เป็นต้นมาแล้วไม่ถูกแบนนะครับโดนใบแดงแล้วไม่ถูกแบนคนแรกของโลกครับทำได้ฟรีคิกนี่ถึงได้บอกว่าสำคัญ
1: นี่ต้องคอยมอนิเตอร์ทวิตของทั้มเลยนะผมบอกแล้วต้องเอาลง
0: โอ้โหแกเด้ลุงลังมากครับเอาละตอนนี้เบลเยียมอยู่ไม่ได้แล้วครับต้องของเกมรุกขึ้นมายูริทิรมานส์ครับออกมาทางซ้ายครับบอลมาที่หน้ากรอบเขตโทษครับที่เลโอนาร์โด ทรอสซาร์ จากอาร์เซนอลกระตุกลูกนี้มาโยนได้ด้วยได้ควิดลูกนี้เข้าไปแล้วครับโอ้โหเบลเยียม พลิกกลับมานำ2

0: ครับจากเดอะแคทเทอร์เนอร์ครับนาทีที่33
1: โอ้แป๊บเดียวฮะได้ดีใจแป๊บเดียวครับสำหรับจากสหรัฐแล้วนี่น่าจะเป็นการบุกครั้งแรกที่จะเสียประตูแล้วก็ได้ประตูเลยครับนี่เรากล้องจับมาที่ชูมันนะโอ้จ่อยเลยครับแฟนบอลได้เฮแล้วคนเดิมเมื่อกี้ติลเลอร์ครับ
0: ยิงได้3ลูกแล้ว
1: เป็นการขึ้นจากทางซ้าย
0: ใช่อีกแล้วครับ
1: อีกแล้วโอ้โหสาสูงใช่ไหมสูงใช่ไหมที่ดีใจเนี่ย คือตัวสูงใช่ไหม
0: ตัวสูง
1: ตัวสูงไม่งั้นมองไม่ได้นะครับนี่การดอดเข้ามาของเรโนทัสซาแล้วตรงนั้นน่ะมีกองหลังของสาระสองคนนะครับเอาไม่อยู่อะ
0: ทีมรีมโดนแบกเข้าไปมงใช้คำว่าแบกเข้าไปมงนะโอ้โห
1: มือนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่รุนแรงครับโอ้โหไอ้นี่หล่อเหมือนกันเนี่ย
0: เอาละครับ
1: โคชิติโน่ไปน้ำครับข้อเท้าหักครับ
0: น้
1: ำยังอยู่ฮะ
0: คือไอ้ลูกแรกที่เสียประตูเนี่ยนะแกเนี่ยเอามือทุบหลังคาคราวนี้เอาขาเตะขวดน้ำครับโอ้โห
1: คือโมเมนตัมมันกำลังจะเปลี่ยนไปทางสามนะอันนี้ข้ามหัวทีมรีมครับคืออาจจะหนักที่ผมฮะ
0: เออแล้วเหมือนกับแบบว่าตัวแกเนี่ยเป็นฐานรองให้กับเดอะแคทเทอร์เรอร์นั้นเข้าไปควิดเลยนะครับเอาละครับตอนนี้2-1 นะครับย้ำอีกครั้งนะครับเกมคู่นี้เราทำนายสกอร์ว่าจะเสมอกัน 8-8 ขึ้นมาทางขวาครับถิวมันเปิดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหลูกนี้ใช่ EGG ครับสกัดออกมาเต้ย
1: ใช่อะไรนะ
0: EGG
1: คือ
0: ไข่ ออกกัดได้ปะ
1: โทษ
0: ลืม
1: ไข่แล้วก็กินได้ครับไข่ต้มไข่ต้ม
0: โอ้แม
1: ่โอ้โหนี่แค่2นาทีนะครับ
0: ครับ
1: 11เนี่ยชูมันยิงตีเสมอนะก่อนที่ไอ้หนุ่มชื่อยาวเนี่ยจะยิงลูกที่2ตัวเอง
0: ชาวสเตทเตอร์เลอร์นะโอ้โหแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแม็คเคนนี่ชักจะเล่นไม่น่ารักเหมือนใบหน้าแล้วนะโอ้โหเข้าหนักครับแก้มป่องนะครับหนุ่มน้อยแก้มป่องโดนใบเหลืองครับเวสันแม็คเคนนี
1: ่นี่นะครับทางโอเชติโน่นะฮะนี่ปีแล้วพาสหรัฐได้รองแชมป์คอนเนคเคปโกคัพ
0: ครับ
1: มาคุมเมื่อปี2024นะทีนี้ก็2ปี
0: พลิกหนีมาได้ครับพูลิสิตอยู่ทางซ้ายอเมริกาต้องกลับมาตั้งสมาธิใหม่เมื่อสักครู่ได้คึกขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้โดนตีเสมอไปแล้วครับมาลิกทิวมันพลิกออกมาทางขวาครับฟรีแมนให้มาอีกทีนึงช้าครับบอลอเมริกาวันนี้คือมันมาตายตรงประมาณสัก40หลาแล้วหยุดแล้วก็คืน
1: คือเอาจริงๆก็คืออเมริกาเนี่ยโอเพนเพลย์เนี่ยแค่ไม่มีโอกาสเข้าไปเลยแล้วมันได้ประตูที่ต้องหวังอย่างนั้นพอไม่ได้โอเพนเพลย์ก็ได้ประตูจากลูกตั้งเตะนะแล้วพอได้แล้วดันมาเสียประตูให้ทางเบลเยียมนำ
0: ครับ
1: คือไม่สามารถจะตักตวงประโยชน์จากจากลูกเซตพีทได้ที่ยิงประตูได
0: ้แมตต์ฟรีสเปิดยาวมาโอ้โหบาลกุลพักอกลูกนี้เนี่ยสมราคาพ้นโทษแบนเลยครับโดนไม่ติดแบนแต่ว่าโดนหักเงินไป 40,000 นะครับ 40,000 เหรียญสหรัฐซึ่งบาลกุลบอกแบนผมดีกว่า เอาตังคืนมา
1: เดี๋ยวทางสมาคมสหรัฐจะส่งบินไปเก็บ
0: โอ้โหนะฮะมาดามของอเมริกาเหรอเอาชอบใจโยนโดกๆขึ้นมายังไม่ได้ลงทะเบียนไปงานเขาเลยลูกนี้เลยกับมาอีกทีนึงไม่ไปหรอก
1: ตามอยู
0: ่
1: ไม่แต่ไกลอันนี้ไปจัดที่นู่นอ่ะศรีนครินทร์นู่นอ่ะ
0: โอ้นะครับหลงทางเสียเวลาหลงรัชดาติดศรีนครินทร์นะครับวันนี้เช้าๆทุกท่านกินอะไรกันครับส่งมาบอกกันหน่อยโอ้โหหันไปเจอเนี่ยคุณตั้มห้ำหันน้องรักของเราก็ส่งข้อความมานะครับยากละบอกให้ภาคสำเนียงคนจันทบุรีแล้วก็มาโตแถวท่ายางแล้วก็มีหัวหน้าคือคนวิชัยดิษฐ์แถวสุราษฎร์ปนกันโอ้โหไม่คุ้มค่าตัวเลยตั้ม
1: นี่เราไม่ใช่หนูชินยิ้มนะเรา
0: โอ้
1: เราเป็นคนตลกพอประมาณนะ
0: ใช่เราเป็นคนฝืด
1: อ๋อเหรอ
0: เออถึงขั้นว่าหยุดก่อนครับกลัวมุกหมดครับ
1: รูปเกมตอนนี้เนี่ยถ้าท่านร้อนล้นอยู่ก็จะบอกว่าเบลเยียมก็จะครองบอลได้เยอะกว่า
0: ใช่ไม่มีอะไร
1: ใช่คือสหรัฐพยายามเพรสซิ่ง
0: อยู่
1: เพรสซิ่งที่ไม่อันตราย
0: ครับ แต่เนี่ยเดี๋ยวดูเบลเยียมครับกลัวจะพลาดเองครับปาดออกขวาไปได้ครับขวาไปแล้วครับลูกาเบกิโยมุสกูเล่นกับกัสตานเย่นะครับลูกาเบกิโยคืนหลังกลับมาที่เทเลมันส์มาอีกทีครับรัสกินรัสกินแทงตรงๆมาค่อยๆเจาะมาอยู่ทางขวาแล้วนะครับกินแดนมาเรื่อยๆอยู่ที่ลูกาเบกิโยย้อนมาอีกทีนึงเทเลมันส์หมุนที่ลูกาเบกิโยอีกทีลูกาเบกิโยเข้าซ้ายข้างถนัดโยนลูกนี้มาครับต้องมงทิ้งออกไปครับเป็นลูกเตะมุมของเบลเยียม
1: นี่เตาะไปเตาะมาแล้วพอสหรัฐเผลอก็เปิดเลยฮะเป้าหมายก็นั่นแหละครับกิเตเลอร์ครับ
0: กล้องจับไปที่เควินเดบรอยนะวันนี้เป็นตัวสำรองครับเนี่ยภาษาที่ถูกต้องเรียกเดบรอยนะ
1: ใช่
0: เออ
1: มันวุ่นวายเข้าไว
0: ้เออนะเรียกให้มันลุงลังเข้าไว
1: ้ทีมพุทธศิษย์นี่เขามาทรงเดิมหมดเลยนะ
0: เฮียเพชรไม่มาวันนี้เฮียเพชรนี่แกไว้แกละนะครับอีรักเตอร์มากินแตงเมเตะมุมครับตอนนี้อารมณ์ดีเป็นพิเศษเบลเยียมเปิดลูกนี้ซัดเข้าไปหูยมาลูกยิงของรัสกินครับไปตรงมือของแมตฟรีสนิดเดียวแล้วอเมริกาสวนเร็วลูกนี้ไม่ได้โดนดักไว้ครับเดอะคุยเปอร
1: ์วันนี้เนี่ยคุริสิตได้บอลน้อยนะฮะ
0: อุ้น้อยมาก
1: ครับ
0: โอ้
1: คือถ้าจะเอาเกมรุกเป็นเนื้อเป็นหนังมันคุริสิตมันต้องได้เล่นมากกว่านี
0: ้ครับโอ้โหคนอเมริกันนี่แกคือโดยปกติเนี่ยแกมาดูอเมริกันฟุตบอลสนามเนี่ยแกนั่งๆนอนๆเพลินๆนะเพราะว่ามันเล่นๆหยุดไงแต่ฟุตบอลเนี่ยมันเล่นตลอดเลยก็ยืนตลอดเลยก็ไม่รู้เลยไงครับว่าบอลมันต้องนั่งดู
1: คนอเมริกันไม่คุ้นคนอเมริกันเนี่ยดูอเมริกันฟุตบอลเนี่ยโอ้คนมาเพียบ
0: เ
1: ม
0: ีย
1: กับแก
0: ้สี่ชั่วโมงกว่าบางคนอย่างยูเวนต์เนี่ยถ้ามาดูอเมริกันฟุตบอลก็ว่ากันว่าต้องหยุดไปเลยวันนึงอ่ะขนมาล้มวัว
1: เหมือนเบสบอลเหมือนกัน
0: โอ้เมกาบุกไม่ขึ้นครับต้องย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ที่คริสดิชาร์ดคริสดิชาร์ดจากคริสซาพาเลตครับออกมาทางขวาอเล็กซ์ฟรีแมนลองเปิดยาวขึ้นมาครับให้ครับบาลกุลถึงเส้นหลังเกี่ยวลูกนี้ออกไม่ออกโดนเสียบเอาไว้แล้วครับลูกนี้เสียบแม่นครับเอ็นกอย
1: ก็ตามตื้อมาฮะแล้วก็เคลียร์ออกไปได้สำหรับนาธานเอ็นกอย
0: หมดยุคกองหลังตัวใหญ่คู่นะครับซ้ายคู่ก็มาเป็นรุ่นใหม่วันนี้เอ็นกอยแทนอตูเทียสนะครับซึ่งจริงๆก็เหมาะว่าอตูเทียสแกเป็นแบ็คครับแกไม่ได้เซนเตอร์อยู่กับแฟรงก์เฟิร์ตนี่เล่นหลัง3นะครับเล่นทีมชาตินี่ต้องเล่นเซนเตอร์คู่บอลย้อนมาโดนแย่งกลับมาได้ครับฟานาเกนเบลเยียมพอได้บอลแล้วดีเลย์เลยครับ
1: นำอยู่ครับคือทางสหรัฐเนี่ยก็พยายามจะกดดันสูงนะพยายามเรสสูงนะแต่ถึงตอนนี้มันยังไล่ไม่จนอ่ะ
0: แม่หลายคนบอกพ่อทำช่วยด้วยครับทำก็ช่วยไม่ได้ครับ
1: ก็ไม่แน่ฮะเดี๋ยวอาจจะมีอภินิหารอะไรก็ได้ถ้ามากันขนาดนี้แล้วเออบอกเลยว่าไม่แน่ครับ
0: อเมริกานี่เข้า8ทีมตอนเวิลด์คัพฉบับเอเชียนะตอนนั้นเนี่ยเข้า8ทีมแล้วมาตันที่เยอรมันน่ะ
1: คร
0: ับ โอ้โหวันคราวนั้นได้เปิดฉากมาถล่มโปรตุเกสเกมแรกเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อ
1: ก็ครั้งนั้นน่ะเป็นครั้งแรกที่สหรัฐชนะในรอบน็อกเอาท์บอลโลกคือชนะเม็กซิโก
0: ใช่
1: แล้วก็มาชนะอีกครั้งเนี่ยเมื่อนัดที่แล้วชนะบอสเนีย
0: ครับเป็นการชนะยุโรปคนแรกนะครับในน็อกเอาท์อ้าวริชาร์ดฟาวครับโดนจับฟาวลูกนี้เหลี่ยมมันเป็นรองฮันส์ฟานาเกนโอ้เห็นฟานาเกนแล้วนึกถึงแยนฟาน
1: า
0: เกนนะแยนฟานาเกนกับทูเปียนเดอร์ไวรัลใช
1: ่นี่เป็นจังหวะสกิดของทางเบลเยียมครับแต่ว่าก็ไม่ผ่านมือของแมตฟริส
0: แฟนบอลกล้องก็จับขึ้นไปนะครับกล้องที่อเมริกาเนี่ยจับทั้งสุภาพสตรีทั้งสุภาพบุรุษนะครับ
1: ถ้าเราเป็นคนสวิตภาพก็คงจะมีแต่สุภาพสตรี
0: โอ้ปัจจุบันหงต้มเหลือเกินฟรีคิกเปิดลูกนี้ได้ควินอีกแล้วครับโอ้โหจะหน้าประตูแต่ว่าลูกาเบกิโอนั้นมาดกัดสะบัดอวัยวะลูกนี้แรงไปนิดนึงคือควรจะสะบัดหัวไม่ได้สะบัดเอวปะโถ
1: เหมือนตัวล้ำตัวแกล้ำบอลไปนิดนึงฮะไม่ได้บอกว่าล้ำหน้านะ
0: มันบิดเอวอ่ะ คือถ้าเป็นป๋าจะบอกว่าลูกเนี้ยต้องบิดแอลมันไม่ได้อย่าง
1: น
0: ี้ดิ
1: คุยแกนี่คุยยากนะ
0: ใช่
1: ต้องมีซับไตเติ้ล
0: ใช
1: ่เอาจะขึ้นนะ
0: ไปไปเมกาโอ้โห
1: เนี่ยวันนี้ผู้ลิสิตเล่นไม่ออก
0: จริง
1: ดูสะดุดไปหมดนะดูเหมือนมีอะไรในใจ
0: มันเหมือนสมาธิเสียอย่างที่เราบอกนะครับอเมริกาต้องตั้งสมาธิให้ดีกว่านี้มันต้องดีกว่านี้ครับโรบินสันคืนหลังกลับมาครับแมคเคนซี่มาอีกทีหนึ่งริชาร์ดทำไงริชาร์ดโอ้ขอโทษครับริชาร์ดนะฮะริชาร์ดไม่ได้นะริชาร์ดลุ่มลามเหลือเกินพิกหลอกจะให้กับวาโลกุลโดนงัดออกมาอีกทีนะครับริชาร์ดเข้าไปช่วยอเมริกาไปไม่ได้ครับคืนประตูดีกว่าครับโอ้โห
1: จากที่บอลเนี่ยส่งไปถึงบาลกุลนะฮะ
0: โอ
1: ้ส่งกลับไปถึงนู่นเลยแมตฟรีดเลย
0: โอ้ลุ่มลามเหลือเกิน
1: คือวันนี้เนี่ยบาลกุลจริงๆก็กดดันแนวรับของเบลเยียมได้พอสมควรนะในจังหวะวิ่งแทงขึ้นไปของเขา
0: สิ่งหนึ่งที่เรายังไม่เห็นก็คือไอ้ลูกจ่ายแบบแนวลึกแนวดิ่งของอเมริกาแทงตรงๆอ่ะไม่มีเลยครับในเกมนี้
1: บาลกูลแกก็พยายามวิ่งหาช่องหาเหลี่ยมอะไรแกไปเรื่อย
0: อันหนึ่งก็คือการใช้กลางคู่รับด้วยนะครับตอนนี้เป็นรัสกินกับฟานาเกนนะครับที่มายืนตอนแรกเนี่ยโอ้โหหอคอยเลยครับโอนาน่าเอาละแต่ว่านาทีสุดท้ายครับสหรัฐอเมริกาจะได้ทุ่มลูกนี้บอมเข้าไปโดยมาลิกเทลแมนออกมาทางขวาเกือบถึงมุมธงเลยนะครับอ้าวผู้ตัดสินเป่าเป็นจราจรของวังทองหลางเลยครับ
1: ไม่ใช่ครับมีเหตุ
0: มีใครเข้าไปล้วงกุ๊กตัวครับ โอ้โหอ๋อนึกว่าใครริชาร์ดนั่นเอง
1: ริชาร์ดแต่มันยิ้มนะ
0: ผู้ตัดสินส่งสัญญาณ5วินาทีครับทิวมันทุ่มบอมไปกลางประตูเลยโขกเช็ดริชาร์ดลูกนี้โอ้โหข้ามคานครับมีฉลับครับลูกยิงของบาลกุล
1: น่าจะได้ย้ำอีกทีนะสำหรับอาจจะเป็นลูกเตะมุมครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงพยายามกระเสือกกระสนให้เข็มลงให้ได้สำหรับบาลกุล
0: น่าจะพายกระซิบไปบอกนายต้องช่วยนะ
1: ไวนะ
0: เออเพราะว่าเป็นไอ้เปปี้เนี่ยมันไม่ได้นะนายเออ
1: ไม่ลงแพ้นะ
0: โอ้ลงยังจะแย่เลยนายเตะมุมนะครับโอ้โทษอะไรอ่ะ6นาที
1: มีจังหวะเจ็บ
0: โอ้โห
1: 2คน2ครั้ง
0: โอนาน่าเหรอ
1: นี่ทดให้ยิงตีเสมอหรือเปล่า
0: ตั้งความสังเกตหน้าดู
1: เอ้เรานี่ระแวงไปหมด
0: อย่าระแวงสิกล้องจับมาที่บอลกุลครับ
1: หลุดไม่ได้นะเป็นลูกตั้งเตะของนี่นะครับมันเตะออกไปเองบอลกุลโอ้โหจริงจังหวะนี้โอกาสทองมากเลยนะครับ
0: ใช่ยิงออกไปเองครับ
1: โอ้ไม่สุดได
0: ้โดนริฟนะครับลูกแต่มุมไม่ได้บอลย้อนกลับมาอีกทีนึงเอ็นกอยสกัดดีครับบอลอยู่ตรงกลางครับฟานาเกนย้อนคืนกลับมาสวิชข้ามแดนออกมาลูกเปิดของทีละมานเป้าหมายนี่อยู่ทางทรอสซาร์นะครับลูกนี้โดนบ่งสกัดออกเป็นลูกทุ่มนะครับของเบลเยียม
1: คุณลิชเลมานนี่จริงๆก็ไม่ได้เป็นคนที่อายุมากสุดแต่เป็นกัปตันทีมแกเพิ่ง29มีหลายคนในเบลเยียมที่อายุมากแกมากเลย
0: เป็นกัปตันทีมที่เดินลงสนามมาแล้วต้องไหว้ทุกคนนะครับ เหมือนกับยูเลนนาเกิร์สมันเลยโอ้โหตอนนี้พยายามจะพลิกไปบอลอยู่ทางซ้ายครับเดเคตาร์เลอร์คืนหลังกลับมาอีกครั้งหนึ่งทำชิงกันจะแหวกเข้าไปครับรัสกินซ้ายอยู่รัสกินเปิดจนได้ครับติดบล็อกเอ้าลูกนี้มันพันแข้งพันขารัสกินสุดท้ายออกลัสกินครับ
1: มันแกเอามือไปวักบอลนะโอ้กรรมการทำหน้าดูเลยครับ
0: เออ
1: เหมือนบอลยังบอกว่าแกเอามือไปวักหรือเปล่า
0: เล่นเป็นบอลกีฬาสีอะไรลูกนี้โธ
1: ่เป็นทุ่มของทางสหรัฐนะ
0: บอลตกขึ้นมาแล้วครับเดสขึ้นมาเซทางขวามาแล้วเซกิโรเดสลากจี้มาเดสโอ้โหที่มีร้อยกว่าไล่เลี้ยงไปใส่ขาในคุยเปอร์ครับเลยโดนสวนเลย
1: เลี้ยงไปเจอแท้นี่แกก็เก่าเลยนะคุยเปอร์
0: ใช่
1: บังอยู่เฉยอะ
0: ขวามาแล้วครับลูกาเปกิโอสโลไลท์เลี้ยงแล้วก็สไตล์แกครับเลี้ยงแล้วก็เชาะกับ
1: เรื่องเกี่ยวกับเวลานะครับคงจะพอใจกับผลนํา1ประตูในครึ่งแรกแล้วโยนเข้ากลางลูกนี้เลยมาถึงทศาจากขวามาซ้ายเลยครับ
0: เป็นสูตรนะครับ
1: น่าจะเลย
0: เมื่อก่อนเหรอทศาอ้าวเตะมุมไหมต้องได้นะครับเพราะว่าลูกนี้มันโดนทางอเล็กซ์ฟรีแมนโดนไหมอ้าวผู้ตัดสินบอกโดนค่ะว่ามาดแกเข้มมากเลยครับมี
1: เป็นคนตลกนะแกทำเก่งหลุมไปงั้น
0: แหละแต่ว่าขาสุดท้ายเหมือนโดนทศานะแต่เล่นไปแล้วครับชาเลนจ์มาไม่ทันแล้วเอ็นกอยแทงลูกเข้าซ้ายซัดลูกนี้โอ้โหเนี่ยผ่านหน้าประตูออกไปครับลูกาเบกิโ
1: อยิงไม่เต็มนะยิงแป๊กๆผ่านแบบไม่ลุ้นเลยแต่จังหวะอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดมีสักตัวพุ่งขึ้นมานะก็เรียบร้อยครับอ
0: ย่างนี้ก็ถือว่าคือกดเต็มเท้าแต่บอลเบาไปเหรอโออเมริกาพยายามจะบิ้วอัพแนวลึกนะครับผู้ตัดสินเป่าให้ฟาวเบลเยียมฟาวแดนบนฟาวสูงเลยครับ
1: ตัดเกมก่อนเลยครับ
0: นี่ที่บอลหนุ่มแล้วเจอบอลเก่าอะ
1: แล้วคนนี้แล้วบอลเก่ามันจะทำให้บอลหนุ่มหงุดหงิดนะฮะต่อแตะกันไปเรื่อย
0: อเมริกาแทงตรงๆขึ้นมาบาลคุณถึงกรอบเขตโทษไหมจิ้มลูกนี้โอ้โหเซฟครับ
1: นี่คือจังหวะที่ทางพี่บีพูดถึงที่พี่บีเรียกร้องจังหวะแทงอย่างนี้ครับเพราะทางมรกุลเนี่ยแกพร้อมจะเสียบอยู่แล้ว
0: ใช่วันนี้ไม่เล่นเองอ่ะคือเบลเยียมเนี่ยแน่นด้วยนะครับวางกลางคู่มาเลยคือโดยปกติเล่นรับตัวเดียวว
1: ัน
0: นี้ให้เล่นสองตัวมาปิดลูกแทงแบบเนี้ยโอ้โรบินสันแกก็มันตื้อไปหมดครับเกมรุกของอเมริกาเหลืออีกนาทีครึ่งนะครับริชาร์ดแทงตรงๆมาได้แล้วครับลูกนิดมาจังหวะจะตวัดอีกทีนึงก็ไม่ผ่านนะแมคเคนนี่ลูกาเบกิโอได้อีกแล้วครับโอ้โหนี่ก็เท่เหลือเกินลูกาเบกิโอลากขึ้นมาดึงมา3จ่ายเข้ามาตรงกลางครับฟานาเกน
1: ก็เป็นการครอบครองของเบลเยียมแกถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนะตอนนี
0: ้ขวาขึ้นมาตักข้ามโอ้โยนแม่แกเหมือนทุกคนเนี่ยมองทศาเป็นเป้าแรกนะ
1: ดูไม่น่าแม่นตั้งแต่ท่าเตะแล้ว
0: บิ๊กรูเนี่ยต้องออกมาบ่นเลยครับรูดี้เราเรียกแกว่าอะไร
1: ดีดีกว่า
0: เรียกเฮียรูครับแต่ถ้าป๋าต้องเรียกฮูฮูดี้
1: อ๋อฝรั่งเศสไงตัวอาตัวอา
0: ไม่ใช่งูก็เลยฮู
1: ถ้าเจองูอ่ะ
0: ฮู
1: ผม
0: พอแล้ว
1: ผมไม่เคยเลยนะ
0: ล่ะ
1: ผมไม่เคยเริ่มเลยนะ
0: โอ้วันนี้โดนตัดตักได้เลยแกอยู่ข้างหน้าด้วยครับวันนี้เดี๋ยวแกมาจัดกรุ๊ปอเมริกาพยายามจะพลิกขึ้นมาเหลืออยู่ครึ่งนาทีครับทะลุขึ้นมาครับเดสทะลุมาจ่ายมาทางขวาครับบอลคุณซัดลูกนี้เลยครับโอ้โหตามมาบล็อกไว้ทันครับโดยเอ็นกอย
1: นี่ฮะจังหวะที่ควรจะเป็นจังหวะอันตรายของสหรัฐก็คือจังหวะการแทงให้ทางบอลคุณวิ่งขึ้นไปแล้วนี่ได้เป็นครั้งที่2ที่ติดกันเลยฮะและชูแมนพลิกหลบมาได
0: ้คือ
1: มาแล้วครับ
0: คือถ้าไม่เล่นทรานซิชั่นฟุตบอลเนี่ยอเมริกาไม่น่ากลัวเลยนะครับมันต้องเร็วอ่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้คือทรานซิชั่นแรกของเกมนี้เลยครับ
1: น่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายของเกมนะฮะเป็นเตะมุมของทางสหรัฐจากทางฝั่งขวาโดยคริสเตียนพูลิสิตนะครับจะโค้งเข้าหาประตูโค้งออกหนีมือประตูนะครับ
0: พูลิสิตปะโอ้โหโยนลุ้นแทบตายครับโยนให้หมดเวลาครับหมดครึ่งแรกจ้า
1: ถ้าเปิดเตะมุมนี้เอาบอลไปยื่นให้กุ๊กตัวเลยดีกว่าครึ่งแรกทางเบลเยียมนำ 2-1 นะครับนำ 2-1 นะประตูเนี่ยได้จากชาวนิกิติลเลอร์นะครับไอ้หนุ่มชื่อยาวตั้งแต่นาทีที่9นะครับนำ 1-0 ก่อนจากนั้นเป็นมาริคทิวแมนปั่นฟรีคิกตีเสมอให้ USA นาทีที่31ครับถัดมาแค่2นาทีฮะเขาคนเดิมครับกิติลเลอร์ก็ทำประตูให้เบลเยียมขึ้นนำสหรัฐ 2-1 หมดครึ่งแรกสกอร์นี้ฮะเบลเยียม2สหรัฐ1ครับ
0: ครับผมนะครับก็เป็นเกมที่เล่นกันได้สนุกนะครับสนุกเลยทีเดียวครับตอนนี้ก็อเมริกาอะไรนะ
1: SMS มั้ย
0: SMS ซะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเคารพธงชาตินะ 8:00 ครบธงชาตินะครับสวัสดีนะครับคือใครที่ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะ ก็คือว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้แต่ว่าไม่ต้องด่าคำหยาบเพราะโดนัลด์ทรัมป์อ่านภาษา1โดนัลด์ทรัมป์อ่านภาษาไทยไม่ออก2ผมกับเต้ยอ่านออกเพราะนั้นมันคือเป็นผมอ่านนะ

0: ันนี้เตือนด้วยนะครับด้วยความหวังดีนะครับด้วยความหวังดีนะครับผมก็ไม่ได้นักเลงหรืออะไรนะแต่ด้วยความหวังดีเพราะถ้าพี่ด่าแบบเนี้ยด่าโดนทําแบบอาเฮียอย่างเง
1: ี้
0: ยผมเห็นครับพี
1: ่
0: นะ
1: เจอกันสถานีผมชื่อลีหมิง
0: ผมชื่อสมชาย
1: แล้วสมชายเข้าโรงพยาบาลแล้ว
0: ไอ้ก็ว่ะโอ้
1: จะได้พยาบาลเป็นภรรยาที่สองที่สามสี่
0: ไม่ได้หรอกตายแน่นอนเพราะแฟนแกไปดูแลอยู
1: ่นี่แค่อาการหนักใช่ไหม
0: เออ
1: แล้วต้องขอรหัสน้องเขาหน่อย
0: วัยรุ่นเปิดไอ้นี่ให้นี่หน่อยจ้ะ
1: ไอ้นี่ให้นั่นหน่อย
0: เรียกเป็นอย่างนี้อีกเดียวนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเออตามมาลุงลังด้วยนะครับผมกินข้าวไม่ลงเลยครับพี
1: ่
0: เพราะว่าคิดว่าไม่ยิงกันเยอะ
1: อ้าวแน่นอนนะแสดงว
0: ่าไม่เป็นไร
1: ครับ
0: นะครับไม่เป็นไรนะก็พอบอลมันยิงกันเยอะมันก็สนุกแหละไม่มีอะไรหรอกเพราะว่ามันจะได้พวกผมไม่ได้ตื่นได้ไงพี่ๆไม่ได้ตื่นได้ตอนเช้านะครับเพราะถ้าเกิดบอลมันอืดก็ไม่ดี
1: ครับนี่ลงจิ้มมันไหนพี่บี
0: อะไรนะ
1: เราจะเปิดดูไง
0: อ้าวมากดไอ้นี่หน่อยเลย
1: มาอ่านเลยดีกว่ามาเลย
0: ทำไมยุ่งจัง
1: ครับ
0: นะ
1: ฮะเดี๋ยวผมอ่านทาง Facebook หน่อยนะระหว่างนี้นะ
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเอาไล่แต่คนแรกดีกว่าคอนซ่าเราลงอาญาไหมของอังกฤษบอกฟีฟ่ามาทำงานที่ไทยแน่ๆเลยนะทรัมป์ทำได้ทุกอย่างจริงๆครับนะแถว2เข้าวินทั้งหมดหรือเปล่าขำกลิ้งโคศกเลยต้องเดินลงสนามที่จะให้นั่งรถเบนซ์หรือไงอ๋อเมื่อกี้ที่เราบอกว่า
0: ทำไมนะ
1: ตอนเริ่มต้นไงบอกนักกีฬาเรากำลังเดินลงสนาม
0: เ
1: ขาบอกจะให้นั่งรถเบนซ์เหรอ
0: ใคร
1: ใครคุณเนี่ยคุณธนกรนะ
0: ครับที่ครับ
1: บอลไทยอาเซียนครับจะมีตีกรองเพลนไหมครับ
0: เออ
1: ได้ละมั้งในห้างลงไหม
0: โรบินสันลงไม่ได้เรื่องเลยวันนี้ในห้าง
1: ครับ
0: เรียบร้อยอุปกรณ์ของเราน
1: ี่คนเชียร์อเมริกาก็มีนะ
0: มีมันมีสองฝั่งอยู่แล้ว
1: ขอฮาล้อมและหม่องและช็อก
0: พอแล้วจะไม่มีที่อยู่แล้ว
1: โอ้โหนี่เสมอแปดๆเลยนะครับดอกซากุระหรือดอกพญาเสือโคร่งครับที่บี
0: พญาเสือโคร่งเลยเหรอ
1: โหดครับมีเชียร์เบลเยียมก็มีนะไม่ได้ฟังรายการภาคบอลสดนานแล้วครับ
0: ครับ
1: โปเชเดโน่จะฟ้องทำไหมครับว่าลุงนี้ต้องไม่เป็นประตู
0: มันไม่ได้สิ
1: พ่อเฮียหน่อยอะไรเงี้ยเหรอนะจอภาพร่วมน่าจะไปกันหมดนะรอบนี
0: ้โอ้แมตช์ที่แล้วที่บรรยายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาไปกันคือเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเข้ารอบกัน2อเมริกาก็เข้าตามตอนนี้ตกไป2แล้วนะครับเจ้าภาพจาก3
1: นะเดี๋ยวครึ่งหลังห้องพักบนทรัมป์ต่อสายตรงวางแผนเองเลยชอบนอร์เวย์คุณสาบชอบนอร์เวย์
0: เล่นคือมันมีทีเด
1: ็
0: ดในข้างหน้าแล้วเกมหน้านะครับมันแน่เพราะว่าทางฮาลันเนี่ยจะได้ดวลกับแฮร์รี่เคนของดีทั้งคู่นะครับ
1: คือในอันดับดาวซันโดเนี่ยคนก็ส่วนใหญ่ก็ไปจับจ้องกับทางพี่เป้กับทางเมซี
0: ่โอ้แต่เนี่ยคือ
1: แถวสองก็มานะ
0: อันนี้สุดๆเนี่ย
1: งามไส้แล้วพ่อใหญ่เชียร์เบลเยียมทำงานไปฟังไปครับขอบคุณนะ
0: ครับ
1: บอลโลกจะจบแล้วกล้วยพี่เต่าน้อยสุกยังครับพี
0: ่คือฝั่งนู้นเนี่ยลาบเป็นหน้ากลองเลยครับ
1: อ
0: ของกินไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างกล้วยเขียวๆยังหมด
1: ผมว่าไอ้หยองกับคุณสินพงษ์แน่นอนเลย ที่มาก่อนเราเนี่ยนะครับอ่านทาง SMS หน่อยฮะ
0: จ้า
1: ส
0: วัสดีครับสวัสดีครับพี่
1: ครับกองหน้าเบลเยียมคนนี้พี่บี
0: ส
1: กิทเทเลเกอร์เขาบอกเขียนมาอย่างนี้นะนะครับพี่บีบอกใช้ดุลยพินิษนี่ผมสะดุ้งเลยนะ
0: อ๋อดุลยพินิษ
1: นั่นน่ะ
0: เ
1: ดชสวัสดีครับพี่อู๋อ๋อนี่อันนี้ของรายการที่แล้วขอโทษนะฮะ
0: ไปอ่านของเก่า
1: ขอโปรไฟล์ของอลาบาด้วย
0: โอ้โหนี่พอก่อนโปรไฟล์อลาบาได้เยอะมากเลย
1: นะสวัสดีครับพี่บีพี่เต้ยบอลไม่สนุกอย่างพี่บีเล่าประวัติของอาราบา
0: คนชอบคนชอบเรื่องอาราบา
1: ทางกองหน้าอเมริกาที่จำได้จะมีไบรอันแม็กไบร์
0: แม็กไบร์มันก็ไม่คมหรอก
1: ใช่
0: ได้แต่ใหญ
1: ่คินเดมซี่ใช้ได้
0: โอ้เธอนี่แบบอุปกรณ
1: ์เยอะแยะหมดเลยไปถ่ายรูปเฟรดดี้อาดู
0: โอ้
1: ยชื่อ
0: โอ้ยังหมูอ่ะ
1: มีแต่ชื่อ
0: นิว

0: เล่
1: นะครับสงสัยเสมอแปดแปดตามไม่บีบอกนะครับเจอมุกเอ็กนี่ขำท้องแข็งเลยพี่ง่วงอยู่ตื่นเลยนะได้เลยหมูปิ้งไหมครับ
0: โอ้ย
1: เอาสิครับ
0: เอาหิว
1: จัดมาเนี่ยปาดออกขวาแล้วเขียนออกซ้ายใช่ไหมครับ
0: เขียดเขียด
1: เหรอเอาเขียด
0: ปาดออกขวาเขียดออกซ้าย
1: อ๋อเขียดปาดออกขวาเขียดโอ้ยช่วยให้เกียรติกรรมการด้วยนะครับบอกชื่อเต็มแกทุกครั้งนะครับ
0: พอก่อน
1: ที่อยู
0: ่โอ
1: ้กินแดนอร่อยไหมครับ
0: ก็ดีนะฮะให้ได้เลย
1: ลุยสวนนกปลาช่อน
0: เหรอเดี๋ยวเราพักก่อนเต้ยเดี๋ยวฟัง
1: อุปกรณ์
0: ครบธงชาติแล้วก็เรากลับมาติดตามกันต่อกับผู้สินครับก็คืออัลฮัมโมฮัมเหม็ดมุสตาฟาอับดุลลาโตมามักฮาเม่ฮะ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดยดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริด
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
7: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอก Airways สะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
8: บอลโลกสตอรี
9: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียนนาเกลส์มันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีกุนซือหนุ่มอัจฉริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซิเล็กยุคใหม่นาเกลส์มันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2คนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลส์มันคือการเป็นเฮดโค้ชที่อยู่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาสมัยคุมทีมคอฟเฟนไฮม์ด้วยวัย28ปีและพายอดทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อซีซั่น 2021-2022
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริด
0: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: กลับมาติดตามกันต่อนะครับไลฟ์บอลโลกกับ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับแม้ว่าผู้บรรยายจะอ่อนแอไปบ้างก็ตามนะครับ
3: เฮ้ยแข็งแรงดิ
2: เหรอครึ่งแรกเนี่ยสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าภาพร่วงไปแล้ว2ตอนนี้อเมริกาตามหลังเบลเยียมอยู่1ประตูต่อ2ครับวันนี้อยู่กับเต้ยแม่กองและบีแหลมสิงห์นะครับ
3: เดี๋ยวผมขออ่าน SBS ต่อเลยนะ
2: แกร็บ
3: นะครับถึงไหนแล้วเนี่ย
2: เอา
3: พี่บีประธานฟีฟ่าเขาบอกยอมรับการตัดสินใจของคณะกรรมการ
2: ใช่ใช่เขาแถลงเข้ามาอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าเขาใช้มาตราอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลย
3: 224 236อะไรเงี้ยนะ
2: 248จะบ้าเหรอมาตราที่เขาใช้นะครับผมย้ำอีกทีเผื่อบางท่านฟังไม่ทันนะครับก็คือมาตราในตอนแรกคือมาตรา66กับมาตรา14แล้วหลังจากนั้นเขาใช้มาตรา27นะฮะเว้นวรรค3แล้วก็จากนั้นใช้มาตรา25เว้นวรรค4
3: โอ้ปวดหัวมากเลย
2: เกียดตรงเว้นวรรคนี่แหละไอ้เว้นวรรคที่เติมเองนะ
3: คุณบีแหลมมารีไฮมันแหลมมารีไฮไม่ใช่เหรอ
2: โอ้ยเฮ้ยทำไมเก้าอี้มันไฮดรอลิกอะเต้ย
3: พี่อย่ามาขันโยกมาดิ
2: ดีเว้ยแม
3: ่กองอย่างนี้กองหลังอังกฤษที่โดนใบแดงเหมือนบาลกุลคือหมายความว่านี่ไหมคอนซ่า
2: คอนซ่าไม่ครับไม่
3: ปวดฉี่อยู่บนรถกำลังหาปั๊มอยู่ฟังพี่สองคนพากแล้วฉี่จะลาดนะ
2: ฮะใจเย็นดิฮะ
3: บาป
2: คอมฟอร์ต500ก่อน
3: คอมฟอร์ต100พอ
2: พี่เขาไอ้นี
3: ่เรือใหญ
2: ่
3: คอมฟอร์ตใหญ่
2: ไม่ต้องคอมห้าอันซื้อมา5อันเลย
3: อันนั้นฉี่แล้วจะขนาดเมื่อวานอาจารย์เอกอาจารย์อู๋บ่นย้ำนะครับว่าสวัสดิการนักพากย์เหลือแค่น้ำขวดเดียวยังดีครับนี่ไม่มี
2: นี่ล่าสุดไปดูฮะกะจะกินขนมปรากฏไอในกล่องไอเด็กคุกกี้ซะนอนนะ
3: เ
2: ปิดมามีแต่เครื่องปรุง
3: ครับอ๋อนี่ก็บอกว่าตรวจสอบไปแล้วดูวงจรปิดลีหมิงขนไปฮะ
2: เป็นไปได้เหมือนตอนโอลิมปิกจำได้ป่ะ
3: เออใช่
2: นี่เดี๋ยวจัดรายการเดี๋ยวคุณเตอร์อยู่ในเหตุการณ์นะเดี๋ยวมีโอกาสจัดรายการด้วยกันขยี้ให้เละเลย
3: สวัสดีครับพี่บีพี่เต้ยวันนี้จะหาหนักนะครับ
2: ขอแท
3: ้ครับพี่บีขอข่า
2: ว
3: คีเองะกับโยฮัน
2: ใครนะ
3: คีเองะคีเองะ
2: คีเองโง่ป่ะ
3: เออ
2: คีโง่โยฮันนี่ก็เป็นนักสนุกครับคีโง่อีกอย่างหนึ่ง
3: คีโง่ก็ดูสมัยนู้นแล้วนะ
2: โอ้
3: โตแล้วนะ
2: มา
3: ถ้ากล้วยยังเขียวทานรองท้องก่อนนะครับนะเต้ย
2: หมดแล้วครับตอนนี้
3: หมดแล้วเขียวก็ไม่มีแล้วนะอ้าวใบแดงคอนซ่าลงมายา1ปีไหมสวัสดีอาจารย์ทั้ง2ค่ะยันนี่แฮปอีกไหม
2: ครับ
3: เริ่มครึ่งหลังแล้วครับ
2: นำท่านผู้ชมกลับมาที่ซีแอตเทิลกันต่อนะครับเกมในครึ่งเวลาหลังนะครับของฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายไหลมาจนถึงเหลืออยู่4คู่นะครับณเวลานี้ก็ผ่านไปแล้วคู่นี้คู่ที่5นะไอ้คู่ที่6แล้วดิคู่ที่6เพราะว่าเมื่อคืนนี้เป็นคู่โปรตุเกสไปละนะครับโอ้สับสนโน่แล้วครับคืนนี้เนี่ยจะเป็นคืนสุดท้ายนะครับของรอบ16ทีมแล้วพวกเราจะได้พักเป็นครั้งแรกนะครับในรอบกว่า26คืนนะครับที่เราดูฟุตบอลกันมาต่อเนื่องมาก
3: ถ้าสกอร์จบที่3
2: อะไรก็ตกใจเลยโอ้โหตกใจน้องรีดมาพอดีเนี่ย
3: ถ้าสกอร์จบที่2-1
2: เป็นไง
3: ก็จะเป็นสกอร์เดียวกับที่ปี2014ที่คู่นี้เจอกันรอบเนี้ยรอบ16ทีม
2: ครับ
3: แต่ตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มน็อกเอาท์ที่รอบ16ทีม
2: ต่อเวลา
3: ตอนนั้นต่อเวลา
2: ใช่
3: ต่อเวลา
2: เกมเริ่มจับมาในครึ่งเวลาหลังนะครับอยู่ตรงกลางครับสหรัฐอเมริกามีการเปลี่ยนตัวนะครับเอาโจวานนี่เรน่าลงมาเล่นแทนเซกิโนเดสนะครับเปลี่ยนออกไปหูไม่รู้ว่าจะเป็นในเรื่องของแท็กติกหรือว่าการบาดเจ็บนะครับเพราะว่าเดสเนี่ยในช่วงท้ายเนี่ยเป็นคนที่พาบอลแล้วแตะลอดขาผู้เล่นของเบลเยียมแล้วมีโอกาสได้ประตูเลยนะครับแต่ตอนนี้ขึ้นมาครับทางซ้ายครับที่โรบินสัน โรบินสันจ่ายลูกนี้ออกไปเองอีกโอ้โหผิดพลาดคือผิดพลาดเยอะเลยครับสำหรับอเมริกาสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่ติดตามอยู่ขอบคุณแม่นะครับเราส่งข้อความมาทักทายกันได้ครับอาหารเช้าไม่ต้องส่งมาบอกแล้วว่ากินอะไรเราหิวแล้วนะครับข้างนอกเรามีแต่เครื่องปรุงครับแต่อาหารไม่มี
3: ผมที่หวังกับอาหารที่ห้องนี้มากเลยนะ
2: น้องเต่าครับฟิตได้5วันครับจากนั้นเรียบร้อยโอ้โห
3: มาวันแรกๆเนี่ยข้าวผัดกะเพราเต็มเลย
2: โอ้โห
3: คอนโดมิเนียมเลย
2: ใช่แต่ตอนนี้เหนื่อยหน่อยอเมริกาแทงตรงๆมาครับพูลิซิชจะแหวกลูกนี้เข้ามาตรงกลางครับโดนดักไว้ก่อนโดยฟานาเกนบอลกระเด้งมาอยู่ที่ทอสซาลงไปช่วยเกมรับครับโอ้ทอสซาลูกนี้เล่นฉลาดครับตักออกมาจากฝูงชนครับออกมาข้าง
3: ๆเล่นทางกว้างเลย
2: ลูกาเบคิโออยู่ทางนี้เอาเบลเยียมชักมั่วเหมือนกันเว้ยแม่ไมเชลเลอร์ครับเตะออกไปเลย
3: มาตั้งเกมรับกันใหม
2: ่เอาทิ้งพี่เลยทิ้งเลยโอ้น้องบอกว่าพี่ผมอยู่ตั้งแต่เที่ยงคืน
3: หิว
2: หิว
3: ทั้งบ้านน่าจะส่งเรื่องอาหารเยอะทั้งทีมงานเรากลับไปแล้วคนนึงไม่ไหวหิว
2: ทนไม่ได้ครับหิวแม่เดี๋ยวออกไปกินข้าวร้านป้าเหม็นข้างนอกนะครับรู้จักร้านป้าเหม็นไหม
3: ไม่รู้จัก
2: ป้าหอมสิไอ้นี่รู้จักไอ้ยายแปดซ้ายของโอ้โหโดนสั้นโยนเข้าตรงกลางครับโดนโค้งมาได้ลาสคินลงไปช่วยเกมรับบอลยังมั่วๆกันอยู่ครับอเมริกาออกมาทางซ้าย30หลาครับที่ไอ้หนุ่มผมทองโรบินสันมาเป็นทองหยิบทองหยอดเลยครับจ่ายเข้าไปตรงกลางพูดทุกอย่างเป็นของกินหมดตอนนี้เชอร์มันออกมากลับมาริชาร์ดให้สั้นๆครับทิมรีมรีมให้เข้ามาตรงกลางครับพูลิสิตตอนไม่มีคนมาจี้กันเลี้ยงบอลเร็วครับพอคนมาจี้กันจ่ายเสียโอ้โหแล้วดูอเมริกาจ่ายกันขาดครับสุดท้ายริชาร์ดเตะออกไปเลย
3: ไม่ได้เรื่องเลย
2: โอ้ดูแปลกๆโอ้นี่เขาใช้คำว่าสล็อปปี้นะ
3: ครับ
2: โ
3: อ้ก็บอลตั้งแต่ของกุ๊กตัวเปิดยาวครับทีมริมมงกลับไปแล้วโอ้โหนี่งับมาได้ทีมมันบอลมันอยู่การครอบครองของเบลเยียมฮะ
2: ขวามาอีกทีนึง

0: ออกเปลี่ยนไปทางขวาบ้างจะแตะลูกนี้ข้ามศีรษะครับฟรีแมนฟรีแมนจ่ายติดอีกโอ้โหติดๆขัดๆแต่ว่าบอลเนี่ยไปบล็อกเอาไว้ได้ครับเด้งไปทางซ้ายนู่นเลยครับเดอะคริปเปอร์แตะทิ้งขึ้นมาอ้าวเบลเยียมตอนนี้ลงไปแพ็คเกมรับเร็วเลยนะครับเพิ่ง5นาทีครึ่งหลังได้ทีเดียว
1: ชึ้งแล้ว
0: โอ้
1: เก่าแล้วแต่มันก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้อเมริกาย่ามใจนะฮะ
0: ขุดบ่อหรือเปล่าครับเพราะว่าสวนขึ้นมาทิ้งมาทางขวาครับลูกาเบคิโอลูกาเบคิโอลากมาครับดวลกับริมลูกาเบคิโอถึงเส้นหลังอ่ะได้โยนไหมเปิดลูกนี้ไปติดริมครับเป็นลูกเตะมุมของเบลเยียม
1: ก็ยังตามไปเคลียร์ได้สำหรับกัปตันทีมสำหรับทางสหรัฐคือทีมริมฮะ
0: ทรงเดียวกับฮาลันเลยนะทรงผม
1: ดูแกเหนื่อย
0: หน้าแกเป็นอย่างนั้น
1: อ๋อเนอะ
0: แกเหนื่อยแต่วอร์มแล้วครับทิมรีม
1: โอ้นี่วิ่งไปชนป้ายนี่เมื่อวานนี้จอห์นเฮนเดอร์สันมีปัญหากับป้ายโฆษณามาแล้วนะครับ
0: ลื่นป้ายแขนหักเลยครับ
1: โอ้ไม่น่าเชื่อ
0: โอ้เกิดขึ้นแล้วครับ
1: แต่มุมของไปเยี่ยมครับ
0: ธีรมันเปิดเสาแรกลูกนี้โอ้โหดิชัสโขกไว้นิดเดียวครับขวามาอีกทีนะครับลูกาเบเกโอได้โยนลึกไปเสาไกลล้นๆน่ะเข้ามือของแมตฟริส
1: ลึกไปเยอะฮะรับสบายครับ
0: ซ้ายมาอีกทีนะครับอเมริกาตอนนี้บอกโหตอนนี้อยากกินอเมริกันเบรกฟาสต์มากเลยครับหรือไม่ก็ข้าวผัดอเมริกันก็ได
1: ้อะไรก็ได้ข้าวผัดไทยก็ข้าวผัดรถไฟก็ได
0: ้โอ้
1: เบลเยียมเนี่ยเพรสไม่จริงคือเหมือนทำท่าจะเพรสแต่ไม่ได้ก็ถอยกันหมดแล้วเนี่ยมาอยู่ในแดนตัวเองกันหมดแล้วครับทั้ง11คน
0: แดดนี่ก็แปลกๆครับครึ่งแรกเนี่ยทะแยงขวาตอนนี้มาอยู่ตรงกลาง
1: เออ
0: แปลก
1: สั่งได้ทุกอย่าง
0: ทั้งสั่งแดดนะโหดทะลุแดดลูกนี้มาพูลิซิสโดนงัดจากข้างหลังพูลิซิสปล่อยครับไม่ฟาวแต่ว่าอเมริกาไปฉกกลับมาจนได้ครับเรน่า
1: จังหวะที่ผู้สิทธิ์จะง้างยิงกันแล้วทางเบลเยียมเนี่ยเอาขาสอบไปจากด้านหลังอ่ะคือคนเล่นบอลรู้จังหวะนี้เจ็บแน่นอนครับ
0: ต้องหยุดครับต้องหยุดเกมเพราะบุริสิทธิ์นอนลงไป
1: นี่ครับคริสเตียนบุริสิทธิ์นะอายุแค่27ปีเองนะแต่แกติดทีมชาติมานานอ่ะได้เหมือนเราจะคุ้นเล่น89นัดอันนี้นัดที่90ทีมชาตินะนี่เจ็บคือเป็นธีรมันนะฮะคือสอดขาเข้ามาแต่ธีรมันนี่ไม่เจ็บเพราะว่าเป็นขาที่ปักลงพื้นพอดี
0: ลูกนี้มันคงสะท้านนะเต้ยมันสะท้านโอ้โห
1: ก็เหมือนคุณจะยิงลูกบอลน่ะแล้วก็เตะใส่ก้อนอะไรสักอย่างแข็ง
0: โอ้โห
1: แล้วก็ไม่ฟาวด้วย
0: อเมริกาลุยต่อครับเกมกลับมาเริ่มนะครับริชาร์ดออกไปทางขวาที่อเล็กซ์ฟรีแมนอเล็กซ์คืนดีกว่าครับกลับมาที่ริชาร์ดพลิกมาได้เข้ามาตรงกลางโอ้โหไทเลอร์ดำให้มาครับรีมมาที่โรบินสันซ้ายเปลี่ยนเร็วขึ้นนะครับเกมในครึ่งหลังของอเมริกาทิ้งยาวเป้าอยู่ที่บารกุลกลับมาที่โรบินสันอีกทีนึงโรบินสันจะแหวกลูกนี้ดื้อไปหน่อยอ่ะสุดท้ายเอ็นกอยงัดกันออกมาจนได้ครับโอ้แต่เบลเยียมเลือกเล่นเกมรับครับซื้อเลยนะครับ
1: มันเหลือเวลาเยอะนะคร
0: ับ ใช่อาดัมเปิดขวาขึ้นมาครับโอ้โหสุดท้ายเนี่ยจับลูกนี้มันปิ้นในกรอบเขตโทษเลยไม่ได้ยิงครับฟรีแมน
1: ฟรีแมนนะเอาแต่เบียริลนี่21เองนะฟรีแมนนี่พ่อเป็นนักอเมริกันฟุตบอลนะครับเป็นระดับแชมป์ซูเปอร์โบว์ก
0: ี
1: แพ็คเกอร์
0: ใช่
1: แม่เขาเรียกว่าเทรนด์น้อยแม่ชอบลิเวอร์พูล
0: นะครับตอนนี้แม่น่าจะชอบมาดริดละ โอ้ไปจากประตูนะครับติโบกุ๊กตัวงัดยาวมาครับให้พีรีมควิดเข้าไปตรงกลางครับเรน่าโดนดึงเสื้ออยู่เรน่าพลิกมาได้ผู้ตัดสินเห็นได้เปรียบนะครับให้เล่นต่อห้ามขอชื่อผู้ตัดสินอีกนะครับจะเป็นลม บอลอยู่ทางซ้ายเนี่ยคืนกลับมาครับที่โรบินสันโรบินสันห้างยังไม่เปิดจ่ายเข้าไปตรงกลางเรน่าเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็มาเล่นในตำแหน่งเหมือนเป็นตัวรุกนะครับเปลี่ยนตำแหน่ง
1: คือเดิมเดสเนตอยู่ริมเส้นขวา
0: ใช่เหมือนเปลี่ยนวิธีการนะครับ
1: ครับ
0: เชอร์แมนอยู่ซ้ายครับมาลิกเชอร์แมนเลือกเข้ามาตรงกลางอดัม

0: เข้าไปเรน่าตักลูกนี้มาครับบอลคุณในกรอบเขตโทษตวัดลูกนี้กลับมาออกหลังไปแล้ว
1: คือนี่นะคือสหรัฐเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นทันทีที่เบลเยียมไปตั้งรับนะนี่ครับคอลิน่าเนี่ยโอ้โหโทรศัพท์แกนรุ่นไหนวะนั่นน่ะ
0: โอ้เก่ามากเลยอันนี้น่าจะเป็นโมโตโรหลังนะ
1: หน้าครับ
0: พอแล้วมันเก่าจัดอ่ะนี
1: ่คุณลุงเมื่อกี้น่าจะขับมาขับฮาร์เลย์มาเชียร์บอลแน่นอนนะฮะใครครับ
0: ไม่รู้แต่มันนั่งแฮกๆอยู
1: ่อ้าวเหรอ
0: แ
1: ม่โอ้โหนี่กระเชียร์เหมือนดูบอลมั้งบอกไม่รู้ว่าโอ้อาจจะมึนแล้วกลุ่มหนึ่งที่ก็เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์สปอร์ตนะครับ
0: ใช่
1: เขามาดูว่าสนุกสนานนะคร
0: ับ กินตั้งแต่เช้าอ่ะ
1: บ้ากีฬา
0: โอ้ชอบจริง
1: ชอบ
0: กีฬาเยอะ
1: คืออย่างตอนปี94ที่บอลโลกสหรัฐคนก็มองว่าคนจะน้อยหรือเปล่าเพราะว่าฟุตบอลคืออะไรรู้จักแต่ซ็อกเกอร
0: ์
1: นะฮะแต่กลายเป็นว่าคนก็แน่นนะ
0: แน่นแน
1: ่นแน่นเลยคือขอไปกีฬาคนคนอเมริกันดูอ่ะ
0: ที่อเมริกาก็ถ่ายทอดสดฟรีด้วยภาษีประชาชนฟรีหมดนะครับทุกเกมก็ในฐานะเจ้าบ้านต้องทำครับ
1: ในฉาละ
0: ตามยุคตามสมัย
1: ครับ
0: เบลเยียมตอนนี้ไม่เอาอะไรแล้วครับโอ้ส่งคืนหลังพึ่งผ่านไป10นาทีนะครับในครึ่งเวลาหลังตอนนี้ครับเอ็นกอยจ่ายขึ้นมาย้อนกลับมาครับที่เอ็นกอยอีกครั้งนึง
1: เป็นไปได้ไหมพี่บีที่ไปตั้งรับเพราะว่าป้องกันจังหวะบอลแนวลึกแล้วให้บารกุลวิ่งแทง
0: ใช่
1: ก็เท่ากับว่าปิดพื้นที่ของบารกุลไปด้วย
0: เอ้าลูกนี้ออกมาไม่ดีครับโดนยิงสวนกลับไป 3-1 มาโทไม่มีอะไรเลยครับโอ้โหคือลูกนี้เปิดยาวมาแล้วแมตต์ฟรีดออกมาเล่นนอกกรอบเขตโทษครับแล้วแมตต์ฟรีดทำลั่นแอลลันปัดและโดนยิงย้อนกลับไป 3-1 ครับโอ้โหกล้องจับมาที่โปเชติโน่
1: โอ้โหโปเชติโน่เห็นลูกนี้แล้วบอกติงตองติงตอง
0: โอ้ใครก็ได
1: ้ติงตองมาก
0: ช่วยโทรหามิสเตอร์เพรสิเดนต์หน่อยได้ไหมครับ
1: โอ้โดนแน
0: ่ป๋าสวัสดี
1: คร
0: ับ โอ้โหป๋ามาตกใจหมดเลย
1: โอ้โหมัน
0: แหมป๋ามาเฮ้ยป๋ามามีโอเนี่ยตั้งใจพาก
1: โอ
0: ้เอาดูภาพช้าก่อนไม่มีอะไรเลยครับ
1: บอลมาถึงแมตฟรีดแล้วแกจะเตะออกแล้วแกไปชะงักฮะไปชะงักก็เลยโดนตัวหลังเขี่ยของเบลเยียมฮะทางนี่แหละครับกิติเลอร์ครับเขี่ยบอลคืนน่าจะเป็นจังหวะที่แมตฟรีดเนี่ยบอลได้ครอบครองแล้วเหมือนแกจะส่งแล้วกักกับเพื่อน1 2ก็คือแกน่าจะเงยหน้าขึ้นมาแล้วเห็นเสื้อเบลเยียมมันก็เลยชะงักไปทีนึง
0: โอ้โหลูกนี้เป็นการเสียประตูสุดหมูแล้วยิงเนี่ยทีมรีมอยู่ใกล้ๆแต่แกถนัดขวาบอลไปขาซ้ายแกเลยเตะไม่โดน
1: คือโอเคแมตฟิตพลาดแต่ทีมรีมลูกนี้เนี่ยก็น่าจะแก้ไขให้ได้นะคือบอลยิงไปเนี่ยไม่ได้ห่างตัวทีมรีมเท่าไหร
0: ่โอ้โหบิ๊กรูเนี่ยออกมาแอคเลยครับ
1: 3-1ครับ
0: ดูอัตโนมือหน่อย
1: โอกาสยิงของโอ้โหยิงเบลเยียมโอกาสยิงเยอะกว่า12กับ3นะครับยิงเขากรอบเบลเยียมนี่ซัดไป6แล้วนะฮะอเมริกา1โอกาสครองบอลนี่เท่ากันเลย46-46ก็คือมาถึงโอกาสทำเกมรุกนะนะครับฟาวเนี่ยอเมริกาเยอะกว่า6-5ส่วนเตะมุมเนี่ยเบลเยียมได้ไป4แล้วของสหรัฐได้แค่1นำ 3-1 ครับสำหรับเบลเยียมนาทีที่58ครับฟานาเกนยิงนาทีที่57ให้ทางเบลเยียมนำ 3-1 นะครับฟานาเกนเนี่ย
0: แล้วก
1: ็แกไม่ได้มีความดีเด่นในการยิงประตูเลยนะ
0: ใช่
1: แล้วลูกนี้ก็ยิงไม่ได้ดีนะพ
0: ี่ยิงไม่ดีเนี่ยโอ้กลายเป็น 3-1 ไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนตัวนะครับส่งเซบาสเตียนเบอร์เฮาเตอร์จากแวนคูเวอร์ไวท์แคปลงมาเล่นแทนคริสเตียนพูลิชิชนะครับที่มีอาการบาดเจ็บครับออกเลยครับโอ้โหนี่เปลี่ยนตัวสำคัญในเกมรุกออกไปซะด้วยครับ
1: จังหวะที่ยิงนัดกับติลมง
0: อเมริกันเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้โอ้โหโดนไป 3-1 แล้วครับจะเป็นยังไงต่อครับตอนนี้พวกเขาพยายามจะเดินเกมรุกแต่ว่าจ่ายเสียกันเองครับออกที่ทิมริม
1: นี่จับบอลพลาดนี่ยังไม่น่าเชื่อ
0: เซ็งเลยไม่ได้โอละน
1: ี
0: ่โอ
1: ้ฟานาเคนเมื่อกี้
0: เปรมชอบใจใหญ
1: ่เป็นประตูที่8ในนามทีมชาติโอ้แล้วนี่ร้องไห้เลยครับนะบุริสิตมันอย่างที่พี่บีบอกก็จังหวะเนี้ยมันเจ็บแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ได้เกรงเท้ารอสำหรับอะไรแข็งๆอ่ะ
0: ครับ โอ้มีหลายคนบอกว่าอุทธรณ์ผลกันขัน
1: แข่งใหม่นะแล้วชนะไปเลย
0: ไม่ได้แหมเขาเปลี่ยนได้ทุกอย่างยกเว้นผลการแข่งขันในเรื่องแบนเรื่องอะไรได้นะครับ
1: ปรับแพ้ไม่ปรับแพ
0: ้
1: ทำให้กัปตันอเมริกาเจ็บ
0: อเมริกันลุยต่อครับเบอร์ฮัตเตอร์จ่ายลูกนี้เข้ามายังติดอยู่ครับบอลอยู่ที่ฟานาเกนฟานาเกนคือหลังกลับไปเดคูลิเปอร์ซัดยาวขึ้นมาทีมรีมถึงก่อนแล้วครับรีมคืนกลับมาจริงๆแมตต์ฟรีสเนี่ยเซฟดีมาตลอดครับวันนี้ออกไปลุ่มเมื่อสักครู่เนี่ยลุ่มล่ามครับโอ้โหออกไปแล้วมันสมกึกสมกักครับ
1: คือทำอะไรก็ไม่ทำคือจะเตะจริงเตะทิ้งไปเลยก็ได้
0: ใช่
1: แล้วเหมือนมีอะไรมาดลใจ
0: โอ้โหนี่ขอบคุณพี่เจสันด้วยนะครับแกส่งสติ๊กเกอร์มาให้69บาทด้วยนะเพราะว่าทางอันนี้สามารถส่งซูเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เวลาที่ไลฟ์นะฮะขอบคุณนะครับก็รายได้69บาทเนี่ยป๋าจัดการนะฮะยึด
1: โอ้โ
0: หเข้าคืน
1: เมื่อกี้ยังชม
0: เข้าคืนยึดเข้าคืน
1: เป็นสติ๊กเกอร์
0: ป๋าเดินไปแล้ว
1: สมัยเราเด็กๆก็ส่งรูปลอกมา
0: ใช่โอ้ลูกลอกเก่ามากเด็กกรุงเทพแน่นอนเลยอ่ะเล่นเหมือนพี่เลยเล่นลูกลอก
1: เอ้าอเมริกาก็ทำเกมรุกเข้ามาครับเบลเยียมนี่นำลูกหนึ่งยังตั้งรับเลยอ่ะคือแกตั้งรับแล้วรอจังหวะหมอหมอครับจริงๆจังหวะที่ได้ประตูที่3มันไม่ใช่จังหวะหมอฮะมันไม่ควร
0: จังหวะมั่ว
1: ถือว่ามีของแถมอ่ะเป็นของกำนันจากโดนัลด์ทรัมป
0: ์คืนมาให้หน่อยเป็นช่วงแฮปปี้อาวครับคืนกำไรสู่ประชาชนซ้ายมาอีกครั้งหนึ่งครับโรบินสันเดินเกมบุกหน่อยโรบินสันวันนี้กระชากถึงเส้นหลังไหมโรบินสันล็อกกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับโรบินสันคืนกลับมาโอ้โหลึกไปหน่อยโอ้อดัมจ่ายไม่ดีโดนสวนครับเป็นจังหวะโต้กลับมาครับเดอร์แคทาลเลอร์เลือกซ้ายครับไปที่ทอสซาทอสซาลากจีมาอยู่ในกรอบเขตโทษทอสซาซ้ายลูกนี้หูซัดไปติดริชาร์ดเกือบ4ครับ
1: บอลมันเข้าทางเบลเยียมมาให้จังหวะเกมสวนกลับมาเน
0: ี่
1: ย
0: และริชาร์ดขำโอ้พี่ยิงอย่างนี้เลยเหรอ
1: โอ้นี่ร้องไห้ครับบริสิทธิ์เพื่อนขำแต่บริสิทธิ์ร้องไห้ทอสซานี่ก่อนที่เริ่มบอลโลกนี่ก็อัลลักกี้กินเลิฟนะเห็นไหมว่ามีข่าวว่าเลิกกับภรรยา
0: ครับ
1: สวนกับโดกูได้ลูก
0: โดกูลูกภรรยาคลอดบุตรนะครับก็หลายเรื่องครับกักโปเสียแล้วลูกนะดีเย่เดชองเสียคุณแม่นะครับโอ้โหเอาละครับฟุตบอลคือเกมแห่งชีวิตเปิดลูกนี้เข้ามาโดนโคกสกัดไม่ได้เบลเยียมขึ้นซ้ายมาอีกครั้งหนึ่งอเมริกาพยายามจะงัดทิ้งออกไปครับเบอร์เฮาเตอร์จ่ายลูกนี้มาโอ้โหแมคเคนนี่เนี่ยเล่นไม่ออกเลยวันนี้ทุ่มเร็วมาแล้วครับแต่อเมริกานี่ออกลูกมั่วเยอะครับแล้วก็สุดท้ายไปเกี่ยวบอลออกหลังไปเลย
1: เดินกระเพกกระเพกมาฮะแมคเคนเลอร์แต่คืออเมริกาต้องเนียนกว่านี้ฮะในเกมลูกคือเวลามันยังมีเหลือเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าได้ซ้ำนะรวมทดเวลาบาดเจ็บนะแต่มันต้องเรียนกว่านี้คือเหมือนต้องต่อกันไม่ติด
0: ใช่เหมือนเล่นแปลกๆครับอเมริกา
1: แล้วเกมรุกไม่ดีเกมรับก็พร้อมแจกซะด้วยเนี่ยคือเบลเยียมเนี่ยกลายเป็นงานง่ายกว่าที่คิดเลยประตูมันได้ประตูในจังหวะที
0: ่
1: ที่เป๊ะได้เร็วโดนตีเสมอแล้วนำเร็วแล้วจังหวะที่อเมริกากำลังกดดันเอาประตู 2-2 ก็มาได้ประตูส้มหล่นอีก
0: ได้ลูกแถม
1: ไปกลับเลยงั้น
0: ยังจะเอาโอ 3-3 ให้ได้นะอเมริกาหรือไม่ก็ 8-8 หรือไม่ก็ป๋าบอกว่าพวกเองจัดโกบต่อไปเลยเดี๋ยวป๋าจะเล่นอยู่ข้างล่างสบายเลย
1: 8-8 เอาแค่ 8-8 อย่า 8 มากกว่านี้นะ
0: โอ้คนอเมริกาตอนนี้แรกๆยืนอยู่ครับตอนนี้นั่งหมดแล้วครับโอ้ปวดหัวจริงเลย
1: โอ้จะเมื่อยเอวหรือไม่ก็เมาสองอย่าง
0: น่าจะเมาครับ ทีมรีมบอกไม่สนแล้วครับลุยต่อขึ้นมาทางซ้ายตอนนี้ก็ now or never แล้วครับอเมริกาคือมีโอกาสที่จะกลับมาจัดฟุตบอลโลกอีกนะครับเพราะว่าไอ้สองหนต่อไป

0: เนี่ยมันรวมหลายทวีปอ่ะนะฮะปี38ว่าจะจัดอีกรอบนึงครับตอนนั้นเนี่ยน่าจะเปลี่ยนประธานาธิบดีแล้วนะครับ
1: โอ้ต้องเปลี่ยนแล้วครับ
0: เตะมุมกันอีกทีครับสำหรับทางสหรัฐโอ้ยตอนนี้มาแล้วครับพี่ตู้ครับโอ้โหตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด
1: ตู้ดิเลกครับ แหมถ้าพี่ตู้เนี่ยไปเต้นเพลงตู้ดิเลกนะโอ้เลื้อยเนี่ย
0: โอ้ไม่ฮะแอลเคสเลยอ่ะรับรองตอนนี้โรเมลูลูกากูครับมายืนอยู่กับเชอร์มี่โดกูนะครับกำลังจะเปลี่ยนตัวลงมาขย่มต่อแต่ว่าอเมริกาเตะมุมดิควิดลูกนี้ครับโอ้โหออกไปไกลเลย
1: ไม่น่าตกใจนะครับลูกนี้
0: เผื่อทางบ้านไม่ได้ดูไงจะได้ลุ้นบางคนเนี่ยลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่ได้ตกใจเล่น
1: ลวกแต่8โมงครึ่ง
0: ก็เช้าบางคนก็กินภรรยา
1: ดูกล้องจากมุมของพุทธศิษย์เนี่ยดูดิคือไม่รู้แกยั้งเพราะอะไรฮะ
0: แล้วลูกยิงเนี่ยของฮันฟานาเกนน่าจะเป็นลูกยิงที่เบาแล้วก็ไร้ประสิทธิภาพที่สุดแต่เข้าประตู
1: ครับลูกเตะเขาไม่แต่ร้ายแรงนี่ไร้แรงอะไร้แรง
0: โอ้โดนยายายังไม่ร้องเลยครับเบามากเลยอะยังเข้าโกอะไรนะเอาขวาครับลูกาเบกิโอนี่มันเล่นอะไรกันครับเนี่ยแม
1: ่โอเลีย
0: เตะกันบัวแล้วกัน
1: เลี้ยงไปอย่างเทพพอเปิดเข้าไปนี่ถุยนะครับ
0: โดกูมาแล้วครับตอนนี้วอร์มอยู่แกวอร์มตั้งแต่ทีที่5ครับตอนนี้หมดแล้วครับ
1: เอออย่าไปกระโดดข้ามป้ายแล้วกันคือบอลมันก็จะเข้าทางโดกูที่ใช้ความเร็วเข้าทำลายล้างแนวรับของสหรัฐนะครับ
0: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้ายิงอีกนะสั่งขึ้นภาษีเบลเยียมเลยครับ
1: อ้าวไม่แน่นะเว้ยไม่ได้เหมือนกันนะเพื่อน
0: เดี๋ยวซื้อเนี่ยอะไรนะหลุยวิวติงเหรออ
1: ะไรนะหลุยวิวติง
0: เขาเรียกหลุยวิวตอง
1: วิตองวิตอง
0: เปลี่ยนไหมไอ้หน้าหล่อจะออกไหมครับชาวเลเทเตเลอร์ออกแล้วครับโอ้ยิง2ประตูก็จริงๆต้องออกแล้วเพราะว่าไปพักหน่อยเพราะเดี๋ยวเกมหน้าต้องเจอกับถ้าเข้าชิงเนี่ยเข้ารอบต่อไปเจอกับชิงตัวกับสเปนนะครับ
1: ก็จะเตะกันวันเสาร์ตีสอง
0: เวลาดีด้วยลูกาเบคิโอก็ออกครับปีกที่ว่ากันว่ามั่วที่สุดในทัวร์นาเมนต
1: ์
0: โอ้เมื่อสักครู่ในเลี้ยงหลบ3ครับปรากฏว่าโยนออก
1: โอ้ไปเท่มากเลย
0: มาแล้วครับมาพี่ดีเรกครับลงมา
1: โหเหงื่อแกท่วมไปเลยโหตัวใหญ่มากเลยนะ
0: ตัวใหญ่นี่ขนาดแอบไว้ที่บ้านแล้วครึ่งโลนะครับ
1: เก็บไม่ได้ด้วยเหรอ
0: โอ้มาแล้วครับโรเมลูลูกาโกบิ๊กตู้นะครับนี่ครับกองหน้าประหยัดไฟเบอร์5ลงมาเนี่ยผมนึกว่าแฟงบูโน่เลยครับ
1: โอ้นี่เก็บลงมาเหมือนพวกบอล VP อ่ะ
0: เออใช
1: ่บอลอาวุโสอ่ะ
0: บอลกระถิ่นน่ะตัวใหญ่จริง
1: ส่งไปเล่นทีมคุณเทพพิทักษ์เลยสิ
0: ครับโอ้ลุงตุ่มนะ
1: ครับ
0: เอาละครับบิ๊กตู้ได้บอลเอาละครับจับบอลจังหวะแรกมีลื่นนิดนึงแต่ว่ายังจ่ายได้ครับทีเรียมันโอ้โหถอนลากถอนโคนใบเหลืองเถอะครับเตะแบบนี้ไม่เล่นบอลเลยครับเชื่อมั่น
1: ใบเหลืองนะเชื่อมั่นเป็นคนที่ยิงประตูตีสวยครับสหรัฐเนี่ยนี่นะครับ
0: โอ้โห
1: ตัดเกมเลยนะครับคือ 3-1 เนี่ยมันยังพอได้ลุ้นแต่ถ้า 4-1 ก็เลิกฮะกลับบ้านได้เลยตอนนี้พักให้น้ำให้ท่าก่อนครับ
0: ไฮโดเย็นเบรกแล้วเหรอ
1: พักควอเตอร์3
0: ควอเตอร์ที่3ครับโอ้ลุงกับกูบอกว่าลงไปนี่เหนื่อยแล้วครับขอพักก่อน ยังไม่ทันได้บอลครั้งหนึ่งครับยกนิ้วไป4ครั้งให้เพื่อน เป็นนักบอลที่ว่ากันว่ายกนิ้วมากกว่าการสัมผัสบอล
1: แล้วสักพักอาจจะขอเปลี่ยนตัวออก
0: จะบ้าแกฟิตปีนี้ลงเป็น7เกมเองโอ้ก่อนมาบอลโลกนี่ถ้าอยู่ทีมอื่นเนี่ยเขาไม่ให้มาแล้วนะครับโอ้นี่
1: ปูนี่
0: ฮะ
1: พี่บีไปว่าเขามากที่เขาเป็นเจ้าของสถิติยิงมากสุดของนี่นะของเบลเยียม
0: ใช่ใช่
1: 90กว่าลูกแล้ว92
0: ในยุคของแกก็ไม่ธรรมดาสำหรับลูกากูมาอีกแล้วขยันเหลือเกิน8โมงเช้ามาเลย
1: นี่เราต้องอ่านตัวไหนครับพี
0: ่อ่านหมดเลย
1: ถึงตอนนี้นาทีที่70นะโอกาสยิงกับเบลเยียมเนี่ยเยอะกว่าจะชัดแล้ว14ต่อ3ไอ้13ต่อ4นะครับใบเหลืองนี่มีไปแล้ว2ใบเป็นของสหรัฐนะฮะยิงเข้ากรอบจาก13ครั้งของเบลเยียมเนี่ยเข้ากรอบ6ส่วนอเมริกาเนี่ยจาก4เข้ากรอบ1นะครับก็เป็นประตูที่ได้แหละนะฮะครองบอล

0: นี่สูสีเลยฮะ50กับ42สูสีตรงไหนวะสหรัฐเนี่ยครองเยอะกว่าเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยเบลเยียมเนี่ยถอนกำลังนะครับฟาวเท่ากัน66ส่วนเตะมุมเนี่ยเป็นทางเบลเยียม5สหรัฐ2นะครับนี่ฮะแล้วก็มีสิติแจกด้วยฮะแมตฟรีด1
1: กล้องจับมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางกุนซือรูดี้โคเซกาเซียเข้าไปถามลูกกูไหวไหม
0: ไหวไหม
1: ลูกกูบอกผมเพิ่งลงจะบ้าเหรอ
0: ไปลองเลยไหมนี่ครับโปเชติโน่
1: อ๋อไม่ใช่ฝนตกนะไอ้ที่ฉีดในสนามฉีดในสนาม
0: ครับ
1: อเมริกาจะเปลี่ยนตัวครับส่งริคาโดเปปี้ครับลงมาเสริมเกมรุกหน่อย
0: น่าจะคงจะไม่ถอดบาลกุลนะบอลตามสองลูกนี้
1: ใช่มันต้องใส่เกมรุกไปเพราะเปปี้เล่นด้านข้างได้นะครับ
0: ครับ
1: ตอนแรกก็ว่าจะได้ลงอยู่แล้วครับเพิ่นว่ามันไม่โดนแบน
0: บาลกุลเนี่ยจริงๆก็เป็นตัวสำคัญของสหรัฐในรายการนี้นะนะก็ฟอร์มพุ่งขึ้นมาครับจะเป็นเด็กปั้นของอาร์เซนอลนะ
1: ใช่
0: ตอนนี้ก็แล้วตอนสมัยเยาวชนเนี่ยเคยเล่นทีมชาติอังกฤษด้วยคือสมัยเยาวชนเนี่ยสามารถโยกไปโยกมาได้แต่ถ้าทีมชุดใหญ่แล้วก็คือจบเอ้า
1: เปิดกลับมาอีกทีนึงนะครับหลังจากที่ไปให้น้ำให้ท่ากันมาครับตอนนี้อเมริกาคืออีกทีนึงบาลกุลจะดีดลูกนี้มาครับไม่ผ่านแย่งมาได้นะครับรัสกินตอนนี้เชอร์มิโดกูได้บอลแล้วนะครับทิ้งยาวขึ้นมาลูกากูเนี่ยไปยืนชี้อยู่ยกนิ้วอีกแล้ว
0: ยกนิ้วกับชี้สองอย่างไม่คนอื่นเล่นบอลเมื่อยขาครับโดกูเล่นบอลเมื่อยนิ้ว
1: ครับเปลี่ยนตัวเปปี้ครับลงมาโอ้ยเอามิดฟิลออก
0: เอามิดฟิลตัวรับบอกเลยครับ
1: ริคาร์โดเปปี้ครับซึ่งมีข่าวอยู่กับฟูลแลมในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับแนวรุกครับจาก PSV Eindhoven ครับลงมาม
0: ันก็ต้องแลกแล้วครับเหลือราว20นาทีกว่า
1: ต้องแลกแล้วตอนนี้แฟนบอลถามหาเควินเดอบูนนะครับไม่ยังไม่ได้ลงครับตอนนี้วอร์มก็ยังเหนื่อยนะครับเอาละครับได้บอลพลิกขึ้นมาบาลคุณจะแหวกลูกนี้ไปครับโอ้โหโดนกอยครับไปสกัดไม่ได้
0: เนี่ยแกกระชากหนีมา3จะเจอคนที่4ขวางหน้าคือหุ่นก็ดีนะ
1: โอ้หุ่นดีรูปร่างดีดูน่ากลัวครับทำชอบโรบินสันเปิดเข้ามาแม่ถึงมันเกี่ยวไม่อยู่อีกครับเป็นจังหวะสวนกลับมาทิ้งยาวมาให้กับลูกากูชนแหลกครับโอ้โหเกือบไปครับมาแค่วิ่งมาทิมริมตกใจลื่น
0: นี่เล่นอย่างงี้ซีเทนซีฮอคเรียกติดทีมเลยไหม
1: เป็นปีกนอก ตบัดต่อออกมาทางขวาครับอเมริกาถ้าจะกลับมาต้องเร็วสุดๆแล้วนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเบลเยียมเนี่ยรอบที่แล้วนี่ใช้เวลาไม่เยอะนะในการที่ป้นน่ะต้องบอกว่าป้นกลางแดดเลยในการเจอกับเซเนกัลเล่นเป็นรอง80กว่านาทีครับแม่ญาติก็ส่งมาจังเลยโอ
0: ้เบลเยียมนี่ก็ทีแล้วโกงตายเหมือนตอนที
1: ่
0: โกงตายชนะญี่ปุ่น
1: โอ้โหนะครับโหจริงๆอ่ะรีมครับจ่ายลูกนี้เข้ามาอเมริกาทิ้งยาวขึ้นมาเป้าอยู่ที่บาลกุลแต่ว่าแม่เอ็นกอยก็ยังเหนียวแน่นครับเตะสกัดเสร็จเอ็นกอยก็โดดเป็นผีกองกอยครับแม่คึกเหลือเกินลากมาแล้วครับทิวแมนเลี้ยงมาทิวแมนดีดลูกนี้มาเข้ากลางมาไม่ผ่านอีกโอ้โหโหเบลเยียมไปเล่นลิงชิงบอลครับแม่ลอนโดของโกป๊อก
0: ลอนโด
1: ลอนโด
0: เป็นไงแกจัดไปยัง
1: ยัง
0: ศึกลิงชิงบอลชิงแชมป์ประเทศไทย
1: โอ้ตอนนี้เนี่ยปวดหัวมากเลยอ่ะ
0: คุณมาลงทิวทัศน
1: ์ครับ
0: ครับอดีตเลขาไทยลีก
1: แค่นี่มีประมาณ850โครงการครับ
0: เยอะมาก
1: ตอนนี
0: ้เฮ้ยแกน่าจะลงจริงผู้ว่านะผู้ว่าไ
1: ปเอาอีกแล้วเต้ย
0: เอาชิงกันเลย
1: เออชงจัง
0: เออ
1: แ อ่ะกุกตัวครับโยนยาวๆพี่ตู้มงต่อโดกูเฉียนไม่โดกูพลิกได้ครับโดกูลากเข้ามาโดกูเบียดโดกูหูยสุดท้ายเนี่ยโดนจิ้มไปนิดเดียวครับแล้วก็โดนขนหน้าแข้งโดกูออกครับแม
0: ่คืออาร์ตฟรีแมนนี่ก็อาศัยเหลี่ยมบอลนะบังไปเรื่อยบังไปเรื่อยคือโอเคโดกูอาจจะเร็วกว่าเล็กกว่าแต่ว่าเนี่ยเหลี่ยมมันเข้าทางฟรีแมน
1: โอ้จริงๆอ่ะมันโดนฟรีแมนเต็มข้อเลยนะ
0: กับเจ้าภาพอ่ะ
1: โอ้อ้าวนิดหน่อยก็เอา
0: เวลาก็น้อยลงเรื่อยๆฮะเหลือ15นาทีก่อนที่จะเป็นช่วงทดเวลาที่สูญเสียนะครับ
1: โอ้โหนี่ชีวิตนี้ทักใครไม่ได้เลยว่าเฮ้ยออกอากาศปุ๊บเนี่ยลายเด้งเลยเออฟังอยู่หลายคนแล้วเกินแม่พอลงยังฟังอ่ะเติมโดนแน
0: ่พี่ป้องอย่าลืมนี่นะสมัครพวกกกท.
1: ครับ
0: เออเขาปิดเตียงไม่รู้เนี่ย
1: ทีมลีมครับพาบอลขึ้นมาครั้งที่300ส่งเสียครั้งที่320
0: โอ้โห
1: จ่ายไม่เคยตรงเพื่อนเลยครับวันนี้ครับทีมลีมโอ้
0: จับบอลนองว้าวเลย
1: ฮะแหมพูดระหว่างเสียวเออแล้วก็ในห้างครับโรบินสันไปฟาวเกมบุกอีก
0: นี่ครับแอนโทนีโรบินสันวันนี้แทบไม่มีโอกาสได้เติมไปสร้างความหวาดเสียวอะไรเลย
1: ขึ้นไปเตะขาเขาครับโอ้โหนี่หลายคนเนี่ยขอชื่อกรรมการอีกรอบนึงนะครับพอก่อนนะฮะตอนนี้หนูเหนื่อยวันนี้เนี่ยกรรมการ VR เนี่ยก่อไปอินคีบับสบายเลยครับ
0: ทำไมฮะ
1: โอ้ไม่มีอะไรให้ทำเลยอ่ะ
0: โอ้ไม่มีเรียกเลยฮะ
1: โมฮัมเหม็ดมุตฟาอับดุลลาคามิสอัลมารีนะครับ
0: โอ้นี่ถ้าเป็นนันโนตจะบอกนันเลบอกอยู่เฉยเดี๋ยวแบ่งตังค์ให
1: ้ แกยืนประคองล่างเป็นน้ำประคาบเลย
0: เ
1: นี่ยแม่เป็นอันนั้นเป็นตลกยุคโกลเด้นเจเนเรชันนะครับของแท้เลยซ้ายมาอีกแล้วครับอเมริกาเปิดมาเดี๋ยวก็เสียเชื่อผมนั่นแหละครับ ออกข้าง
0: เขาเปิดลึก
1: โอ้ทิวแมนบอกว่าผมเนี่ยถนัดเล่นตรงกลางโค้ชให้มาเล่นปีกครับโอ้
0: แกพักอกนี่ทีนึงพอรู้ว่าอยู่ปีกนี่แกล้มเลยฮะ
1: โอ
0: ้แก
1: ล้ม
0: ที่ผมแซวครั้งแรกเลยนะ
1: 8แล้วเต้ยมันเนี่ยแล้วแกอยู่ข้างหน้าด้วยมาใหม่อเมริกาจ่ายติดตามสภาพครับค่อยๆกินแดนมาแบบอเมริกันฟุตบอลครับเล่นทีละ2หลานะตอนนี้เอาผู้ตัดสินตอนนี้ออกแอคชั่นแล้วครับ
0: ผู้ตัดสินชื่ออะไรนะฮะ
1: อาฮัมโมฮัมเหม็ดมุสตาฟาอับดุลลาตูมามาฮัดเมไม่เหมือนเดิมละเหมือนเดิมสิโอ้แล้วแต่ละคนนี่ชื่อยาวๆแล้วนะครับทั้งผู้ช่วยทั้งอะไรนะครับ
0: ยังผู้ตัดสินท่านนี้นะเวลาแกจะลงทะเบียนพวกไทยช่วยไทยพลัสอะไรเนี่ย
1: โอ้
0: ออกยาว
1: ไม่เสียสิทธิ์ละลงไปตัด
0: จอแดนช่วยจอแดนพลัสอะไรเงี้ย
1: นะจอแดนช่วยจอแดนนะฮะโครงการ60 40กูอีกหน่อยมี70 30แน่เลยวะเหมือนภาคบอลกับเจมิงเลย
0: คือเรา70
1: ได้30และแกเอาซอง70มาให้เราด้วยนะเผ
0: ลอแกบอกแล้วมันต้องมีสิ
1: อเมริกาโยนมั่วๆมาอีกครั้งนึงครับหน้าประตูซัดลูกนี้สวนกลับไปโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวครับลูกซัดด้วยซ้ายครับของบาวเตอร
0: ์นี่ครับนักเตะจากแวนโคไวท์แคปนะฮะยิงในบอลโลกมาแล้ว1ประตูนี่เกือบจะซัดประตูที่2ของตัวเองฮะโอ้นี่ก็พักแล้วบอลเล่ด้วยซ้ายออกถากเสาไปนิดเดียวครับ
1: บอลตอนนี้เนี่ยเบลเยียมเนี่ยเหลือเหมือนเล่น10คนครับเพราะว่าลูกากูเนี่ยแกลงไปนี่นะบอกเลยให้เพื่อนวิ่ง
0: โอ้แกจะวิ่งเลยความเร็วต่ำมากย่อง
1: โว้เอาอเมริกาลุยหนักครับเอาสุดท้ายเลี้ยงออกไปเองโอ้ไม่เจ็บครับแต่อายครับลูกนี้สำหรับแม็กเคนนี
0: ่ไม่ได้เลยนะคืองัดจับเชนวิโดกูแล้วก็เสียบอลเองครับนี่ทางแฟนบอลก็เริ่มจะยั่วแล้วอ่ะเกเบนเดบรอยวอร์มฮะนั่งวอร์มครับ
1: คิดดูฮะวอร์มยังนั่งอ่ะหมดตั้งแต่วอร์มบอลมาแล้วครับลูกกูได้บอลลูกกูโดนลุม2ลูกกูล้มไปเองครับโดนลุมจนล้อมตักออกมาทั้งขวาอีกทีนะครับพอซาเกี่ยวบอลลง เอ้าทศาสตร์

0: กันไม่ได้แต่โดนในห้างโรบินสันแย่งคืนกลับมาเป็นลูกสวนกลับของสหรัฐอเมริกาขึ้นมาทางซ้ายครับเปปี้ล็อกกลับมาเปปี้ตวัดต่อลูกนี้เสียเข้ามาตรงกลางติดทีละมานครับโอ้โหตอนนี้แลกกันมันมากเลยครับเปล่าหรอกมันไม่มีอะไรครับผมพากไปงั้นอ่ะบอลออกมาทางซ้ายไปทีครับสำหรับทางเบลเยียมครับกระชากขึ้นมาครับที่โดกูจับขาหลอกอยู่ครับหลอกตัวเองโดกูไม่มีใครมามันก็สับขาครับโดกูไม่มีอะไรเลยครับโอ้โหส่งคืนหลักแน่ๆครับ
1: สำหรับท่านที่หัวใจวายครับเมื่อสักครู่ที่พี่บีตื่นเต้นบอลมันอยู่กลางสนาม
0: ผมปลุกตัวเองครับกลัวหลับ
1: นี่ทางแหมทางทีมรีมเข้าไปถามผู้ตัดสินนะชื่ออะไรกันแน่ฮะนั่นนี่เขาชี้ไปทางบีแหลมสิงห์วะเนอะเขาพลาดเนอะ
0: ชื่ออะไร
1: เขาพูดครั้งแรกครั้งสองไม่เหมือนกันพี่ชื่ออะไร
0: โอ้โห
1: จะส่งพัสดุไปให้
0: แหมนี่เขาบอกว่าโอ้กินข้าวอยู่กินข้าวอ๋อโครงการใหม่เตรียมไว้เลยครับ99/1ไม่ช่วยอะไรเลยดีกว่าแหม
1: ตอนนี้รัฐบาลก็ปวดหัวหลายเรื่องนะครับ
0: ทุ่มยาวมาครับสหรัฐอเมริกาแต่ว่าไม่แม่นนะครับเบลเยียมก็ไม่แม่นเหมือนกันครับเปปี้ทิ้งยาวมาเอาโบโลกุนทะลุมาครับทะลุมาในกรอบเขตโทษทางซ้ายโบโลกุนซ้ายซัดลูกนี้ติดเซฟของเทโบกุกตัวแล้วเตะทิ้งออกมาโอ้โหไม่ได้ครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไล่มา 2-3
1: นี่เป็นโอกาสที่อาจจะแจ้งจุดของอเมริกาในนัดนี้เลยก็ได้ครับแล้วก็รวมทั้งของโบโลกุนด้วยคือแต่ว่ามุมมันก็แคบอ่ะ
0: ใช่ฝืนไปหน่อยแต่มันต้องยิงนะ
1: ต้องยิง
0: เพราะมาคนเดียว
1: ก็ไปหวังว่าอาจจะแฉลบโคเข้าบ้างอะไรบ้างเลยฮะ
0: แม
1: ่ลูกนี้ต้องจริงยิงเลียดเลียดแรง
0: ยิงแบบนี้มันโอ้โหกินกุ๊กตัวยากครับ
1: ใช่พอขึ้นไปถึงบริเวณลำตัวแล้วมันก็ผ่านยาก
0: พลิกหนีต่อครับแม็กคินี่แทงมาอีกทีครับบอลกุลในกรอบเขตโทษด้านนอกมองซ้ายจ่ายขวาเปิดลูกนี้เข้ามาตรงกลางครับโอ้โหสกัดออกไปครับเป็นลูกเตะมุมของอเมริกาครับเหลืออีก10นาที
1: อเมริกาเอาจริงแล้วเว้ย
0: เอาจริงนานแล้ว โอ้ตอนนี้เนี่ยหน้าตาเลิกลักไปหมดแล้วครับแหม
1: ทางแฟนก็ชูป้าย believe นะ
0: believe นะแต่ B ยังไม่รีบอยากได้ โอ้โหเอาผู้ตัดสินบอกเร็วๆเลยอเมริกาเร่งอยู่นะครับรอเพื่อนอยู่ขึ้นมาเติมกันขึ้นมา9ตัวครับในกรอบบุกหมดแล้วครับโยนเข้ามาได้มงลูกนี้เลยไปเข้ามือของกุ๊กตัวครับมงมันไม่มีพลังอ่ะ
1: ก็เป็นการมงของบาลกุลนะโดนหนุนข้างหลังไว้ด้วยฮะมงเป็นคืนโกเลยโอ้โหนี่มีจังหวะที่เตะพลาดไปแล้วนะครับสำหรับทางมิเคเลอร
0: ์โอ้ยเล่นเล่นงี้เจอสเปนนะใส่จะเละครับคือครึ่งหลังเนี่ยเบลเยียมเนี่ยป้อแป้นะเออมันได้ประตูลูก 3-1 นั่นแหละครับมันเลยดูแล้วแบบว่ามันจบงานนะอ้าวฟาวเข้าไปอีกครับรัสกินกลางสนามนะครับลูกาตูไม่ได้ทำอะไรนะครับเราอยากพูดถึงแกได้เฉย
1: อ่ะตัวนี้อําตัวนี้อ่ะฮาดิ
0: โอ้ตอนนี้ลูกกูเนี่ยมองอย่างเดียวเมื่อไหร่จะเปลี่ยนผมออกครับ
1: พึ่งล้มช่วยหน่อย
0: อเมริกาทิ้งบอมมาโรบินสันมงเข้าไปตรงกลางครับแตะทิ้งออกมาจนได้ครับโอ้โหเอาละเอ็นกอยอุ้ยนี่ต้องใช้ไม้ค้ำเลยครับอุ้ยอย่างนี้เนี่ยนัดหน้าไม่มีแล้วครับสำหรับทางโอนาน่านะครับบาดเจ็บ
1: แกลงมาแป๊บเดียวต้องออกตรงหัวเข่าด้วยฮะมันจะเป็นเฝือกอ่อนต้องประคบไว้ก่อนนะครับ
0: มาอเมริกาไปต่อครับขึ้นมา10คนแล้วนะครับบุกแรกครับริชาร์ดจ่ายมาที่ทีมรีมบอกให้ส่งไปหาคนอื่นบ้างนะโอ้โหพี่วันนี้พี่ส่งไม่ตรงใครเลยอ่ะถือมันอยู่ที่เส้น40ตอนนี้มองหาปีกนอกอยู่ครับตวัดออกมาซ้ายขึ้นได้ด้วยครับโรบินสันล็อกตัดในมาโรบินสันแหวก1-2ไปที่ท็อตซาเตะโอ้โหเตะออกเหมือนกันครับมองลูกากูเตะออกดีกว่าจริงเลย
1: โอ้ใจร้ายเหมือนกันนะ
0: เอ้าพอเบ่งมาอีกโอ้โหพอเยอะมากวันนี
1: ้เดินมาไม่ทักใครแอบอะไรกันนั้น
0: แหมข้างแกกะมาว่าฝั่งนู้นมีข้าวแน่ๆปรากฏว่ามีแต่เครื่องปรุง
1: หลี่หมิวกลับไปหมดแล้ว
0: เอากลับไปยันกล้วยเขียวอ่ะคิดดูเอาละครับบอลอยู่ที่เชเรมี่โดกูโดกูพลิกหนีพลิกหนีฟรีแมนหนีมาได้หนึ่งครับโดกูโดกูดวน 2-3 โดกูจ่ายมาพี่ตู้แตะซ้ายพี่ตู้ล็อกลูกนี้กลับมาครับโดกูโดกูม้วนโดกูออกมาทอดซาล็อกเข้าซ้ายยิงติดศีรษะของดิชาร์ดกลับมาที่ทอดซายทีทอดซาล็อกไปล็อกมาครับทอดซาคืนหลังเว้ยเหนื่อยเว้ยออกขวามาอีกทีนึงไม่ได้ทอดซานะผมเองขวามาอีกทีครับหยุดแล้ว
1: คือจังหวะที่เบลเยี่ยมบุกเนี่ยผู้เล่นเกมลุกพยายามมองไปข้างหน้าแล้วเหมือนลูกากูจะยืนเกะกะตัวเอง
0: โอ้เพื่อนไม่ส่งอ่ะเป็นกองหน้าตัวเป้าซึ่งเพื่อนไม่มองเป้าครับทะลุขวามาเปิดเข้าไปตรงกายทีเลยลูกากูครับโดนมาทิ้งออกมา
1: ลูกากูก็เรียกชั้นเหมือนเดิมครับ
0: ชี
1: ้ยืนจังก้าแล้วมองบอลผ่านไปผ่านมา
0: โอ้นี่เอาหูมีงัดกันข้างสนามตอนนี้ลุงลังไปหมดแล้วครับโดนแซนวิชทูน่าเข้าไปผู้สินเป่าฟาวครับเป็นลูกฟรีคิกกลางสนามของ USA
1: โอ้นี่ทิวแมนนี่ก็จะว่าไปก็น่วมเหมือนกันนะฮะ
0: โอ้หนักโดน
1: คือกลายเป็นว่าในเกมลูกแกรับบทเยอะเลยนะ
0: เจ๋งสารับเนี่ยเจ๋งบอกมาทักอะไรตอนทักบอล
1: สำหรับรอบ16ทีมสุดท้ายนะคืนนี้ 5:00 นจะมีอาร์เจนติน่าเจออินเดียนะครับ
0: โอ้สุดยอด
1: แมตช์เลยเมสซี่เจอซาร่า
0: ครับ
1: นะครับแล้วมาปิดท้ายคู่สุดท้ายของรอบ16ทีมก็คือสวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบีย 3:00
0: โอ้โหเวลา
1: คืนนี้แหละ
0: ใช่นะครับ
1: เวลาครับลูกครับดอกแล้ว
0: ใช่ไอ้ 3:00 นี่มันครับลูกครับดอกนะครับ
1: ครับ
0: ก็คู่อาร์เจนติน่าต่อเวลามาทั้งคู่นะฮะทั้งอาร์เจนติน่าและอียิปต์โอ้โหอียิปต์วันนั้นเนี่ยเล่นคุ้มเลยครับภาคกับน้องเจมครับออกไปเนี่ยแกสั่งข้าวขาหมู4จานเลยอ่ะโอ้กินก่อนนอน
1: คุณเลยกินขนาดนั้นเอาพี่ตู้ชี้แล้ว
0: ลัวกูชี้ให้ส่งที่คนอื่น
1: แต่เพื่อนไม่ส่ง
0: เหลือ3นาทีแล้วนะ
1: คือชี้บอกว่าส่งให้ตัวนู้น
0: อ
1: ย่าส่งกู
0: ใช่
1: อย่าส่ง
0: เขาไม่ได้หยาบคายด้วยนะ
1: ครับ
0: เพราะแกชื่อโรมาลูลูกากู
1: อย่าส่งที่กู
0: อ
1: ย่าส่งที่กากู
0: มาอีกแล้วครับสายเบลเยียมเริ่มหมักแล้วครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับนำอยู่2ลูก
1: แล้วดูสหรัฐก็ไม่หือไม่เอือแล้วครับ
0: คือมันเมื่อสักครู่มันเร่งแล้วมันจบไม่ลงไล่มาไม่ได้นะครับ
1: เนี่ยพี่บีดูเหมือนทิวมันดูจะเป็นคนที่กระตุ้นเพื่อนกับเพื่อนอ่ะ
0: มองเช็ดอมงเช็ดลูกนี้ครับโอ้เละอันนี้ผิดจริงขอโทษครับ
1: ไม่หรอก
0: มันอยู่ในใจเลยใช่ไหม
1: ไม่หรอก
0: เราก็มองเวลาครับแม่จะทดเท่าไรคาดว่าน่าจะทดสัก20นาทีครับเอาใจเจ้าภาพแต่ถิวมันมาแล้วโดนจิ้มจากข้างหลังครับโอ้โหทีละมันสกัดเยี่ยมจริง
1: ๆโอ้ทดเวลา20ทดเวลาเจ็บหรือทดเวลาตายครับ
0: 20นาที
1: ยังนะเราพูดเล่นนะ
0: ยังนะฮะ
1: ครับอย่าเพิ่งด่าใจเย็นนะนี่ก็ตอนย้อนเลยครับสำหรับตัวแต่ว่าก็ต้องรีบเตะปวดไปเป้าหมายที่พี่ตู้ครับเหมือนเดิมครับพี่ตู้วิ่งไม่ทันนะตู้วิ่ง
0: ลัวกูชี้ส่งที่ตัวอย่าส่งให้วิ่งแล้วล้ำหน้าด้วย
1: ดูตัวหลังแต่ล้ำหน้าลูกูวิ่งจ็อกเพชรแปดเลยฮะ
0: เปลี่ยนลัวกูมาฮะมาแล้วครับไอ้หนุ่มวันทันครับอักเซอร์วิเซอร์โอ้ลงมาเนี่ยมาบล็อกเกมเลยครับวิเซอร์เอาทอสซาออก
1: อักเซอร์วิเซอร์นี่ตอนนี้เป็นเจ้าของสถิติทีมชาติมากที่สุดอันดับ2เบลเยียมมา138ลงนั้นนี้ก็139
0: ครับผม
1: ตามหลังทางยานฟอนตองเก้น157ก็บีบีเข้ามาส่วนลูกากูลงนั้นนี้ก็เป็นนาที่131
0: โอ้โหทำไมออกมาเปลี่ยนตัวแกตบหน้าผู้ช่วยแรงขนาดนี้วะเนี่ย
1: โดนนิดนึง
0: ทักทายแรงจังเลย
1: เออแล้วทศาลนี่ก็เป็นนักเตะที่ง่วงตลอดเวลาตาแกค้ำตลอดหน้าแต่งความโปะหน่อย
0: ก็เลิกกับภรรยาได้นางแบบประดามหัวใจครับทศา
1: และครอบครัวดีมากเลย
0: นาทีสุดท้ายนะครับสหรัฐอเมริกาเวลาพวกเขาเนี่ยงวดลงไปเรื่อยๆนะครับตามหลังเบลเยียมอยู่1ประตูต่อ3นะครับผู้ชนะของคู่นี้เนี่ยจะไปเจอกับกระทิงดุสเปนที่ยืนจังก้ารออยู่แล้วครับแล้วก็บอลขึ้นมาครับโรบินสันโยนลูกนี้เลยครับเพื่อนมาเสาแรกโยนไปเสา3โอ้โห
1: มาลกุลเนี่ยเสียบมาตรงเสา1นะ โอ้โหโดนไปนู่น
2: ลูกที่ผิดเยอะมากอ่ะ

0: ้ยตายทดเท่าไหร่เดี๋ยวต้องดูใจของทางทีมงานผู้ตัดสินนะครับโอ้โหรัสกินออกแล้วก็สลาเมเคอร์ลงมานะครับสลาเมเคอร์เนี่ยชอบกินสคาร์มาค่า
1: คือสหรัฐเนี่ยโอกาสน้อยแล้วดันไม่ใช้สอยยังประหยัดซะด้วย
0: ใช่ครับ
1: ใช้สิ้นเปลืองซะด้วยโอกาสน้อยจะสิ้นเปลือง
0: เขาอุตส่าห์ให้มาใช้ตั้งวันละร้อย
1: เอาเหร
0: ออืมโอ้โครงการเนี่ยแล้วมีตัดด้วยนะสิ้นเดือนมีตัดด้วยนะเออทบไม่ได้ตอนแรกเราก็ไม่รู้ไงหัวไปเยอะเลยอ่ะ
1: อ
0: ู้ยทด4นาทีครับทดน้อยกว่าที่คิดเอาไว
1: ้ครึ่งแรกนี่ทด6
0: จบแล้วเตยองโอก็ไม่ได้
1: อาจจะเอา
0: ตายเลย
1: คุณทั้งมันจะสั่งบอกเออเลิกเลยเลิกเลย
0: 4นาทีครับเป็น4นาทีของสหรัฐอเมริกาจะมี4นาทีทองหรือเปล่าตวัดเข้ามาตรงกลางครับที่เรน่าเรน่าล็อกลูกนี้กับหลังเรน่าตวัดออกทางขวามาแล้วครับฟรีแมนแทงตรงๆมาบอลกุลหลอกโอ้โหหลอกมาเข้าทางคู่แข่งปะโท
1: โอ้โหแกยกขาหลอกเหมือนสุนัขปัสสาวะเลย
0: ไม่เข้าทางของสลาเมเกอร์ครับ
1: เนียนได้อะไรเลย
0: คือมันเหมือนจะคิดว่าจะมีตัวหลังซึ่งแกเล่นเองดีกว่าบอลขึ้นมาลูกากูชี้บอกให้ส่งที่ตัวอื่นอีกแล้วครับ
1: โอ้แล้วทำท่างุนหยิบนิดนึงก็ลูกากู
0: เพื่อนเสียบอลโอ้เอาอเมริกาไปต่อครับโรบินสันขึ้นมาโรบินสันลากขึ้นมาอย่างช้าๆครับตัวเตี้ยมากโรบินสันโยนผิดอีกแล้วยังตามไปขวิดไว้ได้บอลกระเด้งมาเรน่ามงโดกูจับบอลโอ้โหโชว์เบสิกโดนล้วงพิลาวนมได้ฟาวครับโอ้โหโดนหยิกไปที่เฮดมิว
1: ก็ถ่วงเวลาไปได้อีก1เฮือกแล้วครับแล้วอเมริกาจะ
0: เปลี่ยนตัวถ่วงเวลาตัวเองด้วยครับอเมริกา ตั้งนานแล้วไม่ได้เปลี่ยนโอ้เอาโรบินสันกับบอลกุลออกคู่เลยมันโยนให้กันไม่ตรงครับไอ้คนถูกเปลี่ยนก็ไม่อยากลงแล้ว
1: เป็นไรกับอัฟสเซนนะฮะจะลงมาแทนนะครับนี่ฮะ
0: โอ้เปลี่ยนช้ามาก
1: ลูกรักโดนทําออกแล้วครับ
0: โอ้โหอัฟสเซนจากโคลัมบัสครูครับลงมา
1: อีกไม่ถึง2นาทีเพื่อ2ประตูครับก็เบลเยียมจะเข้ารอบไปเจอกับสเปนนะรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ครับผม
1: วันเสาร์ครับ 14:00 หรือเช้าเอ๊ะ
0: เช้าวันอาทิตย์เอ้าบอลปิดมาหาลูกากูลูกกูยิงเข้าลูกากูลูกากูลูกากูโอ้โหลูกากูยิงลูกนี้สยบเสียงวิจารณ์ครับโอ้โห 4-1 ครับไม่ต้องวิ่งบอลปิ้นมาหาเองครับโอ้โห
1: มองซ้ายมองขวาแล้วบอลมาถึงครับแกก็เลยยิงไปครับแล้วโอ้โหยิงลูกนี้ยิงดีแล้ว
0: โอ้โห
1: เต้นเลยครับโอ้โหเต้นเต้นท่าลูกก๋วยเตี๋ยวฮะ
0: สาวบางโพ
1: ครับ
0: โอ้
1: เป็นประตูที่3ของลูกากูในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วครับ
0: อเมริกาเนี่ยนะไม่ทำอะไรครับก็คือแจกครับทั้งลดแลกแจกแถม2ลูกเต้ยไม่มีอะไรเลยครับบอลเนี่ยไปอยู่ที่แบ็ค
1: แต่แบ็คก็จะบังคือเสียดายอ่ะคือไม่อยากเสียเวลาเสียทุ่มอ่ะ
0: ลิชาร์ด
1: นี่ครับลิชาร์ดโอ้คืนบาแล้ว
0: โอ้โห
1: บอลมันกระชอกไปกระชอกมาเข้าทางพี่ตู้ยิงด้วยแล้วยิงใช้ได้นะมาดาตู้บอกเป็นไงล่ะแซวกู
0: นะครับ
1: แซวลูกาก
0: ูคือแกเนี่ยนะยืนประคองล่างอยู่ใช้ขาซ้ายยางค้ำขาขวาแล้วลิชาร์ดก็ส่งมาให้ลูกากู929ยิงเข้าไปเลย
1: นี่ไม่ต้องเคลื่อนที่เยอะระดับนี
0: ้โอ้นี่แสดงว่าโอนาน่าเจ็บเยอะจริงครับ
1: เอาเสื้อคือลูกากูเอาเสื้อของโอนาน่าครับซึ่งแกแอบไปฉกมาจากห้องแต่งตัว
0: เดี๋ยวไปขายในอีเ
1: บย์ไปฝากเมีย
0: เอาไปอีกส่งมาที่ลัวกูอีกแล้วครับลัวกูลากขึ้นมาลัวกูจะเลี้ยงลื่นนะเห็นไหมบอกแล้วอย่าเกิน39มันล้มแน
1: ่โอ้ยเหยียบยื่นครับ
0: ครับลัวกูทำได้แล้วนะเต้ย
1: ค่ะ
0: เอามาอีกแล้วเหยียบยื่นนัดกรรมการทนไม่ไหวแล้วครับมิสเตอร์มูฮัมเหม็ดมุสตาฟาอับดุลลาอาเหม็ดตามูมาคาเมคามิสอัลมารีเป่าหมดเวลาครับ
1: อะไรนะฮะ
0: พอแล้ว 4-1 ลูกากูเหนื่อย
1: นั่งหอบครับ
0: ลงไป20นาที
1: โอ้โหใช้พลังเยอะไงพี่อ่ะเบลเยียมชนะ 4-1 แล้ว เบลเยียมเนี่ยขึ้นนำก่อน 1-0 จากชาวเดเกเตเลเล่ครับโอ้ชื่อยาวน่าเบื่อจริงฮะจากนั้นสหรัฐมาตีเสมอที่31ครับจากฟรีคิกของมาริกทิวแมนนะฮะเกเตเลเล่มาพาเบลเยียมขึ้นนำ 2-1 ที่33ต่อด้วยทางฟานาเคนนะครับได้ส้มหล่นนาที57ก่อนที่เดือดตู้เราไม่รู้ลูกากูนะครับมายิงปิดกล่องให้กับเบลเยียมนาทีที่90+3ชนะไป4-1เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับกับสเปนในวันเสาร์นี้14:00ครับ
0: ขำหน้าลูกากูอ่ะไอ้พวกนี้อเมริกานี่โมโหอะไรวะ
1: โมโหอะไร
0: โมโหต้องลูกากูยิง
1: ครับโอ้โหคือมาลูกกูบอกโอ้โหคุณนี่จะตาย
0: ยิงไม่เข้า
1: ประธานาธิบดีก็ช่วย
0: ลูกากูบอลไหลมาปุ๊บยิงเข้าเลย
1: เข้าเดี๋ยวโอ้โหนี่ร้องไห
0: ้โอ้
1: คริสชาร์ดนะวันนี้เนี่ยเบลเยียมโอกาสยิง15ได้ไปชนะเท่าไหร่วะชนะไป4
0: ครับ
1: 4นะ4ส่วน USA โอกาสยิง7นะครับได้ไป1ประตู15ครั้งแอทเทมของเบลเยียมเนี่ยเข้ากรอบ7เลยนะ
0: ครับผม
1: อเมริกาได้2การครองบอลเนี่ยอเมริกามากกว่า52นะแล้วก็เบลเยียม40นะครับ
0: ครับผมจบเรียบร้อยพวกเราจบเลยใช่ไหมโอ้เจ๋งไม่ผอ.ไม่ให้ต่อเลยเหรอโอ้1นาทีก็ยังดีป่ะเต้ยแมตช์ที่แล้วได้ต้อง7
1: 700
0: 7นาทีเอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับผิดพลาดประการใดก็โทษพี่หลี่หมิงแล้วกันวันนี้เต้ยแม่กลองและผมปีแหลมสิงห์นะครับลาไปกันนะครับพร้อมกับ Man of the Match มอบให้กับโรเมลูลูกากูวันนี้สวัสดีครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: หนักต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลประเมินสถานการณ์เฝ้าระวังตลอดทั้งคืนโดยยืนยันว่ายังสามารถระบายมวล น้ำลงน้ำโขงได้เร็วเนื่องจากปริมาณน้ำโขงยังต่ำล่าสุดอยู่ที่ประมาณ6เมตรเพิ่มขึ้นวันละประมาณ60-80เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งประมาณ7เมตรทำให้รองรับมวล น้ำจากตัวเมืองรวมถึงลำน้ำสาขาอีกจำนวนมากพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กำจัดขยะสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางระบายน้ำอย่างไรก็ตามได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบให้แจ้งทางเทศบาลเมืองนครพนมทันทีด้านกรมอุตุรายงานภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพบนิสิตใหม่มหาสารคามติดพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงกว่า 4,200 คนผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2,569 ของจังหวัดมหาสารคามพบตัวเลขที่น่ากังวลโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูง 4,233 คนจาก 12,733 คนขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อ380คนจาก 1,922 คนซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มประชากรทั่วไปในจังหวัดที่พบติดเชื้อเฉลี่ยร้อยละ11โดยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสสจ.มหาสารคามระบุว่าอัตราการติดเชื้อในกลุ่มคนรุ่นใหม่สูงเช่นนี้จำเป็นต้องเร่งสร้างความรู้เรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัยโดยด่วนด้านนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสั่งการสสจ.ลงพื้นที่ร้านส้มตำและร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าพร้อมรณรงค์ให้ผู้ประกอบการใช้ปลาร้าต้มสุกที่ได้มาตรฐานโดยร้านที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับป้ายร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจและตัดวงจรความเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตขณะที่ตัวแทนแม่ค้าร้านส้มตำในตลาดน้อยมมส.ยืนยันว่าทางร้านใช้ปลาร้าต้มสุกทุกครั้งและเน้นสุขอนามัยเป็นหลักพร้อมยินดีให้เจ้าหน้าที่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับคริสเตียโนโรนัลโดยังไม่ประกาศเลิกเล่นให้ทีมชาติโปรตุเกสความเคลื่อนไหวหลังเกมที่โปรตุเกสแพ้สเปน0-1ตกรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกเวิลด์คัพผลนี้ด้านคริสเตียโนโรนัลโดยังไม่ประกาศเลิกเล่นให้ทีมชาติพร้อมระบุว่ายังไม่อยากตัดสินใจในตอนนี้ขอปรึกษากับครอบครัวก่อนสำหรับผลงานของ CR7 จากการลงเล่นในเวิลด์คัพรอบสุดท้าย6สมัยเจ้าตัวทำไป11ประตูและ2แอสซิสต์ทีมชาติเม็กซิโกแต่งตั้งราเฟลมาเกสเป็นเฮดโค้ชคนใหม่สหพันธ์ฟุตบอลเม็กซิโกจัดการแต่งตั้งราเฟลมาเกสตำนานกองหลังแดนจังโก้และผู้ช่วยของทาวีอากิเร่ขึ้นเป็นเฮดโค้ชทีมชาติเม็กซิโกคนใหม่แทนอากิเร่ที่ประกาศอำลาเก้าอี้หลังพาทัพจังโก้พ่ายอังกฤษบุดวิด2-3ตกรอบ16ทีมสุดท้ายศึกเวิลด์คัพ2026แล้วโดยสหพันธ์ฟุตบอลเม็กซิโกเปิดเผยได้ว่าการดันมาเกสขึ้นเป็นกุนซือทีมชาติคนใหม่เป็นแผนที่ถูกวางเอาไว้ตั้งแต่ก่อนหน้าศึกฟุตบอลโลกจะเปิดฉากขึ้นแล้วและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: Golf Trick ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: 9:12 น.สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคครับวันนี้อังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้วันพระนะสวัสดีโปรเจคครับ
1: สวัสดีครับพี่แป๊ะครับสวัสดีผู้ฟังด้วยครับ
0: ครับหน้าตาสดชื่นนะเลือกคู่ดูใช่ไหมฮะเราไม่ดูทุกคู่นะสำหรับฟุตบอลโลกนะ
1: ผมเนี่ยดูจังหวะดูก็ได้ดูแต่อาศัยดูฮะนะแต่ส่วนใหญ่ฟัง99
0: โอ้
1: เมื่อกี้ก็ฟังคู่อเมริกากับเบลเยียมนะคู่คุณบีกับคุณเต้ย
0: ครับ
1: มันมาก
0: รถชน
1: 3-1วะ
0: รถชนจราจรแจ้งมาหลายสอนอครับ
1: เพราะอะไรฮะ
0: ฟังสองคนนี้บรรยายก็เลยสมาธิแตกสั้นจนตูดรถชาวบ้านเลยนะก็สนุกสนานกันไปนะฟุตบอลโลกคราวนี้เริ่มเข้าสู่นะครับไคลแม็กซ์กันแล้ว
1: เข้มข้น
0: หรือ2คู
1: ่
0: อีก2คู่นะฮะรอบ16ที
1: ม
0: ก็จะเหลือ8ทีมนะฮะซึ่งคันเขาเรียกว่ายิ่งว่าคันยิ่งกว่าเค้นนะเพราะว่ามาจาก48นะครับคืนนี้นะฮะ5 ทุ่มอาร์เจนตินาครับเจอกับอียิปต์นี่ก็ถือว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนักอาร์เจนตินานี่เกือบตายนะครับต่อเวลานะครับกว่าจะพิชิตหมู่เกาะเคปเวิร์ดได้3-2นะนำตลอดนะครับแต่โดนตีเสมอได้นะครับส่วนอียิปต์นี่กว่าจะผ่านเอเชียผมทองของเราออสเตรเลียเนี่ยต่อเวลาก็ยังเสมอ1-1นะต้องโดนจุดโทษนะนะคู่นี้ต่อเวลากันมาทั้งคู่วันนี้เตะกัน5 ทุ่มนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็พอผ่านเที่ยงคืนกลายเป็นเช้าวัน

0: ละ
1: เลยหมดเลยเหรอ
0: ทำให้ความเป็นเต็งของแล้วรวมถึงฟอร์มด้วยนะรวมถึงฟอร์มในนัดที่ผ่านมาของฝรั่งเศสอ่ะผมว่าความเป็นเต็งชัดขึ้นแล้ว
1: คร
0: ับ ตอนแรกดูก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันดูเหมือนจะมีเต็งหนึ่งร่วมหลายทีมไม่ได้ต่างกันเยอะใช่ไหม
1: ก็ฝรั่งเศสเป็นเต็งหนึ่งมาตลอดแต่ก็ไม่ได้ทิ้งสเปนไม่ได้ทิ้งสเปนอาร์เจนตินาอังกฤษมากนักนะแรกๆที่นิวยอร์กบ่นนะบ่นถูกต้องนะฝรั่งเศสเต็งหนึ่งอาร์เจนตินาเต็งสอง
0: เต็งสอง
1: สเปนอังกฤษเต็งสามคู
0: ่แต่คือ
1: พวกเยอรมันบราซิลไม่ได้อยู่ในสายตาบ่นมาตั้งแต่แรกเลย
0: คือไม่ได้อยู่เลยไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในกลุ่มเต็งระดับท็อปอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แต่เล่นไปเล่นมาฝรั่งเศสก็ฟอร์มก็สมราคาถูกไหม
1: ดูดีทุกนัดเตรียมรับเขา
0: อาร์เจนเนี่ยในนัดที่ผ่านมาชนะเคปเวิร์ดแบบคือจับเนี่ยผมว่าทำให้คนเรื่องตั้งคำถามนะว่าเฮ้ยเจอเคปเวิร์ดแต่ต้องก็ชมแคปเวิร์ดด้วยนะว่าสู้ขาดใจนิโกเหนียวอะไรอย่างเงี้ย
1: ความที่เขาไม่กลัวไงความกลัวทำให้เสื่อมเราเป็นชาวพุทธไงพระก็สอน
0: นะ
1: เขาไม่กลัวเพราะไม่กลัวปุ๊บสู้แบบโอ้โห
0: มันเลยดูแบบเฮ้ยเริ่มคนเริ่มจะ
1: ไป
0: เริ่มพิจารณาแล้วถ้าเข้าไปเจออย่างพวกสเปนกับพวกฝรั่งเศสเนี่ยจะได้ไหมในขณะที่ผมว่าอังกฤษเนี่ยทำเล่นไป
1: ครับ
0: ก็ดูฟอร์มไม่ค่อยดูฟอร์มแบบ
1: หลังพร้อมเสียหน้าพร้อมยิง
0: แต่ผมว่าปีนี้เนี่ยบอลโลกมันบางครั้งมันอยู่ที่ความคมของตัวจบสกอร์ด้วยนะ
1: กองหน้าน
0: ะเมื่อวานเห็นบราซิลกับนอร์เวย์นะ
1: แล้วดูดาวยิง
0: ฮาแลนด์คมมากเมสซี่ใช่ไหมพิตแปะมีฮาแลนด
1: ์เอ็มบัปเป
0: ้เอ็มบัปเป้เนี่ยคือทีมเต็งเนี่ยมีอับราฮิม
1: เ
0: คนเนี่ยคือมีตัวที่จะสามารถชี้เป็นชี้ตายผลของการแข่งขัน
1: ในจังหวะที่แบบเป็นลมปักเข้ามาตู้มเดียวเนี่ยพวกเนี่ยไอ้พวกคนเนี่ยที่เอ่ยชื่อมาไม่
0: กลัวมาก
1: มันทำได้
0: สามารถเปลี่ยนเกมได้
1: ทำได้อย่างบราซิลเนี่ยโอ้โหบุกถล่มนอร์เวย
0: ์ไม่มีตัวนี้นะ
1: โอ้โหถ้าไม่มีฮาร์เรนเน่มันมาไม่ถึงตรงนี้ครับโมงหนึ่งครั้งยิงหนึ่งครั้งได้สองประตู
0: สุดยอด
1: นะอังกฤษก็มีเจ้าเฮลิเคนมีเจ้าจูดเนี่ยซึ่งสามารถจะพลิกเกมกลับมาได้
0: แล้วปีกพี่ผมชื่ออะไรนะปีกผัวต้องทองอ่ะอะไรนะชื่ออะไรนะ
1: เจ้าเมื่อวานนั่นเหรอ
0: เออปีกที่เล่นปีกอ่ะผมจำชื่อไม่ได้แล้วไม่ค่อยได้ตามไง
1: นี่จะไปบาซ่าแล้วนะ
0: เออคือแบบที่แบบผมฟูทองทองอ่ะชื่ออะไรเนี่ยเลนดอนเลนอะไรเนี่ยจำไม่ได้แต่โหใช้ได้อยู่นะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวผมบอก
0: เออแต่ผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าโหฮาริเคนนี่คมมาก
1: พอดีไม่ได้เป็นแฟนเขาไงแต่เมื่อวานผมบรรยายคู่นี้อยู
0: ่อ๋อพี่แป๊บบรรยายคู
1: ่ครับ
0: อังกฤษกับตอนแรกยังนึกว่างานหนักของอังกฤษเพราะว่า
1: แอนโทนีกอร์ดอน
0: ใช่แอนโท
1: นีกอร์ดอน
0: อังกฤษไปชนะเม็กซิโกถึงสนามที่เม็กซิโกไม่ค่อยแพ้ใครนะ
1: ไม่ค่อยแพ้ใคร
0: ดูสูงกว่าระดับน้ำทะเลเยอะโอ้โห
1: เจ้าภาพ3ทีมนะครับตอนแรกก็นะฮะหน้ากระดานเข้ารอบกันมา
0: ไปหมดเลย
1: เม็กซิโกแคนาดาแล้วก็ตามด้วยสหรัฐแล้วหลังจากนั้นเม็กซิโกก็ตกแคนาดาตกสหรัฐก็ตกตามไปด้วยนะเรียบร้อยนะฮะได้แค่รอบ16ทีมนะตอนนี้ในรอบ16ทีมมีเหลืออีก2คู่นะเน้นย้ำนะครับอาร์เจนตินาเจอกับอียิปต์ 5:00 นวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้า 3:00 สวิตเจอโคลอมเบียสำหรับ2คู่ที่จบไปเมื่อเช้าวันนี้สเปนนะครับชนะโปรตุเกส 1-0 เกือบจะนะฮะต้องต่อเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็สหรัฐเจ้าภาพโดนเบลเยียมถล่มไป 4-1
0: ตกลง4นะครับ
1: 4-1 ครับ
0: สู้ไม่ได้นะสหรัฐดูมาเกมเมื่อเช้า
1: คนละฟอร์มเลยก่อนหน้านี้เล่นดีมากเมื่อเช้ามันโดนยาอะไรเข้าไปไม่รู้หรือรู้สึกอายฮะ
0: เกรงหรือเปล่าร
1: ู้สึกอายมากกว่า
0: เพราะว่า
1: อายที่เรื่องทำไปทำอะไรสักอย่างทำให้เขารู้สึกว่าเขาผิดอ่ะ
0: ก็มันอาจจะเป็นทำให
1: ้ก็ปล่อยตามเกม
0: เพราะคนทำให้ผู้เล่นเสียสมาธิก็ได้นะ
1: เพราะที่แฟนบอลทั้งโลกเขาแอนตี้เรื่องพวกนี้ไงทำให้นักเตะเขาเลยเกรงๆไม่รู้จะเตะชนะไปทำไมพอชนะปุ๊บก็ถูกกล่าวหาไงไอ้ผู้เล่นที่โดนใบแดงแล้วรอลงอาญาม
0: ันไม
1: ่มีด้วยเหรอครับผม
0: มันไม่ขาวสะอาดถูกไหม
1: มันไม่ขาวสะอาด
0: ไม่แล้วมาจากประเทศที่เหมือนกับเป็นประเทศที่
1: ต้นแบบ
0: ลูกพี่เรื่องของความเท่าเทียมเนี่ย
1: ผมมีความรู้สึกว่านักเตะสหรัฐเมื่อเช้าน่ะมีความรู้สึกอย่างนี้เพราะเอาลงให้เล่นด้วยนะไอ้หมายเลข20ที่ว่านั่นน่ะที่ใบแดงแล้วอ่ะโอ้ทำคุยประธานบีฟ้าเรามีรอลงอาญาได้ด้วยนี่นะครับเป็นครั้งแรกของโลกฟุตบอลนะฮะก็เลยทำให้นักเตะรู้สึกว่าไม่อยากเตะผู้นำไปทำให้เขาเสียก็เลยแพ้ไปดีกว่าแล้วแพ้แบบว่าสู้ไม่ได้ด้วยนะ นะเบลเยียมทีมคนแก่ยังชนะตั้ง4ให้ลูกกูยังยิงได้อีกดูนะครับ
0: ลูกทำไมอย่างนั้นเลย
1: โอ้วิ่งอย่างอื่นเลย

0: วิ่งไปน้ำลายย่อยนะครับผมอ่ะก็ประกอบคู่ฝรั่งเศสเจอโมร็อกโควันที่10ตี3แล้วก็สเปนเจอเบลเยียมนะฮะวันที่11ตี2แล้วก็วันที่12นะครับนอร์เวย์เจออังกฤษนี่ตี4แล้วก็12กรกฎาคมนะครับก็รอนี่แหละครับวันอาทิตย์นี่ฮะเจอผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินาที่จะเจอกับนะโคลอมเบียหรือสวิตครับผมเอาละครับส่วนเรื่องของกอล์ฟวันนี้โปรเจคนะครับนะฮะก็จะมีเรื่องของนะครับเอเวยองเนี่ย
1: เอเวยองสัปดาห์นี้
0: เมเจอร์
1: ของฝั่ง
0: รายการที่4ย้ายจากอเมริกาไม่ยุ่งกับฟุตบอลละมาอยู่ฝั่งย
1: ุ
0: โรปที่ฝรั่งเศสด้วยจะเริ่มเล่นกันวันพฤหัสนี้แล้วอีก2วันนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าโปรเจคมีเรียบร้อยเรื่องเต็ง1เต็ง2เต็ง3อัธยาที่ธิกุลเราซึ่งนะฮะจะได้รับการเต็งอะไรตอนนี้เป็นมือ2นะ
1: มือ2ใช
0: ่อันดับเป็นไงบ้างครับ
1: อันดับโลกนะ
0: สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งแอลเจนี้ก็พักไปอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ก็พักเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นเมเจอร์ที่ต้องเดินทางข้ามทวีปนะมันไม่ใช่แค่ข้ามประเทศข้ามทวีปต้องปรับตัวเรื่องของเวลาที่มันแตกต่างกันก็มี
0: อเมริกามาฝรั่งเศสนี่กี่ชั่วโมงได
1: ้อเมริกามาฝรั่งเศสก็จริงๆก็ต้องแล้วคือคำว่าอเมริกามาฝรั่งเศสมันต้องแล้วแต่ว่าบินจากไหนด้วย
0: โปรเจคอยู่ LA
1: โอ้ถ้าเป็นจากเอรี่ไกลเพราะว่ามันหนึ่งมันต้องข้ามประเทศตัวเองก
0: ่
1: อนแล้วก็ต้องข้ามแอตมาสก์แอตติงทีใช
0: ่เออนี่มันอยู่ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งตะวันออก
1: เอาเออยู่ตะวันตก
0: ตะวันตก
1: ในขณะที่พวกนิวยอร์กไล่มาจนถึงฟลอริดาเนี่ยอยู่ฝั่งตะวันออกจากตะวันออกเนี่ยบินไปยุโรปก็บินไปยุโรปเนี่ยไม่ได้ไกลนะเผื่อผมว่าอาจจะเวลาจะใกล้ยาวกว่าบินข้ามประเทศตัวเองนิดเดียวเท่านั้นเอง
0: ฉะนั้นต้องบวกอีก5ชั่วโมงถ้าเอเว
1: บวกอีก5
0: นิวยอร์กบินไป
1: เป็นอย่างน้อย
0: บินไปทั้ง5ชั่วโมงถ้าเอเวบินไป10ชั่วโมง
1: บวกไปเลยบวกไปถือว่ามี2เท่า
0: แล้วไม่คุณใหญ่ขนาดนี้เน
1: า
0: ะ
1: บินตรงหรือเปล่ามันเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็อันนี้การเดินทางก็น่าจะแล้วแต่ว่าแต่ละคนเดินทางจากไหนแต่ว่านักกอล์ฟส่วนใหญ่เองเนี่ยหลายคนโดยเฉพาะนักกอล์ฟต่างชาติที่ไม่ใช่อเมริกันเนี่ยเขาอาจจะมีบ้านที่นู่นในฝั่งตะวันออกอยู่แล้วครับแถวฟลอริดาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่โน่นนั่นจะอยู่ทักเท็กซัสนะก็ต้องกรีนบินถ้าบินก็ต้องบินไกลเอาเรื่องอย
0: ู่นะฮะ
1: แต่ก็คงต้องเตรียมตัวแล้วครับต้องเดินทางออกเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยว่างไว้ให้1สัปดาห์ในสัปดาห์ที่แล้วไม่มีทัวร์นาเมนต์
0: ไม่ต้องเล่นก็หวังว่าทรัมป์คงไม่เอาเครื่องบินไปปิดล้อมเบลเยียมนะ
1: ยุ่งเลยนะ
0: ยุ่งเลยนะ
1: บินเข้า
0: ก็เพลงที่เราเลือกเข้ารายการกอล์ฟทิกวันนี้ซึ่งเปิดในสนามหลายครั้งนะผมฟังมานะครับมันเกี่ยวอะไรกับอเมริกาบ้างไหมเพลงน
1: ี้ก็เป็นของบอนโจวีเป็นของวงบอนโจวี Living on the Player ก็แน่นอนว่าเป็นร็อกเกอร์เป็นอเมริกันร็อกเกอร์แบบยุ่งยุคประมาณ80 90น่ะยุคนั้นดังมาก
0: ดนตรีขึ้นมานี่สาวๆต้องขึ้นมาขยโยกเอวเลยนะ
1: ใช่ก็มันเป็นเพลงร็อกครับเพลงสนุกแล้วก็ศิลปินอย่างจอห์นบอนโจวีซึ่งเป็นนักร้องนำวงนี้เนี่ยเขาก็เป็นแฟนกีฬาหลายชนิดเป็นแฟนค่อนข้างชอบทีมในระแวกบอสตันนิวยอร์กแถวๆนี้ด้วยนะแต่เข้าใจเกมเมื่อกี้เนี่ยเล่นที่เซียโตใช่ไหม
0: เมื่อกี้
1: น่าจะเซียโตป่ะ
0: จอเมื่อกี้รู้ก็เป็นนิวยอร์ก
1: ใช่มีสัญญาณเล่นที่เซียโตคือคนละฝากนะเซียโตเนี่ยอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกานะครับในขณะที่บ้านย่านของบองโจวีเองเขาเรียกอยู่ในสินนิวอิงแลนด
0: ์
1: แมสซาชูเซตส์ก็ตะวันออกเฉียงเหนือคนละฝากแต่ก็ไม่เป็นไรเพลงดังทั่วโลกพี่แป๊ะเลือกผมชอบเพลงนี้อยู่แล้วบองโจวี
0: เราจะเปิดเทคมีโฮมที่รถก็ไม่ได้เพราะเขาอยู่บ้านของเขาอยู่แล้ว
1: ไม่ต้องกลับไปไหน
0: ไม่ต้องกลับไปไหน แล้วครับตอนแรกคิดว่ามันจะยุ่งวุ่นวายคนจะเข้าไปประเทศอเมริกาน้อยเพราะเข้ายากตั๋วชมก็แพงแต่ในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จนะฟีฟ่ากับอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกคนเต็มเกือบทุกสนามทุกนัดที่เล่นนะ
1: ภาพออกมาโอเคเลยนะผมว่าจัดออกมาสนุกอ่ะ
0: ตั๋วแพงมากด้วยนะ
1: ตั๋วแพง
0: โอ้ยเหลือเชื่อเนี่ยผมเคยคูณนะวันนั้นนั่งคิดกับคุณสุเทพตอนอังกฤษเตะกับเม็กซิโก80,000ที่นั่งนะเต็มนะแล้วถ้าสมมติตัวเฉลี่ยนะ 50,000 พ
1: อ
0: 50,000 คูณ 80,000 อ่ะ 4,000 ล้านบาทนะถ้าสมมติตัวใบละ 50,000 บาทไทยนะคูณ 80,000 ที่นั่ง58 40อ่ะ
1: โอ้โห
0: 4,000 ล้าน
1: ยังคน
0: นะผมได้ใช้เครื่องเล่นทีไม่ใช่ดูนั่งได้ 4,000 ล้านเนี่ยแล้วมันกี่เกมโอ้โหเอาละอัดมาถึงเรื่องของกอล์ฟอันดับมี

0: มีอะไรที่น่าสนใจบ้างไหม
1: คือมีน่าสนใจพอควรเอาของหญิงก่อนแล้วกันนะครับของหญิงเนี่ยเนื่องจากว่าทัวร์ใหญ่ค่อยหยุดคือ LPGA ทัวร์เนี่ยแต่ว่าอย่างในเกาหลีอย่างในที่อื่นเขาก็ยังเล่นต่อส่วนตอนนี้ท็อป10ก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะเนลลี่ยังเป็นมือหนึ่งอยู่ 14.44
0: เรามาดูอันดับกันก่อนที่จะไปนะฮะวิเคราะห์วิจารณ์นะครับเมเจอร์รายการที่4ฮะ
1: ก็มือหนึ่งของโลกยังเป็นเนลลี่คอร์ด้าอยู่ 14.44 มือ3เป็นจีโน่นะครับ 10.51 ก็ต่างกันประมาณเอาง่ายๆก็ประมาณ4คะแนน
0: 4คะแนนนี่ต้องมี2เมเจอร
1: ์มือ3เนี่ยคิมฮโยจูเนี่ยเห็นเงียบๆเนี่ยเธอในระหว่างที่อื่นคนอื่นก็พักเนี่ยเธอแอบไปชนะในเกาหลีนะ
0: เอาลูกกลับไป
1: บินกลับไป
0: เหมือนกลับไปซ้อมหนัก
1: แล้วได้แชมป์ด้วยใน KLPGA ทัวร์เนี่ยนะแต่อันดับโลกก็ยังไม่แซงจีโน่ขึ้นมายังเป็น3อยู่ 7.39 มือ4เป็นล็อตตี้โวดเป็นอังกฤษนะฮะ5เป็นชาลีฮอก็เป็นอังกฤษ6เป็นจีนนะหยินรู่หนิง7เป็นยูเฮรันก็เป็นแชมป์เมเจอร์คนล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับเป็นมือ7ของโลก8เป็นมิยูยามาชิตะญี่ปุ่น9เป็นฮานากวินออสเตรเลีย10เป็นคิมเซยังนะความเปลี่ยนแปลงมีบ้างเล็กน้อยตอนนี้เกาหลีในทัวร์ในประเทศเองเนี่ยล่าสุดเขาเพิ่งได้เมเจอร์ใช่ไหมคือยูเฮรันใช่ไห
0: ม
1: ทัวร์ในประเทศเองตอนนี้มีนักกอล์ฟคนหนึ่งที่กำลังมาแรงมากเธอชื่อว่าคิมมินโซ
0: คิมมินโซ
1: ยังไม่ได้เข้า LPGA ทัวร์นะแต่เล่นผลงานในประเทศดีมากทำเงินสูงสุดชนะหลายรายการอันดับโลกตอนนี้มาอยู่อันดับ14แล้ว
0: มาถึงหน้าตายังไม่พร้อมที่จะมาสู่ LPGA
1: หน้าตาคงพร้อมไหมล่ะที่เหลือว่าอายุอาจจะยังน้อยอาจจะรออีกนิดนึงตอนนี้อันดับโลกเธอจ่อจะเข้าท็อป10อยู่แล้วนะแม้ว่ายังไม่ได้เล่นประจำอยู่ใน LPGA ทัวร์นะคิมมินโซก็จำชื่อนี้ไว้ดี
0: แล้วกันอันดับเท่าไหร่ก่อน
1: 14ของโลก
0: ใครยังไม่มาย
1: ังไม่มาเอาเลยยังเล่นประจำอยู่ในเกาหลี
0: ซึ่งถ้ามาก็มาได้เลยไหม
1: ถ้ามาก็ต้องผ่านเข้าคิวสกูลแหละเพราะว่ามันไม่ได้มี
0: อันดับ14ก็ไม่มีความหมาย
1: ไม่มีความหมายอาจจะช่วยในเรื่องของถ้าจะเข้าคิวสกูลเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องผ่านทุกสเตจเข้าสเตจสุดท้ายเลยนะหรือว่าด้วยความที่เธอแรงค์สูงเนี่ยเธออาจจะได้สิทธิ์ในการเล่นรายการใหญ่หรือรายการเมเจอร
0: ์สนามสุดท้ายเลย
1: บางรายการถ้าบอกว่าได้เล่นรายการใหญ่รายการเมเจอร์บางรายการหรือได้รับเชิญอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดจับพัดจับผูไปชนะขึ้นมาก็ได้สิทธิ์ไปเลยก็มีโอกาสจะเป็นดาวรุ่งที่จะเข้าทัวร์มาในอนาคตคิมมินโซ
0: คิมมินโซ
1: หมายเลข14ของโลกนะหรือว่ามาแรง
0: มือ14โลก
1: นะยังไม่ได้
0: ตัว LPGA
1: ยังไม่ได้เข้าตัวยังไม่ได้เข้าL เล่นในประเทศเป็นหลัก
0: โอ้อันดับอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคุณจะต้องมาทดสอบอะไรของ LPGA ก่อนนะ
1: มันก็มี
0: ตัวลงตัวรองหรือช่วงเดือนธันวาปลายปีทุกปีนะม
1: ี
0: การให้มาทดสอบกันใช่ไหมแล
1: ้
0: วก็คัดนะ20คน25คนเนี่ยพูดถึงนะฮะน้องๆเด็กๆทั้งหลายของฝ่ายหญิงนี่บ้านเราก็มีกอล์ฟนะกอล์ฟที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีอ่ะเขาจัดแข่งขันคัลเลอร์ทัวร์รายการสิงเรสเรมอนโซดาคืออุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันรอบทัวร์นาเมนต
1: ์
0: สิง NSDF Ready Championship เงินรางวัลล้านห้าซึ่งจะแข่งกันวันพรุ่งนี้8ถึง10กรกฎาคมนะฮะที่มีนักกอล์ฟอาชีพและสมัครเล่นร่วมแข่งขันกัน120คนที่วินเทจนะฮะก็ไปการแข่งขันกันที่บางพระก่อน
1: ครับ
0: ไม่ใช่ที่บางพระสิไปแข่งขันกันที่วินเทจเลยสนามแข่งจริงนี่แหละวินเทจซึ่งก็เป็นสนามที่ผมหมายตาแล้วก็เข้าไปจับจองแล้วว่า2ตุลาคมศุกร์นะทางกอล์ฟทิกของเราเนี่ยจะจัดนะฮะกอล์ฟแข่งที่นั่นแฟนรายการก็โปรดทำตัวให้ว่า
1: ปีนี้
0: 2ตุลาวันศุกร์วินเทจนะครับซึ่งเราแข่งกอล์ฟนะฮะขายทั้งประเภททีมแล้วก็บุคคลนะฮะบุคคลนี้ก็จะมาแข่งนะฮะสีน้ำเงินสีแดงกันเนี่ยทีมละ30คนกันเหมือนเดิมครับรับแค่60คนนะครับสำหรับบุคคลทีมก็จะรับ18ทีมนะครับ2ตุลาวินเทจก็เมื่อวานใช้วินเทจครับนะฮะมีเงินรางวัลให้แสนหนึ่งให้แสนหนึ่งนะแข่งวันเดียววันนี้ทัวร์จบเพื่อทดสอบแล้วรู้ไหมฮะใครที่เข้ามาดีสุดเป็นน้องฝ้ายพิมพิสารับรองนักศึกษาจากนะฮะอริโซนา19ปีนี่ก็ยังไม่เทิร์นโปรน้องเอเจปานิสาสุคนทโอสด15
1: ป
0: ีจากบางพระ
1: โอ้โห
0: สกอร์ก็มา4อันเดอร์ต้องหาแชมป์ด้วยการเพลย์ออฟฮะต้องเล่น2หลุมอ่ะพิมพิสาก็ได้พาก็ชนะไปนะฮะแต่ว่าทั้งคู่สมัครเล่น
1: ได้ไปถ้วยก็ไม่ได้ไม่รับเงินไม่
0: ได้เท่านั้นยังไม่พอนะครับไปดูครับอันดับ3ร่วม3อันเดอร์พา ็นนักกอล์ฟสมัครเล่นอีก4คน
1: ก็
0: มีแคลรีนจิรสัยกุล
1: ครับ
0: สาริสาพจนารัยจิรนันลิ
1: ม
0: ชนันยูโชวิวัฒนานะฮะพวกนี้ก็รับถ้วยคนที่มารับเงินรับทรัพย์ก็คือพวกปริสายกทวน
1: อ่านี่เป็นโปร
0: ชากันสินกำบอลสัจจการสมบูรณ์ทรัพย์ทวันรัตวงกุศลธรร
1: ม
0: ซึ่งคนละ2อนุภาเท่ากันนะฮะเขาแบ่งเงินกันไ
1: ป
0: เงินแสนหาร4
1: ก็สมประมาณ 25,000
0: นี่คือตามระเบียบนะฮะตามระเบีย
1: บ
0: แต่ว่าสิง NSDF Ready Championship เงินรางวัลล้าน5จะมีแข่งกันวันพรุ่งนี
1: ้
0: นะ8 9 13วันที่วินเทจไปดูกันได้นะครับ นะฮะก็มีไลฟ์สกอร์ทาง Facebook Thailand RPG Tour ด้วย
1: ครับ
0: เอาละครับอ่ะต่อเรื่องของอันดับนะครับ
1: พูดถึงแรงกิ้งของนักกอล์ฟไทยบ้างนะครับ
0: นักกอล์ฟไทยมือหนึ่งของไทยก็เป็นอัธยาทิติกูลมือสองโลกสองเป็นใคร
1: มือสองเป็นแพตตี้ครับ
0: แพตตี้อ
1: ยู่29ของโลก
0: ครับ
1: นะฮะ
0: วันพฤหัสนี้ลงด้วยนะ
1: ลงด้วยลงด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าถอนนะ
1: ใช่แล้วก็มือสามของไทยตามอันดับโลกก็เป็นเอริยาจุธานุการ
0: อ
1: ยู่40
0: ของโลกคนจะลืมอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ปีนี้ก็ผลงานยังไม่โดดเด่นเหมือนที่เคยทำได้นะครับอยู่41ของโลกนะ
0: ม
1: ือ5เป็นปาจารีอนันต์ฤกาน
0: ะครับโปรเมียช่วงหลังนะมั่นคงมาตรฐานเนาะ
1: ใช่ผลงานดีนะแล้วเมียวเนี่ยเวลาเล่นเมเจอร์ค่อนข้างดีสังเกตดูว่ามีท็อป10ให้ได้ลุ้นตลอด
0: ครับ
1: ถัดจาก
0: รายการที่อัธยาเข้าที่8อ่ะเธอก็ดูดีนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: รับทรัพย์ล้านกว่านะ
1: ใช่ครับ
0: อัธยารับ9ล้าน
1: อ
0: ่ะขนาดเข้าที่8
1: เงินใหญ่เยอะเมเจอร์
0: 12ล้าน
1: เมเจอร์ใช่ครับแล้วก็ถัดจากปาจารีก็เป็นชาเนตีนะครับ87ของโลก
0: 87
1: ปีนี้ก
0: ็ทำได้ปีนี้ดีขึ้น
1: ก็หลังๆเริ่มดีขึ้นต้นปีต้นปียังไม่ค่อยมาเท่าไหร
0: ่ชาเนตีเป็นลดน้ำหนักค่อนข้างเยอะดูหุ่นเธอแล้วอ่ะ
1: ถัดจากชาเนตีก็เป็น PK คงกระพันนะเล่นขึ้น5อันดับเนี่ยไปผลงานดีในเกาหลีนะครับ PK กับจารวีบุญจันทร์หรือว่าเนี่ยเล่นหลักๆอยู่ใน KL เลยนะ
0: ครับ
1: ๆไปบุกใน
0: ไปเบียดพวก
1: เกาหลีเลย
0: สาว
1: ถิ่นเลยแล้วอย่างว่านก็ไปชนะมาด้วยนะ
0: โอ้สาวเกาหลีเขาก็อยู่กันแน่นยังเบียดได้นะ
1: อย่างPKรายการล่าสุดคือ The Lotte Championship Lotte Open ครั้งที่16ก็จบอันดับ22ก็ทำให้อันดับโลกขึ้น5อันดับถ้าจาก PK ก็เป็นอภิชยายุบลเป็นโนนัท126แล้วก็ถัดจากอภิชยาก็เป็นจารวีบุญจันทร์ว่านก็จบอันดับ17ในรายการเดียวกันครับ The Lotte Open ครั้งที่16ก็จบในท็อป20ก็อันดับก็ขยับขึ้นมาอยู่151ปีนี้ก็เป็นปีที่ดีนะครับของว่านนะทั้งมีแชมป์ด้วยแล้วก็ผลงานที่เหลือก็ดีทีเดียวนะฮะจะมีนักกอล์ฟไทยที่อันดับโลกขยับขึ้นอีกคนนึงก็เป็นตรีฉัตรจีนกลับซึ่งเล่นหลักๆอยู่ในยุโรปเลดี้ยูโรเปียนทัวร์รายการล่าสุดที่เล่นก็เป็นฮูเลนคอร์ดวีเมนส์โอเพ่นนะไม่แน่ใจในประเทศอะไรแต่ว่าผลงานเธอดีครับจบอันดับ12ร่วมอันดับโลกก็ขยับ12อันดับมาอยู่280นะอันนี้ก็เป็นของนักกอล์ฟหญิงนะในอาชีพในขณะนี้นะครับ
0: ส่วนฝ่ายชายเนี่ยโอ้โหสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคึกคักมากเลยที่ลิเวอร์เดล
1: ใช่ใช่คือฝ่ายชายเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่ติดภารกิจแข่งขันต่างประเทศเนี่ยนักกอล์ฟยอดฝีมือของชายไทยเนี่ยจะไปแข่งขันที่นี่เพราะว่า1เป็นรายการที่เงินรางวัลสูง
0: 15ล้าน
1: 15ล้านแชมป์รับ2ล้านคือรายการของสมาคมรายการอื่นๆส่วนใหญ่สมประมาณ3ล้านนะเงินรวมนะ
0: คร
1: ับ ดังนั้นแชมป์ก็รับหลักแสนอันนี้15ล้านเท่ากับว่ารายการมันสูงกว่ารายการธรรมดาประมาณ5เท่า
0: ใช่นะจัดขึ้นครั้งแรก
1: จัด
0: รางวัลสูงสุดโอ้มารวมตัวกันหมดเลยแล้วก็แชมป์นี่พลิกล็อกมาก
1: ทิ้งถ้วยพระราชทานนะครับ
0: และ
1: สมเด็จพระราชินี
0: เสด็จ
1: ไปชม
0: ไป
1: ชมถึง
0: ไปทอดพระเนตร
1: พระเนตรถึง
0: ผมมีโอกาสอยู่ที่นั่นไง
1: พี่ฟ้
0: า
1: ไปดูด้วย
0: พระเนตรก่อนไม่ใช่ไปถึงงบถ้วยเลยทอดพระเนตร
1: ไปดูทอดพระเนตรที่พับพาก่อน
0: กรีนหลุม18
1: แล้วทอดพระเนตรที่พับพาก่อนแล้วหลังจากนั้นเสด็จทรงเสด็จไปที่ขอบกรีนหลุม18
0: แล้วก็มอบถ้วยรางวัล
1: มอบถ้วยรางวัล
0: ยืนดูเลยนะยืนทอดพระเนตร
1: แดดร้อน
0: บนกรีนที่ ลุ่มแบบไทยๆอ่ะ
1: ใช่ๆๆ
0: 4-5กลุ่มอ่ะขึ้นมาออนแล้วพัดอ่ะ
1: ใช่ๆ
0: เป็นเด็กบริษัทอ่ะพัดได้แชมป์อ่ะ
1: พัดเบอร์ดี้ลงเลยครับ
0: เพื่อนเอาน้ำมาใส่สาดสบมือด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: นำ2แต้ม
0: เป็นบรรยากาศที่โอ้โหดูดีมากวันนั้นผมมีโอกาสได้ไปแล้วขนลุกเลย

0: แล้วก็ตอนท่านเดินซึ่งจะขึ้นไปเข้าน้ำบนขับเฮาไงแม้ห่างจากพุ่มประมาณสักสองหลาไปยืนดักพอดี
1: โอ้โห
0: ได้ถ่ายรูป
1: ครับ
0: สง่ามากพระองค์นะครับ
1: แล้วพระองค์เนี่ยหลังจากเสด็จเป็นประธานในพิธีการมอบรางวัลแล้วเนี่ยพระองค์เสด็จไปที่ออทแลนด์กอล์ฟเซ็นเตอร์นะดู
0: ไปดูการฝึกซ้อมของเด็ก
1: ห้องวิเคราะห์วงแล้วได้มีโอกาสทรงกอล์ฟด้วย
0: ใช่ทรง
1: สวิงสวิงแค่เราได้เห็นเลย
0: นายกสมาคมนะฮะรวมทั้งนะฮะโปรเปิ้ลผมก็ได้เดินตามแล้วก็คอยอธิบายก็เป็นภาพที่ดีมากกับวงการกอล์ฟบ้านเรานะรัฐบาลทั้งหลายเห็นด้วยนะครับดูกันนะครับ คิดบ้างนะครับสนามกอล์ฟบ้านเราคือสวรรค์ของนักกอล์ฟทั้งโลกนะ มีทุกสภาพมีทุกราคาที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทั้งโลกนะฮะที่จะมาออกรอบในบ้านเรากรุณาให้ความใส่ใจมากกว่านี้หน่อยนะอย่าให้ภาคเอกชนก็สู้อยู่ฝั่งเดียวตอนนี้งบประมาณต่างๆที่จะมาช่วยวงการกอล์ฟช่วยนักกีฬาทั้งหญิงทั้งชายน้อยมากคร
1: ับ
0: ที่ทำอยู่เด่นๆมากตอนนี้ก็คือ Honda RPGAนะครับซึ่งเอกชนล้วนๆเลยล้วนเลยนะ
1: แล้วที่ผมประทับใจอย่างนะพี่แปะ
0: กับ
1: คือผมเนี่ยมีโอกาสได้บรรยายรายการนี้ที่สนามร่วมกับคุณกิติศักดิ
0: ์และคุณกิติศักดิ์วันนั้นเป็นพิธีกรตอนมอบถ้วย
1: คุณกิติศักดิ์ก็มอบถ้วยผมเนี่ยยังต้องบรรยายในห้องในบูธบรรยายซึ่งอยู่ภายในสนาม
0: วันนั้นอยู่ด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: อยู่ด้วยขากลับคือท่านพระองค์เสด็จกลับแล้วนะ
0: ครับ
1: พระองค์ยังไงไหมพระองค์ทรงขับรถด้วย
0: ตัวเอง
1: นะครับ
0: โอ้โห
1: จริง
0: ผมไม่ได้สังเกต
1: เปิดประตูเสร็จพ่องปุ๊บขับเองครับผม
0: ขับ
1: แล้วยังไงไหมไอตอนที่คนอื่นที่ขุดกลับหมดแล้วเนี่ยตอนเรากลับเนี่ยประชาประสบนิกรเนี่ยเข้าไปเสด็จเข้าเฝ้าริมถนน
0: สอง
1: แล้วบางคนคือดูแล้วไม่ใช่คนเล่นกอล์ฟแล้วไม่ใช่ดูกอล์ฟแต่เสด็จมา
0: พอรับทราบ
1: ว่าพ่องจะเสด็จ
0: มารอโอ้
1: นะเป็นภาพที่แบบ
0: เป็นความประทับใจของวงการกอล์ฟวันนั้นที่เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็หลายคนนะนอกจากนายกสมาคมอาชีพชายก็มีผู้ว่าการกีฬานะฮะดร.ก้องศักดิ์ก็ไปร่วมด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็หลายๆท่านนะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของวงการกอล์ฟบ้านเราแล้วล่ะ
1: แล้วก็การแข่งขันในสนามสนุกด้วยนะครับเอกฤทธิ์เนี่ยนำอยู่แจ๊สเนี่ยต้องชมเลยว่าพยายามจะไล่แต่ว่าในชุดสุดท้ายเนี่ยไล
0: ่เห็นมีเสียงเฮอยู่ตอนพัดสุดท้าย
1: คือขึ้นกรีนมาเนี่ยแจ๊สตี2ออนพัดอีเกิล
0: นะ
1: ตาม2แต้มเอกฤทธิ์เนี่ย2ก็อยู่ขอบ
0: ครับ
1: โจทย์ก็คือแจ๊สต้องพัด
0: อีเกิลให้ลงวันเดียววันพัดส่วนนะเจ้าวูนี่ต้อง2พัด
1: ต้องชิปเข้าไปชิปเข้าไปออนแล้วก็พัดเบอร์ดี้ก็คือแจ๊สต้องลงแหละ
0: อ
1: ันนี้พอแจ๊สไม่ลงเอกฤทธิ์เหลือประมาณคันตรงเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: 2พัดก็ชนะปรากฏว่าตอนหน้าพระพักครับ
0: ครับ
1: เบอร์ดี้ครับเอ็ก
0: ไม่มีสั่น
1: ไม่มีสั่น
0: เ
1: บอร์ดี
0: ้ให้มันเดียวจบ
1: ให้มันจบไป
0: ให้มันรู้
1: ให้มันรู้แชมป์รับ2ล้านแล้วก
0: ็2ล้าน1แสน
1: รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้า
0: ครับ
1: พร้อมบรม
0: ราชินีอย่างนี้ไม่รู้มีใครจะได้สัมผัสอีกเนาะ
1: ใช่ๆใช่ใช
0: ่โอ้เอ็กฤทธิ์บูนี่ถือว่าสุดไปเลย
1: สุดๆเลยนะ
0: นอกจากได้เงิน2ล้าน1แสนแล้วนะฮะคุกเข่ารับถ้วยพระราชทานเนี่ย
1: จาก
0: มือจากเลยลูกเป็นการเสด็จที่แบบว่าไม่ได้บอกเฮ้ยล่วงหน้าไม่ได้รู้ในวงกว้างรู้แต่วงใน
1: ครับ
0: ผมก็หนึ่งในวงในเพราะได้เสื้อมาล่วงหน้าแล้วต้องขอบคุณทางมาบุญคองด้วยนะครับที่กระซิบมา
1: อันนี้เดี๋ยวผมมีนิดนึงนะพี่แป๊ะเพลินโค้ชเชียบกับเตเขาฝากมามันเกี่ยวกับการแข่งขันรายการนี้เขาฝากคำถามเอาไว
0: ้
1: นะคำถามเนี่ยยากทีเดียวว่าผมพูดจริงนะขนาดผมเป็นบรรยายผมยังไม่ทราบคำตอบเลยนะไม่มีใครตอบถูกนะโค้ชเจี๊ยบกับโปรเตเขาฝากมาว่าเนี่ย วันที่2ของการแข่งขันที่หลุม 8หรือว่าเดียวเป็นซิกเนเจอร์ใช่ไหมพี่แบทที่มี2เกรนใช่ป่ะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่า1ถามว่าเดี๋ยวนะถามว่า
0: จะเล่นกรีนไหนเหรอ
1: เดี๋ยวนะใช้กรีนบนหรือกรีนหลุม8ใช้กรีนบนหรือกรีนล่างหนึ่งแล้วก็คำถามที่2คือในวันที่2มีคนตีออกโบกี้ที่หลุม8ทั้งหมดกี่คน
0: โอ้โหยากนะคำถามนี้โบกี้กี่คนกับกรีนบนกรีนล่าง เป็น2คำถามเลยอ่ะโอ้โหเจ๊บ
1: ต้องชมต้องชมผู้ฟังนะ
0: ผู้ฟัง
1: อาจจะตอบไม่ตรงแต่ใกล้เคียงนะตอบมาคำตอบก็คือ

0: บนทั้งหมดนะ28โบกี
1: ้ครับ
0: คำตอบใกล้เคียงมี4ท่านมีตอบ27โบกี้1ท่าน26โบกี้1ท่านแล้วก็28โบกี้2ท่านก็คือไม่ถูกรางวัลเนี่ยเป็นกรีนฟีลด์นะครับเดี๋ยวโค้ชเจี๊ยบกับโปรเตเ
1: ขาจะที่ถูกวันนั้นคือเล่นกรีนบอล
0: ต้องใช่แล้วก็28
1: โบกี้อ่ะโบกี้นี่กี่คนฮะ
0: 28
1: โบกี้
0: แต่มีคนตอบใกล้เคียงสุดคือ27
1: โอ้
0: ก็คือไม่ถูกรางวัลก็ยังไม่แตก
1: เคียงที่สุดแล้ว
0: รางวัลแจ็คพอตยังไม่แตกเดี๋ยวรอโค้ชเจฟกับโปรเตเข้ามาตั้งคำถามใหม่เอาง่ายขึ้นนิดนึงอยาก
1: โอ้กรีนฟรีของลิเวอร์เดลในมูลค่ามันค่อนข้างจะสูงนะ
0: ผมถามพี่แป๊ะหลุมนั้นอ่ะพี่แป๊ะเล่นบ่อย
1: ครับ
0: อันไหนยากกันไอแลนด์กรีนน้ำล้อมรอบกับไออันนี้เป็นภูเขาเนี่ย
1: ภูเขามันก็สูงแล้วมันก็ระยะมันก็ไกลผมชอบแล่นล่างร้อยเก้าหลา
0: คือไม่กลัวน้ำ
1: ไม่กลัวน้ำ
0: เขาให้มันโชกไปเลย
1: พิชชิ่งไปตูมยังไงก็ออนพลาดน้อยมากแต่ข้างบน
0: อ
1: ่ะส่วนใหญ่แล้วพอมันตกแล้วมันก็ไหลลงมาม
0: ันจะไม่ค้างอยู่ตรงนั้นใช่ไหม
1: ไม่ค้าง
0: มันชันมากนะครับ
1: แล้วชิปขึ้นไปนี่ตึกสามชั้น
0: สามชั้นโปรวันนั้นดูแมตช์โปรยังตีไม่ออกเลยนะ
1: ใช่ใช่
0: ตีก็ชนใหญ่แต่ส่วนใหญ่นะโปรเนี่ยหลุมที่เวลาเล่นกรีนบอลเนี่ยถ้าเขาผิดอ่ะเขาจะผิดสั้น
1: ผิดสั้น
0: ผิดสั้นคือติดตรงเขาแล้วชิปเอาคืออย่างมากก็โบกี้
1: คือถ้าโปรเล่นอ่ะอันล่างมันก็ใกล้กับเขามากเบิดมากไป
0: อันล่างเขาก็จิ้มเวสเลยครับ
1: เวสมาก
0: ไอ้น้ำไม่มีผลกับโปร
1: ไม่มีผลกับเขาเหมือนเนี่ยมาตาที่ไอ้
0: ลอยเป็นกรีนลอยน้ำ
1: ไม่มีใครมันหล่นน้อยมาก
0: ไม่มีผล
1: เพราะมันระยะมันไม่ไกลไงเหล็กสั้นๆนะส่วนใหญ่ก
0: ็โปรไม่ได้
1: ใช้ข้างบนกัน160 170หลา
0: ครับ
1: ประมาณนั้นนะครับ
0: ครับ
1: ก็ทุกคนวิเคราะห์กันถูกแหละโหใครจะให้โปรเล่นกรีนล่างแต่เวลาผมไปทุกครั้งนะเลือกกรีนล่างครับ
0: อ๋อไม่ใช่ว่าเราไปแล้วเราสนามเขากำหนดไว้ป่ะ
1: หรือว่าเราเลือก
0: เราเลือกเราคือเราเล่นได้ทั้งสองกรีน
1: ได้สองกรีนแต่ไม่ใช่เล่นทั้งสองกรีนนะต้องเลือกส่วนใหญ่ผมก็ชี้เลยล่างเว้ยแล้วก็ใช้พิชชิ่งไปประมาณนั้นนะ
0: แต่ก็ต้องตกลงกันทั้งกวนถูกไหม
1: ต้องเล่นกันทั้งกวน
0: พี่แป๊ะเอากรีนล่างถ้าผมไปเล่นด้วยผมขอไม่เอาพี่ผมจะเล่นกันบนไม่ได้
1: ถ้าทะเลาะกันก็ต้องโวนแล้วคร
0: ับ ก็ไปแย่งกันคนละเล่นคนละกวนแล้ว
1: ถ้าเอ็งอยากได้ตังค่าเอ็งต้องเล่นกับข้าเท่านั้นแหละ
0: ครับ
1: ประมาณนี้
0: ประมาณนี้ครับ
1: ประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับนะฮะเรื่องของกอล์ฟนี่สัปดาห์นี้เป็นเมเจอร์ที่4ของผู้หญิงนะดูได้ทางเอชด้วยนะครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ส่วนโมโนแม็กนี่นะครับเขาเชิญชวนนะแฟนๆฟุตบอลหรือว่าอาจจะชอบไม่ค่อยมากแต่ชอบไปออกกำลังกายยามเช้านะครับเขานะบริษัทจัดมินอินเตอร์เนอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สนะครับผู้ถือลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับก็จัดกิจกรรมนะฮะเขาเรียกว่าชวนแฟนบอลเริ่มต้นวันใหม่ด้วยประสบการณ์เชียร์ฟุตบอลบรรยากาศธรรมชาตินะฮะเช้าวันอาทิตย์ที่12กรกฎาค
0: ม
1: ที่สวนวชิระเบญจทัตหรือสวนรถไฟบริเวณลานตัวหนอน
0: น่
1: ะคือดูฟุตบอลส่วนใหญ่จะดูกลางคืนแล้วก็ดริ้งกันไปใช่ไหมอันนี้ไปออกกำลังกายแล้วก็ดื่มกาแฟดื่มน้ำชา6โมงครึ่งนะที่ลานตัวหนอนก็ร่วมงานฟรีนะฮะไปออกกำลังกายเสร็จแล้วก็มารวมตัวกันนะครับนะฮะก็เป็นไอเดียที่ดีเพราะว่าฟุตบอลโลกนะฮะที่อเมริกาเวลากับเรามันต่างกันเหลือเกินนะถ้า 6:30 ตอนนั้นวันที่12 นอร์เวย์กับอังกฤษนะครับโปรเจคมันเตะ 4:00 น.ก็เลิก 6:00 แสดงก็เอาเทปมาให้ดู
0: นอร์เวย์อังกฤษจริงๆพี่จริง
1: แล้วพอ 8:00 พอรอบ 8:00หลังเคารพธงชาติเนี่ย ก็ผู้ชนะระหว่างคู่อาร์เจนกับอียิปต์เจอกับคู่โคลอมเบียกับสวิต
0: โอ้โหนอร์เวย์
1: ดูสดเลย8โมง
0: นอร์เวย์อังกฤษนี่ยอมต้องบอกเลยว่ามีประวัติในเรื่องของการในเรื่องของดินแดนมาเป็นร้อยเป็นพันปีนะ
1: เรื่องไงฮะ
0: หนึ่งในชาติที่เคยไปพิชิตแผ่นดินของอังกฤษได้เนี่ยคือไวกิ้งนะครับ
1: ไวกิ้ง
0: ข้ามน้ำข้ามทะเลนั่งเรือไปเนี่ยแจวเนี่ยบุกเคยบุกเข้าไปยึดเมืองสำคัญ
1: ของอังกฤษมาแล้ว
0: แต่นั่นผมน่าจะถึงน่าจะหลักร้อยไปปลายเผื่อพันน่าจะเกือบพันปีแล้วมั้งนานละครั้งหนึ่ง
1: ครั้งหนึ่งออสโลเขาเนี่ยนะ
0: ใช่ครับไวกิ้งนี่แหละ
1: แล้วนะครับบรรยากาศของชาตินอร์เวย์คนในชาติเขาตอนนี้นะเขาโชว์ศักยภาพเรื่อง
0: โรลลิ่งอะ
1: ตอนชนะ
0: ตอนนั้นนั่งเรือ
1: เนี่ยเรือ
0: เน
1: ี่ย
0: น
1: ะเนี่ยล่าสุดนี่นะพอเข้ารอบชนะบราซิลอะฉลองด้วยการพายเรืออันเป็นเอกลักษณ์โดยเออร์ลิงฮาร์

0: มันอะ
1: ตีกลอง
0: เป็นคนตีกลองแล้วแฟนบอลหลักหมื่นที่อยู่ในสนามตามท้องถนนอะไรต่างๆเนี่ย
1: ทำพร้อมกัน
0: ฉลองกันแล้วก็พายพร้อมกัน
1: โอ้โหตอนนี้แบบ
0: ตอนนี้ทุกคนนี่ผมบรรยายคู่นอร์เวย์ครั้งแรกผมไม่รู้ว่าเขาพาทำอะไรไงแต่คุณเทพก็รู้ว่าเออนี่มันเหมือนแจวเรือเราคิดว่าแจวเรือแจวเรือแคนูไม่ใช่นะเป็นเรือของสไตล์เขาเน
1: า
0: ะ
1: คือบรรยากาศอย่างนี้มันลามไปถึงกอล์ฟอะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจากถ้าจำกันได้เนี่ยวิกเตอร์ฮอฟแลนด์ซึ่งเป็นนักกอล์ฟนอร์เวย์เนี่ยไปเพลย์ออฟเจอกับมือหนึ่งของโลกอย่างสกอตตี้เชฟเลอร
0: ์อ๋อเหรอครับ
1: แล้วชนะเลยนะชนะเชฟเลอร์แล้วคนแฟนกีฬาผมก็เขาอาจจะไปดูบอลมาด้วยมั้งแล้วไปเชียร์กอล์ฟต่อเพราะมันเล่นใกล้ๆกันทำเหมือนกัน
0: ทำโอ้โหนั่งรวมกลุ่มแล้วกันแล้วกันโอ้โหโยกไปหน้าโยกหลังมือกับตัวต้องไปด้วยกันนะแล้วพอมันพร้อมกันมากๆอ่ะ
1: มันดูมีพลัง
0: มันดูแบบโอ้โห
1: ม
0: ัน
1: ดูมีพล
0: ัง
1: ดูมีพลัง
0: ครับครับครับนี่ก็เป็นนะเรื่องใหม่ของฟุตบอลโลกคราวนี
1: ้
0: ที่นอร์เวย์เขาสร้างตำนานขึ้นมาได้เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะชาติเขาเลยนะ
1: ครับ
0: ฉลองด้วยการพายเรือครับนี่ฮะส่วนมูกอกเคปเวิร์ดนะเล่าต่ออีกหน่อยนึงก็จบ90นาที
1: ไม่
0: แพ
1: ้
0: ใคร
1: สุดยอด
0: ไม่แพ้ใครเลย
1: กลับบ้านเป็นฮีโร่เลย
0: สี่เกมอ่ะแม้แต่แพ้อาร์เจนต้าคือต่อเวลาเนี่ยต้องฟัง
1: อาร์เจนสเปนกว่าจะกินก็ได้เนี่ย
0: สเปนหรือ
1: สเปนได้เสมอถูกไหม
0: สเปนเสมอ0-0เลย
1: ไม่ธรรมดาน
0: ะฮะแล้วก็4นัด90นาทีไม่แพ้ใครครับก็5กรกฎาคมชาวเคปเวิร์ดนะครับต้อนรับการกลับบ้านของทีมชาติเขา
1: ดูฮีโร่เลย
0: แล้วก็ตรงกับวันประกาศอิสรภาพของเคปเวิร์ดพอดี
1: อะไรจะ
0: เป็นปีที่ครบรอบปีที่51อ่ะผู้คนนะครับก็เขาเรียกว่าเกือบหมื่นอ่ะเรียงรายตามท้องถนนประดับด้วยธงชาติแล้วก็นักเตะของเขานะบ้านเขาก็พอดีไม่มีรถเปิดประทุนสวยๆนั่งรถบรรทุกบรรทุกกับ
1: เป็นอย่างนี้
0: แ
1: หละ
0: มุ่งหน้าไปยังชายหาดชายหาดก็เรียกเกรบาคาเนราเฉลิมฉลองกันเสียงดนตรีจัดเต็มนะฮะร้องรำทำเพลงเป็นคาร์นิวัลนะฮะกันสุดๆไปเลยนะครับปูติสตานกุนซือของทีมชาติเคปเวิร์ดก็ยังเต้นรำไปด้วยเป็นความสุขของชาติเขามาฟุตบอลโลกครั้งแรก
1: แล้วทำได้ขนาดนี
0: ้แล้วทำได้ขนาดนี้คร
1: ับ ไม่เอาไม่มีใครคิดเอางี้ไม่มีใครคิดนึกว่าเป็นทีมแจกแต้มแล้วก
0: ันใช่อ
1: ยู่ในคือโดนเละแน่ในกลุ่มอ่ะแล้ว
0: เป็นเจอไปกับเอมแรกครับงงแตกเป็นไก่ตาแตก
1: ตอนแรกเราก็นึกว่าสเปนเกรงนะพอเข้าไปเข้ามามาเจออาร์เจนเนี่ยโอ้โหอาร์เจนต้องต่อเวลาใช่ไหมฮะก่อนจะกินลง
0: 1-0 1-1 2-1 2-2ครับ
1: สู้ตาย
0: โอ้โหก็ชื่นชมของเรานี่นะขอแค่ได้ไปก็จัดเป็นวันหยุดแห่งชาติเลยไม่ต้องไปเตะ
1: เอาได้ไป
0: ขอให้ได้ไป
1: ได้ไป
0: ผมจะสั่งการเลยว่าเป็นวันหยุดแห่งชาติประมาณนี้เดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาฟังโปรเจกต์นะครับไปเจาะลึกมาแล้วหลายบอลเลยแล้วก็ประเมินกันว่าแต่ง1แต่ง2ของเมเจอร์ที่4ของฝ่ายหญิงเป็นผู้ใดนะครับพักกันก่อนครับ
1: ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven บอลโลกสตอรี่
3: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ครับ2026วาลิดเรกากีกุนซือทีมชาติโปรตุโกผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้เรกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4 World Cup 2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นใน World Cup คนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต ยิ่งมัน

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
3: ์การนาฬิกา50นาทีนะครับ SMS ก็ส่งกันมาได้นะครับ4689899เอาละครับพฤหัสนี้ที่ฝรั่งเศสเอวิยองนะครับผมยังจำได้นะครับ ปีที่แล้วแม่มีการปล้นกันกลางสนามอ่ะ
4: จะบอกว่าปล้นก็ไม่จะบอกว่าปล้นก็ไม่ผิดนะครับ
3: ช่วยถ่ายทอดนะฮะฉากนั้นให้ดูให้ฟังกันอีกสักครั้งครับ
4: คือสถานการณ์คือตอนนั้นเนี่ยเกรซคิมซึ่งสุดท้ายเป็นแชมป์เนี่ยเธอต้องการอีเกิลที่หลุม18มาสุดท้ายเพื่อทำคะแนนไปเท่ากับทางด้านจีโน่
3: ครับ
4: นะแล้วเธอก
3: ็ต้องอีเกิลเลย
4: ต้องอีเกิลแล้วเธอก็ทำเธอเล่นตามหลังมานะแล้วก็ทำอีเกิลได้จีโน่เนี่ยมีโอกาสพัดเบอร์ดี้ซึ่งพัดนั้นเนี่ยลงไปก็มีโอกาสจะเป็น
3: แชมป์เลย
4: ไม่ชิปพัดปรากฏว่าพัดเบอร์ดี้ไม่ลงก็สุดท้ายเนี่ยเสมอกันที่คะแนน14อันเดอร์นะครับเพย์ออฟหลุมแรกนะเกรซคิมช็อต2พยายามจะบุกเป็นพา5ที่เพย์ออฟหลุม18นะก็แล้วตกน้ำ
3: ตกน้ำนะช็อต2ตกน้ำพา5
4: จีโน่นี่วางตัวนะถ้าจำไม่ผิดทำ3เออไม่ใช่จีโน่บุก2ออนแล้วก็เบอร์ดี้ค่อนข้างแน่ของจีโน่คราวนี้เกรซคิมพอตกน้ำปั๊บเนี่ยด
3: รอปขึ้นช็อต4
4: ขึ้นช็อต4นะโจทย์คือแค่ชิปเข้าไปใกล้พาไม่พอนะเพราะจีโน่เนี่ยจ่อจะได้เบอร์ดี้อยู่แล้ว
3: เขาต้องลงด้วย
4: โอ้โหเกรซคิมชิปลงพลอ
3: ดเป็นเบอร์ดี้ครับ
4: เป็นเบอร์ดี้ครับ
3: มันทำได้ยังไงครับมันปล้นลง2ครั้งครับ
4: เนี่ยครับแล้วก็ต้องทำให้ต้องไปดวลกันต่อนะ
3: โอ้โห
4: ตอนนั้นผมว่าเกรซคิมคือเธอจะไปอยู่แล้ว2รอบอ่ะ
3: ครับ
4: กลับมาได้อ่ะครั้งนี้มันเหมือนกับคนจะไป2รอบ
3: อาทยาก็หมดกำลังใจแล้วโอ้โห
4: ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเออครับ
3: มันเราทำดีสุดแล้ว
4: แล้วหลุมสุดท้ายเนี่ยโอ้โหเกรซคิมมา2อ่อนนะคราวนี้ดรายดีตี2ออนแล้วคราวนี้พัดอีเกิลลงฮะ
3: โอ้พัดอีเกิลเอาแชมป์
4: เอาชนะ
3: คืออย่างนี้ก็ต้องยอมครับ
4: ต้องยอม
3: เพราะตอนนั้นน่ะเขาทุกอย่างมาพร้อมกันหมดเลย
4: คือเล่นดีดวงก็มาเอาต้องบอกต้องรอต้องมีดวงด้วยแหละของเกรซคิม
3: ที่โพสิงยังอยู่แกบอกอินเดอะโซน
4: ครับ
3: ได้ชิปพัดมา
4: ในโซนน้องเกมแล้วแบบมันมีสิ่งปัจจัยภายนอกช่วยได้
3: มันเกิดขึ้นได้ยากมากนะกับใครคนใดคนหนึ่งในระยะเวลานั้นที่มันกดดันอยู่แต่เขาทำได้อะ
4: ท
3: ำให้อัธยาที่คุณยังเป็นน
4: ัก
3: กอล์ฟสาวไทยที่ยังไม่ได้แชมป์เมเจอร์เลยมาคราวนี้ครับวันนี้มันไม่เหมือนวันนั้นดูที่บ่อนที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เขาดูแล้วพิจารณาแล้วในรอบเดือนที่ผ่านมาแล้วเขาให้ใครเป็นแต่งหนึ่งครับ
4: ต้อง
3: เฝ้าว่าเป็นเนลลี่ก็ได
4: ้เนลลี่อยู่แล้วเนลลี่แต่งหนึ่งแน่นอนไม่
3: ใช่ถิ่นของอเมริกานะย้ายมาฝรั่งเศสนะ
4: แต่ความเปลี่ยนแปลงของอัตราน่าสนใจถ้าผู้ฟังพี่แป๊ะจำได้ไหมสัปดาห์เมื่อ2สัปดาห์ก่อนเมเจอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาให้เนลลี่แต่งหนึ่งด้วยอัตรา1จ่าย4โดยให้จีโน่เป็นแต่ง3 1จ่าย17
3: ใช่
4: แต่ง2ตอนนั้นคือหยินรู่หนิง
3: คือ1จ่าย4ต้องสมัยนู่นไทเกอร์วูด
4: ต้องรุ่นนั้นเลยแต่มาพอมาเป็นสัปดาห์นี้มาในสนามเอวิองแชมเปี้ยนชิพซึ่งจีโน่มีเรคคอร์ดดีนะเป็นรองคือไม่แทบไม่ค่อยหลุดท็อป10ที่นี่แล้วกัน
3: แล
4: ้
3: วก็
4: แต่ว่ายังไม่ชนะ
3: ตั้งแต่สมัยแบบว่าสาวรุ่นๆเล่นเลดี้ยูโรเปียนทัวร์ผ่านสนามของพวกยุโรปมามากกว่า
4: ดังนั้นอัตราในสัปดาห์นี้เนี่ยเนลลี่ยังเป็นเต็งหนึ่งจริงแต่เขาจ่ายเขาเลือกจ่ายมากขึ้น
3: เป็นเท่าไหร่
4: จาก1จ่าย4เป็น1ประมาณ1จ่าย 5.5
3: โอ้
4: นะยังเป็นเต็งหนึ่งอยู่เต็งหนึ่งอยู่แล้วครับเพราะเนลลี่เธอเป็นมือหนึ่งแล้วเธอชนะมาเป็นตัวรัวอย่างนี้
3: ฤดูกาลนี้เธอสุดยอดเก่งทุกสนาม
4: คือจ่ายเนลลี่มากขึ้นแล้วไปลดราคาจริง

0: จีโน่หมายความว่าไงหมายความว่าพวกบริษัทพวกนี้กลัวจีโน่จาก1จ่าย17เมเจอร์ที่แล้วใช่ไหมสัปดาห์นี้กลับมาเป็นเต็ง2ในอัตรา1จ่าย12
1: โอ้1จ่าย12เป็นเต็ง2
0: ก็คือกลัวเนี่ยกลัวจีโน่แหละเพราะจีโน่เรคคอร์ดที่นี่ดี
1: แต่ก็ยังมั่นใจว่าเนลี่ก็ได้
0: แต่ก็ยังมั่นใจว่าเนลี่ใช่
1: ก็เลยนะฮะให้ต่ำกว่
0: า
1: แต่ 5.5 นะฮะ
0: เต็ง3มีร่วมกัน2คนคนแรกก็คือแชมป์เมเจอร์คนล่าสุดยูเฮรันแน่นอนว่าเธอฟอร์มกำลังดีแล้วก็ชนะเมเจอร์มาแล้วร่วมอีกคนหนึ่งคือมิยูยามาชิตะม
1: ิ
0: ยูนี่ก็เป็นอดีตแชมป์เมเจอร์เมื่อปีที่แล้วไปเป็น Women's Open นะครับแล้วก็ผมยังมีความรู้สึกว่านักกอล์ฟญี่ปุ่นชอบสนามแบบนี้เป็นชอบสนามเขาไม่ได้ยาวไม่ได้วัดกันที่พลัง
1: อะเหล็กคม
0: เหล็กคมลูกสั้นพัดดีเนี่ยนะแล้วก็เต็ง3ร่วม2คนใช่ไหมยูเรเฮรันกับมิยูยามาชิตะแล้วก็ถัดมาก็เป็นหญิงรุ่นหนึ่ง1จ่าย19นะครับแต่มี2คนที่ผมรู้สึกว่าโดนมองข้ามนะความรู้สึกส่วนตัวนะคนแรกคือมือ3ของโลกคิมฮโยจูไปอยู่เต็ง6นะแต่ส่วนตัวเนี่ยในความ
1: ชอบนักกอล์ฟคนนี
0: ้ในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าน่าควรจะต้องอยู่เต็ง3แต่ว่าทางบริษัทเขาเนี่ยมองเป็นเต็ง6 1จ่าย23ที่ผมมองที่ผมคิดว่าถูกมองข้ามเพราะอะไรเพราะว่า1เธอเพิ่งชนะมาสัปดาห์แล้วเล่นเกาหลี2อย่าลืมว่าคิมฮโยจูเนี่ยเคยคว้าแชมป์เมเจอร์นี้มาแล้วนะครับเมื่อ12ปีก่อน
1: 12ปีที่แล้ว
0: ชนะอันนี้
1: ที่นี่
0: มาแล้ว
1: นี้เลย
0: แล้วไม่ใช่ชนะธรรมดานะครับเธอเป็นนักกอล์ฟประวัติศาสตร์ทั้งชายหญิงนะที่ทำคะแนน61ในการแข่งขันรายการเมเจอร์ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน
1: 61
0: คือ
1: พา72
0: นี่ตี61
1: โอ้โห
0: นะ
1: วันเดียวว
0: ันเดียวตอนนั้นน่ะเธอทํา61ปัจจุบันยังไม่มีใครทำได้นะเคยมาใกล้เธอสุดคือ62
1: ก็มี18หลุมทํา11อันเดอร์
0: 66 6 61
1: โอ้โห
0: นะดังนั้นเท่ากับว่าคิมฮโยจูรู้จักสนามนี้ดี
1: ข้ามเธอไป
0: อยู่ในช่วงฟอร์มดีเพิ่งชนะที่เกาหลีมานะแล้วก็เกมของคิมฮโยจูค่อนข้างเหมาะเพราะว่าเป็นนักกอล์ฟแนวคอนโทรลและพัดดีมากซึ่งเหมาะกับกรีนที่เอวิยองเลเบนอย่างยิ่งเอวิยองเลเบนจะเป็นสนามเขานะครับอยู่ติดเลคอยู่ติดทะเลสาบวันฟ้าใสเนี่ยมองตรงๆไปคุณจะเห็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่อีกฝั่งหนึ่งของน้ำเลยนะดังนั้นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โดนมองข้ามและอีกคนหนึ่งที่ต้องพูดนิดนึงคือบรุ๊คแฮนเดอร์สันอันนี้โดนมองข้ามไปไกลเลยอัตราเนี่ยตามหลังแพตตี้ด้วยซ้ำ1จ่าย67
1: บ
0: รุ๊คก็เป็นอดีตแชมป์รายการนี้แล้วก็อย่าลืมว่าเมเจอร์ล่าสุดเนี่ยแม้ว่าผลงานหลังๆจะไม่ค่อยดีแต่เมื่อไหร่รายการใหญ่และสนามยากเนี่ยบรุ๊คมักจะเล่นดีและบรุ๊คเคยชนะที่นี่มาแล้วก็บรุ๊คเมเจอร์ล่าสุดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ได้ลุ้นแชมป
1: ์ได้ยินชื่อบรุ๊คแฮนเดอร์สันกลับมาอีกครั้งน
0: ึ
1: งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านม
0: าส่วนคนไทยนะครับผมขอสรุปว่ากอล์ฟไทยได้ไป8คนนะ
1: 8คน
0: ม
1: ี
0: จีโน
1: ่วรรณแสนนะครับพอนงเพชรล้ำด้วย
0: พอนงเพชร
1: ล้ำโปรฮัตตัวสำรอง
0: โปรฮัตถือว่าได้ไปนะจากสำรองลำดับที่3เนี่ยปรากฏว่ามีคนถอนตัวนะนะก็สิทธิ์ไปถึงทางบ้านสวิชยาวินิจฉัยธรรมนะครับได้เล่นเป็น1ใน8ของคนไทยที่ได้เล่น
1: เอริยาจุฑานุการ
0: เอริยาได้เล่น
1: โปรเมียวปาจารีอัธยาทิติกุล
0: เปียโนก็ได้ไป
1: โปเปียโนอภิญายุบล
0: ใช่ครับใช่ครับก็มี
1: แล้วน้องอภิญายุบลได้เป็นตัวเลือกติดทีมชาติเอเชียนเกมอีกครั้งนะ
0: อันนี
1: ้เลือกแล้วเลือกแล้ว
0: คือ
1: ฝ่ายหญิงอ่ะ
0: บอกสมเพราะว่า
1: ฝ่ายหญิงอ่ะมี2โปรกับ1อเมเจอร์
0: อภิชาติทราบแล้วเหรอ
1: ทราบแล้วทราบแล้ว
0: บอกอะไรบอกอะไรผมยังไม่ทราบอันนี้
1: อีกคนซิม300
0: เขาซีมอ๋อ
1: ตาวงทวี
0: แล้วก็คือมีเป็นโนแล้วมีซีมแล้ว
1: แล้วก็น้องแพงกี้อเมเจอร์ที่เรียนอยู่
0: ในคณะนะอ๋อโอเคโอเค
1: เขาให้แค่3คนนะชายก็3คน
0: แสดงว่าล็อกแล้วถูกไหม
1: คือญี่ปุ่นเขาไม่ให้4คนฝ่ายชายให้แค่3
0: อ๋อญี่ปุ่น
1: จำกัดตัวนักกีฬา
0: อ๋อ
1: ชาย3คนก็ทีเด็ดนะ
0: อืม
1: ญี่ปุ่น
0: ภูมิ
1: ศักดิ์แสนสิน
0: แล้ว
1: ก็สะดมแก้วกาญจน
0: าสะดมโอเคโอ้จัดชุดใหญ
1: ่แล้วอีกคน1เมเจอร์ก็คือเจ้าฟีฟ่
0: า
1: ที่ได้แชมป์ที่ดูไบอ่ะแล้วได้ไปเล่นอยู่ประเทศไหน
0: ก็ใช้สูตรเหมือนกับหญิงคือ2โปร1
1: แอม2โปร1ไอเมเจอร
0: ์
1: ดูแล้วมีโอกาสลุ้นเหรียญเลยทั้งหญิงทั้งชายครับนั่นล่ะ
0: โอเคโอเคโอ้นี่เพิ่งทราบ
1: เขาต้องให้ส่งรายชื่อเมื่อวันที่1กรกฎาคมไง
0: ครับอันนี้ของคนไทยนะตอนนี้ต
1: ัวคนไทย
0: จีโน่เป็น
1: ที่เต็ง2ของคนไทยต่อจากอัธยาเป็น
0: แพตตี้1.56นะเต็ง3เนี่ยกลายเป็นปาจารีนะครับไม่ใช่เมย์นะ
1: ช่วงหลังดีช่วง
0: นี้1.141
1: แล้วก็เต็ง1.141
0: แล้วก็ถึงจะเป็นเอริยาจุฑานุการเนี่ยผมหาได้เท่านี
1: ้
0: ประมาณนี
1: ้ที่เหลือมันก็หมด1500 700มันเยอะไปแล้วนะ
0: ใช่ๆ
1: ก็เดี๋ยวผมว่าโปรฮัตเนี่ยตัวจากตัวสำรองเนี่ย พอมันเข้ามาเนี่ยเขาไม่กดดันไง
0: ใช่ใ
1: ช่ไหม
0: ใช่ใช่ไม่กดดัน
1: ตัดตัวแล้วคอยดูทีเด็ดอ่ะเนี่ย
0: คือเหมือนกับไม่ได้ไปไปแล้วไงอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าขึ้นมาแล้วไม่จะสำรองลำดับแรกลำดับแรกเลยนะ
1: สำรองลำดับสามแล้วได้
0: มาถึง
1: เออประมาณอ่ะ
0: ผมขอไปพระข้อความตอบไม่ทัน
1: ก็นักกอล์ฟคนไหนชอบขับรถตอบเนรี่ฮอนด้าโอ้สนามริเวอร์เดลที่ใช้แข่งควีนครับสภาพเกรียนมีสภาพไม่สมบูรณ์ไหลหลวมก่อนแข่งไม่ดูแลให้ดีเลยเหรอค่ากินฟรีก็แพงมากนะจากลุงต้มปีแดงชลาเขาสังเกตมาอืมเดี๋ยวแจ้งให้นะครับ
0: แต่พัดลื่นแต่พัดโรดีนะ
1: โอ้มันกรีนกระจกวันนั้นอ่ะ
0: แต่พัดไหลดีอยู่
1: ผมว่ามันแข่ง4วันด้วยนะ
0: ใช่ใช่ของจะ YouTube ขออภัยครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไว้ต่อครั้งหน้าแล้วกันนะครับ
1: มันตกด้วยอย่างว่าแหละวันนี้ขอบคุณครับลาครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือยศชนันปัดตอบผลสอบข้อเท็จจริงโกงสอบท้องถิ่นรอเคลียร์ให้จบก่อนยังไม่มีสัญญาณปรับโผครม.เพื่อไทยนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการตรวจสอบการโกงสอบท้องถิ่นภายหลังมสวเรียกร้องให้มีการนำกระดาษคำตอบตัวจริงมาเปรียบเทียบกับฝ่ายว่าขอรอทุกฝ่ายเคลียร์กันให้ชัดเจนก่อนส่วนกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจะมีการวัดผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและอาจปรับเปลี่ยนครม.ในพรรคภูมิใจไทยฝั่งเพื่อไทยมีสัญญาณปรับเปลี่ยนครม.ด้วยหรือไม่นายชนันท์กล่าวว่าเรื่อง KPI ขอคุยกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก่อนส่วนการปรับครม.ยืนยันว่ายังไม่มีสัญญาณใดจากทางฝั่งภูมิใจไทยพระดอนน้อมรับผลโพความนิยมรัฐบาลตกขอโอกาสแก้มือนายพระดอนกฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการสำรวจความนิยมตกว่ายอมรับการประเมินของประชาชนโพคือกระจกส่องรัฐบาลที่ต้องฟังและพิจารณาการทำงานของรัฐบาลซึ่งเราจะทบทวนการทำงานของรัฐบาลรัฐมนตรีทุกคนรวมถึงข้าราชการทำงานตามนโยบายรัฐบาลและหาแนวทางแก้ไขให้เร็วที่สุดเป้าหมายของรัฐบาลคือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและทำให้ประโยชน์เกิดกับประชาชนมากที่สุดนายพระดอนกล่าวว่าจะทำงานหนักขึ้นและจะสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งนี้ขอขอบคุณประชาชนที่ส่งสัญญาณให้รัฐบาลทราบอย่างตรงไปตรงมาและจะใช้โอกาสที่ได้รับจากประชาชนทำงานให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดทั้งนี้รัฐบาลทำงาน3เดือนมีปัญหาเกิดขึ้นมากสะสมมานานเราต้องรีบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเชิงโครงสร้างเช่นน้ำมันไฟฟ้าทุจริตคอร์รัปชันและเศรษฐกิจตกต่ำเราถูกประเมินในระยะเวลาการทำงานสั้นมากในขณะที่ปัญหาใหญ่มากต้องใช้เวลาพอสมควรทั้งนี้ขอโอกาสให้รัฐบาลแล้วมาประเมินกันอีกครั้งแพทย์ชี้กินปลาน้ำจืดมีตัวอ่อนพยาธิต้นเหตุพยาธิใบไม้ตับส่วนปลาร้าถ้าผลิตได้มาตรฐานและปรุงสุกมีความเสี่ยงต่ำนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากล่าวถึงกรณีการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับนิสิตนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยในจังหวัดมหาสารคามพบการติดเชื้อจำนวนมากว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดคือการติดพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการกินปลาน้ำจืดที่มีตัวอ่อนพยาธิและไม่ได้ปรุงสุกเพียงพออาหารที่มีความเสี่ยงเช่นก้อยปลาลาบปลาปลาดิบพื้นบ้านปลาแช่ดิบปลาส้มที่หมักไม่นานพอปลาเจ้าหรือปลาหมักที่ไม่ได้ผ่านความร้อนส่วนปลาร้าถ้าปลาร้าผลิตได้มาตรฐานหมักถูกวิธีและนำไปต้มจนเดือดก่อนรับประทานความเสี่ยงย่อมต่ำมากแต่ถ้าเป็นปลาร้าดิบผลิตไม่ถูกสุขลักษณะหรือใช้ปลาน้ำจืดที่ปนเปื้อนไม่ผ่านความร้อนอาจมีความเสี่ยงได้สิ่งที่ข่าวนี้กำลังบอกคือพยาธิใบไม้ตับยังไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นพ่อแม่เท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาของคนรุ่นใหม่และถ้าไม่แก้ไขพฤติกรรมการกินตั้งแต่วันนี้ผลกระทบไม่ได้เกิดปีนี้แต่อาจเกิดขึ้นอีก 15-20 ปีข้างหน้าในรูปของโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นโรคที่รักษาได้ยากและมีอัตราการเสียชีวิตสูง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ฟัง Active Radio ไม่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับโรเบโตมาร์ติเนสประกาศอำลาตำแหน่งกุนซือทีมชาติโปรตุเกสโรเบโตมาร์ติเนสเฮดโค้ชทีมชาติโปรตุเกสยืนยันว่าเขาจะอำลาตำแหน่งหลังทัพฝอยทองตกรอบ16ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลโลกโดยมาร์ติเนสเข้ามาคุมทัพโปรตุเกสเมื่อปี2003เมื่อปี2023และพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกเมื่อปี2025มาครองอย่างไรก็ตามหลังจบเกมที่โปรตุเกสพ่ายต่อสเปน0-1ตกรอบ16ทีมสุดท้ายศึกเวิลด์คัพผลนี้มาร์ติเนสได้ออกมายืนยันว่านี่เป็นการคุมทัพฝอยทองนัดสุดท้ายของเจ้าตัวทีมชาติอังกฤษเตรียมยื่นอุทธรณ์โทษใบแดงของจาเรลควอนซาสมาคมฟุตบอลอังกฤษกำลังพิจารณายื่นอุทธรณ์โทษใบแดงของกองหลังอย่างจาเรลควอนซาซึ่งได้รับจากเกมเวิลด์คัพ2026รอบ16ทีมสุดท้ายโดยในแมตช์ดังกล่าวที่อังกฤษเฉือนชนะเจ้าภาพร่วมเม็กซิโก3-2ควอนซาได้ใบแดงในนาทีที่54และทำให้อาจถูกแบน2นัดในข้อหาทำฟาวล์อย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามสืบเนื่องจากกรณีที่โฟลารินบาโลกันกองหน้าสหรัฐอเมริกาได้รับการระงับโทษใบแดงเหลือเพียงการค่าโทษไว้1ปีทำให้สมาคมฟุตบอลอังกฤษตัดสินใจว่าจะพิจารณาทางเลือกต่างๆเพื่อขออุทธรณ์โทษควอนซาบ้างและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081 658 3461
4: Quality

0: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ็อกเน็ตย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนอยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนะฮะก็ระหว่างนี้ก็ถ้าสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่489899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fan Page Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาได้นะฮะไปกันเรื่องของตัวงานเทศกาลต่างๆกันบ้างนะครับขอเชิญไปเที่ยวงานนิทรรศการรักดอกฟลอเรนซ์วีคนะฮะ2026ครับเขาจัดที่หัวตะเข้นะฮะเขารวมงานศิลปะทางด้านดอกไม้เนี่ยมารวบรวมมาแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปถ่ายรูปกันนะครับที่ตลาดเก่า

0: วตะเคนะครับไปเที่ยวกันได้แล้วตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะจัดยาวไปถึงวันที่2สิงหาคม2026นี้นะฮะไปเที่ยวกันได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกา18นาฬิกานะครับ10โมงเช้าถึง6โมงเย็นผมเคยไปมาแล้วถ่ายรูปสวยมากนะฮะกับงานศิลปะดอกไม้ของเขานะฮะอาจารย์อยู่สายแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีในวันที่อเมริกาได้เดินทางไปหรือว่าแต่ผมมั่นใจว่าคงไม่ตกรอบหรอฮะ
0: จริงเหรอฮะ
1: เดี๋ยวทรัมป์ก็ต้องโพสอะไรสักอย่าง
0: อาจจะไปรอชิงกับผู้ชนะเลิศนัดสุดท้ายหรือเปล่าฮะผมว่ากลัวใจก็จริงๆเลยเนี่ย
1: ก็จริงๆตอนเดิมทีไม่มีอะไรนะฮะมีคนเชียร์อเมริกากันเยอะแยะผมก็เอาใจช่วยอยู่หน่อยเพราะว่าป๊อตเขาอยู่เป็นโค้ชนะฮะคอชก็คือโค้ชของสเปอร์เมื่อสมัยยุครุ่งเรืองก็ยังมีการเชียร์อยู่พอเจอทวิตทั้มก็ไปหนเดียวเนี่ยโอ้โ
0: หนี่เห็นบอกว่าอังกฤษบอกว่าถ้าเกิดบาโลกันเนี่ยได้อุทธรใบแดงทีนี้จะเรียกควอนซ่าก็น่าจะอุทธรณ์ใบแดงได้ด้วยเหมือนกันด้วย
1: ก็ทั้งทุกทีมด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ในท้ายที่สุดมันก็อยู่ที่ฟุตบอลนะครับถ้าไหนก็ตามตอนจบก็คือฟุตบอลนะครับซึ่งฟุตบอลก็น่าจะก็ชัดเจนแล้วนะฮะเยี่ยมก็ตัวปีนัดนี้ก็โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมนะฮะเดอร์กูที่ไม่ค่อยลากเลยนะนัดนี้ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ค่อนข้างสูงแล้วก็แน่นอนว่ากูกู้ของผมนะฮะกูกุ้มชื่ออะไรวะ
0: ลูกกะกูหรือเปล่าฮะ
1: ผมเรียกกูกู้ลูกบ้านผมเนี่ยไม่ผมคนเดียวด้วยแฟนผมก็เรียกลูกกะกูที่เราดูผมดูกันมาตลอดนะนี่แหละสมัยนู้นยังหนุ่มๆอยู่แต่ก็อ้วนเหมือนเดิมตอนนี้ใจเป็นคิงคองยักษ
0: ์
1: ก็ยังยิงประตูยิงไปสามลูกเลยนะดูโทนะฮะอายุขนาดนี้ความว่องไวความปราดเปรียวซึ่งเดิมทีก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วก็ยังยิงให้โดยเยี่ยมเรียกว่าลงเป็นตัวสำรองเมื่อไหร่ก็ยิงตรงนั้นนัดนี้ก็ยิงปิดท้ายนะครับ
0: ครับ
1: อีกหนึ่งลูกหนึ่ง
0: นี่ตอนนี้นะตอนนี้นี่อาจารย์ยังเชียร์อังกฤษอยู่เหมือนเดิมไหมฮะ
1: คือตอนนี้มีหลายที
0: เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงรายวันนะผมว่านะ
1: อังกฤษก็ยังต้องเชียร์อยู่ว่าอังกฤษอ่ะนะอังกฤษก็มันก็เป็นทีมที่เราคนไทยคุ้นเคยที่สุดแล้วนักเตะก็รู้จักทุกคนนะ
0: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องเชียร์อยู่แล้วแต่นอร์เวย์เนี่ยแล้วอย่างที่บอกคุณเม่งไหมเนี่ยผมดูตั้งแต่ก่อนแข่งนะสารคดีนอร์เวย์ม้ามืดนะรู้สึกอินเนียบนอร์เวย์เป็นพิเศษแล้วก็ฮาแลนด์เนี่ยผมชอบอยู่แล้วนะต่อให้อยู่แมนซีผมก็ชอบนะฮะแล้วก็โอเดกาเองต่อให้อยู่อาร์เซนอลผมก็ยังชอบนะฮะผมว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่ทุ่มเทดีแล้วก็ชัดเจนนะฮะมันก็เชียร์เนาะและนอร์เวย์เขาเห็นได้ชัดเลยเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยไม่ต้องดูใครเนี่ยไปดูนอร์เวย์เนี่ย
0: ไปดูนอร์เวย์เชียร์ใช่ไหม
1: แนะนำซอฟต์พาวเวอร์โหยทั้งหมดเลยนะฮะ
0: ครับ
1: เห็นนะฮะว่าเขาสามารถที่จะออกแบบท่าที่มีเอกลักษณ์นี่สมัยก่อนเราเคยเห็นไอซ์แลนด์ในฟุตบอลยุโรปครั้งหนึ่งที่เอามือตบปึ้งปึ้งปึ้งกันยกมือตบเหนือหัวนอร์เวย์เขาก็มีท่าโลนะฮะท่าพายเรือที่ตอนหลังทำกันตั้งแต่ก่อนมาเริ่มแข่งด้วยซ้ำเตรียมการกันมาเรียบร้อยนะฮะไปทำกันตามที่ต่างๆแต่นะพอชนะก็ทำเงินวิธีฮาปาร์ตี้นะฮะกลายเป็นว่าทำให้ท่าโลเนี่ยติดหูติดตาคนทั้งโลกไปแล้วนะครับเราก็ไปทำแต่บนเครื่องบินยังทำเลยเห็นคุณเม่งเห็นคลิปยังที่เขาโชว์ทำทั่วประเทศอ่ะมีทั้งกองทัพเรือกองทัพอากาศ
0: อันนี้ผม
1: คลิปนั้นน่าดูมาก
0: ครับยังไม่ได้ดูคลิปที่เขาทำทั่วประเทศของเขาเลยฮะแต่ดูคลิปที่ฮาแลนด์ตีกองแล้วก็มีนักเตะเขาเล่นรับกับกองเชียร์เขาอ่ะอันนี้ผมได้ดูฮะ
1: อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ก็โอ้จะลองไปดูคลิปนั้นนี่ฮะเพราะว่ามันกลายเป็นว่ามันไม่เฉพาะในสนามมันเป็นทั่วโลกเลยบนเรือสำราญนี่ทำทุกลำ
0: ครับ
1: เพราะงั้นผมว่าเขาส่งซอฟต์พาวเวอร์แรงมากเราไปนะฮะแล้วก็อันหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือผมก็กลายเป็นทาสซอฟต์พาวเวอร์ไปด้วยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่นอร์เวย์ชนะเนี่ยก็จะไปซื้อแซลมอนฮาแลนด์
0: แซลมอนฮาแลนด์โอ้ครับมีแบรนด์นี้ด้วยเหรอฮะหรือว
1: ่
0: า
1: เอามีก็คือคุณเม่งดูในเฟซผมที่ผมอุตส่าห์ลงไปแซลมอนฮาแลนด์

0: ถึง8ทีมสุดท้ายกับทีมที่ห่างหายจากการแข่งใหญ่ๆไว้20กว่าปีเนี่ยมันแค่เนี้ยรอบ8ทีมสุดท้ายมันก็ถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาดแล้ว
1: อ
0: ืมเกินคาดที่คาดไว้ก็เอาให้ผ่านรอบแรกอันนี้ต้องโหผ่านรอบแรกทะลุรอบ32ทีมทะลุรอบ16ทีมมาถึง8ทีมสุดท้ายเนี่ยจะตกรอบเพราะแพ้อังกฤษก็ผมไม่เชื่อว่าคนนอร์เวย์ก็คงจะจัดงานรับอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่ามันเกินเป้าไปแล้วนะฮะมันไม่เหมือนเกาหลี
1: ถือว่าเป็นมหกรรมกีฬาระดับโลกเนี่ยไม่น่าจะมีนับตัวเลขนะหลังจากจบงานเรียบร้อยว่ามีคนเดินทางไปชมฟุตบอลโลกเนี่ยที่จัดแข่งเนี่ยกี่คน
0: ก็น่าจะมีฮะเป็นแต่ว่าก็อย่าลืมว่ามัน3ประเทศนะฮะเม็กซ
1: ิ
0: โกอเมริกาแคนาดาซึ่งแต่ละประเทศโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยก็มีประชาชนหลายเชื้อชาติอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยิ่งถ้าจะเป็นอเมริกาใต้มันก็นิดเดียวว่าเข้าอเมริกาแล้วแล้วก็ในอเมริกาเองก็มีคนทั้งสูงมหาศาลอยู่แล้วที่แต่ละเชื้อชาติเพราะฉะนั้นแค่จะเรียกว่าไม่ต้องเดินทางมาเอาเฉพาะคนเชื้อชาตินั้นในอเมริกาเองมาดูฟุตบอลเชียร์ทีมตัวเองเนี่ยมันก็ล้นสนามสบายๆอยู่แล้ว
1: ครับมากลับมาเรื่องของน้องพยูนเราบ้างดีมั้ยฮะเห็นทางกรมประมงเอ้ยกรมทะเลเขาเปิดรับสมัครอาสาพี่เลี้ยงลูกพยูนชื่อซันเดย์ใช่ไหมอาจารย์ฮะ
0: ซันเดย์นี่ตั้งเล่นๆครับเพราะว่าจริงๆเราจะตั้งเป็นโค้ชนะฮะแล้วก็จริงๆตอนหลังๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยตั้ง
1: ตั้งแล้วสุพรรณ
0: ตายแล้วเดี๋ยวไปสวรรค์ดาวแบบให้ชัวร์ก่อนชัวร์ค่อยตั้งอะไรประมาณอย่างนั้นตั้งเร็วมันหวาดเสียวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็เรียกกันน้องซันเดย์กับซันเดย์แล้วกันนะซันเดย์ก็เราซันเดย์ไปก่อนแล้วกันนะฮะก็โอกาสก็คือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงพยูนตัวแรกที่เรามาเลี้ยงกันเนี่ยเราเรียกไอ้โทนย้อนไปนานมากเลยผมไม่เคยไปดูเลยนะไปช่วยเลี้ยงนานมากแล้วกี่สิบปีแล้วจนคนเลี้ยงพี่ตึกเองก็ไปสวรรค์แล้วเหมือนกันนะพี่ตึกเป็นคนที่มีความบทบาทสูงมากในการทำเรื่องของสัตว์ทะเลหายากของไทยให้เป็นที่รู้จักเนี่ยคงเป็นเจ้าแม่นะครับน่าเสียดายที่พี่ตึกไปก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มาจากไอ้โทนแล้วก็มาเริ่มมาดังๆก็คือมาเรียมยามูแล้วก็ต่อมามีน้องตัวเล็กๆอีกตัวนึงนะฮะแล้วก็ไล่มาจนถึงซันเดย์ก็หลายตัวละก็ไปสวรรค์หมด
1: ครับ
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าการเลี้ยงพยูนโดยเฉพาะลูกพยูนมันยากมากนมมันเลี้ยงมันเขาก็ไอตัวล่าสุดนี่ถึงขั้นเชิญผู้เชี่ยวชาญจากอิสราเอลมาที่เก่งมากในเรื่องของการเลี้ยงก็ยังไม่ไหวเพราะว่าบางทีตัวมันเล็กฮะมันไม่ง่ายอ่ะ
1: แปลก
0: มันยากมาก
1: ผมว่าแปลกนะมานาทีที่หางกลมอ่ะที่อเมริกานี่ก็ว่ายกันเต็มไปหมดเลยไหมครับเขาแพร่พันธุ์เต็มพื้นที่แต่ว่าที่ประเทศเชิญฮะ
0: มันตีโง่
1: อ๋อคนให้กินอะไรก็กินใช่ไหม
0: อะไรประมาณนั้นเลยใครหาคุกหมาบ้านผมกินแม้กระทั่งหินจริงๆแล้วมานาตีเนี่ยเป็นตัวที่เลี้ยงง่ายนะฮะถ้าเกิดเราไปดูตามบอคอเลียมส่วนใหญ่ในเมืองไทยก็มีเลี้ยงมานาตีนะฮะในเมืองนอกเองเนี่ยมันนาตีก็มีเลี้ยงกันหลายต่อหลายที่คอเลี้ยงหลายแห่งก็เลี้ยงมันนาตีแต่ไอ้พยูนเนี่ยโหยทั้งโลกเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้ที่เลี้ยงจริงๆน่าจะมีอยู่2ตัวมั้งแต่ไอ้ตัวที่อยู่มานานจริงๆแล้วยังไม่ตายเนี่ยก็คือตัวที่โทบะคอเลี้ยงที่ญี่ปุ่นไอ้ตัวนั้นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลี้ยงเงินต้องอิมพอร์ตหญ้าทะเลจากเกาหลีมาให้พยูนกินเลี้ยงยากกว่ากันเยอะครับมันเหมือนเลี้ยงแมวกับเลี้ยงเสือดาวหิมะระด
1: ับ
0: ความยากเพราะว่า
1: เห็นภาพฟังชื่อรู้แล้วหายาก
0: นั่นน่ะแมวเหมียวกับเสือดาวหิมะคิดเอาเองแล้วกันหน้าตาคล้ายกันแต่พยูนเปรียวกว่าเยอะเลยครับพยูนนี่เป็นตัวที่เปรียวกว่าว่องไวกว่าแล้วก็เป็นสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์ป่าแท้ๆมากกว่าขณะที่มานาตีเหมือน เหมือนอะไรวะเหมือนฟองน้ำลอยไปเรื่อยๆสุบป่องสุบป่องเพราะฉะนั้น

0: ดูเป็นมิตร
1: อยู่ในหน้าตาคล้ายกันแต่คนละชนิดกันแล้วอย่าไปเทียบกันในเรื่องความยากง่ายในการเลี้ยงครับ
2: ดูในคลิปหลายคลิปก็เจอคนก็ไม่กลัวด้วยฮะเหมือนกับคุ้นเคยสนิทกันแล้วอะไรประมาณนี้ด้วย
1: ก็เน้นย้ำนิดนึงนะฮะมานาตีหางกลมนะฮะ
2: พ
1: ยูนหางแขกนะฮะสำหรับคนที่ช่วยออกแบบเสื้อกางเกงหรือโลโก้นำงานต่างๆช่วยกรุณาเข้าใจกันนิดนึงว่าถ้าเกิดคุณให้ AI ทำแล้วมันจะออกมาเป็นมานาตีครับมันไม่ใช่พยูนเมืองไทยไม่มีมานาตีครับเพราะฉะนั้นการเช็คเพื่อความถูกต้องถ้าเกิดจะไม่ให้โดนผู้คนทำเป็นดราม่าเนี่ยออกแบบเสร็จแล้วช่วยกรุณาดูหางด้วยฮะอย่ากดรูปนะฮะอย่ากดแค่เสิร์ชหรือใช้ AI ออกแบบมันจะหางได้หางกลมออกมาฮะหรือกดรูปออกมาเนี่ยต่อให้เขียนพยูนในตัวส่วนใหญ่ก็โผล่มากลายเป็นมารตีด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นช่วยดูหางด้วยครับไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดซึ่งความผิดพลาดนี้มีมา20-30ปีแล้วครับช่วยทำกันให้ถูกสักทีหางแขกคือพยูนบ้านเราครับถ้าเกิดหางกลมมารตีเมืองนอกเนี่ยเพราะงั้นเขียนว่างานอนุรักษ์พยูนแห่งชาติแล้วก็ออกมาเป็นหางกลมเนี่ยผู้คนจะบอกว่าช่วยกรุณาอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เอาให้ถูกแล้วก็สุดท้ายของเรื่องพยูนนะฮะก็เอาสักนิดหนึ่งแล้วกันเขียนไปแล้วนี่แต่พอดีอุทยานแหลมสนตรงที่น้องซันเดย์เคยตื่นเนี่ยนะลานบิดเต็มๆเลย
2: อุ้ยเขาไปลงพื้นที่กัน
1: จริงๆผมเลยน่าจะตั้งชื่อน้องแลนบิดก็ได
2: ้ครับ
1: เพราะว่าขึ้นมาในติดกันเลยฮะหากันไม่กี่โลเองก็คือพื้นที่เดียวกัน
2: อ่ะนี่ยังอยู่ในขั้นตอนสำรวจอะไรของเขาอยู่หรือเปล่าฮะ
1: ยังอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้เขาชะลอเขาตกลงกับผู้ชุมนุมแล้วก็ชะลอจริงๆเรื่องของแลนบริดจ์เนี่ยก็คือชะลอไปรอกรรมการแลนบริดจ์ที่มีน้องตรีเอกนิติเป็นประธานนะฮะซึ่งกรรมการเนี่ยอนุกรรมการเขาแบ่งเป็นอนุต่างๆ3ด้านอนุด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คืออนุด้านผลกระทบ
2: ครับ
1: ซึ่งเขาก็ไปดูเห็นประธานอนุซึ่งก็เป็นท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรเนี่ยก็เพิ่งลงไปเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะบอกว่าลงพื้นที่จริงเพื่อดูอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะก็ฝากท่านไว้ด้วยแล้วกันว่าใน ESIA ที่กำลังพิจารณากันอยู่อ่ะมันไม่มีข้อมูลใดๆกับสัตว์ทะเลหายากเลย
2: ช่วงนี้ท่านก็น่าจะปวดหัวหลายเรื่อง
1: มีเขียนว่าไม่พบ
2: ครับ
1: ขณะที่น้องซันเดย์ก็พุ่งมาบอกว่านี่ไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยก็ไปช่วยผมไม่ได้ขัดแย้งหรืออะไรนะ
2: ฮะ
1: ก็ขอให้ข้อมูลที่นำมาใช้พิจารณาเนี่ยทำด้วยความรอบคอบก็มีให้ครบถ้วนแล้วซึ่งน้องซันเดย์ก็โผล่หัวขึ้นมาแล้วมันก็ควรจะต้องมีข้อมูลในเรื่องของสัตว์ทะเลหายากเพื่อเรามาประกอบการพิจารณาว่าจะทำหรือไม่ทำแลนด์บริดจ์หรือถ้าเกิดจะทำเนี่ยจะต้องป้องกันผลกระทบที่เกิดกับน้องซันเดย์และเพื่อนเพื่อนในระดับไหนนะฮะ
2: ฝั่งบนโบกนี่เขาก็คึกคักนะฮะแต่ว่าก็กวดขันด้วยบอกว่าไม่มีจีนเทามาซื้อที่เลยมีแต่ไทยเทาเต็มไปหมดจริงเปล่าไม่รู
1: ้นั่นผมไม่เกี่ยวครับผมอยู่ในทะเลฮะ
2: ครับ
1: ใครจะซื้อที่ขายจีนไงก็ว่ากันเองแล้วกันนะครับเพียงแต่ว่าจะสร้างไม่สร้างผมก็บอกอยู่เสมอว่าขอให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนในการพิจารณาเพื่อป้องกันผลกระทบ
2: คุณธีรวัฒน์ครับส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube นอร์เวย์ผมว่าถ้าชนะอังกฤษได้ก็ไม่ต้องกลัวทีมอื่นแล้วครับมีโอกาสเป็นแชมป์โลกสูงแต่ต้องชนะอังกฤษให้ได้ก่อนก็เขาแบ่งสายนี่บอลแบ่งสายนี่
1: อังกฤษก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพราะว่ายังมีฝรั่งเศสสเปนอยู่ดูเขาเล่นอย่างนี้โจ๊ะเพราะฉะนั้น8ทีมสุดท้ายก็โหดๆทั้งนั้นและไอเย็นนี่ก็อย่าลืมว่าเมสซี่ยังอยู่นะฮะ
2: ตอน
1: เล่นไงเล่นไอเย็นนี่เล่นยากมากเลยมันเล่นบอลเหนื่อยๆ
2: เขาเป็นเจ้าของพื้นที่ด้วยอ่ะเป็นคนภูมิภาคนี้ก็จะชินกับสภาพอากาศสภาพสิ่งแวดล้อมเอาหงอาหารก็จะได้เปรียบหน่อยตอนที
1: ่เราพูดอะไรเนี่ย
2: อาเจนติน่าไงฮะอาจารย์ฮะ
1: ทำไมไอเย็นถ้าเกิดสมมติมันแข่งกันในเม็กซิโกอาจจะกินทาโก้ได้ถ้าไปแข่งอยู่ในแคนาดาดิไม่ทำไมคนไอเย็นต้องอยู
2: ่ตอนที่อังกฤษเจอกับเม็กซิโกนี่ก็เหนื่อยนะเพราะเตะกันที่
1: ไอ้นั่นใช่เม็กซิโกซิตี
2: ้มันสูงอ่ะฮะ
1: มันสูงฮะแต่ก็ไม่เห็นเหนื่อยเลยมากแฮร์รี่เคนยังมาร้องเพลงอยู่เสียงแหบอังกฤษเขาก็มีนะเขาก็มีเพลงของเขานะฮะ
2: ครับครับ
1: Wonder Wall
2: อ๋อนึกว่าร้องเพลงชาติเขา
1: ไม่เพลงในซีฟีซ่าเนี่ย ฟีฟ่าจะอนุญาตให้แต่ละชาติเนี่ยส่งมา3เพลง
2: อ๋อแล้วก็ร้องได
1: ้แล้วไม่แล้วตอนปิดถ้าเกิดทีมคุณชนะเนี่ยเขาจะเปิดเพลง3เพลงนั้นเลือกนะอังกฤษจะส่งสุดสวิตเคอร์ไลน์ซึ่งเป็นเพลงเก่างักแล้วแล้วก็เฮจูดรู้จักใช่ไหมเฮจูด
2: เบกกี้เนี่ยอะไรสักอย่างนี่แหละครับ
1: ก็มันร้องกันในพรีเมียร์อยู่ทุกสนามเลยลาลาลาลาลาลาลาแล้วก็ส่งเฮจูดไปด้วยแล้วก็ส่งเนี่ยวันเดอร์วอลแต่ตอนหลังๆเนี่ยยุคหลังเนี่ยวันเดอร์วอลของโอเอซิสเนี่ยกลายเป็นเพลงที่ชาวอังกฤษชอบในการร้องเชียร์ทีมชาติน
2: ี่อาจารย์ด
1: ูในพรีเมียร์ยังเฮจูดอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นทีมชาติเนี่ยจะร้องวันเดอร์วอล
2: นี่อาจารย์ดูย้อนหลังครบทุกแมตช์หรือยังครับเนี่ย ดูอินเนอร์มาเต็ม
1: เฮ้ยไอ้นี่ก็เป็นอีกอันนึงนะ
2: ฮะ
1: เป็นไวรัลอีกอันนึงเลยเจอได้เลยเปิดวันเขียนแค่ว่าอังกฤษร้องเพลงอะไรหลังทีมชนะแค่นั้นเองขึ้นมาเพียบเลยเหมือนกัน
2: ฮะโอเคมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟุตบอลโลกอีกไหมฮะจะไปอัปเดตเรื่องท่องเที่ยวกันบ้างแล้ว
1: ผมก็ลองดูแล้วกัน
2: ก็ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับก็ดอกกระเจียวมีอัปเดตว่าบานเยอะที่สุดในรอบ10ปีนะฮะที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับดูหมอกไปชมดอกกระเจียวโอ้โหแล้วก็มีฝนตกพรำๆเขาไม่ได้นับแต่ว่าเขาดูประเมินได้หรือเขานับนะ
1: เชื่อครับอาจจะนับไว้จริงๆก็ได้ว่าบานเยอะสุดในรอบ10ปีก็
2: แล้วเมื่อวานนี้เราพูดถึงเกาะเต่าก็มีอัปเดตมาเลยนี่เกาะเต่าครึ่งปีแรกคนทะลัก 400,000 กว่ารายได้ 10,000 ล้านบาท
1: ใช่ผมอ่านเหมือนกันเพิ่งอ่านเมื่อกี้นี่เองเอาไว้ใส่รายงานผมด้วยเพราะผมเป็นคนทำประติมากรรมใต้น้ำที่เกาะเต่าเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเต่าระบุชัดเจนเลยว่าตอนนี้เรามีเขตดำน้ำอนุรักษ์มากกว่า 10,000 ตารางเมตรใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเป็นประติมากรรมใต้น้ำ Ocean for Life ที่ปตท.สผ.คนเกาะเต่าและหน่วยงานต่างๆซึ่งเดี๋ยวผมจะโทรไปหาท่านนายกว่าทำไมไม่ระบุชื่ออาจารย์ทอนลงไปด้วยใช่ผมเป็นคนต้นคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้ผู้คนได้รับความสนใจมากดำอุตลุดเลยแล้วก็400,000กว่าคนเนี่ยที่คุณเม่งบอกที
2: ่
1: เฉพาะครึ่งปีแรกเนี่ย
2: พูดถึงเรื่องของดำน้ำชมประติมากรรมใต้น้ำครับอาจารย์ครับที่ใหญ่ๆระดับโลกเหมือนที่เกาะเต่าเนี่ยอย่างเกาะเต่านี่ถือว่าเป็นระดับโลกหรือยังฮะ
1: แล้วตอนทำในระดับโลกก็ไม่ใช่
2: จริง
1: ไม่ใช่ตอนต้องทำระดับโลกเท่านั้น
2: ผมไม่เคยคุ้นๆว่าที่จีนก็มีอันนี้เป็นเมืองเก่าสไตล์จีนโบราณเลย
1: หรือที่หนาวใครจะไปดู
2: อุ๊ย
1: ก็เต่านี่โทษทีนะฮะคือที่ตัว
2: น่าอุ่นๆสำหรับฝรั่ง
1: มาคมบอกมาเนี่ย50,000คนนะเฉพาะที่เรียนดำน้ำอย่างเดียวนะย
2: ัง
1: ไม่พูดถึงนักดำน้ำนะผมพูดถึงเรียนดำน้ำ
2: ยังไม่ออกไฟ
1: บอกรายได้เฉพาะจากการดำน้ำแบบสกูบ้านะ10,000 ล้านแล้วครึ่งปีเนี่ยเพราะงั้นปีนี้ตัวเลข20,000 ล้านเฉพาะการดำน้ำแบบสกูบ้าเนี่ยยังไม่ต้องพูดอย่างอื่นเนี่ยเป็นไปได
2: ้แล้วก็ดำได้ทั้งปีใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะที่เกาะเต่า
1: โอ้ยดำได้ฮะดำได้ทั้งปีต่อให้ขึ้นลมตอนนี้เรามันจะสร้างอันที่สองจะมีอีกฟากหนึ่งเกาะเต่ามันตั้งแบบเหนือใต้คิดง่ายแนวเหนือใต้ลมมันก็มาซ้ายขวาเพราะงั้นถ้าเกิดลมเข้าซ้ายเราก็ข้ามอีกฝั่งหนึ่งเกาะดำได้เพราะงั้นดำได้สองด้านเลยซ้ายก็ได้ขวาก็ได้แต่ถามว่าติดเกาะไหมก็บอกเกาะเต่าใช้เรือใหญ่มากในการวิ่งข้ามถ้าเกิดอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานเนี่ยปีหนึ่งมันก็วิ่งได้เกือบทุกวันอ่ะมันจะไม่วิ่งไม่ได้จริงๆก็ต้องพายุหนักจริงๆนะฮะซึ่งปีหนึ่งก็มีอยู่ไม่กี่วัน
2: ปฏิมากรรมใต้น้ำนี่ถือว่าเป็นเขตอนุรักษ์ห้ามทำประมงด้วยเหรอฮะ
1: มันเขตอนุรักษ์อยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นเราทำร่วมกับกรมทะเลด้วยต่างๆในที่นี้ก็คือกรมทะเลก็เป็นคนมีบทบาทมากในการขออนุญาตหรือต่างๆเพราะงั้นพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ที่กรมทะเลคอยดูแลอยู่แล้ว
2: แต่ว่าอย่างมันมีในหลายๆพื้นที่ที่เขาวางปะการังเทียมแต่ว่าก็อนุญาตให้ทำประมงได้อันนี้ก็แตกต่างกันถูกไหมฮะ
1: เอาแตกต่างกันฮะปะการังเทียมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของกรมประมง
2: โอ้
1: นะฮะกรมประมงเขาจะทำไอ้นั่นทำเพื่อให้ไปชาวประมงพื้นบ้านไปหาสัตว์น้ำเลยครับ
2: อ๋อก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเล็กๆในหลบซ่อนอาศัยกัน
1: ช่เป็นสัตว์ก็มีไว้คือปะการังเทียมออกแบบไว้สำหรับการจับสัตว์น้ำให้ครับประมงพื้นบ้านมีพื้นที่จับสัตว์น้ำแล้วก็มีเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำขณะที่ของกรมทะเลเขาจะรับผิดชอบในลักษณะของที่ให้ปะการังเกาะหรืออะไรตามใกล้ๆชายฝั่งนะฮะปฏิมากรรมใต้น้ำของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของกรมทะเลที่ผมยังมีโครงการนึงนะน่าเสียดายที่เวลาพักครึ่งแล้ว
2: ดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราคงต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงที่2ครับ
0: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026คาร์ลอันเชลลอตติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาร์โลคือการปลุกจากหลับและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จนี้ไปนานถึง24ปีผลงานเด่นของคาร์ลอันเชลลอตติในอดีตที่ผ่านมาคือการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรอาบุนเดสลีก้าและลีกเอิง
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: 1
1: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของวาไรตี้ทาวเวลครับอยู่กับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์และผมเม่งพิพัฒน์ฮะไปกันที่ข้อความที่ส่งเข้ามาครับคุณสวิต
3: เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปข้อความเนี่ย
2: ฮะ
3: เมื่อกี้คุณเม่งไม่ได้ฟังที่เขาตอนพักใช่ไหม
2: ครับ
3: ฟังใช่ไหมปกติไม่ได้ฟังเนี่ย
2: ผมอ่านนู่นอ่านนี่อยู่ฮะ
3: ก็แม่เขาบอกว่าโค้ชที่น่าจับตามองคืออันเชลตติแล้วก็สรรเสริญความยิ่งใหญ่ของอันเชลตติ
2: อาจารย์ค้ำค่าไปบ้างก็ได้นะ
3: ตอนนี้อันเชลตติได้พาทีมชาติบราซิลเป้าหมายคือแชมป์โลกครั้งที่6ตอนนี้อันเชลตติก็สู่หวันได้แล้วนะฮะเป็นการพิสูจน์เอาก็ทีมชาติบราซิลตกรอบไปแล้วไม่ได้สู่หวัน
2: ครับครับผมก็รับไปงั้นอ่ะ
3: เพราะฉะนั้นก็เป็นข้อเตือนใจว่าโค้ชเทพๆของบอลสโมสรจะไม่จำเป็นต้องเทพกับบอลเมื่อบอลทีมชาตินะครับเพราะว่าบอลทีมชาติเนี่ยมันจะเป็นคนละรูปแบบกับบอลสโมสร
2: เจอ10นาทีทองของฮาแลนด์เข้าไป
3: แต่เขาบอกว่าบอลทีมชาติกับบอลสโมสรมันคนละรูปแบบกันทีมชาติมันเอาคนมารวมตัวกันในระยะเวลาสั้นๆมันไม่ได้มีเวลาตลอดเวลาเหมือนสโมสร
2: พูดถึงความฮึกเหิมเนี่ยนอร์เวย์ตอนนี้น่าจะโอ้มันน่าจะเต็มไปหมดเลย
3: กำลังใจตอนนี้เล่นแบบไม่กังวลไม่กดดันเพราะว่าเขามาเกินเป้าแล้วคือทีมที่มาเกินเป้าแล้วเนี่ยน่ากลัว
2: ครับ
3: เพราะว่าเขาไม่กดดันต่อให้เขาตกรอบแพ้เครดกลับบ้านตัวนี้เนี่ยเขาคนนอร์เวย์ที่นอร์เวย์ที่ออสโลก็ต้อนรับเป็นอย่างดีนะฮะเพราะงั้นเขาไม่กดดันเพราะไม่กดดันมันก็เล่นสบายใจอ่ะ
2: ครับ
3: ฮาแลนด์ก็บอกว่าเอาสักครั้งเนี่ยเผื่อฟุกได้เป็นดาว

0: อฟซันโวอันดับหนึ่งของอ้าวทำไมแต่เขายิงไปเจ็ดไม่เหรอเท่าเท่ากันนะ
1: ครับ
0: เออเพราะฉะนั้นก็ถ้าพอไม่กดพอไม่กดดันเนี่ยไอ้ทีมไม่กดดันเนี่ยเล่นน่ากลัวเชื่อผม
1: อ่ะย้ำกันดีครับท่านผู้ชมสามารถส่ง SMS หรือข้อความเข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่48899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ส่งกันเข้ามากันนะฮะอ่ะสวัสดีครับทั้ง2ท่านวันนี้สถานการณ์ร้อนมากตั้งแต่เช้าเลยครับแต่มีไทยช่วยไทยมาช่วยให้วันนี้ได้อิ่มอีก1วันครับโอ้เออดีมาก
0: เมื่อวานถลุงหมดเลย
1: อาจารย์ใช้ไม่ได้สิวันเดียวหมดไปได้ขอให้ฮะ
0: ถ้าไม่หมดควอต้าไงหมดควอต้า200บาทครับ
1: เดี๋ยวจบรายการเนี่ยผมจะเดินไปกินหน้าสมท.
0: มีเยอะเลยครับผมลองพิสูจน์แล้วจากบ้านผมเดินไปดองกี้เนี่ย
1: ครับ
0: เจอใครช่วยไทยตั้ง3ล้านแล้วก็เป็นร้านที่ปกติก็กินอยู่แล้ว
1: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าช่วยประหยัดไปได้ชัดเจนอยู่แล้วคือไม่ต้องไปสรรหาร้านใหม่ๆแต่ตอนนี้เนี่ยก็จะหาร้านใหม่ด้วยก็กดไอ้นั่นกดแบบส่ง delivery ก็สามารถใช้ทัดไทยช่วยไทยได้ก็ถึงบอกว่ามันดีโรงสาทำถ้าตายแล้วเหนื่อยก็เหนื่อยต่ออายุไป4ปีไม่ยากหรอก
1: ทำให้มันเยอะๆไปเลย
0: ก็ไม่ต้องเยอะๆหรอกทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอีก4ปี
1: ครับยังไงก็ได้เป็นรัฐบาลหน้าแน่นอนการันตี
0: ทำเรื่อยๆ4ปีต่อเนื่องไม่ต้องเงินไปลงทุนลงไปทำไมลงไปก็หายสร้างอะไรก็ไม่เห็นล้างหมดเพราะงั้นก
1: ็
0: เอาเงินมาคืนประชาชนอย่างเงี้ยผมว่าง่ายดี
1: เออในฐานะคนที่จ่ายภาษีนะ
0: ผมจ่ายเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขึ้นในคำแนะนำก็คือว่าสร้างตึกไปก็ล้างสร้างอะไรไปก็ไม่เห็นมีใครใช้จริงอย่างที่เขียนไว
1: ้ขอขอบคุณอาจารย์ทอนะฮะที่สนับสนุนงบประมาณค่าข้าวผม
0: เยอะเลยน้อง
1: ครับ
0: ไอ้ไทยช่วยไทยเนี่ยวันทิศเดียวเนี่ยสิ่งที่ผมจ่ายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำต่อเนื่อง4ปีแล้วก็เป็นรัฐบาลคราวหน้าก็แค่แคมเปญง่ายๆว่าจะเพิ่มเป็น 2,000 เนอะแค่นี้ก็ได้เรื่องตังค์แล้วไม่ต้องทำอะไรหรอก
1: คุณชูชาติแหมเข้มมาเชียวสวัสดีครับอาจารย์ผมขอพูดเรื่องหนึ่งผมเกิดมา60กว่าปีผมไม่เห็นมีรัฐบาลไหนเลยที่ไม่โกงไม่กินขี้โกงกินน้อยก็มีแต่ไอ้ขี้โกงกินเยอะไปพอแล้วได้ไหมเนี่ย
0: จริงๆก็ต้องจะให้ผมพูดว่าอะไรฮะผมไม่เกิดมา60ปีเหมือนก
1: ัน อ๋อครับครับ
0: ก็ไปเป็นไรนะเขาถึงบอกไงไทยช่วยไทยเนี่ยมันไม่โกงเอาเงินคืนมาให้เรา
1: ครับก็ไปเรื่องอื่นกันดีกว่าอ่ะมีส่งเข้ามาครับหยุดปลายเดือน5วัน4คืนไปเที่ยวที่ไหนดีครับแนะนำหน่อยเวลาเยอะเงินเยอะด้วย
0: ก็เต่าม
1: ันมีแต่ฝรั่งนี่ฮะอาจารย์ฮะ
0: อ้าวก็ดีได้บรรยากาศเมืองนอกนั่นนะบางคนก็ไม่ค่อยไปด้วยเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่หยุดพวกนี้ก็จะขับรถไปเที่ยวกัน
1: เวลา
0: บินไปเลย
1: เวลาโพสพวกพูดถึงเกาะเต่าเนี่ยทำไมชอบโพสรูปเกาะนางยวนกันก็ไม่รู
0: ้มันสวยสุดเมื่อถ่ายรูปมันสวยสุดแต่ปกติเนี่ยเกาะนางยวนมันมีไว้แค่ไปดำน้ำเล่นนิดนิดหน่อยหน่อยแต่เกาะเต่าชิลสุดก็คือตอนเย็นฮะผมรับประกันว่าผมไปประจำตอนเย็นก็คือสักห้าโมงห้าโมงนะมานั่งยิ้มแต่ร้านอาหารริมชายหาดเขาจะมีที่นั่งริมชายหาดนั่งชิวๆจะเป็นสไตล์แบบฝรั่งนะคนละแบบกับเมืองไทยนะมีบีนแบกนั่งชิวๆกินกับแกล้มกับน้ำเปล่าก็ได้แล้วก็เดินไปกินข้าวตามร้านที่มีเช็คอินอยู่อ่ะมีเป้าอยู่พอไปกินข้าวตามร้านกลับมานั่งชิวต่อจนถึงตีสองบรรยากาศดีมากโดยเฉพาะช่วงเย็นๆจะมีคนเดินไปเดินมาบนหาดเป็นพวกฝรั่งนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเกาะเต่าเนี่ยฝรั่งหนุ่มสาวครับส่วนใหญ่หุ่นจะดี
1: วันที่หยุดยาว5วัน4คืนเนี่ยมันเป็นช่วงที่มีเป็นช่วงเข้าพรรษาด้วยแล้วก็ต่อกับวันอาสาฬหบูชาผมว่าก็ไหนๆก็จะเดินทางไปเที่ยวแล้วก็เลือกพื้นที่ที่เขามีประเพณีเข้าพรรษาสักหน่อยก็ดีไหมมีหลายพื้นที่เลยฮะ
0: กระเป๋าก็มีวัด
1: อุ๊ยโอ้ยังไม่เลิก ครับก่อเตาฮะก่อเตาเออ
0: เราไปที่อื่นก็ได้ก็เขาถามมาผมก็ตอบไปก่อเตาง่ายจะตายบินไปขึ้นเรือที่ชุมพร

0: มีเวลาเยอะไปได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรือเต็มด้วยเพราะไม่ใช่เรือเฟอร์รี
1: ่
0: ไม่ต้องรอคิวขับรถไปที่ชุมพรก็มีที่จอดรถลานจอดรถยักษ์ใหญ
1: ่
0: แล้วก็ขึ้นเรือวิ่งฟิวไปแป๊บเดียว2ชั่วโมงก็ถึงแล้วเรือก็นั่งสบายเรือใหญ
1: ่ฮะแล้วถ้าจะไปดำน้ำดูปฏิมากรรมใต้น้ำต้องไปติดต่อที่ไหนครับอาจารย์ฮะ
0: ไม่ต้องถือมันติดต่อเลยขึ้นเกาะเต่าไปก็ตะโกนว่าถือปฏิมากรรมใต้น้ำผมเชียนฟอร์ไลน
1: ์โอ
0: ้มันถ้าคือเรือหางไปถึงเนี่ยง่ายมากเพราะฉะนั้นไปถามแถวนั้นก็ได้ไม่จำเป็นต้องจองบุ๊กล่วงหน้าหรืออะไรครับเราออกแบบให้เข้าถึงได้ง่ายที่สุดแล้ว
1: ครับถามอาจารย์ธรเกาะเต่าอยู่ห่างจากเกาะสมุยพะงันมากไหมครับ
0: ก็มีทางหนึ่งที่ไปเนี่ยก็บินไปเกาะสมุยให้เงินเหลือใช้ถ้าเกิดที่เกียบคือจริงๆเนี่ยเกาะเต่าบินไปได้สองทางเลย
1: ครับครับไม่ต้องเหลือใช้ก็ได
0: ้ถ้าเขาบอกว่าเมื่อกี้คุณผู้ฟังเขาบอกมาว่าเงินไม่ใช่ปัญหาไม่เหรอ
1: ฮะรวย
0: มีสองทางบินไปชุมพร
1: ครับ
0: บินไปชุมพรมีรถพาไปนั่นไปลงท่าเรือได้เลยจากสนามบินชุมพรอีกอันนึงก็คือบินไปเกาะสมุยก็มีเรือวิ่งจากเกาะสมุยมาเกาะพะงันแล้วก็เกาะพะงันไปเกาะเต่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าไกลไหมก็คือจากสมุยไปพะงันเนี่ยชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วมันอยู่ใกล้มากก็ประมาณนั้นไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำแป๊บเดียวพอเรือใหญ่เรือเร็วเรือคัดเรือคัตตามารานแล้วก็จากเกาะพะงันไปเกาะเต่าก็ไกลนิดนึงแต่ก็ชั่วโมงครึ่งประมาณนี
1: ้ก็ไม่ไกลนะใกล้ๆ
0: แล้วไม่ไกลไม่ไกลฮะถ้าเกิดเลยสักอย่างนั่งเครื่องบินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะ
1: ครับก็ลองเลือกดูนะหรือจะไปดูแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ได้เหมือนกันนะครับ
0: อันนี้มันเป็นคล้ายๆกับการันตีแล้วไม่ต้องโปรโมทมากทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเข้าพรรษาแห่เทียนพรรษาอุบลเป็นงานบิ๊กเบิ้ม
1: คุณชูชาติยังโพสต์ต่อไปว่าคอร์รัปชันโกงกินเมื่อก่อนอยู่อันดับ3อันดับ4ตอนนี้น่าอยู่อันดับ5อันดับ1ของโลกแล้วครับเอ้ย
0: พอดีรายการเราไม่ใช่หมาแก
1: ่คำข้าไปบ้าง
0: ผมไม่รู้เราตอนนี้ถ้าระบายออกแล้วเราไม่ว่ากันแต่เที่ยวก่อนเที่ยว
1: ที่ SMS ครับอยากฟังอาจารย์ธรภาคบอลครับ
0: คราวก่อนคนเดียวกันนั่นแบบที่บอกมาว่าอยากฟังผมตอนพูดตะโกนตอนแฮร์รี่เคนยิงประตูได
1: ้ SMS เขาส่งมาเป็นเบอร์โทรศัพท์นะสิเกิดที่เห็นเนี่ยก็เลยจำไม่ได้ฮะถ้าบอกเป็นชื่อเนี่ยจะรู้อยู
0: ่เธอทำไมเธอให้ผมพากตอนนี้ที่ผมพากบอลเก่งนะเพราะว่าก็มึงอย่าเลย
1: ครับ
0: ปล่อยผมไปเถอะมันเขาจ่ายค่าตัวผมไม่ได้หรอก
1: ครับอุ้ยเดี๋ยวจะได้จัดถึงพรุ่งนี้จบเลยก็บอกไปเลยออกไปแต่ผมว่าไปเที่ยวแพร่ก็ดีนะเมื่อวานนี้มีเวลาน้อยไม่ได้พูดถึงแพร่เลยเพราะว่าถ้าเกิดไปเที่ยวแพร่ในช่วงหยุดยาว5วัน4คืนอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีเรื่องของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาด้วยก็ไปไหว้พระธาตุช่อแฮนี่ก็เป็นปู่ชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่ก็ดีด้วยนะครับอาจารย์ฮะแล้วก็ไปดูพวกคุ้ม
0: พระธาตุช่อแฮนี่เดี๋ยวนะ
1: ฮะ
0: ขานใช่ไหม
1: ค
0: น
1: รับ
0: ปีขาน
1: ใช่ป่ะเดี๋ยวดูนะเพื่อความชัวร์
0: น่าจะขานนะถ้าผมจำไม่ผิดคือผมอาจจะสับสนช่อแห่กับแช่แห้งอันนั้นเป็นปีกระต่าย
1: กระต่ายใช่อันนี้ผมไปบ่อยจำได
0: ้อ๋อถ้าเกิดท่านกระต่ายก็ขานก็ช่อแห่แพร่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เพราะเคยพาบ้านผมมีเกิดปีเสือกับปีกระต่ายจริงๆมีปีม้ากับปีเสือทางบ้านมีปีม้าปีเสือแล้วมีทลาหลุดมาเป็นปีกระต่ายปีเดียวน่าสงสาร
1: ครับ
0: โดนเสือตบเสือโดนม้าถีบเป็นระยะ
1: เอากลับมาฮะกลับมาเข้าครอบครัวตลอดเลย
0: เพราะงั้นพี่เจ๊จะเที่ยวเหรอก็เที่ยวไปจริงๆผมก็วางแผนไว้นะ
1: ฮะ
0: ก็จะไปเหมือนกันนะพี่แบบว่าผมไปตะวันตกผมชอบ
1: อ๋อกาญจนบุรีอย่างนั้นไป
0: ถ้ากะว่าจะไปสุพรรณกินค่ะพอดีแฟนอยากกินกุ้ง
1: โอ้ตรงนั้นมีบ่อเลี้ยงกุ้งครับ
0: ปลาม้าแล้วไปสุพรรณมีร้านอาหารดังๆอายุนานมากแล้วอยู่คุณ 40-50 ปี
1: ร้านเจ๊ป่วย
0: ฮ ไม่ใช่เจ๊นอกจากเจ๊บ๊วยก็มีร้านอื่นด้วย
1: ครับตรงข้ามกันก็มีด้วย
0: ใช่ก็แล้วก็ผมไม่ได้ไปสุพรรณมานานแล้วก็ว่าจะไปสุพรรณแล้วก็จากสุพรรณก็อาจจะนอนสุพรรณสักคืนนึงมีวัดเพียบเลยแล้วก็ติดต่อไปการก็วิ่งไปการได้สายนั้นส
1: ุ
0: พรรณก็ลงมาการอาจจะแวะพิพิธภัณฑ์อู่ทองนะฮะแล้วก็จะเข้ามาทางเมืองการแล้วก็ทะลุออกไปนอนเล่นพิการแล้วก็ลงมาที่ก็แค่นั้นก็น่าจะ4คืนก็พอแล้ว
1: ครับการ
0: มีที่เที่ยวนี่เยอะ
1: การฝั่งนี้เป็นอำเภอห้วยกระเจาตรงนั้นก็จะมีวัดทิพย์สุคนธารามก็มีพระปางขอฝนยืนอยู่ตรงนี้ด้วยองค์ใหญ่เบิ่มเทิมเลยฮะ
0: น่าไปนะฮะมีวัดเยอะเลยนะฮะแล้วก็มีแม่น้ำช่วงนี้หน้าฝนแม่น้ำต้นไม้มันก็เขียวก็ว่าจะไปคือคิดว่าไปแน
1: ่ครับ
0: เพราะว่าดันซื้อ ใจเที่ยวไทยมาแล้ว
1: คร
0: ับ
1: โอ้
0: ก็มีงานไทยเที่ยวไทยที่ผ่านมานี
1: ่อ๋อฮะ
0: ผมใช้วิธีการกดไม่ไปงานด้วยขี้เกียจแต่เช็คในอินเทอร์เน็ตดูว่าที่ไหนมีโปรเด็ดๆก็โทรไปเลยแล้วก็ซื้อออนไลน
1: ์ไปสุพรรณบุรีเนี่ยผมไปทีไรเนี่ยผมไม่ได้กินกุ้งกินกุ้งอ่ะกินกุ้งนิดหน่อยกินปลาน้ำเงินนิดนึงปลามานิดนึงแล้วก็มีอะไรนะส่วนใหญ่จะได้กินหมูสามชั้นทอด
0: ได้เพราะว่าจะขอคุณงบน้อยไง
1: มีน้อยแหละครับงบเยอะอยู
0: ่งบเยอะไม่กินกุ้งสื่อมวลชนไปก็ต้องกินกุ้งเงินทุกคน
1: ครับอยากไปเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำช่วงนี้เขากดขันเรื่องของยาเสพติดอยู่หรือเปล่านะไอ้ที่คดีแอร์โฮสเตสเนี่ย
0: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราไปเที่ยวกดขันก็กดขันไม่ได้เราไปเที่ยวไม่ได้พกยาเสพติดไปขายหรือหวายงั้นก็ไม่ต้องไปไหนแล้วมีคำนึงก็ไปเลยฮะบินสู้ไปลงเชียงรายเลยพอเชียงรายเสร็จก็เช่ารถคันหนึ่งเยอะแยะรถเชียงรายนี่เช่ามหาศาลผมเช่าประจำแล้วก็เล็งไปทางเหนือแล้วก็ขับขึ้นไปเรื่อยๆผ่านจากสนามบินเชียงรายไปสามเหลี่ยมทองคำนัดเดียวก็ถึงแล้วระหว่างทางก็แวะกินผักก็ได้มีผักขายหรือมันก็กินสับปะรดมีขายเยอะแยะเลยผู้แลแล้วก็วิ่งไปสามเหลี่ยมทองคำเมื่อพอถึงสามเหลี่ยมทองคำก็วิ่งเลาะวิ่งย้อนกลับมาหน่อยนึงแล้วคราวนี้ก็เลาะริมโขงชอบจะตายเส้นนั้น
1: ไหว้พระธาตุดอยเงาแล้วก็ข้ามเรือไปเลยฝั่งลาวก็มีคอมเพล็กซ์ใหญ่โต
0: ทำอะไรวะก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ศิลป์ไงนะวนไปรอบๆนะจะไปแม่สายก่อนแล้วก็มาสามเหลี่ยมทองคำก็ตามสบายผมชอบเส้นนั้นมากนะฮะเป็นเส้นที่ผมว่าบรรยากาศซึ้งมากโดยเฉพาะตอนช่วงหน้าฝนเนี่ยมันจะมีหมอกมันไม่ใช่ถึงขั้นทะเลหมอกหรอกแต่ถ้าคือนอนแถวนั้นเนี่ยมองไปแต่ก่อนผมนอนแถวนั้นบ่อยตอนลูกเล็กๆก็ไปนอนแถวนั้นบ่อยแล้วมองไปแม่น้ำโขงตอนพระจันทร์แล้วก็มีหมอกเรื่อยๆโอ้โหสวยมากจันทร์ติดจ้าตัววันนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำนะแนะนำว่าช่วงนั้นช่วงนี้ยาวไปถึงปลายตุลาพอพฤศจิกาก็ยังสวยอยู่แต่โรงแรมราคาเริ่มไม่สวยแล้ว
1: ก็เริ่มถีบตัวขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงเริ่มเข้าช่วงไฮซีซั่น
0: ใช่เพราะงั้นก็จะเอาแบบประหยัดหน่อยก็ไปนี่หรือไม่อีกทีก็รอยนั่นไงเดี๋ยวเขาก็ช่วยนะเที่ยวไทยคนละครึ่งใช่ไหม 3,000 ล้านอะไรถึงไหนอ่ะ
1: คนละ 3,000 แล้วก็งบรวมทั้งหมดเนี่ย 3,000 ล้านให้10ทั้งประชาชนทั้งหมดเนี่ยคนไทยทั้งหมดเนี่ย1ล้าน10 1ล้านคนฮะไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยวไปตามใคร
0: นี่สำคัญ
1: จะได้ใช้ไหมเนี่ย
0: อื่นเนี่ยเผื่อใจนะ
1: ฮะ
0: เราเรื่องที่ได้เราได้ประโยชน์ตรงๆเนี่ยอย่างอื่นก็ปล่อยๆไหม
1: คือถ้าไปอยู่ตรงสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยมองตรงนะฮะยืนอยู่บนแผ่นดินไทยขวามือข้ามแม่น้ำโขงไปก็จะเป็นแผ่นดินลาวซ้ายมือก็จะเป็นแผ่นดินพม่าหรือจะไปเที่ยวที่ไหนก็เลือกได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับแล้วแต่ชอบเลยฮะไปอัปเดตจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมกันหน่อยเขามีเริ่มมีคำพูดเรื่องของผู้เชี่ยวชาญทางด้านท่องเที่ยวหลายๆท่านออกมาว่าจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ต้องสนใจแล้วว่าจะต้องมีเท่าไหร่จะต้องถึงเท่าไหร่แต่ว่าก็เราก็ยังรายงานอยู่นะเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมนะครับตั้งแต่1มกราคมถึง4กรกฎาคมโดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะ5อันดับแรกยังคงเป็นจีน2ล้าน6ครับ 2เป็นมาเลเซีย2ล้าน1 3เป็นอินเดีย1ล้าน2 4เป็นรัสเซีย1ล้านนิดๆแล้วก็5เป็นเกาหลีใต้ 595,000 คน
0: เหมือนเดิมเหมือนเดิม
1: เหมือนเดิม
0: ไม่มีอะไรแตกต่าง
1: ปัจจัยบวกก็เพราะว่าอยู่ในช่วงซัมเมอร์นะฮะเป็นซัมเมอร์ฮอลิเดย์ด้วยในหลายประเทศทั้งในส่วนของประเทศที่อยู่ใกล้ประเทศไทยจีนฮ่องกงแล้วก็ประเทศที่อยู่ไกลๆอย่างฝรั่งเศสเยอรมันเนเธอร์แลนด์นะครับก็พอปิดเทอมเขาตังเขาเยอะนะก็มาฮอลิเดย์มาซัมเมอร์เมืองไทยได้สบายเลยฮะอาจารย์ฮะ
0: จริงๆกองเศรษฐกิจท่องเที่ยวเขาเก่งนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาสามารถหาปัจจัยบวกได้ตลอดผมพอดีผมก็อ่านอยู่ประจำเหมือนกันนะ
1: เขาก่อน
0: ปัจจัยบวกคือโรงเรียนในมาเลเป็นช่วงปิดเทอมผมว่าโอ้เยส
1: ผมว่า
0: เพราะงั้นไม่ต้องห่วงฮะอ่านเพจนี้สบายใจฮะทำให้ชุ่มชื้นเพราะว่าจะมีปัจจัยบวกอยู่เสมอฮะ
1: ผมว่าแต่ละเดือนเขามีเหตุผลประจำอยู่แล้วอ่ะปีหน้าก็เหตุผลนี่แหละ
0: ก็ไม่ได้ว่าอะไรแปลว่าชอบดีมองโลกในแง่บวก
1: ครับถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อะไรอย่างพวกโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรนะแผ่นดินไหวไหวไปพิบง
0: โควิดก็ไม่ต้องอ่านเลยตอนช่วงโควิดผมก็ไม่อ่านเพราะว่าไม่รู้จะอ่านอะไรเขาเที่ยวล้อ50คนเองนะโอเคก็ไม่เป็นไรหรอกก็ดีนะก็สรุปง่ายๆว่าตัวเลขก็คงอย่างที่คุยกันนะ33ล้านนี่ประมาณนั้น32 33แล้วก็รายได้ก็แปลกๆกับปีที่แล้วท่องเที่ยวไทยก็ลดลงนิดนึงเพราะว่าเราผ่านช่วงน้ำมันแพงมานะฮะตัวเลขพวกนั้นก็เข้าใจได้ผมก็ไปสนใจตรงนั้นเลยสนใจว่าเมื่อไหร่จะได้ 3,000
1: คุณเวลาส่งเข้ามาสวนผึ้งเขาเที่ยวตรงไหนกันครับเที่ยวที่สวนผึ้งนี่ฮะ
0: อำเภอสวนผึ้งชอบ
1: ครับ
0: เริ่มจะขับไปให้ถึงก่อนมันไกลพอสมควรตอนนี้ถนนน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วสักทีถ้าเกิดถนนเสร็จมันจะเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรจากอำเภอก็ขับมุ่งหน้าตะวันตกเขาจะคุณจะรู้สึกว่าตัวคุณจะสูงขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: เพราะว่าระดับน้ำทะเลมันจะสูงขึ้นจากระดับน้ำทะเลมากขึ้นเรื่อยๆจากอำเภอตรงก็ไปทางตะวันตกก็จะเริ่มเห็นภูเขาเยอะขึ้นเรื่อยๆเขาตรงนั้นเนี่ยเป็นเขาเทือกเขาตะนาวสีจะเป็นเทือกเขาตะนาวสีที่สูงเป็นพิเศษคือจุดที่สูงเทือกเขาตะนาวสีนี่มันยาวเหยีย
1: บ
0: จากชายแดนไทยพม่าเนี่ยยาวไปสุดเลยนะฮะไปจนจบแถวประจวบแถวอะไรแถวนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เทือกเขาตะนาวสีตรงสวนผึ้งเนี่ยมันเป็นเทือกเขาตะนาวสีที่สูงที่สุด
1: ยอดเขาชื่ออะไรนะกระโจมหรือเปล่าย
0: ังกระโจมอยู่ฝั่งไทยของมือฝั่งพม่ามันสูงกว่า
1: อ๋อครับครับครับ
0: เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยสูงที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยสวนผึ้งมันก็เลยสูงขึ้นมาชาวคือมาถามว่าทำไมสวนผึ้งมันดังต้องเหตุผลว่าสวนผึ้งเนี่ยมันค่อนข้างสูงเนื่องจากเทือกเขาตะนาวสีตรงนั้นเป็นใจกลางเทือกเขามันจะสูงเป็นพิเศษมันก็เลยขึ้นมาสูงจากนั้นเนี่ยไอ้ลมที่พัดผ่านยิ่งพัดผ่านดอยยอดเขาสูงสูงเนี่ยลมมันหนาวใช่ไห
1: ม
0: ถ้ามันไหลโคลมมาตรงสวนผึ้ง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตรงแถวสวนผึ้งเนี่ยมันก็จะเย็นเป็นพิเศษ
1: ผมว่าไอ้เรื่องเย็นไอ้เรื่องลมเนี่ยปกติผมว่าสวนผึ้งดังนี่ต้องขอบคุณแกะ
0: แกะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเมื่อแกะชอบลมเย็น
1: ๆผมไปสวนผึ้งตัดสินใจไปเพราะว่าจะไปเลี้ยงแกะเลยนะอาจารย์ฮะแกะที่นี่ก็แปลกแล้ววิ่งเข้าหาคน
0: เห็นหิว
1: ไม่ใช่เขามีฮอร์โมนอะไรรู้ฉีดต้นหญ้าเขาอยู่เนี่ยไอ้หญ้าเนี่ยปีเลยเขาเนี่ย
0: เออแล้วนั่นเป็นกติกาของสวนผึ้งเลยให้ไปสวนผึ้งให้ตายก็ต้องเจอแกะ
1: ครับ
0: จะเจอแกะที่ไหนมีทั้งแกะมีทั้งยีราฟชอบตัวอะไรก็เอาสักอย่างเอาพาก้าตัวนี้ก็นิยมนะฮะกระต่ายนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะสวนผึ้งกับมินิซูนี่เป็นของคู่กันมาตั้งแต่เริ่มต้นสวนผึ้งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขับไปเลยแต่พอเลยอำเภออย่างคือเอาง่ายๆว่าเลือกที่พักให้มันอยู่สูงๆอ่ะเลยอำเภอมุ่งหน้าไปทางตะวันตกอ่ะแล้วจะนอนที่ไหนก็เลือกเอาเองแล้วกันแต่แถวนั้นก็จะมีถนนสายเล็กสายน้
1: อ
0: ยไปบ่อน้ำร้อนผมไปแช่มาแล้วไม่มีคนเลยสบายชิลมากถูกด้วยถูกกว่าญี่ปุ่นเยอะบ่อน้ำร้อนผมแช่เรียกว่าแทบจะแช่คนเดียวมันมีข้างนอกข้างในผมเข้าไปแช่ข้างในจ่ายตังค์เพิ่มอีกไม่กี่บาทแล้วก็มีห้องน้ำให้เปลี่ยนชุดแล้วก็ไปใส่กางเกงขาสั้นแถวนั้นก็มีขายด้วยซ้ำแล้วไม่มีกางเกงขาสั้นแล้วก็ไปนอนแช่อยู่คนเดียวสบายมากเลย
1: ครับผมขับรถมาอสมทเนี่ยก็เห็นติดป้ายอยู่ออนเซนกลางกรุง
0: ไอ้นั่นมันไม่คือของมันไม่ใช่น้ำแร่ไงมันก็เป็นน้ำแร่ผสมมันก็โอเคอะแต่มันผมเนี่ยถ้าเกิดไปสวนผึ้งเองก็ต้องแช่ครับไปแช่เลย เพราะผมแช่มาแล้วไปทีไรผมก็แช่เอาง่ายๆแล้วกันแล้วไปทีไรผมก็ไม่เคยเจอคนในจุดที่ผมแช่เพราะปกติเขาไปแช่ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีคนเที่ยวนะฮะเขาไปแช่ข้างนอกแต่ผมกระแดะจ่ายตังค์เพิ่มเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็คงคิดว่าแช่ข้างในข้างนอกก็เหมือนกันพอดีผมก็อย่างที่บอกว่าผมกระแดะผมก็เลยแช่อย่างอิสระเสรีบ่อก็ใหญ่ด้วย
1: แต่ถ้าอยากสัมผัสอากาศเย็นดูทะเลหมอกนะผมว่าผมก็อยากจะไปอะไรนะน้ำหนาวเขาคอเหมือนกันนะฮะอาจารย์ฮะเห็นเขามีรูปที่พักเนี่ยเอาเตียงไปเห็นไปอยู่ติดริมดาดฟ้าแล้วก็มองทะเลไกลๆเห็นทะเลหมอกไหลความที่ระดับความสูงเหนือกว่าเมฆเล็กน้อยก็ดีนะ
0: มีช่วงนี้ก็ไปดูได้ดิเยอะแยะเลยเพราะว่ามันหน้าฝนนี่ทะเลหมอกเกิดง่าย
1: ฮะ
0: ก็ไปได้เลยเขาคอภูทับเบิกอะไรเงี้ยมีให้ชมอยู่แล้วผมก็ว่าเดี๋ยวจะไป work from anywhere
1: ไปเล่นสไตล์อาจารย์ไปเล่นโยคะริมหาดดีไหมฮะ
0: ถ้าคนบอกว่าผมชอบเล่นโยคะวะ
1: ไม่มีเดาเฉย
0: อย่าเดาสิตอนนี้เจอเพื่อนทอนในเฟซก็บางคนก็เดาว่าผมชอบอย่างนั้นอย่างนี
1: ้ทำไมฮะ
0: ผมไม่ได้ชอบเลย
1: ครับ
0: คือโยคะคนชอบเขาก็ชอบผมไม่ได้สายโยคะผมสายนอนเฉย
1: ๆ
0: ออกกำลังกายที่ปลายนิ้ว
1: กดมือถือ
0: ไม่ใช่ไปนิ้วมือกดมือถือนิ้วเท้ากระดิกไปกระดิกมา
1: ฮะ
0: แต่สำหรับคนชอบโยคะครับซึ่งมีสายนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะโยคะช่วยในเรื่องของการปวดเมื่อยได้อะไรนะฮะก็ลองไปกันแล้วกันเดี๋ยวนี้นิยมกันมีทำลานโยคะบ้างเอาผ้าเอาแผ่นโยคะไปปูแล้วก็ทำท่าโยคะกันผมก็ชอบดูนะยิ่งเชียงรายตามโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีคลาส
1: ครับ
0: เนี่ยตอนเช้าๆผมก็นั่งดูอยู่
1: แล้วถ้าเกิดใครชอบแนวเที่ยวสวนผลไม้หน้าหนาวที่อ่างขางตอนนี้พวกผลผลิตทางด้านเป็นไม้เมืองหนาวเขาก็ออกเลยนะฮะช่วงนี้กำลังเก็บสาลี่กันอยู่ผมดูคลิปที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเขาถ่ายมาแต่ละช็อตอย่างเงี้ยเป็นช่วงๆนะช่วงนี้อย่างช่วงนี้เนี่ยเขาเก็บสาลี่เป็นสาลี่สายพันธุ์เอเชียนะครับก่อนหน้านี้ประมาณสัก 2-3 วีคเขาก็เก็บลูกพลัมนะฮะอาจารย์ฮะ
0: ใช่ตอนนี้เป็นช่วงของสาลี่ลูกพลัมผมเก็บในห้าง
1: ครับผมอันนั้นมันจะต้องเที่ยวสวนดูเก็บเองด้วยหรือเปล่าฮะมันถึงจะได้ฟีลลิ่ง
0: ลองดูแล้วกันก็คดีกับไปสิ
1: ช่วงนี้เขาเน้นฟีลออร์เดอร์ฟีลลิ่งอยู่ด้วยนะแคมเปญของการท่องเที่ยวเขาเนี่ย
0: ผมว่าก็ดีนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศจะเก็บทุเรียนไปเก็บเงาะไปเก็บสาลี่บ้างก็ให้อารมณ์ที่แตกต่างไปแล้วช่วงนี้คนก็ไม่ค่อยมากฉะนั้นก็ค่อนข้างชิล
1: ครับมีท่านฟังส่งเข้ามาครับช่วงนี้คมนาคมเขาเชื่อมระบบรถรางเรือเครื่องบินครับรับการท่องเที่ยวของพังงา เขาเร่งในเรื่องของนักท่องเที่ยวไงรับช่วงไฮซีซั่นเดี๋ยวสามเหลี่ยมอะไรนะกระบี่พังงาภูเก็ตเนี่ยเขาก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาช่วงไฮซีซั่นช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเยอะเป็นพิเศษนั่น
0: ครับมันก็เรื่องปกติอยู่แล้วเรามาคุยกันเรื่องทางด่วนโอ้เวลาจะหมดแล้วคุยกันเรื่องทางด่วน M82 เนี่ยผมว่าจะเล็งว่าจะไปใช้อยู่เนี่ย
1: ฮะฟรี2ปี
0: มันเป็น M เขามอเตอร์เวย์เขาเปิดให้ขึ้นฟรีแล้วนี
1: ่ครับ
0: ใช่ไหม
1: เปิดเดินหน้าหรือเปล่านะ
0: นั่นเหมือนเงี้ยขับก็ไปเถอะจะลองเช็คข้อมูลกันเองแล้วกันก็ลองไปใช้กันสักหน่อยนึงฮะอยู่ใกล้
1: ๆก็แปะไว้ให้แล้วที่เพจ Variety Travel ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ไปดูกันได้ครับคุณณัฐสรทักทายเข้ามาครับสวัสดีครับดร.ธรพี่เหม่ง
0: สวัสดีครับแล้วก็จะใกล้อำลาแล้วครับ
1: ดูเวลาแล้วอาจารย์จะพูดอะไรต่อมั้ยมันต่อไม่ไหวแล้วล่ะเวลาหมดเวลาครับสำหรับวันนี้นะ
0: ก็ไปติดตามอาจารย์ธรเล่าเรื่องพายุในเฟซอาจารย์ธรแล้วครับ
1: 3นาทีเรียลของอาจารย์ธร
0: แปดนาทีเพราะปกติหลังๆผมอัดเยอะมันมีเกมแทรกก็ช่างมันผมไม่สนใจ
1: มันก็ไม่ใช่เรียลเลยครับอาจารย์ฮะ
0: เขาไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวว่าริ้วต้อง3นาที
1: เวลาหมดแล้วครับ
0: ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ฟังเจอกันใหม่วัน
1: พฤหัสครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันนี้พรุ่งนี้พี่ก้าแล้วก็อาจารย์ธรใหม่ทีวันพฤหัสครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวราวุธหนุนนายกวัดผลงานครม.ภูมิใจไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุจะมีการวัดผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและอาจมีการปรับเปลี่ยนครม.ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยหลังคะแนนผลโพลร่วงว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นายกรัฐมนตรีออกมากระตุ้นการทำงานของรัฐมนตรีเพราะรัฐมนตรีแต่ละคนก็ทำงานในหลายมิติให้กับประชาชนการจะเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเป็นเรื่องที่สำคัญพอกันทำงานอย่างเดียวแต่ไม่ประชาสัมพันธ์ก็ไม่เกิดประโยชน์และในทางตรงกันข้ามถ้าเอาแต่ประชาสัมพันธ์แล้วไม่ทำงานก็ไม่อยากเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองแบบนั้นเมื่อถามว่าหากประเมินผลงานของตัวเองคิดว่าทำงานอยู่ในระดับใดนายวราวุฒิกล่าวว่าเรื่องนี้คงตอบแทนไม่ได้คงต้องถามสื่อมวลชนเพราะทำงานอยู่ทุกวันวันเสาร์อาทิตย์ก็ทำแต่ประชาชนจะมองอย่างไรคงต้องถามสื่อมวลชนมากกว่าปกรณ์มั่นใจทำถูกต้องออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านรอศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย9 กรกฎาคมนี้นายปกรณ์นินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทขัดต่อวินัยการเงินการคลังหรือไม่ในวันที่9 กรกฎาคมนี้รัฐบาลได้มีการเตรียมแผนสำรองไว้แล้วหรือไม่โดยระบุว่าไม่มีเพราะไม่คิดว่าเราทำอะไรผิดเมื่อถามย้ำว่าหากผลออกมาเป็นลบจะดำเนินการอย่างไรนายปกรณ์กล่าวว่ายังไม่รู้แต่เราทำเต็มที่และนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าเราทำถูกต้องแล้วและไม่ต้องกลัวอะไรส่วนจะต้องไปรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้มอบหมายรัฐมนตรีสาธารณสุขเผยผลตรวจพยาธิใบไม้ตับ 4,000 รายต้องตรวจยืนยันผลซ้ำย้ำเตือนประชาชนควรกินอาหารปรุงสุกอาหารจากแหล่งที่มั่นใจนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีพบผู้ที่มีผู้ติดพยาธิใบไม้ตับจำนวนมากที่จังหวัดมหาสารคามว่าได้รับรายงานมาว่ามีการตรวจพยาธิใบไม้ตับและพบประมาณ 4,000 คนแต่กระบวนการปกติที่ตรวจจะตรวจจากอุจจาระว่ามีไข่พยาธิหรือไม่แต่ด้วยวิธีการตรวจแบบใหม่จะเป็นการตรวจที่คล้ายกับการตรวจ ATK จึงจะมีความเซนซิทีฟกว่าวิธีตรวจไข่พยาธิจากอุจจาระและใช้เวลารู้ผลเร็วกว่าทั้งนี้ยังจำเป็นต้องคัดกรองและต้องมีการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิเพื่อยืนยันอีกครั้งยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างสูงและในรอบหลายปีที่ผ่านมาผู้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีมีแนวโน้มไม่ได้ลดลงมากจากที่คาดการจึงอยากจัดตรวจวงกว้างมากขึ้นโดยเช้านี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมวางแผนและกำชับไปทางสสจให้พยายามรณรงค์ให้ประชาชนรับประทานอาหารสุกไม่อยากให้ทานอาหารดิบแต่เข้าใจในวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแต่ก็ต้องฝากบอกว่าให้มีความระมัดระวังและควรกินอาหารจากแหล่งที่มีความมั่นใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio.

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเอ็มบัปเป้ออกแถลงการประณามสวหญิงปารากวัยคิลิยานเอ็มบัปเป้กองหน้ากัปตันทีมชาติฝรั่งเศสได้โพสต์ข้อความแถลงการประณามเซเลสเต้อามาริยาสมาชิกวุฒิสภาหญิงของปารากวัยผ่านทางโซเชียลมีเดียหลังจากสวหญิงรายนี้ได้โพสต์ข้อความเหยียดเชื้อชาติและลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเขาอย่างรุนแรงทางนี้เหตุมาจากแมตช์ฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายหลังฝรั่งเศสเอาชนะปารากวัย1-0จากลูกยิงจุดโทษของเอ็มบัปเป้ซึ่งทางอามาริยาได้โพสต์ข้อความเชิงเหยียดผิวอย่างรุนแรงใส่เอ็มบัปเป้บนแพลตฟอร์ม X อาลีเริ่มต้นเจรจากับตัวแทนของซาลาแล้ว Sky Sports สื่อดังของอังกฤษรายงานว่าอาลีสโมสรชั้นนำแห่งศึกซาอุดิโปรลีกได้ยื่นข้อเสนอเบื้องต้นให้กับโมเมตซาลากองหน้าทีมชาติอียิปต์เพื่อหวังดึงตัวไปร่วมทีมแล้วหลังซาลาตัดสินใจแยกทางกับลิเว

0: ร์พูลและกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ในเวลานี้โดยตามรายงานระบุว่าอาวาลีได้เริ่มต้นการเจรจากับตัวแทนของซาร่าและมีการพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของสัญญารวมถึงค่าเหนื่อยที่สโมสรพร้อมมอบให้หากการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีก็มีโอกาสพัฒนาไปสู่ข้อตกลงอย่างเป็นทางการต่อไปและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: อลังการงานสร้างดาร้านโด่งจะเลยนะเพลงสเปเดเดย์นะครับโอ้โหคือคักมากไม่ได้ฟังนาน20ปีแล้วนะโนน่าเพลงนี้นะ
1: คลังไง
0: โอ้มันคลังมาก
1: ฟังแล้วมันแบบได้พลัง
0: อายุเยอะแล้วเนาะแล้วก็รู้สึกตัวเองอายุแก่แล้วครับแก่แล้วครับชอบบอลโลกปี90เพลงบอลโลกปี90ชอบเพลงบอลโลกปี2006เน
1: า
0: ะ
1: คืออายุเยอะขึ้นก็ประสบการณ์เยอะขึ้นไง
0: ครับ
1: มันก็มีข้อดีแต่ว่าแม้ร่างกายก็อาจจะสึกหรอไปหน่อย
0: โอ้สึกหรอเยอะไปแล้วไม่ได้หน่อยสึกหรอไปเยอะเลยฮะ
1: เป็นไงฮะมาถึงตรงนี้แล้วยังไหวอยู่ไหมครับบอลโลก
0: มาหมดฮะความดันนะครับผมเบาหวาน
1: อย่างเงี้ยพักแล้วไม่ต้องพักแล้วตอนอย่างนี
0: ้โรคหัวจุกหัวใจมาหมดแล้วนะโอ้ยชีวิตนะครับอ้าวต้อนรับเข้าสู่รายการบอลโลกอัปเดตรับวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคม2569อยู่ครับน้องนนท์รัศมีและผมเจ็งทรงศักดิ์วันนุจิตนะครับ
1: ครับผม
0: นนท์ตอนนี้ก็โอ้โหเหลืออีกกี่แมตช์เองเนี่ย
1: 1
0: 2 4แมตช์ใช่ไหมล่ะ
1: 3 4 5 6 7 8 9 10แมตช์รวมนัดจริงที่3ด้วยนะ
0: โอ้โห10แมตช์แสดงว่าตอนนี้เตะมาแล้ว94แมตช์แล้วหรอ
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวคืนนี้จะเป็นแมตช์ที่95และ96
0: โอ้โหเร็วมากบอลโลกจะจากพวกเราไปแล้ว
1: ครับ
0: ใกล้แล้วนะ
1: หลายคนน็อกไปแล้ว
0: ครับหลายคนน็อกไปตั้งแต่ญี่ปุ่นตกรอบทั้งบ้านทั้งรถไปหมดแล้ว
1: แล้วก็ปรับตัวปรับเวลาดูบอลกันลำบากอย่างวันนี้ถ้าใครดูสหรัฐตอนเช้านี
0: ่
1: ก็ไม่ต้องไปทำงานนะ
0: ใช่
1: ลางานไปเลย
0: ลางานไปเลยนะ
1: หลายคนรอแช่งเยอะ
0: ชุดเบนแฮมไงที่บอกว่าลางานไปเลยนะครับบอกเจ้านายไปเลยว่าลางานไปเลยซึ่งใช่คนอังกฤษก็ลางานได้ไงแต่ว่าเราลางานไม่ได้งานเรานะ
1: โดนนะแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่แบบขับรถไปทำงานก็น่าจะได้ฟังรายงานสดจาก FM 99ของเรา
0: ใช่ฮะในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนาะ
1: ครับผม
0: ที่รายงานโดยพี่บรีแหลมสิงห์แล้วก็คุณเต้ยแม่กลอนะครับอุ้ยสนุกสนานบานตะไทยนะฮะครับสไตล์ของพี่บีอยู่แล้วแล้วก็น้องพี่เต้ยแล้วกัน
1: ครับ
0: พี่เต้ยแม่กลอนะครับก็ไปหมดแล้วจะภาพร่วมโน่นเลย
1: แต่เจ้าภาพร่วมทีมสุดท้ายที่ไปอย่าง USA นี่หลายคนก็

0: แฟนเบลเยียมเฉพาะกิจ
1: ครับ
0: เออเพราะว่าจากโดนัลด์ทรัมป์นี่ทำให้คนไปเชียร์เบลเยียมเยอะนี่จบเกมมีมีเดียของทีมชาติเบลเยียมนี่โพสต์ภาพแขวะเจ้าภาพด้วยนะ
1: ยังไงยังไงมีเหรอ
0: มีบอกว่า
1: ต้องมีจ่าหน่อยแล้วเป็น
0: ไงใน X ของทีมชาติเบลเยียมบอกว่า overturn this
1: ครับ
0: แปลว่าแบบเอาอีกไหมแข่งใหม่ไหมยกเลิกไหม
1: แข่งใหม่ไหม
0: เออ
1: ที่จริงเนี่ยเออลงข่าวหลายข่าวหลายเพจแล้วก็บอกว่าแม้ทรัมป์ก็ยังช่วยไม่ได
0: ้
1: ครับผม
0: เอาอีกไหมยกเลิกสิ
1: พอ
0: แล้วแล้วก็ยังมีโพสต์บอกว่ามันเรียกว่าฟุตบอลไม่ใช่ซ็อกเกอร
1: ์
0: พร้อมทั้งขีดค่าคำว่าซ็อกเกอร์ออกด้วย
1: ครับ
0: เออคือเหมือนกับว่าทำมานี
1: ่
0: มั่วเลย
1: โอ้ก็เป็นประเด็นดราม่านะคือแล้วอย่างนี้ยังไงฟีฟ่าเป็นคนบอกนะครับว่าแต่ละชาติห้ามรัฐบาลตัวเองไปแทรกแซงการดำเนินของสมาคมกีฬาฟุตบอลในประเทศนั้นตัวเองกับโดนอเมริกาแทรกแซงวันนี้เนาะ
0: โอ้แต่ผมตลกคำพูดของจันนี่อินฟานติโน่อะ
1: ครับ
0: ประธานฟีฟ่าที่เขาออกมาพูดถึงประเด็นการระงับโทษใบแดงของบาโลกันนะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของคณะกรรมการวินัยของฟีฟ่าซึ่งหน่วยเนี้ยเหมือนกับว่าเขาเป็นอิสระไปแทรกแซงเขาไม่ได
1: ้อ๋อแทรกแซงไม่ได
0: ้โอ้
1: แล้วคนก็
0: แล้วคุณเป็นประธานฟีฟ่าครับคุณใหญ่กว่าเขาอีกครับ
1: ฟีฟ่าอินฟานติโน่นะครับพูดเสร็จทุกคนก็มองบนเลยฮะมองบนมองล่างมองซ้ายมองขวาบนบนล่างล่างซ้ายขวาซ้ายขวาเสร็จสตาร์ทเลยครับคอนท่าเลยฮะ
0: โอ้ติดสูตรเลย
1: มอง
0: แถไม่รู้จะแถไง
1: เออ
0: แม่
1: บางคนก็บอกเหรออ ื
0: ม
1: แล้ววันนี้ยังไงฮะคุณค่าของฟีฟ่าเนาะ
0: ใช่คือแบบเหมือนเรื่องตลกอะเซฟแบตเตอร
1: ์ครับ
0: อดีตประธานฟีฟ่าบอกโอ้โหฟุตบอลนี่ไม่ควรมาเป็นสนามเด็กเล่นของนักการเมืองนะเออเยอร์เกนคล็อปนี่ก็ออกมาวิจารณ์บอกว่าฟุตบอลไม่ควรถูกแทรกแซงโดยคนที่ไม่เข้าใจเกมนะ
1: ครับ
0: มันทำลายความน่าเชื่อถือของการแข่งขัน
1: โอ้เนาะ
0: เออก็น่าเกลียดเกินไปหลังจบเกมนี่ทางอีโบกุกตัวเลยออกมาขิงเลยบอกเนี่ยเจอเซเนกัลโหดกว่าอีกเจอสหรัฐนี่ขนม
1: กรุบเลย
0: จัดไป4ลูก
1: 4ลูกไม่พอนะแล้วก็มีอะไรล่ะลูกไอ้มาริกทิวแมนยิงปั่นฟรีคิกก็ฉลับกำแพงเข้าประตูด้วยนะครับอ้าวก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเรามาคุยกันได้นะ489899แล้วก็ทางทุกช่องทางของออนไลน์ของเรานะครับบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะมาคุยกันแล้วก็อย่าลืมนะครับทางแอป Mcord Connect มีคนถามมาว่าแอปของ99ดูไม่ได้นะตอนนี้เราเปลี่ยนไปบรรจุนะครับอยู่ใน Mcord Connect แล้วนะเราอยู่ในไปอยู่ในแอปนะครับ MCOT แล้วก็ Connect ที่แปลว่าเชื่อมติดต่อนี่แหละแล้วอยู่ในแอปตรงนั้นนะครับเป็นแอปรวมเลยของเครือข่ายสมทของเรา
0: ครับ
1: ก็ไปฝากกันได้นะครับก็แอปของเราสีฟ้าน้ำเงินเหมือนเดิมนะครับเข้าไปกดปุ๊บในแอป Mcord Connect ก็จะเห็นแอปของเรานะอยู่ตรงมุมขวาจากที่2อ่ะ
0: ครับ
1: ที่2จากขวานะก็เข้าไปจะเห็นนะครับก็ฟังกันได้นะครับ
0: เอ
1: าก็เอาคืนที่ผ่านมานะครับผมเป็นไงนอนคู่แรกเลยเตะกันตอนตีสองนะครับดาวิดแมตแห่งคาสมุดไอบีเรียสองชาติที่ติดกันนะโปรตุเกสกับสเปนโลกสนามเจอกัน
0: ครับ
1: ก็เกมครึ่งแรกก็สูสีดูดี
0: ใช
1: ่มีโอกาสเหมือนกันของสเปนก็มีโอกาสของโปรตุเกสก็มีโอกาสของนูโน่เมเดสที่ยิงไปชดคันเต็
0: ม
1: สเปนก็ได้โอกาสหลุดเดี่ยวเข้าไปของโอยาซาบาลเนาะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้เช่นกันนะครับครึ่งแรก0-0ครึ่งหลังก็เหมือนแบบทั้งสองทีมเหมือนไม่กล้าบุกเข้าใส่กันนน
0: เล่นแบบระวัง
1: ระวังแต่ว่าสเปนเนี่ยด้วยความที่เขาครองบอลมากกว่าไงค่า XG ขึ้นมาในครึ่งแรกใน 0.9 นะก็คือมีโอกาสที่จะได้ประตูถึง1ลูก
0: ครับ
1: แต่ว่าทำไม่ได้ 0-0 ก็ทำท่าว่าจะสมันเกินเสมอกันแล้วครับแล้วไปต่อเวลาพิเศษก็ทรงนั้นอยู่แล้วนะ
0: ใช
1: ่เอาไปเอามามิเกลเมเรโน่ครับที่ลงมาเป็นสำรองเล่นเร็วโดนเอาฟาวแล้วเอาบอลกดลงพื้นเขี่ยบอลออกไปด้านข้างนะให้เพื่อนและเพื่อนก็เล่นบอลต่อทีเป็นฟานาโตเรสครับ
0: ครับ
1: ฟานาโตเรสก็อาศัยจังหวะที่ผู้เล่นของโปรตุเกสยังนะประกบห่างนะครับผมยังหลุดตำแหน่งอยู่เลยแล้วยังจัดกระบวนทัพได้ไม่ดีพอ
0: ครับ
1: จากทุกช่องเลยครับบอลทรูไปเลยแล้วเมเนโน่ก็ไปล้ำหน้าครับยิงส่วนตัวของดิโก้คอสตาเบียดเสาแรกเข้าไปได้ที่ก็16-1
0: อ
1: ่ะ
0: มันเป็นจังหวะเล็กๆน้อยๆจริงๆนะ
1: เดียวเองจริง
0: ๆ
1: ทั้งสองทีมพูดตรงๆนะจะต่อเวลาแล้วยิงจุดโทษไปแล้ว
0: ใช่คือทั้ง2ทีมก็รู้ว่าสูสีกัน
1: อ
0: ่ะถ้าเปิดเกมรุกมากไปสวนกลับนี่ก็

0: โดนแน่นอนเหมือนกัน
1: ใช่
0: ก็เล่นแบบเพลย์เซฟไว้ก่อนแต่ว่าสเปนนี่ต้องบอกว่านิดเดียวอ่ะ
1: นิดเดียว
0: โอกาสนิดเดียวเขาเปลี่ยนเป็นประตูได้แล้วก็ต้องชมพวกปนาโดสำรองด้วย
1: ครับ
0: ที่เป็นทีเด็ดเลยมันแสดงให้เห็นถึงคลาสบอลน่ะระดับสูงสุดของโลกอ่ะนิดเดียวมันตัดสินผลแพ้ชนะได้เลยนะ
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะใครเป็นแฟนโรนัลโดก็แหมเสียใจไป
1: เออ
0: ส่วนใครเป็นแฟนสเปนก็แฮปปี้
1: สเปนก็
0: รอบต่อไปได้
1: ได้ไปต่อนะทีมแชมป์โลกนะครับ1สมัยเมื่อปี2010นะครับไปรอพบผู้ชนะระหว่างอเมริกาหรือเบลเยียมที่เตะตอน 7:00 นแต่เวลาบ้านเรานะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่มึงจบไปเนาะก็พูดถึงคู่ของโปรตุเกสแล้วนะครับก็ซีอาร์เซเว่นบอกมือบ๊ายบายนะ
0: คือเขาบอกว่าเลิกเล่นบอลโลกเนี่ยเขายืนยันแล้วแต่ว่าเลิกเล่นให้ทีมชาติ
1: ยัง
0: ยังยัง
1: คือเลิกเล่นกับบอลโลกเนี่ยเลิกแน่นอน
0: เนี่ยครั้งสุดท้าย
1: ใช
0: ่
1: ครับ
0: รออีก4ปีก็ไม่ไหวแล้ว45แล
1: ้
0: ว
1: โอ้45ไม่ไหวมั้ย
0: เน
1: าะ
0: จริงๆจะไม่ไหวน่ะรอบนี้ละ41เนี่ย
1: ยูโรสักครั้งมั้ย
0: นั่นน่ะสิ
1: เออ
0: ก็มีคนคิดเหมือนกันว่าอาจจะเป็นอีก1ทัวร์นาเมนต์มั้ยเพราะว่าเขาก็ยืนยันว่ายังไม่ประกาศเลิกเล่นทีมชาติตอนนี้นะเขาบอกว่าเขายังไม่ตัดสินใจเดี๋ยวขอปรึกษาครอบครัวก่อน
1: ครับ
0: ก็เขาบอกว่าถึงแม้จะตกรอบแต่การที่เคยได้แชมป์3รายการกับโปรตุเกสแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นถ้วยรางวัลที่มีความหมายสำหรับเขานะไม่ใช่ไม่เคยได้แชมป์อะไรเลยนะ
1: ครับ
0: และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศึกยูโร2016เนี่ยเขาบอกว่าถ้วยนั้นเนี่ยมันมีความหมายเท่ากับแชมป์โลก
1: ใน
0: ความรู้สึกของเขาก็เป็นเรื่องที่เศร้าที่ต้องตกรอบต้องเสียใจเหมือนกัน
1: ก็สอบมาสปอร์ก็นี่ไงที่เจ้าตัวเจ็บแล้วก็ต้องโดนถอดออกไปไงแต่สุดท้ายโปรตุเกสก็ชนะฝรั่งเศส
0: ใช่2016
1: ก็แชมป์เมเจอร์รายการเดียวที่โปรตุเกสได้นะในปี2016นะฮะ
0: ครับ
1: อ่ะก็โดนะก็อำลาฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการนะครับลงสนามไป27เกมนะครับใน6ครั้งนะที่ลงเตะฟุตบอลโลกมาตั้งแต่ปี2006ครับที่ประเทศเยอรมันนะครับยิงไป11ประตูนะครับ27เกม6ทัวร์นาเมนต์ครับผม
0: ใช่แล้วก็มีได้แชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกกับโปรตุเกสอีก2ครั้งด้วย
1: ครับ
0: แต่ว่าเนชั่นส์ลีกมันก็เป็นรายการใหม่มันยังไม่ค่อยคลั่งเท่าไหร
1: ่
0: คนก็เลยไม่ค่อยให้ความสนใจสักเท่าไหร่
1: ใช่ก็น่าจะเป็นยุคเปลี่ยนถ่ายเป็นถ่ายเนาะนน
0: ครับ
1: เพราะว่าโรเบโตมาเดเนล่าสุดก็ประกาศอำลาทีมชาติโปรตุเกสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: กุนซือชาวสเปนนะ
1: ชาวสเปน
0: โรเบโตมาร์ติเนสนะครับก็รับผิดชอบกับผลงานจริงๆเขาบอกเหมือนสัญญาหมดแล้วด้วยแหละก็เลือกที่จะแยกทางนะครับสัญญาจะหมด31กรกฎาคม
1: ครับ
0: ก็คือหลังจบฟุตบอลโลกคนนี้แหละเจ้าตัวก็ยืนยันว่าก้าวลงจากตำแหน่งแน่นอน
1: เ
0: ขาก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้คุมทีม
1: ครับ
0: ต่อจากนี้ก็จะเป็นยุคใหม่ละ
1: ยุค
0: ใหม่ละกุนซือใหม่โรนัลโดจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อเดี๋ยวรอติดตามมันต่อไป
1: แต่เขาคือลาบอลโลกแน่นอนแต่ว่ายังไม่อำลาทีมชาติ
0: ใช่บอกขอคิดก่อนขอคิดก่อน
1: คิดก่อนคิดก่อน
0: อืม
1: เน
0: า
1: ะ
0: ก็น่าเสียดายนะสำหรับโรนัลโดที่แบบไม่ได้แชมป์โลกอ่ะ
1: พอโดนนาทีบาปไปนะ90บวก1นะทบเวลาแค่6นาทีเองนนผู้สินแอนทิเนเตอร์ก็ให้เวลาอีกประมาณอีก8นาทีมั้งทั้งเวลาไม่ทันแล้วฉะนั้นก็แบบบุกไม่ขึ้นแล้วโปรตุเกสสุดท้ายก็แพ้ไปเน
0: า
1: ะสถิติทีมชาติของโรนัลโด233นัดยิงไป146ประตูฮะ
0: โอ้โห
1: โหโหดมาก
0: ไม่น่าจะมีใครทำลายได้ในเร็วๆนี้นะ
1: ก็โหสถิติของแกเนี่ยยืนยงคงกระพันมากเลยเนี่ยฮะ
0: คือผมว่าที่เขายังไม่ตัดสินใจเลิกเนี่ย
1: ครับ
0: อาจจะรอลุ้นยูโรสักรอบหนึ่ง
1: สักครั้งไหม
0: แต่ว่าด้วยอายุ41ปีเนี่ย มันต้องดูกันแบบปีต่อปีเดือนต่อเดือนน่ะมันจะมาบอกแบบเผื่ออีก2ปีเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันต้องดูวันต่อวันถ้าเกิดใกล้ๆยูโรแล้วร่างกายยังดีอยู
1: ่
0: ไม่มีการบาดเจ็บอะไรผมว่าเขาอาจจะขออีกสักรอบนะ
1: สักรอบไหมเพราะว่าโดตัวนี้ก็146ประตูนะในนามทีมชาติเนี่ยสูงสุดนะฮะเปาเลต้าเลยครับซึ่งเป็นอันดับ2ยิงสูงสุดของทีมชาติโปรตุเกสเนี่ย47ลูกนน
0: คนละเรื่องเลย
1: มันขนาดไหน99ลูกห่างกัน
0: ใช่
1: ที่ดูในการและโดก็ถือทีมชาติมากสุดถึง213นัดเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: โหดมาก
0: ส่วนลุยส์เดลาฟูเอนเต้กุนซือของทีมชาติสเปนก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ามันเป็นเกมเหมือนนัดชิงเลยสำหรับเกมกับโปรตุเกสนะต้องสู้จนถึงนาทีสุดท้ายครับคิดอยู่แล้วแหละว่ามันต้องมาทรงนี้แน่นอนแล้วตอนนี้ได้เข้ารอบก่อนรองแล้วเขาไม่สนด้วยว่าจะต้องเจอกับใครพร้อมแล้ว
1: พร้อมนะเจอเบลเยียมใช
0: ่ครับก็เจอเบลเยียมนะ
1: ก็เมื่อวานนี้ดูสเปนก็คือสเปนเขาต่อบอลสไตล์คอมบอลแต่ว่าไม่เหมือนยุคก่อนยุคที่ต่อบอลแบบติกิตก้าไงติ๊กต็อกลูกตุ้มนาฬิกาเนาะแต่ว่านี่จะจ่ายแนวลึกมากขึ้นจ่ายบอลแบบคณะคิลเลอร์พาสจ่ายบอลแบบได้เสียจ่ายบอลทรูก็คือบอลทรูช่องมากขึ้น
0: ครับ
1: อะไรแบบนี้นะแล้วก็นำมาสู่การได้ประตูชัยไงนน
0: คนที่เล่นดีที่สุดได้แมนออฟเดอะแมตช์เป็นโรดรีนะ
1: โรดรีคุมตรงกลาง
0: ก็กลับมาเก่งอีกครั้งหนึ่งนะ
1: ก็หายเจ็บไหมหายเจ็บก็กลับมาก็เหมือนขายสลังของสเปนชุดนี้
0: ใช่
1: ของทีมไปทิ้งดูอะโรดรี
0: คีแมนที่พาทีมได้แชมป์ยูโรครั้งล่าสุดนะ
1: ครับ
0: กลับมาแบบนี้ก็น่ากลัวเลย
1: ก็เคย
0: มี
1: ใช่ยามาเนี่ยแต่ว่าไปทะเลโดนดักสองโดนซ้อนสองตลอดฮะซ้อนสามไม่ใส่หมวกกันน็อกก็ตำรวจจับพอดีนะ
0: ถูกต้องครับผม
1: มีฮาด้วยฮะก็โดนจับโดนซ้อนสองตลอดเลยเป็นยามาไปก็ไม่พ้นนะเจอเดโนเมนเดสจอฟลิกนะครับตามประกบตลอดผ่านลำบากนะ
0: ใช่
1: ก็โรดี้เนี่ยมีคนไปถามเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ที่ยิงไป7ประตูใช่ไหม
0: ครับ
1: เท่ากับเมสซี่เท่ากับเอ็มบัปเป้เนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: ก็ถามว่าฮาแลนด์กับโอเดกาเนี่ยต่างกันยังไงเขาบอกว่าโรดี้ตอนที่เขาอยู่แมนซิตี้ด้วยกันเนี่ยโรดี้จะเป็นพวกแบบคอยคุมจังหวะบอลตรงกลางแต่โอเดกาเนี่ยเขาบอกว่าโอเดกาเนี่ยเหมือนเขามีตาหลังเขารู้ว่าเพื่อนเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนแบบมันต้องมองเขาก็รู้ว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนแล้วก็เข้าใจบอลไปตำแหน่งนั้นได
0: ้
1: ฮาแลนด์ถึงกับไปถามว่าเฮ้ยนายรู้ได้ไงว่าอัวเนี่ยอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเดการ์ดก็ได้แค่สยายยิ้มแล้วก็เดินแอ๊กออกไปฮะ
0: เซน
1: เ
0: ออเ
1: หรอ
0: เขาแบบว่ามีตาหลังมีตาทิพย
1: ์ตาทิพย์นะ
0: คือผมว่าเขาเล่นด้วยกันมานานนะจนแบบรู้ว่าช็อตแบบเนี้ยเพื่อนจะต้องอยู่ตรงไหน
1: ครับ
0: คือแบบว่ามันมองตารู้ใจไม่ต้องมองก็รู้อ่ะประมาณนั้นอ่ะ
1: ประมาณนั้นนะนะครับโอ้สะดวกแน่นอนนอนอังกฤษเจอนอร์เวย์โอ้โหแล้วนักเตะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็รู้ได้ว่ารู้กันดีอ่ะรู้เมืองกันดีว่าฮาลันอันตรายยังไงบ้าง
0: ใช่ครับ
1: กาวิออกมากันเยสกองหลังของบราซิลที่เป็นเพื่อนร่วมทีมอาร์เซนอลยังเอาไม่อยู่อ
0: ่
1: ะมาดูว่าพวกมาร์เกฮีจอห์นสโตนเอสลีย์ควอนซ่าจะเอาฮาลันอยู่หรือเปล่า
0: จอห์นสโตนนี่ก็อยู่กับฮาลันมานานนะ
1: แต
0: ่ไม่รู้จะเอาอยู่ป่ะนะ
1: ก็ไม่น่าอยู่เพราะสโตนก็ไม่เคยลงด้วยกับแมนซิตี้ไง
0: ไม่รู้ตอนซ้อมเอาอยู่หรือเปล่า
1: ใช่
0: ก็เป็นยังไงฮะ3คู่รอบก่อนรองถือว่ามากันตามนัดไหม
1: ก็ฝรั่งมาไม่มาตามนัดก็บราซิลไง
0: บราซิลเนี่ยแหละ
1: บราซิลไม่มาตามนัดฮะส่วนวันนี้จะมาตามนัดหรือเปล่าต้องดูกันนะครับ
0: ใช่ครับอ
1: าร์เจนตินาอียิปต์และเซาท์แลนด์เจอกับโคลัมเบียครับไปว่าคุยกันในเบรกหน้า
0: ใช่ฮะแต่ว่าก่อนไปเบรกต้องประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังด้วยนะฮะ
1: ได้เลย
0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชนของเรานะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ
1: ครับ
0: พิมพ์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net เข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับแล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ครับที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ถูกสุดเนี่ยราคาเพียง20บาทรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับรางวัลของเรามีรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์ Farizon MPV EV Supervan 1รางวัลครับจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ภายในประเทศ24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้จนถึง ตี 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมก็คือก่อนรอบชิง15นาทีนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากรีบโหวตเลยนะครับอย่าช้านะฮะเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้น
1: นัดชิงมาแล้วนะวันที่19นะก่อนนัดชิงประมาณ1ชั่วโมงเนาะประมาณ15นาที
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็รีบโหวตกันเลยนะครับ
1: ได้เลย
0: ส่วนอีก1ผลิตภัณฑ์นะฮะที่ต้องประชาสัมพันธ์กันนะครับคุณผู้ฟังยุคนี้เนี่ยเรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะครับแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้นะฮะขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับ
1: ครับ
0: นี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยนะครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานครับที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวนะครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะฮะ990บาทสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลยครับ02-114-3390ครับ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผม
1: ครับฝากไว้ด้วยช็อปมาเนียนะ
0: ครับ
1: แล้วก็กิจกรรมนะครับของเราด้วยนะเชียร์ทีมโปรดยิ่งหวนยิ่งมันนะฮะ
0: ครับ
1: ทาง cheer.mcord.net นะครับ
0: บ
1: อกว่าเมื่อชาวดีเจพี่บีบอกว่าเจ๋งเนี่ยเก็บของกินกลับบ้านหมดเลยนะครับ
0: จริงเหรอฮะ
1: เอาของจริงมาเล่านะฮะ
0: เอ
1: าของจริงมาพูดพี่บีดีนะฮะปลาผ้าคู่อิงแลนด์เนี่ยอย่างมันโอ้โหป๋าหมดแรงนะฮะ
0: ป๋าหมดกำลัง
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: มาเช้าจันทร์เนาะ
0: ใช่ครับ
1: ป๋าหมดแรงเลยอ่ะ
0: เ
1: ออคู่ภาคบอลคู่ชิงในฝันเจ๋ง BTS กับลีหมิงเสียงนุ่มจากจืดเองโอ้ยใหญ่เลยฮะครับผ
0: มไม่เอาหรอฮะพี่เจ๋ง
1: แบกนะถ้าพี่บีก็ต้องหนูต
0: ้อ
1: ต้อแท้นะฮะสวัสดีคุณปลั๊กเข้ามานะครับบาโลกันบอกเราลงมาทำไมอ้าวก็นั่นน่ะสิแต่ว่าเขาบอกว่าก็มีภาพเป็นมีมนะที่เอาโดนัลด์ทรัมป์นะครับไปนั่งอยู่ในห้องวีอาร์เนี่ยตอนนี้เน
0: า
1: ะร้องโอ้แต่ว่าเบลยังก็แสบนะโอเวอร์เทิร์นดิสนี่เป็นไงพลิกที่พลิกสิพลิกการตัดสินสิน
0: ี่เขาบอกหลังจบเกมนี่ยังต้องระวังอยู่เลยนะ
1: ถ
0: ้าเกิดมีประกาศอะไรออกมาให้แข่งใหม่หรือเปล่าเอาไหม
1: แต่อเมริกาไม่ไหวโอ้เกมรับของพลาดอีกแมตฟรีจะไม่ประตูของเขาอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ทำออกมายึกยึกจักทำไมไม่รู้เนาะเก้ๆกลางๆเอ๊ะออกมาแล้วทำไมไม่ออกไม่คือว่าไม่
0: เคลียร์ให้มันขาดอ่ะ
1: เออไม่เคลียร์ให้มันขาดอ่ะ
0: เออ
1: ไปยึกยึกจักๆเนาะประตูของเนี่ยเสียจากแนวรับผิดพลาดเนี่ยสองลูกนะที่เนี่ยนะลูกสุดท้ายก็ไอ้คิริชาร์ใช่ไห
0: ม
1: เตะไปติดเขาอีกฮะโดนพี่ตู้เย็นไงครับผมใครด่าตรูฮะพี่ตูก็เลยยิงเลยฮะลูตาตูฮะ
0: ลูตาตูนะมาเป็นตัวสำรองแต่ว่ายิงไป3ลูกแล้วนะในปีนี้นะฮะก็หลังจบเกมโปเชติโน่เขาบอกว่าเล่นผิดฟอร์มเยอะสำหรับนักเตะอเมริกัน
1: ครับ
0: ก็ยอมรับความไม่แพ้แล้ว
1: เนาะ
0: ใช่ก็มันชัดเจนอ่ะคนละชั้นเลย
1: ใช่เนาะชัดเจนพี่ว่า
0: ใช่ครับเขาบอกหาจังหวะไม่เจอเลยตอนที่ตีเสมอได้นึกว่าจะดีนะแต่ก็มาโดนอีกตอนที่ตีเสมอ 1-1 ไงนึกว่าจะกลับมาได้ไงแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวสู้ไม่ได้
1: จังหวะนั้นก็ปั่นฟรีคิกเข้าไปฉลับด้วยนะฉลับกำแพงด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับบริษัทบ้านที่ปั่นนะประตูไอ้กองหน้าไอ้กองกลางตัวรุกอ่ะนะครับของเลเวอร์อ่ะบริษัทบ้านเนี่ยปั่นแล้วนั้นก็มอฉลับด้วยโ
0: อ้
1: โหได้โดนนะชาวเดคเตอร์ลาเลอร์แล้วยิง2ประตูเลยนะฮะ
0: ใช่ยิงแบบง่ายๆเลยนะ
1: ชาร์จเข้าง่ายๆอ่ะ
0: เออ
1: แนวรับพลาดอ่ะอเมริกา
0: ใช่
1: ครับ
0: ส่วนโปเชติโน่นี่เขาพูดถึงอนาคตบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอพักก่อน
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวมาจะคุยกันว่าจะเอายังไงจะคุมทีมต่อไหมยังไม่ยืนยันนะขอพักก่อนแล้วกันไม่แน่นะอาจจะเบื่อทีมชาติ

0: แล้วไปคุมสโมสรดีกว่า
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นกุนซือฝีมือดี
1: ใช่
0: เคยสร้างชื่อกับสเปอร์ในพรีเมียร์ลีกมาแล้ว
1: ครับผม
0: มารอบนี้ก็ถือว่าไม่ได้ขี้เร
1: ครับ
0: จริงๆเจ้าภาพมาถึง16ทีมเนี่ยผมว่าก็แฟนบอลรับได้นะก็ถือว่า
1: ถ้าเทียบเนี่ยพี่ว่าทั้ง3ชาติผลงานดีนะมาถึงรอบนี้รอบสุดทีมอ่ะ
0: ใช่ถ้าไม่มีไอ้เรื่องบาโลกันมาเนี่ยจะโอเคกว่านี้อีก
1: เนาะ
0: พอมีบาโลกันมาก็เลยแบบดังพร้อยไปหน่อยแต่เดี๋ยวคืนนี้น่าสนใจ
1: ครับ
0: แม่ทั้งอาร์เจนทั้งอียิปต์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันดีกว่า
1: ได้เลย
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวฮะ
1: ได้เลยครับผม
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: บอลโลกสตอรี่
4: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ลด์คัพ2026มาเซโลบิเอลซาเฮดโค้ชทีมชาติอุรุกวัยเอลโลโคเจ้าพ่อแท็กติกผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลสมัยใหม่บิเอลซาเน้นสไตล์การเล่นที่ดุดันวิ่งบีบกดดันสูงหรือไฮเพรสซิ่งและโจมตีอย่างบ้าคลั่งซึ่งสะท้อนออกมาในฟอร์มของอุรุกวัยในรอบคัดเลือกได้อย่างยอดเยี่ยมและเขายังเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์ในฟุตบอลโลกมาอย่างโชคชนผลงานเด่นของมาเซโลบิเอลซาคือการปฏิวัติระบบการเล่นของอุรุกวัยจนสามารถล้มทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาได้ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนอกจากนั้นอุรุกวัยภายใต้การคุมทีมของบิเอลซายังมีสถิติวิ่งระยะทางรวมเฉลี่ยต่อแมตช์เพิ่มขึ้นจากยุคก่อนหน้าถึง 11.5% และเป็นทีมที่ตัดบอลในแดนคู่แข่งได้บ่อยที่สุดในโซนอเมริกาใต้
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหัศ

0: พียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: กลับมาครับในเบรกสองนะครับของบอลโลกอัปเดตรับถามมาว่าอเมริกาชนะหรือเปล่าครับไม่ใช่เพลงของพี่แอสในยุคก่อนฮะอเมริกาอเมริโกลิเกนะฮะแพ้จากแพ้ขาดลอยแล้ว 1-4 นะเพิ่งตื่นแล้วบอกมาอเมริกาแพ้เบลเยียมนะจ๊ะแพ้ชาติที่ทำกระดิ่งได้ดีสุดนะเบลเยียมนะฮะ
4: ถูกต้องครับโอ้โหมันแปลตรงตัวนะ
3: เบลเยียมไง
4: เบลกระดิ่งเยี่ยมก็ very good เลย
3: very good เลยนะฮะแพ้ 1-4 จะตกรอบเรียบร้อยจะพาทั้ง3ชาติ
4: สมน้ำหน้า
3: ครับ
4: โกงดีนัก
3: เอ้าจะเย็นวันนี้โปรแกรมนะครับของฟุตบอลโลกในรอบ16สุดท้ายนะครับ2คู่สุดท้ายแล้วกัน
4: ครับ
3: ก็อาร์เจนตินาแชมป์เก่านะครับเจออียิปต์ครับเตะตอนเที่ยงตามเวลาท้องถิ่นนะที่ Mercedes Stadium ครับที่ Atlanta รัฐจอร์เจียครับหรือว่า Atlanta Stadium นะก็อยู่ทางตอนใต้นะครับของอเมริกาครับ
4: ตรงกับเวลาไทย5ทุ่มตรง
3: 5ทุ่มตรงวันนี
4: ้ไม่ดึกมาก
3: กาสกาของเราจะให้เสียงภาษาไทยโดยคุณเอมิสกุลนะคุณเอมิสกุลและคุณอู่อัครเทพ
4: ได้เลยเด
3: ี๋
4: ยวรอติดตามกันได้เลยนะฮะซาร่าปะทะเมสซี
3: ่โอ้โห
4: สู้ได้มั้ยอียิปต
3: ์โหอียิปต์คือพี่ว่ามาถึงขนาดนี้ก็คือสุดๆของพวกเขาแล้วเน
4: า
3: ะ
4: อียิปต์นี่ผ่าน
3: รอบแรก
4: ออสเตรเลียมา
3: ครั้งแรกเลยนี่ผ่านรอบแรกครั้งแรกเลยนะ
4: กว่าจะผ่านมาได้ก็ต้องสู้จนถึงยิงจุดโทษอ่ะ
3: ครับ
4: ส่วนอาร์เจนตินานี่ก็กว่าจะผ่านกาบูเวดีมาได้ต้องต่อเวลาโอ้เมสซี่ไม่รู้หายเหนื่อยยังจากเกมวันนั้นเนี่ย
3: ใช
4: ่จริงๆก็ถือว่าเจอเกมหนักมาทั้งคู่นะ
3: ครับ
4: ผมว่าสภาพร่างกายไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเท่าไหร่นะ
3: ก็เจอกับอียิปต์มานะก็2ครั้งฝั่งของเจเดน่าชนะ 6-0 นะครับในรอบรองชนะเลิศโอลิมปิกเกมเมื่อปี1928นะครับนนเกิดยัง1928ยังเป็นอากาศอยู่เนาะ
4: นานไป
3: นานไปแล้วก็ล่าสุดเจอกันก็อุ่นเครื่องครับเป็นอาร์เจนตินาชนะไป2-0ครับ
4: โอ้แต่ว่ามันเก่าแล้วอะมันแบบเป็นการเจอกันที่นานมาก
3: อียิปต์คือมาแบบไม่ได้เสียแล้วคือเข้ามาไกลแล้วมาถึงรอบ3มาไกลแล้ว
4: ส่วนอาร์เจนตินาแน่นอนหลายคนมองว่าเป็นต่อเพราะว่าเป็นแชมป์เก่า
3: ครับ
4: แล้วก็ถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมสซี่ร่างทองเลยพร้อมที่จะป้องกันแชมป์โลก
3: ครับ
4: อีก1สมัย
3: น
4: ะครับก็เรื่องของสภาพความพร้อมตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามนัดนี้เนี่ยอาร์เจนตินาก็ถือว่าตัวสำคัญยังอยู่นะเมสซี่นี่ก็น่าจะลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับหลังจากฟอร์มร้อนแรงเลยซัดไปแล้ว7ลูกจาก4นัดนะครับแต่ว่าร่างกายก็อาจจะมีล้าบ้างอ่ะหลังผ่านเกมกับกาบูเวดีมานะครับ
3: ครับ
4: แผงมิดฟิลด์ทั้งเอนโซ่เฟร์นันเดสอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์และโรดริโกเดปอลก็พร้อมจะลงเล่นทั้งหมดแนวรับก็จะมีคริสเตียนโรเมโรคอยบัญชาการนะครับส่วนกองหน้าเนี่ยก็ต้องเดาเรียนสกาโลนี่ว่าจะใช้ใครคู่กับเมสซี่จะเป็นลาตาโรมาร์ติเนสหรือฮูเลนอัลวาเรส
3: ครับ
4: แต่จริงๆผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็ได้ลงเล่นทั้งคู่อ่ะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนตัวลงมาได้
3: ปกติอัลวาเรสจะเป็นสำรองของลาตาโร
4: ครับมีตัวที่ต้องกังวลเรื่องสภาพความฟิตก็คือนิโคลัสกอนซาเลสที่เจ็บข้อเท้าส่วนโมลิน่ากับเมดินานี่น่าจะผ่านความฟิตได้ทัน
3: ครับ
4: ก็ถือว่าฟูลทีม
3: โอ้ปกติไม่ค่อยเปลี่ยนทีมนะสคาร์โลนี
4: ่ครับ
3: ประตูก็นึกออกเลยอ่ะเอมี่มาร์ติเนสขวาก็นาโฮโมลิน่านะครับแบ็คซ้ายก็เมดินาไหม
4: เป็นไปได้
3: หลังก็ลิซ่าไงลิซ่าโดนประเด็นกับโรเมโร่ฮะ
4: ครับ
3: ตรงกลางก็แมคคาริเตอร์กับเอนโซใช่ไหมล่ะฝั่งขวาก็โรดริโกเดปอลฮะและอีกคนหนึ่งอัลบาดาป่ะแล้วก็หน้าก็ลาตาโรกับเมสซี่ไงไม่ก็เปลี่ยน
4: น่าจะเปลี่ยนไม่เยอะ
3: 4-4-2อ่ะ
4: แล้วตัวก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้มีตัวหลักเจ็บอ่ะก็น่าจะใช้ชุดเดิ
3: ม
4: ส่วนอียิปต์ถือว่ามีปัญหาในเกมรับเลยนะครับเพราะว่าโมฮัมเหม็ดอับเดลโมเนมเซนเตอร์แบ็กตัวหลักจากนิสมีอาการบาดเจ็บต้องรอเช็คความฟิตจนนาทีสุดท้ายแล้วก็มีแบ็กซ้ายตัวหลักอย่างอาเมดฟาตูด้วยที่มีอาการบาดเจ็บเหมือนกันนะครับแต่ว่าโมเมซาร่ายังอยู่นะโอมามามูชยังอยู
3: ่
4: คือคาดว่านัดเนี้ยอียิปต์คงจะต้องมารับลึกไว้ก่อนนะ
3: ครับ
4: อาร์เจนตินาก็คงเดือนหน้าบุกเข้าใส
3: ่
4: ส่วนอียิปต์ก็น่าจะรอรับแล้วโต้อะ
3: ครับ
4: อาจจะรอจังหวะทีเด็ดจากโมเมซาร่าในการ
3: เนาะ
4: สวนกลับ
3: โอ้แต่พี่เห็นดูอาร์เจนตินาเล่นนะเจอแคปเปอร์เนี่ยคือพอโดนบดโดนอะไรก็ไปไม่งั้นก็มีเป๋เหมือนกันนะ
4: จะจังหวะโต้กลับของเคปเปอร์แต่ละทีเลยนะ
3: ดูจังหวะโต้แล้วอียิปต์เนี่ยเล่นบอลเป็นระบบด้วยนะ
4: ครับ
3: สูสีพี่ว่าเกมนี
4: ้ผมว่าอียิปต์น่าจะใช้แผนคล้ายๆกับเคปเปอร์อะ
3: เคปเปอร์อะ
4: คือรับ
3: ให้ลึกก่อนแล้วรอโต้เน
4: า
3: ะ
4: แล้วพอมีจังหวะก็รีบโต้กลับอย่างรวดเร็ว
3: ครับ
4: ใช้พวกความเร็วของซาร่าของโอมามามูชให้มันเป็นประโยชน์น่าจะศึกษาวิธีการเล่นจากเคปเวิร์ดมาเพราะว่าเคปเวิร์ดเอาจริงสู้ได้ดีนะ
3: โอ้ยเกือบไป
4: เ
3: มสซี่น่าเสียเลยอ่ะ
4: ใช่ครับแต่ว่าเมสซี่เนี่ยแม่พร้อมจะทำอะไรก็ได้อ่ะนัดนี้เผลออีกสักลูกหนึ่งก็เป็นการดวลกันของเมสซี่กับซาร่านะซาร่านี่ตอนขึ้นมาใหม่ๆก็บอกว่าเมสซี่อียิปต
3: ์
4: ซ้ายเหมือนกันแต่ว่าผมว่าแนวรับของอียิปต์ไม่น่าจะไหวนะยิ่งมีปัญหาตัวผู้เล่นด้วยอับเดลโนเมนกับอาเมดฟาตูเนี่ยคือถ้าลงก็ต้องแบบฝืนลงอ
3: ่
4: ะไม่รู้สภาพเต็มร้อยหรือเปล่าแต่ว่าก็คงจะช่วยกันรับเต็มที่อ่ะแล้วก็คงหวังจะยื้อให้ได้นานที่สุดก่อน
3: เนาะ
4: เออ
3: เหมือนแคปเวิร์ดอ่ะ
4: เ
3: ออแล้วก็ให้ระวังลูกโด่งด้วยนะ
4: ครับ
3: แนวรับของอียิปต์นะครับเพราะว่าประตูชัยของอาร์เจนตินาในเกมเจอแคปเวิร์ดก็มาจากลูกเตะมุมนะที ่เมสซี่หยอดเข้าไปแล้วก็ให้โรเมโร่ครับได้สะบัดมงเข้าไปที่เป็นประตูชัยอ่ะนาทีที่30ไอ้นาทีท้ายนาทีบาปแล้ว
4: ครับ
3: ครับแต่ก็ยังเชื่อว่าอาร์เจนตินาน่าจะชนะใน90นาทีพี่ว่าเพราะว่าอียิปต์ก็คือมาไกลแล้วก็ตอนนี้เริ่มฉลองกันแล้วไงเริ่
4: ม
3: เฮ้ยเรามาถึงฝันแล้วเราไกลเกินฝันแล้วอ
4: าจจะมีเสียสมาธิ
3: รอบแรกครั้งแรกในบอร์ดสาม
4: ผมก็ยังมองว่าอาร์เจนตินาน่าจะผ่านได้นะ
3: ครับ
4: ผมมองว่าเขาเจอทีมที่รับลึกอ่ะเยอะ
3: จะมีวิธีการยังไง
4: นะแล้วเขาก็แบบมีเกมรุกที่หลากหลายพออ่ะตัวสำรองก็สามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้แล้วทีเด็ดก็มีเยอะ
3: ครับ
4: ลูกเซตพีซก็ทำได้ดีคือมันอันตรายหมดอ่ะอาวุธเขาเยอะก็คิดว่าอียิปต์ไม่น่าจะยันอยู
3: ่
4: แต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกนะผมก็เชื่อว่าอียิปต์สู้ไม่แพ้เคปเวิร์ดแน่นอนอ่ะ
3: ครับ
4: ใจมาน่าจะสูสี
3: สูสีนะก็ถึงจุดโทษนะ
4: ไม่แน่นะ
3: ไม่แน่นะ
4: เพราะว่าแหมพอนักกีฬานะฟุตบอลใจมันมาเนี่ยสู้ได้ทุกทีม
3: ครับ
4: แล้วผมก็เชื่อว่าคนอียิปต์ก็เฝ้ารอเกมนี้อยู่แล้วเป็นการสั่งลาซาร่าเหมือนกันอ่ะ
3: เออ
4: ก็ต้องวิ่งขาดใจอ่ะวันน
3: ี้
4: แต่ก็คิดว่าอาร์เจนน่าจะผ่านไปได้นะ
3: เน
4: า
3: ะไม่น่าเหลือบากแรงนะฮะ
4: ครับ
3: ครับ
4: อ่ะไปดูอีกคู่หนึ่งกันบ้างดีกว่า
3: ได้เลยคู่นี้จะเตะตอน 3:00 น
4: สวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบีย
3: โอ้โหเจอกันมา4ครั้งครับและเคยเจอกันในบอลโลกปี1994นะที่โคลอมเบียรับชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป2ประตูต่อ0ครับก็เจอกันบอลโลกที่อเมริกานี่แหละฮะ
4: ครับ
3: ก็ชนะไป2ต่อ0นะครับสบายๆสวิตเซอร์แลนด์ยุคนั้นก็มีสเตฟานชาบูชาไงฮะชาบูชาอดีตกองหน้าอันนี้ก็หน้าของดอทบูนไงนั่นแหละฮะ
4: ครับแต่ว่าก็นานมาแล้ว
3: โคลอมเบียก็มีคาร์ลอสโมเดนาม่าอเดสเอสโคบาร์ไง
4: ครับ
3: ยูนานแล้วก็ติโนอัสปิยาครับ
4: ใช่ครับแต่ว่าอุ่นเครื่องเจอกันครั้งล่าสุดนี่ก็โอ้โหเกือบ20ปีแล้วอะโคลอมเบียชนะไป 3-1
3: 3-1
4: เออ
3: ก็เกมคู่นี้จะเตะกันเป็นแมตช์สุดท้ายที่แคนาดาครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะที่ BC Place ในแวนคูเวอร์ครับหลังจากนั้นก็จะโยกรอบ8ทีมสุดท้ายมาเตะที่อเมริกาทั้ง8แมตช์เลยรวมทั้งรอบรองรอบชิงที่3และรอบชิงชนะเลิศครับเป็นสูสีที่ว่ามองยากอ่ะเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์ก็แกร่งเนาะแกร่งในสไตล์เขาไงบอลระบบอ่ะ
4: คือมาตรฐานเขาดีนะ
3: มาตรฐานเขาดี
4: ไม่ธรรมดา
3: บุรัจคินอ่ะ
4: ใช่ครับก็เล่นด้วยระเบียบวินัยมีแท็กติกที่ดีสภาพความพร้อมเกมนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะไม
3: ่
4: ม
3: ี
4: ตัวเจ็บรุนแรงไม่มีตัวที่ติดโทษแบนอะไรนะฮะก็น่าจะลงกันหมดนะฮะบรรดาตัวหลักนะครับทั้งบรีแอมโบโลดานเอนดอยกรานชาก้าอะไรพวกเนี้ยน่าจะลงกันหมดนะฮะแต่ว่าประเด็นของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยคือเหมือนยังเรียกว่าทำลายสถิติตัวเองไม่ได้ส่วนใหญ่ชอบจอดที่
3: รอบ16ท
4: ี
3: ม
4: 2006 2014 2022ก็คือรอบนี้หมดเลย
3: ไม่เคยไปไกลรอบ8ทีมเลยใช่ไห
4: มครั้งนี้ผมเชื่อว่าเขาก็คงอยากจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้ได้แหละ
3: ครับ
4: แต่โคลอมเบียก็เป็นทีมที่ดีนะนักเตะซูเปอร์สตาร์เยอะ
3: แต่โคลอมเบียพี่ว่ามาดีอ่ะ
4: เออ
3: โคลอมเบียของโค้ชชาวเจนตายไงเนสเตอร์ลอเรนโซฮะโอ้นี่ดีเลยแล้วก็พี่ชอบไอ้กองหลังก็แน่นนะกองหลังก็แข็งแกร่งนะแบ็กของวิงแบ็กจากพาเลียนไงและเนี่ยมุนยอสโอ้โหเล่นดีมากในรอบแรก
4: ครับ
3: แล้วก็กองหลังเขาก็มีไอ้จอห์นลูคูมี่ใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เซ็นเตอร์แบ็กจอมแกร่งเลยคู่กับเดวิสันซานเชสอันนี้ไปกันหลังจอมเก่าเลยอดีตนักเตะของสเปอร์ตอนนี้ไปอยู่ไอ้กาลาตาสไลน์ไงแล้วก็มีโมฮิก้านะแบ็กซ้ายอะไรเนี้ยตรงกลางฮาเมสโรดิเกสอาจจะดูว่าอายุเยอะนะแต่ว่าโอ้โหยังคุมเกมได้ดีนะ
4: โอ้เล่นแบบตัวฟรีนะ
3: แล้วจอร์ดอาริอาร์นี่ตัวนี้ก็ดีนนเจฟเฟอร์สันเลอร์มานี่ก็

0: เกมใช้ได้นะ
1: ครับ
0: ข้างหน้าก็พวกหลุยส์อาร์ใช่ป่ะล่ะ
1: ใช่
0: ที่ฟอร์มดีกับบาเยิร์นไงแล้วก็มีไอ้ลุยส์โซเลสไง
1: ครับ
0: ส่วนหน้าจากปอร์โต้ฮะไม่ส่วนหน้าจากลิสบอนครับ
1: คือนักเตะความสามารถเฉพาะตัวดีด้วยแต่
0: แข็งแกร่งนะทำไม่เล่นไปนะไม่ง่ายนะสวิตเซอร์แลนด์ในเกมนี้ฮะ
1: ใช่ครับแต่ว่าสวิตนี่เขาจะมีลูกทีเด็ดจากพวกเซตพีซลูกครอสอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ก็น่ากลัวเหมือนกัน
0: อืม
1: แต่ผมมองว่าเกมรุกของโคลอมเบียดูดีกว่าผมว่าโคลอมเบียน่าจะเบียดเอาชนะไปได้แต่ว่าสูสีอ่ะใกล้เคียงกัน
0: ครับ
1: แต่ผมว่าตัวรุกของโคลอมเบียที่ผ่านมาเนี่ยมันดูแล้วอันตรายกว่าผมคิดว่าโคลอมเบียดีกว่านิดๆนะแต่ถามว่าสวิตเซอร์แลนด์มีโอกาสชนะได้ไหมก็มีเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าครั้งนี้เขาก็ถือว่าเกมรุกก็ดีเหมือนกันค่า XG ก็สูงใช้ได้แผงมิดฟิลด์ที่นำโดยกรานิชชาก้าก็ถือว่ามีความเก๋าคุมเกมดันกลางได้ดีประมาณนี้นะคู่นี้นี่แต่ตีสามนะ
0: ตีสามตะลาในบ้านเรานะก
1: ็
0: โหมองยากนะพี่ว่ามีโอกาสต่อเวลาด้วยคู่นี
1: ้
0: มันสูสีมากอาจจะเหมือนเกมโปรตุเกสเจอสเปนอะ
1: ครับ
0: เล่นกันแบบยังไงนะค่อยเป็นค่อยไปหาจังหวะเข้าทำก็ผู้ชนะของคู่นี้ก็จะไปเจอคู่ของอาร์เจนตินากับอียิปต์นะ
1: ครับ
0: ในวันที่11กรกฎาคมเวลา8โมงเช้าฮะมาดูกันว่าอาร์เจนตินาจะมาตามนัดหรือไม่ครับ
1: โคลอมเบียนี่ดีที่สุดเคยไปถึงรอบ8ทีมเมื่อปี2014
0: ก็ยุคฮาเมสเนี่ยฮวนโกเดโดอะไรพวกนั้นน่ะ
1: ใช่
0: แล้วเป็นออสปีนา
1: ครั้งนี้ถ้าเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลได้ทีนึงก็ถือว่าเท่ากับผลงานครั้งที่แล้วครั้งปี2014นั่นแหละผมมองว่าโคลอมเบียดีกว่านิดนึงนะพี่เจ๋งมองว่าทีมไหนฮะจะได้ไปเจอกับอาร์เจนไหม
0: โอ้โหก็พี่ชอบโคลอมเบียนะไม่แน่ใจพี่ว่าโคลอมเบียมาเรื่อยๆแข็งแกร่งมาเรื่อยๆอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปเจอทีมร่วมอเมริกาใต้ด้วยกันก็คืออาร์เจนตินาในรอบต่อไป
1: อียิปต์มีโอกาสพลิกไหมอียิปต์
0: โอ้ลำบากพี่ว่าอียิปต์ก็คือเหมือนเข้ามาไกลแล้วอ่ะต
1: ั
0: ้งแต่แบบเฮ้ยคราวนี้ก็คือหลังจากนี้ไปคือเป็นโบนัสฮะได้ได้สนุกแต่ชนะก็พี่ว่าดีกว่าแม้ว่าจะกดดันก็ตามนะในเกมนี
1: ้โอ้แต่ถ้าแม่พลิกล็อกขึ้นมาข่าวใหญ่เลยนะถ้าอาร์เจนพลิกล็อกอะไร
0: ปรากฏว่าอียิปต์กับสวิตเซอร์แลนด์เข้าเนี่ยเรียบร
1: ้
0: อยฟีฟ่าฮะเรียบร้อย
1: แต่อันนี้เรามองกันแบบกลางๆอ่ะเราก็มองว่าน่าจะเป็นอาร์เจนผ่านได
0: ้ครับ
1: ชัดเจนกว่าคู่สวิสกับโคลอมเบียที่ค่อนข้างสูสีก็ใกล้จะได้อีก2ที
0: ม
1: ที่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคืนนี้รอลุ้นกัน
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวจะพักไหมบอลโลกเดี๋ยวพักกัน 2-3 วันนี
0: ่ถ้าจบรอบนี้เนี่ยพักเลยวันพุธนี้พักแล้วพรุ่งนี้พัก1วันแล้วมาโซโล่กันต่อในรอบ8ทีมสุดท้ายวันที่9 10 11 12เอ้ยใช่ไหม
1: 14ไหม
0: รู้สึกวันที่9จะเตะ1คู่
1: ถูกต้อง9 10 11 10 9 10 11
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ใช่9 10 11เพราะว่า10แต่ว่ามันเลยไปเช้าวันอาทิตย์ด้วยไง8โมงเช้าวันอาทิตย์อ่ะซึ่งคู่นี้คู่ของเจนน่าจะเป็นคู่เจนเนาะไอ้8โมงเช้าเนี่ยทางโมโนเขาจัดเนี่ยทางแจ๊สเขาจัดนี่ไงที่ไปดูฟุตบอลช่วงเช้าไงคนออกกำลังกายช่วงเช้าอ่ะที่ในสวนรถไฟไหม
1: ครับ
0: นนจะไปใช่ไหมสวนรถไฟ
1: ได
0: ้เดี๋ยวไปดูหน่อยเจมจะไปบอกเจมจะไป
1: โอ้ยอย่างเจมเต้นไม่ไหวหรอก
0: เขาไปดูบอลเขาย
1: ืนดูก็เหนื่อยแล้ว
0: เขาจะไปเหมือนจัดเขาได้จัดกิจกรรมดูบอลช่วงเช้าคนออกกำลังกายช่วงประมาณสักหกโมงเจ็ดโมงดูเสร็จกินอะไรกันก็มาดูฟุตบอลคู่อาร์เจนตินากันอุ้ยไม่ใช่คู่อาร์เจนตินาอียิปต์หรือโคลอมเบียกับสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: มนุษย์คู่ไหนอ่ะ
1: ครับผม
0: มนุษย์ทีมไหนเข้ารอบ
1: ประมาณนี้นะมีบอกว่าผมขอประท้วงอเมริกาครับจะไม่กินข้าวผัดอเมริกันครับพี
0: ่ไม่เกี่ยว
1: เขาไม่น่าจะกระทบอะไรนะ
0: ใช่
1: ถ้าคุณไม่กินข้าวผัดอเมริกันนี่เขาไม่น่าจะเดือดร้อนนะฮะก็แม่ถือว่าเป็นเจ้าภาพได้แบบสม

0: สมเป็นเจ้าภาพ
1: สมกับเป็นอเมริกาของแท้เลยนะมีหน้าหลายๆชาติเขาเริ่มหมั่นไส้พิทัมเขานะฮะ
0: บางคนก็หมั่นไส้มานานแล้ว
1: เอาเหร
0: อ
1: ฟีฟ่าทำซะอย่างนี้ครับแล้วใครจะปกครองสมาชิกทั่วโลกต้องขอนั่นสิก็เป็นซะอย่างนี้ฮะฟีฟ่าไปให้รางวัลสันติภาพของฟีฟ่ากับโดนัลด์ทรัมป์เลยฮะพระคุณเลย
0: เดี๋ยวเดี๋ยวตอนมอบแชมป์ช่วยบอลโลกแต่ต้องมา
1: แกมาอยู่แล้ว
0: แต่ต้องมาม
1: าอยู่แล้ว
0: ต้องมาขโมยซีนหน่อย
1: ก็ล่าสุดเห็นอังกฤษก็จะยื่นอุทธรณ์ใบแดงของไอ้เจเรลควันซ่าด้วย
0: ก็เห็นกรณีตัวอย่างมาแล้วนี่
1: อ้าวใช่ไหม
0: คุณทำได้ผมขอ
1: บ้างผมก็ทำได้เหมือนกัน
0: แต่ไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสินะสวัสดีพี่เจงพี่นนท์ครับพี่นนท์ครับตอนนี้พี่เจงขึ้นดีเจอันดับหนึ่งโอ้ยครับผมแทนพี่หยองแล้วเหรอฮะใจเย็นเย็นมาริโอซิลวาลงมาทำไมลงมาตัดฟาวฮะของโปรตุเกสใช่ไหม
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่เจพี่นอนอลิสเดอร์ฟรายนักเตะสวิตเซอร์แลนด์ครับโอ้โหยุค 2,000 แล้วนะอลิสเดอร์ฟรายฮะ
0: เคยได้ยินชื่ออยู่แต่ว่า
1: อลิสเดอร์ฟรายกองหน้าไง
0: จำไม่ละเอียดมาก
1: อลิสเดอร์ฟรายก็ฟรายนะฟรายนะไม่ผมไม่ได้ไปว่าใครนะอลิสเดอร์ฟราย
0: เคยเล่นอยู่กับดอทมุนจำได
1: ้ตอนนี้40ยัง
0: 46แล้วครับ
1: 46แล้วโอ้โห
0: การเวลามันผ่านไปเร็วครับพี่เจ
1: มส
0: ์นี่ยังมีคุณ
1: กองหน้า
0: เ
1: นี่ย
0: ทักมาบอกว่าไม่ได้ฟังมานานมากพี่นนท์ยังทำอยู่เลยครับยังทำงานอยู่เลยผ่านไป 7-8 ปีแล้วอ๋อ
1: ก็ยังอยู
0: ่แฟนรายการแบบฟังกันมานาน
1: ฟังมานาน
0: แป๊บๆนี
1: ่ก็ตอนออกอากาศทั่วประเทศเนี่ย41สถานีนะตอนเที่ยงคืนถึง17:00ที่เราออกอากาศไปบางคนก็โอ้โหฟังตั้งแต่เขาอยู่กรุงเทพมหานครจนเขาย้ายกลับไปบ้านเกิดมีลูกมีครอบครัวด้วยนะพี่เจ๋งยังอยู่เหรอเขาบอกอ้าวเฮ้ยก็อยู่สิ
0: พี่เจ๋งอยู่ตลอดครับ
1: เหมือนฟังครับพี่เจ๋งภาคบริเกณฑ์เมื่อตอนเช้าอยู่เลยครับใช่ฮะมาจัดต่อ
0: ใช่ครับมีบอกพี่เจ๋งห้าตลอดแล้วนะครับนี่คุณสัญลักษณ์ทักมา
1: อาเจนจะแพ้โคลอมเบียครับเอาต้องชนะก่อนนะชนะรอบ16ทีมก่อนนะแล้วไปปะกันในรอบ8ทีมนะครับ
0: มีคอมเมนต์ทาง Facebook มาเพิ่มเติมนะฮะบอกว่าดูอังกฤษเมื่อวันก่อนรู้เลยทำไมบาร์ซ่าเลือกกอร์ดอนไม่เลือกแรชฟอร์ด
1: อ๋อกอร์ดอนมีส่วนมีลูกหนึ่งที่เขาวางยาวมาแล้วแกถึงสุดสนานแล้วแตะหลบผู้เล่นของเมสโกได้โอ้โหลูกนั้นสวยงามมาก
0: เหนือเลย
1: แต่ว่ายิงเองไม่ส่งเพื่อนซะงั้นพอคุณด้วยพี่เจ๋งไม่รู้กินอะไรถึงอยู่ทนนะครับกินข้าวนี่แหละฮะนินทายังอยู่หรือเปล่านินทากีฬาโลกยังอยู่จ้าอยู่เวลา 19:00 นนะครับวันอังคารถึงวันศุกร์นะ
0: นี่มีคุณเจี๊ยบก็บอกว่าโรนัลโดก็ได้สิทธิ์พ้นโทษแบนก่อนแต่บอลโลกใช
1: ่ใช่ใช่ที่ไปฟันสองนักเตะไอร์แลนด์ไง
0: อันนี้จริงๆก็น่าเกลียดเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็ยังไม่น่าเกลียดเท่าบาโลกันนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันก่อนทัวร์นาเมนต์นานไงคนลืม
1: ใช่
0: แต่เนี้ยมันแบบคนเขาจับจ้องอยู่ทั้งโลกอ่ะแล้วคุณมาทำแบบนี้นี่มันน่าเกลียดก็เอาเป็นว่าเขาก็อยากจะให้สตาร์ได้ลงกันก็คือช่วยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ช่วยสตาร์เต็มที่อ่ะถ้าโรนัลโดไม่มาบอลโลกรอบนี้หรือว่านัดแรกๆเล่นไม่ได้โดนแบนมันก็งอนเนี้ย
1: ใช
0: ่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีกับการตลาด
1: เท่าไหร่โอ้เสียดายเวลาเดี๋ยวช่วงหน้าก็อยู่กันต่อเลยนะครับผมในทนายไลฟ์บอลโลกนะครับก็ติดตามกันต่อเลยโดยเฉพาะ
0: คู่ไม่มีข่าวเหรอฮะเที่ยง
1: ต่อเลย
0: ต่อเลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: ขอข่าวนิดนึงนะแล้วก็เอามีบรรยากาศฟุตบอลต่อเลยนะครับก็สเปนใช่ไหมเอ้ยอาร์เจนตินาสิเอ้าวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้น้องนนท์และผมเจนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: ขณะนี้เวลา 12:00 นาฬิกาปราบปรามยาเสพติดเตรียมประชุมขยายผลคดีแอมีนาบ่ายนี้สาวถึงต้นตอชายแดนล่าตัวรินตัวละครสำคัญสั่งการออนไลน์เครือข่ายส่งยาปกรณ์เร่งชง5มาตรการบอร์ดกพปิดช่องกงสอบราชการเข้าครม.ยอมรับไม่ได้เห็นชุดกากีแก้คะแนนสอบนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตรวจพบพยาธิใบไม้ในตับกว่า 4,000 คนรัฐมนตรีสาธารณสุขแจงเป็น

0: การตรวจแบบใหม่จากปัสสาวะผลยืนยันชัดต้องตรวจซ้ำจากอุจจาระและกินอาหารปรุงสุกลดเสี่ยงพายุไต้ฝุ่นไมซักทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในกวางซีจ้วงของจีนเสียชีวิต2คนประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่7กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูประเด็นเรื่องของแอร์มีนากันก่อนเลยวันนี้นะครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมประชุมขยายผลคดีดังกล่าวช่วงบ่ายวันนี้ครับความคืบหน้าคดีขบวนการลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับคดีแอร์มีนาแอร์โฮสเตสสาวที่ถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียพลตำรวจโทอัจฉยนไกลทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าในช่วงบ่ายวันนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีโดยมีเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อขยายผลคดีพลตำรวจโทอัจฉยนเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าทั้งด้านการสืบสวนและก็การสอบสวนรวมถึงการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในเครือข่ายโดยเฉพาะการสืบสวนเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดย้อนกลับไปจนถึงพื้นที่ชายแดนเพื่อหาต้นตอของขบวนการครับส่วนการฝากขังผู้ต้องหา2รายก็คือนายอุทัยผู้ต้องหาสวมเสื้อฮู้ดที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวไทยและก็นายนันทวัฒน์ที่เป็นคนเอากระเป๋าช้างไปทิ้งทำลายหลักฐานพลตำรวจโทอัจฉยนบอกว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสอบสวนแล้วบางส่วนครับแต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลจึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้คาดว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งส่วนบุคคลที่ใช้ชื่อว่ารินรินซึ่งผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่าเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเมื่อถามว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในเป้าหมายของเจ้าหน้าที่แล้วใช่หรือไม่พลตำรวจโทอัจฉยนบอกว่าทุกคนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อยู่ในเป้าหมายทั้งหมดแล้วแต่เราจะทำการตรวจสอบหาไปจนสุดทางครับขณะที่ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลชื่อรินรินว่าเป็นชายหรือหญิงรวมถึงเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติหรือไม่นั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจากการสืบสวนและสอบสวนอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าขบวนการดังกล่าวมีผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดกี่คนเนื่องจากการสืบสวนยังไม่แล้วเสร็จและเชื่อว่าเครือข่ายมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากตั้งแต่พื้นที่ชายแดนไปจนถึงปลายทางจึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนสรุปผลจำนวนผู้ร่วมขบวนการส่วนความคืบหน้าของคดีแอร์มีนาในประเทศออสเตรเลียนะครับเจ้าตัวได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลโดยยังถูกควบคุมตัวอยู่ตามกระบวนการของทางการออสเตรเลียครับ
1: ขณะที่เรื่องของความคืบหน้าการโกงสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้ก็ได้รับการเปิดเผยเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะเปิดเผยว่าผลการตรวจสอบการประกาศคะแนนกับไฟล์กระดาษคำตอบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเก็บรักษาอยู่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเปิดเผยมีการสุ่มตรวจกระดาษคำตอบและพบว่าบางส่วนไม่ตรงกันทำให้ขยายผลตั้งทีมตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมด 15,000 รายชื่อซึ่งเป็น3กลุ่มด้วยการที่มีการเรียกบรรจุไปปรากฏว่าพบการประกาศผลคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกันสูงอย่างมีนัยสำคัญก็คือสูงถึงประมาณ 5,000 คนค่ะหลังจากนี้จะส่งข้อมูลนี้ไปยัง3ทางด้วยกันก็คือส่งไปยังปปช.เพื่อตรวจสอบหลักฐานที่ทางมสว.มีอยู่ส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้มีนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและแจ้งไปยังทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทซึ่งเป็นคณะกรรมการควบคุมการจัดสอบและเป็นผู้ประกาศผลให้ทราบว่าพบเจอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ส่วน 5,000 รายชื่อที่พบความผิดปกติจะเป็นชุดเดียวกันกับที่มสว.จะสอบหรือไม่ปปช.จะเป็นผู้ตรวจสอบนะคะเนื่องจากไม่ใช่อำนาจของสท.ในการเรียกดูและใช้หลักฐานแฟลชไดรฟ์ที่ทางมสว.สำหรับสท.จะตรวจสอบเฉพาะหลักฐานที่หน่วยงานมีอยู่เท่านั้นส่วนการตรวจสอบอื่นๆค่ะจะเป็นหน้าที่ปปช.ตรวจสอบในภาพใหญ่ส่วนประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเรื่องของคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีตั้งให้เข้ามาตรวจสอบเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นพิเศษไม่มีอำนาจในการเรียกข้อมูลจากปปช.มาได้เลยหรือนายวรสุทธิ์ก็ย้ำคำเดิมนะคะว่าเป็นอำนาจปปช.ในการตรวจสอบเราไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ในส่วนของคณะตรวจสอบมีทั้ง DSI ภาคีร่วมตรวจสอบเช่นปปท.ปปช.เข้าร่วมด้วยแต่ไม่มีอำนาจไปเปรียบเทียบข้อมูลกับที่เป็นหน้าที่ของปปช.ในการดำเนินการต่อค่ะสำหรับ 15,000 รายชื่อที่มีการเรียกบรรจุไปแล้วนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกนะคะว่าทั้ง 15,000 รายชื่อก็ยังทำงานต่อไปจนกว่าผลการตรวจสอบจะแล้วเสร็จรวมไปถึงประกาศรายชื่อ 5,000 คนมีการพบความผิดปกตินี้จะเปิดเผยต่อเมื่อปปช.มีมติผลการสอบออกมาแล้วค่ะซึ่งหากบุคคลใดเข้ารับราชการไปแล้วก็สามารถเพิกถอนได้เพราะว่าการกระทำผิดนั้นสำเร็จไปแล้วส่วนจะมีการเรียกคืนเงินเดือนหรือไม่ก็ต้องดูตามข้อมูลตามกฎหมายส่วนที่มสว.แถลงข่าวเปิดช่องโหว่การจัดสอบพบว่า TOR มีการกำหนดให้ส่งคะแนนกลับไปถึง2ครั้งซึ่งจุดนี้อาจจะต้องทำให้เกิดการทุจริตสอบได้ได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่ทางนายวรสิทธิ์ระบุนะคะว่าคนที่ให้คำตอบเรื่องนี้ไม่ใช่ตนและกระทรวงมหาดไทยแต่ต้องเป็นปปช.ค่ะ
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับเตรียมชง5มาตรการสู่บอร์ดกพ.ครับปิดช่องโกงสอบราชการนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึง5มาตรการป้องกันการทุจริตว่าขณะนี้ครับเป็นมติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.พิจารณาเมื่อกพ.เสร็จขั้นตอนทางเอกสารก็คาดว่าจะเสนอเข้ามาได้จะพยายามทำให้เร็วที่สุดครับเพราะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ตนเป็นข้าราชการเก่าเห็นข่าวการทุจริตคนแต่งชุดสีกากีมานั่งแก้คะแนนรู้สึกเสียใจจนบอกไม่ถูกคิดว่าเป็นเรื่องที่แย่มากรวมถึงไม่คิดว่าสังคมจะรับเรื่องเหล่านี้ได้ซึ่งนายกสั่งการและมอบหมายให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้กฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ดูแลในเรื่องนี้ครับเพราะเข้าใจว่าตนเป็นข้าราชการเก่ารับเรื่องแบบนี้ไม่ได้และไม่มีใครยอมรับได้นะครับเบื้องต้นจะดูในกรณีที่เป็นปัญหาของกระทรวงมหาดไทยก่อนและดูภาพรวมว่ามีปัญหาตรงไหนทั้งตัวผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องส่วนรายละเอียดต้องรอส่งจากมาจากกระทรวงมหาดไทยทางนี้ได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.กับทางตำรวจครับเพื่อระดมหาข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนต่างๆแล้วก็รวบรวมเข้ามาเพื่อดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการนัดแรกวันที่8กรกฎาคมเพราะนายกร้อนใจอยากจะทำให้เสร็จโดยเร็วครับเมื่อถามว่าสามารถขยายผลเรื่องนี้นอกเหนือไปจากการสอบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้หรือไม่นายประกรณ์ก็บอกว่ายังไม่ได้ประชุมจึงยังไม่กล้าตอบยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดครับเรื่องนี้มีข่าวพูดกันมานานแต่ยังไม่ตรวจสอบอย่างจริงจังสักทีเมื่อถามว่าเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จและได้ข้อสรุปออกมาแล้วจะส่งไปหน่วยงานใดนายประกรณ์ก็บอกว่าสิ่งที่เราดำเนินการจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติว่าเมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้จะทำอย่างไรต่อไปหากพบความผิดก็ต้องส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งตรงนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแต่ว่าปปช.ปปท.และตำรวจดำเนินการอยู่ส่วนการดำเนินการทางวินัยต้นสังกัดก็คือกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการอยู่แล้วส่วนปปช.ดำเนินการทางอาญาทั้งหมดช่วยกันทำอยู่ครับเมื่อถามว่ากรอบเวลา30วันจะเพียงพอหรือไม่ในประกรณ์ก็บอกว่าจะต้องดูข้อมูลที่เข้ามาหากไม่ทันก็จะขอขยายเวลาคล้ายกับกรณีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตซึ่งเราจะมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายว่าจุดบกพร่องอยู่ตรงไหนและจะปิดช่องโหว่อย่างไรขอชี้แจงว่าเรื่องการสอบเข้าท้องถิ่นคนที่จะสอบคือคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ซึ่งเป็นองค์กรท้องถิ่นร่วมกันตั้งขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลแต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.ที่เป็นฝ่ายเลขานุการคงจะหนีความรับผิดชอบไปไม่ได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
5: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมีประเด็นที่อยู่ในความสนใจค่ะคือเรื่องของการไปพบว่ามีนิสิตของมมส.หรือมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทะลุถึง 4,000 คนนะคะโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเร่งรณรงค์การงดกินปลาดิบหลังจากมีการตรวจพบจากกรณีที่จังหวัดมหาสารคามมีการตรวจคัดกรองเชื้อพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนิสิตใหม่ปีการศึกษา2569ตัวเลขค่อนข้างน่าตกใจค่ะเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือว่ามมส.มีผู้ติดเชื้อสูงถึง 4,233 คนจากการตรวจทั้งหมด 12,733 คนค่ะและพบนิสิตใหม่มหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงนะคะขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็อีกมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็มีผู้ติดเชื้อถึง380คนจากการตรวจ 1,922 คนซึ่งก็เป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีการพบเชื้อเฉลี่ยร้อยละ11ค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายชุมพิษเดชรัตน์ก็ได้สั่งการให้สสจ.ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยเฉพาะร้านส้มตำร้านอาหารที่ใช้ปลาร้ารณรงค์ผู้ประกอบการใช้ปลาร้าต้มสุกที่ได้มาตรฐานโดยร้านที่ผ่านเกณฑ์ค่ะจะได้รับป้ายร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจตัดวงจรความเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตนะคะเพราะว่าการมีพยาธิใบไม้ตับนั้นอาจจะพัฒนากลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้โดยตัวแทนแม่ค้าส้มตำในตลาดน้อยมมส.ค่ะยืนยันว่าร้านใช้ปลาร้าต้มสุกทุกครั้งเน้นสุขอนามัยเป็นหลักแล้วก็ยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเพื่อการันตีความปลอดภัยให้กับนิสิตและผู้บริโภคด้วยซึ่งล่าสุดนายแพทย์หัชชาเหนื่อยทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็ชี้แจงนะคะว่าการไปตรวจเชื้อพยาธิใบไม้ตับดังกล่าวนั้นเป็นการตรวจคัดกรองตามวงรอบปกติของจังหวัดค่ะซึ่งดำเนินการตรวจนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนแล้วก็เนื่องจากมีนักศึกษาชั้นปี1เข้ารับการตรวจเป็นจำนวนมากทำให้มีผลตรวจเบื้องต้นมากเป็นอย่างที่เป็นข่าวค่ะซึ่งก็ยังระบุด้วยว่าการตรวจครั้งนี้เป็นการตรวจจากปัสสาวะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นสามารถตรวจหาชิ้นส่วนของพยาธิที่หลุดออกมาและให้ผลเร็วกว่าวิธีเดิมในการตรวจอุจจาระส่วนสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมักจะเกิดจากการทานปลาน้ำดิบนะคะปลาจืดดิบค่ะหรือว่าอาหารที่ปรุงไม่สุกรวมไปถึงกรณีที่มีอาหารที่มีปลาน้ำจืดเป็นส่วนประกอบด้วยแต่ถ้าหากว่าผ่านการปรุงไม่เพียงพออาจจะทำให้มีพยาธิเป็นพาหะนำโรคก็ย้ำค่ะว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามดำเนินการเฝ้าระวังรณรงค์ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานปลาดิบมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเตรียมเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในชุมชนสถานศึกษาเพื่อสร้างการรับรู้ลดพฤติกรรมเสี่ยงและป้องกันไม่ให้มีการเกิดโรคในระยะยาวขณะที่ล่าสุดนะคะในฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็รับทราบถึงเรื่องนี้แล้วว่ามีการตรวจพบว่ามีนิสิตถึง 4,000 คนนะคะตรวจแล้วไปเจอว่ามีพยาธิใบไม้ในตับค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุว่ากรณีนี้เป็นการตรวจด้วยปัสสาวะลักษณะคล้ายๆ ATK ค่ะซึ่งจะมีความเซนซิทีฟกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องมีการตรวจซ้ำด้วยการตรวจอุจจาระอีกครั้งซึ่งปัจจุบันไทยก็ยอมรับค่ะว่าเรามีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในระดับสูงก็เป็นเรื่องที่ต้องรณรงค์เพื่อที่จะป้องกันโดยการให้กินอาหารปรุงสุกจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
2: มีเรื่องของผลสำรวจนะครับที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้ารัฐ

0: อย่างไรก็ดีต้องยอมรับว่าในช่วง3เดือนมานี้รัฐบาลเผชิญกับความท้าทายในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นมาเช่นปัญหาสงครามตะวันออกกลางรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ในเรื่องของปัญหาที่สั่งสมมานานเป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างก็จะเห็นว่ารัฐบาลนี้ไม่ใช่ไม่แก้ปัญหาครับแต่เรื่องเฉพาะหน้าอย่างเดียวแต่พยายามที่จะแก้ปัญหาที่โครงสร้างที่เป็นปัญหาสั่งสมมานานด้วยเช่นเรื่องของราคาพลังงานราคาน้ำมันราคาข้าวไฟที่ประชาชนต้องเผชิญกับปัญหามาอย่างยาวนานโดยตลอดนายประดอนบอกว่าไม่ใช่รัฐบาลนี้ไม่ใช่ในเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือที่ออกมาเปิดเผยให้เห็นว่าค่าไฟของประชาชนบางส่วนต้องจ่ายให้กับค่าไฟสาธารณะก็เป็นงานรัฐบาลเองที่ออกมาเปิดให้เห็นวันนี้ครับเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพลังงานที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพลังงานก็นั่งพูดคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างพลังงานแบบไหนรวมถึงเรื่องท้องถิ่นที่เป็นความท้าทายอีกเรื่องหนึ่งของรัฐบาลด้วยในส่วนของงบประมาณที่ตัวรับผิดชอบตนก็เป็นคนเอาความจริงมาเผยแพร่ในสภาผู้แทนราษฎรเอาเรื่องจริงของงบประมาณของประเทศมากางให้ประชาชนได้เห็นแบบตรงไปตรงมาและพยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นการไปแตะโครงสร้างที่มีอยู่เดิมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นายกก็สั่งการให้ดำเนินการให้เรียบร้อยซึ่งตนในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและก็อีกหลายกระทรวงก็แบ่งหน้าที่กันไปทำอย่างเต็มที่ครับสำหรับกรณีที่นายกบอกว่าให้มีการปรับเรื่องของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นั้นนายพระดอนก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ตัวรัฐมนตรีเองควรจะต้องพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในประเด็นทางสังคมที่จะต้องให้รายละเอียดและสร้างความเข้าใจกับประชาประชาชนให้มากยิ่งขึ้นครับ
1: ขณะที่ทางฝั่งของพรรคประชาชนเองนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านก็ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจนะคะที่บอกว่าพรรคประชาชนคะแนนนิยมมาเป็นอันดับหนึ่งแต่คะแนนลดลงจากครั้งที่แล้วนายภริศบอกว่าทุกผลคะแนนทุกสิ่งสะท้อนเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องนำมายกระดับการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าผลสำรวจคะแนนจะขึ้นหรือว่าลงก็นำทุกข้อมูลมาประกอบการยกระดับการทำงานของพรรคส่วนกรณีบางเสียงระบุว่าไม่อยากเลือกพรรคประชาชนแล้วนายภริศบอกว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนค่ะที่มองว่าพรรคการเมืองไหนเป็นทางเลือกตอบโจทย์มากที่สุดแต่ในฐานะที่เรามาทำหน้าที่แกนนำพรรคฝ่ายค้านหน้าที่หลักก็มีทั้งการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอีกส่วนก็พยายามนำเสนออีกทางเลือกให้สังคมเห็นว่าหากมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วหากผลงานของรัฐบาลที่นำโดยพรรคสีน้ำเงินณเวลานี้ทางเลือกอื่นมีอยู่จะนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างไรทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเราในอนาคตที่ดีขึ้นค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อครับมท.3 เจเศษกำชับกปภ.ประชาชนต้องเข้าถึงน้ำสะอาดฟรีครับการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.รุกโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันขยายจุดบริการน้ำดื่มฟรีมาตรฐานสากลพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการแห่งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีณกปภ.สาขาชยาโดยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันของกปภ.เป็นการนำนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงครับทางด้านคุณภาพความสะดวกแล้วก็การลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2567ณปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้าง83แห่งพร้อมเปิดให้บริการจำนวน78แห่งทั่วประเทศซึ่งรวมถึงจุดให้บริการณกปภ.สาขาชยาทั้งนี้ในปี2570เตรียมเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจาก

0: ฐบาลเพิ่มอีก95แห่งทางนี้กปภ.ขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการตู้กดน้ำดื่มสะอาดได้ที่สำนักงานกปภ.ทุกสาขาใกล้บ้านหากต้องการสอบถามข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีทนายเบนซ์เรซซิ่งเชิดเงินประกัน3ล้านบาทค่ะด้านทนายความวันนี้ไม่มาฟังนะคะศาลจึงออกหมายจับนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือว่าเป็นเรซซิ่งพร้อมกับมารดาค่ะนางสุพรเพ็ญเดินทางมาที่ศาลเพื่อฟังคำพิพากษาชั้นฎีกาซึ่งมารดาเป็นโจทยื่นฟ้องนายศิวาวิทย์สำเร็จผลอดีตทนายความเป็นจำเลยข้อหาฟ้องเท็จและเบิกความเท็จอดีตทนายความคนดังกล่าวเชิดเงินค่าว่าจ้างประกันตัวเบนซ์เรซซิ่ง3ล้าน1แสนบาทซึ่งศาลแพ่งเคยสั่งให้คืนเงินเต็มจำนวนแล้วค่ะแต่อดีตทนายความถูกสั่งล้มละลายไม่มีเงินชดใช้แล้วก็ศาลชั้นต้นปี2565พิพากษาจำคุกอดีตทนายความ3ปีข้อหาเบิกความเท็จ2ปีและฟ้องเท็จ1ปีศาลอุทธรพิพากษาลดโทษเหลือจำคุก8เดือนซึ่งวันนี้ค่ะนายศิวาวิทย์จำเลยไม่ได้เดินทางมาศาลและไม่สามารถติดต่อได้ศาลเห็นว่ามีพฤติการหลบหนีจึงสั่งออกหมายจับจำเลยและปรับนายประกันเต็มจำนวนพร้อมทั้งเลื่อนการฟังคำพิพากษาศาลฎีกาออกไปเป็นวันที่7สิงหาคมเวลา 9:00 น.เพื่อรอผลการจับกุมตัวมาฟังคำพิพากษาค่ะซึ่งภายหลังเบนซ์เรซซิ่งก็ได้กล่าวนะคะว่ามองว่าคดีนี้เจ้าตัวไม่มาก็คิดว่าน่าจะหนีไปแล้วค่ะอยากฝากว่าตอนที่ตั้งใจหลอกลวงยังกล้าทำแต่สุดท้ายวันที่คดีสิ้นสุดกลับไม่กล้ามาฟังคำพิพากษาก็อยากฝากไปถึงเจ้าตัวว่าให้มาฟังคำพิพากษาในนัดหน้าด้วยค่ะ
0: ตำรวจบางแก้วรวบผู้ต้องหาคดีไรเดอร์วัย61ปีถูกทำร้ายจนตาบอดปมค่าทางด่วน50บาทครับหลังคดียืดเยื้อมากว่า3เดือนความคืบหน้าคดีคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันวัย61ปีถูกผู้โดยสารชาวเมียนมา5คนทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสสูญเสียการมองเห็นดวงตาข้างขวาจากปัญหาขัดแย้งเรื่องค่าทางด่วน50บาทซึ่งคดีเงียบหายไปนานกว่า3เดือนจนผู้เสียหายต้องเข้าร้องขอความเป็นธรรมผ่านเพจสายไหมต้องรอดล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสภ.บางแก้วสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว1รายพร้อมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 11:00 น.วันที่6กรกฎาคมครับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดได้พาในสุปชัยอายุ61ปีผู้เสียหายเข้าพบพันตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทระสุวรรณผู้กำกับการสภ.บางแก้วเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีหลังเวลาผ่านมากว่า3เดือนแต่ว่ายังไม่สามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้นายสุภชัยบอกว่าเหตุเกิดเมื่อ12เมษายนครับเวลาประมาณบ่ายโมงจนถึงบ่าย2หลังรับงานผ่านแอปพลิเคชันไปรับผู้โดยสารชาวเมียนมา5คนเป็นชาย3หญิง2จากสถานีขนส่งหมอชิตเพื่อเดินทางไปยังโรงแรมแห่ง1ย่านกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีสมุทรปราการโดยใช้รถยนต์อเนกประสงค์แบบ7ที่นั่งระหว่างเดินทางครับได้สอบถามผู้โดยสารว่าจะใช้ทางด่วนหรือไม่เนื่องจากการจราจรติดขัดหากไม่ขึ้นทางด่วนจะเสียเวลาเดินทางโดยผู้โดยสารยินยอมให้ใช้ทางด่วนครับจึงสำรองจ่ายค่าทางด่วนไปก่อน50บาทแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแอปพลิเคชันแสดงค่าโดยสาร720บาทตนจึงเรียกเก็บรวมค่าทางด่วนเป็น770บาทแต่ผู้โดยสารกลับไม่ยินยอมจ่ายค่าทางด่วนพร้อมกล่าวหาว่าตนโกงเงินก่อนเกิดการโต้เถียงชายชาวเมียนมาซึ่งเป็นผู้เรียกรถแล้วก็นั่งเบาะหน้าพยายามถ่ายภาพตนก็ไม่ยินยอมจนการเกิดการยื้อยุดก่อนจะถูกทำร้ายร่างกายจนหมดสติขณะที่ผู้ก่อเหตุทั้งหมดหลบหนีไปโดยไม่ชำระค่าโดยสารนะครับล่าสุดตำรวจสภ.บางแก้วสามารถติดตามจับกุมนายต้านสินวินอายุ26ปีสัญชาติเมียนมาได้แล้วที่ห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับ
1: มากันอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะตำรวจนครปฐมไปรวบตัวเยาวชนอายุเพียงแค่13ถึง14ปีนะคะใช้ปืนยิงกลุ่มคู่อริจนเกิดเหตุการณ์ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงกันที่ร้านขายของชำในจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงประมาณ4ทุ่มของเมื่อคืนนี้นางสาวกนกพรอายุ21ปีถูกกระสุนนะคะถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะเล่าให้ฟังว่ามีวัยรุ่นประมาณ10คนขี่มอเตอร์ไซค์บน เวียนมาที่หน้าร้านชาย1คนในกลุ่มก็ใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงมาใส่กลุ่มโดยกระสุนนั้นพลาดไปโดนผู้เสียหายค่ะทราบชื่อเพียงว่านายเอแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปผู้บังคับการตำรวจนครปฐมพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงศ์ก็แถลงความคืบหน้าติดตามจับกลุ่มนายเอนามสมมติอายุ16ปีเป็นเยาวชนในอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมค่ะโดยไปจับกลุ่มได้ที่ห้องเช่าพร้อมกับยึดอาวุธปืนได้โดยซุกซ่อนอยู่ในกล่องเสื้อผ้าพลาสติกก็ขอศาลเยาวชนควบคุมตัวผู้ร่วมก่อเหตุอีก2คนเป็นชายอายุ14ปีกับอายุ13ปีนะคะโดยนายเอรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงค่ะจากการไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนควบคุมตัวพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมายและแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมขอศาลเยาวชนควบคุมตัวเยาวชนทั้งสองคนส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันอื่นที่มาด้วยกันขณะเกิดเหตุก็เรียกผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรมและมีการว่ากล่าวตักเตือนแล้วค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับพายุไต้ฝุ่นไมซักทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงของจีนครับมีผู้เสียชีวิต2คนประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพอ่างเก็บน้ำขนาดกลางแห่งหนึ่งในนครหนานหนิงเมืองเอกของกวางสีจ้วงพังทลายลงจากปริมาณน้ำมหาศาลที่สะสมจากไต้ฝุ่นที่พัดกระหน่ำจนน้ำบาดไหลเข้าสู่แม่น้ำและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนอกจากนั้นครับยังมีอ่างเก็บน้ำอื่นๆอีก2แห่งพังทลายจนทางการต้องประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติขั้นสูงสุดสั่งอพยพผู้คนเกือบ 60,000 คนเพื่อรับมือกับน้ำท่วมที่นครหนานหนิงซึ่งมีประชากรราว9ล้านคนเกรงสถานการณ์เลวร้ายลงและปริมาณฝนจะเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการช่วยเหลือทางการแจ้งด้วยนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนในนครหนานหนิงขณะที่ไต้ฝุ่นกำลังอ่อนกำลังลงแต่จะยังคงทำให้ฝนตกหนักในบนทนกุ้ยโจหูหนานต่อไปส่วนเมืองกุ้ยกังสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงมากครับน้ำไหลบ่าจากเนินเขาเข้าท่วมถนนรถยนต์ไหลทะลักไปยังสถานที่ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งราวกับเป็นน้ำตกลงสู่หุบเขาขณะนี้จีนยังต้องเฝ้าระวังพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นบ่าวีนะครับซึ่งกำลังเคลื่อนตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกมุ่งหน้าสู่ไต้หวันพายุลูกนี้ครับมีความเร็วลมสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะเคลื่อนตัวผ่านเกาะกัวเมื่อวานนี้หน่วยงานของรัฐบาลเตือนว่าพายุบาวีจะส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกของจีนตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้เป็นต้นไปครับ
1: เกิดเหตุรุนแรงที่เรือนจำครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีของศรีลังกาที่เรือนจำในกอมโบห่างจากกรุงโคลัมโบประมาณ35กิโลเมตรค่ะซึ่งเรือนจำแห่งนี้มีผู้ต้องขังประมาณ 2,400 คนเหตุปะทะกันเกิดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างนักโทษที่ต้องโทษจำคุกถาวรกับนักโทษที่ถูกควบคุมตัวชั่วคราวเนื่องจากมีผู้แอบให้เบาะแสเรื่องการค้ายาเสพติดกับเจ้าหน้าที่ในรอบแรกวันอาทิตย์มีนักโทษเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ38รายต่อมาวันจันทร์ค่ะเกิดความรุนแรงรอบที่2เมื่อนักโทษพยายามทลายประตูเรือนจำส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต23รายเจ้าหน้าที่เรือนจำด้วย6คนนะคะสำหรับนักโทษชายหญิงที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุปะทะต่างก็พากันแตกตื่นปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อเรียกร้องให้ทางการปล่อยตัวตำรวจได้ส่งหน่วยปราบจลาจลอย่างเร่งด่วนไปควบคุมสถานการณ์นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะด้านกระทรวงยุติธรรมของศรีลังกาเผยว่านักโทษทำลายกล้องวงจรปิดพยายามบ่อนทำลายการบริหารของเรือนจำจากการตรวจสอบอาคารเสียหายหลายจุดหลังคาก็พังถล่มลงมามีนักโทษหญิงบาดเจ็บหลายคนค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: บอลโลกสตอรี่ ทมัสมุลเลอร์สายลับจอมถล่มประตูหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าโทมัสมุลเลอร์คือหนึ่งในนักเตะที่ยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฟุตบอลโลกยุคปัจจุบันแม้ผลงานของเยอรมนีในช่วงหลังจะไม่ดีนักแต่สถิติส่วนตัวของมุลเลอร์นั้นไม่ธรรมดาเขาทำไปถึง10ประตูกับ6แอสซิสต์จากการลงเล่นเวิลด์คัพมุลเลอร์เป็นเจ้าของรางวัลรองเท้าทองคำหรือโกลเด้นบูทในปี2010ด้วยวัยเพียง20ปีและจุดเด่นของเขาคือการเป็นนักเตะที่มีสถิติมีส่วนร่วมกับประตูสูงมากเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแท้ๆความฉลาดในการหาพื้นที่ทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของทัพอินซีเล็กและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยิงถึงหลัก10ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมาก

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 12:32 น.ครับกลับมากันอีกครั้งกับรายการ99 Live for โลกครับประจำวันอังคารที่7 กรกฎาคม 2569ครับวันนี้อยู่กับผมเบนซ์พีรพัฒน์และพี่เปรมโสพลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครับ
1: ก็ยังอยู่กับเรา2คนนะครับมาประจำการกับ99 Live for โลกในช่วงเวลาตั้งแต่12:30 น.ไปจนถึงเวลา13:00 น.นะครับก็ช่วงนี้ยังคงเกาะติดกับฟุตบอลโลกเนาะแล้วก็เดินทางเนี่ยต้องบอกว่าเดินทางเกินครึ่งทางของฟุตบอลโลกและโดยคืนนี้เนี่ยก็จะเหลือแค่2คู่เท่านั้นในรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีพัก1วันเนาะก่อนที่จะรันกันต่อในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็เหลือเวลาอีกแค่2สัปดาห์เท่านั้นก็จะเป็นที่ทราบกันแล้วว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ใครจะครอบครองนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปพูดถึงฟุตบอลโลกคืนที่ผ่านมารวมถึงอีก2คู่ที่จะทำการแข่งขันในคืนนี้เนี่ยก็สามารถส่งข้อความมาคุยกันได้ครับ SMS 4689899หรือทางช่องทาง YouTube ของ FM 99 Active Radio ครับส่งมาคุยกันได้เนาะกับเรา2คนว่าเชียร์ทีมไหนแต่ถ้ายังไม่รู้จะเชียร์ทีมไหนก็มาเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันกับเราได้ครับบริษัทอส.มท.จำกัดมหาชนครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันครับเชียร์แล้วโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20 บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับสะกดตามดังนี้ครับผม cheer.mcord.net ครับแล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcord Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดครับแพ็กเกจบัตร Mcord Superfan ถูกสุดจะราคาเพียง20 บาทเท่านั้นก็จะได้รับสิทธิ์ในการโหวต10 โหวตนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลหลักล้านของรางวัลใหญ่สุดเนี่ยเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Supervan ครับจำนวน1 รางวัลถัดมาจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 ครับจำนวน5 รางวัลและตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ภายในประเทศครับผมจำนวน24 รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5 รางวัลต้องบอกว่ามูลค่าเนี่ยรวมกว่า2,600,000 บาทสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับรวมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา13:45ของวันที่20 กรกฎาคมนี้ครับผมกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันทุกโหวตเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงครับโหวตมากก็มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่ารอช้าครับผมก็เป็นกิจกรรมฟุตบอลโลกกับทางอสมท.นะครับตลอดช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกไปจนถึงวันที่20 กรกฎาคมนี้เลยก็อยากเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับผมก็ของรางวัลเนี่ยจัดเต็มพอสมควรนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีการแข่งขันถึง2คู่เนาะแล้วเป็นคู่ที่ต้องบอกว่าน่าจับตามองทั้ง2คู่เลยโดยเฉพาะคู่แรกเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคู่ระหว่างโปรตุเกสกับสเปนครับในเวลา20:00 น.บรรยายสดโดยพี่เจ๋งทรงศักดิ์กับพี่แป๊กพูนพัดครับผมเมื่อคืนนี้เป็นยังไงครับพี่เปรม
2: ที่อาริงตันนะครับเริ่มกันเลยสเปนก็บุกเยอะกว่านะครับนาทีที่3โอยาซาบาลเลี้ยงบอลที่นอกเขตโทษทางซ้ายไม่มีนักบอลอยู่ข้างในนะครับเลยยิงไกลเลยติดเซฟคอสตานะครับแล้วสเปนบุกต่อในนาทีที่8ครับโอโมจ่ายบอลจากกลางเขตบุกไปถึงโอยาซาบาลที่รอลูกจ่ายเพื่อไม่ล้ำหน้าไปทางซ้ายแต่เขายิงออกเสาไกลนะครับนาทีที่16ลามินยามาเลี้ยงบอลเข้ากรอบเขตโทษไปทางขวายิงโค้งซ้ายผ่านนักบอลโปรตุเกส2คนติดเซฟคอสตานะครับแต่เขาก็เซฟไปแล้วไปถึงเท้าของอเล็กซ์ไบเอน่าก็อยู่คนเดียวครับยิงไปติดเซฟคอสต้าอีกทีหนึ่งนะครับนาทีที่41นูโน่เมนเดสเตะมุมสั้นทางขวากับชัวเฟลิกซ์ครับ

0: เดสเลี้ยงบอลเข้ามาที่ปีกขวายิงจากมุมเขตโทษแฉลบเปโดรปอโรชนคานนะครับนั้น 0-0 นะครับหมดครึ่งหลังครับนาทีที่76โปรตุเกสบุกที่ปีกซ้ายโรนัลโดมีนักเตะสเปนดักอยู่จ่ายบอลให้วิตินญานะครับเขาเลี้ยงแล้วยิงติดโรดรีนะครับแต่ว่าบอลที่ติดเนี่ยนะครับย้อนไปเขตโทษทางขวาเข้าไปข้างในถึงบรูโน่เฟรนันซ์ที่คูคูเรย่าพยายามเบียดอยู่แต่เฟรนันซ์ยิงออกเสาใกล้ไปเองนะครับแล้วก็ตัดสินตรงนี้ครับนาทีที่90บวก1ฟาเบนรูอิสของสเปนจับบอลอยู่กลางเขตบุกทางซ้ายส่งให้เพื่อนคนนั้นก็ส่งไปข้างหน้าถึงเฟรนตอเลส1แล้วก็ไปถึงข้างหน้าที่มีมิเกลเมริโน่นะครับที่ฉีกออกไปเขาเข้าไปตรงกลางยิงไปทางซ้ายเข้าไปนะครับสเปนเลยชนะ 1-0 โอกาสยิงสเปน 15-10 เข้ากรอบ 6-2 ครับก็เรียบร้อยครับ
1: ก็เป็นคู่ที่ต้องบอกว่าหลายๆคนจับตามองเนาะโดยเฉพาะก่อนเกมเนี่ยมันมีการสัมภาษณ์ของคริสเตียโนโรนัลโดไงสตาร์ดังจากชาวโปรตุเกสก็เขาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับย้ำว่าเป็นฟุตบอลโลกนะสำหรับแต่ว่าทัวร์นาเมนต์ที่เป็นเมเจอร์ระดับชาติเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันสำหรับอนาคตแต่ทำให้ก่อนเกมเนี่ยหลายคนจับตามองครับว่านัดนี้จะเป็นนัดสุดท้ายของเขาไหมแล้วเริ่มเกมมาเนี่ยต้องบอกว่าสเปนเนี่ยถือว่าคุมเกมได้ดีกว่าเนาะมีโอกาสได้ยิงทั้งลามินยามาลรวมถึงอเล็กซ์บาเรน่าครับแต่ว่าต้องชื่นชมในโปรตุเกสอย่างหนึ่งคือเดียโก้คอสตาที่โอ้โหต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะแล้วโดยภาพรวมแหละเกมรับโปรตุเกสถือว่าทำได้ดีพอสมควรเพียงแต่ว่ามันยังเป็นปัญหาเดิมพี่เปรมคือ เกมรุกของพวกเขาไงเกมรุกของพวกเขาตลอดทั้ง5นัดที่ผ่านมา
0: 5นัดเลยนะ
1: 5นัดเนี่ยต้องบอกว่าขาดในอย่างหนึ่งเลยที่ผมพูดมาตลอดคือเรื่องของความคิดสร้างสรรค
0: ์
1: ก็คือมิติการเข้าทำพื้นที่สุดท้ายคือมันยังดูน้อยไปหน่อยมิติการเกมบุกเนี่ยมันยังน้อยไปหน่อยนะครับแล้วโดยถ้าดูจากไลน์อัพผู้เล่นเนี่ยโหแล้วไลน์อัพผู้เล่นเนี่ยต้องบอกว่าระดับเวิลด์คลาสทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบรูโน่เฟร์นันส์รวมถึงวิตินญากับชัวเนเวสที่เพิ่งพาปารีสแซงต์แชร์กแมงคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นสมัยที่2ติดต่อกันเนาะซ
0: ึ่
1: งต้องแต่ว่าก็ต้องชื่นชมในสเปนเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เสียประตูเลยนะครับก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โปรตุเกสเนี่ยเข้าถึงพื้นที่สุดท้ายของสเปนได้ยากพอสมควรกว่าจะมีโอกาสได้ส่องเนี่ยก็เกือบช่วงท้ายของครึ่งหลังและไอ้ครึ่งแรกแล้วเป็นจังหวะที่ชัวเฟลิกเขาหม่งคัดเข้ามาให้คริสเตียโน่แต่ว่ามันยิงยากไปหน่อยก็ยังเข้ามือของอูไนซิมอนเนาะนะครับก็ทั้งครึ่งหลังเนี่ยก็ถือว่าเล่นประคองกันไปนะครับจนมาในนาทีสุดท้ายเนี่ยนาทีทด90บวก1
0: นั่นแหละ
1: ก็ได้ประตูชัยจากมิเกลเมริโน่เนาะซึ่งต้องบอกว่าโปรตุเกสเนี่ยโหกะจะไปต่อเวลาพิเศษอะรัดกุมแล้วเพราะว่าเขาเหมือนปรับแผนแล้วมาเป็นเล่นหลัง5คนแล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยความผิดพลาดเนาะความผิดพลาดเล็กน้อยเนี่ยก็นำไปสู่ประตูชัยของสเปนจากมิเกลเมริโน่ครับก็ทำให้ผลการแข่งขันในนัดนี้เนี่ยสเปนเอาชนะ1ประตูต่อ0นะครับผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายก็จะไปเจอกับทางด้านของเบลเยียมเนาะซึ่งหลังเกมโปรตุเกสก็ต้องบอกว่าน่าผิดหวังเนาะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโทรเมนต์ครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งละกันนะครับหลายคนเนี่ยคาดหวังก็โรเบโต้มาร์ติเนสครับลาออกจากการคุมทีมชาติโปรตุเกสนะครับผมก็เขาเข้ามาคุมตั้งแต่ปี2023ก็มีโอกาสได้คุมในฟุตบอลยูโรกับเนชั่นลีกแล้วก็รวมถึงฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยก็ไปไม่ถึงฝันรวมถึงคริสเตียโนโรนัลโดก็ยุติฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาไว้ที่รอบ6สมัย
0: ครับ
1: จำนวนต้องบอกว่าฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเขายิงไป11ประตูเนาะครับผมก็มากที่สุดเป็นตลอดการของทีมชาติโปรตุเกสครับก็สเปนเข้ารอบไปเจอกับคู่ชนะผู้ชนะระหว่างสหรัฐกับเบลเยียมแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเป็นไงครับพี่เปรม
0: ก็ขยับไปเซียเทิร์นกันบ้างนะครับแม็กซิมเดอะคัปเปอร์นะครับของเบลเยียมก็ได้จังหวะบุกก่อนนาทีที่2ครับเขาทุ่มบอลไปในเขตโทษหลังสกัดออกมาถึงกาสตานครับยิงจาก นอกหัวกระโหลกผ่านทุกคนไปติเซมแมทธิวฟรีสนะครับและทีที่9เลอันโดทรอสซาที่ปีกซ้าย

0: เปิดไปติดอเล็กซ์ฟรีแมนนิโคล่ารัสคายิงเลี้ยงฝากเข้าไปจ่ายให้ชาร์ลส์เดอะแคทเทอร์เลอร์ยิงเข้าไปในกลางกรอบ6หลาไปทางขวาเลยเป็น 1-0 นะครับนาทีที่32มาลิกทิลแมนของอเมริกาได้ฟิกคลิกทางซ้ายเขายิงแล้วไปโดนหัวฮันส์ฟานาเคนนะครับที่กำแพงติโบกูตัวหลงครับเลยลูกเข้าประตูเสมอกัน 1-1 นะครับแต่แป๊บเดียวครับนาทีที่33นะครับเรียนโดรทอสซาครองบอลที่ปีกซ้ายเปิดผ่านนักเตะอเมริกา2คนไปถึงเดอะแคทเทอร์เลอร์คนเดิมนะครับที่เสาไกลในเขต6หลาก็มงชนะทีมรีมแล้วก็ใกล้ๆแอนโทนีโรบินสันนะครับเลยนำ 2-1 จบครึ่งแรกไปครึ่งหลังนะครับนาทีที่57แมทธิวฟรีซมาเคลียร์บอลนอกเขตโทษกับนักเตะเบลเยียมเดอะแคทเทอร์เลอร์นะครับเขาแต่บอลออกจากตัวเดอะแคทเทอร์เลอร์แย่งนะครับลูกที่เคลียร์นั้นไปเข้าทางฮันส์ฟานาเคนยิง35หลานะครับทีมรีมสกัดไม่ได้เลยเข้าประตูเบลเยียมก็นำ 3-1 นะครับนาทีที่82คนนี้สิเรนส์เฟอร์เรียนบาโลกันนะครับรับบอลจากฝั่งตัวเองที่กลางเขตบุกทางซ้ายวิ่งเข้าไปในเขตโทษแล้วก็ยิงเซฟกูตัวนะครับแล้วก็นาทีที่90บวก3ฟรีแมนจะเคลียร์บอลที่ฝั่งตัวเองไปติดฟานาเคนนะครับคริสริชาร์ดนะครับก็มาเคลียร์บอลติดวาเลเกนอีกทีหนึ่งนะครับบอลมาเข้าทางลูคาคูที่เขตโทษทางซ้ายก็เลี้ยงบอลหนีริชาร์ดที่วาเลยิงเข้าไปทางเสาไกลนะครับชนะไป 4-1 โอกาสยิงเบลเยียม15-7เข้ากรอบ7-2แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการที่แต่ภาคเมื่อเช้าพี่บีกับพี่บีพอพี่บีกับพี่เต้ยแม่กองพี่บีก็แซวลูคาคูแต่เปลี่ยนตัวลงมาจนยิงประตูนะครับรู้สึกเหมือนทุกคนถูกหวยอะตอนลูคาคูยิงลูก 4-1 อะสุดนะครับไปฟังย้อนได้แต่ชอบมากประมาณนี้ครับ
1: ครับก็เป็นอีกเกมที่หลายคนจับตามองไม่แพ้กับคู่ตอน 2:00 นะครับก็ต้องบอกว่าก่อนเกมเนี่ยมันมีประเด็นหลายประเด็นเนาะในเรื่องของฟลาเรนบาโลกันนะครับที่ FIFA เนี่ยเขายกเลิกต้องบอกว่าถ้าพูดภาษาบ้านๆเราคือยกเลิกแบนหนึ่งนัดที่จะเจอเบลเยียมน่ะ
0: นั่นแหละ
1: เป็นค่าโทษแบนหนึ่งปีนั่นหมายความว่าเขาก็จากเดิมที่หมดสิทธิ์ใช้งานในเกมกับเบลเยียมเนี่ยทำให้ฟลอเรนบาโลกันเนี่ยมีโอกาสก็คือลงสนามในเกมนี้เนาะซึ่งมันทำให้เป็นเหมือนข้อถกเถียงว่าบรรทัดฐานของฟีฟ่าเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการแทรกแซงของผู้นำระหว่างประเทศเนา
0: ะถูก
1: ครับก็ทำให้เกมนี้เนี่ยมีแฟนบอลเฉพาะกิจเยอะพอสมควรและดูจะไปทางเบลเยียมเยอะนะครับแล้วกลายเป็นว่าเกมนี้เนี่ยก็เป็นผลการแข่งขันที่ดีสำหรับเบลเยียมนะครับเพราะว่าออกสตาร์ทนำก่อนเลยนะ
0: ตามที่ว่า
1: ใช่ครับก็ออกสตาร์ทนำตั้งแต่เวลา9นาทีเนาะผ่านไปเพียง9นาทีเท่านั้นแล้วก็แม้ว่าจะโดนตีเสมอในช่วงเวลา3นาทีที่31จากทิวแมนนะครับแต่ว่าผ่านไป2นาทีเขาก็ออกสตาร์ทนำอีกครั้งเนาะสำหรับเบลเยียมแต่ว่าลูกที่3กับ4เนี่ยเซฟพี่เปมต้องยอมรับว่าคือฟุตบอลโลกฟุตบอลในยุคนี้เนี่ยพอสกอร์มันตามแค่ลูกเดียวเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกกดดันเหมือนในยุคก่อนนะแม้ว่าโอเคเวลาเหลือด้วยเวลาที่เหลือเยอะพอสมควรอ่ะแต่ว่าสกอร์ที่ตามหลังลูกเดียวเนี่ยมันไม่ได้สร้างความกดดันขนาดนั้นแต่พอลูกที่3เนี่ยมันมาจากความผิดพลาดของผู้รักษาประตูของสหรัฐไงนะครับเป็นทางด้านของแมตฟีส
0: แมตฟีสใช่ครับ
1: ครับก็ทำเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลทำให้เบลเยียมเนี่ยได้ประตูหนีห่างเลยออกสตาร์ออกสกอร์ออกนำเป็น 3-1 นะครับและยิ่งสกอร์ที่4มาเนี่ยต้องบอกก็เป็นความผิดพลาดอีกจากแนวรับของสหรัฐนะครับก็ทำให้สกอร์เนี่ยมันขาดลอยไปถึง 4-1 ก็จากโมเมนตัมที่สหรัฐเนี่ยยังพอประคับประคองที่จะหวังที่จะพลิกกลับมาได้เนี่ยกลายเป็นว่าโมเมนตัมมันเทไปทางเบลเยียมไงสุดท้ายเนี่ยเบลเยียมปิดเกมนี้ไปได้ก็ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับจะไปเจอกับทางด้านของสเปนที่เพิ่งเอาชนะกับโปรตุเกสมาได้ซึ่งเกมนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยพวกเขาตกรอบ16ทีมสุดท้าย4ครั้งจาก5ครั้งหลังสุดแล้วนะ
0: เพราะว่าครั้งที่ไม่ใช่คือไม่ได้มา
1: ครับ ครับก็ เป็นผลงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วครั้งนี้เนี่ยดูหลายคนก็แอบมองว่าเขาดูจะไปได้ไกลแต่สุดท้ายตกรอบที่16ทีมสุดท้ายในขณะที่เบลเยียมเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลงานเนี่ยมาดีในช่วงท้ายเนาะในรอบแบ่งกลุ่มอาจจะดูลุ่มๆเดินดอนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยในรอบน็อกเอาท์เนี่ยพวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะโดยเฉพาะกับนี่ไงที่พี่เปย์บอกโรเมลูลูกาโกนะครับก็ ทำให้เขาสร้างสถิติใหม่ครับกลายเป็นผู้เล่นตัวสำรองคนแรกนะที่สามารถยิงได้3ประตูในทัวร์นาเมนต์ในทัวร์นาเมนต์เดียว
0: ก็อายุก็เริ่มมีนะฮะวาโลกุลนิดนึงนะครับโอกาสยิง3ครั้งนะฮะวันนี้เขากรอบครั้งเดียวนะครับ
1: ใช่
0: แล้วก็ไหนๆก็เอาให้สุดนะฮะก็การจ่ายได้แค่7จาก12ครั้งนะครับก็ไม่ได้ว่าเยอะอะไรนะครับแล้วก็ที่พลาดก็คือพลาดในฝั่งตรงข้ามอ่ะฝั่งบุกนะครับได้แค่5จาก10ครั้งก็คือไม่ได้มีวันที่ดีขนาดนั้นครับเบนครับ
1: ก็บาโลคุณจากที่ต้องบอกว่าเหมือนเป็นสิทธิพิเศษอาจจะใช้คำนี้ไม่ได้ได้รับการยกเว้นโทษแบนสุดท้ายพอกลับมาลงในเกมนี้เนี่ยก็เงียบไม่สามารถที่จะเบิดสกอร์ให้กับทางด้านของสหรัฐอเมริกาได้เนาะเดี๋ยวผมไปสรุปภาพรวมกันดีกว่าว่าทั้ง6ทีมที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วเนี่ยมีทีมอะไรกันบ้างครับก็คู่แรกเนี่ยจะเป็นฝรั่งเศสกับโมร็อกโกเนาะแล้วถัดมาเนี่ยจะเป็นสเปนกับเบลเยียมครับส่วนสายล่างจะเป็นนอร์เวย์กับอังกฤษส่วนอีก2ทีมเนี่ยจะรอคืนนี้ไงพี่เปมเป็นคู่ระหว่างอาร์เจนตินาพบกับอียิปต์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียซึ่งอาร์เจนตินากับอียิปต์เนี่ยจะแข่งขันกันในเวลา 20:00 นครับเวลา 23:00 นคืนนี้ครับผมก็คนผู้บรรยายสดเนี่ยจะเป็นทางด้านของพี่เอกหิมสกุลครับกับพี่อู่อัครเทพอุ๊ย
0: โอเคนะพี่เอกหิมมาที่แอตแลนต้านะครับคู่นี้เดี๋ยวขอวิเคราะห์เลยแล้วกันเดี๋ยวกลัวเวลาหมดนะที่จะเกิดขึ้นนะครับก็อาเจนก็คือก็ปล่อยเขาครองบอลไปนะครับน่าจะเป็นเรื่องของคืนนี้แล้วก็เมสซี่ก็จะอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็รอเชื่อมจังหวะหรือไม่ก็ล่าปีนเองซึ่งเป้าหมายของอาร์เจนตินามองก็คือว่าจะให้อียิปต์ตั้งรับลึกนะครับแล้วก็การครองเกมที่นานพอโอกาสสวนกับอียิปต์ก็น้อยลงอันนั้นก็เรื่องหนึ่งอาร์เจนตินาเองนะครับยิงอย่างน้อย2ประตูในฟุตบอลโลก10เกมติดแล้วย้อนกลับไปครั้งที่ได้แชมป์ด้วยนะครับมีอุรุกวัยทีมเดียวปี1930และ1954ที่ยิง11เกมติดนะครับอาร์เจนตินาใกล้แล้วที่จะถึงจุดนั้นอันหนึ่งนะครับยอดอียิปต์นะครับ6เกมหลังสุดในฟุตบอลโลกเสียไป9ประตูนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่แล้วเกมกับออสเตรเลียก็คือออสเตรเลียไม่ใช่ทีมที่ดีขนาดนั้นเป็นทีมที่น่าจะตกรอบ32แต่แรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยันไปได้ถึงจุดโทษแน่นอนความฟิตของโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับมีเรื่องให้คิดอยู่จากเรื่องแฮมสตริงนะครับก็โอเคก็เล่นได้จนจบยิงจุดโทษเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผ่านไปนะครับแต่ก็ซาร่าเองในเรื่องนั้นนะครับก็สร้างโอกาส16ครั้งนะในบอลโลกปีนี้นะครับมันเยอะมากนะครับก็คือมันดูจะยึดซาร่ามากกว่าทางเมสซี่กับอาร์เจนตินาอีกอะไรอย่างนั้นนะครับก็อียิปต์ก็ต้องใช้การแย่งบอลกลับมานะถ้าอาร์เจนตินาจะเติมสูงผมก็เชื่อว่าอาร์เจนตินาก็น่าจะบุกใส่เยอะนะครับแต่ก็คิดว่าชนะอยู่ดี 2-0 ครับเบนครับ
1: ครับก็ความพร้อมของอาร์เจนตินาเนี่ยต้องบอกว่าทั้ง2ทีมก็ผ่าน120นาทีมาเท่ากันเนาะก็ทำให้ต้องรอเช็คฟิตหลายคนอย่างอาร์เจนตินาเนี่ยต้องเช็คฟิตทางด้านของนาอูโมลีนาครับเอนโซเฟอร์นันเดสแล้วก็ฟากุนโดเมดีนาที่โหต้องบาดเจ็บจนถึงขั้นต้องเปลี่ยนตัวออกในเกมล่าสุดกับเคปเวิร์ดนะแล้วก็รอเช็คฟิตกับทางด้านของนิโก้กอนซาเลสครับปีกตัวเก่งนะครับผมตอนแรกเนี่ยมีอาการบาดเจ็บอาการข้อเท้าแพงนะครับแต่ว่าสตาร์หลักเนี่ยยังอยู่กันครบนะครับทางด้านของผู้รักษาประตูจะเป็นทางด้านของเอมิเลโนมาร์ติเนสครับในขณะที่คู่เซนเตอร์ยังเป็นคริสเตียนโรเมโรและลิซันโดมาร์ติเนสคู่แผงมิดฟิลด์เนี่ยจะเป็นโรดิโกเดปอลแล้วก็เอนโซเฟอร์นันเดสก็น่าจะได้ลงในเกมนี้แหละนะครับผมในขณะที่สตาร์หลักอย่างเลโอเนลเมสซี่เนี่ยออกสตาร์เป็นตัวจริงแน่นอนครับส่วนความพร้อมของอียิปต์เนี่ยลากยาวจนถึง120นาทีเนี่ยก็ต้องลุ้นผู้เล่นบางส่วนนะทางด้านของการิมฮาเฟสนะครับแบ็กซ้ายตัวหลักที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่80ก็บางสื่อเขาบอกว่ามีอาการล้าแต่ก็ต้องมารอดูกันว่าไลอัมเนี่ยจะออกสตาร์เป็นมีชื่อเป็นสำรองไหมนะครับผมส่วนตัวหลักเนี่ยยังอยู่กันครบครับทางด้านของผู้รักษาประตูจะเป็นทางด้านมอสตาฟาโซโชบีอีนะครับในขณะที่เซนเตอร์เนี่ยเป็นฮันดี้ฟาที่ครับแล้วก็ยาเซอร์อิบราฮิม ส่วนแผงมิดแผงตัวลุกเนี่ยยังคงใช้โมฮัมเหม็ดซาลาห์เนาะกับโอมามามูชครับก็คู่นี้ก็ต้องบอกว่าเคยเจอกันมาแล้ว1ครั้งในปี2008แล้วครั้งนั้นอาร์เจนตินาเอาชนะไปได้2-0ผมก็ยังมองไปที่แชมป์เก่ายังมองไปที่แชมป์เก่าดูจะมีภาษีกว่าก็น่าจะจบใน90นาทีเนาะเอาชนะไปได้2-1นะครับถัดมาครับเวลาแข่งกันที่เป็นคู่ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์ครับผมเจอกับทางด้านของโคลอมเบียก็จะเป็นคู่สุดท้ายแล้วเนาะพี่เปร
0: ม
1: เป็นคู่สุดท้ายในรอบ3รอบ16ทีมสุดท้ายครับบรรยายสดโดยพี่อู่อุดมศักดิ์ครับแล้วก็พี่เอกนพดลครับเวลา3นาฬิกาของวันพุธ
0: มันอู่เอกวนกันอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ครับผมก
0: ็มาโอเคคู่นี้นะครับก็ดูโคลอมเบียและการครองบอลควรจะครองบอลได้เยอะกว่านะครับแล้วก็ให้ริมเส้นทำงานแล้วกันมองว่าจะต้องใช้อย่างนั้นเพื่อจัดการสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพื่อให้แนวรับของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยขยับแล้วก็ค่อยเจาะด้านข้างนะครับสวิตเซอร์แลนด์เองนะครับก็ต้องพยายามบีบเกมให้แคบอ่ะแล้วปีบก็จะไม่ทำงานตามไปด้วยของฝั่งโคลอมเบียนะครับแล้วก็รอจังหวะตัดบอลที่กลางสนามนะครับดังนั้นการขึ้นเกมก็มองว่าจะคนละแนวกันนะ
1: ครับ
0: ใครขึ้นด้านไหนมากกว่าคงชนะแหละบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็transition นะครับโคลอมเบียก็อาจจะต้องจัดการเกมเพรสซิ่งสวิตเซอร์แลนด์ก็ยุ่งกับเกมสั้นๆไปก็ได้ในมุมนี้งั้นก็จะเห็น2ทีมที่ต่างกันออกไปนะครับผมก็เลยคิดว่าอาจไม่ใช่เกมที่เข้มข้นที่สุดไงก็เลยมองว่าจะเสมอ 1-1 โคลอมเบียชนะจุดโทษครับ
1: ก็พี่เมย์มองว่าอาจจะลุ้นกันถึงจุดโทษเลยเนาะ
0: ดูกันไปถึงเช้าเลยครับ
1: ครับผมลากยาวอีกแล้วนะครับก็คู่นี้เนี่ยถ่ายทอดสดทาง Monomax แล้วก็ Monomax Sport ครับก็เป็นฟรีทีวีเนาะก็สามารถรับชมกันได้ในคู่สุดท้ายของรอบ16ทีมสุดท้ายก็ความพร้อมของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยภายใต้การคุมทีมของมูรัตยาคินก็ต้องลุ้นความฟิตนะในส่วนของมิเชลเอวิสเซอร์กองกลางตัวเก่งครับที่ล่าสุดที่เช็คเนี่ยมีการแยกซ้อมเดี่ยวนะครับก็รู้สึกว่าจะมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะครับผมในขณะที่ลูก้าคาเกสเซนเตอร์แบ็กจากสตุตการ์ดเนี่ยก็ยังไม่สามารถกลับมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบได้แต่ว่าแกนหลักเนี่ยก็ยังอยู่กันครบนะครับทางด้านผู้รักษาประตูจะเป็นเกโกโคเบลนะครับในขณะที่แผงมิดฟิลด์ก็จะมีการนิชาก้าไงมิดฟิลด์ตัวเก่าแล้วก็ศูนย์หน้าเนี่ยก็น่าจะยังใช้โยฮันมันซัมบี้ครับลูเบนวากัสแล้วก็บิลเอมโบโลนะครับในขณะที่ความพร้อมของโคลอมเบียนะครับเนสตอร์โลเรนโซครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานจอห์นกอร์โดบ้ากองหน้าตัวเก่าของทีมนะครับตลอดช่วงทัวร์นาเมนต์ที่เหลือของฟุตบอลโลกเลยเพราะว่าได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริงนั่นแหละในช่วงนัดที่แล้วที่เจอกาน่าไงรอบ32ทีมสุดท้ายก็หมดสิทธิ์ใช้งานแต่ว่าแกนหลักที่เหลือก็ยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูอย่างกามิโลวากัสครับแบ็คซ้ายจะเป็นดาเนียลมูนยอสแล้วก็เซนเตอร์เนี่ยเป็นดาวินซอนซานเชสกับคู่กับจอห์นลูกูมี่ในขณะที่มิดฟิลด์อย่างฮาเมสโรดริเกซก็ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเช่นกันครับก็คู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาแล้ว3ครั้งโคลอมเบียชนะ2สวิตเซอร์แลนด์ชนะ1ล่าสุดเนี่ยเจอกันในปี2007โคลอมเบียชนะ3-1นะครับก็ไม่เจอกันนานแล้วเนาะสำหรับ2ทีมนี้แต่ถ้าผมจะมองเนี่ยก็มีโอกาสถึงต่อเวลาพิเศษเลยนะ120นาทีแต่ผมมองไปที่โคลอมเบียมีโอกาสชนะ2-1นะครับก็เป็น2คู่สุดท้ายในรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วเนาะก่อนที่จะได้เห็นชมหน้า8ทีมสุดท้ายแล้วว่าใครจะเจอใครบ้างนะครับนะก็ฟุตบอลโลกก็เดินทางมาเกินครึ่งทางแล้วเดี๋ยวผมสรุปให้อีกรอบครับฝรั่งเศสจะเจอกับโมร็อกโกในวันที่10กรกฎาคมนี้ครับเวลา3:00 น.ส่วนถัดมาเนี่ยจะเป็นคู่ระหว่างสเปนกับเบลเยียมครับในวันที่11กรกฎาคมนี้เวลา2:00 น.ครับผมและถัดมาจะเป็นคู่สายล่างนะนอร์เวย์เจอกับอังกฤษในวันที่12ครับเวลา4:00 น.บ้านเราแล้วก็8:00 น.เนี่ยก็จะเป็น2ทีม 2 ทีมผู้ชนะจากคู่2คืนนี้ก็จะแข่งขันกันในวันที่12นี้ครับก็รอลุ้นกันว่าใครจะผ่านเข้ารอบเนาะนะครับเดี๋ยวผม

0: ไปอ่านข้อความทาง YouTube หน่อยครับคุณชวนันท์สวัสดีครับพี่เปรมสวัสดีครับคุณเบนสวัสดีครับแล้วก็คุณณัฐสรสวัสดีครับพี่เปรมพี่เบนก็แวะเข้ามาทักทายกันได้เรื่อยๆเลยครับผมอยู่กันต่อเนื่องครับ
1: โอเคมาเดี๋ยวไล่เก็บเหตุการณ์อื่นๆนิดนึงทุกท่านครับเทนนิสวิมเบิลดันในประเภทหญิงเดี่ยวมาถึงรอบ8คนสุดท้ายครับชายเดี่ยวยังมีติดค้างอยู่ไล่คอร์ดดังนี้นะครับที่เซ็นเตอร์คอร์ดนะครับเริ่มตั้งแต่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปจะเป็นผู้หญิงก่อนครับเจสสิก้าเปกิล่าเจอกับโคโค่กอล์ฟนะครับก็ข้อสังเกตเดี๋ยวก็คือว่า8คนแรกนะครับเหลืออยู่แค่2คน2คนนี้แหละนะครับแล้วก็จะต่อด้วยชายเดี่ยวในรอบ4รอบ16คนที่ยังเล่นไม่จบนะครับอเล็กซานเดอร์สเวเรฟกับยีรีเดเฮชคานะครับสเวเรฟนะครับนำอยู่ในขณะนี้64 75 33นะครับเกมจะเริ่มอย่างไวที่สุด2ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็แต่คงไม่ถึงจุดนั้นหรอกเดี๋ยวผู้หญิงจะเล่นจนเลยอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะต่อด้วยชายเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายคู่1นะครับเฟลิกซ์โอเชียเรียซิมกับโนวัคโจโควิชนะครับส่วนคอร์ต1นะครับเริ่มตั้งแต่1ทุ่มนะครับก็เป็นชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศยานิคเซนเนอร์จะกับยาเลนาสตรูฟนะครับไม่มีอันดับนะสตรูฟนะครับก็รอดมาได้ถึงจุดนี้นะครับก็ดีแล้วนะครับแล้วก็จะต่อด้วยหญิงเดียวอีกคู่หนึ่งนามิโอซากะเจอกับแคโรไลนามุโควานะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องที่เราไม่ได้แตะกันก็แจ้งนิดนึงนะครับว่าสัปดาห์นี้ตูดอฟองนะครับเดินทางมาก็วันนี้เป็นการแข่งในวันที่4นะครับแต่ว่ากว่าจะเป็นสเตจขึ้นเขาก็รอวันพฤหัสละกันนะครับวันนี้ก็ยังคงไม่ได้ทดสอบอะไรกันขนาดนั้นแต่ว่าผู้นำก็คือทาเดโพคาชานะครับที่เป็นแชมป์มาในอดีต4ครั้งนะครับประมาณนี้ครับกีฬาโลกครับ
0: ครับก็เราติดตามกันได้เนาะทั้งฟุตบอลโลกแล้วก็ชนิดกีฬาอื่นที่ต้องบอกว่าทำการแข่งขันพร้อมกันนะครับก็เข้มข้นพอสมควรสำหรับ99 Live บอลโลกครั้งวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับและเดี๋ยวเรามาเจอกับผมเบนซ์พีรพันธ์แล้วก็พี่เปรมโสพลกันได้ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยนะครับส่วน99 Live บอลโลกวันนี้ขอเพียงจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: ลา 13:00 น. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลสันเพชรยืนยันครม.ทุกคนทำงานสนองนโยบายนายกเต็มที่มองเป็นการส่งสัญญาณกระตุ้นทำงานนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีประกาศจะวัด KPI รัฐมนตรีโลกลืมจะมีการปรับการทำงานอย่างไรว่าพยายามทำงานทุกคนคณะรัฐมนตรีทำงานอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีส่วนจะมีการส่งสัญญาณปรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายสันเพชรกล่าวว่าเป็นการกระตุ้นการทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าต้องทำงานให้มากขึ้นและตรงจุดย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนทำงานอย่างหนักแต่บางสิ่งเราก็ต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบส่วนของตนก็พยายามทำงานและสื่อสารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงพฤทธิ์มองหากศาลชี้พ.ร.ก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องรับผิดชอบทางการเมืองทางใดทางหนึ่งนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการที่รัฐบาลออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569วงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญพ.ร.ก.ก็ต้องเข้าสู่การประชุมสภาโดยจุดยืนของพรรคประชาชนเคยพูดแล้วว่าไม่อาจที่จะสามารถเห็นด้วยโดยเฉพาะก้อน200,000 ล้านบาทหลังที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวที่สามารถผลักดันหรือสามารถที่จะเสนอได้ผ่านโครงการงบประมาณปกติที่สภามีกลไกในการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่นายพฤทธิ์กล่าวว่าการที่จงใจนำเรื่องดังกล่าวไปอยู่ในพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านบาทนั้นเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะหลีกหนีการตรวจสอบของสภาฉะนั้นย้ำว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องนำเข้าสภาแต่หากศาลวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องมีความรับผิดชอบ2 ส่วนคือการรับผิดชอบทางการคลังว่าเงินที่กู้ไปแล้วจะดำเนินการอย่างไรและความรับผิดชอบทางการเมืองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองทางใดทางหนึ่งตำรวจย้ำด่านมาตรฐานต้องโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมเปิดช่องร้องเรียนตำรวจประพฤติมิชอบพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีกิตติสุขสมภักดิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่สุ่มตรวจจุดตรวจของตำรวจบริเวณจุดกวดขันวินัยจราจรป่าไม้เขตถนนเพชรเกษมสายเก่าตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายพลตำรวจโทไตรรงระบุว่าการตั้งจุดตรวจทุกแห่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับการตำรวจในพื้นที่และต้องพิจารณาความเหมาะสมไม่สร้างผลกระทบต่อการจราจรหรือความเดือดร้อนเกินสมควรแก่ประชาชนสำหรับจุดตรวจมาตรฐานต้องแบ่งพื้นที่ปฏิบัติเป็น5 โซนมีป้ายแจ้งเตือนล่วงหน้าป้ายแสดงชื่อหัวหน้าจุดตรวจชื่อผู้บังคับการที่อนุมัติพร้อมหมายเลขโทรศัพท์สำหรับร้องเรียนรวมทั้งมี QR code ให้ประชาชนประเมินการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องติดกล้องบอดี้แคมขณะที่ภาพการจากกล้องประจำจุดตรวจต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า20วันเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจุดตรวจมีขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสกัดกั้นเหตุร้ายรวมถึงลดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนพร้อมยอมรับว่าอาจมีตำรวจบางรายปฏิบัติไม่ถูกต้องแต่หากตรวจพบจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับบรูโน่เฟอร์นันส์ยอมรับผิดหวังที่โปรตุเกสพ่ายสเปนบรูโน่เฟอร์นันส์กองกลางชาวโปรตุเกสยอมรับผิดหวังอย่างมากหลังทัพฝ่ายทองพ่ายสเปน0-1ตกรอบ16ทีมสุดท้ายศึกเวิลด์ครับโดยเกมนี้เป็นไปอย่างสูสีทั้ง2ทีมมีโอกาสลุ้นทำประตูหลายครั้งแต่ขาดความเฉียบคมจนดูเหมือนการแข่งขันจะต้องยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอย่างไรก็ตามในช่วงทดเจ็บ 90-1 มิเกลเมริโน่มาทำประตูชัยให้ทัพกระทิงดุชนะโปรตุเกสไปได้หลังจบเกมเฟอร์นันส์มองว่าโปรตุเกสทำผลงานได้ดีกว่าในช่วง45นาทีแรกแต่ใน45นาทีหลังทำได้ต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองโดยเฉพาะการที่ถอยลงไปเล่นตั้งรับมากเกินไปทำให้เสียโมเมนตัมคริสเจมส์จะพร้อมลงเล่นในเกมกับนอร์เวย์โทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษคาดว่าริสเจมส์แบ็คขวาของเชลซีจะพร้อมลงเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศศึกฟุตบอลโลกกับนอร์เวย์ในวันเสาร์นี้สำหรับเจมส์ได้รับบาดเจ็บเป็นร้อยหวายตั้งแต่เกมในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กับกาน่าทำให้เขาพลาดลงเล่นใน3เกมล่าสุดกับปานามาดีอาคองโกและเม็กซิโกอย่างไรก็ตามเจมส์สามารถกลับมาฝึกซ้อมได้เต็มรูปแบบแล้วและคาดว่าจะพร้อมลงเล่นในเกมรอบก่อนรองชนะเลิศวันเสาร์นี้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: บอลโลกนิวส์อัปเดต
4: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: รุปได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็มาพูดคุยกันเรื่องรถยนต์เหมือนเดิมนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอเชิญบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบคุยบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัล1รถตู้อเนกประสงค์Horizon MPV EV Super Van นะครับ1รางวัล2จักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล3ตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัล4 Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับนะอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมเชียร์บอลกันนะครับผมตอนนี้ก็ได้ครบหมดแล้วเนาะเฮรัตเนาะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแอบอันนี้รอบ8หรือ16รอบ16ดิ
2: 16ครับ16ครับรอบ16ตามข่าวอยู่ฮะ
1: รอบ16นะฮะก็ตอนนี้ก็ทีมสุดท้ายที่ได้เข้าก็เบลเยียมใช่ไหมครับผมนะก็เบลนี้เบลเยียมก็ชนะสหรัฐอเมริกาไป4ประตูต่อ1เลยนะครับส่วนโปรตุเกสของคริสเตียโนโรนัลโดก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะฮะก็จบที่รอบ32ทีมนะครับมีแต่บอกว่ามีหลายคนเสียดายโปรตุเกสเนาะแต่จริงๆนะโปรตุเกสนะก็อย่างว่านะมีกองกลางระดับโลกที่ดีที่สุดในโลกอ่ะนะยังไปไม่รอดเลยคิดดูแล้วกันนะโอ้แต่ต้องบอกว่าสเป

0: เป็นลูกที่ได้นี่สวยมากเลยนะเคาะกันปึ้งบังปึ้งบังแล้วก็หลุดเลยหลุดแล้วก็ยิงแบบเขาเรียกยิงเข้ามุมเลยอ่ะโอ้สวยจริงลูกนั้นนะฮะอืมครับผมอ่ะยังไงก็รอดูในรอบ16ทีมแล้วกันว่าใครจะไปอยู่ในช่วงไหนยังไงแต่ผมว่าถ้าดูส่วนตัวผมว่านะน่าจะเป็นคู่ชิงเหมือนคราวที่แล้วเฮนัทฝรั่งเศสเจอกับอาร์เจนตินาแต่เที่ยวนี้ผมว่าฝรั่งเศสน่าจะเข้าวินนะเขาเรียกว่าถอนแค้นสำเร็จนะฮะเป็นไงสตอรี่มันบอกว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเขาได้แชมป์โลกในเที่ยวนี้ก็ถือว่าไม่ผิดคาดแล้วกันนะฮะเพราะมีซูเปอร์สตาร์อย่างเดมเบเล่อยู่นะฮะอย่างเอ็มบัปเป้อย่างเงี้ยโอ้โหเป็นคู่ทะลุทะลวงที่แบบไม่ธรรมดาจริงๆนะครับส่วนอาร์เจนตินาก็ต้องพึ่งเมสซี่อย่างเดียวนะฮะอ่ะรอดูรอบ16ทีมนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะใครที่มีคำถามอยากจะพูดคุยสอบถามปัญหาเรื่องรถก็ส่งมาได้นะฮะ4689899นะครับทุกคำถามก็น่าจะมีคำตอบให้กับคุณผู้ฟังอยู่แล้วนะครับจริงๆเรื่องรถเนี่ยมันบางคนนะส่วนใหญ่นะที่ผมเจออายกตัวอย่างแล้วกันบางทีพอรถมีปัญหาปุ๊บใช่ไหมพอเจอค่าซ่อมสักหลักหลายหมื่นแล้วกันทุกคนจะถอดใจนะเฮียนะผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรแต่ทำไมตอนซื้อรถราคาล้านกว่าบาทเนี่ยไม่เห็นถอดใจเลยนะ
1: สู้พอเวลาผ่อนสู
0: ้แต่เวลาคือเหมือนว่าซื้อรถคันหนึ่งล้านหนึ่งเก้าแสนล้านหนึ่งอย่างเงี้ยสบายมากโอ้ยไม่มีปัญหาซื้อได้เลยแต่พอจะซ่อมรถในราคาอาจสัก 30,000-40,000 รู้สึกแบบไม่อยากทำแล้วจะมีคำพูด
1: 30,000
0: ประโยคคลาสสิกอยู่อย่างเลย
1: เดี๋ยวฉันขาย
0: คันนี้แล้วไปซื้อคันใหม่ดีกว่า
1: 30,000-40,000 นี่เพิ่งได้ระบบว่าน้ำผมเองนะ
0: นี่คือประโยคคลาสสิกเลยนะที่ผมน่าจะเจอบ่อยคือวันนี้ที่ผมยกตัวอย่างเรื่องตรงนี้มาพูดเนี่ยเพราะผมอยากให้ทุกคนน่ะทำความเข้าใจกับรถมันด้วยรถเวลาใช้ไปมันต้องมีความสึกหรอมีความเสื่อมสภาพคืออุปกรณ์ในบ้านเอาไว้ไงอุปกรณ์ทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้ที่เราใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นแอร์คอนดิชันปั๊มน้ำนี่หมายถึงยกตัวอย่างในบ้านนะอุปกรณ์ปั๊มน้ำ อะไรก็แล้วแต่ที่ในบ้านอ่ะเครื่องครัวเราอะไรหลายๆอย่างเนี่ย
1: ทีวีตู้เย็นน้ำร้อนต้องข้าว
0: ถูกทุกอย่างมันมีความเสื่อมสภาพในตัวของมันอยู่แล้วซึ่งโอเคถ้าเป็นอุปกรณ์ใช้สอยในบ้านบางทีบางคนอาจจะมันหลีกไม่ได้ไงครับใช่ป่ะปั๊มน้ำพังก็ต้องเปลี่ยนหม้อหุงข้าวเสียก็ต้องเปลี่ยนตู้เย็นพังก็ต้องเปลี่ยนหรือว่าแอร์ไม่เย็นใช้มา 6-7 ปีแล้วยังไงก็ต้องเปลี่ยนอันเนี้ย
1: ถ้าอุปกรณ์ใช้ว่าต้อง
0: อันเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบ่นกันเท่าไหร
1: ่
0: แต่พอเป็นรถปุ๊บเนี่ยจะมีคลาสสิกเลยประโยคคลาสสิกเลยฉันขายทิ้งแล้วซื้อใหม่ดีกว่า
1: โอ้ถ้าสาบต้อม 40,000 อันนี้เปลี่ยนแหลก 50,000 คอมแอร์ 20,000 กว่าระบบแอร์โอ้ไม่ไหววะยอม
0: ผมอ่ะผม
1: ว่าสิ่งที่ต่างกันมันคืออะไรพี่สิ่งที่ต่างคือมันการจ่ายเงินก้อน
0: ใช่ถูกต้อง
1: ซื้อรถ900,000อ่ะมันผ่อนมันเราสมมติถ้ามองในมุมผ่อนนะจากไฟแนนซ์อาจจะเดือนละ10,000 กว่า10,000 บาทแต่พอต้องซ่อมเนี่ยมันเป็นเงินก้อนที่ต้องจ่ายออกเพื่อให้รถไปขับในสภาวะเดิมบางคนอาจจะรู้สึกแบบอะไรวะขับมา5 ปีไม่มีปัญหาเลยสุดท้ายมันจะย้อนกลับไปว่าถ้างั้นคุณเปลี่ยนรถทุก5 ปีครับผ่อนหมด4 ปีไม่ผ่อนปีหนึ่งอ่ะเก็บเงินนะเอาไว้ไปดาวพอขายเสร็จปุ๊บเอาตังค์ทบดาวเนี่ยเอาตังค์ที่ขายได้เป็นทบดาวไปดาวกันใหม่ถ้า5 ปีเนี่ยรอดแน่
0: ผมก็จะพูดอย่างลักษณะที่ยานัทบอกนั่นแหละว่าถ้าอย่างนั้นน่ะไม่ต้องซ่อมแล้วก็ต้องใช้รถไม่เกิน7 ปีเพราะว่าถ้าอยู่ในช่วง1-7 ปีเนี่ยผมว่ามันอยู่ในช่วงปลอดภัยที่สุดเหมือนว่า
1: อ
0: าจจะมีการซ่อมแต่ไม่ได้หนักไม่จะมีเจอการซ่อมหนักจะแทบจะไม่เกิดขึ้นกับในรถช่วงรถพิเรียรถ7 ปีเลยอ่ะ7 ปีเนี่ยถ้าเราใช้โดยปกติแล้วเฉลี่ยปีละ 20,000 ใช่ไหมก็แสน 40,000 กิโล

0: ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยในราคา 30,000-40,000 เนี่ยทำช่วงล่างทั้งหมดเลยปีกนกโชกแหละลูกหมากอะไรเงี้ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็คือพูดง่ายว่าเก็บหมดทุกอย่างแล้วเราใช้อีก7ปีสบายๆอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าคุ้มป่ะกับการที่จะยืดอีกสักระยะหนึ่งในการที่ว่าค่อยเปลี่ยนรถใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าบางคนอาจจะมีเป้าหมายในการเปลี่ยนรถทุก7ปีบางคนอาจจะมีเป้าหมายในการเปลี่ยนรถทุก5ปีหรือบางคนอาจจะแล้วแต่ความพึงพอใจของฉันถ้าฉันเบื่อฉันค่อยเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นลักษณะสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะต้องเค้าเรียกทําไปซ่อมไปใช้ไปซ่อมไปแต่ถ้าอย่าง2กรณีแรกเนี่ย5ปี7ปีเนี่ยอันเนี้ยแทบไม่ต้องเจอการซ่อมเลย
1: เพราะมันยังไม่รับไปเนี่ย
0: อ
1: ันเนี้ยอีกเรื่องนึง
0: คนที่รับไปคนนั้นก็ต้องซ่อม
1: ทุกคันนะก็มี
0: นะครับนะก็จริงๆอ่ะอย่างที่บอกว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นจุดที่เรียกว่าเราหนีไม่พ้นจริงๆเราจะต้องเจอกับมันนะฮะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจอกับมันแล้วเนี่ยถึงไม่ต้องกังวลนะว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันจะใช่จุดที่มันเกิดปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: มัน
0: เป็นจุดที่เราจะต้องทำจริงๆอยู่แล้วนะฮะนะอ่ะก็ต้องลองดูนะฮะสำหรับใครที่ใช้รถตั้งแต่ป้ายแดงแล้วจะต้องมีการซ่อมเกิดขึ้นก็อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าเราก็เผื่อใจไว้นิดนึงหรือว่าอย่างว่าอย่างที่บอกว่าคนเราเวลาใช้รถตั้งแต่ป้ายแดงเขาไม่มีการเก็บเงินตั้งแต่กิโลเมตรแรกเพื่อทำการซ่อมหรอกถูกปะ
1: ช่วงเวลาฝึกสันไง
0: มันไม่มีนะผมก็ไม่เคยเจอว่าเอ้ยฉันจะเก็บเงินกิโลละบาทนะหนึ่งบาทใช้ไปแสนโลได้แสนบาทเพื่อที่เอามาดูแลรถคันนี้ต
1: ่
0: อบนโลกนี้มีคนทำไหมผมไม่รู้อะแต่ผมว่าไม่มีนะ
1: ไม่แต่ต้องเข้าใจก่อนพี่ระหว่างแสนโลเนี่ยมันก็จะมีถ่ายน้ำมันเครื่องมาตามระยะแต่สุดท้ายแล้วอะตัวเลขที่โลละบาทมันจะเพียงพอต่อการเซอร์วิสรถในระยะแสนโล
0: ใช่
1: ถูกไหมอย่างในกรณีผมเองเนี่ยผมก็ขับรถปี12นะตอนเนี้ยแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นปี12ที่แข็งแรงไม่แพ้ใครนะทุกวันเนี้ย
0: อ่ะเทียนัดปี12อันนี้ปี26ใช่ไหมผ
1: ่
0: านมา14 ปีรถปี12นี่ปี26ถ้าเกิดว่าฉากันเนี้ยรถ14ปีถามที่นายเกิดว่าทำอะไรบ้าง
1: ตอนที่ได้มาอยู่ในมือใช่ไหม
0: เก็บทุกระบบเลย
1: ช่วงล่างเก็บช่วงล่าง
0: ช่วงล่าง
1: เปลี่ยนโชคสี่ต้น
0: หมดแล้ว
1: ช็อตนั้นเนี่ยเลือกใช้ของที่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันบ่อยอย่างเช่นโชคผมเลือกโมกิโกตัวอัลฟาใช
0: ่
1: ไหมลูกหมากบูทยางตัวลองแหนบลองอะไรก็ตามแต่ก็จะใช้เบิกศูนย
0: ์
1: ตอนนั้นยังเบิกมาเปลี่ยนแถวกรุงเทพกีธาลูกหมากใช้เจ็บหมดทั้งระบบเลยบนล่างหมดทุกตัวเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเข้าศูนย์เริ่มรู้จักตัดศูนย์ละเฮ้ยไปรุ่นอะไรเนี่ยศูนย์ดีกว่าเว้ยเอาขับเข้าตีเปลี่ยนพวงมาลัยคิ้วบังลมหน้าคิ้วหลังคาแล้วก็ตัวเนี้ยอยู่ประมาณ80,000-100,000ช็อตช่วงล่างเนี่ยโดนประมาณ15,000แล้วก็พวกคิ้วเนี่ยโดนประมาณ11,000
0: ใช่ไ
1: หมแล้วก็หลังจากนั้นก็เปลี่ยนพวกชุดไฟดวงที่3ที่มันหลอดขาดเปลี่ยนอะไรวะท่ออินเตอร
0: ์
1: ท่อน้ำบายพาสต่างๆก็โดนไปประมาณ5,000
0: อ
1: ันนี้อะไรในศูนย์นะนี่มันเท่าไหร่เนี่ย30,000 บาทเสร็จปุ๊บยางเนี่ยมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วไม่นับพอใช้รถยางรถยนต์เป็นสิ่งที่ทุกคันก็ต้องเปลี่ยน
0: ครับ
1: แล้วก็อ๋อมาเปลี่ยนฟีดพัมป์เปลี่ยนฟีดพัมป์เปลี่ยนปั๊มน้ำพร้อมกันไปเลยยกเซตไปเลยเปลี่ยนเสร็จก็อันนั้นโดนไปอีกเท่าไหร่วะ7,000-8,000ได้มั้งรวมค่าแรงอะไรเงี้ยอีก7,000-8,000แล้วก็ล่าสุดเนี่ยโดนระบบหม้อน้ำไปเพราะว่าตัดฟีดพัมป์ออกจะลดโหลดเครื่องตัดฟีปั๊มทำหม้อน้ำใหม่ใส่พัดลมตัวเดียวกับพวกรถดิฟทั้งหลายแหล่ที่เป็นพัดลมไฟฟ้าแล้วก็ทำชุดท่ออินเตอร์ที่เป็นอลูดัดโค้งไม่ได้เป็นต่อเป็นข้อ
0: แ
1: ล้วก็

0: ใช้ตัวโฮสต์ที่ต่อระหว่างท่อมีเดียมกับชุดต่างสโมเป็น HYB ทั้งชุด
1: อ
0: ันนี้เยอะหน่อยนี่รวมไปเกือบ30,000อันนี้ประมาณ 30,000 แล้วก็คอมแอร์ยังไม่พังเลยไม่มีปัญหากำลังอัดดีเปลี่ยนชุดหน้าครับโดนอีก 5,000
1: ครับ
0: เสร็จก็อยู่ประมาณเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยเกือบแสนแล้วมั้งแต่ทุกวันนี้สตาร์ติดไปพร้อมจอดแค่ตัดรายการเนี่ยชั่วโมงนึงเนี่ยไม่มีจังหวะไหนแอร์ไม่เย็นช่วงล่างไม่ดัง
1: ครับ
0: แต่ตอนนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผมเองก็มีความคิดแบบแฟนรายการท่านก่อนหน้านั้นว่าเอวะหรือจะเปลี่ยนเป็นไดโนเสาร์ดีวะตอนนั้นนังว้าวุ่นมากเพราะว่าไดโนเสาร์เริ่มปล่อยกันละดีเซลเบนซิน V6
1: ครับ
0: ขายกันอยู่ประมาณ1.3 ล้านกว่า1.4 ล้านนี่เอายังไงดีวะเลือกความที่มีศูนย์ฟอร์ดอยู่ใกล้ๆไปเช็คอะไรดีกว่าพอเช็คราคาอะไรมา
1: ไม่เอาดีกว่าเข้าไปแล
0: ้วตอนแรกนะเช็คราคาอะไรนี้เสร็จปุ๊บเช็คราคาอะไรพลาดูภาพดีกว่าเว้ย
1: โอ้โหใช่ไหมมันต่างกันฟ้ากับเหวเลยวะ
0: ราคาไอ้ก็เรื่องนึงนะอัตราบริโภคอีกเรื่องนึงอีก
1: อันนี้เจ้าของแบรนด์ก็อย่าด่ากันนะอันนี้คือเรื่องจริงนะต้องบอกก่อนนะฮะ
0: อันนี้ไม่ได้คือพูดเนี่ยเสียทุกอย่างนะไม่ได้พูดแล้ว
1: ไม่ได้ทำฟรีนะครับทุกอย่างซื้อเองนะครับ
0: เสร็จก็เลยเฮ้ยราคาของเองเนี่ยค่าตั้มพาราดูภาพได้ทั้งคันเลยเนี่ยว่ะ
1: ใช่
0: เราก็เลยหันมามองรถที่เราได้ซื้อมาจากญาติโปโหติกาเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าค่าทำเองเนี่ยน่าจบก็เริ่มเก็บจากช่วงล่างอ่ะเครื่องเสียงก็ใช้กาวซีโร่เปลี่ยนมาใช่ไหมแล้วก็มาทำช่วงล่างเสร็จทำเครื่องเสียงเสร็จปุ๊บตอนนั้นก็อย่างชุดแรกใช้ G O Landa G96 อยู่ก็ไม่เป็นไรใช้ล้อเดิมใช่ไหมหลังจากนั้นก็โอ้โหเดินทางไกลบ่อยเว้ยเมื่อยเปลี่ยนเบาะนี่ซึ่งราคารถแล้วนะ
1: ครับ
0: เปลี่ยนเบาะพร้อมใส่รางในคาโร่แท้นี่ชุดนี้ก็โดนอีกแสนหนึ่ง
1: ฮะค่ะ
0: ตรงจากออโต้แบ็คญี่ปุ่นเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: คือพอรวมราคาตอนนี้ผมเลยราคารถเรียกว่าของแต่งนะถ้ารวมของแต่งรวมล้อรวมยางรวมช่อแต่งรวมเลยผมว่าก็เบียดก็เกือบจะราคารถแล้ว
1: ครับผม
0: แต่ผมไม่ต้องไปผ่อนอีกเป็นล้านนะในมุมผม
1: ฮะครับ
0: ผมรู้สึกว่าชีวิตที่ปลอดนี่พ้นมีความสุขเลย
1: เนาะมันไม่มีหนี้สินอ่ะมันแบบเงินเราได้มาแต่ละเดือนเนี่ยไม่ต้องไปผ่านอะไรนึกออกปะไม่ต้องไปเอ้ยจ่ายค่านู่นจ่ายค่านี่จ่ายค่านั่นอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเอ้ยโหทำไมเงินมันเหลือเยอะจังวะเดือนนี้อะไรเงี้ย
0: ใช่
1: แต่พอเราต้องไปจ่ายอะไรปุ๊บทำไมเงินมันต้องโอ้โหเดือนได้มาเดือนนี้ต้องไปจ่ายนี่แล้วจ่ายนู่นแล้วอะไรเงี้ยก็อย่างที่ผมบอกว่าแล้วก็มีคำถามกับผมหลายคนนะว่ารถเนี่ยเราควรจะอยู่กับเราสักกี่ปีดีผมก็บอกว่าถ้าจะอยู่กับเราได้อะถ้ามันมีอะไรอะก็อยู่กับเราได้ไปยาวๆเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเลิกไม่มีอะไรผลิตแล้วหรือว่าเลิกผลิตแล้วเนี่ยอันนั้นอะค่อยมาตัดสินใจเอาว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี
0: ้
1: เพราะมันมีทางมันเป็นช่วงทางแยกในเหตุนัดนึกออกปะโอถ้าจะเอาไว้เอาอะไรตัวนี้ก็ไม่มีอะไรตัวนี้ก็ไม่มีอะไรตัวนี้ก็ยากแบบโอ้จะเอาไงดีวะอะไรเงี้ยคือหลายคนเนี่ยขายรถทิ้งเพราะไม่มีอะไรก็เยอะแต่โอเคบางคนอาจจะแบบเฮ้ยฉันยังพอหามือสองได้ฉันยังพอเอาไปซ่อมได้อะไรเงี้ยอันนั้นไม่ว่ากัน
0: ม
1: ันก็อยู่ที่ว่าคุณมีความพร้อมในการทำมากน้อยแค่ไหนคืออย่าลืมว่ายิ่งรถเก่ามากยิ่งซ่อมยากกว่าปกตินะคือไอการซ่อมอ่ะไม่ใช่ปัญหาถ้าตราบใดที่มันยังมีอะไรให้เราอยู่แม้กระทั่งทุกวันนี้อ่ะสมมติว่าเราซีวิก3ประตูที่เป็นคาร์บูเรเตอร์อย่างคาบูลวนอย่างเงี้ยถ้ามีชุดซ่อมคาบูมาผมก็ไม่ปฏิเสธนะผมว่าทำได้นะสบายมากเลยทำให้เหมือนป้ายแดงยังได้เลย
0: แต่
1: มันไม่มีแล้ว
0: เออ
1: แล้วอะไรทดแทนเนี่ยมันก็ไม่ได้คุณภาพด้วยเอางี้ดีกว่
0: าม
1: ันก็ทำได้แหละแต่ถ้าทำไม่ได้ 100% เอางี้ดีกว่า
0: คือผมมาตั้งเป้าตอนทำพลานุภาพที่บึกบึนเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้ว่าอีกสัก5 ปีเดี๋ยวค่อยว่ากันผมคือเรื่องนั้นก็ว่าผมกับพี่กัมเนี่ยเราอยู่กันมานานมาก20 ปีแล้วพี่กัมจะเห็นว่าช่วงหนึ่งที่ผมขับคันพักไปกอดไปท้าย2 ก้อนเป็นช่วงที่

0: มตั้งตัวได
1: ้อืม
0: เพราะว่ามันเป็นรถที่ไม่จุกจิก
1: มันใช้ง่ายใช้ง่าย
0: ค่าอะไรก็ถูกคันนั้นน่ะมีแก๊สมาด้วยอยากรู้ช่วงนั้นเนี่ยเราตอบคำถามช่วงที่รถใช้แก๊สเยอะ
1: ๆ
0: มาเนี้ยมาเอามาติดดูสิมันจะไปยังไงวะมันประหยัดไหมนักเกียร์ธรรมดาด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงที่มีเงินเก็บนะ
1: คือ
0: ค่าราคาของรถอะครับถ้าเราเซอร์วิสมันถึงเราสังเกตมันเฮ้ยเองแปลกๆเว้ยมันยังไงวะมันมีอาการที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยแล้วเรารู้ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยค่าใช้จ่ายมันถูกกว่าคุณพังทั้งระบบอยู่แล้ว
1: อ
0: ย่างเมื่อวานเนี่ยผมขับอยู่เนี่ยด้วยความที่เปลี่ยนชุดท่อมาเป็นอะลูแล้วเนี่ยมันกลายเป็นบูทมันเต็มพอบูทมันเต็มสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไอ้โฮสต์ที่เป็นท่อที่วิ่งระหว่างอินเตอร
1: ์
0: ก
1: ับ
0: ท่อตัวอากาศมันระเบิดเพราะมันรับเพชเชอร์ไม่ไหวเราก็เฮ้ยมันมีเสียงลมมาแหม่งๆเว้ยทำไมมันไม่เหมือนปกติว่าแล้วอัตราเร่งมันหายไปเว้ยกำลังจะเกิดเลยโดนคุมกำเนิดเพราะท่อแตกซะอย่างนั้น
1: ครับผม
0: ก็เมื่อวานก็เนี่ยเปลี่ยนเป็นคลายเป็น HYB ทั้งชุดไปคือเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องหนึ่งที่เราสังเกตถ้าสมมติเราไม่สังเกตเราไม่อะไรคราวนี้อัตราการกินน้ำมันมันก็จะเยอะขึ้น
1: ครับ
0: ซึ่งเราผมก็ยอมรับนะผมเป็นคนจุกจิกกับรถพอสมควรก็เลยกลายเป็นว่ารถทุกคันที่ใช้อ่ะต่อให้เป็นรถที่เขามาฝากไว้แล้วให้ใช้ก็ผมก็เต็มร้อยกับมันทุกคันทุกวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าใช้รถคันนี้เองไม่ตั้งภาระเลยไอ้บึกบึน
1: ไม่หรอกคือผมว่ามันถึงจุดหนึ่งที่เราได้ใช้รถอะไรที่มันตอบโจทย์กับเราแล้วเนี่ย
0: มัน
1: ไม่จำเป็นต้องเป็นรถหรูแล้วไงนึกออกป่ะเอาเป็นรถที่แบบมันให้ความสะดวกสบายกับเราได้ดีกว่าแล้วพาเราไปถึงจุดหมายได้อะไรเงี้ยแล้วก็พาเราไปจบปิดงานได้อะไรได้อย่างเงี้ยผมว่ามันแฮปปี้แล้วนะฮะ
0: ไม่ต้องน้องเคยเอา911ตัว 991.1 มาให้ใช้
1: ฮะ
0: แล้วก็พี่นันจบไหมบอกเขาเนี่ยเอางี้เดี๋ยวค่อยมาดาวกันเดี๋ยวว่ากันสิ่งที่ผมทำอย่างแรกคือผมเช็คราคาเกียร์ก่อนเลย
1: เพราะผมรู้ว่าต้องเจอปัญหาแน
0: ่
1: กี่แสนครับ
0: เตรียมตัวเลย36,000เพ
1: ชรโอ้โหเป็นไงล่ะเฮ้ยพอๆกับ CRV ดีเซลเลยนะ
0: สามแสนหก
1: ราคาดูดีอะ CRV ดีเซลเลย
0: ยังไม่นับอะไรส่วนอื่นเลยนะพี
1: ่จริงๆครับผมเจอในคลิปนะเป็นอู่ซ่อม BM กับพวกเนี้ยรถยุโรปเนี่ยเบนซ์ BM อะไรเงี้ยเขาก็ทำคลิปแบบฮาๆสนุกแล้วกันนะผมเชื่อว่าใครที่ดูคลิปเนี่ยที่ผมเคยเล่าให้ฟังอะว่าถ้าดูคลิปเนี้ยผมจะไม่กลับไปซื้อรถยุโรปเลยนะเพราะมันเหมือนกับว่าปัญหามันรออยู่แล้วนึกออกป่ะพอถึงเวลาปุ๊บมาเลยคือว่าเวลาปุ๊บมาเลยไม่รู้อ่ะพอถึงจุดนี้ปุ๊บมันมาแน่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ต้องลุ้นอ่ะเฮ้ยรถกูจะเสียไม่เสียวะอะไรเงี้ยเสียทุกคันครับไม่ต้องลุ้นครับนั่นแหละนั่นแหละ
0: ประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นผมเช็คราคาเสร็จใช่ไหมผมก็รู้สึกว่าพี่ได้แค่เสพเท่านี้พี่แฮปปี้แล้วว่ะ
1: ไม่ต้อง
0: คือช่วงนั้นเนี่ยเขาสร้างตลาดอยู่ตลาดมันยังไม่เข็ดเขาก็เลยเอามาฝากไว้เพราะว่ารถที่บ้านผมเนี่ยไม่เคยจอดตากแดดมันอยู่ใต้บ้าน
1: ครับ
0: ก็เลยเอามาฝากไว้เนี่ยฝากไว้บ้านพี่นัทเนี่ยสบายใจก็เลยขับอยู่ช่วงนึงก็เลยรู้สึกว่าม ันได้ลุกว่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเองอ่ะผมกลับรู้สึกว่าเวลาที่เราต้องดูแลรักษาเวลาเองเจ็บป่วยอ่ะถ้าดูแลเองไม่ไหวว่ะเหมือน
1: ไปหาโรงพยาบาลเลือดสูงเนื้อข้าเลยนะ
0: ที่ลงทางด่วนนะพี่จะได้ลงทางด่วนเพื่อจิตฟังเหนื่อยแล้วเลี้ยวเข้าซอยแล้วจะมีโรงพยาบาลอันนึงอ่ะผมไม่พูดชื่อนะแต่โรงพยาบาลนั้นอ่ะโอ้โหจุกๆเลยโรงพยาบาลของนักจ้าน่ะผมเองก็จะรู้สึกว่าตัวผมเองอ่ะผมไม่ได้ประมาทคนที่เข้าโรงพยาบาลนั้นว่ายังไงนะแต่ผมแค่มองว่าผมไม่เหมาะกับตรงนั้นเหมือนกับที่ผมยังไม่พร้อมจะจ่ายค่าดูแลรักษาหรือหัวใจเองขึ้นมาถ้าเองพังอ่ะ
1: ครับ
0: ผมก็รู้สึกว่าเราจะไม่ไปยุ่งย่ามย่านนั้นเราเอาเงินที่เราต้องเสียตรงเนี้ยไปทำอย่างอื่นดีกว่าใช่ไหมอย
1: ่
0: างถามว่าเบนซ์ป้ายแดงออกไปแล้วไหมออกไปแล้วผมเรียกว่าผมไปเปรี้ยวมาทุกย่านน้ำรถอเมริกันผมก็ไปมาแล้ว
1: ครับอืม
0: ผมไปมาทุกย่านแล้ว
1: อืม
0: แล้วผมก็ตอบโจทย์ว่าเออรถที่จากจุด A ไปจุด B เนี่ยแหละแล้วเองไม่งองแงพาข้าไปหาเงินได้สำหรับผมอะพอแล้ว
1: รถญี่ปุ่นนั่นคือคำตอบรถญี่ปุ่นคือคำตอบสุดท้ายเลยคือจริงๆนะอันนี้ต้องยอมรับนะว่าคนไทยประเทศไทยเนี่ยถ้าแบบว่าใช้ยาวๆใช้ทนๆนะผมว่าไม่มีอะไรเกินรถญี่ปุ่นแล้วผมกล้าพูดได
0: ้เลยวันก่อนผมได้เสพคอนเทนต์ชื่อคุณบอมครับ
1: อืม
0: คุณบอมชื่อคุณเพจเขาเล่าถึง NSX New Sport Car Experimental
1: อืม
0: ก็บอกวันนั้นเป็นวันที่ Ferrari Lamborghini ต้องหันกลับมามองแล้วว่า
1: อืม
0: เคยรถสปอร์ตคาร์ที่ใช้ทุกวันแล้วเป็นเดลี่แล้วบาลานซ์น้ำหนักได้ดีจริง
1: ๆ
0: มันใช้ได้ทุกวันแล้วแอร์เย็นจริงๆว่ะ
1: อ
0: ันเนี้ยผมก็ไปหาซอสอันนี้ว่ามันเริ่มจริงป่าววะมันเริ่มจริงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะตอบโจทย์ผมมันก็คือผมอยากได้รถที่มันใช้ได้ทุกวันแล้วก็ลูกไม่ร้อนผมไม่ร้อนถ้ามันยังไม่ตอบโจทย์แปลว่ามันไม่ใช่รถของเราแค่นั้นเอง
1: นะ
0: แต่ไม่นับมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์นี่แพชชั่นล้วนๆเลย
1: ฮะครับ
0: มอเตอร์ไซค์ก็ทุกตรงที่ใส่ได้ที่ใส่หมดอ่ะ
1: ไม่พอมอเตอร์ไซค์นี่ก็อีกเขาเรียกอีกลักษณะหนึ่งไงเพราะว่ามันไม่ใช่เดลี่ยูสไงใช่ป่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าคันเมื่อไหร่เขายูสอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่แบบรถแบบเดลี่ยูสแต่ใช้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: มอเตอร์ไซค์นี่คือไม่เลิกไม่ลา
1: เหมือนผมไงฮาร์เลย์อ่ะทำไมไม่ขายอ่ะมีวันมันก็ดูสวยดีนะแต่ถามว่าได้ขับไหมปีหนึ่งอาจจะประมาณสัก3โลรอบหมู่บ้าน
0: นี่
1: ไม่ได้ขับมาประมาณเกือบ2เดือนแล้วนะ
0: ถูกครับ
1: ไม่ได้สตาร์ทเลยอ่ะจนแบบเริ่มแบบเดี๋ยวว่าอาทิตย์นี้ว่างว่าจะเอาผ้ามาเอาชุบน้ำแบบเอาน้ำมาล้างหน่อยอะไรเงี้ยฝุ่นเริ่มเยอะแล้ว
0: ของเริ่มจะเปื่อยแล้วล่ะ
1: แต่ก็ชาร์จแบตทิ้งไว้อยู่นะแบตเตอรี่น่าจะเป็นลูกที่4แล้วอันเนี้ยสิบกว่าปีครับผม
0: คือของแบบเนี้ยผมมองว่าแพชชั่นมันเอาไปไว้บางส่วนที่เราชอบแล้วเราดูแลมันไหวน่าจะดีกว่า
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถที่จะต้องใช้งานอะไรเงี้ยถ้าถึงจุดหนึ่งที่มันงองแงมันเริ่มแบบเฮ้ยมันเริ่มจะมีปัญหานี่หว่าให้ถามตัวเองเลยครับว่าถ้าเราไม่ใช้นั้นมันแล้วอ่ะอีก5ปีหลังจากนี้ค่อยมาว่างกันอีกทีนึงคุณปุ่มมาตาม
1: ครับ
0: มันต้องจ่ายเงินก้อนอยู่แล้วครับทำรถทำทุกอย่าง
1: ครับ
0: วันนี้แม้แต่จะปลูกกระเบื้องหน้าบ้านทาสีบ้านใหม่คุณก็ต้องจ่ายเงินก้อนคุณต้องจ่ายก่
1: อ
0: นที่ช่างจะเข้าบ้านด้วยซ้ำเพราะคุณต้องมัดจำค่ะถูกไหม 10% ของราคางานเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณต้องวางแผนแล้วว่าเฮ้ยสมมติคุณฟังวันนี้นับจากหลักกิโลวันนี้เก็บไปเลยบาทหนึ่งสามบาทวันนี้40 บาทวันนี้50 บาทวันนี้100วันนี้เดินทางไว้เดินทางพันกว่าโลพันกว่าบาทยังไงคุณก็จะมีเงินสำหรับเมนเทนแนนซ์รถครับ
1: แต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครทำ
0: อาจจะเริ่มทำวันนี้ไงถ้าถึงบอกว่าวันนี้ไงถ้าวันนี้สมมติวันนี้ผมเก็บเนี่ยวันนี้ผม30 บาทแล้วนะที่ต้องจ่ายหยอดกระปุกไป
1: หรือว่าเป็นมันก็เป็นจุดที่ดีนะซึ่งผมเชื่อว่าไอสิ่งที่เราพูดอ่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่แต่ถ้าเราทำดูนะมันเหมือนกับว่าคุณลืมเงินตรงนี้ไปเลยนึกออกปะสมมติมี100 โลก็เอาแบงค์100หยอดไปเลย100ปึ้งแล้วก็ลืมไปเดี๋ยวพอถึงเวลาคุณซ่อมรถเนี่ยพอคุณมาระเบิดไอกระป๋องไปเนี่ยคุณจะรู้สึกไม่เสียดายเงินเลยไงนึกออกปะฉันมีเงินซ่อมมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: อย่าได้เริ่มนะแต่งรถอย่าได้เริ่ม
1: ลองทำกันดูนะแนะนำแฟนรายการลองทำกันดูนะ
0: โลละบาทวางไปเนี่ย
1: โลละบาทวางไปเลยใช
0: ่เฮ้ยโลละบาทเองว่ะเฮียพูดเรื่องจริงว่ะใช่ไหมสมมติโลละบาทเนี่ย10,000 โลใส่น้ำมันเครื่องเต็มที่ก็3,000-4,000คุณก็เหลืออีก5,000 บาท
1: สมมติโลละบาทที่นะพูดใช่ไหม100,000 กิโลอ่ะอาจจะยังไม่มีอะไรหนักๆเลยนะ
0: ถูก
1: อาจจะ200,000 โลเนี่ยอาจจะมีสัก50,000-60,000สมมตินะเราเก็บได้200,000แล้วอ่ะยังเหลืออยู่เลยทุกนึกออกป่ะเงินยังเหลือเลยนะจะบอกให้แล้วเวลา
0: เราลืมเมนเทนแนนซ์ระยะทางเ
1: หรออ๋อไม่เมนเทนแนนซ์ก็ส่วนเมนเทนแนนซ์เนี่ยไม่เกี่ยวอันนี้คือโลบาทที่เกี่ยวไปซ่อมเลยเนี่ยเมนเทนแนนซ์ผมกำลังจะพูดด้วยว่าเมนเทนแนนซ์เนี่ยหลักๆเลยอ่ะมันก็ดูตามเลขกิโลแล้วก็ดูตาม ตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วกันบางอย่างเนี่ยที่เวลาศูนย์บริการเสนอมาเนี่ยท่านไหนไม่จำเป็นก็ฉีดทิ้งไปเลยไม่จำเป็นเพราะอย่าลืมว่าศูนย์บริการทุกวันนี้เขาก็แข่งกันในเรื่องของการแมนเทนแนนที่ถูกลงนะถ้าเมื่อไหร่ที่การแมนเทนแนนแพงเนี่ยบางทีเจ้าของรถเขาก็ไม่เอานะเขาก็ไม่เล่นยี่ห้อนี้นะจะบอกให้ทุกวันนี้นี่คือแข่งกันนะว่าฉันต้องถูกกว่ายี่ห้อนี้นะอะไรประมาณนี้เลยนะ
0: กดเครื่องคิดเลขดีกว่า
1: เออลองดูจริงๆอ่ะอย่างในตระกูล Honda แล้วกันคุณใช้รุ่นไหนคุณเข้าไปเซิร์ชหาแล้วคุณเข้าไปคลิกดูได้เลยนะว่า1ในการแมนเทนแนนในเลขกิโลเท่านี้มันจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มันจะบอกไว้เลยนะ
0: 100,000 ใช่มั้ย
1: เออ
0: ถ้าเก็บ 100,000 สมมุติโลละบาทนะโลละบาทโดยที่รวมแมนเทนแนนรวมถ่ายน้ำมันเครื่องนะพี
1: ่อื้อ
0: ตรง 100,000 อ่ะสมมุติว่า 10,000 โลได้ 10,000 บาท 10,000 บาทเนี่ย
1: อื
0: ้อจะถ่ายน้ำมันเครื่องประมาณ 4,000 นะสมมุติว่า 4,000 เหลือ 6,000
1: เหลือ 6,000 น
0: ะต่อครั้งนะเหลือ 6,000 นะอันนี้ 4,000 เนี่ยแพงแล้วนะ
1: ผมตีเฉลี่ยเอา 4,000 เยนแสนเลยเฮียนัทเท่ากับ 40,000 บาท
0: เหลือ 60,000 ไว้ซ่อมใหญ
1: ่เออนั่นแหละและแสนนึงยังไม่ถึงเวลาซ่อมด้วยนะแสนนึงยังไม่มีนะแสนนึงนี่อาจจะยังไม่ต้องซ่อมใหญ่ด้วยนะไปรออีกทีนู่นอาจจะเกือบ 200,000 โลอ่ะถึงจะมีการซ่อมใหญ่ครั้งนึงอ่ะนั่นน่ะนั่นแหละ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยลองเอาหลักคิดแบบนี้ไปดูครับคือบางทีเวลาเรามองภาพใหญ่เราต้องจ่ายเงินป้อนมันเหนื่อยไง
1: ใช่
0: แต่ถ้าเราคิดว่าเออเราก็แยกอันนึงไว้วันนี้ขับ40โล40บาทวันนี้100โล100บาทมันเป็นเงินน้อยครับคนบางทีเราไม่ทันได้สังเกตว่าเงินน้อยพอรวมกันแล้วมันเอาเรื่องเหมือนกัน
1: ใช่ถูกต้อง
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มมาง่ายๆโลละบาทนี่แหละฟังดูอุ๊ยโลละบาทเองจิ๊บจ้อยว่ะถ้ามันจิ๊บจิ๊บเนี่ยก็เอาโลละบาทเนี่ยเป็นหลักคิดในการที่จะทำให้รถคุณแข็งแรง
1: ครับ
0: น่าจะเป็นรายการเดียวที่พูดอะไรแบบนี
1: ้คิดนอก
0: โลละบาท
1: ที่ไม่เคยมีใครบอก
0: เออเก็บเนี่ยโลละบาททั้งเหลือแน
1: ่ไม่เราเป็นรายการที่ทำให้เป็นหาทางออกให้คนใช้รถดีกว่าเนาะไม่ใช่ว่าใช้อย่างเดียวเลยไม่ได้เก็บไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยมันก็ได้แหละแต่ว่าเออมันก็เราก็มีทางออกให้ละกันนะฮะ
0: สมมติครับอะไร HRV 1,000แสนโลเริ่มมีปัญหาเรื่องแหลกดังเพราะใช้งานแบบเรียกว่าเต็มสตรีมเลยตังเหลือเลยนะเปลี่ยนแหลกแล้วยังตังเหลือเปล
1: ี่
0: ยนแหลก
1: ถ้ายังไม่เยอะนะถ้ายังไม่เยอะสมมติถ้าดังไม่เยอะนะลากไปก่อนลากไปก่อนเอาสักแสนห้าพอแสนห้านู้นจะได้มาชุดใหญ่ไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าแสนโลเอาแหลกอย่างเดียวปุ๊บมันก็ไม่เขาเรียกมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นึกออกปะ
0: ลากไปแสนห้าหรือ90,000นะ
1: เออลากไปแสนห้าปั๊บตอนนี้
0: จะมีเงินเหลือหลังจากเป็นเท่านั้นเนี่ย90,000บาท
1: เราค่อยทำชุดใหญ่ไปเลย30,000กว่าบาททีเดียวเลยปึ้งจบเลยนะเอาให้หมดเลย
0: คือ
1: นั่นแหละ
0: ผมเองก็ไม่ได้เรียกว่าทำโดนระบาดนะแต่ว่าก็จะมีส่วนที่แบ่งเก็บไว้เพื่อเมนเทนแนนรถอยู่แล้วหรือในแง่การทำรถเนี่ยผมจะเริ่มสะสมอะไรก่อน
1: ครับ
0: ก่อนจะทำไอชุดระบายความร้อนเนี่ยผมจะแวะไปไปอู่ไว้ที่มันไม่ไกลมากมันอยู่ใกล้อยู่แล้วไปร้านกบโกบเนี่ยพี่ทำพี่อยากทำประมาณเนี้ยแต่พี่จะยังไม่ทำนะตอนเนี้ยพี่เพิ่งทำมาสมมติพี่อยากทำอันเนี้ยชุดเนี้ยเท่าไหร
1: ่
0: แล้วก็ไล่มาเรื่อยก็ทุกครั้งที่ตังติดกระเป๋าขึ้นมันก็จะหยอดใส่กระปุกเสม
1: ออ
0: ย่าให้มันหลุดขึ้นไปบนบ้านถ้ามันหลุดขึ้นไปบนบ้านแต่ว่ามันจะรูดซับเก็บตังไว้ในนั้น
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยคือมันก็กลายเป็นว่าผมนี่เวลาที่ผมต้องทำรถอะผมไม่ได้เดือดร้อนว่าผมจะต้องเอาเงินส่วนที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาทำ
1: ม
0: ันก็เลยทำไม่เลิกสักทีจนทุกวันนี้เนี่ย
1: ค่ะ
0: น่าจะ3อาทิตย์แล้วยังทำรถอยู่เลย
1: ครับ
0: น่าจะจบไปเมื่อวาน
1: ครับ
0: ฝากนะครับฝากทุกท่านที่ใช้รถแล้วกันวันนี้ถ้าคุณฟังบังเอิญว่าเปิดมาเนี่ยโลละบาทพอ
1: เออนะลองไปเก็บกันดูนะจะได้แบบเวลาจะซ่อมรถจะได้แบบเฮ้ยฉันมีเว้ยอะไรเงี้ยนะอ่ะลองดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความก็4689899พักสักครู่ครับ
0: แต่ถ้ารถไฟฟ้าไม่น่าพอถ้าต้องเปลี่ยน
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮีย ยกรรมสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
3: ์ฟังแอคทีฟ
2: บนโลกสตอรี
4: ่ออสเตรเลีย2022ทำสถิติทีมจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าออสเตรเลียจะย้ายจากโอเชียเนียมาเข้าสังกัดเอเชียได้ไม่นานแต่ในฟุตบอลโลก2022พวกเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทวีปเอเชียโดยการเป็นทีมที่เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้ถึง2นัดโดยการชนะตุนิเซีย1-0และชนะเดนมาร์ก1-0ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคือออสเตรเลียเก็บคลีนชีตหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน2นัดในรอบแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซ็อกเกอร์รูสนับตั้งแต่เข้าร่วมบอลโลกมาตัวเลขการครองบอลของพวกเขาในนัดชนะเดนมาร์กอยู่ที่เพียง 31% เท่านั้นแต่สถิติความเฉียบคมในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรฐานทีมจากโซนเอเชียขยับขึ้นมาเบียดทีมจากยุโรปได้แล้ว
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทนกันนะครับข้อความนะครับส่งมาได้นะฮะ4689899นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อความกันก่อนเลยดีกว่านะฮะสวัสดีครับเฮียทั้ง2ยางผมใช้มาตั้งแต่ปี21แต่ดอกยังเต็มเฮียว่ายังใช้ได้อีกนานไหมครับแต่เสียงดังพอสมควรเลยเสียดายยางครับผีเท่าพระราม3จริงๆมันต้องไปประเมินจากเวลาเราวิ่งบนพื้นเปียกอะว่ามันยังเกาะดีอยู่ไหมอะคือพวกเนี้ยดอกมันเยอะแต่ว่าบางทีคุณสมบัติของตัวเนื้อยางมันอาจจะเริ่มแค่แรกเริ่มถอยลงไปเยอะแล้วไงซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเกาะถนนดีกว่านะครับแต่ถ้าโอเคถ้าเป็นอะไรที่มันถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนก็อย่าไปเสียดายมันฮะเพราะบางทีเนี่ยความปลอดภัยมันอยู่เหนือกับมูลค่าของเงินดีกว่าเนาะเอาถ้ามันไม่ชัวร์ก็เปลี่ยนดีกว่าฮะคุณปีเท่านะเชื่อผมนะสวัสดีครับอูเฮกัมอยู่ที่ไหนครับขอเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับขอบคุณครับจากอมรนะฮะก็อยู่ที่อิสรภาพ39นะฮะผมทำแต่ฮอนด้าอย่างเดียวนะครับผมให้เบอร์อูแล้วกัน024126866-68นะครับแก่มากกว่ารถก็คือเมียจริงๆอ๋อเมียอยู่มานานเขาบอกว่าเรื่องรถที่จอดหน้าบ้านเจ้าของบ้านอาจจะเป็นคนผิดก็ได้นะครับล่าสุดเพื่อนของผมขับรถออกจากซอยมีรถที่ขับเลยซอยถอยมาแล้วเบรกแค่ไม่กี่วิก่อนชนเพื่อนผมเพื่อนผมเป็นคนผิดโดนปรับประมาทอีกในกรณีสิ่งของร่วงจากบ้านก็คงไม่ต่างกันครับจากผีสามวาจริงๆเนี่ยถ้าเอาจริงๆถ้าไปฟ้องร้องกันก็อาจจะต้องไปสืบและสืบพยานสืบอะไรจะหลายอย่างเนาะแต่เพียงแต่ว่าเรื่องตรงนี้มันไม่ค่อยทำไงเพราะมันจะเสียค่าทนายมันแพงไงเฮนัทเพราะคือตำรวจอ่ะเขาอาจจะตีเป็นประมาทร่วมก็ได้ไงแต่เพียงแต่ว่าถ้าเอาจริงๆมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ไงแต่เพียงแต่ว่าคนเราอ่ะบางทีมันไม่มีเวลามานั่งตรงนี้ไงนึกออกปะเหมือนตอนที่ผมไปลองเอารถลูกค้าไปลองใช่ไหมตอนนั้นผมไม่ได้ลองเองนะน้องชายเป็นคนไปลองแล้วไปเกิดอุบัติเหตุหน้าปากซอยไอเราอยู่ในเลนแต่ตอนนั้นเนี่ยรถมันติดมากไม่ได้ถ่ายรูปไว้ไอคู่กรณีก็บอกว่าไม่เป็นไรผมรับผิดเองแต่พอไปถึงโรงพักมันกลับคำเลยนะ
1: ไอนี่มันหนังคนละม้วนนี่คนละคนมาเนี่ย
0: มันกลับเลยแล้วก็ประกันมันก็แบบสมทบด้วยอะไรเงี้ยคือสรุปว่าถ้าอยากจะสืบจริงๆต้องเอารถทิ้งไว้เพื่อพิสูจน์หลักฐานต
2: ่อ
0: เป็นไงล่ะ
2: ยังไงล่ะทีนี้
0: แล้วรถก็ไม่ได้ใช้ต้องมานั่งเสียเวลาสรุปก็ต่างคนต่างผิดเนี่ยมือกฎหมายเมืองไทยมันง่ายตรงนี้ไงเนี่ยเห็นปะจบเลยต้องกันเองแค่นั้นแหละเพราะไอ้ลูกค้าเราก็ไม่อยากเสียเวลาไงเพราะถ้าเอารถพิสูจน์หลักฐานมันต้องจอดที่โรงพักไงแล้วเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไงเห็นนะนั่นแหละมันก็เลยทำให้อย่างเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยถ่ายรูปทุกอย่างไว้หมดเลยรถติดช่างมันตำรวจเคยบอกนะปล่อยไปเลยปล่อยมันติดไปนั่นแหละมันจะได้เคลียร์ไปนั่นแหละคือถ้ารู้อย่างนี้นะปล่อยมันติดเลยผมก็เอานะ มันจะได้จบๆไปไงใช่ป่ะมาด้า CX8 มีปัญหาจุกจิกไหมครับมีปัญหาอาการประจำรุ่นไหมครับปัญหาจุกจิกไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแต่ถามว่ามีปัญหาคือเอางี้เท่าที่อยู่ในโลกออนไลน์แล้วกันก็ไม่ค่อยเห็นปัญหาเท่าไหร่เนาะมีแต่ CX5 ที่มีปัญหาเรื่องน้ำดันนั่นน่ะแต่ CX8 ถามว่ามีไหมก็ไม่ค่อยเห็นนะอันนี้แต่ถามว่าถ้าไปมีเวลาถ้าเกิดมีอะไรเสียเวลาซ่อมอ่ะน่าจะค่อนข้างแพงพอควรเหมือนกันนะครับแอร์รถลมเบาไม่เย็นแต่พอเร่งลมแรงเย็นปกติเกิดจากอะไรครับขอบคุณครับเฮียแอร์รถลมเบาไม่เย็นอ๋อหมายถึงว่าถ้าเป็นลมอ่อนไม่เย็นแต่พอเร่งลมแรงเย็นปกติผมว่าไม่ปกติเชื่อผมดิคือความเย็นของคนเราไม่เท่ากันผมกล้าพูดได้เลย บางคนเนี่ยรู้สึกว่ารถตัวเองยังเย็นอยู่แต่ผมเวลาผมไปขับผมจะรู้สึกว่ารถคันนี้เย็นไม่ปกติแต่เจ้าของรถใช้ฮีทเพราะเขาเย็นอยู่นึกออกปะคือผมบอกว่าความเย็นคนเราไม่เท่ากันเหมือนกับรถที่เฮียนัทเอามาให้เราที่ตอนนั้นเราลองกัน FB Boy จำได้ใช่ไหมผมก็เฮียนัทนั่งผมยังรู้สึกว่ามันเย็นเลยนะแต่เจ้าของรถบอกว่ามันเย็นไม่ปกติแต่อาจจะเป็นเพราะเราลองในช่วงจังหวะที่แดดไม่แรงและอุณหภูมิไม่ได้สูงมากเราก็เลยคิดว่ามันอ่ะปกติแต่พอไอ้คันนั้นอ่ะพอมาเปิดฝาโปร่งดูถึงได้รู้ว่ามันไม่ปกติว่ะเพราะท่อโลหรือว่าท่อซักชั่นอ่ะของระบบแอร์ท่อที่จากคอมไปตู้อ่ะมันไม่มีน้ำเกาะเลยแต่แสดงว่ามันผิดปกตินะครับอันนี้ผมว่าก็ได้เป็นเคสอย่างที่ผมบอกแหละมีข่าวว่าพี่วาวโดนรวบจริงไหมครับผมว่าน่าจะจริงนะลองไปหาข่าวดูแล้วกันนะฮะวอลโว960หน้าบูรณะเก็บไว้ไหมครับไม่น่าหรอกหาอะไรให้ได้ก่อนเถอะนะสมัยก่อนนี่มันดังนะ960 940มาวางเจกันอ่ะ
2: ถูก
0: ทุกวันนี้ไม่มีแล้วทุกวันนี้เอางี้ปีนึงจะเห็นสักคันมาเหอะผมกล้าพูดเลยผมไม่เคยเห็นอีกเลยนะทุกวันนี้ไอ้960 940เนี่ย
2: ไม่เห็นเลยเอางี้พี่ในเว็บซื้อขายรถชั้นนำมีคันเดียวเอางี้เอานี้ก่อน
0: ใช่ไหม
2: เหลืออยู่หลังเดียว
0: กี่หมื่นกี่หมื่น
2: เฮ้ยใจเย็นเลยพี่แสนกว่าแสนต้น
0: ๆเออแสนเลยเหรอว้าว
2: แปดมี88,000ก็มี
0: ครับ
2: 88,000ทำสมมุติกันตรงๆเนาะโอ้เฉพาะทางเหล่านี้มันก็ต้องมานั่งดูกันว่าตกลงแล้วราคามันอยู่เท่าไหร่ยังไงในการดูแลรักษาด้วย
0: เขาบอกว่าเพื่อนผมโดนประมาทคนเดียวเลยครับเขาบอกว่าคนถอยถือว่าเบรกแล้วไม่ได้ประมาทตำรวจบอกแบบนั้นทั้งที่จริงถอยมามันผิดกฎหมายมันผิดตามกฎหมายแต่ตำรวจบอกว่าต้องแยกกันผีสามวาเอ้าหรอเดี๋ยวโทรไปถามเป็นไงวะเบลงงมิวเอ็กเพิ่งใช้ได้ประมาณ2ปีเวลาถอนคันเร่งแล้วเหมือนมันวูบครับสามารถเคลมประกันหรือว่าต้องไปซ่อมข้างนอกครับแล้วแก้ยังไงได้ครับถ้าอยู่ในประกันศูนย์น่ะเอาเข้าไปเคลมได้เลยนะครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยมันเป็นตลอดไหมแล้วเวลาไปลองอ่ะต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเห็นอาการด้วยนะถ้าไม่เห็นมันทำอะไรไม่ได้จริงๆนะจะบอกให้นะครับ
2: ถูก
0: สวัสดีครับสองเฮียคิดถึงนะครับจากอาร์มข้างทางคิดถึงเหมือนกันครับอาร์มนะฮะอาร์มนี่จะเป็นเจ้าหน้าที่ในการขับรถเมย์ตอนนี้นะฮะอาร์มเขาอยู่ทีมเมื่อก่อนเขาเล่นบอลไงเขาอยู่ทีมข้างทาง FC นะฮะครับผมถามอาการหน่อยอันนี้เนี่ยทาง YouTube แล้วนะครับ Expander 2019เวลาชะลอแล้วเบรกมีเสียงจี๊ดแหลมเหมือนโลหะสีจันไม่ว่าฝนตกหรือไม่ตกแต่เบรกอยู่ปกติครับเปลี่ยนท่อเบรกมาได้3เดือนเพิ่งมีอาการได้2อาทิตย
2: ์
0: ดูกลับไปดูที่ผ้าเบรกอาจจะดังที่เนื้อผ้าเบรกครับ
2: โอ้โห
0: คือถ้าเป็นที่เนื้อผ้าเบรกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะดังตอนที่ออกรถใหม่ๆเนี่ยนะแล้วพอร้อนๆมันก็จะไม่ดังแล้วนั่นนะให้ดูที่เนื้อผ้าเบรกนะฮะครับผมเฮียนัทขอพี่กัดร้านเครื่องเสียงพี่บึกบึนของเฮียหน่อยครับไปหาข้อมูลทางไหนได้บ้างจอเดิมติดรถเริ่มเสื่อมจอแอนดรอยไม่ประทับใจที่ใช้อยู
2: ่ผมสั่งมาแล้วผมก็มาทำโม่อยู่กับแฟนรายการที่ร้านนี่แหละแผ่นแดมก็สั่งมาแดมด้วยคันนี
0: ้ครับ
2: จุดที่มันแดมได้แล้วควรจะต้องทำอ่ะผมก็ทำหมดอ่ะ
0: ครับ
2: ตอนนี้ก็เลยดีแล้วก็มีซับ MTX ตรงรุ่นหลังเบาะหลังอีก1ตัว10นิ้วคือคันนี้ก็ทำทุกรูที่มันทำได้แล้วจากเดิมตอนเวอร์ชันเดิมอ่ะเพียงแต่ตอนนี้ผมลุงลังตรงที่ว่าผมไม่น่าเติมล้อเลยเติมล้อคราวนี้มันก็จงองค์ประกอบอื่นมันก็ต้องมาด้วยแค่นั้นแหละเลยลุงวุ่นวายเนี่ย
0: ครับ
2: ไม่รู้คิดถูกคิดผิด
0: ครับเขาถามว่าระหว่าง Subaru Forester กับ Mazda CX-8 ปีเท่ากันราคาพอกันเฮียจะเลือกคันไหนถ้าเรื่องการขับขี่ผมว่าไปฟอร์เรสเตอร์แต่ถ้าเรื่องความสูงผมว่า CX-8 ความสวยกับใหญ่อ่ะผมเลือก CX8 นะ
2: อันนี้เห็นด้วย
0: เออนะ
2: Forester มันจะดูหน้าตาเป็นแบบทางการทางการหน่อยถ้าถามผมนะในความรู้สึกผมอ่ะแต่เป็นรถขับดี
0: ใช
2: ่เป็นรถขับดี
0: ช่วงล่าง
2: ใหญ่กว่า SV โดยส่วนตัวเนี่ยถ้ามองถ้าเทียบกระเบื้องกันเนี่ย2คันนี้ผมล้างไซส์เดียวกันนะเพราะกระเบื้องอยู่ประมาณ17,000กว่า
0: ค่ะ
2: ใช่มั้ยแล้วก็ถ้าเทียบภายในมาด้าสวยกว่าชัดเจน 100% โคโดดีไซน์ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันยังสวยอยู่ในยุคที่มันเปลี่ยนมา
0: เนาะ
2: ส่วนฟอร์เรสเตอร์ยังมีความเป็นซูแบบเดิมๆอยู่รถแบบเดิมดั้งเดิมอยู
0: ่ครับ
2: นั่นนะฮะ
0: อ่ะเขาบอกว่าผมใช้ GLE 300D เปิดแอร์พัดลมเบอร์3อาการคล้ายลมอั้นๆแต่พอปรับเป็นลมเบอร์4ตัวปกติมีวิธีแก้ไหมน่าจะเป็นที่โบเวอร์แอร์นะลองไปดูที่ตัวมอเตอร์ในรถอ่ะน่าจะมีปัญหาแหละนะครับผมซื้อนิสสันมาร์ทปี2011อะไรจะหายากไหมครับไม่ยากครับนิสสันมาร์ทอะไรน่าจะเยอะอยู่นะครับ
2: ผมว่ามีให้เบิกแน่ 100%
0: ค่ะเฮียกรรมช่วยลูกค้าประจำด้วยจานวาโดนรวบแล้วอันนี้ก็ไม่มีทางนะยากนะครับ
2: โอ้แต่คอมเมนต์อ่ะงานคอมเมนต์นี่คือแบบเขาคิดว่าเรื่องเล่นใช่ไหมเนี่ย
0: เออไม่คิดว่าเป็นเรื่องจริงไงใช่
2: เออนั่นนะ
0: ถามว่า AI หรือเปล่าอะไรเงี้ยน่าจะเรื่องจริงนะฮะ
2: ขึ้นหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันเลยทีเดียว
0: อ่าฮะครับสวัสดีครับสองเฮียซีวิกเปิดฝากระโปรงฟังเสียงคอมแอร์ชอบเสียงดังเวลาหมุนแต่แอร์ยังเย็นปกติอ๋อชอบมีเสียงดังเวลาหมุนแต่แอร์เย็นปกติอยู่ครับสามารถลากใช้ต่อไปได้อีกไหมครับขอบคุณครับถ้ามันดังที่คอมเนี่ยถ้าเราปิดมันจะเงียบแต่ถ้าเราเปิดมันถึงจะดังซึ่งถามว่าลากต่อไปได้ไหมลากได้ครับเพียงแต่ว่าถ้าระบบมันดังแต่ว่าระบบไม่ดำก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันดังมากแล้วมันระบบมันดำหรือว่าระบบมีปัญหาเนี่ยมันจะต้องล้างระบบทั้งใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสะใจแท้อเมริกาทำก็ช่วยไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าอเมริกาตกรอบ
2: ตีหนึ่งไง
0: เจ้าภาพไปหมดเลย
2: ไม่เลี้ยงเลย
0: เจ้าภาพแคนาดาเม็กซิโกอเมริกาไปเรียบร้อยหมดแล้ว
2: ก็อุตส่าห์โทรไปคุยกับฟีฟ่าว่าเออเนี่ยบาโลกันน่ะก็ 4-1 อยู่ดี
0: เขาก็ไม่น่าจะไปยุ่งนะ
2: โอ้ชาติต่างๆในสื่อต่างประเทศก็ยังเข่งเรื่องนี้เลย
0: แล้วทำไมฟีฟ่าถึงในเมื่อคุณก็บอกห้ามการเมืองเข้ามาแทรกแซงถูกป่ะ
2: อันนี้ไม่รู้จริงไหมแต่ว่ามีการพูดคุยกันในสื่อต่างประเทศนะอย่างเดอะการ์เดียนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของอยากจะให้อเมริกากลับมาเป็นเจ้าภาพอีกในปี2038เลยอาจจะมีเฟเวอร์กันสักนิดนึงอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าอันนี้ต้องไม่รู้นะการอ่านมาใช่ไหมล่ะแต่โดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาทวีตก็เนี่ยมีการพูดคุยกันมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะอะไรเงี้ย
0: คร
2: ับ แล้วก็จริงหรือไม่ที่ฟีฟ่าเองก็อยากเปิดตลาดฟุตบอลในสหรัฐอเมริกาเต็มรูปแบบก็เลยมันอยากให้กีฬานี้มันฟีเวอร์ให้มันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็มาโดนเบลเยียมอยู่ดี
0: ครับ
2: ก็เกิดมาถึงฟุตบอลคนละแบบกัน
0: มาถึงจุดนี้ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วอะนึกออก
2: เก่งแล้วคุณเก่งแล้ว
0: เพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีตั้งกี่สิบประเทศอะที่ไม่ได้มาถึงตรงนี้นะครับ
2: เราก็เป็นหนึ่งในนั้น
0: ถูกต้องครับขับรถออกจากช่องจอดออกจากบ้านออกจากซอยเพื่อเข้าทางหลักต้องระวังรถในทางหลักถ้าชนเขายังไงก็ผิดครับถูกต้องครับมีคนถามพี่ว่าเป็นไงบ้างอันนี้ไม่ทราบจริงนะฮะครับผม
2: ยังไม่ได้ตาม
0: หมดเวลานะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะเดี๋ยวมาเจอกับผมกับเฮียนัทใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการมอเตอร์อินเทนนะฮะวันนี้ผมกับเฮียนัทลาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: มอเตอร์อินเทนดำเนินรายการโดยเฮียกรรมสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
4: ์ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลจุลพันธ์เผยเพื่อไทยโหวตรับพ.ร.บ.นิรโทษกรรมตามที่สว.แก้ไขนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยต่อร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขว่าจากที่มีการคุยกันเบื้องต้นคงจะเห็นชอบกับการแก้ไขของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ตัวกฎหมายสามารถออกใบประกาศใช้และมีผลบังคับใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่จะได้รับการนิรโทษกรรมผ่านทางพ.ร.บ.เสริมสร้างสังคมสันติสุขโดยเร็วนอกจากนี้สิ่งที่สว.แก้ไขจากการสอบถามจากนายณัฐวุฒิเสเกื้อซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการในการทำกฎหมายนี้เมื่อสมัยที่แล้วได้บอกว่าประเด็นที่สว.แก้มาไม่ได้กระทบกับสิทธิ์ของใครเพราะสิทธิ์อย่างเช่นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการดำเนินการอยู่แล้วไม่มีการปรับแก้ที่จะทำให้ไปริดรอนสิทธิ์ใดๆเพราะฉะนั้นเรื่องการแก้ไขของสว.คงจะรับเพื่อให้ออกมาเป็นกฎหมายโดยเร็วเมื่อถามว่าไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการร่วม2สภาหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าการตั้งกรรมการร่วมกลับจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้วยซ้ำเพราะไม่รู้ผลว่ากรรมการร่วมจะพิจารณาอย่างไรดังนั้นพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อให้ประโยชน์ที่เกิดจากกฎหมายฉบับนี้เกิดผลโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีท่องเที่ยวชี้นายกตั้ง KPI วัดผลงานรัฐมนตรีทำถูกต้องแล้วนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการวัดผลการทำงานของรัฐมนตรีและอาจมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับอะไรหรือไม่ว่าทุกคนต้องทำงานเพราะนายกรัฐมนตรีอยากให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงได้ประชาสัมพันธ์งานอะไรที่มีให้ประชาชนได้รับทราบทิศทางในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่หลอกกันไม่ได้เป็นทิศทางที่ดีแม้เรื่องการท่องเที่ยวโดยไตรมาสหลังสงครามตะวันออกกลางเริ่มดีขึ้นการประมาณการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและททท.เป็นไปในทิศทางที่ดีหลังจากวิกฤตสงครามความขัดแย้งเรื่องพลังงานเริ่มเสถียรแล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางที่ทั่วโลกอยากจะมาสิ่งที่นายกทำถูกต้องทุกคนต้องมี KPI เพราะหากทุกคนทำงานแล้วไม่เข้าตาทำงานไม่มีผลงานก็หนีไม่พ้นความรับผิดชอบที่นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบถูกการที่ให้ KPI เพื่อประเมินเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทำเพราะการเดินของรัฐบาลต้องเดินไปทุกกระทรวงพร้อมกันจับเปาจารุวัฒน์กูรูฟุตบอลอัดคลิปไลฟ์วิเคราะห์ผลบอลแทงสกอร์หลอกเข้ากลุ่มไลน์ยงเว็บพนันพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการสอท.นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพร้อมหมายค้นศาลอาญาเข้าตรวจค้นห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งบนถนนรัชดาภิเษกก่อนจับกุมตัวนายจารุวัฒน์พริบไหวหรือวาวอายุ44ปีสืบเนื่องจากสายตรวจไซเบอร์ตรวจสอบพบแพลตฟอร์ม TikTok ชื่อบัญชีเจาะลูกหนังวาว77ดาวมีพฤติกรรมอัดคลิปวิดีโอและเปิดไลฟ์คอยวิเคราะห์วิจารณ์ผลบอลคู่เด็ดและทายผลแพ้ชนะอย่างแม่นยำก่อนแฝงโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ชมเข้าเล่นการพนันผ่านไลน์ ID และเว็บไซต์เมื่อตรวจสอบพบกลุ่มไลน์ดังกล่าวมีการโยงใยแปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์ชื่อดังถึง2เว็บไซต์ทั้งนี้ระหว่างการเข้าค้นพบว่านายจารุวัฒน์กำลังพักผ่อนหลังจากไลฟ์ฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างสหรัฐอเมริกาและเบลเยียมอย่างไรก็ตามจากการสอบสวนให้การรับสารภาพว่ารับว่าจ้างเป็นเงิน 50,000 บาทต่อเดือนทำมาแล้ว2เดือนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฐานโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดตามพ.ร.บ.การพนันส่งพนักงานสอบสวนบก.สอท.1ดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา บอลโลก News Update
4: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับอาร์เซนอลสนใจคว้าตัวดาวรุ่งทีมชาติเม็กซิโกเข้ามาร่วมทีมสโมสรอาร์เซนอลทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกตกเป็นข่าวพร้อมไล่ล่าตัวจิลเบโตโมรากองกลางดาวรุ่งพุ่งแรงของทีมชาติเม็กซิโกมาร่วมทีมสำหรับดาวเตะทีมชาติเม็กซิโกเพิ่งลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมพบทีมชาติอังกฤษศึกฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายและได้รับการยอมรับว่าเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์และเทคนิคที่ยอดเยี่ยมทั้งนี้คาดกันว่าสัญญาฉบับใหม่ของดาวรุ่งวัย17ปีที่มีอยู่กับคลับติโฮน่ามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ20ล้านยูโรอาดิดาสเปิดตัวลูกฟุตบอลที่จะใช้ตั้งแต่รอบรองจนถึงรอบชิงอาดิดาสเปิดตัวลูกฟุตบอลทริออนด้าไฟแนลที่จะใช้ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศโดยออกแบบมาในโทนสีทองสีขาวและสีดำมีการปรับดีไซน์จากลูกฟุตบอลทริออนด้าที่เปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคมปี2025โดยยึดตามโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานจึงทำให้การแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้มีการเปลี่ยนลวดลายของลูกฟุตบอลที่จะใช้ในช่วงท้ายการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์แทนที่จะปรับเปลี่ยนเพียงแค่เฉดสีเหมือนในอดีตที่ผ่านมานอกจากนี้ลูกฟุตบอลยังถูกแต่งเติมด้วยสีชมพูและสีแดงเพิ่มความมีชีวิตชีวาซึ่งสอดคล้องกับสีของรองเท้าฟุตบอลของ Adidas ที่เหล่านักฟุตบอลระดับโลกสวมใส่ลงสู่สนามแข่งขันด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: บอลโลก News Update
5: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
6: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
7: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM 99ที่บริโรเครื่องแข็งแรงวันนี้วันอังคารที
1: ่7เดือน7
0: โอ้7เดือน7ต้องช้อปปิ้งนะ
1: เขาอะไรนะเขาเก็บโค้ดกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณ
0: อ๋อเหรออยู่กับพี่กิ่งแก้วเพตรานะครับแล้วผมสมเกียรติคุณอาทิพงศ์เก็บโค้ดเลย7เดือน7
1: เดี๋ยวที่พูดเนี่ยพอน้องสาวเขาบอกว่ามันเด้งขึ้นมาเมื่อคืนเธอฉันก็เลยเสือกสั่งซื้อไอ้เราเนี่ยเอาจริงๆสารภาพยันสั่งซื้อไม่เป็นนะคุณผู้ฟัง
0: เหมือนกัน
1: ไม่ซื้อของออนไลน์แต่เวลาอยากได้จะ
0: เธอช่วยซื้อให้หน่อย
1: น้องไปบอกน้องสาวบ้างไปบอกสามีบ้างเธอซื้อนี่ให้หน่อยอันนี้เนี่ยเขาก็จะถามที่ซื้อเนี่ยซื้อจากที่ไหนแหล่งที่ซื้อเนี่ยถูกต้องไหมมันสามารถคืนได้เปลี่ยนได้ไหมอะไรพวกเนี้ย
0: มีหลากหลาย
1: เพราะว่าโดนมาเยอะเจ็บมาเยอะ
0: เจ็บดี
1: น
0: านหรือว่าไปก็เจ็บนิดเดียว
1: เจ็บนิดเดียว
0: ก็คือหลายเจ็บแล้ว
1: นะคะ
0: แต่ครับวันนี้ใครที่เตรียมตัวจะซื้ออะไรต่อมีอะไรก็เตรียมตัวเจ็บด้วยนะ
1: แล้วก็เตรียมตัวดีใจด้วยอะไรนะเขาต้องใส่ตะกร้าใช่ไหมเห็นน้องบอกเขาต้องดึงเอาไว้ไอ้ที่สนใจใส่ตะกร้าไว้แล้วก็มาเก็บโค้ดส่วนลดกันวันนี้7เดือน7คนสำหรับขาชอบทั้งหลายไม่ต้องไปบอกเขาหรอกไม่ต้องสอนตะเข้ว่ายน้ำจ
0: ระ
1: เ
0: ข้
1: ไม
0: ่
1: ได้พูดโบราณนะสอนตะเข้ว่ายน้ำ
0: ก็ไม่ธรรมดา
1: สอนจระเข้ว่ายน้ำไม่ต้องไปสอนค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนกัน
0: คุณ
1: ผู้ฟัง4 6 8 9
0: 8 8 8 9เดือน9 10เดือน10 11เดือน11
1: 12 12
0: มันมีทุกเดือน
1: มันมีทุกเดือน
0: แม้กระทั่งร้านอาหารผับบาร์ก็ตามเถอะ
1: มีด้วย
0: วันนี้ก็7เดือน7สมมติเขาขายไอ้ตัวนี้800เขาจะเหลือ7
1: อ๋อเหรอมีอย่างนี้ด้วยเหรอโอ้วันนี้ชีวิตกลางคืนไม่ใช่ดิฉัน
0: ไม่เขาแข่งกันหมดเลยทั้งร้านอาหารทั้งผับบาร์ทั้งอะไรใครที่นักเที่ยวก็จะรู้ว่าวันนี้ต้องมีอะไรพิเศษ
1: ใช่นะคะอาจจะมีของแถมอันนี
0: ้
1: อันนี้ Lady Night หรือแอร
0: ์บอกรุ่นรู้เลยเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าติเกตไม่ต้องจ่ายค่ารอเลยที่ไหน
1: เลยที่ไหน
0: โอ้แล้วเลยที่ไหนมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะพี่แก้วจากไม่ต้องเสียตั๋วไม่ต้องนู่นนี่นะตอนหลังก็กลายเป็นว่าเลยที่ไหนกินฟรี
1: นะคะชอบของฟรีคุณผู้ฟังมาร่วมพูดคุยกันเมื่อกี้นี้เปิดเพลงจาก The Every Brothers นะคะกับเพลง Bye Bye Love โบกมือลาคริสเตียโน โรนัลโด
0: ไปแล้ว
1: และเป็นครั้งสุดท้ายของเขาด้วยมานั่งคิดในใจเฮ้ย40กว่าแล้วอะถ้าอีก4ปีหน้าเนี่ยคุณจะวิ่งไหวมั้ยอาจจะวิ่งไหวนะแต่มันอาจจะไม่มีแรงที่จะไปแข่งกับเด็กๆแล้วอ่ะโอ้ย45นะ
0: ก็ต้องผันตัวเป็นโค้ชส่วนใหญ
1: ่ไม่ต้องทำโค้ชด้วยใช้เงินที่มี
0: ให้
1: มีความสุขไหมไม่ต้องเหนื่
0: อ
1: ยอาจจะจากที่ไม่เคยดื่มไม่เคยสังสรรค์ไม่เคยอะไรเข้ายิมทั้งวันทุกวันอาจจะรีแลกซ์ให้กับตัวเองบ้างก็ได้นะแต่ว่าเขาจะแขวนหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วเหมือนอีกคนนึง
0: แต่เพราะว่าจริงๆแล้วว่าทีมจากทวีปอื่นที่อยากได้เขาไปอยู่ในร่วมทีมด้วยอย่างน้อยที่สุดก็มีปะโลโก้เขาอยู่ด้วยม
1: ัน
0: ก็จะเป็นที่น่าสนใจ
1: ค่ะตอนนี้ก็10รอบ16ทีมสุดท้ายใช่ไหมคุณผู้ฟังเดี๋ยวก็จะเป็น8ทีมแล้วตอนนี้แหละ
0: จะเชียร์ใคร
1: ตอนนี้เชียร์กันให้สุดใจทีมไหนแล้วที่จะหลงไปเข้ารอบเนี่ยเดี๋ยววันนี้คืนนี้รอฟังภาคกันอีกรอบนึงอาร์เจนตินาเจอกับอียิปต
0: ์
1: นี่แหละคือไม่ได้ดูบอลแต่เดาเอา
0: ไม่แน่สามีดูขนาดนั้นน่ะ
1: สามีดูก็ดูไปเราไม่ดูไงเราเดาว่าใครกับเขาสิ
0: ไม่กล้าเดา
1: เรา
0: ลูกกลม
1: ๆ
0: บราซิลยังโดน
1: แล้วเขาถามไงคนที่บ้านถามบอกว่าเธอว่าใครในฐานะเธอไม่ดูบอลเธอคิดว่าใครจะเข้าชิง
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าดูนะไม่รู้อ่ะขอวันนี้คืนนึงได้ไหมขออาร์เจนตินาเจอกับอียิปต์แล้วจบถ้าไม่นั่นไม่มีอะไรพลาดนะก็น่าจะเป็นสเปนกับอาร์เจนตินาคิดเอาคิดเอาอันนี้คิด
0: ภาษาเดียวกันด้วย
1: เพ
0: ราะอาร์เจนตินาเขาก็พูดภาษาสเปน
1: เหรอ
0: ใช่เพราะในอเมริกาใต้เนี่ยมีประเทศเดียวที่พูดภาษาโปรตุเกสคือบราซิลนอกนั้นพูดภาษาสเปนหมดเพราะเขาโดนจะสมัยล่าอาณานิคมมา
1: แต่จริงๆโปรตุเกสกับสเปนมันติดกันเลยนะ
0: ใช่
1: มันก็น่าจะภาษาเดียวกันไหมอ่ะ
0: เขาคล้ายๆกันเหมือนภาษาไทยอาจจะคล้ายภาษาไทยกับภาษาลาวอย่างเงี้ยแต่ว่าในอเมริกาใต้เองเนี่ย ถ้าเป็นบราซิลเนี่ยเขาพูดโปรตุเกสแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ย 90% น่ะพูดภาษาสเปนเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้เรื่อง
1: เราไม่รู้ คุณสมเกียรติดูไหมบอลเอาจริง
0: ๆไม่ได้ดู
1: ไม่ดูแต่ก็ตามข่าวอย่างเดียวเพื่อที่จะได้อัปเดตกับเขาได้ทัน
0: เดี๋ยวคุณฟังสนใจจริงๆอ่ะรายการเราเนี่ยไม่ค่อยได้คุยเรื่องบอลเพราะเราสองคนไม่ได้ดูบอลอาร์เซนติน ก็ไม่ได้ดูอาร์เซนตินเขาเชียร์อย่างเดียวเชียร์เยอรมัน
1: ก็ไปแล้ว
0: แล้วก็ตกรอบไปแล้วก็เสียใจ
1: 4 ปีที่แล้วก็เชียร์เยอรมัน
0: ตลอดถ้าเยอรมันใช้แชมป์แกเลี้ยง

0: เลยเนี่ยตอนนี้
1: เหลือนี่แหละอาร์เจนตินานี่แหละ
0: จ้ะเดี๋ยวให้มาว่ากัน
1: ใครเชียร์ทีมไหนSMSมาเลย4689899 4689899ช่วยเรา2คนหน่อยนะครับเพราะเราไม่ใช่ที่คลื่นเราอ่ะเป็นสปอร์ตเรดิโอแต่เรา2คนเป็นนักกิน
0: นักกิน
1: เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยนักกินนักดูหนังนักอะไรก็เลยปีนี้เพราะทีมมัน48ทีมมันเยอะต้องการแข่งขันกว่าจะซื้อกว่าจะรู้เรื่องว่าใครซื้อใครมาอ๋อก็เลยกลายเป็นอารมณ์แบบหมดอารมณ์หมด
0: หมดอารมณ
1: ์อารมณ์หมด
0: ขอบคุณนะคะ9141บอกไม่ได้เปิดฟังมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าคุณพี่กิ่งแก้วมาอยู่ช่วงนี้คิดถึงเสียงคุณพี่กิ่งแก้วจังเลยนะครับขอบคุณค่ะเปิดฟังก็ได้วันจันทร์วันอังคารบ่าย2นะคะ Color of Life จัดก่อนนี่แหละเขานี่แหละคุณน้องสมเกียรติคุณอานิธิพง
1: ศ์มีคนเดียวที่เรียกคุณน้องเนี่ย
0: ได้นะไม่งั้นคุณก็จะเป็นแขกคุณ
1: ดูเนี่ยนักจัดรายการเนี่ยอาวุโสสุขอสันติ81
0: ใช่ใช่
1: หลังจากนั้นมา
0: ก็หมอเมาไง
1: พี่หมอเมาเท่าไหร่อ่ะ
0: หมอเมาแก่กว่าดิฉัน
1: นิดเดียว
0: แล้วจะมาพูดนิดเดียวทำไมก็เขาแก่กว่าไงอ่ะดูสิคนเรานี่มันไม่ยอมอ่ะมันจริงนะเน
1: ี่
0: ย
1: น
0: ิดนึงอ๋ออ
1: ะไรล่ะ
0: ถามมาเมื่อวานนี่ฉันเห็นแล้วลืมนะขออภัยคุณผู้ฟัง4490
1: ครับ
0: ป้าแก้วเรื่องจิ้งจอกสาวไร้หางน่าดูไห
1: ม
0: คุณถามว่าน่าดูไหมดิฉันดูจบไปแล้วคือคุณชื่อไทยดิฉันจำไม่ได้
1: แ
0: ต่ถ้าบอกว่า no tail to tail
1: no tail to
0: tail to tail คือไม่มีหางแล้วมาบอกเล่าเรื่องราวสุนัขจิ้งจอกหญิงสาวที่ไม่ต้องการเป็นมนุษย
1: ์ครับ
0: เพราะคิดว่าผู้มีอะไรนะเขาแบบปีศาจจิ้งจอกที่หลงรักมนุษย์แล้วก็พยายามทำตัวเองให้เป็นคนเสียสละทุกอย่างเพื่อจะเป็นคนแต่เธอไม่สนใจเธออยากจะครองอมตะเป็นสุนัขจิ้งจอกแบบนี้จนในที่สุดเธอก็ไปตกหลุมรักมนุษย์ค่ะ
1: อันนี้เป็นดราม่าม
0: ันมีทั้ง
1: คอมเมดี
0: ้แฟนตาซีคอมเมดี้แล้วก็ดราม่าด้วยรวมเลยรวมหมดเลยคุณผู้ฟังดูเถอะดูเถอะยันดูจบไปแล้ว อย่าถามว่าน่าดูไหมดูจบไปแล้วคือชอบดูตอนนี้ดูหนังอะไรที่มันเบา
1: ๆครับ
0: แล้วก็กำลังตามอีก2เรื่องนะคะทางอะไรนะพรามอเมซอนพรามคุณถ้าชอบดูหนังคอมเมดี้แล้วก็ดูหนังเรื่องแนวโรแมนติกในออฟฟิศในที่ทำงานแนะนำเรื่องนี้นะสนุกมากแล้วเหมือนก็แบบอุ๊ยเราย้อนวัยกลับไปนั่งทำงานสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวกันใหม่เลย See you at work tomorrowงั้นจำชื่อภาษาอังกฤษขออภัยนะคุณผู้ฟัง See you at work tomorrow นะคะทางพรามอเมซอนพรามส่วนอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องแวดวงหมอซีรีส์เรื่อง Doctor on the Edge นะคะดูตอนแรกก็เฉยๆเฮ้ยพอดูไปสนุก
1: ม
0: ากเรื่องราวเข้มข้นนะคะในวงการแพทย์ที่มันมีทั้งมุกตลกเรื่องของคนชาวเกาะที่ตลกเนี่ยคุณผู้ฟังแต่หนังทุกตอนจะมีเคสของการเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะต้องรักษาแบบฉุกเฉินการผ่าตัดหรืออาการป่วยอะไรต่างๆซึ่งเขามีพวกเนี้ยอยู่ในแต่ละตอนได้ทำได้ดีด้วยด็อกเตอร์ออนเอเอชนะคะกำลังตามอยู่นะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: อ่ะมากันต่อละกันคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้บอกเรื่องของเฮียฮ้อร้อยโลไปใช่ไหมว่าแกเป็นนักปั่นจักรยานที่เคยเปลี่ยนอวัยวะปลูกถ่ายอวัยวะต่างๆไม่ปลูกถ่ายเปลี่ยนอวัยวะมาแล้วแล้วก็ทางสมาคมก็ส่งแกไปแข่งขันนะคะตอนนี้แกได้มาเป็นอะไรนักแสดงเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับท่อน้ำไทยนะคะไปตามดูแกกันแล้วจะได้รู้ว่าอ๋อคุณลุงท่านนี้เองนะคะซึ่งจะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังป่วยตั้ง15โรค
1: ครับ
0: ชนิดโรค15โรคแต่ยังมีชีวิตอยู่มาจนถึง78ได
1: ้โอ้โรคน่ากลัวทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: แล้วแกก็ฝากบอกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะใครไม่ได้ฟังเมื่อวานแกบอกว่าอย่าทิ้งการออกกำลังกายออกกำลังกายในสิ่งที่ตัวเองถนัดอย่างแกชอบปั่นจักรยานแกก็ปั่นแบบปั่นชนิดที่เรียกว่าก็อย่างที่บอก100กิโลแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยสำหรับนักกีฬาที่มีการเปลี่ยนอวัยวะไปแข่งทั่วโลกนะคะเดินสายแข่งขันมาแล้วค่ะเมื่อวานนี้บอกกับคุณสมเกียรติเอาไว้
1: อะไรล่ะ
0: ว่าเดี๋ยววันนี้จะขอเล่าไปมาอีกแล้วครับนางเลิ้งตลาดนางเลิ้งเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็ไปกิน

0: ดิฉันเนี่ยไปกินมาแล้วไม่ว่าจะเป็นบุญเลิศที่ได้มิชลินใช่ไหมบะหมี่หมูย่างต้องใช้คำนี้คุณผู้ฟังบะหมี่หมูย่างแล้วก็เคยมารีวิวแล้วว่าหมูเพราะว่าหอมมากเป็นหมูย่างเส้นบะหมี่ก็ดีแล้วก็มีปูเหมือนกันแล้วก็ไปกินสอรุ่งโรจน์สอรุ่งโรจน์นี่ก็เป็นบะหมี่เป
1: ็
0: ดนะคะคราวนี้ล่าสุดไปกินร้านรุ่งเรืองบะหมี่รุ่งเรืองซึ่งก็บอกว่าเป็นบะหมี่เกี๊ยวน้ำนะคะรุ่งเรืองบะหมี่เกี๊ยวนางเลิงคุณผู้ฟังร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านที่ครม.กินรัฐมนตรีชอบนะคะบะหมี่รุ่งเรืองเป็นบะหมี่สไตล์ฮกเกี้ยน
1: ใกล้สภาใกล้ตะก่อนใกล้
0: ใช่คือบะหมี่บุญเลิศอยู่ปากซอยเดินเข้าซอยเล็กๆมาเนี่ยรุ่งเรืองจะอยู่ตรงกลางแต่ตรงระหว่างรุ่งเรืองกับบุญเลิศเนี่ยก็จะมีก๋วยเตี๋ยวแคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกินก๋วยเตี๋ยวแค่อีกทีนึงคือกินได้ก็อย่างดีก็ร้าน2ร้านเท่านั้นไม่สามารถจะกินเลยฮะ
1: ก๋วยเตี๋ยวแค่ยังมีหม้อเห็นหม้อทองเหลืองใช่มั้ย
0: มีค่ะน่าจะมีนะเพราะว่าพี่ก็
1: เ
0: ดินผ่านแล้วก็ไปร้านข้าวแกงรัตนา
1: ครับ
0: นะคะข้าวแกงรัตนาที่เคยเล่าให้ฟังว่าไปซื้อกุ้งทอดกุ้งฝอยทอดรวมทั้งไปกุ้งแพแล้วก็ไปร้านเนื้อตุ๋นนางเลิ้งนะคะคือกินบุญเลิศเสร็จไอ้กินรุ่งเรืองเสร็จก็เดินไปแต่ก่อนจะไปเนี่ยก็ได้คุยกับเจ๊เจ้าของร้านบะหมี่รุ่งเรืองถามเดินเข้าไปถามเจ๊เขาเลยคือคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมเวลากินอะไรแล้วเนี่ยรสชาติหรือว่ารสสัมผัสหรือว่ากลิ่นของมันเนี่ยทำให้เราย้อนวัยได
1: ้
0: เคยเป็นไหม
1: เคยเป็นไ
0: หมเป็นไหมคือตอนที่ดิฉันสั่งเนี่ยเขาก็มีนะบะหมี่ธรรมดาบะหมี่หมูแดงนี่ก็45 บาทแต่เนี่ยสั่งบะหมี่หมูแดงกับปูเขาก็จะคิด70 บาท
1: ครับ
0: น้ำซุปที่นี่ถ้ากินที่ร้านเนี่ยถ้วยละ3 บาทไอเหมือนกับอะไรนะปีนรั้วก๋วยเตี๋ยวปีนรั้วน้ำซุปไม่มีฟรีของดิบของฟรีไม่มีในโลกต้องซื้อน้ำซุปทิชชู่ก็ไม่มีคุณต้องซื้อทิชชู
1: ่ถ้าร้านขายดีๆทำอะไรก็ได้หมด
0: อยากทำอะไรก็ทำนะคะแล้วเขาก็เอากระเทียมเจียวกับกากหมูมาขายด้วยอันนี้จะชมก่อนนะส่วนที่ชมเลยนะไอ้ส่วนที่ว่าก็คือเฮ้ยน้ำซุปอะกินบะหมี่แห้งน้ำซุปเอามาซดข้องคอก็ต้องจ่ายจังถ้าคุณซื้อกลับบ้านถุงละ5 บาทนะร้านเนี้ยแล้วเสร็จแล้วนั่นก็กินบะหมี่เนี่ยบะหมี่ก็คลุกคลุกคลุกคือกินแล้วนึกถึงตอนที่สมัยเด็กๆอ่ะที่พ่อพาไปกินบะหมี่ปูเนี่ยบะหมี่หมูแดงกับปูที่สะพานพุทธมันมีร้านเมื่อก่อนเลยนะตอนเด็ก
1: ใจป่ะ
0: ไม่แน่ใจนะไอ้
1: ก็ถ้าดูอย่างกินอย่างสมเกียรติก็จะเจอแล้วก็ยังขายราคา50-60 บาทบะหมี่ปูตรงสะพาน
0: สะพานพุทธ
1: สะพานพุทธแล้วก็อยู่ตรงเขาเรียกวงเวียนเล็กอ่ะ
0: เหรอ
1: ตรงนั้นเวียนเล็กแล้วก็มีตลาดพญาไม
0: ้
1: บะหมี่เจ้านี้ยังขายอยู่เลย
0: ล
1: แม่ลูกสามีไปแล้วหรือภรรยากับลูกชายช่วยกันขายชามละ60 หรือ 50 บาท
0: ไม่รู้รู้แต่ว่าพอกินแล้วนึกถึงร้านนั้นแต่จำไม่ได้นะรู้แต่ว่าพ่อเนี่ยพาขึ้นรถเมล์สาย 8เนี่ยเพราะมันไปสุดที่สะพานพุทธแล้วก็ไปกินบะหมี่เจ้าเนี้ยเสร็จแล้วก็ต้องต่อด้วยบวกเกี้ย
1: เราจะตอนซิ่งไหมลูกสาย 8ซิ่ง
0: สายแฟนไม่ซิ่งเมื่อก่อนเนี่ยโหลาดพร้าวนี่เป็นคณะทั้งนั้นคุณสมเกียรติจะมาซิ่งอะไรหนูอยู่ลาดพร้าวตั้งแต่ยังเป็นข้างหลังบ้านอ่ะ
1: เพราะแต่ก่อนมีข่าวเรื่อยเลยนะสาย8
0: เออนะก็นั่งรถไปกินพ่อพาไปกินบางทีบางครั้งไปก็ฝนตก
1: ครับ
0: ไปรถเมย์กันนี่แหละพาลูกไปจูงลูกไปกินบะหมี่ปูคือเมื่อวันที่ไปนั่งกินบะหมี่รุ่งเรืองบะหมี่หมูแดงกับปูอ่ะอารมณ์นั้นน่ะมันกลับมา
1: ครับ
0: คุณสมเกียรติแล้วกินไปเรื่อยๆเนี่ยคลุกบะหมี่เขาอะแล้วก็น้ำซุปมาน้ำซุปอร่อยจริง3 บาทก็อร่อยต้องชมว่าน้ำซุปดีไม่รู้ว่าเขาต้มเดือดแหละไม่ได้ถามเจ๊นะแต่ซดจะหมดเลยน้ำซุปอะแล้วตัวกระเทียมเจียวอะที่คลุก
1: นี่คือไปล่าสุดมา
0: อืมเขาคลุกกับเส้นบะหมี่ฮะ
1: ไปกับใคร
0: จะไปกับใครอะนางเลิ้งไปมอไซค์อ๋อ
1: นางเลิ้งไม่ใช่ไปสะพานพุทธ
0: ไม่ใช่นึกถึงมันหัวน่ะคือบรรยากาศมันทำให้เรานึกถึงหรือว่ารสชาติมันทำให้เรานึกถึงแล้วพอคลุกไปเนี่ยกระเทียมเจียวอร่อยมากกรอบมากแล้วพอตอนไปจ่ายตังค์ที่ตังค์เสร็จเดินไปคุยกับเจ๊ครับเจ๊เจ้าของร้านเจ๊เจ้าของร้านเขาบอกเจ๊บะหมี่ฮกเกี้ยนเนี่ยมันต่างจากบะหมี่เจ้าอื่นเขายังไงของเราเนี่ยเป็นบะหมี่ไข่ล้วน
1: ๆ
0: เขาบอกไข่ล้วนแล้วก็นุ่มมากแล้วของเขาเนี่ยคนอยู่ต่างประเทศก็ยังซื้อไปเลยนะหรืออยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อแพ็คไปเลยเขาก็บอกว่า

0: ของเขาไปที่อากาศหนาวๆเขาตั้งไว้ข้างนอกเนี่ยก็ยังกินได
1: ้ครับ
0: เจ๊บอกแล้วเจ๊ก็ทำเนี่ยกากหมูกระเทียมเจียวอ่ะขายถุงละ20ตั้งอยู่หน้าร้านคือแบบเส้นมันนุ่มนะคุณผู้ฟังบะหมี่ลุงเรืองเส้นนุ่มแต่เส้นเนี่ยนั้นบอกมันคล้ายๆหมี่ซั่วเหมือนกันนะเขาบอกหมี่ซั่วจะเป็นแป้งเจ๊เขาบอกแต่ของเขาเนี่ยจะเป็นบะหมี่ไข่อร่อยคุณผู้ฟังอร่อยสมชื่อเขาแหละสมฐานะนุรูปของเขาแหละนะคะลุ70 บาทอ่ะเยอะมาก
1: ครับ
0: เยอะนึกว่ามันน่าจะเป็นบะหมี่ก้อนโหก้อนหนึ่งของเขาเนี่ยเท่าไหร่นะเขาขายก้อนละเท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได
1: ้
0: รู้แต่ก้อนมันใหญ่มากคงจะต้องลวกแล้วก็แบ่งนะ
1: ครับ
0: อยู่ที่ว่า
1: เขาจะลวกทีเยอะ
0: ใช่แล้วเขาแบ่งมาให้ดิฉันเนี่ยมันเยอะมากในชาม
1: หมดไหม
0: ฮะจะเหลือเหรอคุณก็รู้อยู่คุณก็มาถามอย่างเงี้ยสมเกียรตินิสัยไม่ดีคุณฟัง
1: ไม่ก็จะได้รู้ว่าอร่อยมากจนหมด
0: จนหมด
1: ให้มาอีกก็ได้เชียว
0: โอ้แล้วแบบชอบกระเทียมเจียวมากกระเทียมเจียวหอมกรอบอร่อยทำให้บะหมี่แห้งมันยิ่งอร่อยมากขึ้นไปอีกพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินไปร้านรัตนาไปซื้อปลากระพงทอดแล้วก็เลยไปร้านเนื้อตุ๋นนางเลิ้งคุณสามีก็ไปสั่งเกาเหลารวมมันมีไส้มีม้ามม
1: ี
0: อะไรต่างๆครบเลยลูกชิ้นด้วยลูกบกเอกเลยนะเขาขายเกาเหลาเนี่ยตอนที่ไปเนี่ยบ่ายโมงแล้วนะคุณผู้ฟังแต่คนยังเต็มอยู่เลยนะร้านเขาแล้วเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากความจำเป็นเลิศเขารู้จักกับคุณสามีนะตอนไปถ่ายทอดแล้วก็ไปนั่งกินอ่ะเขาทักกันเลยอ้าวเฮียยกขึ้นมาสวัสดีโอ้ยหายไปไหนหายไปไหนนามบอกทำงานแล้วไม่ค่อยได้มาแถวนี้อะไรเขาจำของเขาได
1: ้
0: เฮียนั่งก่อนนะกินอะไรมาแล้วใช่ไหมเฮียบอกกินแล้วเพราะว่าถ้ายังไม่กินเขาจะบอกว่าเชิญไปกินที่อื่นก่อน
1: เดี๋ยวกลับมา
0: เดี๋ยวค่อยกลับมาเอาที่สั่งละกันเพราะว่าแค่ทำในร้านเขาก็จะไม่ทำแล้วคนเยอะมากก๋วยเตี๋ยวนางเลิ้งนะคะเนื้อตุ๋นนางเลิ้งระหว่างที่นั่งรอดิฉันก็มองไปที่โรงหนัง
1: เฉลิมธานี
0: ใช่ศาลาเฉลิมธานีรอบที่คุณแหม่มจินตลา
1: ไปจินตลาสันติสุขก็มีหนังเรื่องบุญชูพิช
0: เขาฉายไปแล้ว
1: แล้วก็มี Back to the Future
0: เจอ Back to the Future แล้วก็เห็นติดแม่นาคพระโขนง
1: เดี๋ยวก็มีเรื่อย
0: ๆนี่ไงกำลังจะมาบอกว่ามันมีโปรแกรมคุณผู้ฟังนั้นเข้าไปดูให้แล้วคือโรงหนังศาลาเฉลิมธานีหรือเรียกง่ายๆก็โรงหนังนางเลิ้งนะคะเขาไม่ได้เปิดฉายภาพยนตร์ทุกวันแต่จะเป็นรอบพิเศษและก็เทศกาลภาพยนตร์จากหอภาพยนตร์นะคะองค์การมหาชนเป็นช่วงๆให้เขาชมฟรีด้วยนะ
1: ครับ
0: ไอ้เขาจะหยิบเอาภาพยนตร์ไทยในระดับตำนานภาพยนตร์วัยรุ่นยุค80-70มาฉายให้ได้ชมกันนั้นก็เลยเข้าไปดูโปรแกรมในเดือน
1: โรงหนังโอเคข้างในปรับปรุงดีไหม
0: ดีเขาทำดีแล้ว
1: นั่งสบาย
0: เดี๋ยวนี้ไม่ได้เข้าไปนะแต่ยังข้างนอกตอนที่
1: สม
0: ั
1: ยก่อนที่ไปดูก็เป็นเก้าอี้ไม
0: ้
1: เก้าอี้ไม้ยาวๆ
0: ไม่ว่าน่าจะเป็นไม้อยู่นะเพื่อให้คงเอกลักษณ์ของเก่าใช่
1: เอาเบาะเสริมเข้าไปหน่อยนะตัวจะได้ไม่ด้าน
0: แหมตอนอายุเยอะเนี่ยรีเควสนะคุณผู้ฟังตอนเด็กๆยังไม่สนใจเก้าอี้แบบไหนก็นั่งได
1: ้แต่นี่ดูฟรีก็อาจจะไม่เสริมบอก
0: นะ
1: สมัยก่อนเรียนโรงเรียนมัธยมวัดไปจัมโบ้พิษก
0: ็
1: จะหนีไปดูหนัง
0: เออโรงหนังนางเลิ้งนะคะที่จะ
1: เทเวศโรงหนังเฉลิมธานีเนี่ยละแวกนั้นนะพี
0: ่
1: มันใกล้วัดเบญ
0: จใช่แล้วอยู่หนีโดดเรียนโดดเรียนไปดู
1: เหมือนกันแล้วก็พัดลมใหญ่ๆแอร์ไม่มีถูก
0: ใช่
1: 3 บาท
0: ถ้าแอร์ไม่มีเนี่ยเข้าไปก็สุกอ่ะออกมาก็กินได้เลยอ่ะคงต้องมีแล้วล่ะ
1: ไม่สมัยก่อนอ่ะ
0: เออสมัยก่อน
1: มันยังไม่ร้อนขนาดนี้เน
0: า
1: ะสมัยนี้โอ้โหไม่ไหว
0: ดูโปรแกรมเดือนนี้ไหมเดือนนี
1: ้มีเรื่องอะไร
0: กรกฎาใช่ไหมวันที่28 กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นเรื่องเรือนแพฉบับ 2504 29
1: ก็จะเป็น
0: ใครเล่นอ่ะ
1: ยุคของอาจารย์วิจิตรคุณอาวุธธรรม
0: ชยา
1: ชยาสุริยัน
0: แล้วใครนางเอกอ่ะ
1: 04น่าจะมีไหมอภิสมัย
0: ไหมไม่แน่ใจรู้แต่ว่าเรือนแพเนี่ยคุณชยาสุริยันเล่น
1: ใช่ใช่แล้วก็เป็นอาจารย์วิจิตรคุณอาวุธ
0: ค่ะ
1: ทำ
0: 29 กรกฎาคมจะฉายเรื่องโทนฉบับ2513
1: อันนี้ก็เป็นไพโรจน์ใจโทนเป็นไพโรจน์ใจสิงครับพี่นิดวันดีสีตรัง
0: อ๋อวันดีอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ใช่นั่นมันคู่หู
1: หรืออรัญญา
0: ฮะอรัญญาป่ะ
1: ไม่แน่ใจอ่ะโทน
0: เดี๋ยว
1: แต่ถ้าที่จำแม่นคือสังทองสีใสอ
0: ่
1: ะ
0: สังทองสีชัยยาสุริยันเหมือนกัน
1: ใช
0: ่เล่นประกบกับคุณอรัญญานามวง
1: ใช่ไหม
0: นะคะแล้วก็มีคุณสังทองสีใสเคยดูเรื่องนี้ตนานมากแล้ว
1: พอรู้แล้วว่าอายุเท่าไหร
0: ่คุณก็รู้คุณก็ท่องอยู่
1: ใช่จำไม่ได้เลยคุณแก้ว
0: 30กรกฎาคมเรื่องวันเพ็ญฉบับ2521
1: นงนุชสมบัติเมธนีเป็นขององค์พระองค์เป็นของท่านกบวันเพ็ญ
0: ค่ะแล้ว31กรกฎาคมโลกทั้งใบให้นายคนเดียว
1: โอ้โหอันนี้ทันแน่นอนสาวสมชาย
0: สมชายแข่งกับ
1: นางเอกก็เป็นอุบันอุบลวันบุญรอดใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่
1: เฮ้ยคุณนุ๊กสุนิดา
0: คุณนุ๊ก
1: คุณนุ๊กเนี่ยเขาเล่นกับคุณอุบลวันเนี่ยเขาเล่นเขาเล่นชื่อภาษาจีนจำไม่ได้
0: อะไรเรื่องอะไร
1: ของไอเอสอะไร
0: เหรอแล้วก็ปิดท้ายวันที่1สิงหาคมค่ะ2499อันธพาลครองเมือง
1: ว้าวติ๊กเจษฎาพรผลดีนะฮะคุณปู้ระเบิดขวดก็เป็นคุณดูสิ
0: คุณดูสิ
1: แล้วก็นางเอกก็เป็นชเปนเอ็ก
0: ซ์อะไรพูนคุณพูนสวัสดิ์ทีมากรค่ะนะ
1: พูนลูกคุณอะไร
0: ลูกชาย
1: ลูกชายเขาก็เล่นนั่น
0: นะ
1: แล้วก็มีคุณดัมเอสโซก็เป็นคุณดูสิเนาะชื่อแทบไม่ได้เหมือนลูซี
0: ่อย่ามาหาดิฉันนะดาราไทยด้วย
1: ปูระเบิดขวด
0: นี่ไงทางช่องอะไรนะ GMM เขาเอามาสร้างใช่ไหมปูระเบิดแดงใบเล่เขาเอามาทำซีรีส์แดงใบเล่
1: เป็นทีวีใช่ไหม
0: ใช่ลงทีวีแดงใบเล่นะคะเขาบอกว่าอะไรนะพี่ปอมพี่แก้วอย่าลืมเชียร์อิตาลีทีมเต็งแชมป์นะครับจากกลุ่มเพื่อนเจ๋ง
1: ใช่ไปแล้วอยู่เหรอ
0: แย่กลุ่มเพื่อนเจ๋งอย่ามา
1: พี่ไทยอิตาลียังอยู่เปล่าไม่อยู่แล้วไม่ได้เข้าด้วยมั้ง
0: คุณนุ้ยหนุ่ยคุณนุ้ยหนุ่ย7275บอกว่าเมื่อวานได้ดูซองบลูที่พี่แก้วแนะนำแล้วครับน้ำตาไหลตั้งแต่กลางเรื่องจริงๆด้วยบอกแล้วไงคือต้นเรื่องเนี่ยนั้นดูไปเนี่ยยิ้มชอบมีความสุขมากเลยคือและชอบเพลงด้วยแต่พอกลางเรื่องเนี่ยโอ้จนจบเรื่องอ่ะคุณผู้ฟังเป็นหนังชีวประวัติของไมค์แซนดิน่านะคะกับภรรยาคือแคลร์พ่อลูกติดกับแม่ลูกติดน่ะมาแต่งงานกันแล้วก็มาตั้งวง Lightning and Thunder ร้องเพลงคัฟเวอร์ของ Neil Diamond สนุกเลยนะคะตอนอะไรเนี่ย3666ตอนทักสามีป้าคงนึกในใจว่าอย่าทักอะไรข่าวกรอดมากับใครนะนะผมคืออะไรนะผมส่งมาใหม
1: ่
0: เรียงใหม่อันนี้เรียงไม่เข้าใจ
1: คร
0: ับ แล้วไม่เข้าใจนะคะหนังฉายเวลาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนะคะขอดูหน่อยนะ
1: ขออนุญาตพูดถึงแดงใบเล่นิดนึงนะครับ
0: จ้ะ
1: คุณติ๊กเจษฎาพรผลดีคุณต๊อกสุภกรกิจสุวรรณพวกนี้คือรุ่นเดียวกับที่เราทำหนังพอดีเลยแล้วก็คุณชาติชายงามสารคุณนพชัยจ็อกเกอร
0: ์
1: มัทวีวงแล้วก็อัธพรธีมกรลูกคุณภูลสวัสดิ์แล้วก็จะเป็นเอ็กซ์นะครับแล้วก็มีคุณวิชาติชูสกุลนะหลายคนแล้วมีคุณปริชาติบริสุทธิ์ด้วยหลายคนที่เล่นนะ2499อัธพรทองเมือง
0: นี่ฉันกำลังจะดูเวลาว่าเขาฉายกี่โมง
1: ระหว่างที่พี่ดูเวลาไง
0: เออยังหาไม่เจอเลยเดี๋ยวนะ
1: เพราะว่าเรายุคที่เราทำพอดี
0: เขาบอกว่าภาพยนตร์นะถ้าดูจากเรื่องเก่าๆนะคุณผู้ฟังโรงหนังนางเลิ้งเนี่ยเขาจะฉายเวลา16นาฬิกานะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการชมเปิดให้รับบัตรเนี่ย15นาฬิกานะคะ
1: เรามีเบอร์ติดต่อไม่รับไปแก้วแก้วก็โทรไปถามกันละ
0: เ
1: พราะเรารู้ว่าอันใหม่รอบไปจะเปลี่ยนไหม
0: เออรอบแต่พี่ว่าน่าจะเวลาเดิมนะเพราะเขาฉาย
1: อย่าง2499เนี่ยเขาก็อาจจะเช็คเวลาเลือกไปร่วมปรากฏตัวเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อส่วนใหญ่เขาใช้16นาฬิกาฉายค่ะ15นาฬิกาไปรับบัตรนะคะก่อนเข้าชม
1: วันอะไรอ่ะเสาร์อาทิตย์หรอ
0: ใช่ก็ไล่ไปเลยอ่ะอย่างที่บอกไปตั้งแต่วันที่28 29กรกฎาคมนะคะแล้วก็30 31กรกฎาคมกับวันที่1สิงหาคม
1: แก้วสบายใช้มอเตอร์ไซค์ว่าจริงๆอย่างที่กรอบสุขเนี้ยเขาก็ไม่ไปแล้วเพราะว่าโดนล็อกล้อแล้วก็ต้องเสียค่าล็อกล้อเนี่ยแพงกว่าค่าอาหารนะลำบากเพราะจอดรถยาก
0: เขาให้ไปจอดวัดอะไรแล้วก็เดินมาไม่ใช่หรอแต่ดิฉันเนี่ยเข้าไปจอดในซอยเลยเข้าไปมอไซค์
1: เพิ่งคุยกับสุขเมื่อวานเนี่ยบอกโอ้ยอย่างนี้ไม่ค่อยอยากไปที่จอดรถ
0: ท้อใจ
1: ล็อกล้อแล้วก็พี่วินก็อยู่แถวนั้นแหละพอล็อกล้อปุ๊บก็ซ้อนมอไซค์ไปจ่ายค่าประกันถ้าล็อกล้อแล้วกลับไปเสียทั้งค่ามอไซค์เสียทั้งค่า ไอ้ล็อกล้อ
0: ปลดกุญแจ
1: รวมเบ็ดเสร็จแพงกว่าค่ากินอันเนี้ยพอตลาดมันใหญ่ขึ้นหมายว่ามันโปรโมทเยอะขึ้นอ่
0: ะ
1: คนก็ไปเยอะเพราะของ
0: แต่ของเยอะนะของเยอะมากตอนแรกที่ฉันเนี่ยไปเนี่ยของที่ที่ฉันซื้อประจำเนี่ยคนต้องถามอย่างคุณสมเกียรติก็ถามซื้อประแนมปะคือไม่ชอบประแนมแต่ที่ฉันจะไปซื้อร้านฝั่งตรงข้ามประแนมเขาจะมีไอ้ขนมเบื้องแล้วก็บ้าบินที่ที่ฉันซื้ออะไรรู้มั้ยกล้วยหักมุกค่ะฉันชอบมากคือกล้วยปิ้งอ่ะกล้วยหักมุกปิ้งอ่ะ
1: ครับ
0: เป็นผลไม้ที่ขายแล้วต้องซื้อเจอแล้วต้องซื้อไปตลาดไหนพอเจอกล้วยหักมุกปิ้งคือของชอบไปตลาดไม่กรอง
1: เลยหายากด้วยมันไม่ค่อยมีขายแล้วอ่ะ
0: เออมันไม่ค่อย
1: ต้องตลาด
0: เพราะคนกินก็น้อยด้วยมั้ยกลุ่มเป้าหมายมันน้อย
1: แล้วราคาก็สูงด้วยตอนเนี้ย
0: สูง
1: อ
0: ย่างที่ซื้อมาเนี่ยกล่องละ40บาทนะ
1: ใช่
0: ลูกไม่เท่าไหร่แต่ที่ไปซื้อตลาดแม่กรองลูกบักเอ็กเลยแต่ความอร่อยสู้ลูกเล็กไม่ได้อ่ะแปลกเออนะรสชาติคุณชอบเหมือนในนั้นไหมคนแก่ๆแต่กินกล้วยหักปุ๊บปิ้ง
1: กินไม่เป็น
0: ไม่กิน
1: ไม่ใช่ไม่ได้กินเพราะหายากพี่แก้วก็มีใครไปสรรหาแบบเนี้ย
0: ก็จะเป็นในร้านนั้นก็จะมีขนมเบื้องยวนก็จะมีแบบขนมเบื้องแบบกรอบแล้วก็แบบนิ่มด้วยเนี่ยของชอบมากเลยขนมเบื้องเน
1: ี่
0: ย
1: แต่เราเนี่ยชอบไม่เหมือนพี่แก้วตัวที่เราชอบพะแนมมาก
0: โอ้โห
1: ซื้อที่ครึ่งโล
0: ก็แล้วกินไส้กรอกไหม
1: ไม่ชอบ
0: ไส้กรอกหวานไม่ชอบ
1: ไส้กรอกไม่ออกหวานคือไส้กรอกที่กินกับพะแนมเนี่ยมันจะเป็นหวานแต่จริงมันต้องกินคู่กันแต่เราเนี่ยไม่เอาเราก็จะสั่งแบบปลาแหนมโลหนึ่งครึ่งโลว่าไปแล้วก็ไปซื้อใบชะพลูเพิ่มไปซื้อใบทองหลางไปหาซื้อใบอีกเพราะใบที่เขาให้มาไม่พอกับการกินของเรา
0: โอ้โหนะ
1: เขาเป็นปลาช่อนนะ
0: ที่นั่นก็เป็นปลาช่อนที่ร้านนี้ใช่ไหมนิดหนึ่งคุณกินชุดเดียวไม่อิ่มหรอกคุณต้องซื้อสอง
1: ซื้อกิโลไง
0: เออซื้อเป็นโลอ่ะ
1: ครึ่งโลกับโลสมัยก่อนพี่ตั้วที่อยู่ 96.5 น่ะ
0: เขาไปที่ตลาดนี้บ่อย
1: เขาไปตลาดนี้บ่อยเขาซื้อมาเป็นชุดเล็กๆอ่ะเขาบอกพี่ตั้วของผมขอครึ่งโล200หรืออะไรก็ไม่รู
0: ้ไม่ต้องมาซื้อชุดเล็ก
1: ๆเออไม่เอาไม่เอาม
0: ันคือหายใจแล้วมันหมดอ่ะหายใจปื้ดนึงมันหมด
1: แล้วปลาแหนมนะพี่แก้วแต่ละจังหวัดก็ไม่ก็คล้ายๆบ้างไม่คล้ายบ้างแต่ว่าที่นางเลิ้งเนี่ยเป็นอะไรที่เราชอบแต่บางทีไปจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยไปเจอปลาแหนมบอกเฮ้ยมันเป็นแหนมเหมือนเนี้ยคือก็แบบของเขาอ่ะ
0: มันเป็นยังไงอ่ะของพิษณุโลก
1: มีหนังหมูเยอะแล้วก็มีใส่ไอตัวตะไคร้อะไรด้วย
0: ฮะ
1: รวมๆงงเหมือนยำเลยนะโอ้
0: มีตะไคร้ด้วย
1: มีตะไคร้ด้วยบางเจ้าก
0: ินปลาแหนมมาตลอดมันเป็นขนมหวานนะมันเป็นของหวานเป็นของว่าง
1: ของว่าง
0: เออเป็นของว่าง
1: ก็อย่างข้าวแท้ข้าวทอดแหนมสดอ่ะพี่แก้วใส่ขิงไหมข้าวทอดกับแหนมสด
0: แหนมสดคลุกอ่ะแหนมคลุกอ่ะ
1: ใส่ขิงไหมไม่จำไม่ได้จำไม่ได้เพราะไม่ใช่อาหารโปรด
0: ไม่ได้พี่ซื้อแถวสีย่านอ่ะมันไม่มีไม่มี
1: สีย่านนี่คือออริจิน
0: อลเออน่า
1: จริงๆแล้วไม่มีขิงแต่ตอนหลังเขาก็มาเอาใส่ขิงใส่อะไรกันไปแล้วแหนมโดยเฉพาะอย่างแหนมเนี่ยข้าวทอดแหนมสดเนี่ยแหนมแดงเนี่ยเราไม่กินเรากินแหนมที่เขาทำเป็นหนังหมูกับหมูสับ
0: เออเดี๋ยวก็ทำเป็นหมู
1: ก็เหมือนสีย่านซอยหนึ่งอ่ะ
0: อร่อย
1: ไม่อันตราย
0: ใช่ๆอ
1: ย่างบางเจ้าใส่แหนมแดงอ่ะแหนมแดงจริงๆยุคนี้เขาไปกินกันแล้วเขาต้องเอาแหนมแดงไปผัดไข่เอาแหนมแดงไปหมกเอาไปทำให้มันสุกกับพี่แก้วเพิ่งดูข่าวเรื่องนี้
0: พญานี่ไงพญาใบไม้ตับ
1: นั่นแหละ
0: นี่กำลังอ่านอยู่เลยเนี่ย
1: ใบตับเนี่ย
0: ที่บอกอะไรนะ
1: พญาใบไม้ตับเรื่องสามาสารคาม
0: ใช่ไป4,000
1: เป็น4,000
0: 4,000
1: มือตรวจไปแล้วเป็น 4,000 คน
0: เป็นสัก 4,200 คน
1: แล้ว
0: ราชพัฒน์อีกราชพัฒน์มหาสารคามอีก3,000
1: คนโอ้ยสาร
0: คะ
1: อีสานบานเฮาล่ะชอบกินปลาจ่อมชอบกินอะไรที่มันดิบอ่ะพี่แก้ว
0: ก็นี่ไงเขาเน้นไงให้กินสุก
1: จะบอกพี่แก้วว่าปลานะถ้าปลาดิบอ่ะอันตรายแต่ถ้าปลาที่เขาทำพัชไรมาแล้วเนี่ยอันนี้อร่อย
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ไม่อันตรายแต่เรากินปลาดิบ
0: คือ
1: หมายว่าตอนสมัยเด็กๆอยู่บัวลำพูอ่
0: ะ
1: เขาไม่มีปลาไอเนี้ยปลาอะไรที่ต้มๆแบบนี้ไม่ค่อย
0: ม
1: ีส่วนใหญ่ก็เป็นตอนกินกันตำแบบ
0: มันจะสดสด
1: มันจะอร่อยติดปากแต่ตอนหลังเนี่ยมันมีบางร้านนะพี่แก้วใส่ปลาร้าเอาพัชไรด้วยแล้วก็แอบใส่ปลาร้าดิบ
0: เพ
1: ราะรสชาติมันจะอร่อยสำหรับคนที่เป็นอีสาน
0: อ๋อมันนัวกว่า
1: แต่จริงๆอ่ะคนอีสานเดี๋ยวนี้เขากินปลาร้าสุกเกือบหมดแล้วเนี่ยมีบางร้านที่แถวลาดพร้าวที่ผมกินอ่ะปลาร้าดิบอยู่เลยแต่ผมไม่กินนะผมบอกไม่เอา
0: โอ้น ี้
1: แล้วบางเจ้าก็ดูสิแอบบาลานซ์ดิผสมบาลานซ์สุกโอ้ยมันอันตรายมันเป็นอะไรนะพี่แก้ว
0: เขาเน้นนะนี่ไงเขาบอกว่าตอนนี้กำลังทางการเขากำลังสาธารณสุขจังหวัดนะจะผลักดันมาตรการปาราสุขค่ะลดความเสี่ยงติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับแล้วก็โรคมะเร็งท่อน้ำดีนะคือคุณแค่พยาธิใบไม้ตับเงี้ยรักษาหายได้แต่มันขยายจะไปเป็นมะเร็งท่อน้ำดีม
1: ัน
0: อันตรายหมอบอกว่าพยาธิใบไม้ตับเนี่ยที่พบเนี่ยพบในปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดวงปลาตะเพียนจำพวกปลาตะเพียนปลาซิวแล้วก็ปลาขาวโดยตัวอ่อนของพยาธิมันจะฝังอยู่ในเกล็ดมันอยู่ในเกล็ดนะคุณผู้ฟังแล้วก็เนื้อเยื่อของปลาพอคนกินเข้าไปกินปลาน้ำจืดที่ปรุงไม่สุกเพราะบางคนบอกไม่ใช่ปลานี่คือปลามากินดิบ
1: เอ
0: ามาปรุงแบบแบบเป็นคั่วใส่ข้าวคั่วบีบมะนาวมันสุก
1: แล้วสุกแล้ว
0: มันไม่สุกนะจ๊ะปรุงไม่สุกก้อยปลาลาบปลาปลาร้าดิบตัวอ่อนพยาธิจะเข้าสู่ร่างกายคุณผู้ฟังเคลื่อนตัวไปอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีในตับและถ้าติดเชื้อเรื้อรังเป็นเวลานานเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย
1: บ้านเท่าเรืออีสานบ้านเท่าเรือมากแท้ปลาจงปลาจอมอย่างกุ้งจอมกุ้งอย่างเนี่ยมากมาก
0: นะระวังนะคุณผู้ฟังจริงๆไม่ใช่เฉพาะปลานะที่เขาเตือนกันอ่ะปลาน้ำจืดปลาทะเลมันก็อาจจะมีพยาธิเฉพาะทางของมันเขาบอกเดี๋ยวจะมาบอกว่าเว้ยกินของดิบปลาแซลมอนมันก็อาจจะมีก็ได้ที่เขาบอกเนี่ยอันนี้ไม่รู้กินประจำไหมอันนี้ก็กินประจำเหมือนกันนะ
1: ก็อย่างร้านส้มตำบางร้านที่พูดถึงร้านพร้าวต้องขอโทษด้วยคือร้านพร้าวก็มีร้านส้มตำประมาณหมื่นร้าน
0: แ
1: ล้วเราก็ไม่รู้ร้านเลยแต่ว่ามีเพื่อนไปกินมาแล้วบอกว่าโอ้ที่มันอร่อยอ่ะเขาใส่ปลาร้าสุกผสมกับปลาร้าดิบซึ่งไม่บอกร้านนะ
0: จ้ะนะมันก็ผสมประสานกันคุณผู้ฟังอันนี้แพทย์เขาเตือนมาเด็กก็มาถ่ายทอดให้ฟังกันเขาบอกว่าการรับประทานอาหารดิบทุกชนิดนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดปลาทะเลเนื้อหมูเนื้อวัวเพราะชอบกันนะซอยจู
1: ้
0: โอ้ยเมนูฮิต
1: น่ากลัวมาก
0: ไอ้หรืออะไรนะไอ้ลาบขมอะไรนะ
1: ลาบก้อยก้อยดิบ
0: ก้อยดิบอ่ะเห็นเขากินกันเขาก็มีความสุขนะก
1: ิน
0: ของเขามา
1: เ
0: ขากินของเขามาแบบนั
1: ้นเคยกินครั้งเดียวชิมครั้งเดียวแล้วก็ไม่เอา
0: ไม่กล้าชิมตอนไปอยู่ไปทำงานที่แม่ห้องสอนไงแล้วน้องๆที่สถานีเอาทำมาให้กิน
1: รับ
0: เนี่ยเขาเรียกอะไรก้อยดิบใช่ไหมหรือเรียกอะไรฮะนี่เป็นเนื้อสับอ่ะแล้วก็ใส่เลือดด้วยแล้วก็บอกพี่มากิน
1: รับเลือดไงก
0: ็
1: คือหมายถึงว่าปกติเนี่ยเรากินลาบคั่วเพราะว่าเขาไปคั่วให้สุกแล้วแต่บางคนก็ไม่กินเขากินลาบดิบ
0: นั่นแหละเห็นน้องๆเขาโจกกันข้าวเหนียวเนี่ยติด
1: อร่อยด้วยนะ
0: จิ้มมาแล้วค่ะเอาเลยจ้า
1: บอกอร่อย
0: เขาบอกว่าให้ระวังมาเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคแล้วก็พยาธิจึงควรปรุงอาหารให้สุกทุกครั้งนะคะ
1: ก็เหมือนแหนมแดงอ่ะพี่แก้วแหนมแดงอ่ะเขาก็กินกันแล้วก็ไม่ได้ว่าก็กินกันเต้ไปหมดเนาะแต่ถ้าเราอ่ะของเรามาเราต้องเอาไปเจียวไข่
0: เอาไป
1: เอาไปทำอะไรก็ได
0: ้ผัดข้าวผัด
1: ให้มันสุก
0: ให้มันสุกหน่อย
1: จริงจริงมันสุกไหมแหนมแดงอ่ะ
0: มันเปรี้ยวอ่ะมันเปรี้ยวคนก็บอกว่ามันเปรี้ยวแล้วมันสุกแล้วมันแล้ว
1: เราไม่กิน
0: เรามัดระวัง
1: กินก็ได้ไม่เป็นไรเป็นเรื่องแต่ละคนโจนิยมกินกันไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็เห็นเขากินแหนมหม้อกันแบบหั่นเป็นเต๋าสี่เหลี่ยมแล้วก็กินก็มีขิงมีพริกมีเพิ่งก็อยากนะแต่ไม่กล้าสุดท้ายก็เอาไปหมด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ14:46 นเราพักสักครู่พี่แก้วนะครับคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไร SMS จากรายการร่วมกัน4689899
0: ค่ะ
1: พักสักครู่ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัย สถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้

0: ขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่ง World Cup เขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: 2016736Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราก
1: ลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับทาง FM 99ติดเรดิโอขึ้นเลยแข็งแรงก่อนจะไปพูดคุยเรื่องอื่นๆนะพี่แก้ว
2: จ้
1: าแล้วก็มีเรื่องน้ำปลาหวานแม่อารีนี่แหละ อร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศทั้งซุปเปอร์มาร์เก็ตเข้าไปในเซเว่นอีเลฟเว่นไปท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตไปโลตัสไปโอ้เยอะหมดไปซื้อได้เลย
2: คือเรียกได้ว่าซื้อสะดวกนอกจากจะเข้าไปร้านสะดวกซื้อแล้วคุณยังซื้อสะดวกน้ำปลาหวานแม่อรี
1: และอร่อยด้วย
2: อร่อยด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่อยู่ในช่วงค่ะตอนนี้ใกล้แล้วน
1: ึ
2: กไว้ในใจนึกไว้ในใจมันไม่ได้ประสบผลมันไม่มีของรางวัลคุณฟังต้องเชียร์ด้วยนะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
1: ครับ
2: กิจกรรมนี้กับบริษัทอสมททำไมวันนี้ติดอ่านขอมา
1: ตื่นเต้นไปเขาด้วย
2: ตื่นเต้นเธอรู้ด้วยตอนนี้16แล้วต่อไปเป็น8ทีมใช่ไหมบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะชวนคุณร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมนี้นะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันแล้วก็เริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัลหลักล้านนะคะมัน20บาทก็ไม่แน่
1: ใ
2: ช่ไหม
1: ใช่
2: คนถ้าจะมี
1: แหมพ
2: ี
1: ่แก้วลอตเตอรี่ใบเดียวอ่ะยังได้
2: ม
1: ันถูกมาที่
2: กี่ล้านอ่ะ
1: โอ้แล้วเราทำไมซื้อ10บาทไม่ได
2: ้อ่ะคุณสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจนะคะบัตร Mcot Superfan เนี่ยถูกสุดใน20บาทได้10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านแล้วค่ะลุ้นรับของรางวัลก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Ferson MPV EV Supervan 1 รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 เมื่อเช้าเห็นน้องๆอ่านข่าวเอา Honda UC3 เนี่ยมาตั้งสวยอะสำหรับคนนั่งมอเตอร์ไซค์สวยนะคะเป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda ค่ะจำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher อีก5รางวัลมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทนะคะติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม
1: วันสุดท้าย
2: เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่
1: งมัน
2: นะคะอย่างที่บอกค่ะ20บาทคุณก็ลุ้นรางวัลหลักล้านได้แล้ว
1: ใช
2: ่ไม่ต้องเยอะก็ได้แล้วแต่หรือคุณอาจจะบอกว่าพกดวงมาไม่เท่ากันซื้อเยอะๆไว้ก่อนอุ่นใจ
1: ไม่เป็นไร
2: ได้หมด
1: อ๋อเยอะซื้อเยอะมันต้องลุ้นได้ดีกว่าซื้อน้อยอยู่แล้ว
2: โอกาสลุ้นเยอะกว่า
1: แต่ถ้าเรามีเงินน้อยเราก็ซื้อน้อยๆก็ได
2: ้แล้วแต
1: ่ไม่ว่า
2: ไม่ว่ากันนะคะและสำหรับยุคนี้เมื่อวานเนี้ยพี่ไปกินไอเนี้ยร้านฟิชฟิชมาอีกรอบหนึ่ง
1: ครับ
2: ไปกินเพราะว่าอยากที่จีทาวเวอร์เนี่ยจ
1: ี
2: ทาวเวอร์ที่เช
1: ื่อ
2: มต่อ
1: เชื่อมต่อเซ็นทร
2: ัลไปก
1: ิน
2: อีกรอบหนึ่งคุณร้านเต็มอีกแล้วอะคือไปเดินไปดูร้านอื่นบางร้านเนี่ยมีโต๊ะเดียวบ้างสองโต๊ะมั่งแต่ร้านนี้นะมันทำให้เห็นว่าคนเนี่ยใส่ใจเรื่องสุขภาพเมนูสุขภาพกันแทบท
1: ั้งเฮลตี้เฮลต
2: ี้โอ้ร้านนี้ก็จะเป็นข้าวกล้องเขาจะเป็นอาหารพวกปลาคุณก็เลือกปลาคุณจะกินปลาไหนรอบนี้ยันไปเร็วหน่อยเพราะว่าคราวที่แล้วปลากระพงหมดก็เลยไปสั่งปลาหิมะรอบนี้ได้กินปลากระพงย่างสมใจส่วนนั้นก็ปลาอะไรนะคุณสามีเขาก็สั่งชิมาฮอกเกะแบบเต็มตัวนะคะแล้วก็ซุปคือกินแล้วเรามีความรู้สึกเราไม่ผิด
1: ครับผม
2: โหคนมายืนรอกดดันเรากำลังนั่งกินอยู่คนเธอเลวเหอะคนยืนรอกันเยอะมากเลยไอ้เรากินปลานะคุณผู้ฟังมันก็ต้องระวังก้างใช่ป่ะ
1: ครับผม
2: แต่คนยืนรอกันเต็มมาก
1: เกรงใจ
2: เกรงใจรีบกินเลยก็แสดงให้เห็นว่าเด็ก
1: รักสุขภาพ
2: รักสุขภาพแล้วเชื่อไหมหลานพี่อ่ะหลานพี่เนี่ยเขากินกาแฟเดี๋ยวนี้เขาไม่ใส่น้ำตาลนะแล้วพอกับข้าวอะไรหวานเขาไม่กินนะคือเขาเริ่มต้นเร็ว
1: ใช่
2: ต้องบอกว่าเด็กรุ่นนี้
1: ความรู้เนี่ย
2: เรียนรู้ได้เร็วแล้วก็รู้ตัวก่อน
1: รู้ว่าในอนาคตจะเป็นอะไร
2: ถูกคุณถ้าเรากินสะสมอย่างในนั้นเนี่ยมาก่อนเนี่ยจัดรายการเนี่ยหลาย
1: ทุกอย่าง
2: ขนมปังเนี่ยตอนที่อยู่ลาดตำเหลียยามาสกิเนี่ยรอบเลย กาแฟกาแฟนี่ไม่ใช่นะอะไรนะกาแฟต้อง2 2 3 2คุณรู้ไหมคืออะไรกาแฟ2ช้อน coffee mate 3น้ำตาล2
1: โอ
2: ้
1: โหอันตราย
2: นั่นคือกินมาเมื่อก่อนนี้คุณผู้ฟังแล้วพอตอนหลังไม่ได้ชงเองพอย้ายมาอยู่ที่นี่มันก็มีร้านกาแฟตรงหัวมุม
1: ครับ
2: ก่อนจะมาเป็นน้องโจ้รู้จักน้องโจ้ใช่ป่ะก่อนจะเป็นโจ้ก็จะเป็นดอยตุงไงกาแฟดอยตุงอืมคาราเมลแมคชิอาโต้ทุกวันแล้วต้องเพิ่มคาราเมลเยอะ
1: ๆครับ
2: แล้วพอมานั่งนึกในใจเราก็กินแบบผิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะเรากินอะไรที่มันแบบเราไม่ค่อยกินหวานกับข้าวเราไม่กินหวานกะเพราไม่ใส่น้ำตาลแต่พวกเครื่องดื่มพวกเนี้ยทั้งนมทั้งน้ำตาลคือจัดเต็มมาตลอดนะคุณฟังแล้วพอมันอายุเยอะเนี่ยพอมันจะเกิดขึ้นมาน้ำตาลสะสมในร่างกายมันไม่ผิดนะพอมองย้อนพฤติกรรมตัวเองแต่เด็กเดี๋ยวนี้ใส่ใจสุขภาพเร็ว
1: มีเรื่องอะไร
2: นี่ล่ะเรื่องนี้สุขภาพมาก่อนนะคะแล้วก็ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้คาชิว่าค่ะรุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรนะคะเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้นะคะ
1: ครับ
2: คือเขาใช้สแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อไหนเนี่ยเคลือบนันสติกข้าวไม่ติดล้างทำความสะอาดง่ายและทนทานด้วยกับความอัจฉริยะค่ะมี6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในคาชิว่ารุ่นนี
1: ้
2: ตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานหม้ออกอค่ะรับประกันนาน1ปีเต็มโปรโมชั่นปกติเนี่ย 2,990 บาทลดเหลือ990บาทเท่านั้นจริง990บาทเท่านั้น
1: ย้ำลดเป็น 2,000 บาท
2: ถูกสั่งซื้อตอนนี้ยังได้ของแถมเพิ่มอีก2รายการนะคะ
1: ค
2: เป็นที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมได้เกือบ300บาทโทรเลยค่ะ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที
1: ่ช็อปมาเนียก็เนี่ยคุณอุ๋ยเขาถามเรื่องน้ำพริกอะน้ำพริกเทพอัคนี
2: เทพอัคคี
1: เทพอัคคีเหรอ
2: เทพอัคคีเรียนชิมแล้วเนี่ยคุณอะไรนะ
1: คุณอุ๋ย
2: คุณอุ๋ย
1: ฟังอยู่
2: อ่ะคุณอุ๋ยบอกเลยอร่อยมากแต่กินไป2แบรนด์ไอ้2อันนะก็คือเป็นเผ็ดที่พริกที่ระดับความเผ็ดที่กินเนสลงอ่ะคือชิมไปคำแรกที่พี่น้ำพริกเบคอน
1: ครับ
2: น้ำพริกเบคอนเผ็ดมากกับอีกเผ็ดน้อยนะคะเบคอนเผ็ดน้อยยังไม่ได้กินเต้าหู้กับปลา
1: ปลาชิ้นช้าง
2: ยังไม่ได้กินแต่กินเบคอนเพราะชอบเบคอนไงก็เลยแกะเบคอนก่อนคุณเอาไปโรยกับข้าวกินกับไข่เจียวไข่ต้มก็จบแล้ว
1: อร่อย
2: อร่อยใช้ได้ใช้ได้
1: นะ
2: ฮะแล้วซื้อที่ไหนอ่ะ
1: ก็เอาเบอร์โทรศัพท์ไปครับ0994198241 0994198241ผมเองเนี่ยโดนพี่สาวหิ้วไปต่างจังหวัดก็เลยยังไม่ได้กินเลย
2: สรุปว่าไม่ได้ชิม
1: แต่ไม่เป็นไรแต่ให้พี่แก้วชิมพี่แก้วเขานักกิน
2: โอเค
1: เขาการันตีว่าอร่อย
2: คือที่บ้านกินเผ็ดเก่งกันไง
1: โอ้
2: โหเขาชอบก็ชอบ
1: นะครับเพราะนั้นอร่อยแต่อีกสองอย่างรอพี่แก้วชิมมาแล้วจะมาเล่าให้ฟัง
2: แล้วจะมาบอก
1: นะครับเป็นแฟนรายการฟังรายการตลอด
2: อ๋อเหรอขอบคุณค่ะ

0: ขอบคุณที่ส่งมาให้ชิมตอนนี้ที่บ้านเนี่ยนะนอกจากเทพอัคคีแล้วเนี่ยของแม่อะไรนะแม่ปราณีที่โคราชน้ำพริกเต็มตู้เย็นเลยนะคุณตอนน
1: ี้
0: มีทั้งอะไรนะปลา
1: ตาแดง
0: คือมีครบหมดเลยแล้วแมงดาเต็มตู้เย็นแล้วยังมีน้ำพริกเทพอัคคีเยอะมากเลยอ่ะหลายขวดมากขอบคุณค่ะขอบคุณเขาถามกลุ่มเพื่อนเจ๋งถามใครมาเรียกติ๊กเจษฎาพรอีกแล้วหนูสะดุ้งตลอดเลยอย่าเรียกบ่อยหนูยิ่งหน้าเหมือนอยู
1: ่กล้าปีกล้าพูดกล้าทำกล้าคิด
0: คิดได้เน
1: า
0: ะ
1: ไปเจอเขาเลยนะไปที่โรงแรมเฉลิมท่านี่นะ
0: คิดได้นะบวมถามพี่ปองไม่ชอบซอยจุ๊แล้วชอบซอยอะไร
1: ชอบซอยอย่างอื่นคิดเอาเอง
0: เออซอยนั้นไงร้านของอาสันติอ่ะ
1: ซอยเลย
0: ไม่ซอยอะไรที่มีร้านอาหารอร่อยอร
1: ่
0: อย
1: อ๋อที่บางใหญ่เก่าเขาเรียกซอยเปิดพิศดาร
0: นี่ซอยเปิดพิศดารนี่ซอยนี้
1: เจ๊กุ้ยผัดไทยเจ๊ตุ้มส้มตำควงกระบองเจ๊ต๋อยก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊โอ้ยเยอะทั้งซอยเลย
0: สารพัดเจ๊นี่ไงซอยนี้ชอบซอยเปิดพิศดาร
1: บางใหญ่เก่าบางใหญ่เก่า
0: เออค่ะคือดีคือดี
1: เนี่ยไม่เคยไป
0: ไม่เคย
1: ตายไป
0: มันขี่มอเตอร์ไซค์
1: ตายไป
0: แล้
1: วมันตายก็รถเก่งไปบ้างก็ได
0: ้มันหรอ
1: ไปถึงตรงนั้นน่ะริมนี่บรรยากาศดีมากเพราะมันเจอน้ำสามน้ำ
0: มันมีที่จอดหรือเปล่าม
1: ีที่จอดได้จัดให้เลย
0: ถ้ามีจอดที่จอดอย่างว่า
1: เดี๋ยวจัดให้เลยบางใหญ่เก่าของอร่อยเยอะ
0: ค่ะ
1: เอาละครับเวลาหมดแล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่แก้วด้วยพี่แก้วเราไปเจอกันวันจันทร์อังคารหน
0: ้
1: ามีหลายเรื่องราวที่คุยกันเชียงใหม่ก็ยังไม่จบอุดรก็ยังมีนะครับไปอีกร้านใหม่อีกร้านหนึ่งไงที่ย่านพี่แก้วครับวันนี้หมดเวลาครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติพลตำรวจโทอาจิยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเรียกประชุมคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดีแอร์สาวและยกระดับการดำเนินคดีเป็นคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยมีตำรวจนครบาลและปปส.ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลสืบสวนเชิงลึกส่วนความคืบหน้าคดีมีการแจ้งข้อหาและฝากขังนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ไปแล้วแต่ทางพนักงานสอบสวนยังไม่ตัดจบเพียงเท่านี้แต่ขยายผลต่อถึงตัวการใหญ่เจ้าของยาเสพติดส่วนกรณีผู้ใช้บัญชีโรสมีตัวจริงหรือไม่นั้นรวมไปถึงมิสเตอร์คองวายที่โอนเงินให้กับมีนาเป็นใครรายละเอียดอยู่ในสำนวนคดีแต่ขอให้เชื่อมั่นกระบวนการสืบสวนขยายผลส่วนเรื่องเจ้าของยาเสพติดและคนรอรับปลายทางยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รู้ตัวหมดแล้วเร็วๆนี้น่าจะมีการปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายนี้เพิ่มเติมนอกจากนี้ทางการไทยแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ความร่วมมือด้านการสืบสวนสอบสวนกับตำรวจออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องโดยปปส.แจ้งความคืบหน้าเป็นระยะโดยไม่ก้าวล่วงกฎหมายซึ่งกันและกันวันนอนและยุบกอรมนเหตุไร้ประโยชน์ว่างงานจนต้องสร้างเหตุยิงสสด้านเลขากอรมนไม่แจงไร้ประโยชน์แต่รับคำติชมในการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560ที่มีนายอนุรักษ์จุรีมาศสส101พรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานกรรมาธิการคนที่2เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาภาพรวมของการของงบประมาณมาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีโดยในช่วงหนึ่งของการชี้แจงภาพรวมของหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกกลุ่มหนึ่งกรรมาธิ การตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์และการสร้าง

0: ความสามัคคีปรองดองที่ไม่มีภารกิจเฉพาะเจาะจงและทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นจึงเสนอให้ทบทวนยกเลิกหน่วยงานเช่นเดียวกับกอรมน.ที่ถูกตั้งข้อสังเกตต่อการใช้งบประมาณจำนวนมากแต่ไม่มีผลงานและยังมีปัญหากับพื้นที่โดยนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมธิการอภิปรายว่าภารกิจของกอรมน.ในปัจจุบันทำอะไรยิงส.ส.ใช่หรือไม่เพราะคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลักฐานและพยานชัดเจนว่าเป็นคนและรถของกอรมน.ซึ่งมองว่ากอรมน.ไม่จำเป็นแล้วไม่มีภารกิจใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นหน่วยงานที่ว่างงานถึงเวลาที่จะตัดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นออกและเมื่อตัดออกเชื่อว่ารัฐบาลจะเบาภารกิจลงไปได้จากนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการกอรมน.ชี้แจงต่อประเด็นของนายวันมูฮัมหมัดนอว่ากอรมน.พร้อมรับคำหารือหรือคำติชมหากนายวันมูฮัมหมัดนอต้องการให้ความเห็นพร้อมยินดีปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพต่อไปเอกนัทเรียกถกด่วนกบน.กมง.ลดค่าน้ำมันนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรับข้อสังเกตจากนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีได้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบน.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.เป็นการด่วนในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ปรับลดลงทั้งนี้การประชุมกบง.และกบน.ในช่วงเย็นจะเร่งพิจารณามาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันโดยเร็วเพื่อให้ราคาภายในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงและให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบได้ปรับตัวลดลงแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับสมาคมฟุตบอลเนเธอร์แลนด์ต้องการดึงตัวอาร์เน่สล็อตมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่สมาคมฟุตบอลเนเธอร์แลนด์กำลังเจรจากับอาร์เน่สล็อตเกี่ยวกับการจ้างให้มารับตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติที่กำลังว่างอยู่สำหรับฟุตบอลโลกหนนี้เนเธอร์แลนด์จอดป้ายเพียงรอบ32ทีมสุดท้ายหลังเสมอกับโมร็อกโกในเวลา120นาที1ประตูต่อ1แล้วทีมแพ้จุดโทษ2ประตูต่อ3ซึ่งกุนซืออย่างโรนัลด์คูมันได้อำลาตำแหน่งไปแล้วส่วนชลอตตอนนี้ว่างงานอยู่หลังถูกลิเวอร์พูลทีมในศึกพรีเมียร์ลีกสั่งปลดเพราะผลงานซีซั่นล่าสุดไม่ดีลิเนลสกาโลนี่ระบุว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ไม่มีทีมแต่งแชมป์อย่างชัดเจนลิเนลสกาโลนี่เฮดโค้ชทีมชาติอาร์เจนตินาระบุว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้มีความสูสีกันมากขึ้นและทำให้ไม่มีทีมแต่งแชมป์อย่างชัดเจนแล้วสำหรับอาร์เจนตินาแชมป์เก่ากำลังจะลงเล่นศึกวอลคัพรอบ16ทีมสุดท้ายกับอียิปต์ในคืนวันนี้เวลา 23:00 น.โดยรอบก่อนหน้านี้พวกเขาต้องสู้กับกาบูเวดีทีมมามืดมา120นาทีในรอบ32ทีมสุดท้ายก่อนเฉือนชนะไปอย่างบุดวิด3ประตูต่อ2และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Techno for Life
7: ดำเนินรายการโดย
8: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
9: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
10: พร้อม
7: มจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo โน้ตบุ๊กรักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
10: Acer. ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
11: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนสไลด์นะฮะประจำวันอังคารดับเบิลเดย์แฟลชเซลเดย์นะครับวันที่7กรกฎาคม2569หรือว่า7เดือน7นั่นเองนะครับหลายคนน่าจะรอช้อปปิ้งกันตั้งแต่4 5 5ทุ่มเมื่อคืนลากยาวกันไปนะครับใครโดนอะไรกันไปก็ลองทิ้งคำถามไม่ใช่ลองทิ้งลองบอกกล่าวกันได้ทั้ง SMS 468-9899และทาง YouTube FM 99ที่อยู่บนเรดิโอนะครับในบอสพิสารท่ามอนรายงานตัวประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเหมือนเดิมนะครับก็รับฟังเราได้ผ่านทางวิทยุนะครับผ่านทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน mcot connect แล้วก็ทาง YouTube fm99 active radio นะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายถามคำถามพูดคุย SMS 468-9899ส่วนใน YouTube ก็มีช่องไลฟ์แชทอยู่นะครับก็ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้นอกเวลารายการไปที่ Facebook Fanpage ในบอสทิ้งคำถามไว้ในช่องคอมเมนต์ของโพสต์ไหนก็ได้เดี๋ยวตามไปตอบให้นะครับตามนั้นหรือถ้าคุณขี้อายก็อินบ็อกซ์มาก็ได้แต่อินบ็อกซ์จะตอบช้ากว่าคอมเมนต์นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับวันนี้วันอังคารอัปเดตข่าวสารวงการเกมซึ่งเยอะมากอีกแล้วแล้วก็ประเด็นเยอะมากด้วยนะครับค่อยๆไล่กันไปเดี๋ยวครึ่งหลังมาตอบคำถามแต่ว่าก่อนจะไปลุยกันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับร่วมสนุกในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.netเข้าไปที่เว็บไซต์ลงทะเบียนทำอะไรให้เรียบร้อยล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกซื้อ MCOT Super Fan นะครับจะเป็นบัตรเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับโหวตแล้วลุ้นรับของรางวัลด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล นะครับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศจากบางกอกแอร์เวย์สนะครับจำนวน24รางวัลแล้วก็จะมี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลเนี่ยกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.netcher.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงตี 1.45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันฝากไว้ด้วยนะฮะอ่ะมาลุยกันแน่นอนประเด็นร้อนดราม่าฉาสุดมีความเห็นกันทั่วโลกทั่วโซเชียลนะครับก็คือการประกาศพอเข้าวันที่1กรกฎาคมปลายสัปดาห์ที่แล้วโซนี่ก็มีประกาศสำคัญผ่าน PlayStation Blog ของตัวเองใจความสำคัญก็คือโซนี่ประกาศเตรียมยุติการผลิตแผ่นเกมในแบบฟิสิคอลนะครับหลังเดือนมกราคม2028ในความหมายก็คือเกมใดๆก็ตามที่ออกที่มีกำหนดและออกนะครับหลังใช้คำว่าตั้งแต่ก็ได้ตั้งแต่มกราคม2028เรื่อยไปบนแพลตฟอร์ม PlayStation จะมีการขายแบบดิจิตอลเท่านั้นไม่มีการขายแบบที่เป็นแผ่นดิสก์อีกต่อไปนะครับซึ่งถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมก็ต้องตอบตรงๆว่าไม่นะครับเพราะว่ามันก็มีกลิ่นมาสักระยะแล้วเทรนด์ในตลาดที่เป็นสื่อบันเทิงของโลกใช้คำว่าสื่อบันเทิงเลยนะเพราะเกมมักเป็นสื่อบันเทิงแบบนึงเนาะมันก็มุ่งหน้าไปทางดิจิตอลสื่อบันเทิงอื่นๆมันผ่านการทรานส์ฟอร์มแบบนี้มาก่อนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อดนตรีถูกไหมถามว่าดนตรีปัจจุบันยังมีออกแผ่นที่เป็นฟิสิกอลไหมมันจะเป็นแผ่นซีดีแผ่นไวนิลคำตอบก็คือยังมีแต่ถามว่ามันเป็นเมนไหม ไม่เพราะว่าตลาดมันมุ่งไปสู่ดิจิตอลไปสู่ระบบดิจิตอลสู่ระบบสตรีมมิ่งถูกไหมในส่วนของภาพยนตร์ก็ต้องยอมรับถึงแม้ว่ามันยังมีอยู่ในเรื่องของแผ่นบูเรนะครับแผ่นซีดีดีวีดีอาจจะไม่นับแล้วนะปัจจุบันเอาแผ่นบูเรแต่บูเรมันก็จะเป็นแบบค่อนข้างตลาดเฉพาะกลุ่มเฉพาะทางเพราะส่วนหนึ่งก็คือเครื่องเล่นบูเรมันก็ไม่ได้แพร่หลายมากขนาดนั้นก็เลยทำให้ตลาดของในฝั่งภาพยนตร์มันก็จะอยู่ที่บนระบบสตรีมมิ่งอยู่ดีจะเป็น Netflix จะเป็น Prime Video จะเป็นApple TV จะเป็น Disney Plus จะเป็น HBO Max whatever อะไรก็ตามถูกปะเกมในฝั่ง PC จริงๆมันก็ทรานสฟอร์มไปสู่ดิจิตอลแทบจะ 100% มานานแล้วนะครับไม่เฉพาะในไทยที่แบบโอเคร้านค้าปลีกดังๆในอดีตไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์จะเป็นเซตอะไรพวกนี้มันหายไปแล้วอะนะแต่ว่าจริงๆในตลาดภาพรวมของโลกมันก็ถูกทรานสฟอร์มไปสู่ดิจิตอลเราไปสู่แบบยุคของสตรีมยุคของนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ไปตั้งนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็โอเคจริงๆหลายคนก็รู้อยู่ผมว่าถึงต่อให้โซนี่ไม่ออกมาประกาศตอนนี้แต่ในอนาคตอีกไม่ไกลมันก็คงเป็นแบบนั้นนะครับเพราะนั้นก็โอเคแต่แน่นอนพอการประกาศจากโซนี่ออกมาแบบนี้ก็โอ้โหชาวเน็ตชาวเกมเมอร์โซเชียลทั้งหลายก็แบบเดือดดาลมากๆนะครับเพราะว่าแบบเฮ้ยมันอย่างนี้ไม่ได้มันโอ้อย่างนี้มันย่ำยีมันตัดสิทธิ์มันอะไรก็แล้วแต่กันไปนะครับก็ตามนั้นนะครับแล้วเผื่อใครจะคิดว่าเดี๋ยวมันเอ้ยไม่มีโอกาสกลับลำหรือเปล่านะครับมันมีข่าวตามหลังออกมานะครับว่าทางด้านของโรงงานที่ผลิตแผ่นดิสของโซนี่ที่อยู่ในออสเตรียนะครับได้เตรียมนะครับคือจริงๆคำว่าโซนี่เนี่ยได้ทำการวางแผนแล้วก็เริ่มดำเนินการที่จะทรานสฟอร์มโรงงานที่ผลิตแผ่นดิสก์ของโซนี่ที่อยู่ในประเทศออสเตรียเนี่ยไปทำอย่างอื่นแล้วเริ่มดำเนินการไปแล้วด้วยเริ่มมีการปรับโครงสร้างไปแล้วด้วยนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับแน่นอนเหตุผลที่โซนี่เอามาใช้ก็จะเป็นเรื่องของเทรนด์ตลาดแหละนะครับเพราะเขามองว่าอย่างปัจจุบันกว่า 70-80% ของยอดขายเกมของโซนี่เองไม่เจาะจงรายเกมนะเอาภาพรวมเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นดิจิตอลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีติ่งไว้ให้อยู่นิดนึงมีติ่งไว้อยู่นิดนึงก็คือโซนี่ออกมาบอกว่าถึงแม้ว่าเกมที่ออกบน

หมายความว่าสมมุติมีเกมอะไรออกดีอ่ะปีหน้ามีเกมอะไรวะปีหน้ามีเกมอะไรสมมุติละกันอ่ะสมมุติสมมุติแบบLast of Us ภาค3สมมุตินะย้ำอีกทีว่าสมมุตินะครับสมมุติ Last of Us ภาค3ปั๊บออกมาปีหน้าสมมุติเซอร์ไพรส์มาเลยออกแผ่นด้วยนะครับออกมาสมมุติออกมากันยายนปีหน้าปึ๊บกดขายดีมากนะครับพอเข้าเดือนมาพ้นมกราคม2028มดยอดขายเกมยังขายดีอยู่หมดไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับทีม Publisher ของตัว Last of Us ก็ยังสามารถมาสั่งผลิตแผ่นเพิ่มได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาแต่ว่ายกเว้นเกมที่ออกตั้งแต่มกราคม2028เรื่อยไปอันนั้นจะไม่สามารถผลิตเป็นแผ่นแบบฟิสิกอลได้อีกแล้วนะครับแน่นอนนอกเหนือจากคอมเมนต์จากชาวเกมเมอร์ทั่วทุกสารทิศนะครับไปดูความเห็นจากคนมีชื่อเสียงที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมบ้างเริ่มจากอดีตหัวหน้าของ PlayStation Studio นะครับก็คือชอนเลเดนนะครับเป็นอดีตประธานของ PlayStation Studio นะครับแล้วเคยเป็น CEO ของSIE ฝั่งอเมริกาด้วยนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับทางด้านของ Eurogamer นะครับเขาบอกว่าถึงแม้ตัวเขาจะออกลาออกมานานแล้วตัวเขาออกตั้งแต่นู่น 2019-2020 ใดๆทำให้เขาไม่ได้มีวงในหรือมีลีกเกอร์ใดๆนะครับแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอจะเข้าใจเหตุผลว่าคุณชอนเรเดนบอกว่าพอจะเข้าใจเหตุผลนะครับเพราะว่าเทรนด์ตลาดไปทางนั้นเทรนตลาดไปทางนั้นนะครับแต่เขาก็ยอมรับเขาก็บอกเขาก็ใส่ความเห็นเขาไปเนาะเขาบอกเขาก็ไม่มั่นใจเหมือนว่าถ้าเขายังมีรับผิดเขายังอยู่ในหน้าที่ถ้าเขายังอยู่กับ PlayStation Studio หรือมีอำนาจตัดสินใจเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้ตัวเลขยอดขายแผ่นแค่ราวประมาณ 20-25% เนี่ยมันน้อยเพียงพอหรือยังที่จะตัดแผ่นฟิสิคอลออกไปเลยอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ไม่มั่นใจแต่เขาก็บอกว่าใช้คำว่าเขาเข้าใจได้ก็จะว่าเข้าใจได้อีกเรื่องนึงอันนี้ต่อเนื่องกันมาที่ชอนเลเดนเขาพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของการที่ก่อนหน้านี้ Sony หรือ PlayStation แหละนะครับประกาศว่าจะไม่เอาเกม Single Player ขอที่เป็น Exclusive ของ PlayStation ไปพอร์ตลง PC อีกแล้วนั่นหมายความว่าเกมอย่าง Wolverine นะครับเราจะไม่ได้เห็นไปพอร์ตลง PC อีกต่อไปในอนาคตอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟัง1เกมนะครับซึ่งอันเนี้ยทางด้านของคุณชอนเลเดนบอกว่าเขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับ move นี้ของ PlayStation เท่าไหร่นะครับเขามองเขาบอกว่าเพราะเขาไม่เชื่อว่าคนที่เล่นเกม PC เป็นหลักพอมีการประกาศอันนี้ออกมาแล้วชาว PC เกมเมอร์เหล่านั้นจะไปซื้อเครื่อง PlayStation เพื่อเล่นเกมsingle player แบบ exclusive เกมนั้นด้วยเหตุผลนั้นเขาไม่เชื่อนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในมุมมองของคุณชอนเลเดนเขายังมองว่าการที่ Sony เลือกที่จะพอร์ตเกมที่เป็น exclusive แบบ single player ของตัวเองออกมาขายบน PC ถึงแม้ว่าจะเป็นย้อนหลัง1ปี2ปีให้หลังก็ตามอะไรเงี้ยก็ยังเป็น move ที่ดีต่อธุรกิจอยู่ดีอันนี้ในมุมมองของคุณชอนเลเดนเนาะไปทางด้านของฮิเดโอะโคจิมะบ้างนะครับเขาก็ออกมาใช้คำว่ายอมรับใช้คำว่าเสียใจแต่เข้าใจได้ใช้คำนี้ละกันถ้าพูดถูกแต่คือรวมๆเขาบอกเขายอมรับเสียใจที่โซนี่ประกาศที่เตรียมที่จะเลิกทำแผ่นเกมแบบฟิสิกอลนะครับแต่ว่าเขาก็เข้าใจในเรื่องของเทรนด์ต่างๆที่มันเป็นไปสักวันมันก็คงต้องเป็นแบบนั้นแหละนะครับเพียงแต่ว่าพอมันมาถึงจริงๆหรือพอมันรู้กำหนดเดดไลน์จริงๆมันก็แอบใจหายไม่ได้อันนี้ในมุมมองของคุณฮิเดโอะโคจิมะนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณฮิเดโอะโคจิมะมองว่าอาจจะเป็นภัยจริงๆซึ่งมันจะต่อเนื่องจากการที่ไม่มีแผ่นเกมแบบฟิสิกอลแล้วไปสู่ดิจิตอลโอลี่ 100% เนี่ยก็คือในเรื่องของคลาวด์เกมมิ่งนะครับเขากลัวว่าคลาวด์เกมมิ่งนี่แหละที่จะมาทำลายธุรกิจอุตสาหกรรมเกมมากกว่านะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับขณะเดียวกันอันนี้มันก็ต่อเนื่องเพราะว่าก่อนหน้าที่โซนี่จะประกาศว่าหลังจากปีตั้งแต่มกราคม2028เขาจะไม่ออกเกมแบบที่เป็นฟิสิกอลแล้วมีแบบดิจิตอลอย่างเดียวอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ดราม่าที่รับแรงกระแทกมาก่อนก็คือทางด้านของ Rockstar Game

0: กับการเปิดขายเปิดพรีออเดอร์นะครับ Grand Theft Auto 6หรือว่า GTA 6ซึ่งจะมาในรูปแบบดิจิตอลโอลี่นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีขายในเวอร์ชันที่เป็นกล่องแต่ในกล่องจะไม่มีแผ่นจะมีแค่โค้ดซึ่งคุณเอาโค้ดนั้นอะไปรีดีมเพื่อดาวน์โหลดเกมติดตั้งอยู่ดีมันก็คือดิจิตอลอยู่ดีเนาะแค่มีกล่องมาให้เฉยๆอะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยมันก็ต่อเนื่องกันไปนะครับซึ่งล่าสุดนะครับ CEO ของ CI Game นะครับเขามองว่า move ของ Rockstar เนี่ยด้วยความที่ Rockstar แล้วก็เกม GTA 6มันเป็นเกมใหญ่เกมที่ถูกคาดหวังเกมที่ใช้คำว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของอุตสาหกรรมเกมในยุคนี้แล้วกันเนาะเขาก็มองว่าตัว SI Game อ่ะเผื่อใครไม่รู้จักอีก SI Game เป็นค่ายพัฒนาเกมพวกตระกูลที่แบบSniper Ghost Warrior Lord of the Fallen ซึ่งเขาเตรียมออก Lord of the Fallen 2ปีหน้าถูกไหมเขาเลื่อนไปต้นปีหน้านะครับ Lord of the Fallen ภาค2ทางด้าน CI Game บอกว่าการที่ Rockstar ประกาศที่จะไม่ทำเกม GTA 6ในรูปแบบ Physical 100% ก็คือไม่ทำแน่ๆถึงแม้หลายคนพยายามบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็คงทำแหละมั้งเพราะอุตส่าห์ทำเดี๋ยวคงต้องทำในอนาคตแหละตอนนี้ขายดิจิตอลไปก่อนแต่ว่า Rockstar Game เขาออกมาพูดแล้วว่าไม่เราจะไม่ทำเกมแบบที่เป็นฟิสิกอลอีกแล้วเราจะขายแบบดิจิตอลโอนลี่อะไรเงี้ยนะครับทางด้านของ CEO SI Game ก็ออกมามองว่าการที่ Rockstar แล้วต่อด้วย Sony ออกมาประกาศแบบเนี้ยมันก็เป็นการบอกชัดๆแหละนะครับว่าอนาคตมันจะเป็นแบบไหนแล้วมันก็เป็นการทำร้ายสตูดิโอซึ่งในกรณีนี้เขาหมายถึงตัวเขาเองก็คือทางด้านของ SI Game เองว่าสตูดิโอที่ยังยึดมั่นนะครับในการทำเกมในรูปแบบที่เป็นแบบฟิสิกอลดั้งเดิมอยู่อะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเป็นการบีบให้สตูดิโอเหล่านี้ซึ่งหมายรวมถึงตัวเขาเองคือ SI Game เองเนี่ยก็คงต้องแบบใช้คำว่าต่อต้านไม่ได้มันก็ต้องเข้าร่วมอยู่ดีอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับซึ่งนอกเหนือจากทางฝั่งของ Sony เองแล้วนะจริงๆฝั่งของ Microsoft ก็มีข่าวลือออกมาว่า Microsoftก็คือฝั่ง Xbox นะครับกำลังทดสอบฟีเจอร์ Disk to Digital อยู่ก็คือสำหรับใครที่มีเครื่องเล่นเกม Xbox Series นะครับแล้วมีแผ่นเกม Xbox Series อยู่นะครับแบบฟิสิกอลถูกป่ะเพราะคุณมีกล่องมีแผ่นเกมอยู่เขาบอกว่า Microsoft กำลังทดสอบฟีเจอร์ในการที่จะtransfer สิทธิ์นะครับใช้คำว่า transfer สิทธิ์ละกันจากรูปแบบ Disk ให้ไปอยู่ดิจิตอลสำหรับคุณคือแทนที่คุณอยากได้เวอร์ชันดิจิตอลคุณไม่ต้องไปซื้อใหม่ก็คือ transfer สิทธิ์จากรูปแบบดิสไปสู่ดิจิตอลได้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีนะวิเคราะห์ออกมามองว่าในคอนโซลเจนหน้าไม่ว่าจะเป็น Xbox Series รุ่นใหม่หรือจะเป็น PlayStation รุ่นใหม่ PS6 อะไรเงี้ยนะครับไม่ว่าจะออกปีไหนก็ตาม2028 2029 whatever นะครับก็เป็นการชัดเจนว่าหน้าทั้ง2แพลตฟอร์มน่าจะออกในตัวเครื่องในรูปแบบที่เป็นดิจิตอลโอลี่ไม่มีช่องออปติคอลไดรฟ์หรือว่าดิสก์ไดรฟ์อีกแล้วทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Xbox Project Helix นะครับซึ่งเป็น Xbox เครื่องเจนถัดไปหรือจะเป็น PlayStation 6ก็ตามนะครับพูดถึง PlayStation ใครที่มีสมาชิก PlayStation Plus อยู่นะครับเข้าเดือนกรกฎาคมเกมใหม่ให้คุณได้สะสมเก็บไปฟรีก็มาเรียบร้อย3เกมเดือนนี้ก็จะมี Call of Duty Modern Warfare 3นะครับแล้วก็จะมี For the King 2แล้วก็มี Cross Code ก็ไปตามเก็บกันได้นะครับเกมประจำเดือนนี้นะครับกลับมาที่ Xbox อีกนิดนึงนะครับล่าสุด CEO คนใหม่ของ Xbox นะครับคุณอาชาซาแมนนะครับได้ออกมาส่งอีเมลถึงพนักงาน Xbox นะครับว่าตัดสินใจเตรียมที่จะปลดพนักงานในฝั่งของตัวที่เป็น Microsoft Gaming หรือว่า Xbox เพิ่มอีกนะครับ 3,200 คนในปีนี้นี่คือแผนของปีนี้คำว่าปีนี้คือตอนนี้มันเดือน7เท่ากับอีกครึ่งปีเนี้ยจะเอาพนักงานออกอีกทั้งหมด 3,200 คนโดยที่ครึ่งหนึ่งคือ 1,600 คนจะมีผลทันทีก็คือมีผลวันที่ส่งอีเมลเลยก็คือ เมื่อวานก็คงจะมีการจิ้มกันแล้วแหละว่าใครได้อยู่ใครได้ออกส่วนอีก 1,600 คนที่เหลือก็ต้องมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นอีก 1,600 คนที่เหลือนะครับโดยเหตุผลก็คือเรื่องของธุรกิจนะครับแล้วก็แข่งขันที่มันสูงขึ้นมากๆต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับการลงทุนของบริการเกมพาสที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับก็เลยเขาเตรียมปรับโครงสร้างองค์กรแล้วก็ประกาศแผนใหม่ทั้งหมด3แผนแผนแรกก็คือยกเครื่องตัวพอร์ตฟอลิโอนะครับก็คือจากเดิมที่เขาจะเน้นซื้อสตูดิโอเข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของตัว Microsoft Gaming หรือ Xbox โดยตรงเนี่ยก็พบแล้วว่าการทำวิธีนี้มันค่อนข้างจะขาดทุนนะครับไม่ค่อยเอื้อประโยชน์สักเท่าไหร่เขาก็จะเน้นเรื่องของการที่จะคอลแลบกับนักพัฒนาภายนอกแทนมากกว่านะครับต่อมาก็คือแผนในการที่จะยกเครื่องตัวแพลตฟอร์ม Xbox เองนะครับเขาบอกว่าโดยปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างของทีมพัฒนาหรือว่าทีมงานบางทีมเนี่ยมีโครงสร้างที่ลึกเกินไปซับซ้อนจนเกินไปนะครับเขาต้องการลดเลเยอร์ชั้นบริหารต่างๆในทุกภาคส่วนให้มันมีเลเยอร์ที่น้อยลงหน่อยนะครับก็นั่นแหละซึ่งมันก็จะน่าช่วยลดเรื่องของค่าใช้จ่ายหลายอย่างลงไปได้นะครับแล้วก็มีการยกเรื่องการดำเนินการใหม่ในฝั่งบริหารเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเดฟแมคคาทีนะครับที่เกษียณตัวเองอายุออกไปเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็มีการแต่งตั้ง COO คนใหม่ขึ้นมาคือเฮเลนเชียงประมาณนี้แล้วก็จริงๆมันยังมีข่าวลือก่อนหน้านี้ที่บอกว่า Microsoft เองอาจจะเลือกที่จะตั้งบริษัทเอา Xbox แยกออกมาเป็นบริษัทลูกนะครับแทนที่จะแบบอยู่ภายใต้การดูแลของ Microsoft โดยตรงอะไรประมาณนี้นะฮะก็ตามนั้นในฝั่งของ Nintendo Switch ก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งมันมาจากแผนงานที่จะต้องเตรียมวางจำหน่ายเครื่องเกมในยุโรปในปีหน้านะครับเพราะว่ายุโรปปีหน้าจะมีกฎเรื่องของแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กขนาดกลางซึ่งมันหมายรวมถึงเครื่องเกมพกพาอย่าง Nintendo Switch ด้วยนะครับจะต้องถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยง่ายอะไรแบบนี้นะครับก็มีรายละเอียดออกมาว่าทางด้านของ Nintendo เนี่ยเขามีการปรับอันนี้หลักๆมันจะมีผลเฉพาะในยุโรปนะแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันคงกระจายไปทั่วโลกแหละนะครับก็ Nintendo ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านหน้าเว็บตอนนี้เรียบร้อยว่าพวกเขาเตรียมที่จะหยุดจำหน่ายเครื่องเกม Nintendo Switch รุ่นแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอ้วนธรรมดาตัวไลท์หรือว่าจะเป็นตัว OLED นะครับในช่วงกลางปีหน้า2027ส่วน Nintendo Switch 2ที่จะวางจำหน่ายในยุโรปในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้าหรือช่วงกลางปีหน้าจะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์เพื่อให้สอดคล้องกับกฎของสหภาพยุโรปนะครับก็คือเรื่องของการที่จะถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยง่ายทั้งตัวเครื่องเองแล้วก็ทั้งตัวของ Joy-Con เองด้วยนะครับซึ่งมันมีรายละเอียดออกมาแหละเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นตัว Nintendo Switch 2ในเวอร์ชันที่จะถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับตัวแบตเตอรี่เองจะมีความจุลดลงกว่าตัวปกตินิดนึงตัวปกติจะมีแบตเตอรี่อยู่ที่ 5,220 มิลลิแอมป์แอร์แต่ว่า Nintendo Switch 2ในรุ่นที่จะขายในยุโรปปีหน้าที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แบตเตอรี่จะลดลงไปประมาณ 1% นะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก 5,172 มิลลิแอมป์แอร์นะครับส่วนตัว Joy-Con ก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ10กรัมนะครับตัวเครื่อง Nintendo Switch 2เองก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 14-15 กรัมประมาณนี้นะครับแน่นอนไอ้ Nintendo Switch 2ในเวอร์ชั่นที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ณเบื้องต้น Nintendo บอกว่าจะมุ่งเน้นส่งออกและวางจำหน่ายเฉพาะในกลุ่มประเทศ EU เป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้ามันเวิร์คหรืออะไรก็ตามเพื่อลดต้นทุนหรือว่าเพื่อให้แบบมันมีแบตช์เดียวในการผลิตก็คงอาจจะกระจายไปทั่วโลกก็ได้ก็เลยตอนนี้ก็เลยเริ่มมีข่าวลือของตัว Nintendo Switch 2ในรุ่นที่มีการรีเฟรชนอกเหนือจะเปลี่ยนดีไซน์แล้วอาจจะมีการปรับเปลี่ยนสเปคอื่นๆด้วยก็ต้องรอติดตามกันเพิ่มนะครับซึ่งกฎของ EU มันจะเริ่มประมาณกลางปีหน้านะครับกลางปี2027นั่นหมายถึงว่าพวกสมาร์ทโฟนด้วยนะที่ไปวางขายในยุโรปก็ต้องถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยง่ายด้วยนะครับประมาณนี้แต่ว่ามันมีเงื่อนไขที่ผ่านกับไม่ผ่านอยู่อย่างพวก Apple ก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับ มาที่ทางด้านของโอนิมุชะ Way of Sword บ้างนะครับก็ตอนแรกนึกว่าจะประกาศใน Capcom Spotlight นะครับสุดท้ายก็ไม่ได้ประกาศแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าคงไม่เลื่อนแล้วนะครับสุดท้ายก็เลื่อนจนได้นะครับตามข่าวลือเป๊ะๆก็ทางด้านของ Capcom ประกาศนะครับเลื่อนวันวางจำหน่ายเกม Onimusha Way of Sword ให้เร็วขึ้น3สัปดาห์จากเดิมเขาจะมีกำหนด25กันยายนปรับใหม่มาขายเป็นต้นเดือนกันยาเลยนะครับเป็นวันที่4กันยายนแทนนะฮะก็หลายคนก็งงว่าทำไมไม่ประกาศยังไง Capcom Spotlight ไปซะทีเดียวให้มันจบๆจะต้องมาทิ้งช่วงไว้ 2-3 วันแล้วค่อยมาประกาศทำไมแต่โอเคตามข่าวลือเรียบร้อยนะครับใครที่รอเล่นตัวโอนิมุชะนะครับ Way of Sword อยู่ก็จะได้เล่นเร็วขึ้นเป็นต้นเดือนกันยายนนะ4กันยายนนะครับใครที่พรีออเดอร์แผ่นไว้ก็น่าจะได้แผ่นเร็วขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้มันมีข่าวอีกนิดนึงแล้วกันสำหรับใครที่รอเล่นตัว Marvel Topcon Fighting Soul นะครับอันนี้ในไทยคงไม่มีผลแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวเกมนะครับจะมีการบังคับล็อกอินด้วยบัญชี PlayStation Network คือ PSN ด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งเกมเป็นอีกหนึ่งเกมดราม่าที่แบบต้องมีการล็อกอิน PSN ด้วยต่อให้คุณเล่นบน PC ก็ตามอะไรแบบนี้นะครับก็น่าจะมีปัญหากับการเล่นในหลากหลายประเทศแต่ในไทยไม่มีปัญหาเนาะเพราะในไทยสามารถล็อกอิน PSN ได้อยู่แล้วนะครับไปทางด้านไซเบอร์พังค์2077บ้าง นะครับทางด้านของ CD Projekt Red นะครับประกาศความสำเร็จของซีรีส์ไซเบอร์พังค์2077ว่าตอนนี้มียอดขายสะสมทะลุ40ล้านชุดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวเกมมีอายุอนามตอนนี้เข้ามาประมาณปีที่5แล้วเนาะนะครับช่วงแรกถ้าใครจำได้ไซเบอร์พังค์2077ตอนวางขายช่วงแรกเลยดราม่ามากมายนะครับเพราะว่าตัวเกมบั๊กเยอะมากจนกระทั่งทีมงาน CD Projekt Red ต้องไปแก้สารพัดสารเพนะครับแล้วก็ออกเป็นแผดทรงแผดเสริมนู่นนี่นั่นจนกระทั่งเกมกลับมาอยู่ในร่องในรอยอยู่ในคุณภาพหรือคุณภาพที่เป็นควรจะเป็นแล้วก็ทำให้ตัวเกมก็ติดลมบนมาตั้งแต่นั้นนะครับนะก็ประมาณนี้ตัวเลข4ทะลุ40ล้านชุดของ Cyberpunk 2077ตอนนี้ก็เลยทำให้ตัว Cyberpunk 2077ขึ้นแท่นเป็นเกมขายดีตลอดการลำดับที่19ร่วมกับทางด้านของ Sony The Hedgehog ภาคแรก Payday 2 Hogwarts Legacy นะครับประมาณนี้ส่วนเกมที่ทำยอดขายได้สูงสุดของฝั่ง CD Projekt Red ตลอดการก็ยังคงเป็น The Witcher ภาค3อยู่ทำยอดขายไปประมาณ65ล้านชุดนะครับรั้งอันดับ8เกมที่ขายดีตลอดการนะครับประมาณนี้15นาฬิกา37นาทีขออนุญาตพักเบรกตรงนี้ก่อนมันมีข่าวเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยไม่เป็นไรข้ามไปได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามกันเนาะ SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99ที่ Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
7: ่พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคย มาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Vero สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
2: Acer ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน

0: 1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ซินดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ Golden Ball และถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: Techno for Life
5: ดำเนินรายการโดย
6: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
7: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
8: ครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆสินค้าใหม่ๆของ Acer ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าเกิดสินค้าไลฟ์สไตล์ก็จะเป็นเพจ Acer เพียว Thailand เนาะแล้วก็ที่ซื้อสินค้าของ Acer ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือจะเป็นกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ Acer เพียวเข้าไปดูออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ได้นะครับที่ Acer Online Store นะ so.acer.com/th-th นะครับอ่ะมาลุยกัน SMS 468-9899รุ่นใน YouTube FM 99 Active Radioป่ะตอบหนักไปที่ SMS ก่อนนะเดี๋ยวยูรู้มาตอบให้นะครับลงท้ายด้วย8555นะครับสวัสดีครับตัวเพิ่มความแรงสัญญาณ Wi-Fi ของเว็บลิงก์มันใช้ได้จริงไหมเอามาใช้ได้ที่ทุ่งนาระยะประมาณ300เมตรคือระยะ300คือโอเคอธิบายก่อนอุปกรณ์พวกนี้มีหลายยี่ห้อนะครับเราจะเรียกกันว่าเป็นตัวที่เป็น Wi-Fi Outdoor นะครับในตลาดที่หาซื้อกันได้แล้วก็นอกเหนือจากเว็บลิงก์เท่าที่เห็นก็มีของพวก Engineer

เทิงทุกชนิดมันไปทางนั้นมันก็ต้องไปทางนั้นแต่ผมก็ยังถามว่ายังอยากให้มีแผนไหมก็มีแต่ผมเชื่อว่าถ้ามันยังมีแผนอยู่มันจะมาในรูปแบบของพวกที่เป็นแบบคอลเลกเตอร์อีดิชันน่ะซึ่งอันนั้นน่ะสายสะสมของจริงมันไม่ใช่แบบเพื่อเอาไปมองเรื่องการแบบเอ้ยเบื่อก็ขายทิ้งแล้วมือสองอะไรเงี้ยเพราะยิงตลาดมือสองก็ก่อนหน้านี้มันก็มีหลายสตูดิโอออกมายอมรับตรงว่าตลาดมือสองตลาดแผ่นเกมมือสองมันก็ทำร้ายตัวสตูดิโอพัฒนาเกมพังอ้อมอยู่ไม่น้อยเหมือนกันถูกปะล่ะเพราะนั้นถ้าเหตุผลจริงถ้าเขาจะทำก็จะทำเป็นคอลเลกเตอร์ดิชั่นก็ได้แต่คอลเลกเตอร์ดิชั่นก็อาจจะมาในรูปแบบของกล่องแต่ข้างในไม่มีแผ่นนะแต่ให้สะสมไงเพราะคุณอยากสะสมนี่ก็ได้ประมาณนี้นะครับคุณเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับขออนุญาตไม่ออกอากาศเนาะเพราะโดนห้ามไว้นะฮะคุณณัฐสรสวัสดีด้วยนะครับคุณกฤษบุญช่วงนี้ข่าวไอทีมีแต่ข่าวไม่ค่อยดีสำหรับผู้บริโภคนะครับและในอนาคตจะมีโอกาสที่โซนี่จะถอดเกม Play 5ออกจากสโตร์มากไหมถอดเกม Play 5ออกจากสโตร์สโตร์ไหนอะสโตร์ไหนอะสโตร์ไหนอะถ้าสโตร์ของเขาก็คงยังหรอกครับเพราะว่าอันอย่างอันเนี้ยถ้าเอาอ้างอิงกับรอบนี้แล้วกันเนาะไอตอนที่โซนี่ประกาศเมื่อวันที่1อ่ะที่แบบโอเคเราจะเลิกออกเกมแบบแผ่นตั้งแต่มกราคม2028นะในบล็อกนั้นยังมีการประกาศอีก1อันก็คือโซนี่ประกาศปิด PlayStation Store สำหรับ Play 3และ PlayStation Vita หรือ PS Vita นะครับตั้งแต่กรกฎาคมปีหน้าคือ Play 3กับ PS Vita คุณเพิ่งจะมาปิดแล้วไม่ได้ปิดตอนนี้ด้วยนะอีก1ปีข้างหน้าถึงจะปิดเพราะฉะนั้น PlayStation Store มันก็ยังอยู่นะครับเกม Play 5ก็คงอยู่ไปอีกนานคงอยู่ไปอีกนานต่อให้ Play 6ออกมา 5-6 ปีผมว่า Play 5เกม Play 5มันก็ยังมีขายอยู่เรื่อยๆเหมือนที่เกม Play 4ทุกวันนี้ก็ยังมีขายอยู่บนออนไลน์ดิจิตอลมันก็ยังมีอยู่ไงมันก็ยังมีอยู่แหละนะครับคุณสุวิชานะครับสวัสดีครับสอบถามผมจะต่อสาย HDMI จากโต๊ะคอมที่อยู่คนละมุมบ้านเรื่องใหญ่ครับกับทีวีห่างกันประมาณ7เมตรใช้สาย HDMI ปกติหรือ HDMI ไฟเบอร์ดีมันต่างกันไหมแบบไหนก็ได้สาย HDMI ปกติก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบไฟเบอร์ออปติกก็ได้ครับขอแค่เป็นสาย HDMI ที่มีคุณภาพก็พอแค่นั้นเลยแค่นั้นจริงๆจริงๆผมว่าถ้าเอาให้ดีนะไม่ต้องซื้อแบบที่เป็นไฟเบอร์ออปติกก็ได้นะเพราะถ้าซื้อเป็นไฟเบอร์ออปติกอ่ะมันก็จะมีปัญหาอีกอ่ะว่าดัดสายลำบากหรือถ้าดัดสายแสงมันหักงอแล้วมีปัญหากับสัญญาณถ้าให้เอาสบายใจก็ซื้อสาย HDMI ปกตินั่นแหละเพราะว่าสาย HDMI แบบปกติทั่วไปที่ใช้ทองแดงอ่ะมันได้ความยาวแบบถ้าเขาเคลมกันนะคาดหวังก็ระดับประมาณ10เมตร15เมตรได้อยู่แล้วใช้คำนี้ยกเว้นว่าคุณต้องการที่แบบยาวกว่านั้นเช่นแบบ20เมตรขึ้นไปอันนี้ค่อยไปเลือกตัวที่เป็นไฟเบอร์ออปติก HDMI หรือว่าตัวที่เป็นActive HDMI แต่ถ้าเกิดเป็นที่ระยะประมาณต่ำกว่า15เมตรลงมาละกันหรือต่ำกว่า20เมตรแต่จริงเอาสัก15ละกันต่ำกว่า15เมตรลงมาซื้อสาย HDMI ที่เป็นสายทองแดงหรือที่เขาเรียกว่าสายแพสซีฟปกติก็พอขอแค่เป็นสายที่มีคุณภาพไว้ใจได้ไม่ต้องบอกคุณภาพดีราคาเป็นพันนะแต่หมายความว่า มีคุณภาพตามมาตรฐานก็เพียงพอแล้วครับใช้คำนี้แบบนี้แล้วกันไม่จำเป็นต้องไปแบบ HDMI Fiber Optic no ไม่จำเป็นเพราะ7เมตรเองผมให้ถึง10เมตรได้เลยอันเวลาซื้อจริงหนูถ้าคุณวัดแล้วอ่ะสมมติ7เมตรผมเดาว่าคุณวัดแบบวัดจุดแล้วไม่ว่าจะวัดในรูปแบบไหนก็ตามแต่คุณวัดคุณอาจจะว่าประมาณ7เมตรผมแนะนำให้ซื้อเผื่อนะครับเผื่อคุณจะต้องม้วนเก็บสายเผื่อคุณจะต้องเผื่อตำแหน่งย้ายอนาคตอย่าง7เมตรผมไม่แนะนำให้มูถ้าวัดมาต้องใช้ประมาณ7เมตรหรือ8เมตรผมให้ซื้อ10เมตรไปเลยซื้อสาย10เมตรไปเลยนะครับซึ่งจริงมันก็คงหาสาย7เมตรไม่ได้หรอกเพราะที่สาย HDMI เวลามันขายมันก็จะขายในถ้ามันเกิน3เมตรไปแล้วอ่ะส่วนใหญ่ความยาวมันก็จะแบบหาร5ลงตัวคุณมันก็จะเป็นประมาณแบบ5เมตร10เมตร15เมตรอยู่แล้ว
ไม่ได้หาง่ายด้วยนะหายากอยู่เหมือนกัน

0: เอาตรงโดยเพราะถ้า10เมตรขึ้นไปเนี่ยอันนี้มันแทบจะถูกบังคับให้ซื้อเป็นไฟเบอร์ออปติกเพราะแบบที่เป็นที่เป็นทองไดโบติกไม่ค่อยเขาไม่ค่อยทำกันไม่รู้ทำไมนะครับซึ่งจริงมันใช้ได้นะคุณครับเกมพี่บอสขออันดับเกมขายดีตลอดการโอ้เดี๋ยวต้องหาก่อนยังไม่มีเกมไหนเขาลงยอดขายกี่ล้านชุด PC คอนโซลเขาไม่ได้แยก PC คอนโซลนี่เวลาเขารวมเขารวมแหละครับเออเขารวมไปเลยอ่ะเขาไม่ได้แยกแพลตฟอร์มมาดิเพราะเวลาเขาแน่นะเวลาเขาเก็บเวลาเขาเก็บเขารวมทุกแพลตฟอร์มนะครับใช้คำว่าเขารวมทุกแพลตฟอร์มเนาะอันดับหนึ่งผมว่าคุณน่าจะเดากันได้หรอมั้ง ผมว่าคุณน่าจะเดากันได้หรอมั้งอันดับหนึ่งคือสติดจริงๆเขาให้สองเกมมานะโดยหลักการเขาให้สองเกมคู่กันเนาะก็คือเตอร์ติสกับ Minecraft นะครับเตอร์ติสกับ Minecraft อันดับ2คือ Grand Theft Auto ภาค5นะครับก็คือ GTA 5นั่นเองประมาณนี้อันดับ3ก็คือ Red Dead Redemption 2นะครับอันนี้คืออันดับ3อันดับ4คือ Wii Sport นะครับของเครื่อง Nintendo Wii เนาะอันดับ5คือ Mario Kart 8นะครับอันดับ6คือ PUBG นะครับที่เราเล่นๆกันนะประมาณนี้อันดับ1คือ Minecraft กับ Tetris นะครับอยู่คู่กันประมาณนะครับคุณเลิฟมิ่งนภัสถ้าจะใช้กล้องวงจรปิดต่อภายในบ้านพี่บอลแนะนำรุ่นไหนดีงบไม่เกิน 2,000 มันจำเป็นต้องต่อเชื่อมต่อเจเน็ตหรือเปล่าขอเป็นรุ่นที่ไม่จุกจิกติดตั้งง่ายทนทานผมเข้าใจว่าที่คุณถามถึงอ่ะน่าจะหมายถึงแบบที่เป็น IP camera แหละเพราะถ้าเป็นแบบ CCTV เลย 2,000 ไม่น่าจะติดได้นะเพราะถ้าระบบ CCTV เลยขั้นต่ำผมเห็นก็ต้องมีแบบเกือบหมื่นอะโดยส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นถ้าแบบงบประหยัดที่ติดกันอย่างที่ผมติดที่บ้านหรือติดให้คุณพ่ออย่างเงี้ยผมก็ติดเป็น IP camera หรือเราบางคนจะเรียกว่าอินเทอร์เน็ต CCTV แล้วแต่จริงๆมันคือถ้าศัพท์จริงๆมันคือ IP camera เนาะแน่นอนตามชื่อเลยครับ IP camera ต้องใช้อินเทอร์เน็ตจำเป็นจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตโอ้ในงบไม่เกิน 2,000 ตัวเลือกโคตรเยอะครับเยอะมากของ TP-Link ก็ได้ของ Xiaomi ก็ได้นั่นคือมันติดตั้งเหมือนกันทุกอันเพราะมันดูผ่านแอปเหมือนกันทั้งหมดคู่มือมีอยู่แล้วไม่จุกจิกที่บอกไม่จุกจิกเพราะว่าทุกอันมันติดตั้งในขนาดแบบเดียวกันทั้งหมดของ N อะไรของยี่ห้ออะไรนะ Nvis Nvis นี่ก็เคยติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นของ Nvis ของ TP-Link ของ Xiaomi ได้หมดนะครับเลือกเอาเลยตามที่คุณชื่นชอบนะครับคุณมินิ่งเหมือนหัวเว่ยจะเอา 5G กลับมาได้แล้ว GMS GMS เต็มระบบมีแววจะกลับมาด้วยไหมไม่มีนะครับที่คุณมินิ่งถามก็คือตัว Pierra 90 Ultra ตามข่าวเนาะซึ่งจริงๆแรกว่าจะเล่าพรุ่งนี้เดี๋ยวไว้ยกย่อเล่าพรุ่งนี้แต่เล่าคร่าวๆแล้วกันก็คือเอากลับมามันคือตัวชิปนะตัว 9030Sก็คือเอาสัญญาณ 5G กลับมาเพราะว่าใช้เทคโนโลยีของจีนเพียวๆนะครับไม่ได้ไปใช้สิทธิบัตรของใครใช้สิทธิบัตรตัวเองก็คงเอากลับมาได้แหละนะครับก็ไม่มีปัญหาในส่วน 5G นะครับอีกเรื่องนึงก็คือในส่วนของตัว Android version ก็คือตัว EMUI จากเดิมเนี่ยมันจะอ้างอิงกับตัว Android 12ซึ่งมันเก่ามากเนาะใน EMUI version ใหม่ที่จะมากับ Pierra 90 Ultraจะขยับเบสมาใช้เป็น Android 16แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องดีอยู่แต่ว่า GMS ไม่มีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสหรัฐยังแบนอยู่เหมือนเดิมยังปกติมันไม่มีอยู่แล้วนะครับก็ไปทำพิธีกรรมเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากใช้งานแต่ว่า 5G มีแล้วรอบนี้แล้วก็ขยับเบส Android ของเวอร์ชัน EMUI มาเป็นตัว Android 16แล้วจากเดิมที่เป็น Android 12มาอย่างช้านานมากๆแต่นอน2ครั้งอยู่นานมากๆนะครับประมาณนี้รายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Pierra 90 Ultra ที่เตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้ตัวชิปเขาจะเป็น Kirin 9030S นะครับเห็นว่าแรงขึ้นด้วยนะนอกเหนือจะรองรับ 5G แล้วจริงๆมันไม่ได้แปลกเพราะว่าในจีนมันรองรับ 5G อยู่แล้วตั้งแต่แรกเนาะเพียงแต่ว่าพอเป็นเวอร์ชั่น Global ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหตุผลอะไรเขาถึงไม่ได้ทำให้รองรับ 5G แต่รอบนี้ก็คงเลิกแบบโนสดโนแคร์แล้วมั้งก็เลยเอาใส่ 5G มาให้อะไรประมาณนี้แต่รายละเอียดเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนึง ตอนเขาเปิดตัวนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้ติดภาพประการใดขออภัยไว้ด้วยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันบ่าย 3 บ่าย 4 เทคโนโลยีไลฟ์วันนี้นะบอสลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ์ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอั

0: 0658 3461
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตรวจราชการเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพยานามาตรในการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารวิทานสถาปกศาลาโรงขยายแบบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวรายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่าการออกแบบเมรุมาตรมีความคิดมาจากเจ้านายชั้นสูงโดยส่วนทรงพระเมรุมาตรเรียกว่าทรงยอดมงกุฎแปลง3ชั้นมีความอ่อนช้อยตั้งอยู่บนฐาน3ชั้นด้านบนประดับพระนามาภิไธยสกใช้สีฟ้าชมพูและสีขาวเป็นสีพื้นเนื่องจากเป็นที่ถูกโฉลกกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระพันปีหลวงการประดับลวดลายสอดคล้องกับมงกุฎเทียร่าที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงสวมใส่ลวดลายสื่อความหมายอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีพระจริยวัตรอันงดงามในส่วนของการประดับใช้ปีกแมลงทับที่พระองค์ทรงนำมาใช้ในมูลนิธิศิลปาชีพนำมาประดับตกแต่งมีทั้งความหมายและความงดงามไปในตัวซึ่งก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้มาเป็นประธานในพิธียกเสาพระเมรุมาตรจากนั้นจะมีพิธียกฉัตรพระเมรุมาตรเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมยืนยันว่ากำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอนเพราะมีความคืบหน้าไปแล้วถึง90%โดยเฉพาะในส่วนของโครงสร้างพระเมรุมาตรและมีความจำเป็นต้องเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนเข้าฤดูฝนกกต.มีมติรับรองชัดชาติสิริพันธ์เป็นผู้ว่ากทม.ปรเมศเป็นนายกเมืองพัทยามีรายงานว่าที่ประชุมกกต.มีมติเห็นชอบให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่นายชัดชาติสิริพันธ์ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนนกว่า 1,500,000 คะแนนรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง50คนรวมทั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาที่นายปรเมศงามพิเชษฐ์ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนนกว่า 20,000 คะแนนรวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง6คนตามที่สำนักงานกกต.เสนอเนื่องจากไม่มีเรื่องร้องเรียนว่าในการเลือกตั้งมีเหตุที่ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใสคาดว่าสำนักงานกกต.จะให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรับรองผลเข้ามารับหนังสือรับรองได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครม.ไฟเขียวรับโอนปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาสอบต.นั่งปลัดยุติธรรมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงครบ4ปีไปปฏิบัติหน้าที่อื่นโดยครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้รับโอนนายพงศวัฒน์ นีละโยธินตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปโดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนและนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอเรื่องรับโอนนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุน
4: เรดิโอ FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุด

0: พลิเคชันเว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: FM99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
2: บอลโลก News Update
3: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับจอห์นเทอร์รี่ชี้ว่าอังกฤษต้องหยุดฮาลันและโอเดการ์ดให้ได้หากหวังจะเอาชนะนอร์เวย์จอห์นเทอร์รี่อดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษให้สัมภาษณ์ว่าหากอังกฤษหวังจะเอาชนะนอร์เวย์ได้ในรอบ8ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลโลก2026พวกเขาต้องหยุดมาร์ตินโอเดการ์ดมิดฟิลด์จากสโมสรอาร์เซนอลและเออร์ลิงฮาลันกองหน้าจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ได้ทางนี้ทัพสิงโตคำรามต้องออกแรงเหนื่อยกว่าจะผ่านเม็กซิโกหลังต้องเล่น10คนตลอดครึ่งชั่วโมงสุดท้ายทำให้ได้เข้าไปเจอกับนอร์เวย์ในรอบก่อนรองชนะเลิศล่าสุดเทอร์รี่ให้สัมภาษณ์ว่าโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมสิงโตคำรามต้องจัดการกับโอเดการ์ดและฮาลันให้ได้อังกฤษถึงจะมีโอกาสได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแมนยูไนเต็ดสนใจคว้าตัวกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสเข้ามาร่วมทีมอาร์สสื่อสเปนรายงานว่าบอร์ดบริหารของทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมทุ่มเงินก้อนโตในการเจรจาเพื่อคว้าตัวโอเรเลียนชัวเมนี่กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสของเรอัลมาดริดไปร่วมทีมโดยชัวเมนี่ถูกมองว่าเป็นเป้าหมายสำคัญที่ทีมจำเป็นต้องซื้อในตลาดเสริมทัพรอบนี้เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ทีมต้องการมากที่สุดสำหรับปีศาจแดงเชื่อว่าจะสามารถเจรจากับทางมาดริดได้เพราะที่ผ่านมาทั้งสองสโมสรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนื่องจากมีการซื้อขายนักเตะให้กันและกันบ่อยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับดนรัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: บอลโลกนิวส์อัปเดต
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
5: สวัสดีครับผมกันพัฒน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมา

0: ิดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 16:08 น.สวัสดีและต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสปอร์ตไกด์ครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่7 กรกฎาคม 2569นะครับก็มาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงกีฬาซึ่งแน่นอนทุกวันอังคารก็จะเป็นคู่หูแม่จะใช้ว่าต่างวัยก็เดี๋ยวคนข้างๆจะไม่พอใจเอาเป็นว่าเวอร์ชั่นลดอายุเหมือนเดิมก็แล้วกันอย่าไปเปลี่ยนอะไรที่มันดีอยู่แล้วเลยเอาวันนี้รายงานตัวเหมือนเดิมนะครับพี่หมอเมาทันตแพทย์พี่ชัยปิตุวงศ์และผมเจตเจษฎาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่หมอเมาครับ
2: สวัสดีน้องเจตแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการสปอร์ตไกด์ทุกท่านก็พบกันเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นเวอร์ชั่นอะไร

0: เนี่ยมันก็ต้องเป็นเวอร์ชั่นลดอายุ
1: ครับ
0: แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องจำเป็นนะ
1: หรอฮะ
0: ที่น้องเฉจะต้องบอกว่าเป็นเวอร์ชั่นลดอายุ ผมถามว่าในคลื่นเนี่ยผมจัดกับใครแล้วจะเป็นเรียกว่าสินเสมอกันอายุเท่ากัน
1: ก็ในแพทย์ปัญญาไข่มุกครับ
0: คนอันนั้นคนละทางน้องคนละสาย
1: คร
0: ับ ที่ผมภูมิใจนะเวลาน้องๆเขาเมาจัดรายการแล้วมาแซวผมอย่างน้องเจนเนี่ย
1: คือ
0: แซวแบบน่ารักอ่ะแซวแบบทำให้ผมรู้สึกว่าเออผมก็เป็นคนมีอายุจริงๆนะ อยู่ได้มาถึงตอนเนี้ยเบี้ยยังชีพก็สูงขึ้นทุกอย่างก็ดีขึ้น
1: เอาจริงๆไหมพี่หมอคนที่รู้จักผมเป็นงานส่วนตัวนะแล้วก็ฟังสปอร์ตไกด์เนี่ยเขาก็ชื่นชมพี่หมอนะเขาบอกว่าแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเท่าที่ฟังเนี่ยพี่หมอก็ปรับเขาเรียกว่าปรับสไตล์ด้วยในส่วนนึงให้มันเข้ากับน้องๆในเจเนอเรชันใหม่ๆ
0: ใช่
1: ซึ่งอันเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่มันจะต้องมาเจอกันตรงกลางเนาะ
0: ใช่
1: มาเจอกันตรงกลางในการทำรายการ
0: คือเจตพี่เองเนี่ยพี่มีประสบการณ์แล้วก็พี่จัดจะยานอนเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันนะบรรยากาศในการจัดมันจะเป็นแบบหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่พอจัดจะต้องเจนเนี่ยต้องเจนเป็นคนแจกไพ่เก่ง
1: ครับ
0: นะครับมันก็ทำให้พี่เนี่ยสามารถที่จะ เขาเรียกว่าใช้ความรู้ความสามารถพี่ในการเรียกว่าจัดรายการกับเจนแล้วก็คนฟังก็มีความสุข
1: อันนี้
0: คือเป็นประเด็นพี่จัดกับเจนจัดกับคมจัดกับหนุ่ยจัดกับอ๋อแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแบ็กอัพเลยต้องใช้คำว่าแบ็กอัพไม่เหมือนกันเราเองต่างหากเราต้องปรับตัวนะครับเพื่อให้บรรยากาศในการจัดสปอตไกด์เนี่ยออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้พี่เนี่ยมีความสุขมากวันจันทร์อังคารที่จัดจะต้องเจ็ดเพราะว่าอะไรวะพี่ได้โชว์ของ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าเราบางครั้งเนี่ยมีของแต่ไม่ได้โชว
1: ์ครับ
0: ก็เพราะว่าคนที่จัดด้วยเนี่ยไม่ได้ถามในคำถามที่ทำให้เราเนี่ยสามารถตอบได
1: ้ต่อไปต้องเพิ่มช่วงใหม่ช่วงหมอเมาโชว์ของบายโดยอะไรเงี้ยนะแล้วนักสปอนเซอร์เข้าได้นะเข้าจะคลื่นได
0: ้เมื่อวานเนี่ยนะพี่มาจัดแล้วได้พูดถึงบราซิลได้พูดถึงทีมชาติอังกฤษนะครับได้พูดถึงคาร์โลแอนเชลติแล้วก็มีคนถามพี่เยอะมากเลยในพี่หมอบอกว่าคาร์โลแอนเชลติเก่งคือเก่งแต่บุคลากรหรือว่าวัตถุดิบที่เขามีเนี่ยเนื่องจากตอนนี้มันไม่ใช่ของแท้เหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะมาเอาวัตถุดิบมาผสมผสานให้กลมกลืนเนี่ยถามว่าอันนี้ไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดอันเชลติมีประสบการณ
1: ์กับ
0: การทำสโมสรในยุโรปนะครับเขาเนี่ยถึงแม้จะมาทำบราซิลที่แปลงไปแล้วก็ตามเขาก็ต้องมีเขาเรียกวิธีการเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่สามารถโชว์ของจนกระทั่งไปถึงเป้าหมายเหมือนกับทีมสโมสรต่างๆที่เขาไปทำได้
1: มันเลยเป็นเหตุผลว่าเวลาทำทีมชาติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะพลิกได้ในฝ่ามือเดียวเนาะในปีเดียวหรือว่าในภายในกี่เดือนมันต้องเป็นรากฐาน
0: คือกรอบเนี่ยของทีมชาติเนี่ยแม้กระทั่งฟุตบอลโลกชั่วโมงเนี่ยนะบางชาติเนี่ยมีเวลาฝึกซ้อมก็คล้ายๆฟีฟ่าเดย
1: ์
0: ไม่มีหรอกครับสมัยก่อนที่จะฝึกซ้อมเป็นเดือนๆแล้วก็ไปแข่งขันเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เขาเรียกว่าข้ออ้างแต่มันคือเหตุผลเราเนี่ยมาทำให้คนฟังสปอร์ตไกด์มีความสุขกับการได้กลมกลืนก
1: ับ
0: การดูกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลน่ะที่เราเน้นนะครับแล้วอย่างต้องเจ๋พูดถูกในเมื่อรายการต่อของรายการสปอร์ตไกด์
1: มันเป็นกูรูเขาจะมาวิเคราะห์อยู่แล้ว
0: เขาจะต้องละเอียดกว่าเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เพียงแต่ว่ามีแนวทางนะครับแต่ผมเองเนี่ยวันนี้ก็ได้ทราบข่าวนะครับไอ้เรื่องราวที่ต้องบอกว่าสำหรับคนที่ทำหน้าที่ในเรื่องของฟุตบอลแล้วก็อาจจะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์หลักการนะครับแล้วมีเป้าหมายเหมือนกันผมเองเนี่ยเคยพูดแล้วไอ้เรื่องการพนันฟุตบอลเนี่ยผมไม่เคยสนับสนุนเจต
1: ครับ
0: ผมบอกเจตผมว่าผมเคยเล่าให้เจตฟังแล้วก็ฟังเล่าให้ในคลื่นเมืองไทยอย่างแรงฟังคือพี่ชายของเพื่อนผมเนี่ยเขาฆ่าตัวตายในโรงแรมที่ปทุมธานีด้วยเหตุผลเขาเนี่ยเพี้ยงพ้ำนะครับหลงเข้าไปอยู่ในวังวนการเล่นพนันฟุตบอลแล้วเขาไม่มีทางออกเขาต้องตัดสินใจนะครับฆ่าตัวตายด้วยการยิงตัวตายแล้วก็เขียนจดหมายทิ้งไว้ตั้งแต่นั้นมาเนี่ย เวลาผมจัดรายการเนี่ยผมบอกตัวเองว่าผมจะไม่สนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของคนที่เล่นการพนันผมใช้คำว่าเอาแบบขำๆนะครับสนุกสนานนะเพราะตัวผมเองเนี่ยน้ำเจตผมเองเนี่ยไปเล่นกอล์ฟผมก็เล่นพนัน
1: ครับ
0: นะครับผมไม่ใช่ว่าผมไม่เล่นพนันเลยคือเล่นกอล์ฟถ้าไม่พนันเลยเนี่ยมันก็ไม่สนุกคือเล่นพนันกัน20บาท50บาทเนี่ยแล้วไว้ขิงกันน่ะแบบแม่แบบวันนี้แบบ
1: ก็ว่ากันไป
0: โชคร้ายอะไรเงี้ยมันมีความสุขอ่ะหรืออย่างเนี้ย
1: ใช่หรือเปล่าใช่หมายถึงว่าไปตีกอล์ฟนี่ไม่ได้เกี่ยวกับหลุม19เลยไม่ใช่นะ
0: โอ้ผมเนี่ย
1: ไม่มีนะไม่มีนะ
0: ทุกวันเนี่ย
1: ไม่ได้ไปลงขันกับหลุม19ไม่มีนะ
0: แคดดี้ประจำตัวผมเนี่ย ช่วงเนี้ยชื่ออะไรนะ
1: ครับ
0: ชื่อป้าอ้วน
1: อุ้ย
0: อายุ60กว่า
1: แหมเพลย์เซฟเพลย์เซฟ
0: คืออันนี้ทุกคนรู้นะในก้นว่าเวลาผมไปผมจะไม่มีแคดดี้ประจำ
1: ครับ
0: เจสแล้วก็อย่างที่บอกเอาง่ายๆอย่างเมื่อวานเนี่ยนะผมก็เขาเรียกว่าเดิมพันกับเพื่อนสนิทผมนะครับผมเขาชอบอเมริกาผมชอบเดอะบรอยผมก็บอกว่าแล้วทุกอย่างเนี่ยก็บอกว่ ามือหนึ่งมือหนึ่งของผมกับเพื่อนผมเนี่ยคือก๋วยเตี๋ยว
1: ครับ
0: แห้งชามน้ำชามมีความสุขไหม
1: มีความสุข
0: แล้วตอนไปนั่งทานด้วยกันเราก็บอกโอ้โหโชคดีมากเลยวันนี้ก็คือขิงกันไปขิงกันมา
1: ให้มันพอหอมปากหอมคอ
0: สนุกสนุกมากเลยแต่ถ้าจะเล่นแบบถูกกติกาเนี่ยคลื่นเมืองไทยแข็งแรงเขามีนะครับแล้วก็อันนี้เล่นแล้วถ้าคุณโชคดีคุณได้รับรางวัลเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ถูกต้องตามที่ทางคลื่นเมืองไทยแข็งแรงต้องการ
1: ก็ว่ากันไปตามวิถีทางก็แล้วกันตามข่าวตามอะไรนะครับในขณะที่ถ้าเอาเมื่อคืนนี้นะดังนั้นต้องเรียกแขกนิดนึง SMS นะ4689899โอ้เมื่อคืนนี้พี่หมอนึกว่าต่อเวลาโอ้เมริโน่นี่แบบเนาะคือจนได้อ่ะคือผมว่าสเปนเนี่ยทำให้เห็นว่าเนี่ยรอบแรกมาเอื่อย
0: ๆครับ
1: แล้วเวลามาแบบเบียดๆเนี่ยน่ากลัวเพียงแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์ผมคือเบลเยียมนะ
0: ครับ
1: ผ่านยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นผมมีโอกาสบรรยายเบลเยียมมาเกมหนึ่งเนี่ยเกือบตกรอบพี่หมอ
0: ครับ
1: วันกับเซเนกัล
0: ถูกต้อง
1: เกือบหลับแต่กลับมาได้แล้วดูรูดิกาเซียกล้าเปลี่ยนทีมนะเดอะบรอยโดกูสำรองนะ
0: ครับ
1: ปรากฏเบลเยียมพี่หมอไปเจอสเปน
0: อ
1: ะ
0: คือรอบต่อไปที่เจอสเปน
1: ใช่
0: แต่เมื่อเช้าเนี่ยนะเจดต้องยอมรับนะว่าการกล้าของรูดี้กาเซียแล้วขอโทษนะยุทธวิธีหรือว่ากลยุทธ์ในการเล่นเปิดเจมบุกเข้าใส่แบบปูพรมเลยเมื่อเช้าเนี่ยผมนั่งดูอยู่สหรัฐเนี่ยสู้แต่ได้ถ้าเป็นภาษามวยว่าตัวมวยตัวเล็กอ่ะพอเบียดไปแล้วมันสู้ไม่ได้
1: แล้วผมว่าเผลอๆไอ้ประเด็นฟอรินบาโลกันเนี่ยมันทำให้สหรัฐเสียสมาธิด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: คือเหมือนกับประมาณว่ามันมีเรื่องการเมืองมาแทรกแซงแล้วปรากฏว่าโปเชติโน่ส่งลงตัวจริงด้วยและตัวบาโลกันก็เล่นไม่ออก
0: ใช่
1: เฮ้ยผมว่ามันกลายเป็นว่าแบบทั้งโลกเมื่อเช้าเนี่ยกลายเป็นส่งใจเชียร์เบลเยียม
0: อ้าวนี่
1: กำลัง
0: จะ
1: ไหม
0: กำลังจะบอกเจ
1: นเลยถามว่าใจตรงกันจริง
0: ทุกคนเนี่ยนะ
1: เ
0: ชียร์เบลเยียมผมบอกให้เลยทุกคนเชียร
1: ์อยู่แล้วนะ
0: ถูกต้องคือปล่อยให้มันไปตามวิถีทางแล้วมันก็จะมีความสุขคือเมื่อคืนฟุตบอล2คู่เนี่ยมีความสุขผมเนี่ยไม่เสียดายนะที่ตัวเองตื่นมาดูอย่าเขาเรียกว่าอย่าตำหนิโปรตุเกสนะ
1: ครับ
0: โปรตุเกสเล่นกับสเปนเนี่ยเจนขอโทษนะ
1: ครับ
0: นี่คือนัดที่โปรตุเกสเล่นดีที่สุดที่ผมเห็น
1: บางทีมันเป็นรายละเอียด
0: ใช่
1: เล็กน้อยที่ทำให้เกมมันถูกตัดสินด้วยความเฉียบขาด
0: ฮะแล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดในวัย41เนี่ยทุกคนบอกว่าสภาพแย่เมื่อเช้าเป็นไง
1: โอ้โหมีน้ำตา
0: โอ้โห
1: แล้วก็โรนัลโด้บอกว่าผมภูมิใจเพราะว่าผมไม่ได้

0: กลุ่มของโปรจีนเนี่ยก็จะมีเจเจ้ผมลิเดโ
1: ค
0: แล้วก็บรุคแฮนเดอร์สัน3คนนะครับในวันแรกนะคือตอนนี้ผมไม่อยากจะพูดถึงโปรจีนมากแต่เอาว่า9คนที่ลงสนามในการแข่งขันตั้งแต่วันพฤหัสเนี่ยผมเชียร์ทุกคนเลยกันนะเชียร์นักกอล์ฟไทยให้สร้างเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็สนามเนี่ยเอวิยองรีสอร์ทกอล์ฟอย่างที่ผมพูดนะครับสนามเนี่ยไม่ยาวนะครับ 6,479 หลา
1: ครับ
0: พา71แต่รายละเอียดเยอะมากนะครับโดยเฉพาะหลุม18นะโอ้โหต้องบอกเลยว่าคนที่ตีไกลตี2ออนได้แต่ก็มีกับดักค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เงินรางวัล 9,100,000 เหรียญสหรัฐ
1: เอาเป็นว่าเป็นสนามทำสกอร์มันจะต่างกับเมเจอร์อื่นเนาะในหลายเมเจอร์เนี่ยที่เราเคยพูดกันว่าบางเมเจอร์เนี่ยจะมีเตรียมด้วยสนามกี่คนแต่ว่ากับสนามที่เอวิยองเนี่ยเป็นสนามทำสกอร์เอาง่ายว่าเหมือนกับผลที่แล้วอะใช่ไหมพี่หมอที่เกรซคิมกับจีโน่14อันเดอร์เท่ากันแล้วต้องเพลย์ออฟย้อนกลับไป2024อายากะฟูโรเอะได้แชมป์ที่19อันเดอร์
0: ใช
1: ่ย้อนกลับไปเซรีนบูติเยนักกอล์ฟไทยเรานี่แหละพูดตรงแต่ว่าก็ฝรั่งเศสนี่แหละก็14อันเดอร์เนี่ยพอผมไปดูสกอร์ย้อนหลังอ่ะพี่หมอ14 19 14 17 18มันเป็นสนามทำสกอร์ดังนั้นเนี่ยมาตรฐานที่ตั้งไว้เนี่ยผมว่าต้องไม่ต่ำกว่าครั้งที่แล้ว
0: ใช่คือสนามเนี่ยเขาก็ต้องพยายามจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้นักกอล์ฟเนี่ยมีสกอร์น้อยที่สุดทำสกอร์อันเดอร์น้อยที่สุดนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าขีดจำกัดของสนามเนี่ยความจะไปปลูกรับจะไปสร้างบังเกอร์ไปมันก็ไม่ได้อะนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าคนเล่นต้องวางแผนคนที่เขาเรียกว่าเล่นแบบบุกแบบบ้าคลั่งแบบถ้าตีกอล์ฟก็ต้องแบบเจ็คดอร์แมนนะครับหรือว่าถ้าเป็นเทนนิสก็แบบแบ็กแอนด์ลอยเนี่ยอันนี้ไม่ได้เลย
1: อ
0: ันนี้ไม่ได้คือบุ่มบามไม่ได
1: ้อ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามมันพฤหัสนี้นะครับยังไม่เคยมีนักกอล์ฟไทยได้แชมป์เมเจอร์ที่นี่นะ
0: ครับ
1: รอลุ้นกันนะครับ
0: ส่วนวอลเลย์บอลหญิง
1: โอ้โห
0: ไปถึงเรียบร้อย
1: เอาชุดใหญ
0: ่ชุดใหญ่ก่อนสิ
1: ชุดใหญ่ก็ไปถึงตั้งแต่บ่ายวันอาทิตย
0: ์
1: แล้วก็เมื่อวานซ้อมวันแรกวันนี้ก็ซ้อมวันนี้ไปซ้อมที่สนามจริง
0: คือบรรยากาศการฝึกซ้อมเนี่ยดีมากได้คุยกับน้องต้องนะครับที่มาจัดรายการอยู่ได้ขึ้นเป็นแข็งแรงน้องต้องเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ชิดกับทีมวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยนะครับก็บอกว่าสมบูรณ์แล้วก็ทุกคนโอ้โหขวัญกำลังใจดีมากคือตอนเนี้ยผมมองว่าน้องๆเนี่ยปรับตัวเข้ากับรุ่นพี่ได้หมดแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะลงสนามขึ้นอยู่กับโค้ชออสว่าจะเลือกใครนะครับซึ่งก็บอกว่าโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วนะ
1: คร
0: ับเราแข่งตั้งแต่วันที่8วันแรกวันพฤหัส
1: นี
0: ้นะครับวันพุธนะครับพบกับสหรัฐบ่ายโมงครึ่งนะครับวันที่9พบกับญี่ปุ่น 5:20 นะครับวันเสาร์เล่นกับบราซิลบ่ายโมงครึ่งแล้ววันสุดท้ายบ่ายโมงครึ่งเล่นกับตุรกีคาดหวังว่าเราต้องชนะอย่างน้อย1นัดใน4นัด
1: เพื่อการันตีการอยู่รอดเนาะก็จริงๆต้องพัดนี่นี่เขาบินไปแล้วนะ
0: ไปแล้ว
1: น่าจะไปตั้งแต่เมื่อวานหรือวันก่อน
0: ผมเริ่ม
1: ไปญี่ปุ่นละ
0: ผมเริ่มสงสัยแล้ว
1: อุ้ยสงสัยอะไรอ
0: ันนี้ผมบอกเจเลย
1: อุ้ยสงสัยอะไรฮะ
0: ผมเริ่มสงสัยน้องต้องมานานแล้วทำไมวอลเลย์บอลไปแข่งที่ไหนต้องตามไปทุกครั้ง
1: ก็เขาเป็นสายเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำวอลเลย์บอล
0: ไปในนี่ช่วยฝากถามด้วยนะ
1: สื่ออิสระ
0: สังกัดอะไร
1: สังกัดช่องต้องพัดนี
0: ่แล้วขอโทษนะไอไปแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่าย
1: อ
0: ันนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วนะ
1: ก็ผมเคยคุยกับต้องต้องก็บอกว่าพี่เจตเอาจริงๆนะเขาก็ทำช่องส่วนตัวพูดได้เพราะว่าต้องเนี่ยก็คือนักจัดในคลื่นเรา
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดว่าใครติดตามน้องต้องเนี่ยต้องก็จะเป็นสายฟุตบอลนี่แหละ
0: ใช
1: ่แต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นสายวอลเลย์บอลด้วยแล้วปรากฏว่าต้องเคยบอกผมว่าพี่เจตทำคลิปหรือว่าทำคอนเทนต์ในช่องเนี่ยเชื่อไหมปรากฏว่าผมทำวอลเลย์บอลขึ้นกว่าคือคนดูเยอะกว่าเขาก็อาจจะมีสปอนเซอร์เข้าได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าทุ่มเทกับวอลเลย์บอลเหมือนกันแล้วเป็นผู้บรรยายด้วยไง
0: ใช่
1: แต่คนนี้ไม่น่าจะได้บรรยายใช่ไหมหมายถึงว่าในวินเอลเนี่ย
0: ใช่คือเรตติ้งของเขาเนี่ยด้วยการที่เขาจับปลาสองมือเนี่ยแทนที่จะไม่เป็นผลดีเป็นผลดี
1: เพราะว่าเก่งทั้งสองด้าน
0: เก่งทั้งสองด้าน
1: แม่ถ้าต้องฟังอยู่นี่พี่หมอเมาชมมาในโฟนได้นะโฟนได้นะ
0: ผมสงสัยจริงๆนะเพราะมันมีอะไรที่กุ๊กกิ๊กหรือเปล่า
1: ใจรักใจรัก
0: ไม่ใช่ผมก็เพียงแต่สงสัย
1: ดูใช้คำกุ๊กกิ๊ก
0: เจ็ดไอ้เรื่องอย่างเงี้ยนะ

0: มันไม่ใช่ธุระที่คุณจะต้องไปทุกครั้งถ้าไปเป็นบางนัดนะบางทัวร์นาเมนต์นะ
1: พูดตรงๆไปเลยว่าตามใครหรือเปล่า
0: เออเจ็ดอันนั้นพี่สงสัยแล้วนะครับอันเนี้ยโกรธพี่ไม่ได้หรอกเพราะเป็นน้องพี
1: ่เออนี่ใช้คำว่ากุ๊กกิ๊กอยู่ได
0: ้เรื่องอย่างนี้เห็นป่ะขอโทษนะพิมพิชยาเป็นไง
1: ครับรู้หมด
0: เป็นไงแล้วมันทำให้ดีไหม
1: ถูกต้อง
0: มันเสริมเพราะว่าคนที่อยู่ใกล้เนี่ยก็เหมือนกำลังใจแล้วครับขยันตั้งใจฟิตซ้อมฟอร์มการเล่นก็ออกมาดี
1: คือถ้าเกิดว่ามองว่ามันมาส่งเสริมกันเป็นบวกมันก็บวกไปด้วยกัน
0: ใช่
1: ดังนั้นต้องถ้าฟังอยู่นะหรือฟังย้อนหลังนี่จะโฟนอินหรือจะทักมาส่วนตัวก็ได้นะว่าสิ่งที่พี่หมอพูดเนี่ยใช่หรือไม่
0: เจนไอ้เรื่องอย่างนี้มันพี่ผ่านมาแล้วมันเป็นเรื่องดี
1: โอเค
0: ครับมันทำให้ชีวิตเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีแรงจูงใจนะครับก็ถ้ามันจะเป็นข่าวจริงพี่ก็จะดีใจ
1: แม่ส่วนการซ้อมวันนี้เนี่ยโค้ชออสใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งพี่หมอแล้วก็การซ้อมเนี่ยซ้อมอยู่3ส่วนนะเขาบอกว่าการปรับตัวของร่างกายและการปรับสายตาด้วยการเสิร์ฟรับเสิร์ฟการคอนโทรลบอล2การตบบอลและการตี3การทำไซด์เอาท์การทำเบรกพอยต์ให้ประสบความสำเร็จโค้ชออสเน้น3ข้อน
0: ี้แต่เขามีการแบ่งหน้าที่กันแล้วนะอ
1: ัน
0: นี้เป็นการภายในนะน้องๆในทีมเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าฝ่ายการเงินอยู
1: ่
0: นัดหนึ่งเนี่ยถ้าชนะเท่าไหร่แล้วส่วนแบ่งเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่
1: ครับ
0: เรื่องอย่างนี้เราพูดได้เพราะว่าต้องปรบมือให้โมโนแม็กเจ้าของโมโนแม็กคุณพีทโพทารามิกมอบเงินให้ถ้าชนะ1นัด2ล้านบาท
1: โอ้โหผมบอกเลยนะ4ทีมที่เราเจอเนี่ยในสนามเนี้ยน่าจะคูณไปอีกเลย เพราะว่ามันทวีความยากนะพี่หมอ
0: ไม่ในสนาม2นัดละล้าน
1: ไงก็นี่เพิ่มแล้วใช่มั้ย
0: เป็น2ล้าน
1: ต้องแบบนี
0: ้
1: ต้องแบบนี
0: ้ใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกโมโนแม็กรีบไปเป็นซะเขาเรียกว่าเขาทุ่มเทกับวงการกีฬาในฐานะที่เราคนกีฬาเราก็ต้องซื่อสัตย์กับการที่จะซื้อผมเนี่ยซื้อแพ็กเกจเต็มนะเจ็ด
1: ครับ
0: แล้วไม่ใช่ซื้อ1แพ็กเกจนะซื้อ2แพ็กเกจ
1: เพิ่มให้ไปเลย
0: ถ้าผมซื้อ2แพ็กเกจอ๋อ
1: แล้วมันมีอันนึงไหนๆก็พูดละแม่ผมว่าผมพูดได้ดีกว่าผมอยากพูดออกอากาศนะครับคืออย่างนี้พี่หมอไหนๆพูดถึงโมโนแม็กซ์แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงน
0: ะ
1: มันมีแมตช์ที่ผมไปพากย์คู่เบลเยียมไม่ใช่คู่เบลเยียมขออภัยคู่ฝรั่งเศสอ่ะพี่หมอที่ปรากฏว่ามันมีฟ้าผ่าใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วเกมต้องเลื่อนไปประมาณ2ชั่วโมงปรากฏว่าอันเนี้ยขออนุญาตพูดจากใจเลยนะว่าทางโมโนแม็กผู้บริหารเนี่ยพี่หมอเขาให้ค่าใช้จ่ายผู้บรรยายเพิ่มนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยไม่ให้ก็ได
0: ้ไม่มี
1: อันเนี้ยโอ้โหผมเพิ่งทราบวันนี้เหมือนกันว่า
0: ได้ใจอ่ะ
1: จริงๆอ่ะผมเซ็นบินไปแล้วแต่ปรากฏว่าน้องเขาบอกว่าโอ้พี่เจดเดี๋ยวมีการแก้ไขเราเอ๊ะแก้ไขอะไรปรากฏว่าอ๋อมันมีการเลื่อนวันนั้นเพราะว่าพายุแล้วก็ผมเนี่ยจะต้องอยู่ที่โมโนเพิ่มอีก2ชั่วโมงปรากฏเขาให้เพิ่มซึ่งอันนี้ในมุมมองผมนะเรื่องตัวเงินไม่ได้สำคัญเลยครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยผู้บริหารหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความสำคัญ
0: ได้ใจอ่ะ
1: ซึ่งอันเนี้ยผมพูดตรงๆนะผมคิดด้วยซ้ำไปว่าผมจะโพสต์ลงด้วยซ้ำหรือเปล่าแต่ว่าไม่เป็นไรก็พูดในรายการว่าอย่างน้อยๆเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันได้ใจอ่ะ
0: ได้ใจ
1: มันสะท้อนออกมาเอางี้ดีกว่า
0: แหมไอ้ตอนที่ยังไม่เซ็นสัญญาไม่ลิขสิทธิ์จำได้ไม่เจ็ด
1: ครับ
0: พี่บอกว่าไงพี่จะซื้อกาแฟให้70วันเนี่ยใจเสียเล็กน้อย
1: ครับ
0: แต่มั่นใจอ่ะว่าข่าวกรองของพี่เนี่ยมันไม่ผิดพลาดหรอก
1: ไม่ผิดนะถ้างั้นก็รอชื่นชม
0: รอดตัวไปแล้วเนี่ยยิ่งทำในสิ่งดีๆเนี่ยถ่ายทอดสดทั้งวอลเลย์บอลหญิงถ่ายทอดสดทั้งฟุตบอลโลกเนี่ยแล้วเปลี่ยนช่องมาเป็นเรื่องของตอนเนี้ยผมบอกเจนนะอันนี้ไม่ใช่มาอวยครับเพราะว่าผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโมโนแม็กนะผมเปิดช่อง29ดูเยอะนะคือมีสารคดีเกี่ยวกับกีฬาที่น่าสนใจมาก
1: ครับ
0: อ่ะอันนี้ก็ฝากไปยังแฟนรายการสปอร์ตใจด้วยผมบอกแล้วไงใครเนี่ยเวลาที่เขาเรียกว่ามีน้ำใจให้เราเราก็ต้องคืนน้ำใจให้เขา
1: อันนี้ต้องชื่นชมเนาะผมว่าอันนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะก็ตามนี้ส่วนวอลเลย์บอลชุดเล็กก็น่าเสียดายพี่หมอเมื่อวานนี้นี่ U18ในรายการ ABC เนี่ยที่เทอร์มินอล21เราไปแพ้เกาหลีใต้นะ1-3เซตก็เลยทำให้ไทยต้องได้แค่ชิงอันดับ3นะ
0: คือผมไม่เสียใจนะแต่เสียดายอันนี้ผมบอกเจ๋เลยผมเสียดายคือมันมีจังหวะหลายจังหวะที่เราช็อตไปดื้อ
1: ใช่
0: คือยังด้วยความที่อายุยังน้อยอ่ะแล้วก็ยังไม่แมททัวร์พอ เซ็ตคือเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าโอ้โหแต่มีเห็นอนาคตไม่เห็นแล้วนะครับว่าน้องๆเหล่านี้อย่างที่เมื่อวานเจตบอกให้จำชื่อไว้นะอีกหน่อยเนี่ยจะขึ้นไปแทนทดแทนรุ่นพี่แน่นอน
1: คือไปพลาดง่ายไปหน่อยคือเวลาเสียยาวอันนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์ถ้าว่าไทยจะชิงอันดับ3กับญี่ปุ่นวันนี้นะพี่หมอนะ4โมงเย็นส่วนรอบชิงจะเป็นเกาหลีใต้เจอกับจีนนะครับก็จะแข่งตอน1ทุ่มที่ Terminal 21นครราชสีมา
0: อ
1: ่ะอันนี้ประมาณนี้นะ
0: ครับอีกข่าวหนึ่งนะครับคือข่าวของการกีฬาแห่งประเทศไทยคือไอ้เรื่องของนักกีฬาที่จะแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับก็ต้องบอกว่านักกีฬาเนี่ยต้องไปเช็คสภาพความฟิตนะครับในการทดสอบทั้งหมด3ครั้ง
1: ครับ
0: นะครับแล้วเขาทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีแผนกที่จะประเมินนะครับสภาพความแข็งแกร่งของนักกีฬาจากเมืองไทยว่าจะไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้สภาพเป็นอย่างไรล่าสุดเนี่ยนะครับเท่าที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาบอกว่าผลการทดสอบไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่2ครั้งเนี่ยก็ต้องบอกว่านักกีฬาไทยเนี่ยผ่านเกณฑ์การทดสอบอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับก็ต้องบอกว่าไปครั้งเนี้ยนักกีฬาทุกประเภททุกสมาคมเนี่ยเตรียมความพร้อมได้ดีมากแล้วก็มั่นใจด้วยว่าในการทดสอบครั้งที่3ระหว่างวันที่16มิถุนาถึง31สิงหาเนี่ยนะครับก็จะเป็นการทดสอบที่สามารถประเมินรอบสุดท้ายได้เลยอ่ะอันนี้เป็นขั้นตอนในเรื่องของเทคนิคนะครับก็นำมาเสนอนะครับเพราะว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าเราอยู่เราเหมือนปิดทองหลังพระนะครับก็นักกีฬาทุกคนต้องให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็สภาพที่เช็คออกมาแล้วเนี่ยสถิติไม่เคยโกหกแล้วกันนะครับ อันนี้ก็ยินดีกับการกีฬาแล้วก็ยินดีกับนักกีฬานะครับทั้งหมด47สมาคมครับ
1: ตามนี้แล้วก็เดี๋ยวเรานับถอยหลังในเอเชียนเกมด้วยกันเนาะก็ทีนี้มาวิมเบิลดันหน่อยโอ้โหการแสลมที่3ของปีนะครับแม่หลายคนเอาใจช่วยอเล็กซานดราเอียล่าสาวสวยจากฟิลิปปินส์ที่โอ้มาถึงรอบ4ได้ครับปรากฏว่าจริงๆก่อนเกมเนี่ยเขามองว่ามีโอกาสเข้าต่อเลยนะพี่หมอแต่ปรากฏว่าไปเจอแม่ประสบการณ์ของจัสมินเปาลินี่นะครับมือ13จากอิตาลีเนี่ยก็ทำให้เอียล่าแพ้ไป1ต่อ2เซตนะครับก็4ต่อ6 6ต่อ4และ3ต่อ6ก็เลยทำให้เปาลินี่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนเอียร่าก็เต็มที่แล้วนะกับการตกรอบ4ในวิมเบิลดันนะ
0: โอ้โหเจ็บมาไกลมากอเล็กซานดราเอียร่าต้องบอกเลยว่าโอ้โหจับตามองให้ดีเพราะว่าเธอมีโอกาสจะขึ้นไปเป็นท็อป10ของโลก
1: ถูกต้องอ่ะก็ในขณะที่ผลคู่อื่นๆนะครับลินดานอสโความือ9เช็คชนะเมดิสันคีไป2เซตรวดนะครับแล้วก็มีเอลิเซเมสเตนครับสาวเบลเยียมชนะบูโควาจากเช็กไป2เซตรวดส่วนชายเดียวเนี่ยโอ้ปรากฏว่าซาชาอเล็กซานเดอร์สเวเรฟแชมป์เฟรนช์โอเพ่นนะครับแล้วก็เป็นมือ2เนี่ยปรากฏว่าโดนเคอร์ฟิวพี่หมอแข่งไม่จบเพราะว่าวิมเบิลดันเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะมีเคอร์ฟิวนะครับ เพราะว่าเป็นเรื่องของแม่มันเป็นประเพณีมานานแล้วเนาะ
0: เป็นประเพณีแล้วเป็นความปลอดภัยด้วย
1: แล้วก็หมายว่าผู้คนที่อยู่ละแวกนั้นมันก็ต้องมีช่วงเคอร์ฟิวคือจบก็คือต้องจบนะครับก็เลยทำให้นำยูรีเรเฮชก้ามือ13จะเช็คอยู่คือ2เซตแรกซาชาได้ไปแล้วแล้วก็เซต3เสมอกันอยู่ 3-3 นะครับก็เลยทำให้เดี๋ยวต้องมาแข่งกันต่อในวันนี้นะส่วนคู่อื่นนะครับก็มีเทเลอร์ฟริตมือ6จากสหรัฐนะครับเอาชนะอเล็กซานเดอร์บลูบริกมือ10จากคาซัค3เซตรวดฟลาวิโอคอโบลี่โอ้โหนี่มือ9อิตาลีนะครับชนะอเล็กซ์เดอร์มินอร์นะมือ5จากออสเตรเลียไป3เซตรวดอันนี้ก็ถือว่าพลิกนิดๆแล้วก็มีอาร์เธอร์เฟอร์รี่จากสหรัฐชนะกรีกอร์ดิมิตรอฟไป3ต่อ1เซตก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยได้8คนแล้วนะพี่หมอนะยกเว้นคู่สเวเรฟที่จะต้องมาแข่งกันต่อวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยววันนี้ก็จะลงต่อเลย ในรอบ8คนสุดท้ายนะครับนอวัคยอโควิดจะลงตอน3ทุ่มครึ่ง เจอกับเฟลิกออเชียเลซีมนะครับมือ3จากแคนาดาแล้วก็มียานิกซินเนอร์ด้วยนะ ที่จะเจอมือที่มาจากรอบคัดเลือก
0: ครับก็ไปฟังดูแล้วก็มีพาร์ทเนอร์เจตด้วย
1: อุ้ยคนไหนฮะ
0: ที่จัดอยู่เสาร์อาทิตย์ที่คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเนี่ย
1: ครับ
0: เป็น
1: บรรยาย
0: ผู้บรรยาย
1: โอ้ในขณะที่หญิงเดี่ยวเนี่ยวันนี้ก็จะมีโคโค่กอล์ฟนะพี่หมอนะเจอกับเจสสิก้าเปกูล่าตอนเวลาทุ่มครึ่งและนาโอมิโอซากะ ปีนี้เธอมาดีจริงนะ
0: จริงๆจริงๆต้องยอมรับเธอมาดี
1: เธอไม่เคยได้แชมป์วิมเบิลดันนะถ้าผมจำไม่ผิดคือนาโอมิโอซากะเนี่ยเคยได้แชมป์แกรนด์สแลม4สมัยก็คือเป็นออสเตรเลียนโอเพ่น2สมัยและ US Open 2สมัยดังนั้นเนี่ยถ้าเธอทำได้วิมเบิลดันจะเป็นสมัยแรก
0: ท้าทายนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะแต่ลักษณะบุคลิกของพื้นไม่เหมือนกัน
1: เนาะเราพอเป็นคลาสด้วยแล้วก็หญิงเดี่ยวปีนี้นี่ก็โอ้ท็อป10หลุดเข้ามาแค่3คนเลยนะในรอบควอเตอร์ไฟแนลนะอ่ะก็เดี๋ยวรอตามมันต่อนะครับคืนนี้ก็ชนฟุตบอลโลกไปเลยสำหรับวิมเบิลดันแม
0: ่สนุกเนี่ยไม่ใช่มีฟุตบอลโลกอย่างเดียวนะโอ้โหผมบอกให้เยอะมากเลยเนี่ยมีวอลเลย์บอลวีเอ็นแอลมีกอล์ฟเมเจอร
1: ์
0: มีเทนนิสวิมเบิลดันโอ้โหแล้วยังมีชนิดกีฬาอื่นอีกมากมาย
1: อ่ะแล้วก็ก่อนจะไปเอสเมสเนี่ยล่าสุดนะครับชิงอันดับ3ที่หมอวอลเลย์บอลสาวไทยนะก็เซตแรกแพ้ญี่ปุ่นไป14-25
0: คร
1: ับ ตอนนี้กำลังแข่งขันในเซตที่2นะนี่เป็นรายการ AVC ที่Terminal 21นครราชสีมา
0: ครับมาที่ข้อความ SMS 4689899วันนี้ข้อความเยอะ
1: นี่ฮะนี่แหละฮะภรรยาของอดัมไม่ขยับครับหมอป้าเจตอัมซ่ามาแย้วงับนักเตะคนไหนชอบแบ่งปันที่นั่งตอบรายานแชร์ที่วงเล็บแชร์กีจากอัมซ่าเอาจริงๆนะพี่หมอรายานแชร์กีเนี่ยไม่มีพื้นที่ตัวจริงในท้องจริงเนาะ
0: ถูกถ้าผมเป็นเขาก็เหนื่อยนะ
1: คือจะเบียดใครอ่ะ
0: มันเบียดไม่ได้อ่ะมัน
1: ดูเอ๊ยังสำรองอ่ะ
0: คือที่ผมนี่ผมเสียดายฝีมือเขา
1: ในบรรดา4ตัวบนเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกที่6
0: ใช่
1: ก็เพราะว่าเขาจะมี4ตัวเทพเขาอยู่แล้วแล้วแกว่าบาโกล่ามาดีเดมเบลเล่โอลิเซ่เอ็มบัปเป้นี่อย่าไปยุ่งกับเขา
0: อย่าไปยุ่งกับเขา
1: คือตอนนี้กลายเป็นบาโกล่ากับดูเอ๊สลับกันลง
0: ใช่
1: ส่วนแชกีเนี่ยจะเป็นสเปคที่เดชองจะใช้ลงมาเก็บบอลเนี่ยพี่หม
0: อ
1: สมมติอยากเล่นกับบอลอยู่กับบอลอะไรเงี้ยคลองบอลน่ะก็จะใช้ระยันแชกี
0: เสียดายฝีมือ
1: แต่น้องอาร์มบอกแชร์ที
0: ่
1: แต่แชกีบอกไม่สนนะฮะถ้าได้แชมป์โลกมาก็ถือว่าอยู่ในชุดแชมป์โลกเหมือนก
0: ัน
1: บอกว่ามาทักทายใครเศร้าไม่เหงาหงอยนั่งรอคอยพลอยสุขสันต์วันหันษาคุยตามนัดคัดข่าวชาวกีฬาตามประสาสองหนุ่มรอหิวใจจากอัมซ่า
0: ขอบคุณมากน้องแอม
1: แล้วก็เสน่ห์ของฟุตบอลหายไปจาก VAR อนาคตต้องมีกฎอนุญาตให้แทรกแซงได้เป็นบางกรณีความสนุกหายไปเพราะทีมมากเกินไปความเป็นความเป็นส่วนตัวครับพี่หมอจากคุณหงไฮเวย์
0: ก็เห็นด้วย48ทีมมันก็แน่นอนมันยาวนานเหลือเกินแล้วก็วิธีการแข่งเนี่ยโอ้โหพอหมด48ยังมีรอบโอ้โหแบบผมว่ามันเยอะเกินไป
1: ก็นี่ไง FIFA บอกอ๋อถ้าไม่อยากให้มีอันดับ3ที่ดีที่สุดใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่มเป็น6-4แล้วแล้วก็น็อกเอาท์3-2
0: ขอบคุณมาก
1: 6-4นี่แบ่งเป็นกี่กลุ่มอ่ะ16กลุ่ม
0: พอเธอเจ็ดตั้งแต่เปิดสนามมาเรายังไม่ได้หยุดเลย
1: ไม่ไม่พี่หมอหรือมันเป็นเพราะว่ามันเป็นเวลาที่อเมริกาไหมเราเลยรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติถ้าสมมติลองคิดดูถ้าเป็นอาที่ซาอุอ่ะหรือเวลาที่เกาหลีญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะเราอาจจะชอบก็ได้นะพี่หมอ
0: ก็ต้องปรับตัวคือเข้าใจนะคุณจะจัดแบบไหนเราก็ต้องนั่งดู
1: แต่เชื่อผมเถอะฟุตบอลโลกถ้าปรับ48ไม่มีลงมีแต่ขึ้น
0: ไอ้ลงเลิกคุยได
1: ้ยิ่งแมตช์นึงนี่เท่าไหร่นะ 4,000 ล้านเฉพาะค่าตั๋วนะครับ
0: แต่การปล่อยให้การเมืองเข้ามาล้วงลูกบ้างเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะ
1: ผมว่าอเมริกาเกรงเหมือนกันนะเมื่อเช้าเนี่ยอยู่ดีอยู่ก็ดีอยู่แล้วแล้วบาโลกันน่ะผมว่าเขาก็ต้องคิดนะพี่หม
0: อ
1: ตัวเขาเองอะ
0: เนี่ยมันทำให้คนประเทศทั่วโลกเนี่ยเขามองไม่ดีเลย
1: มันมีวิธีเดียวก็คือว่าพอสจะต้องดรอปบาโลกันไปเลยคืออะต่อให้เอาล่ะคุณได้ลงเล่นคุณมีโอกาสสิทธิ์ได้ลงเล่นแต่ถ้าพอสสมมติไม่ส่งอะ
0: โอ้ยปรบมือเลยยืนปรบมือเลย
1: แต่อีมุมยังไงพี่หมอถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาทำไง
0: โอ้ยไม่ได้เลยคุณทำแบบนั้นจะขอโทษได้คุณอยู่ได้นะ
1: มันก็โอ้คนที่น่าสมอึดอัดที่สุดคือโปเชตติโน่นะ
0: ใช่
1: เอาจริงอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนประเด็นตามนั้นนะที่ตามที่เป็นข่าวผมก็เอาเป็นว่าก็ตามข่าวเลยเอาเป็นว่าเราก็ไม่อยากให้มันเป็นไปตามเนื้อข่าวนะพี่หมอเนาะพูดในรายการมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์
0: ผมขอบคุณเจตมากสิ่งที่เจตพูดถูกต้องแล้ว นะครับอันนี้ผมเชื่อว่าคนที่ส่งข้อความมาเข้าใจเราด้วยนะครับผมเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับผมไปบอกแล้วว่าผมเนี่ยจะไม่ก้าวล่วงกับคนอาชีพเดียวกับผมเลยนะครับอ่ะเราข้ามไป
1: เอาเป็นว่า ชื่ออะไรก็ตามนั้นแหละก็ตามที่เป็นข่าวไปเนาะเพราะส่งมาเยอะมากเนาะตามนี้นะครับคุณ257คุณ127ตามนี้นะพี่โบ้ยมาบอกว่าเนี่ยพี่โบ้ยก็พูดถึงมาจริงๆไม่ต้องไปสืบไม่ต้องอะไรแล้วครับก็ตามข่าว
0: ตามข่าวนะอันนี้หมอครับสอนอธิบายการแลกตัวประกบขณะกองหลังเล่นเกมรับให้ฟังหน่อยอันนี้ง่ายมาก
1: ครับ
0: คือการเล่นเนี่ยเขาเรียกว่าการเล่นแนวรับเดี๋ยวผมใช้คำพูดนี้บ่อยว่า organization ในเกมรับนะครับคนที่แลกตัวประกบก็คือการเขาเรียกว่าฟุตบอลขยับจากด้านข้างเข้ามาตรงกลางนะครับการประกบจะเปลี่ยนไปอย่างเช่นถ้าบอลออกไปทางด้านขวามือแบ็คซ้ายก็จะเป็นตัวประกบ
1: ครับ
0: นะครับพอบอลถ่ายจากริมเส้นเข้ามาตรงกลางจากตัวประกบเนี่ยก็แบ็คซ้ายจะเป็นตัวคัฟเวอร์ไอ้ตัวเซนเตอร์ตัวที่อยู่ใกล้ตัวที่บอลมาก็จะเข้าไปตัวประกบไอ้ตัวแบ็คก็จะขยับเข้ามาคัฟเวอร์ด้านหลังอะไรเงี้ยนี่คือการจัดการในเกมรับถ้าโค้ชมีความรู้ความสามารถเนี่ยเขาสามารถที่จะทำเรื่องนี้ให้มีประโยชน์ให้เห็นภาพพจน์มากที่สุดได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: พี่หมอเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเนี่ยวันนี้พี่หมอพาสเปนนิดนึงได้ไหม
0: ได้
1: ทำไมสเปนแบบทั้งที่พอมากลางตัวนักฟุตบอลนะพี่หมอเนาะสมมติคุณเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งกับโปรตุเกสอ่ะก็ไม่ได้เหนือกว่านะแต่ทำไมสเปนก็คือสเปนอ่ะเดี๋ยวเบรกสุดท้ายอยากให้พี่หมอพูดถึงสเปนหน่อย
0: เขาเรียกว่าแรงเหวี่ยงของการเล่นของทีมชาติสเปนนะครับต้องบอกว่าเกือบไม่ใช่4ปีเกือบ6ปีที่ผ่านมาเนี่ย
1: เหมือนมันสะสมมา
0: เขาเล่นแบบเดียวกันแล้วก็นักฟุตบอลลาลีของในลีกของสเปนเนี่ยเขาไม่มีบอลทีมไหนที่ใช้วิธีการเล่นลูกโด่งเลยเขาเล่นภาคพื้นดินแล้วก็เป็นภาคพื้นดินที่ใช้การการเคลื่อนตัวอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: คือการเคลื่อนตำแหน่งของสเปนเนี่ยการคนไม่มีบอลน่ะ
0: ใช
1: ่สเปนนี่แบบต้องถือว่าเซียนมากตรงเนี้ยผมนั่งดูเมื่อวานอยู่นะครับเป็นสิ่งที่เหนือกว่าโปรตุเกส
0: สเปนฝรั่งเศสแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยคือทีมที่คนที่ทำนะเป็นคนที่มีความเข้าใจในเรื่องคำว่าจินตนาการแล้วสอนเนี่ยไอ้จินตนาการเนี่ยมันต้องสอนในสนาม
1: แล้วมันต้องปลูกฝังกันมาหลายปีนี่เป็นสิ่งที่บราซิลไม่มีนะ
0: ใช่
1: เอาถูกไหมพี่หมอบราซิลคนไม่มีบอลเนี่ยผมสังเกตบราซิลเล่นเนี่ยไม่ได้เคลื่อนแบบสเปน
0: ความแม่น
1: เห็นไหม
0: ความแม่นแล้วก็ความเด็ดขาดอันนี้สมัยก่อนเนี่ยบราซิลเนี่ยความแม่นความเด็ดขาดคือจุดที่แบบว่าทำให้เขาได้แชมป์โลก
1: ดังนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์แต่ละชาติไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือน
1: ดังนั้นเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราว่ากันโอ้โหวันนี้แล้วก็เมืองไทยควรเอาการพนันขึ้นมาทำให้ถูกต้องได้แล้วครับรัฐบาลจะได้เก็บภาษีจากคุณแฮมเมอร์อาร์มเป็นเรื่องของอนาคตเนา
0: ะ
1: เราก็ต้องดูว่าแม่มันเขาเรียกยังไงอ่ะพี่หมอบริบทแต่ละประเทศเนาะถ้าเราจะเอาคำที่เป็นสิ่งที่เหตุผลในแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายเขาก็จะบอกว่าพฤติกรรมบริบทรากเหง้าใช้คำนี้แล้วกันของแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเรามองการเสี่ยงโชคแค่ไหนฝรั่งเขาอาจจะมองการเสี่ยงโชคคือการเสี่ยงโชคจริงๆเล่นพอเอาสนุกขำๆแต่กับบ้านเรามันใช้ได้ไหมล่ะ
0: ไม่ได้
1: บางคนหมดเนื้อหมดตัวอย่างที่พี่หมอบอกอันนี้มันก็เป็นบริบทที่มันแต่ละประเทศ
0: คือเจตเอาแค่ไหนๆพูดคำนี้แล้วพนันฟุตบอลเนี่ยนะเอาอย่างพรีเมียร์ในอังกฤษเนี่ยเขาก็มีวิธีการเล่นพนันที่ไม่ซับซ้อนเหมือนเมืองไทยแต่เมืองไทยเนี่ยวิธีการเล่นพนันการที่ว่ากาถูกกาผิดเนี่ยมันทำให้คนโลภถ้าเมื่อไรเกิดความโลภแล้วทำอะไรเกินตัวเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเขาเรียกว่าล่มสลายในชีวิตได้ผมใช้คำนี้แล้วกัน
1: พักกันก่อน
0: โอ้โ
1: หแหม4-2นะพี่หมอช่วงหน้าฟุตบอลไทยวันนี้งาน FA Thailand Award เฮ้บรรยากาศเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูหน่อยว่าเรามีคนของคลื่นเราไปไหม
0: ไปแน่นอน
1: เ
0: จตไม่ต้องพูดคือสำหรับคลื่นเมืองไทยผมชอบพอสุเทพบอกนะอะไรที่เป็นเรื่องราวของส่วนกลางเราต้องไปดำเนินการเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่านำเรื่องราวเหล่านี้มาเสนอให้กับท่านผู้ฟัง
1: ดังนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราว่ากันเรื่องราวของฟุตบอลไทยครับพักกันสักครู่เดียวครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: บอลโลกสตอรี
5: ่สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทองเวิลด์คัพ2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระนำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
8: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
1: มา18นาฬิกา46นาทีนะครับก็เวลาผมจัดกับพี่หมอก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าช่วงพักเบรกเนี่ย เผื่อใครดูทาง YouTube ทาง Facebook เอ๊ะมันจะดูมีฟีลลิ่งมากกว่าตอนจัดออกอากาศอีกไหมอ
0: ันนี้พูดไม่ได้อันนี้ขอพูดไม่ได้ตอน
1: พูดได้ก็เราพูดถึงกอล์ฟไงพี่หมอผมอยากรู้ว่าเวลาไปเล่นกอล์ฟนี่พี่หมอเริ่มกี่โมง
0: เอาเรื่องฟุตบอลไทยเอาเบาๆดีกว่า
1: เชิญ
0: เอาเสร็จปุ๊บ
1: เชิญ
0: ประกาศลาออกแล้วนะครับจากตำแหน่งในสมาคมฟุตบอล
1: ครับ
0: นะครับอันนี้เสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรเขาเรียกว่าฮิดเดนอะเจนดาก็บอกอยากโฟกัสไปที่งานนะครับเพราะว่าปีเนี้ยในฐานะประธานสโมสรราชบุรี FC เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหต้องแข่ง5ถ้วยแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมาช่วยงานสมาคมก็เลยขอลาออกจากตำแหน่งสภากรรมการ
1: คือตำแหน่งจริงๆก็คือเหมือนกรรมการกลางเนี่ยเนาะของสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยก็คุณฟุกก็โพสต์ชื่นชมมาดามแป้งเลยนะครับโดยบอกว่าชื่นชมการเข้าบริหารจัดการโดยเฉพาะหนี้สินทางการเงินแล้วก็การกู้ศรัทธาประมาณนี้นะครับส่วนสาเหตุก็อย่างที่พี่หมอบอกเพื่ออยากให้เวลาเต็มๆกับสโมสรกับการเล่น5ถ้วย
0: อันนี้ผมปรบมือให้เพราะว่าน้องฟุกก็เป็นคนหนึ่งนะครับเป็นเขาเรียกว่าเด็กหนุ่มไฟแรงนะครับแล้วเป็นประธานสโมสรแล้วก็สามารถสร้างสโมสรอย่างราชบุรี FC ตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหได้ไปแข่งทุกถ้วยเลย
1: ครับ
0: ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วกันนะครับแล้วก็ปีนี้เคลื่อนไหวเยอะมากมีการซื้อตัวนักเตะจากต่างประเทศเนี่ยดีๆเข้ามาหลายคนนะครับผมได้ข่าวมาจากย่างบ้านโยงบอกว่าปีนี้น่าจับตามองนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวของสมาคมส่วนงานคืนนี้ก็ต้องบอกว่าคนในวงการฟุตบอลเนี่ยคงไปกันเยอะเพราะว่ารางวัลเนี่ยมี30รางวัลเลยนะครับใครที่ได้รางวัลก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกัน
1: จริงๆเขาก็มีการค่อยๆปล่อยแคนดิเดตเนา
0: ะ
1: พี่หมอในการ ยังไงนะในการแคนดิเดตแต่ละรางวัลออกมาเนาะว่าใครชิงอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ทีมงานที่สุดวันนี้นอกเหนือจากรางวีรางวัลแล้วนะครับก็จะมีการประกาศจังหวัดเจ้าภาพ Kings Cup ด้วยในเดือนพฤศจิกายนเนาะที่จะแข่งขัน
0: ส่วนไอ้เรื่องรายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับตอนนี้ได้ผู้เล่นครบละ26คนที่จะลงแข่งขันในชิงแชมป์อาเซียน2026อาเซียนฮุนไดครับซึ่งจะแข่งระหว่าง24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมอ
1: ุ๊ยครบแล้วเหรอพี่หมอเขาบอกประกาศพรุ่งนี้นะ
0: ยังไม่ประกาศแต่เขาบอกว่าได้26รายชื่อครบแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่คาดเด
1: า
0: อันนี้ก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าแอนโทนีฮัตสันเป็นคนเลือกกับทีมงานนะ
1: ตอนแรกผมได้ข่าวแว่วๆเหมือนจะประกาศ9นะวันที่9แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคอนเฟิร์มนะครับว่าชุดฮุนไดครับเนี่ยจะประกาศรายชื่อในวันพรุ่งนี
0: ้
1: ก็คือพุธที่8กรกฎาคมก็แน่นอนทางออนไลน์เหมือนเดิมก็คือทาง YouTube แล้วก็ Facebook ของช้างศึกแล้วก็ Facebook ของ FA Thailand นะครับในเวลา 14:00 นเป็นต้นไปก็คือบ่าย 2:00 พรุ่งนี้ดังนั้นสปอตไกด์เข้ามา 4:00 นพรุ่งนี้ผมมาจัดเนี่ยก็คงจะเห็นรายชื่อแล้ว
0: ครับแล้วก็จะนัดซ้อมเข้าแคมป์เก็บตัววันแรกคือ14กรกฎาค
1: ม
0: นะครับเขาบอกว่ารายชื่อที่เอาว่าส่วนใหญ่สื่อมวลชนนะคาดเดาไว้เนี่ยไม่ค่อยผิดละจะมีชัดชัยบุตรพรหมสารัตน์อยู่เย็นพันษาเหมวิบูลย์นะครับธีรศักดิ์เผยพิมายเสกสรรลาตีนฤบดินทร์วิวรวัฒนโนดมมานูเอลทอมเบียนะครับไทยหนึ่งก็จะมีคคณะคำยกนะครับมีน้องเซฟชวันวิทย์แจ้เล้า
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยคือรายชื่อที่เขาคาดเดาเลยนะแล้วก็จะมียศกรบูรพานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยอาจจะปล่อยจากสโมสรคือณัฐพงษ์สายนิยานะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะโปรแกรมเนี่ยนะครับสำหรับทีมชาติไทยก็คือ25กรกฎาคมไปเยือนลาว1สิงหาคมเล่นที่ประเทศไทยพบมาเลเซีย4สิงหาคมไปเยือนฟิลิปปินส์แล้ววันที่8สิงหาคมนะครับเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนเมียนมานะครับถ้าเตะในไทยเนี่ย 20.00 นเตะที่ราชบังคลากีฬาสถานครับชัดเจนนะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องไปคาดเดาเนี่ยตัวผู้เล่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในรายชื่อที่ผมบอกเนี่ย
1: ก็ชุดนี้ไป
0: ครับ
1: ส่วนเดี๋ยวฟีฟ่าอาเซียนรายการใหม่เดี๋ยวว่ากันนี่ยังไม่รวมเอเชียนเกมส์ว่าจะยังไง
0: เอเชียนเกมส์ตอนเนี้ยเท่าที่ผมฟังจากน้องอ๋อเขาบอกว่าหัวหน้าสตาฟโค้ชคุณธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเนี่ยบอกว่ามีแค่ไหนก็เอาแค่นั้น
1: ค
0: ือเอาแค่นั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะตัวเลือกที่อยากได้แต่ชุดใหญ่ไม่ปล่อยมาเนี่ยมีแค่ไหนก็เอาแค่นั้น
1: แล้วโควต้าอายุเกินนี่มีแพรมแววๆมาบ้างไหมฮะ
0: ก็ต้องไปถามแอนโทนีฮัตสัน
1: ครับ
0: ว่าเขาจะปล่อยไหมเพราะว่าอยากได้ทุกคน
1: อุ้ย
0: ไม่อยากได้อยากได้นักเตะที่อายุไม่เกินนะที่อยู่ในชุดใหญ่ทุกคนส่วนที่อายุเกินเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแอนโทนีฮัตสัน
1: แสดงว่าเขาอาจจะมีลิสต์ในใจบ้างแล้วเนาะ
0: มีแล้ว
1: เพราะอย่างที่พี่หมอบอกว่าปีนี้ได้6คนใช่ไหมถ้าใช้เต็มโควต้านะแต่ผมเชื่อว่าเราคงใช้ไม่เต็มแต่เพียงแต่ว่าเป็นใครเนี่ยมันคงจะต้องไปพิจารณาจากตำแหน่งด้วยเนาะว่า
0: จุดอ่อนคือ
1: เอามาเติมในชุดนี้หรืออาจจะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดประสบการณ์ก็ได้น
0: ะ
1: ผมว่ามันมองได้สองเหลี่ยม
0: ก็เนี่ยก็คืออย่างเสกสรรลาตีนะครับ
1: คณะเหรอ
0: ที่ไปอยู่บุรีรัมย์เนี่ยหรืออี
1: คลาส
0: อีคลาสอันนี้ยังไม่เกิน
1: เล่นได
0: ้เล่นได้แล้วก็ไปเล่นที่ญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะ
1: เจ้าเปาธีรพัฒน์คือทอง
0: อันนี้ก็เล่นได้คือพวกเนี้ยสมมุติชัยอยากได้ทุกคนแล้วก็อายุเกินเนี่ยให้ใครมาก็รับอ
1: ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าเอเชียนเกมก็คือเอเชียนเกมเนาะมันก็ไม่ได้เป็นฟีฟ่าเดย์นะครับดังนั้นก็เป็นสิทธิของสโมสรเหมือนกันที่จะไม่ปล่อยเพราะอย่าลืมว่ามันก็เป็นช่วงที่ฤดูกาลไทยลีกเปิดแล้วด้วย
0: ลิเวอร์พูลเขาเปิดแล้วเปิดแคมป์แล้ว
1: ครับ
0: สำหรับนักเตะที่ไม่ได้ติดทีมชาติเข้าแคมป์เก็บตัวแล้วสโมสรในเมืองไทยบางสโมสรก็เปิดแคมป์แล้วเพราะฉะนั้นเจตเนี่ยผมถึงบอกไงว่าไอ้ช่วงพรีซีซั่นเนี่ยสโมสรส่วนใหญ่ก็ไม่อยากปล่อยตัวนะครับแล้วก็นักเตะต่างชาติเนี่ยจะมีเวลาเข้ามาเมืองไทยเนี่ยก่อนการแข่งขัน1เดือนคือเราเปิดสนามรู้สึกจะ4กันยามั้ง 1สิงหาเนี่ยเข้าแคมป์หมด
1: ครับ
0: นะครับ
1: อ่ะก็พูดถึงนักเตะต่างชาตินี่ล่าสุดเห็นคุณเนวินนี่โพสต์ภาพคู่กับนาธานเปไลนะกองหน้าคนใหม่อ่ะพี่หมอ
0: โอ้โหอาวุธใหม่อ่ะ
1: นี่มาใส่เบอร์5นะทีนี้พอมาชูเสื้อหมายเลข5เนี่ยหลายคนก็ถามถึงโกอุ้ม

0: ้าวธีรธรเนี่ยปกติใส่เบอร์5เนี่ยก็หมายความว่าเขาคาดว่าอุ้มอาจจะไปใส่เบอร์8หรือเบอร์10ที่ว่างอยู่พี่หมอประมาณนี้นะครับเพราะว่าหลายคนนี่ก็เอ๊ะคืออาจจะคิดได้ไงว่าเอ้าแล้วในเมื่อนาธานชูเบอร์5แล้วอุ้มเนี่ยยังไงเนี่ยหรือจะยังอยู่กับทีมไหมปรากฏว่าก็ตามนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเปิดตัวเนาะ
1: ครับ
0: ก็บรรดานักเตะแล้วก็บุรีรัมย์เนี่ยเขาก็เข้าแคมป์เรียบร้อยพี่หมอแต่ว่ายังไม่มี2พี่น้องนะครับก็คือปีเตอร์และโรเบิร์ตซูนะที่ไม่ได้มาฝึกซ้อมก็เลยไม่แน่ใจว่าอนาคตเอ๊ะยังไงเหมือนกันนะคู่พี่น้องปีเตอร์กับโรเบิร์ตเนี่ย
1: ก็ข่าวยังไม่ชัดเจนซึ่งคำว่ายังไม่ชัดเจนว่าจะเอายังไงสำหรับพี่น้องคู่นี
0: ้
1: ที่ผมรู้มาเนี่ยถ้าค่าตัวเท่าเดิมนะอาจจะอยู่แต่ถ้าเพิ่มค่าตัวก็อาจจะปล่อย
0: เนี่ยอย่างเมืองทองเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีบรรยากาศเข้าเก็บตัวเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับโชเซ่อเวสบอร์จีสก็แม่ก็เดี๋ยวต้องลุ้นเมืองทองเนาะกับการลุยไทยลีก2นะครับอ่ะน่าจะประมาณนี
1: ้ครับ
0: ส่วนงานก็ป๋อคิดว่าจังหวัดคิงส์ครับเหรอโอ้ย
1: ศรีสะเกษเจ็ดไม่ต้องมาพูดจำหรอก
0: มีคนก็ถามมาเนี่ยล่ะ
1: คือผมดูแล้วเนี่ยนะมันยังไงก็ไม่หลุดศรีสะเกษหรอก
0: เพราะว่าสนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษหรือเกาะกลางน้ำรังเหญ้าของสโมสรราศีสไลอ่ะแคนดิเดตนะศรีสะเกษขอนแก่นระยองอยุธยา
1: ครับ
0: จบ
1: เดี๋ยวก็หาว่าผมติดการพนันอีกแล
0: ้
1: วจะบอกว่ากาแฟคนละถ้วยมา
0: เพราะงานเขาน่าจะช่วงเย็นๆเนาะ
1: เย็น
0: ค่ำๆเนาะFA Thailand Awardเขาจะมีการประกาศเจ้าภาพ Kings Cup แล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมเข้ามาสปอร์ตไกด์เนี่ยก็คงจะได้มาสรุปกันทั้งรายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทยเนา
1: ะ
0: ทั้ง25คนในชุดฮุนไดครับแล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศของงาน FAไทยแลนด์อะวอร์ดนี่แหละ
1: วันนี้ผมได้คุยกับผู้บริหารของทาง Ego Sport นะก็ขอเขาแล้วว่าปีหน้าเนี่ย Ego จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนสโมสรในไทยลีกและไทยลีก2หลายสโมสรก็ขอเสื้อให้ทั้งผมทั้งเจดคือคนดำเนินรายการสปอร์ตไกด์ผมขอให้หมดอ
0: ่ะอุ้ยผมจำได้ว่าเราก็ได้มา
1: ได้
0: มาหลายตัวอย่าง
1: นี้ได้เพราะอย่างนี้อยุธยาใช้ของ Ego ศรีสะเกษใช้ของซึ่ง Ego
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็เมืองทองในไทยลีก2ใช้ของอีโก้สงขลาใช้ของอีโก
0: ้
1: นะครับหนองบัวลำพูใช้อีโก
0: ้
1: เนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะดำเนินการเดี๋ยวขอเสื้อขอไซส์นะแล้วก็ขอให้น้องๆใส่ให้มันดูหล่อๆน
0: ะตามนี้ครับเพราะว่าเราเอาบรรยากาศบอลไทยบ้าง
1: ไม่มันก็คือเสื้อผมว่าให้มาเราใส่นะมันก็เป็นการสนับสนุนฟุตบอลไทยนะครับ
0: ตามนี้อ่ะเดี๋ยวผมพยายามดูข้อความที่เกี่ยวข้องกับบอลไทยแล้วกันนะพี่หมอนะ บอกว่าระบบ U21 หรือลีกสำรองของสโมสรเนี่ยต้องมีแล้วครับและ U19 สโมสรด้วยครับ AFF มาแนวตะกร้อโลกต้องปรับ mindset เป็นเวอร์ชั่นใหม่เหรออ๋อไม่แตะข้ามปีอ๋ออันนี้เป็นมุมมองของแฟนรายการ
1: คือไอ้เรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตอนเนี้ย AFC เนี่ยเขาขอให้ทุกประเทศในเอเชียนะให้ปรับเปลี่ยนไ
0: อ
1: การแข่งขันลีกในประเทศให้จากเดิมเนี่ยกุมภาไปจบตุลาเนี่ยนะครับให้มาเริ่มสิงหาแล้วจบเมษาเพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันระบบถ้วยของ AFC นะครับก็เหมือนในยุโรปเขาก็บอกว่าให้จบแบบนี้เพราะว่าไอ้ช่วงขั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของฟุตบอลโลกฟุตบอลยุโรปอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายแล้วกัน
0: ก็ส่วนแผนส่วนอะไรก็ว่ากันไปเนาะหลายคนก็มองว่าวันนี้บรรดากองทัพสื่อเนี่ยก็น่าจะสัมภาษณ์มาดามเยอะหน่อยถูกไหมพี่หมอ
1: ครับคือเจ็ดไอ้เรื่องไอ้ลีกสำรองเรื่องอะไรเนี่ยเอาที่ผมพูดแบบไม่เกรงใจนะ
0: ครับ
1: เฉพาะทีมเดียวเนี่ยค่าใช้จ่ายสโมสรยังรับไม่ไหวเลยแล้วถ้าจะไปมีลีกสำรองเนี่ยเช่นก่อนแข่งทีมใหญ่เอาทีมสำรองลงเล่นเนี่ย
0: เหมือนที่ยุโรปทำ
1: มันทำไม่ได้หรอกครับอันนี้บอกให้เลย
0: คือเราต้องนึกในโลกความเป็นจริงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยถามว่าสมาคมก็ให้ความช่วยเหลือไม่ได้มากเพียงพ
0: อ
1: เฉพาะไอ้ลงแข่งขันในลีกนะในแต่ละลีกไทยลีก2ไทยลีก3เนี่ยแต่ละสโมสรต้องดิ้นรนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเลิกเราคุยกันมา30ปีแล้วไอ้ลีกสำรองเนี่ยผมฟังจนขี้เกียจฟังแล้ว
0: โอ้โหตั้งแต่30ยุคพี่หมอทำทีมใหม่

0: โอ้โห30ปีก่อนนะมันไม่มีทางเลยเอาง่ายๆนะระบบเยาวชนเนี่ยผมเห็นด้วยกับน้องอ๋อพูดเลยนะการจัดฟุตบอลนักเรียนการจัดฟุตบอลเยาวชนเนี่ยไม่ต้องเอาทุกรุ่นเนี่ยเอารุ่น18ปีอะสักรุ่นหนึ่งแล้วก็ฟุตบอลนักเรียนเนี่ยช่วยให้ทางฝ่ายรับผิดชอบทางกรมพละหรือหน่วยงานทั้งหลายรับผิดชอบเนี่ยดำเนินการให้สอดคล้องกันแค่นี้พอ
1: เอาง่ายๆไม่ต้องซอยรุ่นทีม
0: ใช่
1: ขนาดนั้นก็ได
0: ้ถูก
1: เอาเป็นว่าถ้าเราเล็งที่18เหมือนที่หรือไม่ก็17เหมือนที่โจ้เปาธีรพัฒน์ปลือทองกับพี่หมอก็เติบโตมาจากชุด U17 นะแล้วถ้าไปดูประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยชุด U17 อ่ะมันเป็นชุดที่สร้างชื่อกับไทยตั้งแต่ยุครีซออ่
0: ะ
1: ถูกไหมพี่หมอที่ไปบอลโลกอ่ะ
0: คือระดับฟุตบอลนักเรียนเนี่ยมันจะอยู่ไม่เกิน16ปี
1: ดังนั้นเราไม่ต้องซอยทีแต่ว่า
0: ปล่อยให้กรมพละให้หน่วยงานรับผิดชอบเขาดำเนินการไปนะครับจะแบบแข่งแบบทัวร์นาเมนต์หรือแข่งอะไรก็ได้แล้วก็18ปีเนี่ยจัดให้สมาคมรับผิดชอบไปเลยจะรับผิดชอบยังไงเพราะมันก็คาบเกี่ยวระหว่างคนที่เรียนระดับมัธยมกับระดับมหาวิทยาลัยปี1ปี2นะครับแล้วก็ถ้าจะนั่นก็จัดทัวร์นาเมนต์23ปีก็ได
1: ้
0: นะครับในช่วงเนี่ยออฟซีซั่นนะครับ
1: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวฮะช่วงหน้าฟุตบอลโลกเต็มๆครับ

0: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีชี้คะแนนสอบท้องถิ่นไม่ตรงร่วมกันโกงใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเร่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนถอนชื่อบรรจุยึดเงินเดือนคืนเอาผิดทางอาญาในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลการตรวจข้อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 15,000 คนหลังพบ 5,000 คนมีคะแนนในกระดาษคำตอบไม่ตรงกับใบประกาศผลสอบสะท้อนถึงการร่วมกันโกงและเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพราะรัฐบาลไม่ได้โกงไม่ได้มีส่วนร่วมในการโกงไม่ได้สนับสนุนแต่มีคนใช้ช่องโหว่ในการโกงส่วนคนที่บรรจุไปแล้วรับเงินเดือนข้าราชการแต่พบว่ามีคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจะทำอย่างไรในอนุทินกล่าวว่าใครผิดก็มีกระบวนการอยู่ไม่ต้องรอศาลเพราะเป็นอำนาจในการบริหารจัดการในกระทรวงถ้าที่มาไม่ถูกต้องก็ต้องยกเลิกส่วนจะสั่งระงับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้ง 5,000 คนหรือไม่นั้นเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุส่วนเงินเดือนต้องเรียกคืนและต้องมีการดำเนินคดีทางอาญาด้วยเพราะถือว่าที่มาที่ไปไม่ถูกต้องผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดินทางเข้าประชุมพรรคประจำสัปดาห์โดยเดินทางมาพร้อมกับนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนางสุภจิตหลังกระแสโซเชียลตามหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งนางสุภจิตตอบว่าพี่แต้มอยู่นี่พร้อมโบกมือทักทายสื่อก่อนที่นายอนุทินจะกล่าวเสริมว่าสุภจิตไม่หายผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าเป็นเพราะนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สื่อสารเพิ่มหรือไม่เนื่องจากเพจ Facebook ของกระทรวงพาณิชย์มีความเคลื่อนไหวนางสุภจิตยืนยันว่าไม่มีอะไรทำงานทุกวันก่อนจะขอตัวขึ้นไปประชุมทันทีขณะกำลังขึ้นลิฟต์นายอนุทินกล่าวย้ำกับผู้สื่อข่าวทิ้งท้ายว่าสุภจิตไม่มีหายการบินไทยเผยผลสอบผู้ใดร้ายแรงลูกเรือลักลอบขนเคโรอีนเข้าออสเตรเลียยังไม่แล้วเสร็จยันไม่กระทบเส้นทางบินระบุเป็นเรื่องของตัวบุคคลจากกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเลแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกจับกุมตัวที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดประเภทเฮโรอีนนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าการบินไทยได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงพนักงานคนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะต้องเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนของบริษัทซึ่งล่าสุดการสอบวินัยร้ายแรงยังไม่แล้วเสร็จเพราะว่าข้อมูลการสอบสวนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ทางออสเตรเลียไม่อนุญาตให้บุคคลที่3ติดต่อกับทางแอร์โฮสเตสคนดังกล่าวยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการบินแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นการกระทำผิดของตัวบุคคลทางการออสเตรเลียนั้นมีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจคนเข้าเมืองและสิ่งของนำเข้าอยู่แล้วเป็นปกติไม่เว้นแม้กระทั่งอาหารหรือผลไม้ที่ไม่สามารถนำเข้าประเทศได้และมีการเน้นย้ำข้อมูลกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎข้อห้ามที่ไม่อนุญาตให้พนักงานรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นโดยเด็ดขาดนอกจากนี้การบินไทยได้ปรับราคาตั๋วเครื่องบินลง 20-30% เกือบทุกเที่ยวบินตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยราคาน้ำมันเครื่องบินปัจจุบันลดลงเคลื่อนไหวอยู่ที่ 100-110 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
3: บอลโลก News Update
4: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับเลเนลสคาโลนียืนยันเมสซี่สภาพร่างกายดีไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆเลเนลสคาโลนีเฮดโค้ชทีมชาติอาร์เจนตินาออกมาแถลงข่าวล่าสุดก่อนเกมฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายที่ฟ้าขาวจะเจอกับทีมชาติอียิปต์โดยจะแข่งขันในคืนนี้เวลา 23:00 นเฮดโค้ชทัพฟ้าขาวยืนยันว่าสภาพร่างกายของเลเนลเมสซี่กองหน้ากัปตันทีมยังคงยอดเยี่ยมและไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆแม้ว่าจะเพิ่งลงเล่นถึง120นาทีในเกมรอบก่อนหน้านี้กับเข็บปวดก็ตามทำให้เมสซี่จะพร้อมลงสนามในเกมกับอียิปต์อย่างแน่นอนอีธานอินเตรียมย้ายไปร่วมทีมแอตเลติโกมาดริดฟาบริโซโรมาโนนักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีออกมาเปิดเผยว่าอีธานอินกองกลางทีมชาติเกาหลีใต้ ตรียมย้ายไปร่วมทัพแอตเลติโกมาดริดทีมดังในศึกลาลิก้าสเปนโดยคาดว่าค่าตัวในการย้ายทีมของอีคังอินจะอยู่ที่40ล้านยูโรขณะที่เรื่องสัญญาส่วนตัวระหว่างนักเตะและทีมตราหมีก็มีการตกลงกันไปได้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วทางนี้หากอีคังอินได้ย้ายไปร่วมทีมแอตเลติโกมาดริดจริงก็จะได้กลับไปเล่นในสเปนอีกครั้งหลังเคยเล่นกับบาเลนเซียและมายอร์กามาแล้วและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: บอลโลกนิวส์อัปเดต
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับเผ่าหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
7: 17:08 นครับช่วงสุดท้ายของสปอร์ตไกด์วันอังคารก็ฟุตบอลโลกเต็มๆนะครับในเบรกนี้ครับ
8: โอ้เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าคู่แรกเนี่ย เป็นดาร์บี้แมตช์นะครับทีมจากยุโรปนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสูสี
7: ครับ
8: โปรตุเกสพบสเปนเนี่ยคือถ้าดูจากชื่อเนี่ยผมว่าไม่ห่างกันเยอะนะครับฟอร์มการเล่นอาจจะสเปนที่เคยได้แชมป์ทั้งฟุตบอลโลกทั้งอะไรแต่ถ้าพูดถึงโปรตุเกสเนี่ยผมว่าตัวผู้เล่นก็ไม่ขี้เหร่แล้วก็

0: ต่างฝ่ายต่างรู้ยุทธวิธีการเล่นกันมาเนี่ยน
1: ้
0: องเจนแล้วก็พอถึงเวลาลงสนามเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าการจัดตัวผู้เล่นนะคร
1: ับ
0: ไม่ว่าจะเป็นของโปรตุเกสเนี่ยโรเบโต้มาร์ติเนสเนี่ยก็ต้องบอกว่าจัดเต็มนะครับข้างหน้าเนี่ยทั้งคริสเตียโนโรนัลโดนะครับชัวฟริกนะครับบรูโน่เฟ
1: ร
0: ์นันเดสเปโดเนโต
1: ้
0: แดนกลางเนี่ยโอ้โหวิตินญาเนเวสเนี่ยนะครับโอ้โหแนวรับเนี่ยดิอาร์ตเวก้านะครับดูโน่เยเดสแล้วก็ชัวกันซโ
1: ลโ
0: อ้โหมันธรรมดาที่ไหนถ้าดูจากรายชื่อนะเมื่อเปรียบเทียบกับไลน์อัพของสเปนที่ลุยเดลาฟูเอนเต้จัดเนี่ยผมว่าโปรตุเกสไม่เป็นรองเลยนะเพราะว่าข้างหน้าของทางสเปนเนี่ยมีที่ดูเรารู้สึกว่าน่ากลัวก็มีลามินยาเมาน ะครับดานิโอโมนะครับเล็กไบนานะครับแล้วก็โอยาซาบาลแดนกลางเนี่ยนะผมยังโอเคที่มีผู้เล่นนะครับที่ต้องบอกว่าเราขอ
1: โรดี้กับเปดี้ใช่ไหม
0: เปดี้กับโรดี้นะครับแนวรับก็ลาปอตอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าโอเคผมดูสูสีนะแล้วก็ดูช่วง25นาทีแรกของการแข่งขันเนี่ยผมถ้าถามว่าครองบอลเนี่ยสเปนครองบอลมากกว่ามีจังหวะจบมากกว่านะครับแต่ก็ยังว่าทั้ง2ทีมเนี่ยผู้รักษาประตูยังไม่ผิดพลาดนะครับแล้วก็เกมเนี่ยจบลงด้วยการเสมอกันในครึ่งแรก 0-0 นะครับก็ต้องบอกว่านี่เขาบอกว่าเป็นสถิติที่ทางสเปนนะครับไม่เสียประตูในครึ่งเวลาแรกของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นเกมที่9ติดต่อกันอันนี้มันเป็นสถิตินะแต่พอครึ่งเวลาหลังเนี่ยพอลงสนามเนี่ยผมก็เห็นเลยนะว่าคือความได้เปรียบของสเปนในการที่จะมีโอกาสทำประตูเนี่ยอาจจะเหนือกว่าเล็กๆนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวโอ้โหทำลองเนี่ยซึ่งก็ต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยผมชอบนะอย่างเฟรันทอเรสลงมาแทนอเล็กปารีนาอย่างเงี้ยนะครับฟาเบียนหลุยอย่างเงี้ยนะมิเกลเมริโน่เนี่ยผมว่าเนี่ยสเปนเปลี่ยนแล้วโดนแต่ในขณะที่ของโปรตุเกสเนี่ยก็มีเบอร์นาร์โดซินวาที่ผมว่าลงมาช้าไปนะครับตัวที่ลงมาก่อนเนี่ยอย่างเดียโก้ดาลอตนะครับลาฟาเอลลาวนี่ครับซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยมันไม่เปลี่ยนเกมนะแต่ของสเปนเนี่ยผมว่าทีเด็ดในการเล่นแล้วเปลี่ยนนะครับอย่างลูกที่ได้ประตูเนี่ยต้องยอมรับว่าโอ้โหต้องเพิ่งเปลี่ยนลงมานามิเกลมาริโน่นะครับรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดแต่คนที่จ่ายบอลแอสซิสต์เนี่ยคือเฟรันโทเรส
1: ก็ตัวสำรอง
0: นะครับก็ทำให้เป็นประตูเดียวแล้วก็ทำให้สเปนผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้าย
1: โอ้โหก็ถือว่าเอาละโปรตุเกสอาจจะสู้ได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าว่าใครดูในเกมเนาะก็ต้องยอมรับว่าสเปนเหนือกว่าชัดเจนนี่บอกน่าจะได้ตั้งแต่มิยาซาบาลแล้วเนา
0: ะ
1: ที่หลุดไปซัดเดี่ยวๆอ
0: ่
1: ะแต่ว่าแม่กลายเป็นว่า2ตัวสำรองอย่างเฟรันโทเรสกับมิเกลเมริโน่และจ่ายช่องนั้นนะ
0: โอ้โห
1: คือเป็นจังหวะที่โปรตุเกสพลาดเพียงไม่กี่จังหวะในเกมแล้วมันดันมาโดนนาทีบาทอีกแล้วอ่ะ90บวก1มันก็กลับมาไม่ได้ก็แน่นอนประเด็นคือมันคือเกมสุดท้ายของคริสเตียโน่โรนัลโดเนา
0: ะ
1: ที่บอกในฟุตบอลโลกของเจ้าตัว
0: แพ้เจ็บมันเสียใจทุกคนนะมันก็ต้องเห็นน้ำตาเห็นอะไรเนี่ยแต่ถามว่าเฮ้ยผมชมนะว่าโปรตุเกสทำหน้าที่ได้ดีเลยคือคุณแพ้ทีมอย่างสเปนเนี่ยผมว่าเขาดีกว่า
1: ผมว่าโปรตุเกสเขาไปพลาดตรงที่เขาดันไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มไงมันก็เลยต้องมาเจอสเปนไวไปนิดนึงตั้งแต่รอบ16ก็มันมีก็กล้องจับโรนัลโดเยอะนะครับเพราะว่านี่คือฟุตบอลโลกสมัยสุดท้ายเนาะ6สมัยติดโรนัลโดนี่สตาร์ทในฟุตบอลโลกครั้งแรกคือปี2006นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาฟุตบอลโลก6สมัยติดกินช่วงเวลาก็20ปีพี่หมอใช่ไหมเขาสตาร์ทบอลโลกครั้งแรก2006มาจบเอา2026 20ปีในตลอดช่วงอายุเนี่ยแหละเท่ากับว่าเขาสตาร์ทครั้งแรกตอนนั้นโรนัลโดยังอายุเหมือนกับจะแจ้งเกิดจริงๆในยูโรนะถ้าผมจำไม่ผิดนะคือยูโร2004แล้วก็มาบอลโลก2006ตอนอายุ21ปีแล้วก็วันเวลาผ่านมา20ปีก็ในวัย41
0: ก็เป็นตำนานอ่ะคือยังไงก็เป็นตำนานสำหรับผมนะนะครับก็ยุติบทบาทนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้ในขณะที่สเปนก็ยังคงเป็นสเปนนะครับบทก็คือทีมเต็งอ่ะ
0: คือเจ็ดผมเสริมตอนนี้เลยนะ
1: ค
0: ือพูดถึงสเปนเนี่ยแรงเหวี่ยงจากการที่เล่นฟุตบอลสไตล์เนี่ย สเปนทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยเป๊ปทำอยู่บาร์เซโลนานู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าทุกคนที่มารับงานทำทีมของสเปนเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนยุทธวิธีในการเล่นเลยการต่อบอล นะครับการครองบอลการเคลื่อนที่นะครับที่เรียกว่าระบบฟุตบอลและสุดท้ายก็คือการสอนจินตนาการในการเล่นการคำว่าจินตนาการเนี่ยคือการสอนให้นักฟุตบอลเนี่ยในสนามรู้ว่าเขาควรจะทำอย่างไรแต่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยนักฟุตบอลทุกคนรู้ว่าถ้าคนนี้ถ้าตัวริมเส้นขยับเข้าไปแบ็กต้องขึ้นมาเติมนะครับมิดฟิลด์จะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยนี่คือการฝึกซ้อมที่ผมบอกว่าคนที่ทำมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็ทำให้คนมารับงานเนี่ยมันทำงานง่ายสเปนชุดเนี่ยผมว่าเล่นคือมันขึ้นอยู่ว่าจะเอาใครมาเสริมเนี่ยนะครับถ้าอย่างตัวเจ็บอย่างนิโก้ถ้าลงมาเนี่ยโอ้โหมันก็ฉูดฉาดขึ้นนะครับก็เลยเป็นสเปนที่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็คู่หลังเนี่ยนะครับผู้ชนะจะมาเจอสเปนแล้วก็เป็นการพบกันระหว่างนะครับเจ้าภาพสหรัฐกับเบลเยีย
1: ม
0: เบลเยียมเนี่ยฟอร์มไม่ดีแต่ต้องยอมรับว่าเมื่อวานเนี่ยเจตพูดถูกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงการกล้าเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยนั่นคือจุดที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกิดเขาเรียกว่าแล้วนักเตะที่ลงเล่นทุกคนเนี่ยพอนักเตะดังๆอย่างเดอบรอยไม่ได้ลงอย่างเงี้ยเดอกูไม่ได้ลงเนี่ยนักเตะที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยเฮ้ยความมุ่งมั่นความตั้งใจดีเหลือเกินนะครับแล้วพอลงไปเล่นเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยผมว่านักเตะทุกคนทุ่มเทนะครับไม่ว่าจะเป็นท็อตซานะครับเทเลมันนะครับหรือว่าโดดี้นะครับก็ทำให้เกมเนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วก็ยุทธวิธีของการเล่นเนี่ยนะครับที่เปลี่ยนแปลงทำให้เบลเยียมเนี่ยผมชอบถึงเปิดเกมบุกเข้าใส่สหรัฐตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็ได้ประตูค่อนข้างเร็วด้วยนะครับจากคีตาลานเนี่ยนะครับ
1: คี
0: ตาลานตอนที่9กับ33นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสหรัฐพยายามจะสู้แต่สู้ไม่ได
1: ้
0: นะครับถึงแม้ว่าจะได้ลูกฟรีคิกเปลี่ยนทางมาไล่มาเป็น 2-1 แต่สุดท้ายประตูก็ผิดพลาดแล้วก็ปิดท้ายโดยลูกากู
1: แม่ต้องชมดูดิกาเซียอย่างที่บอกเนาะเขาก็เลือกชาลส์เดอเคเตเลเรอร์ลงตัวจริงเพราะว่าตอนแรกมันมีข่าวที่หมอว่าอาจจะใช้ลูกากูหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าก็ใช้ระบบฟอลนายนะครับแล้วก็เดอเคเตเลเรอร์ทำ2ลูกแล้วก็วานาเคนมาได้แล้วก็อย่างที่บอกไปลูกากูนะก็ผมว่าต้องชมคนข้างสนามเนี่ยนะ
0: ใช่
1: คือเบลเยียมเนี่ยหลายคนมองว่ามาหนเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเต็งนะครับผ่านยุคโคเดนเจเนเรชันมาเป็นยุคที่เดอบรอยเริ่มโรยลูกากูก็ไม่ได้เป็นสุดยอดดาวยิงทีโบกุ๊กตัวก็เริ่มโรยแต่ปรากฏว่าไปมาๆเนี่ยพี่หมอพอไม่กดดันเนาะไม่ได้เป็นตัวเต็งอ่ะเบลเยียมแล้วเอาจริงๆเกือบจะตกวันกับเซเนกัลแล้วอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: 86นาทีคุณตาม2ลูกอ่ะคุณกลับมาเฉย
0: แล้วกลับมาได
1: ้อันนี้น่ากลัวก็เลยทำให้หลุดไปเจอสเปนนะครับในรอบ8ทีม
0: เป็นรองแน่นอนแต่ดูนัดนี้เบลเยียมเล่นแล้วคุณประมาทไม่ได้
1: ไม่มีอะไรจะเสียเนาะ
0: ใช่
1: ผมว่าเบลเยียมเข้ามาทรงนี้ก็
0: แหมรอบ8ทีมแล้วมาไกลแล้วมาถือว่าโบนัสแล้วนะครับ
1: เอาทีนี้เอา2คู่ดีกว่าพี่หมอที่จะเกิดขึ้นในคืนวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เช้ามืด
0: ก็คู่แรกตอน 5:00 โอ้ที่แอตแลนต้าสเตเดียมนะครับรัฐจอร์เจียนะครับต้องบอกว่าอาร์เจนตินาฟีฟ่าแรงกิ้งอันดับ1แล้วก็ฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าตั้งแต่แบ่งกลุ่มเนี้ยชนะแอลจีเรียชนะออสเตรียชนะจอร์แดนแล้วก็รอบ32ทีมชนะเคมเบิร์ดมาแบบโอ้โหหืดขึ้นคอนะครับจุดแข็งไม่ต้องพูดถึงนะครับนักเตะทุกคนของอาร์เจนตินาเนี่ยคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเอกอย่างเมสซี
1: ่
0: ลาวตาโรอัลวาเรสพวกนี้มันเปลี่ยนเกมได้หมดเลยแดนกลางก็โอ้โหทั้งโรดริโกเดปอลอเล็กซิสแมคอิลิเตอร์และเอนโซเฟอร์นันเดสคือมีประสบการณ์แล้วก็เคยได้แชมป์โลกกับอาร์เจนตินามาทั้งนั้นเลยนะครับแนวรับก็เหนียวแน่นทั้งโรเมโรทั้งมาร์ติเนสนะครับจะบอกว่าพึ่งพาเมสซี่มากเกินไปมันก็จำเป็นต้องพึ่งพานะครับเพราะว่าเขาเก่งจริงนะครับขึ้นอยู่กับทางลีโอเนลสกาโลนี่ว่าจะจัดทีมยังไงแต่ผมว่าความเป็นอาร์เจนตินาเนี่ยจัดทีมแบบไหนจะเปลี่ยนยังไงก็ตามเนี่ยใครที่ลงมามันก็คุณภาพสุดยอดทั้งนั้นเลยส่วนอียิปต
1: ์
0: นะครับแรงกิ้งฟีฟ่าอันดับ29ฮัสซัมนะครับเป็นผู้จัดการทีมก็ต้องบอกว่าเส้นทางเนี่ย สมอเบลเยียมชนะนิวซีแลนด์นะครับแล้วเสมออิหร่านนะครับรอบ 3-2 ทีมก็เสมอกับออสเตรเลียก่อนดวลจุดโทษมาชนะต้องบอกว่าค่อนข้างโชคดี

0: โอกาสเสมอมีสัก30แต่โอกาสหยิบชนะเนี่ยผมว่ามีแค่ 20%
1: ครับ
0: นะครับ
1: อันนี้คือคู่ 5 ทุ่ม ตี 3 เลยคู่สุดท้ายในรอบ16ทีมก็คือสวิตเซอร์แลนด์เจอกับโคลัมเบีย
0: ครับคู่นี้แข่งที่ประเทศแคนาดา
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องบอกว่าสูสีอ่ะสวิตเซอร์แลนด์อันดับ FIFA Ranking อันดับ19มูรัตยาคินนะครับเป็นผู้จัดการทีมรอบแรกก็ต้องบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์เสมอกาตาร์ 0-0 ชนะบอสเนีย 2-1 แล้วก็ชนะแคนาดา 3-1 รอบ 3-2 ทีมชนะแอลจีเรีย 2-0 นะครับในขณะที่โคลัมเบียใน FIFA Ranking อยู่อันดับ13มีเนสตอร์โลเรนโซนะครับแล้วรอบแรกก็ชนะอุซเบย์ 2-0 ชนะนีอาคองโก 3-1 เสมอโปรตุเกส 0-0 แล้วก็รอบ 3-2 ทีมก็ชนะกาน่า 1-0 นะครับผ่านเข้ามาถึงรอบ16ทีมสวิตเซอร์แลนด์ผมว่าผมเฉยๆนะผมว่าระบบการเล่นนะครับหรือว่าเรื่องของทีเด็ดเนี่ยผมยังดูว่าไม่เท่าไหร่นะครับดาวรุ่งวัย20ปีที่ยิงแล้ว3ประตูอย่างโจฮานมันซัมบี้ผมก็ไม่เข้าตาผมผมบอกให้หรือจะเป็นบริวเอมโบโลผมว่ายังดูเฉยๆนะครับในขณะที่โคลอมเบียเนี่ยนะครับต้องบอกว่าบอลอเมริกาใต้ผมชอบคือเกมรับเหนียวแน่นเสียเพียง1ประตูใน4นัดนะครับแล้วทีเด็ดอย่างหลุยส์ดีอาสเนี่ยโอ้มีทั้งความรวดเร็วแล้วก็มีการก็เรียกว่าการที่บริการเลี้ยงที่ค่อนข้างกินตัวได้ง่ายนะครับแล้วยังมีเจมส์โรดิเกสนะครับเป็นตัวสร้างสรรค์เกมด้วยก็ดูแล้วสูสีนะคู่นี้ถ้าถามผมมองว่า90นาทีผมมองเสมอด้วยนะครับผมมองว่าโอกาสชนะทั้ง2ทีมมี 30% โอกาสเสมอ 40%
1: ครับอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าคู่นี้ผู้ชนะก็จะไปเจอกันนะพี่หมอนะ
0: ใช่
1: เท่ากับว่าบทสรุปในฟุตบอลโลกนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงแม่เดี๋ยวรออีก2คู่ได้คู่ประกบเรียบร้อยสายบนก็จะเป็นฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกนะครับผู้ชนะจะเจอสเปนหรือเบลเยียม
0: ครับ
1: ในขณะที่สายล่างเนี่ยนอร์เวย์เจออังกฤษแล้วเดี๋ยวรอผู้ชนะของ2คู่วันนี้นะครับแล้วก็ย้ำว่าฟุตบอลโลกเนี่ยพี่หมอพอเตะวันนี้เสร็จพรุ่งนี้พักวันหนึ่ง
0: ครับ
1: วันพุธจะไม่มีบอลเตะนะครับจะเป็นครั้งแรกที่ฟุตบอลโลกพักในหนนี้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะกลับมาเตะคืนวันพฤหัสคู่แรกน่าจะเป็นคู่ฝรั่งเศสเลยฝรั่งเศสโมร็อกโกจากนั้นคืนวันศุกร์จะต่อด้วยสเปนเบลเยียมแล้วก็วันเสาร์เนี่ยจะมี2คู
0: ่
1: ก็คือคู่แรกจะเป็นอังกฤษนอร์เวย์แล้วจะมีคู่เช้าอีก1คู่พี่หมอเท่ากับว่าฟุตบอลโลกในรอบ8ทีมเนี่ยจะเตะถ้าเวลาท้องถิ่นที่อเมริกาคือ3วันก็คือวันพฤหัส1คู่วันศุกร์1คู่และวันเสาร์เนี่ยจะมีรอบดึก1คู่และตอนเช้าของวันอาทิตย์อีก1คู่ก็จะได้บทสรุปของฟุตบอลโลกคนนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะสนุกสนุกแม่เดี๋ยวต้องดูว่าเมสซี่วันนี้จะมีประตูไหมพี่หมอหลังจากที่ดาวซัลโวล่าสุดนะครับเมสซี่เอ็มบัปเป้ฮาลันนี่7ประตูเท่ากัน
0: ครับ
1: เดี๋ยวเมสซี่ก็จะลงสนามคืนนี
0: ้ตอนนี้ที่ยังมีโอกาสที่จะเพิ่มประตูก็มีเอ็มบัปเป
1: ้ถูกต้อง
0: นะครับ
1: ฮาลันไง
0: เฮลิเคน
1: ฮาลันฮาลันด้วยที่ยังอยู่ในเส้นทางเนาะจูดเบลลิงแฮมจูดนี่ก็4ประตูนะ
0: โอ้เล่นดีด้วยผมชอบเลย
1: มันกลายเป็นว่าจูดเนี่ยก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์นี่หลายคนยังตั้งคำถามเลยเนาะว่าฟอร์มกับมาดริดดูดรอปไปแต่ปรากฏแม่ของแท้
0: ของแท้ของแท
1: ้อ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามคืนนี้นะครับนี่คือทั้ง2คู่ในฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้าย2คู่สุดท้ายนะครับ
0: ครับ
1: ส่วน FM 99แม่เราต้องไปดูเขานิดนึงนะพี่หมอนะ
0: ว่าใครเป็นผู้บรรยาย
1: เออใครบรรยาย2คู่คืนนี้เนี่ยเอ๊ะเขาโพสต์ลงหรือยังล่ะเพราะว่าตัวเราเองผมกับพี่หมอเมาก็ดูจากในเพจนี่แหละฮะเดี๋ยวนะเพราะว่าเขาจะเป็นกลุ่มของผู้บรรยายใน99นะเอ๊ะลงยังเรียบร้อยนะครับผมเห็นคู่โอเคอาร์เจนตินาเจออียิปต์คืนนี้5ทุ่มตรงรับหน้าที่โดยพี่เอกคิมสกุลจับคู่กับอูเล็กอัครเทพคู่ดับเบิ้ลออได้ไหม
0: ได้
1: ด
0: ับ
1: เบิ้ลออนะพี่เอกนี่ก็แฟนพันธุ์แท้ฟุตบอลโลกอยู่แล้วจับคู่กับน้องอู๋นะครับติดตามได้ทาง FM 99และคู่ตอนตี3นี่ฮะอันนี้ก็ดับเบิ้ลออเหมือนกันก็คืออู๋อุดมศักดิ์และเอกนพดลเอ๊ะวันนี้
0: อ้ออ่าง
1: อ้ออ่างหมดเลยนะ
0: อ
1: ้ออ่างหมดเลยนะวันนี้เนี่ยบอลโลกเนี่ยเอ้ยนี่ขึ้นเรานี่อ้ออ่างเยอะนะ
0: ไม่มีเอ็ดดานะ
1: ไม่มีโอ้เจษดาไม่มีวาสนาหมดสิทธิ์

0: ก็ติดตามกับ FM 99นะครับวันนี้ก็เต็มๆทั้ง2คู่นะ 5 ทุ่มตรงแล้วก็เวลาตี 3 นะครับโอเคโอ้โหพี่หมอแล้วก็เอาเรื่องข่าวในวงการฟุตบอลนิดนึง
1: เชิญครับ
0: ก่อนจะไปข้อความกันนะครับล่าสุดมีข่าวร้ายของเบลเยียมพี่หมอมาดูโอนาน่ากองกลางจากแอสตันวิลล่านะครับ ACL เอาง่ายๆว่าเจ็บ ACL ครับเอ็นไขว้หน้าเข่าฉีกขาดโอ้ถ้าแบบนี้กับเบลเยียมไม่ได้ลงนะเนี่ย
1: ไม่ได้ลง
0: แต่ขออภัยกับสเปนอ่ะและจริงๆเนี่ยโอนาน่าเนี่ยอยู่ในลิสต์ที่จะมาเมืองไทยด้วยนะเนี่ยแอสตันวิลล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่า ACL หนนี้จะเป็นอย่างไรนะ
1: นานแค่ไหน
0: เออเพราะปกติเนี่ยโอ้โหพี่หมอ ACL ก็เท่าไหร่นะฟุตบอลตอนนั้น
1: อย่างน้อยต้อง6อ่ะ
0: เออเนี่ยแล้วถือว่าเป็นข่าวร้ายของเบลเยียมด้วยนะครับล่าสุดคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็มีประเด็นของนิวคาสเซิลนะครับเตรียมเจรจาคว้าตัวมันซัมบี้นี่ตัวรุกของไฟบวกที่จะเข้ามาคุมทีมแล้วก็มีปาริส FC พี่หมอแต่งตั้งเลียมโรซิเนียคุ้นชื่อไหม
1: เชิญคุณ
0: เป็นกุนซือใหม่ของทีมนะครับน่าจะประมาณนี้
1: ก็แต่งตั้งกาสเตอร์แหละ
0: ถูกต้องก็ช่วงนี้ก็อาจจะเอาประเด็นข่าวในวงการฟุตบอลมาฝากกันบ้างนะครับนอกเหนือจากฟุตบอลโลกเนาะสเปอร์เนี่ยก็เรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะซันโดโตนาลีนะพี่หมอนะ
1: ครับ
0: โอ้โหช่วงนี้นะเอาทั้งซันโดโตนาลีใช่มั้ย
1: ดี
0: คือใช้เงินไปเท่าไหร่อ่ะมหาศาลมากเลยนะสเปอร์เนี่ยคือกลายเป็นว่ากลางดีๆนี่สเปอร์ไปหมดนะครับแล้วก็แอตเลติโกมาดริดคว้าตัวอีคังอินแนวรุกจากเปเชนะครับ
1: ต้องพิสูจน
0: ์เพราะว่าอยู่เปเชไม่ได้เป็นตัวจริง
1: คือได้ลงสนามน้อยมากเลย
0: อ่ะน่าจะประมาณนี้ที่เหลือมาเก็บข้อความดีกว่า
1: ครับ
0: ส่วนข้อความตามนั้นเนาะก็ตามข่าวนี้ผมอนุญาตไม่ได้อ่านเนาะเพราะว่ามันก็เป็นข้อความเดียวกันหมดนะครับบอกว่าเดี๋ยวนะพอคิดว่าจะไม่ได้เห็นโดเล่นบอลโลกแล้วก็แอบใจหายนะครับจากคุณแฮมเมอร์อาร์
1: ม
0: ก็ยูทูบเบอร์ที่เป็น FC เขาอะสปีดอะพี่หมอร้องไห้เลยนะถ้าใครดูไลฟ์สดเขาเนี่ยเขาอินมากนะคนจะบอกคอนเทนต์ก็ว่าไปนะฮะความหวังดีของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นเหตุทำให้นักฟุตบอลทีมชาติสหรัฐเสียสมาธิเป็นที่มาของความพ่ายแพ้
1: มีคนสนหน้าเยอะมากเลย
0: ไม่น่าเลย
1: การพ่ายแพ้ของสหรัฐ
0: โอ้โหมันเสียสมาธิจริงๆนะตอนนี้คุณต้น MU เชียร์ไม่ท้อเมืองแมนยูแอนเมืองทองส่งมาตามนั้นนะครับจูดนี่ถ้าเป็นพี่จูดเนี่ยถ้าพี่หมอเป็นผู้จัดการทีมเดี๋ยวจะให้เล่นตำแหน่งซ้ายหรือขวา
1: ผมว่าจูดเนี่ยนะถ้าผมเป็นเฮดโค้ชนะจูดเนี่ยเล่นตำแหน่งเหมือนเบิร์กแคมป์ได้
0: เดี๋ยวนะอันนี้หมายถึงจูดไหนก่อน
1: จูดเบิร์กแคมป
0: ์อ๋อไม่ได้จูดเบลเราใช่ไหม
1: ไม่ใช่โอ
0: ้ไม่รู้หมายถึงถามว่านี่หมายถึงถามจูดไหน
1: จูดต้องบอกเป็น
0: นึกว่าจูดเบลนึกว่าจูดซึ่งซับเบล
1: อันนี้ถ้าเป็นผมนะผมว่าตำแหน่งเนี้ยเบิร์กแคมป์ก็เล่นได้แต่ถ้าสมมติจะเล่นศูนย์หน้าตัวเดียวแบบอังกฤษชั่วโมงเนี้ยนะตำแหน่งเขาเรียกว่ามิดฟิลด์ตัวลูก3คนเนี่ยตัวกลางเนี่ยจูดเล่นได้เลย
0: ประมาณนี้นะครับถ้าคุณหมายถึงจูดเบลลิงแฮมนะแล้วถ้าจูดเบลให้ไหนก็ไหนละจูดเบลจะต้องเล่นตรงไหนฮะต้องหน้าอย่างเดียวนะ
1: คือต้องหน้าอยู่แล้วสุดหน้าตัวเป้าอยู่แล้ว
0: คุณพิชาบอกว่าสุดท้ายก็คุณเจดน้องเอียร่าคนงามตกรอบไปแล้วคนฟิลิปปินส์โพสต์กำลังใจกันทั้งประเทศก็ยังถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของอาเซียนเนาะนะครับบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าผลกรรมเล่นงานสหรัฐครับพอร์ชบอกว่าฟีฟ่าทำถูกแล้วหมายถึงพอร์ชออกไปเข้าข้างฟีฟ่างานเข้าสินะฮะแล้วก็อาเซียนครับรอบนี้เป้าหมายคืออะไร
1: ก็แชมป์ว่าม
0: ันก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะบอลอาเซียนอ่ะเราจะมาบอกว่าเราไปเล่นเพื่อประสบการณ์ก็คงไม่ได้นะ
1: ยังไงก็ต้องแชมป
0: ์คุณยุทธมาภาคบ้างไหมก็ยุทธเขาไม่น่าจะได้
1: มา
0: ภาคช่วงบอลโลกนะเดี๋ยวรอจัดช่วงไหนที่ไหนกูรูเนี่ยแหละแต่วันนี้ไม่แน่ใจมาหรือเปล่าอ๋อวันนี้ยุทธมานะโอเคเดี๋ยววันนี้ช่วงหน้าจะเป็นคุณยุทธชัยกับอาจารย์อูมารออยู่แล้วนะครับดังนั้นใคร FC คุณยุทธเดี๋ยวรอติดตามอเมริกาล้มบอลให้ใส่ทำแน่ๆระดับนี้ไม่มีใครมาล้มแล้วนะฮะ
1: ไม่มีเหตุการณ์นี้ก็คนก็ไม่ชอบอยู่แล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้อีก
0: บอลไทยจะให้ดีขึ้นเนี่ยต้องเอาการอะไรเนี่ยกาม่ามาเป็นหัวหน้าโค้ชอ๋อจากคุณพ่อน้องมิ้นโอ้โห อเลสซานเดอร์กาม่าเหร
1: อกาม่าเนี่ยนะเลิกเป็นเฮดโค้ชเมืองไทยเมื่อไหร่กลับไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยคอยดูเขาเขียนถึงที่โอ้โหสนุกแน่นอน
0: สวัสดีครับอมอคุณเจตอาเจนกับอียิปต์ใครจะเข้ารอบก็วิเคราะห์ไปแล้วยังไงอาเจนก็คงจะได้เปรียบใช้คำนี้น
1: ะ
0: โดยฟอร์มด้วยอะไรนะครับแล้วก็ฟังอมอเฮนอสตั้งแต่ยังไม่มีลูกมีเมียจนตอนนี้ลูกจะเข้ามหาลัยแล้วครับจากคุณสุประชัย
1: ก็22ปีแล้วอ่ะโอ้ผมก็มีความสุข
0: อ่ะก็ครบถ้วนพี่หมอวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าตามกันต่อในที่นายกูรูนะครับวันนี้เป็นคุณยุทธกับอาจารย์อู๋นะครับวันนี้พี่หมอเมาผมเจตลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสปอตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดรถออโตเมติกแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิด New Style My Generation โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ Blue Core ไฮบริดขนาด 125cc ประหยัดน้ำมันขี่ง่ายคล่องตัวพร้อมฟังก์ชันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มีให้เลือก3รุ่นได้แก่รุ่น Smart Key รุ่น Standard และรุ่น Light พร้อมรับประกันคุณภาพนานสูงสุด5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดสไตล์ใหม่ในแบบของคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: บอลโลกสตอรี
5: ่สถิติผู้ชมทางบ้านกาตาร์2022กับตัวเลข 5,000 ล้านคนในขณะที่สถิติจำนวนผู้ชมในสนามปี1994ยังครองแชมป์แต่ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกดิจิทัลนั่นคือรายการกีฬาที่มีผู้ชมรวมผ่านหน้าจอสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สถิติจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุว่ามีผู้คนทั่วโลกรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดและแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 5,000 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
9: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-COT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
10: นายตินายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
11: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
12: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
13: บางกอกแอร์เวย์สพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com
0: สวัสดีครับ 17:35 นะครับนายตินายกูรูนะครับวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2569นะครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่อู๋นะครับอุดมศักดิ์สุวัฒโรภาสพงษ์แล้วก็ผมยุทธชัยจิรขวัญชัยครับ
14: ครับผมสวัสดีคุณยุทธและคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
0: ครับผม
14: ฟุตบอลนี้ก็ใกล้จะเรียกว่าใกล้จะหมดละฟุตบอลโลกนะ
0: ครับข้อความก็เบาๆกันหน่อยแล้วกันนะโอ้โห
14: ครับ
0: มาเต็มแล้วตั้งแต่ช่วงพี่หมอแล้วผมนั่งฟังเลยช่วงพี่หมอกับคุณเจตละเออนะฮะอ่ะก็ยังอยู่ในช่วงฟุตบอลโลกนะผมนั่งนับเนี่ยถ้ารวม2คู่คืนนี้เนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวอีก10คู่หมดแล้วนะ
14: ก็ใช่ไงมาถึงรอบ8แล้วอ่ะแป๊บเดียว
0: แป๊บเดียวนะวันนี้อีก2คู่รอบ16ทีมนะครับ
14: แต่วันนี้ก็หยุด2วันแล้วมั้ง
0: ใช่มั้ย
14: ล่ะพุธพฤหัส
0: ใช่นะฮะก็จะเหงานิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวรอดูชิงวันที่19
14: ช่วงที่อยากเหงาช่วงนี้อยากเหงา
0: ไม่แต่เดี๋ยว
14: ดูบอลมาเยอะเกิน
0: เดี๋ยวฟุตบอลลีกก็จะมาละ
14: ครับ
0: เพราะว่าจริงๆวันนี้เนี่ยมีโปรแกรมของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกแล้วนะ
14: ไป
0: กันแล้วนะ
14: ใช่เราคัดเลือก
0: โอ้โหแต่ชื่อทีมนี่ย้ายสาธยายเลยโอ้โหแต่ละทีมนี่ไม่รู้มาจากส่วนไหนของยุโรปนะ
14: เพราะส่วนไหนมันก็จะเป็นพวกมอนเตเนโกรพวกไอ้พวกนอร์ทมาซิโดเนียอะไรพวกเนี้ยนะก็จะไม่คุ้นชื่อคุณอะไรเท่าไหร่นะ
0: แต่มันก็พอมีทีมดังๆเหมือนกันนะใช่ไหมทีมอะไรเนี่ย
14: ใครรัดอะไรแบบเนี้ยเราก็ได้เห็นชื่ออยู่
0: อ้าวแล้วใครอะฮะ
14: ช่วงนี้ถามเยอะยุทธใจไม่ดียุทธอย่าเสียงดังอย่ากระตุกกระตาก
0: อ่ะก็พูดคุยกันนะครับ4689899นะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนเพราะเดี๋ยวน่าจะพูดเพลินช่วงแรกนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทยอดคุณนะฮะช่วงนี้เข้าสุดเลยสำหรับการนั่งดูฟุตบอลโลกนะฮะแล้วก็ดูโฮมครับแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกแคมเปญดูโฮมสเตเดียมนะครับตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ครับช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นๆรวมกว่า 1.5 ล้านบาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ครับช็อปเลยโค้งสุดท้ายถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับ
14: ครับ
0: แล้วก็ปิดท้ายนะฮะกิจกรรมฝากด้วยนะฮะไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับกับการร่วมสนุกนะครับทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มต้นที่20บาทนะฮะนะฮะมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงแค่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตรงตัวนะฮะเชียร์ก็ตรงตัว mcot ก็ตรงตัว net ก็ตรงตัวนะฮะ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจ mcot super fan ครับนะฮะ ในการโหวตทีมโปรดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแพ็กเกจบัตร mcot super fan เนี่ยถูกสุดราคา20บาทได้รับ10โหวตเลยนะครับนะฮะซึ่ง10โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลหลักล้านนะครับ
15: ของรางวัลในแคมเปญนี้นะครับก็รางวัลใหญ่สุดเนี่ยเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ

0: อาริซอน MPV EV Superfan นะฮะเป็นรถตู้ไฟฟ้าช่วงนี้กำลังฮิตเลยรถไฟฟ้านะครับจำนวน1คัน1รางวัลนะครับนอกจากนี้ก็มีรางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่นซูยี UC3
1: ครับ
0: UC3 จำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็ยังมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์นะครับเดินทางภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะครับแล้วก็มี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะครับทุกรางวัลทั้งหมดเนี่ยมูลค่ารวม 2,600,000 บาทนะครับสามารถไปติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมง่ายๆก่อนเกมชิงชนะเลิศคิกออฟอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะเกมนัดชิงอ่ะมันคืน19ย่างเข้า20
1: ใช่
0: ตอน 14:00
1: ก็เลยจำกัดเวลาไว้ที่ 1:45
0: ถูกต้อง
1: ครับผม
0: นะฮะอ่ะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงชนะเลิศโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะครับฝากไว้ด้วยกิจกรรมดีๆจาก Mcot
1: เมื่อกี้ผมไม่ถามแล้วผมโหวตได้นะ
0: ฮะ
1: อย่างพวกเราโหวตได้ยกเว้นพวกเบ๋งพวกจันเอกอะไรพวกเนี้ยพนักงานประจำไม่ได้
0: ได้เหรออ
1: ืมก็เลยจะเล่นไอ้นี้ซะหน่อย UC3เห็นแล้วสวยดี
0: สุดยอด
1: มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าถ้าได้รถตู้มาปุ๊บให้คนอื่น
0: ครับ
1: ผมไม่ได้ใช
0: ้สุดยอด
1: อยากได้
0: มอเตอร์ไซค
1: ์ไฟฟ้า
0: ให้ผมละกันผมชอบเดินทางไปแบบครอบครัวเหมาะกับรถตู้
1: อ๋อใช่เห็นยุดเล็งอยู่นี่ใช่ไหม
0: ครับผ
1: ม
0: นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงผลการแข่งขันก่อนนะเรื่องอื่นทางเอสเอสก็ใจเย็นนิดนึงนะก็เอาเป็นว่าก็ตามข่าวนั่นแหละ
1: ใช่ครับเราเองก็ยังไม่ได้รู้อะไรเยอะนะ
0: ใช่ๆนะครับอ่ะก็เมื่อวานนี้มีอีก2คู่นะครับในรอบ16ทีม
1: ครับ
0: โดยเฉพาะคู่บิ๊กแมตช์นะครับเกมระหว่างโปรตุเกสกับสเปน
1: คู่นี้ถูกคู
0: ่และคู่นี้ต้องบอกว่าบ้านใกล้เรือนเคียง
1: ใช่ครับ
0: เป็น2ประเทศในทวีปยุโรปที่อยู่ในแถบคาบสมุทรอะไรข้าละอ่านผิดเขาไปไอเบียเรียป่ะเพราะว่าคือทางใต้ๆอ่ะจะเชื่อมกับทางฝั่งแอฟริกานะก็เป็นสเปนที่เฉือนไป 1-0 นะฮะ
1: มาบาปอีกแล้ว
0: เมื่อคืนคู่นี้ไม่รู้ใครบรรยายนะอีกนิดเดียวเอง
1: ครับ
0: อีกนิดเดียวเอง
1: เอา
0: เบง
1: คู่ใหญ่คู่ใหญ่
0: คู่ใหญ่คู่ใหญ
1: ่เบงกับประธานแป๊ก
0: ครับอ๋อครับผมนะฮะเสียดายอีกนิดเดียวจะไปต่อเวลาอยู่แล้ว
1: ไอผมก็ลุ้นอยู่ว่าต่อเวลาทีวะยันมาทิ้งนาทีบาปนะครับ
0: มาดูไลน์อัพก่อนนะครับโปรตุเกสก็มีเปลี่ยนนะฮะผมสังเกตเนี่ยปีนี้โปรตุเกสนี่คือมันไม่ลงตัวโดยเฉพาะไอ้ปีกเนี่ยเปลี่ยนทุกนัด
1: ปีกมีปัญหามาก
0: ส่วนแบ็คเนี่ยไม่เปลี่ยนแต่ระหว่างเกมจะต้องเปลี่ยน
1: เจ็บ
0: ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะฮะเมื่อวานประตูก็เดียโก้คอสตานะครับกองหลังแบ็คขวาเจ้าการเซโลซ้ายนูโน่เมนเดสเซนเตอร์ลูเบนดิอาสกับเรนาโตเวก้านะครับมิดฟิลด์คู่กลางวิตินญากับชาวเนเวสครับจากเปเชนะครับตัวรุกเนี่ยตรงกลางเป็นบูโน่ด้านขวาเป็นเนโต้ด้านซ้ายเป็นเฟลิกซ์ส่วนศูนย์หน้าตัวเป้าก็คริสเตียโนโรนัลโด
1: ครับ
0: ส่วนทางสเปนเนี่ยอันนี้เดาง่ายเลยเพราะว่าเดลาฟูเอนเต้เขาได้ทีมลงตัวแล้ว
1: เรียกว่าชุดเนี้ยยาวๆถ้าไม่มีใครเจ็บนะครับ
0: ประตูก็อูไนซิมอนนะครับทำไมนามานี่แกยังคลีนชีทอยู่เลยนะ
1: ไม่ต้องเซฟเลยอ่ะแต่ละนัดเองไม่ได้เซฟเลย
0: ก็มีบ้างก็มีบ้างเมื่อวานก็พอมีบ้าง
1: ครับ
0: ส่วนกองหลังในแบ็คขวาใช้เปโดปอโร่หลังจากออสตันนัดแรกใช้ยอร์เรนเต้เราไม่เบิร์ก
1: หลังจากนั้นยาวเลย
0: ยาวเลยส่วนด้านซ้ายเนี่ยพี่หยองนะฮะคุคูเรย่านะฮะไม่ใช่พี่หยองเนี่ยคิวเยอะนะฮะ
1: โอ้โหขึ้น
0: แล้วขึ้นอีกแล้ว
1: แล้วนี่ขึ้นคูณ2เลย
0: ส่วนเซนเตอร์ครับดาวรุ่งเปาคูบาซี่จับคู่กับตัวเก่าอย่างอาเมริกลาป็อกนะครับ
1: ครับ
0: มีฟิลคู่กลางใช้โรดิเอร์นันเดสกับเปเดรี่ตัวรุกด้านขวาลามินยาเมาด้านซ้ายอเล็กซ์บาเอนาตรงกลางเป็นดานิโอโ
1: ม
0: ่ศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นมิเกลโอยาซาเบา
1: ครับ
0: อาจารย์อูเกมนี้มันเป็นยังไง
1: เกมนี้ผมว่าเห็นได้ชัดเลยนะว่าสเปนเนี่ยถ้าเทียบกันกลางเนี่ยมันสูสีกันมากนะแต่ว่าสเปนเล่นกันเนียนกริปในขณะที่โปรตุเกสผมเห็นนะทัวร์นาเมนต์เนี่ยยังไม่เห็นมันเล่นเป็นทีมเลย
0: คือผมอะเสียดายศักยภาพของมิดฟิลด์คู่กลางนะ
1: ใช่ๆๆเ
0: นเวสกับ
1: วิตินญ่า
0: วิตินญ่าเนี่ยโอ้ทำไมอยู่เปเชมันแบบมันดูเนียนมากมันดูดีแต่ว่ากับโปรตุเกสตั้งแต่นัดแรกกับเดียของคู่ผมยังไม่เจอเกมที่2คนนี้เล่นได้ดีเลยอะ
1: ผมว่านะเกมตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดที่ตกรอบนะผมว่าห่วยทั้งคู่เลย
0: ครับ
1: เข้าขั้นห่วยเลยอะไม่มีอะไรเลยแล้วผูกขยันคืนหลังอย่างเดียวด้วย
0: ก็แปลกใจเหมือนกันนะครับก็แต่ว่าเกมนี
1: ้หรือว่าเป็นที่โค้ช
0: ผมก็สันนิษฐานอ่ะ
1: น่าจะเป็นนิโคส
0: ซึ่งล่าสุดก็ออกนะโรเบอร์โตมาติเนสแต่ล่าสุดออกซึ่งก็ควรออกแหละ
1: ก็เห็นข่าวออกมาแต่ยังไม่รู้ยืนยันแค่ไหนนะที่บอกว่าไปนัวเนียโรนโดว่าจะไปคุมทีมตัวออกกลางอยู่อ่ะ
0: ครึ่งแรกอ่ะ 0-0 แต่ว่าเกมอย่างที่พี่อู๋บอกแหละคือสเปนแต่เมื่อวานสเปนก็ต้องใช้คำว่าเล่นเซฟตัวพอสมควร
1: ใช่ใช่
0: คือเล่นแบบระมัดระวังตัวเพราะว่าก็กลัวจะโดนทีเด็ดทีขาดของโปรตุเกสเหมือนกันนะคือแบบไม่ได้แบบคือไม่ได้กระหน่ำเหมือนในเกมรอบที่แล้วที่เจอออสเตรียไม่ได้โหม
1: ไปตามเกมกันเรื่อยๆนะครับ
0: นะแต่เมื่อวานนี้ก็โอ้โหต้องบอกว่าการเปลี่ยนตัวนี่โป๊ะเชะเลย
1: ใช่
0: คือโปรตุเกสก็มีเปลี่ยนตัวนะฮะเซเมโดแทนนูโนเมเดสที่เจ็บเลอาแทนเฟลิกซ์นะครับดาโลแทนการเซโลเล่นแบ็คขวาคอนไซซาวแทนเนโตแล้วก็แบนโดซิวาแทนวิตินยาก็คือตามตำแหน่งหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: ส่วนสเปนที่มีเปลี่ยนเนี่ยเฟรนตอเลสแทนบาเอน่าฟาเบลูอิสแทนเปดรีมิเกลเมลิโนแทนโอโมนะฮะซึ่งมันดันมาได้ประตูจากเฟรนตอเลสกับมิเกลเมลิโนนี่แหละ
1: ตอเลสเป็นคนจ่ายในขณะที่เมลิโนเป็นคนยิงนะ
0: แล้วที่ผมงงคือได้ฟรีคิกแล้วจุดเริ่มต้นฟรีคิกคือมิเกลเมลิโน
1: ใช่แล้วเล่นเร็ว
0: แต่ถามว่าเล่นเร็วแต่แบบก็มีการผ่านบอล 4-5 จังหวะนะก่อนจะไปจบนะจะบอกว่าเอ้ยเล่นเร็วแล้วแนวรับโปรตุเกสเผลอก็ไม่ใช่เพราะจริงๆแนวรับโปรตุเกสเนี่ยผมเห็นถอยไปตั้งไลน์อะไรกันหมดละ
1: แต่เห็นจังหวะที่มันเล่นเร็วเนี่ยบูโน่ยังบ่นอยู่เลยนะ
0: ยังบ่น
1: อยู่ก็ยังกางมือบ่นอยู่แล้วเขาก็เล่นเร็วแล้วก็กลายเป็นแต่ก็ต้องชมลูกจ่ายของไอ้เจ้าเฟรนนะขอแค่จ่ายอย่างเดียวอย่ายิง
0: ใช่ๆ
1: เฟรนบอกว่าจ่ายได้แต่อย่ายิง
0: เพราะทัวร์นาเมนต์เนี้ยเฟรนตอเลสที่โดนแฟนบอลด่าเยอะ
1: โอ้โห
0: โอกาสจบสกอร์โอ้โหหลุดไปวันนั้นทำให้นัดไหนนัดอุรุกวัยมั้งท้ายเกมอ่ะโอ้คนบอก 2-0 ต้องได้หลุดเดียว
1: ไอ้นัดนี้ก็ได้นัดที่นัดแรกเสมอใช่มั้ยนัด2กลับมาถล่มอ่ะ
0: อ่
1: ะเออจ
0: ะที่ชนะซาอุ
1: พอเปลี่ยนไปแทนโอยาซาบาลซะแล้วนะโอ้โหยิงทิ้งยิงกว้าง
0: โอ้แต่เมื่อวานนี่จ่ายแบบจ่ายช็อตนั้นนี่คือฉีกเลยนะ
1: ใช่ใช่
0: จ่ายดีมากนะครับแล้วก็
1: ชื่นชมทั้งคนยิงคนจ่ายคนยิงด้วยคนยิงก็ดีมาริโน่
0: คือยิงเนี่ยจังหวะหลุดไปเนี่ยร้อยทั้งร้อยเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องไปมุมขวา
1: ใช่ใช่
0: อันนี้คือเลือกแบบเบียดเข้าทางมุมซ้ายมือเสาแรกอะ
1: เลือกเสาแรกเลย
0: โอ้
1: คือแบบยากมากนะ
0: จะบอกเดียโก้คอสตาแบบเซฟไม่ดีก็ไม่ใช่ก็พยายามออกมาปิดแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะโอ้มันมีเหลี่ยมเข้าแค่นั้นน่ะมุมนั้นน่ะ
1: แล้วผมว่าทัวร์นาเมนต์นี้นะนักเตะดีสุดนะผมว่าคอสตานี่แหละเซฟอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะเขาไม่พลาดเลย
0: ตั้งแต่นัดเดียคองโกละตั้งแต่ไอ้นัดคองโก
1: เจอโคลอมเบีย
0: นัดโคลอมเบียก็เซฟจับเออนะฮะก็ถือว่าสเปนยังไปต่อนะครับยังไปต่อเพียงแต่ว่าอาจจะหืดขึ้นคอนิดนึงหืดขึ้นคอนิดนึง
1: แต่ยังว่าเวลาเจอกันถ้าไปดูตามเฮดทูเฮดอะเจอโปรตุเกสหืดตลอด
0: ไม่ง่าย
1: นะ
0: ช่วย
1: ใจจะเสมอหรือไม่ก็
0: ไม่ง่าย
1: ถ้าเป็นยูโรก่อนนั้นก็ไปจุดโทษไอเนชั่นลีกก็ไปจุดโทษ
0: ใช่คือจริงๆเมื่อวานเนี้ยสมมติจบ90นาที0-0ถ้าต้องไปต่อเวลาดูจุดโทษนี่โอ้ผมก็เดายากนะโดยเฉพาะถ้าดูจุดโทษเนี่ยผมก็ยังเดาไม่ออกนะว่าถ้าทู่นี่มันจุดโทษจริงๆใครจะชนะ
1: ชั่วโมงนี้จุดโทษเดาอะไรไม่ออกแล้วเพราะว่าทั้งเยอรมันทั้งเนเธอร์แลนด์มันปิวมาแล้วตอนนี้เลยไม่รู้จะไปมั่นใจตรงไหนนะ
0: สเปนไปต่อครับไปเจอเบลเยียมใช่ไหม
1: ใช่เบลเยียม
0: เบลเยียมก็ถือว่าเบาแต่ก็โอเคนะหนักมารอบส่วนโปรตุเกสก็อย่างตามข่าวโรเบอร์โตมาติเนสก็ไปแล้วนะครับแต่คริสเตียโนโรนัลโดจบเกม
1: คือ
0: บอลโลกอ่ะยังไงไอ้4ปีหน้าคงไม่ไหว
1: ไม่ถึงอ่ะ
0: แล้วก็ไม่แน่นะโปรตุเกสเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยนี
1: ่
0: เดี๋ยวเกิด
1: แต่มัน
0: น้าแกตอนนี้เท่าไหร่45นะ
1: 41ใช่ป่ะ
0: อีก4ปี45
1: เออ
0: แต
1: ่ยูโรไหวอยู่นะ
0: แต่เขายังไม่ประกาศเลิกเล่นนะ
1: ใช่ๆยังไม่
0: เลิกเล่นเพียงแต่ว่าบอลโลกเนี่ยคนก็มองว่าโอเคแหละมันคงเป็นครั้งสุดท้ายสถิติบอลโลกรู้สึก27นัดยิง11ประตู
1: ครับ
0: อย่าง
1: นะแล้วหลายคนมองว่าเอ้ยครั้งสุดท้ายบอกยังไม่ประกาศนะยังเล่นอยู่นะ
0: ยัง
1: แต่จะติดหรือเปล่าไม่รู
0: ้ก็ต้องติดแหละใครจะกล้าปฏิเสธอ่ะโอ้ตั้งไปตั้งแต่เฟรนโดซานตงซานโตสก็ไม่มีใครกล้าปฏิเสธกันสักคนนะ
1: เห็นข่าวล่าสุดอ่ะโหว่าน่าจะเรียกไปตั้งนานแล้วนะไอ้ฮอเก้เฮซุสอ่ะจะเข้ามาคุมโปรตุเกสอ่ะ
0: อ๋อ
1: ก็ไปเอาไอ้มาร์ตินเนสตอนก่อนหน้าคนก็ด่าว่ามันไม่มีโค้ชแล้วเหรอ
0: เฮซุสก็โอเคเพราะว่าก็เคยคุมเบนฟิก้าใช่มั้ยโอเคแหละก็ต้องหาโค้ชใหม่ไปนะฮะก็แล้วก็โรนัลโดเองก็อย่างที่อาจารย์อู๋บอกอ่ะถ้ายังเล่นต่อเองก็อาจจะต้องเฟดบทบาทตัวเองนะคือบอลโลกรอบนี้เราก็เห็นน่ะ โอเคไอ้เกมยิงได้เนี่ยมันก็โอ้โหไอ้นัดเจออุซเบย์อ่ะซ
1: ึ่
0: งม
1: ัน
0: ก็วัดอะไรไม่ได้แต่ว่าในเกมที่มันมีความสำคัญเนี่ยมันก็ต้องยอมรับแหละว่าโรนัลโดเขาไม่ใช่คนที่แบบเหมือนกับสมัยที่เขารุ่งๆอ่ะ
1: อาจจะลงมาเป็นซุปเปอร์ซับ

0: ได้อยู่นะแต่พอจะต้อง
1: แบบกับลูกากูไงได้แล้วลูกากูนี่ทำไมมายิงไป3เม็ดแล้วนะ
0: ลูกูนี่ลงมาได้ผลตลอดนะแต่ก็พอลงตัวจริงก็ไม่ไหวเพราะว่าเขาร่างกายเขาไม่ได้ใช่ไหมผมว่าโรนัลโดอาจจะต้องเป็นซูเปอร์ซับรับบทอย่างเงี้ย
1: อ
0: ย่างเนมาลงมาอย่างน้อยมันก็มีจุดโทษมันก็ยังได้ยิงอ่ะนะ
1: นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับเตะช่วงเช้าสหรัฐอเมริกากับทางเบลเยีย
0: ม
1: คู่ที่มีประเด็นตั้งแต่ก่อนเกมโดนัลด์ทรัมป
0: ์ครับผมว่าตกรอบ
1: เจนนี่อินฟาติโน
0: ผมว่าตกรอบเพราะพี่ทรัมป์เนี่ยแหละแล้วเมื่อวานผมว่าเมื่อเช้าเนี่ยเล่นเกรงมากเลย
1: แล้วเมื่อเช้ากระแสเนี่ยทั่วโลกนะทั่วโลกเนี่ยเชียร์เบลเยียม
0: ไม่แล้วผมมั่นใจอย่างนี้ผมมองว่าเกมเนี้ยมีจุดโทษมีใบแดงกลายเป็นกรรมการที่เกรงไปด้วยแล้วโอ้ตัดสินซะดี
1: คือมันก็ดาบสองคมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือกฎมันคือมันมีกฎให้เว้นช่องอ่ะแต่ปัญหาคือมันก็ไม่จำเป็นต้องเอามาใช้ในสถานการณ์นี้อ่ะ
0: ครับ
1: เออ
0: โอ้โหกลายเป็นว่านักเตะมันรับแรงกดดันแล้วผมว่าไอ้บาโลกันน่ะมันเหมือนรู้ตัวนะเพราะมันเหมือนมันโดนเพ่งเล็งอ่ะ
1: คือเป็นเกมที
0: ่เล่นไม่ออกเลย
1: บาโลกันเล่นไม่ออกซึ่งจริงเคสเนี่ยต้องบอกว่ามันมีมาเกิดกับกรณีของคริสเตียโนโรนัลโดก่อนแล้วนะเพราะโรนัลโดเคยโดนใบแดงในรอบคัดเลือกนัดรองสุดท้ายซึ่งแดงโดยตรงรู้สึกวันนั้นรู้สึกแบบไปเล่นรุนแรงได้มั้งตามเกณฑ์มันโดน3นัด
0: ครับ
1: ซึ่งนัด3นัดเนี่ยมันก็ลามไปถึงเกมคัดเลือกสุดท้ายแล้วมันก็จะลามมาถึง2เกมในรอบสุดท้ายด้วยเกมสุดท้ายก็รอบคัดเลือกสุดท้ายเนี่ยฟีฟ่าเขาใช้เนี่ยเขาใช้มุกเดียวกันเลยแหละเขาบอก
0: ลดให
1: ้1เกมพ
0: อ
1: ที่เหลือค่าโทษไว้ทำให้โรนัลโดเนี่ยสามารถลงได้ตั้งแต่นัดแรกที่เจอกับเดียคองโก้เลยไม่มีปัญหาซึ่งคนก็ไม่ได้ตรงๆตอนนั้นคนก็ยังไม่ได้ไม่รู
0: ้
1: มันไม่ได้เป็นประเด็นมากขนาดนั้นเพราะมันโดนใบแดงรอบคัดเลือกแล้วรู้สึกโดนใบแดงเกมนั้นไม่สำคัญได้มั้ง
0: ครับ
1: แต่ไอ้นี่เนี่ยโอ้มันเป็นเคสใหญ่โอ้โหมันเป็นเรื่องที่ผมไม่รู้ตั้งแต่ผมติดตามบอลโลกรอบสุดท้ายตั้งแต่ติดตามบอลยูโรรอบสุดท้ายเนี่ยผมว่ามันไม่มีเคสที่เกิดขึ้น
0: อ
1: ่ะคือมันจะมีก็ประเภทแบบอุทธร
0: ณ์
1: แล้วก็อาจลดเปลี่ยนจากใบแดงยกเลิกใบแดงอะไรเงี้ย
0: อุทธรณ์ได้อยู่
1: คือบอกว่าคุณผิดแต่
0: ไม่ใช้ไม่
1: แต่เหมือนนะโหโทษอ่ะแขวนโทษไปก่อนนะ
0: เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน
1: มันก็เลยงง
0: ๆไม่เอาจริงผมว่านะใช้มุกแบบพอไปดูแล้วมันไม่น่าเป็นใบแดง
1: คือเคส
0: ยกเลิกไปเลยดีกว่าม
1: ันมีการเทียบเคียงเคสเมซี่
0: ใช่
1: ก็ยกเคสบอกอ๋อเมซี่เนี่ยทำแบบเดียวกัน
0: ไม่ได้ตั้งใจหรืออะไรก็ได้
1: ไม่ได้โดนไงก็เลยยกเลิกโทษใบแดงเลยก็ว่าไป
0: เพราะเคสเมซี่มันก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันว
1: ่
0: าคนก็มองว่าเอ้ยมันน่าเป็นใบแดงอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: นั่นแหละ
0: จริงผมว่าดูดีกว่า
1: โอ้โหพอมาแบบว่า
0: พอมี
1: แบบโอ้ขออนุญาตแขวนโทษแบนไปหนึ่งปีเหมือนรอลงอาญาเนี่ย
0: คนก็เลยบอกอ้าวก็แสดงว่าผิดดิแล้วทำไมไม่ใช่ป่ะมันก็เลยโดนนะ
1: แล้ว
0: พี่ทําแกก็ทิ้งทวนด้วย
1: โอ้โห
0: ที่เคยให้สัมภาษณ์ก็บอกว่า
1: แ
0: ค่ไปเช็คเฉยไม่ได้โทรว่าอะไรแค่อยากรู
1: ้แรงจริงถ้าโดนเอาทํานะถ้าจะเงียบสักหน่อยก็จะดีมากนะพอมาพูดนี่ยิ่งหนักกว่าเดิมอีก
0: นั่นบอกว่าไม่ไปกดดันแค่โทรถามอินฟาติโน่เฉย
1: แต่เคสนี้ถ้าเดาใจผมนะผมว่าโปเชติโน่ไม่รู้เรื่องผมว่าโปเชติโน่ดีไม่ดีสมาคมฟุตบอลของอเมริกาก็ไม่รู้เรื่องแต่มันเป็นเรื่องของคนอินน่ะระดับแบบผู้นำอินน่ะและแกก็ก่อนนั้นนี่แกก็เคยคุยกับอินฟาติโน่ประจำอ่ะ
0: แล้วผมว่าเผลอๆไม่ได้อินหรอกแต่ว่าไปเจ็บในตอนไปดูบาสมาทีแล้วหาเสียงซะหน่อยเผื่อจะเป็นฮีโร
1: ่และอินฟาติโน่ประธานฟีฟ่าก็บอกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการตรงนี้สามารถใช้ข้อยกแต่ขอโทษนะครับถ้าคณะกรรมการไม่มีคำสั่งมาจากเบื้องบนสุดก็คืออินฟาติโน่เนี่ย มันจะกล้า มันจะกล้าพลิกหรอ
0: ใครจะกล้า
1: ใช่ไหม
0: คนด่าทั้งโลกอะ ไอ้ทางฝั่งปารากวัยบอกโอ้ขับใจปารากวัยโอ้คนลืมเลยอ่ะ
1: หมายบอกรอดเลย
0: โอ้รอด
1: นะก็เป็นเรื่องที่แปลกมากส่วนผลงานก็โอ้โหกลายเป็นคือเป็นเกมที่สหรัฐอเมริกาเล่นไอวันเจอตุรกีที่แพ้ในรอบแรกนัดสุดท้ายยังพอเข้าใจได้นะ
0: เก็บตัวอะไรพวกนี
1: ้แต่เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ย
0: สู้ไม่ได้เลย
1: คือไม่รู้ว่าไปเกรงไปกดดันอะไรกันเองหรือเปล่า
0: จับบอลลั่นไอ้เจจิโอเดสไอ้มาริคิวมันอะไรแต่ละคนแม็กเคนนี่เล่นไม่ดีเลยอ่ะ
1: คือ4ลูกที่4นี่คือแบบแนวรับพลาดเยอะฮะเมื่อเช้าคู่เซ็นเตอร์ไอ้คิลลี่ชาร์ดกับทีมลีมเน
0: ี่
1: ยและไอ้ประตูอีกโอ้ประตูไอ้ลูก3เนี่ยหนักเลย
0: แม็กซิสบอกว่าเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นและไอ้ประตูที่ได้มาก็ไอ้ฟรีคิกแฉลบอีก
1: ใช่
0: ป่ะมันก็ไม่ได้มาจากในเกมที่ดี
1: ได้จากมาริคิวมันนะครับส่วนเบลเยียมก็2ประตูจากทางเดเค
0: เดเคตาเลเลอร์
1: นะครับ
0: เพิ่งจะได้ยิงเนี่ยแหละ
1: ที่เหลือก็ฮันฟานาเคนแล้วก็ปิดท้ายจากลูกากูตัวสำรองไอ้ลูกลูกากูก็เกมรับก็พลาดกัน
0: จริง
1: ใช่ไหม
0: 4ลูกเนี่ยทั้งเกมรับทั้งประตูแถมหมดเลย
1: ลูกแรกก็ปล่อยให้มงง่ายมากทีมรีม
0: ทีมรีมก็ไม่ขึ้นใช่ไหมปล่อยให้ไอ้แล้วไอ้เดเคเจเลเลอร์มันก็ไม่ใช่
1: ตัวใช่ไหม
0: โอ
1: ้
0: โห
1: คือเขาไม่ใช่กองหน้าอาชีพ
0: ใช่
1: เขาไม่ใช่กองหน้าอาชีพแต่ว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยโดนจับมาเล่นสู่หน้าจำเป็น
0: มัวเดี๋ยวไปยืนแล้วปล่อยให้เขาขึ้นมงก็มงง่ายๆเข้าไปเลยครับ
1: ก็เลยกลายเป็นรอบนี้นะ16ทีมนะฮะเจ้าภาพไปหมดเลยนะ
0: เรียบร้อยคร
1: ับ ไอ้สาย12ทีมอุจาฟอร์มสวยๆกันมาทั้งสามประเทศเลยนะสหรัฐแคนาดาเม็กซิโกนะ
0: กะว่าเม็กซิโกกับอเมริกาน่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะเร
1: ีย
0: บร้อยหมดละ
1: เพราะจริงๆดูเบลเยียมเนี่ยโอ้โห
0: ฟอร์มก็ไม่ใช่ว่าจะดีอะไรด้วยนะ
1: คือเบลเยียมเนี่ยโชคดีที่เข้าเป็นที่1นะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาเข้าเป็นที่1สาเหตุก็เพราะชนะเกมสุดท้ายที่กดนิวซีแลนด์ 5-1 เนี่ยเพราะ2เกมแรกก็ได้แค่เสมออียิปต์เสมออิหร่าน
0: ครับ
1: และพอเข้ามาเป็นที่1ปุ๊บเนี่ยสายมันเลยเบาเลย
0: ใช่ๆสายก็
1: ไม่นะสายเบาเลยเข้าไปที่1ปุ๊บเจอเซเนกัลเจอสหรัฐแต่ว่านัดต่อไปเจอสเปนละแต่ถ้าสมมุติไปพลาดเข้าไปที่2นี่คือเรียบร้อยเลย
0: เดี๋ยวนี้มันไปรอบ8แล้วล่ะมันหนีไม่ออกละยังไงก็ต้องเจอทีมใหญ่ใช่ไหม
1: มัน
0: หลุดไปพ้นอยู่แล้ว
1: นะฮะก็เดี๋ยวคืนนี้ลุ้นกันอีก2คู่สุดท้าย
0: ครับ
1: แล้วเวลาดีเนี่ยนะ5ทุ่มอาร์เจนตินากับอียิปต
0: ์ครับ
1: นะเมสซี่เจอซาร่าส่วนคู่สุดท้ายเนี่ยแต่ที่แวนคูเวอร์ช่วงเช้าๆ
0: คุณนี่พี่เฟรง
1: ตีอะไร
0: ตีสามสวิตคู่สวิต
1: ก็ขอให้ต่อเวลาจุดโทษเพราะสัปดาห์ที่แล้วนี่ผมบอกให้คู่เยอรมันยังไงต่อเวลาจุดโทษเลยนะ
0: มีคนเข้ามาเต็มเลยพี่ยังไงกับยุทธชัยหลายคนบอกรู้สึกก็หนีไปต่างจังหวัดแหมแล้วยันจุดโทษเลยแล้วไอ้นัด2เซเนกัลโดนไปอีก
1: โดนไปได้อีก
0: ครับ
1: เฮ้ยแต่ผมว่าคู่นี้มีลุ้นนะสวิตกับโคลอมเบียเนี่ยบอลมัน
0: ใช่
1: เพราะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยตั้งแต่นัดแรกที่เสมอกาตาร์หลังจากนั้นฟอร์มเขาดีเลยนะ
0: ใช่ฟอร์ม
1: ส่วนโคลอมเบียนี่โอเคแหละมาตรฐานดีมากในฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้โคลอมเบียก็แพ้ยากอยู่ขนาดนั้น
1: ต่อเวลายิงจุดโทษวนมาผู้รักษาประตู10กว่าคน
0: ถึงตอนนั้นก็ช่างแต่ตอนนี้ทำอะไรพี่ไม่ได้แล้วยุทธจะยิงได้30คนใจพี่ไม่ได้โฟกัสตลอดพี่มีเรื่องให้โฟกัสอย่างอื่น
1: นะครับส่วนรอบ8ทีมสายที่ได้เรียบร้อยละนะที่ได้เสียกันเรียบร้อยก็
0: ค
1: ือฝรั่งเศสโมร็อกโกนะเตะกันวันที่9ก็เดี๋ยวเตะต่อเนื่องนะยังไม่เว้นนะพี่
0: อ
1: ูจะไปเว้นหลังจบรอบ8ทีม
0: ครับ
1: จบรอบ8ทีมถึงมีเว้น2วันนะจำไม่ผิดนะ
0: ครับ
1: ส่วนคู่สเปนกับเบลเยียมเตะวันที่10แล้วก็คู่นอร์เวย์อังกฤษเตะวันที่11พร้อมกับผู้ชนะไอ้2คู่คืนนี้เตะ11คือวันที่9มี1คู่วันที่10มี1คู่วันที่11มี2คู่สำหรับรอบอันดับสุดท้าย
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็ถือว่าตอนนี้นี่ถ้ามองไปดูตารางนะไม่ว่าจะสายบนสายล่างนะแข็งเป๊กทุกคู่ละ
1: เพราะว่าอย่างโมร็อกโกเนี่ยโอ้โหเจอฝรั่งเศสผมบอกเลยนะฝรั่งเศสก็ไม่ง่ายนะ
0: มีซีดบอกเลย
1: ส่วนเบลเยียมเนี่ยผมว่าเขาก็ยิงเล่นยิงมั่นใจอ่ะยิงเล่นยิงมั่นใจแล้วเมื่อเช้านี่โอ้โหช็อกตรงไหนไหมพักเดอร์บรอยพักโดกู
0: ครับ
1: โอ้โหเห็นจากตัวผมแบบโอ้เฮ้ยแต่พอมันเล่นเฮ้ยมันแผนมันหรือเปล่าวะแผนมันหรือเปล่า
0: เกมมันดูดีขึ้นนะก็แปลกเหมือนกันนะครับ
1: นะฮะไม่รู้มามุกไหนส่วนนอร์เวย์ก็โอ้ชนะบราซิลมาได้เนี่ยเจออังกฤษผมว่าก็ได้เสียแหละ
0: ครับ
1: ไม่มีใครกลัวใครอ่ะ
0: เออแล้วช่วงนี้มันกำลังสดแล้วมันผ่านบราซิลมาได้นะ มันคงไม่กลัวใครแล้วล่ะนอร์เวย์
1: ส่วนคู่คืนนี้สมมติอาร์เจนผ่านอีไปได้เนี่ยผมว่าเจอโคลอมเบียเจอสวิตก็สนุกเพียงแต่ก็ต้องยอมรับว่าอาร์เจนตินาเองก็เหนือกว่า
0: ครับ
1: เพราะจริงๆเราเห็นตั้งแต่สายการแข่งขันแล้วว่าอาร์เจนตินาเนี่ยยังไงก็น่าจะ
0: ไม่ยาก
1: น่าจะมาสี่ทีสุดท้ายรอบรองชนะเลิศไม่ยาก
0: และหลายคนก็มองว่ามีโอกาสเจออียิปต์สูงอยู่แล้วนะ
1: นะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอกันส่วนอาร์เซนอลนี่ก็ลุ้นกันสนุกไม่แพ้กันนะอาจารย์อู๋นะ
0: โอ้โหเจ็ดประตูนี่ไอ้พวก6ประตู5ประตูก็ประมาทไม่ได้นะ
1: ทำไมบอลโลกรอบนี้มันยิงกระจุยกระจายอันนี้ผมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นผลจากไอ้48ชาตินะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วมันเป็นผลจากไอ้พวกชาติเล็กๆชาติใหม่ๆอย่างเงี้ย
0: มันไม่ได้เข้มเหมือน 3-2 ทีมนะมันมีมาให้ยิงแฮตทริกแฮตทริกกัน
1: นะตอนนี้ก็เมสซี่เอ็มบัปเป้ฮาแลนด์7ลูกแฮร์รี่เคน6ลูกนะลุ้นสนุกนะฮะโอยาซาบาลจูดเดมเบเล่4ลูกก็น่าจะประมาณนี้ที่ลุนดาสันโวกันนะครับ18นาฬิกาครับเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งครับรองชาติแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการครับ
0: ครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหาร

0: ยอดคุณ
1: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
2: บางกอกแอร์เวย์สพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com

จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: 99
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
7: 18นาฬิกา4นาทีนะครับฝากด้วยนะฮะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
8: ครับ
7: เดี๋ยวจบรายการนี่วิ่งรอกต่อเลยเดี๋ยวผมไปไลฟ์สดกับคุณเอคิมสกุล
8: เอาเหรอที่ไหน
7: เป็นพิธีกรห้องเยี่ย
8: งๆห้องเนี่ยละอ๋อผมเลือกไปไอเว็บประจำที่คุณไปกันอยู
7: ่ไม่ใช่อืมอย่ามาบอกเว็บประจำที่ไม่เอาที
8: ่ไม่ที่ไปกสจไง
7: เออ
8: ที่ไปกสจแล้วสจไม่ให้พูดเลย
7: ใช้คำว่าเพจใช้คำว่าเพจช่วงนี้อย่าพูดคำว่าเพจอาจารย์อู๋แหมเมื่อกี้ก็รู้สึกดีกันอยู่เป็นพี่น้องกันอยู่ดี
8: ๆแหมผมก็หาพวก
7: ใช้คำว่าเพจใช้คำว่าเพจ
8: ทีนี้ก็เกาะกันไป
7: แต่ฟังออกใช้คำว่าเฟซมันเสียวนะชั่วโมงเนี้ย
8: กับเผื่อมีเพื่อนเพราะวันนั้นไปดูอยู่ว่
7: าน
8: ั่งดูอยู่ว่าเหมือนอารมณ์เหมือนต่อจอเขาจัดคนไม่รู้จักอ่ะแล้วเขาพูดอยู่คนเดียวแล้วยุ่นก็นั่งไม่ได้พูดเลยอ่ะ
7: วันนั้นชอบมากเลยนะมีความสุขมากเลยชั่วโมงเนี้ยสบายสบาย
8: ยังคิดอยู่ทักยุ่นเฮ้ยพี่ไปมั่งดีกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ได้พูดเลยวันนั้น
7: แต่ผมคุยกับเขาปกตินะก่อนรายการคุยกัน
8: เขาก็เออใช่ไหม
7: สนุกถูกคอเลยแต่เขาบอกว่าของอาจารย์อู๋นี่เขายังไม่อยากคุยด้วย
8: จ้าจะว่าอย
7: ่
8: างน
7: ั้
8: นเดี๋ยวพี่โยง
7: เขาบอกแล้วว่าช่วงเนี้ยเวลาโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยอาจจะไม่เม้นตรงเม้นต่อเขาบอกงานเขายุ่งงานเขาเยอะและช่วงนี้ต้องเรียนทำทีสิทธิ์วิทยานิพนธ์อะไรด้วยกำลังเรียนระดับป.โท
8: ถ้าอย่างนั้น
7: ก็เลยบางทีเห็นเม้นเขาบอกเนี่ยเฮ้ยกูก็เห็นเม้นพวกมึงแล้วแต่บางทีกูก็ไม่อยากไปต่อก็จะเห็นพวกมึงขำๆสนุกสนุกกันเดี๋ยวถ้าไปต่อแล้วมันไม่จบมันยาวหรือว่าเขาบอกบางทีมาเห็นอีกทีก็เหมือนกับตลาดวายไปแล้วอ่ะ
8: อ๋อมันนานไปแล้ว
7: มันนานไปแล้วมันเอาแล้วเนี่ย
8: อาจจะเพิ่งปลดบล็อกอ่ะแล้วก็เห็นไอ้เม้นเมื่อ2ปีที่แล้ว
7: โอเคอยู่
8: โอเคแล้วโอเคนะ
7: ผมโอเคอยู่ผมสบายแล้วแต่ของอาจารย์อู๋ไม่แน่นะจำต้องไปเคลียร์เอง
8: แอร์ร้อนว่ะใครปิดแอร
7: ์เดี๋ยวฝากไว้ละกันบอสเดี๋ยวน่าจะมีแชร์มาลงหน้าเพจของ FM 99อ่ะ
8: ครับผม
7: ไอกิจกรรมเพราะว่าคุณเอกเขาเป็นพิธีกรมาแล้ววันนี้เขาเชิญผมมั้งตอนนี้เนี่ยเขามีเชิญในจุดด้วยนะ
8: เหรอ
7: ประมาณ
8: เชิญในจุดนี่คือน่าจะโดนบังคับ
7: ครับผม
8: โดนบังคับ
7: แต่วันนี้ผมก็ถามแล้วว่าไปนี่แฮปไหมเราปกติเนี่ยงานเอ็มคอร์ดไม่ค่อยแฮป
8: ยังมือพี่น้องเขาก็ทักอยู่ แต่ผมจำเป็นไม่ได้ยิน
7: แต่คุณเอกบอกแล้วว่ารอบนี้แฮป
8: เพราะ
7: คุณเอกจัดเองมันต้องแฮปไงถ้าคนอื่นมาจัดคุณเอกก็อาจจะบอกมาไม่เป็นไรช่างมัน
8: พัตกี้น้องทีมงานมาทักอยู
7: ่
8: พี่อู๋พี่อู๋ไม่ได้ยินทำมันคุยทำมันคุยกัน
7: แฮปแฮปอยู่แฮปอยู
8: ่แฮปอยู่แฮปเดี๋ยวค่อยเดินไปคุย
7: ตอนแรกก็ไม่รู้นึกว่าตึกไหนบอกอ้าวที่ไหนผมเนี่ยผมจัดรายการเสร็จทุ่มหนึ่งนะทันหรือเปล่าโอ้ทันห้องข้างห้องนอก
8: เดินไปข้างหน้านี่เอง
7: ไอ้ก็อีสีส้มในตำนานนั่นแหละ
8: ครับโอเค
7: ก็เดี๋ยวรอติดตามต่อเลยนะครับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยประสานยอดคุณนะครับ
8: ครับ
7: แล้วก็ขอบคุณสายการบินบางกอกแอร์เวย์ครับเอเชียบูติกแอร์ไลน์นะครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงผลการแข่งขันไปแล้วนะพี่อู๋ทั้งสองคู่เมื่อคืน
8: ครับ
7: ก็ถือว่าตามหน้านะเพราะจริงๆทีมเนี่ยดูดีกว่าล่าสุดผมไปเช็คเต็งแชมป์เต็งหนึ่งยังเป็นฝรั่งเศส
8: อันนี้แน่นอันนี้ยังแน่นอยู
7: ่แล้วค่อนข้างเต็งจ๋าด้วยค่อนข้างเต็งจ๋าด้วย
8: ครับ
7: ส่วนเต็งสองเนี่ยอาร์เจนตินาย
8: ังเป็นอาร์เจนอยู่นะ
7: ยังเป็นอาร์เจนอยู่แต่เดี๋ยวรอดูคืนนี
8: ้ครับ
7: ส่วนเต็งสามเนี่ย
8: โปรตุเกสไหมเป็นโปรตุเกสด้วย
7: ก่อนหน้านี้เต็งสามเป็นอังกฤษก่อนนี้เต็งสามอังกฤษซึ่งล่าสุดอังกฤษก็ผ่านเกมยากมาได้ในเกมที่เจอกับเจ้าภาพใช่ไหมอังกฤษก็ผ่านมาได้ก็เลยยังเป็นเต็ง3เหมือนเดิม
8: ครับ
7: ไอ้ขอให้เปลี่ยนใหม่ฝรั่งเศสเต็ง1สเปนเป็นเต็ง2ละ
8: อ๋อสเปนแซง
7: ด้วยความที่อาเจนยัง
8: เพราะอาเจนยังไม่แข
7: ็
8: ง
7: ต้องรอคืนนี้อาเจนเต็ง3อังกฤษเต็ง4ที่มาแรงสุดตอนนี้นอร์เวย์เต็ง5
8: โอ้โหมาแบบยังไว
7: แล้วอัตราจ่ายอันนี้พูดนี่ไม่พักพนันนะต้องออกตัวช่วงที่ของแรง
8: ยึดอ่าน
7: ก่อนหน้านี้นอร์เวย์ตอนอยู่รอบแรกเนี่ยประมาณเกือบ1จ่าย40เกือบ50พี่อู
8: ๋ยึดถามไปทางนู้นไม่ต้องบอกนะพี
7: ่ล่าสุดตอนนี้อัตราจ่ายนอร์เวย์ทีมของฮาแลนด์กับโอเดกาด1จ่าย16เอง
8: เพราะว่าฟอร์มเขาดีมากไง
7: แต่เส้นทางก็ยังหนักนะ
8: ใช่
7: ต้องเจออังกฤษ
8: ต้องเจออังกฤษ
7: อาจจะเป็น
8: อาจจะเป็น
7: ก็ยังหนักอยู่นะตามมาด้วยโคลอมเบียตามด้วยโมร็อกโกตามด้วยเบลเยียมตามด้วยสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ตามด้วยอียิปต
8: ์ครับถือว่าโคลอมเบียมาดีกว่าโมร็อกโกอีกเนาะแต่โคลอมเบียมันว่าไม่ได้ไอ้เกมนั้นเจอสไอ้โปรตุเกสมันไล่อัดโปรตุเกสอย่างเดียวอ่ะ
7: อู้แต่ดูแฮนดิแคปอัตราจ่ายเนี่ยฝรั่งเศสนี่เต็งจ๋ามากนะตอนนี้ฝรั่งเศสลงทุน1ได้คืนไม่ถึง2
8: ครับ
7: อัตราวงกลม1จ่าย2สเปน1จ่าย4เลยอ่ะ
8: ครับถือว่าเยอะ
7: ถือว่าห่างกันเยอะนะห่างกันเยอะนะ
8: ห่างอยู
7: ่
8: ไม่สูสีนะอันนี้ถือว่าห่างเลย
7: ซึ่งคู่นี้มีโอกาสจะเจอกันในรอบรองชนะเลิศใช่ไหมตามสายแต่ว่าสเปนต้องผ่านเบลเยียมฝรั่งเศสก็ต้องผ่านโมร็อกโก
8: คือมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็เสียวกันทุกทีมแหละ
7: ครับ
8: เพราะมันมาถึงรอบลึกๆแบบนี้นะครับก็ประมาทไม่ได้อ่ะ
7: ส่วนนาโดที่ยิงเท่ากัน7ประตู3คนเนี่ยตอนนี้ผมไปดูเนี่ยเต็ง1ดาโซเป็นเอ็มบัปเป้เต็ง2เป็นฮาลันนะเอ้ยไม่ใช่เต็ง2เป็นเมซี่แต่ยังนิดเดียวแต่ว่าเมซี่ก็มีข้อดีคือเขายังมีเกมคืนนี้
8: ยังมีเกมคืนนี้ให้แซง
7: ยังมีเกมคืนนี้ก็ต้องลุ้นกัน
8: ถ้ายิงได้ก็แซงพวกนี้ไปก่อนนะ
7: ซึ่งก่อนนั้นเมซี่ยิงมา8เกมติดนะ
8: ครับ
7: แบบบอลโลกนัดสุดท้ายนะวันนี้ดูแลอียิปต์ก็จะรอดไหมเนี่ยก็น่าจะโดนอีกสักเม็ด2เม็ดแต่ดูทรงอะนะ
8: พอมาไล่ดูไอ้1 2 3 4 5ที่ยิงนี่คือนักเตะสัปปะหลาดที่อยู่แต่ตอนนี้นะบนโลกมนุษย์แล้ว
7: ครับผม
8: เอ็มบัปเป้ฮาลันเมสซี่เคนเดมเบเล
7: ่
8: นี่ยังไม่นับจูดโอยาซาบาลนะ
7: นะครับแล้วพูดถึงเนี่ยที่ยิงกันกระจุยกระจายเนี่ยมาถึงตรงนี้รับผลงานแฮร์รี่เคนผลงานอังกฤษผมว่าแฮร์รี่เคนบัลลงดอไม่น่าหนีไปแล้วนะคือถ้ามาขนาดนี้ อาจจะไม่ต้องดาวซันโวแต่ยิงตั้ง6ลูกแล้วเนี่ยล
8: ่
7: างติดก็มาถึงรอบนี้แล้วอ่ะถ้าสมมุติแบบผ่านนอร์เวย์ไปรอบรองได้ผมว่าก็น่าจะโอเคแหละเพราะว่าผลงานโดยส่วนตัวกับสโมสรอะไรเงี้ยเขาก็ดีมากๆอ่ะนะมันก็มีผลด้วยเพราะอย่างเมซี่ลุนยาก
8: ใช่
7: ไหม
8: แล้วคุณแค่รายการนี้อย่างเดียว
7: แล้วคุณเล่นเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร
8: ์
7: เอ็มบัปเป้ตอนกับมาดริดโดนวิจารณ์เยอะ
8: ใช่ๆ
7: ฮาแลนด์กับแมนซิตี้ดูการนี้ก็ดันไม่ได้ถ้วยใหญ่พรีเมียร์ลีกยูซีแอลก็ไม่ได้ใช่ไหมก็เหนื่อยหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้แฮร์รี่เคนเนี่ยอังกฤษเดี๋ยวผมว่าเอาสักเข้ารอบรองรอบชิงเนี่ย
8: ได้แล้ว
7: แฮร์รี่เคนก็น่าจะโอเคแต
8: ่
7: ถ้าได้แชมป์โลกนี่คือจบเลยนะ
8: จ้าใช่ได้
7: แชมป์โลกจบบอลลอนนี่มอบล่วงหน้าไม่ต้องไปแข่งคนอื่นไม่ต้องไปลุ้นเลยอ่ะ
8: เพราะว่าทางฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยเกิดฝรั่งเศสจบแชมป์โลกเนี่ยก็ต้องไปลุ้นเดมเบเล่กับเอ็มบัปเป้นะแต่เดมเบเล่อาจจะมีโอกาสมากกว่านะเพราะมันได้แชมเปี้ยนลีกมา
7: แต่ถ้าดูบอลโลกครั้งนี้เนี่ยความโดดเด่นในเกมรุกเนี่ยเดมเบเล่ก็เด่นแต่ว่
8: าบางเกม
7: ใช่
8: แต่เอ็มบัปเป้มันมาทุกเกมเลย
7: ใช่ไหมแต่เพราะอย่างล่าสุดผมเช็คเนี่ย อันนี้บัลลงดอนะ
8: ครับ
7: เต็ง1คือเคนตอนนี้เต็ง2เป็นเป้เต็ง3เป็นโอลิเซ่ด้วยซ้ำ
8: โอลิเซ่ก็ฟอร์ม
7: แล้วก็เต็ง4ถึงเป็นเมซี่เป็นเดมเบเล่
8: เพราะว่าไอ้เจ้าโอลิเซ่มันไปได้เรื่องแอสซิสต์ใช่ไห
7: มต้องรอดูกันถึงตรงนี้สนุกต้องบอกว่าก็ไม่มีประเภทแบบม้ามืดเพราะจริงๆโมร็อกโกบางคนบอกม้ามืดถ้าคุณเอาผลงาน4ปีก่อนผมว่ามันไม่ใช่ม้ามืด
8: นะจบที่4นะ
7: เออ
8: ผมก็เถียงคนนึงนะผมว่าโมร็อกโกไม่ใช่ม้ามืด
7: ถ้าจะม้ามืดจริงอ่ะผมว่าอย่างนอร์เวย์ที่เป็นม้ามืดได้แต่ว่าโมร็อกโกเนี่ยโอ้โหคือมาตรฐานเขา
8: ใช่ใช่
7: มาตรฐานดีเหมือน4ปีที่แล้วจะดีกว่าได้ซ้ำอ่ะ
8: ใช่นี่ขนาดตัวไม่ครบนะใช่ไหมก่อนมานี่ตัวเจ็บอะไรนะ
7: นะครับขออนุญาตมาดูข้อความนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกสุดท้ายค่อยมาว่าการรีวิวถึงฟุตบอล2คู่ฟุตบอลโลกในค่ำคืนวันนี
8: ้ก็อัน
7: นี้อาจารย์อู๋บอกเวลาดีเนี่ย5 ทุ่มกับ 3
8: ใช
7: ่ไม่มีคู่เช้า
8: ไม่มีคู่เช้าบ้านเรานี่กำลังโอเคเพราะถือว่าเป็นเวลาที่ประจำอยู่แล้วนะ
7: ใช่ใช่นะครับข้อความก็เอาเป็นว่าอันไหนที่ผมอ่านได้ผมก็จะอ่านแล้วกันนะ
8: ครับ
7: นะฮะยุทธอู๋อย่าทิ้งวาวนะก็โอ้อาจารย์อู๋ไม่ทิ้งอาจารย์อู๋ไม่ทิ้งอาจารย์อู๋ไม่ทิ้งนะอาจารย์อู๋นี่พิชาสุธิรักเลย
8: ไม่นี่พูดถึงใครผม
7: อ๋อไม่รู้จัก
8: เออผมรู้จักนี่ผมสมมติญาติสจบล็อกเลยบล็อกแล้วปลดเพื่อนด้วยแต่ตอนเช้าแล้ว
7: ครับผมนะฮะจูดนี่ถ้าพี่หมออ๋อบอกว่าถ้าอังกฤษได้แชมป์โลกเฮนโดจะได้เหรียญไหมครับคุณยุคุณอู๋จากคุณเสือก็ได้หมดนะ
8: ได้ดิ
7: คือเล่นบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขา
8: ติดมาแล้วนี่ใช่ไหมเพราะเขาถือว่าติดมาแล้ว
7: บอลทัวร์นาเมนต์มันจะแตกต่างกับฟุตบอลลีก
8: ครับ
7: ฟุตบอลลีกอาจจะมีแบบว่าแล้ว
8: แต
7: ่ลีก
8: อ
7: าจจะมีจำนวนนัดเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำแต่บอลโลกเนี่ยขอให้ติดมาเถอะ
8: ใช่ใช่
7: ยังไงก็ได
8: ้เพราะของเขานี่ก็มาเพิ่งจะมาออกจากแคมป์เพราะว่าไอ้ล่าสุดที่เจ็บมือเท่านั้นเอง
7: แล้วนัดล่าสุดนี่เฮเดสันนี่โอ้โหตั้งแต่โดนใบเหลืองข้างสนามนะ
8: ครับ
7: แล้วก็ไปกระโดดไม่พ้นไปโอ้โหทะเลาะทะเลาะมากอ
8: ่
7: ะ
8: แล้วทำเองด้วยเฮนโดบอกหาใครมาเสียบคุณเจ็บเพราะโดนเสียบยังไม่อายนะโอ้โหนี่โดดไม่พ้นป้ายนะครับ
7: บอกว่าวันนี้ขนาดคุณชัยราชวัฒน์จังนะฮะว่ากันถึงวาวเลยครับไม่รู้ผมยังไม่ได้ดูนะ
8: อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเน
7: า
8: ะ
7: ถ้าอังกฤษได้บอกว่าแหมยุทธวงการมีข่าวใหญ่รีบมาจัดเลยเหรอนะฮะก็มาจัดปกติ
8: ม
7: าวาพอดีเพิ่งกลับจากต่างจังหวัดไปธุระมาย
8: ุทธก็ไปเที่ยวมาไปต่างจังหวัดมา
7: ครับผมไงอู๋คุยกับพี่ๆน้องๆลงขันไปเก็บดีกว่าเดี๋ยวแกปากโป้งประมาณนี้เออนะฮะ
8: ไม่น่าเกี่ยวอันนี้ไม่น่าเกี่ยวนะเพราะตอนนี้หลาเลย
7: พี่ยุทธไปจัดรายการกับสจสจพูดอยู่คนเดียวพี่ยุทธไม่ได้พูดเลยครับอ้าว
8: นี่ไงโอ้โหข้อความที่มาเนี่ยเราเห็นมาแล้วดูวันเดียวกับผม
7: แต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีรู้แต่ตอนนั้นจัดแกเนี่ยเหมือนแกอัดอั้นอะไรมาไม่รู้นะ
8: แกดีดแกดีดมากเลยนะ
7: ดีดแกใส่ยับเลยชงอะไรไปนี่แบบแกฟาดยับเลยอ่ะ
8: ดีดดีดแบบดีดจัด
7: ผมนึกถึงสมัยเซปาตะกร้อพรชัยเขาแก้วเลยนะซึ่งล่าสุดคุณพรชัยนี่มาเป็นสตาฟโค้ชนะเซปาตะกร้อทีมชุดใหม่นะเพราะเขามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เรื่องที่ไปวอล์กเอาวอล์กเอาอ่ะนะฮะ
8: ผมก็อยากจะถามทีมงานว่าจะถามยุทธเหมือนกันว่าวันนั้นทีมงานเขาให้ดื่มน้ำอะไร
7: ครับ
8: โอ้โหสจดีดมากเลยโอ้โห
7: รู้สึกน้ำท่อมนะ
8: อ๋อเหรอพรุ่งนี้เป็นข่าวเอง
7: ครับผมนะฮะคิดถึงพี่ยุทธพี่อู๋
8: คร
7: ับ จากคุณสืบเองนะฮะบอกว่าแนะนำทนายจิตรีให้เขาหน่อยฮะไม่ต้องห่วงก็สบายนะฮะก็ไม่มีอะไรละล่าสุดก็ไม่มีอะไรนะ
8: ครับ
7: ก็ยอมรับปิดไปโอเคแหละอาจจะรู้หรือไม่รู้อะไรก็ไม่ทราบนะครับก
8: ็
7: ไม่เป็นไรก็ผมในส่วนของให้กำลังใจกันนะผิดก็เป็นว่าผิดแหละนะฮะครับผมพี่ว่าโรเบโตมาร์ติเนสเก่งตรงไหนครับ เป็นนักทำลายโกลเด้นเจเนเรชันทั้งเบลเยียมและโปรตุเกส
8: โอ้จริงๆตั้งแต่ตอน
7: แต่เบลเยียมเขาเคยอันดับ4นะตอน2018อ่ะ
8: แต่ตอนนั้นมัน
7: แต่มันล้มเหลวตอน2022
8: แต่มันน่าดีกว่านั้นเนาะ
7: โซโปรตุเกสชุดนี้จะบอกเจนโกลเด้นก็ไม่ใช่นะมันติดที่โรนัลโดเนี่ยติดแต่คนเดียวมันจะไม่โกลเด้นหรอกโรนัลโดนี่แหละ
8: ครับแต่ผมว่าตั้งแต่ตอนประกาศแล้วก็ยังงงว่าโรเบิร์ตมาร์ติเนสมันไปคุมทำไมเขาไม่หาโค้ชคนอื่นแล้วเหรอแต่ผมว่ามาร์ติเนสไม่ไหวโปรไฟล์แกไม่มีอะไรเลย
7: ครับ
8: แต่อย่างนี้ยุทธบอกคือไอ้หากินได้กับอันนั้นแหละไอ้ที่4น่ะเพราะว่าสโมสรก็โดนไล่ออกเยอะแยะไปหมดอ่ะเนาะ
7: ครับนะฮะก็เดี๋ยวดูว่าหลังจากนี้แกว่าผมว่าดีไม่ดีแกไปตะวันออกกลาง
8: ใช่ใช่เห็นข่าวว่าแกจะไปซาอุนะ
7: เพราะในยุโรปผมดูทรงและทีมใหญ่ไม่น่าจะมีใครไปท้าทายกันแล้วยากแล้ว
8: ไปหากินตรงนั้นชื่อก็ยังได้อยู
7: ่ครับผมคุณยุทธคุณอู๋อย่าลืมไปเยี่ยมคุณวาวนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ บอกว่าผมเชื่อแล้วเพื่อนยุทธน้องอู๋เนี่ยคนเกลียดเยอะจริงสื่อเล็กสื่อใหญ่ลงหมดก็สื่อก็ตามหน้าที่ของเขาอะนะฮะ
0: ครับ
7: สวัสดีครับพี่ยุทธพี่อู๋เมื่อเช้าอู๋เล็กภาค USA ประกาศรายชื่อโกผิดเป็นแมทเทอร์เนอร์แบบนี้พี่อู๋ใหญ่ต้องเสียบอ๋อเมื่อเช้าอู๋เล็กภาคกับพี่กุย
0: ตังกุย
7: ภาคกับพี่กุย
0: ผมเอาไอ้อวตารด่าเล็กเต็มเลยกะเสียบอยู
7: ่โอ้จานอู๋นี่เผลอไม่ได้เหร
0: อด่ายับเลยด่าตังกุยด้วยด่าไอ้กุยด้วยเกือบเสียบคู
7: ่ตอนนี้บอกมาร์ติเนสตัวทำลายโกลเด้นเจเนเรชั่นนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่ยุทธวันนี้ไม่ต้องคุยเรื่องบอลครับพี่คุยบอลเยอะๆ
0: ไม่ได้บอลโลกจะข้ามไม่ได
7: ้ปิดตำนานนะฮะวันที่7เดือน7วาดไปมันคล้องจองพอดีแล้วนะ
0: โรนโดพอด
7: ีโรนโดนะอยากเห็นอู๋เสียบงานโมโนแทนวาวเหมาะสมมากครับคือวาวก็ไม่ได้พากโมโน
0: นะไม่ได้พากโมโนนะฮะ
7: นะฮะพี่อู๋มองภาพรวมยังไงในรอบสุดท้ายตะกี้ถามพี่ยุทธนอกรอบแล้วอ๋อเขาถามผมมาในเพจเขาบอกว่าสงสัยสิงโตแอตลาสโมร็อกโกหรือทีมไร่กาแฟโคลอมเบียมาเหนือประมาณนี
0: ้ภาพรวมผมว่าก็โอเคก็ส่วนใหญ่ก็ตามล็อกนะไม่ได้ผิดคาดอะไร
7: ครับ
0: ก็อาจจะมีไอ้เรื่องของบราซิลอ่ะนะที่อาจจะผิดล็อกหน่อย
7: คือผมว่าตั้งแต่เข้ารอบน็อกเอามาเนี่ยบอลที่มันพลิกมันน้อยแล้ว
0: อ
7: าจจะมีลากไปต่อเวลาจุดโทษที่พลิกจริงก็เยอรมันแพ้ปารากวัย
0: เนี่ยใช่
7: บราซิลแพ้นอร์เวย์แต่ถ้าดูฟอร์มนอร์เวย์ก็ไม่ได้แปลกใจ
0: ใช่แล้วนอร์เวย์เขามาดีจริง
7: ถ้าน็อกเอาที่ผมช็อกสุดผมก็ช็อกเยอรมันเนี่ย
0: ใช่
7: ไม่รู้แพ้ปารากวัยได้ยังไง
0: ผมก็ยังมองว่าปารากวัยไม่มีอะไร
7: แล้วปารากวัยดีนะมันไม่ทำช็อกใส่ฝรั่งเศส
0: ครับ
7: ถ้ามันไม่เป็นทาเลอร์ทาร่าเสียจุดโทษก็ไม่แน่นะ
0: เราไปก็เจ็บปวดหลายคนก็บอกว่าเจ็บปวด
7: ครับผมลูกอังกฤษได้จุดโทษเคลำหน้าก่อนบอลถึงกอร์ดอนไหมครับจริงๆไม่เป็นจุดโทษ
0: ไม่ล้ำนะ
7: ผมว่าจริงๆเรื่องล้ำหน้าในฟุตบอลโลกครั้งนี้มันค่อนข้างจะเคลียร์มากนะมันค่อนข้างจะเคลียร์มากนะเพราะว่ามันมีเรื่องเซนเซอร์เซมิออโตเมต
0: ใช่
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเถียงเลยอ่ะ
0: อย่าให้เกมก่อนนั้นน่ะเขาก็พาเซนเซอร์มาแล้วใช่ไหมว่ามันโดนเซนเซอร์มันฟ้องมาอักกระจบไอ้รอบนี้ก็จากประตูเตะวางยาวมามันก็เข้ากฎอยู่แล้วว่ามันไม่ล้ำมันนะครับ
7: สำหรับ FC ผมไม่ติดตามเซนยูเซียนอูแทนนะครับจากแววจารุโบดนะฮะไม่ต้องติดตามครับอะไรเกลียดผมเลยก็ได้ครับเกลียดผมเลยก็ได้จานยุทธจานอูไปประกันตัวนะฮะ
0: ครับ
7: เราบอกแฟนบอลเบลเยียมกับแฟนบอลโปรตุเกสเนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามาร์ติเนสจุดๆๆก็แล้วกัน
0: ครับ
7: นะฮะจาก FC เบ่งไม่เอาโทนนะฮะ
0: ครับเอ้ยไม่น่านะ
7: ครับแล้วก็บอกว่าบุรีรัมย์เปิดตัวล่าสุดกี่คนแล้วครับมีบาซิลกี่ตัวโอ้โห
0: ตะกี้เพิ่งคุยกับคุณยุทธหลังไมค์ตะกี้เอง
7: ต่างชาติจำไม่ได้แต่นักเตะไทยเนี่ยรู้สึกมี3คนแล้ว3คนที่ตามข่าวหมดเลยนะจักรพันธ์ไพรสุวรรณอิกลาสันหลนอนันยอดสังวาน
0: มีสิทธิ์ไปทั้งพี่ทั้งน้องไหม
7: ซูด
0: หรือว่าจะ
7: น้องน่าจะไปแต่พี่ไม่แน่ใจ
0: พี่น่าจะได้อยู่

0: นะฮะแล้วก็บอกว่าบอลโลกปีนี้เนี่ยหนูไม่มีทีมเชียร์บอกว่าตอนนี้หนูมีไข่อยู่5ฟองเอาไปลงทุนอาร์เจนถึงแชมป์หนูจะได้คืนไข่กี่ฟองขอบคุณค่ะจากคุณเธอลงทุนแฟนนอนอาร์เจนตอนนี้ถ้าลงทุน5ฟองได้คืนประมาณ20ฟอง
1: ครับผม
0: ตอนนี้อาร์เจนติน่าประมาณ1จ่าย4 1จ่าย5อยู่ประมาณเนี้ยนะครับ
1: อย่าถามบ่อยอย่าถามบ่อย อย่าถามบ่อย
0: วันนี้ไม่ค่อยอยากพูดแฮนดิแคปอะไรเลยแต่จริงๆต้องบอกอธิบายเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะแล้วอันนี้มันเป็นแฮนดิแคปของเมืองนอก
1: ใช่ๆ
0: มันไม่ได้แฮนดิแคปแบบคนไทยลุ้นกันคนไทยเชียร์กันนะนะฮะพี่ยุทธอวยพรให้พี่อู๋อีกแล้วน่าจะมาถึงต่อเวลายิงจุดโทษ
1: สวิตเดี๋ยวรอคืนนี้ดู
0: พี่ยุทธพี่อู๋จะไม่ประธานฟีฟ่ายอมได้ยังไงทำเนี่ยมันขู่จะยิงจุดจรวดใส่บ้านนะจากคุณเคนมเปรี้ยวนะฮะ
1: จริงๆผมว่าไม่ต้องขู่หรอกแค่มันโทรมาเป็นผมก็ยอม
0: ครับ
1: ใครจะกล้าเน
0: า
1: ะ
0: แต่ตอนนี้เบลเยียมเนี่ยบอกเลยเตรียมโดนภาษีแล้วเดี๋ยวเยี่ยมโดนภาษีแล้วยิงซะเละยิง 4-1 เลยอ่ะอาจจะโดนภาษี 41%
1: ตามสกอร์
0: ตามสกอร์โดนแน
1: ่มีแน่ไม่น่ารอด
0: ไม่น่ารอดนะตอนนี้ส่งออกเบลเยียมเดือดร้อนแน่นอน
1: แม้และขยมเอาขยมเอาก
0: องหน้าทีมสเปนคนไหนอู้งานตลอดไม่ค่อยวิ่งตอบมิเกลโอยาสบาย
1: ครับ
0: แต่เมื่อเช้าฟอร์มไม่ค่อยดีนะโอยาซาบาวนะ
1: ผมยิงหลุดยิงอะไรไปแต่ก็โอกาสน้อยอยู
0: ่รอบ8ทีมโมโนมีถ่ายฟรีทีวีไหมครับมีแต่ผมไม่ทราบคู่ไหนจำไม่ได้เหมือนกัน
1: เห็น
0: แต่วันนี้เนี่ยสองคู่นะอาร์เจนอียิปต์ถ่ายไทยรั
1: ฐ
0: แล้วก็สวิตโคลัมเบียถ่ายโมโน
1: เพราะก่อนนั้นเนี่ยเห็นมีประกาศแล้วก็มีเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ย
0: เพราะเมื่อวานเขาไม่มีถ่ายเลย
1: ใช่ใช่
0: คู่อยากทำกินเมื่อวานเขาเลยวันนี้สองคู่เลย
1: เพราะตอนแรกบอกว่าจะมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนหน้างานอีกที
0: ครับผมบอกว่าคุณวาวขึ้นหน้าหนึ่งทุกสำนักเอฟเอ็กซ์จะถอดจากพนักงานทำไมบ้างคือต้องชี้แจงว่าคุณวาวเนี่ยแกไม่ได้เป็นพนักงานของอสมทไม่ได้เป็นพนักงานเอฟเอ็กซ์ก้านานแล้วนะ
1: แกออกไปนานแล้ว
0: แกออกก่อนผมอีก
1: จะนานแล้ว
0: อย่างผมเนี่ยผมออกประมาณ2-3 ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ออกมาคือแล้วก็มาจัดอะไรเป็นฟรีแลนซ์นะ
1: ใช่เป็นฟรีแลนซ์
0: เราก็ไปทำอะไรของเราอย่างอื่นนั่นแหละเพราะว่าเราก็โอ้โหพนักงานประจำแล้วก็ทำมาเป็น20ปีอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: คุณวาวออกก่อนผมอ่ะคุณวาวนี่จะต้องมี 4-5 ปีแล้ว
1: ใช่ใช่วาว 4-5 ปีแล้ว
0: ประมาณนี้นะครับ
1: ก็ลาออกไปก่อน
0: ก็ชี้แจงด้วยชี้แจง
1: อย่างของผมเน
0: ี่
1: ยบางทีก็มาเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็บางทีก็
0: มาฟรี
1: ฟรีแล้วก็มีฟรีแล้วก็เยอะอยู
0: ่ไม่มีฟรีไม่มีฟรีไม่มีฟรีแต่ค่าตัวน้อยพูดถึงคุณเอกแกยังได้ตั๋วไปดูบอลโลกจากรางวัลแฟนบันแท้อยู่ไหมครับโอ้น่าจะหมดไปแล้วมั้ง
1: ครับนานแล้วมั้ง
0: จบรายการมีเจ้าหน้าที่รอผู้จัดอยู่นอกตึกครับผมเดี๋ยววันนี้ลงบันไดหนีไฟด้านหลังแล้วกัน
1: ครับวันนี้ผมออกทางไอ้นี่ทางหน้าต่างครับ
0: ครับตามข่าวเลยใช่ไหมครับพี่ยุทธเห็นแวบๆเมื่อบ่ายจากคุณภูมิเมืองเพชรก็ตามข่าวนั่นแหละนะฮะประมาณนี้ขอข่าวโมโนดึงป่าแปะภาคฟุตบอลพรีเมียร์ลีกค่าจ้างสถิติประเทศไทยจริงไหมครับโอ้ป่าแปะนี่ผมบอกนะสองทุ่มนี่แกปิดมือถือแกไม่ทำอะไรแล้วนะเพราะแกต้องตื่นเช้ามาจัดรายการ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพรีเมียร์ลีกเป็นไปไม่ได
1: ้ถ้าพรีเมียร์ลีกก็ต้องคู่เร็ว
0: ครับ
1: เฮ้ยแต่ต้องเป็นไอ้นี่แมนยูอย่างเดียวเนี่ยใช
0: ่ไม่รู้เลยโอ้แต่ช่วงเช้านี่แกขยันภาคมากเลยนะ7โมง8โมงเนี่ย
1: ช
0: ่วงกีดก็โดนช่วงกีดก็โดนมั้ง
1: ช่วงนี้ฟิตมากเล
0: ยอังกฤษโดนเลื่อนอีก7โมงเป็น8โมง
1: ครับ
0: นะฮะอยากฟังความเห็นของคุณยุทธคุณอู
1: ๋
0: ว่าทำไมเยอรมันผลงานไม่ดีนะครับในบอลโลกช่วง 2-3 ครั้งที่ผ่านมาต้องพี่อู๋เลย
1: ผมว่าส่วนหนึ่งนะเรื่องของตัวผู้เล่นด้วยเราก็เห็นกันอยู่เห็นไหมถึงขนาดต้องเอาคิมมิดไปเล่นแบ็กขวาใช่ไหมจากกลางตัวสำคัญมันก็ไม่มีกองหน้าแบบนี้
0: ครับ
1: แล้วส่วนหนึ่งผมว่ามาด้วยนาเกมันเองล่าสุดก็ต้องยอมนะเขาเลือกที่จะเอาไอ้เจ้าซาเน่ลงเนี่ยแล้วก็ไม่เอาออกอะไรแบบนี้ผมว่าประชาส่วนใหญ่ผมว่านะ 70% เลยคือนักเตะมันขาดขายไป
0: คือผมว่าเยอรมันชุดนี้มันไม่มีนักเตะที่เราสามารถใช้คำว่าเวิร์คคลาสได้เป็น
1: จ
0: ริงๆครับนะ
1: ระดับโลกมันหายไปแล้วเนอะ
0: อาจจะมีนอยเออร์แต่ก็อยู่ในช่วงวัยแบบ
1: เขาก็40กว่า
0: อาจจะมีฟอร์เรนเวียดโจโจคิมิสแต่อย่าลืมฟอร์เรนเวียดก็กับลิเวอร์พูลการที่ผ่านมาก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์ม
1: ก็ยังไม่สุดยอด
0: ใช่ไหมแล้วก็ผมดูไลน์อัพ26คนเยอรมันชุดนี้มีนักเตะที่เราไม่คุ้นหลายคนมาก
1: ใช่ไหมมาแล้วบางคนถามเอ๊ะนี่มาจากไหนอะไรเงี้ยมีเยอะอยู่นะครับ
0: คือผมว่าลักษณะเหมือนมันสร้างทีมกันไม่ทัน
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วก็ช่วงนี้จะสังเกตได้ว่า

0: เอาแค่ระดับบอลเยาวชนของเยอรมันเนี่ยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีนะ
1: ใช่ๆ
0: ก็ไปแต่ล่าสุด U19 นี่ก็
1: โอเคยังได้ลุ้นลุ้น
0: U19 ล่าสุดแค่ลุ้นเพลย์ออฟก็ไม่ได้เข้ารอบรองชนะเลิศได้มั้ง
1: ลุ้นที่5ที่6
0: ก็แค่เพลย์ออฟ
1: ใช่ๆลุ้นแค่ที่5
0: ก็คือไม่มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์ละไม่ได้เข้ารอบตัดเชือกอ่ะ
1: ปีนี
0: ้มันแสดงให้เห็นว่าเนี่ยระบบเยาวชนช่วงหลังเยอรมันเองก็ไม่ได้ดีละ
1: กลายเป็นสเปนกลายเป็นยูเครนที่ฟอร์มดีอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่นะฮะผมว่าโอ้ผมว่ามันยุคสุดท้ายที่เรานึกถึงก็คงยุคพวกซามี่เคดีล่าโทนี่โค้ดเมสุตโอซิล
1: พวกเนี้ย
0: ไอช่วงยุคทองที่ตอนนั้นมันได้แชมป์ยู21แล้วก็ต่อยอดมาได้ชาฟุตบอลโลกตอน2014นั่นแหละ
1: ใช่แล้วหลังจากนั้นก็เรียบร้อยรอบแรกตลอด
0: แต่ก็ต้องรอดูในยุคของเจอร์กินครอป
1: รอดูครอปเนี่ยผมว่าสนุก
0: แต่ถามว่ามันยากไหมมันก็ใช้เวลานะแล้วผมก็คิดว่า2ปีหน้าบอลยูโรเนี่ยอย่าเพิ่งคาดหวัง
1: ใช่ให้เวลาหน่อย
0: ให้เวลาหน่อยเพราะว่ามันไม่เหมือนสโมสรถ้าเป็นสโมสรมันซื้อตัวได้ไง
1: ใช่ใช่
0: ทีมชาติมันซื้อก็ไม่ได้อะ
1: แล้วทีมชาติ
0: มันต้องปั้นมันต้องสร้าง
1: กว่าจะได้เล่นกันต้องรอฟีฟ่าเดย์มันมีไม่กี่แมตช์หรอกปีนึงนะครับ
0: ใช่ใช่แล้วเนี่ยผมเห็นเจ้เขามาคุมเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีว่าเยอรมันจะดีนะเพราะการคุมทีมชาติมันแตกต่างจากคุมสโมสรสโมสรคุณสามารถใส่นักเตะได้ทุกวัน
1: อยากจะซื้อตัวไหนบางทีประธานยังซื้อ
0: ทีมชาติวนมาเจอกันก็เจอหน้ากันประเดี๋ยวประดาวบางทีใส่แท็กติกอะไรบางทีมันไม่ทันอ่ะก็ถือว่าเป็นงานท้าทายซึ่งเจ๊ครอปเองแกก็ที่แกรับแกคงอยากลองอ่ะ
1: ใช่แกอยากอยู่แล้วนะ
0: นะฮะทีมชาติไหนคู่แข่งไม่อยากแข่งด้วยตอบทีมชาติอาเจียนที่หน้า
1: ขอบคุณครับ
0: คืนนี้เมสซี่จะพาปลดหนี้กยศ.ได้ไหมครับงวดสุดท้ายแล้วนะประมาณนี้แล้วก็บอกไลฟ์ล่าสุดเดอะสเตเดียมต้องปรับทัพฉุกละหุกเลยครับไปดึงพี่ฟลุ๊กมาเสียบนะฮะนะฮะข่าวที่ออกมาบอกว่าเป็นผู้ชำนาญมีความสามารถวิเคราะห์ฟุตบอลได้อย่างแม่นยำผมนี่ฮะเลยน่าจะจับผิดตัวถ้างั้นครับผมตอนนี้เสื้อบอลไซส์ XL ของทีมชาติอย่างฝรั่งเศสอังกฤษอาร์เจนหาไม่ได้เลยครับเหลือแต่ไม่ใหญ่สุดก็เล็กสุดไปเลย
1: ก็ธรรมดา
0: ก็คือไซส์ XL เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นไซส์แบบ
1: สากลไปแล้ว
0: สากลกลางๆ
1: ใช่ใช่อ
0: ย่างผมก็ XL 2XL ประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้ปัญหาคือเขาก็ไม่ผิดละ
1: ครับ
0: เพราะพอจบบอลโลกปุ๊บ
1: ใช่
0: ถ้าลอยทีบอลยูโรมันก็จะมีคอลเลกชันใหม่
1: ม
0: าถ้
1: า
0: ผ
1: ิ
0: ดมาปุ๊บมันก็จะเป็นของค้างสต็อก
1: ราคามันก็ไม่ได้ของผมก็ XL เหมือนกันแค่มี7อยู่ข้างหน้านั่นเองครับ
0: อดีตนักเตะลีสคนไหนเป็นอดีตนักร้องค่าย RS ตอบอารันสมิธอลิสมันจากคุณปีศาจกองโต้
1: ครับผม
0: นะฮะบอกว่าพี่วาเป็นไงบ้างครับเปิดตัวกับอินซีเพื่อนตำรวจใช่ไหมครับนะฮะได้สังกัดใหม่นะฮะ
1: ครับผม
0: เคสผู้นำโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสายตรงหาฟีฟ่าเพื่อให้ปลดล็อกโทษแบนบาโลกันเนี่ยเป็นครั้งแรกไหมครับ
1: โหอันนี้น่าจะเป็นประวัติศาสตร์โลกแล้ว
0: ผมดูบอลโลกครั้งแรกจริงจังปี90น่ะผมก็ไม่เคยเห็นเคสแบบนี้เกิดขึ้นนะหรือแม้ถ้าระดับสโมสรเราก็ไม่ค่อยเห็นนะ
1: ไม่เคยเจอมาก่อน
0: ขอโทษแบนรอลงอาญาไว้เนี่ยมันก็ไม่มีนะ
1: โหแล้วก็แปะหาข้ออ้างที่มันดีกว่านี้ก็ได้นะ
0: ครับนะฮะทำบอกบอลแพ้คนไม่แพ้ตอนนี้เบิกมิไซล์มา20ลูกแล้วนะฮะ
1: เอาเดี๋ยวโดนภาษีก่อนโดนภาษีก่อน
0: เออูผู้เลือกมือที่บวกแฮนดิแคปราคงราคานั่งเงียบเลยนะ
1: ไม่ผมไม่เงียบไม่เงียบด่ายุดเลย
0: โอ
1: ้ยอย่ามองมาทางนี
0: ้ล่าสุดเนี่ยหัวหน้าทีมงานคนบ้าการอย่างคุณเจตบอกว่าตราก่ายเป็นแชมป์แต่อันนี้คือเป็นไปได้หมดนะฮะประมาณนี้นะจากคุณตั้มหงแดงนะครับ
1: เพราะคุณเจตแกชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไก่อยู่แล้วก็จับไก่มาจับ
0: มาในที่ผ่านมาแกภาคฝรั่งเศสค
1: ุ
0: ณมีนัดล่าสุดมาที่แกไม่ได้ภาคมั้ง
1: ใช่ใช่ที่สรุปเพราะปกติแกตามฝรั่งเศสมาตลอดนะ
0: ใช่ใช่นะครับบอกว่าถ้ามีคนจอดรถหน้าบ้านพี่ยุทธพี่อู๋แล้วปูนตกใส่แล้วเขาจะฟ้องพี่จะทำยังไงครับอ๋อมันน่าจะมีเคสนึง
1: เห็นมีพวกทนายเลยทำคลิปกันอยู่บอกอยู่ว่าเคสเนี่ยแต่ผมยังไม่รู้ว่าสุดท้ายมันเป็นยังไง
0: จริงๆผมก็ไม่รู้ใครผิดนะสมมติอยู่ๆแบบผมก็แล้วกันสมมติหน้าบ้านผมเนี่ยหน้าบ้านผมเราทำโน่นทำนี่ตรงดาดฟ้าเนี่ยแล้วมีคนมาจอดรถหน้าบ้านแล้วทำของตกใส่เขาเกิดรถเขาบุบกระจกแตก
1: อันนี้แหละ
0: เขาจะสามารถฟ้องผมได้ไหมผมก็ไม่รู้นะ
1: ใช่ใช่อันนี้เราต้องไปถามทนายนะว่ามันจะตีความยังไงมันอยู่ที่การตีความนะ
0: จะไปถามทนายคนไหนดี
1: ช่วงนี้หาไว้ก่อนก็ดีช่วงนี้ก็เอาเผื่อไว้ก่อน
0: บอกว่าอะไรเนี่ยสรุปเคส

0: น้องแอร์ขนแป้งเฮโรอีนเนี่ยสวยจริงนะครับตำรวจไปจับต้นขั้วที่นำส่งได้แล้วค่าจ้าง 60,000 แต่จ่ายน้องแค่ 3,400
1: ครับ
0: 3,400 รู้สึกครึ่งนึงนะเห็นว่าขนนั่นแหละ 8,000 ในมีข่าวอ่ะคือดูอันนี้ดูลักษณะที่ที่ประเมินตามข่าวนะผมคิดว่าแอร์โฮสเตสที่มีข่าวเนี่ยน่าจะไม่รู
1: ้น่าจะไม่รู้เรื่อง
0: น่าจะไม่รู้เรื่องว่าข้างในเป็นอะไร
1: ใช่ๆเพราะบางทีเค้าก็อาศัยแบบรับจ้างขน
0: รับหิ้ว
1: รับหิ้วอย่างเดียวนะฮะ
0: อาจารย์หนูชอบรับหิ้ว
1: ผมไม่หิ้วตรงๆเลยผมไม่ผ่านในหน้านะเดินไปหิ้วตรง
0: ท่านนี่บอกโวซินย่าเนี่ยสรุปได้สังกัดใหม่แล้วครับเป็นอินเตอร์ไมอามี่ใช่ไหมครับเซฟตูมือแหก
1: ไปอยู่กับเมซี่
0: เหลือเชื่อนะ40มาได้ทีมใหม่
1: เพราะเขาบอกว่าพอหลังจบเกมอ่ะเมซี่มาชมเขาแล้วก็มีการคุยกันแล้วก็คงชวนไปแหละ
0: ทีมของเบคแฮมนี่ใช
1: ่ไหมใช่ใช
0: ่โหจะยอดผู้ติดตามแก
1: โอ้โหขึ้นกระจาย
0: จากหลักหมื่นไม่รู้กี่สิบล้านอ่ะโหดมากอ่ะ
1: เขาบอกนัดแรกนัดเดียว10ล้านใช่ไหมนัด2มาอีก7ล้าน
0: คือตอนนี้เนี่ยผมว่าคือแกสามารถแบบโพสอะไรโฆษณาอะไรแล้วแบบ
1: ใช่
0: มันทำเงินได้เลยนะถ้าตัวเลขผู้ติดตามขนาดนั้นอ่ะ
1: ผมว่าพวกสปอนเซอร์อะไรมาแน่มี
0: แล้วรู้สึกล่าสุดแกได้เสื้อเมสซี่ได้มั้ย
1: ใช่ใช่
0: ที่สัมภาษณ์นะบอกว่าแลกเสื้อ
1: ให
0: ้ไม่คือเมสซี่ยอมให้เสื้อกับโวซินย่า
1: เขาแกไปคุยหลังเกมแล้วเมสซี่เองก็เดินไปหาด้วยบอกว่าโอ้โหทำไมเขาเล่นเก่งขนาดนี้เนาะ
0: รู้สึกตอนนี้โวซินย่านี่
1: ชีวิตเปลี่ยนอะ
0: รู้สึกโวซินย่าตอนนี้เอาเสื้อเมสซี่ไปโพสขายละ
1: ครับเรียบร้อยเมสซี่ก็ด่าละ
0: เมสซี่บอกขอบใจนะฮะเห็นขิงกันเลือกสถิติในฟุตบอลโลกคุณยุทธทราบไหมครับว่าทีมชาติไทยยังไม่เคยแพ้ในการแข่งขันบอลโลกรอบสุดท้ายโอ้ทราบครับ
1: ครับครับ
0: สวัสดีครับผมก็รับหิ้วครับหิ้วสาวๆครับใครอยากเจอกันฮะ
1: แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้หิ้วละ
0: ครับ
1: ตังค์ไม่ค่อยมี
0: ฮานี่บอกคนดู YouTube 700กว่าเขามาสนใจเรื่องอะไรกันล่ะครับอ้าวไม่ปกติ YouTube คนไม่ดูเยอะขนาดนี
1: ้
0: เลย
1: ไม่ได้แต่ช่วงหลังคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยแบบน
0: ี
1: ้พอช่วงบอลโลกเนี่ยคนมาตามกันเยอะไม่ว่าจะเป็นช่วงบรรยายหรือช่วงอะไรพวกนี้แหละ
0: ไม่ที่มันตามมาเยอะเนี่ยคนหรือตำรวจฮะ
1: สวัสดีครับผมเอกนุบดลครับอันนี้อยู่กับจุ่นครับ
0: เดี๋ยวผมดูว่าคนดูเยอะไหร่มันอ๋อนี่ดูอยู่763คนวันนี้ดูเยอะ
1: ครับ
0: บอกว่าคุณยุคคุณอู่แล้วแกจะได้กลับมาภาคบอลไหมครับแกภาคบอลสนุกนะก็อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ
1: ไม่มีคนแทนได้มีคนแทนได้อยู่
0: ล้อเสียบเลยเหรอ
1: โอ้โหจู่ๆนี่เอาหมด
0: คุณยุทธครับเฮียชัยสนุกกับอาจารย์อู่ยังอยู่สบายดีนะครับ
1: ก็ยังดีอยู
0: ่ยังดีอยู่โอเคอยู
1: ่อันนี้เป็นเทปนะที่เห็น
0: โอ้โหนะดีบอกต่อไปจะสวนใครฮะหยอกประมาณนี้
1: ครับ
0: นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะเอาแบบวันที่พออ่านได้นะครับก็คงจะตามข่าวนั่นแหละเดี๋ยวขออย่ามาดู YouTube บ้างซึ่งผมดูแล้วก็คงไม่แพ้กันละ
1: น่าจะดักกว่าด้วย
0: มีข้อความ
1: นี่อ่านก่อนเลยคุณปั๊กสวัสดีอ่านได้
0: อันนี้บอกคุณอาบอกว่าทำมาเฟียนะฮะ
1: ก็จริงอ่ะผมว่ามันก็เป็นประเด็นที่ว่าโอ้โหมันก็ไม่ผลดีกับทีมชาติตัวเองเลยนะ
0: บอกว่าขอข่าวนักเตะสวีเดนที่โดนรวบหน่อยครับยังไม่ได้ข่าวเลยคืออะไร
1: สวีเดนที่โดนรูปอ่ะ
0: สวีเดนอันนี้ยังไม่ทราบนะ
1: คนไหนอ่ะอันนี้ผมไม่เคยได้ยินข่าวเลย
0: ผู้ตัดสินคนที่ให้ใบแดงกับบาโลกันเนี่ยยังหายใจสบายดีไหมครับรู้สึกเป็นผู้ตัดสินบราซิลปะรู้สึกว่าอยู่ทวีอเมริกาใต้แต่จำชาติไม่ได้นะ
1: ตอนนี้จำได้อยู่ชาติเดียวอุซเบย
0: ์ครับผม
1: ในแมตช์ปารากวัยอ่ะ
0: คุณนันทพงศ์บอกเสาร์ที่25เจอกันที่สยามครับพี่ยุทธอ่ะเดี๋ยวเจอกันนะฮะนี่พอดีเอสเปย์เขามีจัดแค่ว่าคัดเรื่องนักพากย์ไทยลีกแล้วรู้สึกรอบสุดท้ายเขาน่าจะแข่งขันกันตรงนั้นมั้ง25
1: เขายังรับอยู่ไหมร
0: ับเขาไม่รับแล้วเขาบอกอายุเกิน
1: พี่เกียรติยุทธพี่ยุทธทำไมจอไม่ชอบยุ
0: ทธเฮ้ยจอสีผมมีหลักฐานยังทำรายการด้วยกันอย่างดีเลย
1: มีนาเบ่งไม่ยอมจัดด้วย
0: ครับผมนะฮะของกินที่หมดเนี่ยสายรายงานมาว่าเจ๊เอากลับบ้านหมดครับเสบียงตอนภาคบอลใช่ไหม
1: มีสองเจ๊อ่ะเจ๊เต่ากับเจ๊เจ๊หมิงเนี่ยนะครับ
0: ผมนะฮะดีใจครับจะได้เจอหน้าพี่ทั้งสองครับนึกว่าจะไปด้วยกันซะแล้วนะฮะ
1: ยังแล้ว
0: อันนี้บอกพร้อมใจเป็นคนบราซิลแต่กำเนิดโดยไม่ได้นัดหมายอ๋อน่าจะหมายถึงเบลเยียมที่เจอสหรัฐอเมริกานะครับ
1: ผมว่าไอ้ภาพนั้นตอบโจทย์สุดนะ ที่ก็ทำเป็นภาพไอ้แผนที่โลกแล้วเป็นรูปเบลเยียมหมดอ่ะน่าจบเลย
0: แล้ววันนี้ตอนลูกากูยิงลูกที่4เนี่ยถ้าดีใจได้เรียนแบบโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ก็ไอ้นี่ไม่น่าจะอยู่ดีแล้วลูกากู
0: ไปเช็คหน่อยตอนนี้ลูกากูอยู่เบกาเป็นไงบ้าง
1: ครับ
0: โปรตุเกสไปละดีหน่อยปีนี้มีทีมอะไหล่ไว้เชียร์ยังเหลืออังกฤษอาร์เจนตินาแต่ปีนี้ผมว่าคู่ชิงคู่เดิ
1: ม
0: ถ้าคู่เชิงคู่เดิมก็ฝรั่งเศสอาร์เจนเนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมพี่ยุทธป่าพาร่วงจริงๆครับนะฮะน่าจะหมายถึงเรื่องต่อเวลายิงจุดโทษมั้ง
1: ไปยันจุดโทษ
0: ประมาณนี้นะฮะอาจารย์อู๋ไปแทนพี่วาวที่เดอะสเตเดียมได้ไหมครับ
1: ติดกันนิดนึงอู๋เว้นไปหัวใจหยุดเต้นเลย
0: เมื่อกี้มันสะอึกมันสะอึกมันสะอึก
1: โอ้
0: พอดีมันสะอึก
1: หยุดหยุดตึงเร็วหน่อยหยุดตึงเร่งสปีดนิดนึง
0: หยุดบอล
1: ยิงไปนะ
0: มันสะอึกน้ำลายมันติดคอมันสะอึก
1: โอ้ยจับต้องจับชีพจร
0: หัวใจตุ้มๆชีพจรแทบหยุดเต้น
1: ครับ
0: บ้าแล้วนะเดี๋ยวสเตียมได้ได้อยู่ก็มีพี่ป๋องมีคุณแจ็คไง
1: รอเขาเรียกอยู่รอเขาเรียกอยู
0: ่นะฮะพี่ตู้ได้เต้นสาวบางโพสมใจเลยครับเนี่ยที่ผมบอกอ่ะท้าเต้นโดนัลด์ทรัมป
1: ์
0: นะฮะวันนี้อาจารย์อู๋ดูน่าคิดเครียดนะฮะ
1: ไม่เครียดยังหัวเราะอยู่
0: แล้วก็บอกตีสามเนี่ยแฮปไหมครับพี่อู
1: ๋ที่ถามแฮปครับแฮปครับ
0: ต้องแฮปนะต้องแฮปนะ
1: ต้องแฮปครับ
0: โอ้แล้ว
1: คิวไม่เคยมีด้วย
0: เป็นยามวิกาลต้องแฮปนะ
1: อือต้องแฮปครับ
0: ถ้าเพิ่มเป็น96ทีมเนี่ยไทยจะได้ไปบอลโลกกับเขาไหมครับถ้าเอามาตรฐานครั้งที่ผ่านมาไม่ได้นะเพราะเราไปไม่ถึงรอบสุดท้ายของการคัดเลือกนะใช่ไห
1: ม
0: ตกดึกไปร้านสะดวกซื้อต้องมีก๊อปกรอบตลอดครับอันนี้เป็นงาน
1: อัน
0: น
1: ี้อยู่
0: ยาว
1: หยุดต้ม
0: หยุดยาว
1: ตุนไว้เลยตุนไว้เลย
0: เสียดายพี่ยุทธติดเรื่องที่บ้านครับไม่ยินเสียงพี่ยุทธบรรยายบอลโลเลยครับไม่ได้ติดอะไรหรอกครับเวลาเช้าเมื่อกี้เกียดมา
1: เนี่ยผมพยายามจะตะล่อมจันยุทธให้มาบรรยายอยู่เนี่ยแหละเพราะว่าหลายคนก็อยากให้ยุทธกลับมาภาคแต่ว่ายุทธบอกไม่สะดวกเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้ล่าสุดที่อัปเดตคือ4ทุ่มก็แอะ แอะเร็วมากในช่วงหลัง
0: สวัสดีครับคุณยุทธชัยคุณอู๋ถามอียิปต์เนี่ยสู้ฟ้าขาวได้ปะ
1: ผมว่าเหนื่อยแล้ววันนี้มีปัญหาเรื่องไอ้ตัวไอ้กองหลังด้วยไอ้ฟาตูอะไรพวกเนี้ยนะไม่ได้ลงด้วยแบ็ค
0: จริงๆอียิปต์กับเคปเวิร์ดเนี่ยมาจากทวีปเดียวกันนะแต่เรื่องของโครงสร้างนักเตะอะไรพวกนี้มันเหมือนคนละมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะ
1: ครับครับ
0: คืออียิปต์มันจะเป็นอีกทรงนึงไง
1: คนละสไตล์กันเลย
0: ส่วนเคปเวิร์ดมันจะแบบเข้มเข้มผิวสีอียิปต์เป็นอีกสไตล์นึงเลยมันจะเป็นบอลคนละสไตล์อียิปต์จะเหมือนพวกตูนิเซียพวกโมร็อกโกส่วนเคปเวิร์ดก็จะไปทรงพวกแบบว่าเกมารูนโคติบัวประมาณนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: อียิปต์อ่ะจะคล้ายๆอิรักวางปุ๊บหาย
0: ของนะอ๋อันนี้หยิบอันนั้นลักขโมยครับผมขับจ่าย
1: ก็ต้องมีบ้าง
0: ก็ต้องมีบ้าง
1: เขาบอกว่าเครียด
0: ครับท่านที่บอกสมรำหน้าท่านทรัมป์นะเจอเบลเยียมโมโหกดไป4ลูก
1: อันนี้ผมว่านะมีแต่คนสมรำหน้านะ
0: ครับถามว่าวันนี้มีไลฟ์ก็เป็นไลฟ์ในกิจกรรมนะก็เดี๋ยวดูที่หน้าเพจ99แล้วกันน่าจะมีแชร์ไปแหละ
1: ครับ
0: นะครับบอกว่าจานยุจานอู๋ครับยังไงอย่าทิ้งแกนะครับ77ดาวต้องการคนช่วยนะฮะให้แกเอาตัวรอดได้สบายนะฮะสละเรือกันใหญ่ครับอ้าวนะฮะไม่ต้องสละครับผม พี่เฟรงค์วันนี้เอกม้าขาวแกหายไปไหนครับปกติมาด้วยกันแกนั่งอยู่ข้างนอกนี่แหละ
1: จันเอกวันนี้แกนั่งคุมคอนโทรล
0: ครับผมบอกว่าอเมริกาตกรอบแรกเพราะโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละแล้วก็บอกบาลโลดอต้องเป็นของบาโลกันเท่านั้นทรัมป์บอกนะฮะ
1: แค่นี้ก็งามไส้แล้วครับ
0: อังกฤษชิงกับฝรั่งเศสหรือชิงกับสเปนก็ถามนอร์เวย์ก่อนถามอาร์เจนก่อน
1: ใช่ก็ไม่ง่ายนะ
0: ก็ไม่ง่ายนะ
1: อังกฤษก็ต้องบอกโห
0: ขนาดฟอร์มนัดล่าสุดที่เกือบตายไปกันนะ
1: ใช่ก็ต้องยอมรับนะ
0: บอกว่านักเตะอเมริกาบทจะโยนเกมก็โยนน่าเกลียดมากๆเหมือนคนละทีมกับที่เคยดู
1: ผมว่าความกดดันมันมาพอเกิดกรณีนี้รู้เลยนักเตะแต่ละคนเนาะเล่นด้วยความกดดันแล้วผมว่าไอตัวบาโลกันเองก็ดูกดดันมากเลยอ่ะแล้วแต่คนเล่นไม่ดีสักคนเลยอ่ะ
0: เมื่อเช้านี้รู้สึกพูลิสิตก็เจ็บไปอีกนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมนะฮะมีถามไทยลีก3ด้วยนะครับ ว่าทีมไหนเลื่อนชั้นตรงๆก่อนอันนี้จำได้ตอนนี้ก็ลืมมันรู้สึกมันมีทีมสตูลมั้ง

0: มีนรามั้งแล้วก็อุตรดิตถ์นะถ้าจำไม่ผิด3ทีมนะ
1: เออ
0: จำได้ภาคใต้2ทีม
1: อ่าอุตรดิตถ์ทีมนั่นแหละแต่ถ้าทีมไม่ได้
0: จ้ะสตูนรานะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับ
1: เพราะวันนั้นผมบอกจันยุทธอยู่ว่าผมเห็นเสื้ออุตรดิตถ์แล้วสวยใช
0: ่ใช่ใช่ใช่
1: ได้เสื้ออุตรดิตถ์เขาอยู่
0: เบลเยียมภาษี 50% ครับโอ้นี่ร้องเลยนะ 50% เนี่ยไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วนะ
1: ก็ซีหนึ่งไงปัดไปนิดเดียว
0: ครับผมบอกว่าคุณพี่ยุทธจะมีโอกาสไปเดอะสเตเดียมของพี่แจ็คไหมครับก็ดูแล้วไม่น่าไปมาล่าสุดคุยกับสจ
1: ไอ้ยังไม่ไปเตเดียม
0: ไม่ได้ไปไม่ได้ไป
1: ยัง
0: ล่าสุดคุยกับสจสฝากเพื่อนแจ็คในนั้นฟังอยู่นะสจบ่นเรื่องค่าตัวนะฮะ
1: เอ้ยทำไมอ่ะ
0: สจบอกค่าตัวน้อย
1: ทำไมอย่างเงี้ยไม่เอาทีแล้ว
0: สจบอกค่าตัวน้อยแต่แจ็คมันโทรมาปฏิเสธไม่ได้
1: ไม่ตอนนี้เขาเป็นเบอร์ต้นๆแล้วของประเทศใช่ป่ะมันต้องสมน้ำสมเนื้อหน่อย
0: แล้วช่วงนี้คนขาดด้วยคนขาดด้วยไปคน
1: แล้วอันนี้ก็ no comment
0: ครับผม
1: ครับ
0: เยอรมันก็เหมือนบราซิลรอแค่อะไรเนี่ยยุคถัดไปแล้วมาเจอกันยุคนี้สเปนฝรั่งเศสอังกฤษอาร์เจนตินาแล้วก็บอกจะเหลือฝรั่งเศสอังกฤษและรอเยอรมันกับบราซิลตามมาอีกนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้ยบราซิลนี่ก็จะว่าไปก็ไม่โอ้ก็ไม่ฟื้นแล้วนะบอลโลกช่วงหลัง
1: ไม่บราซิลผมว่าอารมณ์เหมือนเยอรมันเหมือนกันนะถ้าลองไปดูตัวนะ
0: ครับ
1: ไล่มาลาฟินญาเนาะมันก็ไม่มีอย่างแบ็กกองหลังอะใช่ไหมไม่มีแบ็กดีๆเลย
0: นะแบ็กอย่างดานิโล
1: โอ้ยแต่ไอ้ดากาซังโตสอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เลยคนละเบอร์เลยอ่ะ
0: นะ
1: คุณก็ไม่มีกองหน้าก็ไม่มี
0: หน้าเป้าหน้าเป้าจริงๆนะฮะบอกคุณยุทธครับนอกจากนี้หากมีนักเตะทีมเข้ารอบหรือเข้าชิงโดยใบแดงฟีฟ่าจะทำยังไงครับเขาจะยอมแบนเหรอครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ
1: ผมว่ามีแค่กรณีเดียวแหละ
0: ครับนะฮะบอกว่าถ้านักเตะทุกคนที่โดนใบแดงในบอลโลกครั้งนี้ยื่นอุทธรณ์จะได้แขวนโทษเหมือนบาโลกันไหมครับ
1: ไม่ได้ ไม่ได้ครับเพราะไม่มีใครโทร
0: หมดเขตส่งประชาบัตรทายผลฟุตบอลโลกวันไหนครับอันนี้ผมไม่ทราบนะ
1: ปีนี้ไม่มีนี่เนาะ
0: ผมไม่แน่ใจนะไม่รู้เหมือนกันนะ
1: มีเหร
0: อ
1: ปีนี้ไม่เห็นมีโปรโมทนะไอ้ประชาบัตรอะ
0: ครับทำไมพี่อูนะได้บรรยายคู่ตีสามครับพี่อูตาบวมแล้วครับประมาณนี
1: ้ผมก็แล้วแต่คิวของผมไม่ค่อยซีเรียสหรอกนะครับว่าจะคู่ไหนอะไรยังไงแต่ว่าขอให้เยอะคู่หน่อยไม่เล่นทีมใหญ่ทีมเล็ก
0: เหลือน้อยแล้วเหลือน้อยแล้ว
1: เพิ่มหน่อยก็ดี
0: เอาโรมาโตมาร์ติเนสมาคุมทีมชาติไทยได้ไหมครับ
1: โหค่าจ้างนี่น่าจะโหดเอาการนะ
0: ยาแล้วดูจากฟอร์มแกที่คุมเบลเยียมคุมโปรตุเกสและยากนะ
1: ปล่อยก็เถอะแกอยากไปซาอุอยู
0: ่มุกอียิปต์แล้วหายหาไหมหาไหม
1: หาไหมหาไหมนี่คุ้น
0: อันนั้นนี่บอกนารามีปัญหาครับส่งเอกสารล่าช้าอันนี้ก็ได้ข่าวมาแต่เห็นว่าเขาพยายามเหมือนกับอุทธรณ์พยายามยื่นเรื่องอยู่นะ
1: แต่เคสนี้น่าจะยากด้ว
0: ยแต่ถ้าสมมตินาราไม่ได้เนี่ยมันก็จะต้องให้สิทธิ์กับทีมตกชั้น
1: อ
0: ะทีมที่มันตกชั้นอันดับสูงสุดตกชั้นอะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะ
1: โอเค
0: นะครับอ๋อนี่บอกเมืองเลยได้ส้มหล่นก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเมืองเลยนี่ก็เป็นทีมแบบดิวิชั่น3ไทยลีก3ที่เพย์ออฟผมไม่รู้ว่าเขาเอาเกณฑ์ไหนมานะสมมุติว่าท่านนาราไม่ได้เลื่อนจริงๆนะ
1: จะเอาทีมที่เพย์ออฟด้วยกันไหม
0: หรือว่าจะเอาทีมอันดับดีสุดที่ตกชั้นของที2นะ
1: ครับ
0: ท่านนี่บอกแล้วสจบอกไม่ติดปัญหาอะไรนะฮะก็ต่อด้าบอกไม่ติดอะไร
1: ไม่ติดแต่ติดตอนนี้ติดเรื่องค่าตัวน้อยไปหน่อย
0: จากน้อยไปนิดนึงน้อยไปนิดนึง
1: เดี๋ยวผมต้องโทรไปด่าแจ็คละ
0: ครับ
1: เกินไปแจ็คอันนี้ค่อนข้างหัวจอเลย
0: นะฮะ
1: เพราะเผื่อมีโอกาสได้ไปจะได้จะได้เกิดขึ้นด้วย
0: ท่านที่บอกโดนเขาทำปีนี้เนี่ยไปตรงไหนบาลัยทุกเรื่องฮะ
1: ตั้งแต่บาสแล้วบาสนี่เอเด้นะคอมเมนต์เอกฉันเลย
0: แต่ดีว่าสุดท้ายนิวยอร์กยังอุตส่าห์ชนะนะแต่เกมนี่นิวยอร์กเล่นในบ้านอ่ะแพ้ขอบใจมาก
1: เละ
0: นะฮะตอนนี้ก็ขอให้แกเพลาๆที่ฮอร์มูสนะ
1: ครับ
0: คาดว่าพรุ่งนี้เช้าตีห้าราคาน้ำมันจะลงนะ
1: น่าจะลงนะ
0: เพราะวันนี้มันมีข่าวว่านายกคุณอนุทินเนี่ยสั่งให้หน่วยงานที่ดูแลตรงนี้สั่งให้รัฐ
1: ม
0: นตรีพลังงานไปดูเพราะตอนนี้มันเกิดภาวะเงินเฟ้อ
1: ครับ
0: แล้วมันมีผลต่อเรื่องของค่าของชีพพวกนี้ก็บอกให้ไปดูราคาน้ำมันหน่อย
1: ครับ
0: เพราะว่าโอ้โหน้ำมันตลาดโลกตอนนี้เนี่ยผมบอกนะ
1: มันลง
0: ราคามันลงต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดสงครามอิหร่านแล้ว
1: ใช
0: ่แต่ทำไมมันยัง30ปลาย37 38อยู่มันควรจะต้อง
1: ไม่แทบไม่ได้ลงเลย
0: มันต้องมาอยู่30หรือ30ต้น
1: เพราะมันลงที50 ตังค์เท่านั้นเองอะไรเงี้ย
0: ก็ฝากนิดนึงละกันฝากนิดนึงนะครับ
1: ฝากเยอะก็ได้ครับเออฝากลงเยอะๆหน่อย
0: ส่วนนั้นที่บอกทายผลไปรษณีย์ไทยเนี่ยมีแบบไปรษณียบัตรแล้วก็มีออนไลน
1: ์เอาเหรอที่ไหนอ่ะปีนี้ไม่ค่อยมี
0: ของไปรษณีย์เป็นว่าอาจจะเงียบๆหน่อย
1: เพราะปีนี้เงียบมาก
0: เพราะมันเรื่องตามยุคตามสมัยนะ
1: เออใช่
0: โอ้ได้เป็นสมัยก่อนบอลโลกนะพี่โอ้โห
1: คือฮามาก
0: กองพันเดินเทินทึกกันนั่งเขียนกันแบบ
1: ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อที่ไอ้เหมายกกล่องอ
0: ่
1: ะต้องไปทำตาปั๊มอ่ะ
0: ครับใช่ไปต้องทำตายาง
1: ไม่เขียนไม่ไหว
0: มือหงิกนะฮะทำประกาศยกเลิกวีซ่าทีมชาติเบลเยียมทั้งทีมแล้วก็บอกให้สหรัฐเข้ารอบแทนนะฮะ
1: คงไม่มั้ง
0: พูดถึงเข้ารอบแทนตั้งแต่8ทีมเนี่ยเตะที่สหรัฐอเมริกาทุกนัดแล้วนะไม่มีสนามที่เล่นที่เม็กซิโกไม่มีสนามที่เล่นที่แคนาดาแล้วหมด
1: แล้วหมดแล้วหมดแล้ว
0: อย่างคืนนี้สุดท้ายแล้วแวนคูเวอร
1: ์ค
0: ู่ของโคลอมเบียแล้วก่อนหน้านี้ก็เม็กซิโกไอ้คู่เจออังกฤษอ่ะหมดละ
1: จบภาพ
0: นี้ก็สาระล้วนๆยันนัดชิงชนะเลิศ
1: จบเลยนะคร
0: ับเดี๋ยวขอพักสักครู่นึงครับตอนนี้ 18:46 นครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเบรกสุดท้ายของรายการไนท์ที่นายกูรูครับ
1: ครับผม

0: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC 3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
2: ่ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: บอลโลกสตอรี
3: ่อาร์เจนตินา2022สถิติทีมที่ยิงจุดโทษตัดสินมากที่สุดในแง่ของความกดดันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ได้สร้างสถิติที่เป็นบททดสอบหัวใจนั่นคือเป็นทีมที่ลงเล่นในการดวลจุดโทษตัดสินมากที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์สถิติระบุว่าพวกเขาต้องดวลจุดโทษถึง2ครั้งในรอบน็อกเอาท์ที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมและชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็เอาชนะได้ทั้งหมดส่งผลให้อาร์เจนตินาครองสถิติโลกเป็นทีมที่ชนะการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมากที่สุดรวม7ครั้งนับรวมทุกปีที่เคยแข่งมาซึ่งสถิตินี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเก๋าเกมและความนิ่งของผู้รักษาประตูอย่างเอเมเลโนมาร์ติเนสที่กลายเป็นกำแพงมนุษย์ในสถิติการป้องกันลูกจุดโทษระดับโลก
1: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

0: FM 99
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: มาว่ากันต่อนะครับ18:49ครับช่วงสุดท้ายวันนี้2คู่นะครับสำหรับฟุตบอลโลกนะฮะก็เป็น2คู่สุดท้ายในรอบ16ที
4: ม
3: เริ่มคู่แรกเวลาดี 5:00 ผมย้ำอีกครั้งนะคู่นี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสด
4: ครับ
3: คือไทยรัฐเนี่ยมาร่วมแจมถ่ายทอดสดในรอบล็อก
4: เอ
3: าท์นะฮะก็ในเรื่องของคุณภาพจอเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าจะดีขึ้น
4: ครับ
3: เพราะของเดิมโมโนที่ตอนนี้เขาเชื่อมเป็นช่องอะไรนะโมโนแม็กสปอร์ตอ่ะเขาเป็นแค่ SD สแตนดาร์ด
4: เขาไม่ได้เป็น SD นะ
3: แต่ถ้าไทยรัฐทีวีตั้งแต่30เข้าไปถึง36อ่ะมันเป็น SD ไง
4: มันเป็น SD แล้ว
3: เพราะฉะนั้นในความคมชัดมันก็ตาแตกกัน แ
4: หละใช่มันจะดี
3: วันนี้อาร์เจนตินาเจออียิปต์นะครับอาร์เจนตินาก็รอบที่ผ่านมานี่หืดจับเลยนะครับต่อเวลาเฉือนเคปเวิร์ดไป 3-2วันนี้ต้องรอลุ้นแบ็กซ้ายฟาคุนโดเมดินานะครับมีปัญหาบาดเจ็บมาแต่คิดว่าน่าจะลงสนามไหวแนวรุกต้องเลือกครับโอ้ทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ดีสักคนเลยครับลาตาโรมาร์ติเนสกับคูเลียนอัลวาเรส
4: ลาตาโรยังพอมียิงบ้างคูเลียนนี่หนักเลย
3: ผมว่าเรื่องข่าวการย้ายทีมอ่ะมันน่าจะมีผลต่อ
4: สมาธิมันเสียเนาะ
3: ใช่ใช่นะครับส่วนอียิปต์นะฮะจะได้โมฮานัดลาซีนะครับซึ่งเป็นมิดฟิลด์เขาติดโทษแบนในเกมนัดล่าสุดที่เจอออสเตรเลียโดนจุดโทษชนะมานะครับแต่ก็อาจจะไม่มีแบ็กซ้ายคาริมฮาเฟสนะครับที่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็จะทำให้อาเมดฟาตูเนี่ยนัดที่แล้วไม่ได้ลงอาจจะได้เล่นเป็นแบ็กซ้ายแทนแต่ว่าตัวรุกอยู่ครบนะครับซิโก้อาชูซาร่าแล้วก็มามูส
4: 4คนนี้กำลังฟอร์มดีมาก
3: วันนี้อาร์เจนตินาครับประตูเอมิเลโนมาร์ติเนสกองหลังแบ็กขวานาฮูเอลโมลีน่าแบ็กซ้ายฟาคุนโดเมดินาเซนเตอร์เป็นคริสเซโลเมโรกับลิซโดมาร์ติเนสนะครับด้านกลางจะมีเอนโซ่ฟานเดสอเล็กซิมาริสเตอร์ติอาโกอามาดาแล้วก็โรดิโกเดอปอนะครับสู่หน้าลีโอเนลเมซี่กับลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับ เมซี่ลุ้นยิง9นัดติดในบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยส่วนอียิปต์ประตูมุสตาฟาโชเบียนะครับกองหลังโมฮาเม็ดฮานี่รามีราเบียยาซออิบราฮิมแล้วก็อาเมดฟาตูมิดฟิลด์มีมาวานอัตเตียแล้วก็โมฮานัดลาชีนะครับตัวรุกจะมีอิมามอาชูมุสตาฟาซิโก้แล้วก็โมฮัมเหม็ดซาล่าส่วนหน้าตัวเป้าก็เป็นโอมามามูสครับ
4: ครับคู่นี้ผมก็ยังชอบทางด้านของ อาเจนนะ
3: ครับ
4: ผมว่าอาเจนน่าจะคืนฟอร์มได้นัดก่อนหน้านี้ไปโอ้โหต้องบอกว่าไปหลุดเหมือนกันนะครับเกือบแย่แต่ว่าอียิปต์ผมว่าน่าจะสู้ในระดับนึงแต่พอโดนแล้วคงไม่ไหวอ่ะ
3: ครับ
4: ก็คงคิดว่าน่าจะชนะสบายๆเนาะสำหรับทางด้านของอาเจนนะยุทธว่าไง
3: ผมว่าอาร์เจนตินาผ่านเกมยากสุดไปแล้วในวันนั้นก็ต้องยอมแล้วว่าเคปเวิร์ดนี่ก็โอ้โห
4: โอ้ที่ดีจริง
3: คืออาร์เจนตินานำ2รอบตีเสมอได้2รอบพี่ก็โอ้โหก็ต้องชื่นชมอ่ะ
4: คือไม่ใช่ว่ายิงไม่ได้นะยิงได้แต่มันยิงกลับอ่ะแล้วมันยิงดีด้วยดิ
3: ผมว่าเพิ่งผมดูแล้วอียิปต์คือบอลมันหน่อมแนมไม่หน่อยนะผมว่าน่าจะเสร็จอาร์เจนตินานะ
4: หน้าก็ไม่ได้คมจ๋าๆนะ
3: ครับ
4: เพียงแต่ว่าไอ้พวกซิโก้อาชูซาร่าเล่นดีอยู
3: ่นะครับไปคู่หนึ่งครับสวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียนะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยกุนซือมูรัตยาคินต้องรอเช็คความฟิตของมิเชลเอบิเชอร์นะครับมิดฟิลด์แล้วก็กองหลังอย่างลูก้าวาเกสนะครับแต่2คนนี้เนี่ยดูจากไลน์อัพเขาสำรองอยู่แล้วเอบิเชอร์เนี่ยช่วงหลังก็หลุดตำแหน่งเสียตำแหน่งให้กับทางมันแซมบี
4: ้ใช่ๆมันแซมบี้มันกำลังฟอร์มดีมาก
3: มันแซมบี้ดาวรุ่งวัย20ปีจากฟลายบวกฟอร์มกำลังดีนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้ยิง3แอสซิสต์2วันนี้ลงสนามเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับส่วนโคลอมเบียของเนสเตอร์ลอเรนโซโอ้ซึ่งทัวร์นาเมนต์ก็ฟอร์มดีมาก
4: ๆ
3: ไม่มีจอห์นคอร์โดบ้าครับกองหน้าจากคาสโนดาที่เล่นในลีกลาเซียนัดที่แล้วแกเป็นตัวจริงเล่นใน6นาทีเจ็บเปลี่ยนออก
4: ครับ
3: ซึ่งก็จะเป็นโอกาสของหลุยโซเลสกองหน้าจากสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นดาวซันโวลีกโปรตุเกสด้วย
4: ยิงเยอะด้วย
3: ก็จะประสานงานกับฮาเมสโรดิเกสแล้วก็หลุยดิอาสแต่จริงๆโคลอมเบียชุดนี้ผมชอบกองกลางนะผมชอบกุสตาโวปูเอต้าเนี่ย
4: โอ้ฟอร์มดี
3: ผมเมื่อไปดูประวัติเล่นอยู่กับลาซิ่งฤดูกาลที่ผ่านมาคือลีก้า2ของสเปน
4: ใช่ใช
3: ่แต่เล่นดีมากกับปูเอต้า
4: เขาเป็นจ่าฝูงเลยนะ
3: นะครับ
4: ไอ้จอห์นอลิอัสก็เล่นดีนะ
3: จอห์นอลิอัสที่เล่นอยู่ในลีกบราซิลก็ฟอร์มดีนะครับ ก็เกมนี้นะครับตัวผู้เล่นสวิตเซอร์แลนด์ประตูเกโกโคเบลนะครับกองหลัง4คนแบ็คขวาต้องใช้เดนิสซากาเลียด้านซ้ายลิคาโดโรดิเกสเซนเตอร์เป็นนิโกเอเวดีกับมานูอาคันจีนะครับมิดฟิลด์มีเรโมฟอลเลอร์กับการิชชาก้าตัวรุกแดนเอนดอยลูเบนวากัสแล้วก็โยฮันมันแซมบี้ศูนย์หน้าเป็นบริวเอโบโลครับ ส่วนโคลอมเบียประตูคามิโลวากาสกองหลังแบ็คขวาดาเนียลมุนยอสแบ็คซ้ายโยฮันโมฮิก้าเซนเตอร์เป็นจอร์ลูคูมี่กับดาวินซอนซานเชสด้านกลาง3คนครับกุสตาโวปูเอต้าจอร์นอาริอาสแล้วก็เจฟเฟอร์สันเลมาแนวรุกก็ฮาเมสโรดิเกสลุยโซเลสและลุยดิอาสครับ
4: ครับคุณนี่ผมชอบสวิตนะ
3: ครับ
4: ผมว่าสวิตยังได้เก่าไอ้คู่ฟอยเลอร์กับชาก้าเนาะแล้วก็อีพวกตัวอื่นๆก็เล่นกันดีหลายๆคนนะผมก็เลยมองว่าก็ไม่แน่นะคู่นี้อาจจะมีสิทธิ์ไปต่อเวลาสูงเหมือนกันนะ
3: ก็จัดก็ต่อเวลาจุดโทษทั้งนั้นก็จัดไป
4: ก็มองว่าอย่างน้อยสวิตไม่แพ้
3: แต่บอกว่าคู่นี้โอกาสเสมอผมเห็นพร้อมพี่อยู่แต่ว่าถ้าจะมีผู้ชนะเนี่ยผมว่าโคลอมเบียเนี่ยผมว่าดูดีกว่านิด
4: ๆ
3: แล้วผมว่าเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ย
4: ค
3: าดว่าแฟนบอลโคลอมเบียน่าจะเยอะคือเกมนี้เตะที่แวนคูเวอร์แคนาดานะ
4: มันขึ้นมาไม่เยอะไงใช่ไหมอเมริกาใต้กันนิดเดียว
3: แล้วผมบอกชอบฟอร์มโคลอมเบียแบบโอ้โหมาบอลโลกเที่ยวนี้คือแบบแต่ละนัดนี่คือเนียบมาก
4: วันนั้นที่ฟอร์มดีสุดผมว่าน่าจะเป็นเกมที่เจอโปรตุเกสอ่ะ
3: ครับ
4: แค่ยิงไม่ได้นั่นเองแต่เกมโอ้โหไล่ขย

0: โปรตุเกส
1: ผมว่าคู่นี้ผมว่าโคลอมเบียอาจจะเบียดได
0: ้แต่มัน
1: อาจจะดีกาไปยาวๆอันนี้ก็ต้อง
0: ดูนะอาจจะไปเบียดช่วงต่อเวลาก็ได้อะไรแบบนั้นผมก็ยังมองช่วงนั้นนะ
1: ครับผมอ่ะติดตามกัน2คู่สุดท้ายครับนะฮะ5ทุ่มกับตี3 5ทุ่มไทยรัฐทีวีถ่ายตี3ก็โมโนแม็กซ์สปอร์ตช่อง29ถ่าย
0: ครับ
1: นะครับวันนี้นะฮะก็
0: เท่ากับวันนี้มีฟรีทีวี2คู่เลย
1: ถูกต้องใครไม่ได้เป็นสมาชิกอะไรของ
0: โมโนคู่น
1: ึงโมโนแม็กซ์นะวันนี้ก็ดูฟรีนะฮะ
0: ครับ
1: ขอแค่มีทีวีแต่ว่าอาจจะติดขัดถ้าคุณไปใช้กล่องค่ายองค์ค่ายอื่นนะเพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีเรื่องของเงื่อนไข
0: แต่จริงๆผมว่านะถ้าเป็นอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะลงแอปก็ได้ใช่ไหมลงแอปของเขาเลยแล้วดูผ่านนั้นได้สบายเพราะผม
1: ถูกต้อง
0: ก็ติดปัญหาเรื่องกล่อง
1: นะครับอ่ะข้อความครับเหลือเวลากันไหนอ่ะเหลือเวลาผมไม่เลยการแข่งขันเนี่ยอย่างถ้ามันจะพักบอล
0: ต้องมาตั้งนานแล้วเยอะ
1: ไม่ได้แล้วแย่งคิวแย่งคิวพอเบ่งไม่ได้แล
0: ้
1: ว
0: โอ้เยอะแล้วเยอะแล้ว
1: เยอะแล้ว
0: เยอะแล
1: ้
0: ว
1: เยอะแล้วอ่ะข้อความบอกว่าเห็นข่าวน้ำท่วมที่จีนฟาร์มงูเห่าหลุด900กว่าตัวเขาจะเลี้ยงไว้ทำไมครับสยองแทนเขาเอาไว้ทำยายุวัฒนาป่ะใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: คนจีนเขาชอบพวกเนี้ยไอ้
0: เจ้อ
1: จิ้งจกตุ๊ก
0: ใช่ใช่ใช่ราคาดี
1: เขาน่าจะประมาณนี้มั้งผมว่าเขาคงไม่เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงหรอก900กว่าตัวเนี่ย
0: ครับ
1: คงทำฟาร์มแล้วก็คงเอามาทำยาทำกระเป๋า
0: อาจจะทานด้วยหรือเปล่าใช่ไหมพวกอาหารป่าอะไร
1: ใช่ใช่ใช่ใช่นะฮะนักเตะสเตเดียมเจ็บพักยาวคิดได้ไงอย่างฮานยุทธอ้าวนะฮะ
0: นี่รอเสียบอยู่นะ
1: ครับผมนะฮะผมไม่ชอบฮาลันนะครับแต่เห็นแกยิงบราซิลแล้วยอมรับแกจริง
0: ก็ต้องให้อ่ะ
1: ก็คือฮาลันเนี่ยเขามีความเป็นเพชฌฆาตเขามีความเพชฌฆาตต้องยอมรับจุดนี
0: ้มันเป็นหน้าเป้าแท้ๆนึกถึงพวกไอ้ฟันนิเตอร์ย
1: อย่างลีโอเนลเมสซี่อย่างเอ็มบัปเป้ก็ยังไม่แท้ขนาดนั้น
0: ไม่ถึงกับหน้าเป้าจ๋าๆนะ
1: แต่แฮร์รี่เคนสมัยล่าสุดเนี่ยช่วงหลังก็พยายามถอยตัวเองมาเป็นตัวออกบอลมาเป็นตัวพักบอลเก็บบอล
0: เขาลงต่ำไปออกบอลเยอะนะ
1: แต่ฮาลันนี่คือตำแหน่งนี้เดียวเลยชัดเจนเลย
0: มันพุ่งไปรอยิงอย่างเดียว
1: นะครับคิดว่าทูเคิลทำอังกฤษเป็นยังไงบ้างครับถ้าถามผมนะผมว่ายังไม่เนี้ยบยังไม่เนี้ยบพอ
0: ผมว่ามันควรจะดีได้มากกว่านี
1: ้แล้วผมว่าถ้าอังกฤษเนี่ยเอาแค่เนี่ยถ้าแพ้นอร์เวย์ตกรอบ8ทีมนะโดนยับ
0: เละ
1: เพราะมันมีประเด็นตั้งแต่เรื่องการเรียกตัวนักเตะ
0: ใช
1: ่
0: ใช่
1: เนี่ยเหมือนกับตอนนี้เขารออยู
0: ่
1: แต่ปัญหาคือมันยังทำอะไรไม่ได้ไงมันอยู่ในเส้นทางไง
0: คือยังมาผ่านได้อยู
1: ่ถ้าตกรอบเมื่อไหร่นี่แหละโอ้โหผมบอกเลยว่าย
0: ับ
1: ตอนนี้รอซ้ำกันเยอะเพราะตอนนี้แบ็คขวาไม่มีตัวเล่นล
0: ่
1: าสุดคอนซ่าเล่นติดแบนอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ต้องเอาเจสเปนมาเล่นอีก
0: ครับ
1: คือกลายเป็นปัญหาเป็นจุดที่แบบจุดสลบอ่ะ
0: คือคนก็งงว่าอ้าวแบ็คเจ็บกูเล็กเซนเตอร์ไปทำไม
1: ชาโลบาร์แล้วชาโลบาร์ก็ยังไม่ได้ใช่นะ
0: ใช่
1: ขับใจ
0: คนก็เลยแบบ
1: นี่แหละ
0: รอก่อน
1: นี่แหละนี่แหละคนมันหมั่นกันตั้งแต่ตรงนี้แหละ
0: ก็รอนอร์เวย์นี่แหละ
1: ก็รอนอร์เวย์นะครับทรัมป์เนี่ยเตรียมยื่นขอเตะใหม่เนื่องจากเบลเยียมได้เปรียบเรื่องสนามเตรียมขอแข่งใหม่สนามกลางนะฮะเบลเยียมบอกเอาที่สบายใจ
0: เบลเยียมยิ่งบอกเฟดให้ก็ได
1: ้ครับสงสัยกรรมตามสนองโดนัลด์ทรัมป์จะเล่นเขาแต่แพ้คาบ้านโดนเมกากดไป 4-1 เบลเยียมจะงานเข้าไหมอาจโดนทรัมป์เก็บภาษี 200% ฐานไม่ยอมให้ได้หน้าขนาดโกงใบแดงยังแพ้จากพี่โบยนะฮะ
0: ผมว่ามีอะ
1: ถ้า 200% ไปทำการค้ากับประเทศอื่นนะฮะ
0: ไปขายที่อื่น
1: ไปขายที่อื่นเนี่ยจะโดน 200% เนี่ยนะอยากฟังป่าแปะภาคบอลคู่กับพี่ยุทธเบื่อเสียงตะเจ๋งภาคประมาณนี
0: ้
1: ผมไม่เคยภาคแกนะฮะจัดรายการยังไม่ค่อยได้จัดให้แกเลย
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่ยังไม่ค่อยมีโอกาสจัด
0: อาจจะไม่เข้ากันเชื่อเถอะเพราะว่ามันคนละยุคยุทธอูดีกว่า
1: ป่านี่ต้องให้ไปอยู่ในวงกับผมดูแลกันไม่มีขา
0: เหร
1: อถ้าอยู่ในวงนี้เข้าขากันมาก
0: เออถ้าอย่างนั้นแอบวงแอบ
1: เห็นพี่ชอบสาวพี่ธงแล้วพูดคนเดียววันก่อนนั่งดูพี่ยุทธในไลฟ์ของสปอร์ตเนี่ยเป็นแบบนั้นจริงครับงานสบายมากนั่งฟังอย่างเดียวอ้าว
0: ผมก็เช็คนะ
1: ฮะ
0: ว่าไอ้ iPad ผมอะมันเจ๋งหรือเปล่าวะ
1: ไม่เจ๋ง
0: เออมันลำโพงไม่ดังหรือไงวะ
1: ชงอย่างเดียวพอชงอย่างเดียวพอ
0: วิ่งงานแบบงานง่ายมาก
1: ผมบอกทีมงานเลยนะบอกครั้งหน้าถ้าเอาพี่มาเนี่ยขอพี่โทนนะขอช้อยเดียวแล้วขอพี่โทน
0: มีคิดอยู่เลยว่าคราวต่อไปนะยุดไปนะเอาผ้าไปรีดก็ได้นั่งรีดผ้าอะไรอะไรไม่ต้องจัดสบายเลย
1: ครับผมนะฮะผมว่าถ้าท่านทำเนี่ยอยากจะช่วยทีมอเมริกาให้ท่านจะลงให้ท่านเราไปพูดสัปประตูจะเหมาะกว่าดูซิใครจะกล้ายิงโอผมว่าขอโทษนะเต็มข้อกันหมดเนี่ยถ้าทำเราเป็นโกนะผมบอกเลยกดเต็มข้อลูกกากูเนี่ยมาเต็มข้อเลย
0: ผมว่า

0: ข้าไปฉีดยาเนี่ยเอาแรงแรงเอาแรงแรงหน่อย
1: ผมบอกเลยบวกเต็มข้อโยนใส่แล้วกระโดดจนใส่อย่างเดียวอ่ะ
0: เผลอเผลอเผลอมีสไลด์แล้วเปิดปุ่มอ่ะ
1: เออนะฮะอ่ะเวลาหมดหมดเวลาครับพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่ในที่นากูรู 5:30 นนะครับวันนี้เรา2คนอาจารย์อู๋และผมยุทธลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: 99
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Encore Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
5: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
6: ์ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงอาหารเป็นหลัก
7: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
6: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
8: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
6: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
9: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เรียนโค้ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-COT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากมา

0: สมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สวัสดีครับเป็นยังไง
4: โอ้โห
3: ห้ามพูดเรื่องอะไรเหรอ
4: ห้ามพูดเรื่องพี่สมไอ
3: โอ้โหสมชายนะเกียรติวันเว
4: เหรอ
3: พี่ชายของโอเล่ไอ้ลูกอมมรณะ
4: โอ้โหตอนนี้เนี่ยยอดของสินค้าที่บรรเทาอาการไอนะครับรวมไปถึงสเปรย์ที่ฉีดคอเนี่ย
3: ขาดตลาด
4: คือเขาบอกว่าหุ้นขึ้นนะ
3: เขาบอกว่าขายดี
4: ขายดีขึ้น
3: แล้วก็หลายบริษัทกำลังจะติดต่อสมชายไปเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าเวลาให้ไปแสดงเนี่ยมันสมจริงมากไงไม่ต้องแอคติ้ง
4: แกบอกเลยหมอบอกว่าบีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไออะพี่หมอให้อมบอกเวลาจะไอให้อม
3: โอ้แกกะว่าเดี๋ยวบอลโลกรอบชิงอ่ะแกคงมีคิวภาคอีก
4: ว่าหรอแกเซฟร่างกายได้ด้วยเลยนี่แกบอกเดี๋ยวจะไม่มาจัดดินทาแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวไว้ภาคบอลอย่างเดียวเลยโอ้เก็บพลังโ
3: อ้แกไม่ควรจะมาอย่างยิ่งเลยนะควรจะแขวนไปเลยดีกว่านะลาไปแบบโรเบโต้มาร์ติเนสเลย
4: โอ้โหเป็นกุนซือที่ไม่สามารถที่จะสร้างแท็กติกที่ดีให้กับสโมสรกับใครได้ทั้งนาที
3: แล้วมึงให้มายิงทดเวลายิงตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องไม่ต้องให้เรามารอน
4: โอ้โหมาตี้แม่ก็ไปตามสูตรแล้วก็ตามสภาพนะครับ
3: แล้วก
4: ็แอบเสียดายคือผมก็ไม่ได้เป็นแฟนเขานะแต่ผมชอบในจิตใจในการเล่นฟุตบอลของคริสเตียโนโรนัลโด
3: ้ครับผม
4: รักออกแบบไม่ได้พี
3: ่ลบแม่พูดถึงรูปเกมเป็นยังไงบ้างฮะ
4: คู่ไหนครับ
3: คู่สเปนกับโปรตุเกสนะ
4: ดีนะที่ถามผมถ้าถามพี่สมนะแกบอกว่าแหมไฮไลท์มันยังไม่ได้ตัดมาเลยตอนพี่เนี่ย
3: รายการตอนเที่ยงบอก
4: โอ้โ
3: หยังไม่ได้ดูไฮไลท์เลยรายการเสร็จว่าจะดูเท่าไหร่
4: เป็นคนเดียวของประเทศครับที่สมัครอย่างเป็นทางการนะแล้วก็สมัครคู่กับพี่ไข่ดำ
3: โอ้โห
4: แล้วก็สมัครแล้วไม่เท่าไหร่นะพี่นะจ่ายก่อนด้วยแล้วบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จ่ายไปก่อนแล้วแทนที่จะดูถ่ายทอดสดนะสมัครมาดูไฮไลท์ไฮไลท์ไปดู YouTube ก็ได
3: ้เอาแกชอบ
4: เหรอ
3: แกบอกว่าอย่างน้อยเนี่ย
4: เออ
3: ก็ได้สมัครไงคนถามแล้วสมัครก็ยังสมัครแล้วนะส่วนจะดูส่วนไม่ได้ดูเลยเนี่ย
4: เออ
3: ก็ไม่ได้มีผลอะไร
4: รู้สึกว่าเขาจะปรับคนที่สมัครแล้วไม่ได้ดูเลยสักคู่นะครับโอ้แล้วแกบอกเก็บแรงไว้พี่เก็บแรงบอกมีอะไรพี่เก็บแรงไว้ภาค
3: โอ้
4: ไม่ดู
3: เนี่ย
4: ดูไลฟ์สกอร์แล้วมัน
3: โอ้โห
4: แกบอกมันสนุกนะบีมันมีกระพริบด้วย
3: มีเสียงสู้ไอ้หยองไม่ได
4: ้เป็นยังไง
3: หยองบอกผมดูทุกคู่เลย
4: เหรอโอ้โห
3: แกดูมันบอลโลกหรือบอลโลกดูแกไม่ทราบ
4: น่าบอลโลกดูแกเขาก็เปิดไว้งั้นแหละนะครับแต่เขาห้ามนับนะไม่ได้นะ
3: แกบอกแกนับหมด
4: เหรอแม่ก็วันนี้เราก็จะเข้าสู่คืนสุดท้ายของ
3: รอบ16
4: ใช่แล้วมันน้อยลงเรื่อยๆนะบนโลกนะ
3: เฮ้ยนี่นับไปเนี่ยเหลือประมาณ10นัดเองนะ
4: ไม่เยอะแล้วครับพี่
3: ใช่ไหมรอบรองเนี่ยรอบแปดเนี่ย4ครู
4: ่ถูก
3: นะฮะคืนนี้2ครู่เป็น6รอบรองเป็น
4: แปด
3: รอบชิงแล้วชิงที่3อีก10คู่
4: หรือ10คู่เลิกกันอ่ะ
3: เ
4: ออเพราะนั้นมันเร็วนะครับ
3: ครับ
4: พี่สมช่วยตื่นมาดูนักบอลด้วยกูมันยั่วมากนะบอกกูพี่สมัครผมแล้วพี่ไปดูเลยเหรอ
3: สมชายนี่ก็สงสารแกพอแกดูไปแกก็ไอไปแล้วก็ถามแกเอ๊ะสมชายแล้วมันไอเมื่อไหร่มันจะหายสักทีอ่ะแกยั่วเลยนะ
4: โอ
3: ้คุณสมชายไม่ คุณลีมิงไม่รู้แล้วผมจะรู้ได้ยังไงแกยังไม่รู้ตัวเลยว่าแกจะหายเมื่อไหร่
4: แกยั่วพนันจัดเนี่ยพี่หรือนะคาดคันพี่อยู่นะ
3: พี่ชักลำคาญของขึ้นของขึ้นมากเลยบอกโอ้พูดอย่างนี้บ่อยๆนะ
4: แกกำลังจะไล่บัญชีของบริษัทออกอีกละ
3: ทำไมฮะ
4: แกบอกทำงานไม่ถูกใจแกพูดไม่รู้เรื่อง
3: เหรอแกบอกว่าโอ้เออเห็นได้ยินอยู่นะบอกให้เก็บตังค์เนี่ยนะไม่ได้สักบาทลูกค้าแล้วแกเป็นคนถามมาใช่ไหมคนนี้ใช่ไหม
4: คนก่อนถามมาแกก็ไม่เอานะคนนี้มาแกก็ไม่ถูกใจเลยแล้วแกจะให้เมียแกเจ๊ลำไยทำแทนแล้ว
3: คุณกินง่ายใจยากนะพี่สมเนี่ย
4: แกนี่เครียดไงช่วงนี้แกแบบสภาพร่างกายจิตใจไม่ค่อยดีไง
3: โอ้
4: ใช่ไหม
3: นี่ขนาดไปหาหมอผีมาเลยครับหาหมอผีแล้วหาพระแล้วนะโอ้แกหงุดหงิดมากเลยแล้วแกบอกว่าเนี่ยนะไปอยู่ข้างตู้เย็นนิดเดียวครั้งเดียวเองอะพวกลือก็ขยี้อ้วนจังเลยแม่ไอ้หนุ่มตู้เย็น
4: แกเป็นอะไรของแกนะไอ้มาเนี่ยสงสัยแล้วก็ถ้ามาจัดรายการมันมีความเย็นด้วยใช่ไหมแกต้องผ้านวมมาห่มแกต้องพกว่านี่กระเป๋าลากมาไงแล้วก็เอากุญแจจะไปไหนอ่ะเปล่าข้างในมีผ้านวมแบตประจุไฟฟ้าไงครับอําเ
3: ภอโอ้แล้วเมื่อเช้านี่มาภาคครับก
4: ับ
3: เต้ยนะ
4: เต้ยไปกองโอ้โหจริงๆมันต้องเป็นคิวรีมิง
3: ถ้าพี่ไม่ยอมอยู่อ่ะ
4: ก็วรรณกรรมแห่งความเร่งรีบเลยวันนี้เนี่ยคือแบดมินตันปู
3: เดี๋ยว
4: น
3: ี
4: ้ตาจระเข
3: ้
4: เขาปิด
3: เดี๋ยวไปไหนมาครับ
4: อุ้ยเป็นคำถามดีๆมากก็ไปหัดย้อย
3: โอ
4: ้ไปหัดย้อยเขานั้นฉันยังจดจำนะแม่
3: ทำไมไม่ชวนป๋าไปด้วยนี
4: ่ป๋าไหนฮะ
3: ป๋าแปรไง
4: ป๋าแปรแกต้องภาค
3: โอ้แล้วเมื่อเช้านี่กำลัง
4: ภาคเยอะสุดเลยตั้งแต่บอลโลกนี่แกภาคเยอะสุด
3: ก็บอลโลกผ่านมาเนี่ยเหลืออีก10คู่ใช่ไห
4: ม
3: มัน104นะครับลบ10ไปมันก็94
4: คู
3: ่ป๋าแปรภาคไป75นะ
4: โอ
3: ้แล้วแกนะก็อําๆอยู่นะแกเปิดประตูมาโผล่มาเฉยเลยบอกว่าอ่ำเยอะๆนะพี่ชอบป๋าชอบเลย
4: โอ้พอทรงนี่มันเลย
3: แล้วพอทรงมาเช้าเกือบซวย
4: ทำไม
3: เข้ามาก่อนป๋าแปะมาแค่2นาทีอ่ะ
4: เหรอ
3: โอ้แล้วมานี่นะน้ำท่าไม่อาบฟันเฟินไม่แปรงหัวนี่ยุ่งมาคือหัวนี่ยุ่งอ่ะโรนโดตอนตกรอบเมื่อคืนนี่ครับ
4: แกก็กะมาอาบน้ำสระผมที่อสมทไงประหยัดน้ำ
3: โอ้แล้วน้ำข้างหน้านะหายหมดเลยแกเอากลับห้อง
4: พอน้ำขวดเนี่ย
3: น้ำขวดหายเกลี้ยงเลย
4: แกเข้ามารอบเราแพ็คแล้วเราแพ็ค
3: แล้วนี่นะไอ้รอบแรกๆเนี่ยขอกินเพียบเลยครับ
4: เ
3: มื่อเช้ามาเนี่ยนะมีแต่เครื่องปรุงมีแต่พริกน้ำปลาโอ้หินมากเลยโชคดีกินข้าวเลยเรียบร้อยไงผมตื่นต้องกินเลยไง
4: โอ้รอบแรกโอ้พอเต่ามานะ
3: โอ้ฟิตเลยอะ
4: กล่องกล้วยหอม
3: ลาบ
4: โอ้
3: โ
4: อ้แม่เต็มโต๊ะอย่างนี้โต๊ะจีนนะ
3: ใช่ตอนหลังเนี่ยกล้วยสักใบก็ไม่มีแล้วครับรีแล้วเหลือเครื่องปรุงไอ้พวกไอ้ที่เขาแถมมากับพวกบะหมี
4: ่
3: โอ้ตันเลยตายตายตายตาย
4: คือพอแพะกับหมอสุเทพมาตรวจสอบ
3: โอ้บัญชีเหรอ
4: เบิกไปโอ้โหซื้อกันเยอะเต็มไปหมดเลย
3: 46,000
4: ป๋าแปะบอกกูไม่ได้กินแล้วหมด
3: ป๋าเมื่อเช้าเดินมาถึงปุ๊บนี
4: ่
3: มีเครื่องดื่มบำรุงกำลังไว้ให้พวกเราด้วย
4: อะไรหรือ
3: โอ้แกซื้อมาเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลัง2ยี่ห
4: ้
3: อโอ้แกวางไว้เอาเลยบอกโอ้ป๋าขอบคุณมากโอ้ไม่เป็นไรเราก็ให้มาอีกทีนึง
4: ก็แต่มาที่บ้านป๋าก็เยอะแล้ว
3: โอ้เอาไปเยอะเลย
4: อ้าวอีกแล้ว
3: ไปไหนมาครับช่วยเล่าตั้งแต่แรกอีกสักรอบนะฮะ
4: ก็มันมีแบบบินตันปูยาแนวตาจระเข้เยาวชนเก็บคะแนนของสมาคมกีฬาแบดมินตัน
3: อันนี้ที่ภาคใต
4: ้ภาคใต้สนามแรกครับ
3: จ้ะ
4: ก็แข่งกันตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็วันนี้เป็นรอบชิงแล้วก็แจกผู้ชนะในอีเวนต์ต่างๆนะคร
3: ับ
4: ก็เที่ยวนี้โอ้โหคึกคักมากเลยมีมาเลเซียมานะฮะโอ้โหมาเลเซียมานี่นะนะฮะผู้ปกครองกับนักกีฬาไทยบอกเลย
3: เป็นไงฮะ
4: โอ้โหอย่าให้มันมาเลย
3: เก่งเหรอ
4: เก่ง
3: หรอ มากกว่ารางว
4: ั
3: ล
4: แล้ว
3: แต่กีฬาไทยไม่ชอบ
4: เลยไม่งั้นไม่ฆ่าประเทศมันหรอกนะ
3: ใช่ก็ดีฮะมันก็จะทำให้เราพัฒนาด้วยใช่ไหม
4: เล่นกับคนเก่งทำกับคนเก่ง
3: แต่นักกีฬาเราไม่ชอบไงเล่นกับคนเก่ง
4: เราอยากชนะ
3: อยากจะเล่นกับคนไม่เก่งนะแล้วก็ลีหมิงก็ในฐานะโปรโมเตอร์ไง
4: ครับก็เลยไม่มีอกไหมงานนี้
3: มันเรื่องมันอยากจะพูดว่าอมดีกว่ามันเป็นธรรมดาละมันเป็นปกตินะ
4: อย่าถามพี่แบบนี
3: ้มันไม่ต้องถามเลยไม่ต้องถาม
4: เพราะชัว
3: มันแน่นอนอยู่แล้วมีลีมิงเนี่ยถ้าไม่มีพวกนี้ไม่ไปแน่นอนจะไปเสียเวลาทำไม
4: ไม่
3: มี
4: ละ
3: ไปดูเขาดูความเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็เที่ยวนี้เนี่ยมีคุณวิกิตกันฉายนะครับประธานเจ้าหน้าที่สายงานการค้าของบริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นไปร่วมแล้วก็มีคุณอัคคไกรมหาศรีนายกสมาคมพัฒนากีฬาหัดใหญ่คนนี้ดังพี่ปานนี่นะสมัยบอลหัดใหญ่ครับเนี่ยแกเป็นโต้โผจัดแล้วที่สำคัญหน้าไปหาแกมากเลย
4: ทำไมครับ
3: เขาแกมีร้านอาหารช่องเขาที่อยู่บนภูเขามองมาเห็นวิว
4: หั
3: ดใหญ่นะ
4: โ
3: อ้แล้วม
4: าอ๋ออันนี้แกทำกาแฟด้วยใช่ไหม
3: ปานดันปากช่อง
4: เขาช่อง
3: เขาช่องนะโอ้แล้วไปนั่งกับแกเมื่อวานนี
4: ้โอ้ฟรีแน่นอน
3: รู้แล้วบอกพี่อย่าสั่งไปเยอะเลย
4: ละ
3: นะช่วงนี้
4: หมายถึงเขาเรียกพี่ว่าพี่ใช่ไหม
3: ไปพี่เรียกพ
4: ี่
3: เขาก็เขาอายุมากกว่า
4: อายุมากกว่า
3: แกก็สั่งกับข้าวมา5อย่างเลย
4: หรอไข่เจียว ไข่ต้ม
3: ข้าวเดี๋ยวนะเนี่ยไม่มีโอ้ซีฟู้ดมากัน
4: ลองซีฟู้ด
3: แม่ลีหมิงก็ขอบคุณพี่ปานแล้วก็วันนี้ก็เรียบร้อยลงไปแล้วโอ้โหวรรณกรรมเป็นความเร่งรีบเลยเพราะว่า
4: เกือบมาไม่ทันใช่ไหม
3: ก็พามามีไปด้วยนะ
4: ครับ
3: แม่นี่อายุ80-81ละแล้วแกก็แต่ก่อนแกอยู่โคกโพ
4: ครับ
3: แกมีที่ดินอยู่2ห้อง4แปลงกับ48ไร
4: ่โอ้โหมันค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆแกก็ได้ดูแล
3: แกก็ได้ไปขายแกก็ไปขายแกก็ดูแลแกนะครับไม่ได้คิดอะไรหรอก
4: ทำไมฮะ
3: ก็พอแกเผลอก็หยิบมาปึ๊ก
4: โอ้ถึงขั้นที่เอาไอ้เนี่ย60-40ของแม่ไปสแกนนี่ก็ใช้ได้แล้ว
3: แกไม่ได้ใช้แกไม่ได้ใช้เลย
4: แกไม่ได้ใช้ก็เลยไม่ใช้ให้แก
3: ก็ต้องใช้ให้มันได้ไง
4: เดี๋ยวนี้เนี่ยเดือนนึงเขาตัดออกผมไม่รู้ไงพี
3: ่ใช่
4: ตอนแรกผมนึกว่ามันทบแบบนี้แล้วเดือนที่แล้วนี่ซื้อต้มเลือดหมูไป2ถ้วยเองอ
3: ่
4: ะโอ้แฮปไปหมดเลยไม่รู้ไง
3: แล้วก็พอลงหัดใหญ่เนี่ยนะก็ไปพาแกไปเที่ยวสตูล
4: ครับ
3: ไปท่าเรือปากบาลาสตูลนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากนะ
4: โอ้สตูลดีนะ
3: โดยเฉพาะใกล้ปากบาลาเนี่ยมันก็จะมีไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะอุทยานที่มันเป็นสะพานข้ามเขาเรียกสะพานข้ามการเวลา
4: ครับ
3: คือสะพานนี้มันจะเรียบทะเลแล้วก็จะเป็นหน้าผาแล้วมันก็หน้าผานี้ก็จะมี
4: เลียงผา
3: ไม่ใช่ฮะมีพวกตะกวดอยู่เยอะ
4: เหรอแลนด์เหรอ
3: แลนด์จะเอามาผัดเผ็ดไม่มันจะเป็นนี่เหมือนกับว่าหอยในยุคร้อยล้านปีอะไรเงี้ย
4: โอ้โห
3: ติดอยู่ที่ตรงหน้าผาตรงอะไรเงี้ยเป็นอันซีนมาก
4: ครับครับ
3: เพียงแต่ว่าสตูลมันเป็นจังหวัดเล็กๆจังหวัดผ่านคนไม่ค่อยไปแล้วก็ไปก็มีโบราณสถานบ่อเจ็ดลูก
4: ครับ
3: นะฮะเขาก็
4: ถ้าเลยไปหน่อยอ่ะ
3: ก็อีก8ลูกลูกพังนะฮะแต่ว่าเขาก็โยงลิเวอร์พูลที่ยิงชนะแมนยูเจ็ดศูนย์อะไรเงี้ย
4: ครับอ๋อมีโยงอีก
3: สตอรี่นะครับแล้วก็มีอะไรโอ้ที่เที่ยวเยอะมากนะก็อยากให้ไปจังหวัดเล็กๆและโดยเฉพาะไปช่วงโลซีซั่นเนี่ย
4: อ
3: ันดามันช่วงนี้หน้ามรสุม
4: ครับ
3: ก็จะมีฝนมีอะไรหน่อยหนึ่งแต่ลีหมิงไปเนี่ยโชคดีไม่มีฝน
4: ไม่เจอเลย
3: ก็สบายแล้วก็เย็นเย็น
4: ครับ
3: เนี่ยเสร็จแล้วก็กลับมานอนที่สตูลคืนหนึ่งแล้วกลับมาอยู่หัดใหญ่พอวันจันทร์เนี่ยก็พาแม่ไปเจอนายหน้าที่ดินดิวโอนที่ดิน
4: โอ้เรียบร้อยเลยเหรอ
3: เรียบร้อยไปชุดหนึ่งละ
4: โอ้โห
3: นะฮะยังเหลืออีกชุดหนึ่งเดี๋ยวต้องไปอีกนะฮะ
4: แฮปแน่เลยเนี่ย
3: ก็แน่นอนไม่ต้องพูดติดก็ดูบอลอยู่ที่นู้นก็ดูนะโดยเฉพาะคู่มานิลาบาซิลเลียนที่แพ้นอร์เวย์
4: หนูเศร้า
3: เศร้าไหม
4: เพราะหนูชอบบราซิล
3: ก็เสียดายนะคือเขาก็ได้ยิงลูกโทษนะ
4: ไม่คม
3: คือประเด็นคือไม่ยิงลูกโทษลูกนั้นไม่เข้า
4: อืมแล้วก็ที่เหลือโอกาสมีแล้วไม่คม
3: เขาก็ไปเทียบไอ้เฮนดริกเนี่ยหลุดไปลูกเสียดายที่สุดเลยนะถ้ามันเก๋าหน่อยนะ
4: เขาไปเทียบกับลูกที่โรนัลโดเดลิม่าหลุดคือมันลักษณะเดียวกันโรนัลโดนี่เลี้ยงผ่านโก

0: ิงมันจังวะเปล
1: ่
0: าหรอกหายไปทั้งเกมเลย
1: หายไปทั้งไปแอบนอนอยู
0: ่นะ
1: โอ้กลับมาได้ยิงเป็นพุเลย
0: โอ้ก็เสียดายบราซิลนิด
1: เสียดายเสียดายแต่ว่าก็ต้องชมว่านอร์เวย์คมจริงฮะ
0: ใช่ใช่แต่ว่าแม่ถ้าบราซิลรู้ว่าตกรอบอย่างนี้เอาญี่ปุ่นเข้ามาดีกว่าน
1: ะญี่ปุ่นมาน่าจะโดนไป
0: 5-0 นะไม่ได้
1: เ
0: ออคนละอย่าง
1: คนละอย่าง
0: ใช่มั้ยคนละอย่าง
1: กันก็เลือกไม่ได้อ่ะเข้ามาแล้วอ่ะ
0: เสียดายเสียดายนะครับก็บราซิลไปแล้วใช่มั้ย
1: นะบราซิล
0: นอร์เวย์ตอนนี้กลายเป็นแม่ทำให้การเจอกับอังกฤษนะครับที่วันชนะเม็กซิโกวันนั้นโอ้โหดี
1: มันเนี่ย
0: ไปกินโจ๊กด้วยไงมันแข่งเช้ากว่าแต่กว่าจะแข่งมันก็8โมงดิ
1: เพราะว่าตอนแรกจะแข่ง7โมง
0: เออใช่
1: แล้วก็เลื่อนไปป
0: ๋
1: ายั่วมากเลย
0: เอาทำไมฮะ
1: ไม่งั้น
0: อุตส่าห์ตื่นได้
1: เป็นไม่งั้นแกเนี่ยนะภาค7โมงเลิก9
0: เ
1: สร็จปุ๊บจัดกอล์ฟต
0: ่อ
1: ถามเด้งเลย
0: โอ้โห
1: โอ้
0: เรียบร้อยบ้างไง
1: ก็ต้องแกก็นั่ง
0: ไม่ได้จัดอีก
1: ไปก่อน
0: เอา
1: เพื่อเจริญใจ
0: คือเกมกับเม็กซิโกก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ดีสำหรับฟุตบอลโลกที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ไคลแม็กมีเรื่องราวมีจุดเปลี่ยนมีอะไรให้ลุ้นเยอะแยะ
1: ครับ
0: นะฮะและสุดท้ายเม็กซิโกก็แสดงให้เห็นว่าการเป็นทีมที่ลีมิงบอกว่าประมาณเกรด A ลบนะฮะตัวผู้เล่นที่เหนือกว่าก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลย ถ้าเป็นทีมที่เอาสมมุตินะเม็กซิโกเหลือ10คนนะ
1: อ
0: ังกฤษเหลือ11ถ
1: ้
0: าตามหลังอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะแซงเลยนะนะก็เสียดายถ
1: ้
0: าเม็กซิโกทรงบอลเขาอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่มันตึงๆตุยๆอย่างเงี้ยแล้วพอก็เจอพวกนี้ของจริงอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีทีเด็ดทีขาดทีเด็ดทีขาดก็ยังไม่มีนะครับ
1: ครับผมพลิ้วๆไปสบายตอนนี
0: ้ก็หล่อเลยนะ
1: อังกฤษรอเลยนะครับแล้วก็พูดถึงอังกฤษก่อนไปอันอื่นนะครับมีรายงานว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในเกมคู่นี้ BBC เพิ่งตีข่าวมาว่ามียอดผู้ชมถ่ายทอดสดในเรตติ้งทะลุ9.1 ล้านนะแต่อังกฤษแม้ว่าจะเป็นเวลาตีสองแล้วนะตีสองถึงตีสี
0: ่
1: แต่คนก็แบบดูอ่ะ
0: ครับ
1: นะฮะผู้ชมเนี่ยช่วงกลางคืนไม่ปกติมันไม่ค่อยมีแบบนี
0: ้ครับ
1: มันไม่ค่อยมีแบบนี้นะครับแล้วคือถ้าดึกแบบนี้ที่อังกฤษเนี่ยคือเวลามันนอนหมด
0: ครับ
1: แต่ยังเราเห็นว่าสนุกเกอร์เนี่ยที่มันแข่งกลางคืนเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เขาเรียกอะไรอ่ะเที่ยงคืนเต็มที่เที่ยงคืนที่นู่น
0: ครับ
1: แต่เนี่ยคือเขาเปิดให้ตามผับตามอะไรเนี่ยที่ไม่มีใบอนุญาตนะก็เปิดได้ให้เชียร์อังกฤษ
0: โ
1: อ้นะฮะเพราะนั้นมันเท่าว่าคนเนี่ยยอดเปิดเองมัน9.1 ล้านแต่คนดูจริงๆมันน่าจะเยอะมากเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้แน่น
0: แล้วก็เชื่อว่าคนทั่วโลกนะก็เรตติ้งดีเพราะอังกฤษนี่เขาคนทั่วโลกก็จะชอบดูพรีเมียร์ลีกนะครับได้รับอิทธิพลนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ลีมิงก็ประทับใจในรอบ32ของอังกฤษอ่ะที่เฉือนชนะคองโกอ่ะความเร็วของผู้เล่นอังกฤษเนี่ยมันเหมือนมีของอยู่ในมือนะฮะแต่ว่าแผงหลังเนี่ยก็มีความเร็วนะแต่ว่ายังไม่ได้ถูกทดสอบนะครับแต่ทำให้เห็นละในการชนะเม็กซิโกนี่สภาพจิตใจของนักเตะอังกฤษเนี่ยนะฮะผ่านเลยนะครับ
1: เนียนเลยครับเนียนกริปเลย
0: เนียนละออกระบองทอม
1: ก็ถือว่าผ่านมาได้แล้วตอนนี้เนี่ยเข้าไปวัดกันนอร์เวย์ก็คู่หน้านี่มหาโหดครับ
0: เป็นเกม
1: ทั้งแฮร์รี่เคนทั้งฮาลัน
0: จะวัดกันละระหว่างเก๋ากับสดเกลียวกลาดนะฮะ
1: พรุ่งนี้ให้พี่สมปีวิวคู่นี้ดีกว่า
0: 12เดือนเยาวภาใช่ไหม
1: มันแน่เลยอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้แต่แกไม่ได้ดูนะ
0: คืออังกฤษเนี่ยนะไอแผงกลางรับเนี่ยนะถือว่าดีมากเลย
1: นี่มันภาษาไหนฮะแผงกลางรับเนี่ย
0: แผงกลางรับมาใช่ไหม
1: โอ้
0: ดีแคนไรส์แล้วก็อีเรียดอร์เราะนะฮะ
1: มีด้วยแหละฮะเอเดนอันเดอร์สันนะฮะเอเดนดอร์เราะนี่ไม่น่าใช่นะพี่อู๋นะ
0: เอเดนอันเดอร์สันนี่ได
1: ้ลีมิงดอร์เราะ
0: ลีมิงพยายามดูเขา
1: คิดถึงแอนโทนี่ฮัตสันมากไปป่ะฮะ
0: แอนโทนี่ฮัตสันวันนี้แถลงข่าวเป็นไงบ้างไม่รู
1: ้ก็เขาเชิญไปเหมือนกันตอนเย็นแต่ว่าเราทำงานดีกว่า
0: เออใช่
1: เราติดงานไม่ทำงานดีกว่า
0: เพิ่งกลับมาด้วยลีมิงจริงๆก
1: ็
0: อยากไปนะคือตอนที่เล่นกับคองโกลีมิงพยายามจะดูให้เขาละเอียดเนี่ย เขาเหมือน
1: หมายถึงเอเลียตดอเลาะหรือว่า
0: เอเลียต
1: เอเดอร์สัน
0: เอเดอร์สันเนี่ยเขาก็เ

0: โอสมราคาเหมือนกันนะแม้จะไม่โดดเด่นแต่มันมดงานนะฮะแล้วก็เล่นไม่มีผิดพลาดอะไรนะฮะก็เป็นนักเตะค่าตัวสูงสุดของอังกฤษละตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นเกมที่สนุกมากกับคองโก้นะสนุกของโก้นี่ก็สู้สุดฤทธิ์เลยเร็วเกมโต้กัน
1: โอ
0: ้นะฮะ
1: มันมากของดีฮะเกมในวันนั้นแล้วก็มันวัดถึงหยดสุดท้ายแล้วกิจคมจริงที่เคน
0: เออลูกนั้นโดยเฉพาะลูกที่ยิงประตูชัยเนี่ยเขาทำให้เห็นการเป็นศูนย์หน้าระดับโลกมาแต่งบอลลูกนั้นออกมานะแล้วก็ยิงโอ้โหเข้าไปว่าไปนะฮะก็เอาเป็นว่าก็พลาดไม่ได้แต่ว่าเวลาของอังกฤษกับนอร์เวย์เป็นไงบ้าง
1: คู่นี้เหรอ
0: ปีเท่าไหร
1: ่เวลาดี
0: ปี2ยังไงก็ต้องดูอ่ะนะ
1: ดูคืออย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยมันเหลืออยู่เรานับเมื่อกี้เท่าไหร่นะพี่10นัด
0: คู่10คู
1: ่10คู่ก็อาจจะต้องเหมาหมดแล้วอ่ะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: คืออาจจะมีแน่นอนแหละมันอาจจะมีผ่อนเกียร์บ้างเป็นบางคู่นะครับแต่ที่เหลือเนี่ยโอ้โหกิตติ4พี่
0: กินตี4ก็ยังพอทน
1: ก็ต้องทน
0: ก็ยังพอทน
1: คือตี4เนี่ย
0: นอนเร็ว
1: มันนอนเร็วนิดนึงได
0: ้
1: ใช่นะครับแต่ก็ต้องปลุกตี3ครึ่งนะ
0: ทำไมฮะ
1: งงเหี้ย
0: โอ้ตื่นตี4มายังไงให้มันเตะแล้วเว้ยไม่ใช่บอกอ๋อกันตอนนี้เลื่อนฟ้าผ่าเลื่อนไปชั่วโมงนอนกันนี่หลับเลยยาวเลยนะฮะโปรแกรมเดี๋ยวเราพูดทีละเรื่องดีกว่าว่าวันนี้มันมีไฮไลท์อะไร
1: เดี๋ยวตอนนี้นะก็คือถ้า16เนี่ยเรียงมาตอนนี้ทีหนึ่งแล้วแฟนดินทานะครับโมร็อกโกชนะแคนาดา 3-0 นะครับเข้าไปเจอกับฝรั่งเศสที่ชนะปารากวัย 1-0
0: ก็เป็นคู่ที่น่าดู
1: น่าดูน่าดูนะครับมีอะไรในอดีตกันเยอะนะฮะแล้วก็นอร์เวย์ชนะบราซิล 2-1 เข้าไปเจอกับอังกฤษที่ชนะเม็กซิโก 3-2 คู่นี้ก็โอ้โหเขาหวนคืนกันตั้งแต่การบุกของเหล่าขุนพลไวกิ้งนะในยุคโน้นเลยทั้งแร็กนาร็อดบอทถูกหยิบมาหรือว่ากษัตริย์อัลเฟรดนะครับเยอะไปหมดตอนนี้แล้วก็โปรตุเกสของโรนัลโดตกรอบแพ้นาทีที่90+1
0: โอ้โห
1: แพ้สเปนนะ
0: โกรธมากเลยนะ
1: นี่ยั่วกว่าโรนัลโดอีกแหละครับผม
0: โอ้โหแทนที่จะยิงสัก
1: อ๋อจะได้นอน
0: ทุนจะได้ไม่ต้องวนลุ้นสร้างความหวังให้กับมวลมนุษยชาตินะครับแล้วมาทำลายกันอย่างขนาดนี้
1: เสียง่ายด้วยนะไอ้ลูกที่เสียประตูได้เสียแบบเด็กอ่ะ
0: ครับครับ
1: ง่ายมากนะครับก็สเปนนั้นจะเข้าไปเจอกับเบลเยียมที่ถล่มสหรัฐอเมริกา 4-1 ซึ่งก็โหเมื่อเช้าโรเมลูลูกากูเนี่ยลงมาสร้างความบันเทิงให้กับชาวคณะนะฮะโอ้แกเนี่ยยิงเสร็จก็เต้นท่าโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะ
0: โ
1: อ้ไอแขนหุ่นยนต์อ่ะเพราะว่าก็ต้องเย้ยหน่อย
0: โอ้
1: เพราะว่าก่อนแข่งเนี่ยเขาก็ให้เจ้าบรกุลเนี่ยอุทธรณ์ผ่าน
0: เออมีความวิจารณ์กันเยอะเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วฟีฟ่านี่เขามีหลักมีเกณฑ
1: ์มี
0: พอที่จะรับกันได้ไหมเพราะว่าสื่ออะไรวิจารณ์กันเยอะ
1: คือสื่อที่วิจารณ์ออกไปเนี่ยฟีฟ่าก็บอกแล้วแต่สื
0: ่อ
1: นะฮะแต่ว่าที่เขาแถลงออกมาเนี่ยมันคือตอนแรกเนี่ยแถลงออกจากตัวของอินฟานติโน่ก่อน
0: ค่ะ
1: ค่อนข้างกำกวมสักพักหนึ่งเขาก็มาเขาก็บอกว่าไอตอนแรกเนี่ยเขาใช้มาตราที่66กับมาตรา14
0: วรรค3
1: ย่อหน้า2 อยากรู้จะจับได้ยังไง
0: นะ
1: โอ้นะฮะคือตอนแรกเนี่ยไอมาตรา66ก็คือการไล่ออกและการพักแข้งเกี่ยวกับใบแดงส่วนมาตรา14เนี่ยก็คือประมวลวินัยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะส
0: ม
1: นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก่อนเกมเขาก็บอกว่าคณะกรรมการวินัยของฟีฟ่าบอกบรกุลเนี่ยมีความผิด2ข้อหาเลยนะแล้วก็ขอกำหนดโทษแบน1นัดโดยพักการบังคับใช้รอลงอาญา1ปี
0: โ
1: อแต่จ่ายค่าปรับมาก่อนเลย 40,000 US ดอลลาร
0: ์โอ้โห
1: ก็คือไม่จำแต่ปรับ
0: โอ้ 40,000 นี่มันเป็นล้านนะ
1: 40,000 คูณ30
0: ครับ
1: 4312นะฮะบรกุลคงคิดในใจบอกว่าแบนกูดีกว่า
0: เอาตังว่า
1: แล้วลงไปเล่น
0: ไม่ได้เรื่องเลย
1: โอ้แกนี่นะตอกลูกโทษ3ครั้งครับแล้วก็หลอกให้เพื่อนเสียจังหวะไป4ทีนะฮะแล้วทีเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคณะกรรมการวินัยของฟีฟ่าเนี่ยใช้มาตราที่27ของประมวลวินัยว่า
0: ครับ
1: อันเนี้ยสำคัญพี
0: ่
1: ใช้ดุลยพินิจในการพักการบังคับโดยใช้นโยบายวินัยนะฮะก็คืออนุญาตไอ้มาตราเนี่ยมันอนุญาตให้ฟีฟ่าเนี่ยระงับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วก็มันเป็นกฎที่ครอบค่อนข้างกว้างแล้วก็อนุญาตให้ฟีฟ่าตัดสินใจอะไรก็ได้ครับเพราะนั้นแล้วนี่คือการที่ว่าทำอะไรตามอำเภอใจได้เลยฟีฟ่าก็เลยใช้มาตราที่27ซึ่งไม่เคยถูกใช้มาก่อนในฟุตบอลโลก
0: โ
1: อ้ยอันนี้คือการอธิบายของเขานะ
0: แล้วอินฟานติโนนี่ก็
1: ยังไงฮะ
0: ยอมรับเลยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยโทรมาจริง
1: แต่ทรัมป์เขาก็บอก
0: เขา
1: บอกว่าผมโทรมาถามไม่ใช่โทรมาสั่ง
0: ใช่
1: ก็ฟีฟ่าก็รีบเลยอ่ะ
0: ครับ
1: แฮม
0: อินฟานติโนแกก็บอกว่าแกก็อธิบาย
1: ครับ
0: นะทรัมป์ก็พูดก็เหมือนกับไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะ
1: ลิ้นพันเหรอตลาดนานที่พอดีโอ้ลิ้นพันโทรมา4ทุ่ม
0: ครับ
1: โอ้กินเนี่ย5โมงอ่ะ
0: บอกแป้มาเลยลิ้นไข
1: ่แป้มาเลยนะครับ
0: โอ้โห
1: อินฟานิโน
0: อธิบายโรคนี
1: ้งงอะไรคุ้นๆ
0: เนี่ยเอาเหรอ
1: แป้คือก่อนหน้านี้เนี่ยฟุตบอลโลกมีการแจกใบแดงมา189ใบ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีครั้งเดียวครับที่ไม่เคยที่ไม่ถูกลงโทษติดแบนก็คือกาลินชาของบราซิลเมื่อปี1962โดนไล่ออกในเกมรอบรองกับชิลีแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีกฎการแบนอัตโนมัติแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอคณะกรรมการพิจารณาซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลบราซิลก็แทรกแซงแล้วก็ได้ชิงชนะเลิศและเป็นแชมป์โลกมันเป็นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้เรื่องประเด็นนี้
1: ครั้งที่สองแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกนะ
0: มันทำให้ลีมิงเนี่ยจินตนาการไปไกลเลย
1: เป็นยังไงฮะ
0: เบลเยียมมึงโดนแน
1: ่
0: โดนนั้นทำออกมาขนาดนี้เนี่ยนะ
1: เหรอ
0: แม่
1: แต่
0: จะต้องบล็อกกรรมการ
1: โอ้
0: เขาต้องมีอะไรทุกอย่างมาบีบมึง
1: ที่ไหนได
0: ้แน่ เละเลยไม่ได้ลุ้นเลย
1: โอ
0: ้ได้ลุ้นตอนตีเสมอได
1: ้ผู้ตัดสินเมื่อเช้าเนี่ยคืออาธรรมโมฮัมเหม็ดมุสตาฟาอับดุลลาตูมามักคาเมนะครับนี่ชื่อแกชื่อแล้วย่อแล้วนะนี่ย่อแล้วนะ
0: รอ
1: นะครับ
0: ชื่อเม
1: ชื่อเมชื่อเมชื่อไทย
0: รัชนกสีนอก
1: ลาคนละคน
0: คนละคน
1: คนละคนอันนี้เมขวา
0: โอ้จัดรายการต้องระวังหน่อยตอนนี้นะ
1: ใช่ใช่
0: เสียว
1: ๆโอ้ระวังนะข้างๆ
0: เราต้องรณรงค์นะ
1: ครับ
0: นะฮะอย่าไปยุ่งเกี่ยว
1: ครับผม
0: แหมลิบิงก็รณรงค์มาตลอดเลยนะ
1: เ
0: รื่องพวกนี้เนี่ยนะ
1: ดูเด้งดูเด้งผิดสังเกต
0: กูไม่เล่า
1: แล้วยายนะฮะคืนนี้อีก2คู
0: ่
1: นะครับก็คืนนี้2คู่คืออาร์เจนตินากับอียิปต์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียช่วงนี้ต้องคุยเรื่องบอลโลกทั้งวันละ
0: ใช
1: ่โอ้นะฮะ
0: คือคู่หลังนี่เวลามันไม่ได้ด้วยแล้วก็ชื่อมันก็อาจจะดูอับๆนะแต่ไปวิ่งว่าก็น่าจะเป็นมวยต่างสายต่างศึกอะศึกวันทรงชัยกับ
1: ศึกวันทรงเจ้าไดมอนด์แฮปปี้
0: รถถังนะฮะ
1: โอ้ตอนนี้ขับรถอีกแล้วเหรอ
0: ทำ
1: หลายอย่าง
0: กังกำลังตะเวนหาพระบิณฑบาต
1: เอา
0: อาจจะทำบุญทำบุญไง
1: ดีนะฮะ
0: แล้วเป็นยังไง
1: อะไรเป็นยังไงอยู่เนี่ย
0: คู่รองคู่เอกก่อนสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียก่อนเดี๋ยวคู่เอกค่อยๆพูดเป็นไง
1: ยังไงนะฮะ
0: ก็พูดถึงไฮไลท์วิเคราะห์หรืออะไรเงี้ย
1: คืนนี้นะคืนนี้เริ่ม5ทุ่มส่วนคู่
0: ตีสามก่อน
1: คู่ตีสามผมว่าน่าจะดูคู่อาร์เจนตินาถ้ามันไอ้นี่ก็แต่แฟนบอลก็ไม่อยากให้ต่อเวลา
0: จริงๆมันก็น่าดูนะคู่นี้นะเพียงแต่เวลามันไม่ได้
1: สวิตกับโคลอมเบียสนุกนะ
0: ดูชื่ออาจจะอับๆนิดนึง
1: แต่บอลมันโอ้คู่นี้เนี่ยมันแน่นะครับคือสวิตเองเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับที่หลุดมาถึงขั้นนี้ได้คือแกหลุดนัดแรกนัดเดียวไอ้ที่เสมอนะฮะที่เสมอกับกาตาร์แบบคนด่าทั้งโลกอะครับโอ้แล้วก็ไอ้เกมล่าสุดนี่แกก็ทุบแอลจีเรียแบบนุ่มเลย2-0นะครับเกมนี้ก็นี่ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศนะครับที่ชนะในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย3เกมซ้อนนะแกพลาดเสมอนัดแรกครับจากนั้นเนี่ยคนก็อยู่ตรงข้ามแกหมดเลย
0: โอ
1: ้แกชนะรวดเลย3นัด
0: แล้วแกอยู่ๆมา ทำอย่างนั้นได้ไงหัวทิ่มกันหมดเลย
1: ใช่นะฮะก็วันนี้เดนนิสทากับแพรเลียเนี่ยลงด้วยนะครับโอ้แกนี่เล่นได้ทุกตำแหน่งฮะ
0: เออ
1: เ
0: แล้วเล่นเป็นไงแล้วแต่ไง
1: ไม่ได้เลือก
0: อ้าวโอ้ก็โคโชฟอร์มได้ดีนะแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บนั้นไม่รู้ยังไง
1: คือซากาเรียนี่เจ็บเล็กน้อยคาดว่าจะเล่นแบ็คขวาเล่นแบ็คขวาให้ทีมนะครับซากาเรียนิโก้เวดี้พวกนี้เล่นในบุนเดสลีกาอยู่แล้วนะครับมาเรียวคันจีก็เคยอยู่กับแมนซิตี
0: ้
1: นะแล้วก็ไอ้นี่ยังอยู่เลยนะพี
0: ่ใ
1: ครน้องพรามขวัญใจพี่ลิคาโดโรดิเกสอ่ะ
0: โอ้
1: โหที่มัดผมไว้หนวดเหมือนนัทโถแล
0: ้โ
1: อ้โหยังอยู่นะ
0: ครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าแกไม่เก่งเนี่ยก็ไม่มีใครแล้ว
0: แกเก่า
1: แ
0: กเก่า
1: แ
0: ม่แล้วไอ้น้ำตาลด้วยไอ้น้ำตาล
1: ไข่ครับ
0: กรานิกซาก้า
1: เมื่อละ
0: นะฮะ
1: กรานิกซาก้าน้ำตาลเนี่ย
0: ภาษายาวีไง
1: อ๋อ
0: ซาก้าซาก้า
1: อ๋อซาก้าน้ำตาลอ๋อ
0: ชูก้าเนี่ยมันก็คือชูก้า
1: ครับครับ
0: เป็นแกนหลักนะ
1: ครับผม
0: โ
1: ยฮันบันซัมบี้เล่นดีมากนะครับแล้วก็บิลเอมโบโลนะครับเจ้าของฉายาบาโลเตลี
0: ่
1: แห่งสวิต
0: รอ
1: โอ้ทรงเดียวกันเลยแข
0: ็
1: งแรง
0: ครับ
1: อึดถึกทน
0: คือโยฮันบันซัมบี้นี่ทำไป3ประตูกับ2แอสซิสต์
1: เล่นมันมาก
0: นะฮะ
1: บันซัมบี้เล่นมันมากนะ
0: ครับ
1: ส่วนทางฝ้าของโคลอมเบียเนี่ย
0: โคเคน
1: ว่าไม่ได้แล้ว
0: สันทู
1: สันทูที่ไม่ยอมเลยนะ
0: โอ้โหเขา
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: เขาผ่านหัวมาประมาณ10ปีแล้วแกเพิ่งรู้นะแกเพิ่งรู้สึกตัว
1: ก็มีประเทศไทยนี่แหละครับโอ้ผ่านหัวโหดมากเลยอ่ะโอ้นี่จริงๆทางโคลอมเบียเนี่ยเล่นสนุกนะแต่ว่าจังหวะที่มันจบสกอร
0: ์
1: มันยิงน้อยไปหน่อย
0: ใช่เป็นมวยบู๊มวยบุกนะ
1: โอ้แต่ต่อยไม่ค่อยเข้าเป้าอ
0: ่
1: ะนะครับก็โคลอมเบียเองมีเดียสแต่ว่าคนหนึ่งที่เล่นดีมากคือดานิเอลมูยอสแบ็คขวา
0: อ๋อ
1: นะฮะซึ่งโดยปกติอยู่พาเลซเนี่ยก็เล่นวิงขวา
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้แกมาเล่นเบ็คเห็นแบบป๋าบอกเล่นฟูลเบ็ค
0: ไม่เชื่อ
1: เหรอเชื่อหน่อยเพราะมันดาวนี่เปิดมาบอกรีบออกไปกินเลยข้างนอกมีกล้วยด้วยนะเว้ยบอกงี้นะออกไปนี่เหลือกล้วยอยู่ใบเดียวครับโอ้หินมากเลย
0: เอาน
1: ะฮะมูนยอสอยู่ขวาไอ้ดาวิดอนซานเชสนี่เล่นดีเฉยฮะโอ้ปกติแกมั่วมากเลยตั้งแต่แกไปอยู่
0: ฮะ
1: ตุรกีเนี่ยโอ้เก่ง
0: แล้วลุยโซเรสจอมกัดของสมชายบอกโอ้ไอ้นี่มันจอมกัด
1: คนละคน
0: นี่มันอยู่อุรุกวัยคนละคนกัน
1: เหร
0: อสมชายไอ้นี่มันจอมกัด
1: เนี่ยทำไมฟันมันแปลกๆแกงงๆนะครับแต่ว่ากลางดีนะจัมสันเลมากับทางกุสซาโวเบต้าดีคู่เลยครับคู่นี้เผลอๆนะต่อเวลาจบเช้า
0: เอาเหรอ
1: ข้างกันตีสามใช่ไหม
0: ตีสาม
1: หกโมงเช้าจบ
0: ก็ตื่นมาตีห้าครึ่งมาดู
1: ยิงลูกโทษเหรอ
0: เลือกต่อเวลายิงลูกโทษ
1: โอ้แต่น่าดูนะครับทั้งสองเกมเลยก็จอมทัพเท่าทั้งคู่ฝั่งหนึ่งก็คือชื่ออะไรนะไอ้น้ำตาลเหร
0: อ
1: การชาก้านะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือฮาเมสโรดิเกส
0: ฮาเมสโรดิเกสก็บอกว่าแม่เป็นตัวเก่ามาเฉยเลยนะถ้าสองสมัยแล้วมันยังโหวัยรุ่นมันมีสารคดี Netflixด้วยนะ
1: ใช่
0: ยังไม่ได้ดูกัน
1: ยังไม่เข้าไปดู
0: นะ
1: ฮะก็เกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วที่เล่นในแคนาดาเล่นที่แวนคูเวอร์นี
0: ่
1: จากนั้นเนี่ยก็จะมาเล่นที่อันนี้กันหมดแล้ว
0: อเมริกาเม็กซิโกก็ควรจะหมดแล้วไหม
1: หมดแล้ว
0: ตกรอบแล้วนะ
1: หมดแล้วนะฮะคือเกมแล้วก็คู่อาร์เจนตินาซึ่งเป็นคู่เอกแต่เล่นก่อน
0: จ้า
1: ห้าทุ่ม
0: ดี
1: เจอยิม
0: ดีเลยถ้าเที่ยงคืนนี่ยังเริ่มโรยลาละนะฮะ
1: ล่ะก็เดี๋ยวเพิ่งกินสิโอ้จิบเร็วแล้วจิบเร็วให้หน่อยนะจิบคือกินเนี่ยเวลาเร็วแล้วกินแข่งกับเวลาด้วยไม่รู้เป็นไร
0: โอ
1: ้พอมันเติมน้ำแข็งเข้าไปแล้วมันต้องรีบเนาะ
0: ต้อง
1: เป็นไร
0: ต้อง
1: รีบซดอ่ะ
0: เจอที่กลับบ้านต้องไปเดินรอบหมู่บ้านก่อน
1: ทำไมฮะ
0: ถ่วงเวลาไว้ถ่วงเวลา
1: อ๋อเดี๋ยวห้ามใจตัวเองไม่อยู่อ
0: ่
1: ะผมว่าพี่ล็อกตู้เย็นเลยเหรอฮะหรือไม่ก็มัดมือตัวเอง
0: ไปเดินก่อนสักชั่วโมงหนึ่ง
1: ห้าทุ่มนี่เวลาดีสุดๆเลยนะครับนี่เล่นที่แอตแลนต้า
0: ครับ
1: นะฮะ
0: โอ้
1: พวกพี่ไปกันมาแล้วใช่ไหมแอตแลนต้า
0: แอตแลนต้าย
1: ังไม่ชิคาโก้ใช่ไหม
0: 1996ไม่ได้ไป
1: อ๋อยังไม่ไปใช่ไหม
0: ไปแต่ไอ
1: ชิคาโก้เหรอ
0: ลอสแองเจลิส นะไปนี่มาด้วยนะไอ้ที่เล่นคาสิโนอ่ะนะลาสเวกัส
1: ลาสเวกัส
0: โอ้
1: โหแล้วคิดยังไงถึงได้ไปอะไรอย่างนี้ฮะ
0: สมชายลาสเวกัสนี
1: ่
0: ไปดูแดนซิ่งเกิลสมชายนี่นั่งเคาน์เตอร์เลย
1: ครับ
0: นั่งเลย
1: โอ้
0: เขาม
1: าแกเป็นไงบ้
0: างมาไปโยนเฉียวหัวแก
1: เ
0: ป็นนิดเดียว
1: มาดแกเป็นไงบ้างตอนนั้น
0: ไม่เคยทิ้งบ้านนุ่มๆเลย
1: เ
0: ดินลุกกระเป๋า
1: คิดดูขนาดเดินเข้าห้องน้ำยังเดินเลยก่อนแล้วก็เดินกลับมาเข้าทีเผื่อคนทัก
0: คือที่นั่นเนี่ยเวลาจะเข้าไปเนี่ยเขาจะห้ามอายุต่ำกว่า20ไปแล้ววันนั้นพวกเราอะไม่ได้เอาพาสปอร์ตมา
1: อ๋อ
0: หลีหมิงซวยเลย
1: เหรอ
0: เขาไม่ให้เข้า
1: เขาเรียกใครพี่ตีอย่าเพิ่งเข้าเหรอคะ
0: เม้งหน้าอ่อนเม้งอย่าเพิ่งเข้าเลยไม่เข้าไปได้เข้าไปได้โอ้โหต้องยอมควักกระเป๋านั่งแท็กซี่ขับไปเอา
1: โอ้ไม่ได้ถ้าเข้าไปพวกนี้นี่ไม่ได้เลยช่วงนั้นเขาเรียกปิยพัฒน์ยังฮะ
0: เพื่อนเล็กซิโก้
1: เออหรอ
0: เปเล่เหลือง
1: เป็นดีซ่านเหรอพี่เปเล่เหลือง
0: ซิโก้เหลือง
1: เอออย่างเท่อะนะฮะก็ตามนี้นะครับอาร์เจนตินาดีกว่า
0: ทำไม
1: คู่นี้นะครับ
0: เป็น
1: คือ
0: เอาอย่างโอ้พอ
1: เดี๋ยว
0: มันก่อนว่ามันจัด99ไงมาภาคเช้าไงไหม
1: เ
0: ปิดพอดีเลยกับรถพออทรงเป็น
1: ยังไง
0: ว่าเอ๊ะที่มันกองไข่วะเนี่ย
1: ฝาแป๊กก็เอา
0: เหรอ
1: โอ้พลาดบอลไปแล้วไงถามบอลสุเทพแม่คู่นี้ครับพี่แป๊กครับ
0: เป็นยังไง
1: คือก็ถามไงว่าเป็นยังไงนะแล้วพี่สุเทพแกก็พอสุเทพแกก็ไล่เรียงไงว่าอย่างนี้มันมีอย่างนี้อย่างนั้นแต่ถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกท
0: ีเอาเหรอพอสุเทพพากับพอแป๊กพอช่วงคู่หลังๆเนี่ยเริ่มทองแดงแล้ว
1: ป่าแป๊ะเนี่ยโอ้นี่
0: ม
1: ันขึ้นทุกวันแล้ว
0: มันส่งหม่องแล้ว
1: เออก็พี่อยู่เทพวันนั้นนะโอ้จังหวะนี้เนี่ยมีล้อมในเขตโทษเฉยเลยครับโอ้ยปีตอนนี้มีค่าจัด2ท่านนี่ประมาณ 450,000 ครับเดือนที่ผ่านมา
0: โอ้โหมาตอนแรกแกบอลโลกกันไม่พาก
1: ล่ะ
0: เออนี่ดับไป 8:00 นเช้าพอดีเลย
1: แกบอกเลยบอกว่า
0: ทานแกเลย
1: เสียดายเลยถ้าไม่ปากเนี่ยอัวหายไปเยอะเลยขออัวปากแล้วกัน
0: ชักติดใจจะมากรอบโลกแล
1: ้ววันนั้นชอบแกมากเลยภาคอันติเลียโอ้แกเรียกอันติเลียแม่เบอร์2นี่สุเทพมันอยู่ทีมอะไรสุเทพก็ตัวนี้มาจากดับมุนครับโอ้ยอดเยี่ยมโอ้นี่มาเรสิเอ๊ะตอนนี้มันย้ายไปอยู่ทีมไหนนะ
0: ตามตั้งวัน
1: มันอยู่สโมสรอะไรหลังๆพี่สุเทพเริ่มทองแดงแล้ว
0: เปลี่ยนสุเทพก็เลยตอนหลังปิ้นข้อมูล
1: เอาไปให้พี่แปะ
0: ป๋าช่วยเอาไปเลยนะ
1: เรียบร้อย
0: อ้าวกลับมา
1: อาร์เจนตินานะครับ
0: อาร์เจนตินา
1: คือทั้งอาร์เจนตินาแล้วก็อียิปต์เนี่ยทั้ง2ทีมเลยนะครับ
0: เ
1: ล่นแล้วต่อเวลามาทั้งคู
0: ่อ๋อ
1: โอ้แล้ววันนั้นผมต้องภาคตีหนึ่งไงต้องเจมนะ
0: โ
1: อ้แล้วต่อเวลาเลิกตีสี่ครับ
0: โอ้
1: โหอยากจะเป็นลม
0: ก็ถือว่ากรอบมาทั้งคู
1: ่หมายถึงคนภาคใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่ดิคนภาคนี่ถ้าเหมาที่ก
1: ็โอ้เหมาไม่ไหวนะ
0: ถ้าเหมานี่เซ็งเลยนะ
1: โอ้ขอให้จ่ายเป็นระยะเวลานะครับโอ้แล้ววันก่อนโอ7นาทีอย่างงี
0: ้คิดมั้ย
1: เมื่อเช้าโอนาทีนึง
0: อืม
1: โอ้พอโอ้เลย1นาทีไล่ออกไปเลย
0: เลย
1: ป๋าบอกเร็วๆเข้าเดี๋ยวเขาอยากฟังกรุ๊ปกันแล้ว
0: อยากฟังลูกใดวิธีการใดไกล
1: ป๋าตีเป็นไงฮะ
0: ป๋ามีเทคนิคที่จะสอนคนใดไกล
1: เหรอ
0: แต่
1: อาทิเช่นไงฮะ
0: ก็แกต้องหมุนไหล่หมุนสะโพกหน้านิ่งทิ้งเอกนะฮะแม่
1: ด้ามออกเลยนะฮะดีๆกันเลยทีนี้อันนึงนะครับป๋า
0: ครับ
1: อันนึงครับพี่ก็คืออาร์เจนตินาเนี่ยกว่าจะผ่านเข้ารอบมาเนี่ยชนะฉลามบูนะฮะก็คือกาบูเวดี้เนี่ย3-2หรือว่าเคเวิร์ด
0: โอ้โหนัดนี้เข้าตำราคนบอกว่า
1: เป็น
0: มีบ้านขายบ้าน
1: โอ
0: ้แล้วก็ได้ขายจริงๆ
1: โอ้ตอนนี้เนี่ยที่วัดนี่คลึบเลยคนนี่เต็มเลยนะ
0: ฮ
1: ะเกมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นนะครับก
0: ็
1: ถือว่าครบถ้วนกระบวนวันนะ4-4-2ครับลอตาโรมาร์ติเนสกับเลโอเนลเมสซี่นะครับคู่กัน ปีนี้กลายเป็นลาวตาโร่มาร์ติเนสกับเมสซี่ที่คู่กันนะเพราะว่าผู้เล่นอัลวาเรสเนี่ยเบาลงไปเยอะแล้วก็กลาง4ตัวก็ยังคงเปรียบปออยู่เหมือนเดิม
0: ใครฮะ
1: โรดริโก้เดอป
0: อ
1: ชื่อเล่นชื่อปอป
0: อโอ้เลิศโอ้โหปอปอคู่กับซับซีรี
1: เออฮะตอนนี้เปลี่ยนคู่เลยใช่มั้ย
0: เข้าใจ
1: เมื่อก่อนคู่กับบาสสมรักกับสิงห์แล้วเลยพี่บาสแกชื่อจริงชื่ออะไรนะ
0: บาส
1: อ่
0: ะสมรัก
1: ไม่ใช่
0: บาสนักแบดนี
1: ่บาสใช่มั้ย
0: โอ้โห
1: อะไรอะไรพวงๆสักอย่าง
0: ฮะ
1: พุ่มจันทร์พุ่มจันทร์นั้นพวง
0: พุ่มพวงดวงจันทร์ดิอันนั้นนะฮะก็มีปอป้อนะฮะมีแม็กกี้ดูชื่อแต่ละคนน่ารักเลยอเล็กซิสแบ็กลิสเตอร
1: ์
0: มีน้องเอ็นด้วยน้องเอ็น
1: อเล็กซิสแบ็กลิสเตอร์ก็ตกไปเยอะนะเล่นกับลิเวอร์พูล
0: แต่เล่นกับทีมชาติได้วิ่งเป็นม้าเลยนะครับแล้วก็เอนโซ่เฟรนันเดสรวมถึงเตียโก้อาเมด้า
1: เอนโซ่เฟรนันเดสตอน4ปีที่แล้วเป็นดาวรุ่งนะ
0: ดีมากนะ
1: ดีแต่ตอนนี้ก็ยังดีอยู่อะ
0: ดีอยู
1: ่
0: แอคนิด
1: ๆเอามีลูกแอคแล้วกันเริ่มเก่าเริ่มเก่าไง
0: ส่วนกองหลังเนี่ยนะครับหวดแหลกแล้วแหกค่ายคริสเตียนโรเมโรกับลิซาโดมาร์ติเนสไม่กลัวใครยกเว้นคนเดียว
1: เมีย
0: ใช่
1: เอาเลยโอ้
0: ยอดดาวเตะไอ้โหดกลัวเมีย
1: คือมาร์ติเนสเนี่ยเขาตัวไม่สูงใหญ่175นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าไปยืนเซนเตอร์ไม่ค่อยมีนะ
0: ใช่
1: นะฮะ
0: โอ้โหแกแบบหวดยับอ่ะ
1: แล้วก็แกเนี่ยมีศอกสั้นด้วยนะ
0: โอ้มี
1: นี่ต้องมีกับเรื่องเบียอะไร
0: โอ้
1: สารพัดพิษอ่ะ
0: ใช่ใช่พี่สมชอบมากนะ
1: ทำไม
0: บอกเฮ้ยตัวนี้ดีเลย
1: เหรอ
0: โอ้พี่ดูจากไฮไลท์มาแจกบอลดี
1: พี่เซียนไฮไลท์
0: รักจริงสิ่งไฮไลท์ก็ไม่น่าจะเปลี่ยนนะครับตอนนี้มีมอนเทียลคนเดียวที่แกติดโทษคาดโทษใบเหลืองแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวจริง
1: ก็ต้องเรียนตรงๆนะอาร์เจนตินาเนี่ยในนัดที่ไปไล่ชนะแคปเปิร์ตเนี่ยเสียรางวัลไปเลยนะ
0: จริง
1: มีคำถามเรื่องแผงหลังมึงทำไมปล่อยให้ยิงได้ยังไง
0: ถูกต้องครับอันนี้ใช่เลยนะครับแล้วก็ตัวส่วนทั้งฝั่งอีกฝั่งนึงก็คืออียิปต์เนี่ยนะครับอียิปต์นี่ก็นัดที่แล้วเนี่ยโดนจุดโทษชนะออสเตรเลียมา
1: ครับ
0: ออสเตรเลียเนี่ยไปเปลี่ยนประตูครับ
1: เอา
0: โกซึ่งเคยเป็นตัวจริงเนี่ย
1: กา
0: ไปเป็นตัวสำรอง
1: อ้าว
0: แล้วก็เอามาลงในนาทีสุดท้ายเพื่อมาเซฟลูกโทษ
1: โอ้
0: ปรากฏว่าอียิปต์ยิงไป4ลูกเข้าทุกลูก
1: ไม่รู
0: ้ไรอัน
1: คิดถูกคิดผิดป่ะ
0: โอ้ปวดหัวแทนเลยเละเลยฮะ
1: ครับครับ
0: วันนั้น
1: แต่สภาพทีมของอียิปต์ค่อนข้างจะอีบัตอีโรย
0: ใช่ใช่ใช่
1: การบาดเจ็บหลายต่อหลายคนแบ็คไซด์นะฮะฟาดูก็เจ็บ
0: ทั้งแผงพี่คืออียิปต์เนี่ยคือมันมีปัญหา
1: ครับ
0: ก็อาเหม็ดฟาตูเจ็บไปก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็โมฮัมเหม็ดอับเดลโมเนมเจ็บไปอีกนะครับแล้วก็แบ็คขวัญใจมหาชนครับโมฮัมเหม็ดฮานี
1: ก็
0: วันนั้นยิงเข้าประตูตัวเอง
1: เ
0: พื่อนตะโกนเลยไอ้ฮานี่เรียบร้อยโอ้
1: กันก็เดี๋ยววันนี้เรา
0: เป็นนักบอลคนที่2ในประวัติศาสตร์ครับ
1: ครับ
0: สร้างสถิติใหม่ยิงเข้าตัวเอง2ลูกในฟุตบอลโลกครั้งเดียว
1: โอ้เทวดีกะทำแฮตทริกเลย
0: โอ้หมูมากเลย
1: เดี๋ยวดูไม่แน่นะมีเซอร์ไพรส
0: ์เป็นยังไง
1: โมซาร่าเนี่ยไปยืนเป็น
0: แบ็คขวาย
1: ิงประตูตัวเอง
0: โอ้เอ้านี่แล้วโค้ชเขาให้ซาร่าเนี่ยมายืนเป็นเบอร์10เลยนะ
1: ครับ
0: มั่วได้ใจมากฟังออกไปยืนปีกแล้วก็กองหน้าของแกก็คือเกียรติศักดิ์เสดาเมืองนะคร
1: ับ
0: ชื่อซิโก้
1: โอ
0: ้
1: มีอีกดังซิโก้
0: อินสปายเลชั่นเลยนะ
1: ซิโก้ซิโก้เครา
0: โอ้อันนี้น่าจะเป็นซิโก้เถิกยืนหน้า
1: สะเทือนหลายคน
0: แล้วล่ะแล้วก็โอมามามุชอีกคนหนึ่งนะครับจานเดี๋ยวต้องพักก่อนดีกว่าโอ้มันเลยไปถึง50
1: แล้ววิเคราะห์ยังไงอ่ะคู่นี้ฟันธงว่ายังไงอ่ะ
0: พักสักครู่ก่อน
1: เดี๋ยวกลับมาอุบไตไว้ก่อนแล้วก็4689899นะครับส่งข้อความกันมานะจ๊ะ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชย์กิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริง ยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอกแอร์เวยส์สะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับพอยต์ Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่นอาซีลิน804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: บอลโลกสตอรี
7: ่บทสรุปสถิติ100ปีฟุตบอลโลกมุ่งหน้าสู่เวิลด์คัพ2026สถิติที่เป็นรากฐานของฟุตบอลโลกตลอดเกือบ100ปีนับตั้งแต่ปี1930ถึงปัจจุบันมีการทำประตูไปแล้วมากกว่า 2,700 ลูกจากสนามแข่งขันมากกว่า100แห่งใน18ประเทศสถิติที่น่าจับตาที่สุดคือการก้าวเข้าสู่ยุค48ทีมในปี2026ซึ่งจัดแข่งใน3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกสถิติโลกใหม่กำลังจะถูกจารึกทั้งจำนวนนัดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก64เป็น104นัดและสถิติจำนวนผู้ชมรวมที่คาดว่าจะทำลายสถิติปี1994ลงอย่างแน่นอนฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงสถิติบนหน้ากระดาษแต่คือบันทึกความพยายามของมนุษยชาติที่สื่อสารผ่านลูกหนังกลมๆและทีมจากเอเชียก็กำลังเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ให้โลกต้องทึ่งต่อไปในอนาคต
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาดฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
9: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
0: จ้ามาช่วงที่2นะฮะนินทากีฬาโลกแล้วก็ข้อความมากันได้นะครับ
1: โอ้โหนี่ลดราคาน้ำมันเนี่ยเหรออ
0: ้าวก็ควรแล้วครับ
1: เออ
0: เขาเลิกลบกันละนะ
1: เพิ่งลดราคาน้ำมันกันเหรออ
0: ืม
1: ทีงั้นนะขึ้นกันเร็วแล้วกันนะ
0: บีบินก็ลงสี่ห้าวันเติมทีละ 2-300
1: โอ้นี่เดี๋ยวลดลงอีก 2.51 บาทเลยเนี่ย
0: เอ้ย
1: ลดเร็วๆเถอะ
0: โอ้ก็เนี่ยโดนซอด่าอีก
1: ทำไมฮะ
0: ทำไมเติมน้ำมันทีละ 2-300 ขึ้นมาทีละกี่ทีละกี
1: ่เออมาทีละปิดปิด
0: เนี่ยเราก็รอแล้วมันต้องลงแน่นอนแต่ว
1: ่
0: าโอ้โหกว่ามันจะลงนี่ 5-6 วันโดนเบียร์ด่าอีก
1: เออแม่นี่ตั้งแต่ที่มันล่องหนชุดนั้นจับกันได้ยังไม่รู้ฮะ
0: ยัง
1: เออ
0: ไอ้โม่งไอ้โม่ง
1: เออ
0: โอ้โห
1: สุดยอดจริงๆเลยอ่ะอันนี้ก่อนครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์แล้วโหวตทีมที่ชอบเริ่มต้น20บาทเองนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเขากำลังถ่ายทอดอยู่ที่ Facebook กับ
0: ครับ
1: YouTube 99แล้วเดี๋ยวของเราค่อยจะถ่ายทอดตอนกี่โมง
0: 2ทุ่ม
1: 2ทุ่มนะฮะก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan นะครับไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะ เลือกทีมที่ชอบนะฮะแล้วก็แพ็กเกจถูกสุด20บาทโหวต10ได้10โหวตเลยนะแล้ววันนี้คุณเอกเขากำลังออนไลน์อยู่นะฮะกับทางคุณยุทธนะฮะก็จะมีโปรโมชั่นด้วยนะครับลุ้นรางวัล นะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Supervan 1รางวัล นี่ 1,599,000 นะฮะแล้วก็จักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3 5รางวัล นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways Asia Boutique Airline ภายในประเทศเนี่ย24รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45
0: ครับ
1: วันชิงเลยนะโอเค
0: แล้วลิมิงไปโคกโพ
1: เป็นยังไง
0: ที่ดินของโคกโพนี่มันติดไปอยู่ในที่ตระกับไปรษณีย์ไทยเฮ้ยเขามีไปรษณีย์ออนไลน์นะเที่ยวนี้ไม่ต้องไปซื้อนะนะ
1: จริงมันร่วมนั้น
0: ใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวร่วมทายผลร่วมสนุก
1: แต่นี้ต้องร่วมอันนี้ก่อน
0: วันนี้ก็มีลงทุนไปเยอะแล้วใช่ไหมได้ข่าวอยากจะได้รถไฟฟ้า
1: 4,000 แล้วเนี่ย
0: โอ้โห
1: ให้ลูกช่วยกดด้วย
0: โอ้เบคช่วยพ่อกดหน่อย
1: เดี๋ยว
0: จะขี้เกียจครับเน้นแต่เกม
1: นะฮะ
0: ส่วนไอตัวเล็กก็จะซ้อมแต่กองโอ้โหป้าช่วยกดทีเถอะ
1: นะฮะก็กดไปก็
0: ครับ
1: ซื้อแบบมีลุ้นนะ
0: มีลุ้นแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรครับ
1: เยี่ยมร้อย
0: ในเรื่องนี้ก็นี
1: ่ตอนที่พู
0: ดอาร์เจนตินานะ
1: ครับผม
0: มาพูดเรื่องใบแดง
1: เป็นอย่างไรเป็นอย่างไร
0: เห็นบอกว่าทางสสกิจไปกันใหญ่แล้วบอกจะขอฟีฟ่าพักใบแดง
1: ไอ้ควอนซ่า
0: ควอนซ่าน
1: ะฮะแม่สสกิจแกก็ฮึดละเกินก็เป็นเรื่องที่ตอนเนี้ยพอมันเป็นอย่างนี้นะพี่มันทำให้ทุกคน
0: อ
1: ะมันไม่มีมาตรฐานไงค
0: ือ
1: โดนัลด์ทรัมป์ไม่น่ามาเสียฟอร์มอ่ะไม่ควรนะ
0: ครับ
1: ผมรู้สึกแบบไองานแบบเนี้ยคือมันต้องโชว์พาวครับไม่ได้ฉีกหน้าตัวเองโอ้โหแกลุ่มล่ามจัดไปหน่อย
0: ก็เอาเป็นว่านะฟีฟ่าก็ต้องมีหลักด้วยล่ะ
1: ใช่ฟีฟ่านี่ก็ลุ่มล่าม
0: ตอนนี้ยูฟ่าอวดาด้วยนะ
1: ลุมาสมโรยูฟ่านี่แกเผลอไม่ได้เหมือนกันนะไอ้เซเฟลินนี่แกสายแบบโรคจิตนิดน่ะเซเฟลินเนี่ยตัวแบ
0: บ
1: ตัวเสริมอ่ะ
0: แล้วนี่ดีนะว่าสหรัฐอเมริกามันแพ้ตกรอบนะ
1: ใช่
0: ถ้ามันเข้ารอบไม่ก็โอ้โหจะเป็นขี้ปากเลยนะ
1: จริงพี่คือถ้าเข้ารอบมาเนี่ยพูดคำเดียวเลยตายแล้ว
0: ก็เราก็ไม่สง่างามละนะ
1: จริงแต่ถือว่ามาถึงตรงนี้ก็รอดไปแล้วผมว่าอันเนี้ยทำรอดนะที่ทีมตกรอบไปเนี่ยใช่พี่ใช่ไม่งั้นเนี่ยแกแบบผมว่าแกเสียหายกว่านี
0: ้ครับแต่แกก็ไม่ได้สนใจแล้ว
1: ผมไม่สนใจโลกอยู่แล้วครับ
0: แกไม่มีอะไรแกแบบแม่ยุ่งกับอ้วนเยอะๆเดี๋ยวอ้วนบุกถล่มจับตัวเลยนะ
1: เดี๋ยวอ้วนยั่วขึ้นมาอีก
0: เออแม่จานจิมันก็คงกลัวๆเหมือนกันนะ
1: ใครนะนี่ล่าสุดเบลเยียมเนี่ยคงกลัวเหมือนกันนะคงกลัวขึ้นภาษีครับ
0: นะ
1: ไปยิงกันแล้ว 4-1 อ
0: ่
1: ะ
0: เออ
1: โ
0: อ้เดี๋ยวต้องพักละนะมีแล้วก็อาร์เจนตินาเดี๋ยวเรามาพูดกันคืนนี้อีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับเจอกันครับ
1: จ้ะ
10: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
11: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: นี้เวลา 20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความ

ก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดโยธีราชศรัทธาธรรมจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 12:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนวัดโยธีราชศรัทธาธรรมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกในการนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์นักเรียนชุดงามศิลป์ถิ่นไทยเทิดไทยนารีรัตนาจากนั้นพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวน3เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโยธีราชศรัทธาธรรมเพื่อนำไปใช้ในศูนย์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงเปิดอาคารสหกรณ์นักเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในอาคาร6แห่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรงบประมาณก่อสร้างเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้เด็กฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์ตั้งแต่การขายของการตั้งคณะกรรมการสหกรณ์มีครูสอนการทำบัญชีและการจดรายงานการประชุมที่อาคารเรียนทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัยไซเอนโชว์เรื่องการกักน้ำไว้ได้เป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเน้นให้เด็กได้รับประทานอาหารครบ5หมู่เพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและในชุมชนมาสอนแปรรูปเช่นฝักเชื่อมเห็ดสวรรค์แหนมเห็ดและน้ำอัญชันมะนาวเป็นการฝึกความสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมกันนี้ผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนจำนวน19แห่งที่ดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพร้อมกันนี้ส่งเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนและปลูกพืชผักสวนครัวต่างนำสิ่งของต่างๆมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปลาบปลื้มใจที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมเยียนในครั้งนี้

0: ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: ห้องนี้
4: เอามาแล้ว
3: ครับผมก็ช่วงสุดท้ายนะฮะเรากักไว้ก่อนเรื่องบอลโลกคู่อาร์เจนตินานะครับนะไปที่งานประกาศรางวัล FA Thailand Award นะครับ
5: ครับ
3: เพิ่งเสร็จสิ้นไปนะครับที่โรงแรม The Grand Four Wing Convention นะฮะ
5: แม่ภาษาดีมากเลยฮะ
3: ก็เอาเป็นว่ารางวัลคือเริ่มจังหวัดเอาจังหวัดเจ้าภาพนะครับที่จัด Kings Cup
5: อยากรู้ที่ไหน
3: Color Skateนะฮะ
5: นั่นตามฟอร์ม
3: ตามผม
5: ไม่พิกโผล
3: ่
5: สีสเกต
3: เดี๋ยวจะไปหาพี่โต้งหน่อยแล้วก็จะไป
5: พี่โต้งนี่นั่งหน้าอยู่นี
3: ่เอาใช่ดิพี่โต้งที่แกเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็เป็นรู้สึกนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสีสเกตแล้วก็จักรวาลไทยบ้านเนี่ยครับก็มาจากนี่นะหนังไทยเนี่ยจักรวาลไทยบ้าน
5: ครับ
3: มีเรื่องสัปเหร่อเลอเนี่ย
5: สัปเหร่อสิ
3: ครับ
5: สัปเหร่
3: อเหร่อไม่เหร่อนะฮะนะแล้วก็ความทรงจำของลีมิงกับศรีสะเกดก็คือตอนทำข่าวใหม่ๆที่หนังสือพิมพ์มติชนสักปี 2534-35 เนี่ย
5: ครับ
3: ศรีสะเกดก็เป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้มีโอกาสไปทำข่าวที่นั่น
5: แ
3: ล้วจังหวัดนี้ก็
5: น่ารักนะ
3: มีเขาพระวิหาร
5: โอ้
3: นะถูกนะ
5: เออใช่
3: มี
5: ศรีสะเกด
3: อ๋อครับเดี๋ยวอาจจะต้องได้ไปเฮ้ยจะไปก็
5: ไปแล้วเหรอ
3: จะดีไหม
5: เดี๋ยวมันไปกลับเลยไม่ได้นะกลับไกลนะพี่ศรีสะเกดเนี่ย
3: ครับครับ
5: เออ
3: เอาในส่วนรายงานข่าวของรางวัลที่น่าสนใจนะครับ
5: ขอรางวัลที่ไม่น่าสนใจก่อนดีกว่าม
3: าไม่น่าสนใจก็คือสมชายนี่ไอ้ยกรายการไปละ
5: เป็นยังไงฮะ
3: หายละตอนกลางวันนะตอนบ่ายหายละ
5: ตอนเช้าไม่ดีตอนบ่ายหาย
3: ตอนเที่ยงไป
5: เออ
3: แต่ว่าถ้าภาคบอลได
5: ้โอ
3: ้เ
5: หลือเชื่อ
3: รอทรงเนี่ยช่วยจัดมาเลยตีสองตีสามเนี่ยแกจะมาน
5: ี่แกบอกว่าอยากภาคคู่ตีสามมากเลย มีไหม
3: มีก็รายงานข่าวนะนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีก็ธีรธรบุญมาทันนะฮะผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปีไทยลีกได้แก่สุพนันท์บุรีรัตย
5: ์การ
3: ท่าเรือเฮ้ไม่รู้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือเปล่านะนะฮะส่วนรางวัลอื่นๆนะครับให้ไปหาอ่านเอาพรุ่งนี้แล้วกันฮาบีเดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ได้ด้วยเหรอ
3: นะครับส่วน Kings Cup ครั้งที่52เนี่ยจัดในวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนะก็ถือว่าเป็นช่วงอากาศแถวอีสานบ้านเราเริ่มเย็นสบายชื่นใจกินมะนาว
5: กำลังสวยอ่ะ
3: นะโอเคนี่ก็คือแล้วก็ในเรื่องของการสัมภาษณ์ของแอนโทนีฮัสซันนะครับ
5: กัปตัน
3: แป้งนะครับยังไม่มีรายงานข่าวมานะเดี๋ยวเราตัดไปพูดถึงเรื่องฟุตบอลโลกก่อนเลยดีกว่า
5: ได้ครับก็ฟุตบอลโลกคู่สุดท้ายคู่คืนนี้คืนนี
3: ้คือคู่เอกคู่เอกเลย
5: ใช่นะฮะคู่เอกก็ าร์เจนตินากับทางอียิปต
3: ์อืม
5: โอ้โหสร้างความตื่นเต้นนะครับคู่นี้เพราะว่าเดี๋ยวจะเจอกันในแม่ทัพของทั้งสองทีมเนี่ยก็คือเลโอนีลเมสซี่ในวัย39กับโมเมดซาลาห์ในวัย34
3: อืม
5: ก็อาจจะเป็น The Last Dance ในฟุตบอลโลก
3: เป็นซูเปอร์สตาร
5: ์
3: นะจากวันนี้โรนัลโดโบกมือลาไปอีกรายนึงละ
5: ครับเพราะนั้นคืนนี้ก็เท่ากับว่า2คนเนี่ยคนใดคนหนึ่งต้องไปนะครับคือเรื่องราวในฟุตบอลโลกของทั้งสองคนมันแตกต่างกันเยอะนะเพราะว่าเมสซี่เนี่ยเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลไปแล้วลงสนามก็มากที่สุดนะฮะแล้วก็ตอนนี้นำดาวซันโวร่วมด้วยนะครับตรงกันข้ามกับโมเมดซาลาห์นะครับฟุตบอลโลกครั้งที่3ของเขาเพิ่งจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกแล้วก็ของประเทศเขาด้วยแต่ถือว่าแบกมาได
3: ้
5: นะคนละฟิลกันนะโอ้คู่นี้คือจะอย่างไรก็ตามนะครับในฟุตบอลโลกเนี่ยคนจะนึกถึงเมสซี่ก่อนแน
3: ่เดี๋ยวรีมินดูไอ้นี่หน่อย
5: อะไรครับ
3: เพื่ออรรถรสในการชม
5: เอาอีกแล้ว
3: ต้องช่วยเอาแกไปเก็บทีฮะอาร์เจนตินานี่ต้องยิง2เมล็ดเด็ดดวงใจ นะครับ ส่วนโคลอมเบียเนี่ย
5: แคล
3: ต้องไปหาปลานะฮะ
5: โอ้โหนะก็อาร์เจนตินาเนี่ยจริงๆกับอียิปต์เนี่ยแทบจะไม่ได้ปะทะกันอะไรเลยนะคร
3: ับ
5: เจอกันครั้งแรกในฟุตบอลชายในโอลิมปิกเกมนู้นเลยครับ1928
3: ครับ
5: วันนั้นเนี่ยเรา2คนเนี่ยเป็นผู้บรรยายนะครับก่อนที่จะมาเกิดใหม่ในชาตินี้เพราะ1928นี่มันนานมาก
3: ครับ
5: เจน่าชนะบุดวิดพี่
3: อืม
5: 60 ถ้าเจออีกทีเมื่อปี2008นะครับเป็นเกมกระชับมิตรสร้างศัตรูครับเพราะว่าเจนีน่าเนี่ยบุกไปชนะถึงกรุงไคโรนะฮะ2ประตูต่อ0นะแล้วอาร์เจนตินาเนี่ยสถิติในการเจอกับทีมจากแอฟริกาในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ย8นัดชนะ7แพ้นัดเดียวซึ่งเชื่อว่าอยู่ในโฟกัสของคนทั้งโลกก็คือ เกมที่แพ้กับหมอผีแคเมรูน 0-1
3: ครับ
5: นัดเปิดสนามฟุตบอลโลกปี1990
3: อ้า
5: วเบนจามินมัตซิง
3: ครับ
5: นะฮะกับทางกาน่าบียิกเนี่ยโดนไล่ออกแต่ว่าฟรองโซโอมัมบียิกเป็นคนที่หม่งประตูชัย
3: โอ้แชมป์เก่าด้วยนะตอนนั้นในฐานะนะ
5: ครับผม
3: ก็ลิมิงตันก็สังเกตว่า
5: เป็นยังไงฮะ
3: อียิปต์มันกรอบละเที่ยวนี้เนี่ยน่าจะเอาไม่อยู่แล้วก็ลีโอเนลเมสซี่เนี่ยโอกาสดีเลยนะครับถ
5: ้
3: าคุณจะยิงประตูนำสัก2ลูกนะ
5: แบบนี้แหละ
3: แบบนี้แหละ
5: no.
3: ถ้าไปยิงแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะเป็นรองเท้าทองคำนี้เหนื่อยมาก
5: ใช่
3: ครับ
5: อย่างที่ป๋าบอกครับถ้าคุณไม่ยิงเม็ดนี้เนี่ยคุณจะยิงเม็ดไหน
3: อีกแล้วป๋าอีกแล้วเอ๊ะป๋าก็บด่าลีมิงป๋าไม่ด่าเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะพอซงเลย
5: ซ้ำเลย
3: ไม่ได้เลยอย่าไปเยี่ยงกับป๋านะปล่อยให้ผมเองตีห้าเพราะว่าป๋าเนี่ยไม่ฟัง
5: คือรายงานยืนยันมาอย่างชัดเจนนะครับว่าหลัง2ทุ่มเนี่ยป๋าปิดเครื่องมือสื่อสารทุกอย่าง
3: ทำไมฮะ
5: เล่นปอกเด็กถามว่านอน
3: เลิก
5: พักผ่อนหาพักผ่อน
3: เป็นเจ้าว่านะนานทั้งวันละ2ทุ่มนอนหน่อยเพลีย
5: นอนฮะ
3: เพลีย
5: ป๋าเพลียป๋าเพลีย
3: โอ้โห
5: ป๋าก็ต้องปักบ้างดิจะให้ป๋าอยู่ตลอดได้อย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวป๋าก็ต้องมาปากบอลตอนเช้าอีก
3: เอาอีกแล้วเหรอโอ้โหป๋านี
5: ่แอดเยอะ
3: ปากประมาณ20คู่ได้นะฮะนี่ก็ฟุตบอลโลกเนี่ยดาวยิงเนี่ยมันจะทำลายสถิติไปเรื่อยๆโดยคุณไม่ต้องรอนานเนื่องจากว่า
5: เอ็มบัปเป
3: ้ปริมาณมันของฟุตบอลโลกมัน48ทีมเนี่ยก
5: ็
3: จะมีทีมอ่อนเข้ามาด้วยนะ
5: เดี๋ยวมันจะมีเอ็มบัปเป้ไงซึ่งจ่อเมสซี่เข้าไปทุกทีอ
3: ่
5: ะ
3: ใช
5: ่โอ้เมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะทำลายสถิติกันเนี่ยเราลุ้นโรนัลโดไม่รู้กี่สมัยนะ
3: ครับ
5: พอโรนัลโดทำได้ปุ๊บโคเซอร์เมโรซาฟโคเซอร์ทำได้ไล่เลียงมาจนแซงอ่ะเป็นเมสซี่พอเมสซี่ทำลายปุ๊บเอ็มบัปเป้มันจ่อติดท้ายตลอดอ่ะ
3: ครับ
5: เนี
3: ่ยก็เรื่องดาวยิงก็น่าสนใจนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับเพราะว่าเออร์ลิงฮาลันร้อยไม่ใช่ลอยคีนแฮร์รี่เคน
5: แฮร์รี่เคน
3: ก็มีรุ่นนะ
5: ครับ
3: นะครับ
5: แฮร์รี่เคน
3: คนละคนวันนี้อยากยังไงเราไม่มีใครคิดแล้วครับว่าอาร์เจนตินาเนี่ยจะจุดเส้นทางตกมาตาย ในรอบนี้นะครับ
5: ยาก
3: นะแล้วก็
5: ยากมาก
3: ถ้าเป็นจริงมันเสียดายมากเนื่องจากว่าเรากำลังจะรอในรอบแปดนะฮะ
5: รอเรือดี
3: อาร์เจนติน่าจะได้เจอไม่ว่าจะอังกฤษหรือนอร์เวย์
5: เพราะยังไงก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นเมสซี่จะได้ฟัดกับทางนี้แต่ถ้าหลุดเข้าไปพี
3: ่
5: ไอการที่พวกเขาเนี่ยจะต้องเจอกับโหถ้าเป็นโคลอมเบียนี่ยากนะไม่ง่ายนะเจอโคลอมเบียนี่ผมว่าจริงๆน่ากินยากเหมือนกัน
3: อ
5: ่ะเพราะเจอกันบ่อย
3: ใช่โคลอมเบียก็เริ่มยกระดับการเล่นขึ้นมาแล้วนะครับ
5: ใช่
3: ปีที่แล้วนะปีที่แล้วเล่นดีเล่นดีมากปีนี้ในรอบแรกอาจจะกระต้อนกระแท่นหน่อยนะ
5: ครับ
3: พอถึงที่ขาดเขาก็ยังน่ากลัวในฐานะเจ้าภาพ
5: ไม่ต้อง
3: มาข้างหน้านะครับคิดถึงคืนนี้ก่อนก็แล้วกันนะ
5: คืนนี้ให้รอดก่อน
3: คืนนี
5: ้ไปทีละเปราะ
3: ลีมิงยังแหมต้องยิงเยอะแล้วล่ะอาร์เจนตินาเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยคนหมดละขายบ้านขายรถตอนนี้ก็ต้องมีเหลืออยู่สวนนะเบียร์แต่แล้วแต่บันทิ
5: โ
3: บลีมิงยับตลอดนะฮะ
5: ครับ
3: ฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่ไฮโลเปิดถ้วยแทงนะ
5: นะอยู่อย่าไปเยอะมาก
3: อย่าไปง่ายอย่าไปหมกมุ่นอย่าไปอะไรมากดูให้มันสนุกสนานมีอรรถรสนะฮะมีอาจจะใส่ชูรสเข้าไปนิดหน่อยนะครับก็เราก็จะได้เห็นลีลาของโดยเฉพาะแฟนลิเวอร์พูลนะโมซาร่าว
5: ัน
3: นี้ว่าจะวาดลวดลายได้ขนาดไหนอย่างไรนะครับ
5: สำหรับนาโม
3: คือตอนนี้แรงกดดันมันอยู่ที่อาร์เจนตินา
5: ใช่ใช่อันนี้แรงกดดันเลยครับแล้วก็หลังจากที่เกมที่แล้วเนี่ยซึ่งใครก็นึกว่ามันพะโล้
3: อ
5: ่ะเบาที่ไหนอะคร
3: ับ ใช
5: ่โอ้
3: ไม่มีใครยอมกันหรอกมาถึงไกลขนาดนี้แล้ว
5: มาถึงขั้นนี้แล้วนะครับ
3: ก็เคลียร์กันลีมิงกลายเป็นว่าอยากดูคู่ตีสองมากกว่าด้วยซ้ำไปนะนะ
5: ใช่ใช่คู่นั้นน่าดู
3: โคลอมเบีย
5: โคลอมเบียเล่นสนุก
3: มันเล่นเล้าใจอะเร้าใจ
5: ใช่ครับคือแม่นหรือเปล่าไม่รู้อะเวลาจ่ายอะแต่พอเรามันวิ่งแล้วมัน
3: ใช่มัน
5: ทุกคนเลย
3: มันไม่มารับมากนะฮะเปิดเกมลุยอะอย่างบอลอย่างนี้มันดูสนุก
5: คร
3: ับ
5: เรียบร้อยฟุตบอลโลกตอนนี้เนี่ยเอเชียนเกมเนี่ยไป
3: โอ้โหเอเชียนเกมเหรอตอนนี้เป็นยังไง
6: เป็นยังไงเงียบไปเลย
3: เป็นยังไงอ่ะก็ตรวจสภาพร่างกาย
5: โอ้โหตอนนี้เนี่ยไปตรวจเสียงจี้กันอยู
3: ่
5: นะฮะเขาบอกว่าเสียงจี้แต่ละคนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากตอนนี้เนี่ยจำนวนรวมกว่า 81% เนี่ยเป็นที่น่าพอใจ
3: โอ้โห
5: นะฮะ
3: ดร.กองศักดิ์บอกเสียดายเหลือเกินผม
5: เ
3: น
5: ี่
3: ย
5: หมดวาระ
3: เกษียณก่อนเนี่ยไม่ได้ไปเลย
5: โอ้ใช่
3: ท่านดร.ก้องศักดิ์ท่านยังอยู่เนี่ยทีมงานชุดเดิมเนี่ย
5: ต้องไปแน่
3: ๆก็นำโดยโกเหรียญ
5: โอ้แกเดินนี่เดินช้าขึ้นทุกวันแล้วตอนนี้
3: เหรอ
5: โอ้อึด
3: โอ้แกถือว่าเป็นมือขวาของท่านนายกไพฑูรย์ชุติมากรกุล
5: นะฮะบิ๊กโคโลน
3: FC โคโลน
5: เนี่ยแกก็โตมาบีช่วยเกียร์คนกล้าๆให้พี่หน่อยคือเนี่ยอยากให้บิ๊กโคโลนมาคุยกับป๋าแปะมากเลย
3: เอาทำไม
5: ผมมัน
3: ปากกู
5: คุยกัน
3: ปากกูกันที่ไม่ต้องพูดกลางกันแหลกตายไปเลยดีกว่า
5: ใช่นะฮะแล้วยิ่งต้องให้ท่านเนี่ยมาภาคกันทั้งสองท่านเนี่ยมาภาคหลังตีหนึ่งเพราะว่าจะ
3: ไปทั่วประเทศเนี่ย
5: โอ้
3: ภาคใต้นี่ฟังกันเล
5: ย
3: ติ้ง
5: ดีนะครับ
3: เฮ้ยอร่อย
5: มากคนที่ขายปลาก็ถามเขาคืออะไรเขาภาคอะไร
3: ปัดปรือโจนี่
5: ตอนนี้ก็กกท.เขาบอกว่าปริมาณเกณฑ์ที่มาเนี่ยถือว่าโอเคนะครับแล้วก็มองว่าความพร้อมด้านร่างกายเนี่ยดีเป็นพื้นฐานสำคัญนะแล้วก็สามารถที่สร้างศักยภาพภาษาอังกฤษอะไรนะฮะไม่ได้เล่นนานแล
3: ้วศักยภาพสักเนี่ยอะไรวะ
5: ทัตทู
3: ทัตทูใช่ไหมทัตทูกายะพิกเจอร์
5: ใช่นะครับก็ดีซึ่งตอนนี้เราอุ้ยเราดูแล้วเนี่ยนะ47สมาคมโอ้ไปทำไมเยอะไปเยอะแยะจัง
3: โอ้กบเยอะไงกบเหลือไงไม่รู้จะทำไงเพราะว่ามันคล้ายๆกับไอโครงการไทยพลัสไงใช้ไม่หมดคืนไง
5: แล้ว
3: แกก็เลยเอาอะไรก็ไปใช้กันให้หมดไป
5: 47สมาคมเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้ที่15เหรียญทอง
3: ไม่มีถึงนะ
5: ยาก ให้
3: ถ
5: ึ
3: งให้เกินบวก10บวกอ่ะ
5: โอ้นะครับครั้งนี้เนี่ย
3: 12อ่ะ
5: ว่ากันว่ารายงานข่าวไม่ยืนยันนะฮะฝ่ายจัดการแข่งขันของญี่ปุ่นก็งงเอ๊ะทำไมมาเยอะ
3: ไปทำไมมึงมาปืนเข้าศึกกันตอนนี้วะ
5: โอ้มากันตึ้มเลยไปก่อน
3: เพ
5: ื่
3: อจะพัฒนาแม่ใช้คำนี้นะแล้วก็เราก็พอเสร็จแล้ว
5: มาถอดบทเรียนกัน
3: ถอดยกทรงถอดยกทรงกันเก่งใดนะ
5: เออแล้วก็เราก็ต้องมาประชุมกันอีกครั้งว่ามาประเมินกันทำไมไม่ประชุมก่อนฮะแล้วก็ประเมินก่อนไป
3: ว่าเราเกิดอะไรผิดพลาดแล้วเราก็จะไปทำผิดพลาดอย่างนี้ซ้ำๆอีกนะฮะ
5: ถอดบทเรียน
3: โอ้โหข้อความดิ
5: โอ้ข้อความ
3: ไม่ได้ละนะฮะ
5: โอ้ตอนนี้นี่คอมพิวเตอร์เฮงเลยเฮง
3: เฮงอ้าวนี่ก็ข้อความมากันเยอะเลยขอบคุณมาก4689899นี่เต็ม2จอเลยนะฮะ
5: ดีมาก
3: อามซ่าภรรยาดำไม่ขยับมาแล้วครับนะฮะอาจารย์บรีครับ
5: ครับ
3: ได้นอนบ้างหรือยัง

0: ี่พันนะ
1: อัมซ่าน
0: ะฮะอัมซ่านี่น่ารักมาก
1: น
0: ี่
1: จะไปรับสปอนเซอร์มาเปล่าวันน
0: ี้โอ้เอา
1: ไม่มีโฆษณาแฝงไว้แกรับส่วนตัวเปล่า
0: เออ
1: ทำให้เราซวยไปด้วยนะ
0: ไม่มีย
1: ังไงแบ่งๆมาหน่อยนี่ซอเออก็ช่วยดูไว้นะทำมาคุย3คู่5คู่นะฮะระวังอ้าวไม่มีเลยมีอย่างเนี้ยไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันบอกแล้วย้ำมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาหาลีมิงที่บ้านนะ
0: มาหากลางได
1: ้เอาซอตอนเที่ยงไม่อือไม่สมชายแกยั่วรายการที่สิบนาทีจบไม่ใช่แกเริ่มมีปัญหา
0: คือตอนแรกคนฟังอยู่เนี่ยนึกว่าคลื่นสัญญาณแทรก
1: บิดจบจบจบจบแล้วก็เงียบไปประมาณ5วิแล้วก็แหมน่าจะยังไงวะเนี่ยลีมิงว่านะฝ่ายแพทย์หูตาคอจมูกเนี่ยมันต้องรวมทั้งประเทศอ่ะมากรณีศึกษาสมชาย
0: แ
1: กเป็นอะไรจะข้ามปีละ
0: หมดไป 300,000 แล้วครับตอนนี้โอ้จ่ายไปเยอะมากเลยจะเครียดแล้วเนี่ย
1: แล้วก็มาหวานขึ้นอีก
0: ต้องอมทั้งวัน
1: โอ
0: ้แล้วก็แล้วแกเพิ่งรู้ว่าไอเนี่ยเขาให้จิบน้ำเปล่า
1: เออ
0: แกบอกโอ้พี่ก็ไม่กล้ากินน้ำบอกเขาจิบน้ำเปล่าเวลาไออ่ะ
1: อุ่นน้ำอุ่นใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะแกเป็นเบาหวานละเบาหวานระยะโอ้ความอันนี้น้ำตาลขึ้นเยอะ
0: น้ำตาลขึ้นน้ำตาลขึ้นเยอะ
1: เออแล้วก็ไตก็เริ่มมีปัญหา
0: เหรอทำไมมันเป็นเยอะจัง
1: อาบประบัดเจ็ดอย่างแล้วก็เริ่มมีโรคหัวใจละไอเยอะหัวใจเอาเขาทุกข์อยู่กันละหาเป็นขำอยู่เอบีก็ไปห้าม
0: ขยี้จัง
1: นะฮะฟังในรถนะฮะมีเสียงจีนแทรกครับ
0: เจ้าเหรอ
1: ที่โบเตอร์เวย์อ๋อก็อาจจะมีสิเพราะคลื่นมันไปไกลนะ
0: แต่นี้นะฟัง
1: ทางเฟซบุ๊กดีกว่า
0: ใช่เมื่อเที่ยงมี
1: นะฮะใจนารีนะคุณ FC เจ๋งนี่จะไปขอข่าวอะไรเนี่ยนะก็เป็นข่าวขอทีเด็ด77ดาวหน่อยครับไม่มีทีเด็ดครับมีแต่ทีรับประทานนะฮะ
0: ครับ
1: อาจารย์บรีครับประธานฟีฟ่าออกมายอมรับการตัดสินของนักกรรมการที่ไม่แบน1นัดผมไม่เกี่ยวฮะ690อ้าว
0: แกบอกเลยแกบอกว่าเป็นเรื่องของคณะกรรมการพิจารณาวินัยไม่เกี่ยวกับอัว
1: โอ้ทำไมแกกล้า
0: ตั้งทีมมาแล้วไง
1: อะไรเนี่ยคุณ524นะครับ FC เบ่งนะฮะ
0: ครับ
1: คุณทรัมป์คงโทรไปถามอินฟราติโน่ว่ารู้จักผู้นำเวเซรากับผู้นำอิรานไหม
0: ครับ
1: นะที่พี่บีบอกว่าป๋าพูดเบกแบกเป็นเบกนะตอนแรกนึกว่าอําแต่พอมาฟังเองเชื่อแล้วก็เอ้า
0: เห็นไหม
1: พวกนี้ก็ไปจ้องจับผิดป๋า
0: เออไม่แต่วันนั้นจริงๆนะแกบอกว่าแม่เล่นตำแหน่งเบกขวาเล่นฟูลเบกไงคุณสุเทพอันนี้มันอยู่ทีมอะไรเจ้าอันนี้มากเลยชอบทีมอะไร
1: ตอนเริ่มเล่นบอกอะไรร้าว
0: พี่เต้พูดตายแล้วอ่ะตอนนี้
1: เออ
0: เอา
1: ตอนแรกผมไม่เชื่อพี่บีที่ป๋าภาคทองแดงครับพอฟังมันจริงเลยครับก็ป๋าคนใต้อ่ะแกอยู่อะไรนะกาญจนดิษฐ์แต่ก่อนเนี่ยป๋าลำบากแกต้องขายหอยแครงกับหอยนางรมนะแล้วก็งมหอยอยู่นะฟูลแบ็กลูกหม่องนะ
0: เห็นไหมมาพร้อมคู่เลยเรื่องฟูลแบ็กเนี่ยเต็มๆเลย
1: วันที่ป๋าป้าเกาหลีนี่แกทั้งเกมเลยโกเกาหลีออกมาคุบคุบมันคืออะไรหรือ
0: คุบคืออะไรพี่ภาษาใต
1: ้ตะคุบไงตะคุบ
0: อ๋อตะคุบ
1: โอ้ลีมิงไปหัดใหญ่นี่นะแกติดป้ายเลยจะกินอาหารอย่าแขบเพราะแม่ค้าก็แขบอยู่แล้ว
0: แปลว่าอะไร
1: แปลว่าอะไรว่าแคบแคบแปลว่ารีบ
0: อ๋อไม่ต้องแคบไม่ต้องแคบ
1: อย่าแคบเลยนะถ้าป่าแปะภาคเดี๋ยวแกก็มีโอ้มันแคบจัง
0: โอ้
1: อะไรว่าแคบ
0: มาเช้านี้เผลออําไอ้นี่ไปด้วยเรื่องฮูไอ้เต้ยถามเอ้าแล้วรูอ๋อนักบอลชื่อรูดี
1: ้
0: บิ๊กรูแต่ถ้าป่าแปะแกภาคแกเรียกบิ๊กฮู
1: แกพูดฮอฮูไม่ได้หรอไอ้เราบีไม่เกี่ยว
0: อ้าว
1: ไปขอข่าวคืบหน้าฮะของใครครับเป็นห่วงทำไมฮะ
0: เอ๋าเป็นห่วงได้
1: หมดกันขวัญใจ

0: ไอ้ชาวสวนผมนะฮะดาว77ดาวผมต่อไปนี้ผมจะสวนใครคืออะไรครับไม่รู้เรื่องสวัสดีครับอาจารย์มีงานคอปลัน
1: ออกไม่ไปครับ
0: เปิดรับสมัครนะที่ราชมังครับคุณไก่เด็กหงแดง
1: ไม่ได้ไปจ้ะ
0: ช่วยผมด้วยนะฮะ6868นะครับซอไปสีเกตไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือโกเหลียงสิพี่ชายผมเองป๋าแปะไปกินมาแล้ว
1: โอ้โห
0: จอน K6
1: ครับ
0: เดี๋ยวมีโอกาสนะ
1: น่าไปนะ
0: นะครับโอ้ก็ความเยอะมากเลย
1: ใช่ๆ
0: อันนี้เจ๊ละ5 5 5 5ต้องซอนะฮะ
1: ครับ
0: แต่เป็นเจ๊มันจะ30ปีแล้วจะเรียกซอหน่อย
1: ครับ
0: ผมหงครับเจ๊นะ
1: พี่โจผี
0: ไม่แม่นเลยครับโจผีอะไรฮะซอพี่บีครับอยากถามคนที่ส่งบทความไปให้ผอ.ทรงอ่านเนี่ยจิตใจทำด้วยอะไรครับ
1: ส่งบทกลอนสิ
0: บทกลอนอะไร
1: บทกลอนอะไรอะ
0: อะไรอะนะครับที่ส่งมาให้ดูหน่อย
1: ครับโอ้ผอ.เบ่งเมื่อเช้าเนี่ยวิ่งมาเนี่ยหัวฟูมาเลย
0: ก็เลย
1: มาก่อนป๋า2นาที
0: แกรู้แกรู้ว่าป๋าจะขึ้นกำลังจะขึ้นมา
1: โอ้มาเร็วเลยอะ
0: แกมาเพื่อแกก็ผายไปเลยใช่ไหม
1: ใช่ไปนอนตอกบัตรแล้วนอน
0: ลีมิงอย่าแจ้งไพรส์นะขอเสียงภาคฟุตบอลของพี่เอ็ดดี้ได้ไหมครับพี่เอ็ดดี
1: ้หลุดมาแล้วครัชแม่ครัช
0: เสียงแกแบบโอ้
1: เสียงนุ่มนวลนะ
0: แบบอัจฉริยะเสียงหล
1: ่อ
0: โอ้มาบอลส่งบอลกันแล้วบอลส่งบอลกันแล้วโอ้ส่งสวยจังเลยโอ้ใครไปหมั่นไส้พี่ผมครับ
1: โอ้
0: นะอ้าวนี่ฮะก็คุณเพื่อนเจ๋งครับก็มีข่าวกันนะฮะพี่ครับพี่สมเขาเป็นคนแปลกๆไหมครับ
1: โอ้ยแล้ว
0: เขาเป็นติด
1: แกติด
0: แกเป็นแบบมีช่องว่างๆนิดเดียวครับป้อง
1: แล้วอันนี้หนูไม่เกี่ยวแล้วเป็นเส้นบางๆเหรอ
0: นิดเดียวหรอก
1: โอ้แกชอบแล้วก็แกเพิ่งรู้ครับบอกว่าอ๋อเจ็บคอมันต้องกินน้ำเปล่าเหรอตายแล้ว
0: เรื่องเป็นอะไรคุณสมชายจะไปหาสักที
1: โอ้
0: เอ๊ะถ้าคุณลีมิงรู้นี่ผมก็ไม่รู้เนี่ยลีมิงจะ
1: ยั่วอีก
0: ยั่วจะรู้ไหมอะไรผมยังไม่รู้เลย
1: แกยั่วนะ
0: อย่าเข้าใจ
1: โอ
0: ้แกยังไม่เข้าใจเลยว่าทำไมมันไม่หาย
1: ล่าสุดแกบอกเลยบอกว่าโอ้น้ำมนต์เอาไว้อยู่เลยโอ้ตัวอยู่แกก็ไปสาดน้ำมนต์ตอนที่ไอมันก็เย็นไงก็ยิ่งไออีก
0: โอ้แกทั้งรูปทั้งคำทั้งบีบละ
1: โอ้ทุกอย่างว่า
0: ตอมทุกอย่างไปลำพูนช่วงนั้นหลายวันนะ
1: ใช่ใช่ใช่นะฮะสู้แล้วอ่ะฮึดละเกิน
0: เมืองไทยแปลกไหมครับจับแต่โฆษณาแล้วแต่ไม่จับเจ้าของ
1: อ
0: ันนี้ต้องตามไปถึงต้นตอสิครับนี่ลีมิงนี่ต้องเรียนตรงๆนะทางลงทางไลน์นี่มันก็โจ่งครึ่งทางเฟซบุ๊กอ่ะคุณไม่ดูให้ดีที่จะมาอะไรอย่างนี้นะให้จริงจังหน่อย
1: ตอนนี้ประเทศไทยจับเสื้อปลอมไม่ได้กันฮะเต็มเลยเจ้าของลิขสิทธิ์เขาจะตายอยู่แล้วเอ้าเวลาเดินทางถึงช่วงท้ายวันนี้เดี๋ยวได้กลับไปนอนแล้ว2ชั่วโมงครับ5ทุ่มมาเตะแล้ว
0: ทางเฟซบุ๊กไม่ทันแล้วนะแม่มัน
1: ใช่เราเพิ่งไลฟ์ใช่ไหมแต่ข้อความวันนี้เยอะมากขอบคุณมากนะครับเพราะว
0: ่
1: าวันนี้เนี่ยเพราะว่าทางออนไลน์เนี่ยเป็นรายการของพี่เอกคิม
0: พี่เอกโหพี่เอกมีงานชุกเหมือนกันนะ
1: แน่นอนจริงๆเลย
0: แกขยันนะ
1: แกล่าสุดแกซื้อนี่อย่างเดียวเนี่ยคนเดียว20,000แล้วแกเอารถโอเคเวลาหมดเวลาครับ
0: ขอบคุณนะทุกท่านขอให้ดูบอลอย่างมีความสุขช่วยดีมีชัยนะฮะ
1: บายบายปูนปู
0: ชักกระชึก
1: สวัสดีครับรี
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: บอลโลกสตอรี
6: ่ส่วนเฮงมินสถิติดาวซันโวสูงสุดของเอเชียในบอลโลกหากพูดถึงสถิติส่วนตัวของนักเตะเอเชียในยุคปัจจุบันส่วนเฮงมินกองหน้ากัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ครองสถิติเป็นหนึ่งในนักเตะเอเชียที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้มากที่สุดโดยครองสถิติร่วมกับปาร์คคีซองล่านจองวานที่จำนวน3ประตูแต่สถิติที่น่าทึ่งกว่านั้นคือส่วนยิงได้ในฟุตบอลโลก3นัดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งลูกยิงไกลสุดสวยใส่เม็กซิโกในปี2018และลูกตอกย้ำชัยชนะใส่เยอรมนีในนาทีที่90+6นอกจากนี้เขายังทำสถิติเป็นนักเตะเอเชียที่มีความเร็วในการวิ่งสปรินต์สูงอันดับต้นๆของทัวร์นาเมนต์ใน World Cup ปี2022แม้จะต้องสวมหน้ากากป้องกันการบาดเจ็บลงเล่นก็ตาม
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
9: คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: 20:37 นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางคลื่น FM 99 Active Radio คลื่นบางไคแข็งแรงขอต้อนรับเข้าสู่รายการเก๋าเก่งเกมนะครับคืนวันอังคารที่7กรกฎาคม7เดือน7นะครับอยู่เรา2คนครับพี่ต้นไฮซอนคุณอภกรโยมาแล้วก็ผมบอลสิรินันท์จตุรันตานนท์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับวันนี้หาเพลงให้ปลอบใจทีมชาติสหรัฐปลอบใจโด
0: โดกับโปรตุเกสก็ไปแล้วนะ
1: อยากจะลืม
0: ก็ตำนานนี่ก็ไปกันหลายคนนะอาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์อย่างเนมาเนี่ยประกาศเรียบร้อยว่าจะเลิกเล่นให้กับทีมชาตินะครับบราซิลนะฮะ
1: โดก็เพิ่งประกาศ
0: โรนัลโดก็เหมือนกันใช่ไหมพี่
1: ใช
0: ่41ปีก็ไปพร้อมกับน้ำตานะครับแต่อย่างน้อยเขาก็ได้แชมป์ยูโรนะตามที่เขาประกาศเอาไว้นะแชมป์ยูโรปี2016เขาก็บอกว่ามันคล้ายๆกับฟุตบอลโลกเหมือนกันแหละนะครับ อย่าไปด้อยค่าแชมป์ยูโรเหมือนกันส่วนสหรัฐอเมริกาโอ้โหก็ต้องบอกว่าดราม่าจริงๆอ่ะรอบน็อกเอาท์เนี่ยคือในรอบแบ่งกลุ่มมันแทบไม่มีอะไรที่มีดราม่าเยอะแยะนะพี่แต่พอเข้ารอบน็อกเอาท์เนี่ยมาเป็น10คู่เลย
1: ใช่ทุกคู่เลยนะคือปีนี้ถือว่ามันมีสีสันตรงที่ว่ามันมีดราม่า
0: ใช่คือนอกสนามเนี่ยก็เยอะนะครับโดยเฉพาะก่อนเกมคู่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับเบลเยียมนะครับมีการเรียกว่าระหว่างยูฟ่ากับฟีฟ่าด้วยเบลเยียมกับอเมริกาเพราะเหตุการณ์ที่ทางด้านนักเตะอเมริกาโบลูใครนะพี
1: ่ไอ้นี่ไงโบลูกัน
0: โบลูกันนะครับที่ไปโดนใบแดงเกมก่อนหน้านี้แล้วก็ปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยโทรไปคุยกับทางด้านประธานฟีฟ่านะครับว่ามันไม่ควรจะเป็นใบแดงหรือเปล่าแล้วสุดท้ายทางฟีฟ่าก็พิจารณานะครับว่าควรจะคาดโทษเอาไว้ก่อนนะครับก็หมายความว่าคล้ายๆว่าผิดแหละใบแดงก็ไม่ได้รีบคืนนะเพียงแต่ว่าคาดโทษยังไม่ลงโทษทันทีก็ภายใน1ปีถ้าไม่มีใบแดงเพิ่มก็ถือว่ายกเลิกไปแต่ถ้าเกิดมีเพิ่มก็จะเพิ่มโทษตามซึ่งก็ทำให้โบโลกันนั้นสามารถลงเล่นได้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ก็ไม่มีผลกับแพ้ชนะ
1: โกมันห่วยไง
0: โกอเมริกา
1: พี่ว่าสี่
0: ล
1: ู
0: กที่สามนะ
1: พี่ว่าทุกลูกเลยนะ
0: แต่ลูกแรกลูกสองมันก็หมดปัญญานะพี
1: ่ใช่ดิมันปิดจังหวะอ่านเหลี่ยมอะไรแล้วลูกที่สามเนี่ยคือถ้ามันเตะสวนเปรี้ยงไปก็จบจะไปล็อกจะไปอะไรก็ไม่รู้คือไปเตะก็ไปเตะขุดดินลูกนั้นอะโมเมนตัมคือเขาเรียกว่าจุดจบเลยนะเพราะว่าเกม2-1อะมันก็คือวันนี้อเมริกามันเล่นหัวที่สุดในทัวร์นาเมนต์แหละ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามัน 2-1 อ่ะมันก็เกิดอะไรก็เกิดขึ้นได้ถึงว่า
0: ถ้าอยากตัดได้ยังไม่โดน 3-1
1: แล้วมันไปโดนโง่ๆลูกนั้นน่ะ
0: ผู้รักษาประตู
1: ไปโดน 3-1
0: แต่จริงๆอ่ะก่อนเกมผมก็ลองรู้สึกแล้วว่ามันคือประเด็นดราม่านอกสนามมันมีผลกับสมาธิของนักเตะนะผมรู้สึกอย่างนั้นว่า
1: แล้วเล่นเงินแต่จ่ายบอลก็แย่
0: แล้วมันตรงข้ามกับเบลเยียมไงพี่เบลเยียมก็แบบคนเชียร์ก็เยอะกว่าเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์เนี่ยปะทะกันระหว่างฟีฟ่ากับ

0: ที่กลับ
1: ไปถามมันก็ดูบอลไม่เป็นไง คือ
0: ผมไม่เข้าใจ
1: ไ
0: หมว่า
1: คือถ้าไอ้บาโลกันเนี่ยมันเป็นฮาลัน
0: อ
1: ่ะแล้วมันยอมเขาเรียกว่าเสียเหลี่ยมเข้าใจไห
0: ม
1: แบบว่ายอมเสียเหลี่ยมเสียหน้าเพื่อเอาตัวระดับฮาลันลงเล่นไอ้อย่างนั้นมันคุ้มคืออย่างบาโลกันมันก็ไม่ใช่แบบว่าลงปุ๊บจะเป็นเพชฌฆาตเป็นอย่างโมซาล่าหรือเป็นอะไรขนาดนั้นใช่ไหมคือมันเป็นโรเตชันที่ก็เป็นตัวจริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้บอกว่าโดนมันโดนแบนแล้วทีมจะต้องแพ้แน่นอน
0: อ
1: ะแต่ถ้าเป็นฮาลันเนี่ยโดนแบนนี่ถึงกับมีโอกาสแพ้เลยถูกป่ะ
0: แต่อเมริกาเขามองเนี่ยมันดาวซันโวประจำทีมไงพี่มันขาดตัวยิง
1: มันไม่ได้แบบเฉียบขาดแบบสุดยอดขนาดที่ต้องยอมเสียหน้า
0: จริงๆอเมริกาจริงๆอ่ะตัวที่ขับเคลื่อนทีมมาตลอดคือพูลิซิตนะที่หลาย
1: แต่พูลิซิตก็เจ็บไงแล้วช่วงหลังๆพูลิซิตก็เหมือนแอนโทนีเดวิดอ่ะเป็นพอเจ็บเล่นไปเจ็บไปคือไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วเมื่อเช้าก็เล่นแย
0: ่ก็เอาจริงๆอะสภาพจริงๆก็เป็นรองเบลเยียมอยู่แล้วล่ะนะฮะเป็นแบบว่าเบลเยียมเนี่ยข้อดีเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาค่อยๆพีคเขาไม
1: ่แล้วมาโดนพิตู้ยิงลูกปิดท้ายเน
0: ี่
1: ย
0: แล้วเต้นเหมือนโดนัททำเลยไปฉลองตรง
1: พิตู้นี่อย่างกระสักกระเบื่อเนี่ยไปโยนยิง
0: ไม่ลุงนั้นกองหลังมันพลาดแหละเลี้ยงเข้ามาในกรอบเก็บโทษตัดแล้วก็ยิงแต่ว่าคือคนไปจับจ้องและลีลาการแต่งของเอลูกาโกเนี่ยเหมือนไปแซวย่อเยอะทางด้านโดนัลด์ทรัมป
1: ์เพราะว่าโกอเมริกาเนี่ยมันตรงเป็นตุงไงคือมันไม
0: ่แต่ยังไงต่อพี
1: ่ไม่หรอกพี่ว่าแพ้เพราะมันนี่แหละ
0: ผู้รักษาประตูใช่ไหม
1: หลังนี่ก็ไม่ค่อยดีแต่โกนี่ห่วยสุด
0: ก็โดยรวมมาถึงคือในรอบ16ทีมเนี่ยเจ้าภาพน็อกหมดเลยนะครับแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ไปหมดเลย3ทีมนะครับแต่เหตุ
1: แบบหมดรูปเลยนะ
0: ใช่เม็กซิโกนี่ยังโอ้โหผมดูอังกฤษกับเม็กซิโกนี่ยอมรับแล้วว่าเป็นคู่ที่ดูไปลุ้นไปเล็บเท้านี่จิกกับเพื่อนเฮ้ยมันได้ลุ้นตลอดเวลาสำหรับเม็กซิโกนะเพราะอังกฤษก็เหลือ10คนด้วย
1: อุตส่าห์ไปจุดพงจุดพลุส่วนทุกอย่าง
0: คือก่อนเกมเนี่ยอังกฤษเขาฝ่าเดินทางไปช้ามันมีปัญหาตั้งแต่เรื่องสภาพอากาศว่ามันจะเตะกันได้ไหมทางรัฐบาลอังกฤษก็ประกาศปิดผับหลังจากตีห้าไปเลยแบบประมาณว่ายืดเวลาให้เพราะว่าเวลามันไม่ค่อยดีอ่ะสำหรับคนอังกฤษก็เลยต้องยืดเวลาไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเม็กซิโกก็ใช้สูตรเดิมแหละพี่ความเป็นเจ้าถิ่นเจ้าภาพก็พยายามจุดผู้รบกวนจริงๆอังกฤษเนี่ยจองโรงแรมมาเยอะมากเลยแต่ว่าเขาก็หาจนเจอว่านักเตะอังกฤษไปพักที่ไหน
1: แล้วก็ขนาดเขากันเหลี่ยมไม่ให้เข้าไปใกล
0: ้
1: มันก็ยังสาหาพลุไม่จุน
0: ไม่เองทั้งเตะอังกฤษนั้นหลับสบาย
1: ก็ถือว่าเป็นสีสันแหละเพราะมันก็ไม่ได้ถึงกับว่าอะไรมากมายหรอกเขาคงมีการเตรียมตัวแหละ
0: แล้วกิจก่อนเกมเนี่ยแล้วเม็กซิโกก่อนเกมพวกเขายังไม่เคยเสียประตูนะพี
1: ่
0: แล้วก็พอมาเสียเนี่ยเสียที่3ลูกเสีย2นาที2ลูกจากชุดเบลลิงแฮมแต่ถามไอ้รูปเกมจังหวะใบแดงลูกนั้นเนี่ยของควอนซ่าเนี่ยอดีตนักเตะลิเวอร์พูลคล้ายๆกับทางด้านโบโลการเหมือนกันนะพี่คือมันไม่มีเจตนาลักษณะอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าพอมันดูอันตรายแล้วมันก็ให้เป็นใบแดงได้ก็เลยทำให้อังกฤษเนี่ยฉวยโอกาสเนี่ยพี่พอเห็นอเมริกามันประท้วงได้ผลเขาว่างไปยื่นกับฟีฟ่าบอกไอ้ใบแดงเนี่ยไม่สมควรได
1: ้ก็ต้องเอาต้องดู power ผู้นำประเทศเน
0: ี่
1: ย
0: ขอให้นายกอังกฤษโควิดคุย
1: เป็นไม่ได้ด้วยล่ะ
0: แต่ว่าเจียนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าออกให้สัมภาษณ์คือแบบเป็นแพทเทิร์นเลยนะพี่ว่าเนี่ยเขาไม่มีอำนาจตัดสินใจมันขึ้นอยู่คณะกรรมการที่ดูแลกำกับเรื่องพวกนี้แล้วเขาเองก็บางทีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ก็ไปทำอะไรให้ได้อยากให้ทุกคนเลสเปคคำตัดสินของกรรมการ
1: พี่ว่าฟีฟ่ามันเละมาเนื่องจากที่มันไปมีปัญหาเรื่องเงินใต้โต๊ะจัดบอลโลกแล้วไม
0: ่ตั้งแต่ประธานคนที่แล้วตั้งแต่
1: คือมันเน่ามาเนื่องจากไหนต่อไหนแล้ว
0: ก็ตอนนั้นถึงกับขั้นไปจับที่สวิตเซอร์แลนด์ที่ซูริกเฮดควอเตอร์เลยนะครับตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่รวบคนได้ประมาณ 20-30 คนนะครับ
1: คือตัวระดับจังๆนั่นเลยนะ
0: ใช่ตัวระดับบอสอะนะครับแต่ว่าพอมายุคนี้เขาก็พยายามจะให้มันโปร่งใสขึ้นแต่ก็พอมันมีเหตุการณ์นี้อีกก็มันก็เลยทำให้ขนาดยูฟ่าก็ไม่เห็นด้วยหลายเรื่องนะพี่อย่างเรื่องอย่างเรื่องกฎเนี่ยผมยังเข้าใจนะว่าฟีฟ่าพยายามที่จะเข้มงวดเรื่องที่เอามือมาป้องปากแล้วก็ถ้ามันอยู่ในช่วงที่กำลังทะเลาะกันอยู่เงี้ยก็สามารถให้ใบแดงได้แต่ยูฟ่าเขาประกาศนะไอ้กฎเนี่ยเขาจะไม่เอามาใช้ในส่วนของยูฟ่าเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ไอ้เรื่องใบแดงเนี่ยอยู่ๆจะมากลับคำตัดสินแบบลักษณะอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันไม่แฟร์
1: แต่พี่เห็นด้วยเรื่องป้องปากนะเพราะว่าก
0: ับฟีฟ่านะ
1: ใช่เพราะว่าไม่ กับฟีฟ่าใช่คือไม่งั้นเนี่ยคนทะเลาะกันแล้วมันป้องปากเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่มันจะด่าเหยียดผิว
0: ใช่แล้วก็ไม่มันก็ไม่มีหลักฐานที่จะไปเอาผิด
1: ใช่เพราะมันปิดปากแต่มันด่า
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นในตรงเนี้ยมันก็ไม่ต้องปิดปากเลย
0: ก็ดูที่เจตนาก็เหมือนกันไอ้ขับรถเวลาเมาขับแล้วถ้าเกิดไม่เป่าเนี่ยก็ฮะสารปัจจุบันก็ให้สันนิษฐานไว้ว่าเมาแน่นอน
1: ใช่คือตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ในเมื่อคุณจะขจัดเรื่องการเหยียดผิวไป
0: แล้วยุโรปเนี่ยมีเยอะนะพี
1: ่
0: ยุโรปเนี่ยปัญหาเรื่องพวกเนี้ยเอ็มบัปเป้เนี่ยโดนเยอะไอ้เกมฝรั่งเศสกับปารากวัยก็ดราม่าเยอะมาก
1: ไอ้ผู้นำไอ้นักการเมืองของ
0: ใช่วุฒิสภาของปารากวัยเนี่ยก็มาด่าเอ็มบัปเป้ซึ่งถ้าใครดูรูปเกมวันนั้นก็ต้องบอกว่าโอ้โหปารากวัยนั้นก็เล่นสกปรกจริง
1: ๆแล้วปารากวัยมันก็ไม่ใช่เป็นชาติเขาเรียกว่าเป็นเล่นนะเหมือนกับว่าเขาคนที่มันจะต้องยกย่องตัวเองไงมันก็ต้องเป็นคนขาวถูกป่ะปารากวัยก็ไม่ใช่เป็นชาติที่มันจะไปเหยียดใครก็ได้อะ
0: แล้วก็
1: แบบว่าผิวตัวเองก็ไม่ใช่แบบว่า
0: ตัวผมเห็นเขาพูดว่าอะไรนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่เหมือนเตะกับฝรั่งเศสเขาเหมือนเตะกับพวกชาติแอฟริกันมากกว่าว่าฝรั่งเศสมันเต็มไปด้วยแอฟริกันทั้งนั้นอะไรลักษณะอย่างนี้ด้วยแต่ว่าโอ้โหเอ็มบัปเป้นี่ก็ผมว่ารู้สึกเขาโตขึ้นนะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในลักษณะที่การ
1: เทคแอคชั่นระหว่างเกมก็ยังไม่อารมณ์หลุดนะ
0: เพราะไอตอนที่หลังเป่านกหวีดแล้วผู้รักษาประตูของปารากวัยจะเดินมาจับมือมาเป้ก็เมินเลยอะไรแล้วใส่
1: ที่ว่ายเนมาเนี่ยแหละไม่ได้เรื่องนะ
0: ไอหลังจากยิงจุดโทษแล้วไป
1: ไปทรัชคือเกมเลยคุณแพ้เห็นแล้วยังไปทรัชช็อคระหว่างเกมก็แบบคือเหมือนกับว่าสู้เขาไม่ได้อะแล้วคุณก็ยังทรัชช็อคโดยที่แบบไม่มีประโยชน์
0: ไปเดินชนไหลโอเดนการ์ดนะครับไปพูดกับผู้รักษาประตูวันนั้นน่ะฮีโร่เลยนะผู้รักษาประตูนอร์เวย์ทั้งเซฟจุดโทษทั้งอะไรสารพัดมากๆเลยก
1: ็คือไอเนมามันเหมือนกับว่ามันก็แก่แล้วนะมันก็กลายว่าไม่ได้ทำตัวให้แบบเป็นอะไรเลย
0: ใช่แล้วก็แต่ว่าหลังจบเกมเขาก็ยังอุตส่าห์มาปลอบมาก็มาขอโทษมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังแต่ว่าไอ้เด็กกว่าอย่างไอ้เอนดริกเนี่ยพี่ถึงแม้ว่ามันจะยิงไม่เข้าแล้วโดนด่าเยอะมากนะแต่หลังเกมเนี่ยเขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่อ่ะนะก็ยังรู้สึกเลยว่าบราซิลชุดนี้ถ้าอันเชโรตียังคุมอยู่นะผมว่ามีโอกาสฟื้นมีโอกาสฟื้น
1: ไม่แต่บางคนเขาไม่ชอบสไตล์เล่นอุด เขาบอกบราซิลเหมือนต้องเล่นเกมบูไง
0: มันก็ต้องดูยุทธศาสตร์แต่จริงๆอ่ะเกมการแข่งขันในรอบน็อกเอาท์ผมดูว่ามันมีพลิกล็อกก็นิดเดียวนะไม่ได้เยอะมาก
1: ชาตินอร์เวย์ก็ไม่กระจอกนะ
0: เออผมยังให้รู้สึกว่ามีโอกาสชนะเลยเพราะว่าเออมีเออร์ลิงฮาแลนด์นี่คุณก็เหมือนมีปืนใหญ่ไว้ยิงคู่แข่งอยู่ละเกิดมาเพื่อยิงอย่างเดียวจริง
1: ๆแล้วลูกโขกมันโคตรทรงพลัง
0: กาเบียลแล้วคือตอนที่มันบ่งเข้าแล้วพี่กาเบียลกล้องก็แทนไปจับที่หน้าแล้วกาเบียลเดินมาแบบคอตกคือปล่อยเขาวิ่งมาตัดหน้าแล้วแย่งมง
1: อุ้มมันใครก็เอาไม่อยู่นะ
0: ใช
1: ่ต้องมีอย่างพวกกองหลังที่มันต้องแบบสูงใหญ่อ่ะ
0: โอ้แล้วก็นอร์เวย์ชุดนี้ผมยังรู้สึกว่าอังกฤษเนี่ยเจอของแข็งเหมือนกัน
1: แล้วคาแรคเตอร์นอกสนามอ่ะคนอเมริกันเนี่ยชอบฮาลันมากนะเพราะฮาลันเล่นโซเชียลเล่น Snapchat เล่นนู่นนี่นั่นมีการตอบโต้เล่นไปเล่นมาแล้วสนุกสนานคือไม่ได้เป็นท็อกซิกในการอยู่นอกสนามแล้วคาแรคเตอร์เนี่ยคนชอบมากแล้วพอมีชีวิตนอกสนามเนี่ยไปดูฮอกกี้น้ำแข็งไปนู่นนี่นะแล้วก็มีวีล็อกของตัวเองอะไรเงี้ยมีบล็อกของตัวเองเนี่ยคือมันกลายเป็นว่ามันทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ฮาลันเนี่ยก็ผมยาวๆตัวใหญ่ๆใช่ไหมมันก็ลักษณะโดดเด่นมันก็เลยแบบคนทำในโซเชียลนี่พี่ว่าฮาลันเนี่ยถ้าเอาเป็นแบบโซเชียลพี่ว่าฮาลันอันดับหนึ่งในบอลโลกครั้งนี
0: ้ในครั้งนี้
1: ใช่เพราะว่าอย่างเมสซี่อย่างโดเนี่ยมันยังไม่มีเรื่องนอกสนามเรื่องโซเชียลมาเล่นกันอะไรต่อมีอะไรพี่ว่าฮาลันเนี่ยคือเต็มเลยล่ะคือได้ใจคนที่ไม่ค่อยจะดูบอลมากมายนักหรืออะไรต่าง
0: ๆแล้วก็เป็นผู้นำเชียร์กองเชียร์นอร์เวย์ครั้งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะในแง่ของสีสันด้วยนะครับการเชียร์ต่างการรวมพลังของพวกเขามีส่วนอย่างมากนะทำให้นอร์เวย์เข้ามาถึงรอบ8ทีมสุดท้าย
1: โอ้แล้วนั่นหน้าไปเจอขวัญใจบ้านเราด้วย
0: เจออังกฤษด้วย
1: โอ้ล่าลันเจออังกฤษด้วยนะ
0: ใช่
1: โคตรมันเลยล่ะ
0: โอ้สนุกแน่ส่วนคู่โปรตุเกสอาทิตย์ชงชวาที่ผ่านไปนะก็กับสเปนจริงผมว่าเขาก็สู้ได้ดีเต็มที่แล้วนะเพียงแต่ว่าทีเด็ดทีขาดเนี่ยมันก็คือสเปนมันครองบอลได้เยอะกว่าอยู่แล้วล่ะแล้วก็ที่คนบ่นก็คือโปรตุเกสทำไมไม่กล้าเปลี่ยนตัวโรนัลโดออกอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เมริโนอีกแล้วนะมันยิงประตูนาทีสุดท้ายช่วงทดเจ็บเลยให้กับสเปนเนี่ยเป็นท

0: ทีมเดียวนะที่ยังไม่เสียประตูตอนนี้นะครับแล้วก็ฟอร์มมันก็ต่อเนื่องมาจากปี2024ที่ได้แชมป์ยูโรซึ่งครั้งนั้นเขาชนะ7แมตช์รวดแล้วก็ไปได้แชมป์ยูโรแล้วต่อเนื่องมาฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมันก
1: ็พี่ว่าสเปนเนี่ยต่ำบินต่ำกว่าเรดาร์นะเพราะว่าก่อนแข่งเนี่ยฝรั่งเศสมันก็เหนือหน่อยมีสเปนบี้ๆมาถือว่าพอเล่นไปเล่นมาเนี่ยคือสเปนมันก็ไม่ได้ห่วยแหละแต่ว่าฝรั่งเศสมันจัดจ้านก็ขึ้นมาโดดเดี่ยวอาร์เจนตินามันก็ดูดีอาร์เจนตินาก็ขึ้นมาเหนือกว่าสเปนก็เหมือนกับบินต่ำกว่าเรดาร์ซึ่งทีมนี้อันตรายนะ
0: ใช่แล้วก็เกมรับคือด้วยความลักษณะสไตล์ของสเปนเนี่ยคือถ้าตราบใดพวกเขาไม่เสียบอลโอกาสคืออูไนซิมอนเนี่ยแทบไม่ต้องทำงานเลยหลายๆนัดที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยทำให้สเปนตอนนี้ถูกคาดหวังว่าจะไปเข้าตัดเชือกกับฝรั่งเศสสายบนสายล่างก็ถ้าตามทรงเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าอังกฤษกับอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาดูแล้วไม่น่าจะมีคู่แข่งที่จะหยุดยั้งพวกเขาได้แต่ฟุตบอลมันไม่แน่อย่างรอบ32อ่ะพี่ที่เจอแคบวดอ่ะคือกว่าจะได้ประตูคือต่อเวลา
1: เกือบตาย
0: แล้วก็แคบวดเนี่ยพอกลับไปบ้านเขาเนี่ยซึ่งประชากรก็มีแค่ 500,000 คนเนี่ยยิงคือมาทั้งประเทศเลยมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าแบบมันเต็มไปหมดอ่ะสนามบินแล้วก็โอ้โหแห่รถแล้วก็คือกลายเป็นเขาเรียกว่าแจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์นี้เลยตกล่อไปแบบไม่แพ้ใครใน90นาทีคือสเปนก็เอาไม่อยู่อ่ะอาร์เจนตินา90นาทีก็เอาไม่อยู่
1: แล้วมันเจอแต่ทีมท็อปทั้งนั้น
0: เออก็ถือว่าเคปเวิร์ดมาครั้งนี้สร้างปรากฏการณ์เหมือนกันนะครับ
1: แต่พี่ว่ารอบเนี้ยพี่ว่าคู่ใหญ่สุดนอร์เวย์อังกฤษนี่แหละพี่ว่ามันน่าจะมันมาก
0: เออผู้รักษาประตูของนี่เนี่ยเคปเบิร์ดอะพี่ผม
1: ที่อายุมากๆเนี่ย
0: ใช่อายุ40ปีเขาบอกว่าคนก่อนมาทัวร์นาเมนต์เนี่ยคนตาม IG เขาอยู่แค่หลักหมื่นพอกลับบ้านปุ๊บเป็นหลักล้านอะพี
1: ่ไม่แต่ว่าถ้าเขาไม่ได้เล่นโซเชียลสักพักหนึ่งมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกคือไอ้พวกนี้มันต้องต่อยอดต้องแต่ว่ามันก็เป็นการวัดความนิยมเล่นในระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะมาใช้ประโยชน์อะไรได้ต่อเนี่ยคาแรคเตอร์เขามันไม่ใช่ว่ามันจะมีคนต้องอะไรเหมือนทำประโยชน์ให้ได้มากแต่อย่างฮาลันเนี่ยมันทำประโยชน์ได
0: ้
1: เพราะว่ามีอะไรต่างๆที่มันมีสีสันมีความน่าสนใจและคาแรคเตอร์ฮาลันเนี่ยน่าติดตามเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะอย่างตอนที่บางทีไปดูฮอกกี้น้ำแข็งไปร้านไอแต่งขายหมวกคาวบอยไปนู่นนี่นั่นเนี่ยคนก็ตามคนก็ดูบางทีก็โซเชียลก็มาล้อเล่นตลกสนุกสนานไอ้ตัดต่อไอ้ที่เอาตัวให้ฮาลันเป็นผู้หญิงอ่ะไอ้นั่นน่ะบางคนมันต้องโกรธที่เอากับไอ้วินิซูสอ่ะที่ให้เป็นผู้ชายผู้หญิงไอ้ฮาลันกลับชอบแล้วก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวเรามาทำไอ้อย่างน
0: ี้
1: นะเออคอลับกันไหมซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าบุคลิกฮาลันเนี่ยมันเป็นเรื่องเหมาะกับโซเชียล
0: ยืดหยุ่นด้วยแล้วเขายอมรับอย่างจอมานบูคนไปล้อเขาบอกเขาก็หน้าเหมือนเขาก็ยอมรับนะพี่หรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ AI เนี่ยเอาไปล้อคือ AI บางทีภาพเราบางทีต้องเช็คหน่อยนะว่าไหนมัน AI หรือเปล่าภาพที่เขาฟดุ้งในร้านอาหารนั่นน่ะเขาสรุปแล้วก็เป็นภาพ AI
1: ไม่มันในความเป็นจริงอ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงมันจะไปกินซาลาเปาเพื่ออะไร
0: ถ้าคนเราคือแต่ละคนนี่หยิบมาทำเป็นกิมมิคทำอะไรเมคือกลายเป็นคนที่มีอิทธิพลทางโซเชียลค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันมีเอนเกจเมนต์อะพออะไรที่มันเกี่ยวข้องอะฮาแลนด์อะมันขายได้
1: เพราะคนชอบ
0: ใช่คน
1: เพราะว่าคาแรคเตอร์มันได้
0: ใช่
1: แต่ยังโกงแคปเวิร์ดเนี่ยคือเขาติดตามเพราะว่าเออมันเป็นมาจากโนเน
0: ม
1: แต่เรื่องการจะไปต่อยอดพี่เชื่อว่ายากเพราะว่ามันไม่ได้แบบชีวิตเขาต้องไปคิดแล้วคอนเทนต์ว่าเขาจะไปทำอะไรมันต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอายุเยอะแล้วด้วย
0: 40ปี
1: มันก็ไม่ได้มีการใช้ไปต่อยอดได้มากมาย
0: ส่วนคืนนี้นะครับก็จะเริ่ม5ทุ่มเลยนะครับ FM 99ก็มีรายงานส่วนเหมือนเดิมก็วันนี้คู่แรกจะเป็นอาร์เจนตินากับทางด้านของอาร์เจนตินา
1: อียิปต
0: ์อียิปต์โมซาลาเจอกับเมสซี่นะครับแล้วก็คู่ดึกนะก็จะเป็นคู่สุดท้ายของรอบ16ทีมแล้วสวิตเซอร์แลนด์เจอกับทางด้านโคลอมเบียนะครับ
1: คู่นี้สูสี
0: ก็หลังจบ2คู่นี้วันพรุ่งนี้จะมีพัก1วันนะครับเพราะว่ามันจะ
1: ครั้งแรกเลยนะ
0: พักละ
1: พักพักหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นบอลโลกเนี่ยเต็มทุกวันเลยนะ
0: แล้ววันหนึ่งไม่ใช่คู่เดียวเลยแต่ตั้งแต่รอบหน้าเป็นต้นไปรอบ8ทีมมันจะเหลือวันละคู่แล้วนะครับจะเริ่มคืนวันพฤหัสวันละคู่ก็อีก4วัน
1: จริงๆแล้วถ้าฟีฟ่ามันอยากได้ตังค์นะมันต้องมีแข่งแบบบาสอะชิงแชมป์โลก มีจัดที่
0: 2ใน3
1: ชิงที่7ไม่ใช่ชิงที่7ชิงที่5ช
0: ิ
1: งอะไรอย่างงี้ไงเพื่อให้แบบมีคนดูและมีตังค์เพิ่มขึ้นมาอีกคนดูน้อยคนดูมากก็ช่างหัวมีตังค์ไง
0: โอ้แต่ครั้งนี้เขาบอกว่า FIFA ได้ฟันเละเลยพี่เพราะว่า1
1: โดยเฉพาะลิขสิทธิ์นะทีวีอเมริกาก็มหาศาล
0: แล้วคนดูเนี่ยมันทำลายสถิติทุกอย่างนะครับยอดคนดูจำนวนเกมที่เพิ่มขึ้นเขาถึงมองว่าไอ้หลังจากที่เขาล็อกสเปคว่าไอ้ชาติไหนมันจะได้ฟุตบอลโลกครั้งต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะวนกลับมาอเมริกาอีกครั้งนึง
1: เพราะว่าอเมริกาทุกครั้งสุดท้ายในปี9ตั้งแต่94นั่นก็เป็นประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบันไม่มีใครทำลายยอดค่าเฉลี่ย
0: จนกระทั่งมาครั้งเนี้ย
1: แล้วครั้งนี้คนก็ด่าโอ้โหตั๋วแพงนู่นนี่นั่นเดี๋ยวคนดูก็หลงเหลงสุดท้ายเป็นไง
0: โอ้มันก็ยอดนี่แบบทำลายสถิติทุกอย่างจริงๆแล้วเขาก็เลยมองว่าเนี่ยน่าจะเป็นแหล่งขุมทรัพย์ของฟีฟ่าล่ะคืออาจจะต้องวนมาทุกๆ12ปีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะมาจัดที่นี่เพราะว่า1สนามมันจุคนดูได้เยอะ 7-8 หมื่นอ่ะ
1: แล้วฟาซิลิตี้ในการเดินทางโรงแรมมันมีพร้อมเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมันเป็นชาติที่มันดูกีฬาเรื่องที่พักก็มีพร้อมอยู่แล้วการเดินทางก็มีพร้อมอยู่แล้วบางที่เห็นแบบมันต้องไปสร้างใหม
0: ่
1: ไปวางแผนการเดินทางใหม่แล้วมันเขาเรียกว่าแล้วยิ่งจำนวนทีมมันมหาศาลเองมันยากไง
0: ใช่48ทีม12กลุ่มเผลอๆครั้งต่อๆไปไม่รู้จะเพิ่มอะไรอีกหรือเปล่านะฟีฟ่าดูแล้วเน้นเรื่องหาผลประโยชน์เข้าตัวเองอ่ะนะฮะ
1: 128ทีมไปเลยแล้วก็เล่นน็อกเอาท์กันไปเลยไง
0: ไม่ต้องมีรอบแบ่งกลุ่ม
1: เออเล่นน็อกเอาท์ไปเลยตั้งแต่128เหลือ64เหลือ32เนี่ยแล้วก็เหลือ16แล้วก็ถ้าพอเหลือ16แล้วอาจจะค่อยแบ่งกลุ่ม
0: เงี้ยเนี่ยเหมือนเทนนิสแกรนด์สแลมเนี่ยก็เริ่มจาก128หรือ64 32
1: เฮ้ยก็ไม่แน่นะโอ้โหแล้วไทยเราจะได้บอลโลกแล้วอ่ะ
0: 128
1: ทีมไม่ได้ไปก็ให้มันรู้ไว้อ่ะแล้วเล่นน็อกเอาท์อ่ะแล้วเหลือ16ค่อยมาแบ่งกลุ่มละ4สัก4ทีม
0: เอออ
1: ย่างเงี้ย
0: อู้แต่นี่รอบน็อกเอาท์รอบ8ทีมเนี่ยทีมยุโรปนี่เข้าไปเท่าไหร่อ่ะเนี่ย5ป่ะพี
1: ่ก็มีตอนนี้โมร็อกโกที่เป็นแอฟริกา
0: ทีมเดียวที่เหลือเนี่ยยุโรปหมดเลย
1: ก็เดี๋ยวรอดูอียิปต
0: ์เอามีอาร์เจนตินาที่จะเจออียิปต์ใช่ไหมพี
1: ่ก็ไม่ใช่ยุโรปอ่ะ
0: ยุโรปที่มันเจอเองก็อังกฤษกับนอร์เวย์ใช่ไหมพ
1: ี่แล้วสวิตโคลัมเบียเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโคลัมเบียอาร์เจนตินาเนี่ยมันจะเป็นอเมริกาใต้สองชาติแค่นั้นเอง
0: ใช่ใช่ก็จะอยู่สายล่างแต่อเมริกาใต้ยังไม่เข้า8ทีมเลยนะพี่ไปหมดเลยก็มีแอฟริกาโมร็อกโกครั้งที่แล้วก็เข้าถึงรอบรองนะ
1: ก็เท่ากับว่ายุโรปตอนนี้1 2 3 4 5
0: 5จาก6ที่เข้าไปแล้วนะ
1: ซึ่งก็สวิตเนี่ยคงไม่น่าเข้านะเข้าป่ะ
0: ผมว่ามีโอกาสว่าผมจริงๆอะผมยังรู้สึกว่าสวิตเหนือกว่า
1: เฮ้ยโคลัมเบีย
0: โคลัมเบียแต่ไม่ความรู้สึกผมไงแต่ว่าพอผมไปเห็นโอ้โหเขาให้ทางโคลัมเบีย
1: แพ้ไม่ได้
0: เหลื่อมกว่า
1: ไม่เสมอไม่ได้
0: อ่ะเดี๋ยวยังไง20:19 เดี๋ยวไปพักเบรกกันสักครู่เดียวครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีลั่นยุบไปได้กรมน.บอกอยู่คู่ชาติไทยมานานเผยยังไม่ได้คุยวันน.เชื่อไม่เป็นประเด็นอ่อนไหวในอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณปี70เสนอให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.เพราะภารกิจงานซ้ำซ้อนและมีผลงานเด่นคือการยิงส.ส.โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าให้ไปถามนายวันมูฮัมหมัดนอเมื่อผู้สื่อข่าวขอให้พูดในฐานะที่นายวันมูฮัมหมัดนอเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเป็นผอ.รมน.นายกรัฐมนตรีระบุเพียงว่ายังไม่ได้พูดคุยกันส่วนที่มีความคิดเห็นอย่างไรเนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานรัฐเร่งทำผลงานและต้องชี้แจงในกรรมาธิการงบประมาณนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายวันมูฮัมหมัดนอเป็นคนในพื้นที่เวลามีเหตุการณ์อะไรสะท้อนความรู้สึกออกมาก็ต้องชี้แจงและอธิบายกันเชื่อว่าทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนอต้องการให้ยุบกรมน.จะกลายเป็นประเด็นอ่อนไหวหรือไม่นายกรัฐมนตรีปฏิเสธว่าไม่ขออย่าคิดแบบนั้นเพราะวันนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมาเป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและการที่เตรียมจะเดินทางไปประเทศมาเลเซียก็จะร่วมคณะไปเพื่อช่วยทำงานครั้งนี้ด้วยและเวลาที่มีการพบปะกับฝ่ายกองทัพที่จังหวัดหรือลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อยู่ด้วยกันตลอดพร้อมยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรส่วนได้มีการพูดคุยกับนายวันมูฮัมหมัดนอในเบื้องต้นหรือไม่ในการให้ยุบกรมน.นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะยุบได้อย่างไรอยู่คู่ชาติไทยมาตั้งกี่ปีแล้วสบน.เผยกู้แล้ว 100,000 ล้านบาทตามพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารเงินกู้ภายใต้พรก.วงเงิน 400,000 ล้านบาทว่าในแผนงานที่1มีการใช้เงินไปแล้วรวมทั้งสิ้น 1,800 ล้านบาทโดยเน้นไปที่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้เครื่องมือทางการเงิน2รูปแบบหลักคือตัวสัญญาใช้เงิน 65,000 ล้านบาทและเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอนจำนวน 35,800 ล้านบาททั้งนี้เงินกู้ดังกล่าวมีอายุเฉลี่ยประมาณ 4.3 ปีและมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำเพียงร้อยละ 1.24 ต่อปีส่วนความคืบหน้าของแผนงานที่2ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานขณะนี้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาโครงการในกลุ่มนี้โดยเฉพาะซึ่งประกอบด้วย3แผนงานย่อยโดยสบน.ได้จัดทำหลักเกณฑ์กลางและหลักเกณฑ์ย่อยสำหรับแต่ละแผนงานไว้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้มีหน่วยงานเสนอโครงการเข้ามาอย่างต่อเนื่องและบางส่วนอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เพื่อให้โครงการสอดคล้องกันโดยคณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับจากวันที่เสนอมาอย่างเป็นทางการเนื่องจากเป็นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนทางเศรษฐกิจสุรศักดิ์ปลื้ม Tomorrowland ชลบุรีกระแสตอบรับดีเกินคาดวันแรกบัตรขายหมดเกลี้ยงนายสุรศักดิ์พันจเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดงาน Tomorrowland เทศกาลดนตรีระดับโลก 11-13 ธันวาคมนี้ที่จังหวัดชลบุรีให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบซึ่งถือเป็นบิ๊กอีเวนต์ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาลโดยมีสัญญาการจัดงานต่อเนื่องถึง5ปีทางนี้กระแสตอบรับดีเกินคาดหลังจากเปิดขายบัตรเข้าร่วมงาน 150,000 ใบวันแรกเพียง 15-20 นาทีถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงโดยสัดส่วนผู้ซื้อตั๋วเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 85% และคนไทย 15% สิ่งที่น่าสนใจคือการขายแพ็กเกจตั๋วพร้อมที่พักให้ชาวต่างชาติมีราคาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อแพ็กเกจสำหรับความคืบหน้าการผลักดันสนามบินหัวหินสู่สนามบินนานาชาติล่าสุดได้ติดตามความคืบหน้าเพื่อเปิดรับเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศเข้ามายังเมืองท่าเที่ยวโดยตรงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศเช่นมาเลเซียไต้หวันจีนและสิงคโปร์ให้สามารถเดินทางเข้าสู่หัวหินและพื้นที่ใกล้เคียงได้สะดวกยิ่งขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

18ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนัก

0: ำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 21นาฬิกากับ6นาทีกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเก๋าเก่งเกมนะครับยังอยู่พี่ต้นไทซอนแล้วก็ผมบอลศิรินันท์ช่วงนี้ก็ขอบคุณนะครับผู้สนับสนุน FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะครับแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับของทางอสมทนะครับบริษัทอสมทจำกัดชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์แล้วโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net แล้วเลือกซื้อแพ็กเกจนะครับ mcot super fan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตรเนี่ยก็ของ mcot super fan นะครับถูกสุดราคาเพียง20บาทได้รับ10โหวตนะครับก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านของรางวัล นะครับก็จะมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV MV ซุปเปอร์แวนจำนวน1รางวัลมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็มีโกกิฟต์วอลเชอร์จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2.6 ล้านบาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตได้เลยวันนี้อย่าช้านะครับก็ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าเข้มข้นไกลงวนเข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับนัดชิงนะครับอ่ะก็ก่อนที่จะไปดูข้อความ SMS แล้วก็ข้อความทาง YouTube นะครับก็ยังมีข่าวกีฬาที่น่าสนใจในช่วงนี้นะครับเอาเรื่องของวิมเบิลดันเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการคุยกับพี่ต้นไว้ว่าปีนี้มันค่อนข้างเงียบเพราะว่ากระแสฟุตบอลโลกมันกบค่อนข้างเยอะใช่ไหมพี่แต่ว่าด้วยความที่ว่ามันมีนักเทนนิสไทยถึง2คนนะประเภทหญิงเดี่ยวที่ผ่านเข้ามาเป็นรอพร้อมกันในปีนี้ทั้งน้องไหมนะครับมนัชญาสว่างแก้วแล้วก็น้องรวงข้าวรดนาธราฤดีนะครับที่สำคัญคือทั้งคู่เนี่ยผ่านรอบแรกได้ทั้งคู่ด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะทางด้านน้องใหม่เนี่ยสามารถเข้าถึงรอบ3นะครับหรือว่ารอบ32คนสุดท้ายซึ่งรอบแรกเนี่ยเธอพี่จำได้ไหมตอน French Open หญิงเดียวรอบชิงชนะเลิศเราคุยกันว่ามันมีอยู่คนนึงที่เป็นม้ามืดเข้ามา
3: ฟิลิปปินส์เหรอ
2: ไม่ใช่นะอันนั้นมันจะมีอยู่คนนึงที่เป็นม้ามืดที่แบบว่าหาต้องหาที่พักโรงแรมยังไม่มีเงินจะจ่ายอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามาเจอกับน้องใหม่ของเราเนี่ยแหละในรอบแรกแล้วก็สู้กันถึง3เซตแล้วก็น้องใหม่เนี่ยเกือบจะไปตั้งแต่เซตที่2แล้วนะครับแต่ว่ากลับมาชนะแล้วก็ผ่านเข้ามาถึงรอบ32คนได้นะครับก็อย่างน้อยก็ได้เงินรางวัลไปประมาณ8ล้านกว่าบาทนะซึ่งรายการนี้จริงๆอ่ะวิมบัลดันเราเคยมีนักเทนนิสที่เก่งมากๆก็คือน้องแทมมี่ธัมมลินทนสุการจะเรียกน้องแทมมี่ก็ไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็อายุเยอะละครั้งหนึ่งเนี่ยทัมมี่เคยสร้างประวัติศาสตร์เข้าถึงรอบควอเตอร์ไฟนอลได้นะครับแล้วก็การมาแข่งหญิงเดี่ยววิมบัลดันเนี่ยทัมมี่เก่งตั้งแต่รุ่นเยาวชนนะครับเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศพอมารอบวีแมนเนี่ยก็สามารถเข้าถึงรอบ16คนสุดท้ายได้ถึง6หรือ7ครั้งเนี่ยพี่ซึ่งการที่จะคอมาเล่นรอบเมนดรอนี่ก็ว่ายากแล้วแต่เข้ารอบลึกๆมาตลอด 6-7 ปีในช่วงที่เธอกำลังพีคเนี่ยก็ต้องถือว่ามันสไตล์การเล่นของเธอมันที่อาจจะเหมาะกับสนามหญ้านะคร
3: ับ ใช่เพราะว่านักเทนนิสบางคนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเหลี่ยมถนัดสนามถนัดบางคนถนัดฮาร์ดคอร์ดบางคนชอบเ
2: ค
3: ลย์คอร์ดที่มันเบาช้าหน่อยบางคนจะชอบสนามหญ้า
2: ใช่สนามหญ้าบอลมันก็จะพุ่งเพราะว่าหญ้าเวลามันจะไม่เหมือนคอร์ดดินส่วนใหญ่จะเล่นลูกท็อปสปินลูกมันจะกระเด้งดอนสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่หญ้าเนี่ยมันเหมาะอาจจะเหมาะสไตล์ของแทมมี่ที่ตีเลียดๆเน็ตอะพี่
3: สมัยก่อนเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ยชอบเหมือนแบบบางทีเกมมันจะมีให้เลือกสนามด้วยนู่นนี่นั่นด้วยสนุกมากอ่ะ
2: ครับส่วนวอลเลย์บอลเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็เชียร์สาวไทยกันต่อนะครับสนามสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเราจะประเดิมเกมแรกเจอกับสหรัฐอเมริกาอุษานะครับหรือว่า USA ส่วน U18 วันนี้ก็เพิ่งจะจบไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก็ ทีมไทยเราได้ที่3นะเอาชนะญี่ปุ่นก็ได้แชมป์ตั้งแต่ Princess Cup มานะครับก็ถือว่า U18 ชุดนี้ผลงานค่อนข้างดีจริงๆนะครับเพิ่งจะมาเสียเซตแล้วก็มาแพ้ก็คือแพ้เกาหลีใต้ในรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้แต่ว่าวันนี้ชิงที่3ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าสู้กับญี่ปุ่นได้นะครับชนะไป 3-2 เซตนะครับก็ดูแล้วอนาคตของนักตบลูกยางสาวไทยชุดนี้น่าจะมีแววค่อนข้างดีเลยแหละอายุ18แล้วก็ส่วนใหญ่สูงนะครับแล้วก็เล่นกันค่อนข้างมีชีวิตชีวานะผมดูแล้วรู้สึกชุดนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับมีโค้ชยะกลับมาคุมทีมด้วยนะครับ
3: ส่วนรายการใหญ่อย่างหนึ่งคือ Tour de France ปีนี้ไปแข่งกันที่บาร์เซโลนาก่อนในช่วงแรกก็แข่งมาแล้ว3สเตจด้วยกันก็ปรากฏว่าล่าสุดนั้นทาเดียทพูกาชาเต็ง1บี้อยู่กับยูนัสวิงเกอร์การ์ดก็ตอนนี้มันเพิ่งเริ่มแค่
2: 3
3: สเตจพี่ก็ยังเชื่อว่ามันเป็นการขึ้นมานำที่มันเร็วเหมือนกันเพราะไม่งั้นมันจะเหนื่อยแรงมันจะต้องมีการผ่อนหนักผ่อนเบาแล้วก็อาจจะมีการเสียเสื้อไปบ้างแล้วก็ค่อยมาเอาในช่วงปลายทีหลังก็นี่ตามเทคนิคของตูร์ฟองส่วนใหญ่ซึ่งปีนี้จัดมาเป็นครั้งที่113แล้ว
2: ร้อยกว่าปีละ
3: ใช่แล้วก็ไปเริ่มที่บาร์เซโลนาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนฝรั่งเศสก็ลุ้น2อย่างเลยเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าในตูร์ฟองเนี่ยมันก็เป็นกีฬาที่เป็นมหากรรมของชาติเลยแล้วก็คนสเปนก็คลั่งบาสคลั่งจักรยานคนอิตาลีก็คลั่งจักรยานจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานคน
2: อังกฤษเนี่ยก็เมื่อก่อนนี้
3: ช่วงหนึ่งอังกฤษเนี่ยพี่ว่าจักรยานถนนไม่ค่อยเท่าไหร่จะไปถนัดในพวกไอ้จักรยานในเวโลโดรมอ
2: ๋อเวโลโดรม
3: ใช่อังกฤษเนี่ยจะเป็นเซียนในพวกนี้เลยนะแล้วหลายคนเนี่ยที่เก่งในพวกนี้ค่อยมาออกจักรยานถนนก็มันจะสไตล์ต่างกันแต่ถ้าจักรยานถนนแท้ๆเนี่ยไอ้พวกเบลเยีย
2: ม
3: พวกแถบของไอ้เนเธอร์แลนด์พวกของลักเซมเบิร์กเนี่ยมันจะนานๆทีจะมีสักคนนึงแต่ว่าก็เป็นชาติที่ชอบแล้วฝรั่งเศสอิตาลีสเปนก็มันก็มาในช่วงท้ายแต่พอดีปีนี้ทั้งสเปนยังอยู่ในวิถีไง
2: ครับ
3: ฝรั่งเศสก็เต็งหนึ่งด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยอิตาลีมันไม่ได้รู้จักคำว่าบอลโลกมานานมากแล้วก็คงจะมาแต่ว่าตัวมันไม่มีตัวเก่งในตูร์ฟองครั้งนี้ก็คงจะแค่ดูอะไรอยู่ในระดับหนึ่ง
2: ครับ
3: ก็เนี่ยเป็นอัปเดตส่วนของกีฬาที่มันเป็นระดับเบอร์วาย
2: ส่วน NBA นะเห็นมีถามเข้ามาด้วยก็หลังจากที่สัปดาห์เราคุยกันเรื่องของการเทรดไม่ว่าจะเป็นจาโมแลนยานิสก็เนี่ยช่วงที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่มารุมมาตุ้มตะลุมบอลมีหลายคนที่มีการเทรดเกิดขึ้นนะครับก็อย่างทางด้านจาลินบาวสรุปแล้วพลิกล็อกไหมพี่อยู่ๆไปเทรดกับ 76ers
3: คือจะต้องบอกว่าพลิกล็อกคงไม่พลิกล็อกไอ้เงี้ยที่ว่าจาลินบาวมันอยู่ต่อยากส่วนหนึ่งเนี่ยปัญหาหลักๆเนี่ยพี่เชื่อว่าเป็นเรื่องตังค์เพราะเซลติกเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินจ้างผู้เล่นจนล้นขั้นที่2ซึ่งมันจะทำให้ทำทีมได้ยากมาก NBA เนี่ยพยายามออกกฎไม่ให้แบบเจ้าบุญทุ่มเนี่ยมันสร้างทีมในสไตล์แบบที่จะได้เปรียบเกินไปนักคือถ้าคุณทำในแบบนี้ปุ๊บคุณจะโดนฟรีซคุณอยู่ได้เฉพาะไอ้ช่วงปีแรกหลังจากนั้นมันต้องแก้ไขซึ่งพอมันข่าวมันออกมาแล้วมันก็จะไปพูดถึงแง่อะไรต่างๆว่าเจเลนบราวน์เนี่ยเป็นคนที่ชอบมองตัวเองฉลาดกว่าใครเขาคือมันเป็นสิ่งที่สาเหตุหนึ่งที่เจเลนบราวน์ไม่ถูกดราฟต์เป็นนัมเบอร์วันเนี่ยก็เพราะหลายคนมองว่าเจเลนบราวน์มันคนที่ฉลาดไม่คือพี่มองว่าเจเลนบราวน์ไม่ใช่ทัศนคติลบหรอกแต่เป็นคนที่พวก NBA เนี่ยเขาไม่ค่อยชอบตรงที่ว่าคนที่มันฉลาดเนี่ยบางทีมันแบบมีสมาธิกับเรื่องอื่นเยอะอย่างเจเลนบราวน์เนี่ยนาซาก็เอาไอ้นู่นก็เอาทำแบรนด์รองเท้าด้วยตัวเองก็เอาคือเหมือนกับว่ามันมีโฟกัสในหลายๆอย่างจนเกินไปแต่ว่าในสนามบาสก็ไม่ขี้เหร
2: ่
3: ก็เป็นตัวแบกในช่วงที่เจสันเททัมเจ็บอย่างเงี้ยแต่พอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทีมมันก็ต้องมองเรื่องการตลาดว่าเททัมมันก็เป็นพี่ใหญ่ได้เป็นพระเอกได้แล้วก็เจเลนบราวน์เองก็ต้องไปอยู่กับทางฝั่งซิกเซอร์แล้วเป็นแลกกับเพียงแต่ว่าถ้ามันจะมันจะแลกกับแย่หน่อยก็ตรงที่ว่ามันได้เพียงแค่พอลจอร์ดถ้าพอลจอร์ดเมื่อสัก5ปีที่แล้วนะโอเคแต่พอลจอร์ดในปัจจุบันเนี่ยมันก็จัดแต่พอดแคสต์มากกว่าที่จะมาเป็นนักบาสระดับ5ดาวก็เลยแต่ก็ถามว่าถ้าเล่นได้เนี่ยพอลจอร์ดก็ไม่ขี้เหร่ แต่มันก็เรื่องของเพดานค่าจ้างอ่ะแหละ
2: ความยืดหยุ่นวันนี้ค่าจ้าง

0: ของเจเลนบาวค่อนข้างแพงแต่ว่าพอมันมาย้ายมาอยู่เซเวนตี้ซิกเซอร์ก็เลยทำให้ถูกมองว่าเนี่ยกลายเป็นทีมเต็งของฝั่งตะวันออกไปเลยมาเพราะว่าตอนนี้เซเวนตี้ซิกเซอร์เขาก็มีทั้งด้าน
1: เจอร์บีดไงมีทาริสแม็กซี่มีเอชคอมคือประเด็นเนี่ยมันมีอีกอย่างหนึ่งไอ้เจเลนบาวตอนที่มันไปออกคือเจเลนบาวชอบพอดแคสต์แล้วก็ไปด่าเจมบีดว่ามันชอบขี้พุ่ง
0: ต้องมาอยู่
1: ทำลายวงการบาสแล้วตอนนี้ต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วทีเนี้ยฮาเลยแหละคือเขาถึงบอกว่าวงการเนี้ยมันเป็นเหมือนพี่น้องคุณอย่าไปสร้างศัตรูเยอะมันไม่งั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่อาจจะกลายเป็นเหมือนกับว่าสุดท้ายมันต้องมาอยู่ด้วยกันไง
0: อันนี้ยังดีนะมีที่คาไวเลโอนาที่โดนคริสเปอร์เทรดกลับไปอยู่แรปเตอร์ก็ยังไม่เคยด่าทีมเก่าก็ยังถือว่า
1: คือตอนนั้นเนี่ยคาไวมาในแบบที่ว่าอยากอยู่เมืองใหญ่แล้วก็จากกันในการที่พี่ว่าโอเคตรงที่ว่าใครจะไปคิดว่าทีมแรปเตอร์จะเป็นแชมป
0: ์
1: ใช่ไหมอันนี้ก็กลับไปแล้วก็ข่าวมันออกตั้งแต่แรกว่าถ้าโดนเทรดไปจะยอมต่อสัญญาด้วยก็หมายถึงว่ามันก็ไปด้วยแบบนี้ด้วยดีละซึ่งล่าสุดเนี่ยพี่มาดูเนี่ยปรากฏว่าเซลติกนี่ยังอยู่เต็ง4กลับมาเป็นเต็ง4นะในการที่โอกาสได้แชมป์ขณะที่ซิกเซอร์เนี่ยพุ่งแรงขึ้นมาเป็นเต็ง5จากการที่ไปได้เจเรนบราวน์มาคู่กับพวกแก๊งที่มีอยู่แล้วส่วนคลีฟแลนด์เนี่ยตอนนี้ต้องรอดูว่าเลบอนเจมส์จะเอายังไง
0: โอ้เห็นคลิปแรกนี่เพิ่งต่อสัญญากับทางด้าน
1: มิเชล
0: ไวโดนาแวนมิเชลเขาบอกว่า245ล้านเลย
1: ก็พรุ่งนี้เดี๋ยวนี้เงินมันเฟ้ออ่ะแล้วมันถ้าแม่งจริงมัน273ล้านเหรียญด้วยทำไมนะก็
0: 4ปีก็ปีนึงก็50ล้านอ่ะ
1: 6ดิ64 24
0: 64เออใช่200กว่าล้าน
1: แต่เดี๋ยวนิโคล่าโยคิชจะต่อ300กว่าล้านนะปีหน้าก
0: ับเลเกอร์
1: โน่โน่นิโคลาโยคิช
0: อ๋อกับทางด้านเดนเวอร์นักเก็ต
1: คือปีนี้ไม่ยอมต่อมันก็เลยมีข่าวลือไปผูกทฤษฎีบอกว่าเดี๋ยวโจ๊กเกอร์ต้องมาคู่กับลูก้าแน่เลยนู่นนี่นั่นแต่ล่าสุดเนี่ยคือตอนนี้มันมีบาสยุโรปชิงแชมป์ไม่ใช่ชิงแชมป์เป็นรอบคัดเลือกเพื่อจะเอาทีมไปแข่งบาสโลก
0: อันนี้คือยุโรปเขาคัดเลือกกันอยู่
1: ใช่
0: แต่ว่า NBA นี่เขาเป็นซัมเมอร์ลีกใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แต่ว่าถ้าเทียบดีกรีแล้วนะดีกรีของไอ้บาสยุโรปเนี่ยมันเอาตัวดีไปตั้งเยอะ
0: หมายถึงว่าผู้เล่นจาก NBA อย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่เพราะว่านิโคลาโยคิชก็ไปแข่งอย่างแคนาดาเนี่ยที่มันอยู่ในโซนอเมริกาเนี่ยก็ไอ้พวกแก๊งเชเดลอนบรูค
0: ไปด้วย
1: เออไปกันหมด คือกลายเป็นบาสคุณภาพกว่า
0: เออ
1: มากกว่าไอ้บาสซัมเมอร์ลีกซึ่งเอาเด็กมาแล้วก็เด็กเจอเด็กไง
0: เอาพวกที่ด้ามาเนี่ยแหละ
1: ใช่มันก็พยายามเป็นข่าวเพราะมันอยู่ในสหรัฐแต่จริงแล้วเนี่ยไอ้พวกเนี้ยตัวท็อปของจริงอยู่ในระดับนู่นแล้วก็ทางสหรัฐเองเนี่ยขณะเป็นช่วงเบรกนะมันยังสหรัฐเป็นชาติเดียวเลยมั้งที่อยู่ระดับหัวแถวที่ไม่ยอมเอาตัวท็อปไปมีแต่ทอลลี่เคลกซึ่งก็ประมาณเกรด C ลบมีอย่างเจฮัฟซึ่งเป็นเซ็นเตอร์เพเซอร์ที่อาจจะเป็นเกรดประมาณสักC บวกอะไรประมาณเนี้ยไปรวมๆกันล่าสุดก็เกือบตายแต่ก็ชนะก็ขณะเดียวกันโยคิชเองไปเล่นให้กับเซอร์เบียก็เอาชนะได้ในเกมล่าสุดแต่สถานการณ์เนี่ยพี่มานั่งวิเคราะห์นะเซอร์เบียมันยังต้องหนักเพราะว่าเดี๋ยวพอมันกลับมาแข่งในเล็กต่อไปคือตอนนี้มันเข้าสู่ในช่วงที่เขาว่าหมูมันคัดกันมานะกว่าที่จะไปถึงในได้ทีมที่จะไปแข่งในบาสชิงแชมป์โลกไอเวิลด์คัพเนี่ยมันคัดกันหลายรอบมากแล้วตอนนี้สถานการณ์ของเซอร์เบียมันชนะ4แพ้2แล้วมันเอาผลงานเนี้ยเอาไปรวมกันใหม่ในรอบเขาเรียกว่ารอบสุดท้ายจริงๆสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆซึ่งมันจะแข่งโดยที่จะมีตัว NBA ได้ก็อีกนัดหน้านัดเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ย NBA เปิดฤดูกาลพรุ่งนี้มันก็ไม่ไปแข่งซึ่งแบบเนี้ยมันก็ต้องลุ้นว่าทีมของเซอร์เบียจะได้ไปหรือเปล่าเพราะว่ากลุ่มเนี้ยมันจะมีตุรกีซึ่งตุรกียังไม่แพ้ใครเลยตุรกีก็น่าจะได้ไป
0: กี่ทีม
1: เขาจะเอาแค่3ก็จะมีตุรกีอิตาลีไม่ได้ไปบอลโลกไปบาสโลกแล้วกันชนะ5แพ้1แล้วก็เซอร์เบียชนะ4แพ้2แล้วในกลุ่มมันยังมีลิทัวเนีย
0: ม
1: ีไอซ์แลนด์มีบอสเนียพวกนี้ชนะ3แพ้3แล้วก็ชนะ2แพ้4อะไรเงี้ยคือจะเอา3จะ6ทีมส่วนอีกกลุ่มนึงมันก็จะมีสเปนชนะ5แพ้1มียูเครน
0: ฝรั่งเศส
1: ในฝรั่งเศสรู้สึกมันไม่มีในกลุ่มนี้นะ
0: หรือว่าเป็นเจ้าภาพหรือเปล่าเดี๋ยวฟีบ้าม
1: ันจะมีกลุ่มโปแลนด์โครเอเชียเยอรมนีอ๋อฝรั่งเศสไปอยู่อีกกลุ่มนึงฝรั่งเศสไปอยู่กลุ่มฟินแลนด
0: ์
1: กับเอสโตเนียส่วนไอของลูก้าเนี่ยสโลวีเนียเนี่ยตอนนี้ยังลุก

0: จริงรู้การที่รับผลงานดีนะพี่สรุปว่า
1: ไปอยู่แอนด์แมนไปอยู่ทีมบูฟไปอยู่แอนด์แมนก็ถือว่าจะทำให้เป็นคู่ของแบ็คคอร์ดที่มันดุดันทีเดียว
0: ส่วนเลบอนเจมส์นี่ก็ยังรอตัดสินใจอย่างพี่ต้นบอกก็หลังจากที่ประกาศแยกทางกับเลเกอร์หลังจบรายการสัปดาห์ที่แล้วแหละนะครับแล้วก็เขาบอกว่ารอจนลูกชายต่อสัญญากับเลเกอร์ก่อนไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า
1: ใช่คือให้ใช้ออปชันไม่ใช่ต่อสัญญามันมีออปชันแล้วก็ใช้ออปชันไปแล้วสุดท้ายตัวไม่หรอกบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของแคปหรืออะไรก็ตามเพราะเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ลือนะทำนองนี้ว่าคริสแฟนมันแทบไม่ทำอะไรเลยถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยที่ชัดเจนก็อาจจะแหวกพื้นที่ให้เลบอนแล้วก็เอาบอนนี่เทรดมาเข้ามาอยู่กับพ่อซึ่งมันก็เป็นบ้านเกิดซึ่งก็ไม่เสียหายแต่แฟนบ้านเนี่ยหลายคนอยากให้ไปอยู่กับซิกเซอร์
0: อ๋อรวมกันไปเลย
1: ใช่
0: โอ้โหนี
1: ่ถ้าไปอยู่ซิกเซอร์เนี่ยบ้าไปเลยนะ
0: โอ้โหมีแต่ซุปเปอร์สตาร์นั่นเลยจะเล่นบาว
1: แล้ว
0: เอ็มบีด
1: เอเจนต์เนี่ยบอกเองว่าเลบอนเนี่ยตังค์ไม่สำคัญ อยากเอาสนุกคือที่ผ่านมาเนี่ยเลบอนมันมีแรงกดดันเล่นจะต้องประสบความสำเร็จนู่นนี่นั่นตอนเนี้ยเอามันละค่าจ้างเนี่ยจะเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันละคือขอพิจารณา
0: ลุ้นแชมป์เลยอย่างเงี้ย
1: ก็หยิบมา10ทีมเลยนะว่าทีมนู้นทีมนี้ก็มีสาธยายชมซิกเซอร์เหลือเกินแล้วก็พูดถึงคลีฟแลนด์แต่ข่าวลือล่าสุดออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเลบอนกับคลีฟแลนด์ก็ยังเป็นไปได้มากที่สุด
0: แล้วข่าวลือสัปดาห์ที่แล้วที่บอก Golden State Warrior สนใจจะเอามาร่วมกับแอนโทนีเดวิสก็
1: เดวิสเนี่ยวิซาร์ดมันไม่ยอมปล่อยเพราะฉะนั้นวิซาร์ดบอกว่ายังไงหัวเด็ดตีนขาดก็จะไม่ปล่อย
0: นี่เขาเพิ่งไปได้เซนเตอร์มาเพิ่มอีกคนหนึ่งด้วยนะ
1: ใช่ก็ไม่ยอมคือไปเอาเอตันมาไง
0: ของเลเกอร์เนี่ยแหละ
1: ไม่มันตลกไหนหรือว่าเมื่อปีกว่าที่แล้วเนี่ยแอนโทนีเดวิสมันเคยบ่นมาอยากได้เซนเตอร์กับล็อบเพลินก้าผู้บริหารเลเกอร์เงี้ย
0: เขาอยากเป็น power forwardไม่ได้อยากเล่นเซนเตอร
1: ์แล้วสุดท้ายล็อบเพลินก้ามาหาเซนเตอร์ให้ไงแต่ว่าไปอยู่วอชิงตันด้วยกันทั้งคู่แล้วถูกป่ะสุดท้ายเดวิดไปอยู่วอชิงตันแล้วล็อบเพลินก้ามันก็เทรดไอ้เดียงเดย์ตันเนี่ยให้ไปอยู่วอชิงตัน
0: ก็แปลก
1: ก็เลยแม่มันก็เป็นเรื่องคนเอามาเป็นโจ๊กกันไงว่าสุดท้ายเดวิดก็ได้เซนเตอร์เลยเอ้าแต่มาอยู่วอชิงตัน
0: งี้วิสัยก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยถ้ายังอยู่กันเยอะขนาดนี
1: ้แต่ว่ามันมีเครื่องหมายคำถามว่ามันจะเจ็บอะไรมากน้อยแค่ไหนซึ่งตอนเนี้ยเวกัสมันก็ยังไม่ได้ให้ราคากับวอชิงตันเลยนะ
0: ยังแอนโทนีเดวิส
1: ใช่แล้วก็มีตัวนัมเบอร์วันดราฟต์อย่างเงี้ย
0: ใช่ปีนี้ก็ได้นัมเบอร์วัน
1: ยังอยู่แบบกลางล่างไงนะกลางล่าง
0: ก็เจ็บบ่อยพี่ไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่า
1: แต่ยังเหนือกับแมฟริกนะแมฟริกยังต่ำกว่าวอชิงตันอยู่ตอนนี้เต็งบวยเนี่ยมันจะเป็นเมมฟิสซึ่งก็สรุปแล้วจามอแรนก็ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกัน
0: จามอแรน
1: ก็ไปอยู่พอร์ตแลนด์แล้วก็ซาคราเมนโตคิงเป็นเต็งบวยบุคลินเนสเองก็เป็นทีมที่ได้จูเลียสแรนเดลมาที่เป็นแรกกับไอ้นี่ไงที่เป็นแรกกับไอตอนที่ก่อนหน้านั้นแหละก็เป็นว่าจูเลียสแรนเดลเนี่ยก็ไปอยู่บุคลินแต่บุคลินก็เป็นหนึ่งในสามเต็งบวยมีวอกกี้ไม่มียันนิสเนี่ยอยู่ที่สี่จากบวยไปแล
0: ้วปีหน้ายังมีตัวดาร์เก่งๆไหมพี่
1: ปีหน้ามันจะไม่มีตัวเทพ
0: ไม่มีตัวเทพก็ไม่ค่อยมีใครแทงกันละเต็มที่กันหน่อย
1: โดยไอ้มิวอกกี้มันมีไทเลอร์ฮีโร่ซึ่งเขาก็ลือว่ามันจะปล่อยไทเลอร์ฮีโร่เนี่ยทำปั๊มสถิติผลงานทีมไม่ว่ากันเพื่อจะเทรดต่ออีกเอาสิทธิ์ดราฟต์อะไรเข้ามา
0: เหมือนฮีทจะสร้างทีมใหม่ไง
1: ก็ไม่ฮีโร่มันไปอยู่มิวอกกี้แล้วไง
0: อ๋อไปอยู่ไม่อ๋อ
1: มันแลกกับยานิสไงแล้วก็ล่าสุดยานิสเองก็เปลี่ยนเบอร์ละจะใส่เบอร์7เดิมทีเนี่ยมันใส่3 4ไม่รู้ว่าเป็นเพราะคิดถึงพี่ตัวเองอ่ะพี่ใส่4 3เรามารวมพลังเป็นเบอร์7แล้วกัน
0: เบอร์7
1: ไม่ใส่4 3 3 4เพราะอยากรวมพลังกับพี่แล้วกัน
0: ยานิสเนี่ย
1: ก็ตอนนี้ยานิสเองก็ทำอะไรก็เป็นประเด็นจริงๆแล้วยานิสเองก็มีโซเชียลล่าสุดเนี่ยมันไปอ่านข่าวเฟคนิวส์ลบบอลเซ็นสัญญากับคลิปแรกเรียบร้อย
0: ตกใจ
1: ตกใจบอกไม่จับหัวใจดูดิหัวใจจะไหวนะคือยานิสมันก็หวังว่าเลบอนจะมาอยู่มามี
0: ่
1: ก็หวังลึกๆแต่พอเฟคนิวมันขึ้นมาเนี่ยคิดว่าใช่
0: รับเลยอ่อน
1: ก็เลยคิดว่าใช่คิดว่าเลบอนไปอยู่คลีฟแลนด์แล้วโอ้โหหลังจะรอเล่นอย่างนี้นะหัวใจจะวาย
0: คือยังหวังว่าจะมาฮีทอยู
1: ่ยังหวังจะมาฮีทอยู่เพราะว่ามันเป็นหนึ่งใน10ทีมที่ Rich Paul Agent ของทางฝากเลบอนเนี่ยก็เอามาแจกแจงให้เห็นข้อดีข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ยังมีโอกาส
0: เลบอนเจม

0: นี่ก็40แล้วใช่ไหม
1: 41
0: 40เอาเท่ากับโรนัลโดเลย
1: ก็จะ42ปลายปีเนี้ย
0: ก็อันนี้มาสรุปกีฬาให้ทราบนะครับส่วนข้อความที่ส่งกันเข้ามาทาง SMS นะครับแล้วก็ข้อความทาง YouTube เดี๋ยวไล่ตอบให้นะครับ
1: นี่มีน้องโสพลเนี่ยคราวนี้ไม่ได้ส่งมาในเฟซเลยนะ คราวนี้น้องโสพลมาฝึกงานอยู่ที่
0: ฝึกงานที่นี่แล้วใช่ไหม
1: ที่ FM 99เรียบร้อยแล้วบอกว่าที่ส่งข้อความเข้ามาคุยในเก่าเกมบ่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยผมมาฝึกงานที่ FM 99และนี่ก็ขอผอ.สุเทพเขียนคอลัมน์จับตากีฬาโลกละลงใน Facebook ของทาง FM 99ทุกวันจันทร์ซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีคอลัมน์ที่เกี่ยวกับทาง AFL ซึ่งก็จะมีรายละเอียดมากกว่าเขียนข้อความเฉยๆซึ่งพี่ว่าดีนะเพราะว่าในโลกของกีฬาเนี่ยมันควรจะคนที่ชอบได้มีโอกาสได้ปล่อยของเข้าใจป่ะเพราะว่ามันก็ต้องมีกลุ่มแฟนที่ก็ชื่นชอบอยู่แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยใครชอบกีฬาของแนวออสเตรเลียเนี่ยน้องโสพลมาฝึกงานอยู่กับทาง FM 99ลองเข้าไปในคอลัมน์จับตากีฬาโลกทุกวันจันทร์ไปอ่านกันได
0: ้อะอย่างน้อยทำให้ผมรู้แล้วคุณน้องโสพลนี่เพิ่งจะจบมาฝึกงานเนี่ยแปลว่าเพิ่งจะจบใหม่
1: ก็มีแพชชั่นในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับกีฬาของทางออสเตรเลีย
0: ครับข้อความแรกทาง SMS นะครับบอกว่าเปิดเพลงนึกว่าจะเปิดวจล
1: อ
0: วจลว
1: ไม่มีอะไร
0: คาสันเบ็กควอเตอร์แบ็กสำรองจากมหาวิทยาลัยไมอามี่ของคาร์ดินาลเก่งไหมครับแล้วก็คาร์ดินาลถึงได้เอามาจากถึงได้เอามา
1: คือรอบ3อ่ะมันก็คือคาสันเบ็กเนี่ยมันอยู่ในมหาวิทยาลัยที่เก่งนะไมอามี่เนี่ยแต่ว่าปีนี้ควอเตอร์แบ็กเนี่ยเขาก็มองว่าถ้ามันไม่ใช่เฟอร์นันเดสเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการขัดเกลา
0: ปีที่แล้วคาร์ดินาลผลงานเป็นไงดูการที่แล้ว
1: ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
0: ก็คือไม่ได
1: ้ถึงได้คือเป็นทีมกระจอกเลยแหละแล้วคาร์ดินาลมันก็เปลี่ยนแปลงทีมอยู่พอสมควรก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งมองแง่หนึ่งคาร์เซนเบ็กก็ไม่ถึงกับกดดันเพราะทีมไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายแต่ถ้าของจริงหรือเปล่านี่เงี้ยมันพูดยากคอร์เตอร์แบ็กรอบ3เนี่ยบางคนก็เละตุ้มเป้ไปเลยยังได้เลยเฮ้ยแต่แปลกนะไอ้คาร์เซนเบ็กเนี่ยเรียนมัธยมแมนดาริน
0: แมนดาริน
1: แมนดารินมันเป็นภาษาจีนไงแต่ชื่อมัธยมแมนดารินแปลกดีอยู่ที่เมืองแจ็คสันวิล
0: อันนี้คนผิวสีใช่ไหม
1: ไม่คาร์เซนเบ็กเป็นคนผิวขาว
0: ผิวขาว
1: ก็ตอบได้ว่าฝีมือในคอลเลจอาจจะเก่งแต่ว่าอายุเนี่ยก็ถือว่า24แล้วเป็นรุกกี้ที่ก็เป็นผู้ใหญ่รูปร่างใช้ได้แต่จะเป็นระดับเป็นเทพเลยหรือเปล่านี่คงยาก
0: รอบ3นี้มันก็มันไม่น่าจะหลุดมาถึงเนี่ยถ้าเก่งนะ
1: ก็บางคนรอบ3โอเคนะแล้วเซวิลสันเนี่ยเคยเป็นซูเปอร์สตาร์ก็ถูกดราฟไม่ได้ถึงกับว่ารอบสูงๆมากสักเท่าไหร่องค์ประกอบภายในทีมอ่ะมันต้องลงตัวด้วยล่ะยังก้ำกึ่งก้ำกึ่งยังบอกไม่ได้ชัดเจน
0: พอบอกรอบ3ต้องไปดูทอมเบดี
1: ้ทอมเบดี้ทอมเบดี้มันรอบ6
0: รอบ6
1: อันดับ199เลย
0: สวัสดีครับพี่บอลวิต้นนะครับอาร์เจนตินา
1: ห้าพอ
0: ห้าพ
1: อไม่หมายถึงก็เชียร์อาร์เจนตินาไงคืนเนี้ยแล้วบอกปอลลอเลียพูยิ่งใหญ่กว่า
0: ก็อาร์เจนตินาวันนี้เจออียิปต์นะครับสองงอนะครับเจอกันคือถ้าเล่นเหมือนวันที่เจอแคปเวิร์ดนี่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าตูแต่วันนั้นแคปเวิร์ดยิงแต่ละลูกก
1: ็ผีจับยัด
0: โอ้ยิงสวยจริงๆนะครับแต่ผมชอบประตูที่เมสซี่ยิงมากเลยลูกนั้น
1: ดูเป็นซีทูนาเมนต์นี้ยิงคมมาก
0: ยิงดูดลงมาดูดก็ดูดสวยแล้วยิงก
1: ็ยิงแรงเหมือนพี่ตู้พลังยังกับเหมือนพี่ตู้แต่แม่น
0: แล้วเนี่ยดูดาวฟันโบก็ลุ้นยากเอ็มบัปเป้เมสซี่ไหนยังมีตัวสอดแทรกฮาร์แลนด์แฮร์รี่เคน
1: ที่จำไม่ได้ไปยาวมันไปตั้งชื่อลูกากูว่าเป็นพี่ตู้เพราะอะไรเพราะไปยาว
0: ตัวใหญ่ไง
1: ไม่รู้อ่ะเป็นพี่ตู้เพราะว่าไปยาวเป็นคนบอกเป็นคนตั้งฉายานี
0: ้อ๋อแต่โดยรวมแล้วเนี่ยคือมันดูสนุกอ่ะแต่ถ้าเกิดตามคาดจริงๆนะผมยังมองรู้สึกว่าเป็นฝรั่งเศสกับสเปนเข้าไปตัดกันอังกฤษกับอาเจนเข้าไปตัดกันคู่ชิงเนี่ยผมอยากให้เป็นรีแมตช์ยูโร2024อังกฤษกับสเปนนะผมยังรู้สึกว่าคู่นี้มัน มันน่าจะล้างตาสักครั้งนึง
1: ไม่รู้แต่ลึกๆพี่แอบเชียร์นอร์เวย์พี่ว่านอร์เวย์มันมีคาแรคเตอร์ดี
0: ฮาแลนด
1: ์พี่ว่าฮาแลนด์เนี่ยมันเป็นทีมที่ขายทั้งคือเดี๋ยวนี้นะต้องยอมรับว่ากีฬาเนี่ยมันต้องขายทั้งในและนอกสนามนะแล้วฮาลันมันมีบุคลิกแล้วคนจะรอดูเวลามันจบมันจะ ไอ้แข่งพายเรือเน
0: ี่
1: ยไอ้ท่าพายเรือ คือมันมีสีสันแล้วก็โหคุณมาเจอขวัญใจมหาชนอย่างอังกฤษสนุกอ่ะ
0: ตอนนี้20 นาฬิกา30 นาทีเดี๋ยวเราพักเบรกกันครู่เดียวครับ

0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอลโลกสตอรี
2: ่สถิติผู้ชมทางบ้านกาตาร์2022กับตัวเลข 5,000 ล้านคนในขณะที่สถิติจำนวนผู้ชมในสนามปี1994ยังครองแชมป์แต่ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกดิจิทัลนั่นคือรายการกีฬาที่มีผู้ชมรวมผ่านหน้าจอสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สถิติจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุว่ามีผู้คนทั่วโลกรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดและแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 5,000 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอดเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: 20:35 นะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเก๋าเก่งเกมก็ยังอยู่พี่ต้นไทซอนแล้วก็ผมบอลสรีนันก็ยังเหลือข้อความอีกเยอะนะครับเดี๋ยวไปไล่ตอบทาง YouTube แล้วก็ Facebook แล้วกันนะครับพ
1: ี่ต้น Facebook คร่าวๆ คือคุณสารโรจน์ก็จะคุยถึงเรื่องยานิสมาก็เมื่อกี้เล่าให้ฟังไปละที่ว่ายานิสจะหัวใจวายอะไร
0: ที่ข่าวเลบอนเจม
1: คุณวุฒิชัยบอกอาร์เจนตกรอบครับมีแสดงว่าเป็นแฟนโดแน่เลย
0: ไม่รู้ก็หรืออาจจะเป็นแฟนโมซาร่าก็เอาไปเจอกับอียิปต
1: ์อาจจะเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะ
0: แต่ผมรู้สึกว่าอาร์เจนติน่ามันต้องมีตัวแทนอเมริกาใต้บ้างแหละในรอบ8ทีม
1: แล้วก็คุณปฏิญาณนี่ก็จะบอกว่าอันเนี้ยคุณปฏิญาณบอกว่าอาร์เจนจะป้องกันแชมป์ได
0: ้ก็มีคนเชียร์ก็เป็นไปได้นะความรู้สึกคือด้วยความ
1: นี่บอกทั้งอาร์เจนตินาแล้วบอกสเปนจะเป็นแชมป์คุณปฏิญา
0: ณน่าจะเป็นคู่ชิงสเปนกับอาร์เจนนะครับ
1: แล้วคุณต่อก็สวัสดีมาคุณ PC ก็เป็นห่วงอดีตคนจัดอะไรอย่างเงี้ยอยู่เหมือนกันอะไรอย่างงี้แล้วก็คุณปฏิญาณบอกว่าทีมชาติสเปนชุดบอลโลกปี82มีใครที่ดัง
0: นี่พี่ต้นทันดูนี
1: ่โอ้ยทันพี่เชียร์เยอรมันตอนนั้นเด็กอายุ10กว่าขวบอ่ะพี่ก็ดูแต่ทางเยอรมัน

0: าในพวกลิดบาสกี้คราฟิชเชอร์เฮราชูมาร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยฝั่งสเปนเนี่ยสเปนไม่มีตัวไม่มีตัวเลยนะพี่ว่าโอ้พี่ว่ายุค80เนี่ยบูตาเกโยมันดังแต่บูตาเกโยมันไม่อยู่82อ่ะบูตาเกโยมันมาปลายยุค80มีอย่างไอตัวดังๆของสเปนตัวอื่นหรอนึกไม่ออกจริงนะดีไอยุค80น่ะ
1: คือผมดูทัน86ที่เม็กซิโกภาพความทรงจำอ๋อนี่ไงเกมนัดที่เม็กซิโกที่ Hand of God ของมาโดน่าที่ชนะอังกฤษอ่ะก็อังกฤษก็มาล้างตาได้ที่สนามนี้นะเพราะสนามนี้ที่เตะกับเม็กซิโกไอ้รอบ16ทีมเนี่ยเม็กซิโกเขาไม่แพ้ใครมาตั้ง10กว่าปีแล้วก็สนามนี้ในฟุตบอลโลกเม็กซิโก
0: ไม่แต่ว่ามันไม่ได้เจออาร์เจนไงเรื่อง
1: ใช่แต่ว่ามันเป็นสนามเดียวกับปี86ที่อังกฤษมาตกรอบเพราะโดน Hand of God ของมาราโดน่าก็คือสนามนี้แหละนะครับ
0: อีกคนหนึ่งไอ้คามาโชโฮเซน
1: ของสเปน
0: ใช่ของสเปนแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ยุค80ไอ้ยุค82จริงคามาโชคามาโชมันที่จะดังสุดมันก็อาจจะติดอยู่ช่วงนั้นแต่ตอนนั้นเนี่ยโหเด็กอายุ11ขวบอ่ะมันจะมันแล้วมันไม่ได้ชอบสเปนไงก็เลยจนบรรยายจริงเชียร์แต่เยอรมนีเนี่ยจำได้แบบฮันซี่มุลเลอร์เฟลิกมาร์กัตอะไรเงี้ยจำได้เยอะแยะมากอ
1: ่
0: ะ
1: ประตูตอนนั้นคันที่เยอะมันนี
0: ่ไอชูมาร์เกอร์ไอชูผู้อหังอ่ะแล้วก็พันปีเตอร์บีเกลโอ้โหยังถึกเลยอ่ะมีอย่างคานไฮฟอสเตอร์เงี้ยโอ้โหตอนนั้นอูรี่สติลิเก้เงี้ยพอลไบรเนอร์บูฟกังเดมเลอร์โอ้โหแบบ
1: อูรี่เฮเนสอยู่ไหมนี
0: ่อูรี่เฮเนสยุคนั้นน่าจะช่วงปลายแล้วนะ
1: อันนั้นมันคือเวสเยอรมนีเยอรมน
0: ีใช่ยังเป็นยุคเวสตอนนั้นน่ะไม่ยังไม่ใช่ละยุคนั้นมันเป็นยุคของพวกเลือดยุคที่มันเริ่มดังแล้วก็ตอนนั้นน่ะมาติอุสยังเด็กเลย
1: ยัง
0: เป็น
1: ทามาติอุส
0: ยังเด็กเลยก็น่ะที่จะจำได้ยุคนั้นเฟลิกมากัดยังเป็นนักเตะยังเป็นสำรอง
1: ตอนนี้คุณซื้อรู้สึกจะไม่เป็นแล้วมั้งผมก็จำไม่ได
0: ้ตอนนั้นโคตรจุ๊บแดวเอาอะเนี่ยจะจำยุคนั้นจะจำไอ้แต่เยอรมนีอย่างเดียว
1: 82นะ
0: ก็สเปนก็จนบรรยาย
1: ครับหมดยังที่ Facebook
0: ก็คร่าวแล้วก็คุณประพลบอกซิกเซอร์ได้บรามามีลุ้นชิงตัวออกไหมครับก็อย่างที่บอกไว้ว่าตอนนี้ซิกเซอร์เนี่ย
1: พุ่งขึ้นมาเลย
0: พุ่งขึ้นมาในตัวออกเนี่ยก้างขวางคอสุดก็ยังเป็นนิกเซลติกก็ยังถูกมองว่าเหนือกว่าซิกเซอร์แล้วคาบาเลียเนี่ยถ้าเกิดว่าได้เลบอนเข้ามานะน่ากลัวนะรับเตอร์ได้คาไวโหปีหน้าตะวันออกโคตรโหดปีหน้าจะแบบแล้วอย่าลืมมาคือทั้งไมมี่กับคลีฟแลนด์ใครก็ตามเนี่ยได้เลบอนเนี่ยพี่ว่าจะขึ้นมาน่ากลัวแล้วก็ดีทรอยต์นี่ก็เป็นแก๊งเด็กแก๊งดาวรุ่งซึ่งก็อาจจะดูดีขึ้นมา
1: คันนิงแฮมอาจจะโตขึ้น
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าตะวันออกจากปกติเนี่ยเราดูบ้านเนี่ยตะวันตกเนี่ยมันจะมีเยอะใช่ไหมแต่ปีหน้าเนี่ย
1: ตะวันออก
0: เป็นปีที่น่าดู
1: ยิ่งถ้าเกิดเลบอนเจมไปคลิฟแลนด
0: ์คือทรงเนี่ยมันมีโอกาสที่เลบอนจะไปตะวันออกไงก็น่าสนใจ
1: อ
0: ่
1: ะก็นี่ข้อความทาง Facebook นะครับส่วน YouTube อ่ะก็มีข่าวดีนะคุณปั๊กบอกมาสวัสดีครับพรุ่งนี้น้ำมันดีเซลจริงๆเบนซินก็ลดนะ 2.56 บาทลดแรงเลยพวกเนี้ย
0: เหรอ
1: ลดทีเกือบ3บาทอ่ะพี่
0: เพิ่งเหลืออยู่ตั้ง500กิโลเติมไม่ได้แล้วไปดูดออกก่อนได้มั้ยเนี่ย
1: โอ้ลดทีวันเดียวลด
0: แล้วเดี๋ยวไม่ได
1: ้ 2.56 บาท
0: เดี๋ยวขาดทุนนะ
1: แต่พรุ่งนี้น้ำมันลดแรงจริงนะครับคุณปักยังบอกว่าตูดฟองแค่3สเตทโพกาชาถือเสื้อเหลืองแล้ว
0: ใช่แต่ว่าพี่ยังมองว่าถ้าจากประสบการณ์การดูตูดฟองเนี่ยเสื้อเหลืองไม่ควรครองนานเพราะมันจะเหนื่อยกับทีมมันต้องลากไปรอฟองยาว
1: มันมีไหมพี่แบบเสื้อเหลืองม้วนเดียวจบอะ
0: มันเคยมีช่วงหลังเหมือนกันนะเพราะตูรฟองช่วงหลังเนี่ยมันเคยเกิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยมันต้องมีสะดุดไม่ใช่สะดุดอะเจตนาแบบมีออมเพื่อที่ว่าให้ตัวรองเนี่ยขึ้นมานำเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณครองเสื้อเหลืองทีมคุณต้องขึ้นหน้าอย่างเดียวแล้วคุณต้องแบกต้องเครียดตลอด3สัปดาห์ซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นสมัยก่อนที่มันสนุกมันสูสีเนี่ยมันจะมาเผด็จศึกวีคสุดท้ายไอ้วีคที่มันจะต้องเริ่มมีไทม์เทรลบุคคลมีการขึ้นเขาโหดๆซึ่งฝ่ายจัดเนี่ยเขามักจะเอาโหดๆเนี่ยไว้

0: ช่วงท้ายแต่บางทีเนี่ยคู่แข่งนั้นมันห่างชั้นเกินไปบางทีมันก็ตบเด็กตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่2ด้วยซ้ำไปก็แต่อันนี้มันแค่สเตจ3อ่ะปรากฏว่าพกชาติขึ้นมานำแต่ว่ามันสูสีกับวิงเกอร์การ์ดไงก็มีโอกาสที่ว่าพกชาติก็อาจจะแบบว่าก็อาจจะให้พวกรองอาจจะไม่ให้วิงเกอร์การ์ดก็ได้หรืออะไรก็ได้ให้ขึ้นมาครองเสื้อเหลืองไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยไปเผด็จศึกอย่างอื่น
1: คือเสื้อเหลืองเนี่ยคือเป็นผู้นำเวลารวมถูกไหม
0: ใช่
1: แล้วถ้าเกิดเป็นแบบสเตทที่แบบเป็นแชมป์ภูเขาเนี่ยเขาจะเป็นเสื้อสีอะไร
0: มันจะเป็นเสื้อลายจุด
1: อ๋อเป็นลายจุด
0: ใช่ซึ่งมันก็อยู่ตลกมันมีเสื้อสีลายจุด
1: เป็นเอี้ยมเงย
0: ไม่ก็เป็นเสื้อแข็งที่เป็นลายจุดสีชมพูสมัยก่อนเนี่ยพี่ก็ยังมองสีชมพูมันไม่เหมาะผู้ชายแต่ว่าอย่างไอ้แชมป์จิโรดิตาเลียแชมป์ทัวร์ออฟอิตาลีมันก็สีชมพูเพราะมันเอามาจากหนังสือพิมพ์เมกาเซต้าเดล่า
1: สปอร์ตคาดหัวเป็นสีชมพู
0: เพราะว่าทั้งหนังสือพิมพ์มันเป็นสีชมพูมันก็เอามันเป็นสปอนเซอร์หลักมันก็เลยเป็นสีชมพูมันเป็นสีบ้านเย็นนะจริงๆแล้วมันไม่ถึงกับสีชมพูหรอก
1: คล้ายๆเดลินิว
0: ใช่คล้ายๆกันแต่ว่าเดลินิวก็ยังเป็นแค่หัวอันนี้มันทั้งกระดาษเลย
1: คุณปาร์คบอกว่าสไปด้าอยู่คลิฟแลนด์ยาวเงินอ๋อก็คือทางด้านโดนัลด์แวนมิเชลนะอ๋อชื่อเล่นก็สไปด้า
0: ใช่ไอ้สไปเดอร์แมนอะไรอ๋อ
1: สไปเดอร
0: ์เอามาจากสไปเดอร์แมนแต่คนจะเรียกสไปด้า
1: อ๋อสไปด้าพูดถึงสไปเดอร์แมนนี่ผมนึกไอ้นักปีนเขาของจอแดนหรืออะไรที่ตกเขาแล้วเสียชีวิตอะร้อยกว่าเมตรแล้ว
0: คือคนพวกนี้เขาเป็นคนที่ไม่มีความกลัวเป็นพวก
1: แต่พลาดไม่ได้นะพี่พลาดก็เนี่ยจบชีวิตเลย
0: ก็โหยไม่ต้องอะไรมากที่มันไปโดนจับ Empire State อ่ะพี่ดูภาพพี่ยังปิดเลยอ่ะ
1: กลัวความสูง
0: เออขนาดเราดูในไอ้คลิปพี่ยังดูไม่ไหวอ่ะ
1: ใช่ผมเห็นของ Netflix อ่ะที่เอาคลิปของนักปีนเขามาให้ดูแบบไม่มีอุปกรณ์เครื่องป้องกันเลยโอ้โหใจทำด้วย
0: มันติดกล้องที่หัวใช่ไหมมันวิ่งตามพวกสันเขาอ่ะพี่ยังไม่ดูเลยนะคือมันน่ากลัวขนาดเราดูแค่นี้ยังกลัวไอ้พวกนี้คือเหมือนกับว่า
1: ใช้ชีวิตอยู
0: ่ไม่บอกพี่ว่าสมองบางคนเนี่ยมันจะพี่ว่าสมองพวกนี้เหมือนแมวอ่ะคือแมวพี่ไม่เห็นมันกลัวความสูงกันนะมันเหมือนกับมันจะมีความรู้สึกที่ว่ามันจะไม่มีความกลัวเรื่องที่สูงแต่ของพี่ไม่ได้เลยสมัยก่อนนะเดินขึ้นบันไดไอ้บันไดไอ้สะพานข้ามถนนน่ะพี่ต้องเดินตรงกลางอ่ะเหงื่อมออกมืออ่ะ
1: กลัวความสูง
0: เออแค่เดินสะพานข้ามถนนเนี่ยยังกลัว
1: เวลาพี่ไปเอเวอเรสต์พี่ไม่กลัว
0: มันไม่สูงไงคือถ้าจะมันเป็นที่ลาดมันค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นน่ะเราไม่ได้เดินบนเหวไง
1: ไม่แต่มันก็มีบางช่วงที่พี่จะต้องข้ามผ่านเหวไม่ใช
0: ่ไม่มี
1: ไม่มีเลย
0: อาจจะมีเดินบนสะพานแขวนสะพานแขวนซึ่งมันน่ากลัวอยู่บ้างแต่ว่าเราก็หลับหูหลับตามันก็ต้องพยายามเดินนะมือเหงื่อออกมืออยู่บ้างอะไรเงี้ยก็กั้นใจไปมันก็มีแค่นั้นเองเดินข้ามสะพานแขวนที่กลัวแต่โดยที่เหลือมันเป็นทางกว้างแล้วมันก็ขึ้นที่สูงแค่นั้นเอง
1: คือเป็นไฮกิ้งที่แบบเท้านี่ติดพื้นอยู่ตลอดเวลา
0: ใช่มันไม่เหมือนกันถ้าเมาเทเนียเนี่ยมันจะเป็นอีกพวกอีกขั้นนึงก็พี่ถึงได้บอกพี่ไปกลัวที่สุดก็คือตอนไปญี่ปุ่นแอลเพราะว่าญี่ปุ่นแอลมันไปโดนสันเขาไงแล้วมันเป็นสันเขาแบบข้างก็เหวข้างก็เหวอ่ะแล้วเราตกกระไดพลอยโจรอ่ะมา
1: ต้องมีคนที่ปีนนำเราแล้วมี
0: ไม่พี่ไปพี่มันเองอ่ะ ไปอ่านแผนที่แล้วไปเองไง
1: แล้วขึ้นไปสุดไหมพี
0: ่มันก็ไต่สันเขาไปเรื่อยๆมันไม่ได้ขึ้นอย่างนี้ไงมันไปไต่แล้วพอถึงหมดแรงกลัวก็กลัวแต่มองหันกลับไปมันก็เท่าเดิมต้องปีนกลับไปยาก
1: เลยตอนลงก็ลงทางเดิมอย่างเงี้ยพ
0: ี่ไม่ไปทางอ่ะคือไปหลังไม่ได้ไปหน
1: ้าอ๋อที่ต้องไปเรื่อยๆเดี๋ยวเพราะมันกลับหลังไม่ได
0: ้คือเข้าใจนะไอ้ที่เพลงพี่เบิร์ดอะไรเดินต่อไปก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้อะไรเนี่ยโอ้โหแบบเลยเข็ดเลยจะแปนแอลนี่แบบบางโซนเนี่ยคือเวลาเราอยู่บนเขาไทยเนี่ยเวลาขึ้นสันเขาได้มันจะง่ายเราก็จะเดินไหลสันเขามันอาจจะมีเหวอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่สันเขามันไม่น่ากลัว
1: เป็นเมตร2เมตร
0: เลยเออมันก็พอเดินได้อะไรเงี้ยมีถ้าลมแรงก็บาดเสียวหน่อยเดี๋ยวนี้มันสันเขามันเป็นหินเงี้ยแบบโอ้น่ากลัว
1: อันที่จะไปสัปดาห์หน้านี่เป็นอะไรอ่ะ
0: ก็เป็นภูเขาหินนะแต่พี่ไม่เคยไปเหมือนกันมันไม่น่าไม่ถึงในความคิดมันไม่น่ามีสันเขาอย่างนั้นนะมันยากแค่ว่ามันต้องไต่ขึ้นระดับยกขึ้นไปสูงหน่อยสูงหน่อย
1: ช่วงนี้ก็หน้าร้อนใช่หรือว่าม
0: ันเขาไม่ถึงเพราะว่าที่พี่ไปมันสูงไงเพราะฉะนั้นอากาศมันจะติดลบถ้าจับพัดจับผูเนี่ยอาจจะมีลบ4ลบ5ได้เหมือนกัน
1: เจอหิมะอะไร
0: หิมะถ้ามันมีฝนลงมันก็จะเจอถ้าไม่มีก็จะหนาวเป็นพิเศษ
1: อันนี้พี่ไปกี่วันแล้วเนี่ย
0: ก็ประมาณเกือบเดือน เพราะว่าไป ไม่ได้ไปไต่เขาอย่างเดียวหรอก คือเพียงแต่ว่ามันก็ไปผสมผสานแหละเป็นประเทศที่เราไม่รู้จักไงพี่เคยเห็นคนที่ยังเคยเล่าให้ฟังว่าถือพาสปอร์ตประเทศแปลก
1: ๆ
0: หน้าตาแปลกๆก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขามาจากที่ไหนอะไรเงี้ยก็เลยลองดูเพราะว่ามันกลายว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ไปมาจนแบบ107ย่านนะก็เลยลองหาแปลกๆดูบ้าง
1: แต่ความคาซักนี่เราต้องขอวีซ่า
0: ไม่ไม่ไม่คาซักเนี่ยอยู่ได้60วันเลยนะ
1: อยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าไปสแตมป์ที่นู่นเลยใช่ไหม
0: เออคืออยู่ได้นานกว่าญี่ปุ่นอีกญี่ปุ่นยัง15วันเองคาซักนี่อยู่ได้60แล้วก็คีกิสก็รู้สึกจะ6หรือ30นั่นแหละ30 60ประมาณนี้ก็ถือว่าไม่มีปัญหาเรื่องวีซ่า
1: โอเค
0: แล้วเป็นชาติที่กำลังเปิดเรื่องการท่องเที่ยว
1: เดี๋ยวให้พี่ต้นกลับมาเล่าแล้วกันนะคุณโสพลนะครับบอกสวัสดีครับ AFL นอกจาก Fremantle Sydney จ่าฝูงเจอรองจ่าฝูงนะครับยังมีคู่ Carlton กับ Hawthorn ที่ MCG พรามไทม์วันเสาร์ข่าวใหม่เข้ามานะครับรักบี้13คน National Rugby League ประกาศว่าช่อง9และ Fox ซื้อลิขสิทธิ์ปี2028ถึง2034ราคา 5.3 พันล้านเหรียญออส
0: น่าจะเป็นช่อง9ออสเตรเลีย
1: ใช่ใช่National Rugby League เนี่ยโอ้โหซื้อกันแพงขนาดนี้เลยเหรอ
0: NRL ป่ะ National Rugby League
1: มัน Rugby League ของเขาเนี่ยมันจะแบบโอ้มันอธิบายยากอันนี้บอกว่า FL กับช่อง7และ Fox ก่อนนี้เรื่องของสัญญา FL เนี่ยผมว่ามันควรจะแพงเพราะว่ามันเป็นกีฬาประจำชาติของออสเตรเลียคนเนี่ยดูเยอะนะครับช่อง7นี่ถ่ายมาตั้งแต่ตอนผมอยู่นะปี90ก็ถ่ายอยู่ช่องเดียวนี่แหละช่อง7นะครับแล้วก็ยินดีกับทีมคริกเก็ตหญิงออสเตรเลียอีกครั้งครับคุณยายสายดูนะครับบอกว่าสมัยพี่บอลเรียนออสเตรเลียเคยมีใครฝากกระเป๋าไหมครับ เคยมีใครฝากน่าจะมีแหละแต่ผมก็จำไม่ได้มันเด็กแต่ผมจำได้ว่าไปครั้งแรกเลยเนี่ยโดนตรวจลึกกระเป๋าแบบที่เมลเบิร์นเลยนี่แหละ ปี90ผมจำได้ว่าตรวจละเอียดมากอะตรวจจนแบบ เราก็งงและตอนเก็บมันให้เราเก็บด้วยนะพี่ลื้อหลังจากลื้อเคลียร์หมดแล้วพี่แล้วก็ให้เราเก็บเองผมยังจำได้เลยอะไรเนี่ยแต่ว่าเขาเข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องกฎระเบียบเขา
0: พี่ไปเจอที่คางโฮชิมะเมืองเล็ก
1: ๆ
0: สายการบินมาปรากฏว่าโอ้โหมันตรวจสงสัยว่าเรื่องยาเสพติดเพราะว่ามันเอาไอ้แผ่นอะไรไม่รู้เช็ดเยอะไปหมดเลยนะคือพี่ก็เข้าออกญี่ปุ่นแบบเป็นว่าเล่นเนี่ยไปเมืองใหญ่ๆไม่มีปัญหาไปเมืองเล็กๆอย่างคางโฮชิมะอย่างเงี้ยเขาก็มาคุยแล้วก็ขอตรวจทุกอย่างนะเปิดพี่ก็เปิดแล้วก็ดูแล้วเปิดไม่เจออะไรเอากระดาษมาเช็ดทุกอย่างจริงนะก็แสดงว่าเขาสงสัยยาเสพติดก็ก่อนนี้กลายว่าชาติเราเนี่ยไอ้เรื่องกัญชาเนี่ยกลายเป็นประเด็น
1: ใช่คือบ้านเราอาจจะถูกกฎหมายแต่ว่าคุณขนไปนอกเนี่ยคุณเรียบร้อยเลยนะ
0: ก็คิดดูถ้าเกิดพี่เป็นคนดูกัญชาใช่ไหมแล้วเกิดมือพี่ติดอย่างเงี้ยซวยนะหรือว่าไปจับหรือมีเศษอะไรหน่อยอยู่ในกระเป๋านี่โอ้โหหายนะเลยแหละ
1: ใช่
0: น
1: ั
0: ่นแหละ
1: อันนี้บอกเคยฟังเรื่องเล่าพี่ต้นช่องหนึ่งสมัยทำงานประหยัดมากเอาเตียงผ้าใบไปนอนที่ออฟฟิศประหยัดค่ารถมีเงินเก็บหลักแสนสมัยเกือบ30ปอ30ปีก่อนสุดยอดครับ
0: เพราะว่าสมัยนั้นพี่มองพี่นั่งรถปอกลับบ้านเนี่ยไปกลับเสียเวลาพี่เอามันเขียนเรื่องส่งซ็อกเกอร์ดีกว่า
1: แต่เตียงผ้าใบเนี่ยเห็นไม่ใช่พี่คนเดียวผมก็ม
0: ีเยอะ
1: มีหลายคน
0: คุณฉุยก็นอนแล้วก็มีหลายคนน่ะที่นอนเตียงผ้าใบเพราะตอนสมัยนั้นจะมีพี่เปี๊ยกที่เขาก็อยู่ที่นั่นเลยอ่ะ
1: ใช่
0: เขาก็จะเป็นคนนำ
1: ใช่ผมก็เห็นเขาแปลงสื่อมาแปลงฟัน
0: เออนั่นแหละใช้ชีวิตอยู่ในโรงพิมพ์ทั้งวันทั้งคืนประหยัดค่าเช่าที่ด้วยนะประหยัดไม่ต้องเสียค่าเช่าด้วยนอน
1: มีแอร์ด้วย
0: มีแอร์ให้นอนอีกต่างหากแต่บางทีก็นอนไม่หลับหรอกเพราะว่าบางทีพอกว่าเราจะได้นอนปิดเล่มเนี่ยเช้ามาเนี่ยพวกที่เป็นรุ่นพี่ก็อาจเช้าเขาก็มานั่งดูไอ้พวกซีรีส์หนังจีน
1: อ
0: ่ะเขาก็ดูเสียงดังกระหึ่มเลยแต
1: ่
0: เรายังเด็กไงเราก็นอนเก็บตกได้ไม่มีปัญหา
1: ไทยได้แชมป์เอเชียญี่ปุ่นได้แชมป์โลกถามว่าอะไรเป็นไปได้ก่อนกันครับระหว่างไทยได้แชมป์เอเชียกับญี่ปุ่นได้แชมป์โลกพี่ต้นตอบ
0: บอลเหรอ
1: ใช
0: ่ญี่ปุ่นเนี
1: ่ยญี่ปุ่นได้แชมป์โลกง่ายกว่า
0: เพราะว่าของเราเองเรายังพูดกันในเรื่องเนี่ยคนที่เป็นแฟนบอลแท้ๆเขายังบ่นในเรื่องความฟิตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
1: เรื่องความฟิตเนี่ยสำคัญจริงๆนะครับ
0: เพราะแชมป์เอเชียก็หมายถึงว่าต้องชนะญี่ปุ่นไง
1: ถูกป่ะชนะญี่ปุ่นชนะเกาหลีชนะอิหร่าน
0: ซึ่งมันก็ มันก็โหยากมากจริงนะในมาตรฐานญี่ปุ่นตอนนี้มันไประดับโลกแล้วไง
1: ครับเพราะฉะนั้นถ้าญี่ปุ่นเป็นแชมป์โลกมันจะมีโอกาสสูงกว่าที่เราจะได้แชมป์เอเชียณปัจจุบันนี
0: ้หลายคนยังเสียดายนะว่าไม่ได้ไปแพ้บราซิล
1: ถ้ามาเข้ามาอาจจะมีโอกาสมาเจออังกฤษก็ได้เนี่ย
0: เพราะบอลน็อกเอาท์เนี่ยมันเสน่ห์มันอย่างนี้ไงมันบางนัดถ้าคุณฟอร์มตกอย่างอเมริกาเจอเบลเยียมถ้ามาเจอกันใหม่นะ
1: ม
0: ันอาจจะไม่เล่นกระจอกเหมือนเมื่อเช้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตอาจจะเล่นซีรีส์ชนะ2ใน3 อย่าไปเล่นนัดเดียว นะหรือว่าถ้าอนาคต FIFA อยากเพิ่มตังค์นะไม่ต้องเพิ่ม128ทีมก็ได้ซีรีส์รอบสัก8ทีมชนะกัน2ใน3เกม
1: แข่ง2วันติดเลยเนี่ยนะพี่
0: ผมไม่2วันติดดิก็เอาไอ้8ทีมแข่งวันละไอ้ทีมละนัดทีมละนัดทีมละนัดแล้วไอ้วนไอ้ทีมแรกก็มาวนซีรีส์ที่2เนี่ยเป็นของใหม่ไปของแปลกไปแล้วแต่พูดถึงถ้ามองในแง่นี้นะมันจะสูญเสียเสน่ห์ในแบบหนึ่งแต่มันจะได้ทีมที่แบบว่าชัวร์จริงไงหรือว่ามันเหนือคู่แข่งแบบชนะกัน2ใน3จริงไม่ใช่แบบนัดเดียวจบแต่เสน่ห์ของไอ้นัดเดียวจบเนี่ยมันมีความคลาสสิกตรงที่ว่าคุณต้องมาทั้งโชคชะตาทั้งฟอร์มที่มันต่อเนื่องจริง
1: ก็อย่าง NFL เนี่ยแมตช์เดียวก็จริงๆอเมริกันเนี่ยมันก็มีแพทเทิร์นคล้ายกันทั้งเบสบอลบาสเกตบอลอย่างช่วงเพลย์ออฟ
0: เบสบอลมันยังเป็นซีรีส
1: ์
0: มันจะมีแค่บาสคอลเลจบาสเกตบอลที่เขาเรียก March Madness นัดเดียวจบแล้วก็ NFL ที่นัดเดียวจบเรตติ้งไอ้พวกนี้มันถึงต้องหาศาล
1: แล้วอเมริกันเนี่ยไม่ชอบมีเสมอเนี่ยจะต้องมีผลแพ้ชนะไม่ว่ากีฬาอะไรก็แล้วแต่เบสบอลนี่ก็ต้องเล่น10ไปเรื่อยๆ
0: เมื่อเช้าเนี่ยดอจเจอร์เกือบตายเจอหมูอย่างร็อกกี
1: ้
0: ไปซัก11อินนิ่งเลยกว่าจะชนะได้
1: จริงๆมันต้องจบใน9อินนิ่ง
0: ใช่
1: แต่เพราะว่ามันเสมอกันก็คุณก็ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีผล
0: ก็พิดูจนถึง8อินนิ่งไอ7อินนิ่งแล้วมั้งรู้สึกตอนนั้นน่ะแรกๆก็นำไป 6-1 พออินนิ่งที่8ก็ยัง 6-3
1: ไล่มา
0: 6-3 ก็ยังคิดว่าไม่น่ามีอะไรก็เลย
1: จนนิ่ง
0: พี่ก็ไม่ได้ตามนะลืมมาจนมาคุยกับบอลก่อนจากรายการมาดูผลนั่นหน่อยที่ 6-3 เองโอ้โหไปชนะ 8-7 เกือบตายอ่ะเพราะว่าต้องเล่นถึง11อินนิ่งเลย
1: หรืออย่างบาสเนี่ยเขาก็ต่อเวลาจนรู้ผลแพ้ชนะ NFL เนี่ยก็มีต่อเวลาแต่ถ้าเกิดมันยังเสมออีกเขาก็ถึงให้เป็นผลเสมอเหมือนหรือไอ้เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สมัยเมื่อก่อนนะเสมอกันเสร็จมันก็ต้องยิงยวนจุดโทษนะพี่ไปลากจุดโทษมาจากกลางสนามก็ไปคิดค้นกันขึ้นมามีเวลาอยู่ให้ประมาณ 4-5 วิอ่ะ
0: ยิงประมาณเป็น10เป็น10วิเหมือนกันต้องยิงภายในช่วง
1: แ
0: ล
1: ้
0: วก็กรอบห้ามเลี้ยงออก
1: ใช่ก็เนี่ยเป็นเมเจอร์ลีกยุคต้นที่แบบต้องไม่มีผลเสมอ
0: เพราะว่าตอนนั้นน่ะถือว่า FIFA ยังเข้าไปควบคุมไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ตอนหลังมันก็ไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าเกิดอเมริกามันเกิดไปเล่นอนาคตไปเล่นทีมชาติเนี่ยเอ้ามันไม่ถนัดยิงจุดโทษมันไปเลี้ยงเงี้ยมันก็ตายไงมันก็เลยได้แป๊บเดียวก็สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนมาให้เหมือนกับชาวบ้านเขา
1: อันนี้บอกทำไมปลาดุกย่างไทยสู้ปลาไหลย่างญี่ปุ่นไม่ได้ครับพี่ต้นพี่บอลแล้วแต่คนชอบ
0: ก็
1: รสชาติอย่างเงี้ยเหรอพี่
0: พี่ชอบทั้งสองอย่างนะปลาดุกเดี๋ยวนี้ที่เขาเผาอยู่ในโอ่งอ่ะแล้วหนังมันกรอบๆอ่ะโคตรอร่อยนะเรื่องของการนำเสนอผลิตภัณฑ์พี่ว่าบางทีขนมญี่ปุ่นมันก็ไม่มีอะไรมันก็มีแป้งมีน้ำตาลเหมือนกันแต่บรรจุภัณฑ์หีบห่
1: อปลาไหล
0: สตอรี่อะไรเงี้ยปลาไหลพี่ว่ามันก็อร่อยในแบบของมันแต่ปลาดุกบ้านเราอาจจะเนื้อน้อยกว่าแต่ถ้าปลาดุกที่เขาเลี้ยงดีๆปลาดุกอุยเนื้อมันจะเยอะแล้วเอาไปใส่อยู่ในไอ้ที่เดี๋ยวนี้เขาเผาอยู่ในโอ่งแล้วหนังมันจะกรอบมากแล้วมันอร่อยมากพูดแล้วก็หิวเลยเนี่ยโอ้โหอร่อยมากนะพี่ว่าปลาดุกไทยไม่เป็นรองหรอกเพียงแต่มันไม่มีสตอรี
1: ่ครับอันนี้สวัสดีครับพี่ต้นนะครับพี่ๆเชื่อว่า UFO มีจริงไหมครับ
0: ก็อาจจะมีแหละเพราะว่าจักรวาลนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินไงมันก็ไม่น่าจะมีโลกเราอยู่โลกเดียวนะเราอาจจะเป็นแค่เศษธุลีนิดเดียวแค่นั้นเอง
1: อังกฤษชิงกับโมร็อกโกครับอังกฤษคว้าแชมป์โลกสมัย2ครับจากคุณยายใส่ดูนะฮะโอ้โหชิงกับโมร็อกโกเลยอ่ะโมร็อกโกนี่ต้องไปผ่านทั้งฝรั่งเศสหรือก็สเปนก็มาด้วยนะ
0: ผ่านทีมก็เขาเรียกว่าเป็นเทพนิยายได้เลยนะถ้าโมร็อกโก
1: คุณทำได้นะ
0: โหแต่มันจะไม่มีสตอรี่โมร็อกโกนี่ก็เงียบกริบเลยนะไม่มีสตอรี่ใดๆทั้งสิ้นทั้งแง่บวกแง่ลบนะใช่ป่ะถ้าไม่มีการพูดถึงอะไรเลยพี่ว่าบินต่ำกว่าเรดาร์ที่สุดแล้วอ่ะ
1: คุณนศสวัสดีครับพี่ต้นพี่บอลนะครับคุณจิมบอกสนามที่ USA ของ วงเล็บ NFL เนี่ย

0: ที่มาเป็นสังเวียนแข้งบอลโลกความจุเยอะและสูงมากซึ่งชั้นบนๆ น่าจะเดินขึ้นไปยากน่าจะเหนื่อยมากถามว่าพี่ต้นพี่บอลเคยมีประสบการณ์ไปเยือนสนามไหนไหมครับ
1: ไม่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นซอยย่อยมันไม่ได้แบบว่าต้องเดินจากชั้น1ขึ้นไปชั้นบนอย่างนั้นนะมันจะมีข้างพอเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะมีลานกว้างแล้วก็เป็นอะไรต่างๆเยอะแยะพี่ไปบ่อย
0: ดัลลัสนี่พี่ต้นก็ต้อง
1: ใช่ดัลลัสก็ไปสนามซานฟรานก็ไปสนามหลายๆอย่างเพราะตอนนั้นไปทำซูเปอร์โบว์ไงอยู่ 5-6 ครั้งแล้วก็ไปดู NFL เองไมฮายก็มีคือมันจะมีบันไดวนด้านนอกคือการออกแบบเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบให้ว่าเราต้องไปอยู่ชั้นล่างเราจะต้องเดินขึ้นไปอย่างนั้นนะยกเว้นแต่ละเซสชันเนี่ยโอเคมันอาจจะเดินบ้างแต่มันไม่ได้เยอะแต่ว่าเขาจะออกแบบให้มันมีข้างนอกเนี่ยมันจะมีชั้นขึ้นแบบเหมือนตึกอะแหละแล้วมันเวลาระบายคนเนี่ยมันเหมือนรถอะวนออกมาเวลาเข้าออกเนี่ยมันจะถือว่าสะดวกมาก
0: ครับ
1: เขาโปรเฟชชั่นอลจริงแล้วพื้นที่เขาเยอะเนี่ย
0: คุณตีน้อยก็ถามเรื่องตลาดเทรด NBA ก็พูดไปแล้วนะแล้วก็ถามเลบรอนเจมส์จะลงที่ไหนก็ยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ว่าก็มีคาดการณ์กันไว้อยู่10ทีมอย่างพี่ต้นบอกไปนะคุณบอลจะมาไพ่ทีคู่ไหนครับยังไม่ทราบเลยครับคุณจิรยุบอกว่าถ้าญี่ปุ่นเข้ารอบแทนบราซิลน่าจะสร้างสีสันบอลโลกได้มากกว่านี้นะครับสนาม NFL ในมุมมองพี่ต้นที่สวยที่สุด5อันดับแรกมีสนามอะไรบ้างครับ
1: ดัลลัสครับอันดับ1
0: อันนี้ส่วนตัว
1: เ
0: ลย
1: ก็
0: มันสนามใหม่ดีเออ
1: มันเดี๋ยวนี้มันไม่ใหม่สุดแล้วล่ะโหมันก็ยากนะที่เหลือก็อาจจะเป็นพวกนิวยอร์กอะไรพวกสนามที่มันสร้างใหม่ๆอ่ะไอ้ลูเมนฟิลด์ของซีแอตเทิลก็โอเคนะ
0: โซฟาย
1: ยังไม่เคยไปแต่เห็นจากภาพด้านนอกเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วก็ไอ้สนามของ 49ers ไอ้รีไวเคยไปก็ถือว่ามันก็มีเสน่ห์ของมันพี่ว่าทุกสนามมันมีเอกลักษณ์ของมันแหละในความโดดเด่น
0: แต่ชอบที่สุดคือดัลลัส
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นสนามของทีมรัก
0: แมนดารินชื่อส้มหรือเปล่าครับอยู่ฟลอริดาด้วย
1: ใช่ก็เออแต่แมนดารินมันก็น่าจะเป็นคำว่าจีนนะใช่ป่ะเพราะว่าพี่จำได้
0: ภาษาแมนดาริน
1: เออภาษาแมนดาริน
0: คุณนันทพงศ์สวัสดีครับพี่ต้นกับพี่บอลพี่ต้นคิดว่าหลังจบฟุตบอลโลกซ็อกเกอร์ในสหรัฐจะเพิ่มความนิยมเพิ่มขึ้นไหม
1: มันไม่มีการต่อยอดนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มันก็อาจจะมีตัวตำนานของที่นู่นที่นี่มาแต่มาช่วงโรยๆอ่ะแล้วตราบใดที่ทีมชาติเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จอ่ะมันก็ได้อยู่ทรงๆนี้แหละเพราะว่ามันไปในการดูพื้นที่ในการดูมันคนอเมริกันมันก็จะต้องดูบาสดู NFL อันดับ1ดูคอลเลจอันดับ2บาสเนี่ยค่อยมาเป็นอันดับ3ด้วยซ้ําไปนะ NBA เนี่ย
0: สกอร์ในท้าย
1: ๆสกอร์นี่ปู่ฮอกกี้ตอนนี้แคบบี้กับฮอกกี้น้ำแข็งอ่ะ
0: สูสีเลยเหรอ
1: แพ้ฮอกกี้น้ำแข็ง
0: ด้วย
1: ถ้าเรื่องของเรตติ้งเมเจอร์ลีกอ่ะขนาดการมาของเมสซี่อ่ะแต่ล่าสุดไอ้ตัวโปแลนด์อ่ะชื่ออะไรที่มาจาก
0: โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี
1: ้เลวานดอฟสกี้จะมาอีกตัวหนึ่งก็แต่ว่ามันไม่ได้มีชื่อเสียงขนาดอย่างนั้นไงคือทุกคนมาในแบบที่มาโรยรากันแล้วอ่ะมันต้องมาอย่างฮาลันเนี่ยมา
0: ตอนนี้เลย
1: มาตอนเนี้ยซึ่งมันจะสร้างกระแสได้แต่มันยาก
0: ซึ่งเป็นไปไม่ได้ถ้าจะไปเรอัลมาดริดแหละ
1: ใช่
0: อ่ะก็ข้อความอ่านไม่หมดนะครับขออภัยด้วยเวลาหมดลงแล้วถามว่าเจนเล่นกี่โมง5ทุ่มนะครับก็ฟังผ่าน FM 99นะมีรายงานสดคู่นี้นะครับอาร์เจนตินาเจอกับทางด้านของอียิปต์นะครับ
1: มาดูว่าบังโมจะสร้างปาฏิหาริย์ได้ไหมหรือว่าเมสซี่จะได้ไปต่อ
0: ครับก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเรา2คนต้องลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่กันนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชมิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: บอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี

faith, unity.

0: อลังการงานสร้างดาวล้านดวงจะเลยนะเพลงสเตเบนเดย์นะครับโอ้โหคือคักมากไม่ได้ฟังนาน20ปีแล้วด้านหน้าเพลงนี้นะ
1: คลังนะ
0: โอ้มันคลังมาก
1: ฟังแล้วมันแบบได้พลัง
0: อายุเยอะแล้วเนาะแล้วก็รู้สึกตัวเองอายุแก่แล้วครับแก่แล้วชอบบอลโลกปี90เพลงบอลโลกปี90ชอบเพลงบอลโลกปี2006เน
1: า
0: ะ
1: คืออายุเยอะขึ้นก็ประสบการณ์เยอะขึ้นไง
0: ครับ
1: มันก็มีข้อดีแต่ว่าแม่ร่างกายก็อาจจะสึกหรอไปหน่อย
0: โอ้สึกหรอเยอะไปแล้วไม่ได้หน่อยสึกหรอไปเยอะเลยฮะ
1: เออเป็นไงฮะมาถึงตรงนี้แล้วยังไหวอยู่ไหมครับบอลโลก
0: มาหมดฮะความดันนะครับผมมาวงเบาหวาน
1: เอออย่างเงี้ยพักแล้วไม่ต้องพักแล้วตอนอย่างนี
0: ้โรคหัวจุกหัวใจมาหมดแล้วนะโอ้ยชีวิตเออนะครับอ้าวตอนเราเข้าสู่รายการบอลโลกอัปเดตรับวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคม2569อยู่ครับน้องนนท์รัศมีและผมเจงทรงศักดิ์วันนุจิตนะครับ
1: ครับผม
0: แน่นอนตอนนี้ก็โอ้โหเหลืออีกกี่แมตช์เองเนี่ย
1: 1
0: 2 4แมตช์ใช่ไหมล่ะ
1: 3 4 5 6 7 8 9 10แมตช์รวมนัดจริงที่3ด้วยนะ
0: โอ้โห10แมตช์แสดงว่าตอนนี้เตะมาแล้ว94แมตช์แล้วหรอ
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวคืนนี้จะเป็นแมตช์ที่95และ96
0: โอ้โหเร็วมากบอลโลกจะจากพวกเราไปแล้ว
1: ครับ
0: ใครแล้วนะ
1: หลายคนน็อกไปแล้ว
0: ครับหลายคนน็อกไปตั้งแต่ญี่ปุ่นตกรอบทั้งบ้านทั้งรถไปหมดแล้ว
1: แล้วก็ปรับตัวปรับเวลาดูบอลกันลำบากอย่างวันนี้ถ้าใครดูสหรัฐตอนเช้านี
0: ่
1: ก็ไม่ต้องไปทำงานนะ
0: ใช
1: ่ลางานไปเลย
0: ลางานไปเลยนะ
1: หลายคนรอแช่งเยอะ
0: ชุดเบนแฮมไงที่บอกว่าลางานไปเลยนะครับบอกเจ้านายไปลางานไปเลยซึ่งใช่คนอังกฤษก็ลางานได้ไงแต่ว่าเราลางานไม่ได้งานเราหนัก
1: โดนหนักแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่แบบขับรถไปทำงานก็น่าจะได้ฟังรายงานสดจาก FM 99ของเรา
0: ใช่ฮะช่วงชั้นป่านมาเนาะ
1: ครับผม
0: ที่รายงานโดยพี่บรีแหลมสิงห์แล้วก็คุณเต้ยแม่กรอนะครับอุ้ยสนุกสนานบานตะไทยนะฮะครับสไตล์ของพี่บีอยู่แล้วแล้วก็น้องพี่เต้ยแล้วกัน
1: ครับ
0: พี่เต้ยแม่กรอนะครับก็ไปหมดแล้วจะภาพร่วมโน่นเลย
1: แต่เจ้าภาพร่วมทีมสุดท้ายที่ไปอย่าง USA นี่หลายคนก็บอกว่าสมควรครับผม
0: เอาเหรอ
1: โกงเหลือเกิน

0: เขาเรียกว่าเขาใช้ช่องโหว่ทางกฎหมาย
1: เรียกว่าโกงอ่ะไม่ต้องมาช่องโหว่ช่องอะไรหรอก
0: เออ
1: มีที่ไหนโดนใบแดง
0: เอา
1: แล้วเปลี่ยนคำตัดสินเอามาลงได้อีก
0: ครับนั่นน่ะสินะลงมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เนาะ
1: ก็
0: ช่วงชายที่ผ่านมาย
1: ิงไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วก็ถือว่าสะใจกองเชียร์เบลเยีย
0: ม
1: ทั้งแฟนเบลเยียมพันธุ์แท้แล้วก็แฟนเบลเยียมเฉพาะกิจ
0: ครับ
1: เพราะว่าจากโดนัลด์ทรัมป์นี่ทำให้คนไปเชียร์เบลเยียมเยอะนี่จบเกมมีมีเดียของทีมชาติเบลเยียมนี่โพสต์ภาพแขวะเจ้าภาพด้วยนะ
0: ยังไงยังไงมีเหรอ
1: มีบอกว่า
0: ต้องมีจ่าหน่อยนะ
1: ใน X ของทีมชาติเบลเยียมบอกว่า overturn this
0: ครับ
1: แปลว่าแบบอะไรไหมแข่งใหม่ไหมยกเลิกไหม
0: แข่งใหม่ไหมที่จริงเนี่ยลงข่าวหลายข่าวหลายเพจแล้วก็บอกว่าแม้ทรัมป์ก็ยังช่วยไม่ได
1: ้
0: ครับผม
1: เอาอีกไหมยกเลิกสิ
0: พอ
1: แล้วแล้วก็ยังมีโพสต์บอกว่ามันเรียกว่าฟุตบอลไม่ใช่ซ็อกเกอร
0: ์
1: พร้อมทั้งขีดค่าคำว่าซ็อกเกอร์ออกด้วย
0: ครับ
1: คือเหมือนกับว่าทำมานี่มั่วเลย
0: โอ้ก็เป็นประเด็นดราม่านะคือแล้วอย่างนี้ยังไงฟีฟ่าเป็นคนบอกนะครับว่าแต่ละชาติห้ามรัฐบาลตัวเองไปแทรกแซงการดำเนินของสมาคมกีฬาฟุตบอลในประเทศนั้นตัวเองกลับโดนอเมริกาแทรกแซงแบบนี้เนาะโอ้
1: แต่ผมตลกคำพูดของจันนี่อินฟานติโน่อะ
0: ครับ
1: ประธานฟีฟ่าที่เขาออกมาพูดถึงประเด็นการระงับโทษใบแดงของบาโลกันนะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของคณะกรรมการวินัยของฟีฟ่าซึ่งหน่วยเนี้ยเหมือนกับว่าเขาเป็นอิสระไปแทรกแซงเขาไม่ได
0: ้อ๋อแทรกแซงไม่ได
1: ้โอ้
0: แล้วคนก็
1: แล้วคุณเป็นประธานฟีฟ่าครับคุณใหญ่กว่าเขาอีกครับ
0: ฟีฟ่าอินฟานติโน่นะครับพูดเสร็จทุกคนก็มองบนเลยฮะมองบนมองล่างมองซ้ายมองขวาบนบนล่างล่างซ้ายขวาซ้ายขวาเสร็จสตาร์ทเลยครับคอนท่าเลยครับ
1: ติดสูตรเลย
0: มองบน
1: แถไม่รู้จะแถไง
0: เออ
1: แ
0: ม่บางคนก็บอกเหรอแล้ววันนี้ยังไงฮะคุณค่าของฟีฟ่าเนาะ
1: ใช่คือแบบเหมือนเรื่องตลกอะเซฟแบตเตอร
0: ์
1: อดีตประธานฟีฟ่าบอกโอ้โหฟุตบอลนี่ไม่ควรมาเป็นสนามเด็กเล่นของนักการเมืองนะเออเยอร์เกนคล็อปนี่ก็ออกมาวิจารณ์บอกว่าฟุตบอลไม่ควรถูกแทรกแซงโดยคนที่ไม่เข้าใจเกมนะ
0: ครับ
1: มันทำลายความน่าเชื่อถือของการแข่งขัน
0: อู้เนาะ
1: เออก็น่าเกลียดเกินไปหลังจบเกมนี่ทางติโบคุกตัวเลยออกมาขิงเลยบอกเจอเซเนกัลโหดกว่าอีกเจอสหรัฐนี่ขนม
0: ขนมกรุบเลย
1: จัดไป4ลูก
0: 4ลูกไม่พอนะแล้วก็มีอะไรล่ะลูกไอ้มาริคิวแมนยิงปั่นฟรีคิกก็ฉลับกำแพงเข้าประตูด้วยนะครับอ้าวก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเรามาคุยกันได้นะ489899แล้วก็ทางทุกช่องทางของออนไลน์ของเรานะครับบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะมาคุยกันแล้วก็อย่าลืมนะครับทางแอป Mcord Connect มีคนถามมาว่าแอปของ99ดูไม่ได้นะตอนนี้เราเปลี่ยนไปบรรจุนะครับอยู่ใน Mcord Connect แล้วนะเราอยู่ในไปอยู่ในแอปนะครับ MCOT แล้วก็ Connect คือแปลว่าเชื่อมติดต่อนี่แหละแล้วอยู่แอปตรงนั้นนะครับเป็นแอปรวมเลยของเครือข่ายสมทของเราเข
1: ้
0: าไปฟังกันได้นะครับก็แอปของเราสีฟ้าน้ำเงินเหมือนเดิมนะครับเข้าไปกดปุ๊บในแอป Mcord Connect ก็จะเห็นแอปของเรานะอยู่ตรงมุมขวาจากที่2อ่ะ
1: ครับ
0: ที่2จากขวาเนี่ยก็เข้าไปจะเห็นนะครับก็ฟังกันได้นะครับเอาก็เอาคือที่ผ่านมานะครับผมเป็นไงนอนคู่แรกเลยเตะกันตอนที่สองนะครับดาวิดแมทแห่งคาสมุดไอเบียเรียสองชาติที่ติดกันนะโปรตุเกสกับสเปนโลกสามเจอกัน
1: ครับ
0: ก็เกมครึ่งแรกก็สูสีดูดี
1: ใช
0: ่มีโอกาสเหมือนกันของสเปนก็มีโอกาสของโปรตุเกสก็มีโอกาสของนูโน่เมเดสที่ยิงไปชดคันเต็
1: ม
0: สเปนก็ได้โอกาสหลุดเดี่ยวเข้าไปของโอยาซาบาลเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้เช่นกันนะครับครึ่งแรก0-0ครึ่งหลังก็เหมือนแบบทั้งสองทีเหมือนไม่กล้าบุกเข้าใส่กันนน
1: เล่นแบบระวังนะ
0: ระวังแต่ว่าสเปนเนี่ยด้วยความที่เขาครองบอลมากกว่าไงถ้า XG ขึ้นมาในครึ่งแรกใน 0.9 นะก็คือมีโอกาสที่จะได้ประตูถึง1ลูกแต่ว่าทำมาได้ 0-0 ก็ทำท่าว่าจะสมานเกินเสมอกันแล้วครับแล้วไปต่อเวลาพิเศษก็ทรงนั้นอยู่แล้วนะ
1: ใช
0: ่เอาไปเอามามิเกลเมริโน่ครับที่ลงมาเป็นสำรองเล่นเร็วโดนเอาฟาวแล้วเอาบอลกดลงพื้นเขี่ยบอลออกไปด้านข้างนะให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็เล่นบอลต่อทีเป็นฟาดาโตเรสครับ
1: ครับ
0: ฟาดาโตเรสก็อาศัยจังหวะที่ผู้เล่นของโปรตุเกส

0: นะประกบห่างนะครับผมยังโหลดตำแหน่งอยู่เลยแล้วยังจัดกระบวนทัพได้ไม่ดีพอจากทุกช่องเลยครับบอลทรูไปเลยแล้วมิเลโน่ก็ไม่ล้ำหน้าครับยิงส่วนตัวของดิโก้คอสตาเบียดเสาแรกเข้าไปนาทีก็16เดือนอ่ะ
1: มันเป็นจังหวะเล็กๆน้อยๆจริงๆนะ
0: เดียวเองจริง
1: ๆ
0: ทั้งสองทีมพูดตรงๆนะจะต่อเวลาแล้วยิงหยุดโทษไปแล้ว
1: ใช่คือทั้งสองทีมก็รู้ว่าสูสีกันอ่ะถ้าเปิดเกมรุกมากไปสวนกลับนี่ก็โดนแน่นอนเหมือนกัน
0: ใช่
1: ก็เล่นแบบเพลย์เซฟไว้ก่อนแต่ว่าสเปนนี่ต้องบอกว่านิดเดียวอ่ะ
0: นิดเดียว
1: โอกาสนิดเดียวเขาเปลี่ยนเป็นประตูได้แล้วก็ต้องชมพวกปนาโดสำรองด้วย
0: ครับ
1: ที่เป็นทีเด็ดเลยมันแสดงให้เห็นถึงคลาสบอลระดับสูงสุดของโลกอ่ะนิดเดียวมันตัดสินผลแพ้ชนะได้เลยนะ
0: ใช่
1: ใครเป็นแฟนโรนัลโดก็แหมเสียใจไปส่วนใครเป็นแฟนสเปนก็แฮปปี้
0: สเปนก
1: ็ต่อไปได้
0: ใช่ไปต่อนะทีมแชมป์โลกนะครับ1สมัยเมื่อปี2010นะครับไปรอพบผู้ชนะระหว่างอเมริกาหรือเบลเยียมที่เตะตอน 7:00 น.แต่เวลาบ้านเรานะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่มึงจบไปเนาะก็พูดถึงคู่ของโปรตุเกสแล้วนะครับก็เซียร์เซเว่นบอกมือบ๊ายบายนะ
1: คือเขาบอกว่าเลิกเล่นบอลโลกเนี่ยเขายืนยันแล้วแต่ว่าเลิกเล่นให้ทีมชาติ
0: ยัง
1: ย
0: ัง
1: ยัง
0: คือเลิกเล่นกับบอลโลกเนี่ยเลิกแน่นอน
1: เนี่ยครั้งสุดท้าย
0: ใช
1: ่
0: ครับ
1: รอ4ปีก็ไม่ไหวละ
0: 45
1: ละ
0: โอ้45ไม่ไหวป่ะ
1: เนาะจริงๆจะไม่ไหวเนี่ยรอบนี้ละ41เนี่ย
0: ยูโรสักครั้งนะ
1: นั่นน่ะสิ
0: เออ
1: ก็มีคนคิดเหมือนกันว
0: ่
1: าอาจจะเป็นอีก1ทัวร์นาเมนต์มั้ยเพราะว่าเขาก็ยืนยันว่ายังไม่ประกาศเลิกเล่นทีมชาติตอนนี้นะเขาบอกว่าเขายังไม่ตัดสินใจเดี๋ยวขอปรึกษาครอบครัวก่อน
0: ครับ
1: ก็เขาบอกว่าถึงแม้จะตกรอบแต่การที่เคยได้แชมป์3รายการกับโปรตุเกสแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นถ้วยรางวัลที่มีความหมายสำหรับเขานะไม่ใช่ไม่เคยได้แชมป์อะไรเลยนะ
0: ครับ
1: และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศึกยูโร2016เนี่ยเขาบอกว่าถ้วยนั้นเนี่ยมันมีความหมายเท่ากับแชมป์โลกในความรู้สึกของเขาก็เป็นเรื่องที่เศร้าที่ต้องตกรอบต้องเสียใจเหมือนกัน
0: ก็สองมาสปอก็นี่ไงที่เจ้าตัวเจ็บแล้วก็ต้องโดนถอดออกไปไงแต่สุดท้ายโปรตุเกสก็ชนะฝรั่งเศส
1: ใช่2016
0: ก็แชมป์เมเจอร์รายการเดียวที่โปรตุเกสได้นะในปี2016นะฮะ
1: ครับ
0: อ่ะก็โดนะก็อำลาฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการนะครับลงสนามไป27เกมนะครับใน6ครั้งนะที่ลงเตะฟุตบอลโลกมาตั้งแต่ปี2006ครับที่ประเทศเยอรมันนะครับยิงไป11ประตูกับ27เกม6ทัวร์นาเมนต์ครับผม
1: ใช่แล้วก็มีได้แชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกกับโปรตุเกสอีก2ครั้งด้วย
0: ครับ
1: แต่ว่าเนชั่นส์ลีกมันก็เป็นรายการใหม่มันยังไม่ค่อยคลั่งเท่าไหร
0: ่
1: คนก็เลยไม่ค่อยให้ความสนใจสักเท่าไหร่
0: ใช่ก็น่าจะเป็นยุคเปลี่ยนถ่ายเป็นถ่ายเนาะนน
1: ครับ
0: เพราะว่าเรือประตูมาในนี้ล่าสุดก็บรรยากาศอำลาทีมชาติโปรตุเกสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: กุนซือชาวสเปนนะ
0: ชาวสเปน
1: โรเบโตมาร์ติเนสนะครับก็รับผิดชอบกับผลงานจริงๆเขาบอกเหมือนสัญญาหมดแล้วด้วยแหละก็เลือกที่จะแยกทางนะครับสัญญาจะหมด31กรกฎาคม
0: ครับ
1: ก็คือหลังจบฟุตบอลโลกคนนี้แหละเจ้าตัวก็ยืนยันว่าก้าวลงจากตำแหน่งแน่นอนเขาก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาที
0: ่
1: เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้คุมทีม
0: ครับ
1: ต่อจากนี้ก็จะเป็นยุคใหม่ละ
0: ยุคใหม่
1: กุนซือใหม่โรนัลโดจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อเดี๋ยวรอติดตามมันต่อไป
0: แต่เขาคือลาบอลโลกแน่นอนแต่ว่ายังไม่อำลาทีมชาติ
1: ใช่บอกขอคิดก่อนขอคิดก่อน
0: คิดก่อนคิดก่อนเนาะ
1: ก็น่าเสียดายนะสำหรับโรนัลโดที่แบบไม่ได้แชมป์โลกอ่ะ
0: พอโดนนาทีบาปไปนะ90บวก1นะช่วงเวลาแค่6นาทีเองนนผู้สินแอนทิมิเตอร์ก็ให้เวลาอีกประมาณอีก8นาทีมั้งทั้งเวลาไม่ทันแล้วฉะนั้นก็แบบบุกไม่ขึ้นแล้วโปรตุเกสสุดท้ายก็แพ้ไปเน
1: า
0: ะสถิติทีมชาติของโรนัลโด233นัดยิงไป140ประตูฮะ
1: โอ้โห
0: โหดมาก
1: ไม่น่าจะมีใครทำลายได้ในเร็วๆนี้นะ
0: ก็โหสถิติของแกเนี่ยยืนยงคงกระพันมากเลยเนี่ยฮะ
1: คือผมว่าที่เขายังไม่ตัดสินใจเลิกเนี่ย
0: ครับ
1: อาจจะรอลุ้นยูโรอีกสักรอบหนึ่ง
0: สักครั้งไหม
1: แต่ว่าด้วยอายุ41ปีเนี่ยมันต้องดูกันแบบปีต่อปีเดือนต่อเดือนน่ะมันจะมาบอกแบบเผื่ออีก2ปีเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันต้องดูวันต่อวันถ้าเกิดใกล้ๆยูโรแล้วร่างกายยังดีอยู
0: ่
1: ไม่มีการบาดเจ็บอะไรผมว่าเขาอาจจะขออีกสักรอบนะ

0: และตอนนี้ได้เข้ารอบก่อนรองแล้วเขาไม่สนด้วยว่าจะต้องเจอกับใครพร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้วเจอเบลเยียมใช
0: ่ครับ
1: ก
0: ็เจอเบลเยียมนะ
1: ก็เมื่อวานนี้ดูสเปนก็คือสเปนเขาต่อบอลสไตล์คอมบอลแต่ว่าไม่เหมือนยุคก่อนยุคที่ต่อบอลแบบติกิตก้าไงติ๊กต็อกรู้ต้มนาฬิกาเนาะแต่ว่านี่จะจ่ายแนวลึกมากขึ้นจ่ายบอลแบบคณะคิลเลอร์พาสจ่ายบอลแบบได้เสียจ่ายบอลทรูคือบอลทรูช่องมากขึ้น
0: ครับ
1: อะไรแบบนี้นะแล้วก็นำไปสู่การได้ประตูชัยไงนนท
0: ์คนที่เล่นดีที่สุดได้แมนออฟเดอะแมตช์เป็นโรดรีนะ
1: โรดรีคุมตรงกลาง
0: ก็กลับมาเก่งอีกครั้งหนึ่งนะ
1: ก็หายเจ็บนะหายเจ็บก็กลับมาก็เหมือนขายสลานของสเปนชุดนี้
0: ใช่
1: ของทีมไปทิ้งดูอะ
0: โรดรีคีแมนที่พาทีมได้แชมป์ยูโรครั้งล่าสุดนะ
1: ครับ
0: กลับมาแบบนี้ก็น่ากลัวเลย
1: ก็
0: เ
1: คยมี
0: ใ
1: ช่ยามาเนี่ยแต่ว่าไปทะเลโดนดักสองโดนซ้อนสองตลอดฮะซ้อนสามไม่ใส่หมวกกันน็อกก็ตำรวจจับพอดีนะ
0: ถูกต้องครับผม
1: มีฮาด้วยฮะก็โดนจับโดนซ้อนสองตลอดแหละเลยเป็นยามาไปก็ไม่พ้นนะเจอเดโนเมนเดสจัวฟลิปนะครับตามประกบตลอดฐานระบาดนะ
0: ใช่
1: ก็โรดี้เนี่ยมีคนไปถามเออร์ลิ่งบราวน์ฮาแลนด์ที่ยิงไปเจ็ดตัวใช่ไหม
0: ครับ
1: เท่ากับเมซี่เท่ากับเอ็มบัปเป้เนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: ก็ถามว่าฮาแลนด์กับโอเดการ์ดต่างกันยังไงเขาบอกว่าโรดี้ตอนที่เขาอยู่แมนซิตี้ด้วยกันเนี่ยโรดี้จะเป็นพวกแบบคอยคุมจังหวะบอลตรงกลางแต่โอเดการ์ดเนี่ยเขาบอกว่าโอเดการ์ดเนี่ยเหมือนเขามีตาหลังเขารู้ว่าเพื่อนเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนแต่มันต้องมองเขาก็รู้ว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนแล้วก็เข้าใจบอลไปตำแหน่งนั้นได
0: ้
1: ฮาแลนด์ถึงกับไปถามว่าเฮ้ยนายรู้ได้ไงว่าอัวเนี่ยอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเดการ์ดก็ได้แค่สัญญายืมแล้วก็เดินแอคออกไปฮะ
0: เซนนะ
1: เหรอ
0: เขาแบบว่ามีตาหลังมีตาทิพย
1: ์ตาทิพย์นะ
0: คือผมว่าเขาเล่นด้วยกันมานานนะจนแบบรู้ว่าช็อตแบบเนี้ยเพื่อนจะต้องอยู่ตรงไหน
1: ครับ
0: คือแบบว่ามันมองตารู้ใจไม่ต้องมองก็รู้อ่ะประมาณนั้นอ่ะ
1: ประมาณนั้นนะนะโ
0: อ
1: ้สะดวกแน่นอนนอนอังกฤษเจอนอร์เวย์โอ้โหแล้วนักเตะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็รู้ได้ว่ารู้กันดีอ่ะรู้เมืองกันดีว่าฮาลันอันตรายยังไงบ้าง
0: ใช่ครับ
1: กาวิออกมากันเยสกองหลังของบราซิลที่เป็นผู้นำทีมอาร์เซนอลยังเอาไม่อยู่
0: อ่
1: ะมาดูว่าพวกมาร์เกฮีจอห์นสโตนเอสลีควอนซ่าจะเอาฮาลันอยู่หรือเปล่า
0: จอห์นสโตนนี่ก็อยู่กับฮาลันมานานนะ
1: แต
0: ่ไม่รู้จะเอาอยู่ป่ะนะ
1: ก็ไม่น่าอยู่เพราะสโตนก็ไม่เคยได้ลงด้วยกับแมนซิตี้คร
0: ับไม่รู้ตอนซ้อมเอาอยู่หรือเปล่า
1: ใช่
0: ก็เป็นยังไงฮะ3คู่รอบก่อนรองถือว่ามากันตามนัดไหม
1: ก็ถ้ามาไม่มาตามนัดก็บราซิลไง
0: บราซิลเนี่ยแหละ
1: บราซิลไม่มาตามนัดฮะส่วนวันนี้จะมาตามนัดหรือเปล่าต้องดูกันนะครับ
0: ใช่ครับอ
1: าร์เจนตินาอียิปต์และเซาท์แลนด์เจอกับโคลัมเบียครับไปว่าคุยกันในเบรกหน้า
0: ใช่ฮะแต่ว่าก่อนไปเบรกต้องประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังด้วยนะฮะ
1: ได้เลย
0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชนของเรานะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ
1: ครับ
0: พิมพ์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net เข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับแล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ครับที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ถูกสุดเนี่ยราคาเพียง20บาทรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับรางวัลของเรามีรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์ Farizon MPV EV Supervan 1รางวัลครับจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda U435 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ภายในประเทศ24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมก็คือก่อนรอบชิง15นาทีนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มาก รีบปวดเลยนะครับอย่า

0: านะฮะเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้น
1: นัดชิงมาแล้วนะวันที่19นะก่อนนัดชิงประมาณ1ชั่วโมงเนาะประมาณ15นาที
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็รีบโหวตกันเลยนะครับ
1: ได้เลย
0: ส่วนอีก1ผลิตภัณฑ์นะฮะที่ต้องประชาสัมพันธ์กันนะครับคุณผู้ฟังยุคนี้เนี่ยเรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะครับแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้นะฮะขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับ
1: ครับ
0: นี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยนะครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานครับที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวนะครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะฮะ990บาทสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลยครับ02-114-3390ครับ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผม
1: ครับฝากไว้ที่ช็อปมาเนียนะ
0: ครับ
1: แล้วก็กิจกรรมนะครับของเราด้วยนะเชียร์ทีมโปรดยิ่งหวนยิ่งมันนะฮะ
0: ครับ
1: ทางเชียร์ .mcord.net นะครับบอกว่าเมื่อเช้าดีเจพี่บีบอกว่าเจ๋งเนี่ยเก็บของกินกลับบ้านหมดเลยนะครับ
0: จริง
1: น
0: ะฮะ
1: เอาของจริงมาเล่านะฮะเอาของจริงมาพูดพี่บีดีนะฮะปลาผ้าคู่อิงแลนด์เนี่ยอย่างมันโอ้โหปลาหมดแรงนะฮะ
0: ป๋าหมดกำลัง
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: แบบเช้าจันเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ป๋าหมดแรงเลยอ่ะ
0: เ
1: ออคู่ภาคบอลคู่ชิงในฝันเจ๋ง BTS กับลีหมิงเสียงนุ่มจากจืดเองโอ้ยาเลยฮะครับผ
0: มไม่เอาล่ะฮะพี่เจ๋ง
1: แบกนะถ้าพี่บีก็ต้องหนูต
0: ้อ
1: ต้อแท้นะฮะสวัสดีคุณปลั๊กเข้ามานะครับบาลูกานบอกเราลงมาทำไมอ้าวก็นั่นแหละสิแต่ว่าเขาบอกว่าก็มีภาพเป็นมีมนะที่เอาโดนัลด์ทรัมป์นะครับไปนั่งอยู่ในห้องวิทย
0: า
1: เนี่ยตอนนี้เน
0: า
1: ะร้องโอ้เดี๋ยวว่าเบลก็แสบนะโอเวอร์เทิร์นนี่เป็นไงพลิกสิพลิกสิพลิกการตัดสินสิน
0: ี่เขาบอกหลังจบเกมนี่ยังต้องระวังอยู่เลยนะถ้าเกิดมีประกาศอะไรออกมาให้แข่งใหม่หรือเปล่าเอาไหม
1: แต่อเมริกาไม่ไหวเกมรับพลาดอีกแมตฟรีจะไม่ประตูของเขาอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ทำออกมายิบยิบจักๆทำไมไม่รู้เนาะเก๊ะๆกลางๆออกมาแล้วทำไมไม่ออกไม่คือเราไม่
0: เคลียร์มันขาดอ่ะ
1: ไม่เคลียร์มันขาดอ่ะไปยิบยิบจักๆเนาะประตูของเนี่ยเสียจากแนวรับผิดพลาดเนี่ยสองลูกนะที่เนี่ยนะลูกสุดท้ายก็ไอ้คิริชาร์ใช่ไห
0: ม
1: เตะไปติดเขาอีกฮะโดนพี่ตู้ยังไงครับผมใครด่าตรูฮะพี่ตูก็เลยยิงเลยฮะลูตาตูฮะ
0: ลูตาตูนะมาเป็นตัวสำรองแต่ว่ายิงไป3ลูกแล้วนะในปีนี้นะฮะก็หลังจบเกมโปเชติโน่เขาบอกว่าเล่นผิดฟอร์มเยอะสำหรับนักเตะอเมริกัน
1: ครับ
0: ก็ยอมรับความไม่แพ้แล้ว
1: เนาะ
0: ใช่ก็มันชัดเจนอ่ะคนละชั้นเลย
1: ใช่เนาะชัดเจนพี่ว่า
0: ใช่ครับเขาบอกหาจังหวะไม่เจอเลยตอนที่ตีเสมอได้นึกว่าจะดีนะแต่ก็มาโดนอีกตอนที่ตีเสมอ 1-1 ไงนึกว่าจะกลับมาได้ไงแต่สุดท้ายก็ไม่ไหว
1: สู้ได้จังหวะนั้นก็ปั่นฟรีคิกเข้าไปฉลับด้วยนะฉลับกำแพงด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับบริคิวบ้านที่ปั่นนะประตูไอ้กองหน้าไอ้กองกลางตัวรุกอ่ะนะครับของเลเวอร์อ่ะบริคิวบ้านเนี่ยปั่นแล้วนั้นก็มอฉลับด้วยโ
0: อ
1: ้ได้โดนนะชาวเดคเตอร์ลาเลอร์แล้วยิง2ประตูเลยนะฮะ
0: ใช่ยิงแบบง่ายๆเลยนะ
1: ชาร์จเข้าง่าย
0: ๆอ
1: ่ะแล้วรัดพลาดอ่ะอเมริกา
0: ใช่
1: ครับ
0: ส่วนโปเชติโน่นี่เขาพูดถึงอนาคตบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอพักก่อน
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวมาจะคุยกันว่าจะเอายังไงจะคุมทีมต่อไหมยังไม่ยืนยันนะขอพักก่อนแล้วกันไม่แน่นะอาจจะเบื่อทีมชาติแล้วไปคุมสโมสรดีกว่า
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นกุนซือฝีมือดี
1: ใช่
0: ไปสร้างชื่อกับสเปอร์

0: พรีเมียร์ลีกมาแล้ว
1: ครับผม
0: มารอบนี้ก็ถือว่าไม่ได้ขี้เร
1: ครับ
0: จริงๆเจ้าภาพมาถึง16ทีมเนี่ยผมว่าก็แฟนบอลรับได้นะก็ถือว่า
1: ถ้าเทียบเนี่ยพี่ว่าเอ้ยทั้ง3ชาติผลงานดีนะมาถึงรอบนี้รอบสุดทีมอ่ะ
0: ใช่ถ้าไม่มีไอ้เรื่องบาโลกันมาเนี่ยจะโอเคกว่านี้อีก
1: เนาะ
0: พอมีบาโลกันมาแล้วเลยแบบดังพร้อยไปหน่อยแต่เดี๋ยวคืนนี้น่าสนใจ
1: ครับ
0: แม่ทั้งอาเจนทั้งอียิปต์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันดีกว่า
1: ได้เลย
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวฮะ
1: ได้เลยครับผม
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องเกียรตินนท์รัศมี
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: บนโลกสตอรี่
0: เทคโนโลยี AI และการตัดสินกึ่งอัตโนมัติฟุตบอลโลก2026จะเป็นปีที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสูงสุดระบบเซมิออโตเมเต็ดออฟไซด์จะถูกอัปเกรดให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ AI วิเคราะห์ตำแหน่งผู้เล่นและลูกบอลผ่านกล้องรอบสนามเพื่อช่วยการตัดสินใจของ VAR ภายในเวลาไม่กี่วินาทีนอกจากนี้ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันจะฝังเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงเพื่อส่งข้อมูลการสัมผัสบอลแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อจับผิดเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึกเช่นความเร็วการยิงหรือวิธีโค้งของบอลให้แฟนบอลได้ชมทันทีผ่านกราฟิกหน้าจอทีวียกระดับการชมฟุตบอลให้ล้ำสมัยไปอีกขั้น
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: บนโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
1: กลับมาครับในบริกซอนะครับของบอลโลกอัปเดตครับถามมาว่าอเมริกาชนะหรือเปล่าครับไม่ใช่เพลงของพี่แอดยังยุก่อนฮะอเมริกาอเมริโกลิเกนะฮะแพ้จากแพ้ขาดรอยละ1-4นะเพิ่งตื่นแล้วบอกมาอเมริกาแพ้เบลเยียมนะจ๊ะแพ้ชาติที่ทำกระดิ่งได้ดีสุดนะเบลเยียมนะฮะ
0: ถูกต้องครับโหมันแปลตรงตัวนะ
1: เบลเยียมไง
0: เบลกระดิ่งเยี่ยมก็ very good เลย
1: very good เลยนะฮะแพ้1-4จากตกรอบเรียบร้อยจากทั้ง3ชาติ
0: สมน้ำหน้า
1: ครับ
0: โกงพี่นัก
1: เอ้าจะเย็นวันนี้โปรแกรมนะครับของฟุตบอลโลกในรอบ16 ทีมสุดท้ายนะครับ2คู่สุดท้ายแล้วกัน
0: ครับ
1: ก็อาร์เจนตินาแชมป์เก่านะครับเจออียิปต์ครับเตะตอนเที่ยงตามเวลาท้องถิ่นนะ ที่ Mercedes Stadium ครับที่ Atlanta รัฐจอร์เจียครับหรือว่า Atlanta Stadium นะก็อยู่ทางตอนใต้นะครับของอเมริกาครับ
0: ตรงกับเวลาไทย5ทุ่มตรง
1: 5ทุ่มตรงวันนี้
0: ไม่ดึกมาก
1: คาสกาของเราจะให้เสียงภาษาไทยโดยคุณเอกมิสกุลนะคุณเอกมิสกุลและคุณอู่อัครเทพ
0: ได้เลย
1: ครับผม
0: เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะฮะซาร่าปะทะเมสซี
1: ่โอ้โห
0: สู้ได้ไหมอียิปต
1: ์โอ้โหอียิปต์คือพี่ว่ามาถึงขนาดนี้ก็คือสุดๆของพวกเขาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: อียิปต์นี่ผ่าน
1: รอบแรก
0: ออสเตรเลียมา
1: ครั้งแรกเลยนี่ผ่านรอบแรกครั้งแรกเลยนะ
0: กว่าจะผ่านมาได้ก็ต้องสู้จนถึงยิงจุดโทษอ่ะ
1: ครับ
0: ส่วนอาร์เจนตินานี่ก็กว่าจะผ่านกาบูเวดีมาได้ต้องต่อเวลาโอ้เมสซี่ไม่รู้หายเหนื่อยยังจากเกมวันนั้นเนี่ย
1: ใช่
0: จริงๆก็ถือว่าเจอเกมหนักมาทั้งคู่นะ
1: ครับ
0: ผมว่าสภาพร่างกายไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเท่าไหร่นะ
1: ก็เจอกับอียิปต์มานะก็2ครั้งฝั่งของเจดีนาชนะ 6-0 นะครับในรอบรองชนะเลิศโอลิมปิกเกมเมื่อปี1928นะครับนนเกิดยัง1928ยังเป็นอากาศอยู่เนาะ
0: นานไป
1: นานไปแล้วก็ล่าสุดเจอกันก็อุ่นเครื่องครับเป็นอาร์เจนตินาชนะไป2-0ครับ
0: โอ้แต่ว่ามันเก่าแล้วอะมันแบบเป็นการเจอกันที่นานมาก
1: อียิปต์ขึ้นมาแบบไม่มีได้เสียแล้วคือเข้ามาไกลแล้วมาถึงรอบ3มาไกลแล้ว
0: ส่วนอาร์เจนตินาแน่นอนหลายคนมองว่าเป็นต่อเพราะว่าเป็นแชมป์เก่า
1: ครับ
0: แล้วก็ถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมสซี่ร่างทองเลยพร้อมที่จะป้องกันแชมป์โลก
1: ครับ
0: อีก1สมัยนะครับก็เรื่องของสภาพความพร้อมตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามนัดนี้เนี่ยอาร์เจนตินาก็ถือว่าตัวสำคัญยังอยู่นะเมสซี่นี่ก็น่าจะลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับหลังจากฟอร์มร้อนแรงเลยซัดไปแล้ว7ลูกจาก4นัดนะครับแต่ว่าร่างกายก็อาจจะมีล้าบ้างอ่ะหลังผ่านเกมกับกาบูเวดีมานะครับ
1: ครับ
0: แผงมิดฟิลด์ทั้งเอนโซ เฟร์นันเดสอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์และโรดริโกเดปอก็พร้อมจะลงเล่นทั้งหมดแนวรับก็จะมีคริสเตียนโรเมโรคอยบัญชาการนะครับส่วนกองหน้าเนี่ยก็ต้องเดาเลโอสกาโลนี่ว่าจะใช้ใครคู่กับเมสซี่จะเป็นลาตาโรมาร์ติเนสหรือฮูเลนอัลวาเรส
1: ครับ
0: แต่จริงๆผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็ได้ลงเล่นทั้งคู่อ่ะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนตัวลงมาได้
1: ปกติอัลวาเรสจะเป็นไอ้สำรองของเลอตาโร
0: ่ครับมีตัวที่ต้องกังวลเรื่องสภาพความฟิตก็คือนิโคลัสกอนซาเลสที่เจ็บข้อเท้าส่วนโมลิน่ากับเมดิน่านี่น่าจะผ่านความฟิตได้ทัน
1: ครับ
0: ก็ถือว่าฟูลทีม
1: โอ้ปกติไม่ค่อยเปลี่ยนทีมนะสคาโลนี
0: ่ครับ
1: ประตูก็นึกออกเลยอ่ะเอมี่มาร์ตินเนสฝากก็นาโฮโมลิน่านะครับแบ็กซ้ายก็เมดิน่าไหม
0: เป็นไปได้
1: หลังก็ลิซ่าไงลิซ่าโดนประเด็นกับโรเมโร่ฮะ
0: ครับ
1: ตรงกลางก็แมคคาลิเตอร์กับเอนโซ่ใช่ไหมล่ะฝั่งขวาก็โรดิโกเดปอฮะและ อีกคนหนึ่งอาบาด้าป่ะแล้วก็หน้าก็ลาตาโร่กับเมสซี่ไงแล้วก็เปลี่ยน
0: น่าจะเปลี่ยนไม่เยอะ
1: 442อ่ะ
0: แล้วตัวก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้มีตัวหลักเจ็บอ่ะแล้วก็น่าจะใช้ชุดเดิมส่วนอียิปต์ถือว่ามีปัญหาในเกมรับเลยนะครับเพราะว่าโมฮัมเหม็ดอับเดลโมเนมเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักจากนิสมีอาการบาดเจ็บต้องรอเช็คความฟิตจนนาทีสุดท้ายแล้วก็มีแบ็กซ้ายตัวหลักอย่างอาเมดฟาตูด้วยที่มีอาการบาดเจ็บเหมือนกันนะครับแต่ว่าโมเมซาร่ายังอยู่นะโอมามามูชยังอยู่คือคาดว่านัดเนี้ยอียิปต์คงจะต้องมารับลึกไว้ก่อนนะ
1: ครับ
0: อาร์เจนตินาก็คงเดินหน้าบุกเข้าใส
1: ่
0: ส่วนอียิปต์ก็น่าจะรอรับแล้วโต้อ่ะ
1: ครับ
0: อาจจะรอจังหวะทีเด็ดจากโมเมซาล่าในการ
1: เนาะ
0: สวนกลับ
1: โอ้แต่พี่เห็นดูอาร์เจนตินาเล่นนะเจอเคปเนี่ยคือพอโดนบดตัวอะไรก็ไปเหมือนกันก็มีเปเหมือนกันนะ
0: จะจังหวะโต้กลับของเคปเปแต่ละทีเลยนะ
1: ดูจังหวะโต้แล้ว
0: อ
1: ียิปต์เนี่ยเล่นบอลเป็นระบบด้วยนะ
0: ครับ
1: สูสีพี่ว่าเกมนี้
0: ผมว่าอียิปต์น่าจะใช้แผนคล้ายๆกับเคปเวิร์ดอะ
1: เคปเวิร์ดอะ
0: คือรับ
1: ให้ลึกก่อนแล้วรอโต้เน
0: า
1: ะ
0: แล้วพอมีจังหวะก็รีบโต้กลับอย่างรวดเร็ว
1: ครับ
0: ใช้พวกความเร็วของซาร่าของโอมามามูชให้มันเป็นประโยชน์น่าจะศึกษาวิธีการเล่นจากเคปเวิร์ดมาเพราะว่าเคปเวิร์ดเอาจริงสู้ได้ดีนะ
1: โอ้ยเกือบไป
0: เ
1: มสซี่น่าเสียเลยอะ
0: ช่ครับแต่ว่าเมสซี่เนี่ยแม่พร้อมจะทำอะไรก็ได
1: ้
0: นัดนี้เผลออีกสักลูกนึงก็เป็นการดวลกันของเมสซี่กับซาร่านะซาร่านี่ตอนขึ้นมาใหม่ๆก็บอกว่าเมสซี่อียิปต์ซ้ายเหมือนกันแต่ว่าผมว่าแนวรับของอียิปต์ไม่น่าจะไหวนะยิ่งมีปัญหาตัวผู้เล่นด้วยอับเดลโนเมนกับอาเมดฟาตูเนี่ยคือถ้าลงก็ต้องแบบฝืนลงอะ
1: ่
0: ะไม่รู้สภาพเต็มร้อยหรือเปล่าแต่ว่าก็คงจะช่วยกันรับเต็มที่อะ่ะแล้วก็คงหวังจะยื้อให้ได้นานที่สุดก่อน
1: เนาะ
0: เออ
1: เหมือนแคบอดอะ่ะ
0: เออ
1: แล้วก็ให้ระวังลูกโด่งเนี่ยนะ
0: แ
1: นวรับของอียิปต์นะครับเพราะว่าประตูชัยของอาร์เจนตินาในเกมเจอเคปเวิร์ดก็มาจากลูกเตะมุมนะที ่เมสซี่หยอดเข้าไปแล้วก็ให้โรเบโร่นะครับได้สะบัดมงเข้าไปที่เป็นประตูชัยอ่ะนาทีที่30นาทีท้ายนาทีบาปแล้ว
0: ครับ
1: ครับแต่ก็ยังเชื่อว่าอาร์เจนตินาน่าจะชนะในกัปตันทีพี่ว่าเพราะว่าอียิปต์ก็คือมาไกลแล้วก็ตอนนี้เริ่มฉลองกันแล้วไงเริ่มเฮ้ยเรามาถึงฝันแล้วเราไกลเกินฝันแล้วอ
0: าจจะมีเสียสมาธ
1: ิรอบแรกครั้งแรกในบอสซาบ
0: ผมก็ยังมองว่าเจนดีน่าน่าจะผ่านได้นะ
1: ครับ
0: ผมมองว่าเขาเจอทีมที่รับลึกอ่ะเยอะ
1: จะมีวิธีการยังไง
0: แล้วเขาก็แบบมีเกมรุกที่หลากหลายพออ่ะตัวสำรองก็สามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้แล้วทีเด็ดก็มีเยอะ
1: ครับ
0: ลูกเซตพีซก็ทำได้ดีคือมันอันตรายหมดอาวุธเขาเยอะก็คิดว่าอียิปต์ไม่น่าจะยันอยู
1: ่
0: แต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกนะผมก็เชื่อว่าอียิปต์สู้ไม่แพ้เคปเวิร์ดแน่นอนอ่ะ
1: ครับ
0: ใจมาน่าจะสูสี
1: สูสีนะก็ถึงจุดโทษนะ
0: ไม่แน่นะ
1: ไม่แน่นะ
0: เพราะว่าแหมพอนักกีฬานักฟุตบอลใจมันมาเนี่ยสู้ได้ทุกทีม
1: ครับ
0: แล้วผมก็เชื่อว่าคนอียิปต์ก็เฝ้ารอเกมนี้อยู่แล้วเป็นการสั่งลาซาร่าเหมือนกันน่ะ
1: เออ
0: ก็ต้องวิ่งขาดใจอ่ะวันน
1: ี้
0: แต่ก็คิดว่าอาร์เจนน่าจะผ่านไปได้นะ
1: เนาะไม่น่าเหลือบากกว่าแรงนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ไปดูอีกคู่หนึ่งกันบ้างดีกว่า
1: ได้เลยคู่นี้จะเตะตอน 3:00
0: สวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบีย
1: โอ้โหเจอกันมา4ครั้งครับและเคยเจอกันในบอลโลกปี1994นะที่โคลอมเบียรับชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป2-0นะครับก็เจอกันบอลโลกที่อเมริกาได้นะฮะ
0: ครับ
1: ก็ชนะไป2-0นะครับสบายๆสวิตเซอร์แลนด์ยุคนั้นก็มีสเตฟานชาบูชาไงฮะชาบูชาอดีตกองหน้าอดีตกองหน้าของดอทมูลไงนั่นแหละฮะ
0: ครับแต่ว่าก็นานมาแล้ว
1: โคลอมเบียก็มีคาร์ลอสโบเดดาม่า
0: อ
1: ันเดสเอสโคบาย
0: ครับ
1: ยูนาแล้วก็ติโดอัสปิยาครับ
0: ใช่ครับแต่ว่าอุ่นเครื่องเจอกันครั้งล่าสุดนี่ก็โอ้โหเกือบ20ปีแล้วอ่ะโคลอมเบียชนะไป 3-1
1: ก็เกมคู่นี้จะเตะกันเป็นแมตช์สุดท้ายที่แคนาดาครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะที่ BC Place ในแวนคูเวอร์ครับหลังจากนั้นก็จะโยกรอบ8ทีมสุดท้ายมาเตะที่อเมริกาทั้ง8แมตช์เลยรวมทั้งรอบรองรอบชิงที่3และรอบชิงชนะเลิศครับเป็นโอ้สูสีพี่ว่ามองยากอ่ะเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์ก็แกร่งเนาะแกร่งในสไตล์เขาไงบอลระบบอ่ะ
0: คือมาตรฐานเขาดี
1: มาตรฐานเขาดี
0: ไม่ธรรมดา
1: คุณราชคินอ่ะ
0: ใช่ครับก็เล่นด้วยระเบียบวินัยมีแทคติกที่ดีสภาพความพร้อมเกมนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ตัวเจ็บรุนแรงไม่มีตัวที่โทษแบนอะไรนะฮะก็น่าจะลงกันหมดนะฮะบรรดาตัวหลักนะครับทั้งรีเอมโบโลดานเอนดอยกรันชาก้าอะไรพวกเนี้ยน่าจะลงกันหมด
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าประเด็นของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยคือเหมือนยังเรียกว่าทำลายสถิติตัวเองไม่ได้ส่วนใหญ่ชอบจอดที่รอบ16ทีม
1: รอบ16
0: 2006 2014 2022ก็คือรอบนี้หมดเลย
1: ไม่เคยไปไกลรอบ8ทีมเลยบ้าง
0: ครั้งนี้ผมเชื่อว่าเขาก็คงอยากจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้ได้แหละ
1: ครับ
0: แต่โคลอมเบียก็เป็นทีมที่ดีนะนักเตะซูเปอร์สตาร์เยอะ
1: แต่โคลอมเบียพี่ว่ามาดีอ่ะ
0: เออ
1: โคลอมเบีย

0: เนี่ยของโค้ชชาวเจนตายไงเนสเตอร์ลอเรนโซฮะโอ้นี่ดีเลยแล้วก็พี่ชอบเอกองหลังก็แน่นนะกองหลังก็แข็งแกร่งนะแบ็กของวิงแบ็กจากพาเลียนไงแล้วนี่มุนยอสอ่ะโอ้โหเล่นดีมากในรอบแรก
1: ครับ
0: แล้วก็กองหลังเขาก็มีไอ้จอห์นลูคูมี่ใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เซ็นเตอร์แบ็กจอมแกร่งเลยคู่กับเรมซอนซานเชสอันนี้ไปกันหลังจอมเก่าเลยอดีตนักเตะของสเปอร์ตอนนี้ไปอยู่ไอ้กาลาตาสไลไงแล้วก็มีโมฮิก้านะแบ็กซ้ายอะไรเนี้ยตรงกลางฮาเมสโรดิเกสอาจจะดูว่าอายุเยอะนะแต่ว่าโอ้โหยังคุมเกมได้ดีนะ
1: โอ้เล่นแบบตัวฟรีนะ
0: แล้วจอร์ดอาริอาร์นี่ตัวนี้ก็ดีนนเจฟสันเลอร์มานี่ก็คุมเกมใช้ได้นะ
1: ครับ
0: ข้างหน้าก็พวกหลุยส์อาร์ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ดีฟอร์มดีกับบาเยิร์นไงแล้วก็มีไอ้ลุยส์โซเลสไง
1: ครับ
0: ส่วนหน้าจากปอร์โต้ฮะไม่ส่วนหน้าจากลิสบอนครับ
1: คือนักเตะความสามารถเฉพาะตัวดีด้วยแต่
0: แข็งแกร่งนะทำไม่เล่นไปนะไม่ง่ายนะสวิตเซอร์แลนด์ในเกมนี้
1: ใช่ครับแต่ว่าสวิตนี่เขาจะมีลูกทีเด็ดจากพวกเซตพีซลูกครอสอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็น่ากลัวเหมือนกัน
0: อืม
1: แต่ผมมองว่าเกมรุกของโคลอมเบียดูดีกว่าผมว่าโคลอมเบียน่าจะเบียดเอาชนะไปได้แต่ว่าสูสีอ่ะใกล้เคียงกัน
0: ครับ
1: แต่ผมว่าตัวรุกของโคลอมเบียที่ผ่านมาเนี่ยมันดูแล้วอันตรายกว่าผมคิดว่าโคลอมเบียดีกว่านิดๆนะแต่ถามว่าสวิตเซอร์แลนด์มีโอกาสชนะได้ไหมก็มีเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าครั้งนี้เขาก็ถือว่าเกมรุกก็ดีเหมือนกันค่า XG ก็สูงใช้ได้แผงมิดฟิลด์ที่นำโดยกรานิชาก้าก็ถือว่ามีความเก๋าคุมเกมแดนกลางได้ดีประมาณนี้นะคู่นี้นี่แต่ตีสามนะ
0: ตีสามเวลาในบ้านเรานะก็โหหมองยากนะพี่ว่ามีโอกาสต่อเวลาด้วยคู่นี
1: ้
0: มันสูสีมากอาจจะเหมือนเกมโปรตุเกสเจอสเปนอ่ะ
1: ครับ
0: เล่นกันแบบยังไงนะค่อยเป็นค่อยไปหาจังหวะเข้าทำก็ผู้ชนะของคู่นี้ก็จะไปเจอคู่ของอาร์เจนตินากับอียิปต์นะ
1: ครับ
0: ในวันที่11กรกฎาคมเวลา8โมงเช้าฮะมาดูกันว่าอาร์เจนตินาจะมาตามนัดหรือไม่ครับ
1: โคลอมเบียนี่ดีที่สุดเคยไปถึงรอบ8ทีมเมื่อปี2014
0: ก็ยุคฮาเมสเนี่ยฮวนโกเดโดอะไรพวกนั้นน่ะ
1: ใช่
0: แล้วเป็นออสปีนา
1: ครั้งนี้ถ้าเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลได้ทีนึงก็ถือว่าเท่ากับผลงานครั้งที่แล้วครั้งปี2014นั่นแหละผมมองว่าโคลอมเบียดีกว่านิดนึงนะพี่เจ๋งมองว่าทีมไหนฮะจะได้ไปเจอกับอาร์เจนไหม
0: โอ้โหก็พี่ชอบโคลอมเบียนะไม่แน่ใจพี่ว่าโคลอมเบียมาเรื่อยๆแข็งแกร่งมาเรื่อยๆอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปเจอทีมร่วมอเมริกาใต้ด้วยกันก็คืออาร์เจนตินาในรอบต่อไป
1: อียิปต์มีโอกาสพลิกไหมอียิปต์
0: โอ้ลำบากพี่ว่าอียิปต์ก็คือเหมือนเข้ามาไกลแล้วอ่ะนักเตะแบบเฮ้ยคราวนี้ก็คือหลังจากนี้ไปคือเป็นโบนัสฮะได้ได้สนุกแต่อาร์เจนตินาก็พี่ว่าดีกว่าแม้ว่าจะกดดันก็ตามนะในเกมนี
1: ้โอ้แต่ถ้าแม่พลิกล็อกขึ้นมาข่าวใหญ่นะถ้าอาร์เจนพลิกล็อกอะไร
0: แบบว่าอียิปต์กับสวิตเซอร์แลนด์เข้าเนี่ยผมเรียกว่าฟีฟ่าฮะเรียบร้อย
1: แต่อันนี้เรามองกันแบบกลางๆอ่ะเราก็มองว่าน่าจะเป็นอาร์เจนผ่านได
0: ้ครับ
1: ชัดเจนกว่าคู่สวิสกับโคลอมเบียที่ค่อนข้างสูสีก็ใกล้จะได้อีก2ที
0: ม
1: ที่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคืนนี้รอลุ้นกัน
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวจะพักนะบอลโลกเดี๋ยวพักกัน 2-3 วันนี
0: ่ถ้าจบรอบนี้เนี่ยพักเลยมันพูดที่พักแล้วพรุ่งนี้พัก1วันแล้วมาโซโล่กันต่อในรอบ8ทีมสุดท้ายวันที่9 10 11 12เอ้ยใช่ไหม
1: 14ไหม
0: รู้สึกวันที่9จะเตะ1คู่
1: ถูกต้อง9 10 11 10 9 10 11
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ใช่9 10 11เพราะว่า12แต่ว่ามันเลยไปเช้าวันอาทิตย์ด้วยไง8โมงเช้าวันอาทิตย์อ่ะซึ่งคู่นี้คู่ของเจนน่าจะเป็นคู่เจนเนาะไอ้8โมงเช้าเนี่ยทางโมโนเขาจัดเนี่ยทางแจ๊สเขาจัดนี่ไงที่ไปดูฟุตบอลช่วงเช้าไงคนออกกำลังกายช่วงเช้าอ่ะที่ในสวนรถไฟไหม
1: ครับ
0: นนจะไปใช่ไหมสวนรถไฟ
1: ได้
0: เดี๋ยวไปดูหน่อยบอกเจมจะไป
1: โอ้ยอยากเจมเต้นไม่ไหวหรอก
0: เขาไปดูบอลเขาย
1: ืนดูก็เหนื่อยแล้ว
0: เขาจะไปเหมือนจัดเขาได้จัดจัดกิจกรรมดูบอลช่วงเช้าคนออกกำลังกายช่วงประมาณสักหกโมงเจ็ดโมงดูเสร็จกินอะไรกันอาจจะมาดูฟุตบอลคู่อาร์เจนตินากันอุ้ยไม่ใช่คู่อาร์เจนตินาอียิปต์หรือโคลอมเบียกับสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: มนุษย์คู่ไหนอ่ะ
1: ครับผม
0: มนุษย์ทีมไหนเขารอบ
1: ประมาณนี้นะมีบอกว่าผมขอประท้วงอเมริกาครับจะไม่กินข้าวผัดอเมริกันครับพี
0: ่ไม่เกี่ยว
1: เขาไม่น่าจะกระทบอะไรนะ
0: ใช่
1: ถ้าคุณไม่กินข้าวผัดอเมริกันนี่เขาไม่น่าจะเดือดร้อนนะฮะก็แม่ถือว่าเป็นเจ้าภาพได้แบบสมเป็นเจ้าภาพ
0: สมกับเป็นอเมริกาของแท้เลยนะมีหน้าหลายชาติเขาเริ่มหมั่นไส้พิทัมเขานะฮะ
1: บางคนก็หมั่นไส้มานานแล้ว
0: เอาเหร
1: อ
0: ฟีฟ่าทำซะอย่างนี้ครับแล้วใครจะปกครองสมาชิกทั่วโลกต้องเข้าหน้าหน่อยก็เป็นซะอย่างนี้ฮะฟีฟ่าไปให้รางวัลสันติภาพของฟีฟ่ากับโดนัลด์ทรัมป์เลยฮะขอบคุณเลย
1: เดี๋ยวตอนมอบแชมป์ช่วยบอลโลกแต่ต้องมา
0: แต่มาอยู่แล้ว
1: แต่ต้องมาม
0: าอยู่แล้ว
1: ต้องมาขโมยซีนหน่อย
0: ก็ล่าสุดเห็นอังกฤษก็จะยื่นอุทธรณ์ใบแดงของไอ้เจเรลควันซ่าด้วย
1: ก็เห็นกรณีตัวอย่างมาแล้วนี
0: ่อ้าวใช่ไหม
1: คุณทำได้ผมขอ
0: ผมก็ทำได้แล้วกัน
1: แต่ไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่าน
0: ั่นแหละสินะ
1: เออ
0: สวัสดีพี่เจงพี่นนท์ครับพี่นนท์ครับตอนนี้พี่เจงขึ้นดีเจอันดับหนึ่งโอ้ยครับผมแทนพี่หยองแล้วเหรอฮะใจเย็นๆบาริโดซิลวาลงมาทำไมลงมาตัดฟาวฮะของโปรตุเกสใช่ไหม
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่เจพี่นอนอัลเซเดอร์ฟรายนักเตะสวิตเซอร์แลนด์ครับโหยุค 2,000 แล้วนะอันนี้เดอร์ฟรายฮะ
1: เคยได้ยินชื่ออยู่แต่ว่า
0: อัลเซเดอร์ฟรายของหน้าไง
1: จำไม่ละเอียดมาก
0: อัลเซเดอร์ฟรายก็ฟรายนะฟรายนะไม่ผมไม่ได้ไปว่าใครนะอัลเซเดอร์ฟราย
1: เคยเล่นอยู่กับดอทมุนตอนนี
0: ้40ยัง
1: 46แล้วครับ
0: 46แล้วโอ้โห
1: การเวลามันผ่านไปเร็วครับ
0: พี่เจ
1: ๋นี่ยังมีคุณ
0: กองหน้า
1: เนี่ยทักมาบอกว่าไม่ได้ฟังมานานมากพี่นนท์ยังทำอยู่เลยครับยังทำงานอยู่เลยผ่านไป 7-8 ปีแล้วโอ้
0: ก็ยังอยู
1: ่แฟนรายการแบบฟังกันมานาน
0: ฟังมานาน
1: แป๊บๆนี
0: ่ก็ตอนออกอากาศทั่วประเทศเนี่ย47สถานีนะตอนเที่ยงคืนถึง17:00ที่เราออกอากาศไปบางคนก็โอ้โหฟังตั้งแต่เขาอยู่กรุงเทพมหานครจนเขาย้ายกลับไปบ้านเกิดมีลูกมีครอบครัวแล้วนะพี่เจ๋งยังอยู่เหรอเขาบอก
1: อ้าว
0: เฮ้ยก็อยู่สิ
1: พี่เจ๋งอยู่ตลอดครับ
0: เหมือนฟังครับพี่เจ๋งภาคบทเขียนเมื่อตอนเช้าอยู่เลยครับใช่ฮะมาจัดต่อ
1: ใช่ครับมีบอกพี่เจ๋งฮาตลอดเลยนะครับนี่คุณสัญลักษณ์ทักมา
0: อาเจนจะแพ้โคลอมเบียครับเอาต้องชนะก่อนนะชนะรอบ16ทีมก่อนนะ
1: จ
0: ะไปปะกันในรอบ8ทีมนะครับ
1: มีคอมเมนต์ทาง Facebook มาเพิ่มเติมนะฮะบอกว
0: ่
1: าด
0: ู
1: อังกฤษเมื่อวันก่อนรู้เลยทำไมบาร์ซ่าเลือกกอร์ดอนไม่เลือกแรชฟอร์ด
0: อ๋อกอร์ดอนมีส่วนมีลูกหนึ่งที่เขาวางยามาแล้วแกถึงชุดสนามแล้วแปะหลบผู้เล่นของเมสโกได้โอ้โหลูกนั้นสวยงามมาก
1: เหนือเลย
0: แต่ว่ายิงเองไม่ส่งเพื่อนซะงั้นขอบคุณด้วยพี่เจ๋งไม่รู้กินอะไรถึงอยู่ทนนะครับกินข้าวนี่แหละฮะนินทายังอยู่หรือเปล่านินทาชนะโลกยังอยู่จ้
1: า
0: อยู่เวลา19นาฬิกานะครับวันอังคารถึงวันศุกร์นะ
1: นี่มีคุณเจี๊ยบก็บอกว่าโรนัลโดก็ได้สิทธิ์พ้นโทษแบนก่อนแต่บอลโลกใช
0: ่ใช่ที่ไปฟันสองนักเตะไอร์แลนด์เนี่ย
1: อันนี้จริงๆก็น่าเกลียดเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันก็ยังไม่น่าเกลียดเท่าบาโลกันนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันก่อนทัวร์นาเมนต์นานเนี่ยคนลืม
0: ใช่
1: แต่เนี้ยมันแบบคนเขาจับจ้องอยู่ทั้งโลกอ่ะแล้วคุณมาทำแบบนี้นี่มันน่าเกลียดก็เอาเป็นว่าเขาก็อยากจะให้สตาร์ได้ลงกันก็คือช่วยอ่ะ
0: ใช่
1: ช่วยสตาร์เต็มที่อ่ะถ้าโรนัลโดไม่มาบอลโลกรอบนี้หรือว่านัดแรกๆเล่นไม่ได้โดนแบนมันก็งอนเนี้ย
0: ใช
1: ่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีกับการตลาด
0: เท่าไหร่โอ้เสียดายเวลาเดี๋ยวช่วงหน้าก็อยู่กันต่อเลยนะครับผมในทนายไลฟ์บอทโรนะครับก็ติดตามกันต่อเลยโดยเฉพาะ
1: ไม่มีข่าวเหรอฮะเที่ยง
0: ต่อเลย
1: ต่อเลยใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: ต่อข่าวนิดนึงนะแล้วก็เอ้ามีบรรยากาศต่อเลยนะครับก็สเปนใช่ไหมเอ้ยอาร์เจนตินาสิเอ้าวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันในค่ำวันนี้น้องนนท์และผมเจนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องเกียรตินนท์รัศมี
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: ืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการในตินาไลฟ์บนโลกนะครับวันนี้เอคิมสกุลกับคุณอูอัครเทพนะประจำการในเกมอาร์เจนตินาพบกับอียิปต์นะครับเป็นฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายครับคุณอูฮะ
6: ก็สวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ถือว่ามาเจอกันเร็วเลยนะ5ทุ่มเท่านั้นนะครับเป็นคู่ที่7นะครับของรอบ16ทีมสุดท้ายหรือว่ารองสุดท้ายของรอบนี้ละ
5: ครับผม
6: ก็แชมป์เก่าอาร์เจนตินานะครับวันนี้เจอยอดทีมจากโซนแอฟริกานะครับตอนนี้เกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับที่สนาม Mercedes-Benz Stadium ที่แอตแลนตาสหรัฐอเมริกานะครับก็เดี๋ยวไปติดตามรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยแล้วกันนะครับวันนี้ทีมชาติอาร์เจนตินานะครับแชมป์เก่าผู้รักษาประตูเป็นเอเมริโนมาร์ติเนสครับเซ็นเตอร์ฮาฟใช้ลิซันโดมาร์ติเนสกับคริสเตียนโรเมโรแบ็กซ้ายครับนิโคลัสตายาฟิโกแบ็กขวานะครับนาฮูเอลโมลิน่ามิดฟิลด์คู่กลางครับเลียนโดพาเลเดสกับอเล็กซิสแม็กอัลลิสเตอร์แล้วก็มีมิดฟิลด์อย่างเอนโซเฟรนเดสโรดิโกเดลปอล

0: ส่วนคู่กองหน้าวันนี้ครับฮูเลียนอัลวาเรสและลีโอเนลเมสซี่นะครับ
1: ครับ
0: ทีมอียิปต์นะครับวันนี้ผู้รักษาประตูก็ใช้งานมูสตาฟาโชบีครับเซนเตอร์มีราเบียยืนคู่กับอิบราฮิมครับแบ็คขวาเป็นฮานี่แบ็คซ้ายฮาเฟสมิดฟิลด์คู่กลางครับอัตเตียกับลาชินแล้วก็ตัวเก่งวันนี้ก็ลงสนามต่อเนื่องเลยนะครับหมายเลข8เอมามอาชูอีกคนหนึ่งเป็นนะครับฮัสซันแล้วก็คู่กองหน้าวันนี้เป็นโมฮัมเหม็ดซาล่าครับประสานงานคู่กับโมสตาฟาซิโก้นะครับวันนี้นี่หมายเลข22อย่างโอมามามูสก็อยู่บนมานั่งสำรองเท่านั้นนะครับพี่เอก
1: ครับผม
0: นะครับอันนี้ก็ผิดคาดไปด้วยโอ้วันนี้นี่กุนอาเกโรครับ
1: กับมาร์กซี่โรดิเกสนะครับมานั่งชมอยู่ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้เป็นเกมรอบ16ทีมสุดท้ายก็เหลืออีก2คู่นะครับคู่นี้เตะ5ทุ่มอาร์เจนตินากับทางอียิปต
0: ์ครับ
1: แล้วก็คู่ดึกนะครับจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของคุณอู๋อุดมศักดิ์กับคุณเอกนพดลเชิดชูกุลวงศ์นะฮะเกมเริ่มแล้วนะครับข้อความที่จะทักทายกับเรานะครับมาได้ครับทางช่องทางดั้งเดิมนะ SMS ก็4689899นะครับส่วนทาง YouTube Facebook ก็เป็นช่องทางเดิมนะครับทางไลฟ์ของ FM 99นะครับ
0: ก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับวันนี้ใครเป็นกองเชียร์ของฝั่งแชมป์เก่าอาร์เจนตินานะครับคือที่ผ่านมานี่จริงๆอาร์เจนตินาก็เจอกับหลายๆทีมในโซนแอฟริกามาแล้วนะครับพี่เอก อย่างในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเจอแอลจีเรียแล้วก็นะครับรอบก่อนหน้านั้นก็เจอเคปเวิร์ดมานะครับเป็น2ชาติจากแอฟริกันเหมือนกันครับวันนี้เจอกับอียิปต์บ้างนะครับก็ดูแล้วผลการแข่งขันจากหลายๆนะครับคู่ที่ผ่านมาก็ถือว่าเข้มข้นมาโดยตลอดเลยนะครับรอบ16ทีม
1: มาครับบอลอยู่กับเมสซี่ครับพยายามจะจ่ายทะลุแนวรับของอียิปต์นะครับแต่ก็บอลหลุดออกหลังไปเลยนะครับนี่เป็นนักเตะที่กำลังเป็นตำนานในฟุตบอลโลกครั้งนี้อยู่นะครับเลโอเนลเมสซี่ตำนานแบบมีลมหายใจหนู
0: จริงแล้วก็ไม่รู้ว่าในทัวร์นาเมนต์นี้นี่นะครับเรื่อง
1: จบที่ตรงไหนนะเรื่องสกอร์เนี่ย
0: ใช่ดาวซันโวจำนวนแมตช์ที่ลงเล่นหรือแม้กระทั่งความสำเร็จในบ้านปลายของฟ้าขาวอาร์เจนตินาครับจะไปจบที่ตรงไหนครับ
1: ครับตอนนี้เมสซี่เนี่ยยิงไปแล้ว7ประตูในรายการนี้นะครับเท่ากับเคลียนเอ็มบัปเป้แล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์นะครับที่ตามมาก็เป็นแฮร์รี่เคนก็ลุ้นดาวซันโวกันสนุกนะครับเอาละครับอียิปต์กำลังเซตบอลจากในแนวรับของตัวเองนะครับอิบราฮิมครับออกไปด้านขวาลาชีนครับโมเมตซาลาคืนหลังกลับมาบอลยังอยู่ในแดนของอียิปต์นะครับอาชูอาชูพยายามจะเอาบอลไปโดนกล่องดวงใจครับโอ
0: ้ตัวงอเป็นกุ้งเลยครับโอ้โหสุดไปเลยอ่ะแต่ลุกขึ้นมาเร็วนะครับดูเจ้าตัวนี่
1: คุณไม่แข็งแรงเหมือนขาที่3ของคองโกคุณก็ต้องสุดสิครับคุณหนู
0: โอ้นี่อียิปต์ครับจะเอาอะไรไปสู้คองโกครับโอ้คองโกนี่โอ้ใช้ป้องกันประตูมาแล้วนะครับ
1: เอาแล้วอาเจนเองในช่วงต้นเกมเนี่ยเสียบอลบ่อยนะครับโดนฟาวครับโมเมตซาร่าครับเอนโซเฟรนันเดสไปตัดฟาวโมเมตซาร่านี่ดวลกันในพรีเมียร์ลีกมาครับเจอกันบ่อยนะครับคู่นี้
0: จะว่าไปแล้วเส้นทางของอียิปต์นี่ที่ผ่านมาก็เจอคู่แข่งในระแวกเอเชียโอเชเนียซะเยอะนะพี่เอก
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าในรอบแบ่งกลุ่มนี่อยู่กับนิวซีแลนด์ชนะมาได้นะครับเจออิหร่านเสมอแล้วก็รอบที่แล้วเนี่ยอีกหนึ่งตัวแทนจาก AFC ครับที่อียิปต์เอาชนะจุดโทษแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมมาได้ใช่ออสเตรเลียก็เจอยุโรปทีมเดียวก็คือเบลเยียมนะครับ
1: ต้องบอกว่าโชคดีที่เจองานเบามาก่อนหน้านี้นะครับอียิปต์อ่ะมาขึ้นทางซ้ายนะครับฮาเฟสโอ้โหฮาเฟสพยายามจะเติมแลบขึ้นไปริมเส้นด้านซ้ายอียิปต์ยังครองบอลอยู่ฮาเฟสอ้าวแล้วทางอาชูครับอาชูดวน

0: กับทางโมลีน่านะครับวันนี้ลงเล่นในตำแหน่งแบ็คขวานะครับ
1: ต้องระวังครับอาชู
0: ครับผม
1: อาชูนี่คล่องตัวครับแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์นี่โชว์ผลงานได้ดีในทุกนัดที่ลงเล่นเลยนะครับ
0: หัวยาวขึ้นมาครับซิโกโรเมโรดวลกันกลางอากาศแล้วบอลตกลงมาเป็นทางฝ่ายอียิปต์ครับที่เอาบอลกลับมาครองได้ฮานี่ครับให้มาที่ฮาเฟสเอ้าจับบอลพลาดโดนแย่งกลับไปได้เดอพอลก็จ่ายบอลพลาดอีกเหมือนกันครับอัตเทียให้มาทางซ้ายครับฮาเฟสอาชูหมายเลข19ครับอัตเทียยืนคู่กลางกับลาชินนะครับนี่ครับบอลอยู่กับลาชินตรงกลางสนามริมเส้นด้านขวาไต่เส้นไปแล้วครับโอ้โหไปโดนอัดกระแทกออกไปนอกสนามเลยครับฮัสเซน
1: ก็เรียกฟาวจากการขึ้นเกมทางริมเส้นฝั่งขวาได้ครับจังหวะลุยขึ้นมาของฮัสซันเนี่ยครับบอลนี่แตะผ่านไปแล้วแต่ว่าตายาฟิโก้ครับแบ็คซ้ายอาร์เจนตินารู้ตัวไม่ทันก็เลยใช้ตัวขวางเอาไว
0: ้ครับไฮเซมฮัสซันนะครับ
1: ได้ฟรีคิกติดชิดริมเส้นด้านขวาเลยนะครับแล้วก็จะรับหน้าที่เปิดเข้ามาลุ้นโดยโมฮัมเมดซาลาอาชูเป็นเท้าขวานะครับแต่ว่าเดินออกมาแล้วครับไม่ได้เล่นสุดท้ายเล่นสั้นนะครับไม่ยอมเปิดสาดโด่งเข้ามาแล้วลูกนี้เปิดสวิงมาโอ้โหหม่งเคลียร์ทิ้งไปได้ครับลิซันโดมาร์ติเนส
0: ยังเก็บอยู่ได้ครับทางโมลินาเปิดขึ้นมาก็ติดอีบที่ดันกันขึ้นมาสูงเลยนะครับ
1: ก็ถ้าเป็นแรงกิ้งของโลกนะครับตอนที่เข้ามาเล่นฟุตบอลโลกคนนี้นี่อาร์เจนตินาเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับขณะที่อียิปต์อันดับที่29แต่ว่าการแข่งขันณปัจจุบันนี้แรงกิ้งฟีฟ่านะครับก็จะขยับอันดับแบบเรียลไทม์นัดต่อนัดเลยนะครับแข่งจบอันดับก็ขยับทันที
0: อาร์เจนตินาขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายโอ้แล้วเนี่ยแม่ต้นเกมเอนโซเฟรนันเดสนี่จับบอลพลาดหลายครั้งแล้วนะครับนี่เป็นน่าจะเป็นครั้งที่3แล้วครับที่เขาทำบอลลั่นออกไปอยู่กับเอนโซให้มาตรงกลางครับปาเดสวนกลับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับทางอาร์เจนตินาที่โรเมโรยูเลียนอัลวาเรสต้องถอนลงมาเล่นต่ำเลยนะครับขึ้นไปริมเส้นด้านซ้ายบ้างครับทางอาร์เจนตินาเอนโซฟานันเดสยกมาเมสซี่จับได้ในเขตโทษโดนแซะจากทางด้านหลังนะครับทางระเบียนะครับตามมาแซะจากทางด้านหลัง
1: ปล่อยให้มีพื้นที่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเลโอนาร์โด เมสซี่ระเบียนี่ประกบติดแล้วก็จิ้มทิ้งออกข้างไปนะครับอาร์เจนตินาต้องกลับมาตั้งหลักกันใหม่บริเวณกลางสนาม
0: เก็บบอลได้ไหลทะลุช่องอ้าวแล้วครับหลุดมาเดอพอลเล็งลัดโอ้โหน่าจะมีธงขึ้นมาเลยครับล้ำหน้าครับอาร์เจนตินา
1: คือแนวรับของอียิปต์นี่มั่นใจมากๆนะครับถึงขั้นหยุดเล่นเลยครับธงเนี่ยยังไม่มาโอ้โหแต่ล้ำหน้าเยอะมากเกมรับ
0: เยอะมาก
1: โอ้โหเกมรับตัวสุดท้ายนี่เห็นแล้วก็เป็นอัตเตียครับมิดฟิลด์ที่พยายามจะมาสไลด์แล้วพอรู้ว่าตัวเองไม่ทันแต่เหลือไปมองนี่คือล้ำหน้าไปแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะเปิดเข้ามาของเรโตโก้เดอพอนี่ให้กับเอนโซเฟเนเดสก็ยิงไม่เข้าอยู่ดีนะครับ
0: ข้อความทางYouTube นะครับสวัสดีพี่เอกยิ้มพี่อูเล็กครับสวัสดีคืน 7.7 นะฮะวันนี้ข่าวอย่างดังเลยตกใจมากๆนะครับมีทายเข้ามาคุณชุติการบอกอาร์เจนตินา3อียิปต์1นะครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์นะฮะแล้วก็มีสวีดัตทีพีแห่งโชคจงสถิตแด่อาร์เจนตินานะนี่เป็นข้อความทาง YouTube นะครับ
1: คือถ้าใครได้ดูทาง YouTube ที่เรานั่งบรรยายสดเนี่ยนะครับไม่มีภาพให้ดูนะครับบางคนบอกทำไมไม่มีภาพไม่มีภาพให้ดูนะครับ ก็ฟังบรรยายสดนะครับเก็บบรรยากาศแบบนี้ไปนะครับ10นาทีแล้วนะครับยังเสมอกันอยู่0-0อียิปต์ถือว่ายังรับมือกับอาร์เจนตินาได้ดีเลย
0: เอาโดนรวบซะแล้วครับคริมฮาเฟสครับโดนเอนโซเฟรนเดสครับตัดเกมตรงกลางสนาม
1: โอ้แกเลาะมาจากแบ็คซ้ายครับวนเข้ามาหาพื้นที่เล่นตรงกลางอาร์เจนตินามีนัดเดียวในฟุตบอลโลกหนนี้นะครับที่ยิงไม่ถึง3ประตูคือนัดที่ชนะออสเตรีย 2-0 ในรอบแบ่งกลุ่มนะนอกนั้นในเกมอื่นๆนี่ยิงระดับ3ประตูมาโดยตลอดนะครับกระทั่งแมตช์ล่าสุดก็เหนื่อยหนักเลยครับกว่าจะต่อเวลาแล้วก็เอาชนะเคปเวิร์ดเข้ารอบมาได
0: ้กลับไปตั้งกันที่ทางรามิราเบียนะครับเซนเตอร์ไปขึ้นด้านขวาฮัสซันครับฮัสซันนี่จากเรอัลโอเบโดนะครับในสเปนโรเมโรให้กับลิซานโดมาติเนสครับเป็นคู่เซนเตอร์ของอาร์เจนตินาที่ทำประตูได้ในบอลโลกครั้งนี้ไปแล้วทั้งคู่นะ
1: ครับ
0: เกมที่แล้วนี่ลิซานโดมาติเนสยิงอย่างงามเลยนะครับยิงด้วยซ้ายที่เสาแรก
1: โอ้ยังค่อนข้างอึดอัดเลยนะครับวันนี้เน้นเกมรัดกุมครับค่อยๆหาจังหวะโจมตีเปิดเกมบุกนะครับไม่ได้ขยับพื้นที่เปิดให้อาร์เจนตินาเล่นง่ายๆครับอียิปต
0: ์ครับมีบอกว่าไทยรัฐจอดามอีกแล้วนะครับแล้วก็บอกดูทางไหนนะครับต้องบอกว่า FM 99เราเป็นคลื่นวิทยุนะครับ
1: ครับ
0: เรารายงานได้แต่เสียงนะเสียงการแข่งขันนะครับไม่ได้มีถ่ายทอดสดไม่ได้มีการถ่ายทอดสดให้ชมนะครับถ่ายทอดสดเนี่ยไปต้องไปติดตามทาง Monomax นะครับเอ๊ะเห็นวันนี้ว่าจะมีการรับชมได้ทางไทยรัฐทีวีด้วย
1: ใช่ใช่คู่นี้ครับไทยรัฐทีวีแต่ว่าก็อาจจะมีเขาเรียกว่าปัญหาในบางอุปกรณ์ในการรับชมช่องดังกล่าวนะ
0: ก็ต้องชมได้ทางทีวีดิจิตอลแหละ
1: ใช
0: ่ครับทางสตรีมมิ่งดูไม่ได้นะครับทางโอ้โหตอนนี้ตัดฟาวอีกแล้วครับโรดิโก้เดอพอลไปอัดทางอัตชูครับลงไปนอนกับพื้นเลโอเมสซี่นี่พยายามจะเข้าไปขอคำอธิบาย
1: วันนี้พุทธศิลป์จากฝรั่งเศสนะครับฟรองซัวเรเท็กซิเย่ครับโอ้ต้องทำงานหนักเลยครับ
0: โอ้
1: เราเข้าไม่เจอบอลเลยครับโรดิโก้เดอพอล
0: คือโดนก็จริงแต่ว่าเบามากครับไม่ได้โดนในจังหวะที่สำคัญเท่าไหร่ซาร่าบังไว้ให้ไปที่ฮัสซันครับเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วโอ้โหแม่ช่วงต้นเกมนี้อียิปต์จะเป็นฝ่ายที่พาบอลเข้าไปบุกในแดนของอาร์เจนตินาได้มากกว่าด้วยนะครับ
1: เน้นจังหวะลูกโด่งแล้วก็เกมทางริมเส้นนะครับมาอีกแล้วครับกราบขวาโอ้โหแต่ว่าทีนี้เนี่ยขึ้นมาแล้วไปไม่ผ่านครับแฮนนี่ติดลิซันโดมาร์ติเนส
0: คาเปโลมาดูด้วยนะครับใช่ฟาบิโอคาเปโลไหมคุณหนู
1: ไม่น่านะพี่น่าอาจจะหน้าเหมือนๆเฉยล็อกจากริมเส้นครับโอ้โหล็อก2รอบยังไม่เปิดเลยครับอียิปต์อาชู
0: เอ้าโอ้โหช็อกกันทั้งสนามเอาแล้วครับอียิปต์ได้ประตูขึ้นนำก่อนครับโอ้โหจากทางยาเซอร์อิบราฮิมนะครับมงประตูให้อียิปต์ออกนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับ
1: กองเชียร์อียิปต์นี่ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะครับขึ้นนำไปตั้งแต่15นาทีแรกครับเนี่ยแหละครับการโจมตีของอียิปต์ในช่วงต้นเกมคือเปิดจากริมเส้นใช้ลูกโด่งกดดันไปหลายครั้งแล้วนะครับดูเหมือนอาจจะยังไม่ได้ผลแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยโอ้โหเปิดจากกราบขวาเข้ามาแม่นๆเลยครับให้กับยาซีร์อิบราฮิมครับเซ็นเตอร์แบ็คขึ้นมาหม่งแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำไปเลย
0: เซนเตอร์แบ็กวัย33ปีจากอัลอาลีครับ
1: เนี่ยครับอาชูหลอกล่ออยู่หลายจังหวะแล้วคืนมาจังหวะนี้โอ้โห
0: ไม่ล้ำเลยครับคนที่ไปห้อยอยู่สุดท้ายเนี่ย
1: นี่ครับลิซันโด
0: จะเป็นลิซันโดมาร์ติเนสนะครับ
1: คนหน้าคุ้นๆเลยครับลิซันโด ประกบอยู่แต่ว่ายืนอยู่ข้างหลังนะครับแล้วจริง

0: ยาซีอิบราฮิมตัวสูงใหญ่กว่าอยู่แล้วด้วยแล้วพอยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยบอลตกลงมาก็ม่งแบบไม่ยากเลย
1: เอาละครับประตูนี้เนี่ยสะเทือนทั่วเลยนะครับบอกเลยครับหรือม้ามืดตัวจริงจะเป็นพวกเขาฟาโรอียิปต
0: ์เวลายังเหลืออีกเยอะนะครับโอ้แต่ลูกเปิดของอัตเตียนี่เปิดแม่นจริงๆนะครับแกไปยืนอยู่ทีมเล่นแล้วก็แอสซิสต์มาสวยๆเลย
1: ต้องบอกว่าเริ่มเจอความท้าทายแล้วครับอาร์เจนตินา
0: เราต้องบอกว่า15นาทีที่ผ่านมานี่เลโอนีลเมสซี่ยังทำอะไรได้ไม่มากด้วยนะครับได้บอลนี่นับครั้งได้เลยยาเซอร์อิบราฮิมครับพังประตูให้กับอียิปต์ครับกองหลังจากเอาอาลีนะครับยอดทีมของลีกอียิปต
1: ์ก็เป็นครั้งแรกครับในทัวร์นาเมนต์นี้ที่อาร์เจนตินาตกเป็นฝ่ายตามหลังก่อนอ่าแล้วครับคือต้นเกมเนี่ยค่อนข้างผิดฟอร์มไปพอสมควรครับอาร์เจนตินาโรเมโรครับให้กับโมลิน่าจ่ายพลาดอีกแล้วนี่ครับแล้วซาร่าโดนผักล้มลงไปผู้สินจาวฝรั่งเศสปล่อยให้เล่นต่อครับ
0: โอ้โหถ้าได้ฟาวนี่นอกเส้นเขตโทษไปไม่เยอะเลยนะครับผู้ตัดสินยังใจแข็งนะครับโดนเบียดไปล้มหน้าเขตโทษก็ยังไม่ได้ฟาวครับโมซาร่าเนี่ยพอนำแล้วก็เล่นแบบมั่นใจขึ้นเลยครับอียิปต
1: ์ก็ตรงกรอบครั้งแรกก็เป็นประตูเลยนะครับการเข้าทำของอียิปต์อ่านะครับอิบราฮิมยาเซอร์อิบราฮิมตอนนี้นี่ทำให้ทีมขึ้นนำไปแล้วครับจะประมาทอียิปต์ไม่ได้นะครับบอลอยู่กับทางลาชินข้างหน้ามีทางซิโก้ครับผู้สินให้เป็นอาร์เจนตินาได้ทุ่มครับ
0: โรเมโรนี่ขยับจากเซ็นเตอร์แบ็กมาช่วยแบ็กซ้ายอย่างตายาฟิโก้ที่หลุดตำแหน่งไปครับ
1: ก็ช่วงรายงานสดในที่นาไลฟ์บอลโลกนะฮะวันนี้เราก็มีผู้สับสนอย่างฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้นะครับท้ายสลิปมีค่ารับสิทธิ์แลกซื้อที่7-11 Counter Service ทุกวัน24ชั่วโมงนะครับก็สามารถสแกนดูรายละเอียดได้ที่หน้าไลฟ์ของเราตอนนี
0: ้
1: นะครับขอบคุณไปด้วย
0: แล้วก็อย่าลืมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันด้วยนะ
1: ใช่กิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับโหวตได้เลยนะครับไม่ต้องรอจนถึงนัดชิงโหวตถูกโหวตผิดนะฮะทีมที่ท่านโหวตไม่ได้เป็นแชมป์โลกก็สามารถลุ้นรางวัลได้เช่นกันเพราะว่าเป็นการจับสลาก
0: ครับ
1: นะครับเราจะจับรางวัลในวันที่28สิงหาคมแต่หมดเขตร่วมสนุกในวันที่19กรกฎาคมนะครับอ้าวผู้สินเป่าจุดโทษครับโอ้โหตายาฟิโก้โดนผู้เล่นอียิปต์เสียบล้มลงในเขตโทษแต่ยังไงเดี๋ยวต้องเช็ค VR แหละครับ
0: ต้องเช็คก่อนนะครับเนี่ยครับคนทำฟาวคือฮัสซันวันนี้เนี่ยยืนออกมาไปทางปีกขวานะครับบอลทะลุช่องโอ้โหลูกนี้ต้องดูว่าจังหวะออกตัวเนี่ยจะล้ำหรือไม่ล้ำนะครับก็ค่อนข้างก้ำกึ่งอยู่แต่ว่าพอเข้าไปในเขตโทษเนี่ยแตะบอลได้ก่อนที่ฮัสซันเนี่ยจะเข้ามาเตะนะครับตายาฟิโก้ในเขตโทษครับ
1: น่าจะไม่รอดนะครับลูกนี้ดูท่าทาง
0: ทำไมล้ำหน้าลูกนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้จุดโทษนะครับ
1: ก็ดูจากมุมเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่น่าจะล้ำหน้าอยู่แล้วนะครับ
0: ผู้ตัดสินเลอแท็กซี่เย่ครับจากฝรั่งเศสไม่ลังเลเลยนะครับเป่าให้อาร์เจนตินาได้จุดโทษ
1: นิโคลัสกายาฟิโก้นะครับโอ้โหอายุ33ปีจากลิเวอร์พูลแล้วถ้าเมสซี่ยิงอีกลูกหนึ่งนี
0: ่ลุ้นประตูที่8
1: โอ้จะขึ้นนำดาวซันโวด้วยนะครับแล้วก็จะทำประตูทุกนัด
0: โอ้แต่ว่า5จุดโทษในสโมสรกับทีมชาติ5ลูกหลังสุดนี่เมสซี่พลาดไป2นะแล้วอย่าลืมว่าในทัวร์นาเมนต์นี้พลาดไปแล้ว1ครั้งด้วยนะครับ
1: เอาละครับเลโอนีลเมสซี่ครับจะดวลกับมุสตาฟาชูเบียนะครับเรียบร้อยครับโดนเซฟครับโอ้โหแล้วเนี่ยเมสซี่

0: ตัวเองครับโอ้แต่ต้องชมผู้สาประตูเดาทางถูกครับลูกนี
1: ้ยิงไม่ค่อยดีนะครับต้องถ้ามองมุมนี้เนี่ยต้องบอกว่ายิงไม่ได้หนีมือประตูเท่าไหร่คือล้มตัวมาปั๊บก็เจอบอลเลยนะครับ
0: ใช่ครับโอ้โหหรือว่าจะต้องยิงแบบปกตินะจุดโทษในทัวร์นาเมนต์นี้นี่แม่ยังไม่มาครับ
1: อียิปต์เองก็ยังไม่เสียประตูให้กับอาร์เจนตินานะครับเฮดโค้ชอย่างฮอซามฮัสซันอดีตกองหน้าทีมชาติอียิปต์เนี่ยอดีตตำนานระดับตำนานเลยนะฮอซามฮัสซันเนี่ยก็มากระตุ้นลูกทีมใหญ่ครับว่าเอาหน่อยนะนำแล้วแล้วก็ไม่เสียจุดโทษไม่เสียประตูจากจุดโทษด้วยฮอซัมฮัสซันเนี่ยเล่นให้ทีมชาติอียิปต์ถึง177นัดนะโอ้โหนี่คือระดับมาสเตอร์พีซของอียิปต์เลยทีเดียวก่อนที่จะมีโมเมซาร่าเนี่ยพวกเขาเคยมีเทพเจ้าเป็นฮอซัมฮัสซันก่อนนะครับ
0: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยซาร่ายิงประตูตามหลังเลยลูกเดียวนะ
1: ครับ
0: ถ้าซาร่ายิงได้ก็จะยิงสูงสุดนะครับเท่ากับฮอซัมฮัสซันที่69ประตูนะครับ
1: สมัยก่อนนี้ถ้าจะต้องพูดถึงทีมชาติอียิปต์ก็ต้องนึกถึงแต่ฮอซัมฮัสซันนี่แหละครับ
0: ครับ
1: อาร์เจนตินาต้องรีบทวงประตูคืนให้ได้นะครับอ้าวเมสซี่จ่ายพลาดโดนสวนแต่ว่ายังมีโรเมโรมาช่วยยูเลียนอัลวาเรสให้ไปทางซ้ายครับเอนโซ่เฟร์นันเดสเราวิ่งทำทางไปตัดเข้ามาจ่ายไม่ทะลุเลยครับซาร่านี่โดนทำฟาวล์อีกแล้วครับ
0: ผลลิซันโดมาร์ติเนสนี่ขึ้นมาสูงเลยนะครับเซ็นเตอร์แบ็กของอาร์เจนตินาผลแรกที่ยิงจุดโทษไม่เข้าคือเกมเจอกับออสเตรียนะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเลียวเนลเมสซี่ยิงออกไปเองนะนะครับไม่ได้โดนผู้สาประตูของออสเตรียเซฟนะครับแต่ว่าวันนี้นี่โอ้เจอเซฟของนายด่านอียิปต์เข้าไปนะครับก็23นาทีผ่านไปแล้วนะครับผู้ตัดสินเป่าเข้าสู่ช่วงพักครึ่งนะครับกลางครึ่งแรกครับไฮเดรชั่นเบรกอาร์เจนตินาตามหลังอียิปต์ครับ0-1
1: มีข้อความทักทายเข้ามาทาง YouTube นะครับบอกว่าไทยรัฐถ่ายไหมไทยรัฐถ่ายแต่ว่ารับชมได้ทางกล่องทีวีดิจิตอลเท่านั้นนะครับคุณธนกรบอกชอบมาก FM 99อาทิตย์ก่อนไปเลือกผู้ว่ายังเลือกเบอร์99เลยอ้าวบอกสวัสดีพี่ๆทั้งสองครับดูฟังทางบ้านเลยบ้านแพ้วสมุทรสาคร
0: ครับ
1: นะฮะอาร์เจนตินาเป็นไงบ้างโดนไปแล้วนะฮะแล้วก็มีบอกว่าใครก็มองว่าอาร์เจนขอเชียร์ซาร่าครับฟังอยู่หนองหลวงรูปเกมเป็นยังไงอียิปต์สู้สนุกไหมหนุกไม่หนุกนี่ก็ขึ้นนำไปแล้วนะครับ
0: ครับก็เป็นสถานการณ์ที่อาร์เจนตินาไม่คุ้นเคยครับโหดูภาพช้าเปิดมาแล้วบอลมันพอดิบพอดีเลยครับ
1: ประกบพลาดประกบห่าง
0: ประกบแล้วดันไปยืนอยู่ข้างหลังนะครับลิซันโดมาร์ติเนสแล้วที่ผ่านมานี่โอ้โหลูกกลางอากาศเองก็ไม่ใช่จุดเด่นของอียิปต์นะครับแต่ว่าเกมรับวันนี้นี่อิบราฮิมนี่เป็นประตูที่2ในการเล่นทีมชาติเท่านั้นนะครับ
1: มีถามว่าทำไมคู่ตอนเช้าฟังภาคบอลผ่านทางวิทยุไม่ได้โอ้ต้องได้สิครับ
0: ต้องได้สิครับ
1: ก็ปกติอยู่นะอังกฤษกับนอร์เวย์ใครผ่านรอบรองมีลุ้นเลยอาเจนเริ่มดีไม่จริงนะครับอาเจนเริ่มทองลอกนะฮะ
0: ใจเย็นสิ
1: บอกว่าดูใน AS Play ครับช่อง32
0: ครับ
1: โอ้โหข้อความเยอะมากครับทักครับฟังอยู่อเมริกานะครับแล้วก็ดูข้อความทาง
0: ใช่เดี๋ยวผมดู Facebook ให
1: ้ทาง SMS บ้างนะฮะคุณอ้วนสุกรโลกันมีทักทายเข้ามาครับผมอ่านข้อความแล้วนะแต่ไม่สามารถอ่านออกอากาศได้เนาะ
0: ครับ
1: ข้างในฝากบอกคุณบ๊อบอ่านไม่ได้เหมือนกันนะฮะจาก FC เบ่งแมวโทน
0: แล้วก็ใน
1: คุณโทนเขาไม่ได้มาที่99แล้วนะ
0: ใช่คร
1: ับ เริ่มเกมมารถพระป่าลื่นตกข้างทางเลยแต่ยังไม่คว่ำ

0: แล้วมีบอกว่าอันนี้บอกว่าพี่วาวจะอยู่ในใจผมตลอดไปพี่วาวยังไม่ได้เป็นอะไรนะครับ
1: ครับ
0: นี่ใครเอลเนนี่ไหมเมื่อสักครู่เนี่ย
1: เวนเกอร์กับเอลเนนี่เขาน่าจะอาร์เซนอลด้วยกัน
0: เออรู้จักกัน
1: แต่ว่าผมมันบังไง
0: น่าจะเป็นโมเมตเอลเนนี
1: ่เออผมทรงเนี้ยใช่เพราะว่านั่งอยู่กับอาร์เซนเวนเกอร์ด้วยก็เข้ามาดูครับกลับมาจากช่วงพักนะครับเล่นกันต่อครับโอ้แล้วพยายามเปิดเกมรุกใส่อาเจนเลยครับอียิปต
0: ์โอ้โหแต่เมสซี่ก็พลาดโอกาสที่จะทำประตูที่8ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ
1: โอ้ถ้าเข้าไปนี่น่าจะกลับมาง่ายกว่านี้ครับคือการเล่นการจ่อแบบโอเพนเพลย์เนี่ยผ่านมาครึ่งทางเนี่ยยังดูไม่ง่ายนะครับพอได้จุดโทษก็ยังทำไม่ได้
0: ฟังอยู่สนุกเกอร์คลับบางชันค่ะนายเอกนะอูจากเธอลงทุน
1: อ่าสวัสดีครับเธอ
0: ครับโมลิน่าครับกลับไปตั้งที่ทางปาริเดสครับซิโกโรเมโรให้มาโอ้โหสวยเลยครับเมสซี่เก็บบอลได้พาบอลผ่านครึ่งสนามมาแล้วเมสซี่ดีดมาที่ฮูเรียนอัลวาเรสอัลวาเรสไม่จับผ่านทางอัตเทียไปนะครับแต่ยังกลับมาที่เอนโซ่เฟรนเดสตายาฟิโกลิซันโดมาร์ติเนสครับบอลมาถ่ายมาทางโมลีน่าเปิดครอสเข้าไปโอ้โหโคกเต็มๆติดเซฟโอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับอภิมหาครับบรมซุปเปอร์เซฟโคกจอๆโอ้โหอียิปต์ยังไม่เสียประตูยังไงกันวันนี้
1: โอ้โหเอาละผมว่าวันนี้ใครจะยิงผ่านมูสตาฟาโชบีไม่ง่ายแล้วเพราะว่าจุดโทษด้วยโดนมงจ่อๆด้วยโอ้โหเมื่อกี้นี่ใครเห็นก็ว่าน่าจะเข้าครับ
0: โอ้โหใครเห็นก็ว่าตาย
1: นี่แบบ
0: คนตาย
1: นี่เป็นคนสุพรรณเลย
0: ถูกต้อง
1: มีเพชรบุรีไหม
0: มี
1: ยากเลย
0: มีด้วยมีด้วย
1: โอ้ถึงขั้นเสียงเหน่อเลยครับลูกนี้เซฟทีโอ้แต่โชบี
0: จ่อมาก
1: คือมันปฏิกิริยาเขาเร็วมากนะครับอาเจนิน่าก็ยังไม่ท้อเลยครับเปิดอีกรอบนึงครับโรดิโก้เดปอล
0: เมสซี่เมสซี่เข้าเขตโทษดึงเข้าซ้ายให้มาตรงกลางเอนโซยิงติดบล็อกอีกครับโอ้โหรัชชีนะครับที่เข้าไปบล็อกจังหวะยิงของเอนโซวางขึ้นมาซาร่าโอ้โหซาร่าเจอลิซันโดมาดีเนี่ยตามสอยติดเลยครับคู่รักคู่แขน
1: มีแถมนิดแถมหน่อยครับจากพรีเมียร์ลีกที่เจอกันก็เนี่ยครับมาเจอกันในนามทีมชาติบ้างโอ้ภาพช้าจังหวะเซฟของมูสตาฟาโชบียังไม่มีนะครับเกมยังไปต่อโอ้ต้องกลายเป็นแม็กเซฟอย่างน้อยๆนี่อ้าวแล้วปล่อยบอลตกหมาครับซาร่าอุ้ยแต่ว่าเกี่ยวบอลจังหวะสุดท้ายไม่ดีเนี่ยไปดวลกับคริสเตียนโรเมโร่ครับแล้วคนสุดท้ายโอ้ยังตามจัดการซาร่าได
0: ้เมซี่ครับออกไปทางซ้ายครับเอนโซ่เฟร์นันเดสเอนโซ่เปิดมาเดย์พอลโอ้โหพยายามจะเปิดจังหวะแรกเข้ามาตรงกลางเลยยังติดที่ระเบียร์เรามีระเบียร์นี่เล่นดีนะครับเซนเตอร์ของทางอียิปต์โอ้โหน่าจะได้ฟรีคิกครับจังหวะนี้ครับอาร์เจนตินา
1: แมคอลิสเตอร์จับแล้วจะพลิกนี่โอ้โหเจอดักไว้อยู่เลยนะครับเสียฟาวนะครับอันเตียแต่ว่าฟรีคิกระยะไกล
0: นี่ซาร่าเองเข้าไปบ่นผู้สินนะครับน่าจะเป็นเรื่องการเข้าบอลของ
1: นี่คร
0: ับวิธีคนที่โขกเป็น
1: แ
0: มคอลิสเตอร์นะครับ
1: แมคอลิสเตอร์มงแบบโอ้โหแต่บอลเนี่ยคือมันจ่อจ่อจริงแต่ว่าซูเปอร์เซฟครับบอลดีครับยังตรงตัวไม่ได้ออกซ้ายออกขวามาก
0: ตอนนี้เนี่ยคะแนนความสามารถฟอร์มการเล่นของโชเบียเนี่ยขึ้นไปถึง 7.5 แล้วนะครับ
1: จุดโทษด้วยจังหวะมงจ่อจ่อด้วยครับ2ครั้งอาร์เจนตินาก็ค่อยๆเพิ่มโอกาสในการที่จะลุ้นประตูตีเสมอต่อไปครับถือว่ารูปเกมค่อยๆดีขึ้นนะครับฟ้าขาว
0: แล้วเนลเมสซี่ครับฟรีคิกระยะประมาณสักเกือบ40หลานะครับอ่ะก็เกือบ 35ละฟรีคิกชนเสาครับโอ้โหเดี๋ยวนะฮะน่าจะชนเสาแล้วทำไม
1: ผู้ตัดสินมองว่าน่าจะเป็นการเซฟครับ
0: เดี๋ยวดูภาพชายที
1: ครับใช่ครับเพราะว่าบอลมันก้ำกึ่งครับเนี่ยมุมหลังของเมสซี่ก็เห็นชัดยิงอ้อมข้ามกำแพงมาครับแล้วโชบีผู้สาประตูโฉบมาชน
0: ไม่ได้ใช่ครับคือเห็นแล้วครับว่าเขาหดมือแล้วบอลน่ะมันชนเสาแต่เหมือนผู้ตัดสินจะให้เป็นลูก
1: มันเช็คได้
0: ไม่ได้ให้ครับ
1: รอเช็คก่อน
0: ผู้ตัดสินไม่ได้ให้ครับ
1: อาจจะรอใช้ VR เช็คดูครับ
0: แต่ก็ใจถึงนะหนู
1: คือ
0: พุ่งเช็คพุ่งเช็คแล้วหดมือ
1: แล้วหดมือคือกะถ้ามันโดนเหลี่ยมผิดขึ้นมานี่แล้วก็โอ้โหเป็นเรื่องเลยครับแต่ก็มั่นใจครับโชบี
0: เอาละครับตอนนี้อยู่ไม่ไหวแล้วครับอาร์เจนตินา
1: บ้านนี้มันน่ากลัวนะ
0: บ้านนี้มันน่ากลัวแล้วฮะคือสถานการณ์เนี่ยมันอึดอัดยิ่งกว่าเกมที่โดนคิปเวิร์ดไล่ตีสองครั้งสองคานะผมว่าตอนนี
1: ้คือตอนนี้รูปเกมของอียิปต์เองก็ยังคงรับมือกับอาร์เจนตินาได้ดีอยู่มากๆเลยครับแถมขึ้นนำไปแล้วด้วย
0: มาอีกแล้วครับอียิปต์ซิโก้ไล่บีไปกับลิซานโดมาร์ติเนสปลอดภัยไว้ก่อนเตะทิ้งเลยครับลิซานโด
1: ไม่กล้าครองบอลครับหันมองไปด้านหลังเนี่ยซิโก้เป็นปีกที่มีความคล่องตัวครับวิ่งบี้เข้ามามองซ้ายมองขวาแล้วก็ไม่กล้าคืนหลังครับลูกนี้เตะออกข้างไปเลยก็เครียดไม่เบานะครับลีโอเนลสคาลูนี่เฮดโค้ชอาร์เจนตินา
0: คุณก๊อบโบ้นะฮะทายเรามาแล้วนะครับสวัสดีพี่เอกยิมพี่อู่เล็กนะฮะพี่ท่านนี้เป็นตำรวจไซเบอร์ทักทายกันนะครับคุณก๊อฟ
1: ครับ
0: ยังเป็นอาเจนที่ตามหลังอยู่0ประตู1นะครับเหลือเวลาอีกประมาณสัก10กว่านาทีจะจบครึ่งแรก
1: โอ้โหแล้วจังหวะจะเข้ามาเล่นบอลของราชินนี่ยกขาเปิดปุ่มมาแต่ไกลเลยนะครับดีครับลูกนี้ไม่ได้ยันหนักไปมากกว่านี้ครับราชินแต่คนที่เจ็บก็คือนะครับฮูเลียนอัลวาเรสโดนยันเข้าไปขนาดยั้งๆแล้วนะครับแต่ว่าพุ่งเข้ามาแรงไปหน่อยนี่ครับฮาเวียร์ซานเนตินะครับเอสเตบันกัมเบียโซอดีตตำนานนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาก็เข้ามาดูเกมวันนี้ด้วยครับ
0: เอาละครับขึ้นมาทางซ้ายครับฮาเฟสย้อนหลังกลับมาอียิปต์ครับลาชินครับไปขึ้นทางด้านขวาฮานี่ฮัสซันครับไฮเซมฮัสซันโอ้โหจ่ายทะลุช่องมาสวยเลยครับโมเมซาร่าซาร่าพาบอลตัดเข้าในให้อัตเทียฮาเฟสครับเล่นกับอัชชูอัชชูให้มาตรงกลางอียิปต์ครองบอลไม่กลัวเลยครับราชินอาชูโดนลุม2แล้วโดนตัดบอลมาได้แล้วครับโรเมโรเมสซี่ช้าครับเข้าถึงบอลช้าแล้วโอ้โหลองหวดไกลเลยก็ไกลจริงๆครับทางฮาเฟส
1: ใจร้อนไปครับจังหวะไปตัดบอลตัดหน้าเลโอเนลเมสซี่ทำได้ดีแล้วครับแต่ว่าพอจังหวะต่อไปเนี่ยเลือกที่จะยิงไกลเลยก็ยังออกไปไกลครับฮาเฟสกำลังเข้าสู่10นาทีสุดท้ายนะครับของครึ่งแรกครับอียิปต์ยังเป็นฝ่ายนำอาร์เจนตินาอยู่ 1-0 นะครับคือใครเปิดมาตอนนี้เพิ่งมารับฟังกันนี่อียิปต์นำอยู่ 1-0 นะครับ
0: อย่าเพิ่งช็อกกันซะก่อนนะ
1: วันนี้ต่อเวลาสะดวกไหมพี่เอกได้นะ
0: อย่าต่อเลยครับผม
1: เพราะว่าเราก็อยู่ถึงตี2อยู่แล้วไง
0: เอาเหรอ
1: เออ
0: ทำงานต่อไป
1: ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับ
0: อ้าวเราอยู่ถึงตีสอง
1: ตีสองตีสอง
0: เราไม่ได้อยู่ถึงแก้บอลจบอ่ะ
1: ใช่พี่เจ๋งย้ำเลยตีสองนะอู๋ย้ำเลยห้าทุ่มถึงตีสองเฮ้ยถ้าผมไม่บอกนี่สมมติจบ90นาทีพี่เดินกลับเลยนะช่วงเย็นก็เห็นมาไล
0: ฟ์วันนี้
1: ผมเห็นพี่ไลฟ์มาแล้วได้พี่ได้นอนยังเนี่ย
0: ผมรายการที่4แล้วนะ
1: เออพี่ได้นอนยังเนี่ยครับ
0: ยังไม่ได้นอนเลยนะฮะ
1: โอ้โหเนี่ยทำงานโอ้โห
0: วันนี้รายการที่4แล้วคร
1: ับ หลักคนหลักแข็งเลยผมดูรายการของพี่ยุทธนี่เหมือนเล่นตลกกันนะ
0: โอ้อย่างฮาครับวันนี้เชียร์ทีมโปรดยิ่งโอยิ่งมาไลฟ์นี่คุณยุทธมาเป็นแขกรับเชิญเดี๋ยวเทปหน้าเป็นคุณเจ๋งทรงศักดิ์กับคุณแมวสมยศ
1: เอ้ยแล้วมีพี่จุนมาไหนของพี่จุน
0: จุนไปแล้วจุนไปแล้ว
1: เอาจุนไปแล้ว
0: เทปที่2อาร์เจนตินาครับยังครองบอลอยู่บริเวณนอกกรอบเขตโทษของอียิปต์นะครับยังหาช่องเจาะไม่ได้เอ้านั่นใครล้มลงไปน่ะเดปอลนะครับล้มลงไอ้ที่อาชูยิงพวดทิ้งจังหวะเดียวข้างหน้าเอ้าปล่อยบอลตกเลยครับทางอาร์เจนตินาเก็บบอลได้เอนโซเฟนเดสเอนโซบอลอยู่วงกลมกลางสนามให้มาที่เซกิโอโรเมโรครับบอลยังไม่ข้ามแดนของอาร์เจนตินาเลยครับเอนโซจ่ายให้เมซี่ยังแผงฤทธิ์ไม่ออกนะครับผ่านมา36นาทีนี
1: ่คือตอนนี้การครองบอลก็หลัก 60% นะครับแต่ว่าโอกาสการยิงแบบจะแจ้งเนี่ยยังมาไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับอาร์เจนตินามีลูกมงแล้วครับของแมคอลิสเตอร์ก็ไปติดเซฟจะมีโอกาสยิงแต่ละทีนี่ไม่ง่ายนะครับในการบุกแต่ละครั้งของอาเจนวันนี้
0: เมซี่ครับให้เดี๋ยวพอจ่ายตรงกลางจ่ายพลาดอีกแล้วครับวันนี้เนี่ยเอ้าจะบอลจะกลับมาเป็นของอาเจนนาเมซี่ยิงนู่นแหละครับขึ้นไปบนอัฐจารย์นู่น
1: โอ้โห
0: ถ้ายิงนู่นเนี่ยแสดงว่าไม่ไกลเท่าไหร่แต่ถ้านู่นเนี่ยนู่นนะ
1: เห็นภาพเลยอันนี้ต้องระดับขึ้นหลังคาโอ้โหเดโก้ซิเมโอเน่ครับอยากจะลงไปเล่นซะเองครับนะครับเฮดโค้ชของแอตเลติโกมาดริดก็เข้ามาดูทีมชาติตัวเองด้วย
0: คือเอมิมาร์ติเนสเนี่ยไม่แม้แต่กระทั่งจะได้พุ่งเลยนะ
1: ไม่มีตัวเล็กกว่าด้วยแล้วไปยืนข้างหลังเขาด้วยนะครับลิซันโดก็พลาดนะครับเอมิมาร์ติเนสก็ยิงไม่ต้องเซฟเลยก็เป็นครึ่งแรกที่เป็นเกมที่ไม่ง่ายเลยครับของอาร์เจนตินาวันนี้อียิปต์มาเริ่มต้นแล้วก็รูปเกมทำได้ดีครับ38นาทีแล้วนะครับเลโอนาร์เมซี่ต้องถ่างออกมายืนตรงริมเส้นแล้วครับคนที่เปิดบอลดูได้ลุ้นที่สุดวันนี้ก็น่าจะเป็นโรดิโก้เดอพอลเนี่ยนะครับ
0: ครับคุณข้อความทาง YouTube
1: เปิดยาวมายิงติดเซฟอีกแล้วครับโอ้โหมุสตาฟาโชบีโอ้วันนี้แกกินอะไรโอ้โหกินอะไรก่อนเกมครับวันนี
0: ้เซฟสุดๆเลยครับคราวนี้เป็นฮูเดนอัลวาเรสโอ้โหเวิร์คคลาสเซฟครับตายาฟิโก้หักกลับมาตรงกลางแล้วยิงด้วยซ้ายแต่ติดเซฟครับ
1: กินกาวก่อนมาลงเล่นวันนี้หรือเปล่าครับโอ้ยิงซ้ายแล้วพยายามให้หนีตัวแล้วครับทิ้งตัวปัดจ่อๆครับอุปฏิกิริยาเร็วเกินไปครับเลโอเนลสคาโลนี่เฮสคอร์ตอาร์เจนตินาก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว่าลูกนี
0: ้
1: ลูกทีมไม่ได้ประตูตีเสมอครับ
0: ข้อความใน YouTube นะฮะคุณโทโท4957เดี๋ยวผมจะแคปข้อความนี้ไว้นะครับแล้วผมจะไปแจ้งความจับคุณนะคุณกล่าวหาว่า FM 99สนับสนุนการพนันนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเดียวกับคนที่กำลังมีข่าวเดี๋ยวผมจะแจ้งความจับคุณนะคุณโทโท4957ถ้าคุณยังไม่ลบข้อความออกจากคอมเมนต์ใน YouTube นะถ้าฟังอยู่นะครับนี่เป็นข้อความกล่าวหานะฮะอันนี้ FM 99เป็นของอสมท
1: ครับ
0: แล้วคุณที่เป็นข่าวเนี่ยลาออกจากอสมทไป3ปีได้แล้วมั้งนะครับคุณกล่าวหาแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมแคปข้อความไว้แล้วผมจะให้ฝ่ายกฎหมายไปดำเนินคดีกับคุณนะฮะคุณที่คอมเมนต์มาครับโทโท4957นะฮะผมย้ำไว้แบบนี้นะคุณคอมเมนต์แบบนี้เนี่ยทางสถานีเสียหายนะครับโทโท4957นะฮะผมต้องเอาจริงนะพวกนี้นี่คอมเมนต์เลอะเทอะ
1: เหม็นละหายไปเลยนะ5นาทีสุดท้ายนะครับโอ้โหอาร์เจนตินาทั้งจุดโทษ เมสซี่ยิงไม่เข้าแม็กอลิสเตอร์มงจ่อๆครับผู้เล่นอัลวาเรสยิงเต็มๆจ่อๆเหมือนกันทั้งหมดนี้ไม่ผ่านมือมอสตาฟาโชบีครับโอ้แล้วถ้าวันไหนผู้รักษาประตูนี่ฟอร์มเป็นแบบนี้นี่คู่ต่อสู้อีกฝั่งนึงก็ปวดหัวนะครับยิงลำบากครับลูกทุ่มดันฝั่งขวาครับโมลิน่าทุ่มมาให้กับผู้เล่นอัลวาเรสตรงกลางพยายามบีบเร็วนะครับเม็ดซาร่าก็พยายามเข้ามาช่วยเกมตรงกลางนะครับกับพวกลาชีนแล้วก็อัตเตียโรดิโก้เดอพอลกลับเข้ากลางมาครับพาเรเดสแล้วตากยาฟิโก้โอ้โหจะชิ่งกันแต่ว่าไปเจอฮัตซันเตะทิ้งมาครับแล้วข้างหน้าเนี่ยไม่มีผู้เล่นของอียิปต์อยู่ในแดนอาร์เจนตินาเลยครับลงไปในแดนตัวเองหมดแล้วก็ยังตามหลังอยู่แค่ลูกเดียวนะครับแล้วช่วงท้ายครึ่งแรกนี่เป็นเกมบุกของอาร์เจนตินาแบบหมดเลยครับเปิดกลับมาจะข้ามให้เมสซี่ยิงแล้วเมสซี่ยังหาช่องยิงไม่ได้ครับ
0: ข้ามคานเป็นฮูเรียร์อัลเวเรสแล้วครับที่ได้โอกาสยิงแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบนะครับ
1: โอ้ซัดด้วยขวาครับโอ้แล้วเมื่อกี้เนี่ยพอเมสซี่พอจัดระเบียบร่างกายจะยิงด้วยซ้ายนะผู้เล่นอียิปต์นี่บังก่อนเลยโอ้พอจะเข้าท่าเก่งนี่ไม่ยอมไม่ซัดเลยครับอันตรายมากนะครับยิงด้วยซ้ายหน้าเขตโทษของเลโอเนลเมสซี่ไม่ว่าจะจุดไหนครับ
0: เหลืออีกประมาณ2นาทีครับจะจบครึ่งเวลาแรกไม่รวมช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับโอ้โหเขาซัมฮัสซันโค้ชของอียิปต์เองก็โอ้โหซาลาฟพลิกสวยครับด่านที่2ไม่ไหวนะครับโดนสกัดไม่ได้แมคคริสเตอร์จ่ายพลาดอีกเหมือนกันครับอาชูเอ้าแม่โมลิน่าไปจะไปผลักอาชูนะครับโหเล่นชิงกันแกะออกมาได้ซาร่าจะพลิกหนีทางปาเรเดสแมคคริสเตอร์ครับเก็บบอลได้บอลอยู่กับลิซานโดมาร์ติเนสโรดิโก้เดอพอลเลยครึ่งสนามมาแล้วครับเลโอเนลเมสซี่เมสซี่เสียบอลกลางสนามผู้ทิ้งแต่ให้เป็นจังหวะฟาวนะครับอาร์เจนได้อาร์เจนตินาได้ฟาวครับ
1: เจออัตเตียครับเข้าช้าไปครับพอมาชนเมสซี่ก็ไม่ยอมปล่อยให้เมสซี่ได้มีโอกาสเล่นแต่ละจังหวะง่ายๆอยู่แล้วครับผู้เล่นอียิปต์จะเปิดฟรีคิกเข้าไปลุ้นเองนะครับเลโอเนลเมสซี่นาทีสุดท้ายนะครับยังไม่รวมการทดเวลาในครึ่งแรกเปิดไปลูกนี้ก็ลึกนะครับเข้ามือมอสซาฟาโชบีแบบง่ายๆเลยครับเปิดยาวมาโมเมซาร่าตามลงมาเก็บบอลให้กับอียิปต์ได้นะครับคือหากขาดหายในช่วงการต่อบอลครองบอลไปพักใหญ่เลยนะครับเล่นเกมรับอยู่ชุดใหญ่เลยโอ้โหแล้วซาร่าจะเลี้ยงแหวกไปเองครับคือตรงกลางก็เล่นไม่ง่ายเลยครับเจอพวกพาเรเดสแมคอลิสเตอร์แถมยังมีฮูเดนอัลวาเรสเข้ามาเบรกด้วยแล้วจังหวะนี้คริสเตียนโรเมโรเข้ามาผสมโรงอีกคนนึงครับโอ้โหลูกนี้แตกไปแล้วแล้วสไลด์ขวางไว้เลยครับเต็มๆแต่เป็นฟรีคิกเลยครึ่งเส้นสนามมาไม่มากนะครับโอ้แล้วครึ่งแรกนี่ทดเวลาไป5นาทีเนี่ย
0: ครึ่งแรกก็ทด5นาที
1: ใช่ทด5นาทีคือตอนนี้อียิปต์ก็มีโอกาสยิงตรงกรอบผลเดียวแล้วก็เป็นประตูนั่นนะครับลูกเดียวเลยแล้วก็ยังคงนำจนถึงตอนนี้ครับลูกบ่งของอิบราฮิม
0: ยังมีอีกคู่หนึ่งนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนี่สวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียนะครับก็เตะกันตอนตีสามใช่ไหม
1: ใช่ครับวันนี้ไม่ดึกมากไม่มีตอนเช้านะวันนี้
0: โอ้ตีสามนี้ไม่ดึกมากฮะ
1: ไม่ดึกไม่ดึก ตีสามนี้กำลังดีครับ
0: อเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ครับให้กับทางเอโซเฟนเดสลูดิโกเดอพอลเดอพอลไอปาเรเดสลิซันโดมาร์ติเนสกลับมาที่ปาเรเดสเปิดขึ้นมาข้างหน้าก็ยังติดที่คู่เซนเตอร์ของอียิปต์วันนี้ที่ยังไม่มีข้อผิดพลาดนะครับอิบราฮิมคนทำประตูกับทางระเบียครับ
1: โอ้แล้วจังหวะการตัดสินใจระหว่างแนวรับกับผู้รักษาประตูครับจังหวะออกมาตัดบอลก็ทำได้ดีโอ้โหแต่ซูมได้ไกลเหมือนกันนะยี่ห้อนี
0: ้แฟนบอลเอาโทรศัพท์เข้าไปดูในสนามแล้วซูมอู้แนวรับอาเจนนี่ดันสูงนะครับอียิปต์เองก็พยายามจะเปิดข้ามแนวรับนะครับแล้วให้วิ่งไปเก็บ
1: จังหวะเล่นลูกโด่งก็ไปทำฟาวผู้เล่นอียิปต์นะครับผู้เล่นอัลวาเรสโอราเบียดูเหมือนจะเจ็บมากกว่าที่คิดนะครับเจอหนุนเข้าไปโอ้โหแล้วจังหวะลงพื้นโอ้ย
0: ไหล
1: ใช่ครับไม่ได้ยั้งเลยไม่ได้เกรงตัวเลยครับโดนหนุนไปแล้วตัวร่วงลงมาน้ำแข็งต้องเข้ามาประคบราเบียครับวันนี้ราเบียกับอิบราฮิมนี่ประสานงานกันลงตัวเลยนะครับ
0: ข้อความทาง SMS นะครับก็มีบอกว่ารอบรองในฝันอียิปต์เบลเยียมโมร็อกโกสวิตโอ้โหในฝัน
1: ฟีฟ่าไม่เห็นด้วย
0: ครับสวัสดีครับคุณเอกคุณอูจากคุณไก่ร้อยเอ็ดนะบอกตอนดึกๆอยากให้มีจัดรายการสดทุกวันทางวิทยุเลยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าอียิปต์อยู่ทวีปลายแอฟริกานะครับอาเจนเริ่มไม่ดีตั้งแต่เจอเคปเวิร์ดนะครับบอกว่าลางไม่ดีแล้วเมสซี่ทรงมีพลิกแน่เดี๋ยวซาร่าจะยิงอีกเม็ดหนึ่งนะครับแล้วก็มีบอกว่าสวัสดีครับเอกฮิมคิดถึงมากเกมกลับมาเล่นกันต่อแล้วนะครับ
1: อุ้ย
0: โมลิน่าให้กับเซคิโอโรเมโร่ครับโรเมโร่พาบอลค่อยๆขยับขึ้นมานะครับอาเจนเมสซี่ถอยลงมาต่ำเลยครับวงกลมกลางสนามให้ใกล้ๆครับปาเรเดสเอนโซเมสซี่โอ้โหวิ่งเข้าในมากันหมดเลยเมสซี่โยออกไปไม่มีเพื่อนครับต้องกลับมาใหม่อัลวาเรสยูเลียนอัลวาเรสไอเอนโซตายาฟิโกโอ้โหนี่ทดจะหมดอยู่แล้วยังไม่ได้โยไม่ได้เขตโทษเลยมีอียิปต์นี่เอาพีระมิดมาขวางหน้าปากประตูไปหมดแล้วคุณหนู
1: แล้ววันนี้นายด่านน่าจะเป็นสฟิงค์ครับยิงไงก็ไม่ผ่าน
0: นี่ครับไม่ได้โอกาสยิงจนหมดไหมถือว่าล้ำหน้า
1: น่าจะยังไม่หมดนะน่าจะล้ำไปก่อนยังไม่หมดครับ
0: ผู้สินยังไม่ได้เป่าจบนะเป่าล้ำหน้าครับ
1: โอ้โหวันนี้นี่ถ้าจบครึ่งแรกยังนำอยู่ได้นี่ถือว่าภารกิจผ่านไปครึ่งทางแล้วนะครับอียิปต์แต่ว่าทดเวลาตอนนี้ครบ5นาทีแล้วครับ
0: ซาลาได้ทุ่มนะครับอียิปต
1: ์อุ้ยขอเปลี่ยนตัวครับเอมามาชูโ
0: อ
1: ้ดูแล้วครึ่งหลังไม่น่าเล่นต่อไหวเลยครับทำสัญญาณแบบนี้ตัวทีเด็ดในการเล่นเกมสวนกลับเลยนะครับอาชูเนี่ย
0: ฮัสซันเ ฮัสซานมีตัววิ่งแลบไม่ให้นะครับให้เกือบมาที่โมเมซาร่าซาลา

0: โอ้ยวางผิดไปเยอะเลยครับวางจนออกไปเลยครับโมเมซาร่า
1: ย้อนหลังนะฮะเฟสนะครับแบ็กซ้ายซีอุสาเติมขึ้นมาสูงแล้วผู้ตัดสินยังให้เล่นต่อครับเลยผ่านมาจะ1นาทีแล้วเปิดยาวขึ้นมาก็ไม่มีปัญหานะครับมุสฟาโชบีรับเอาไว้แล้วก็จบครึ่งแรกตรงนี้ไปเลยนะครับก็เป็น45นาทีแรกทดเวลาไปถึง6นาทีครับอาร์เจนตินาแชมป์เก่าตามหลังอียิปต์อยู
0: ่ครับ
1: 0ประตูต่อ1นะครับ
0: ครับเป็นครึ่งแรกที่ไม่สู้ดีเท่าไหร่ของทางอาร์เจนตินานะครับในขณะที่อียิปต์เองถือว่าทำผลงานได้ดีเกินคาดนะครับอียิปต์เนี่ยมีโอกาสยิง2ครั้งตรงกรอบ1เป็น1ประตูนะครับส่วนอาร์เจนตินามีโอกาส7ครั้งนะครับ
1: ครับ
0: ตรงกรอบ3ครั้งนะ
1: ได้จุดโทษก็ยิงไม่เข้าด้วย
0: ใช่ครับแต่นะฮะจังหวะที่เซฟของทางอียิปต์เนี่ยแล้วก็เป็นเซฟสำคัญ3ครั้งล้วนๆเลยก็เป็นจากทางผู้รักษาประตูนะครับทางชัวเบียเนี่ยก็เซฟจุดโทษด้วยเซฟลูกมงด้วย
1: แม็กอลิสเตอร์
0: โอ้โหเซฟลูกยิงของเรียนอวาเลสอีก
1: เด็ดๆทั้งนั้น
0: ซึ่ง3ประตูนี้เนี่ย
1: ซุปเปอร์เซฟ
0: โอ้โหเป็นโอกาสที่จะทำประตูได้มากที่สุดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ทางอาร์เจนตินานะครับก็จบครึ่งแรกไป
1: ข้อความใน SMS เนี่ยมีคนขอผลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะว
0: ัน
1: นี้รอบคัดเลือกรอบแรกนัดแรกเล่นแล้วนะครับ
0: ครับ
1: มีคนขอเข้ามาตอนนี้มีการแข่งขัน4คู
0: ่
1: อาราลัตอาร์เมเนียเสมอกับริก้าอยู่0-0คาโนซาวกิริสนำดริต้า1-0ลินคอนนำอินเตอร์เอสคาวเดส2-1แล้วก็ซาบากับเดอะนิวเซนหรือว่า TNS เนี่ยยังเสมอกันอยู่0-0นะครับ
0: ครับผม
1: สำหรับคนที่ติดตามยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับ
0: ครับบอกวันนี้เพนกวินมาไหมเพนกวินน่าจะไม่ได้มา
1: ไหมไม่มาไม่มา
0: ไม่ได้มาใช่ป่ะ
1: ไม่มาเพราะว่าวันนี้มันมีแค่2คู่เนาะ
0: ครับหอบกินแน่อาเจนะครับสวัสดีจากคลอง7ธัญญะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกดูบอลต่อครับนะฮะแจ้งความจับเลยครับพี่เองก็ส่วนยังมีท่านที่มาบอกว่าสื่อปิดปากนะฮะจะปิดปากอะไรครับนะฮะคือผมชี้แจงนะครับว่ามีข้อความมาต่อว่าทางสถานีทางคลื่นว่าเนี่ยข้อความจากคุณใน YouTube เนี่ยโทร4957บอกสนับสนุนการเล่นการพนันเดี๋ยวขอแจ้งส่งข้อมูลให้ตำรวจไซเบอร์มาเข้ามาตรวจสอบช่องนี้สนับสนุนการพนันเป็นกลุ่มพวกเดียวกันกับไอ้จุดๆๆคุณคิดว่าถ้าเขาส่งมาแบบนี้จะปล่อยผ่านหรอ ถูกไหมนะฮะ FM 99เป็นสถานีวิทยุของรัฐ
1: ครับ
0: นะครับไม่มีการรับโปรโมทการพนันเว็บไซต์ใดๆทั้งสิ้นไม่สนับสนุนการพนันคุณมากล่าวหาแบบนี้เนี่ยนะฮะคุณโทร4957ถ้าคุณไม่ติดต่อมานะฮะเดี๋ยวทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนจะให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินคดีนะหมิ่นประมาท
1: ครับ
0: แต่มีข้อความที่นะฮะไม่รู้5รู้6ดันมาบอกว่าสื่อปิดปากอะไรคือปิดปากครับ
1: เขาไม่ได้ปิดปากนี
0: ่มันเกี่ยวอะไรกับปิดปากฮะคุณกุบกิบหอ8ฟอร
1: ์หอ8ฟอร
0: ์อะไรครับเนี่ยมันทำให้บรรยากาศในการผมจะพูดตอนพักครึ่งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะม
1: ัน
0: ทำให้บรรยากาศของคนอื่นเขาอาจจะไม่สนุกเต็มที่ไปด้วยเนาะนะต้องขออภัยด้วยนะครับลุ้นเกมต่อครับนะครับเอาใจช่วยซาร่านะครับดูฟรีช่อง32ก็คือช่องไทยรัฐทีวีนะครับคู่อาร์เจนตินากับอียิปต์มีถ่ายทอดสดด้วยนะครับอุทิศจบเกมนะอียิปต์นะครับออกพวกชอบสร้างปัญหาแบบนี้แหละครับอาเจนชอบให้นำก่อนเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นนะฮะ
1: วันนี้เลยตื่นเต้นของจริงแล้ว
0: คืออ่ะย้ำอีกทีหนึ่งนะด้านล่างแถบด้านล่างของเราเนี่ยนะครับที่เขียนว่าฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ อันนี้เนี่ยเป็นโฆษณาของ 7-Eleven นะครับท้ายสลิปมีค่ารับสิทธิ์แลกซื้อที่ 7-Eleven Counter Service ทุกวัน24ชั่วโมงเป็นโฆษณาปกติจาก 7-Eleven ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่งอตู้เนี่ยไม่ใช่เป็นโฆษณาพนันนะครับ คุณอ่านดูดีๆนะฮะ
1: อันนี้การฝากเงินที่ 7-Eleven
0: เออเฮ้อตายมีแซวมาว่าคุณอู๋มาผิดคิวหรือเปล่าปกติคุณเอกยิ้มมากับคุณจุนนะฮะคุณจุนวันนี้เขาน่าจะติดธุระนะฮะฟ้าขาวตกรอบสเปนแชมป์นะครับยาวๆไปจุดโทษเลยครับ FC จากเบตงนะครับ
1: ครับ
0: อืมแล้วก็เอาให้หนักเลยครับอืมช่อง29ดูได้ไหมไม่ได้มีนะวันนี้ที่โมโนไม่มี
1: มีไหมผมยังไม่ได้เช็คเลย
0: 29น่าจะไม่ได้ถ่ายน่าจะถ่ายที่โมโนแม็กก็วันนี้ก็ไปถ่ายที่ไทยรัฐอีก
1: อืมครับ
0: นะครับ
1: เพราะเห็นรอบลึกๆบางทีเขาก็ออกทางฟรีทีวีเยอะนะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: บอกอาเจนทำไมไม่เอามาราโดน่ามาลงพี่เปาสวัสดีพี่เปาครับ
1: นี่เมื่อกี้ซานเนติคัมเบียโซซิเมโอเน่มากันหมดเลย
0: แล้วก็บอกว่าดูป้ายเซเว่นก็น่าจะรู้แล้วนะฮะฟาโรจะยิ่งใหญ่โอ้โหข้อความที่เชียร์อียิปต์มาเขาเยอะเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: นะครับพี่คมยังพากบอลอยู่ไหมพี่คมยังมาพากบอลนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นช่องอื่นไม่ใช่อาจจะเป็นคู่
1: คู่อื่น
0: ติดตามดูนะครับ
1: สลับกันไปครับ
0: โอเคมีถามถึงไทยรัฐทีวีมีไทยอยู่นี่ฮะมีแฟนรายการบอกนะครับ
1: ใช่ครับ
0: มีถามคุณทนคุงไม่ได้จัดที่99แล้วนะครับคุณตั้มโพควัตก็ไม่ได้เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเบรกก่อน
1: ครับ
0: ไปฟังโฆษณาสักคู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมาหลังจากพักครึ่งนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: นาทีนาไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงที่2นะครับจบครึ่งแรกอาร์เจนตินาตามหลังอียิปต์ไป0ประตูต่อ1
5: ครับ
4: นะครับก็ทำให้แหมแฟนๆหลายๆคนก็เริ่มกังวลแล้ว
5: เกินคาดนะ
4: อืม
5: อียิปต์นำอาร์เจนจบครึ่งแรกนี่โหถ้าถามไปสักก่อนหน้านี้สัก10คนเนี่ย คงไม่มีใครเชื่อนะว่ารูปเกมอาร์เจนตินาจะดูอึดอัดแล้วก็จังหวะการเข้าทำเนี่ยโอกาสมีครับแต่หนึ่งอย่างที่ทำให้วันนี้พวกเขายังไม่ได้ประตูกลับคืนมาก็คือผู้สาประตูของอียิปต์เนี่ยแหละโชว์ผลงานได้โอ้โหสุดๆไปเลยครับใน45นาทีแรก
4: ก็จริงๆต้องบอกว่านอกจากผู้สาประตูอียิปต์
5: อ
4: ่ะนักเตะในตำแหน่งอื่นๆก็ทำหน้าที่ได้ดี
5: ช่วยกันเล่นนะโดยเฉพาะกองหลังเนี่ยแหละ
4: โดยเฉพาะกองหลังเนี่ยไม่พลาดเลยนะครับโดยอย่างคู่เซนเตอร์เนี่ยเอาโอเคอาจจะมีจังหวะประกบพลาดทำให้คู่ต่อสู้มีโอกาสยิงแต่ว่าไม่ได้เป็นการพลาดแบบ
5: ครับ
4: พลาดแล้วทีมเสียประตูอ่ะนะนี่ให้ดูจังหวะที่เมสซี่ยิงจุดโทษนะครับเมสซี่ยิงไปทางด้านขวามือของตัวเองแต่ก็เป็นทางชูเบียก็ดักทางถูกแล้วก็พุ่งไปตบบอลทิ้งไม่ได
5: ้โอ้แล้วจากการยิงไม่เข้าตรงนี้เนี่ยกลายเป็นนักเตะประวัติศาสตร์บอลโลกคนใหม่เลยด้วยนะ
4: ยิงพลาด
5: ยิงพลาด2ครั้งในการแข่งขันเกมปกติไม่รวมการดวลลูกจุดโทษหลังจบการเกมนะสถิติใหม่นะเมสซี่ทำได้คนแรกแต่เป็นสถิติที่คงไม่มีใครอยากทำแน่นอน
4: อ่ะเลโอเนลสกาลูนี่นะครับเฮดโค้ชของอาร์เจนก็ต้องแก้เกมหน่อยครับถามว่าโอกาสทำประตูมีไหมมีครับแต่ว่าอาเจนยังจบไม่ได้ครับ
5: ครับก็วันนี้การได้ลงเป็นตัวจริงของผู้เล่นอัลวาเรสเองก็จริงๆก็เหมือนเป็นการแทนที่เตียโก้เอามาได้ครับเพราะที่ผ่านมา

0: อามาด้านี่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงบ่อยครั้งกว่านะครับส่วนการตัดสินใจของฮอซัมฮัสซันที่พักเอาโอมามามูสไว้เป็นเพียงแค่ตัวสำรองเนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถอดผู้เล่นบรรดาเกมรุกออกไปนะครับแล้วก็เสริมพวกกองกลางลงมาบดบี้กับอาร์เจนตินาได้ดีคร
1: ับ ประตูขึ้นนำ 1-0 ของอียิปต์เนี่ยได้มาจากกองหลังนะครับยาเซอร์อิบราฮิมนะครับเป็นจังหวะที่ขึ้นแย่งโขกกับทางลิซันโดมาร์ติเนสครับขึ้นโขกได้สูงกว่านะฮะเข้าประตูไปครึ่งหลังอียิปต์จะมีเปลี่ยนตัวนะครับอิมามอัชชูครับหมายเลข8จะโดนเปลี่ยนออกแล้วก็จะส่งตัวสำรองครับหมายเลข14ฮัมดี้ฟาตี้ครับลงมาเล่นแทนนะครับ
0: ก็เป็นกองกลางเหมือนจะตำแหน่งเดียวกันนะครับจากสโมสรอาวาคราในลีกกาตาร์นะครับแต่ว่าฮัมดี้ฟาตี้นี่จะออกไปในเชิงพวกมิดฟิลด์เชิงรับซะมากกว่าอาชูนะครับอาชูนี่แอคแท็กกิ้งมิดฟิลด์ชัดเจนเลย
1: การเจอกับทีมจากอเมริกาใต้ครั้งหลังสุดของอียิปต์เนี่ยพวกเขาเจอกับบราซิลนะครับ
0: ครับ
1: ช่วงอุ่นเครื่องก่อนที่บอลโลกนี่จะเริ่มนี่แหละนะครับไปอุ่นกันที่คลีฟแลนด์อียิปต์แพ้บราซิลไป 2-1
0: นะครับกลับมาลุ้นกันต่อนะครับในอีก45นาทีที่เหลือนะครับแชมป์เก่าอาร์เจนตินาครับยังตามหลังอียิปต์อยู่ 0-1 จ้ะโอ้เริ่มครึ่งหลังมาเมสซี่จะมีโอกาสจ่ายให้กับผู้เล่นอัลวาเรซแต่สุดท้ายยังติดเซนเตอร์ของอียิปต์อยู่นะครับราเบีย
1: โอ้โหรามิราเบียนี่เล่นดีมากนะครับแล้วก็ยืนได้นิ่งจริงๆครับรามิราเบียโอ้โหพลิกไม่ได้ครับโมเมสซาร่าโดนลิซาโดมาติเนสเฮ้ยตามผมไปทุกที่เลยอ่ะตามไปเหนียวผมยังอีกฟากสนามเลยครับซาร่าบอก
0: คิดถึงไงเพราะว่าซีซั่นที่แล้วนี่ไม่ค่อยได้เจอเจ็บเยอะผมมาเล่นทีมชาตินี่ไปไหนไปกันเลยคร
1: ับ ข้อความบอกว่าที่บ้านไม่มีทีวีอาศัยฟัง FM 99นี่แหละครับ
0: เนี่ยแล้วก็ใน Facebook เมื่อครู่นี้นี่ไปอ่านเขาบอกว่าขออนุญาตฟังในแท็กซี่แล้วกันนะครับเหมือนต้องแบบขับแท็กซี่ไปด้วยนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันทั้งนะครับพี่ๆแท็กซี่แล้วก็ท่านผู้โดยสารด้วยนะเผื่อใครฟังอยู่นะฮะโอ้บางคนบอกจองตั๋วเครื่องบินให้เมสซี่แล้วครับให้กับอาร์เจนตินาไปเลยใจเย็นๆครับ45นาทีที่เหลือเนี่ยยังอีกเยอะแล้วครึ่งแรกเนี่ยโอกาสไม่ใช่ไม่มีนะครับมีแบบจ่าแจ้งถึง3ครั้งครับ
1: ลิซานโดครับให้ทางตายาฟิโกเอนโซฟานาเดสให้เลโอเนลเมสซี่เมสซี่หาจังหวะจ่ายมาที่เอาละครับเริ่มทำ 1-2 แล้วโอกาสยิงโอ้โหตรงตัวอีกแล้วครับชูเบียก็รับเข้าซองสบายๆครับ
0: ลูกยิงของโรดริโกเดพอลครับเมสซี่เป็นคนเปิดขวางมาให้ต้องรีบยิงเลยครับมีทางเลือกไม่มากโอ้เจอสไลด์ขวางไว้2คนแต่ว่าสุดท้ายยิงผ่านมาได้แต่ว่าบอลตรงตัวนะครับแล้วฮูเดนอวาเรสไปผลักนะครับมูสตาฟาโชบีจะขอใบเหลืองด้วยครับผู้สาประตูโดนทำฟาวโอ้เปิดบอลขึ้นมาก็ไซยาฟริโก้ก็ไปฟาวฮัสซันครับฮัสซันนี่ยกขามาจะเล่นบอลแล้วนะครับแต่ว่าไซยาฟริโก้เข้ามาเตะครับ
1: ผู้ชนะของคู่นี้นะครับผู้ชนะของคู่นี้จะเข้าไปยืนรอพบผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียโอ้โหแล้วอาเจนตอนนี้ยังไม่มานะฮะยังไม่มาตามนัดยังตามหลังอยู่0ประตูต่อ1นะข้อความทาง Facebook Live ก็มาจังหวะนี้เมสซี่ถึงบอลก่อนในเขตโทษแต่หลบ ระเบียบไม่ได้ครับแล้วผู้สินก็ให้เป็นลูกตั้งเตะมาจากประตู
0: คือสปีดสุดๆแล้วนะครับเมสซี่แต่ว่าจังหวะไปเอาบอลนี่ทำให้ราเบียวิ่งมาทันแล้วจังหวะจิ้มเนี่ยบอลไปสะกิดโดนขาของเลโอเนลเมสซี่ออกหลังไปชัดเจนครับเมื่อกี้นี้เพื่อนจ่ายเผื่อให้เมสซี่นี่วิ่งเยอะเลยนะครับ
1: คุณมดแดงบอกฝากตามเดอะนิวเชนคืออะไรฮะ
0: เอาเดอะนิวเซนบอลแชมเปี้ยนลีกเมื่อกี้พี่ยังเดี๋ยวรอครึ่งหลังกลับมาเล่นต่อนะครับ
1: ปาเลเดสครับให้ตรงกลางเอนโซเอนโซเฟรนันเดสเปิดโค้งไปด้านขวาโมลิน่าย้อนโอ้โหไม่ออกครับผู้สินให้เล่นต่อปาเลเดสปาเลเดสให้มาเอนโซอินโซให้มาทางซ้ายนะครับทางตายาฟิโกเซเกียวโรเมโรให้เมสซี่เมสซี่ออกไปทางขวาหยอดเข้ามาตรงกลางโอ้โหเลยทางตายาฟิโกไปแล้วซาร่าให้มาทางขวาครับฮัสซันจะโต้กลับแล้วครับอียิปต์พาดึงผู้เล่นนาทีหน้าไปเรื่อยๆแล้วเอาบอลทุ่มหน่อยครับ
0: เล่นฉลาดนะครับคือไปต่อไม่ง่ายนะเลือกเอาเป็นลูกทุ่มดีกว่านะครับเพื่อนขึ้นมาช่วยยังไม่เยอะเท่าไหร่นี่ขนาดได้ลูกทุ่มในแดนของอาร์เจนตินานี่ผู้เล่นอียิปต์เองก็ยังไม่ได้ขึ้นมาช่วยกันเล่นเยอะนะครับ
1: ค่อยๆขยับขึ้นมาครับทางอาเจน50นาทีครับยังตามหลังอยู่ 0-1 ก็ยังไม่ได้โหมเร่งแบบ 100% นะโอ้โหนี่ถ้าอียิปต์ยันอยู่นี่ดูไม่ตื่น
0: โอ้โหพลิกล็อกเลยอ่ะเพราะว่าผมว่าพลิกล็อกในรอบนี้เยอะๆเนี่ยยังไม่มีนะผมว่านอร์เวย์ชนะบราซิลนี่ยังไม่ได้แปลกใจเท่าไหร
1: ่เอนโซเฟนันเดสครับซ้ายมีตายาฟิโกเจาะไม่ได้ครับอาเจนต้องวนคืนแล้วไปขึ้นอีกฝั่งนึงเจาะตรงกลางดีดมางหน้าเอนโซจะโขกกดลงไปที่พื้นก็ยังโดนเคลียร์มาอีกโอ้โหผู้เล่นอียิปต์ลงไปตั้งรับกันเต็มพื้นที่อเล็กซิสแมกาลิเตอร์ให้ปาเลเดสโดนแย่งโอ้โหโอ้ลูกนี้เสียบอลนะครับปาเลเดสแล้วซาร่าแย่งบอลไปได้แล้วแต่สายหัวเลยครับมองว่าผู้ตัดสินให้ฟาวถ้าไม่ฟาวนี่คุณหูยังไง
0: ไม่เหลือใครแล้วครับโอ้หลังบ้านไม่มีใครเลยครับ
1: ซาร่านี่พาไปไกลแน่เลยครับ
0: ซาร่าเมื่อกี้นี่เชนเกียร์ไปแล้วนะ
1: เตรียมแล้ว
0: กดคันเร่งไปเลยอ่ะโอ้โหเสียงนกหวีดปี๊ดโอ้โหพาเรเดสยังโชคดีครับไปครองบอลแบบเลือกกล้าได้กล้าเสียไปหน่อยฟรีคิกเมสซี่เปิดลึกโด่งเข้าไปก็ชกทิ้งออกมาครับมูซาฟาโชบี
1: คุณอนันต์บอกว่าอังกฤษมีโอกาสเข้าถึงชิงไหมโอ้โหจังหวะยิงไกลครับเจาะไม่เข้าก็มูริน่าลองยิงไกลบ้างก็ข้ามคานไปไม่ต้องออกแรงเซฟเท่าไหร่นะครับทางซูเบียครับโอ้โห
0: เบี่ยงตัวมาบังได้แล้วครับแล้วซาร่านี่ก็เข้ามาชนนะครับพาเรเดสเมื่อกี้นี้อียิปต์มีเนาะอังกฤษมีโอกาสเข้าถึงรอบชิงนะถ้าโดยเฉพาะถ้าวันนี้ถ้าเป็นอียิปต์เข้ารอบแทนอาร์เจนตินาด้วยนะ ข้างล่างก็จะดูเป็นทีมที่แบบอังกฤษพอรับมือได้ง่ายๆหน่อยครับ
1: เอนโซ เฟรนันเดสครับอเล็กซิสแมคลิเซอร์โอ้โหเสียบอลผู้สินยังไงครับเหมือนจะเรียกมาดับบอลครับน่าอะไรครับ เมสซี่ให้ทางลิซานโดมาร์ติเนสวางไ

0: ขึ้นด้านขวาบ้างเมสซี่ให้ลิซาโนมาร์ติเนสขยับขึ้นมาเรื่อยๆอียิปต์บอกขยับมาเลยพี่ผมยืนกันแน่นมากโคออกมาซับเฟสครับฮาเฟสครับเมสซี่เลี้ยงไม่ผ่านเอาละครับอียิปต์จะโต้เอาละครับซาลาโดนตัดบอลหนักเลยครับโรเมโร
1: ต้องรีบเคลียร์ทิ้งเลยครับเพราะว่าความเร็วเนี่ยไปวัดกันตัวต่อตัวกับซาลานี่อาจจะสู้ไม่ได้ครับแล้วแม็กอลิสเตอร์จังหวะเลี้ยงบอลขึ้นมานี่ประสิทธิ์เป่าไปก่อนแล้วนะครับ
0: มีบอกคิดถึงทั้งสองคนมากครับบอกว่าจำคุณอูได้ตั้งแต่96
1: ขอบคุณมากครับ
0: จำเสียงได้สมัยเด็กๆฟังตลอดเลย
1: ครับคือตอนนี้นี่โตแล้ว
0: กลับพร้อมพี่โดเลยไหมเมสซี่รออยู่หนามบิน
1: ตอนนี้เนี่ยรออยู่ทางออกหนามบินแล้วเมสซี่จะมาหรือเปล่า
0: ปาเรเดสครับเอนโซ เฟเนเดสเลโอเมสซี่ฮัมดีฟาตี้ตัวสำรองอัดเมสซี่ล่วงลงไปครับ
1: มีแถมมีแถมครับฟาตี้นี่ก็เฝ้าเมสซี่อยู่เมสซี่กระดกบอลผ่านไปได้แล้วครับโอ้โหวิ่งเข้ามาชนนี่มีกระแทกเข้าใบหน้าด้วยครับตรงปากตัวทำลายเกมอยู่แล้วนะครับสำรองที่เพิ่งลงมาครับฮัมดีฟาตี
0: ้อันนี้บอกผมไม่ได้ดูสดเลยครับเดินกีดยางไปด้วยฟังผ่านแอปไปด้วยไม่ได้ยินว่าเอมี่มาร์ตินเนสเซฟเลยแต่ฉะไหนทำไมอียิปต์ขึ้นนำ
1: ก็ครั้งเดียวเลยครับหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีโอกาสครับอียิปต
0: ์เมสซี่เล่นสั้นเดพอลเล่นกับทางเอนโซโอ้โหบนมันเข้าไม่ได้อะครับคือแนวรับตัวสุดท้ายของอียิปต์เนี่ยยืนเรียงกันแถวสุดท้ายนะไม่ใช่สุดท้ายยืนเรียงกัน5คนมีซ้อนแถวที่2อีก4คนฮะอุ๋นู
1: แล้ววันนี้สิ่งหนึ่งที่อียิปต์ปิดมาตลอดก็คือการจ่ายบอลทะลุช่องของเมสซี่อ้าวพลิกได้แล้วเนี่ยครับพอพลิกได้ก็มีตัวซ้อนอีกด่านหนึ่งไม่พอเนี่ยเจอ2ด่าน3ด่านนะเมสซี่คือเขาปิดพื้นที่อันตรายของเมสซี่ตรงบริเวณหน้าเขตโทษหมดเลยครับอียิปต
0: ์บอลยาวของอาร์เจนตินาครับเกือบจะถึงแมคอลิสเตอร
1: ์คือพอจะใช้ลูกโด่งเองก็ยังไม่ได้จุดเด่นมากนะครับซายาฟิโก้จะชงเข้ากลางให้แมคอลิสเตอร
0: ์โอ้โหทุกท่าอาร์เจนไปจริงนะคุณหนูนะ
1: ช็อกเลย
0: ฝรั่งเศสใสแจ๋วยังกับตาตะกะแตนวันนี้ต้องยอมแล้วว่าอาเจนก็ต่ำกว่ามาตรฐาน
1: ครับฝรั่งเศสก็จะมีสเปนเป็นก้างขวางคอเลยครับสายบนที่ไปอยู่ด้วยกัน
0: เมสซี่ครับเก็บบอลได้ริมเส้นฝั่งขวาแล้วก็ได้ทุ่มครับ
1: ไปติดฮัมดี้ฟาตี้อีกแล้วครับ
0: มาครับจะเป็นทางอียิปต์ที่พยายามจะแกะบอลโต้ขึ้นมาลิซันโดจะพยายามแหวกไม่ได้นะครับอาเจียตอนนี้ฮัสซันยังไปได้ฮัสซันยังไปได้2 3ไปแล้วฮัสซันยังไปได้อยู่โมเมซาร่ามาช่วยประคองซาร่ากำลังจะเข้าเขตโทษแล้วดีมากจะฝังไว้ฝังจริงๆครับอียิปต์2-0โอ้โหอียิปต์ยิงประตูที่2ครับซิโก้
1: โอ้โหลูกดีนี่ประสานงานกันต้องชมความเหนือชั้นของเกมรุกทางฝั่งขวาก่อนเลยครับโอ้โหฮัสซันเลี้ยงผิวแบบโอ้โหผ่านทุกสิ่งอย่างเลยครับแล้วลุยมาให้ซาร่าจ่ายแทงลึกเข้าไปในเขตโทษแล้วซิโก้ครับวิ่งมายิงตุงตะข่ายเลยครับ2ประตูต่อ0ครับ59นาทีครับโอ้เกมสวนกลับของอียิปต์ไม่ต้องใช้โอกาสเปลืองเลยครับมาอีกที

0: แต่อย่างนี้ที่อังกฤษเขาไม่ให้กันหรอก
1: เอ้ยเลอแท็กซี่บอกที่ฝรั่งเศสไม่แน่นะเนี่ยดู VR อยู่ครับคือมันฟาวตั้งแต่จังหวะที่ลิซันโดเสียบอลมาแล้วเหมือนไปโดนอัตเตียเนี่ยย่ำไปก่อนนะครับบริเวณปลายสตั๊ดคือพยายามเลี้ยงหลบมาครับไปเจอกับฮานี่ก่อนฮานี่ไม่มีปัญหาแต่ว่าจังหวะปะทะกับอัตเตียเนี่ยมีจังหวะอัตเตียหนุนไปเหยียบฝ่าเท้าให้เป็นลูกฟาวก่อนครับ
0: อะไร
1: ให้เป็นจังหวะฟาวครับ
0: โอ้พี่ทำไมพี่ไม่ร
1: อโอ้เลี้ยงผ่านฮานี่ได้ครับแต่ว่าเจออัตเตียเท้าขวาเนี่ยนี่ครับไปเหยียบเท้าขวาของลิซันโดมาร์ติเนสแล้วจอมให้เจ้าตัวล้มแล้วเสียบอลจากตรงนั้นเลยครับเป็นจุดเกิดเหตุที่พาให้อียิปต์สวนกลับมา
0: โอ้โหเพราะซาปาซันไม่เห็นด้วยนะครับ
1: โอ้โหจังหวะเข้าทำลูกนี้นี่ประสานงานเลี้ยงกันนะครับฮัตซันซาร่าซิโก้สุดๆไปเลยครับแต่ไม่ได้ประตู
0: คุณหนูคิดดูแม่จากที่มุมธงฝั่งหนึ่งอ่ะ
1: ครับ
0: ไปเป็นประตูใช่ไห
1: ม
0: แล้วนี่กลายเป็นกลับมาให้ฟรีคิก
1: ด้านข้างเขตโทษ
0: แล้วถ้าแอเจนได้ประตูลูกนี้เมสซี่ยอมเข้ามาโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับ
1: โอ
0: ้โหอาเจนได้ลุ้นประตูตีเสมอครับอันนี้อับจูนกันใหม่นะคุณผู้ฟังฮะกลับมาเป็นทางอาเจนตามหลังอยู่แค่0-1นะครับ
1: เท่าเดิมนะเหมือนเดิม
0: VR เช็คแล้วไม่ได้ประตูเตะมุมของเมสซี่โรดิโก้เดอพอเปิดเข้ามาโดนหัวทิ้งอีกโอ้โหเล่นเอาภูมิปัญญาเสียงแหบเสียงแห้งกับประตู 2-0
1: โอ้แต่เมื่อกี้นี้จังหวะเขาทำสวยจริงๆครับ
0: จริง
1: ๆโอ้เป็นการสวนกลับที่แบบ
0: แม่สวนกลับอย่างกับลิเวอร์พูลยุครุ่งเรือง
1: อย่างกับแมนยูยุคเซอร์โอ้เสียดายแทนอียิปต์ครับแต่ว่าอาร์เจนตินาก็ยังตามหลังอยู่แค่ลูกเดียวนะครับยังกลับคืนสู่เกมได้ไม่ยากนะครับประตูเดียวเท่านั้น
0: แมคคริสเซอร์เสียบอลเอาแล้วครับถ้าโดนรอบนี้เนี่ยไม่รู้จะพูดไงแล้วนะซาร่าประคองมาให้กับฮัสซันโอ้โหตัวนี้คล่องเหลือเกินตอกส้นแหมติดเมสซี่ครับเมื่อกี้ฉายเลยนะฮัสซันนะ
1: โอ้โหเลี้ยงแบบโอ้โหเมื่อกี้นี้เหมือนแบบมีเท่าไหร่ใส่หมดก๊อกแล้วฮัสซันเนี่ย
0: ฮัสซันบอกอีกเหลืออีกทั้งเกมกูก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมแบบเมื่อกี
1: ้หรือแม้ทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยไม่รู้จะเลี้ยงแบบนี้ได้หรือเปล่าโอ้เลี้ยงเวอร์จริงครับสันก็ต้องกลับมารวบรวมสมาธินะครับเล่นแบบรัดกุมเหมือนเดิมครับอียิปต์โอ้มัวจะไปเสียดายจากจังหวะนั้นแล้วทำให้ทีมเสียสมาธิไม่ได้นะครับอาร์เจนตินานี่ก็จ้องจะลุ้นตีเสมออยู่
0: เอาละครับขึ้นแทะโอ้แทงช่องนี้ไม่ถึงซิโก้เก็บได้ครับลิซานโดมาร์ติเนส
1: อาร์เจนตินาเองก็ยังไม่เปลี่ยนตัวนะครับถึงแม้ว่าเกมจะเลยผ่าน1ชั่วโมงของการแข่งขันแล้วคือตัวสำรองที่น่าสนใจที่มีโอกาสจะถูกเปลี่ยนลงมาก็เป็นพวกนะครับซิมิโอเน่แล้วก็อัลมาด้านะครับ2ตัวรุกที่ได้โอกาสลงสนามบ่อยครั้งในทัวร์นาเมนต์บอลโลกครั้งนี้ครับนี่ดวลกันอีกแล้วครับแล้วครั้งนี้ซาร่าไปฟาวลิซันโดมาร์ติเนสมีไปดึงลิซันโดครับทั้งเกมนะครับวันนี้คู่นี้
0: เมสซี่จ่ายมาสวยนะครับอินโซเฟเนเดสพยายามจะเลื้อยเข้าในอยู่กับเมสซี่ให้มาตรงกลางปาเรเดสเล่นกับเดพอลปาเรเดสคริสเตียนโรเมโรมาทางซ้ายบ้างครับเตยาฟิโกลิซานโดเปิดโค้งเข้าไป

0: ยังขกทิ้งออกมาได้ครับอียิปต์มาอีกครั้งหนึ่งเมสซี่เมสซี่โดนลุมสาบเอาแล้วโดนแซะบอลอยู่กับลิซานโดมาร์ติเนสตายาฟิโกโอ้โหอาเจนถูกบีบไปบีบมาเอ้าคืนยังไงโอ้โหซาร่าเจ็บหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นสปรินต์ไปแล้วก็มีกระตุกนิดนึงนะครับโมเมดซาร่า
1: คือจังหวะบอลคืนหลังแล้วกล่าวว่าจะสปรินต์ไปนะครับชิงจังหวะผู้รักษาประตูเนี่ยต้องถึงเวลาเปลี่ยนตัวแล้วนะครับลิซันโดมาร์ติเนสครับเกมรุกตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้องส่งดาวตัวสำรองลงมาลุ้นกันบ้าง นะครับของหน้าจากอินเตอร์มิลานครับ
0: อีกคนหนึ่งรู้สึกเหมือนจะเป็นนิโก้กอนซาเลสนะครับที่มายืนรออยู่ด้วยปาเรเดสค่ายเดอพอลเล่นกับเมสซี่แม็กลิสเตอร์เดอพอลเดอพอลยอดในเขตโทษพักอกโอ้โหจะคืนประตูแต่ผิดเหลี่ยมดีไม่ตรงโกครับซิโก้
1: โอ้โหพี่ก็เล่นยากเกิน
0: แล้วเมื่อกี้โดนใบเหลืองไหมถอดเสื้อ
1: โดนไม่เหลือครับดีใจไปจากการโดนนะครับถอดเสื้อไปโอ้แล้วครั้งนี้นี่จะพักอกคืนโกแต่ว่าผิดเหลี่ยมไปหน่อยเปลี่ยนทีเดียว2คนครับเกมผ่านไป65นาทีครับนิโคลัสตายาฟริโกโดนถอดออกแล้วก็โรดริโกเดอพอลครับ2คนนี่ครับแล้วส่งเอาลิซันโดมาร์ติเนสแล้วก็เอานิโก้กอนซาเลสลงมาด้วย
0: ลาตาโร่ลาตาโร่
1: เอาลาตาโร่มาร์ติเนสครับ
0: เตะมุมของอาเชนครับมุมทงฝั่งขวาเล่นสั้นเมสซี่เล่นกับปาเรเดสเมสซี่ล็อกติดบล็อกของซิโก้เสียลูกแต่มุมอีกครั้งนึงครับอียิปต
1: ์โอ้โห
0: วันนี้นี่ระเบียบวินัยมาเต็มครับอียิปต
1: ์ล็อกแต่ว่าหลอกได้ดีแล้วนะแต่บอลมันห่างตัวไปหน่อยครับเมสซี่เปิดติดแล้วยังได้เตะมุมอยู่
0: จะไม่ยอมพลาดเลยครับส่งแฟรงเกนสไตน์ลงมานะลาตาโร่มาร์ติเนสเปิดโค้งมาไม่ถึงซิโกโรเมโรโคกทิ้งไปครับอียิปต์อ้าวซาร่าถึงบอลจังหวะโต้ซาร่าเจอกับโมลิน่าซาร่าโอ้โหถ้าเป็นซาร่าช่วงพลิกเอายังจ่ายมาให้กับทางฮัสซันลากเข้าขวาจ่ายมาลูกกลาง2-0จริงๆ2-0ซิโกคนเดิมซิโกยิงให้อ่ะหยิบนำมาเจอ2-0
1: โอ้แล้วอย่าถอดเสื้อนะครับซิโก้โอ้โหจนได้ครับจังหวะเมื่อครู่นี้เนี่ยฟาวแต่ครั้งนี้นี่คิกเคลียร์เลยครับ2-0โอ้โหแต่ครั้งนี้เนี่ยเปลี่ยนมาจากการสวนกลับซาร่าฮัตซันและจบที่คนเดิมครับซิโก้โอ้3คนนี้อีกแล้วครับ
0: คราวที่แล้วเป็นฮัตซัมซาร่าและซิโก้
1: ครั้งนี้เปลี่ยนมาเริ่มต้นที่ซาร่าก่อนแล้วฮัตซันเป็นคนแอสซิสต์ซิโก้เป็นคนจบสกอร์ครับ
0: เอาละครับ
1: จากการเปิดเตะมุมเข้ามาแล้วโดนเคลียร์ครับนี่ครับตรงกลางโหวเลยครับของอาร์เจนตินาปล่อยให้ซาร่าพาบอลทะลุทะลวงขึ้นมากองหลังเหลือ3คนซาร่าเลี้ยงแล้วจ่ายเผื่อให้ฮัสซันไปกระชากผ่านเกมรับแล้วเปิดเข้ากลางมาหน้ากรอบ6หลาครับโอ้ลูกเนี้ยลากผ่านเกมรับแบบง่ายๆเลยครับคนที่ลงไปช่วยคือเอนโซ่เฟรนันเดสแล้วความเร็วเนี่ยสู้ฮัสซันไม่ได้เจอเปิดผ่านมาแล้วซิโก้แปะเต็มๆเลยครับไม่มีใครขวางโอ้โหจนได้ครับซิโก้ยุ่งแล้วนะครับแชมป์เก่าอาร์เจนตินาครับเมื่อครู่นี้นี่ VR ช่วยเอาไว้ครับตรงนี้ไม่มีอะไรช่วยแล้วนะครับโอ้โหโมสตาฟาซิโก้ครับนักเตะจากพีระมิดนะครับสโมสรดังในลีกอียิปต์ครับ
0: โอ้ย2-0แล้วครับ
1: คืนนี้นี่ความยากของแชมป์เก่าครับทวีคูณขึ้นไปอีกครับตามหลัง2ประตูครับกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณ20นาทีเศษครับต้องเร่งทุกจังหวะแล้วนะครับโอ้เพิ่งเปลี่ยนตัวสำรอง2คนลงมานี่เสียประตูที่2ต่อเลยครับไม่ได้ประตูตีเสมอไม่พ
0: อเมสซี่เนี่ยได้จุดโทษนะครับอาร์เจนติน่าแล้วยิงไม่เข้านั่นก็จะเป็นเทอร์นิ่งพอยต์จุดสำคัญของเกมนี้เลยครับ
1: ทำให้ผมนึกถึงบราซิลเหมือนกันนะ

0: ได้ถุนโทษก่อนยิงไม่เข้าสุดท้ายแพ้นอร์เวย์ตกรอบครับ
1: แล้วทำไมให้กิมาไรส์ยิงปกติผมว่าคนอื่นก็น่าจะมีตัวที่ยิงดีกว่ากิมาไรส์ช่างเยอะ
0: แต่กิมาไรส์ก็เป็นตัวยิงจุดโทษอยู่แล้วก็เห็นวินิสูตเนี่ยที่เขาคาดว่าน่าจะเป็นคนยิงก็บอกว่าอันเชลติเขามอบหมายให้บูโน่กิมาไรส์ยิงเขาก็ยอมรับการตัดสินใจของเฮสโค้ชด้วยครับวินิสูต
1: โรเมโรเมสซี่เอนโซต้องเอาประตูคืนมาให้เร็วที่สุดนะครับราตาโลเป็นมิโกกอนซาเลสนะครับโดนจิ้มออกไป
0: เนี่ยวันนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นนักเตะเกมรุกก็จริงนะครับแต่ว่าการเล่นเกมรับของฮาซันนี่โอ้โหแข็งขันจริงๆ
1: หมด
0: วันนี้ก็วิ่งสุดหมดจริงๆครับก็เข้าสู่ช่วงพักนะครับไฮเดนเซนเบรกครับ70นาทีพอดีครับอาร์เจนตินาตามหลังอียิปต์อยู่0-2นะครับแล้วก็การรายงานสดนะครับขอขอบคุณนะครับแจสเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์ด้วยนะครับ
1: นั่นไงนั่นไงเทคมีโฮมแฟนอียิปต์นั่นไง
0: เฮ้ย
1: นั่นไง
0: อ
1: ัน
0: นี้แก้กันหรือ
1: เปล่าจีนเฮีย
0: เอากลับบ้านเลย
1: โอ้โหเทคมีโฮม
0: อันนี้ไม่ได้เอาแชมป์กลับบ้านนะ
1: โอ้คือเจ้าภาพเปิดเพลงนี้เนี่ยโอ้โหดูแฟนอียิปต
0: ์ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะแฟนอียิปต
1: ์ตายแล้ว
0: โอ้โห20นาทีครับจะทำสำเร็จหรือเปล่าอียิปต์ไม่เคยผ่านเข้ารอบ8ทีมมาก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เต็มที่คือรอบ16ทีมตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งที่2นะครับปี1934หลังจากนั้นนี่ตกรอบแบ่งกลุ่มมาอีก2ครั้งที่ลงเล่นนะครับ
1: ครับ
0: ครั้งนี้ลุ้นจะสร้างประวัติศาสตร์ไปลึกที่สุดในฟุตบอลโลกได้หรือเปล่าครับ
1: ข้อความบอกว่าทีมพึ่งเมสซี่มากเกินไปได้ให้คนอื่นยิงอาจจะเปลี่ยนสกอร์ได้นะฮะอังกฤษพานอเวย์ให้ได้ก่อนนะครับอาเจนยิมดาวินนูเยสมาช่วยทีนะครับอาจารย์เอกสู้ๆนะครับสวัสดีครับขออภัยวันนี้นี่ขอข้ามไปนะครับเมื่อก่อนชอบเปิดฟังวิทยุก่อนนอนฟังผลกีฬาครับอียิปต์เอาพีระมิดมาตั้งมีสฟิงค์ตั้งอยู
0: ่สฟิงค์ฝากไว้
1: 2-0แล้วครับนี่มันแผนกรงนกในสุภาษาชัดๆที่แสดงว่าเป็นแฟนรุ่นเก่าเลยนะอ่านการ์ตูนด้วยนะครับโอ้โหโลกแตกแล้วจ้าอาเจนโดนนะครับโอ้โหเอาข้อความทาง YouTube ทะลักทลายมากเลยทีเดียวโอ้คนเยอะแบบนี้ขายของหน่อยแล้วกันนะครับแคมเปญเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันของบมจ.อสมท.นะครับให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจบัตร mcot superfan
0: ครับ
1: นะแล้วก็เลือกเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบนะครับมีโอกาสลุ้นของรางวัลนะมากมายนะครับรางวัลที่1เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan มูลค่า 1.599 ล้านบาทนะครับรางวัลที่2เป็นจักรยานยนต์ Honda ไฟฟ้านะครับ Honda UC3 อีก5รางวัล นะฮะรางวัลที่3เป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับในประเทศของบางกอกแอร์เวย์ครับ24รางวัลรางวัลละ1ที
0: ่
1: นั่งแล้วก็ยังมีโกกิฟต์การ์ดครับรางวัลละ 10,000 บาทอีก5รางวัลจากซูเปอร์ริชมอบให้ด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ
0: ครับ
1: บอกเท้าหลังดีที่เข่ามาร์ติเนสก่อนแล้วโดนเหยียบเท้าซ้ำครับบางคนบอกโกงบางคนบอกไม่โกงเงาไงครับเนี่ยอ้าวกลับมาต่อนะครับข้อความยังค้างอีกเยอะแยะมากมายต้องขออภัยด้วยอ่านไม่ทันนะครับ
0: กลับมาลุ้นกันต่อครับเกมกำลังซีเรียสครับสำหรับอาร์เจนตินาแล้วเปลี่ยนตัวนะครับถอดเอานาฮูเอลโมลิน่าแบ็คขวาออกแล้วก็ส่งนะครับกอนซาโลมอนเชลลงมาเล่นแบ็คขวานะครับเปลี่ยนตำแหน่งเดียวกันครับ
1: ติงพีโดเตรียมวอร์มนิ้วพร้อมออกอาราวาแล้ว
0: ตอนนี้นี่ถูคีย์บอร์ดกันแล้ว
1: เอ้ากลับมาที่เกมครับเวลายังเหลือให้อาร์เจนตินาอีกมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาได้ครับแต่ต้องรีบกลับมาก่อนนะ
0: แล้วตัวทีเด็ดอย่างฮัสซันออกไปแล้วนะนะครับเหมือนเล่นต่อไม่ไหวนะแล้วส่งเทรเซเก้ลงมาครับอีกหนึ่งดาวเตะมากประสบการณ์ของทีมชาติอียิปต
1: ์เปิดเข้ามาตรงกลางครับอาร์เจนตินาลาวตาโรมาติอาจทางนิโก้กอนซาเลส โอ้ได้ชาร์จครับลาวตาโรมาร์ติเนสครับบอลหลุดกรอบออกไปครับนี่ครับเปลี่ยนเอาแบ็คขวาออกไปแล้วครับโมลิน่าและส่งกอนซาโลมอนเทียลครับลงมาเล่นแทนนะครับอะไรครับเนี่ยคนตื่นมาดูตอนนี้พอดีก็อะไรครับเนี่ยอาเจนโดนนำ 0-2
0: โอ้ขยี้ตาเลยไม่อยากจะเชื่อครับแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี่ถ้าไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับอาร์เจนตินาแต่จะทำได้ไหมเลยครับรูปเกมนี้อียิปต์เองก็คือความมั่นใจในการเล่นในเกมวันนี้ถือว่าไม่ตกลงเลยนะครับอียิปต
1: ์อ้าวยังไงยังไง
0: อันนี้บอกประตูนี่ของจริงแล้วใช่ไหมครับอาเจนทองล่อของจริงครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณอู๋คุณเอกครับดีใจมากครับที่เรือพระป่าคว่ำครับจากเชียร์นะครับทีมโปรดนะฮะบอกสวัสดีครับผมถ้าเจนตกรอบครับสวิตจะได้ชิงแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้ครับผมจากคุณปูสระบุรีนะครับ
1: สัญญาณกลับมาแล้วนะฮะ
0: 15นาทีสุดท้าย
1: เมื่อสักครู่สัญญาณติดขัดเล็กน้อยนะฮะแต่ตอนนี้กลับมาเรียบร้อยบอลอยู่กับเมสซี่ครับเลโดเมสซี่โอ้โหเลื้อยไม่ผ่านครับเมสซี่บาเรเดสให้มาที่เอ็นโซ่บาเรเดสหลีดทะลุช่องเอาละครับถึงเส้นหลังฮูเล่ลาวาเรสเปิดเข้ามาตรงกลางโอ้โหยังเคลียร์ทิ้งมาได้ครับแล้วน่าจะมีธงขึ้นมาแล้วครับ
0: ดูจังหวะออกตัวไปโอ้ยเหลื่อมๆล้ำหน้าครับเกือบหนึ่งช่วงตัวนะครับเปิดยัดไปแต่ว่าโดนเคลียร์ทิ้งออกมาครับฮูเดนอัลวาเรสเนี่ยพอสกัดได้ก็มาแท็กมือครับเรียกสปิริตในทีมกันครับสำหรับอียิปต
1: ์ก็คนที่ลงมาก็คือเทรเซเก้นะครับมาแทนฮัสเซมฮัสซันนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหโยกจะเสียเลยครับลาชินโมฮันัดลาชินนะครับมิดฟิลด์ของอียิปต์ฮานี่ครับโมเมดฮานี่ก็เล่นดีนะครับวันนี้อ๋อแล้วครับซิโก้เฮ้ยมาบอลเลยมาถึงเทเซเก้เทเซเก้ลองยิงเสาแรกโอ้โหหลุดกรอบ
0: โอ้เลือกที่จะยิงเองนะครับ
1: เอ้ยเหมือน
0: มัน
1: เร็วไปปะ
0: เออใช่เหมือนมันดีเลยแล้วมันพยายามจะเร่งให้ทันนะพี
1: ่ไม่ได้เป็นที่เราใช่ไหม
0: เดี๋ยว
1: เหมือนมัน
0: กำลังจะกลับไปให้มันแบบเป็นเรียลไทม์อ่ะผมว่านะ
1: เหมือนมันโดนเล่นสปีดไปนิดนึงฮะเฟอร์นันเดสครับ
0: ดิซันโดนี่ขึ้นมาเล่นเกมรุกหลายครั้งแล้วนะครับด้านซ้ายเปิดไปก็โดนหม่งใบครับ
1: นั่นไงกลับมาเป็นเมซี่ครับเปิดติดอีกน่าจะกลับมาปกติแล้วนะ
0: ครับ
1: โอเคเมื่อสักครู่นี้เหมือนสัญญาภาพมันเร่งเร็วกว่าปกตินะครับผู้ฟังฮะทีมงานก็จัดการแก้ไขเรียบร้อยมากันต่อแคปปาเรเดสให้มาอูเรียนอัลเลสเมซี่เปิดเข้ามาโคอู้หูเอาแล้วครับมาแล้วครับซีคิโอโรเมโรมาแล้วครับมงไล่ให้อาร์เจนตินาไล่มาเป็น1ประตูต่อ2สกอร์เด้งแล้วสกอร์เด้งแล้ว
0: มาแล้วครับนาทีที่79นะครับประตูที่ต้องการของอาร์เจนตินาครับ
1: อะไรอาร์เจนนี่ขอยังไงครับทางอียิปต์ขอให้เช็ค
0: ฟ้องครับว่าจังหวะเปิดมาโอ้โหลูกนี้นี่

0: จังหวะขยับตัวมาเนี่ยฟ้องเอาล้ำหน้ากันนะครับแต่ว่าจังหวะยืนก้ำกึ่งมากครับกับราเบียตัวสุดท้าย
1: โอ้โหปัดโดนด้วยนะครับแต่ว่าแงะไม่ออกครับ
0: คือลูกนี้จะล้ำหน้าก็ต้องตีเส้นนะครับตัดสินด้วยสายตาไม่ได้จริงๆต้องดูว่าจะล้ำหรือเปล่าครับเพราะว่าเกมรับนี่มั่นใจครับยกมือฟ้องกันใหญ่แต่โรเมโร่นี่มงตุงตะข่ายไปแล้วนะครับโอ้ซิโก้โดนเปลี่ยนตัวออกด้วยครับของอียิปต์อีกหนึ่งตัวจี๊ดของนะครับ
2: แล้วส่งโอมามามูสครับ
0: ดาวเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงมาแทนโมฮัมเหม็ดซิโก้ไม่มีปัญหานะครับไม่ล้ำหน้านะครับอาร์เจนตินาคอนเฟิร์มได้ประตูไล่มาแล้วครับ 1-2
1: นิโก้กอนซาเลสให้มาตรงกลางเมสซี่คืออาร์เจนต้องเล่นบอลจังหวะแรกให้เร็วนะครับต้องแก้ว่าจังหวะที่จะเจาะกลางก็ต้องชิ่งให้เร็วไม่งั้นนี่จะทลายกำแพงของอียิปต์ลำบากเลยครับอีก10นาทีสุดท้ายครับ
0: นี่ครับเมสซี่ครับเปิดให้กับโรเมโร่มงตีไข่แตกไล่ขึ้นมาจนได้นะครับเนี่ยครับ10นาทีสุดท้ายนะครับก็วัดความนิ่งของอียิปต์ด้วยนะครับว่าจะต้านทานอาร์เจนตินาอยู่ได้แค่ไหนครับ
1: คือประกบห่างครั้งเดียวนี่โดนเลยนะครับเมสซี่เนี่ยทางตัวเองออกไปเล่นริมเส้นด้านขวาแล้วก็ฉันยิงไม่ได้ก็ฉันแอสซิสต์แล้วกันกลับมาสู่เกมนะครับเหลืออีกประมาณ10นาทีสุดท้ายเอนโซเฟร์นันเดสเล่นกับทางปาเรเดสเมสซี่แมคคริสเตอร์เล่นกับเมสซี่เมสซี่โอ้โหวนย้อนได้เตะมุมอีกแล้วครับอาร์เจนตินาตอนนี้กองเชียร์อาร์เจนี่คึกกันเหลือเกินนะฮะ
0: โมเมนตัมความรู้สึกเองก็กลับมาอยู่ทางฝั่งอาร์เจนตินาแล้วนะครับแม้จะตามหลัง
1: จากนำ 2-0 เหลือแค่ประตูเดียวแหละครับอียิปต์เนี่ยช่วงสัก10กว่านาทีหลังเนี่ยไม่ได้โต้เลยนะครับคือตกเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเลยมาอีกแล้วเมสซี่แต่เข้าเขตโทษโอ้โหแล้วเดโรมาร์ติเนสครับได้โขกแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับนิดเดียวนั่นเองครับจากจังหวะเปิดเข้ามาของเลโอเนลเมสซี
0: ่เปิดผ่านราเบียมาแล้วโขกกดกระดอนพื้นโอ้โหคือมันไม่ตรงกรอบอย่างเดียวเลยครับหมดสิเซฟแล้วนะครับโอ้โหมอสซาฟาโชบีเซฟไม่ได้แล้วลูกนี้หม่งแล้วมันใกล้ตัวครับกระดอนพื้นออกหลังไว้แบบโอ้โหน่าเสียดายเมสซี่นี่ลุยแหวกเข้ามาแล้วก็กระดกใส่ศีรษะของลาวตาโร่เลย
1: บอกเจอคำสาฟาโลละจ้า อาเจนสู้ต่อไปยังไม่มีเสียงนกวีแต่ตอนนี้อาเจนไล่มา1แล้วนะอาเจน1นะครับอียิปต์ยังนำอยู่นะครับแต่โดนบุกหนักเหลือเกินตอนนี้ทุกทิศทุกทางครับอาเจนมาเอาให้ได้ครับ
0: เรียนโนเวลสในรอบ16ทีมหลายๆคู่นี่ยิงประตูทดเจ็บกันบ่อยมากนะครับช่วง5นาทีสุดท้ายเนี่ยมีให้เห็นเกือบทุกคู่เลยครับ
1: โอ้โหอาเจนมาอีกแล้วและเสมอครับ 2-2 โอ้โหเมสซี่ครับ2ประตูต่อ2ครับตอนนี้พูดยอมบายๆง่ายๆคุณหนู
0: ไม่พูดยังไม่ทันขาดคำครับประตูในช่วงท้ายเกมรอบ16ทีมเนี่ยโดยเฉพาะ10นาทีสุดท้ายเนี่ยมาเลยครับพูดปุ๊บเมสซี่กดตุงตะข่ายเลยครับเซฟแล้วก็เอาไม่อยู่นะครับมอสฟาโชบี
1: เอาละครับ
0: ตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ครับฟ้าขาวโอ้โหแชมป์เก่าตามหลัง2ประตูกลับมาคืนสู่เกมแล้วครับ
1: ไม่อยากเชื่อครับไทยอียิปต์คือพวกเขาอย่าบอกว่าพวกเขาเอาแต่ตั้งรับนะต้องบอกพวกเขาโดนบุกจนงงหัวไม่ขึ้นครับ
0: คือก็เล่นแบบนี้มาตลอดทั้งเกมครับโอ้โหเท่ากับว่า2ประตูที่ตีเสมอเนี่ยเกิดขึ้นภายในระยะเวลา5นาทีนะครับเลียวเนเมซี่เปิดเข้าไปก่อนแล้วตวัดกลับมายิงไม่ได้ครับแต่คืนกลับมาแล้วยิงชนคานเข้าไปเลยครับโอ้โหลูกคืนของลาวตาโร่เนี่ยฟาดมาแล้วจังหวะจับบอลคืนเมสซี่ซัดบอลเช็ดคานเข้าไปเลยครับสุดมันโอ้โห

0: โซโล่มอนเชียลครับแบ็คขวาตัวสำรองที่เพิ่งเปลี่ยนลงมานะครับเป็นคนคืนให้กับเมสซี่ยิงลอดราเบียติดเซฟชนคานเข้าครับโอ้โหสุดๆเลย
1: สงสัยกลัวเราจะเหงาช่วงจบเกม
2: ใช่
1: ตอนนี้ 2-2 แล้วครับใครที่คิดว่าเมสซี่จะไปเจอโรนัลโดที่สนามบินอย่าเพิ่ง
0: โอ้โห
1: นี่ครับดูครอบครัวซิเมโอเน
0: ่ซิเมโอเน่นี่มาครอบครัวเลยครับไม่แน่ครับตอนนี้เวลายังเหลือนะครับประตูที่5ของเกมเนี่ยอาจจะมีให้เห็นก็ได้นะครับ
1: และอาจลีโอเนลเมสซี่เนี่ยก็ทำประตูที่8ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ
0: ครับ
1: ขึ้นนำดาวซันโวเดี่ยวๆแล้วตอนนี
0: ้โอ้โหแกก็ยิงทุกนัดจริงๆครับลีโอเนลเมสซี่แล้วเกินจริง
1: ๆเกือบจะยิงได้ตั้งแต่จุดโทษนะฮะแต่สุดท้ายก็มายิงได้ในเกมนะครับลีโอเนลเมสซี่
0: จุดโทษมันง่ายไป
1: มันง่ายไปเมสซี่
0: มันต้องยิงชนคานให้มันสะใจแล้วต้องยิงท้ายเกมแบบนี้มันได้สมราคาเมสซี่หน่อย
1: เอาเกมยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารเหลืออีก5นาทีครับแล้วบวกกับทดอีกสัก6นาทีอ่ะดูละแต่อาเจนบอกเฮ้ยอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยขอจบตั้งแต่ในเกมละ
0: คือแล้วตอนเนี้ยอียิปต์เปลี่ยนตัวสวนกลับที่เล่นดีๆออกไป2คนแล้วนะครับทั้งฮาร์ซันนะครับตัวเร็วเลยครับแล้วก็ซิโก้ด้วยโอ้ลูกมงของโรเมโร่ก่อนอันนี้ไม่ล้ำหน้านะครับกราฟิกพึ่งขึ้นมาให้เห็นนะครับลูกนี้ยืนเท่ากับแนวรับก่อนบอลเปิดออกมาถึงจะขยับตัวหนีจากแนวรับขึ้นมานะครับ
1: ตอนนี้กลายเป็นอียิปต์นะครับที่จะต้องรักษาสกอร์นี้เพื่อยื้อชีวิตตัวเองเอาไว้นะเพราะว่าโมเมนตัมเกมตอนนี้เนี่ยมันไปทางอาร์เจนตินาหมดแล้วนะครับ
0: แล้วตัวรุกที่ส่งมาใหม่อย่างมามูสกับเทเซเก้ก็สวนไม่ได้เหมือนฮัสซันกับซิโก้ด้วยนะตอนนี้ก็ต้องหวังพึ่งแล้วครับโมเมนต์ซาร่าแฟนๆในสนามก็อาจจะต้องเตรียมตัวดูเกมยาวๆเลยครับรวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ด้วยแต่ต้องดูครับว่าทดเวลาครึ่งหลังกันอีกกี่นาทีนะครับ
1: ครับโอ้โหยาเซอร์อิบราฮิมครับเซนเตอร์อียิปต์คนทำประตูขึ้นนำอียิปต์พยายามจะคืออยู่นิ่งๆไม่ได้ครับเพราะว่าสกอร์เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ 2-2 แล้วมันยื้อไว้ก็ไม่มีประโยชน์ยังไงก็ต้องไปต่อเวลาแล้วก็ยิงจุดโทษนะครับ
0: แต่รอบ16ทีมยังไม่มีคู่ไหนต่อเวลาด้วยนะครับจบใน90นาทีหมดเลยครับคู่นี้มีโอกาสนะ
1: จะดีเหรอเนี่ยกลัวช่วง1ชั่วโมงสุดท้ายของเราจะเหงาหรือไง
0: เนี่ยตาสว่างเลยครับแฟนๆโอ้โหอาเจนนี่ตามหลังไว้ก่อนแต่ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับโอ้แล้วสุดท้ายเมสซี่1แอสซิสต์1ประตูครับวันนี
1: ้นี่ครับทำไมดูฟุตบอลต้องดูให้จบ90นาทีนี่ถ้าใครนาทีที่สัก8 60กว่าแล้วนอนไปเนี่ยพออีบนำนาทีที่67แล้วหลับนี่ตื่นมาอีกทีเฮ้ยอะไรวะเนี่ย
0: คือ
1: ประตูของอาร์เจนตินา2ประตูเนี่ยได้มาในช่วงเวลาห่างกันแค่4นาที
0: ใช่ครับ
1: 79ถึง83
0: คือมันจะสนุกแต่ว่าถ้ากลับการสมมุติถ้าปล่อยให้อาร์เจนนํา 2-0 เนี่ยเหตุการณ์วันนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นไงอียิปต์นํา 2-0 เนี่ยโอ้อาร์เจนตินาครับกลับมาจนได
1: ้ลาวตาโรจะไปเอาเรื่องนะครับกับทางฮาเฟส
0: ฮาเฟสนะครับที่เป็นคนไปเหนี่ยวลาวตาโร มาร์ติเนสคืออยู่ข้างหลังแล้วเข้าหาบอลไม่ได้แล้วนะครับก็ไปเหนี่ยวเขาเสียหลักล้มเสียฟรีคิกครับริมเส้นทางฝั่งขวานี่ครับกราฟิกหน้าจอขึ้นมาครับเมสซี่8ประตูครับเอ็มบัปเป้7ฮาแลนด์7นะครับเมสซี่จะเปิดฟรีคิกริมเส้นฝั่งขวาแล้วเปิดลึกมาชาร์จติดเซฟอีกโอ้โหมูซาฟาโชบีเซฟอีกแล้วครับ โอ้โหเปิดมาแล้วสะกิดเปลี่ยนทางเล็กน้อยครับแต่ว่าเจ้าตัวยังเอาอยู
1: ่คือคนจะเข้าไปคอมเมนต์ใน YouTube เนี่ยดูทิศทางนิดหนึ่งนะฮะโอ้โหตอนแรกนี่ก็บ่นทั้งเมสซี่นะบ่นทั้งแมคคาลิสเตอร์โอ้โหกากบ้างอะไรบ้าง
0: อะไรครับเมื่อกี้นี่แฟนคลับพี่โดนี่เตรียมขัดคีย์บอร์ดแล้ว
1: ตอนนี้นี่ตายแล้วครับแฟนคลับพี่โดต้องเก็บคีย์บอร์ดไปเพราะเมสซี่ทำประตูตีเสมอแล้ว
0: แล้วเกมสวนกลับของอียิปต์ดูขาดหายไปเลยครับตอนเนี้ย
1: ตั้งแต่ฮัสซันออกไปนี่เกมนิ่งไปเลยครับอ่ะมาอูเรียนอัลเวเรสเอ้าโรเมโรไม่ลงแล้วล่ะฮะจะยืนค้ำแล้วล่ะฮะเนี่ยเตรียมแล้วเอาแล้วไม่ลงแล้วครับคริสเตียโนโรเมโรเนี่ยยืนค้ำแล้วเมสซี่มองแล้วครับเมสซี่จ่ายไม่ทะลุอียิปต์อ้าวอียิปต์ก็มาทะลุบ้างเหมือนกันเอาละครับเกมจังหวะโต้กลับของอียิปต์เฮ้ยซ้ายโอ้โหจ่ายไม่ทะลุนะครับโอ้โหไม่อย่างนั้นนี่มีโอกาสเป็น 3-2 น้ำตาท่วมทดเจ็บ7นาทีครับ
0: โอ้โหลูกจ่ายของโอมามามูสครับจ่ายไม่ผ่านเฉยเลย
1: แล้วเป็นเขาเป็นคนที่ไม่แหมดูแล้วมีคลาสที่สุดในเกมลุกตอนนี้ลองจากซาร่าเนี่ยน่าจะนิ่งกว่านี้นะครับโอมามามูส
0: ถ้าเมื่อกี้เป็นแก๊งฮัสซันซิโก้นะไม่อยากจะคิดครับโอ้โหขึ้นมา3คนครับเกมรับของอาร์เจนตินาเหลือ2ครับไปจ่ายติด
1: คือมุสตาฟาซิโก้นะโดนเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับทั้งแล้วก็ไฮเซมฮัสซันเองก็ออกไปแล้วเช่นกัน
0: ครับคือฮัสซันเนี่ยแกเหมือนจะเจ็บอะครับซิโก้ก็เหมือนหมดแล้วด้วย
1: ซาร่าโมเมซาร่าให้พื้นที่ว่างเปิดโค้งเฮ้ยโอ้โหได้โขกด้วยนะครับมาลูกเปิดของฮานี่มาอีกทีนึงทางอียิปต์ลาชินโอ้โหอียิปต์มีเหมือนกันนะครับช่วงทดเจ็บนี่อ้าวออกมาที่ด้านขวาครับโมเมซาร่าซาร่าเลี้ยงเข้าเขตโทษโอ้โหขาอ่อนซาร่าครับซาร่าผมไปต่อฮูเลียนอัลวาเรซโตบ้างแล้วโอ้โหจับบอลไม่อยู่แต่ลาวตาโรมาร์ติเนสยังเจอกับราเบียเปิดเข้ามาเฮ้ย 3-2 ครับเอนโซเฟรเดสบอกเฮ้ยทดเจ็บ 3-2 อาร์เจนบาวะ
0: โอ้โห 90+2 ครับอาร์เจนตินาครับแซงอียิปต์3-2ครับโอ้โหเกมสวนกลับมาครับลาวตาโรมาร์ติเนสเปิดโค้งแล้วเกมรับอียิปต์เนี่ยลงกลับมาไม่ทันครับเอนโซเฟรเดสหม่งย้อนสอนเข้าไปครับอาร์เจนตินากลับมานำ3-2โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเกมนี้
1: โอ้โหลูกน้ำตาครับลูกนี้ลูกโค้งมาแล้วโขกเปรี้ยงเดียวเลยแล้วตอนนี้แฟนอียิปต์นี่เซ็งเลยครับ
0: โอ้โหภายในระยะเวลาประมาณ13นาทีครับเสีย3ประตูครับอู้แต่ไปฟ้องผู้ตัดสินให้เช็คก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวจะต้องดูก่อนครับ
0: มีเช็คอะไรไหมครับโอ้โหเอนโซครับคือเอนโซเนี่ยตอนที่บอลเปิดมาต้องชมครับเขาเป็นคนสปีดมาตีคู่กันคือม่งไปติดก่อนครับแล้วเป็นจังหวะสวนกลับอ๋อ
1: ฟาวครับมีจังหวะฟาวให้ขอโทษนี่ครับชนะเอาบ้างสิจังหวะฟาวต่อเนื่องของซาร่าครับแม่ทางอียิปต์เองก็ฟ้องครับว่าเฮ้ยคุณก็ฟาวฉันก่อนจังหวะต่อเนื่องที่จะมาเป็นประตู
0: โอ้แล้วดูลาวตาโร่เปิดครับแม่นจริงๆครับให้กับเอนโซเฟรนันเดสกองหลังตัวสุดท้ายอยู่ก็คืออิบราฮิมเนี่ยอิบราฮิมก็เหมือนจะหมดแล้วด้วยครับวิ่งมานี่ขาเปรี้ยเลย
1: โอ้โหคือต้องดูครับว่าผู้สิน VR จากฝรั่งเศสจะตัดสินอย่างไรครับ
0: มีเกี่ยวมีโดนขากันนะ
1: มีเกี่ยวกันนะครับคือความหนักเบาอ่ะใกล้เคียงกันกับจังหวะที่ไปเป่าให้ฟาวในจังหวะที่ไม่ให้ประตูอียิปต
0: ์แต่ดีใจกันไปยกใหญ่แล้วนะครับเราแฟนฟ้าขาวครับโอ้โห90 บวก2ครับโอ้สตาร์ฟอียิปต์โดนใบแดงด้วยครับอืมโมซาฟาโชบีโดนเหลืองกับเขาด้วยหรือเปล่าครับเนี่ย
1: โอ้โหผู้เล่นของอียิปต์เนี่ยน่าจะเข้าไปประท้วงจังหวะที่ซาร่ามองว่าซาร่าถูกทำฟาวล
0: ์
1: ก่อนที่จะเป็นจังหวะต่อเนื่องมาที่ประตูแต่น่าจะไม่ได้เกิด
0: ไม่ได้ฟาวล์ครับ
1: ไม่ได้ฟาวล์แหละครับผู้สินปล่อยไปแล้วนะครับ
0: เพราะถ้าฟาวล์เมื่อกี้มันน่าจะในเขตโทษด้วยซ้ำนะคร
1: ับ
0: เปลี่ยนตัวครับคริสเตียนโรเมโรกับฮูเลนอัลวาเรซออกครับนิโคลัสโอตาเมนดี้กับฟาคุนโดเมดีน่าลงมาครับ90บวก5ครับเปลี่ยนตัวอีก2ตำแหน่ง
1: อะไรกันครับเนี่ยตอนนี้ทิศทางมันยังไงครับเนี่ยเอ้าคอมเมนต์โอ้โหตายดราม่า
0: โอ้นี่ทำให้นึกถึงเกมรอบก่อนหน้านี้ที่เบลเยียมกลับมาแซงเซเนกัลเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยครับตามหลัง2ประตูกลับมา3ลูกแต่ว่าวันนั้นนี่เบลเยียมต้องไปต่อเวลาครับแต่ว่าอาร์เจนตินาวันนี้เนี่ยยังอยู่ใน90นาที
1: โอ้โหแม่แฟนสุดท้ายเหลืออีกประมาณ1นาทีครึ่งนะครับถ้าบวกจังหวะดีใจอะไรให้2นาทีครึ่งอ่ะ
0: อ
1: ียิปต์เองต้องเร่งครับแม่เอมี่มาร์ติเนสคว้าและนอนเลยครับ
0: อียิปต์เปลี่ยนเอากองหน้าลงมาแล้วนะครับซีโซ่ครับแทนมิดฟิลด์ตัวกลางอย่างลาชินก็ยัดกองหน้าลงไปสู้ครับในช่วง1นาทีเศษๆที่เหลืออยู
1: ่เปิดยาวขึ้นมาครับเอมี่มาร์ติเนสโอ้โหน่าเสียดายแทนอียิปต์นะครับอย่างน้อยเนี่ยแม่ถ้าพวกเขายื้อกันอีกสักหน่อยเนาะจะได้ไปลุ้นกันในช่วงต่อเวลาก็ยังดีครับแต่ไปโดนทีเด็ดช่วงพดเจ็บจากลูกโขกของเอนโซเฟรนันเดสคร
0: ับ
1: ผู้สินให้ใบเหลืองกับฮัมดี้ฟาตี้ไปด้วยครับหมายเลข14ของอียิปต์เนี่ยไปท้วงนะครับโดนใบเหลืองไป
0: โหแล้วนี่ถ้าจบแบบนี้นี่สกอร์เดียวจากรอบที่แล้วที่ชนะเคปเวิร์ดมาเลยนะครับอาร์เจนตินาเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วนะครับของการทดเวลาน
1: ี่จะเป็นอีกหนึ่งเกมดราม่าของฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับฟาวไปแล้วครับฟาวไปแล้วครับอีกแม่จริงๆช่วงทดเจ็บเนี่ยบวก7เนี่ยมันจบไปแล้วนะครับผู้สินน่าจะต่อให้อีกนิดหน่อยครับจังหวะช่วงทำประตูดีใจช่วงเปลี่ยนตัวพูดตรงนี้นี่มันน่าเสียดายจังหวะที่โอมามามูใช่ครับที่หลุดเดี่ยวหลุดไปครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นโอกาสประตูได
0: ้แล้วอาร์เจนตินาจะเล่นเกมสวนกลับนะครับโดนเบรกเกมเอาไว้ครับลาวตาโร่มาร์ติเนสลงมาแล้วก็มีส่วนช่วยปั่นป่วนเกมรับของอียิปต์ได้ดีมากๆนะครับลาวตาโร่เนี่ยโดยเฉพาะจังหวะประตูที่3ที่เปิดอย่างแม่นยำนะครับให้เอนโซเฟรนันเดสมงเป็นประตูที่3แล้วบริเวณข้างสนามมีปัญหากันอีกแล้วบุรสินต้องควักใบเหลืองครับ ไปแจกทีมงานอียิปต์นี่นะ
1: โอ้โหเขาสัมภาษณ
0: ์อันนี้โดนเองละ
1: ต้องระวังตัวหน่อยครับ
0: อันนี้น่าจะโดนเองแล้วนะครับเฮสโค้ชของอียิปต์ก่อนหน้านี้เนี่ยใบแดงเหมือนเป็นทีมงานครับ
1: คือผู้เล่นฝั่งอียิปต์เองเนี่ยมีปัญหากับผู้ตัดสินเนี่ยไม่รู้ว่าน่าจะโดนไปแล้วนะฮะ
0: ไปขอคำอธิบายครับแล้วก็อธิบายเสร็จก็พุทธศิลป์วิ่งกลับไปทำหน้าที่ต
1: ่เตะทิ้งไปเลยครับแฟนอาเจนก็รอแค่เสียงนกหวีดนะครับ บอลเนี่ยกดดันอยู่ในแดนอียิปต์ด้วย

0: วยครับผู้สินยังให้เล่นต่อลิซันโดมาร์ติเนสหวดทิ้งกลับไปที่เดิมเลยฮะแล้วกลับไปที่เดิมนู่นโดนใบเหลืองไปนะครับยืนยันฮอสซัมฮัสซันนะครับอ้าวมาอีกอาเจนจะเข้าวุมทงเลยครับเอนโซ่เฟรนเดสเราจะเรียกฟาวไหมเอนโซ่ไม่ได้ครับโดนหัวทิ้งออกมาเปิดไซส์กับทิ้งกับไปที่เดิมผู้สินยังให้เล่นต่อนะครับโอ้โหนี่ทดมาจะถึง10นาทีละ
1: มีโอกาสถึง100นาทีเหมือนกันครับเกมนี
0: ้ยีหยิบพาบอลขึ้นมาเอ้าเฮือกสุดท้ายผู้สินเมื่อกี้ยกนกหวีดนะแต่เห็นจะได้โยนยอดขึ้นมาหน้าหมดสิทธิ์แล้วครับอาเจนเก็บได้เอนโซ่เฟรเดสโอ้โหลาวตาโร่มาร์ติเนสครองบอลแล้วครับสับๆแล้วรอเพื่อนฉันจะไปต่อดีไหมเข้ามุมธงดีหรือเปล่าหันหลังให้ดีกว่าเตะอัดมันเลยนี่แน่ได้ทุ่มด้วยครับ
1: ค่าเวลาได้เยอะครับผู้เล่นอียิปต์เองก็หัวร้อนนะครับช่วงนี้เจอลาวตาโร่มาร์ติเนสเล่นกับเวลาครับแต่ก็ไม่ได้ทำผิดอะไรนะครับครองบอลอยู่แล้วก็วนไปวนมาเตะอัดเอาลูกทุ่มครับลาตาโร
0: ่ไม่ผิดกติกาแต่มันหมั่นไส้นะครับ
1: ถูกต้อง
0: มาเลี้ยงวนเวียนอยู่หน้าเราเนี่ย
1: จ๊อแจ๊ะแบบนี้นี่เล่นก็ไม่เล่นสักอย่างครับวนไปนี่มาอีกแล้วครับลาตาโร่ครั้งนี้นี่เจอสกัดแล้วแฉลบขาลาตาโร่ออกครับอียิปต์ได้ทุ่มนะครับเนี่ยเข้าสู่การทดเจ็บ10นาทีครับเกมนี้เข้าสู่นาทีที่100ไปแล้ว
0: ผู้ตัดสินก็ปล่อยให้เล่นจน4นาทีเลยครับที่เกินจากทดเจ็บมาอาร์เจนติน่าทำได้ครับ3ประตูต่อ2ครับเอาชนะอียิปต์ไปได้แบบใจหายใจคว่ำเลยครับได้ประตูชัยจากทางเอนโซ่เฟรนเดสครับ
1: โอ้เป็นเกมที่ตามหลังก่อน0ประตูต่อ2จริงๆตามหลังจนกระทั่งนาทีที่79เลยนะครับโอ้กว่าที่อาร์เจนตินาจะได้ประตูไล่ขึ้นมาลูกแรก79จากโรเมโร83จากเลโอเนลเมสซี่และประตูชัยเอนโซ่เฟรนันเดสนาทีที่90บวก2ครับโอ้อาร์เจนตินาวันนี้คัมแบ็กแบบใจหายใจคว่ำจริงๆนะครับเอาชนะไป3ประตูต่อ2ครับ
0: โอ้โห
1: โอ้แชมป์เก่าครับวันนี้หนักหนาสาหัสจริงๆครับแต่ก็เข้ารอบได้นะครับไปรอพบผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์หรือโคลอมเบียครับคู่สุดท้ายของรอบ16ทีมที่จะลงแข่งขันในค่ำคืนวันนี้ครับในเวลา3นาฬิกาต่อไปนะครับอียิปต์เองวันนี้ก็เต็มที่แล้วแหละครับเพราะว่าก่อนเกมเองก็ถูกมองว่าเป็นรองค่อนข้างเยอะแต่วันนี้สู้แบบทำให้อาร์เจนตินาต้องเหนื่อยหนักนะครับไม่แพ้นัดที่เจอกับเคปเวิร์ดเลยนะครับ
0: ก็เป็นเกมที่อียิปต์เองก็ผิดหวังแล้วนะครับพวกเขามีโอกาสที่จะชนะในเกมนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปโอกาสสดใสสุดๆนะนำถึง2ต่อ0แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าโดนอาร์เจนตินามาแซงนะครับโอ้โห
1: ครับกล้องจับมาที่เอนโซ่เฟรนันเดสครับฮีโร่ของอาร์เจนตินาในวันนี้ครับโอ้โหนี่ครับซิโก้เองก็ไม่อยากจะคิดเหมือนกันนะครับวันนี้ทีมทำได้ดีขนาดนี้แล้วแต่ฟุตบอลเลยครับเวลาไม่หมดก็อย่าพึ่งนะครับแน่ใจว่าผลการแข่งขันจะจบอย่างที่เห็นนะครับ
0: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อน
1: ได้ครับพี่
0: นะครับขออนุญาตเบรกกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันโอ้โหข้อความทะลักทลายนะโอ้ทิศทางข้อความนี่
1: จะดูกัน
0: ตอนแรกๆก็เทไปทางอียิปต์นะ
1: ครับ
0: กระนำเมสซี่ซะเละเลยสักพักหนึ่งนะกลับมาเทว่าทางอาร์เจนตินาอีกแล้วนะครับเป็นอาร์เจนตินาที่สมหวังไปเดี๋ยวเราขออนุญาตเบรกสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: มืองไทยแข็งแรงจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับม

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหกรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได้
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีม

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เอาครับเข้าสู่ช่วงชั่วโมงสุดท้ายนะครับของ99 Live บอลโลก
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นหลังเกมระหว่างอาร์เจนตินากับอียิปต์นะครับก็จบเกมด้วยกันที่ทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาเอาชนะอียิปต์ไปได้3-2ไปดูสรุปการทำประตูกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: อียิปต์เนี่ยได้ประตูออกนำไปก่อน2-0นะครับในครึ่งแรกนำอยู่1-0จากยัสเซอร์อิบราฮิมนะครับนาทีที่15มาบวกประตูที่2ในนาทีที่67นะครับจากมุสตาฟาซิโก้แต่หลังจากนั้นเนี่ยอาเจนมาได้2 ประตูใน4 นาทีนะไล่ตีเสมอ2-2จากคริสเตียโนโรเมโรนาที79นะครับแล้วก็เลโอเนลเมสซี่ในนาทีที่83ก่อนที่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับอาร์เจนตินาจะมาบวกเพิ่มจากจังหวะสวนกลับแล้วก็เป็นทางเอนโซเฟร์นันเดสนะครับมาโขกประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+2ให้อาร์เจนตินาเอาชนะอียิปต์ไป3-2นะครับผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียครับที่กำลังจะลงเตะกันในช่วง3:00
1: เป็นเกมที่จริงๆก็เห็นใจอียิปต์นะ13นาทีครับนับจากนาทีที่79ถึง90+2เนี่ย13นาทีโดนยิง3ลูกทางด้านที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยระยะเวลา80นาทีของเกมนำอยู่2-0นะ
0: ครับ
1: โอ้เกมมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแบบโหปรับตัวไม่ทันเลย
0: อาเจนก็ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆอ่ะต้องบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็แนวรับของอียิปต์เองก็ไปโดนทีเด็

0: นะฮะจาก2ประตูที่เมสซี่เนี่ยมีส่วนร่วมทั้ง2ประตู
1: ครับ
0: ประตูตีไข่แตก 1-2 เนี่ยเมื่อสักครู่ที่เราดูภาพไฮไลท์เกม
1: หลังจบเกมเนี่ย
0: หลังจบเกมเนี่ยผมบอกคุณอู๋ว่าประมาทพอเห็นเมสซี่ไปยืนทางไปยืนริมเส้นทางขวามากเนี่ยกองหลังอียิปต์เนี่ยไม่ประกบไม่ชิด
1: ห่างไปนิดหน่อยก็คือเสียสมาธิไปนิดเดียวเองอะ
0: เสียสมาธิครับไปประกบห่างจนทำให้เมสซี่มีเวลามีพื้นที
1: ่ครับ
0: ที่จะเปิดเข้ามาให้คริสเตียนโรเมโรแล้วเปิดแบบนั้นเนี่ยโอ้โหระดับเมสซี่เปิดมาข้ามหัวลาเบียลงหัวโรเมโรพอดี
1: โรเมโรเองก็แม่นยำในการเช็คล้ำหน้ากับแนวรับของอียิปต์ด้วยนะ
0: โอ้โหสุดๆเลย
1: สมบูรณ์แบบมงจ่อๆเลย
0: เพราะตอนแรกมีการเช็คกันว่าล้ำหน้าหรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ล้ำนะครับนาทีที่79โรเมโรละโขกให้อาเจนไล่มา 1-2 และนาทีที่83ลูกตีเสมอเนี่ยจริงๆก็เริ่มต้นมาจากเมสซี
1: ่
0: ในจังหวะกรอบเขตโทษริมเส้นฝั่งขวาที่เปิดครอสเข้ามาในเขตโทษมีแฉลบผู้เล่นของอียิปต์นะสุดท้ายเนี่ยบอลกลับมาเข้าทางเมสซี่โอ้โหฮาร์ฟวอลเล่เต็มแสกหน้าเสยตะข่าย
1: คือยิงแบบปึ้งปัดแล้วเช็ดคานเข้าลูกนี้ยิงอย่างมันเลย
0: สถิติหลังเกมเป็นไงคุณหนูสุดท้ายเมสซี่วันนี้ยิงต่อเนื่องกันมากี่เกมแล้วนะครับ
1: อ่ะตอนนี้เมสซี่นะครับในศึกฟุตบอลโลกเนี่ยโอ้โหนี่คือเกินคนไปมากนะเมสซี่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายตอนนี้นะครับ9นัดติดต่อแล้วนะครับนัดไหนลงนัดยิงนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่เจอกับออสเตรเลียในปี2022นะครับใน2022เนี่ยยิงมา4แมตช์หลังนะครับแล้วก็จนกระทั่งนัดชิงกับฝรั่งเศสแล้วพอบอลโลกหนนี้เนี่ยวันนี้เป็นนัดที่5ก็ยังเดินหน้านะครับยิงได้อีก5นัดตอนเนี้ยเป็น9นัดติดต่อกันในศึกฟุตบอลโลกแล้วนะครับโอ้โหแล้วนัดต่อไปนี่มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลายิงประตูเนี่ยนะครับเขาก็มักจะยิงในรอบน็อกเอาท์ด้วยนะพี่เอก
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้ลีโอเนลเมสซี่ทำสถิติเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์บอลโลกที่ยิงประตูในรอบน็อกเอาท์อย่างเดียวนะครับได้6นัดติดต่อกันไม่ใช่แบ่งกลุ่มนะครับน็อกเอาท์นะครับเพิ่งเป็นของที่ไม่ง่ายอยู่แล้วแต่ว่าเมสซี่ทำได้6เกมติดกันแล้วครับ
0: ครับผมนี่ฮะทางสถิติที่ขึ้นมานะครับโอ
1: ้แอสซิส
0: อีก
1: ใช่แอสซิสเกินละ
0: ทำแอสซิสมากที่สุดนะครับ9ครั้ง
1: เพราะว่ารู้สึกเกมวันนั้นที่เปิดให้โรเมโร่มงเนี่ยฟีฟ่าเขาตีว่าเป็นโอนโกเมสซี่ก็เลยโดนยึดเพราะว่าผมจำได้เมสซี่เคยขึ้นสถิตินี้มาแล้วแต่ว่าเขาโดนลบไปเพราะว่ามันเป็นการโอนโกของฝั่งคู่แข่ง
0: ครับ
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหจากการเปิดให้โรเมโร่ก็ทำจนได
0: ้คุณจะเอาสถิติอะไรอีกเนี่ยเมสซี
1: ่มีอะไรไหมที่คนคนหนึ่งจะทำได้ในศึกฟุตบอลโลกเนี่ยลงเล่นยิงประตูนะครับแอสซิสต์เอาทุกอย่าง
0: ก่อนหน้าที่เกมนี้เนี่ยก
1: ่
0: อนหน้าที่ทางอาร์เจนตินาจะกลับมาได้เนี่ยคุณหนูตอนโดนนำ 0-2 เนี่ยสถิติขึ้นมาเนี่ยบอกว่าอาร์เจนตินาเนี่ยแพ้ทั้ง13เกมในฟุตบอลโลกนะเมื่อโดนนำ2ประตู
1: อ๋อสถิติเป็นเลวร้ายมากก็คือเองเอาง่ายๆเองแพ้แน่ถ้าเองโดน2ลูกเนี่ย
0: โดนนำ2ประตูโดนนำด้วยผลหน้าง2ประตูนี่คือแพ
1: ้โหแต่ว่าผมว่าต้องไปย้อนดูว่าในอดีตเนี่ยทีมที่เคยนำอาเจนแบบนี้เป็นทีมแบบไหนบ้างเผอิญวันนี้มันเป็นอียิปต์ไงพี
0: ่
1: มันอาจจะเป็นคู่ต่อสู้ที่อาจจะยังแข็งแกร่งมากไม่มาก
0: ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นบราซิลในปี82ก็ชนะอาเจน 3-1 นะมันต้องมาลาโรน่านี่แหละ
1: มันต้องทีมแบบนี้มันถึงจะปิดเกมลงไง
0: ต้องอารมณ์นั้น
1: ต้องอารมณ์แบบบิ๊กๆหน่อยคือวันนี้ผมว่าช่วงเวลาตอนท้ายเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีช่วงเวลาที่สักเกือบ5นาทีสุดท้ายเนี่ยอียิปต์ขึ้นมาครองบอลน่ะซึ่งจังหวะนั้นน่ะพออียิปต์ขึ้นมาครองบอลเนี่ยผมว่ามันความมั่นใจกะจะเอาประตูนะครับขึ้นนำอีกรอบนึงอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วพอดันขึ้นมาสูงพอไปเสียบอลเนี่ยปุ๊บนั่นแหละ

0: เดี๋ยวต้องดูว่ารอบถัดๆไปเนี่ยนะครับคู่แข่งในการเป็นดาวซันโวเนี่ยคือบอลโลกอะดาวซันโวจะแข่งขันกันขนาดนี้ผมว่ามันแทบไม่มีนะในยุคหลังๆเนี่ย
1: ใช่
0: เนาะ
1: อันนี้คุณหนูผมย้อนไปดูเนี่ยปี82นะบอลโลกเป็นรอบแบ่งกลุ่มรอบที่2
0: ครับ
1: ครั้งนั้นเนี่ยเวิลด์คัพ82ที่สเปนเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมี2รอบนะ
0: ครับ
1: คือแบ่งกลุ่มไปแล้วรอบนึงแล้วก็ไม่ได้น็อกเอาท์นะมาแบ่งกลุ่มละ3ทีมอีกรอบนึงแล้วเอาทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองอาร์เจนไปแพ้บราซิล3ประตูต่อ1โดนนำก่อน3ลูกเลยนะจากซิโก้นะจากซิโก้นี่ซิโก้ของแท้และดั้งเดิมนะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ซิโก้ของจริง
1: ซิโก้ของแท้นะฮะซิโก้ออริจินอลแล้วก็แซจินโยแล้วก็จูเนียที่ยิง
0: หลังๆมามีทั้งซิโก้ไทย
1: ซิ
0: โก้อีย
1: ิปต์เต็มไปหมด
0: เนี่ยเขามีการไปสังเกตอากัปกิริยาของจานนี่อินฟานติโน่ไว้พี่แกอาการออกนะ
1: ตอนอาเจนจะตกหรอ
0: เขาบอกว่าตอนที่เมสซี่ยิงจุดโทษไม่พลาดทำหน้าเจื่อนกัดเล็บเลยนะคือตอนเมสซี่
1: ตอนพลาดจุดโทษ
0: พลาดจุดโทษอ่ะอินฟานติโน
1: ่แม่คือตัวเขาเองอ่ะเขาคงเหมือนแบบอยากให้ทีม
0: แม่เหล็กอ่ะ
1: ทีมแม่เหล็กผ่านเข้าไปอ่ะแหละ
0: โอ้แต่ว่าด้วยความเป็นกลางก็คุณต้องเก็บอาการหน่อยก็ชัดเจนเหลือเกิน
1: คุณอินฟันติทัมเนี่ยเหรอ
0: เอออินฟันติทัมเนี่ยโอ้แต่ว่าจนถึงจุดนี้เขาก็โอ้โหเหตุการณ์ที่เขานะครับระงับใบแดงของสหรัฐอเมริกาไปนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วเขาก็พยายามจะให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยทีมแม่เหล็กเข้าไปเยอะๆหน่อยนะฮะนี่ตอนนี้มีการเปรียบเทียบกันแล้วครับนี่แน่นอนจังหวะที่ลิซันโดโดนฟาวล์แล้วอียิปต์โดนยึดประตูกับจังหวะนะครับที่โมเมนต์ซาร่าเจอเตาะเข้าไป
1: แต่ของซาร่าเบา
0: เบาแต่มันเบากว่านั้นเบา
1: เอาจริงๆนะเบาทั้งคู่เลย
0: ครับ
1: ผมว่าเกมจังหวะที่ลิซันโดโดนก็เบาคือถ้าผู้ตัดสินจะเมินไม่ให
0: ้ก็ได้อยู
1: ่ผมว่าเหยียบเท้ามันแต่ว่าพอกดมันเปลี่ยนไงคุณหนูเราเวลาเราประเมินหรือเวลาเราบอกเนี่ยมันอยู่ในทัมมิ่งต่างกันอยู่ในช่วงเวลาของกดที่มันต่างกันมันก็นะอย่างสมัยนี้นี่อาจจะถ้ามีการโดนตัวสัมผัสกันแล้วประมาณอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นลูกฟาวไปเลย
0: แต่ชุดลูกนั้นมันชัดเจนว่ามันเป็นการเสียบอลแล้วมันเป็นจุดที่เริ่มต้นที่อียิปต์เนี่ยได้สวนกลับมาพอดี
1: ครับ
0: นี่มาแล้วพุทธศิลป์โดนตัดต่อใส่เสื้ออาร์เจนตินาแล้วพุทธศิล
1: ป์ผู้สินฝรั่งเศส
0: ไอ้เมื่อวานย้อนกลับไปเนี่ยไอ้เรื่องการล้อเลียนใน X หรือว่า Twitter เดิมเนี่ยผมว่าตลกดีนะอย่างเมื่อวานก่อนเกมที่สหรัฐอเมริกาจะลงเล่นเขาบอกมีข่าวด่วนพี่เขาบอกว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์อนุมัติใหคริชาคอรัสเคเลียเล่นให้กับทีมชาติสหรัฐได้แล้วเพราะว่าเกิดที่จอร์เจียพอที่สหรัฐก็มีรัฐจอร์เจียเหมือนกันเมื่อวานนี้โดนล้อยับเลยนะครับแต่สุดท้ายสหรัฐอเมริกาก็ตกรอบอยู่ดีเมื่อวานนี้เล่นไม่ได้เรื่องเลยนะครับนะครับเดี๋ยวดูข้อความใน Facebook กันหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้นี้ทักทายเพียงแค่บางข้อความเท่านั้นนะครับยังส่งกันเข้ามาได้นะครับเราอยู่ร่วมกันจนถึงเวลาตีสองนะครับบอกเปิดเพลงได้ดีมากเลยเมื่อกี้เพลงบอลโลกเนาะพี่เอก
1: เพลงบอลโลก
0: ครั้งนี้
1: เพลง DNA ครับ
0: ครับผมตื่นมาอาเจนถูกลูกสองพอดีเลยครับนี่ผมนึกว่าหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีแล้วนะครับอาเจนติน่าบอกกรรมการรับมาเท่าไหร่แน่บางคนแซวกรรมการนะครับชนะง่ายๆเขาไม่ทำครับทีมแชมป์ก็ประมาณนี้แหละครับอันนี้ยอมกลับมาได้เฉยเลยนะครับบอกฮะเมสซี่แต่บอกว่าคุณจะชนะอ๋อท่านนี้นึกว่าเมสซี่จะไปแล้วนะครับบอกว่าดูแล้วดูแล้วหมดเป็นตลับเป็นลังเป็นสายก็ไม่น่าจะเห็นเมสซี่บอกว่าอาเจไม่เคยป้องกันแชมป์ได้ครับอ๋อ
1: ครับ
0: ยากแล้วครับโรนัลโดวกรถกลับมารับเมสซี่แล้วครับตอนนี้แซวกันใหญ่แซวกันใหญ่นะฮะเมื่อคืนวานเชียร์พี่โดวันนี้เมสซี่จะไปอีกแล้วเหรอครับหัวจะปวดเลยนะ

0: ับนอกนั้นก็เป็นข้อความที่ส่วนใหญ่จะทักทายกันเข้ามานะครับท่านนี้บอกฟังในสวนยางเหมือนเดิมครับจากบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองจากชะอวดนะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวดูใน YouTube กันหน่อยนะครับส่วนข้อความ4689899นะครับเดี๋ยวไปอ่านให้นะครับอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพี่เอกครับทำไมอาจารย์เขาไม่ส่งกันนะโชว์มาแก้เกมวะพี
1: ่กันนะโชว์ไม่ได้มานะฮะเสมอ 2-2 เหลือเชื่อจากนัดเรือใบ
0: มาก็ไม่ได้ลงนะฮะ
1: อู 2-2 เลยโดนไปแล้วนะครับข้อความเราอ่านย้อนหลังนะครับ
0: ครับ
1: บอกอยู่ฟังเป็นเพื่อนเสมอครับจาก FC ครอบครัวพิพไหวหิมสกุลคนที่หน้าเหมือนคาเปโร่ที่กล้องจับตอนต้นเกมคือมาริโอแคมเปสครับผมไปเช็คกักเว็บต่างประเทศมาฮะจากคุณโจมอริสันคือผมไม่ทันได้ฟังซาวบอกนะเราเห็นหน้าแวบหนึ่งตอนนี้เราก็จำไม่ได้หรอกแคมเปสยุคนั้นนี่คือเป็นฮิปปี้อ่ะผมยาวนะฮะมาริโอแคมเปสนะครับ
0: เวลามันผ่านมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะ
1: ใช่นะครับบางคนนี้คือไม่เหลือเขาเลยจาก
0: ครับ
1: เตะปัจจุบันก็นักเตะในอดีตนะกับปัจจุบันเนี่ยบางคนไม่เหลือเขาเลยนะครับ
0: คือหน้าตาไม่พอนะครับบางคน
1: ก็คุณดู
0: เรื่องหุ่นด้วย
1: หล่อขนาดนี้
0: ว่าก่อนนี้พระเอกหนังเลย
1: ใช่มาลูแคมเปสคือหล่อขนาดนี้บอกให้นี่หน้าเมื่อกี้ไหมไม่เขาใส่แว่นหน้าคล้ายคาเปโร่ไหม
0: คือถ้ามุมเมื่อกี้คล้ายอยู่แต่ว่าถ้ามองแบบจ้องจริงๆเนี่ยมันก็จะมีส่วนจากการต่างจากคาเปโร่นิดนึงใช่เหมือนเขาจมูกโด่งกว่าเยอะอ่ะ
1: นี่ไงใส่แว่นนะก็คล้ายนี่คลายมาร์คฮิวผสมกับเอโล
0: เออถ้าเนี้ยผมเห็นผมไม่รู้เลยเพราะว่าผมมันไม่ใช่ทรงเดิมด้วยไงดูยาก
1: ก็โดยหลักๆแล้วเนี่ยพวกเวลามีเกมประมาณเนี้ยก็จะมีกล้องก็จะตามจับระดับตำนาน
0: ใช
1: ่ของทีมที่มาดูเนาะ
0: วันนี้จับพวกนักเตะเยอะมาก
1: ครับ
0: นะครับหลายคนโดยเฉพาะฝั่งของอาร์เจนตินาที่เข้ามาดูกันเยอะจริงๆนะครับเวลาเขาภาพจับแล้วก็ต้องเงียบฟังผู้บรรยายก่อนว่าเป็นใครถ้าเราไม่รู้จัก
1: บางทีฟังไม่ทัน
0: ฟังไม่ทัน
1: ก้มหน้าอะไรอยู่นะครับบางคนเห็นแล้วเราจำได้เราก็จัดให้ไปเลยนะครับโกงกันหรือเปล่านะฮะคิดว่าจังหวะของซาร่ามันควรจะฟาวไหมครับตอนเกี่ยวขานะครับ
0: ผมว่าเบาไปหน่อยคิดเหมือนพี่เอกแหละผมว่ามันโดนตัวจริงแต่ว่าทุกๆการโดนมันก็ไม่ต้องเป็นลูกฟาวก็ได้ไง
1: คุณชัยรัตน์บอกอียิปต์ไม่ละเอียดเองนะครับพอไม่ได้ฟาวก็เสียสมาธิกันไปหมดทำให้เสียประตูที่3เกมระดับโลกสมาธิต้องนิ่งกรรมการจะเป่าอย่างไรคู่ต่อสู้จะเล่นอย่างไรก็ต้องมีสมาธินะครับสมาธิอียิปต์เนี่ยก็คือผมว่ามันโดนเพรสโดนบีบโดนกดโดนบุกเรื่อยๆมันก็คุณคิดดูดิมันต้องเน้นทุกวินาทีนะบางทีคลายความกดดันไปได้เอาเคลียร์บอลออกไปนับ1ไม่ถึง15วิบอลมันได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะฮะมันต้องเรียกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันต้องมีสมาธิเป๊ะทุกวินาที
0: แล้วยิ่งคุณเล่นกับแชมป์โลกด้วยเล่นกับลีโอเนลเมสซี่ด้วย
1: ไม่เพราะทีมระดับเนี้ยคุณหนูสิ่งที่มันแตกต่างกับทีมระดับธรรมดาอย่าพูดถึงอาร์เจนเนี่ย
0: ครับ
1: คือเรื่องของความเชื่อผมเชื่อว่าถ้าเป็นทีมอื่นๆน่ะอาจจะโดน 2-0 แล้วท้ายๆยังไม่ได้เนี่ยถอดใจไปแล้ว
0: แต่ด้วยประสบการณ์เวลาเขาผ่านเกมแบบนี้เขาเคยทำได้แล้วอ่ะ
1: พวกเขามีความเชื่อมั่น มีความมั่นใจที่เอ้ยเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้บุกไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยลิซันโดอะไรเอ่ยลิซันโดโดนมีผลต่อการเสียประตู อันนี้เขาคงหมายถึงเรื่องของจังหวะที่ลิซันโดมาร์ติเนสโดนทำฟาวล์นะครับ
0: คือหลังๆเขาขึ้นมาเติมเกมทางฝั่งซ้ายเนี่ยเยอะมากนะครับลิซันโดเนี่ยก็เป็นอีกแผนหนึ่งของอาร์เจนตินาด้วยนะครับไอจังหวะประตูที่อียิปต์โดนยึดคืนเหรอครับพี่เอก
1: ครับ
0: ที่ฮัสซันเลี้ยงไปสุดๆเลยแล้วใ นะครับซาร่าจ่ายให้ซิโก้ยิงเนี่ยเจมี่คาราเกอร์นะครับ
1: ว่าไง
0: ให้ความคิดเห็นเอาไว้ว่าประตูเนี่ยที่อียิปต์ถูกยกเลิกไปโดย VR เนี่ยนะครับเขาบอกผมเนี่ยมั่นใจเลยนะบอกคุณได้เลยนะถ้ามันเป็นกับทีมอื่นนะได้ประตูไปแล้วจะมีคาราเกอร์บอกแบบนี
1: ้บอกว่าอาเจนได้สิทธิพิเศษเงี้ย
0: อะไรประมาณนี้เขาบอกถ้าเป็นทีมอื่นเนี่ยถ้าไม่ใช่อาเจนเนี่ยมันไม่โดนยึดหรอกได้ประตูไปแล้วนะครับแล้วถ้าอีกการแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกลาลิก้าหรือว่าการโชว์เซเรียอาเนี่ยนะครับมันก็น่าจะเป็นประตูหลังจากตรวจสอบ VR แล้วก็ตามนะครับบอกว่ามันไม่สอดคล้องเลยกับการตัดสินในทัวร์นาเมนต์อื่นๆหรือแม้กระทั่งความเปรียบเทียบกับเกมลีกที่มันเกิดขึ้นในการเล่นในลักษณะจังหวะแบบนี
1: ้แต่ผมก็รู้สึกว่าฟุตบอลครั้งนี้มัน
0: ม
1: าตรฐานการทำฟาวมันเบามากมันเหมือนกับแค่สัมผัสโดนด
0: ้
1: วยความหนักประมาณนึงนะ
0: ใช่
1: ไม่อาจจะไม่ถึงกับผิวมากเนี้ยเขาให้ฟาวแล้ว
0: ครับ
1: น
0: ะมันก็นะเทคโนโลยีมันเยอะครับ
1: ครับคุณดวงใจเลมอนบอกว่าหนูจ่ายตังดูบอลโลกที่เมกาเพราะเปิดเจอพี่สองคนภาคหนูปิดทีวีเลยฮะฟังวิทยุแทน
0: ขนาดนั้นเลย
1: ขนาดนั้นเลยนะฮะรูปเกมอาเจนควรได้ไปต่อครับเหมาะสมแล้วนะครับคุณอูอัครเทพเมื่อก่อนอยู่คลื่นจุดใช่ไหม9697อืม
0: ใช่ครับ
1: ทั้งสองคลื่นเลย
0: 97ไม่เคยเคยแต่96ครับ
1: ครับสงสารบางซาร่านะครับแล้วก็บอกว่าเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพแชมป์คืออาเจนครับอ๋อเขาก็จะโยงไปว่าปี86
0: ครับ
1: เม็กซิโกเจ้าภาพแชมป์อาเจนแต่ปี70เม็กซิโกเจ้าภาพแชมป์บราซิลก็ไปแล้วนะ
0: ครับ ตกรอบไปแล้ว
1: อาเจนสุดยอดจริงๆหวานเจี๊ยบเลยฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกเร็วไปครับอาจจะร่วงได้เช่นกันเอาจริงนะอียิปต์วันนี้ว่าดีแล้วเนี่ย
0: โมร็อกโก
1: ดี8ดีสัก80นาที
0: อื
1: มโมร็อกโกดีกว่านี
0: ้โมร็อกโกเนียนเลยทัวร์นาเมนต์นี้
1: ดี
0: ผมว่าเขาทีมเวิร์คดีพละกำลังดีการเล่นโดยที่แบบบางทีไม่ต้องหวังพึ่งสตาร์ช่วยกันเล่นดีมาก
1: ผู้เล่นที่มีคลาสก็เยอะกว่า
0: อืม
1: นะครับ
0: อยู่ในลีกชั้นนำ
1: ใช่ผ่านประสบการณ์ในระดับสูงๆมาก็เยอะกว่านะคร
0: ับ
1: โมร็อกโกแต่ฝรั่งเศสเองเนี่ยผมว่าเขาเป็นเขามีพละกำลังแล้วก็ไม่ได้เล่นเขาเรียกไม่ได้พึ่งพาสตาร์คนใดคนหนึ่ง
0: ครับ
1: นะเขารอบทิศรอบทางอ่ะ
0: คือเขามีตัวเลือกเกมรู้เขามี5คนอ่ะ
1: ตัวเลือกมันเยอะ
0: แล้วแต่ละคนเนี่ยเชื่อว่าสามารถแบกทีมได้ถ้าวันนั้นเนี่ยฟอร์มการเล่นถึงจุดที่มันจะขึ้นมานะ
1: ใช่
0: เพราะว่าบางเกมเนี่ยบาโคล่าก็ขึ้นมาดูเอก็หวังพึ่งพาได้นะครับคือถ้าจะสู้กับฝรั่งเศสได้สมน้ำสมเนื้อเนี่ยอาจจะต้องเล่นเหมือนปารากวัย
1: เวลาทดให้อียิปต์เยอะอยู่ครับเกินไปเยอะผมก็ว่าอย่างนั้นเนาะเพราะว่าเขาทดบวกให้4นาทีแหละ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนที่ทดนะทด7แต่ปั๊บมาบวกช่วงยิงประตูด้วยดีใจด้วยอะไรด้วยไปฮะก็ให้ไปอีก4นาทีเลยนะครับติงซาร่าเลิกด่ากรรมการได้แล้วครับฟีฟ่าประกาศให้แข่งใหม่ตอนสิ้นเดือนรอบ8ทีมถ่ายฟรีทุกคู่ใช่ไหม
0: 8ทีมเหรอผมดูในเว็บของแอปฟีฟ่าเนี่ยมันมีให้ดูได้นะครับฝรั่งเศสกับโมร็อกโกเนี่ยมีทางช่องโมโนฟรีนะครับโมโนสปอร์ตของเขา
1: แต่คงไม่ได้ทุกคู่หรอกมั้ง
0: สเปนเบลเยียมก็ใช่นอร์เวย์อังกฤษนี่ไม่ใช่นะครับแต่ว่าไอ้คู่เนี่ยที่เพิ่งจะมาเจอกันนะครับอันนี้มันน่าจะเป็นรอบไหนแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมนับก่อนอีกคู่นึงเนี่ยก็มีครับไอ้คู่ที่อาร์เจนตินาเข้าไปเนี่ยก็เหมือนจะมีคู่เดียวก็คืออังกฤษที่จะไม่มีถ่ายทางฟรีทีวีนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าในเว็บไซต์ของฟีฟ่าเนี่ยเขาขึ้นรายละเอียดว่าคู่ไหนในรอบต่อไปเนี่ยถ่ายทางฟรีทีวีขึ้นให้หมดแล้วนะครับอย่างรอบรองชนะเลิศเองก็ถ่าย2คู่รอบชิงที่3ถ่ายหมดครับก็หลังจากนี้ไม่ต้องไปก็เหมือนรอบ8ทีมยกเว้นคู่อังกฤษกับนอร์เวย์ครับที่ไม่มีคู่เดียวนะครับ
1: ทักไม่ได้เลยนะผมโพสต์ Facebook ทักว่าเมสซี่แกจะบายบายเหรอ
0: ครับ
1: โพสต์ปุ๊บ
0: มาละ
1: ตีไข่แตกคืนเลย
0: หรือว่าแฟนเขามาคอมเมนต์พี่
1: ไม่โพสปุ๊บมาทันทีเลยทักไม่ได้เลยเจิมไม่ได้เลยนะครับ ไม่น่าเชื่อว่าอียิปต์จะเล่นได้มาตรฐานดีขนาดนี้นะครับเอาตรงๆคือพวกเราเนี่ย
0: ก็ไม่คิด
1: หมายถึงว่าพวกเราในที่นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้บรรยาย
0: ครับ
1: นะฮะคนภาคหรือกูรูอินฟูต่างๆเนี่ย
0: โอ้
1: ก่อนหน้านี้มีสักกี่คนที่จะได้ดูอียิปต์เล่นใกล้ชิดแบบทุกนัดหรืออะไรต่างๆเนี่ย
0: ผมเคยนัดหนึ่งไอ้นัดที่เล่นกับเบลเยียม
1: ไม่ใช่หมายถึงก่อนบอลโลก
0: ก่อนบอลโลกไม่มีใครดูหรอก
1: ถูกไหม
0: นักเตะด้วยใครจะไปดูทีมในลีกอียิปต์พี
1: ่ใครจะไปประเมิน
0: ไม่รู้จัก
1: ประเมินศักยภาพนักทีมชาติของพวกเขาได้โดยละเอียด
0: ใช
1: ่ไหมมันไม่ค่อยมีหรอกคนก็ไม่ได้มองค่าอะอย่างไม่ได้มองส่วนอย่างเคปบดอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณเคปบด
0: ยิงไม่เลย
1: ถูกปะไม่มีใครที่จะได้หรือจะมีใครแบบถ้าลงดีเทลจริงเนาะไปหาไฮไลท์ดูย้อนเฮ้ยอยากดูอ่ะมันเป็นยังไงทำไมมันถึงผ่านรอบสุดท้ายมาได้วะ
0: โอ้โหอย่างนั้นต้องสุดๆจริงๆนะ
1: อันนั้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นพวกที่ทำงานด้านนี้แล้วก็ไปเก็บข้อมูลเอามาใช้นะเอามาใช้คุยเอามาใช้พูดเอามาใช้อะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะว่าผู้เล่นของอียิปต์เนี่ยมีเล่นอยู่ในยุโรปเนี่ย5คนเองนะครับ
1: อ
0: ียิปต์นะ
1: ครับชุดนี้นะ
0: ชุดนี้นะเอาแบบทีมที่เราจะสามารถบางคนอยู่ในยุโรปแต่ก็เป็นทีมที่เราไม่ดูอ่ะพี่อย่างคุณจะไปดูบาร์เซโลนาสำรองเล่นเหร
1: อ
0: หรือแม้กระทั่งคุณจะไปนั่งดูน็อตเยลันเล่นหรือโอเบโดเล่นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับก็มีโมซาร่าเนี่ยแหละที่เพิ่งหมดสัญญากับลิเวอร์พูลหรือก็แม่งโอมามามูสที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เรามีโอกาสเห็นฟอร์มกันเต็มๆนะครับ เพราะว่าถ้านับตั้งแต่ผู้รักษาประตูกองหลังมิดฟิลด์เนี่ยส่วนใหญ่เล่นในประเทศตัวเองกับเล่นในตะวันออกกลางหมดเลยนะ
1: คืออียิปต์เนี่ยเคยผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะคร
0: ับ
1: รวมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่4เองนะคุณอู
0: ใช
1: ่ยุคแรกอะยุคแรกที่ผมเห็นอียิปต์เล่นฟุตบอลโลกเนี่ยใน World Cup 90
0: ครับ
1: อียิปต์เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับอังกฤษไอร์แลนด์แล้วก็ฮอลแลนด์
0: ก็คอสซัมพัสซันนี่แหละ
1: ยุค
0: เขาเนี่ย
1: ยุคคอสซัมพัสซันนั่นแหละซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยอียิปต์เคยเข้าร่วมฟุตบอลโลกปี1934นะครับที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพเนี่ยเป็นบอลโลกครั้งที่2นะครับ
0: ครับ
1: ก็เล่นเกมเดียวแล้วก็แพ้นะฮะครั้งนั้นนี่ฟุตบอลโลกเลยไม่ได้เตะเยอะรอบแบ่งกลุ่มอะไรมากมายขนาดนี้เนาะเตะนัดเดียวแล้วก็แพ้
0: ครับ
1: แพ้ไป2-4นะครับสมัยก่อนนู่นนะครับก็จะ
0: ก็เดินทางลำบากด้วยแหละ
1: เดินทางลำบากนะครับส่วนในบอลโลก90เนี่ยถ้าผมย้อนไปดูอียิปต์ในยุคนั้นหน่อยนะครับอียิปต์ในยุคปี1990เนี่ยผมจำชื่อนักเตะของพวกเขาเนี่ยอียิปต์เนี่ยมีประตูเนี่ยถ้าเป็นโมฮัมเหม็ดเอลดีเยียนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะตัวดังๆอย่าบอกว่าดังก็ไม่เชิงเนาะตัวที่พอจะมีชื่อเสียงให้หลายๆคนคุ้นกันสักนิดหนึ่งนะครับอียิปต์เนี่ยครั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนประตูเนี่ย
0: ในยุคนั้นนี่มีอาเมดฮัสซันไหมครับจะมีฮอตซัมฮัสซันกับอาเมดฮัสซัน
1: อยู่ในกลุ่มเดียวกับอังกฤษเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ไอร์แลนด์เดี๋ยวผมย้อนดูประตูมีฮอตซัมฮัสซันอย่างที่คุณหนูบอกนะครับ
0: เขาเล่นบอลโลกหนเดียวกับอียิปต์ก็1990เนี่ยแหละ
1: แล้วก็มีผู้รักษาประตูอาเมดโชเบนะครับ
0: ครับ
1: โมเมตเอริเยนะก็น่าจะมาหลังจากยุคนี้นะผมขออภัยที่เขาไม่ได้ติดไปบนโลกครั้งนี้ด้วย
0: ครับ
1: ครับมีโอ้โหอาเมดแรมซี่มีโอ้โห
0: ช่วงนั้นก็เราก็คงไม่รู้จักกันนะพี่นะ
1: ไม่ค่อยได้อันนี้เท่าไหร่นะครับ อ่ะ
0: ก็ครั้งนี้มาได้รอบ16ทีมก็นะครับมาไกลสุดๆแล้วผมว่าเส้นทางเขาเจออาร์เจนตินามันก็ถูกมองว่าคงจะดะมาได้ประมาณเท่านี้แหละแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะทำได้ดีกับอาร์เจนตินาได้ถึงขนาดนี้นะครับ
1: ครับ
0: เกมนี้เหมือนคู่เบลเยียมกับญี่ปุ่นในบอลโลก2018ครับจากน้องบอลบอกมาอ๋อที่สู้กันสนุกแต่สุดท้ายทีมที่ดีกว่าก็เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้นะครับวันนี้มีคนจับผิดสังเกตอินฟานติโน่หลายครั้งเลยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยมันจะมีช็อตที่อียิปต์ได้ประตูเนี่ย
1: อ
0: ินฟานติโน่ก็จะรู้สึกแบบผิดหวัง
1: ครับ
0: แต่ว่ารู้สึกเหมือนแบบช็อกช็อกคือเราก็ช็อกเหมือนกันที่อียิปต์ยิงประตูได้คือเราอาจจะไม่ได้เชียร์อียิปต์นะฮะแต่รู้สึกว่าโอ้โหการที่อียิปต์ยิงอาร์เจนตินาได้เป็นอะไรที่แบบมันก็เกินคาดไปมากจริงๆนะครับ
1: อ่ะผมขออภัยนะโมเมตเอเดียเนี่ยเป็นประตูของซาอุดิอาระเบียนะขออภัยนะ
0: ครับ
1: ก็พาไปบอลโลกกับซาอุด้วยนะครับอ่ะมาดูในคู่ที่จะลงเตะค่ำคืนนี้นะครับคืนนี้เนี่ยอีกคู่หนึ่งสวิตโคลอมเบียคุณอูไม่ไลน์อัพมาอย่างน่าจะมาแล้วสิ
0: ตีหนึ่งอ่ะตอนนี้น่าจะมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันหน่อย
1: อ่ะมาแล้วมาแล้ว
0: เพราะว่า1ชั่วโมง15นาทีละ
1: โอ้โหมาเรียบร้อย
0: สวิตกับโคลอมเบียนะครับ ไลน์อัพคอนเฟิร์มนะครับวันนี้สวิตเซอร์แลนด์มีเกรอโคเบิลนะครับเป็นผู้รักษาประตูกองหลังมีนะครับนิโคลัสเอลเวดี้กับมาเนลอาคันจี้แบ็คเป็นริคาร์โดโรดิเกสขวาเป็นเดนิสซาคาเรียมิดฟิลด์ใช้กรานิตชาก้ากับเรโมฟลอยเลอร์ตัวรุกจะมีดานเอนดอยนะครับฟาเบียนรีเดอร์แล้วก็นะครับจาชารีกองหน้าวันนี้ใช้บริวเอ็มโบโลนะครับวันนี้นี่ก็จัดตัวนะครับมีพวกที่หลุดไปเป็นตัวสำรองเนี่ยคือโอคาฟอร์นะครับที่ไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนี่คือทีเด็ดเลยนะครับขณะที่โคลอมเบียนะครับโคลอมเบียมีนะครับวากาสเป็นผู้รักษาประตูนะครับเซนเตอร์ใช้ดาวินซอนซานเชสกับลูคูมี่แบ็คขวาเป็นดาเนียลมุนยอสด้านซ้ายเป็นฮวนโมฮิก้ามิดฟิลด์มีเจฟเฟอร์สันเลิมมาจอห์นอาริอัสแล้วก็นะครับกอนซาโลปูเอต้าแนวรุกเนี่ยแหละครับคือจุดเด่นของโคลอมเบียเลยครับหลุยดิอัสหลุยโซเรสและฮาเมสโรดิเกสนะครับข้างหน้านี่น่ากลัวจริงๆแล้วเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ฮาเมสโรดิเกสก็ยังเล่นดีเหมือนเดิมนะในทัวร์นาเมนต์หนนี้นะครับ
1: ครับเกมนี้เหมือนคู่เบลเยียมกับญี่ปุ่นในบอลโลก2018เลยครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นญี่ปุ่นก็ขึ้นนำกว่า2คูณ
0: ใช
1: ่สุดท้ายมาโดนแซงนะฮะ 3-2 ประตูสุดท้ายที่เบลเยียมยิงแซงก็เป็นเนเซชารี่จากจังหวะโต
0: ้ครับ
1: กันนะครับผมพยายามไปดูที่ X Twitter นะครับว่าจะมีอะไรมาเพิ่มเติมบ้าง
0: โอ้นี่ย้อนกลับไปพูดถึงสวิตกับโคลอมเบียอีกนิดนึงครับพี่เอกเคยเจอกันในบอลโลก1994นะแล้วโคลอมเบียชนะสวิตไป2ประตูต่อ0นะครับบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาครับ
1: น่าจะเป็นเกมนัดสุดท้ายรอบแรกปะ
0: ไม่แน่ใจแล้ววันนั้นเนี่ย
1: 2เกมแรกผลงานไม่ดี
0: ครับ
1: ก็เลยโดนเอ็นเดสเอ็ดโคบาโดน
0: กับบ้านไปแล้วก็โดน
1: วันนั้นเกมแรกน่าจะแพ
0: ้ได้ประตูจากเอนันกาวิเรียครับอีกคนหนึ่งเป็นอาโรโลซาโน่นะครับวันนั้นชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป 2-0 ปี1994แต่ว่าถ้าเจอกันแบบล่าสุดจริงๆของคู่นี้เนี่ยปี2007โอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ย2007 19ปีแล้วนะครับไม่ได้เจอกันนะครับก็ครั้งนั้นเนี่ยโคลอมเบียก็เป็นฝ่ายชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป3ประตูต่อ1ครับแล้วก็มีถ้าย้อนกลับไปในยุค90อุ่นเครื่องก็เคยอุ่นเครื่องกันนัดหนึ่งปี1991ครั้งนั้นเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เป็นฝ่ายชนะไป3ประตูต่อ2ครับ
1: ก็โคลอมเบียในปี94เนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณหนูไปบอกคุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจริงๆโคลอมเบียชุดนั้นเนี่ยถูกยกให้เป็นทีมเต็งทีมม้ามืดที่มีโอกาสจะคว้าแชมป์โลกด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับ2เกมแรกออกสตาร์ทแพ้รวดนะอย่างที่บอกแพ้โรมาเนียไป 1-3 นะฮะ แพ้โรมาเนียไป 1-3 นะได้โคลอมเบียได้จากอโดโฟวาเลนเซียนะครับ
0: ครับ
1: โรมาเนียเนี่ยฟอรินราดูโชยู2ลูกแล้วก็โชจิฮาจินะฮะอีก1ลูกนะครับโคลอมเบียมาผิดฟอร์มนัดที่2อีกไปแพ้อเมริกา 2-1 เจ้าภาพเกมนี้แหละครับอันเดรสเอสโคบาทำเข้าประตูตัวเองนะฮะให้อเมริกานำ 1-0
0: ครับ
1: แล้วก็มีอีก1ประตูนะครับจากเออร์นิสต์จูดนะครับเออร์นิสต์จูดยิงให้อเมริกานำ 2-0 และโคลอมเบียมาตีไข่แตกได้จากอัลโฟวาเลนเซียคนเดิมที่ยิงในเกมนัดแรกนะเป็นโคลอมเบียแพ้ 1-2 ตกรอบ
0: ครับ
1: นะครับก็มี0คะแนนทำในเกมนัดสุดท้ายมาเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย 2-0 ก็ไม่ทันละ
0: ครับ
1: นะครับมีแค่3คะแนน
0: ช้าไปแล้ว
1: ด้วยของกลุ่ม
0: ครับก็แต่ถ้าพูดถึงผลงานของสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียในบอลโลกหนนี้เนี่ยผลงานเท่ากันเลยนะพี่เอกเพราะว่าตลอด4นัดที่ลงเล่นมาเนี่ยนะครับสวิตเซอร์แลนด์นี่ชนะ3เสมอ1คือเสมอแค่เกมแรกที่เจอกับกาตาร์หลังจากนั้นสวิตเซอร์แลนด์เก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งมาได้โดยตลอดนะครับกับบอสเนียกับแคนาดาแล้วก็แอลจีเรียขณะที่โคลอมเบียครับชนะ3เสมอ1ไม่แพ้เหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับชนะเสมอเท่ากันเลยเกมเดียวที่โคลอมเบียเสมอคือการไปเจอกับทีมใหญ่อย่างโปรตุเกสนอกนั้นนัดอื่นๆที่โคลอมเบียเจอคู่แข่งอย่างอุซเบกิสถานดีอาคองโกแล้วก็กาน่าเนี่ยโคลอมเบียก็เก็บชัยชนะมาได้หมดเลยและที่สำคัญเนี่ยเขาเสียประตูแค่เกมแรกที่เจอกับอุซเบกิสถานแค่ลูกเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเก็บคลีนชีทมาตลอด3แมตช์หลังสุดเลยครับสูสีมากคู่นี้นะครับสูสีมากๆอ่ะก็ถ้าเป็นส่วนตัวผมว่ามีโอกาสที่โคลอมเบียนะมีโอกาสจะเข้าไปเจอกับอาร์เจนตินาเพราะว่าถ้ามองถึงความสูสีในการเจอกันเนี่ยถ้าเอาให้มันแบบรู้ไส้รู้พุงกันเนี่ยมันต้องเจอทีมจากโซนเดียวกันพี่เอกทีมจากอเมริกาใต้เจอกันเองเนี่ยมันน่าจะเป็นเกมที่แบบสู้กันสนุกในรอบลึกๆของฟุตบอลโลกนะครับ
1: อ่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตเบรกก่อนคู่เดียว
0: ครับ
1: เพราะว่าน่าจะมีสปอตกลางเบรกที่เรายังไม่ได้เปิดนะครับ
0: ครับ
1: ขออนุญาตพักคู่เดียวเลยเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงท้ายแล้วนะครับมาสั้นๆครับมาเจอกัน
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีม

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เอาละครับช่วงท้ายแล้วนะครับของช่วงเราเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราก็จะลาคุณผู้ฟังไปละ
5: ตีสองครับ
4: ครับผมอยากให้คุณอู่อัปเดตรายชื่ออีกสักทีหนึ่งดีกว่าคู่โคลอมเบียกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
5: เผื่อบางคนเพิ่งเปิดกันเข้ามานะครับแต่คู่นี้จะเตะตีสามนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเขาเข้ามาเนี่ยก็มีช่วงเวลานั่งคุยกันอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเกมจะเริ่มคิกออฟตอนตีสามมีคนสอบถามเข้ามาว่าคู่ของสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียเนี่ยคู่นี้ทางฟรีทีวีไม่ได้มีถ่ายนะนะครับเพราะฉะนั้นดูได้ทางโมโนแม็กซ์อย่างเดียวนะครับ
4: ครับผม
5: วันนี้สวิตเซอร์แลนด์นะครับมีเกียร์กรอโคเบิลนะครับยืนเฝ้าเสาเซนเตอร์ก็จะเป็นนะครับนิโก้เอลเวดีกับมานูเอลอาคันจีริคาร์โดโรดิเกสแบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นเดนิสซาคาเรียนะครับเรโมฟอยเลอร์ยืนมิดฟิลด์กับกรานิชาก้าตัวรุกจะมีดานเอ็นดอยครับมีฟาเบียนรีเดอร์มีจาชารีแล้วก็กองหน้าตัวเป้าก็ใช้บริลเอมโบโลนะครับ
4: ครับ
5: แล้วก็ฝั่งของโคลอมเบียเนี่ยนะครับโคลอมเบียผู้สาประตูเป็นวากาสนะครับเซนเตอร์ใช้ดาวิสันซานเชสกับเจ้าฮวนลูคูมีดานิเอลมูนยอสแบ็คขวาด้านซ้ายเป็นฮวนโมฮิก้ามิดฟิลด์มีเจฟเฟอร์สันเลอร์มาจอห์นอาริอัสแล้วก็ปูเอต้าแนวรุกใช้หลุยส์ดิอาสหลุยส์โซเรสแล้วก็ฮาเมสโรดิเกสนะครับนี่คือไลน์อัพของทั้งสองทีมที่จะลงเล่นกันในเวลา3นาฬิกานะครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่สื่อเขารายงานมาแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์คือการลงสนามไม่ได้ของแนวรุกคนสำคัญที่โชว์ผลงานได้ดีกับสวิตเซอร์แลนด์มาโดยตลอดนะครับจือเจ้าดาวรุ่งโยฮันมันซัมบี
4: ้ครับ
5: ที่ผ่านมาเนี่ยเล่นดีมาโดยตลอดแล้วก็กลายเป็นตัวรุกที่อันตรายมากที่สุดคนหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บก็เลยออกสตาร์ทไม่ได้แล้วก็ไม่มีชื่อเป็นตัวสำรองด้วยนะครับเลยเป็นหมายเลข14นะครับเจ้าอาดอนจาชารีเนี่ยจากเอซีมิลานที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวรุกหลังกองหน้าแทนมันซัมบี้ครับ
4: ครับผมเอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับ
5: ครับ
4: เราสองคนต้องลาคุณฟังไปแต่เพียงเท่านี
5: ้ครับ
4: เฮ้ยนี่จบยังเนี่ยคุณหนู
5: เหลืออีกนิดนึง
4: เหลืออีกนิดนึง
5: ไ
4: อ
5: ้
4: อีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึง
5: เดี๋ยวอ่านข้อความอีกนิดนึงนะครับบอกว่าจะแข่งกี่โมงตีสามนะครับแข่งตีสามผมให้รอบรองเป็นสเปนเจอโมร็อกโกอาร์เจนเจอกับอังกฤษครับ
4: โอ
5: ้
4: โ
5: หอย่างนี้ให้ฝรั่งเศสตกรอบเลยนะ
4: คุณให้ฝรั่งเศสตกรอบเหรอ
5: โอ้ทีมอื่นไม่ติดนะแต่ติดให้ฝรั่งเศสตกรอบเนี่ย เออนะครับบอกว่าดูคลิปแฟนประเทศบราซิลแพ้บอกว่าพังทีวีเกือบทุกบ้านเลยครับดีนะอาร์เจนติน่าไม่แพ้
4: เหรอ
5: เขาถึงขั้นพังกันเลยผมยังไม่เคยเห็นคลิปเลย
4: ไม่พังทีวีผมเห็นแต่ผมคิดว่าเป็น AI
5: เดี๋ยวนี้ต้องระวังบางทีมันทำหลอกกันได้
4: ผมคิดว่าเป็นคลิป AI เพราะว่าบางทีตอนแรกเนี่ยวะดูอยู่เนี่ยเห็นทีวีตั้งอยู่บนเคาน์เตอร์ที่วางแต่พอตอนทุบเนี่ยไอ้เคาน์เตอร์ที่วางมันหายไปอะไรอย่างเงี้ย
5: ต้องจับผิด
4: ต้องจับผิดผมก็ดูอยู่ว่าเฮ้ยมันจะดุอะไรขนาดทุบทีวีกันทุกบ้านหรือวะ
5: เยอะเกิน
4: เยอะเกิน
5: แค่บางบ้านเอาแบบบ้านที่มันพอจะมีกินเนี่ยอันนั้นไม่แน่จะทำได้แต่ว่าเห็นบทสัมภาษณ์ของคาเซมิโร่ที่เขาไปถามคาเซมิโร่นี่คือเขาว่าโห
4: เศร้าเศร้า
5: เศร้าเขาแบบพูดไม่ได้เลยอ่ะร้องไห้แล้วก็เหมือนคำถามมันผมว่าคำถามมันจี้จุดแล้วแหละแบบคุณจะบอกอะไรเด็กๆที่บราซิลอะไรอย่างเงี้ยคุณตกรอบอ่ะคุณจะบอกเด็กๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเด็กๆในบราซิลยังไงอย่างเงี้ย
4: 24ปีแล้วนะ
5: เออ
4: โหตั้งแต่2002เนี่ย
5: มันนานมาก
4: มันนานคุณลองนับครั้งสุดท้าย
5: กับยอดทีมอ่ะ
4: 1ช่วงก่อนหน้านั้นน่ะ1972 0ใช่ไหมบอลโลกครั้งสุดท้ายกับ1994การห่างรอบนั้น24ปีมันจบตรงนั้นนะ
5: ครับความยิ่งใหญ่อ่ะ
4: ไม่ใช่หมายถึงว่าเขารอคอย24ปีครั้งนี
5: ้
4: มันต้องเป็นครั้งนี
5: ้ต้องเป็นครั้งนี้แต่ครั้งนี้ดูดิ
4: เท่ากับว่าบราซิลไม่ได้แชมป์โลกครั้งนี้เนี่ยเป็นการรอคอยแชมป์โลกที่นาน
5: กว่าเดิม
4: นานกว่าเดิมกว
5: ่
4: าในรอบที่แล้ว
5: โอ้แล้วดูสภาพทีมดูแล้วน่าจะมีนานกว่าเดิมอีก
4: เพราะว่าบราซิลบอลโลกครั้งแรกเนี่ย1930ใช่ไหม
5: ครับ
4: 1930พวกเขาได้แชมป์โลกครั้งแรก1958ครั้งแรกอ่ะเขารอ28ปี
5: 28
4: ก็คือเท่ากับบอลโลกครั้งหน้า
5: อืม
4: ถ้าบอลโลกครั้งหน้าบราซิลยังไม่ได
5: ้ครับ
4: ยังไม่ได้แชมป์โลกนะ
5: ก็
4: จะเป็นการรอคอยฟุตบอลโลกที่นานที่สุดในประวัติศาสตร์บราซิลนะ
5: โอ้โหจ้ะ
4: ถูกไหม
5: เ
4: ออบอลโลกครั้งแรก1930
5: 1958
4: มา1958คือรอคอย28
5: ปี
4: จาก1970บอลโลกครั้งสุดท้ายที่เม็กซิโกแล้วก็1994เท่ากับว่าพวกเขาที่อเมริการอคอยแชมป์โลกมา24ปี
5: อ๋อมันต้องรอคอยแบบ20กว่าขึ้น
4: 24ปี
5: อืม
4: ถูกไหมแล้วจากล่าสุด2002นะครับถ้า
5: 24
4: 2026ก็คือเราตอนนี้24ปีละ
5: อ๋อถ้าเป็นครั้งหน้าไม่ได้อีกก็เท่าเดิม28ปี
4: เท่าเดิม28
5: เหมือนครั้งแรกถ้าไม่ได้อีก
4: ไม่ก็เป็น28ไง
5: ก็28เนี่ย
4: มันเท่ากับว่ามันก็นะมันจะเป็นถ้าไม่ได้อีกมันก็ต้องบวกไปอีก4แล้วไงคุณหนู
5: เออใช่มันก็จะเป็น30
4: เท่ากับตอนนี้บราซิลรอแชมป์โลก28แล้วนี
5: ่เออเพราะว่ายังไงมันต้องนับเผื่อในรอบสมัยหน้าไปด้วย
4: รอ28แล้ว
5: โอ้โ
4: หแล้วถ้าครั้งหน้าไม่ได้ก็คือจะเป็นการรอแชมป์โลกที่นาน
5: อย่าว่างั้นงี้นะถ้ายังเป็นชุดประมาณนี้อยู่นะนักเตะแบบนี้นะไม่ได้หรอกยาก
4: คุณดูจังหวะที่เอนดริกหลุดไป
5: โอ้โหยิงไม่เข้า
4: คุณคิดดูถ้าสมมติเป็นโรนัลดินโญ
5: ่เรียบร้อย
4: หรือโรนัลโดทำไมหลุดน่ะเป็นคาเรกาเป็นมุลเลอร์หลุดมันไม่เหลืออยู่แล้ว
5: ชุดนี้นี่ไว้ใจได้ไม่กี่คนเท่านั้น
4: โอเค
5: หมดเวลาพอดี
4: หมดเวลาพอดีนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
0: ้ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบ

0: โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรติฤทธิ์ธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีม

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับวันนี้อยู่กับจันอูแล้วก็จันเอกนะครับสวัสดีจันเอกและคุณผู้ฟังด้วยนะครับผม
1: สวัสดีครับพี่อูครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับผมช่วงนี้เราก็คงจะเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะประมาณสัก
1: ชั่วโมงนึง
0: ชั่วโมงนึงก่อนที่ฟุตบอลจะคิกออฟกันในตอนตีสามนะครับ
1: ครับผม
0: เหลืออีกหนึ่งคู่ในค่ำคืนวันนี้นะครับสวิตเซอร์แลนด์เจอกับโคลอมเบียนะครับ
1: คู่แรกก็โอ้โหดราม่าสองดราม่าเดือดเดือดเหมือนกันเนาะมันนะอาจารย
0: ์เป็นไบโพล่าเลยเนาะโอ้โหมีทุกอย่างในเกมนะครับทั้งอียิปต์นำก่
1: อ
0: นจุดโทษยิงไม่เข้าแทนที่จะได้ประตูอ้าวไปมาโดนเป็น 2-0
1: ครับ
0: 2-2 3-2 โอ้โหเดือดมากนะครับอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของต้องบอกว่าฟุตบอลโลกของแท้แล้ว
1: มันพลิกไปน
0: ะ
1: พลิกมาม
0: ันมีทุกอย่างแล้วก็ทีมที่เข้ารอบมาแต่ละทีมตอนนี้มันไม่มีทีมไหนง่ายแล้วนะ
1: ใช่
0: อาจจะมองว่าโอเคเหนือกว่าครับแต่โอ้โหพอเล่นกันไปมาเนาะเกือบแย่เหมือนกันแล้วก็โอ้โหปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งนาทีบาปจริง
1: ๆก
0: ็เกือบทุกคู่เลยครับโอ้โหนาทีบาปเยอะมากนะครับ
1: เป็นแฟนอาร์เจนตินาหรือแฟนเมสซี่นี่คงมีเสียวเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ไ
0: หมครับ
1: สองลูกแล้วเวลามันก็แบบโอ้โหมันบีบแต่ต้องชมหัวจิตหัวใจของอาร์เจนนะ
0: อืออาร์เจนเวลาปูพรมในการบุกแล้วก็อะไรหลายอย่างมันไม่ค่อยเข้าทางอียิปต์ด้วยเน
1: า
0: ะอียิปต์เองไอตัวที่เจ็บก็ดันเป็นตัวที่ทำเกมอยู่แล้วเนาะอาชูเจ็บไปปุ๊บฮัสซันอีกโอ้โหเรียบร้อยอาวุธสองอาวุธหายไปนี่จบเลยนะครับ
1: แล้วก็โมเองก็ไม่ใช่ตัวแบกอะแต่ก็เล่นกับเพื่อนได้ดีเกินคาดสำหรับผมนะทัวร์นาเมนต์เนี่ย
0: แต่ผมว่าถ้าจงถึงตรงนี้นะผมว่าตอนนี้เนี่ยโมเป็นตัวแบกได้เลยนะแต่ตัวจบสกอร์ปีนี้มามูมันดันไม่เนาะมันไม่จี๊ดเท่าไหร่นะครับ
1: เทรเซเก้เองก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวสำรอง
0: ใช่เทรเซเก้ช่วงหลังเลือดหลุดไม่ได้เป็นตัวจริงแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงนิปหูพอมาเห็นสกอร์บอร์ดปุ๊บยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วนะ
1: ใช่
0: วันนี้มีเล่นรอบคัดเลือกกันแล้วก็รวมไปถึงยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ด้วยนะครับที่เล่นรอบคัดเลือกไปด้วยนะเดี๋ยวผมไปสรุปผลให้หน่อยแล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าที่เจจบไปแล้วคู่หนึ่งนะครับวาด้าแพ้ให้กับคูพีเอสไปแล้ว 0-2 นะครับส่วนท้ายเกมฟอเรน่านำแชมป์ล็อกโรเวอร์ที่เหลือ10คนอยู่ 2-0 นะโอ้โหแชมป์ล็อกนี่ถือว่าพลิกล็อกเนาะ
1: ครับผม
0: โบรัสบานยารูก้านะครับนำ

0: เลฟสกี้โซเฟียอยู่1-0แล้วก็เทรฟิออรี่นะครับเสมออยู่กับลาเน่อยู่0-0นะครับทางด้านของคราสวิกนะครับนำบิสเซนอยู่1-0นะครับแล้วก็คู่ที่เพิ่งจะเริ่มมาไวกิงเกอร์กับกียอนะครับยังเสมอก็อยู่0-0นะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้เป็น UCL นะครับส่วนคอนเฟอเรนซ์นะครับจบไปแล้วคู่หนึ่งสตาร์เซนชนะทางด้านของราฟิโอริต้าไปแล้ว1-0นะครับคู่ที่เตะกันอยู่ตอนนี้ก็มีทางด้านของเอลบาซานี่นะครับนำบาเต้อยู่1-0เข้าสู่นาทีที่56นะครับ
1: ครับผมก็เกมต่อไปนะครับจะเล่นกันตี3เป็นคู่สุดท้ายของรอบ16ทีมสุดท้ายละก็โอ้โหมาถึงตรงนี้นี่ก็มันโค้งสุดท้ายแล้วนะพี่อู๋เนาะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะแล้วแต่ละทีมที่หลุดมาผมว่าอ่ะโอเคมันก็มีทีมใหญ่ตกไปบ้างแต่ว่าที่เหลืออยู่มันก็เป็นทีมเต็งจ๋าๆทั้งหมดเลยอ่ะ1 2 3 4ยังอยู่นะ
0: ถ้าเอาตามจริงนั้นจริงๆก็มีแค่บราซิลกับเยอรมันเนาะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้มีรายชื่อมาแล้วนะสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียทางฝั่งของสวิตนี่ก็โอ้โหมีข่าวไม่ดีฮะโยฮันมันซัมบี้เจ็บนะครับ
1: ครับ
0: ก็ตัวผู้เล่นนะครับวันนี้เกโกโคโบนะครับเป็นประตูแนวรับซากาเลียเล่นแบ็คขวาเหมือนเดิมนะครับเอเวดี้กับอาคันจีเป็นเซนเตอร์แบ็คซ้ายเป็นลิคาร์โดโรดิเกสนะครับคู่กลางจอมเก่าครับรีโมฟอยเลอร์กับกานิชชาก้า3ตัวรุกใช้ฟอร์เบนลีเดอร์นะครับกับแดนเอนดอยส่วนตัวกลางเป็นเจ้าอารันยัจจาเยซี่นะครับ กับเอลโบโรนะครับเป็นหน้าเป้าส่วนทางฝั่งโคลอมเบียนี่ก็โอ้โหตามคาดเลยครับประตูเป็นวากัสแนวรับมูนยอร์ดเดวิสันซันเชสดูคูมี่โมฮิก้าครับ3กองกลางเจฟสันเลอร์มาปัวต้าแล้วก็อาลีอาสนะครับส่วน3ตัวรุกนะครับหลุยส์โซเลสนะครับฮาเมสแล้วก็ หลุยดีอาร์นะครับ
1: ครับผม เป็นไงอาจารย์ดูออกได้หมดนะบอลค่อนข้างสูสีนะครับบอลค่อนข้างสูสีเป็นอีกคู่หนึ่งที่สูสีมากๆในรอบ16ทีมสุดท้ายผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียเนี่ยก็จะไปเจอกับอาร์เจนตินานะครับก็จะเล่นค่ำคืนนี้เล่นวันนี้ก็จะเจอกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรส่วน8ทีมที่เข้ามาแล้วตรงนี้7ทีมก่อนหน้านี้ก็มีฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโกนะครับ
0: ครับ
1: สเปนเจอเบลเยียมอังกฤษกับเม็กซิโกแล้วก็อาร์เจนตินาเนี่ยจะรอเจอผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับทางด้านโคลอมเบีย
0: เหลือโควต้าเดียว
1: เหลือโควต้าเดียว
0: เหลือโควต้าเดียวนอกนั้นนี่ประกบคู่ไปหมดแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วโอ้โหคู่นี้ก็สูสีเนาะสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นบอลระบบโคลอมเบียก็มาดี
1: ใช่
0: เพราะอยู่ในสายโปรตุเกสแล้วก็ต้องยอมรับว่าจบด้วยการเป็นจ่าฝูงอ่ะ
1: มาเขาอยู่สายแข็งด้วย อ่ะก็เดี๋ยวตีสามค่อยว่ากันช่วงนี้นะครับก็พูดคุยกันนะครับทาง4689899
0: ครับ
1: โซเชียลเพจ Facebook YouTube นะครับใครที่รับชมอยู่ที่ไหนนะก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กัน
0: ครับ
1: ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตัดยางอยู่ขับรถอยู่พูดคุยกันได้หมด
0: ได้นะครับ
1: สบายๆจะคุยหลังเกมเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ใครรับชมอยู่จะเป็นแฟนบางโมจะเป็นแฟนเมสซี่อันนี้ก็โอเคแต่อินฟอร์ติโน่ก็น่าจะขอรุ่นเมสซี่น่าจะดีกว่า
0: โอ้อินฟาติโน่บอกแหลมเลย เพราะว่าการเข้ารอบก็ต้องยอมรับว่าทีมอย่างอาร์เจนติน
1: า
0: พอมันเข้ารอบลึกๆ กับเรื่องของเรตติ้งเนาะ
1: ใช
0: ่การติดตามมันก็เยอะกว่าอยู่แล้วแล้วยิ่งมีโอ้โหเป็นคนตามเมสซี่กันเยอะด้วยเนาะเมสซี่ก็ต้องยอมรับครับว่าโอ้โหตอนนี้เป็นนำเป็นดาวซันโวก่อนละ
1: 8ลูก
0: 8ประตูนะครับ
1: ครั้งเนี้ยจุดโทษพลาดไปแล้ว2นะ
0: จุดโทษที่สงสัย
1: จุดโทษพลาดไปแล้ว2นะ
0: ต้องเปลี่ยนคนยิงแล้วมั้ง
1: โอ้โหแล้วใครกล้าก
0: ลายเป็น
1: มันใครกล้าขอ
0: จุดโทษเยอะที่สุดแล้วนะในฟุตบอลโลกนะครับ
1: ก็อาจจะต้องเป็นซีเนียร์สุดอ่ะ
0: ส่วนคนที่ยังหนักยังต่อเนื่องนะเมื่อกี้คุยกับเอกหลังใหม่อยู่นะคูเลนอัลวาเรซหนักจริงนะรายการนี
1: ้ก็
0: อัลวาเรซยิงประตูได้
1: ถึงว่าแอดมาดริดใครอยากซื้อก็มาซื้อเลยผมว่าซิโมนี่ก็อาจจะประเมินแล้วแหละว่ามันไม่ได้พีคแบบต่อเนื่องไง
0: ก็วันก่อนคุยกับสนบอกเนี่ยมีข่าวกับอาร์เซนอลเหมือนกันบอกเอ้ยเปลี่ยนได้ไหมพอเห็นรายการนี้แล้วเพิ่มจาก150เป็นสัก200ไปไปนี่ดีกว่าไอ้เจ้าฮาลันดีกว่าเอ็มบัปเป้ก็ได
1: ้ขอเพิ่มเงินเอาเบอร์ใหญ่กว่านี
0: ้ใช่ใช่โอ้โหดูแล้วน่ากลัวกว่านะครับ
1: ผมส่วนคนที่ยังมีลุ้นดาวสันโวอยู่ครั้งนี้พี่อู๋มันเป็นแบบพวกเบอร์ใหญ่หมดเลยเนาะ เออร์ลิงดองฮาแลนด
0: ์ใช
1: ่แฮร์รี่เคนคือ8ประตูเนี่ยเมสซี่อย่างที่พี่อู๋บอก7ประตูมีเอ็มบัปเป้กับทางด้านฮาแลนด์นะ
0: 6
1: ประตูแฮร์รี่เคน
0: ไล่ไปเนี่ยโห6อันดับนะจันเอกคุณผู้ฟังไม่มีเบอร์เล็กเลย
1: ใช่
0: เบอร์1ตอนนี้8ประตูเป็นเมสซี
1: ่
0: เบอร์2ร่วมคือเอ็มบัปเป้กับฮาแลนด์7ประตูเบอร์3เป็นแฮร์รี่เคนนะครับ6ประตูส่วนไอ้เบอร์4ร่วมเนี่ยเดมเบเล่จูดเบลลิงแฮมโอยาซาบาวและเจ้าไอ้กิโยเนสแล้วก็อิสมาเอลซากับบีซีอุดพุ่งซึ่งพวกนี้ตกรอบไปแล้ว
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดตัดไปเนี่ยจนถึงโอราซาบาวเนี่ยตัวโหดทั้งนั้นเลยนะ
1: ก็
0: นะอยู่ในทีมใหญ่ทั้งนั้นนะครับ
1: สมมติว่าสมมติว่าถ้าพวกสเปนฝรั่งเศส
0: อ
1: ังกฤษอาร์เจนเข้าจนถึงรอบรองอ่ะพวกนี้มันจะได้เตะครบยันทุกแมตช
0: ์
1: เพราะว่ามีฟอนโลกเนี่ยชิงอันดับ3ด้วยไงพี
0: ่
1: ดาวซันโบก็ยังได้ลุ้นอยู
0: ่ใช่ยังได้ลุ้นอยู่นะครับ
1: หรือแม้แต่กระทั่งฮาลันอ่ะผมว่าอังกฤษเจอนอร์เวย์มันก็ใช่ป่ะ
0: จะไปเล่นไปนะ
1: เ
0: พราะฮาลันก็แสดงให้เห็นแล้วนะว่าไอ้เกมที่ผ่านมาเนี่ยขอไม่แค่มีโอกาสโอกาสมันอาจจะไม่เยอะนะแต่มันทำได้ไงนะ
1: บอกแบบนี้อย่าให้ผมมีโอกาส
0: ใช่แฮร์รี่เคนก็แสดงให้เห็นแล้วว่าวันไหนเล่นกันไม่ออกขอสัก2ดอกนะแฮร์รี่เคนยิงสัก2ประตูอะไรแบบเนี้ยนะครับ
1: ก็แบ่งผิดจนหลังแอนน่ะ
0: ใช่
1: เคนจูดอย่างเงี้ย
0: ใช่เคนจูดเด็กเคนไล
1: ท์เด็กเคนไลท์เงี้ย
0: 3ตัว
1: ก็ผมว่ารอบ8ทีมเนี่ยซาก้าก็น่าจะเค้าเรียกว่ามีพละกำลังมากขึ้น
0: น่าจะฟิตมากกว่านี้นะ
1: เพราะนัดล่าสุดอ่ะเค้าเล่นแล้วโดนเปลี่ยนตัวออกคือเปลี่ยนออกของซาก้าเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนตัวออกเพราะว่าเจ็บมันเปลี่ยนเพราะว่าแท็กติกมันเหลือ10คน
0: ครับ
1: เขาก็เลือกถอดตอนหน้าบุคโยซาก้าออกไง
0: ก็ธรรมดาเพราะมันเหลือ10คน
1: เออ
0: จะถอดกองหน้าอย่างแฮร์รี่เคนก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องรอมันก็ต้องเลือก
1: ไอ้อะไรตัวใบแดงมันเป็นกองหลังไง
0: ครับ
1: เพราะฉะน
0: ั้
1: น
0: สำคัญ
1: เป็นเรื่องปกติที่จะต้องถอดเกมรุกใครสักคน
0: เพราะถ้าแดงเป็นกลางอ่ะก็อาจจะไม่ต้องปรับ
1: ใช่
0: นะแต่พอแดงเป็นหลังมันก็ต้องเลือกสักคนนึงนะครับ
1: ครับผมอ่ะก็วันที่ลงเล่นของอังกฤษกับทางด้านนอร์เวย์เนี่ยเกมฟุตบอลโลกเดี๋ยวแข่งคืนนี้เสร็จพี่อู๋จะพักวันหนึ่ง
0: ครับ
1: มันพุธจะมี
0: พรุ่งนี้จะพรุ่งนี้จะว่าง1วันนะครับ
1: จะเล่นทีคือค่ำคืนวันพฤหัสเลยนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายก็ตามนี้เลยเนาะฝรั่งเศสโมร็อกโกก็เตะจบไปตั้งแต่คู่แรกๆเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสโมร็อกโกวันที่9วันที่9เนี่ยมีสเปนกับทางด้านเบลเยียมด้วยผมไม่แน่ใจนะว่าวันละคู่หรือว่าอาจจะวันละคู่ไหมกัน
0: ต้องดูโปรแกรมอีกที
1: เออหรือจะเป็นคืนวันนี้คู่หนึ่งแล้วก็ข้ามไปอีกคืนหนึ่งเป็นอีกวันหนึ่ง อะไรเงี้ยก็จะมีฝรั่งเศสโมร็อกโกนะครับสเปนเจอเบลเยียมนอร์เวย์เจออังกฤษแล้วก็มีอาร์เจนตินาเนี่ยรอเจอผู้ชนะระหว่างสวิตก็ได้จะเป็นโคลอมเบียก็ได้
0: ไอ้รอบประกบคู่มานะให้เลือกทีมนะมึนเลยนะ
1: มี
0: ที่บอกผมว่าพอเลือกโอเคอยู่นะฝรั่งไอ้สเปนกับเบลเยียมอ่ะมองว่าสเปนนี่โอเคนะโมร็อกโกกับฝรั่งเศสนี่ไม่ง่ายนะ
1: ถ้าวันเนี้ยถ้าวันเนี้ยสวิตเซอร์แลนด์เข้า ทีมจากยุโรปอ่ะจะ6
0: ครับ
1: ถ้าโคลอมเบียเข้าทีมจากโซนอเมริกาใต้จะเป็น2
0: อ
1: าร์เจนตินาก็จะมีเพื่อนแต่ก็จะต้องแตกกันเองแต่ว่าเมื่อกี้คุยกันอยู่ว่าโหอียิปต์อาจจะเป็นทีมที่2จากโซนแอฟริกานะที่จะเข้ารอบเพราะว่าตอนนั้นนำอยู่ 2-0
0: แล้วโอ้โหเรีย
1: บร้อยเลยขนาดว่านำ 2-0 เหลืออีก20นาทีกับฟุตบอลโลกที่มันเป็นอาร์เจนอ่ะเนาะ
0: ม
1: ันก็ยังเหลืออ่ะมันก็ยังเหลืออยู่
0: อาร์เจนก็ต้องยอมรับว่าด้วยความที่เขาเป็นเต็ง2เนาะมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าโอ้วันที่โดน 2-0 แล้วปูพรมแบบเอาคืนให้ได้เนาะ
1: ใช
0: ่แล้วก็เอาจนยังคุยกับจันเอกอยู่ว่าไอตอน2
1: อ
0: ่ะดูแล้วน่าจะเหนื่อยแต่ถ้าเกิด 2-1 เมื่อไหร่ยังคุยกันได้อยู่นะถ้าเกิดอาเจน 2-1 นะมีสิทธิ์กลับมาแพ้นะแล้วมันก็กลับมาได้จริงๆนะ
1: ทีมที่นำ2ลูกแล้วโดน 1-2 ถ้าเป็นทีมที่มีขนาดเล็กกว่
0: าเป๋ทุกทีมันเป๋
1: ทุกทีอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอโมเมนตัมมันเปลี่ยนนะโอ้โหหลังๆเรียบร้อยเลยโอ้โหเรียบร้อยกลับมาแซงแหมไอเราก็นึกว่าสงสัยจะต้องต่อเวลาแล้วเน
1: า
0: ะอันนี้ก็ว่ากันไป
1: คู่เรานี่เนี่ยมันจะต่อป่ะ
0: คู่เราก็ไม่แน่
1: ขอให้จบ90แต่ว่าเบื้องต้นน่ะเรา2คนน่ะอยู่จนถึงตี5แน่
0: ๆครับ
1: จนถึงตี5แน่ๆ
0: แต่ถ้าเกิดมีต่อเวลาก็ลากยาวไป
1: ก็ลุยต่อ
0: ครับผม
1: ไม่งั้นก็เอาดุนๆอีกโทษเลยเหมือนวันนั้นอ่ะ

0: มาดีหมดละ
1: ใช่
0: มาเสื่อมเสียกับไอเกมเนี่ยเนาะไอล่าสุดไอบาโลกันเนาะโอ้โหมันเลยกลายเป็นประเด็นที่ผมว่าฟีฟ่าไม่น่าทำเนาะ
1: คริสติโน่เหมือน
0: เสียเลยทั้งเสียเลยเนาะ
1: เสียเหมือนโดนหลอก
0: เสียแบบเสีย
1: จริงอเมริกาพร้อมมากๆอ่ะทั้งเรื่องสนามอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกประชาชนของเขานะกระแสต่อต้าน
0: การจัดการอะไรพวกนี้หมดเลยนะ
1: ฟุตบอลล้วนเนี่ยโอ้โหสนามพี่ค่าเฉลี่ยเกมหนึ่งระดับแบบโดยรวมนะ60,000ประมาณ65,000เยอะมากนะพี่
0: ผมว่ามาเสียไอเนี่ยไอสองเกมเนี่ยสองเกมหลังเนี่ยไอเจ้าอะไรชูมาดอฟไอการอูดเบย์เนี่ยแหละแล้วก็มาต่อด้วยไอใบแดงของมาโลกันเนี่ยแหละโอ้โหอันนี
1: ้ผู้ตัดสินอูสเปย์ที่ตัดสินเกมปารากวัยกับฝร
0: ั
1: ่งเศสอ่ะ
0: เป็นการเป็นประเด็นของโลกเลยนะโอ้ให้ได้พูดคุยกันแล้วก็ไม่งั้นเนี่ยจุ๋มจะเป็นการจัดฟุตบอลโลกที่มันดูสวยงามนะ
1: ใช่
0: กรรมการอย่างไรพวกโอลิเวอร์อะไรพวกนี้ก็ไม่พลาดด้วยนะ
1: ไอคนขอก็มึนไอคนให้ก็
0: ไอคนให้ก็มึนไปด้วย
1: เผื่อจะเลียแล้วทำนะ
0: ครับ
1: ก็ไปคอยตามเขาเฉยเลยผมว่าระดับประธานนะผู้ดีอ่ะไม่ควรจะมาผมใช้คำว่าแทรกแซงนะพี่
0: เสียทั้งคู่นะ
1: เสียทั้งคู่
0: กลายไปทั้งทั้มทั้งอินฟานติโน่เนาะเสียทั้งคู่เลย
1: มีที่ไหนโทษใบแดง มีเขาเรียกว่ารอลงอาญาอะไรอย่างเงี้ย
0: ยกเลิกดีกว่า
1: ใช่
0: ไหมมองว่าเอ้ยมันไม่ควรใบแดงแล้วยกเลิกไปไอ้นี่กลายเป็นว่าใบแดงเหมือนเดิมละแต่ว่าใช้ปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกินไปบอกมีใครไปเยี่ยมพี่วาบ้างหรือยังครับจัด FC เจ๋งจัดวาวเขาอยู่บ้านแกไม่ต้องไปเยี่ยม
1: กลับมาแล้ว
0: กลับมาแล้วนะมาทาง YouTube บ้างเนาะคุณที่ว่าเอิ่มทานทองบอกว่าวันนี้ผมเชียร์สวิตเซอร์แลนด์จะชนะด้วยสกอร์1แล้วก็โคลอมเบีย0ครับอาจจะชนะต่อเวลาพิเศษก็ได้นะครับมีความเป็นไปได้ไหมครับคุณที่ว่าทักทายพี่ทั้ง2คนก็มีโอกาสเพราะว่าวันนี้ถ้าพูดถึงตัวผู้เล่นเนี่ยตัวผู้เล่นไม่สมบูรณ์นะเพราะโยฮันโมซัมบีเจ็บนะช่วงหลังกำลังมาแรงแล้วกลายเป็นปีนี้กลางไม่มีมีแต่พวกปีกเยอะนะครับก็ต้องเอาไอ้เจ้าโอ้โหอัชารีเนี่ยยาชารีเนี่ยโอ้โหมันกับทีมชาติต้องบอกว่าโอ้โหมันประสบการณ์ไม่เยอะนะไอเด็กจากมิลานเนี่ยโอ้โห
1: นี่ยังดีที
0: ่ไอลูเบนวากัสก็มีข่าวว่าเจ็บแล้ววันนี้มีชื่อสำรองไม่รู้ลงเล่นไหวไหมนะ
1: ยังดีที่คู่กลางมันยังเก่านะฟอยเล่กับชาก้าก็น่ะลองลุ้นตอมเก่าแล้วก็รวมไปถึงบิวเอมโบโรนั่นแหละ
0: จากคู่นี้ผมก็นั่งคุยกับอาจารย์เอกตะกี้นะเป็นบอลสามมากเนาะ
1: ใช่
0: ผมว่าใกล้เคียงกันมากเนาะสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียดูยากจะไปต่อเวลาก็เกิดขึ้นได้สวิตหรือโคลอมเบียอาจจะชนะในเวลาเลยก็ได้ดูยากมาก
1: จะเป็นจังหวะฟุตบอลใครสักเปลี่ยงหนึ่งจบ90นาทีก็ได้
0: ใช่ครับ
1: บอลคู่นี้มันไม่ห่างนะครับเพราะว่าโคลอมเบียถ้าจำไม่ผิดเนี่ยครั้งที่แล้วที่2022ที่กาตาร์ไม่ได้ไปนะส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาจะเนี่ยชอบรอบน็อกเอาท์ไม่ค่อยไปได้ไกลถึงเท่าไหร่อ่ะ
0: จันเอกว่ายิงกันเยอะไหมคู่นี้จะมีแบบเกมเปิดมาแล้ว3-2 อะไรแบบคู่แรกเ
1: น
0: ี้ย
1: ก็ถ้าอิงจากเกมเมื่อคู่นี้ผมว่าน่าจะยิงเยอะคู่นี
0: ้ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเดี๋ยวอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะ
1: ก็อย่างน้อยโคลอมเบียในภาพทางโมโนแม็กซ์ขึ้นมาพอไปเห็นแต่ในมุนยอดอ่ะ2ประตูแล้วนะครั้งเนี้ยแบ็กจอมลุยนะ
0: อันนี้คุณอะไรคุณวานคาเลมเหรอครับพี่โดไปแล้วจันวาไปแล้วนึกเว็บเมสซี่จะไปด้วยอีกโอ้โหแต่เมสซี่ยังเหนียวอยู่นะ
1: ยัง
0: คุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับอาจารย์เอกฮิฮิอาจารย์พี่เฟ้งอูใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเคอรี่เหรอครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับ
1: ครับ
0: คุณนันทพงศ์บอกคู่เมื่อกี้นะพลิกนรกโอ้โหหรือว่ายกล้อเลยครับแต่ว่าโอ้คู่แรกต้องบอกว่าไบโพล่ามากนะ
1: ก
0: ็ใครเป็นแฟน2ทีมเน
1: า
0: ะ
1: แต่ก่อนแข่งคนก็คาดการณ์ว่าอาเจนจะเข้านั่นแหละแต่เพียงก็มันมาโดน 2-0 ก่อนไง
0: ใช่นะครับ
1: ก็พลิกกลับมาได้นะครับ
0: อันนี้คุณเคอรี่บอกขอบอลลีกที่สำคัญแบบ2คู่เหรอคู่ไหนอ่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะคุณกิตติบอกพี่วาวเกมเหรอครับครับผมแล้วก็คุณอะไรอ่ะโอ้โหคุณเอลิกคิวเหรอครับพวกเราจะคิดพิษถึงพี่อูตลอดไปครับอูเล็กหรือเปล่านะอูใหญ่ยังอยู
1: ่ยังอยู่ดิอูเล็กก็กลับบ้านแล้วตอนเนี้ย
0: คุณเก๋เกียงไก่หรือเปล่าผมชาร์จแบตหูฟังรอฟังจานอูพักเลยครับเดี๋ยวว่ากันเนาะคุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกจังหวัดนี้แหละอาจารย์อู๋ได้เสียบแทนวอร์ที่ชูแน่นอน55นะครับ ตอนนี้เสียบทนะครับ

0: ขาบอก FC จากแคนาดาครับจันหนูจันเอก
1: สวัสดีด้วยนะครับ
0: คุณน่าจะเป็นคุณถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะคุณเก๋เกียงไกรหรือเปล่านะครับแล้วก็คุณอะไรอูการเหรอครับอยู่ในเต็ดเลยครับพี่วาเป็นไงบ้านครับจานกลับบ้านได้ยังขอให้แกผ่านไปได้เลยอยู่ที่บ้านตอนนี้อยู่ที่บ้านอยู่นะครับ
1: วาง
0: เ
1: ดินว่าอยู่บ้านละ
0: เขาบอกว่าพี่อูน่าจะได้ไปพระราม6ครับดูทรงพระราม6ไปทำอะไรอ่ะ
1: ก็ตึกทูว่าพระราม6อ
0: ่ะเขาอยู่แถว
1: ไม่รู้ว่าทูอยู่แถวพระราม6หรือเปล่า
0: ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
1: รู้แต่ว่าเราอยู่พระราม9อ่ะ
0: ครับผมชอบท่องแถวพระราม9มากกว่าเพราะเราผ่านพระราม9นี่ย่านบันเทิง
1: ผมรู้แต่พระราม9พระราม7ไปบ่อยพระราม6ไม่ค่อยได้ไป
0: ครับผมแล้วก็คุณสุนทรมีบอกว่าเบอร์7ของใครเอ่ย
1: เบอร์7โคลอมเบียเบอร์7โคลอมเบียก็หลุยดีอาร์ต
0: หรือว่าคู่ที่แล้วไม่แน่ใจนะข้อความมันมาแค่นี้เนาะคุณจรันบอกฟุตบอลโลกปีนี้สุดยอดแห่งความมันครับสุดยอดแห่งความตื่นเต้นของกองเชียร์ครับแต่วันนี้อาร์เจนตินาหวานเจี๊ยบครับก็ถือว่าผมว่าปีนี้มันตรงที่มันมายิงกันท้ายเกมเนาะแล้วก็ปีนี้มันพลิกกันเยอะมากนะ
1: ใช่
0: นำ 2-0 กลับมาแพ้อย่างเงี้ย
1: แล้วบอลทีมเล็กๆที่คิดว่าแบบจะมาสู้ไม่ได้ก็
0: ใช่ใช่ใช่
1: ที่แบบสู้ได้จนเป็นแบบเป็นสตอรี่อย่างเคียงเบิร์ดเนี่ยคนไปรอต้อนรับแบบหูเยอะนะ
0: ใช่ใช่ใช่ปีนี้ทุกหู
1: เป็นคือกลับไปเป็นฮีโร่เลยอ่ะ
0: โอ้หล่อ
1: เคียงเบิร์ดอ่ะ
0: ผมว่าสบายผมว่าหลายๆคนน่าจะได้ย้ายทีมอ่ะนะน่าจะได้มีทีมใหญ่อย่างไอ้โวชินยาก็เห็นไหมไปอินเตอร์ไมอามี่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คุณก้องเกียรติบอกคิดว่าคู่ชิง UCL แมนยูบาเยิร์นกับลิเวอร์พูลมิลานอันไหนตื่นเต้นกว่ากันผมถ้าใจผมนะผมเลือกคู่ลิเวอร์กับมิลานนะ
1: ด้วยความชอบคือ
0: ที่ตุรกีป่ะปีนั้นนะ
1: ที่อิสตันบูลอ่ะ
0: อิสตันบูลใช่ไหม
1: แต่ปี99ก็สุดนะอาจารย์จะแพ้อยู่แล้วอ่ะช
0: อ
1: นี่แฮมโซชาผมว่ามันเป็นแมตช์ของความทรงจำของทั้งสองทีมอ่ะเนาะแล้วด้วยความชอบ
0: พิกนรกทั้งคู่
1: พิกนรกทั้งคู
0: ่พิกนรกทั้งคู
1: ่แล้วก่อนแข่งมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนนั้นแมนยูกับไบเยิร์นใครเป็นต่อพี
0: ่น่า
1: ดูอ่ะ
0: น่าจะ
1: สูสีนะ
0: สู
1: สี
0: ใกล้เคียงแต่ลิเวอร์กับมิลานตอนนั้น
1: มิลานดีกว่า
0: จะเป็นมิลานเออไม่นานน่าจะดูดีกว่านะ
1: อันเช่เนี่ยแหละคุมอ่ะ
0: แต่ตอนนั้นก็บิ๊กกับโลกจริง
1: ใช่
0: ยุคไอ้เชฟเชนโก้ป่ะ
1: เชฟเชนโก
0: ้
1: เคสโป
0: ครับ
1: กาก้ายุคนั้นเลย
0: คุณโซโลมาสเตอร์บอกดีครับจานอูพี่เอกฟังพี่อูตั้งแต่ช่วงหัวค่ำได้พักผ่อนบ้างยังครับก็มีฟุบไปตะเกียบนอนไปตะกี้อยู่นะครับ
1: นี่อูใหญ่ยังไม่ได้กลับบ้านนะ
0: ครับ
1: ครับคุณบอ
0: ลล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างก็ตอนนี้อยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวคงก็ว่ากันไปตามรูปคดีเนาะ
1: ครับผม
0: คุณนิรันดร์รัตน์บอกลูกสวนกับอาเจนเป็นแบบนี้ตลอดไหมครับแต่อาเจนเองก็ต้องยอมรับนะว่าคือตัวผู้เล่นหลายคนมันเหนือกว่าอียิปต์วันนี้จริงแต่วันนี้อียิปต์เองก็ต้องยอมรับว่าบรรดาแนวรุกของเขาเนาะมาดีจริงเน
1: า
0: ะ
1: แล้วเราเห็นตัวเด็กๆของอียิปต์หลายๆคนอะเกิดในทัวร์นาเมนต์นี้นะ
0: ก็แปลกว่าเราว่าอยู่เอ๊ะทำไมทัวร์นาเมนต์นี้ปกติเนี่ยเตเซเก้เป็นคู่บุญเลยเนาะเออเลือกไม่ใช้เตเซเก้แล้วไอ้เจ้าซิโก้อาชูแล้วซาร่ากับบทบาทแบบเนี้ย
1: ฟาตี้ฟาตูฮานี่
0: เนี่ยโอ้ยพวกนี้ดีหมดเลย
1: ประตูนี่ยังเซฟ
0: ยิ่งไอ้
1: เซฟเมสซี่
0: คู่กลางเขาว่าไอ้ราชินกับไอ้เจ้าอัตเตียโอ้โหเล่นดีมากเลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ผมว่าซาร่าอาจจะปรับบทบาทมาเป็นหมายเลขสิบแบบนี้ก็ได้เนาะ
1: ใช่มัน
0: เนาะปีหน้าผมว่า
1: เล่นริมเส้นไม่ไหว
0: ผมว่าเออใช่เป็นปีกมันไม่สามารถกระชากได้แล้วเนาะ
1: หรือไม่ก็ต้องให้มามูดไปยืนริมเส้นหาหน้าเป้าดีๆสักตัวใช่ไหมพอขวาบางทีมซิโก้มันเล่นอยู่แล้วไงซาร่า
0: จะไปยืนเล่นริมเส้นก็ไม่ได้อีกเพราะว่าซ้ายขวาไอ้เจ้าอาชูอีกอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมเดี๋ยวมามูดก็คงต้องไปหน้าเป้าไปแต่ว่าก็อาจจะช่วงหลังฟอร์มตกไปเนอะตั้งแต่ย้ายมาแล้วมันฟอร์มดูฟอร์มตกเนาะคุณนันทพงศ์บอกโปเชตติโน่ไม่จำเป็นต้องไขก๊อกครับก็คงต้องรอดูต่อไปนะแต่จริงผมว่าถ้าจะปรับก็คงไม่ต้องอะเนาะเพราะว่าจะว่าไปมันก็แค่นัดสุดท้ายที่เล่นไม่ดีอยู่นัดเดียวเอง
1: ก็ยังโอเคอยู
0: ่
1: อเมริกา
0: เพราะวันนั้นเนี่ยโหเล่นกันแย่ทุกคนเลยเนาะคุณทิวานี่บอกว่าในวันพรุ่งนี้ต้องพูดคุยเรื่องปรากฏการณ์อาร์เจนตินาชนะอียิปต์แน่นอนเลยครับแต่วันนี้ผมเชียร์สวิตเซอร์แลนด์ชนะโคลอมเบียวันนี้ผมก็เชียร์สวิตนะผมก็ชอบสวิต
1: ผมก็ชอบสวิต

0: ะว่าเห็นสวิตช์เล่นแล้วอ่ะเอ้ยมันดีขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: มันดีขึ้นเรื่อย
1: ๆครับคุณโรเบโต้บอกขอเรื่องจันเบาหน่อยอันนี้ขอยกไปละกัน
0: ก็ตามข่าวได้เลยครับโซเชียลก็มีอยู่นะครับ
1: เพราะเราก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันเนาะคุณชูสุพงศ์เลยครับชอบเสียงน้องทั้งสองฟังแถวรามกำแพงชัดเจนดีจากคุณลุงแมนยู
0: สวัสดีคุณลุงแมนยูด้วยนะครับ
1: ก็ขอบคุณด้วย
0: สัปดาห์ที่แล้วผมกับพี่อู๋เพิ่งไปเยือนหลังรามอยู่
1: ใช่ไปตะเวนหลังรามโอ้โหปิดกันเรียบเลย
0: ไม่มีนู่นนะไปกินข้าวหน้าเอแบกอ่ะ
1: เหลือจะเชื่อเน
0: า
1: ะ
0: ร้านข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงกว่าหมูเต๊ะ
1: แล้ววันนั้นผมมันนัดกันปิดร้านก็ไม่รู้โอ้
0: วันนี้ไงวันเลือกตั้งผู้ว่างานจำได
1: ้จะไปหมูกระทะก็ปิด
0: ร้าน
1: ตามสั่งก็ปิดจะเอาไปเล่นปลาเผาก็ปิดนะครับ
0: หลังรามหมูเต๊ะจบเลย
1: ครับ
0: หน้าเอแบกนะวันนั้นแหละ
1: อันนี้เสียงทั้งสองคนโอเคนะแต่ถ้าหน้าตานะคุณลุงแมนยูผมดีกว่าฉันเอกอยู่พอสมควรหลายช่วงอยู
0: ่ก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร
1: ่ครับผมคุณสลายุทธบอกสวิตชนะ 3-1 คุณอาทรบอกอูเอ็นเกมยัง
0: อยู่ดิ
1: คุณแก๊ปหรือเปล่านะแก๊ปวันคิดเห็นยังไงกับลูกที่ซาร่าโดนเกี่ยวขาผมว่าควรเช็ค
0: ผมเห็นด้วยนะไอ้มันคือประตูที่อาร์เจนตินาคิด มันมีช็อตเปรียบเทียบพี่อู๋ไอ้ที่ผมให้พี่อู๋ดูอ่ะไอ้ลูก 2-0 ไอ้ของอียิปต
1: ์
0: ที่ไม่ได้อ่ะ
1: กำลังนึกอยู่ดึกช็อตอยู
0: ่ดิซันโดไปโดนดึงเสื้อไงก็เลยยึดคืนให้เป็นอียิปต์นำแค่ลูกเดียวมันคือจังหวะต่อเนื่อง
1: นึกออกละ
0: แต่แล้วจังหวะที
1: ่ผมไปห้องน้ำพอดีแล้วกลับมาจันเอกเอามาให้ดูอยู
0: ่แล้วช็อตที่อียิปต์เสียประตูเนี่ยมันจุดมันมีจุดก่อนที่จะได้ประตูคือโมซาร่ามาโดนเกี่ยวข้อเท้า
1: ครับ
0: เขาก็อาจจะมองว่าเบา
1: ก็เลยทำให้ซาร่าปี๊แตกไง
0: ใช่คือช็อตนั้นน่ะมันคือไม่ฟาวหรืออะไรยังไงก็ได้แต่ว่าให้คุณควรย้อนกลับมาเช็คหน่
1: อ
0: ยเพราะว่ามันจบช็อตไปแล้วไงพี
1: ่ครับ
0: คืออาจารย์มันได้ประตูไปแล้วไงคุณควรมาเช็คถ้าเช็คแล้วมันไม่แรงพอที่จะให้เป็นลูกฟาวก็ให้ประตูเจนไปอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ถ้ามันมีส่วนข้องเกี่ยวข้องกับการเสียประตูมันควรเช็คได
0: ้มันควรเช็ค
1: มันควรเช็คนะครับ
0: ได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึง
1: โอ้ยอย่างคุณเดชเนี่ยบางทีเช็คนะเฮ้ย VR มาเว้ยย้อนไปเกือบนาทีจันเอกไปจุดเริ่มต้นเลยว่าอ๋อมันมาแบบนี้อย่างไรคู่รัดมุนอะไรเงี้ยย้อนไปเกือบนาที
0: คืออย่างไร
1: มันเกิดการฟาวก่อน
0: เช็คแล้วมันจะได้
1: ใช่ผมว่า
0: ใช่ไหม
1: ถ้ามันมีเทคโนโลยีหน่วยมือแล้วอะใช้ให้มันคุ้มเนอะ
0: ถูก
1: มันมีส่วนเกี่ยวข้องการได้เสียประตูผมว่า VAR ก็ต้องเข้มงวดกว่านี้หน่อยเนาะคุณบักขำน้อยบอกสวิตชนะไหมครับผมก็ชอบสวิตนะผมว่าสวิตได้ความเก๋าเกมนะ
0: สูสีครับคู่เนี้ย
1: ใช่อ๋อคุณอนุพงศ์บอกอาคารทิปโก้ครับที่ตั้ง True Vision อยู่พระราม6ครับโ
0: อ
1: ้ผมไม่เคยไปไงผมเลยไม่รู
0: ้
1: แล้วก็คุณวาสนากอเตสเหรอครับถ้าหิวแวะได้นะครับครัวลีน่าจิ้มจุ่มพราม9สำหรับนักพากย์ไอ้คืน99อินเตอร์เทนทุบโต๊ะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวอยู่ตรงไหนพี่วาสนาใช่ไหม
1: เนี่ยเขาบอกอยู่แถวพระราม9
0: เออพระราม9
1: เราเซิร์ชได้ไหม
0: ชื่อร้านอะไรนะพี่
1: จิ้มจุ่ม
0: พระราม9
1: ครัวลีน่า
0: เดี๋ยววันศุกร์นัดกันบนเด็ก
1: ครัวลีน่าอะไรอ่ะลีน่าจังบ้าจะเข้าไปพูดโดนลีน่าจังดา
0: ลีน่าจังแกไม่ได้จะอยู่ลำเก้า
1: จะลีน่าจังดา
0: ต้องลีน่าจัง
1: เรียบร้อย
0: เดี๋ยวพี่วัฒนาเดี๋ยวผมลองเซิร์ชดูก่อนเดี๋ยวชื่ออะไรนะอาจารย์เดี๋ยวเราไปจัดเลยนะ
1: ครัวลีน่า
0: จิ้มจุ่ม
1: พระราม9นะครับ
0: เดี๋ยวดูสุด
1: ใช่เพราะช่วงหลังเราก็ฝ่ายกินอยู่แล้ว
0: กินอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวอาจารย์เอกคลิกเลย
0: เพราะคือมันอยู่ใกล้บ้านเราด้วยไงอาจารย
1: ์ใช่หากินแถวนี้ง่ายๆด
0: ีไปก็ไปแป๊บเดียวอ่ะ
1: คุณอานนท์สปูนบอกฟังคร่าวๆแล้วคิดถึงแต่ก่อนเลยครับขับรถกลับบ้านกลางคืนฟังพวกพี่ๆภาคผมหาทุกรอบมีหลุดมีด่ามีฮาบันเทิงมากครับนี่ก็ขอบคุณคุณอาทรบอกพี่สองคนได้ดูเดเรมอนไหมตอนหัวค่ำเดเรมอนเหรอไม่ได้ดูนานแล้ว
0: ดิไม่ได้ดูเลย
1: แต่นี่เป็นการ์ตูนที่ผมเวลาผมทำอะไรไม่รู้จะทำอะไรนะเป็นการ์ตูนที่ผมดูตลอดนะ
0: ครับ
1: กับหลานผมว่าดูเรื่องมันดูได้เรื่อยๆไง
0: ดูเรื่องมันคลาสสิก
1: ใช่มันดูได้แต่ผมไม่ชอบดูแบบไอ้นี่นะที่มันเป็นเขาเรียกอะไรมูฟวี่ที่เป็นตอนยาวผมไม่ค่อยสนุกอ่ะดูเรื่องมูฟวี
0: ่เป็นตอนจะสนุก
1: ใช่ถ้าเป็นตอนสั้นๆอ่ะสนุกมันดูได้เรื่อยๆแล้วก็บอกว่า คุณนันทพงศ์บอกอิสตันบูลในตำนานครับอ้าวแต่ก็ต้องยอมนะยุคอิสตันบูลอ่ะอืม
0: ไม่ยุคก็ไอ้ยุคของโซชากับเทอร์รี่แฮมอันนั้นก็ตำนาน
1: ครับ
0: ถ้าถามแฟนแมนยู
1: ใช่ๆ
0: มันก็ต่อให้ผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะผมก็คิดว่าหนึ่งในแมตช์แห่งความทรงจำในแชมเปี้ยนลีก
1: เจอเชลลิงแฮม
0: เออ
1: หลอนเชลลิงแฮมเลยอ่ะ
0: ผมว่าแมตช์นั้นก็ถือว่าโอเค
1: ครับคุณฟูฟูบอกว่าสมัยก่อนฟัง FM 96 99สมัยนี้ยังมีช่อง FM อยู่ไหมก็ยังมีอยู่นะครับ FM 99ยังมีอยู่นะครับแล้วก็คุณ N2PD บอกสรุปแล้วคนใส่หมวกเท่ากับเล็กส่วนคนไม่ใส่หมวกเท่ากับใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้คืออ
0: ะไรไม่หรอกใส่หมวกก็ใหญ่ได
1: ้
0: คนไม่ใส่หมวกก็อาจจะเล็กก็ได
1: ้ก็ไม่แน่นะครับคุณพันสดนะครับบอกโรเมโรรู้ร่างทีมชาติคงฟังเมสซี่จริงๆไม่เกเรเลยผมว่าคนละเรื่องเลยนะ
0: ใช่
1: นะอยู่ในสโมสรที่พร้อมแดงอ่ะ
0: คือพอไปอยู่ในทีมชาติถ้ามาเข้าชงชางแบบไม่ละเอียดแล้วเป็นทำให้ทีมเสียเปรียบคุณก็โดนด่านะ
1: ครับ
0: คุณจะมาเล่นแบบตามใจเหมือนยูสเปอร์ไม่ได้อ่ะพี
1: ่
0: โรเมโร่อ่ะจริงๆมันสายโหดนะสายบู๊เลยนะ
1: ใช่ใช่คุณโซโลมาสเตอร์บอกทำไมพี่ๆกลับมาใช้ห้องส่งเดินแทนครับจำได้วันแรกๆอีกห้องที่นั่งบรรยายอ่ะมันอยู่ด้านนอกแต่ว่ามัน
0: จะไปโดยภาคข้างนอก
1: มันจะมีคอมพิวเตอร์นะครับมันเลยลำบากหน่อยบางทีแล้วช่วงนี้เรายังไม่ได้บรรยายเน
0: า
1: ะอ่านพวก SMS อ่านพวกไอ้ทางด้านของ YouTube ไง
0: เดี๋ยวตอนภาคเราก็ไปภาคข้างนอก
1: ใช่ๆตอนภาคจะออกไปข้างนอกนะอ่ะผมย้ายกลับมาทางฝั่งของ SMS บ้างเนาะ
0: ครับผม
1: แป๊บนึงนะผมไล่ก่อนไปถึงไหนละไม่น่าเชื่ออียิปต์จะได้ได้มาตรฐานดีขนาดนี้ครับโอ้อันนี้ก็เหลือเชื่อนะมีผมว่าอียิปต์มาเกินกว่าที่ผมคิดอ่ะผมว่าน่าจะในระดับนึงแต่ตอนนี้สู้กับอาร์เจนได้ขนาดนี้เนาะ
0: โอ้ดีเลย
1: ถือว่าโอ้ใกล้เคียงมากนะ
0: วันนั้นเจอเบลเยียมป่ะที่เรา
1: ใช่ใช่ใช่
0: คือเบลเยียมวันนั้น
1: ชนะด้วยวันนั้น
0: ดูดิการเซียถ้าไม่เปลี่ยนลูกูมาเรียบร้อย
1: ใช่ใช่แล้ววันนั้นเหมือนอียิปต์ไม่คมกันเองเนาะถ้าคมน่าจะไปแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: เขาบอกเนี่ยก็เกมนี้เหมือนคู่เบลเยียมกับญี่ปุ่นในบอลโลก2018ครับจากคุณน้องบอล
0: โดนก่อน2มายิงรัว3นะ
1: ครับแล้วก็บอกว่าดีจันอู2ออูคนหล่อเอกคนงามฟุตบอลโลกปีนี้อ๋ออันนี้ไปแล้ว
0: ครับผม
1: แล้วก็มีบอกว่า02อาร์เจนไม่มีอะไรจะเสียขนาดเมสซี่ยังวิ่งเป็นม้าเลย
0: เพราะมันคือทัวร์นาเมนต์เนี้ยถ้าเขาไม่วิ่งมันก็จบแค่นี้ไง
1: ครับ
0: พอจบรอบ16แพ้หยิบนี่หูเสียฟอร์มแล้วพี่
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ป่ะแล้วถ้านัดหน้าคุณไปเจอพวกโคลอมเบียสวิตหรือไปตกรอบรองแพ้อังกฤษหรือนอร์เวย์อ่ะผมว่ามันยังโอเคไง
1: ครับพวกทีเด็ดเอกม้าขาวถอดหมวกเชียร์ยังไงวันนี้ก็โคลอมเบียครับFC อู4ก็สลับกันก็ได้ครับ คุณเป็น94ก็ได้
0: นะแต่วันนี้ผมชอบสวิตเซอร์แลนด์นะผมว่าสวิตเซอร์แลนด์ไม่แพ้วันนี้90นาทีคุณเท่ากับว่าถ้าสวิตเซอร์แลนด์ไม่แพ้นี่เราต้องเอ็กซ์ตร้าไทม์นะอาจารย
1: ์
0: เอ็กซ์ตร้าไทม์เป็นอย่างน้อยนะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ป
0: ั
1: ญหา
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ป
1: ั
0: ญหา
1: ของเราพร้อมบรรยายอยู่แล้วนะครับเราก็อยากแฮปอยู่แล้วนะ
0: คร
1: ับ อันนี้คุณ N2PD บอกว่าอ้าวตอนซาร่าล้มกรรมการไม่ได้ย้อนกลับมาเช็คเหรอครับแบบนี้สองมาตรฐานในแมตช์เดียวกันเลยนะ
0: เหมือนจะไม่เช็คนะคร
1: ับ ใช่ใช่เหมือนจะไม่ได้เช็คอะ
0: เหมือนจะไม่เช็ค
1: แล้วก็คุณเฮงเฮงบอกว่าไม่ใช่ม่อนแบบนั้น455อะไร
0: เหรอ
1: ฮะ
0: มีหนังแบบนั้นโดเรมอนด้วยเหรออ
1: ๋อไม่ใช่ม่อนแบบนั้นเหรอ เอออันเนี้ยอ๋ออาจจะเป็นแบบที่จันมนมั้ง
0: แบบไหน
1: เพราะเห็นจันมนพูดถึงไอ้ชิซุกะอยู่
0: ฮะเหรอ
1: เออผมก็ยังงงว่าเอ๊ะยังไงเออไอ้ชิซุกะอะไรวะเนี่ยอ๋อน่าจะอีกแบบนึง
0: เราไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงไงคือมาถามเราสองคนแบบก็ซื่อๆเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่เพราะถามกูก็เอกอะ
0: เราก็โดเรมอนนินจา
1: ส่วนใหญ่จะถามเรื่องวัดกันเออจะไปวัดไหนอะไรยังไงมากกว่านะเราจะเป็นสายธรรมะธรรมโมครับ
0: ถ้าโดเรมอนเวอร์ชันอื่นไอเราก็ไม่รู้ว่า
1: จะต้องถามจัน
0: ทร์จะไปแบบไหนนะครับ
1: เพราะส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยมันจะเป็นพวกนักเกิดเพิง
0: อ
1: าจารย์สอนคณิตอาจารย์สอนวาดรูปจะไม่ออกแนวการ์ตูนครับ
0: ผมแวะมาทางเพจนิดนึงพี
1: ่ได้จ้ะ
0: คุณจอมพลนะโอ้มีทั้งธงสวิตธงโคลอมเบียเลยนะครับท
1: ัก
0: ทายเรามา
1: ค
0: ุณธีรพัฒน์สวัสดีครับพี่ทั้งสองวันนี้เมสซี่แลดับดับไปหน่อยแต่จากที่เห็นโดนประกบตัวติดไม่มีทางวิ่งเลยหรือดับลงไปจริงๆครับดับเพราะว่าโดนประกบติดหรือดับเพราะว่าฟอร์มของเขาเอง
1: ผมว่าดับเพราะว่า

0: พราะว่าด้วยความที่เพื่อนร่วมทีมมันไม่เอื้อไงใช่ไหมเพราะช่วงหลังต้องยอมรับนะทั้งเราตาโล่ทั้งคูเดนอัลเบเรสมันต่ำกว่ามาตรฐานเยอะจริง
1: ได้พักแค่เกมเดียวเองมั้งเมสซี่อ่ะ
0: คือถ้าเกิดมีคนอื่น
1: มานะ
0: มีคนอื่นมายิงประตูบ้างนะผมว่าการประกบกับเมสซี่มันยังน้อยลงนะนี่กลายเป็นว่าสุดท้ายประตูมันก็ต้องมาเมสซี่ยิงอีกแล้วอ่ะเอออ
1: ุจานดูสนามที่แวนคูเวอร์เลย
0: สวยนะ
1: สวยแล้วมันอยู่แบบติดแม่น้ำแล้วก็แบบมีแมคคาเป็นตึก
0: ตอนแรกผมนึกว่าอะไรมะผมนึกว่าถ่ายภาพเราเตอร์เหมือนภาพเราเตอร์คอม
1: สวยมันสวยดี
0: แต่มันคลาสสิกดีเนาะ
1: สวยสวยสวย
0: รูปวงกลมๆอ่ะนะ
1: เมื่อวานพี่โดน้ำตาไหลวันนี้เมสซี่ก็น้ำตาไหล2วัน2น้ำตาแต่คนละอารมณ
0: ์ใช่ๆ
1: พลิกชนะกลับมาได้เนาะ
0: ครับ
1: ขอบคุณช่องไทยรัฐที่ทำให้คนไทยได้ดูฟรีนัดนี้คุณภาพดีๆแบบนี้ไม่ได้ดูเสียดายมากแต่คุณธีรพัฒน
0: ์ครับ
1: พี่ครับจริงไหมตามสัมภาษณ์หลังเกมของซิโก้อียิปต์ให้หน่อยว่าเปิดแผลไว้อะไรสักอย่างเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่ผมเห็นทีมงานของอียิปต์โดนใบแดงแล้วนะ
0: ใช่ใช่ใช่ก็น่าจะเป็นช็อตของซาร่าแหละที่คิดว่าน่าจะโดน
1: อ
0: ่ะ
1: คุณโสพลบอกว่าพี่ตั้มพกวัตรไปภาคที่ไหนครับ
0: จันตั้มพกวัตรไอ้ตั้มอยู่นี่เขาจะเป็นเทนนิส
1: แต่ภาค
0: เขาจะไปหนักทางเทนนิสมากกว่านะครับ
1: คุณสมชายบอกว่าเพิ่งตื่นครับพี่รีวิวเกมอาร์เจน่าให้ฟังหน่อยครับรูปเกมเป็นยังไงบ้าง
0: รูปเกมก็ต้องยอมรับนะว่าอียิปต์ก็ตามสไตล์อ่ะเขาเป็นทีมที่รอรับแล้วสวน
1: แน่นแล้วสวนนำก่อน2ประตู
0: คือไปนำเร็ว
1: นำเร็ว
0: นำเร็วนะครับนำเร็วแล้วก็อีกแป๊บเดียวก็ได้จุดโทษ
1: ใช
0: ่เมสซี่ก็พลาดจุดโทษอีกนะครับโอ้โหเมสซี่นี่ก็ถ้าเกิดเขาไม่พลาดจุดโทษมันจะ
1: 10ประตูไปแล้ว
0: สุดยอดกว่านี้อีกนะ
1: ทัวร์นาเมนต์นี้พลาด2จุดโทษไปแล้ว
0: แล้วหลังจากนั้นก็โอ้โหอาร์เจนก็พยายามแล้วพยายามอีกปูพรมแล้วปูพรมอีกโดนบวกลูก2ตอนแรกอ่ะ VAR เช็คไม่ได
1: ้ครับ
0: กลายเป็นอีกสักพักหนึ่งโดนลูก2จริง
1: ๆ
0: ก็มาบวกเพิ่มเข้าไปอีกจนสุดท้ายมาไล่2-1
1: พอ2-2เห็นอาร์เจนเขาไม่อยากต่อเวลาดูออกเลยคือกะเอาอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: คือกะน็อกเลยนะครับ
0: ผมว่าทีมใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เสียวเรื่องการต่อเวลาเกิดไอ้ช่วงครึ่งชั่วโมงมันเจาะไม่ได้แล้วไปจุดโทษอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ผมเชื่อว่าไม่ใครอยากเล่นจุดโทษชั่วโมงเนี้ยนะ
1: แล้วยิ่งดึงไปถึงจุดโทษอ่ะไม่ได้เปรียบแล้วไง
0: แล้วอาเจนก็ทำได้จริงเนาะลุยจนอียิปต์ก็โหสุดท้ายมาโดนแซง 3-2 นะก็เป็นแมตช์ที่บอกโหดราม่าสุดมันไบโพล่ากินเลย
1: เป็นแมตช์อีกแมตช์นึงที่ดูสนุกอ่ะดูสนุก
0: สนุกเกมนี้
1: พี่นกศิริชาติว่าคู่แรกอู๋กับเอกมาจัดใช่ไหมครับใช่ครับ
0: จ้าเออคู่หลังก็อู๋เอกเลย
1: คู่แรกก็อู
0: ๋เอกิมเอกิมกับอู๋เล็กแล้วคู่หลังนี่เป็นอู๋ใหญ่กับเอกเล็กไม่เอกแล้วโดนนะ
1: ให้ผมเอกใหญ่ก็ได้นะอันนั้นเอกิมอันนี้เอกใหญ่นะ
0: เออเอกใหญ่เอกใหญ่กับอู๋ใหญ่นะอันนั้นเอกเล็กกับอู๋เล็ก
1: ฮักเขาก็ไปสารแล้วผมขอถามเขาไม่เห็นพี่ๆหน่อยครับทำไมทีมที่นำแล้วชอบตั้งรับทำไมไม่เล่นเหมือนเดิมคลองบอลบุกเพราะนักเตะก็เดิมเดิมโค้ชก็คนเดิมถ้าเป็นเพราะแผนผมก็ว่าไม่ใช่นะครับเพราะมันทำทุกที
0: ม
1: พอนำ1-0ก็ลงไปรับรอสวนทำไมไม่บุกเล่นเหมือนเดิม
0: ผมว่าเป็นเรื่องของทัวร์นาเมนต
1: ์
0: พอเป็นบอลทัวร์นาเมนต์อ่ะหลายๆทีมอ่ะเลือกที่จะเล่นแพ็คเกมเพราะว่าไม่เสี่ยง
1: ใ
0: ช่ไหมมันขอชนะก็พอแล้วจบแล้วไม่เอาแล้วอ่ะแล้วผมว่าหลายทีมนะคิดผิดนะเราเห็นทีมที่พอบุกดีๆแล้วพอมาเล่นเกมรับแล้วมันเอาไม่อยู่นะเพราะมันผิดธรรมชาติอ่ะจากที่เคยเล่นอย่างญี่ปุ่นเห็นชัดเลยพอลงมาแพ็คปุ๊บสุดท้ายเอาไม่อยู่แล้วก็โดนเหม
1: ือ
0: นเดิมนะครับหลายๆทีมอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะเออพอถอยลงตัวเองลงมารับแล้วมันผิดธรรมชาติตัวเองเนาะ
1: ใช่คุณประสิทธิ์บอกว่าสวัสดีอีกรอบครับเหมือนเดิมตัดยางฟังรายการไปด้วยบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดอาชีพสุดฮิตครับผม
0: ครับผม
1: โอเคก็ตัดยางไปด้วยฟังเราไปด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: ลิซันโดโดนเหยียบเท้าไม่ใช่แค่ดึงเสื้ออย่างเดียวแล้วของโมจิ้มโดนบอลก่อนครับซาร่าช้ากว่ามาที่หลังเบาไปจากคุณธีรพัฒน์ไม่ใช่เราไม่ได้บอกว่าซาร่าควรได้ฟาวแต่เรารู้สึกว่าควรจะไปเช็ค
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วมันไม่เหมาะกับการที่จะได้จะทำฟาว
0: เพราะ
1: ก็ผมยังดูกับพี่อู๋เลยพี่ลูกนี้ไม่ได้ไอจังหวะที
0: ่
1: ลิซันโดโดนดึงผมว่าฟาวเรายังเห็นว่าลิซันโดโดนดึงโอ้อียิปต์ไม่ได
0: ้
1: ลูกนี้ใช่ป่ะก็ฟาวลิซันโดก่
0: อ
1: นแต่ว่า คือพอมันมี VR อยู่ในมือพี่อู๋พูดถูกคุณต้องเช็ค
0: ช้จบไปเลยนะมันได
1: ้
0: เพราะผมเพราะผมไม่ได้ตัดสินว่าช
1: ็
0: อตเน
1: ี้
0: ยมันจะฟาวหรือไม่ฟาวเราไม่ได้ไปตัดสินแต่ว่าในเมื่อมันมี VR นะอยากให้แบบถ้ามันไม่อยู่ในกฎก็ปรับให้มันเป็นอยู่ในกฎละกันนะผมว่ามันนี่เมื่อมี VR ชั่วโมงเนี้ย
1: ใช่
0: มันไม่มีคำพูดที่ว่าเฮ้ยมันทำให้เกมช้าไม่มีเดี๋ยวนี้มันช้าหมดแล้วเนาะมันเอาชัวร์ดีกว่าม
1: ีผลกับประตูมีผลกับใบแดงมีผลกับเกม VR มันเข้าขาย
0: เช็คเถอะ
1: ที่มันสามารถเช็คได้หมด
0: ชัดเจนกว่าแล้วก็เราก็ตามเดิมอ่ะอย
1: ู่
0: ที่ผู้ตัดสินจะดูนิดๆไปแต่อย่างน้อยผมว่าผู้ตัดสินที่ได้ชมภาพช้ากับจังหวะที่มันเร็วอ่ะบางทีมันไม่เห็นภาพช้ามันยังเห็นว่าเออเ
1: ฮ้
0: ยมันปรับได้อะไรแบบเนี้ยก็น่าเสียดายไหนๆมีแล้วใช้เถอะนะครับอันนี้เขาบอกว่าอาเจนเกือบไปแล้วงานปล่อยถ้าเจนตกรอบไปไวโอ้โหอันนี้ถ้าตกรอบไปไวนะคุณชิดบัลลังก์นะโอ้โหถ้าไปนี่งานเข้าเลย
1: พี่ภาพไม่ปลื้มอ่ะ
0: คุณชีวิตใหม่บอกนายที่นายไลฟ์เอฟเอ็มคุณอาทรบอกอ๋อโดเรมอน60ล้านวิวเหรอครับคุณทองคำสีใจบอกสวัสดีคุณเอกคุณอู๋สบายดีนะครับสบายดีครับผม
1: สบายดีครับ
0: คุณก้าวนพรัตน์บอกว่าพี่ๆว่าอาเจนเจอใครเบากว่าสวิตกับโคลอมเบียผมว่าพอกันเนาะเจอใครรอบเนี้ยนะเพราะว่าผมว่าไอ้สวิตกับโคลอมเบียก็สูสีกันมากนะคุณอาชิครับบอกสวัสดีครับพี่ทั้งสองและทีมงานทุกคนครับสวัสดีครับการนพรัตน์บอกพี่เอก49พี่เฟ้ง73นะครับเขาบอกเพิ่งสังเกตผู้บรรยายคอมบิเนชันเอกอูทั้งสองคู่เลยครับอ้าว
1: สลับกันไง
0: ครับ
1: อูเล็กกับเอกเล็กเข้าไปอยู่ช่วงแรก
0: ใช่ใช่
1: อูใหญ่เอกใหญ่อยู่ช่วงสอง
0: แล้วก็คล้ายกันด้วยนะ
1: ใช่
0: คือคู่แรกน่าจำไม่ดีคู่เอกคิมน่าจำไม่ดีอยู่แล้วอูเล็กก็ค่อนข้างขี้เหร่เลยดีกว่า
1: ไม่ดีเสียงก็ไม่ดีด้วย
0: ใช่ใช่ใช่คู่เอกก็เสียงแหลมแหลมอะไรนะอูเล็กก็เสียงยันยานอะไรเงี้ย
1: คุณเอาเสียงธรรมดาให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยไอเสียงหล่อๆคนอะเสียงแบบเสียงหล่อๆเสียงทักทายอะ
0: ครับผม
1: วันนี้ผู้สินเป็นผู้หญิงเหรอ
0: น่าจะผู้สินที่สี่หรือเปล่าเขาบอกคูเลียนกับลาตาโร่เนี่ยเกมหน้าต้องแบ่งเบาเมสซี่ใช่นะผมว่าถ้าคูเลียนมาเออไม่ดีทั้งคู่เลยกินน้อยลาตาโร่ก็เพิ่งจะยิงมีเม็ดเดียวนะคูเลียนก็ถือว่าแย
1: ่ก็ตอนอาเจนโดนนำ 2-0 ใช่ไหมพี่อุ๋ยที่ภาพจับประบุทธการน่ะ
0: ครับ
1: ซีเบลเน่เนี่ยโอ้โหสีหน้าบอกบุญไม่รับอ่ะยังดีที่พลิกกลับมาชนะได้นะ
0: ครับ
1: พวกอดีตนักเตะเนี่ยมาชมเกมเยอะมากนะครับ
0: เขาบอกตอน 3-2 เนี่ยเขากลับมาเช็คแล้วนะตามที่ผมอู๋เอกคิมภาคคุณบอลสาริกาหรออืมอาจจะเป็นช็อตที่เราไปห้องน้ำอ่ะ
1: คือถ้าเช็คก็ไม่โชว์อ่ะพี่ถ้าเช็คก็คือเช็คแล้วเคลียร์ก็จะไม่เอามาให้เห็น
0: อ
1: ่ะ
0: บอกหวัดดีน้องอู๋น้องเอกอย่างนี้ต้องสวนป่ะสวิตต้องใส่โคลอมเบียอะไรแบบนี้เราจะเลิก6โมงเช้าไปด้วยกันการ์ตูนที่ผมชอบอะไรอ่ะดูชินจังคุณเด็กรถเขียวโอ้โหเออชินจังก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมชอบดูนะหลานผมชอบดูไปด้วยกันมันกวนดิชินจัง
1: ผมไม่ค่อยชอบเด็กทะลึ่งอาจารย
0: ์
1: ผมชอบโดเรมอนมากกว่า
0: ถ
1: ึงแม้ถ้าออกแนวต่อสู้เหมือนพวกไอ้พวกเบจิต้าดราก้อนบอลแซ่บอะไรอย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่ผมดูจันทร์ดาวธรรมไปดูธรรมะธโม
1: หรือเปล่าไม่ก็นี่ไงอาจารย์ไอ้พวกไอ้ที่มีตัวกิกี้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรขบวนการเอเวนเจอร์อ่ะ
0: อ๋อไอ้นมดแดง
1: เออโหไอ้พวกหลายๆสี
0: เลือด
1: นะสนุก
0: เฮ้ยผมชอบดู
1: เออผมสนุก
0: เมื่อวานผมยัง
1: ทั้งที่เรารู้ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพระเอกก็ออกมาทีหลัง
0: เมื่อวาน
1: ตายหมดอ่ะ
0: ผมยังนั่งดูไอ้คาเมนไรเดอร์ V1 อยู่เลยเพราะผมชอบ V1 V2
1: มันก็สนุกอีกแบบนะ
0: เพราะว่าเราโตมากับไอ้มดแดงไงเออนะครับชอบดูคาเมนไรเดอร์ผมอ่ะเดี๋ยวเราอีกสักหน่อยแล้วก็อันนี้ไหม
1: นี่คุณชีวิตหมายว่ารอฟังพี่สองคนภาคครับขับรถจากเมืองการไปประจวบคนฟังเราขับรถนี่เยอะมากนะ
0: ก็นะใครขับรถก็สติดีๆหน่อยนะพี
1: ่
0: ก็วันนั้นอันตรายอยู่ไกลด้วย
1: มีขับรถมทุก22ล้ออ่ะ
0: ใช่หลายท่านก็ไม่เป็นไรในเมื่อยังไม่ได้ชมก็พวกเรานะ
1: อ
0: ย่าทางเสียงเราต้องออกก่อนไหมจันเอก
1: ออกก่อนก็ได
0: ้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะเดี๋ยวผมกับจันเอกเขาเปลี่ยนห้องไปอีกห้องหนึ่งไปครับห้องบรรยายแล้วเดี๋ยวตอนนี้กำลังร้องเพลงชาติกันอยู่นะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อในเกมคู่ฟุตบอลโลกทางด้านของโคลอมเบียกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลก ดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิระบูนปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์

0: ทีมงาน FM 99ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ให้เมืองไทยแข็งแรง
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กาเบรียลบาติสตูต้าเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชฌฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูต้าหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูต้ายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุคของเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: 20มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio หรือคลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับก็กำลังจะเข้าสู่การแข่งขันของฟุตบอลโลกนะครับเหลืออีกทีมเดียวเท่านั้นนะครับที่จะเข้าสู่รอบ8ทีมนะครับโคลอมเบียจะพบกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนนี้นัก

0: เตะก็กำลังลงสู่สนามนะครับตัวผู้เล่นก็เดี๋ยวไปทวนกันอีกทีนะครับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเกกอโคเบอร์เป็นประตูครับแนวรับแบ็คขวาเป็นซากาเรียนะครับแบ็คซ้ายเป็นโรดริเกสส่วนคู่เซนเตอร์นะครับนิโกเอเวดี้จับคู่กับทางด้านของอาคันจีนะครับสองกองกลางจอมเก๋าครับกานิชาก้ากับลีโมฟอยเลอร์นะครับขวาเป็นเอ็นดอยครับทางซ้ายเนี่ยเป็นฟาเบลีเดอร์นะครับแล้วก็กลางนี่เป็นทางด้านของอดอนยาชาลีนะครับวันนี้ยูฮันมันซัมบี้เจ็บนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นเอมโบโรครับขณะที่ทางฝั่งของโคลอมเบียนะครับประตูเป็นคาเมโลวากาสครับแนวรับดาเนียลมุนยอสนะครับโรบิสันซานเชสจอห์นลูคูมี่แล้วก็โยฮันโมฮิก้านะครับ3กองกลางครับกุสตาโวปูเอต้าเจฟสันเลมานะครับเจฟสันเลมาแล้วก็จอห์นอาลีอาร์ตนะครับ3ประสานครับฮาเมสโรดิเกสหลุยดีอาร์ตแล้วก็หลุยสัวเรสนะครับ
1: ครับเกมออกสตาร์ทแล้วนะครับจินตนาการเลยนะครับสวิตเสื้อสีแดงครับส่วนทางด้านโคลอมเบียเสื้อสีเหลืองสวิตจะบุกจากซ้ายไปขวาจากหน้าจอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะครับเกมค่อนข้างสูสีนะครับผู้ชนะคู่นี้จะไปเจอกับอาร์เจนตินานะครับในรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ก็หลับตาแล้วนึกภาพตามนะครับ อย่าไปจินตนาการครับ มันจะไม่ช่วยฟุตบอลแล้วมันจะเป็นอย่างอื่นนะครับ
1: ไม่อย่าให้เขาหลับตาเดี๋ยวให้เขาดูเราไปด้วย
0: อ๋อครับบาง
1: ครั้งก็ดูแอคชั่นเราไปด้วยใครรับชมอยู่พูดคุยกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับทางโซเชียล
0: เดี๋ยวช่วงที่มันมีโอกาสเนาะเราก็จะมาอ่านคอมเมนต์กันนะครับอ่ะครับมาเริ่มเกมแล้วนะครับก็ดูจะจดจ้องๆกันอยู่เหมือนกันนะครับสวิตช์เองก็อาจวันนี้อาจจะต้องเน้นเกมริมเส้นมากหน่อยนะครับเพราะว่ากลางตัวขับเคลื่อนที่ฟอร์มดีมากแล้วก็มีข่าวกับหลายทีมนะครับมันซัมบี้บอลยาวพยายามจะข้ามฟากทิ้งมาให้กับแดนเอนดอยครับอาคันจี้แต่ว่าให้ไม่ดีครับโอ้ยกมือขอโทษเลยครับวันนี้นี่ก็เนเธอร์โรเรนโซกับทางด้านของบูรัตยาคินนะครับ
1: โรเรนโซเนี่ย60ปีแล้วนะครับส่วนยาคินอายุ51
0: บอลยาวๆวางบอมมาครับโมฮิก้าดูดบอลลงมาแล้วก็รีบคืนหลังเตะทิ้งดีกว่าครับเกกอโคเบลโหดไปคืนระยะแบบใกล้ๆไปหน่อยครับเอเบดี
1: ้มียิ้มเขินๆเลยครับโอ้ให้ลูกนี้ถ้าเพื่อนไม่เคลียร์ทิ้งท่านเล่นต่อเนี่ยยากเลยนะครับ
0: ดีอาร์ตครับให้มาแล้วก็จ่ายตัดเข้าไปในกรอบเขตโทษมาจังหวะจัดสอดมาครับอลิอาสไม่ดีเปิดยัดมาใหม่ครับเตะทิ้งไปก่อนนะฟองจะเอารำหน้าแต่ว่าไม่มีอะไรครับมาดิวันนี้ดิโคลัมเบียเหมือนมารีบครับจอร์ลูคูมี่ครับจะรีบเปิดยาวเลยครับ
1: แฟนบอลโคลัมเบียคึกคักเลยครับดูจากจอเนี่ยโอ้โหเหลืองนี่เพียบเลยเลยครับ
0: ขึ้นมาแป๊บนิดเดียวไงใช่ไหมจากอเมริกาใต้ขึ้นมาก็วันนี้นี่ชัดเจนครับแฟนบอลทางฝั่งของสวิตเป็นสีแดงนี่โอ้โหมีน้อยมากครับในสนามนี่สีเหลืองเพียบเลยนะครับโคลอมเบียเยอะครับ
1: ความจุของ BC Place ที่แวนคูเวอร์นี่ 52,000 นะครับสนามที่แคนาดา
0: อาคันจี้ครับลุยฝ่ามาเองครับฝากทางซ้ายมาเลยโรดิเกสเจออาริอาร์ตบีบมาก็ต้องกลับไปก่อนครับลูกวางยาวคันจี้ข้ามาทางขวาซากาเรียโอ้โหดูดสวยซากาเรียจะลุยไปต่อลากไปแล้วไปพยายามจะตัดไปถึงเส้นหลังเอาลุยมาแล้วจ่ายลูกนี้สั้นไปหน่อยไม่มีอะไรครับต้องเตะทิ้งเหมือนกันโอ้รีบเตะทิ้งเลยครับโมฮิก้าเอเวดี้มงตั้งกลับมาโมฮิก้าบางไว้แล้วก็โอ้โหเจอกระแทกเข้าไปครับโอ้หลังแอนเลยครับ
1: นี่พอเห็นผู้เล่นของสวิตกระโดดมานี่เกรงตัวรอเลยครับจังหวะอุ้ยเข่าลอยหรือเปล่าครับทางด้านฟอยเลอร์เอาเหลี่ยมหนาเข้าครับถือว่าแลกกันเลยนะครับในช่วงต้นเกมครับมึงทีกูทีเลยครับ
0: คือจังหวะกระโดดเข่าลอยมาเนี่ยก็ผู้ที่เห็นภาพนะ คือเข่าลอยมาเข้าทูตนะครับ เข้าไปตรงทูตพอดี โอ้หลังแอนเลยครับโบฮิก้าโอ้แต่สวิตมาวันนี้กดซะสูงเลยนะครับเนี่ยบีบตั้งแต่หน้าประตูโคลอมเบียพยายามจะแกะมาเอาแกะได้ด้วยอาริอาสครับเลาะขวามาก่อนลุยมาเรื่อยๆครับอาริอาสแล้ววางชัดลูมาซากาเลียครับมาเตะทิ้งออกหลังดีกว่า

0: มีดีอาร์ตอยู่ข้างหลังนะครับตกใจเตะทิ้งไปเลยครับได้เตะมุมแล้วครับ
1: นี่เอาชัวร์เนี่ยพอบอลเปิดกันแรกเนี่ยมันทำให้พื้นที่ในเกมบุกของทั้งคู่เนี่ยมันมีครับโอ้โหคือตัดสินใจถูกเลยครับสักเลียคือแตะทิ้งเลยครับถ้าไปจับบอลเนี่ยอาจจะโดนฉกได้นะครับเพราะดีอาร์ตเนี่ยปรีเข้ามาแล้วครับ
0: หวาดเสียวเลยครับเตะมุมทางซ้ายนะครับฮาเมสครับเดี๋ยวผู้ตัดสินบอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ต้องอย่างนี้ครับผู้ตัดสินนี่ครับไปเคลียร์ก่อนครับดีอาร์ตเก็บเข้าไปกดดันโคโบนะครับ
1: ครับผู้ตัดสินจากเอลซาวาดอร์นะครับอีวานบาตอน
0: เตะมุมสาดตรงกลางมาซากาเรียมงเสยมาครับพยายามจะลุยไปครับเอ็นดอยโดนแซะล่วงไปตรงนี้ได้ฟาวครับหน้าประตูตัวเองเลยครับไดเอ็นดอย
1: ท่านนี้บอกโหวตไปแล้ว20บาทขอได้รางวัลที่1อ่ะขอให้โชคดีนะ
0: ครับก็ถ้าเกิดได้รางวัลนะคุณอะไรอ่ะได้รางวัลเป็นรถตู้เนาะไม่เอาให้ผมได้นะ
1: ไหนคุณเอาแค่มอเตอร์ไซค์มั้ย
0: เอาหมดตอนนี้ครับ
1: ชั่วโมงนี้รางวัลไหนก็เอา
0: ครับ
1: เอ๊ะช่วงนี้เราไม่มีเล่นกงเล่นเกมอะไรกันหรอ
0: ไม่มีไม่มี
1: นึกว่าจะมีเล่นเกมแจกลูกบอลนะ
0: น่าจะหมดไปแล้วมั้งนะก็ถือว่าแกะกันมาได้ดีครับต้องลงต่ำไปเก็บบอลครับกานิชาก้าว่างๆอยู่ครับชาก้าอุตสโคลัมเบียถอยไปรับลึกมากนะครับฝากซ้ายมาครับโรดิเกสตั้งป้อมแล้ววางผ่านมาลูกนี้แปะมาให้โอ้จะไปเหมือนจะเจตนาจะเปิดเข้ามาแล้วมันไม่ดีครับแดนเอนดอยแล้วก็มีธงล้ำหน้าอยู่ดีครับ
1: แต่เล่นช็อตนี้สวยครับสวิตเซอร์แลนด์กะเล่นบอลเร็วจังหวะเดียวครับบอลขึ้นเกมจากทางซ้ายครับโรดิเกสเปิดมาจังหวะแรกอ่ะจะแตะเร็วโอ้ล้ำหน้าครับขาซ้ายเนี่ยเหลื่อมนิดเดียวครับแดนเอนดอยเอมโบโลเนี่ยรออยู่เสาไกลแต่แม่เปิดเหมือนจะแป๊กนะครับ
0: นี่ภาพจับมาม
1: าซัมบี้ไม่น่าจะได้ลงแล้วไม่เป็นชุดธรรมดาเลยนะครับวันนี้ตอนแรกคาดกันว่าจะมีโอกาสออกซ้ายตัวจริงเลยนะ
0: ตอนแรกก็หลายๆสื่อคาดว่ายังไงช่วงโมงนี้ก็ต้องตัวจริงแต่ว่าพอไกลๆตุ่มเล่นจะออกมาในมีข่าวมาว่ามีอาการบาดเจ็บแต่ยังไม่ได้บอกนะครับว่าเจ็บตรงไหนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในเกมตรงกลางครับเพราะว่าโหไปแถมเขาครับแม่หลุยส์ซัวเรซครับโอ้นิโก้เอเวดี้ออกบอลไปแล้วเตะล่วงเลยครับผู้สินก็เลยเป่าครับแม่ต้องมาเคลียร์กันหน่อยครับเนี่ยผู้สินเรียกมาเตือนหน่อยครับไม่มีอะไรเลยจังหวะนี้ไปสอยเอเวดี้ทั้งนั้นเนี่ยออกบอลไปแล้วครับโอ้ยเยี่ยมไปย่ำลงไปเหยียบโดนพอดีครับไม่น่าเล่นครับโซเลแล้วยังไปโวยเขาอีกนะครับเข้าฟาวเขาด้วยคึกไปหน่อยครับหลุยส์โซเลสสวิตก็ค่อยๆตั้งลำกันครับลีโบฟอยเลอร์ให้มาซากาเลียต้องแปะคืนหลังก่อนครับบอลยังอยู่หน้ากรอบเขตโทษนะครับเอเวดี้ออกไปทางซ้ายบ้างครับอาคันจีกลับมาใหม่ครับเอเวดี้โอ้แต่ว่าโคลัมเบียก็
1: เหมือนจะขึ้นว่าเจ็บเข่านะอาจารย
0: ์ครับ
1: มาซัมบี้
0: แกะมันมาได้ครับอาคันจีลุยมาแล้วฝากซ้ายครับโรดิเกสรอเปิดอยู่ครับโรดิเกสเจอกับอาริอาร์พาทัวร์ไปก่อนครับให้มาเอ็นดอยแปะตัดเข้ามาด้านในครับชาก้าฟอยเลอร์ออกขวามาเลยครับอ่ะลุยมาทางขวาครับซากาเลียคืนกับมาใหม่ครับเลมอนฟอยเลอร์ให้มาชาก้าจ่ายยัดในมาไม่โดนตัดได้ครับลูกคูมี่แล้วลากหนีมาดีอาร์เจอหลุม2สุดท้ายก็เป็นซากาเลียจิ้มออกครับเหมือนจะโดนขาดีอาร์ออกครับตอนจิ้มครับ
1: นี่บอกว่าจำได้ว่าผู้สินคนนี้ให้ใบแดงเอเมรอนใช่ครับเขาตัดสินในเกมที่ปรากวัยเจอกับตุรกีเป็นคนที่แจกใบแดงให้อเมรอนนะ
0: ครับทางโคลอมเบียแรกๆมาดูจะเพรสสูงนะแต่ตอนนี้มันตั้งรับต่ำเหมือนกันบอลชิง 1-2 กันมาเขาเหลี่ยมพอดีปูฟาเบลิเดอร์หมุนมาแล้วเจออาริอาร์ครับดีดใส่ก้อยทิ้งมาดีอาร์ดึงจังหวะก่อนเจอกับฟอยเลอร์คืนกลับไปตรงกลางชาซะแล้วต้องตั้งใหม่ครับโอ้โหเจอบีบมาเอโมโรตามไล่มาต้องวนหนีมาครับโมฮิก้าโอ้เตะสกัดเอากลายเป็นดีซะอีกครับลุยมาใหม่ครับตอนนี้โอ้จะแกะกันได้ดีนะครับปุยต้าฝากไปทางขวาต้องคืนหลังเหมือนกันครับสวิตกันลงมารับละมองก่อนทางซ้ายโมฮิก้าเติมมาจะให้เพื่อนวางมาแต่ว่าสวิตแกก็ตามบีบเข้ามาเนี่ยเอาไปเล่นเยอะโอ้เกือบโดนแย่งครับ
1: ออกบอลไม่ได้เลยครับทางด้านฮาเมสโดนบังนะครับ
0: เจอลุมไป2สวิตวันนี้เข้าเร็วนะครับมูรัตยากินสั่งมานี่มาคนละแบบครับถ้าโคลอมเบียจะถอยไปลึกแต่พอเป็นสวิตเนี่ยสวิตก็จะบีบเข้าเร็วนะครับซันเชสให้มาลูกจ่ายยัดในมาเอเวดี้รอฉกอยู่นะครับบอลให้มาเอเวดี้กานิชาก้าดึงช้าก่อนมีตัวรีบไล่มาต้องคืนหลังเลยครับซากาเลียกลับไปครับเอเวดี้คืนหลังไปที่ประตูเลยครับโคเบิลให้มาเอเวดี้โดนบีบอยู่ต้องแกะก่อนครับชาก้ามายังหนีมาได้ให้มาซากาเลียซากาเลียวางทะลุไปเลยเอเมโรปล่อยให้ฟาเบียนลีเดอร์จับจิ้มหมอกซ้ายโอ้ยยังชมอาริอาร์ตนะครับตามมาจิ้มก่อนนี่ไม่งั้นเอ็นดอยพุ่งไปแล้วนะครับเกือบได้หลุดเดี่ยวครับแดนเอ็นดอย
1: ช่วยกันวิ่งได้ดีเลยนะครับจังหวะบริเวณสวิตเซอร์แลนด์ได้บอลเนี่ยโคลอมเบียไม่ปล่อยให้เล่นง่ายๆนะครับถึงตัวตลอด
0: วันนี้มุนยอดดูนิ่งนิ่งเบาไปหน่อยนะอาจารย์เอกเนาะมุนยอดไม่ค่อยได้บอลเท่าไหร่
1: จานดูฮาเมดเนี่ยลงมาต่ำมากนะครับเนี่ยลงมารับบอลเองในแดนของตัวเองนะครับ
0: มารับบอลจากกองหลังนะครับฮาเมดเนี่ยจะหวังให้ฮาเมดปั้นไหมมุนยอดโอ้แต่ทางขวามันแน่นเกินนะไม่ไหวครับสวิตเองโอ้โหอยู่เป็นแผงเลยครับต้องกลับหลังมาเลยครับวางยาวดูครับเดวิดสันซานเชสโอ้แรงไปเยอะครับดีอาร์ตบอกโอ้โหก็ปรบมือให้ครับดีอาร์ตแต่ว่ามันแรงจนออกข้างไปเลยครับซันเชส
1: ผ่านมา10นาทีนะครับวิ่งสู้ฟัดกันเนี่ยเร็วมากอินฟาติโน่นี่เดี๋ยวดูจบทัวร์นาเมนต์นี้แกดูกี่เกมดูเกมเยอะมากอ่ะ
0: ตาโหลมากครับแต่ช่วงหลังนี่ไม่รับโทรศัพท์นะไม่กล้ารับอินฟาติโน่ไลน์ก็ไม่อ่านแล้วตอนนี้ลูกกลางอากาศดวลลูกกลางอากาศกันโมฮิก้าจิ้มทะลุมาอีกทีนึงเอมโบโรไม่ทันออกข้างไปแล้วครับ
1: โอ้
0: กวยตายโวยจะเอาฟาวครับเป็น
1: เนี่ย
0: จังหวะฟาวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดู
1: ครับเหมือนฟองว่าโดนเหยียบไปที่ข้อเท้าครับรองเท้าสตั๊ดหลุดเลยครับ
0: แต่ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับช็อตนี
1: ้ลุยโซเลส
0: ครับ
1: นี่คือแนวรับหรือว่ามิสฟิลของสวิตก็ไม่ให้หลุยโซเลสได้เล่นถนัดนะถึงตัวตลอดนี่ครับ
0: ใช่ติดตัวเลยครับเอเวดี้ลูกโบกมาครับซันเชสตั้งมาเอเวดี้กับโมกสวนกลับมาเอาริบบอลชั้นสูงแล้วลูกกลางอากาศจิ้มมาอาคันชี่ให้มาโอ้แกะกันดีครับเอเวดี้ฝากมาทางขวาก่อนครับซากาเลียให้มาชาก้าชาก้าบอกขยับหน่อยชาก้าฝากขวามาครับซากาเลียแทงยัดเข้าในมาเอมโบโรจะตัดในไม่ได้เหมือนกันเจอแย่งไปได้โมฮีก้าก็วางยาวๆสวนมาเอ้าดีอาร์ตเจอชนแซนวิชเข้าไปฟาวครับนี่ก็เอเวดี้เข้าบิดจังหวะไปหน่อยก็เข้ามาขอโทษดีอาร์ตเลยครับเอเวดี้
1: เตะขู่ป่ะไม่รู้คือถ้าเอาดีอาร์ตให้อยู่ต้องเล่นหนักครับต้องเข้ามา2โอ้โหอุ้ยเอเวดี้คนทำฟาวครับ
0: เข้าพรวดไปหน่อย
1: สกาเลียไม่ทันแล้วนะครับก็ชิงตัดฟาวในพื้นที่ที่ไม่ได้อันตรายมากนะครับเกือบริมเส้นทางซ้ายเลยนะครับมีฮาเมสอยู่ที่บอลครับนี่ก็จอมวางบอลอยู่แล้วนะครับ
0: จะไปใช้ครีมยี่ห้ออะไรหน้าตึงเป๊ะเลยครับอายุขนาดนี้
1: เจลด้วยเจลใส่ผมด้วยลุ้นฮะฟรีคิกของโคลอมเบียครับ
0: ฮาเมสยอดโค้งมาแล้วโอ้โหจะมองอยู่แล้วตั้งมาใหม่โคเบอร์คว้าไว้แล้วครับโอ้โหช็อตแรกเนี่ยไม่มีตัวมามองก่อนเนี่ยโอ้โหเตะโคลอมเบียลอยมาหลอดเหลืองเต็มหลอดเลยครับโอ้รอดไปครับ
1: เปิดกดดันเลยนะครับตอนหน้าทาเมส
0: แกเป็นนักเตะที่วางบอลแม่นอยู่แล้วนะครับก็หันมาไล่บอลบ้างครับแต่นั้นกับโคลอมเบียนานๆทีนึงเพราะว่าปล่อยให้ทางสวิตต่อบอลง่ายไปหน่อยนะครับก็ดึงช้าหน่อยครับสวิตโอ้นี่ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ครับยาชารีเพราะเกมของสวิตวันนี้ไปเน้นทางซ้ายโอ้โหทะลุมาสวยครับไปแล้วโรดิเกสเลือกวางทะลุมาลูกนี้มุมสไลด์ออกหลังไปก่อนแล้วครับได้เป็นเตะมุมครับสวิตเซอร์แลนด
1: ์เดวิดซานเชสครับอดีตเด็กของสเปอร์แล้วก็อาแจกลูกนี้ไม่เคลียร์เนี่ยข้างหลังมีตัวชาร์จอยู่นะครับคือเพย์เซฟเลยนะครับพวกนี้เตะทิ้งไปก่อนเลยหลุยส์โซเลสที่ชอบไปกัดปัจจุบันเลิกเล่นแล้วไม่ใช่เหรอครับคนละหลุยส์โซเลสครับอันนี้หลุยส์โซเลสของโคลอมเบีย
0: เหมือนกัน
1: หลุยส์โซเลสคนนี้เล่นกับสปอร์ติ้งลิสบอนที่โปรตุเกสนะครับ
0: อันนี้ชื่อเขาเหมือนน่าจะเป็นหลุยส์โซเล็กนะฮะ
1: เดี๋ยวยิงโชว์วันนี
0: ้
1: เดี๋ยวยิงโชว์ฮะ
0: เดี๋ยวรอลุ้นก่อนลูกกลาง ลูกเตะมุมแบบนี้อันตรายครับนิโก้เอเวดี้แกจอมโมงนะลูกเปิดคลอสมาแล้วก็โดนโมงสวนไปมีจังหวะผลักกันฟาวไปแล้วครับ
1: อาเมดได้ฟาวครับเหมือนจะไปโดนกระแทกนะครับลูกนี้ถ้าไม่ฟาวอาเมดแล้วได้โมงเช็ดเนี่ยมีโอกาสที่จะสวนกลับเลยนะครับโรดิเกสครับใช้เหลี่ยมเก่าเนี่ยยอมตัดฟาวเลยนะครับดูอีกครั้งนึงครับฟรีคิกของอาเมดลายนี้ไม่ล้ำนะครับเปิดมาลูกนี้วิ
0: จอร์ลูคูมี่รออยู่แล้วครับโอ้โห
1: ฟอยเลอร์เปล่าจานที่เคลียร์ได้นะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหนี่เอียงคอมาจะสะบัดอยู่แล้วนะครับคือถ้าตรงศีรษะไม่น่าเหลือแล้วครับแล้วโถมมาในกรอบ6หลาแล้วด้วย
0: คิดจอร์ลูคูมี่แกลอยเหม่งเหม่งมาเลยครับโอ้โหรีโบฟอยเลอร์มาโมงดักหน้าไปก่อนนะครับผ่านมา15นาทีครับรูปเกมก็ดูสวิตจะครองบอลได้เหนือกว่าเล็กๆนะคร
1: ับ
0: แต่ยังไม่มีช็อตบาดเสียอะไรกันนะครับแต่สวิตช์วันนี้ก็ไล่บีบดีครับนะพยายามจะไล่แกะกันตอกส้นมาอ้าวกลายเป็นดีครับฮาเมสตรงกลางสนามวางทะลุมาแล้วโดดสไลด์ดักเอาไว้เอเวดี้บังไว้แล้วก็หัวตูมเดียวทิ้งไปเลยครับฟอยเลอร์ลูกกลางอากาศลูกกูมี่มงตั้งมาก่อนมงเสยมาอีกทีนึงอาริอาร์ตเกี่ยวบอลได้ตรงกลางต้องกลับหลังนะครับจับไปตั้งกันใหม่เลยครับมูนยอสไม่เสี่ยงครับคือเพื่อนก็พยายามจะชี้มือบอกเลยครับพอตั้งแต่สวิตไล่มา
1: บอลคู่เนี้ยไม่กลัวกันเลยนะครับ
0: ใช่
1: คือด้วยเกรดบอลมันใกล้เคียงกันเนี่ยพยายามจะเปิดหน้าสู้กันเลยนะครับ
0: อารมณ์มันเหมือนเงยหน้ามามองแล้วเหมือนตัวเท่ากันนะก็ไม่กลัวกันครับ
1: อยู่ที่หมัดใครจะหนักกว่ากันนะครับ
0: แต่สวิตอาจจะเพลสเยอะหน่อยนะครับ
1: แต่โคลัมเบียเหมือนจะได้เปรียบเสียงเชียร์นะพี่อูเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: เหลืองนี่เพียบเลยครับ
0: คือถ้าดูมุมสูงแบบเนี้ยโอ้โหชุดเหลืองที่เป็นกองเชียร์เพียบเลยครับมีแดงๆจำแซม อย่างละติดนึงนะครับวันนี้นี่คนที่ดูทำงานหนักสุดเป็นเหมือนฮาเมสนะครับฮาเมสต้องคอยลงต่ำมาเอาบอลแล้วก็พอบอลคืนกลับหลังก็ต้องรีบวิ่งขึ้นหน้าไปเติมเกมรุกนะครับลูกจ่ายมาครับเดี๋ยวเป็นซานเชสครับมุนยอสกลับเข้ากลางมาเลมาต้องคืนหลังเลยครับดึงช้าก่อนครับเดวิสัน
1: กลางโคลอมเบียก็มีพวกตองเก่าอย่างเจมสันเลอร์มาอาริอาร์ตด้วยนะครับ
0: ง้างไปง้างหมามรู้ทำอะไรก็คืนหลังไปที่ประตูดีกว่าครับให้คืนหลังไปเลยครับอากาสลูกคูมี่ดูคูมี่ตักด้วยซ้ายทะลุขึ้นมาหวังจะให้ดีอาร์ตแต่ไม่ได้เจอกับสกาเลียแกหนากว่าครับไม่ไหวครับคือจังหวะเติมมาของโมฮีกาสู้ไม่ได้ครับ
1: จ
0: ากเรียกตัวใหญ่กว่าเยอะจริงๆจะเป็นวิสตัวรับนะคร
1: ับ ใช่
0: แต่ต้องมาเล่นเป็นแบ็คขวาจำเป็นครับ
1: ฟูลแบ็คต้องช่วยเติมนะครับทั้งมุนยอสทางขวาแล้วก็โมฮีกาทางซ้ายโคตรเกมรับของสวิตเซอร์แลนด์เองถ้าไปปล่อยให้ลุยดิอาเล่นคนเดียวก็อาจจะลำบากนะครับต้องเติมขึ้นไปช่วย
0: ซากาเลียเนี่ยเป็นฟูลแบ็กจำเป็นแต่โมฮิก้
1: าน
0: ี่ฟูลแบ็กของจริงนะ
1: ใช
0: ่หัวแกนี่ฟูลมาเลยครับ
1: มุนยอสนี่ก็ขาลุย
0: ใช่
1: เอ้า
0: ไม่รู้กันนะจะแทงทะลุโรดิเกสต้องขอโทษกานิชาก้าครับจะแทงให้วิ่งนะครับวันนี้เน้นซ้ายเป็นพิเศษครับ
1: ไม่รู้ไปเมื่อช็อตต่อไปหรือเปล่าหูจับบอลง่ายๆนี่ออกข้างไปเลย
0: วันนี้เลยกลายเป็นทั้งเอ็มโบโรทั้งหลุยส์ซัวเรซเนี่ยโอ้โหได้บอลน้อยมากนะ
1: ใช่
0: คือบอลมันไปอยู่ที่ริมเส้นกันทั้งคู่ครับวันนี้โคลอมเบียเหมือนเล่นช้าหน่อยครับเวลาบอลอยู่ในแนวรับครับจ่ายออกมาจะให้ลูกนี้ยากไปครับซากาเลียก็หวดทิ้งครับ
1: คือซัวเรซยังไม่ได้เลื้อยเลยครับโอ้โหเพื่อนไหลบอลออกมาในผู้เล่นของสวิตนี่ดักไว้แล้วครับเนี่ยอย่างที่บอกก็ต้องให้โมฮิก้าเนี่ยนะครับขึ้นมาช่วยเติมเกมบุกด้วยทางซ้ายครับ
0: เพราะโมฮิก้าแกก็เป็นแบ็กจอมลุยอยู่แล้วเหมือนกับมูนยอสนะครับแต่ว่าทางฝั่งของมูนยอสเนี่ยบางทีแกขึ้นไปคนเดียวนะตัวเติมมันยังไม่ค่อยมีครับเนี่ยฮาเมสก็ต้องลงมาโอ้ไปทั่วเลยเป็นตัวฟรีไปแล้วครับฮาเมสเนี่ยลงมาอยู่หน้ากองหลังนะครับฮาเมสพยายามจะเลี้ยงฝ่ามาชิง 1-2 กันมั้ยพยายามจะแกะอยู่แต่โอ้สวิตช์ยังพัวพันได้ดีนะครับต้องกลับหลังเลยครับเอาไงดีเลือกขวาอีกทีนึงครับโดนไล่ตันอยู่ฮาเมสกลับหลังดีกว่าครับปุยต้าลูคูมี่ครับให้มาลูคูมี่เอ็มโบโรครับตามบีบมาเลมาครับออกซ้ายมาโมฮิก้าดีอาร์ตไปแล้วคืนไปกลับไปตรงกลางมาใหม่ เลือกวางข้ามฝั่งไปเลยครับทางขวามูลยอดมงตั้งมาโดนแย่นิดนึงเสียจังหวะไปแล้วก็บังลูกนี้ไว้ยังลงไปเอาได้ครับเอ็นดอยเอ็นดอยเจอลุม2มาแก้ไขได้ดีครับอาคันจี้คือหลังกลับมาครับโคโบโคโบก็มองก่อนแล้ววางยาวสวนไปเลยข้างหน้ามีไหมลูกกลางขาดครับลูกกุมี่ยังโมงไว้ได้โมฮิก้าแปะคืนไปได้ครับ
1: ทิ้งทางด้านเอ็มโบโลไว้ข้างหน้าคนเดียวนะครับ
0: ดูทรงแบบนี้เราน่าจะมีแฮมไอต่อเวลา
1: เลยแน่นะโดเดี๋ยวครึ่งหลังดูการแก้เกม
0: ครับ20นาทีตอนนี้
1: ยังคันกันอยู่ตอนนี
0: ้ฮาเมดเล่นกับทางด้านของดีอาร์ตพยายามจะตัดในมาโอ้ดีอาร์ตข้ามฝั่งไปเลยครับทิ้งมาทางขวาครับอาริอาสถืนกลับมาครับซันเชสกลับมาใหม่ครับเดบิวต์ซันเชสยังอยู่กลางสนามนะครับวันนี้สวิตเก็บบีบพื้นที่จนบางทีโอ้นักเตะโคลอมเบียแกก็ต้องมองซ้ายมองขวาก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เนี่ยให้บอลมามูลยอดก็วนไปว่านี่มูลยอดต้องบอกเพื่อนขยับมาเอาหน่อยครับโอ้มือส่งให้ใครครับข้างหน้านี่มีสีแดงครับสวิตวิ่งไล่มาแล้วครับซานเชสต้องออกมาโมฮิก้าโมฮิก้าปาดเข้ากลางมาฮาเมสจับยาวไปหน่อยโอ้มีการเสียบกันนะเอาบอลคุกคลิกกันอยู่ครับดีอาร์ตไทยมาดีอาร์ตทะลุตามช่องมาสัวเลสปัดโค้งปัดทิ้งออกหลังไม่ได้โอ้ยกระกอกโคเบิลครับยังดีอยู่ครับ
1: เดี๋ยวดูว่าเป็นปุยต้า
0: ครับ
1: ดูจังหวะตัดบอลกันตรงกลางเลยผู้สินไม่ได้เป่าฟาวนะครับจังหวะปั๊มบอลเป็นของโคลอมเบียครับดูแต่งเข้าขวาปุยต้ายิงโอ้โห
0: ปุยต้า
1: ไม่ได้มุมเท่าไหร่แต่ว่าลูกนี้ต้องรีบยิงเลยครับเพราะว่าผู้เล่นสวิสแลนด์เข้ามาบีบครับ
0: คือบอลมันอาจจะไม่แรงแต่ว่ามันปั่นโค้งอ้อมเอเวดี้มาครับแล้วโคเบิลอ่ะเตะมุมเลยครับเตะมุมทางฝั่งขวาครับฮาเมสรอแล้วครับ
1: ต้องระวังนะฮะซ้ายเนี่ยแม่นจะกระจับวางครับฮาเมสขึ้นมาแล้วครับเซนเตอร์ของโคลอมเบีย
0: เปิดมาแล้วก็จะสวนให้ไม่ดีครับเอ็นดอยฟาบิลีเดอร์ก็เลยตีตั๋วฟรีไปครับให้แรงไปหน่อยบอลยังอยู่ตรงกลางสนามครับตอนนี้ดึงช้านะครับตอนนี้โคลอมเบียเพราะว่าสวิตแกกลับเข้าพื้นที่หมดแล้วครับไปเร็วไม่ได้ต้องค่อยๆตั้งกันใหม่มีโมฮิก้าเติมซ้ายมาคืนหลังดีกว่าครับกลับไปซันเชสครับ
1: สวิตเซอร์แลนด์ผู้ว่าโลกครั้งที่แล้วที่กาตาร์จบด้วยการตกรอบ16ทีมสุดท้ายนะพี่หมูแพ้โปรตุเกสไป 1-6 นะครับส่วนโคลอมเบียเนี่ยครั้งที่แล้วไม่ได้มาเล่นนะครับ
0: ครับโหดีไล่กดตั้งแต่หน้าปากประตูเลยครับฟาบิลิเดอร์โอ้โหได้บีบมาแต่ก็ยังแก้ไขกันได้ดีอยู่ครับฮาเมสชิง 1-2 กันมาโอ้โหวนมาสวยตัดตรงกลางมาแล้วนะโอ้มาแย่งคืนได้ครับอาการจี้ทำได้ดีบอลไหลตามช่องมาเอ็มโบโรเบียดสู้ไม่ได้ครับแม่ลูกูมิทำได้ดีเหมือนกันกลับมาดีอาร์ดโอ้โหรีไปหน่อยครับไปจ่ายให้กับซากาเลียครับเห็นว่าซัวเรสทำทางไปแล้วนะครับรีบจ่ายเกินครับ
1: เหมือนสวิตเซอร์แลนด์จะระมัดระวังหลุยส์ซัวเรสแล้วก็ทางด้านหลุยส์ดีอาร์เป็นพิเศษเลยนะครับ
0: ใช่ครับโอ้เก๋าครับก็ดิชาก้าบังให้ผลักครับดึงฟาวได้ทีก็รู้ด้วยว่ารู้การที่ผ่านมาแกเป็นดาวซันโวนะยิงประตูเยอะครับหลุยส์ซัวเรสจ้ะก็ช่วงไฮเดรชันเบรกนะครับเราจะไปติดไอ้วอเตอร์เบรกกันเนาะ
1: คูลิ่งเบรก
0: ครับ
1: อ่ะก็ช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กนะครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้ก็เบรกอยู่เดี๋ยวดูข้อความนิดนึงนะฮะส่วนใครที่ว่างๆอยู่ก็พูดคุยกับเราได้นะครับทาง4689899แล้วก็เพจ Facebook คอมเมนต์กันมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับไม่ได้ฟังพวกพี่มาเป็นเดือนคิดถึงนะครับจากเวเฟอร์
0: ได้ครับมาตามกันไป
1: พี่เอกสุดการ์ดหรืออิปสวิทครับฉายาถ้ามีให้เลือกแค่2ฉายานี้ก็ชอบม้าขาวสุดการ์ดครับผมชอบเอลบาโบ
0: ก็คือถ้าให้เลือกอ่ะไม่เกี่ยวกับ2ทีมนี้เลยนะว่าการเอกเป็นฉายาเอกบัญชีม้า
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงนี้ยิ่งเครียดอยู่
0: เจ้าหน้าที่รอเลยเจ้าหน้าที่รอบอกประกบรถเลย
1: เตะกี่โมงปลุกด้วย
0: ตื่นได้เลยนะครับเตะตีสามนะครับตอนนี้คิกออฟกันมา24นาทีแล้วนะครับ
1: คุณบิ๊กวันบอกว่า1เม็ดมีแน่ครึ่งแรกยังไม่มาเลยนะครับเดี๋ยวรอลุ้นอีกควอเตอร์ที่2นะครับตอนนี้พักเบรกอยู่สวิตก็เยอะนะพี่อู๋เนี่ย
0: ครับ
1: มีบอกว่า FC อู๋ครับ

0: ูจริงๆอ่ะแกไปทำอะไรมาหน้าแกตึงแบบไม่มีรอยเหี่ยวเลยนะ
1: มันเด็กหน้ามันเด็กเลยพี
0: ่เออ
1: หน้ายังหล่ออยู่เลย
0: หน้ายังเหมือนเดิมเลยครับทำให้โรดิเกสครับตึงเป๊ะเลยครับ
1: คุณชิดบันลังบอกว่ากดไลค์กดแชร์ให้พี่เขาหน่อยนะครับขอบคุณมากมากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะโคลอมเบียหน้าได้ลูกแรกนะครับ
0: ก็มีโอกาสคู่ครับเมื่อสักครู่นี้กับปุยต้าเนี่ยโอ้โห
1: ของปุยต้า
0: จังหวะที่โซเลสคืนกลับมาแล้วปุยต้าแกปั่นนะโคโบก็แต่โคโบก็กินแกยากนะประตูอย่างดอทมุนแกตายเซฟอยู่แล้ว
1: ดูภาพกว้างที่เห็นบนอาจารย
0: ์โอ้เหลือง
1: สีเหลืองนี่เพียบเลย
0: วันนี้แฟนบอลสวิตมาโอ้โหต้องบอก 10% นะแล้วถ้าเราดูมุมกว้างๆอ่ะเพราะโอ้โหมันมีแต่สีเหลืองทั้งนั้นแล้วเพราะสีทีมชาติเขาชัดเจนเนาะ
1: ครับไลค์แล้วติดตามแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับคุณอนันตพงศ์บอกว่าได้เวลาหวานมันกับ Carnation Break
0: โอ้แล้วจะแกเปิดเพลงช่วง Carnation Break นะมาการีน่าด้วยนะเปิดเพลงด้วย
1: โคลอมเบีย 1-0 ครับยิงนาทีที่60จากคุณอรุณนะครับ2ลูกมีไหมครับรวมกันคือฟุตบอลถ้าเราดูให้สนุกมันต้องยิงกันเยอะๆนะ
0: ใช่ใช่
1: ใครแพ้ชนะไม่รู้นะ
0: แต่วันนี้เกมรับทั้งคู่ยังดูเหนียวอยู่นะครับในช่วง25
1: เกมมันยังทันกันอยู่นะครับ
0: ใช่
1: ช่วงนี้อ่ะครึ่งแรกในช่วง26นาทีกลับมาลุยกันต่อนะครับ
0: ครับบอลมาอยู่ที่อาคันที่นะครับหน้ากรอบเขตโทษคือวันนี้ก็มาคนละแบบครับโคลอมเบียไม่ได้ไล่บี้เหมือนกับทางสวิตที่เก็บโอ้บีบยันไปถึงประตูเลยครับเนี่ยก็พยายามจะชี้บอกเพื่อนไม่ต้องขยับขึ้นมาครับอย่างหลุยส์ซูเรสบอกเลยครับฮาเมสพอบอลกลับไปอยู่ที่เอเวดี้นะครับ ก็ค่อยๆเล่นเลยครับพอทางฝั่งโคลอมเบียไม่ได้บีบมากครับค่อยๆเคาะอันก่อนครับเอเวดี้กับอาคันจี้หาช่องอยู่คืนมาโคเบลแต่อย่าคืนโคเบลบ่อยนะเล่นด้วยเท้าไม่ค่อยดีนะแต่ว่ามือนี่แกอย่างเซฟครับ
1: คืออะไรครับแสดงว่าผู้เล่นโคลอมเบียพอเขาไม่ได้เข้าไปบีบสูงก็ยังเล่นง่ายอยู่
0: ใช่ครับก็พยายามจะบิ้วขึ้นไปครับไม่ยอมครับเนี่ยกลับหลังมาใหม่ครับนิโก้เอเบรี
1: ่บอลบิ้วจากแดกหลังอันตรายนะพี่อู
0: ๋ใช่
1: คือบทมันจะพลาดมันก็ง่ายๆนะคร
0: ับ แล้วทั้งอาคารจี้ทั้งเอเบรี่เป็นคนที่ช้านะแล้วโคเบอร์ก็ไปเล่นด้วยเท้าไม่ดีนะต้องระวังนะครับอาคารจี้ออกซ้ายมาโอ้จิ้มทะลุมาได้ครับชาก้ามองแล้วกานิชาก้าเลี้ยงตัดมาเจอมือก่อนเลยครับเจมส์ซอนเลอร์มาโอ้โหเลอร์มานี่ทั้ง5นิ้วเลยครับ
1: ก็พรีเมียร์ลีกเจอกันฮะชาก้าอยู่ซันเดอร์แลนด์ส่วนเจลซันเลอร์มานี่กับคริสตันพาเลตดีกรีแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับคริสตันพาเลต
0: กลายเป็นวันนี้เหมือนกันอย่างหนึ่งครับคือบอลเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ชาก้าส่วนทางฝั่งโคลอมเบียไปอยู่ที่ฮาเมสนะครับซากาเรียครับหลุดทางขวามาแล้วลากตัดในไปซากาเรียแทงทะลุประตูเกี่ยวไม่ถึงโอ้โหเกือบได้ยิงบริเวณจุดโทษนะครับแต่ตามบีบอยู่ต้องเตะทิ้งครับโยฮันโมฮิก้าลูกกลางอากาศมงเสยกลับมาก็ไม่มีอะไรครับรับเก็บได้ครับ
1: เป็นชาก้าหรือเปล่าเมื่อคู่นี้ที่สอดเข้าไปแล้วเกี่ยวบอลไม่ติดนะครับ
0: ถ้าเกี่ยวติดเนี่ยโล่งๆเลยนะครับมาใหม่ครับกันในชาก้ามองก่อนพยายามจะวางอยู่แต่โอ้โหข้างในแน่นเกินครับหาช่องก่อนครับฟอยเลอร์ดีโมฟอยเลอร์ลากมาดึงหนีไป2คนแทงให้มาเอโมโรคืนหลังกลับมาครับแม่ลีดเดอร์ชืนหักกลับไปใหม่ทะลุทางซ้ายมัดลมตัวกวาดทิ้งไปก่อนไม่ยอมครับแล้วได้บุญยอดโอ้โหเกือบหลุดเหมือนกันครับเอ็นดอย
1: เกือบจะเสียเหลี่ยมครับนี่ล้มตัวสไลด์ทิ้งไปเลยครับ
0: เริ่มให้เห็นแล้วนะบอลสั้นๆของสวิตนะครับนะตอนนี้ได้คุมเกมอยู่ครับลิโมฟอยเลอร์ยังอยู่ในแดนของโคลอมเบียนะครับคืนมาครับเอเวดี้ชาก้า
1: โดน
0: จะชาก้าแกดูกินเล่นฉลาดจริงครับเนี่ยเห็นดีอาร์ตวิ่งมารอเลยครับแล้วก็บังนิดนึงให้ชนแล้วก็ฟาวครับ
1: วิ่งใส่บอลอย่างเดียวเลยครับลุยดิอาสก็พยายามจะไล่เพรสไล่บีช่วยเพื่อนนะครับ
0: มันเคาะมาทางขวาครับก็ต้องขยับขึ้นมาเล่นทางปีกบ้างครับริมทางด้านของลีดเดอร์นะครับคือหลังกลับมาครับอาคันจี้แทงทะลุตรงกลางโอ้โหให้มาสวยลีดเดอร์มองแล้วลีดเดอร์ลุยฝ่ามาเองโอ้โหลีดเดอร์มาเอาไปปั๊มบอลได้ฟาเบรสยิงลงในมุมโอ้โหเซฟได้แล้วตามมาอีกทียังไม่ได้ยิงครับโอ้โหเอาสกัดทิ้งมาได้ครับลูคูมี่เป็นลูกทุ่มไปครับโอ้โหเกือบไปเอาทุ่มเร็วมาลิโมฟอยเลอร์มองก่อนตัวไกลวางข้ามลึกมาหม่งตั้งกับบอลก็ไม่เข้ามือแม่ผู้รักษาประตูวากาสครับ
1: ฟาเบรสมีเซฟเหมือนกันดูครับลีดเดอร์ซ้าย

0: แปรยัดลูกนี้โอ้โหนึกว่าจะหลังเท้าครับเน้นแปรมตรงกรอบแล้วน้ำหนักมันก็เลยไม่แรงนะครับ
1: คือแกจะหลอกยิงเรียกว่าปั่นไปเสาไกลครับโอ้โหดีว่าบาการ์ดแกทุบออกมาได้ครับรอดไปครับ
0: เอ็มโบโลเองก็เข้าชาร์จไม่ทันนะครับ
1: จังหวะเตะทิ้งของเยเวอร์สันซานเชสแล้วโดนไอ้ลีดเดอร์บล็อกได้ครับแล้วก็เลยตามมายิงครับโอ้โหเกือบไปอู้แต่บอลทะลุตรงกลางกันดีนะครับชาก้าครับให้มาทางซ้ายโรดิเกสครับค่อยๆไปก่อนครับคืนกลับมาครับกันชาก้ามองแล้วชาก้าทะลุทางซ้ายอีกทีนึงโรดิเกสโอ้โหแน่นซะโอ้โหมีแถมสักดอกนึงคุณศิลป์ไม่ได้ว่าอะไรครับนี่หันไปมองเลยครับโรดิเกส
0: หมุนยอนนี่สายบู๊อยู่แล้วนะครับ
1: ไปแถมนะครับนิโก้แอลเบรี
0: ่เฮ้ยดานครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะมันยังไม่ยิงเลย
1: เดี๋ยวก็มีค่อยๆมาแล้วตอนนี้สวิตช์ค่อยๆหาช่องในการเจาะอยู่โอ้โหโดนปั๊มเร็วแต่ว่าก็จ่ายกันไม่ดีฮาเมสก็เจอรุม3เอาฮาเมสไปเลี้ยงบอลแล้วก็คืนกลับหลังมาแต่โดนเตะไปแล้วครับ
0: โอ้โหเข้าบอลกันเร็วมากครับสวิตช์ก็รู้ครับว่าบอลอยู่กับฮาเมสโรดิเกสเนี่ยจะให้เขาเล่นง่ายๆเนี่ยไม่ได้ครับอันตรายทุกจังหวะนะครับบอลแนวลึกบอลไกลบอลสั้นเนี่ยของเขาหมดอุ้ยซินเดอร์ลอสเหรอ
1: ซินเดอร์ลอสซินเดอร์ลอสครับ
0: นี่ตำนานของอาร์เซนอลนะเนี่ย
1: ไม่ต้องไปยิงก็ได้
0: เราต้องยิงจานแต่หน้าเขา
1: เรียกว่าซินเดอร์ลอส
0: หน้าเขาไม่เปลี่ยนนะ
1: เออซินเดอร์ลอสหน้าไม่แก่เลยนะหน้าเหมือนเดิมนะจังหวะผู้ตัดสินไม่ได้ให้ฟาวฟาบิลิเดอร์ทะลุมาทางซ้ายลุยมาแล้วเอ็นดอร์ยิงซะเลยเซฟอีกแล้วตะคุบไว้ได้ครับโอ้โหคาเมโลวากาสนี่โวยเพื่อนเลยครับอากาส
0: ขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันบังคับต้องให้ยิงอยู่แล้วนะเพราะว่าเอโมโลเนี่ยอยู่ใกล้ครับให้ก็ไม่น่าจะผ่านแนวรับของโคลอมเบียก็ซัดไปซ้ายยิงยัดเลยครับตรงกรอบแต่ว่าต้องบอกว่าอากาสเองก็ดักไว้ได้นะครับ
1: อุ้ยคืออาศัยจังหวะที่มูนยอดแกเป็นสายลุยเนาะ
0: ใช่
1: พอแบ็กอย่างมูนยอดแกลุยปุ๊บมีที่ว่างแล้วกานิชาก็กระแทงทันทีครับโอ้ตอนนี้กลายเป็นบอลสวิตดีได้ครองบอลเยอะกว่านะครับบอลสั้นๆของสวิตทำได้ดีครับแต่ว่าแนวรุกของโคลอมเบียเหมือนตอนนี้รอสวนอยู่นะครับหาเมสบ่นเพื่อนไม่มีใครมาไล่ช่วยครับบอลเคาะมาไปปั๊มกันเองครับฮาเมสลุยฝ่ามาชาก้าไปเบียดเอาคืนเอาฮาเมสจ่ายได้แล้วแทงทะลุมาให้ลากลุยไปดีอาร์ตยิงอัดเข้าไปเลยยังติดเอเวดี้อยู่ครับดีอาร์ตมาใหม่ทีนึงวนกลับมาก่อนดีอาร์ตวนมาแล้วก็แทงทะลุตามช่องไปอูเอต้าวนอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับถ่ายไปอาริอาร์ตไม่เอาครับเลยมาให้มาฮาเมสยอดทะลุมาแล้วก็ล่วงไปแล้วไม่มีอะไรครับไปทิ้งตัวครับหลุยดิอาส
0: ดูจังหวะมีโอกาสนะครับจังหวะยกของมาฮาเมสลูกเนี่ยโอ้ยก็โดนดึงเหมือนกันนะครับน่าเอเวอร์ดี้ครับแต่ดูแล้วก็น้ำหนักยังไม่พอที่จะให้เป็นจุดโทษนะครับ
1: เหมือนให้ล้ำหน้าไปก่อนครับ
0: ครับ
1: ให้ล้ำหน้าไปก่อนละลูกหยอดทะลุมาครับเอมโบโรพิงไว้ให้ตัวขวามีเติมมาครับซาคาเรียรอก่อนครับคืนไปชาก้าชาก้ามองซ้ายเลยครับเพื่อนไม่พร้อมครับชาก้าเล่นกับฟอยเลอร์นะครับทะลุมาตรงกลางครับฟาเบลิเดอร์อาชารีให้มาทางซ้ายโรดิเกสเลือกหยอดเข้าไปเลยข้ามมาหมดโมฮิก้าแก้ไขก่อนครับโมฮิก้าต้องเตะทิ้งเจอปั๊มเลยครับเอาบอลเอาออกหลังไปแล้วครับ
0: ออกเต็มใบไปแล้วนะครับก็พยายามจะเคลียร์ทิ้งมานะครับแต่ว่าปีสกเลียไปบล็อกไว้ทัวร์นาเมนต์นี้หลุยส์ดีอาร์ตเพิ่งยิงไปประตูเดียวเองนะครับกองเชียร์สวิตก็ยังคึกคักอยู่นะครับ
1: แต่คู่นี้มันก็ดีอย่างนะครับเราเห็นหลายๆจังหวะเนี่ยเข้าฟาวกันมีอัดมีแถมกันก็เหมือนเอามือตีไหล่ตีก้นกันคือไม่มีอะไรคือเล่นตามเกมครับ
0: ไม่เหมือนปารากวัย
1: ลุยมาอาริอาร์ตแหวกทะลุจับจ่ายตรงกลางไม่ได้ครับจอร์อาริอาร์ตนะรอดักไว้อยู่ครับเอ็นดอยฝากซ้ายมาโรดิเกสเข้ากลางมาแล้วก็วางทิ้งมาเลยครับวิ่งแข่งกันไปก่อนครับต้องไปก่อนเอ็นดอยเจอกับเลอร์มาจิ้มได้แล้วก็โอ้โหเลอร์มาแข็งแกร่งกว่าครับลุกขึ้นมาได้เร็วกว่าครับเลอร์มา
0: ชิงจังหวะสุดท้ายเลยนะครับตัดไปได้ก่อนครับเจลสันเลอร์มาเราจะสวนเลยครับ
1: จับยาวไปหน่อยอาริอาร์ตดีดทิ้งมาก่อนครับตามมาสวนเลส ซัวเรสเจอรุม2ครับหลุยซัวเรสวนมาได้ครับคืนกลับมาใหม่ครับฮาเมสโอ้โหโดนดึงจังหวะไว้ครับโมฮิก้าอู้แต่สวิตแกก็บีบเข้ามาเร็วก็ต้องตั้งใหม่ไปเลยครับคืนกลับมาตรงกลางก่อนครับปูเอต้า
0: คู่นี้ดีทั้งคู่ตรงที่ขึ้นเร็วลงเร็วนะครับโคลอมเบียพอทำเกมขึ้นช้าสวิตก็ลงมาหมดแล้วนะครับ
1: บอลจ่ายทะลุริมเส้นมาพยายามจะหาขมูลยอเจอปั๊มพอดีแล้วมีธงครับโอ้โหล้ำหน้าไปนิดเดียว
0: มาอีกแล้วมูลยอแนวรับอย่าประมาทนะครับแล้วถูกคู่ซะด้วยครับมูลยอกับแบ็กซ้ายอย่างโรดิเกสเนี่ยโอ้ยนิดเดียวครับนิดเดียวจังหวะที่จะเอียงตัววิ่งนั่นแหละครับพยายามจะแหวกมาลูกนี้อย่างดีครับแนวรับของสวิสเช็คไลน์ได้แม่นนะครับ
1: ฮาเมสตอนนี้นะคือหลังจากจบบอลโลกนะโอ้ขายครีมใน TikTok ได้เลยนะหน้าตึงจริงๆ
0: เป็นพรีเซนเตอร
1: ์โอ้พรีเซนเตอร
0: ์นี่แล้วจานไอ้น้ำยานี่ผมอะเจลอะเจลอะ
1: อ๋อเจลเจล
0: ตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต์อยู่นะฮาเมสอะ
1: อืมโอ้แต่ถ้าเล่นแบบเนี้ยเดี๋ยวก็มีสโมสรนะครับไม่ต้องกลัว
0: ไปดูดินาเบกมาดูว่าเกมเนี้ย
1: แต่หลายคนเป็นฟรีเยอะนะครับเพราะว่ามันหมดสัญญาพอดีครับก็เลยยังเป็นตัวฟรีอยู่แต่ว่าสวิตวันนี้ก็ก่อกวนได้ดีนะครับแนวรุกข้างหน้าเขาพยายามบีบวันนี้ต่อบอลกันยากครับโคลอมเบียอาริอาสเลมาให้มาอีกทีวันไกลตัวไปหน่อยเลยยังมาได้อยู่อาริอาสจ่ายสั้นไปแล้วครับโดนฉกได้ครับนิโกเอเบดี้โอ้โดนบีบมาเอาคืนมาอักคันจี้ฟอยเลอร์ต้องออกซ้ายไปก่อนครับโรดิเกสวันนี้กลางเริ่มจะทันกันแล้วนะครับขึ้นยากทั้งคู่ครับทั้งกลางสวิตแล้วก็โคลอมเบียนะครับเนี่ยโดนบีบไปมาเนี่ยโอ้โหสวิตก็ไม่กล้าออกบอลเหมือนกันครับอาคันจี
0: ้ครึ่งแรกเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับ
1: จะพยายามพลิกแหมวนสวยครับยังทำได้ดีครับฟาเบลิเดอร์ต้องกลับหลังมาใหม่นะครับวนกลับมาเอาครับจาชารีถือมาทางซ้ายค่อยๆค่อยๆ ขึ้นก่อนครับโรดิเกสโอ้โหโคลอมเบียมันลงไปแน่นตับเลยครับไปอยู่ในฝั่งตัวเองหมดเลยครับ
0: ริมเส้นนี่ปิดแน่นมากครับ
1: เอ็มโบโรจะให้ก็ไม่ได้เอ็มโบโรมาจิ้มคืนเอามาเข้าทางพอดีจะแทงทะลุมาลูกนี้โอ้โหให้มาไกลไปหน่อยเอเวดี้คืนหลังได้ครับโอ้โหนิดเดียวดีอาร์ตบอกเพื่อนนิดเดียวครับ
0: มีฟาวก่อนหรือเปล่าว่ามีเสียงนกหวีดจากผู้ตัดสินนั่น
1: น
0: ะครับ
1: เหมือนล้ำหน้านะเหมือนดีอาร์ตจะเหลื่อมๆอยู่นะครับ
0: ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นในเกมสนามของตัวเองครับนี่ครับกล้องจับมาที่มุรัตยาคินครับก็ยังไม่ถึงกับเครียดนะครับรวมไปถึงทางด้านกุนซือของโคลอมเบียด้วยนะครับ
1: กุนซือโคลอมเบียเนเธอร์เลยเนโซ
0: ่
1: ไม
0: ่
1: เคร
0: ีย
1: ดก็ไม่ได้นะตะกี้หางคิ้วอีกฝั่งมาชนกันแล้วเพราะตอนนี้ถ้าโดยรวมลูกเกมดูเป็นรองอยู่นะคร
0: ับ
1: ครองบอลจังหวะโอกาสบุกมีไม่เยอะต้องรอส่วนนะครับเนี่ยสวิตแกก็ไปกดจนต้องเตะเปิดยาวๆดีกว่าครับวากาสวางบอมมาเอเวดี้ดีดทิ้งไปก่อนลูกกาอากาศเอาอาคารที่ขึ้นแล้ววืดอาคารที่โดนบางเหลี่ยมโอ้โหเข้าแล้ววืดเอาฮาเมสเข้าเหลี่ยมซ้ายด้วยฮาเมสแทงทะลุมาหน้ากรอบไปโทษแต่งเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ก็ยังใช้ขาดักไม่ได้ครับลิโมฟอยเลอร์
0: จังหวะยิงด้วยขวาของลุยโซเลส
1: เหมือนเดิมครับ
0: เฮ้ยขึ้นมาได้จบแบบนี้นี่มีลุ้นเลยนะครับฮาเมส
1: เข้าบอลพรวดพลาดแกตามทรงแกเลยครับพยายามจะไปครับมูลยอดวางข้ามทิ้งมาเอาสกัดกันแล้วโอ้โหจะตีลังกาแล้วซัดลูกนี่โอ้โหมันผิดเหลี่ยมครับไปนู่นเลยคนละทิศคนละทางเลยครับเอายังได้อยู่เปิดกลับมาใหม่ครับบอลมันออกหลังไปแล้วครับได้เตะมุมเลยครับโคลอมเบีย
0: จังหวะจะกระโดดฟาดของลุยดิอาร์ตเขาเห็นผู้เล่นของสวิตนั่นแหละครับเขาก็ยั้งนะครับรับบอลไปถึงนะปุยต้าวิ่งมากดด้วยขวาแล้วก็ไปติดบล็อกโอ้ถ้าฟาดเนี่ยมีสิทธิ์น็อกได้เลยนะครับเนี่ย
1: ฟาดนี่เต็มหน้าเลยอะอาริอาร์ตไปถึงเส้นหลังเจอบล็อก2ยังออกหลังอยู่ดีครับได้เป็นเตะมุมอีกทีอะโคลอมเบียเข้าสู่นาทีที่40แล้วนะครับยัง0-0อยู่นะครับ
0: คอนเนอร์ต้องระวังพวกแนวรับนะครับเดี๋ยวซานเชสเล่นลูกกลางกราดดีนะครับหรือว่าฮาเมสเดี๋ยวดูว่าใครเปิดฮาเมสไม่ได้เปิดเอ้าเช็คอะไรอ่ะ
1: ไม่ให้เป็นเตะมุมหรือเปล่าใช่ครับเนี่ยภาพจับมาบอลโดนขาอาริอาร์ตเต็มๆเลยครับ ไม่ให้เตะมุมครับ

0: ลีเดอร์เนี่ยไปขวางจังหวะแรกนะครับ
1: คือจังหวะเตะอัดเขาแล้วบอลมาโดนขาตัวเองในจังหวะสุดท้ายแล้วอ่อนพุทธศิลป
0: ์
1: ตัดสินได้ดีนะ
0: ใช่
1: ตอนแรกให้เป็นเตะมุมไปแล้วนะครับคือแล้วก็มากลับมันไม่ให้ครับ
0: โอ้ขึ้นไปบีบข้างบน4ทัวครับโคลอมเบีย
1: โคเบลโคเบลอย่าเล่น
0: โคเบลยังไงยังไงบิ้วหรือโยนบิ้วหรือโยน
1: เล่นสั้นครับเอเวดีต้องบอมนะครับเอเวดีวางไปเลยครับเป้าหมายเอมโบโรมามีโดนดึงนิดนึงไม่ฟาวครับซานเชสครับจ่ายยัดมาครับแหมอาริอาร์ตขอออกขวาไปก่อนครับมุนยอสแต่มุนยอสวันนี้ดูเหมือนเวลาแกขึ้นเพื่อนไม่ค่อยลงล็อกกับแกเท่าไหร่นะต้องคอยชี้ครับว่าให้ขยับมารับบอลต่อหน่อยครับเพราะว่าสวิตแกเข้าเร็วนะครับเอาจังหวะจับเอมโบโรไปแย่งมาได้ก็คือหลังกลับมาครับชาก้ามองแล้วซ้ายวางอยู่ไข่มาฟาเบรีเดอร์เป็นทนายของยาชารีครับวางทะลุมาแล้วโอ้โหมาเลือกเล่นช็อตยากครับยาชารีแต่ว่าจะให้กันอีกชาก้านะครับ
0: ช่องนี้สวยครับถ้าเปลี่ยนจากชาก้าเป็นเอ็นดอร์นี่ไม่น่าจะเหลือว่าโอ้คือสปีดไม่ทันแล้วนะชาก้าคือพอสปีดตัวเองคิดว่าไม่ทันแล้วหยุดเลยครับไม่ฝืนนะ
1: แกก็เจ็บใจเนาะ
0: มันห่างไม่เยอะ
1: แล้วครับโอ้ดันเป็นชาก้าครับโอ้โหตะกี้เป็นลีดเดอร์เป็นเอ็นดอยที่เร็วๆเป็นปีกนี่โอ้น่าจะได้ซัดไปแล้วครับแต่ลูกนี้ให้ดีนะครับยาเชอรี่วันนี้บทบาทอาจจะน้อยไปหน่อยครับยาเชอรี่มาเล่นแทนมันซัมบี้อ่ะครับ
0: ใช่ก็เหมือนเอมโบโร่ไปยืนดึงผู้เล่นแล้วให้ตัวสอดเข้ามาเล่นนะครับสวิตเซอร์แลนด
1: ์ทางเอเวอร์ดีให้บอลเกือบขาดครับดีว่าฟอยเลอร์ทำได้ดีเอเวดี้ต้องคืนหลังครับกลับไปที่เกโกโคเบิลดีกว่าครับตอนนี้โคลอมเบียเริ่มหันมาบีบสูงอีกแล้วนะครับสวิตพยายามจะแกะครับแกะกันมาได้เอ้าไปกักกันเองไม่รู้กันครับจ่ายแล้วบอลมันพลาดทางซ้ายขึ้นมาโมฮิก้าครับแต่สวิตหูบักดักทางหมดแล้วครับปุยต้าต้องลงไปต่ำเหมือนกันนะครับปุยต้าไม่งั้นบอลไม่ถึงข้างหน้าครับซานเชสออกขวามาครับบุญยศเจอเอ็นดอยเข้ามาแล้วไม่ไหวครับกลับมาเริ่มมาก็ต้องวนคืนหลังดีกว่าก็ไม่ไหวแล้วครับโอ้โหสวิตกันจิ้วไม่ไหวครับ
0: เออดีพี่เองดี
1: วางมา
0: คึกคักหน่อย
1: ครับผมจะดีดไปนิดนึง ไปเอามาได้ความขยันเลยครับโซเลสออกขวาทะลุมามูนยอดเปิดจับเข้ามาสไลด์ทิ้งออกหลังไปได้ครับรีโมฟอยเลอร์โอ้โหโซเลสเสียดายครับเปิดลูกนี้ก็ได้ลุ้นเลย
0: ดูพื้นที่ช่องมันมีครับออกขวาก่อนครับโคลอมเบียมูนยอดเปิดมาเนี่ยแม่ทั้งว่าเรียกว่าวิ่งข้ามไปแล้วเนี่ยผู้เล่นของสวิตเซอร์แลนด์ครับตัวสุดท้ายฟอยเลอร์ครับคือแย่เท้าทิ้งออกหลังไปเลยครับ
1: คือสุเล็กข้ามลูกเนี่ยข้ามดีครับเพราะว่ามันไปถึงดีอาร์ตแน่เอาเตะมุมปัดเข้ามายังโมงได้อยู่ลูกกาอากาศกันเอมโบโร่โมงตั้งมาทียังลูกกาอากาศกันอยู่ในกรอบเขตโทษนั่นแหละครับสุดท้ายงัดมาเอมโบโร่จะสวนลูกนี้เอ็นดอยไปได้ไหมเอ็นดอยจังหวะจับยาวไปนิดนึงยังไปได้อยู่สุดท้ายฟาวไปก่อนครับโอ้เอ็นดอยไปดึงโมฮิก้าครับโอ้ยาชารีเซ็งเลยครับอุตส่าห์นึกว่าจะได้หลุดแล้ว
0: มือซ้ายไปดึงเสื้อเสียเหลี่ยมแล้วนะครับทางด้านเอ็นดอยพยายามจะจิ้มสปีดหนีไม่ทันนะครับ
1: เอ็นดอยยังโอเคนะถ้าติดดอยตอนนี้หนักครับตาไว้เต็ม
0: กลัวจะไม่ติดดอยก็จะติดอย่างอื่น
1: ครับ
0: โอ้ถ้าวิ่งแบบนี้โอ้ถ้าแรงไม่ถึงเนี่ยหมดกันง่ายๆเลยก็ได้วิ่งกันคลึกมากเลยครับ
1: คือบอลมันถึงตัวตลอดนะพอบอลมันถึงตัวกันวันนี้มันก็เลยมันต้องเลี้ยงหนีใช้กำลังเยอะครับ
0: ครับ
1: คู่นี้อยู่ที่ใครจะหมดก่อนกันเลยครับ
0: เหลือจะจังหวะผีจับได้สักลูกนึ
1: งอ่ะต้องโวยเพื่อนหน่อยครับคาเมโรบาการ์ดบอกให้ขยับกันออกไปหน่อยก็จะได้เตะเปิดได้ครับบาการ์ดเนี่ยไม่รู้จะให้ใครเล่นสั้นดีกว่ารูกูมี่ก็คืนกลับไปใหม่ครับประตูวากาสเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วนะครับยังไม่รวมทศนะครับบุญยอดครับขยับลงมาเอาโหโดนบีบกลับหลังดีกว่าครับคืนประตูไปเลยครับวากาส
0: เก่าอยู่แล้วนะครับผู้สาวตัวใบ37เล่นที่แอตลาสนะครับที่เม็กซิโกตอนนี้ก็คงจะไม่มีใครอยากเสียนะช่วงท้ายเกมครึ่งแรกเนี่ย
1: คือเหม

0: เหมือนก็ดึงคลองบอลนะให้หมดเวลาเนาะดูเล่นการคลองบอลดีกว่า
1: คือถ้าพลาดช่วงนี้เนี่ยโอ้โหเวลาจะเอาคืนเนี่ยมันน้อยนะครับ
0: นาทีบาปด้วยครับเนี่ยก็เลยเน้นเคาะกันอยู่ตรงนี้ครับแบ็คโฟกับประตูต้องเตะดีกว่าครับอากาศไม่เสี่ยงครับบอมยาวๆไปเลยบอมยาวมาก็ติดเอเวดี้จังหวะอาริอาตีเข่ากลับหลังไปครับเดวิดสันซานเชสคืนกลับมาใหม่อีกทีครับทางด้านของวากัส
1: ทดเจ็บครึ่งแรก3นาทีนะครับโอ้โหแล้วเกมแบบหยุดยาวแทบจะไม่มีเลยนะ
0: แล้วคู่นี้มันก็ไม่ค่อยเกเรกันด้วยนะตามเกมกันตลอดครับบอลยาววางมาโรดิเกสก็งัดกลับไปใหม่โมงตั้งคืนมาก็ดวลลูกกลางอากาศครับชาก้าโดนหนุนจังหวะนี้โอ้โหหล่นแอกลงมาเดนดอยครับเจอหนุนก็ไปลุกขึ้นมาโบยเลยครับ
1: โดนบ้างครับเดนดอยถึงตรงนี้ผู้สินเองก็ยังไม่ได้แจกใบเหลืองนะครับโอ้ไปใช้แขนผักแต่จังหวะลงเนี่ยครับไปเจ็บ
0: โอ้โหตอนลงใช้โครงลงพื้นครับแดนดอย
1: แอคชั่นก็เกินไปครับแดนดอยเป็นในพรีเมียร์ทั้งคู่นะคร
0: ับ
1: บุญยอดกับแดนดอย
0: ก็จะไปลุ้นจากลูกตั้งเตะเนาะ
1: ครับ
0: จะบอมยาวๆเข้าไปฟรีคิกมันระยะไกลนะครับริมเส้นทางซ้ายเลยครับไปลุ้นกับเอเวดี้คันที่เอาเล่นสั้นครับฟอยเลอร์กับชาก้ากลับมาตรงกลางครับฟอยเลอร์พยายามหาช่องก่อนโอ้โหมันแน่นเกินครับพาเมสแกมาบีบไปจับฝืนไปเองครับโรดิเกสเอาจิมออกไปซะเองครับเล่นยากเองอะโรดิเกสจะเอาฟาวล์ง่ายไปครับ
1: เพื่อนไปรออยู่ในกรอบ18หลามไม่ได้ขึ้นเลยครับเรื่องที่จะไม่โยนนะครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์ต้องเตะทิ้งนะครับดาวิดซอนซานเชสบอมยาวๆเลยดีกว่าโอ้โหลึกไปถึงนู่นเลยครับแกกอโคเบิล
1: ยาวจริงนะลูกเนี้ยเลยทางด้านลูดิอาร์ตไปด้วย
0: แกเหมือนเตะทิ้งนะครับโดนบีบมาแล้วครับก็เข้าสู่นาทีสุดท้ายการทดเวลานะครับ3นาทีครับเล่นดึงทั้งคู่แล้วเหมือนกันครับช่วงท้ายนี่รู้เลยครับว่าไม่กล้าเสี่ยงอ่ะใช้บอลยาววางมาครับทะลุมาไปที่มุมธงก่อนใช้ตัวบังไว้ครับจอร์ลูคูมี่แล้วก็บังได้ครับออกข้างไปเลยครับ
1: ครับแล้วโคลอมเบียได้ทุ่มด้วยนะเดี๋ยวไม่ถึงนาทีแล้วนะครับกับการทดเจ็บครึ่งแรก3นาทีพี่ดูผมของยาคินเลยนี่ก็เนี๊ยบเหมือนกันนะ
0: ใช่เนี๊ยบเลยเอ้าแหมโมฮิก้า
1: ได้ฟาวหรือเปล่า
0: จังหวะ
1: มีใครไปแถมไหมออ
0: กบอลเตะไปโดนเขาเองครับแหมแกร้องจากเลยครับ
1: จะออกแอคชั่นด้วยนะครับนาฬิกาเกิดหวังเรียกฟาวจากผู้ตัดสินนะคร
0: ับใช่ครับแต่จะดูแกเชิงครับตรงเนี้ยท่านเอกก็ดูดิเนี่ยดูดิโอ้โหเจ็บอะไร
1: เจ็บเกิน
0: โอ้โหเตะไปแล้วไปเฉือนก้นเขานิดเดียวเอง
1: ในเป็นสวิตได้ทุ่มเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: สามนาทีกำลังจะครบแล้วนะครับ
0: ทุ่มไปแล้วขยับจับบังฟาเบียลิเดอร์โดนฉกไว้ก่อน5เมตรวางยาวๆสวนมาเอเวดี้ต้องดีดคืนหลังยังได้อยู่ครับโคเบิลโดนไล่มาแล้วก็3นาทีหมดพอดีเป๊ะเลยครับในครึ่งแรกครับก็เสมอกัน 0-0 นะครับสวิตกับทางด้านของโคลอมเบียนะครับกินกันไม่ลงนะครับผม
1: เป็นฟุตบอลที่มันทันกันนะครับรูปแบบวิธีการเล่นแล้วก็รวมไปถึงการวิ่งสู้ฟัดของทั้งสองทีมนี่เหมือนมันชิงจังหวะกันด้วยนะพี่บุ๋มไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปดูการแก้เกมนะครับของโรเลนโซกับทางด้านยาคินว่าครึ่งหลังจะมากันยังไงนะครับ
0: อ
1: ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ผมไปเก็บเอสเพรสนิดนึงพี่บุ๋ม
0: ครับผม
1: ทาง4689899นะครับบัตรดีนะเอกนะอูกะดึกๆแล้วก็แฟนรายการ99ทุกท่านฟังอยู่นะคะฟังอยู่สนุกเกอร์ขับบางชั้นค่ะมอนโลคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่ดูเป็นรองจากน้องเทยลงทุน
0: ครับผม
1: ฮาเมสตอนนี้อยู่กับมินนิโซตายูไนเต็ดนะครับไอเห็นลงไปสัก6 7 8เกมประมาณเนี้ยทางหน้าฮาเมสโรดิเกสนะครับ
0: แต่ทูนามินเล่นดี
1: ใช่
0: นะเป็นกลับมาเป็นหัวใจสำคัญของทีมเหมือนเดิมคร
1: ับ ก่อนหน้านี้เห็นเขาไปเล่นอยู่ในเม็กซิโกกับคับเลออนอะ
0: ช่วงหลังก็เป็นเหมือนนักเดินทางนะย้ายไปหลายทีมนะครับ
1: อาศัยสภาพร่างกายแล้วก็ความเก่ายังยืนระยะต่อได้เพราะว่าฮาเมสโรดิเกส34ปีแล้วนะครับ
0: ครับ
1: อยากดูยิงจุดโทษเอกอูว่าไงอย่างพี่จอนคลอง6
0: ก็มีโอกาสนะพี่จอนเพราะว่าดูทรงแกก็เหมือนบุกไม่เต็มกันเน
1: า
0: ะยังเสียวๆว่าทั้งคู่เหมือนแบบยังกักๆกันอยู่ครับ
1: ครับผมคุณซิงเกิลแบงคอกนะครับส่งมาโอ้เยอะเลยผมประมาณว่า ชอบสไตล์การพาก

0: แบบเราอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าแต่ละคู่มันก็มันแล้วแต่สไตล์อ่ะ
1: คือถ้าส่วนใหญ่เอาแบบถ้าโดยตรงเลยนะภาคกันไม่ค่อยดีหรอกมีคู่เราฟังสนุกนะคู่แรกผมหลับนะคู่แรกผมหลับนะ
0: หลับอะไรเห็นพี่ลุ้นเมสซี่
1: ผมก็เอาอวตารมาด่าอยู่เหมือนก
0: ัน
1: อ๋อ
0: เหรอ
1: มาด่ากูเล็กกับเอคิมอยู่ช่วงปากผมก็
0: นี่นี่นี่เป็นความสามารถของหูใหญ่นะ
1: จ้าผม
0: จริงบอลคู่นี้ถ้าถามว่ามันสนุกมากกว่าคู่แรกไหมมันก็ไม่สนุกเท่าคู่แรกหรอกแต่เราพามันสนุกได้ไง
1: ใช่เขาถึงบอกว่าเราดีกว่าจริง
0: ใช่ดีกว่าทุกมิติแล้วกันทั้งเรื่องภาพบอลเรื่องเสียงเรื่องหน้าตาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ฐานะเนอะ
0: เดี๋ยวเรื่องฐานะเป็นสักอันนะนี่ไงผมถึงอยากได้ของรางวัลรถยนต์รถตู้เนี่ยแต่ว่าเป็นพนักงานแล้วมันโหวตไม่ได้ไง
1: จันเด็กไม่ได้ใช่ไหม
0: เนี่ยโหวตไม่ได้ผมเสียดายมาก
1: ครับอย่าลืมนะเอ็มพอดนะ
0: ใช่
1: พอดของเรานะ
0: เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเข้าไปดูได้ฮักเขาก็ไปสาบอกว่าผมก็ยังอยู่นะครับขอให้มีกระพริบในโทรศัพท์ประมาณนั้นก็เปิดฟังเราไปด้วยเดี๋ยวถ้ามีสกอร์เพิ่มเนี่ย
1: ยังมีเวลาอีกครึ่งนึงนะรอดูการแก้เกมของทั้งสองกุญซือก่อนผมว่าครึ่งแรกเขาไม่ใส่เต็มทั้งคู่เลย
0: ใช่
1: ดูเหมือนยังกักกันอยู
0: ่คุณเล็กสารบูนบอกว่าโคลอมเบียสู้ๆใครฟังอยู่ที่ไหนส่งมาบอกด้วยนะครับ
1: จ้ะ
0: ผมขอไปเก็บทาง YouTube นิดนึงมีบอกอยากดูจุดโทษผู้ตัดสินบอลโลกครั้งเนี้ยค่อนข้างตัดสินดีนะครับ
1: อืมใช่ๆๆๆมี
0: โดยรวมนะ
1: มีแย่ก็
0: ม
1: ีนะอย่างไอ้ผู้ตัดสินอุซเบย์อ่ะก็โอเคแต่ว่าเกมนี้ก็ถือว่าดีนะนะ
0: ใช่ๆ
1: เมื่อกี้เราได้เห็นช็อตไอ้บางช็อตแล้วครับมาเป่ากลับไม่ให้ฟาวก็มีตะเกียจังหวะจะได้เตะมุมแล้วแกก็พลิกกลับมาไม่ให้แล้ว
0: ยังไม่มีช็อต
1: แล้วพอมาดูภาพช้ามันก็ใช่จริงๆตัดสินถูกต้องอยู่ครับ
0: คุณไก่แจ้บอกว่าใครพลาดเนี่ยโดนครับสูสีสวิตบุกเหมือนอียิปต์ประมาณนี้แล้วก็ผมงงอยู่จะชั่วโมงแล้วครับพี่อยู่พี่เอกฮาเมสได้บอลบ่อย อยู่แล้วฮาไหมอยู่ไหน
1: ยังไม่ไอ้นี่เขาดีแต่ช่วงนั้นเขาภาพไม่ค่อยดี
0: เฮ้ย
1: เราด่าทุกช่วง
0: แต่เขามาฟังย้อนหลังก็ไม่รอบ8ไม่มีเราที่ซวยอีกนะ
1: เออเนี่ยเขาภาคดีเขาภาคดี
0: เอาจริงถ้าภาคโน1ของขึ้นก็ต้องบังอ่ะ
1: ใช่ต้องบังแล้วกู2นี่ก็เป็นเรา
0: จริงไอ้ฮาไหมเรามุกกันเฉย
1: ใช่ๆจริงจริงผมชอบนะ
0: ชอบ
1: นะชอบ
0: เราฟังเขาประจำคือภาคสาระก็ดี
1: ครับ
0: หรือจะเอาแบบฮาเขาก็ดีอ่ะ
1: ไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันแล้วดูปลอมมาก
0: พี่เดี๋ยวพี่รอบ8พี่อยากได้คู่ไหนอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยหรือถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปแปลกใจนะ
1: ครับผม
0: โคลอมเบีย 2-0 วันนี้สวิตน่าจะนำชัยครับจากพี่วัฒนา
1: ครับ
0: คุณไก่แจ้บอกสวิต 2-0 โคลอมเบีย 2-0 ผมเชื่อว่ามี1เม็ดแน่ๆครึ่งแรกไม่มาเลย
1: ไม่มาครับครึ่งแรกครึ่งแรกโอกาสน้อยมากเมื่อสักครู่นี้ค่า XG นี่โอ้โห 0.0 ทิศเลยมีโอกาสกันยิงฝั่งละครั้งเอง
0: ใช่
1: นะครับ
0: คุณแอนโทนีบอกว่าบอลเล่นกันเร็วทีมยุโรปหมดแรงไวกว่าอเมริกาใต้ประมาณนั้นนะครับ
1: คืออากาศมันเอื้อเนาะ มันเหมือนเล่นในบ้านเนาะ
0: ครับนี่คุณวินเซนต์นะน่าจะคุณวินเซนต์บอกว่าเชนเดน่าเล่นประมาทครับแต่พลิกนรก 0-2 กลับมาแซงได้ 3-2 หรือจะเชื่อประมาณนี้
1: ผมว่าไม่ถึงเชิงประมาทหรอกผมว่ามันพอมันไปโดนเร็วอ่ะ
0: พ
1: อไปโดนเร็วแล้วจุดโทษนั้นไม่ได้คืนไง
0: ต้องชมอียิปต์ด้วย
1: แล้วไปโหมซะจนโดนลูก2อ่ะเนาะ
0: จริงคืออียิปต์ชุดนี้มันมีตัวดีเยอะนะคนอาจจะมองข้ามอียิปต์อ่ะคนอาจจะโฟกัสมามูดซาร่าแต่เด็กๆอียิปต์ชุดนี้มันเล่นดีนะครับ
1: ใช่ใช่ใช่นะ
0: เล่นกันเหมือนกลัวชนะ
1: ผมว่าตอนนี้ด้วยความที่บอลมันสูสีดูเกรงกันมากเลยนะกว่าจะลุยก็ไม่กล้าลุยกันเท่าไหร่ครับก็เลยออกมา
0: โอกาสยิงคนละครั้งอ่ะสวิตยิงตรง
1: ไม่เยอะใช
0: ่เออคู่นี้มันไม่เท่าคู่ไอเจนกับอียิปต์เลย
1: ใช่ใช่ครับ
0: พอสกอร์มันไม่มีเน
1: า
0: ะบ่าว
1: คู่นั้นผมว่าด้วยความที่ประตูมาเร็วแล้วว่า
0: อ
1: าเจนก็ต้องโหมเอาคืนนะแต่คู่นี้พอมันยัง 0-0 อยู่เนี่ย
0: ครับ
1: ยิ่งช่วงท้ายเนี่ยเห็นป่ะช่วงทดเวลาด้วยโอ้โหเคาะกันไปเคาะกันมากลัวครับ
0: คุณแอนโทนี่บอกว่าทานข้าวต้มปลาเก๋าทรงเครื่องดูบอลครับดีเลยเดี๋ยวนะทดแค่3ครึ่งแรกจบเลยไม่ได้ลุ้น
1: ใช่ครับ
0: บอลมันไม่หยุดนะคุณพิกวัน
1: ใช่ๆมันไม่ค่อยได้หยุดไม่ค่อยได้ฟาว
0: ก
1: ัน
0: ว่
1: า
0: เผลอๆ3นาทีก็ไอ้3นาทีช่วงเบรกนั่นแหละ
1: ครับ
0: คู่นี้2ลูกมีไหมครับ
1: โห น่าจะเหนื่อย
0: เดายากอ่ะ
1: ผมว่าไม่แน่นะ
0: อืม
1: อาจจะแบบใครได้ประตูโทนประตูเดียวแล้วก็ชนะไปเลยเนาะ
0: ใช่
1: เพราะดูมันระวังหลังกันเหลือเกินนะครับ
0: ครับพี่ประภาพันธ์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณอู๋คุณเอก
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณเชมงใช่ไหมบอลน็อกเอาท์ทุกทีมต้องระวังตัวพี
1: ่ใช่
0: ใช่ใช่ฟังอยู่ที่อเมริกาครับบ่ายโมง52นาที
1: ฮัลโหลเอเวอร์ดีวาซา
0: แต่คุณปอนซูธนูสายแตงอันนี้นะครับ
1: เราเด็กนอกเลยนะวาซาวาซา
0: เมื่อกี้มีคนฟังจากยุโรปใช่ไหม
1: ครับ
0: ทางภาคฝั่งยุโรปก็มีนะ
1: อ
0: เออนี่จากทางด้านอเมริกานะสวัสดีครับฟังจากญี่ปุ่นนี่ไงคุณเบลไงญี่ปุ่น
1: ฮัลโหลชิวาจอมาซาซาซูซูกิจะมาฮะ
0: เขาแบบภาษาโดเรมอนนั่นโดเรมอน
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้มันไม่ได้เลยแต่โดเรมอนอันนั้นมันไม่ได้เลยเสียงมันยาวยวนแล้วกัน
0: สมแล้วก็พี่เป็นพิมพ์ใหญ่เอเจนติน่ากับอังกฤษสุดท้ายก็ชนะทั้งคู่ประมาณนี้นะครับคุณบ่าวดูจากประเทศพม่าครับฟังอยู่ในรถครับจากคุณสุริยาม
1: ิงกระบามิงกระบานะครับ
0: อาจารย์เอกอาจารย์อู
1: ๋ครับผม
0: ภาคตาสว่างเลยแต่พี่วาสนา
1: ครับ
0: ถ้าเราต้องตาสว่างมันต้องจุดโทษนะ
1: ครับ
0: มันต้องจุดโทษนะ
1: ต้องตาสว่างครับถ้าเกิดเราหลับเนี่ยจะไม่จะเป็นเดดแอร
0: ์ก็จะมีแค่เสียงซา
1: ว
0: ประมาณนี้ก่อนไหมอาจารย์
1: จ้าผม
0: ช่วงหน้าจะได้มาตากันต่อ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาครึ่งหลังกันนะครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ทิมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทิมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถต้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได้
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับอ่ะอยู่กับจันอูจันเอกกันต่อนะครับ
5: โคตร
4: ในช่วงครึ่งหลังนะ
5: โคตรเกลียดเสียงคุณมากนะ
4: ทำไมฮะ
5: FM 99คุณแบบจะแอคเสียงไว้ทำไม
4: ไม่มันก็เป็นตามนี้อยู่แล้วไงจันเอกบางทีมันตามหน้าตาน ะครับ
5: หน้าตาดีมันก็ต้องเสียงดีปกติใช่ไหม
4: ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกับไอ้บริษัทอสมทของเรานะครับกับทางด้านของเข้าไปสมัครเชียร์ mcot.net นะครับ
5: ครับ
4: แล้วก็มีแพ็กเกจ mcot super fan นะครับที่คุณชื่นชอบนะครับโบสทีมที่คุณชอบนะครับแพ็กเกจบัตร mcot super fan เนี่ยก็ถูกสุดราคาเพียง20บาทก็ได้10โบสนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับรถตู้อเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV super van นะครับ1รางวัลจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3นะครับ5รางวัลแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์24รางวัลนะครับโกลกิฟต์วอลเชอร์5รางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทก็ง่ายๆนะครับเข้าไปที่ cheer.mcot.net นะครับ
5: ครับ
4: นะครับมาร่วมสนุกกันส่วนตอนนี้ก็นักเตะทั้ง2ทีมกำลังกลับลงสู่สนามนะครับ
5: ครับ
4: ดูจากโคลอมเบียนะจันเอกคุณผู้ฟังน่าจะยังไม่เปลี่ยนแล้วก็เชื่อว่าสวิตช์น่าจะยืนชุดนี้ก่อนนะครับ
5: คุณโรนัลโดบอกน่าจะ 0-0สวัสดีครับ
4: มีโอกาส
5: ฟังจากโทรศัพท์ครับฟังจากเวียดนามครับผม
4: ครับผม
5: ทำไมคนภาคดูพูดว่าสวิตไม่ยอมทำอะไรสักทีหมายถึงอะไรฮะ
4: สวิตเหรอคือส่วนใหญ่มันจะดึงจังหวะช้านะโอ้ดูเปลี่ยนตัวเหมือนกันครับ
5: ครับ
4: ก็เป็นเจ้ายาชารีนะครับวันนี้เล่นตรงกลางมันโอกาสน้อยไปหน่อยนะครับส่งเอาทางด้านของคิวิลโซลงมาครับมาเล่นตรงกลางครับโซนี่ตอนแรกมีข่าวเหมือนกันว่ามีอาการบาดเจ็บนะมีอาการบาดเจ็บอาจจะไม่ฟิตนะครับ
5: ครับ
4: ปรับก่อนแล้วครับฉะนั้นของสวิตครับเพราะว่าปัญหาเรื่องวันนี้ตัวเจ็บมีเยอะครับหลายๆคนลูเบนวาการ์ดมันซามบี้ยาเกสพวกนี้นะครับกำลังจะกลับลงสู่สนามแล้วครับตอนนี้เริ่มเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังกันต่อนะครับอีก45นาทีครับครึ่งแรกยังดูกักกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าวันนี้นี่ไปเล่นกันที่แบ็คโฟเยอะมากนะครับ

0: คือหลังกลับมาครับโคเบอร์ดึงช้าก่อนครับตอนนี้โคลอมเบียก็ค่อยๆสืบเท้าเข้ามาบีบอยู่ครับโคเบอร์โอ้โหจ่ายลูกนี้ต้องแก้ไขก่อนครับคืนย้อนหลังกลับมานิโกเอเวดี้ยกข้ามมาโหดูดมาสวยแล้วก็วางทะลุทางขวามาเลยต้องวนก่อนครับโซ
1: ล้ำหน้า
0: ล้ำหน้าครับแม่ชักการีครับ
1: ก็แบ็คทั้งสองทีมก็ต้องเติมมาช่วยเกมรุกกันนะครับได้ดูอะไรดูคู่รักโคลอมเบีย
0: ครับ
1: ครับน่าจะมัน
0: บอลได้แล้วโอ้ยจะหักลูกนี้นี่โอ้ยนึกถึงลูกหักของเฟลาเลยนะแต่ดูน่าจะล้ำหน้าครับโอ้แดนเอนดอยล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับ
1: ครับมีเวลาอีก45นาทีนะครับในช่วงครึ่งหลังถ้ายังจบด้วยผลเสมอ 0-0 หรือว่าเสมอด้วยสกอร์ไหนก็ตามจะต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีนะครับบอลของโคลอมเบียนะครับจะเตะขึ้นมาครับวากัส
0: บอกให้เพื่อนขยับไปเลยครับวากัสบอมยาวๆมาซากาเรียยังโหม่งได้ดูดบอลลงมาครับฟาบิลิเดอร์แล้วแทงทะลุตามช่องมาเอมโบโร่ไถไปก่อนครับยังอยู่คนเดียววนรอเพื่อนเลยครับจังหวะแทงมาดีแล้วครับฝากตรงกลางมากาดิชาก้าออกซ้ายมาเลยครับมีเติมมาซ้ายสุดครับเอ็นดอยเอ็นดอยเจอกับมูนยอดโยกอยู่ครับเอ็นดอยกระชากไปสุดเซนแล้วเอ็นดอยปาดเข้าในมาจริงลูกนี้ตัวโหข้ามคานออกหลังโอ้เป็นชิวิลโซครับล้มตัวกวาดได้ซ้ายครับ
1: เหมือนบอลจะย้อนหลังนะครับโอ้ต้องเหมือนกับต้องถอยกลับมายิงต้องชมครับแดนเอนดอยเจอกับมูนจอร์ดลากจี้แล้วดูจังหวะจิ้มสุดเส้นหลังกระชากมาแล้วเปิดมาลูกนี้นี่บอลมันย้อนหลังครับทางด้านชิวิลโซยิงด้วยซ้ายแล้วตัวเองเหมือนจะลื่นด้วยนะครับโอ
0: ้ใช่ครับโอ้โห
1: ยิงด้วยซ้ายแต่ว่าเหมือนบอลไปสะกิดขาขวาตัวเองนะครับ
0: คือถอยหลังไปยิงก้าวนึงไงครับแล้วขามันครูดพื้นไปแล้วครับโอ้จังหวะเอ็นดอยกระชากหนีมูนย้อนลูกนี้ดีครับบอลคุกคิกคุกคิกตรงกลางปั๊มกันแล้วก็ล้นมาก็ไม่มีอะไรครับไปถึงวากาสครับเหมือนดูแก้เกมเอาตัวเก่าอย่างชิวิลโซลงมาแล้วก็เกมตรงกลางดูดีขึ้นนะ
1: ใช่
0: ช่วงครึ่งแรกโอ้โหได้บอลไม่กี่ครั้งเองครับจะได้ของยาชารี
1: เกิดขึ้นไปบีบเหมือนกันนะครับทางด้านเอมโบโลแต่บีบคนเดียวก็ลำบากนะครับ
0: ต้องรีบเตะทิ้งบอลเด้งมาเข้าทางมาดีครับเอมโบโรชาก้าให้มาลีเดอร์ดึงก่อนครับกาดิชาก้าซ้ายมีเอ็นดอยด่วนกันอีกรอบหนึ่งเอ็นดอยโยกอยู่เจอกับมูนยอร์เอ็นดอยแทงเข้าในมาชิง 1-2 เอ็นดอยโดนชนผู้สินไม่ว่าอะไรครับโบกมือบอกไม่ให้ครับจุดโทษวางยาวสวนมาก็ออกข้างไปแล้วครับโอ้โห
1: เดี๋ยวจะมีเช็คไหมแต่ว่าอีวานบาตันบาตอนเนี่ยไม่ให้ครับดูทำชิงกับกนิชาก้าลูกเนี้ยโอ้วิโดนดึงเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะแรงพอหรือเปล่าคนที่ดึงกันเป็นมูนยอร์นะครับดึงกางเกงดึงเสื้อครับแต่ก็อาจจะไม่มีอะไรนะครับให้เล่นต่อผู้ตัดสินไม่มี
0: อาจจะดูเบาไปครับผู้ตัดสินเนี่ย
1: แต่ถ้าดึงแขนเนี่ยไม่แน่นะ
0: โอ้แต่ก็ต้องมูนยอร์ต้องระวังเนาะในการดวลกับแดนเอนดอยครับเอมโบโรบังแล้วก็ตามไปแย่งคืนครับฟาบิลิเดอร์เจอปั๊ม2เตะทิ้งครับจังหวะบอลมันฉลับแล้วก็ได้เป็นทุ่มนะครับของโคลอมเบียครับทุ่มเร็วครับมูนยอร์ทำมาแล้วก็หูลีดเดอร์เข้าไม่ถึงครับอาริอาสออกซ้ายไปครับโมฮิก้าจะเปิดหูไปฝืนเปิดโมฮิก้าอย่างดีมีเพื่อนมาช่วยลูคูมี่งัดโด่งมาก่อนติดเอเวดี้โมงออกข้างไปเอาอย่างเคลียร์มาได้ครับลีดเดอร์ฝากมาทางขวาครับชิบิลโซให้มากาดิชาก้าเปลี่ยนเลยครับออกซ้ายมาลิคาโดโรดิเกสมาแล้วครับโรดิเกสซ้ายว่างอยู่ครับโรดิเกสแทงโอ้โหย้อนหลังแล้วก็โดนเสีย
1: บ
0: ล่วงไปแล้วทั้งคู่แต่ให้เล่นต่อไปก่อนครับลุยทะลุขึ้นมาเริ่มมามองซ้ายครับให้ไปดีอาร์ตเจอกับสักการีครับดีอาร์ตพาเข้าไปในกรอบเขตโทษอยู่ดีอาร์ตคืนกลับมาใหม่โดนจิ้มไว้ได้ครับจะกลับมาดูอาการนักบอลไหมไม่มีอะไรครับน่าจะลุกกันมาแล้วครับย้ำซ้ายมาอีกทีครับดีอาร์ต โอ้โหเจอ2เลยครับดีอาร์ตเจอแพ็คคู่เข้าไปครับดีอาร์ตเลือกวางข้ามทิ้งมาทางขวาครับทิ้งมาครับปุเอต้าให้มั้ยมุนยอสอาเมดยอดด้วยซ้ายแล้วก็เบียดมาครับไม่มีอะไรครับอาริอัสตัวกันเล็กกว่าเยอะครับมองไม่ถึงครับ
1: โอ้ชาก้าโดนเหลืองครับเหลืองจากการเข้าใส่มุนยอสหรือเหลืองไปโวยจังหวะบู๊กันทั้งสองคนนะครับโอ้ยไปย่ำใส่ข้อเท้าของมูนยอสครับ
0: โอ้โหลูกนี้
1: มูนยอสถึงก่อนครับ
0: ลูกนี้ไม่น่าเล่นครับโอกะเนียนเนี่ยแต่วุฒิสินแกโอ้โหต้องชมวุฒิสินครับไม่น่าเล่นจริงครับไปเหยียบจริงครับแกในชาก้าโดนเหลืองครับ
1: เป็นจังหวะที่โคลอมเบียได้เปรียบนะครับก็ปล่อยให้เล่นไปก่อนก็มาแจกเหลืองย้อนหลังครับกนิชชาก้า
0: วางมาพักอกให้มาครับลีดเดอร์ฝากขวามามีจักรเลียเติมมาแล้วครับโซตัดเข้าในมาก่อนครับโซลากมามีซ้ายว่างๆเลยครับทะลุขึ้นมาโรดิเกสหาช่องเปิดอยู่โรดิเกสไม่มีเหลี่ยมเปิดเลยครับคืนหักกลับมาใหม่ต้องวนมาก่อนชาก้าโรดิเกสหยอดเข้าไปด้านในพักอกมาชิบิลโซต้องคืนครับแถว2อาคันชีครับให้มาทางซ้ายชาก้าคืนมาใหม่อาคันชีย ังเคาะอยู่ครับขึงไม่อยู่แทงยัดในไปพยายามจะพลิกอ่าเลยครับฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษครับฟาเบียลีเดอร์ไปโดนเตะคว่ำลงไปครับโรบิสันซานเชสครับ
1: ลูกนี้พลิกสวยเลยนะครับอาคารที่เนี่ยไหลมาครับลีเดอร์แตะลูกนี้นี่โรบิสันซานเชสครับโอ้โหหัวจากด้านหลังเลย
0: แกก็โฉมฉ่างไม่หน่อยเนาะลูกนี้ไปเตะดื้อเลยครับ
1: ก็ฟรีคิกเลยเส้น18หลานประมาณ 2-39หน้าขอบเขตโทษเนี่ยยังเยื้องมาทางซ้ายเหลี่ยมเท้าขวานะครับ
0: จับ
1: ก็อยู่ที่บอลมีกนิชชาก้ามีทางหน้าฟอยเลอร์อีกคนนึงดูว่าลีดเดอร์หรือเปล่า
0: อาจจะเปิดครับอาจจะดูว่าเหลี่ยมฟาเบลีเดอร์อีกคนนึงครับ
1: คือถ้ายิง
0: นี่จะแตะเปลี่ยนทางให้ลีดเดอร์ได้ซัดนะครับเดี๋ยวลอง
1: ถ้ายิงก็ต้องแม่นๆนะครับ3คนครับยืนอยู่ที่บอล
0: น่าจะมีเล่นเคลียร์เลือกลีดเดอร์หลอกจริงอ่ะแล้วมันโค้งไม่พอครับอ่ะกะจะลักไก่ปั่นด้วยซ้ายครับ
1: มียึกยักหลอกแล้วก็กะเล่นเสาแรกเลยนะครับบอลน่ะข้ามกำแพงแต่โค้งไม่พอลูกนี้ก็ถือว่าเป็นช็อตที่ได้ลุ้นนะครับของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: ยากไปหน่อยครับบอลมันต้องเหลี่ยมขวาเนาะ
1: ใช
0: ่พอเหลี่ยมซ้ายมันปั่นแล้วมันโค้งไม่พอไปเข้าข้างจะขายนะครับฟาเบลีเดอร์ดูสิบอกยังไม่ให้เล่นเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรครับจะไปเช็คอะไรครับสุดท้ายอ่ะเป่าให้เล่นนักเตะก็งงอยู่ว่าทำไมยังไม่ให้เล่นนักทีครับผู้สินให้มาจอลูคูมี่วางยาวๆทิ้งบอมมาก็ติดเอเวอร์ดี้แกลุ้นๆกลางอากาศดีอยู่แล้วครับจับบอลแล้วก็ต้องคืนหลังครับฮาเมสกลับหลังมาเลยครับลูคูมี่ตักข้ามทิ้งมาดูดบอลมาได้ครับบุญยอดตักคืนกลับไปใหม่อีกทีฮาเมสโอ้โหเจอลุม2ปูต้าหนีไม่ไหวครับเอ้ามาอีกแล้วมาเอโมโรมาช่วยปั๊มลูกนี้ก็ได้เป็นลูกทุ่มเลยครับ
1: จะจ่ายคืนหลังนะครับทางด้านเจฟเฟอร์สันเลมาโอ้นี่เผื่อแป๊บเดียวครึ่งหลังนี่ผ่านมาจะ10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าใครหมดก่อนนี่เป็นเรื่องเลยนะครับ
0: โอ้10นาทีของครึ่งหลังนี่ไม่มีส่วนร่วมเลยคือหลุยส์โซเลสนะครับโอ้ตอนนี้กลายเป็นวางยาวเอาแล้วครับโคลอมเบียให้โมฮิก้าทิ้งบอมมาเอาเบียดกันอยู่ตรงกลางเอาไล่บอลมาขับมวยไปได้เอาเสียบอลเอาคุกคลิกกันอยู่ชาก้าจิ้มคืนกลับมาเปลี่ยนเลยครับฝากมาทางซ้ายเลยโรดิเกสค่อยๆพาบอลไปก่อนเขาโรดิเกสไม่ไหวครับต้องคืนหลังครับแทงยัดในมากานิชาก้ามองขวาอยู่ให้มาลิโมฟอยเลอร์ครับออกขวาไปเลยครับซากาเรียคืนดีกว่าครับโคลอมเบียก็ยังอยู่ในแนวรับกันเยอะครับโรดิเกสทางซ้ายพยายามจะโยกตัดในมาโรดิเกสฝากมาให้เอมโบโรครับมาถึงฟาเบียลีเดอร์ดีดไปที่มันลึกเกินไปโมฮิก้าก็โอ้โหไม่สนเตะทิ้งครับเอเวดี้ก็คืนหลังกลับมาโคโบต้องหวดแล้วครับโคโบดึงจังหวะแล้วก็มาเตะช้าไปหน่อยแล้วจังหวะไม่ค่อยดีโรดิเกสโหม่งเสยอีกทีนึงโดดบีบอยู่ครับมาเอ็นดอยแปะให้เบาไปหน่อยพักอกได้ครับแล้วมาจะฝากไปทางขวามุนยอดโอ้โหไปไม่ได้ต้องกลับหลังครับปัวต้า โอ้ไม่ไหวแน่นเกินครับปุยต้าวนกลับหลังดีกว่าครับไปนู่นเลยครับซานเชสคืนไปที่ประตูเลยครับวากาส
1: คองบอลเอาชัวร์นะครับไม่เสี่ยงที่จะโยนไกลนะครับโคลอมเบียแต่โดนบีบวากาสก็ต้องออกบอลยาวอยู่ดีนะครับ
0: ใช้บอลยาวมาแบบนี้นี่ก็ดีอาร์ตก็เล่นลำบากเนาะ
1: ใช่
0: เพราะดีอาร์ตไปตันกับซากาเลียโอ้โหคนละไซส์เลยตันไม่อยู่ครับ
1: ซากาเลียปล่อยบอลตกพื้นโอ้ดูโอ้โหอินฟาติโน่ถ้าไม่ไหวก็ไปนอนได้นะลุงไม่ต้องฝืนก็ได้นะ
0: ตาจะปิดอยู่แล้วครับ
1: ดูบอลเหมือนไม่มีความสุขนะ
0: ใช่ครับก็ไม่น่ามีความสุขแต่รับโทรศัพท์เขารอบนั้นแหละครับ
1: โอ้โหกระแสโดนด่ายับเลยอินฟาติโน่
0: ใช่โดนเละแล้วโดนไอยูฟ่าซ้ำเนี่ยเข้าทางเลยออกจะไปโอ้โหคืนหลังแม่ซานเชสโดนบีบอยู่มูนยอสต้องแก้ไขก่อนครับเลยมาให้แล้วไม่ดีครับโอ้เพื่อนมาไม่ทันครับเลยมาออกข้างไปเองครับโอ้โดนบีบสวิตได้ทุ่มเลยครับ
1: ถึงตรงนี้ยังเข้าหาบอลเร็วทั้งคู่นะครับเนี่ยเล่นบอลไม่ง่ายเลยครับ
0: โดดิเกสฝากซ้ายอยู่มาทางซ้ายเลือกทางแคบโดนเตะทิ้งออกมาจะให้เอ็นดอยต้องมาช่วยหน่อยครับไม่ไหวเหมือนกันมูนยอส
1: นี่อ่านเกมไว้อยู่แล้วนะครับเดวิดสันซานเชสจังหวะที่สวิตเซอร์แลนด์ไหลตามช่องมาให้เอ็นดอยครับ
0: จังหวะเตะทิ้งมันเหมือนมีโดนปลายสตั๊ดแถมไปด้วยครับทางด้านเอ็นดอยต้องคืนหลังกลับไปเลยนู่นเลยครับโคโบโดนบีบไล่มาแล้วก็ต้องวางยาวกลับขึ้นไปครับลูคูมี่เก็บตกได้ครับจอร์ลูคูมี่โดนบีบอยู่แต่วันนี้เข้าถึงกันเร็วมากก็เลยทำให้กลางทั้งคู่มันไปต่อยากครับเนี่ยพยายามจะลุยไปดีอาร์ตไม่ไหวกลับหลังดีกว่าครับโอ้โหแล้ววันนี้คืนมาตูนเยอะมากครับทั้งโคเบอร์ทั้งวากาสนะครับต้องพร้อมเสมอนะครับพอบางทีโดนบีบมาต้องคืนหลังครับพยายามจะแกะครับเลยมาคราวนี้ไม่เอาแล้ววางยาวดีกว่าพักไว้ถ่วยต้าจิ้มคืนกลับมาให้ฮาเมสวางทะลุตามช่องมาวิ่งประคองมาแล้วครับอาคันจี้คืนหลังเบาไปหน่อยโอ้โหอาคันจี้คืนแต่ละลูกโอ้ดีโคเบอร์งัดทิ้งไปก่อนยังได้อยู่ครับโอ้ไปทางแคบพลิกสวยครับเอ็นดอยลุยมาเอ้าเอ็นดอยไปต่อบอลอยู่ข้างๆดีทิ้งไปทางขวาไม่ถึงยังเก็บตกได้ครับสวิตโอ้โหแม่กะจะให้กับซาคาเรียเติมมาทางขวาครับมาแล้วกานิชาก้ายกข้ามมาทางขวาครับซาคาเรียเจอกับโมฮิก้าซาคาเรียกระชากไปต่อซาคาเรียหาช่องจะโยนไม่ได้ครับคืนมาใหม่ครับกานิชาก้าชากาแทงทะลุตามช่องมาเลือกคัตแบ็กมาโดนปั๊มอยู่โมฮิก้าต้องเตะทิ้งก่อนแล้วจับยาวไปแล้วจิบิโซจิ้มฟาวเหมือนกันครับช้าไปหน่อยไปเสียบใส่ดีอาร์ตใบเหลืองนะครับ
1: ซากาเลียหรือเปล่า
0: ซากาเลียหรือเปล่านานแหละครับไม่รอดครับ
1: จังหวะแรกเนี่ยลุยดีอาร์ตจับบอลยาวแล้วนะครับซากาเลียเนี่ยพยายามจะปรีเข้ามาหาบอลแต่กลายเป็นว่าโอ้ยไปสไลด์เข้าด้านหลังครับลูกเนี้ยก็ฟาวชัดเจนแล้วก็เข้าจากด้านหลังอันตรายครับผู้สินก็แจกให้เหลืองอีกหนึ่งใบของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: ชื่อสไลด์โดนบอลแต่ว่าจังหวะตามน้ำนะครับมันกวาดมาจากข้างหลังครับซากาเรียโดนใบเหลืองไปครับเป็นคนที่สองเลยครับต่อจากชาก้าครับเกมก็ยังขู่สูสีคู่ขี้ดูยากจริงๆนะครับ
1: สวิตเนี่ยเปลี่ยนสำรองไปแล้วคนหนึ่งนะครับโคลอมเบียยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับ
0: ช่วงหลังนี่วากาสทำงานเยอะหน่อยครับเตะเปิดยาวมาก็โอ้โหแบบนี้เสียเปรียบครับเอเวดี้ก็หม่งคืนหลังกลับไปครับเกกอโคเบอร์กำลังจะเข้าสู่ช่วง1ชั่วโมงนะครับยังเสมอกันอยู่ 0-0 ยังเจาะกันไม่เข้าครับ
1: นี่ถ้าส่งนี้โอกาสเอ็กซ์เตอร์ไทม์สูงมากเลยนะครับ
0: โอ้โหชาก้าไปเล่นยากก็แม่จะไปดีดสายก้อยเอาหน้ากรอบไปโทษทำไปดีดทะลุมาหมูเกี่ยวด้วยปลายเท้าพักอกอยู่เตียจะยิงดูนี่ก็เบาเกินไปหมุนตัวยิง กระตุ้นแฟนบอลสักหน่อยครับดีอาร
1: ์ตโหได้ยิงลูกนี้ถือว่าเก่งแล้วนะครับหรือดีอาร์ตจับบอลอยู่คนเดียวในกรอบ18หลาเอ้า
0: ใครไปโดนเหลืองอีกครับภาพตัดกลับมาโอ้โหโซเลส
1: ลุยโซเลสไปโดนช็อตไหนกันนะกำลังชมทางด้านดีอาร์ตว่าจบจังหวะลูกนี้หายจังหวะจบได้สวยคร
0: ับ ไม่อยู่ในช็อตอะไรเลยเน
1: า
0: ะ
1: ยิงด้วยซ้ายไปโวยหรือเปล่าเดี๋ยวดู
0: น่าจะโวยจะเอาอะไรอะโซเลส
1: ไปขวางนี่น่าจะจังหวะเนี้ยเนี่ยไปขวางผู้สาประตูของสวิตเซอร์แลนด
0: ์โอ้โห
1: โ
0: อ้ยโดนใบเหลืองแบบโอ้
1: ไม่มีวัวผสมเลยครับลูกเนี้ยไม่น่าโดนเหลืองครับ
0: ต้องแก้ไขด้วยการกินปลาครับ โอ้เขาจะไปเล่นไปดึง

0: มือโคเบิลครับอ่ะหน้ากรอบเขตโทษลุยฝ่ามายิงด้วยซ้ายยัดซะเลยฟาเบลิเดอร์เตะทิ้งไปก่อนโดนบีบอยู่แล้วแกะไม่ออกสุดท้ายเคลียร์ทิ้งครับโมฮิก้าบอมยาวๆมาแล้วก็ฟาวล์ครับคันจี
1: ้
0: มือก็ไปดึงโซเลสนะครับคันจี้ไปโวยอะไรครับ
1: จะไปกอดครับโอ้คนละไซส์อยู่แล้วแค่เอาหน้าอกบังก็ไม่น่าจะก็น่าจะได้เลยครับที่ไปกอดหลุยโซเลสครับมือไปโอบสองข้างนะครับผู้สินก็ให้โคลัมเบียได้ครับ
0: จังหวะพลิกตรงกลางดีครับเรือมาออกซ้ายไปครับดีอาร์ตมีพื้นที่โอ้โหแต่วันนี้ดีอาร์ตตอนนี้เจอ2ตลอดครับหน้าที่ของโซกับสักเรียครับบอลทะลุมาใหม่โมฮิก้าทันไหมสุดเส้นพยายามเปิดเข้ามามันโดนเตะทิ้งออกไปครับเอเวอร์ดี้แล้วบอลยังไม่ออกเอาเคลียร์กลับมาออกแล้วครับผู้สินเป่าแล้วออกข้างไปครับ
1: อ่ะลุยต่อโคลัมเบียเอ้าเป่ากันล้ำหน้าครับโอ้โหอยู่สายจะเล่นเร็วครับโคลัมเบียไม่ได้เช็คลายตัวเองครับโมฮิก้า
0: ไปรีบเกินนะอันนี้เสียงแฟนบอลกรี๊ดนะไม่ใช่เรากรี๊ดนะครับเดี๋ยวจะคิดว่าเอ้ย
1: กองเชียร์
0: เราโหยหวน
1: กองเชียร์เขาก็ไม่สนนะครับหน้าที่ใครหน้าที่มันเห็นกล้องก็ต้องร้องธรรมดาเลยครับ
0: แต่ว่าเอ็มโบโรก็พยายามไล่ดาวินซานเชฟวันนี้ก็โดนบีบอยู่ก็เอาตัวรอดได้หลายจังหวะนะครับบอลลึกมาครับอาคันจี้คืนอีกไหมคืนหลังกลับมาครับโคโบก็หวดทิ้งไปก่อนวางยาวๆมาโดนโมงสวนกลับไปครับพยายามจะเก็บตกแล้วปูเวต้ามาฟาวแล้วครับ
1: โอ้ยได้คือระยะไกลนะครับแต่ว่าโอกาสได้ลุ้นฟรีคิกเปิดเอาเล่นเร็วเหรอครับ
0: เล่นเร็วครับ
1: โอ้ ไม่ได้เปรียบเลยโคลอมเบีย
0: โคลอมเบียก็ไม่รู้จะไปรีบทำไมก็ไม่รู้ครับโอ้โหในการเล่นเร็ว2ครั้งก็เสียเปรียบแล้วดูแล้วก็บอลกลับมาเป็นของสวิตนะครับเร่งเกินครับ
1: กำลังจะบอกว่าโยนเข้าไปลุ้นมีโอกาสได้ลุ้นประตูโอ้โหกดบอลลงเล่นเลยครับเนี่ยเสียบอลให้กับสวิตแล้วตอนนี
0: ้คือนักเตะตัวเองอ่ะก็กำลังบ่นอยู่นะครับว่าจะเอาฟ้าเอาไปดึงจังหวะแล้วโดนยิงลูกนี้โอ้ยิงออกไปเองโอ้ดูเลยครับหลุยส์ซัวเรซครับยิงไม่ดีครับบอลมันออกไซก้อยบานออกไปครับ
1: โอ้โหด้วยความขยันของผู้เล่นโคลอมเบียไล่เพรสจนเอาบอลกลับมาสุดท้ายครับชาก้าร้องว่าจะเอาฟาวแต่ไม่ได้ครับขวาเด้งๆแต่ว่าโอ้ยจังหวะยิงเหมือนมันแป๊กครับมันติดไซไปเยอะเลยลูกเนี้ย
0: ชาก้า
1: เครียดตัวเองยังมองเลยว่าแม่ยิงเหมือนจะยิงผิดเหลี่ยมนะครับซัวเรซ
0: พี่ชาก้าต้องระวังนะแกติดเก่าว่าเหมือนจะเอาจังหวะดึงเอาฟาวแล้วมันไม่ได้ครับกูเกือบโดน2ทีแล้วนะครับอาการจี้เอาพักไว้ก่อนงัดหนีมาก่อนหวดทิ้งครับฟอยเลอร์บอมมาเอาโมงสวนไปอีกทีนึงซานเชสพักอกได้โรดิเกสก็ต้องงัดทิ้งครับวางได้ซ้ายทิ้งมาเอมโบโลมีโดนเกี่ยวร่วงไปไม่มีอะไรครับโวยพุทธศิลป์แล้วครับ
1: เกมนี้มันตุกติกมันตอดกันบ่อยมากนะ
0: คือมันแอบ
1: เหลี่ยมทั้งคู่
0: มีดึงมีจบ
1: ใช่ไห
0: มเนี่ยบรรยายอาจารย์เด็กที่เนี่ยนั่งจกกันอยู่นะครับ2คนเราไม่ชอบขี้หน้ากันด้วย
1: ล้มบอลแบบนี้ด้วยมีโอกาสที่จะอยู่ยาวจนถึง120นาทีนะครับ
0: มูนยอดจับเกือบยาวมูนยอดวนตัดเข้าในมามูนยอดต้องกลับหลังก็แล้วไม่ไหวครับพักตรงกลางมาครับเลยมาโอ้กลายเป็นอลีอาร์ตหายเนาะเนี่ยฮาเมสก็หายไปด้วยครับดีอาร์ตวนตัดเข้าในแล้วทะลุตามช่องมาโมฮิก้าเจอ2เปิดเข้ามาก็ติดแต่งด้านของเอเวดี้เลยครับบังได้ดีครับ
1: โมฮิก้าเติมขึ้นมาเนี่ยจังหวะไหนมีเหลี่ยมเปิดเหลี่ยมคอร์สเขาทำเร็วทันทีนะครับส่วนนักรับของสวิตก็บล็อกไว้ได้ตลอดนะครับอ่ะในทุ่มครับโคลอมเบียหูริมเส้นนี่เล่นยากนะเพราะว่าอัดแน่นทั้งคู่เลยนะครับเอ้ามีนอกเกมครับ
0: ไปผลักเขาก่อนครับโอ้เอเวดี้ไปโดนผลักครับ
1: โดนอะไรท่อนแขนหรือว่ากุมไปที่ปากครับแตกไหมกับใครครับลุยโซเลสหรอน่าจะมีการเปลี่ยนตัว
0: ครับนึกว่าขอดู VAR งานเข้าอ่ะเปลี่ยนตัวเดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นของโคลอมเบียหรือของไทย
1: ดูไว้จาน
0: น่าจะ VAR หรือเปล่าเนาะช็อตนี้ใบแดงไหมมีมือฟาดจริงแต่ว่าม
1: ันเป็นท่อนแขนอะถ้าเป็นศอกเรียบร้อยเลยนะครับลุยดิอาส
0: โอ้โหเปลี่ยนตัวครับโอ้โหรอดไปครับรอ2คนครับ
1: ฮาเมสออกครับคนหนึ่ง
0: หมดแล้วครับฮาเมส

0: จะเอาตัวริมเส้นมาครับกินเทโรลงมาแทนอาริอาที่เราทักกันนะครึ่งแรกมีบทบาทเยอะนะครึ่งหลังโอ้โหหายไปเลยไม่มีบทบาทเลยไม่ได้เรียกชื่อเลยครับเริ่มมาครับช่วงหลังก็ทำฟาวกันบ่อยเกินครับเรื่องตุกติเริ่มเยอะนะครับฟาวกันบ่อยมากครับเนี่ยฟาวอีกแล้วครับเริ่มมาไปสอยชิบิลโซครับเล่นสั้นครับโซให้ทางขวามาครับซากาเรียเลาะมาโอ้ทางขวาโซยทีนึงแทงทะลุมาเอาซากาเรียเลาะริมเส้นทางขวามาเจอโมฮิก้าซากาเรียแทงลูกนี้ให้แล้วโอ้ล้มง่ายไปหน่อยจะไปเอาฟาวบุรสินไม่สนแล้วครับเอโมโรโอ้จังหวะจะไปเชิงเยอะไปหน่อยครับนอนโอ้นิ่งเลยเอโมโร
1: โอ้ไหวไหมครับกลุ่มไปที่ข้อเท้าซ้ายนะครับ
0: ไปโดนไปหน่อยครับเอโมโรคือผู้สินยังไม่สนเลยครับแต่ตอนนี้มาดูอาการนะครับเอโมโรบ่นวิรสินนะครับเป็นจังหวะเบียดกันแล้วมันเบียดสู้เขาไม่ได้เองครับ
1: มันฟาวจุกจิกเยอะมากเกมเนี้ย
0: เนี่ยยังไม่ยอมเลยยังฉุนอยู่ครับเอโบโร
1: เดี๋ยวดูที
0: น่าจะจังหวะที่เบียดกันแล้วจังหวะล้มแล้วแกไปโดนเหยียบหรือเปล่าแล้วต้องดู
1: นี่จังหวะนี้แหละ
0: อ๋อเนี่ย
1: ต้นขาซ้ายครับดีไม่ได้เหยียบโดนไข่แล้วยิงโดนที่ต้นขา
0: ครับอ่ะไฮเดชันเบรกครับ
1: กับ
0: พักกันก่อนครับ
1: โอ้หนังชีวิตแน่ๆ
0: ครับ
1: ชาติเหมือนจบควอเตอร์ที่3นะครับทักทายกันนิดนึงนะฮะคุณสุเมธบอกฟังจากชุมพรครับนี่บอกว่า2ทีมนี้ใครเข้ารอบไปก็ไม่น่ารอดรอบหน้าคุณน้ำ
0: นี่ดูแล้วไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับ
1: คุณหมูเหรอครับหมูสวัสดีครับฮาเมสหมดแล้วฮาไหมวอมร
0: อครับ
1: ไม่มีโอ้โหจะมาฮาไหมอะไรล่ะไม่มีฮาไหมหรอกวันนี้
0: แต่ฮาเมสก็ตามอายุเขาเนอะ
1: 34
0: แล้วครับไม่ไหวครับแล้วครึ่งแรกผมว่าไปใช้งานฮาเมสเยอะเกินวิ่งทั้งลงมารับบอลเกมรุกก็ต้องลุกด้วยแล้วโอ้โหไอ้เพื่อนก็ไม่ช่วยเลยครับ
1: ก็คิดอยู่แล้วว่าเล่นแบบนี้มันเล่นเต็มไม่ได้หรอก
0: ใช่แล้วคนอายุ34คุณมาให้เขาวิ่งทั้งเกมเนาะครึ่งหลังนี่สนิทเลยครับ
1: ครับ
0: ก็เลยต้องเปลี่ยนออกครับฮาเมส
1: ฟังอยู่สมุทรปราการนะครับพี่เจริญ
0: ครับผม
1: พออเจ๋งเนี่ยโน่หนึ่งเลยนะครับนี่หมายถึงนับจากข้างล่างไปใช่ไหมครับอ้าวคู่นี้ถึงจุดโทษแน่นอนครับจากพี่ประสิทธิ์นะฮะ
0: ดูทรงและโอกาสถือว่าสูงมากนี่โอกาสยิงกันเนี่ยถ้ารวมถึงครั้งแรกก็ครั้งเดียวเองนะครับ
1: คุณแอนฟิลบุรพาบอกสวิตครับขอถามหน่อยครับพี่อู๋จีบสาวใช้คารมหรือหน้าตา
0: ก็ต้องดูว่าถ้าเรามีหน้าตาใช้หน้าตาก่อนแต่ถ้าหน้าตาเราไม่มีเราต้องใช้คาร
1: ม
0: นะครับ
1: แต่ของคุณมันสองอย่าง
0: ถ้าจะ
1: เปย์ได้มีเงินด้วย
0: ถ้าจะให้สอนเรื่องคารมผมสอนไม่ได้นะเพราะผมหน้าตาดีผู้หญิงเข้าหาผมจีบใครไม่เป็น
1: เราไม่ใช่สายเปย์อ
0: ่
1: ะ
0: ได้เมียมาก็เขาเข้ามาจีบเราไง
1: หน้าตาไม่ดีแต่
0: เออให้ไปจีบไม่เป็นจริงอายครับเขาเข้ามาเป็นส่วนใหญ่นะ
1: เพิ่งเข้ามารับชมครับสกอร์เท่าไหร่
0: 0-0ครับ
1: 0
0: เท่า0นาที70แล้วครับ
1: ทักทายนายเอกกับนายอู๋มานะครับต่อเวลายิงจุดโทษซอดแจ้งเลยพี่พี่เอกพี่อู๋ฟังจากประสาทตาควายครับจากคุณซีซันเชนนี่ใช่น้องที่เป็นทหารผ่านค่ายปักป่ะก็เป็นแฟนรายการเราอยู
0: ่โอเคครับ
1: นี่นัดกันไปดูบอลที่โคราชอยู่
0: เปลี่ยนแบ็คแล้วมิโลมูไฮครับแบ็คจากคำบวกครับก็น่าจะลงมาแทนโรดิเกสแหละครับ
1: ครับ
0: ตะกี้เห็นแวบๆอยู่นะครับ
1: ดิวกับริคาร์โดโรดิเกส
0: อาจจะคุยกันก่อนน่าจะเป็นคู่นี้แหละครับที่เปลี่ยนกันมูไฮลงมาก็เนี่ยครับรุ่นพี่ก็มาบอกรุ่นน้องหน่อยครับว่าต้องยังไงรุ่นพี่ก็หมดเหมือนกันครับ
1: โอ้นี่ฟังจากยุทธยาก็มีนะครับฟังจากทางด้านขอนแก่นด้วยนะครับสวัสดีพี่อู66แล้วพี่เอก88
0: ครับผม
1: เฮ้ยผม53พอ
0: ครับ
1: ต้องเรียกว่าเอก53อู49นะฮะ
0: ครับผม ถึงก็ขึ้นเปลี่ยนตัวเป็นคนที่3เหมือนกันครับเฮ้ยโหจะเก้นคอปครับ
1: นี่ดูเก้นคอปมันยังเบื่อก็กินมะม่วงน้ำปลาอยู่นะ
0: เออเนี่ยจิ้มไอ้มะม่วงน้ำปลาหวานอยู่นะซีดอยู่เนี่ยครับคอปโอ้โหหน้าแบบเหมือนเพิ่งตื่นเลย

0: เชียร์ลูกน้องเขาไงไม่เชียร์หลุยดิอาร์ตอยู
1: ่ไอ้นี่ก็ได้ไอ้เด็กเก่าพวกเด็กรัดมุนก็มีอยู่จังหวะลุยไปเองครับนิโก้ไปดีบอกโอ้โห
0: ก
1: ี
0: สวิตส่งใครลงมาแล้วกัน
1: มูไฮมิโรมูไฮแบ็กซ้ายจากคำบวกลงมาแทนโรดิเกสเลยครับหวังจะช่วยจังหวะจากราชาครับหมดหนีก่อนครับเอ็นดอยโดนไล่เขี่ยไล่อัดอยู่สุดท้ายให้ฟาวครับแม่มูลยอดโอ้ตอดอยู่ได้เลยครับโอ้ตอดเป็นประกัดเลยเสาะข้อเท้าเสาะน่องอยู่ครับเอ็นดอยดูแกฉุนอยู่ครับโอ้ชี้หน้าเลย
0: ลิ้น
1: โอ้ชี้ว่ามูลยอดฟาวครับ
0: แต่วันนี้มูลยอดก็ฟาวแบบนี้บ่อยนะครับ
1: ใช่วันนี้ก็เจอเอ็นดอยเหมือนเวลาดวลตัวความเร็วเอ็นดอยเนาะ
0: ใช่ไอ้เจ้าเฟอร์เมนลีเดอร์เล่นดีว่ะ
1: เฟอร์เมนลีเดอร์ก็ลุดการที่แล้วโดนยืมตัวไปอยู่ลุดการเล่นดีนะอาจจะได้เปิดเข้าไปครับ
0: เหมือนเป็นลูกหาบให้กับชาก้าอะไรเงี้ย
1: จะแกเล่นเป็นปีกดีกว่านะครับอ่ะได้เปิดเข้าไปลีดเดอร์วางมาตรงกลางโดนโมงก่อนแถว2โมงตั้งไว้อีกทีนึงก็ลึกไปเอ้าจะถอยไปเล่นพอดีโอ้ยวาการก็โถมมาโอ้ซานเชสไปด่าครับมาเจ็บอยู่ด้วยครับน่าจะเป็นเอโมโรหรือเปล่าครับ
0: เอโมโรก็ไม่น่าถอยไปเล่นเพราะว่าตัวเองล้ำหน้าไปแล้วแล้วผู้สาวประตูของทางด้านโคลอมเบียก็ต้องออกมาเล่นนะครับอีกคนนึงอ่ะไม่เล่นแต่เอ็มโบโล่อ่ะมองที่บอลแล้วโอ้ดีนะไม่โดนศอกพี่อู
1: แต่คือโดนเข่าอ่ะเอ็มโบโล่โดนอยู่เหมือนกันนะโอ้โห
0: น่าจะเจ็บหลังมากกว่าหัวแล้วก็ท้ายทอยนะครับเจ็บทั้งคู่ครับ
1: คือท้ายทอยไปกระแทกหน้าอกของทางวาการ์ดครับคือแกถอยไปจะไปเล่นบอลส่วนวากัสแกก็จะออกมาคว้าบอลนะครับศีรษะของทางเอมโบโร่ก็เลยไปอัดกับหน้าอกของวากัสนะครับเนี่ยเอมโบโร่ลุกมาแล้วครับ
0: สวัสดีพี่จ่าชาด้วยนะครับยังอยู่เซลูกพี่จะให้ผมไปไหนนะครับสวัสดีครับนนทบุรีบางกรวยครับฟังจากท้ายรถขยะครับ
1: ครับผม
0: ซื้อโมโนดูทาง iPad จากเด็กรถเขียว
1: ครับผม
0: ไม่ใช่ดูบอลเพลินนะพี่ดูทาง
1: วังนะอยู่ท้ายด้วย
0: ดูทางนะครับอ
1: ยู่ท้ายด้วยระวังด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรครับเป็นจังหวะที่ผู้สินก็เรียกไปคุยหน่อยครับเอมโบโร่คือก็ตั้งใจจะเล่นบอลเพื่อแกมองที่บอลแต่ว่ามันจังหวะนี้มันก็ไม่ค่อยน่าเล่นเนาะ
0: ใช่
1: ปล่อยไปเล่นประตูเขาออกมาอยู่แล้วครับอัดกันไปครับ73นาทียัง 0-0 อยู่นะครับดีอาร์ดดีดคืนหลังกลับมาโดนบีบไล่มาไม่ไหวครับคืนหลังครับคือวันนี้เองโคลอมเบียเองแกก็ชัดเจนนะครับถ้าโดนไล่นี่แกกลับหลังก่อนเลยครับเอาไม่เอาเสี่ยงครับเตะสกัดทิ้งเปิดยาวมาครับไปถึงแล้วมูไฮยกคืนหลังกลับไปบอลมันสั้นไปหน่อยบะบังให้แล้วก็เตะทิ้งครับบอลยังไม่ออกด้วยเอาจับมามูนยอดลุยมาฝากคืนไปตรงกลางจะเคมปาสกินเจโลหาเหลี่ยมกดคินเตโร่ล็อกไปมันไม่มีเหลี่ยมแทงยัดไปเลยเอาหลุดมาแล้วแปะโอ้หลุดมาอย่างสวยแปะลูกนี้เหมือนแปะคืนไปให้โคเบิลเลยครับแล้วล้ำหน้าอยู่ดีโอ้โหแต่ไม่ล้ำนี่ถือว่าแย่มากครับโอ้โหเหมือนเป็นกองหลังที่คนไปคืนให้ประตูครับ
0: โอ้สวิตเองก็ไม่สนแล้วครับสวนกลับเร็วเลย
1: เอ็นดอยคืนสั้นไปแล้วปั๊มบอลกันแล้วโดนเตะร่วงไปฟาวครับโอ้โห มูนยอดนี่ต้องระวังนะฟาวบ่อยแล้วครับมูนยอดกับเลอมาเนี่ยตอดกันอยู่2คนเนี่ย
0: เนี่ยสายบูอยู่แล้วครับทั้งมูนยอดทั้งเลอมาครับจังหวะเข้าลูกนี้โอ้โหยังดีที่ไม่ได้เปิดปุ่มมานะครับ
1: เตะช้อนเลยครับ
0: มูนยอดเนี่ยเอาไม่อยู่ครับเนี่ยเลอมาต้องมาช่วยครับแล้วก็ต้องตัดฟาวแต่ระยะไกลอยู่นะครับฟาวของโคลอมเบียครับ
1: บอลตรงกลางจะทะลุตามช่องไม่ดีครับดีโมฟอยเลยตะพูดูดิก็โดนไล่บี้เหมือนกันเลยมาจ่ายออกอีกแล้วนะครับจ่ายออกไปเองเลยครับเจอสวิตวิ่งเข้ามา2คนนะครับจะได้ทุ่มครับมิโนโมไฮทางซ้ายวางมาเอมโบโรพยายามจะใช้ตัวบังจะลุยเข้ามาในกรอบเขตโทษไม่ได้โดนจิ้มทิ้งมากินเจโร่ดีดทิ้งไปทางซ้ายก่อนครับโมฮิก้าพามาเองครับโมฮิก้าลุยมาก่อนต้องรอเพื่อนครับโมฮิก้าคืนมาคินเทโลวางยาวทะลุขึ้นมาเก็บปัดให้มาบูเก็บบอลไม่ได้ทางด้านของดีอาร์ตบอลมันหลุดขาไปครับแล้วแทงสวนขึ้นมาฟาบิเลเดอร์มองก่อนแล้ววางทะลุตรงกลางมาแล้วแต่หลุดมาตามไม่ทันโดนเตะ

0: ทิ้งไปก่อนครับวากาสเกือบหลุดเดี่ยวครับโอ้โห
1: โอ
0: ้
1: โหน่าจะเป็นแดนแอนดรอยครับสปีดหายไปเยอะครับเอาแล้วอาคารจี้แม่ไปเล่นเยอะยังดีที่เรียกฟาวล์ได้นะครับ
0: ส่งอาคารจี้กันอย่างเงี้ยครับเคมปาสครับเคมปาสเนี่ยครับโอ้โหดิคิวแกช่วยไปแกะหน่อยครับโอ้โหลอเรนโซ
1: ่เครียดทั้งคู่ว่าเกมมันสูสีครับแล้วยังเสมอกันด้วยเจ็บด้วยหรือเปล่าครับอาคารจี้โดนกระแทกจากด้านหลังแคมปัสก็ไปกระแทก
0: น่าจะทรงแดนเชิงนะครับไม่มีอะไรครับโดนไม่ได้แรงอะไรครับเตะขัดขาเท่านั้นเองครับแต่คันจีแต่ก็ชอบเล่นเสี่ยงนะครับแกก็เทคนิคไม่ดีเน้นชอบเก็บบอลกับตัวแล้วมันจะโดนแย่งอันตรายอยู่ครับ76นาทีผ่านแล้วครับตอนนี
1: ้พี่นานอาร์ตแบบฟังจากวัดครับพี่เอกจันอู
0: ๋ครับผม
1: กำลังงัดตู้บริจาคอยู่
0: คร
1: ับ
0: ตายแล้วนะ
1: ฮะระวังพระก็ถือโต้มาแล้วพี่นานานะ
0: ฝากตู้น้ำไฟหน่อยนะครับ
1: เราก็ขาดอยู่แล้วเ
0: มื่อคันจีโอ้เพื่อนยังถือว่าให้กำลังใจแบบโอ้เปิดมาเอมโบโลยกนิ้วโป้งให้ห่างเอมโบโลไป2กิโลได้มั้งครับโอ้เอมโบโลแกใจดีจริงเป็นผมยกนิ้วอื่นนะโอ้เอมโบโลจะยกนิ้วโป้งให้
1: ครับที่แฟนบอลก็ยังเต็มอยู่นะมันยังไม่ดีนะเนี่ยสวิตก็ขึ้นไปเพสขึ้นไปบีบสูงนะครับผมว่าการบอลแบบนี้ถ้าใครพลาดจบเลยเหมือนกันนะ
0: แต่กลายเป็นพอครึ่งหลังครับไอ้เจ้าหลุยโซเลสได้บอลน้อยมากนะครับแล้วโอ้โหแดงบอลได้อีกแล้วเอ็นดอยพยายามจะลุยไปเองชาก้าหักกลับมาตัวขวามีเติมครับขยับมาแล้วฟาเบลิเดอร์ให้มาจิบิลโซเปิดโค้งลึกมาโดนโมงทิ้งได้หน้ากรอบเขตโทษมาใหม่อีกทีนึงจิบิลโซหักกลับมาให้ครับฟอยเลอร์ยอดมาโดนโมงฉลับมาครับเอ็นดอยวิ่งบีบไปถึงก่อนครับแคมปัสลุยมาเอ็นดอยจิ้มได้ครับอ้าวเอ็นดอยจะสวนคืนครับเลาะซ้ายมาเจอกับมุนยอดเอ็นดอยฝากตรงกลางมาให้กันในชาก้าออกขวาไปใหม่ซากาเรียมองแล้วยกข้ามมาบูแรงเกินออกหลังไปเลยครับเดนิสซากาเรีย
1: บนกรอบ6หลามีอยู่3ตัวนะโอ้โหน้ำหนักเปิดเนี่ยล้นไปเยอะเลยนะครับก็เน้นกับการคอสจากด้านข้างแล้วครับสวิตเซอร์แลนด์ดูครับชาก้าออกไปทางขวาสักเลียมองแล้วนะครับกูเป้าหมายน่าจะอยู่ที่เอมโบโลครับแต่ว่าเอมโบโลเข้าไม่ถึงแดนเอ็นดอยเหมือนจะหมดแล้วเหมือนกันนะครับ
0: ใช่ใช่ครับเจอจะกระชากบ่อยๆครับเอ็นดอยอาจจะต้องหาใครมาครับมาแทนหน่อยครับแต่ตัวตรงกลางมันไม่มีครับไม่งั้นเอาฟาบีลีเดอร์มาเล่นได้อยู่เพราะลีเดอร์ก็เป็นปีกอยู่โอ้โหจังหวะเอโบโรไปก
1: ็เอา
0: จะมีปัญหากับดาวิดซอนซานเชสครับ
1: เอโบโร
0: ไปผลักอกนิดนึงครับซานเชสเรียกมาแล้วผู้สินบอกมานี่ก่อนเรียกมาทั้งคู่บอกมาทั้งคู่ครับมาดาวิดซอนซานเชสกับเอโบโรครับโอ้โหรักกันทันทีเลยครับจับมือเลยครับ
1: 10นาทีสุดท้ายอาจารย์มีนาทีบาปไหมคู่นี้ขอให้มีอยากให้มีหรือว่าเอาจนถึงจุดโทษนะ
0: แต่ดูแล้วมันก็ไม่ใส่ไม่กล้าใส่กัน
1: จริง
0: น
1: ะเผลอๆจะดึงยาวอ่ะคู่เนี้ย
0: เปิดยาวไปครับวากาสบอมยาวๆตอนนี้โอ้ตอนนี้นี่โคลอมเบียอาศัยกันวางยาวแล้วฟาวอีกแล้วครับโอ้เอ็นดอยก็เริ่มฉุนแล้วครับโดนอีกแล้วครับแดนเอ็นดอยโดนกระแทกคว่ำไปเลยครับ
1: ย้ำนะครับเผื่อใครที่เพิ่งเปิดมาฟังนะครับสวิตเซอร์แลนด์โคลอมเบียยัง0-0นะครับ
0: จะเปลี่ยนอีก1คนครับโอ้มา2เลยครับมาคู่เลยครับกำลังจะมาอีก2คนยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผู้สินรอก่อนครับ
1: เหมือนรีออสกำลังจะลงมาแล้วครับผู้เล่นจากเบนฟิก้า
0: 10นาทีสุดท้ายครับเกมมันเหมือนมันตื้อทั้งคู่แล้วหมดมุกทั้งคู่เหมือนกันเนาะไม่รู้ทำอะไรกันแล้วก็อาศัยกันเนี่ยใช้ประตูวางยาวไปครับทางฝั่งโคลอมเบียนี่ก็โอ้โหประตูวากาสกระหวดอ่ะคราวนี้โคเบอร์บ้างครับบอมยาวๆมาเอโบโรพักได้บอลตกมางัดทิ้งมาก็เข้าทางซากาเรีย ถึงก่อนครับซากาเรียโอ้โหม้วนสวยครับซากาเรียวนได้ฝากมาทั้งขวาโซคืนหลังดีกว่าครับโคลอมเบียแกลงไปรับแล้วครับตัวเปลี่ยนก็ยังต้องรอไปก่อนนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนครับเอเวดี้ครับลุยฝ่ามาเองครับนิโก้เอเวดี้เซนเตอร์มาเองเลยครับโซเล่นกับฟอยทางด้านของชาก้าครับคืนหลังกลับมาลีโบฟอยเลอร์ออกซ้ายมาครับมูไฮเติมมาแล้วมูไฮออกซ้ายสุดเลยครับเอ็นดอยเจอกับมูนยอดครับเอ็นดอยรอกระชากอยู่ครับเอ็นดอยตัดในมาให้กับฟอยเลอร์สายอีกทีนึงครับลีดเดอร์ลีดเดอร์เล่นกับเอ็นดอยมูไฮเตะยัดซะเลยติดมูนยอดออกข้างครับได้ทุ่มเลยครับจะได้เปลี่ยนตัวแล้วครับสองคนของทาง
1: ริชาร์ดลีออสครับมิดฟิลด์จากเบนฟิก้าอีกคนหนึ่งชูโชหรือเปล่าอาจารย
0: ์
1: ชูโชเอร์นันเดสครับเป็นศูนย์หน้าจากเบติสครับเจฟเฟอร์สันเลมาครับโดนถอดออกแต่วันนี้ก็วิ่งเยอะครับแล้วก็บูทั้งเกมครับอีกคนหนึ่งหลุยส์ซูเรสครับก็ถอดออกตามตำแหน่งนะครับครึ่งหลังเงียบมากครับหลุยส์ซูเรส
0: ไม่เจอบอลเลยครับแล้วโดนเหลืองไปแล้วด้วยครับก็เอนาเดสมายืนแทนนะครับ
1: ครับ
0: บอลทุ่มมาครับเอ็นดอยพยายามจะพลิกกับมูนยอดบังได้ครับเตะทิ้งไปเลยครับซันเชสหม่งเสยมาก็เข้าทางตีเข่ากลับมาอาคันจี้จะพยายามจะพลิกครับเอ็นดอยไปสุดเส้นหลังเอ็นดอยกระชากไปสุดเส้นแล้วเปิดมาบอลฉลาบมูนยอดออกหลังไปได้เป็นเตะมุมเลยครับ
1: นี่เอ็นดอยไปไหนมูนยอดตามด้วยครับโอ้วิ่งยังไม่หมดเนี่ยลิ้นห้อยแล้วครับไดเอนดอย
0: กัดฟันวิ่งตะลุยมาแต่ก็โอ้โหมุนยอดแกก็ต้องระวังเนาะมุนยอดเนี่ยโอ้โหโดนกระชากหลายทีแล้ว
1: คอนเนอร์สวิตเอเวอร์ดี้กับอาคาจี้มาแล้วครับเดี๋ยวดูว่าจะเปิดแม่นไหม
0: ฟาเบลิเดอร์วางด้วยซ้ายโค้งมาบอลตกพอดีชาก้ายกมาก่อนโมงมาครับคินเตโรเบียดกันไปจัดสวนเลยครับโมฮิก้ามองก่อนโอ้โหแต่สวิตแกลงมาเร็วโมฮิก้าวางยาวๆมาถึงไหมได้แปะลูกนี้ให้มาถึงโคเบลสกัดทิ้งไว้ก่อนมองตัวนายอยู่แล้วก็มีธงล้ำหน้าไปแล้วครับโอ้โหรอดไปครับสวิตคินเทโร
1: ่ดูบอลจากซ้ายท่านล้ำโอ้โหล้ำจังหวะนิดเดียวครับ
0: ไม่ถึงครึ่งก้าวอ่ะ
1: เหมือน
0: ท่อนแขนเลยมาหน่อยครับ
1: แคมปาสครับ
0: โอ้คินเตโร่เนี่ยน่าจะตอนมาเนี่ยจอดแวะปั๊มนะ กดลมออกหน่อย สัก2ปอนด์นะครับเหมือนอัดแน่นไม่ไหวคินเตโร่เอา 3-2 ก็พอเหมือนอัดมาประมาณเกือบ40อ่ะครับโอ้พองเลยครับคินเตโร่โอ้ยเอ็มโบโรพยายามจะพลิกให้ชิวิลโซโดนตามบี้มาอยู่แกะได้แล้วซ้ายว่างโยนข้ามาอ้าวมูไฮว่างๆอยู่ครับมูไฮทะลุมาหน้าก่อนไปโทษลีเดอร์จะไถไม่ได้ยิงครับอ่ะโดนเกี่ยวทิ้งมาแล้วก็เตะสกัดมายังโดนบีบอยู่นะครับพยายามจะแกะอยู่โมฮิก้าต้องรีบหวดครับโมฮิก้าทะลุมาทางซ้ายครับดีอาร์ตจะพาไปเองเจอก่อนดีอาร์ตดึงตัดในมาครับคินเตโร่ยกข้ามมาทางขวาก็ค่อยๆขึ้นมาก่อนครับมุนยอสเกมมันขาดตอนไปแล้วครับต้องค่อยๆครับรีออสกลับมาคินเตโร่ออกขวาทะลุมาให้ครับแคมปาสจ่ายยัดโอ้โหจ่ายไม่ดีครับติดเอนดอยครับ
1: โอ้โห 7-8 คนครับผู้เล่นสวิตพอทำช้าเนี่ยทำให้สวิตลงมาได้ทันนะครับ
0: จังหวะเลาะขวามาพยายามจะไปครับแคมปัสจะโยกตัดในแคมปัสโอ้โหยกลูกนี้ติดอีกแล้วแล้วก็จะได้ลุยครับสวิตมองยาวๆทะลุมาได้ไหมโอ้โหจ่ายมาเอ็มโบโรพยายามจะเบียดต้องสกัดทิ้งไปก่อนแล้วครับแล้วก็มาขอโทษครับเอ็มโบโร
1: จังหวะต่อเนื่องเหมือนจะไปอัดใส่ทางด้านดิวสันซานเชสครับ
0: คู่กัดกันเลยครับ
1: ซานเชสได้ถึงบอลก่อนเคลียร์บอลไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหโดนเข่าครับ
0: คือเอโบโรก็รู้ตัวครับจังหวะที่เดวิสันซานเชสแกล้มน่ะขาแกขวางอยู่ข้างหน้าพอดีแล้วจังหวะที่แกเหยียบไปบนน่องนะครับ โอ้โหซิวาวิทแมร์ครับตัวเปิดริมเส้นมาแล้วครับจอมเก่าอีกหนึ่งคนครับวิทแมร์
1: จะเปลี่ยน2เลยนะครับ
0: จะเปลี่ยน2ครับ วิทแมร์กับโอ้โหเปลี่ยนกองหน้า
1: ถอดเอมโบโลออกนะครับ
0: อิเทน

0: นะครับลงมาแล้วครับนี่ก็เพิ่งจะย้ายจากดุสเซลดอร์ฟมาอยู่กับเบรเมนนะครับเอ็มโบโรก็ออกแล้วครับอิตเทนลงมาครับเลือกเอากองหน้าตัวสดมาใหม่ครับเอ็มโบโรออกครับซิมวานวิทแมก็น่าจะมาแทนสกาเลียไหมครับนั่นแหละครับตามตำแหน่งเลยครับมาเล่นเป็นแบ็คจำเป็นครับซิมวานวิทแม
1: ก็เริ่มจะหมดแล้วก็ต้องเปลี่ยนความสดลงมานะครับทั้ง2ทีมเลยก็เปลี่ยนไปแล้ว4คนนะครับสวิตเซอร์แลนด์อิตเชนกับทางด้านวิทแมร์ครับโคลอมเบียก็เปลี่ยนไป4โควต้าแล้วนะครับโอ้ดูหน้าเหนื่อยแล้วนะ
0: ใช่ครับแกตันตลอดนะก็ทางซากาเลียก็หมดแล้วโดนเหลืองแล้วด้วยนะครับก็เลยต้องส่งซิมบาวิทแมร์ออกมาช่วงท้ายเกมนะครับวิทแมร์เองแกก็ช่วงหลังอายุเยอะแล้วแกก็หลุดเหมือนกันนะครับปกติก็จะเป็นเหมือนพวกวิงแบ็คจะเปิดบอลแม่นครับวิทแมร์เข็มปาสเปิดมาไปติดแล้วดีดลูกนี้มาใหม่อีกทีนึงพยายามจะพลิกเจอเตะขาหลังซะเลยครับมาพลิ้วเกินไม่ได้จะมาพลิ้วไปหน่อยครับเอ็นเดส
1: ใครที่รอนาทีบาปช่วงนี้เริ่มนับได้เลยนะครับท้ายเกมเนี่ยตอนนี้นาที87ยัง0-0นะครับแล้วเกมหยุดนานๆก็ครึ่งหลังก็ไม่แทบจะไม่มีนะพี่อู๋
0: ใช่
1: อาจจะโทษไม่เยอะนะครับ
0: เต็มที่ก็น่าจะไอไฮเดชั่นอ่ะ3นาทีนะครับแต่ตอนนี้ยังถือว่าไม่บาปเล่นไปก่อนยังมีเวลาให้อีก3นาทีครับก็ไอพวกตัวที่เปลี่ยนลงมาก็ต้องเล่นเยอะหน่อยคินเทโร่เปิดยัดมาพุทธศิลป์เป่าเอาไปน่าจะไปติดแฮนด์บอลเนี่ยดูเหนื่อยจัดเลยครับเอ็นดอยเราก็เอาออกไม่ได้แดนเอ็นดอยที่เดินลิ้นห้อยมาตลอดเลยนะครับ
1: พี่ประเสริฐสวัสดีคุณเอกคุณอู๋นะครับพี่บุญธรรมยิงสักทีนะครับ
0: โอ้ดูจะยากครับอ่ะหน้ากรอบเขตโทษแปะบอลมาคินเทโร่ดีดออกซ้ายครับดิอาสโอ้แต่ดิอาสวันนี้แกเหมือนลุยคนเดียวเอาลูกวางยาวๆมาไม่มีอะไรผู้สินบอกไม่มีอะไร
1: ง่ายไปหน่อย
0: จะเอาจุดโทษยากไปหน่อยครับแคมปัส
1: คือไม่ได้ไปโวยเดี๋ยวจะโดนเหลืองเอานะครับน่าคือเหลี่ยมมันไม่ได้ครับโดนตัวก็จริงแต่ว่าดูครับจังหวะโยนมาของหลุยดีฮัต
0: โดน
1: นิดเดียวแดนเอนดอยครับเหมือนจะไปดึงแขนแล้วดึงเขาปล่อยครับ
0: แค่สะกิดคือกะจะเกี่ยวแล้วแต่มันไม่โดนครับแขนมันพลาดไปโดนหน่อยเดียวโอ้โหแกไปทิ้งตัวเยอะครับทางด้านของแคมปาสจะเริ่มเกือบบาปแล้วนะครับนาที88แล้วไปเปิดยาวๆมาครับโคเบอร์เอาไอ้ฟาวเขาอีก
1: เอ็นดอยกับแคมเปสนะครับแคมปาสนะครับคู่เดิมครับเพราะมันอยู่ริมเส้นฝั่งเดียวกันนะครับ
0: คือไปฝักเอ็นดอยก่อนครับ
1: โอ้แฟนสวิตก็เครียดนะแฟนโคลอมเบียก็เครียดครับถึงตรงนี้เชื่อว่าแฟนๆคงอยากให้จบ90นาทีเร็วๆนะครับ
0: ใ
1: ครโดนช่วงนี้ได้จบเลยนะครับ
0: คนสวดมนต์กันแล้วนะครับเสียวกันครับเข้าสู่นาที89ครับลูกเปิดทะลุมาพยายามจะเกี่ยวอีเทนพยายามจะไถเข้าไปเตะสกัดทิ้งมาก่อนโอ้โหวันนี้แต่โมฮิก้าต้องชมนะโมฮิก้าแกไม่สนจริงๆครับโหดอย่างเดียวเข้าซ้าย
1: แกแบ็คโคตรอึดเลยทั้งมูลย้อนและโมฮิก้าเนี่ยวิ่งขึ้นลงไม่มีหมดนะครับ
0: ใจทุ่มครับสวิตวิทแมร์ไม่จะทุ่มให้ใครทุ่มไกลไปก่อนแล้วครับเกี่ยวได้ลูกนี้จังหวะจะหาช่องเตะทิ้งอยู่ครับดีออสโดนบีบมาเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนฉกได้แล้วยังม้วนมาพอดีม้วนไปม้วนมาไม่รู้จะทำยังไงจอร์ลูคูมี่หัวทิ้งไปก่อนโอ้หาบอลไม่เจอครับแล้วลุยมาสวิตเอาอีเทนกองไปแล้วยังต้องเล่นต่อไปครับไฟเลอร์ดึงจังหวะไว้ครับเคาะตัดเข้าในไปตั้งกันใหม่ก่อนครับอาคันจี ดิดแมร
1: ์5นาทีครับทดเจ็บเดี๋ยวดูครับจะมีไหมนาทีบาป
0: ลีออสครับให้มาลุยจะสวนก็ไม่ได้ครับจ่ายมันง่ายไปหน่อยครับโอ้โหนั้นโคลอมเบียเพื่อนก็ยืนล้ำหน้าซะอีกนะครับแล้วก็ตอนเสียบอลง่ายเกินครับตอนนี้เป็นสวิตที่เอาบอลฉกมาจะเลาะขวาอยู่ครับเลือกฝากคืนกลับมาให้แล้วแทงทะลุตามช่องมาล็อกปาดไปหน้าประตูเสาไกลแล้วก็ผ่านปากประตูออกหลังไปเลยครับ
1: ยิง
0: ไม่พอครับเหมือนแกกึ่งยิงกึ่งปาดเข้ามาครับ
1: เพราะว่าเหมือนจะมีวิทแมร์เนี่ยรอเข้าไปชาร์จ
0: ล้ำหน้าไม่
1: ล้ำครับ โอ้เหมือนตรงนี้เหมือนจะเปิดมานะครับ
0: เปิด
1: เนี่ยจะตวัดมาให้วิทแมนแต่ว่ามันเปิดลึกครับลูกเนี้ยถ้าจะยิงมุมก็น้อยครับดูว่าจังหวะมีกองอยู่กับพื้นโอ้ลีดเดอร์โดนดิวิสันซานเชสขวางแต
0: ่
1: มันก็เบาไปเหมือนลีดเดอร์วิ่งไปชนดิวิสันซานเชสด้วยซ้ำนะครับผมสังเกตนักเตะทั้งสองฝั่งเลยพี่อู๋พออยู่ในกรอบ18หลาทิ้งตัวง่ายอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆง่ายไปหน่อย
1: คู่เลย
0: ไม่ไหวจริงครับเอ็นดอยต้องออกแล้วครับโหดูเป็นวากาสครับเนี่ยที่มีข่าวว่าเจ็บนะครับวากาสเพราะปกติแกจะเป็นตัวจริงนะครับวากาสแกเป็นปีกอีก1คนนะครับใช้ความเร็วครับวากาส
1: โอ้ถ้าเกมแบบนี้มีมาซัมบี้นะ
0: โอ้ใช่วันนี้มันพอไม่มีมาซัมบี้เนี่ย
1: เกมลุกจืดเลย
0: มันต้องไปบุกซ้ายกับขวาอย่างเดียวกลางไม่ได้เลยครับคิชิบิวโซจริงๆแกก็เป็นกลางตัวตัดเกมด้วยนะน
1: ี
0: ่ต้องมาเล่นทั้งขวาจำเป็นไปครับวันนี้นี่ดัดนักเตะเยอะเหมือนกันครับทางฝั่งของสวิตนะครับ90+2แล้วครับยังเจาะกันไม่เข้านะยัง0-0อยู่นะครับแต่ตอนนี้เกมบุกของโคลอมเบียมันไม่ได้เลยครับดิอาร์ก็เกี่ยวบอลออกไปเองครับวิทแมร์ทุ่มเร็วมาพยายามจะพลิกก่อนครับอาคันจี้มองอยู่ครับอาคันจี้ฝากตรงกลางมาครับชิบิลโซขอออกขวามาวิทแมร์ลงคืนหลัง
1: อ่ะก็เดี๋ยวตอบคุณสุทัศน์หน่อยนะคุณสุทัศน์บอกว่าฟังวิทยุ FM 99จากบ้านโป่งราชบุรี
0: ครับผม
1: สัญญาณที่จะออนแอร์41สถานีที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยจะถึง 17:00 นะครับถ้าอยากจะฟังเราภาคต่อเนี่ยรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ
0: ครับต้องไป
1: FM 99
0: ออนไลน์เน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะวิทยุของเราจะถึงแค่ 17:00 นะคร
0: ับ ครับผมก็รอดูว่าจะจบ 17:00 มั้ยครับทางขวามาแล้ววิทแมร์เปิดแล้วชันแลบออกหลังแล้วครับได้เป็นเตะมุมเลยครับเดี๋ยวดูซิวายวิทแมร์จะไปเปิดมั้ยครับ
1: มูฮิก้าอู้วันนี้เด่นจริงครับ
0: นี่ผม
1: ทั้ง2ฝั่งเลยผลบอลไม่สนครับเจอกล้องนี่ขอเฮไว้ก่อนครับแฟนบอลโคลอมเบีย
0: เป็นฟาเบลีเดอร์ครับนี่เตะมุม2ฝั่งเลยครับลีเดอร์เหลืออีก2นาทีของการทดเวลา5นาทีนะครับ90+3แล้วครับตอนนี้นับได้เลยรอดูช่วงบาปก็ต้องอาศัยจังหวะแบบนี้ครับเพราะสวิตก็จะมีพวกอาคารที่เอเวดี้ที่เล่นลูกกลางเดี๋ยวผู้ตัดสินบอกมาเคลียร์ก่อนลีออสกับอาคารยี่ครับมาตันกันอยู่นะครับลีเดอร์จะปั่นด้วยซ้ายเข้ามาครับดูว่ามีไม้ลีเดอร์ยอดมาโดนโขกทิ้งไปครับซานเชสลูกกลางอากาศโมงเสยมาอีกทีก็หลอกโอ้โหจิ้มได้ครับที่ฮะแต่ก็ถึงบอลแล้วครับหัวทิ้งไปก่อนเลยครับโอ้โหริมทางด้านของริมโฟยเลอร์มาเข้าทางมาดีทะลุตามช่องมาจะไปถึงเส้นหลังจิ้มโดนขานิดนึงไม่ได้ครับโอ้โหดิวาวิทแมชี้เจ้าเตะมุมแต่ผู้สินให้เตะออกจากประตูครับ
1: คุณไอซ์ชาแนลถามมาว่าจุดโทษหรือยังครับหรือว่าต่อเวลายังทั้งคู่นะครับตอนนี
0: ้ยังอยู่ใน
1: 90นาที
0: คร
1: ับ ครบแล้วทดเจ็บมาเหลืออีกนาทีเดียวนะครับเพราะว่าทดเจ็บมา5นาที
0: ตอนนี้90+4อยู่ครับ
1: ครับ
0: เหลืออีก1นาทีครับตอนนี้เดี๋ยวสันซานเชสให้มามูนยอดโดนบีบครับพยายามจะแกะอยู่คิเตโดคืนกลับไปโดนบีบไล่มาโดนแย่งไปได้ครับอีเทนบังไว้แล้วดีดทะลุทางซ้ายมาวากาสวากาสจะโดนตัววากาสได้ดีดเข้ากลางมาให้มาจังหวะนี้โดนอัดล่วงไปได้ฟาวครับหน้ากรอบเขตโทษครับชาก้าโดนทางด้านของแคมปัสครับ
1: ขึ้นลงมาก็ช่วยวิ่งเพลสได้เยอะนะครับทางด้านแคมปัสแอคชั่นเขาได้นะผู้สินจากทางด้านเอลซาวาดอร์นะครับอีวานบาตอนดีกว่าผู้สินอุซเบย
0: ์สรุปคลีพิกครับให้เป็นของทาง5นาทีจบแล้วเป่าหมดไปเลยครับโอ้เท่ากับว่า90นาทีกินกันไม่ลงนะครับเสมอกันอยู่0-0ครับต้องต่อเวลาอย่างน้อยไปก่อน30นาทีนะครับ
1: โอ้แล้วของเราเนี่ยเล่นในรอบน็อกเอาท์อ่ะภาค3คู่ต่อเวลาทั้ง3คู่เลยจาน
0: ไม่เฉพาะที่มีจานเอก3คู่เลยนะครับผมกับจานบอลคู่สเปนผมไม่ต่อ
1: จำได้ว่าคู่แรกอ่ะเบลเยียมเซเนกัลคู่2
0: ไม่คู่แรกไอ้นี่ก่อน เยอรมันปารากวัย
1: เยอรมันปารากวัย
0: ไปจุดโทษ
1: คู่2นี่
0: แล้วก็เซเนกัลนั่งเกาจนถึงนาที120
1: อ่ะช่วงนี้ขอบคุณนะครับ

0: คุณแจ๊สครับเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กนะครับ
1: ครับเดี๋ยวเราก็ตามนี้นะตามไปเรื่อยๆนะจันเอกนะหรือว่า
0: เก็บ
1: พักป่ะ
0: เก็บคอมเมนต์สักสองสามคอมเมนต์หน่อยได้
1: ไ
0: หมผมฟังจากหาดใหญ่สงขลาครับจากท่านขุนเปเยนะครับไลฟ์ทุกคู่ไหมคะหลังจากนี้ทุกคู่ครับ
1: ทุกคู่ครับ
0: จากคุณสกายมีนใช่ไหม
1: จนถึงนัดชิงไงครับคุณสกายครับ
0: ฟังจากมุกดาหารฟังได้ทุกที่นะครับพี่ประภาพันธ์บอกว่าน่ารักมากอ่านทุกข้อความก็ถ้ามีช่วงที่แบบเรา
1: พยายามจะเก็บให้หมด
0: เราพยายามขอบคุณมากๆนะครับจุดโทษมีโอกาสครับมีโอกาสฟังจากท่าแขกสปป.ลาวคร
1: ับ
0: ฝนตกเพิ่งหยุดพี่นันอาร์ตบอกว่าเรื่องภาคบอลเนี่ยพี่นันอาร์ตบอกว่าจานอู่พี่เอกเท่านั้นที่ดีที่สุดแล้วครับ
1: โอ้ดีมากครับพี่นันอาร์ต
0: ถ้าจะหาดีกว่านี้ก็มีแค่เจ๋งโอ๊ตครับ
1: ก็โอเคดี
0: ก็ยอม
1: ไม่แต่ก็ต้องยอมเขาเพราะของเขาฮากว่า
0: ถ้าเล่นกันแบบนี้ขอให้ฟีฟ่าเลยครับขอโดนหยุดโทษได้ไหมในประมาณนี
1: ้
0: คุณทอมมี่รอประตูนานก็อาจจะบั่นทอนหัวใจนะครับ
1: คือต่างคนวันนี้ผมว่าชัดเจนเลยไม่กล้าเต็มที่ทั้งคู่เนอะ
0: ใช่
1: เล่นกันแบบกักกลัวทั้งคู่เลยอ่ะ
0: ครับเสื้อฟ้าเกะกะจังลงไปในสนามทำไม
1: ครับ
0: เฮ้ยแต่เขาตัดสินโอเคอยู่นะคุณ N2PD บอกว่าตอนครอบคุมลิเวอร์พูลหลุยส์โซเลสยังอยู่ทันไหมครับไม่น่าทันน่าจะออกไปแล้วหลุยส์โซเลสน่าจะยุคของ
1: โซเลสมาทีหลัง
0: โรเจอร
1: ์มาทีหลัง
0: ไม่ครอปมาทีหลัง
1: ครอปมาหลัง
0: โซเลสออกก่อน
1: อ๋อโซเลสออกก่อน
0: ใช่คู่นี้นาทีบาปแน่โหไม่บาป
1: ตอนนี้ไม่บาปแล้วครับ
0: ไม่บาปแล้ว
1: อันนี้หมดบาปไปแล้วครับมีให้5นาทีจบไปแล้วนะครับต้องต่อเวลาครับ
0: นะอูเหนื่อยไหมคะหนูแล้วเหนื่อยแทนค่ะแต่ต้องเทลงทุน
1: ไม่น่าเหนื่อยครับเพราะว่าบอลมันไม่ค่อยทำอะไรกันครับ
0: อยากเห็นพี่อูพี่เอกไปคอบอลคาเฟ่เบียร์กันเนอร์
1: คาเฟ่นี่เองตามปะก็ปะ
0: ชาโน่มันเยอะมาก
1: แต่เบอร์มันคุ้นหูอยู่แต่ไม่แน่ใจ
0: ยุทธชัยแม่นจริงๆเป็นไงคุณอู๋ยุทธเป็นแช่ง
1: ยุทธเป็นแช่ง
0: ยุทธแช่งอู๋
1: ยุทธไม่ได้แม่นหรอก
0: ยุทธแช่งอู๋ใหญ่อ่ะ
1: เนี่ยภาพจับมามันจะบีบลงไม่ได้นะเซ็งเนอะ
0: อู๋อาจารย์เราจะเบรกกันสั้นๆสักหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ก็ได้ครับในช่วงที่เขารอจะต่อเวลาเน
0: า
1: ะ
0: ช้างพอไหมช้างพี่ขอเบรกสักแป๊บนึง
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: นี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: บอลโลกสตอรี
3: ่จูสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจูสฟงตันกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อนะครับในช่วงของ99 Live บนโลกนะครับก็กลับมาในช่วงของการต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีนะครับตอนนี้ได้จังหวะฟาวลุยดีอาร์ตครับไปโดนทำฟาวมุมกรอบเขตโทษทางด้านซ้ายนะครับจะได้เปิดเข้าไปครับหลังจาก90นาทีเสมอกัน 0-0 นะครับคินเทโรได้วางมาแล้วก็โดนโมงสกัดไปได้แล้วจังหวะจับมาแล้วเตะอีกทีไม่มีอะไรครับยิงออกไปเองนะครับเนี่ยจะฟ้องเอาฟาวผู้ตัดสินไม่ได้ให้ครับมีจังหวะการปะทะกันในกรอบเขตโทษนะครับแคมปาสครับผู้สินเฉยครับต่างคนต่างฟ้องดีอาร์ตก็ไปฟ้องมาอธิบายก่อนจังหวะจับปุ๊บแล้วก็มีการปะทะกันกับมูไฮนะครับแต่จังหวะแค่จับบอลจับยาวไปแล้วครับเนี่ยมิโลมูไฮก็พยายามจะวิ่งหลบแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็เตะทิ้งออกไปครับจังหวะฟรีคิกเนี่ยพยายามจะหยอดเข้าไปลุ้นที่เสาไกลนะครับจังหวะสวิตเกตก็ถอยไปโมงได้ก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรครับจังหวะของแคมปาสผู้สินมองว่าไม่ได้ฟาวนะครับเป็นลูกเตะเปิดออกจากประตูครับอาคันจี้ฝากซ้ายมามูไฮเจอแถมอีกแล้วโอ้โหเกมนี้นี่ทุก2นาทีมีฟาวตลอดครับโอ้ออกบอลไปแล้วก็มูไฮไปโดนแถมเข้าไปที่ข้อเท้าครับแคมปาสครับโอ้โหกวาดมาเลยครับวันนี้ก็ลงมาก็ฟาวเยอะครับแคมปาสจากลูกตั้งเตะเลยครับคือหลังกลับมาครับเกกอโคโบดึงช้าก่อนครับโคโบที่ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วง90กว่าแล้วครับแต่ละคนก็สภาพร่างกายครับเริ่มจะหมดไม่ไล่กันแล้วครับบอลกลับมาโคเบิลให้มาเอเวดี้โดนบีบครับเอเวดี้มาแต่หนีมาได้หนีดีอาร์ตมาเอเวดี้ฝากขวามาแล้วก็แปดทะลุมาพยายามจะบิดหนีมีจะฟ้องเอาฟาวง่ายไปหน่อยครับเซดิกอีเทนแล้วก็ใบเหลืองเอาได้ด้วยครับโอ้โหเดวิสันซานเชสครับ
6: ลูกนี้โอ้โหเอวเลยครับต่างคนต่างดึงต่างตอดกันนะครับแต่ผู้สินให้ใบเหลืองกับเดวิสันซานเชส ออกมาโวเลยนะครับทางด้านลอเรนโซ
5: นี่เดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนผู้ตัดสินที่4กับสตาร์ของทางโคลอมเบียครับ
6: ผู้ตัดสินที่4เป็นผู้หญิงเลย
5: นี่ๆแกเห็นเป็นผู้หญิงแกขึ้นเลยขึ้นเลยพอเราบอกเป็นผู้หญิงก็ขึ้นเลยครับทีมงานอย่าเปรี้ยวกับพี่นะครับก็โดนใบเหลืองไปครับซานเชสอาคันจี้ให้มาที่มูไฮต้องกลับหลังแล้วครับมูไฮคืนไปนู่นเลยครับกลับไปประตูเลยครับโคเบอร์มูไฮลงมาก็อาจจะได้เรื่องความสดแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้ลุยเหมือนกับโรดิเกสในครึ่งแรกเท่าไหร่ครับ
6: อาจจะต้องระมัดระวังเกมรับด้วยนะครับ
5: ใช่ครับโอ้โหยกมาสวยครับจังหวะลีดเดอร์โดนตันไปก่อนทีนึงหยอดมาแล้วก็มงตั้งเข้าไปด้านในมันลึกไปแล้วครับต้องตามไปบีบก่อนแล้วโอ้โหมีเหมือนมีจุกครับ
6: ลีดเดอร์เจ็บหรือเปล่านะจังหวะปั๊มเมื่อสักครู่นี้ครับลูคูมี่เข้าไปปั
5: ๊
6: ม
5: ไม่ดูโดนใบเหลืองได้ไหมไม่โดนมั้ยนะนี่เหมือนผู้ตัดสินเอาใบเหลืองมาไม่รอดแล้ว
6: เป็นผู้ช่วย
5: เมื่อกี้เนี่ยแหละครับไปโวยไปขึ้นใส่

0: ผู้ตัดสินที่4ที่เป็นผู้หญิงนะครับถูกใบเหลืองครับบอลยาววากาสบอมยาวๆมาครับแคมปัสแคมปัสจะไปโอ้โหพลิกไปพลิกมาลืมดูครับสนามมันสั้นไปหน่อยครับออกข้างไปแล้วครับแคมปัสที่ลงมาแทนฮาเมดนะตั้งแต่ลงมาแกก็ยังไม่มีอะไรแล้วแคมปัส
1: เอาอีกแล้ว
0: โอ้โหเอาอีกแล้ว
1: เริ่มดักแล้ว
0: โอ้ยมูนยอดไปแถมวากาสครับ
1: จับไปที่ก้นเลยนะครับมูนยอดนี่รอดไปเหลืองหลายช็อตแล้วนะครับดูว่าบากาสบังบอลได้ปุ๊บนั่นแหละครับโอ้โหเนียนครับก
0: ็
1: เร
0: ีย
1: กว่าก็เรียกว่าฟาแบบเนียนๆครับ
0: โอ้ตีเข่าเข้าไปที่ก้นนะครับโอ้เกมนี้
1: เข่าแน่นะใช่เข่าเปล่าดูดี
0: ๆฟาวกันเยอะไปหน่อยครับโอ้โหฟาวบ่อยมากครับตุกติกมากแล้วเกมนี้แล้วใบเหลืองก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมีใบแดงไหมนะเริ่มมาครับใบเหลือง
1: แต่เปิดเกมบุกก็ไม่สุดทั้งคู่นะเหมือนรับเหมือนก็กลัวโดนด้วยนะครับ
0: วันนี้เลย
1: สวิตเซอร์แลนด์โคลอมเบียเลย
0: บอลที่มันกลับหลังบ่อยมากครับซิบาวิทแมร์ฝากตรงกลางไปก่อนครับมองเอาไงชิบิลโซแทงออกขวามารอวิทแมร์ครอสครับวิทแมร์ดีทะลุมาวากาสไปเอาก่อนโดนชนร่วงไปครับลีเดอร์ได้ไหมครับดอนลูคูมี่ครับเข้าตันก่อนเลยครับไม่ได้อะไรครับ
1: รอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยยังไม่มีทีมไหนที่จบได้ผลเสมอ 0-0 เลยนะครับ
0: ครับเอาเปิดไม่ดีมูนยอดแทงยัดเข้าไปตามมาช่วยปั๊มโอก็แม่พลิกไม่ดีลีเดอร์แล้วแคมปาสไปแล้วมูไฮดึงก่อนเลยลูกวางยาวมาแคมปาสถึงด้วยครับดีอาร์สดีอาร์สลากไปก่อนดีอาร์สลากโอ้เจอจิ้มทิ้งออกหลังไปเลยครับซิมบานวิทแมนี่ดีรู้กันดีเจอกันในบุนเดสอยู่ครับรู้ทางกันดีครับ
1: บอลแรกดึงสวยแล้วตั้งมาจับไม่รู้ว่าลั่นหรือไปมองหาเพื่อนครับทำให้มันห่างตัวนะครับโอ้เจ้าตัวยังเสียดายอยู่เลยครับนี่กำลังจะได้เดี่ยววิทแมร์อยู่แล้วนะครับพูดแต่จังหวะผู้เล่นโคลอมเบียดึงเมื่อกี้ไม่โดนเหลืองย้อนหลังนะครับ
0: คือปล่อยไปแล้วอาจจะมันดึงไม่ได้ดึงเยอะอะไรอ่ะลูกเตะมุมมาได้โคโอ้โหชนคาหรือเปล่าครับโอ้จับซ้ำอีกทีนึงเลี้ยงบอลหนีไปแล้วเตะทิ้งไปเลยครับดูเบนวากาสโอ้โหเด
1: ี๋
0: ยวด
1: ู
0: ว
1: ่
0: าโคเบิลเซฟหรือว่าชนคานะครับ
1: คาน่ะสนั่นแน่ๆแต่จะเป็นปลายมือก่อนหรือเปล่าคร
0: ับ อ่ะอันนี้เป็นของโคลอมเบียบ้างวางอีกทีนึงข้ามาถึงไมดีอาร์ตแย่ได้ก่อนต้องเตะทิ้งโอ้โหไม่เตะทิ้งเลือกให้มาชิบิลโซจิ้มคืนมาแม่วิทแมร์ขโมยไปได้วิทแมร์ขวาทะลุมาโอ้โหไม่ทันแล้วครับโอ้ชิบิลโซกัดฟันมาแล้วครับ
1: ดูครับลูคูมี่จังหวะโมงลูกนี้เนี่ยปลายมือแล้วโอ้โหเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูมุมหลังครับ
0: โดน
1: คานครับไม่เซฟนะครับต่ำกว่านี้ได้ลุ้นเลยครับ
0: พยายามจะไปดีอาร์ตจากซ้ายครับปาดเข้าขวามาให้ลองยิงไกลโอ้โหโอ้ยไปได้เสียวเลยครับลิชาร์ดลีออส
1: ก็มั่นใจในพลังเท้าด้วยโอ้โห40กว่าหลาครับซัดลูกเน็ตบอลน้ำหนักยังพอได้อยู่แต่ว่ามันเลี้ยวออกไปนะภาพช้าอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะโมงชนคานครับลูคุมี่แต่ถ้าต่ำกว่านี้ก็อาจจะโดนเซฟนะครับ
0: ต่ำกว่านี้ก็น่าจะโดนปัดได้ครับ
1: ดูคือมือน่าจะถึงนะครับ
0: ชิบิลโซโหไปฝืนเล่นครับโมฮิก้ากระช้าไปแล้วก็มามือก็ไวเกินครับโอ้เกมนี้เนี่ยหน้ามีเหล็กฟุตตีมือทุกคนเลยครับดึงเอะดึงเอะดึงก็ฟาวอีกแล้วครับโอ้โหอีเทนได้ดึงโมฮิก้าครับโอ้เดี๋ยวก็ดูกันดีๆนะว่าฟาวกันกี่ครั้งนะโอ้โหเกมนี้ฟาวกัน
1: ฟาวเยอะมาก
0: ทุก 2-3 นาทีเลยครับแต่เดี๋ยวมูนยอสฝ่าเข้ามาเคมปาจะไปเลาะริมเส้นมาคันจีเตะทิ้งซะเลยครับยังมีความคล่องตัวครับเคมปาส
1: เกิดครึ่งแรกก็เหลืออีก5นาทีนะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษ
0: อันนี้เป็นสลับมาเป็นโคลอมเบียบ้างครับหลังจากที่ช่วงแรกในสวิตบุกเยอะนะครับเริ่มหมดเหมือนกันครับเป็นโคลอมเบียบ้างนาทีที่100ครับ ลูกวางยาวทะลุขึ้นมาครับเก็บตกได้ครับคินเดโร่ฝากขวามาเคมปาสแคมปาสจะโยกตัดไหนมาอ้าวแคมปาสนะก่อนไปโทษยิงเองโอ้ต้องปัดทิ้งครับโกเบล
1: เริ่มจะมีโอกาสใกล้เคียงขึ้นเรื่อยๆนะครับทางด้านโคลอมเบียอีซายครับของแคมปาสยิงลูกนี้เนี่ยโอ้โหนี่เจตนานี่ใช้ท่อนแขนเนี่ยเรียกว่าเกรงรอแล้วก็ทุบทิ้งไปเลยนะครับ
0: คือบอลมันสาย
1: สายด้วย
0: ไม่กล้ารับเลยครับอ่ะเตะมุมครับวางลึกมาชนโกไหมเรียบร้อยฟาวครับกระโดดมาชนโกครับรูคูมี่ครับฟาวครับตรงนี
1: ้ฟาวรวมกันผมเช็คตรงนี้เนี่ย34ครั้งครับ
0: สมควรครับ
1: สวิตเซอร์แลนด์ฟาว15ครั้งแล้วก็โคลอมเบียฟาว19นะครับแต่มันก็ฟาวตอดเรื่อยๆนะช็อตหนักจริงๆแทบจะไม่มีนะครับ
0: คือฟาวไม่มีฟาวหนักเลยนะครับแต่ว่าฟาวตลอดครับบอลหยอดข้ามาฟิตแมร์คืนหลังกลับไปครับเอเวดี้ดูตอนนี้เริ่มไม่ไล่บอลกันแล้วนะครับเพราะเปรี้ยกันหมดแล้วครับกานิชาก้าเอาลงมาเอาบอลให้ดีกว่าครับคือนักเตะไม่ขยับกันแล้วครับก็ต้องค่อยๆหาคนมาช่วยออกบอลให้ครับชาก้าอาคันจี้ชาก้าครับแกะมาได้ตรงกลางครับกานิชาก้ามองก่อนขวามีว่างอยู่เอาชาก้าโอ้โหกระตุ้นเหลือเยอะไปกลับมาซ้ายดีกว่าครับขวาไปไม่ได้ให้มามูไฮบากาสโอ้โดนอีกแล้ววากาสออกบอลเสียงวักโอ้โดนตอดเข้าไปที่น่องครับลิชาลีออสตึงลงมาครับ
1: นี่สองช็อตที่โดนอัดหนักๆแล้วครับวากาสลงมานี่ล่อเป้าชัดๆครับ
0: ฟอร์มีนลีดเดอร์ไม่ไหวครับแอมดูนี่ครับกองตัวรุกอีกหนึ่งคนก็เป็นผู้เล่นกึ่งกองหน้าเนาะเซกิแอมดูนี่ครับแทนลีดเดอร์ที่หมดแล้วครับวันนี
1: ้ก็ถือว่าเด่นนะครับเล่น102นาทีลีดเดอร์การช่วงต่อเวลาพิเศษจะเพิ่มโควต้าเปลี่ยนตัวได้อีกฝั่งละหนึ่งคนนะคร
0: ับเลาะซ้ายมาครับมูไฮเปิดแล้วบอลมันโดนยันแล้วก็ไปเก็บตัวคืนกันมาให้แล้วจะยิงเลยเลี้ยงด้วยขวาแล้วซัดดูดิโอ้โหเซฟได้ครับยังได้อยู่เปิดไปอีกทีหนึ่งสาวกลายมงตั้งกันมาโดนสกัดไปก่อนครับโอ้สุดท้ายโมฮิก้าเตะทิ้งไปได้โอ้ต้องให้เลยครับคาเมโลวากาสซุปเปอร์เซฟครับ
1: ทงขึ้นมา
0: โอ้สุดท้ายล้ำหน้าแต่ว่าจังหวะของอัมดูนี่
1: ล้ำจังหวะจะตามซ้ำหรือจังหวะที่จะยิงขวาซัดลูกนี้บอลมันกระดอนพื้นก่อนนิดนึงแต่ก็ถือว่าเป็นซูเปอร์เซฟของวากาสนะครับเกือบจะมีหมัดน็อกก็โอ้ท้ายเกมครึ่งแรกในช่วงต่อเวลาพิเศษครับจังหวะคอสมาลูกนี
0: ้จะล้ำช็อตนี้เลยครับโอ้โหแต่มันอยู่บนเส้นเลยนะมูไฮโอ้แต่ก็ต้องชมเลยครับวากาสที่ช่วยเซฟนะครับอ่ะรอดไปครับเปิดยาวมาก็ไม่ดีครับมูยอดเสียบอลไปกานิชาก้าเลี้ยงฝ่ามาคืนกับมาตรงกลางครับให้โอ้โหชิบิลโซต้องย้อนหลังกลับไปเลยครับตอนนี้โคลอมเบียก็กลับไปอยู่ในแดนตัวเองหมดแล้วไม่ขึ้นมาแล้วนะครับโอ้ทิ้งเอนันเดสเอาไว้ครับเอนันเดสที่ลงมาแทนหลุยส์โซเลสก็หายเหมือนกันนะครับชาก้าแทงทะลุมาให้แล้วเมื่อจะเปิดอัมเดอร์นี่ฉลับนิดนึงแคมปาสกินเตโลโอ้โดนฟาวอีกแล้วครับบีโรมูไฮครับโอ้ยไปโดนเหลืองไหมเนี่ยไปอัดแถมใส่เขาครับ
1: ผู้ตัดสินจะควักมา
0: ไม่น่ารอดอะมูไฮลูกเนี้ยโอ้โหชัดเจนครับ
1: เข้าบอลช้าแล้วเหมือนจะใช้ศอกใช้ท่อนแขนไปขวางนะครับ
0: ก็ดูแล้วก็น่าจะถึง40นะฟาว30กว่าครั้งแล
1: ้
0: ว
1: แต่จริงๆเกมรุกของสวิตเซอร์แลนด์มีธนาโอกาฟอร์เป็นตัวเลือกคนหนึ่งแต่ว่าแม่เลือกใช้อัมดูนี่คร
0: ับใช่ครับคืออัมดูนี่แกก็กึ่งกองหน้ามากกว่านะถ้าเป็นโอกาฟอร์ก็จะเป็นแนวออกริมเส้นนิดนึงนะครับดีอาร์ตครับทุ่มเร็วมาให้ครับพยายามจะพลิกเล่นครับเอนาเดสเอนาเดสโดนตอดไปทีนึงอ่ะวางจัดเข้ามาด้านในจะพยายามฝ่าไป3แล้วลุยมาจ่ายดูดิแล้วจริงมาดูดิโอ้โหเจอตัวบังเอาไว้ได้ครับบอลแฉลบออกหลังครับดีอาร์ตไม่ได้ครับโอ้ยได้เป็นเตะมุมเลยครับ
1: นานๆจะมีโอกาสได้งานสักทีครับดูดิอาร์ต ดูว่าเซตบอลหน้าขอบเขตโทษ

0: ยืนอยู่ซ้ายขอแล้วนะครับจังหวะจับปุ๊บอู้คือจังหวะยิงของหลุยส์ดีครับเหมือนบอลไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับบอลมันมาถึงช้าครับต้องหยุดแล้วก็ยิงลูกนี้ไปติดบล็อก
1: ทดเวลา1นาทีนะครับของควอเตอร์แรกนะคร
0: ับใช่ครับอ่ะหลุนเตะมุมของทางด้านโคลอมเบียครับ
1: ถ้าไม่ได้ก็น่าจะเป่าจบครึ่งแรกของการต่อเวลาพิเศษ30นาทีครับผู้ตัดสินบอกเรียกมาก่อนแต่แกก็งานละเอียดดีนะครับแล้วเทคนิคโอ้โหแกเวลาออกนิ้วนะเท่ดีนะครับสุดท้ายก็นักเตะสองฝั่งไม่รู้เลยครับแกให้ทำไรเ ตะมุมครับคินเจโร่เปิดมาโมงฉลับไปแถว2ไม่มีใครเลยครับเก็บตกได้ตรงกลางแล้วก็เป่าจบไปครับ105นาทีไปรออีก15นาทีหลังครับยังกินกันไม่ลงนะครับ 0-0 อยู่ครับ
0: โอ้อะผมว่ามีโอกาสยืดเยื้อจนถึงจุดโทษแน่นอนมันไม่มันเลยครับเกมนี
1: ้
0: แต่กองเชียร์หัวใจจะวายนะครับ
1: คือโอกาสจะยิงกันมันมีน้อยนะมันเจาะกันไม่เข้าครับแล้วเกมนี้คือมันไปหยุดบ่อยเพราะว่าจังหวะฟาวอ่ะมันฟาวอย่างที่จันเดย์บอกเกือบ40ครั้งรวมกันนะครับ
0: แต่ถ้าครบ120นาทีผมว่าถึงอ่ะฟังจากพี่นุโรจน์ครับมีภาพพี่เมียไหมจากคุณวิโรจน
1: ์ก็เดี๋ยวรอติดตามไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับ แต่บอลโลกเนี่ยมีถึงนัดชิงแน่คร
0: ับ ใช่ครับมีต่อไหมครับพี่มีครับคือตอนนี้ทางวิทยุเนี่ยอีก4เวทฐานนี้ก็ตัดถึงตีห้านะครับ
1: ครับ
0: เขาก็จะเป็นลูกทุ่งมหานครนะครับแต่ว่าทางเพจทาง Facebook ยังรับชมรับฟังกันได้ต่อนะครับ
1: ครับ
0: ยุทธพิยุทธเนี่ยป่าพระร่วงรอบ2แล้วนะครับจากคุณนันทพงศ
1: ์ครับแต่จริงๆคู่นี้มันก็มีโอกาสสูงอยู่แล้วที่มันจะไปต่อเวลาเนี่ยเพราะว่าบอลมันสูสีคู่ขี้กันด้วยครับ
0: ครับคุณนานาน้ำแฝงสวัสดีนะครับทักทายมาสวัสดีครับท่านทั้งสองฟังจากดอยภูกาแม่สอดเหรอ
1: ครับอ๋อแม่สอด
0: แม่สอดคุณสุบันบอกสวัสดีครับฟังจากยะลาครับฟังกันต่อจนจบเลยนะพี่
1: ครับผมลากยาวไปดูว่าจะถึงจุดโทษไหมแต่ช่วงนี้ก็ต้องระวังตัวกันเหมือนกันนะ อีก15นาทีแต่ดูนักเตะก็เริ่มหมดแล้วนะเพราะมันตอดกันเยอะนะครับ
0: คือมันคือคู่นี้ไม่มีสกอร์ก็จริงนะพี่หูแต่มันวิ่งเยอะมาก
1: ใช่วิ่งกันเยอะมาก
0: วิ่งเพสมันบอลมันทันกันนะครับจะมีโอกาสถึงจุดโทษนะครับจริงๆพอจบปุ๊บมันต้องเปลี่ยนฝั่งเล่นเลยแต่ว่าโหจะต้องพักหน่อย
1: ใช่ครับปกติจะถ้าตามสัญญาเนาะก็จะเปลี่ยนเล่นต่อเลยแต่นี่ก็
0: ต้องยืดหยุ่นกัน
1: ให้พักสักนิดนึง
0: ครับ
1: ดื่มน้ำอะไรกันหน่อยแล้วก็ได้วางแผนกันหน่อยครับ
0: คุณสริกาบอกว่ากรรมการสงสัยอาชีพหลักเป็นตำรวจจราจรฮะ
1: ครับโอ้โหแกเป่าได้ทีนะจังหวะแกได้นี่น่ะมีโบกหน่อยนะใช่เลยนะ
0: ฟาว35ยิงเป็น0ครับ
1: ครับเดี๋ยวยังมีอีก15นาทีไม่ต้องกลัวฟาวเกินถึง40แน่
0: เหมือนเกี่ยงกันเข้ารอบเลยฮะเลยคุณนันทพงศ์แล้วก็บอกว่าจานอูได้งานยาวยันจุดโทษได้แง่เลยนะครับ
1: ครับผม
0: ก็มีโอกาสครับผมว่าถึงจาน
1: ถึงแน่ดูทรงอ่ะแต่ก็ฟุตบอลนะบางที15ทีมยังมีโอกาสนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะเริ่มกันต่อครับถึงเวลาหลังอีก15นาทีก่อนจะได้รู้ว่าเราจะต้องไปดวลจุดโทษไหมนะครับยัง 0-0 อยู่นะครับนาทีที่105ครับ
0: 45นาทีถ้าไม่จบก็ต้องจุดโทษนะครับ
1: ครับและดูเล่นกันก็ต่างคนต่างเสียวเนี่ยดูเคาะไปเคาะมาระหว่างเซนเตอร์เนี่ยครับ
0: ถึงตรงนี้ก็คงไม่อยากโดนทั้งคู่อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: เวลามันเหลือน้อยนะครับ
1: บิดแมร์ฝากตรงกลางมาครับริโมฟอยเลอร์เปิดโด่งๆทิ้งไปก่อนครับพยายามจะพักบอลก็ล้ำหน้าอีกครับเซดิกอิเทนโอ้ลงมาที่แกมีทุกอย่างนะครับ
0: ยก
1: เว้นประโยชน์ครับโอ
0: ้
1: เด
0: ี๋
1: ยวก็มาล้ำหน้าเดี๋ยวก็มาฟาวแล้วจะเอาเรื่องเขาอีกเดี๋ยวก็โดนใบเหลืองจนได้ครับเดี๋ยวดูกันไม่พอใจครับอีเทน
0: จบแมตช์นี้แล้วเนี่ยใครที่ลุ้นใครที่ชมบอลโลกมาตั้งแต่วันแรกนะจะได้หยุด1วันนะครับฟีฟ่าให้หยุด1วันนะพรุ่งนี้ไม่มีแข่งนะครับ
1: ซานเชสโมโหครับแหมผู้สินให้มาเคลียร์กันจะจับมืออีเทนไม่จับด้วยครับเดินหนีไปก่อนก็จะเปิดยาวๆเหมือนเดิมนะครับแคมเบโรวากาส ใส่ยาวๆไปครับทิ้งบอมมาเลยครับวากาโอ้โหตะเกะเตะแรงครับบอลตกมัดหน้ากรอบเขตโทษบอลมันติดแข้งติดขาอยู่แล้วฟาวครับโดนจับฟาวฟาวแล้วใกล้ไปขยับไปอีกโดนผลักครับเอเวดี
2: ้ถึงแน่ถึงแน
1: ่
2: วันนี้นี่ลูกพี่เก่าอย่างเจเกนคอปมาดูด้วยนะไม่รู้ว่าหมดมั่วไปกี่ลูกนะ
1: จ่าเจอเกนคอปตอนที่จับไปได้อย่างปลือตื่นมากินมะม่วงน้ำปลาหวานก่อนครับอ่ะเป็นทางฝั่งของสวิตบ้างครับจะเตะเปิดยาวๆบ้างเหมือนกันครับเกกโคเบอร์โคเบอร์ก็บอมยาวๆมาโด่งมาบอลมาถึงอิทเทนพอดีตัวใหญ่อยู่แล้วโอ้โหโดนชิงโมงไปก่อนครับแล้วก็วางยาวสวนกลับมาใหม่เอเวดี้โมงดักได้ก่อนครับชาก้าฝากมาทางซ้ายวากาสจะไปวากาสวันนี้ก็เห็นชัดเลยครับโอ้โหสภาพร่างกายแกเหมือนยังไม่ได้จริงๆครับมาลงมาช่วงท้ายครับอุยต้าคืนกลับมาเตะเปิดอย่างเดียวตอนนี้โมฮิก้าโอ้ออกข้างไปเลยครับโยฮันโมฮิก้า
2: พี่แมวมองบอกว่าฟังจากตังครับกรีดยางไปด้วย
1: ครับ
2: ประตูไม่สนขอแค่อีกหนึ่งใบเหลืองพอ
1: ครับ
2: อ่ะผมว่ามีอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่แน
2: ่เออผมว่ามีอ่ะ
1: เพราะเกมมันตอดกันบ่อยครับดึงก่อนแป๊บนึงดูอ่ะอีกฝ่ายไม่ไล่ก็เคาะกันไปสวิตก็ค่อยๆเอาเหมือนรู้นะมันอยากโดนจุดโทษนะครับอาคารจี้ออกซ้ายมาให้มูไฮโดนบีบไปครับแกก็ไปบิ้วกันนานเกินฮะทางด้านของโคลอมเบียบีบมาครับโคเบอร์ก็ต้องบอมอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้บอมยาวๆมาลูกกลางอากาศไปโมงตั้งกลับมาครับลูกคูมี่มีจังหวะเบียดกันนิดนึงจ่ายไม่ดีโดนฉกไปได้ครับสวิตเอากลับมาครับริโมฟอยเลอร์จ่ายมาตรงกลางชาก้าฟอยเลอร์กลับหลังมาครับอาคันชีแทงทะลุตรงกลางมาเลยจับพลิกไปเอาลุยยังฝ่ามาได้อยู่แล้วก็ฟาวอีกแล้วครับโอ้โหอัมดูนี่เขาหลุดไปแล้วเตะซะเลยครับแกมปาสครับโดนไปครับ
2: นับจังหวะฟาวมันไปอีกการ
1: จังหวะฟาวนับไปเรื่อยๆนะเผื่อไป50ตอนนี้จะ40แล
2: ้
1: ว
2: เพราะไปเช็คดู
1: อีกนิด
2: 39ครั้ง
1: แล้วอีกทีนึง40แล้วอันนี้เรานับจังหวะฟาวดีกว่าเตะเปิดอย่างเดียวครับวากาสเนาะวันนี้แข่งเตะไกลครับหูนยอดงัดโด่งมาให้ครับคินเตโรดีดเข้ากลางไปพยายามจะพลิกเอเนเดสมองตัวไกลอยู่เอเนเดสต้องคืนหลังกลับมาครับโอ้ไม่ได้ต้องตั้งใหม่ครับปูเอต้าให้ไหมซันเชสออกขวามาครับคินเตโรทะลุตามช่องให้แล้วจะคัดแบ็คเข้าไปโดนบังไว้อยู่ไม่ได้เจอเตะอัดซะเลยแล้วก็บอลออกหลังเลยครับ
2: โอ้มูนยอร์ดแต่
1: หน้าของมูนยอร์ดครับ
2: นี่แรงดีไม่มีหมดนะครับ109นาทีนี่ก็ยังเติมเกมขึ้นมาสุดเส้นหลังเลยนะครับดานิเอลมูญอสอายุ30ปีไม่น้อยแล้วนะครับ
1: แฟนบอลตอนนี้เนี่ย
2: เครียดนะ
1: กลับบ้านไม่ต้องกลัวเลยครับแฟนบอลที่อยู่ในสนามนะครับ 50,000 กว่าคนครับไม่ต้องตัดเล็บนะครับกัดกันหมดแล้วครับโอ้ตอนนี้เครียดจะแทะกันอยู่นะครับโมฮิก้าโมงเสยมาบอลลึกมาถึงกับวิทแมจิ้มได้ก่อนนิดนึงคืนหลังกลับมาได้ชาก้าพลิกครับตอนนี้นี่ชาก้าบอกโอ้เก็บบอลได้ไม่มีใครมองหาชาก้าเลยเหมือนหมดเหมือนกันครับดูเลยครับ
2: ดูในล้าเลยครับกริชชาก้า
1: ตอนนี้ใช้ย่องเอาแล้วครับตอนนี้เหลือแต่พวกนักเตะที่ลงมาใหม่ครับที่มันจะวิ่งได้เอาโอ้โหอาคารจีนี่ออกบอลแต่ละทีเนี่ย
2: มีเสียว
1: ให้บอลเพื่อนแต่ละทีนี่มันอยู่ตอนดอทมุนเลยครับโอ้ให้ท่านให้ขาดวิทแมพยายามจะตะลุยมาครับ BD Art บังไว้อยู่อันนี้วิทแมก็ต้องคืนก่อนครับเอเวดี้ให้มาทางขวาใหม่ครับวิทแมจัดฉากมาก่อนวิทแมลุยมา BD Art ตามประกบอยู่นะครับกลับมาชาก้าครับชาก้ามองแล้วหาตัวว่างอยู่ครับย้ำทางขวาใหม่ครับวิทแมจะหยอดซะเลยครับเข้ามาในกรอบเขตโทษบอลเลยลึกมาโมงคืนหลังกลับมาได้ครับแม
2: ดึงช้าเลยครับวากาสเหลืออีก10นาทีนะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษ
1: หมุนยอดครับให้มาคินเตโรทางขวาลากตัดในมาแล้วหักทะลุมาให้ครับแคมปัสแคมปัส ฝากคืนตรงกลางมาก่อนแล้วกินเทโลโดนฟาวอีกแล้วครับโดนย่ำเข้าไปครับโอ้โหลงมานี่ก็ขยันทำฟาวซะด้วยครับจะได้อัมดูนี
2: ่40ครั้งพอดีฮะฟาวรวมกันถึงตรงนี้40ครั้งนะครับ

0: แรกดีมากนะครับจับบอลแล้วก็จังหวะโยกหลบอากาศจะซัดด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหช้อนใต้ลูกครับโค้งก็ไม่โค้งแล้วก็โด่งไปไกลเลยนะครับเนี่ย
1: คือช่วงพักเบรกหรือว่าพักจังหวะสลับแดนนะแกไม่ได้เอาเข็มมาเอาลมออกสักหน่อยก็คินแต่ลูกก็ยังตันอยู่ครับเอาลมออกสัก2ปอนด
0: ์โคลัมเบียยังเหลือโคต้าเปลี่ยนตัวอีกนะครับตอนนี้เปลี่ยนไปแค่4คนเท่านั้นเองนะครับ
1: อาจจะรอท้ายๆอาจจะเปลี่ยนมามองดูแล้วว่าถ้าต้องจุดโทษนะครับแต่ตอนนี้ชาก้าดีทะลุมาทางซ้ายครับวากาสตัวเติมมาทางซ้ายมีมูไฮวากาสพยายามจะฝากมามูไฮหักคืนกลับมาครับวากาสมองแล้วก็หยอดเข้าไปข้างในก็ไม่ดีครับเปิดไม่ขึ้นเก็บตกได้อยู่ครับสวิตเอเวดี้ดึงช้าก่อนครับให้กับทางนั้นอาคันจี้ซ้ายมูไฮมูไฮปาดเข้ามานะก่อนไปโทษดีดออกซ้ายอีกทีนึงวากาสเจอกับมูนยอนครับวากาสวากาสดีดขึ้นมาชาก้าโอ้โหยิงไม่ดีซ้ายก็ข้ามคานอีกแล้วโอ้เซ็งตัวเองเหมือนกันครับกันในชาก้า
0: โอกาสมีทั้งคู่นะครับแล้วก็จังหวะจบนี่แหละคือปัญหาของทั้ง2ทีม
1: คือเหลี่ยมนี้มันต้องยิงขวานะมันพอเป็นยิงซ้ายมันยากครับ
0: เพื่อนไหลมายิงเลยนะครับไม่ได้จับครับชาก้าอย่าขินก็ไม่กล้านะอย่างน้อยขึ้นมาแล้วยังได้จบนะครับทางหน้าสวิตเซอร์แลนด
1: ์113นาทีครับยัง 0-0 อยู่นะครับดูว่าจะเป็นคู่แรกไหมในรอบ16ทีมครับ
0: มีโอกาส
1: อ้าวโอ้โหโดนไล่ครับมาไล่ยันหน้าปากประตูมูลยอดจับบอลตกใจครับได้ทุ่มประเด็นมุมธงครับดูเป็นวากาสประเด็นมุมธงทางซ้ายครับวากาสจะทุ่มไกลเข้าไปครับวากาสคว้างโด่งๆเข้าไปก่อนลูกกลางอากาศครับซันเชสมงตั้งมาโมงเสยมาพอดีอัมตูนี่ไม่ได้ยิงติดแข้งติดขาสุดท้ายไม่ได้ครับฟาวไปแล้วครับเจคีอัมตูนี่
0: ที่มีเฉือนกัน 1-0 เนี่ยมีฝรั่งเศสนะครับชนะปารากวัย 1-0 แล้วก็สเปนชนะโปรตุเกส 1-0 แต่ว่าเขาเฉือนกันในเกมนะพี่อู๋
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้มาเฉือนกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ
1: ตรงนี้มีเวลาอีก6นาทีนะครับอีก6นาทีที่จะมีโอกาสได้ลุ้นนะครับ
0: ครับ
1: ก็อาจจะทดเพิ่มอีกสักนาทีนึงตีรวมๆกลมๆสัก7นาทีครับ
0: ช็อตหยุดนานๆมันไม่มี
1: ใช่ไม่มีช็อตหยุดนานๆครับส่วนใหญ่จะเป็นตอดจังหวะการ
0: ดึงฟาวมันก็ฟาวเล็กๆน้อย
1: ๆใช่เป็นการดึงเป็นการขัดขาอะไรแบบนี้ครับโอ้วันนี้นี่กลายเป็นตัวออกบอลแล้วไปเล่นยากเอาจังหวะลุ้นเนี่ยว่าจริงลุ้นได้โอ้โหไปเล่นยากเองครับโอ้โหดูแคมปาสหลุดเดียวไปแล้วเนี่ยเต็มๆเลยครับนิโก้เอเวดี้ไปแถมให้เขาเฉยแล้วหลุดเดี่ยวแคมปาสยิงข้ามคานครับ
0: บอลยาวอ่ะเดี๋ยวดูลูกนี้เนี่ยปล่อยบอลลงพื้น
1: เตะทิ้งก็จะโอ้ยชาอีกแล้ว
0: หมูหกครับลูกเนี
1: ่
0: ย
1: แกชอบแอบเก๋าอ่ะ
0: นี่ไอ้สำรองแคมปาสผิวลงมาเนี่ยมีโอกาสเยอะกว่าหลุยส์โซเลสที่เป็นตัวจริงนะ
1: ใช่ครับโอ้โหแต่ลูกนี้มันควรต้องเป็นประตูครับมันเดี่ยวๆกับประตูยิงออกไปได้ยังไงครับ
0: ยิงหนีมือได้แต่ว่ามันโด่งเกินไปนะครับ
1: โอ้ชาก้าประมาทครับไม่ยอมเตะไม่ยอมงัดทิ้งนะครับไปปล่อยวันตกพื้นเอาจังหวะกระชากมาฟาวแล้วโอ้โหดีอาร์ตได้ฟาวแล้วครับจะได้เปิดเข้าไปครับใบเหลืองอีกไหม
0: โอ้นี่แกสปีดยังมีอยู่นะครับหลุยส์โซเลสจะแหวกดื้อบอลไปแล้วแต่ว่าผู้เล่นของสวิตเซอร์แลนด์สองคนครับดูว่าไม่น่ารอดนะงานดูนี่ไปยกขาขวาขวางนะครับ
1: เอเวดี
0: ้เอเวดี้แล้วก็เข้าไปคู่กับมูไฮนะครับเสียฟาวแต่ไม่น่าจะโดนเหลืองนะครับ
1: เจอกันประจำอีกคนหนึ่งกัดบักอีกคนหนึ่งบาเยนครับเอเวดี้ก็อยู่ในบุนเดสเหมือนกันอ่ะลูกริมเส้นทางซ้ายนะครับคินเตโร่ครับจะบอมเข้าไปลุ้นกันจากลูกตั้งเตะเอาครับตอนนี้คินเตโร่วางทะลุมามงเช็ดไปแล้วก็ถึงเส้นหลังเกี่ยวกับมาใหม่ครับบอลยังอยู่ในกรอบเฮโตดีอาร์ตไม่ถึงโดนหัวทิ้งไปก่อนครับตอนนี้เอาไปไกลๆก่อนเลยครับวิ่งตามบีบมาก็ปล่อยออกข้างไปครับ
0: จังหวะตั้งรับมาสกูลงทั้งทีมนะครับ
1: อ้าวเจ็บอีกแล้วครับจอร์ลูคูมี่
0: ตะคิวหรือเจ็บครับยกมือบอกเพื่อนแล้วผู้สินยังไม่เห็นนะครับ
1: เพื่อนพยายามชี้บอกเป็นตะคิวครับชี้ก่อนครับผู้สินเดินมาครับ ไปเช็คก่อนครับลูคูมีเพราะว่าแกยกมือขออยู่ครับ

0: ตึงไปหมดแล้วครับโมเช็ดโอ้จังหวะลงปะทะกันเองครับไม่ไหวขอเปลี่ยนนะครับจอร์ลูคูมีจะตึงขยับไม่ได้ครับตะคิวขึ้นสองข้างเลยครับโอ้แล้วมันกลายเป็นกองหลังตัวสำคัญด้วยครับลูคูมีโอ้ตะคิวขยับไม่ได้ครับอารมณ์ตะคิวขึ้นสองข้างครับ
1: ทีมสกุลเจ๋งสงสารลีหมิงจิระบูลปูสมชาย
0: เพราะว่าจ
1: ังหวะพอมัน
0: แหลมแล้วมันจืดอยู่จืดอยู
1: ่ FM 99
0: ต้องเปลี่ยนเอาฟายลงมาเพิ่มเติมนะครับนะเขาเยอะมีหน้าครับ
2: ชิงชนะเลิศ
0: เซ็นเตอร์ตามตำแหน่งนะครับ
2: ยิ่งมันกับการกำการแข่งขันบอกระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตท
0: ี
2: ม
0: ที่เซ็นเตอร์ตัวหลักเลยครับผู้สินบอกให้มันรีบหน่อยครับลูกูบี้แกก็ออกตรงนี้ก็ได้ผู้สินแกไปส่งถึงที่เลยครับ
3: เดินเร็วไม่ได้
0: ตะคิวมันขึ้นเนี่ยครับ
3: เดินกระเพกกระเพกออกไปนะครับ
0: คือแกจะออกข้างสนามผู้ตัดสินบอกไม่ต้องแล้วออกด้านหลังดีกว่าครับ
3: ถ้าเดินออกเร็วได้กูไม่ขอเปลี่ยนกูคงเล่นต่อไปแล้ว
0: ก็มันเหลืออีก2นาทีเองครับแกก็คงอยากเล่นนะครับอ่ะเยลี่มีหน้าครับลงมาก็เป็นเซ็นเตอร์ตามตำแหน่งเหมือนกันนะครับ ก็สไตล์คล้ายกันตัวสูงใหญ่นะครับก็จะมาจับคู่กับเดวิสันซันเชสครับเหลืออีกกลมๆ2นาทีนะไม่รวมทศนะครับจะครบ120แล้วครับวากาสเอาไงต้องเตะเปิดครับคาเมโรวากาสวางยาวๆทิ้งบอมมาบอลเลยข้ามาเอเวดี้จ่ายยัดมาครับเคาะกันตรงกลางลิโบฟอยเลอร์ให้มากานิชากาซ้ายมีวากาสแทงทะลุมาวากาสไปที่มุมทงวากาสเปิดคัทแบ็คกลับมาไม่มีใครเลยครับโอ้ขึ้นมาน้อยไปหน่อยครับสวิตไม่ถึงครับเตะยาวๆทิ้งมาครับคินเตโรยกข้ามาใหม่คินเตโรตามมาเก็บแล้วเกี่ยวไม่ดีโถบอลมาโดนพุงออกข้างครับ
3: 120นาทีนี่กำลังจะครบแล้วนะอ้าวมีกองเชียร์อาร์เจนมาแฝง
0: มีแฟนบอลอาร์เจนครับ
3: ใช่เขาอยากให้โคลอมเบียเข้ารอบไงเพราะไม่งั้นจะเหลืออาร์เจนทีมเดียวนะ
0: ไม่ไม่ตะกี้แฟนบอลบอกว่าออกมาพิสดาร
3: อ๋อผมมาเชียร์ตามเมีย
0: ครับ
3: เมียผมเป็นคนโคลอมเบียครับ
0: โอ้ใส่เสื้อเจนอยู่ในดงโคลอมเบียครับ
3: เอามาสเกลป่ะอาจารย
0: ์จะมาสเกลดูว่าจะต้องเจอใครครับ120ครบแล้วครับอยู่ที่ผู้ตัดสินจะเพิ่มอีกไหมนะครับไม่งั้นต้องลุยที่จุดโทษครับจะได้เปิดยาววากาสวันนี้เปิดยาวอย่างเดียวครับไปรองเท้าพังเลยครับวันนี้เอาวางยาวมาน
3: าทีเดียวแล้วทดเจ็บเป่าเลยก็ได้อาจารย
0: ์ก็มีให้อีก1นาทีครับดูว่าจะมีบาปจัดไหมนะครับก็บอลเตะเปิดมาแล้วมันออกหลังนะครับออกข้างไปครับจะได้เตะเปิดกลับไปครับมูไฮโอ้โหกินแดนมาเพียบเลยครับโอ้โห10หลาได้มั้งทุ่มกันสั้นๆครับมูไฮแปะคืนกันมาย้อนหลังกลับไปโดนไล่อยู่ครับทางเอเวดี้โคเบิลต้องรีบเตะแล้วดึงช้าไปหน่อยโคเบิลวางยาวๆทิ้งเข้ามาโมงชันแลบไปก็ไม่มีใครครับเยเรมีน่าคืนหลังกลับไปวากการกับบอมยาวๆมาอีกทีนึงโอ้โหเดวิสวิทก็รับเก็บหมดแล้วครับตอนนี้กำลังจะหมดแล้วครับ1นาทีลุยมาเอเวดี้ก็วางทิ้งมาให้ครับวักพยายามจะอ้อมมาลูคูมี่บีน่ายังหนีไม่ออกครับบีน่าจ่ายทะลุมาโดนผลักฟาวอีกแล้วก็ดูเป็นวากาสแล้วก็น่าจะจบเลยครับ120นาทีครบเลยครับต้องดวลกันที่จุดโทษครับ
3: ก็มันสูสีตั้งแต่ประกบคู่เจอกันอยู่แล้วนะสวิตเซอร์แลนด์กับทางด้านโคลอมเบียนะครับทีนี้นี่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแล้วนะครับการดวลจุดโทษกันระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียครับ
0: หลังจาก90นาทีเจาะกันไม่เข้ามาช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม์ก็ยังเจาะกันไม่เข้าเหมือนเดิมคราวนี้เนี่ยอยู่ที่การยิงจุดโทษแล้วครับทั้งผู้เล่นแล้วก็รวมไปถึงประตูครับวัดกันเลยครับตอนนี้คือพวกตัวหลักๆมันก็ออกไปกันเยอะแล้วนะพวกฮาเมสพวกหลุยส์โซเลสอะไรแบบนี้ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ตัวสำรองครับเพราะว่าเปลี่ยนกันมาเยอะเลยนะครับ
3: ถึงตรงนี้ก็ต้องวัดใจแล้วก็วัดดวงด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงประสบการณ์ความนิ่งนะ
0: โคเบิลเองก็อาจจะได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างเพราะว่าประตูอย่างคาเมโรวาการ์ดแกตัวเล็กนะตัวไม่ใหญ่ครับโคเบิลแกก็ได้เรื่องความยาวครับตอนนี้ก็อยู่ที่การวางแผนครับตอนนี้Interesting. 12 of the last 14 penalty shootouts at a World Cup has seen the team that takes the first kick. มูรัตยาคินก็เรียกมาหน่อยครับตัวหลักๆก็อาจจะเป็นพวกวากาสอะไรพวกนี้ครับ ชาก้าซิบาวิทแมร์พวกนี้ครับน่าจะเป็นตัวยิงเริ่มครับ
3: ถ้าเมตหน้ามันใสอยู่แล้วนะผมยิงเรียบแป๋เลย
0: ฮะไม่ได้หน้านี่ตึงเป๊ะเลยครับไม่มีรอยย่นเลยนะโหลูกแกไปดึงที่ไหนมาครับ34จะ35อยู่แล้ว
3: ปลุกใจกันหน่อยฮะ
0: ปลุกใจกันก่อนครับฝั่งสวิตบุรัตยาคินจะเปิดด้วยใครแล้วนั้นก็ถือว่าการวางตัวสำคัญเนาะเราจะได้เห็นนะครับว่าการวางตัวนักเตะแล้วก็จะมีกรณีเหมือนเยอรมันอีกไหมนะถามว่าจะมีใครยิงไหมมีไหมไม่มีใครยิงไงครับ
3: ว่าทั้งสองทีมน่าจะเตรียมตัวยิงจุดโทษมานะ
0: เพราะว่ามันมีมุมเสมอเยอะมากนะคู่นี้น่าจะทำกันบ้านน่าจะซ้อมกันมาก่อนแล้วครับ
3: ครับ
0: แต่ว่าเวลาซ้อมกับเวลาเอาจริงมันไม่เหมือนกันครับต้องรอดูแล้วเรื่องของจุดโทษส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาอยู่ที่ใจแกว่งเมื่อไหร่เนี่ยผู้เราเห็นยิงหลุดกันมาเยอะแล้วนะครับ
3: คือถ้าไม่นิ่งนี่ก็นั่นแหละมีสั่นมีเขวได้นะคร
0: ับ
3: ในบุนเดสเขาจอมเซฟจุดโทษไหมอาจารย
0: ์ไม่ค่อยโดนจุดโทษเท่าไหร่แต่ว่าถ้าในเกมอะโคเบิลแกเซฟเยอะแต่ก็ได้เปรียบเรื่องของร่างกายนะเพราะเขาตัวสูงยาวนะจังหวะพุ่งมันอาจจะถึงบอลได้เร็วกว่าครับ
3: 195
0: ถ้าตัวแกเล็กครับทางฝั่งของวากัสฝั่งนู้นเขาสวิตนี่เขาเรียบร้อยแล้วอันนี้ยังอยู่ในพิธีกรรมอยู่เหมือนรวมใจกันอยู่นะครับฝั่งโคลอมเบียครับ
3: วากัส37ปี190
0: ดูตัวเล็กนะโอ้เตี้ยกว่าโคเบิล5เซนนะครับปุ๊กก็ใกล้ๆคล้ายๆกันผมว่าอีกนะต่างกัน5นิ้ว
3: 5เซนพี่แล้วก็5
0: จัดครับ
3: ความสูงก็วัดกันที่เซนติเมตรครับ
0: ไม่ครับผมหมายถึงเอวผมใหญ่กว่าจันเอก5นิ้วถ่ายเหรียญก่อนครับปั๊บเลือกฝั่งครับเลือกฝั่งทางด้านของชาก้าโยนอีกทีหนึ่งเลือกอีกทีนะยังไงซานเชสคิดอยู่ซานเชสคิดก่อนไปปรึกษาเพื่อนก่อนหันไปก่อนเอาไงดีครับมาปรึกษากับวากาสก่อนเรียบร้อยครับปะจะได้ดวลกันแล้วครับแต่อยู่ฝั่งไหนก็เสียเปรียบเพราะว่าสวิตแฟนบอลน้อยกว่าโอ้โหดูแฟนสองฝั่งเลยมีแต่สีเหลืองเนาะ
3: ก็โ
0: คลอมเบียเยอะกว่าโคลอมเบียได้ยิงก่อนนะคินเทโร่ครับ
3: เป็นสำรองลงมาแล้วสำรองอย่างควินเทโรแล้วก็แคมปัสเนี่ยถือว่าเด่นนะครับ
0: ครับ
3: โดยเฉพาะไอ้เจ้าแคมปัสนะมีโอกาสยิงจ่อยิงจ่าไม่เข้านะคร
0: ับ ก็ลงมาปั้นเกมแทนทางด้านของอาริอาสครับ
3: ครับก็ย้ำนะครับผู้ชนะเกมคู่นี้นะครับสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียเนี่ยใครผ่านเข้ารอบจะไปเจอกับอาร์เจนตินานะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายครับ
0: ก็จะเป็นคินเทโร่ได้เปิดร่องก่อนส่วนโคเบิลจะเป็นฝ่ายได้เซฟก่อนนะครับ
3: ครับ
0: ซ้ายของคินเทโร่ครับ เปิดหัวนี่สำคัญมากนะครับเพราะเป็นฝ่ายยิงก่อนนะครับจำเป็นต้องเข้าเลยครับตอนนี้แฟนบอลก็สวดมนต์กันเต็มเลยครับถอยไปไกลด้วยนะครับกินเจโร่ซอยมาแล้ววิ่งมาซัดด้วยซ้ายเอาตรงกลางเลยครับโอ้เจอนี่หันไม่บอกเลยครับเซียนวินนิ่งยิงตรงกลางไว้ก่อนครับนำไปก่อน 1-0 แล้วครับโอ้โหโมฮิก้าคึกครับ
3: ยิงซ้ายยิงหนักเข้าว่านะครับหน่วยแทบจะยัดตรงกลางเลยนะครับวินเทโรเอาแล้วครับสกอร์ขึ้นนำ 1-0 ครับโคลอมเบียก็ไปจะไปกดดันฝั่งสวิตเลยนะครับเราดูว่าเบอร์1สวิตจะเป็นใครครับยิงเพื่อตีเสมอนะครับ
0: จะเป็นพวกตัวเก่าครับ
3: ชาก้ามั้ย
0: ไม่ชาก้ากวิทแม่อาชาก้าครับปานิชาก้ายิงเพื่อเสมอครับชาก้า
3: ก็เก่าสุดในทีมครับเปิดหัวด้วยลูกพี่ใหญ่นะครับกฤตชาก้ายิงเพื่อตีเสมอนะครับ
0: ซ้ายเหมือนกันคราวนี้เป็นหน้าที่ของคาเมโลวากาสบ้างนะครับเป็นฝ่ายเซฟครับก่อนหน้านี้ยิงตรงกลางนะครับชาก้านี่ขยับไม่ไกลนะครับกินเทโร่แกออกไปไกลเลยครับวิ่งมาสายเข้าปัดได้เลยว่าโอ้เข้าประตูแล้วครับยิงมุมสูงพยายามจะปัดแล้วมันโดนแล้วแต่ว่ามันยังเข้าประตูอยู่ครับ
3: ซื้อใจถูกแต่ว่าปัดไม่ออกครับทางด้านวากาส
0: แกยิงมุมสูงนะ
3: ยิงไปซ้ายมือของตัวเองครับชาก้าปู่ปลายมือครับว่าปัดโดนหรือว่าปัดไม่ออกครับ
0: แบบนี้ยากพี่ชัยยงเคยบอกอยู
3: ่
0: คือมันปัดแต่มันจะโดนไม่เต็มแล้วมันโอกาสมันเข้ามันสูงไงมันมุมสูงครับอ่ะเสมอกันที่หนึ่งหนึ่งครับ
3: โอ้ยอริมิน่าเลยครับใช่ป่ะอ๋อเป็นดาวิสันซานเชสครับ
0: ดาวิสันซานเชสครับโอ้อะกองหลังมาครับซานเชสโอ้โหเดินมาครับ
3: ตอนนี้นี่โอ้มีสวดมนต์แล้วครับมีเล่นของแล้วโคลอมเบีย
0: ตอนนี้ก็สวดมนต์กันอะโคเบลลูกแรกเจอยิงตรงกลางครับตอนนี้นี่กอดคอสวดมนต์ครับว่าจะเป็นขวาแล้วครับคราวนี้ดาวิสันซานเชส
3: ยิงเข้าเพื่อหนีออกไปแล้วก็ไปกดดันฮุสแลนด์นะครับซานเชส
0: ทรงบอลพวกกองหลังส่วนใหญ่จะวิ่งมาแล้วใส่เต็ม
3: ยิงยัดแน
0: ่ดูว่าดาวิดซานเชสจะใส่เต็มไหมครับขวาของซานเชสซอยนิดนึงขยับอยู่ซานเชสใส่เต็มนะชนคานไม่เข้าครับโอ้ชนคานแล้วลงบนเส้นไม่เข้าดาวิดซานเชสเต็มคานเลยครับ
3: แล้วโอ้ไอพวกซอยเนี่ยต้องระวังนะครับโอ้ย่องมาแล้วมีหยุดซอยซัดเต็มข้อเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูครับยิงชนคานแล้วบอลกระดอนลงยังไม่ข้ามเส้นครับเดี๋ยวดูอีกมุมนึงครับ
0: อย่าโอ้เหลือเยอะเลยครับ
3: ครึ่งใบครับ
0: เนี่ยเพราะส่วนใหญ่กองหลังมันจะใส่เต็มอยู่แล้วครับ
3: เอาละครับคนที่2ของสวิต
0: เดี๋ยวดู
3: ยิงเข้าเพื่อขึ้นนำนะครับ
0: จะเป็นพวกวิทแมร์เป็นพวกรูเบนวากัสไหมนะครับเป็นตัวเก่าอ่ะโอ้อัมดูนี่ครับ
3: สำรอง
0: สำรองที่ถูกส่งลงมานะครับ
3: นี่ก็เล่นกับเบอร์ลี่เอาละครับยิงเพื่อขึ้นนำครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์ได้เปรียบแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยิงให้ได้ครับขวายืนอยู่ใกล้ลูกนะครับเดี๋ยวดูว่าแกจะเล่นทางไหนครับเพราะว่าขยับไม่ไกลครับอับดุลนี่ซอยหน่อยแล้วก็ยิงเล่นทางโอ้พุ่งไปผิดทางอับดุลนี่นำแล้วครับ2-1นะครับ
3: อับดุลนี่ซอยแต่ยิงเข้าครับพุ่งไปผิดทางนะครับอากาศยิงไปขวามือของตัวเองนะครับอัมดูนี
0: ่ก่อนตอนแรกซอยก่อนจะยิงแกจุนิดนึงนะดูยิงซอยจุครับ
3: ถ้าพี่บอกว่าซอยเนื้อนี่จะดีกว่านี้นะ
0: น่าจะคุกโอ้ซอยอื่นก็ได้ครับอ่ะมาแล้วแคมปัสแคมปัส
3: ในเกมเนี่ยมีหลอนนะครับแคมปัสเนี่ยมีหมูหกแล้วยิงไม่เข้าไปช็อตนึงนะครับ
0: ยิงจ่อๆหลุดกรอบหลายครั้งอันนี้จุดโทษบ้าง
3: ต้องยิงเพื่อตามตีเสมอนะครับแต่เป็นคนที่3ของโคลอมเบีย
0: ต้องเข้าเหรอครับแคมปัส
3: ดูหน้ากังวลเลยนะครับ
0: ซ้ายครับแคมปัสซอยหน่อยแล้วยิงมาโอ้โหพุ่งถูกแล้วมันลอดแขนไปครับไม่ได้ครับโกเบล
3: เอาจริงๆถือว่าลูกนี้ยิงก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโกเบลเนี่ยเขาพุ่งไปก่อนนะครับลอดใต้วางแขนนะครับ
0: โอ้
3: เนี่ย
0: แต่คุกไม่ทันตบไม่ทันเงี้ยมันลอดระหว่างเหมือนพวกรักแร้นะ
3: ใช่ครับ
0: เออโอ้โหถ้าเป็นจันเอกไม่ได้นะขนรักแร้จันเอกยาวครับติดขนรักแร
3: ้ใช้ขาสามฟาดทิ้งเลย
0: โอ้โหอาคารจี้ครับ

0: กองหลังจะลงมาครับอาการจี
1: ้ยิงเพื่อขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: คือสวิตตอนนี้อยู่ที่ตัวเองนะครับถ้ายิงเข้าทุกคนจบเลย
1: ใช่
0: นะครับ
1: จะซัดด้วยขวาเดี๋ยวดูฮะ
0: จะมา
1: ทรงโหดหรือเปล่าครับอาการจี
0: ้ก็ถอยไกลหน่อยก็น่าจะเต็มเหมือนกันนะครับอาการจี้ดึงจังหวะมาสัตว์แล้วยิงข้ามคานะครับอาคันจี้
1: จะย่องทำไมจะย่องทำไม
0: มาอีกแล้วไอ้พวกสายซอยสายย่องเนี่ยเดินมาแล้วก็ใส่ก็จบแล้วโอ้แกไปย่องครับ
1: คือพอไปย่องไปหยุดประตูก็ไม่ได้พะวงครับถ้าวิ่งไปซัดเลยเนี่ยก็ยิงตรงกลางนะครับโอ้เบิร์ดไปไกลแล้ว
0: แล้วพวกที่เทคนิคไม่ดีเวลาย่องแล้วหยุดอ่ะมันจะยิง
1: เสีย
0: บ
1: ึ
0: ้ดใช่ครับโอ้โห
1: เอาแล้วครับ
0: กลายเป็นเข้าแล้วครับเพื่อนต้องมาปลอบเลยครับชาก้าต้องเหนียวเอวเลยก่อน
1: ครับคนที่4ของโคลัมเบียครับยิงเพื่อขึ้นนำนะครับ
0: เอนันเดสครับกองหน้าสำรองที่ลงมาครับโอ้โหตอนนี้ยิงได้เปรียบอยู่นะครับยิงเพื่อนำดูในโคเบลขวาครับเอนันเดสซอยกันแล้วใส่ยิงโอ้โหคว้าติดมือเลยครับโคเบลเซฟได้ครับโอ้ดักทางได้ถูกแล้วด้วยโอ้โหเต็มมือเลยครับเกกอโคเบอร
1: ์ยิงไปทางซ้ายครับเอนันเดสโอ้โหแล้วรับดึบเลยครับ
0: โอ้ความได้เปรียบกลับมาอยู่ที่สวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วครับ
1: โอ้พุ่งดักไว้เลยโอ้โห
0: เต็มมือเลยสองมือเลยนะ
1: เซฟสวยครับอ่ะเดี๋ยวดูครับคนที่4ของสวิตเซอร์แลนด์ครับถ้ายิงเข้าจะถือความได้เปรียบ1ลูกครับ
0: โอ้อีเทนเซดิกอิตเทนครับกองหน้าสำรองจากเบรเมนนะครับเพิ่งย้ายมาหยกๆเลยนี่ครับอะเอากองหน้ามายิงครับตอนนี้ดูว่าเทคนิคกองหน้าเป็นไงครับโอ้แต่ตัวแกใหญ่ครับเซดิกอิตเทน
1: ย่องไหม
0: จะมีย่อง
1: ไหม
0: หรือว่าหลังเท้าครับ
1: วิ่งมาซัดเลย
0: อิตเทนซอยก่อนแล้วใส่เต็มๆตรงกลางเข้าไปแล้วครับน้ำแล้วครับโอ้เซดิกอิตเทนครับยิงไปตรงกลางประตูครับ
1: คนต่อไปของโคลอมเบียยิงไม่เข้าได้แพ้เลยนะครับ
0: ใช่ต้องเข้าครับ
1: โอ้โห
0: เจอ
1: ซื้อใจเลยครับ
0: เจอเซียนวินดิ้งเหมือนกัน
1: ยิงยัดตรงกลางเลยครับ
0: โอ้อาคารยี่ที่เทสะใจครับเพราะว่าโอ้เพื่อนอ่ะดูทางฝั่งของโคลอมเบียแล้วจะเป็นใครดีอาร์ตไหม
1: เออ
0: ดีอาร์ตยังอยู่นะครับ
1: ดีอาร์ตคนที่5นะ
0: ดีอาร์ตมาแล้วครับคนสุดท้ายครับเก็บเอาไว้เลยต้องเข้าครับดีอาร์ต
1: อาจจะวางมาเพื่อยิงแล้วชนะแต่คราวนี้ต้องยิงเพื่อตีเสมอแต่ถ้ายิงไม่เข้าแพ้เลยนะครับ
0: โอ้ต้องเข้าแล้วไปหวังให้ทางด้านของวากาสเซฟนะครับขวาของดีอาร์ตครับ เจอกันครับบาเยนกับดอทมุนดีอาร์ตย่องก่อนซอยติดหนึ่งแล้วยิงเอาเล่นทางได้ครับเข้าประตูไปครับตอนนี้อยู่ที่สวิตคนสุดท้ายครับดูว่าจะปิดได้วิทแมร์ไหมนะครับ
1: ซอยแต่เข้าลูกเนี้ยทีเนี้ยต้องมาหวังพึ่งนี่ครับวากาสดีอาร์ตครับวิ่งมาก่อนวากาสต้องเซฟเพื่อช่วยทีมครับโอ้ลูกนี้ยิงดีครับวิ่งมาแล้วหักข้อเลยครับ
0: เข้ามุมเลยครับ
1: สวิตเซอร์แลนด์ครับยิงลูกนี้เข้าแล้วจะนะเป็นวากาสครับ
0: วากาสครับวันนี้ไม่ฟิตนะครับลงมาช่วง3นาทีท้ายครับ
1: ลงมาโอกาสยิงน้อยแต่โดนเตะเยอะนะ
0: ก็เป็นปีกตัวจี๊ดแต่ปีนี้ก็ผลงานดีกับทีมแต่ว่าดันมาเจ็บนะครับ
1: ครับ
0: ยิงเพื่อชนะนะครับ
1: สวิตเซอร์แลนด์ก็ลุ้นแล้วครับ
0: ถ้าเข้าชนะถ้าไม่เข้า
1: วากาสเจอวากาสครับวากาสประตูกับวากาสของสวิตเซอร์แลนด์
0: วากาสเจอกับคาร์มิโลวากาสครับวากาสเจอกับวากาสนะรอดูครับวากาสซอยแล้ววากาสเล็งอยู่วากาสตั้งท่าอยู่ครับ
1: เท้า
0: ขวาครับมีซอยก่อนแล้วจิ้งตรงกลางเรียบร้อยครับสวิตเซอร์แลนด์คนสุดท้ายลูเบนวากาสครับโอ้ชนะไปครับจากลูกจุดโทษครับสวิตเซอร์แลนด์ได้ไปต่อครับ
1: ก็เป็นคู่สุดท้ายที่เล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายก็ย้ำนะครับคู่นี้นะครับสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้ชนะจะไปเจอกับอาร์เจนตินาในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ
0: โอ้โหบู๊กันมานี่โอ้โหจนหยดสุดท้ายครับโอ้
1: โหผู้แพ้ก็นี่ครับสุดเลยครับลุยดิอาร์ตรวมไปถึงวากาสประตูของทางด้านโคลอมเบียด้วยนะครับ
0: โอ้โหตอนนี้ถ้ากับอเมริกาใต้จะเหลืออาร์เจนตินาเดียวครับ
1: 16ทีมสุดท้ายรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยก็มีทางด้านยุโรปมา6เลยนะครับ
0: ครับ
1: ยุโรปมา6ก็คือทางด้านฝรั่งเศสสเปนเบลเยียมโนเวย์อังกฤษนะครับอเมริกาใต้1ทีมคืออาร์เจนตินามีสวิตอีก1ทีมด้วยนะของยุโรปแล้วก็แอฟคอนแอฟริกาเนี่ยมีโมร็อกโกมา
0: ครับ
1: ก็รอบ8ทีมนะครับย้ำอีกรอบนึงฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกนะครับสเปนเจอเบลเยียมโนเวย์เจออังกฤษนะครับแล้วก็อาร์เจนตินาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับอ่ะก็น่าจะครบนะอาจารย์เนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวหลังกงหลังเกมผลการแข่งขันในรายการอื่นๆเดี๋ยวฝากไว
0: ้ช่วงหน้า55อ๋อนะแล้วก็ต่อมีเวลาสักนิดนึงนะครับโอ้ก็ถือว่าลากยาวกันไปนะครับ
1: ครับผมทักทายทุกท่านที่คอมเมนต์มานะ
0: ที
1: ่วัชิรวุฒินะครับมีคุณคอนสแตนติน43คุณณัฐพงศ์นะครับคุณหมูไปต่อครับโคเคนกลับบ้านมีเด็กบ้านนอกทักทายมาโคลอมเบียชนะนี่จบไปแล้วนะครับสายสวิตก็เยอะโคลอมเบียก็แยะนะคร
0: ับ
1: มีชมพี่อู๋มาด้วย
0: ครับ
1: ภาคบอลหน้าง่วงให้สนุกได
0: ้
1: นะครับโคตรคิดถึงมิสเตอร์อะไร
0: มิสเตอร์โดนัทตอนนี้อยากกินครับหิวครับ
1: ใ
0: ช่ไหมมิสเตอร์บีนก็ได้อยากดูตลกไม่ต่อด้วยโอ้ง่วงโอ้วืดโอ้จ่าเด็กไม่สนใจอ
1: ยู่คอมเมนต์อยู่
0: เกลียดครับ
1: เดี๋ยวดูทาง SMS ก่อน
0: มิสเตอร์เอ็กก็ได
1: ้มิสเตอร์เอ็กนะ
0: มิสเตอร์เอ็กจะโหลดหนัง
1: ซะหน่อยสรุปจานอูกับโกเบิลนี่ใครยาวกันครับ
0: โกเบิลตัวสูงยาวแต่ข้างล่างผมครับโกโก้ครับโกโก
1: ้อู49ไง
0: มีหักศอกไงทีเด็ด
1: ก็ย้ำนะพี่อู๋พรุ่งนี้จะหยุดหนึ่งวันนะคร
0: ับ ใช่นะครับมีหยุดหนึ่งวันนะฟุตบอลก็จะเป็นคิวของพวกแชมเปี้ยนลีกอ่ะอีกรอบคัดเลือกพวกยูโรป้
1: า
0: พวกคอนเฟอเรนซ์ก็จะมาเตะกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ว
1: ใช่
0: ครับในรอบคัดเลือกนะครับ
1: เอสเอสไหนข้อความไหนทางคอมเมนต์ทั้ง YouTube แล้วก็เพจ Facebook ที่เก็บไม่หมดต้องขออภัยนะ
0: เพรา ะว่า
1: เราก็
0: จะมีเวลา
1: ตามเกมอ่ะ
0: นิดหน่อยนะครับก็พยายามจะมีแอบซ้ำๆเก็บไปเรื่อยๆเนาะ
1: ก็ใครที่เพิ่งมารับชมรับฟังเกมฟุตบอลโลก FM99 จะบรรยายสดแบบนี้ทุกคู่นะ
0: ครับ
1: จนถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับ
0: นะครับ
1: ครบถ้วน
0: ครับครบถ้วนแล้วครับวันนี้ในช่วงของนิตยสารไลฟ์บอลโลกนะ
1: ครับ
0: ก็อาจารย์หนูอาจารย์เอกลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นอะไรรอบโลกปะ
1: รอบโลก
0: นะมาจันเบ๋งกับทางด้านของจันโอ๊ตมาทำหน้าที่ต่อนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
4: อ่ะนะฮะโคโดเกือบมาฟรีซะแล้วเรานะฮะมาสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะครับต้อนรับเข้าสู่

0: รอบลูกกีฬาแล้วกันนะฮะวงเล็บเวอร์ชันเนเธอร์ไนด์ไลท์บอลโลนะครับมาเก็บตกฟุตบอลกันนิดหนึ่งแล้วกันนะ
1: ครับ
0: ก็จบไปฮะการแข่งขันฟุตบอลโลกในรอบ10คนที่สุดท้ายเป็นคู่สุดท้ายเนาะ
1: ใช่
0: เป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็โคลอมเบียตกรอบนะจ๊ะ
0: ครับ
1: แพ้จุดโทษสวิตเซอร์แลนด์ไปนะครับสวิตก็ไปเจอกับเจนีน่านะครับเจนีน่านี่ก็โกงความตายมา
0: โอ้โห
1: นะครับคู่เมื่อคืนนะครับก็เอาชนะอียิปต์ไป3ประตูต่อ2นะจ๊ะ
0: ครับก็โหคู่นั้นก็มันนะ
1: มัน
0: ตามหลัง 0-2 แล้วก็เจนีน่าก็พลิกแซงกลับมาชนะ3ต่อ2 3 2 5ประตูเนี่ยคือเกิดขึ้นในช่วง90นาที
1: ครับ
0: ไม่ได้ต่อเวลานะฮะ
1: ใช่
0: โอ้โหแล้วดูอาร์เจนติน่า
1: 78 79อ่ะอียิปต์นำอยู่ 2-0 อ่ะ
0: 13นาทีมั้ย
1: นาที78นาที79วันเนี้ยแล้วก็อาร์เจนติน่าก็3ลูกรวดเลย
0: โอ้โห
1: นาที79นาที83แล้วก็ช่วงทดเวลานะครับ
0: ลูกนั้นเอนั้นเปล่าเอซาร่าโดนนั้นเปล่าลิซ่าเขาเอเตะหรือเปล่าไม่มีนะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีนะ
1: ลูกซาร่าไม่ฟาวอยู่แล้ว
0: เช็คแล้วเช็คแล้วนะ
1: แต่ลูกอีลิซานโดที่เสียบอลวีอาร์นั่นน่ะนั้นก็เบาเหมือนกันนะนั้นก็เบาเหมือนก
0: ันผมว่าคุณโดนนะต่อก่อนที่บอกว่าเอ๊ะมันคงไม่มีอะไรหรอกครับผมเชื่อแล้วนะ
1: ครับ
0: ว่าฟีฟ่าต้องมีอะไรสักอย่างนะคุณโดนผมว่า
1: เออ
0: มันต้องมีละขนาดพอๆกันแหละรู้นั้น
1: อ
0: ่ะรู้ที่ลิซ่าโดนเหยียบอ่ะกับไอ้ลิซ่าในโดนมาเทเดนโดนเหยียบใช่ไหมล่ะ
1: คือ
0: ตอนลูซาร่าโดนแซกนิดนึงอ่ะ
1: ลูซาร่ามันเสียบอลไปแล้วไงแล้วก็ล้มไปก็รู้นะไม่ฟาวอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ลูกลิซ่าโดก็เบาเออแต่มันก็อ่ะถ้ามองในมุมแบบว่าสมมติลูกนั้น
0: ต่อฟาวเนาะ
1: สมมติลูกนั้นหยิบนำสองศูนย์ไปมันก็เนี่ยเจมก็กลับมาอยู่ดีอ่ะ
0: เนาะ
1: ช่วงท้ายก็ไปพังเองอ่ะยิบอ่ะ
0: ไปตั้งรับมากเกินไป
1: ต
0: ั้
1: งรับเมื่อยแล้วก็ไม่มีจังหวะจะโต้ไง
0: มันต้องตั้งรับแล้วก็โต้บ้างอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ครับอ้าวตอนนี้เราก็ได้ครบนะคู่แรกนะครับเตะกันตอน5ทุ่มนะครับ
1: ครับ
0: ก็ยิงสดเป็นไทยรัฐทีวีเนาะยิงสดด้วยนะ
1: ใช่
0: แต่ทางโมโนนะครับก็เป็นอาร์เจนตินาที่พลิกกลับมาชนะ3ประตูต่อ2นะครับโอ้ผมชอบไอ้อะไรนะฮัตสันใช่ไหมคุณดอท
1: อ่าฮะ
0: เฮ้ยเล่นดีนะ
1: ครับ
0: ใช่ได้นะไอ้ฮัตสันปีกขวาใช่ไหมคุณดอท
1: ใช่
0: แล้วก็อีกคนนึงอ่ะไอ้ซิโก้เกเดชนะเมืองก็เล่นดีนะ
1: อ๋อไม่ใช่มอตฟา
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ครับ
0: เฮ้ยเล่นดีนะ
1: อ่า
0: เฮ้ยปีก2ฝั่งเนี่ยลิเวอร์พูลนี่จะซื้อมาสักตัวนะ
1: เหรอ
0: เออ
1: ไอ้ฮัตสันนี่รู้สึกจะเล่นลีกรองอยู่เลยมั้ง
0: อ๋อเหรอเล่นดีนะ
1: เออเ
0: ฮ้ยผมชอบเลยอ่ะ
1: ลูกว่าจิ๊จ๊าใช้ได้อยู
0: ่ครับ
1: เ
0: ล่นดีทำเอาฝั่งซ้ายของอาร์เจนตินาปั่นป่วนไปเลยทีเดียวนะฮะ
1: ครับ
0: ตายาฟิโก้ใช่ไหมล่ะ
1: ตายาฟิโก้
0: โอ้โหนะฮะก็ทำสองต่อศูนย์ที่จริงน่าจะนำ3-0ด้วยแหละแต่ว่าโดนลิฟประตูก่อนเนาะลูกนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: ครับผมก็พอโดนลิฟไปไม่ได้ประตูที่3นะครับก็ทำให้อาร์เจนตินาก็พลิกแซงกลับมาชนะที่จริงอาร์เจนตินาได้ตีเสมอด้วยนะ
1: ครับ
0: จากเดอเมสซี่ใช่ไหมฮะแต่ว่าเป็นยังไงเมสซี่จุดโทษใน2ลูกไม่เข้าเลยนะ
1: ไม่เข้าเลย
0: ในทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะ
1: ก็เพิ่มสถิติเป็นนักเตะที่พลาดจุดโทษเยอะที่สุดเลยในฟุตบอลโลกฮะ
0: ครับ
1: ครับเมสซี่ที่พลาดจุดโทษบ่อยๆ
0: เนาะหลังๆนะครับ
1: หลังๆอ่ะบางทีก็โค้ชก็ต้องปั๊มปาแล้วบอกพี่หยุดยิงบ้างเถอะ
0: นั่นสินะก็
1: เอาไอ้ลอตโลอะไรมายิงน่าจะชัวร์กว่านะชั่วโมงนี
0: ้นัดแรกยิงออกนัดนี้ยิงติดเซฟ
1: ครับ
0: โอ้แต่ว่าประตูของอียิปต์ก็เหนียวเกินกูดอสอุฟาโซเบียเน
1: า
0: ะไม่รู้ไปกินอะไรไปกินกาวดาช้างหมาหรือเปล่าครับ
1: ครับ
0: เหนียวจริงอะเน
1: า
0: ะ
1: เหนียวเหนียว
0: เราก็ต้องชมหัวใจของอาร์เจนติน
1: า
0: โอ้โหที่ตามหลัง 0-2 ก็จริงนะครับแล้วก็พวกเขาก็ไล่มานะ
1: ครับ
0: นะครับโรเมโร่มงก่อนลุ้นหน้าไม่ล้ำหน้าเนาะเมสซี่จ่ายแล้วก็เมสซี่ยิงยัดไส้เข้าไปนะฮะ
1: ครับ
0: เช็ดขาเนี่ยไปแล้วก็จังหวะที่มาร์ติเนสสำรองที่เปิดมาแล้วก็ให้เอนโซ่ฟิลเดเนสนะครับมงย้อนสอนเข้าไปนะอ้าวส่วนคู่เมื่อสักครู่ฮะ
1: ครับ
0: เป็นไงฮะก็ลุยอาร์ร้องไห้เน
1: า
0: ะ
1: น
0: ่าเดียร์ก็สามสิบมากคุณรถ
1: ใช่ก็น่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายละ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ครับเน
1: า
0: ะ
1: สำหรับทางลุยอาร์นะก็คือทัวร์นาเมนต์นี้โคลอมเบียมาดีไง
0: มาดีมาก
1: เล่นดีเลย
0: เล่นดีเลย
1: แต่ว่าโคลอมเบียถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ตกรอบด้วยการแพ้จุดโทษประจำอ่ะ
0: เคยแพ้จุดโทษอังกฤษนะ
1: แพ้ช่วยจุดโทษอังกฤษด้วย
0: แพ้แล้วอังกฤษก็ไม่ค่อยชนะจุดโทษเฮ้ยไม่ค่อยชนะจุดโทษด้วยฮะ
1: อังกฤษก็นานๆจะชนะจุดโทษสักทีอ่ะแล้วโคลอมเบียก็แพ้อังกฤษนี่แหละ
0: ครับ
1: ใช่
0: นะก
1: ็น่าเสียดายคือมันก็มีโอกาสในช่วง
0: ใช่
1: โดยเฉพาะช่วงต่อเวลาพิเศษอ่ะได้ยิงจ่อๆเลยแต่ว่าพี่ซัดไปไหนก็ไม่รู้เงิน
0: รู้จะเป็นชื่ออะไรแคมปาสในกระโดด
1: แคมปาสไง
0: โอ้จ่อๆรุ่นนั้นกองหลังคือชงให้

0: แล้วนะแอซิดไฮดรอฮอล์นะครับพลาดแล้วยิงจ่อๆไม่เข้าอ่ะข้ามคานเฉยเลย
1: ครับ
0: ฮาเมสก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วมั้ง
1: โอ้ฮาเมสน่าจะไม่ไหวแล้ว
0: ฤดูกาลเอ้ยไม่ใช่4ปีข้างหน้าก็38
1: นี่แกโดนเปลี่ยนตัวออกแทบจะทุกนัดนะฮาเมสอ่ะ
0: ไม่น่าไหวนะ
1: อืมเล่นมาประคองทรงอย่างเดียวเลย
0: เออ
1: ครับ
0: แต่แบบนี้ก็โอ้โหอาร์เจนตินายังไงฮะหวานเจี๊ยบนะเพราะว่าซิปสแลนก็เล่นบท120นาทีนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็ไปเจอกับอาร์เจนตินาในรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปครับเตะวันที่11นะก็คือวันอาทิตย์นี้นะฮะ
1: ครับ
0: คือเช้าวันอาทิตย์นะคืนเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์ที่12นะครับเวลา 8:00 นเช้าอาร์เจนตินาเจอซิปสแลนนะครับเตะกันที่แคนซัสซิตี้โอ้ยอาร์เจนตินาเคยเตะที่แคนซัสซิตี้มาแล้วเนี่ย
1: เออ
0: ก็คุ้นเคยดีเนาะ
1: ครับอ
0: าร์เจนตินานะครับผมจำได้ว่าเขาเหมือนจะเคยเล่นที่แคนซัสซิตี้นะจิเดน่าเนี่ยฮะเหมือนในรอบแบ่งกลุ่มอ่ะเออใช่ไหมคุ้นอยู่นะ
1: คุ้น
0: นะคุ้นนะเออจิเดน่าเนี่ยเหมือนจะเล่นที่แคนซัสนี่ไงคุณดูแอโรเฮดใช่ไหมฮะนี่ไงเล่นที่แอโรเฮดเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับใช่เล่น1เกมฮะแรกเลยนะครับอ้าวก็ได้คู่ครบเรียบร้อยในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ มีคนไหนบ้างโคดอส
1: ก็มีฝรั่งเศสนะครับเจอกับโมร็อกโกสเปนเบลเยียมนะครับ2คู่นี้สายบนนะครับสายล่างมีนอร์เวย์เจออังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
0: ครับ
1: ครบเรียบร้อยนะครับโคลอมเบียนี่ทั้งทัวร์นาเมนต์นี่เสียประตูเดียวเองนะ
0: อ๋อเหรอ
1: เกมรับอย่างเหนียวเลยนะครับแต่แกก็ยิงน้อยอ่ะนะครับก็นัดที่เจออุซเบกิสถานน่ะชนะไป 3-1 เสียลูกเดียวนะครับแต่ตกรอบเลยนะครับเมื่อคืนนี้ก็เสมอ 0-0 นะสำหรับโคลอมเบียนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: ก็ถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะ
0: ครับ
1: นะครับสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้โอ้โห
1: ก็จะมีฝรั่งเศสกับโมร็อกโกนี่ก็ล้างตาเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับเจอกันในรอบรองฝรั่งเศสชนะไป 2-0
0: ก็
1: นะครับ
0: โอ้ยคุณโรสซิวสแลนเนี่ยเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครั้งล่าสุดต้องย้อนไปตอนเป็นเจ้าภาพบอลโลกนะปี54ฮะ
1: ใช่
0: โอ้โหตั้งแต่ปี54นะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายอ่ะ
1: ครับ
0: นานมาแล้วนะปีนั้นที่เยอรมันได้โตได้แชมป์ไงที่ชนะฮังการีอ่ะ
1: ครับ
0: ทีฟิตบอลเตอร์นำทีมชนะเนาะ
1: อือฮึ
0: โหกี่ปีมาแล้วนี่ฮะ
1: ก็นานมาก
0: 72ปีครับรถ
1: ครับ
0: โอ้โหนานมาก
1: เออ
0: เออก็นี่ตอนนี้นักเตะของสวิตเซอร์แลนด์ก็มาดีใจกับแฟนๆนะฮะ
1: ครับ
0: แฟนชาวสวิตเนาะ
1: คือสวิตส่วนมากมันจะชอบตกรอบนี่ไง
0: ทีม
1: รอบ16อ่ะ
0: ได้จุดโทษประมาณนี้เนาะ
1: รอบ16
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็
1: พี่เต่ามาบอกอย่าปิดคอม
0: อ้าว
1: อ
0: ืมว่ามีอะไรฮะ
1: รายการพี่เต่าเดี๋ยวมีพี่เต่ามาจากรายการนะผมครึ่ง
0: คัมแบ็คแล้ว
1: คัมแบ็คแล้ว
0: ตอนนี้รายการสุขภาพนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ไม่มีโดกีเวลาแล้ว
1: ไม่มีแล้ว
0: คัมแบ็คกลับมาแล้ว
1: เออครับ
0: ของเราก็จะมีกีเวลาบ้างนิดหน่อย
1: ใช่
0: คือปานกลาง
1: เปิดฟังในรถมาเจอหูเอกก็ผมทำใจแล้วฮะ
0: ก็ตอนที่ครึ่งแรกคุณรถ
1: ครับ
0: สะดุ้งตื่นขึ้นมาศูนย์ศูนย
1: ์ครับ
0: สักพักน้อยสักหน่อยสักครึ่งชั่วโมงฮะ
1: อ
0: ย่างสูตรอันนั้นตัวลุกขึ้นมาแล้วแหละครับผม
1: ครับ
0: สงสัยต่อเวลาแล้วล่ะ
1: เออ
0: ก็เลยขับรถมานะครับ
1: ครับ
0: เออศูนย์ศูนย์เอ้ยจบ6ทีมเนี่ยเตะจุดโทษคู่แรกเปล่า
1: 16ที
0: มใช่ไหมครับเออคู่แรกแล้วก็คู่เดียวด้วยนะ
1: ใช่ใช่
0: เตะจุดโทษฮะ
1: เออ
0: ที่เหลือครบ90นาทีฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็มีจุดโทษคู่เดียว
0: คู่เดียวนะ
1: แต่ว่าถ้านับย้อนไปก็รอบที่แล้วมียิงจุดโทษ3คู
0: ่ครับ
1: จะมามีอียิปต์ออสเตรเลียยิงจุดโทษนะครับเยอรมันปารากวัยแล้วก็เนเธอร์แลนด์โมร็อกโกยิงจุดโทษ3คู
0: ่รอบสโปกเนี่ยยิงจุดโทษ3คู่รอบนี้จุดโทษแค่ครั้งเดียว
1: รอบ32
0: รอบ32ใช่มั้ย
1: รอบ32ยิง
0: จุดโทษ3คู่3อืม
1: แล้วก็รอบ16เนี่ยยิงจุดโทษคู่นี้คู่เดียว
0: ครับ
1: ครับอืมใช
0: ่นะฮะ
1: ก็ไม่ต่อเวลาด้วยนะ
0: ใ
1: ช่ไหมรอบนี้ไม่มีต่อเวลาด้วยนะมีคู่นี้คู่เดียว
0: เออ
1: มีคู่นี้คู่เดียวที่ต่อเวลา
0: ใช่ครับ
1: ใช่
0: เออที่เหลือจบภายใน90นาทีนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็เล็งแล้วจบ90นาทีแน
1: ่ดูเลยพอมาเจอหูเอกเนี่ยหูเอกเนี่ย
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็มัน
1: ยิงจุดโทษ
0: ไวนะ
1: ก็
0: เยอรมันปรักไวก็ใช่เนี่ยใช่ไหม
1: ใช่
0: ฉันจะไม่ผิดนะ
1: หูเอกเนี่ยยิงจุดโทษประจำ
0: ที่มา
1: วันนั้นก็อะไรนะเบลเยียมเซเนกัลไงต่อเวลาอีก
0: ครับ
1: หูเอกงานฝ
0: ี
1: มือหูเอก
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับวันนี้เดี๋ยวพักก่อนนะ
1: ครับ
0: พักกันหนึ่งวันนะครับผมวันนี้พักกันให้หลังจากที่เตะกันต่อเนื่องอะเนาะ
1: ใช่
0: โอ้ตั้งแต่

0: ที่11แล้วเนาะ
1: ครับ
0: ยาวนานมานะฮะก็วันนี้พักกัน1วันก่อนนะครับฝรั่งเศสโมร็อกโกและสเปนเจอเบลเยียมนะครับอันนี้คือสายบนสายล่างคือนอร์เวย์อังกฤษนะครับและอาร์เจนตินาเจอสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: ครับ
0: โอ้โหการจะไปเข้าถึงรอบชิงในวันที่19กรกฎาคมก็ติดตามกันได้นะครับทาง FM 99ของเรานี่คือเส้นทางครับคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับมองจะมาไม่กันนะผมว่าม็อบฝรั่งเศสไปเจอสเปนรอบรองแล้วกัน
1: อ
0: ังกฤษเจอเจติน่าโอ้โห
1: ครับ
0: มันแน่ฮะ
1: ก็ถ้าตามชื่อชั้นของทีมอะไรก็น่าจะเป็นอย่างนั้น
0: หรือว่านอร์เวย์สวิตคุณโดนแล้วก็โมร็อกโกกับเบลเยียมฮะ
1: โ
0: อ้ไอฟีฟ่าเขาไม่ให้หรอกมั้งเพราะฟีฟ่าเขาไม่ค่อยนั้นเท่าไหร
1: ่
0: เขาไม่มีใครแทรกแซงเขาได้เขาบอก
1: เอ้าเลยครับ
0: นอกจากโดนัลด์ทรัมป์อ่ะนะ
1: พี่ทำไม่เขาบอกไม่คุยเรื่องบอลโลก
0: เหรอ
1: เ
0: ออมีมาสวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมใช่ไหม
1: ครับ
0: บอกว่าจะมีพฤติกรรมในสิ่งนี้เปล่าฮะ
1: ไม่มีมั้งฮะ
0: มีแล้วนะ
1: ครับ
0: เล่นแรงเหมือนกันนะเบลเยียมบอกเอาอีกเปล่าเขาบอก
1: เออ
0: มีพฤติกรรมในสิ่งไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: แต่นี่ก็สัมภาษณ์โรเบิร์ตวาการ์ดเนาะ
1: โรเบิร์ตวาการ์ดก็เป็นคนยิงจุดโทษคนสุดท้าย
0: เล่นดีนะ
1: ก็ให้ทีมชนะมานะครับ
0: ครับ
1: ก็ยิงกันไม่ค่อยดีนะทั้งสองทีมเอาตรงนะโคลอมเบียก็ยิงแย่ก็เกินเหมือนเดิมอ่ะ
0: เอา
1: ครับ
0: เนาะ
1: เออ
0: ปกติสวิตเซอร์แลนด์แพ้จุดโทษตลอดนะ
1: ใช่
0: เวลาที่ดวลจุดโทษในฟุตบอลระดับเมเจอร์ฮะ
1: นะก็ต่อไปเอากองหลังมายิงนี่จะเสียวแล้วนะ
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะไอ้ที่พลาดกันเนี่ยกองหลังทั้งนั้นเลยอ่ะโยธันทาใช่ไหม
0: ใช่
1: นี่ไงอาคารจี้ไง
0: อาคารจี้ก็ยิงสักครั้ง
1: ซัดไปไหนก็ไม่รู้
0: พอคุณเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: ยิงไปไหนไม่รู้ฮะ
1: ไม่มีความได้ลุ้นอะไรทั้งสิ้น
0: ครับนะ
1: อ
0: ่ะก็จบไปนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: พักกัน1วันก่อนนะ
1: ใช่
0: พักกัน1วันก่อนนะฮะ
1: ก็ของคู่ฝรั่งเศสนี่จะมาคืนมันพฤหัสนะ
0: ครับ
1: คืนพฤหัสตีสามนะครับคืนพฤหัสตีสามส่วนคู่สเปนเนี่ยจะเป็นคืนวันศุกร์
0: ครับ
1: จะมาตีสอง
0: ใช่
1: แล้วก็จากนั้นนะครับคู่อีกคู่หนึ่งอ่ะจะมีตีสี่กับแปดโมงอ่ะ
0: ก็คืนเสาร์
1: คืนเสาร์ตีสี่แล้วก็เช้าอาทิตย์แปดโมง
0: แล้วเช้าอาทิตย์สองคู่เช้าพอดี
1: แปดโมง
0: ก็
1: ครบเลยสี่คู
0: ่เอสแปลว่าแบบนี้ก็เตะสามรวดเนาะเก้าสิบสิบเอ็ดนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: นะครับก็คือถ้าเทียบเวลาบ้านเราแล้วกันนะมันจะได้พูดง่ายๆนะก็คืนพฤหัสตีสามคืนวันศุกร์ตีสองคืนวันเสาร์ตีสี่คืนวันเสาร์ตีสี่แล้วก็เช้าวันอาทิตย์แปดโมง
0: ครับ
1: นะครับ
0: ใช่
1: คู่อังกฤษก็จะเป็นคืนวันเสาร์ตีสี่นะคู่อังกฤษนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลอังกฤษอยากดู
0: ก็ตีสี่ของคืนวันเสาร
1: ์
0: เข้าเช้าวันอาทิตย
1: ์ครับ
0: แล้วก็ต่อเนื่องเลยแปดโมงเช้าก็คู่เจตินา
1: เจตินาใช่
0: มีคนถามมาว่าคู่อาเจนเนี่ยเป็นไงครับพี
1: ่ก็สามสองจ้ะ
0: รูปเกมเป็นไงรูปเกมก็
1: เจนก็บุกอยู่ข้างเดียวแล้วฮะ
0: อาเจนบุกอ่ะ
1: แล้วก็โดนสวนไง
0: โดนสวนแล้วที่จริงน่าจะโดน3ลูกเลยนะโดนรีบไป1ประตูฮะ
1: ครับ
0: อียิปต์อ่ะโดนไป1ประตู
1: ใช่
0: ก็นํา2ส่วนแล้วจากนั้นก็อาเจนก็ให้เมสซี่เนี่ยฉีกไปเล่นทางฝั่งขวาตลอดอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็เปิดเข้ามานะฮะแล้วก็ได้ผลด้วยนะ
1: ใช่
0: จังหวะที่ได้ประตูไล่มา1ต่อ2ก็เป็นประตูจุดไกลนะลูกนั้นลูกของโรเมโรนะ
1: ครับ
0: ถ้าโรเมโรไม่หม่งเข้าลูกนั้นก็เรียบร้อยอาร์เจนตินาตกรอบไปแล้วฮะ
1: คือพอมันได้ประตูจุดไกลมันก็หยิบก็เสียเร็วด้วยเสียรัวๆเลยเสียรัวๆเลยนะครับปั๊บเดียวโดนตีเสมอเลยก็โรเมโรหม่งนาที79ใช่มั้ยเมสซี่มายิงตีเสมอนาที83อ่ะนะครับแต่ทั้งเกมก็อาร์เจนตินาก็ดูดีกว่าโอกาสยิง17ครั้ง
0: ครับ
1: เข้ากรอบไป7ส่วนอียิปต์โอกาสทั้งเกมยิงไป4ครั้งเองฮะเข้ากรอบ2
0: อุ้ยเหรออ
1: ืมก็เน้นรับอย่างเดียวมาช่วงหลังไงแล
0: ้
1: วก็โต้ไงแต่โต้มาก็ได้ประตูไงใช่ไหมล่ะนะครับไอ้ลูกที่โดนลิฟต์นี่ก็คือตัดบอลจากลิซันโดได้ตั้งแต่นู่นสุดเส้นของฝั่งตัวเองอ่ะใช่ไหมล่ะนะครับแต่ว่าแล้วก็โต้มาแล้วก็ได้ประตูไงแต่กรรมการก็ลิฟต์ก่อนเพราะว่าก็จังหวะไปแย่งบอลมาก็เขามองว่าฟาวลิซันโดไปก่อน
0: อืม
1: ใช่ไหมวีอาร์ก็แทรกแซงนะครับไอ้ลูกที่20ก็โต้
0: ครับ
1: อยู่ดีก็โต้มาแล้วก็พลิ้วทางขวาไงปึ๊บปาดเข้ามาก็ยิงเข้าไปจ่อ
0: ครับ
1: ก็คือเรียกว่าสายรับแล้วโต้อ่ะนะเจอเจน
0: อ
1: ่ะซึ่งก็ทำได้ดี
0: ใช่
1: นะครับ
0: ตอนนี้ก็สัมภาษณ์อยู่เนาะนะครับอันนี้เตะ กันที่แวนคูเวอร์นะแคนาดาจะเป็นแมตช์สุดท้ายแล้ว
1: ใช่
0: หลังจากนั้นในรอบ8ทีมสุดท้ายก็จะย่อมาเตะที่อเมริกา
1: ก็อเมริกาจัดมาแล้ว
0: รอบล็อกเอารอบ8ทีมสุดท้ายรอบรองเชียงดับ3แล้วก็รอบชิงจะมาเตะที่อเมริกาเรียบร้อยวันนี้นัดสุดท้ายแล้วนะที่แคนาดานะครับคู่อังกฤษกับ ม็กซิโกก็เตะนัดสุดท้ายที่เม็กซิโกแล้วเนาะ

0: ใช่
1: ก็โยกมาเตะที่อเมริกาหมดเลยตอนนี้สัมภาษณ์มุนยอดก็เลยดีนะรุ่นการไอ้ทอนเดมันนี่ยิง2ประตูใช่ไหมมุนยอดนะฮะ
0: ครับ
1: มาอยู่ลิเวอร์พูลก็ดีนะชอบแกวิ่งดีฮะ
0: ครับ
1: ทางฝั่งขวา
0: ทางคุณก็ไม่ไอ้มุนยอดอะไรไปตวงแล้วไหมเหรอ
1: ไม่เอาคุณว่าผมอยากวิ่งอะเอามาแทนยูริมิฟิมโปงอะช้าเหลือเกินพวกคุณเลย
0: ครับ
1: ครับผม
0: เอ
1: าทรัมป์สั่งขึ้นภาษีเบลเยียมหรือเปล่าครับ
0: ฮะถามบอกไม่พูดคุยเรื่องฟุตบอลแล้ว
1: ไม่เอานะ
0: เออถามบอกจะลุยกับอิหร่านต่อดีกว่าฮะ
1: อ้าว
0: ครับ
1: ใจเย็นๆนะ
0: เออเหมือนแกก็หาเรื่องทวิตไปเรื่อยอะ
1: เหรอ
0: ครับ
1: ว่างอะเนาะคือถ้าแกไม่ไม่ทวิตเรื่องบอกขอบคุณฟีฟ่าเนาะเรื่องคงจะไม่แดงนะฮะ
0: ครับ
1: คนคงจะไม่ด่ากันตอนนี้นะฮะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ก็คืออยู่ดีไม่ว่าดีเอาตรงๆนะไอ้ทำให้ทีมฟุตบอลก็เสียหายไปด้วยไอ้บาโลกันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ
1: ่
0: ะก็กลายว่าโดนรังเกียจไปด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: เห็นนะบาโลกันก็เข้าไปคุยนะ
0: ก็ไปคุย
1: กับลูดิกาเซียโค้ชของเบลเยีย
0: ม
1: เขาก็บอกว่าเขาก็แบบยังไงล่ะไม่รู้เรื่องเลยนะมันก็แต่ว่าเป็นไปตามกฎก็ไม่ใช่เนาะเขาบอกว่าเขาก็มันเป็นไปตามระเบียบกดข้อบังคับอะไรก็ว่านไปเนาะ
0: ครับ
1: เขาก็ทำหน้าที่เขาบอกมานะ
0: เออ
1: ไอ้ก็ดีเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: ไอ้เจ้าบัลกันบัลลูกุลเนี่ยไปบอกอ่ะ
0: ครับ
1: เนาะ
0: ใช
1: ่ก็ดีเหมือนกันนะฮะ
0: แต่มันก็กลายเป็นเรื่องราวว่าชักใหญ่โตแล้วฟีฟ่าตอนนี้ก็เหมือนมาเปิดศึกกับยูฟ่านะ
1: ใช่
0: เพราะฟีฟ่าก็จริงๆก็ไม่ควรนะตรง
1: ๆเสียมัวหมองเนาะ
0: เออ เสื่อมเบาๆ
1: นั่นแหละสิ
0: ก็ไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรเหมือนกัน
1: แอล
0: เอาใจพี่ทรัมป์ไง
1: เข้าใจไงแล้ววันสันติภาพไม่กับโดนัลด์ทรัมป์ด้วย
0: ครับ
1: เอาใจสุดๆเลยอ่ะหวานเจี๊ยบ
0: เออ
1: ไอ้ดูแล้วไอ้เฟเตโน่แกเหมือนสายปณีประนอมนะ
0: เ
1: ขาเรียกสายเหยี่ยวไอ้คนรถพวกนี้เนาะ
0: เขาไม่ใช่สายพิราบ
1: สายพิราบเน
0: า
1: ะ
0: เขาเรียกสายพิราบ
1: สายพิราบถ้าสายเหยี่ยวพวกบุกใช่ไหม
0: เหยี่ยวพวกแบบนั่นหน่อยอะเกสซีฟหน่อย
1: อ๋อดูดันแบบไม่เกรงใจใคร
0: แค่สายพิราบก็โดนอเมริกาเขากดดันมาตลอดอะตั้งแต่เรื่องอิหร่านอย่างเงี้ยใช่ไห
1: ม
0: แบบอ้าวให้ต้องบินเข้าบินออกอยู่นั่นอะแกก็ยอมอเมริกาไงอเมริกาไม่ให้วีซ่าอิหร่าน
1: ใช่
0: ซึ่งมันก็แทบจะไม่มีก่อนหน้านี้จะมานักแบบทีมฟุตบอลทีมนึงต้องเตะเสร็จแล้วก็โดนไล่ให้ออกต้องนอกประเทศไปแล้วนัดต่อไปคุณจะเตะก็ค่อยกลับเข้ามาใหม
1: ่ครับ
0: มันก็ตลกดีเหมือนกัน
1: ใช่
0: แต่ฟีฟ่าเขาก็ยอมอเมริกาไง
1: ยอมเน
0: า
1: ะ
0: ยอมพี่ทรัมป
1: ์แล้วก็ล่าสุดซิโก้นะคุณดูนะมอตฟาซิโก้อ่ะปีกทีมชาติอียิปต์ไหมคุณดู
0: ครับ
1: ยิงประตูที่2อ่ะเนาะ
0: เออ
1: จวกยับเลยนะ
0: ครับ
1: ไอ้หน้าเด็กอะเลตัสเซียฟังซัวเลตัสเซียผู้สื่อชาวฝรั่งเศสเนี่ยบอกว่าซิโก้เนี่ยบอกว่าคือผู้สื่อในนักแสดงอาการเข้าข้างอาร์เจนตินาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็แกบอกว่าล็อก
1: ชัว
0: บอกเจนได้แชมป์โลกอยู่แล้วล็อกมันล็อกฟีฟ่ามันล็อกไว้แล้ว
1: แต่ผมก็ตะหินไม่กันนะคุณโดนะเพราะว่าจังหวะนั้นเนี่ยนอกจากซาร่าโดนเตะแล้วนะคุณโดนะนิดหนึ่งอะนะมีโดนดึงด้วยนะแมคคาลิเตอร์ไปดึงเสื้อเลยนะไปดึงบริกรบเกโทษเลยนะ
0: ครับ
1: จังหวะนั้นอะจังหวะนี้กันเลยไปเดินกอดเคโทษด้วยนะฮะแต่ว่าผู้สินก็ปล่อยฮะไม่ดูเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่ดูวิญญาณเลยนะเอ๊ะมันยังไงแต่ว่าซิโก้เนี่ยจะหยอกยับเลยนะครับ
0: ครับ
1: บอกว่าเข้าข้างอาร์เจนตินาครับไม่ยุติธรรมนะพูดถึง2ครั้งนะและผู้สินก็ไม่ยุติธรรมด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: ครับทำลายความพยายามของคนทั้งประเทศตั้งแต่เริ่มเกมจ้องจะเล่นงานพวกเราและไม่ควรจบลงแบบนี้ครับเราควรชนะอาร์เจนตินา2-0ทัวร์นาเมนต์นี้ถูกล็อกไปแล้วเขาบอกมา
0: ครับ
1: ครับผม
0: เออ
1: เอาละ
0: ข่าวหน้าไม่ต้องมาแข่ง
1: ทิ้งบอมนะฮะ
0: เอา
1: ครับผม
0: ครับ
1: ทิ้งบอมเรียบร้อย
0: อืม
1: โอ้ยนะ
0: อ่
1: ะก็เป็นบทสัมภาษณ์นะของซิโก้เน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: ธรรมดานะครับผม
0: ใช่
1: โอ้แต่ว่าตัวแทนของอเมริกาใต้เหลือแค่ทีมเดียวเท่านี้นะ
0: ก็เหลือเจนทีมเดียว
1: ทีมเดียวนะ
0: ใช่
1: 8ทีมเนี่ยเหลืออาร์เจนตินาทีมเดียวแล้วก็ที่มาจากอเมริกาใต้ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: อเมริกาส่วนเข้าประกวด1ทีมก็คือมอร์โกที่เหลือยุโรปนะ
0: ก็ยุโรปไงยุโรปก็มีเจอกันเอง2คู่ไง
1: ครับ
0: สเปนเบลเยียมนะครับอังกฤษนอร์เวย
1: ์
0: นะครับแล้วก็โมร็อกโกเจอฝรั่งเศสนั่นนี่ก็ข้ามทวีป
1: ครับ
0: แล้วก็มีกาใต้เจอกับสวิตเซอร์แลนด์ก็ข้ามทวีป
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยมีทีมไหนไปได้แชมป์ที่ทวีปอเมริกาเลยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาใต้อเมริกาเหนืออเมริกากลางนะมีแค่เยอรมันตะวันตกไงที่ได้แชมป์ปี2004เน
0: า
1: ะ
0: ที่บราซิล
1: ที่บราซิลอ่ะ
0: มันก็เหมือนกับโดนทำลายไปแล้วอ่ะอาถรรพ์น่ะ
1: เออ
0: าถรรพ์มันก็โดนทำลายไปแล้วเพราะว่าถ้าก่อนหน้านั้นมันก็ไม่เคยมีไง
1: ใช่
0: เหมือนถ้าว่าทวีปใครจัดก็จะเป็นประเทศของ ทวีปนั้นๆก็ได
1: ้ครับ
0: อเมริกาตอนปี94ก็เป็นบราซิลก็ยังเขาก็นับว่าเป็นทวีปอเมริกาแยกฝั่งกันน่ะ
1: ครับ
0: ยุโรปก็จะได้แชมป์เฉพาะที่ยุโรปจัดเองแต่ว่าเยอรมันเขาข้ามฟากไปได้แชมป์มาแล้ว
1: ครับ
0: มันก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรมันก็นั่นไปแล้วไงใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็มีกาตาร์ที่ครั้งที่แล้วก็เป็นอาร์เจนตินาได้แชมป
1: ์ครับระหว่างนี้เราสรุปผลวิมบลดันเห็นไหมคุณรอดเป็นยังไงบ้างเลย
0: ครับ
1: ในตามมันเปล่าครับวันที่9เลยนะตั้งแต่ที่น้องไหมน้องหลวงข้าวตกรอบไปก็ดูนิดหน่อยนะคุณรอดนะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างซาชาสเปนแล้วก็ไปต่อนะรอบ4เมื่อวานนี
0: ้ครับ
1: ชนะยิริเลชกานะครับมือ13จากเช็กเกียไปก็ดวลกันนานเหมือนกันนะ4เซตนะฮะก็ชนะไป3ต่อ1เซตนะอเล็กซานเดอร์สวาเรียมนะครับแชมป์เป็นคนล่าสุดนะ
0: ก็คู่นี้ตกค้าง
1: ครับผม
0: ตกค้างมาจากเมื่อวันก่อนนะครับ
1: เป็นใหญ
0: ่ก็มาตีต่อแล้วก็สวาเรียมก็ชนะไปนะครับส่วนคู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็นวัคยอโควิชนะตี5เซตเลยนะครับเต็มอิ่มเจอกับเฟลิกออเช่อะไรซีบนะครับแล้วก็โนเล่ชนะไปวุดวิดนะครับ3ต่อ2เซต
1: โอ้โห7
0: 6ท้ายเบรก12ต่อ10 3 6 6 3 6 7ท้ายเบรก4 7แล้วก็7 6ท้ายเบรก14นะ
1: ครับ
0: เซตตัดสินนี้เขาเล่นท้ายเบรก10แต้มนะครับก็โนเล่ชนะไปคือจับนะครับ3ต่อ2เข้าไปเจอกับยานิกซินเนอร์นะในรอบรองชนะเลิศ
1: โอ้โห
0: ยานิกซินเนอร์เนี่ยเอาชนะยานเลนาสตรุปมานิ่มๆ3
1: 0
0: 3เซต
1: รวดเลย
0: นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนวันนี้ก็จะเป็นรอบรองชนะเลิศอีก2คู่นะครับเทเลอร์ฟิตเจอกับอเล็กซานเดอร์สเวเลฟนะแล้วก็อีกคู่นึงก็คือโคบอลีนะครับก็ดูว่าเดี๋ยวแกจะเต้นท่าอะไรอีกนะวันนี
1: ้
0: นะครับเจอกับอาร์เธอร์เฟรรี่นะครับ
1: ครับ
0: จากสหราชอาณาจักรที่พลิกล็อกระเบิดระเบ้อเข้ามาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศได้นะครับนะส่วนหญิงเดียวเมื่อวานนี้ก็ไปรอบก่อนรองชนะเลิศ2คู่นะครับนามิโอสกาดนี่ไม่รอดแล้วนะครับแพ้คาเวนามูโควานะครับที่ชนะน้องใหม่อ่ะนะครับมูโควาชนะโอสกาไป2เซตรวดนะครับ7 6ไทเบรก7 4แล้วก็6 4นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนอีกคู่นึงศึกสายเลือดอเมริกาโคโค่กอล์ฟนะครับชนะเจสสิก้าเปกูล่านะครับ2ต่อ1เซตนะวันนี้ก็จะเป็นรอบ8คนสุดท้ายอีก2คู่ลินดานอสโกวานะครับเจอกับเอลิสเมอร์เทนแล้วก็อีกคู่หนึ่งมาตาคอสยุกเจอกับยาสมินเปาลินี่นะครับเปาลินี่นี่ก็ชนะเยล่ามาในรอบที่แล้วนะยาสมินเปาลินี่นะก็ก็มาดูแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้รอบรองได้คู่หนึ่งแล้วนะครับมูโควาเจอกับโคโค่กอล์ฟนะมูโควาเจอกับโคโค่กอล์ฟนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องดูว่าใครจะได้เข้าชิงดูยากเหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็ไอ้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียเอวีซียู18อ่ะเนาะ
0: ครับ
1: แข่งขันที่เทอร์มินอลเทอร์ตี้วันนะของเราเนี่ยโหอันดับ3ชนะญี่ปุ่นนะคว้าอันดับ3นะครับ U18 เอเชียรับชนะ3ต่อ2เซตโอ้เมื่อวานนี้หลายๆคนก็ดีใจกันนะเนาะน้องต้นข้าปรีชาใช่ไหมตัวดังๆอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็รายงานหน่อยมีคนเข้าบอกว่ารายงานหน่อยนะฮะอันดับ3นะคุณโดนะ
0: ขอลาบ
1: สุดยอดนะ
0: ใช
1: ่
0: นะก็ชนะญี่ปุ่นครั้งแรกในรอบ29ปีนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เอออ
1: ันนี้ยู18เนาะ
0: ยู18ใช่
1: ครับ
0: นะครับชนะครั้งแรกในรอบ29ปีนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: เพราะว่ารายการนี้ก็ตั้งแต่ปีนู่นน่ะ1997ที่ยะลานะครับเนี่ยจนกระทั่งครั้งเนี้ยนะครับเจอญี่ปุ่นมา10ครั้งนะ
1: ครับเป็นไง
0: 9ครั้งก่อนในนี้ญี่ปุ่นชนะหมดเลยฮะ
1: อ๋อนี่ครั้งแรกเลยเหรอ
0: นี่ครั้งแรกเลย
1: แล้วก็เราได้อันดับ3ในรอบ8ปีนะของรายการน
0: ี้ใช่
1: เห็นมีอะไรนะชื่อน้องอะไรนะเอมานูเอลอะไรอ่ะโอเจอาค่าเนี่ยนะครับนะ
0: ครับ
1: ก็น้องเอมม่าใช่ไหมล่ะก็อยู่ในทีมชุดนี้ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: นะครับ
1: ตัวใหญ่ใช้ได้นะ
0: แต่ว่าหลังจบแมตช์การแข่งขันนี้โค้ชย่าก็ประกาศตำราแล้วนะ
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้ชาวเน็ตเหงาเลย
1: เอาเหร
0: อ
1: โอ้เพราะว่าก็ชาวเน็ตผมว่าเอแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยผมว่าดุดันกว่าแฟนบอล
0: ดุดันเยอะ
1: โอ้ด่าเรื่อยๆด่า
0: ด่าหมดนะฮะ
1: โอ้เสียหายอ่ะ
0: เด็กน้องนี่อายุ18นี่ก็โดน
1: โอ้เนาะ
0: โดนหมดอ่ะ
1: ทำไมดุดันจังเลยอ่ะ
0: เป็นที่ระบายลมอ่ะ
1: ใจเย็นนะ
0: อยากระบายลมอะไรก็มันเนี่ยนั่งดูวันเล่แล้วก็ด่าไปเรื่อย
1: ผู้บรรยายไม่ต้องนะผู้บรรยายไม่ต้องมา
0: ผู้บรรยายก็โดนแล้ววันนั้นอ่ะครับ
1: เรียบร้อย
0: เออ
1: เรียบร้อย
0: ก็ล่าสุดโค้ชย่าก็เลยประกาศพอแล้วครับไม่คุมทีมชาติไทยทุกชุดแล้วนะ
1: แล้วโค้ชย่าเนี่ยก็โอ้มีคนทัวร์ลงแกด้วยเน
0: า
1: ะ
0: โค้ชยาก็
1: อยากจะบอกว่าที่จริงเนี่ยคือมาทำงานเพื่อชาตินะหลายๆคนอ่ะ
0: ใช่
1: โค้ชอ่ะมาคนนะ
0: ครับ
1: เงินมาค้างก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับโดด
0: เ
1: หมือนมาช่วยสมาคมนะ
0: ครับ

0: คนมันก็ทำงานแล้วท้อแท้แล้วต่อแท้นะ
1: แกก็บอกไปเดี๋ยวแกไปคุมสโมสรดีกว่า
0: เอออ
1: ืม
0: ครับ
1: ใช่นะครับแกบอกพอแล้วนะครับพอแล้ว
0: พอแล้วนะ
1: คร
0: ับ
1: เลิกคุมทีมชาติไทยทุกชุดแล้ว
0: คุณโดดก็ไม่ต้องไปว่าคุณย่านะ
1: ครับ
0: นันทพลสิทธิ์ปกหน้านะฮะ
1: แล้วแกสัมภาษณ์นี่บอกเนี่ยพวกคีย์บอร์ดเลยเนี่ย
0: โอ
1: ้เอ้า
0: ก็คงรู้อ่ะเนาะ
1: แกคงอ่านแหละ
0: เอาเหรอ
1: โอ้โหคือบางทีมันเป็นคอมมูนิตี้เกี่ยวกับวอลเลย์บอลใช่ไหมบางทีโค้ชเคิร์ดหรือว่านักกีฬาเขาก็ได้เห็นเนี่ย
0: ครับ
1: คือมันผมพูดตรงๆนะบางทีมันก็คนทำมันก็เสียกำลังใจอ่ะไปเจอคอมเมนต์มีแต่ด่า
0: ครับ
1: ใช่เวลานักกีฬาที่เขาปุ่มทีเขาก็พูดถึงการเขาก็ยอมรับว่าเขาก็โดนทัวลงมันก็ยิ่งเครียดไงพอโดนด่าโดนมากๆมันก็ยิ่งเครียดมันก็ยิ่งเล่นไม่ออก
0: นักกีฬาไง
1: เออมันก็ยิ่งเล่นไม่ออก
0: หลายคนเนี่ยทำให้นักกีฬาน้องๆในอายุ17-18ปีนักเรียนอยู่นะร้องไห้นะ
1: ครับ
0: น้องก็เครียดนะ
1: ใช่
0: คุณลดเลิกนะอย่าไปทำนะ
1: อ้าวดูอย่างโค้ชออสโค้ชอะไรก็โดนหมดละ
0: โอ้นี่ตำนานนะคุณเล่นบอลแล้วก็มาตำนานโค้ชเนาะ
1: ใช่
0: โดนเละเทะเลยอ่ะ
1: ใช่ไหมล่ะบางคนก็แบบโอ้โหด่าแบบนักกีฬาอย่างเงี้ยอะไรนะชมพู่อย่างเงี้ยโอ้โหเซตไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยโดนหมดอะเละเทะเออไอ้นี่อัชราพรคงยศเนี่ยโดนประจำโดนจนแบบโอ้โห
0: น้องร้องไห้นะ
1: สงสาร
0: อ
1: ะ
0: เออก็ขนาดน้องบอกว่าเออชูนิ้ว3นิ้วคือเล่นหน้าสาวใช่ไหมล่ะเวลาเราบล็อกอะเล่นหน้าสาวเนี่ยคุณโดนหรือว่าบุก3คนอะเนาะ
1: คร
0: ับไปโยงการเมืองเฉยผมจำได้เลยอ่ะ
1: อืม
0: โอ้น้องก็แบบน้องเพียวเนาะ
1: ครับ
0: ร้องไห้นะพี่โดนนะ
1: ใช
0: ่ครอบครัวต้องมาปลอบพี่โดนด้วยกัน
1: เออ
0: เออ
1: แต่ก่อนอมสิทธิ์ก็โดนบ่อยช่วงหลังก็ไปอัพเวลมา
0: ก็ตอบโต้หน่อยอ
1: ่
0: ะอมสิทธิ์ก็ไปตอบโต้นิดหน่อย
1: ใช่
0: ถึงปานกลาง
1: ครับ
0: แชมป์เป็นจีนนะรองแชมป์เกาหลีใต้นะครับแล้วเราได้อันดับ3ในรายการนี้นะ
1: ครับ
0: ก็AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่จังหวัดนครราชสีมานะครับของเราเนี่ยโอ้ได้ตัวตบยอดเยี่ยม1คนนะคุณโดด
1: ครับ
0: นัชยาทาแฮฮะเบอร์สปกของไทยอ่ะคุณโดดได้1คนนะ
1: ครับ
0: ส่วนที่เหลือเป็นของจีนนะฮะเกาหลีที่เหลือฮะคร
1: ับ
0: แล้วก็เบอร์10ของจีนนะครับได้ผู้เล่นยอดเยี่ยมนะ
1: เอออ
0: ุดของจีนในตัวใหญ่มากนะตัวสูงมากเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ยูสแปดของเขาเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่ก็หวังว่าจะกลับมาจีนนะหลังหลายญี่ปุ่นเนี่ยแซงไปแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: รวมทั้งเกาหลีใต้ด้วยนะนะครับ
1: ครับ
0: ก็จบไปนะ
1: ครับ
0: ครับผมประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: ครับก็เราก็พูดตรงๆก็มัวแต่ดูฟุตบอลอ่ะเนาะนะครับตามเทนนิสหน่อยนิดนึง
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็รวมทั้งวอลเลย์บอลด้วยนะครับบุรีรัมย์เปิดตัวล่าสุดกี่คนครับสปอนเซอร์ใหม่ของบุรีรัมย์เนี่ยเยอะมากเลยใช่ไหมฮะ
1: เพียบเลย
0: โอ้เพียบเลยครับบุรีรัมย์เปิดตัวฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนอีกเมืองทองนี่มีแต่ย้ายหอกฮะ
0: โอ้นั่นสิ
1: โอ้แย่เลย
0: เขาเปิดตัวไปแล้วกี่คนนะคุณดอน
1: บุรีรัมย์เหร
0: อ
1: แต่บุรีรัมย์มันมีดราม่าปีเตอร์ซูไงที่ลบในไอจีหรือเปล่า
0: อ๋อเหรอ
1: เออครับ
0: ก็เปิดตัวเท่าไหร่11คนอะ
1: เพียบอะ
0: มาเยอะจังเลยฮะ
1: ใช
0: ่11คนเลยนะคุณโดนนะ
1: ครับ
0: นักเตะใหม่เลยนะ
1: อืม
0: โอ้โหเยอะเลยฮะ
1: ครับ
0: มีกองหลังเซอร์เบียด้วยใช่ไหม
1: ก่อนหน้านั้นยังไม่ปิดฤดูกาลก็ได้นักเตะไทยไปตั้งหลายตัวแล้ว
0: ใครๆก็อยากมาเนาะ
1: บุรีรัมย์มาเออ
0: ก็
1: โอกาสได้แชมป์สูง
0: เด็กปั้นของโคเตียไง
1: อ
0: ีคลาสอีคลาสนะ
1: อีคลาสก็ไปไอ้นี่ไงโฟแบร์ใช่ป่ะล่ะก็ได้ไปหลายตัวแล้ว
0: โอ้โหนี่ เปิดตัวนักเตะหน้าใหม่นี่ไงไอ้จักรพันธ์ไพศาลก็มานะ
1: ครับ
0: ครับเอาคนทูแม็กคอกเหรอเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: เอ้ามาด้วยนะ
1: มา
0: ด้วยอีกไอ้อนันต์ยศวรรณเนี่ยโฟร์แบงไง
1: โฟร์แบง
0: ไงนี่เด็กปั้นของธีรธรเลยเนี่ย
1: เอออ
0: ีกคลาสสันรนก็มา
1: ครับ
0: เป็นไง
1: อ
0: ื
1: ม
0: โอ้โหเปิดตัว11คน
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: แต่มันเกิดของภาษาพิบูลนะพี่โยงนะวันนี้มันเกิดของพี่ภาษานะ
1: ครับ
0: แล้วก็เมื่อวานนี้วันที่7เดือน7นะคุณโดดก็มีช้อปปิ้งด้วยนะคุณโดดนะครับผม
1: ครับ
0: ก็ไม่ทันฮะว่าจะไปช้อปปิ้งไงวันที่7เดือน7เนี่ยฮะ
1: ครับ
0: ครับจะไปช้อปปิ้งเสื้อหน่อยคุณโดดลดราคาเยอะนะราคาเสื้อบอลเนี่ย
1: ครับ
0: เดี๋ยวอยากให้ลดประมาณสัก 80% นะเดี๋ยวผมไปนะ
1: อ้าว
0: โอ้ 80% เลยเหรอ
1: ครับ
0: ผมเล็งเสื้อ
1: โอ้ขอฟรีเถอะ
0: เอาเลยฮะ
1: ครับ
0: ครับเล็งเสื้อขาวญี่ปุ่นอยู่แต่เขาหมดนะ
1: ไม่มีตอนนี
0: ้มีแต่ไซส์เด็กอ่ะ
1: เออ
0: แล้วก็เล็งเสื้อน้ำเงินอาร์เจนตินาฮะ
1: ครับ
0: สวยดีนะ
1: เออ
0: สวยดีฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็

0: จนเขาบอก
1: ไอ้คุณรัฐมนตรีวันนี้ไปงานเขาหรือเปล่าไม่ได้ไปไหม
0: อะไร
1: อ้าวงานของ FA ไงฮะ
0: ไม่ได้ไป
1: FA Thailand Award ไงเชิดชูเกียรติให้กับนักกีฬาและก็บุคลากรไง
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ที่ไอ้แกร์โฟวิงอ่ะแกร์โฟวิงอยู่ศรีนครินทร์ไหมเหรอ
0: ใช่
1: ใช่ไหมเวลา 18:00 นก็มีส่วนด้วยนะแล้วก็ศรีสะเกดเป็นเจ้าภาพจัดกิ๊กคัพนะ
0: เ
1: ดี๋ยวมิสเกลจะเนี่ยนะแล้วก็เมื่อวานนี้เห็นมีรางวัลให้กับบิ๊กหอยด้วยนะ
0: ใช่ใช่
1: รางวัลเกียรติยศนะครับให้กับบิ๊กหอยด้วยนะครับ
0: ครับ
1: และโค้ชยอดเยี่ยมเป็นใครรู้เปล่า
0: พี่เตี้ยนะครับ
1: สุดยอด
0: เตี้ยก็ได้ทั้งโค้ชแล้วก็ควบกรรมการยอดเยี่ยมด้วยไม่ใช่
1: ครับ
0: ครับได้โค้ชเดียวเด็ดแต่ช่วงหลังแกไปเป็นกรรมการด้วย
1: โค้ชอย่างเดียวนะ
0: นะ
1: ครับ
0: กรรมการจะเป็นชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล
1: ้วพอโค้ชเหรอ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อ๋อต่อพงต่อพงสมสิง
1: อ๋อเหรอ
0: นะครับแล้วก็มีรางวัลเกียรติยศให้บิ๊กหอยด้วย
1: อ่าเก็บตอนนี้หน่อยก่อนจะไปนะครับแม็กก้าคงคิดถึงซาร่ามั้งฮะเลยจะท้าทายส่วนกรรมการน่าจะเป็นคันวาลิพูรุครับอ้าวเผื่อว่าเป็นทีมเดียวกันไฟกระดับบ้านเราก็อ่าก็อาจจะมีบ้างอะเนาะก็จะมีแบบไหนๆไปคอมเมนต์แบบดุดันบ้างอะนะนะคุณโดนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: อ่ะส่วนอยู่ทุกข้อทักทายกันเข้ามาเยอะนะเวลาไม่ทันขออภัยจริงๆเพราะว่านี้พอดีฟุตบอลเตะกันต่อเวลาแล้วก็ยินจุดโทษด้วยมาเลียดมาเนาะ
0: ครับ
1: นะครับอ่ะส่วนเรื่องข่าวก็เป็นเรื่องของอันนั้นแล้วกันนะเรื่องส่วนตัวแล้วกันเนาะนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาก็ยังไงล่ะก็ไม่ได้อยู่กับที่9 9แล้วนะนะครับนะครับอ้าววันนี้ต้องลาไปก่อนนะช่วงหน้านะครับอยู่กับรายการของพี่เต๋ารายการซึ่งรายการของพี่เต๋าก็จะมาทั่วแล้วนะ
0: ครับ
1: ไม่มีวันหยุดแล้วนะฮะ
0: ช่วงนี้ก็กลับมาแล้วว
1: ันจันทร์ศุกร์กลับมาเหมือนเดิมแล้วพบกับคุณหมอปัญญาทุกวันนะครับจันทร์ศุกร์ได้นะครับหลังจากที่หายไปก็ร่วมเดือนเหมือนกัน
0: พี่เต่าบอกถ้าต่อไปก็เดี๋ยวภาพบอลโลกเองเลย
1: อ้าว
0: ครับกับหมอปัญญาก็ได้ครับพี่เต่าบอก
1: มีคนขอมาด้วยนะ
0: ครับ
1: เอาวันนี้ผมและคุณรถต้องลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ไม่มีบอลนะจำแข่งกันนะครับวันนี้วันที่8กรกฎาคมพัก1วันนะวันที่9ค่อยมาว่ากันใหม่ครับวันนี้ผมและคุณโอ๊ตลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP 6เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วย

0: สุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง Active Radio ไม่

0: ญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ 6:34 นค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time นะคะเรากลับมาพบกันแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรายการจะกลับมาปกตินะคะหลังจากที่หลายๆคนนั้นบอกว่าโอ้โหคิดถึงอาจารย์หมอปัญญาจังเลยนะคะกลับมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังมากมายนะคะแล้วก็อยากจะแชร์คุณผู้ฟังด้วยเช่นกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแม่เต่าเองเนี่ยนะพอได้อ่านข่าวนี้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าไม่น่าเชื่อเนาะคุณผู้ฟังเต่าขอสั้นๆกันละกันนะคะเชื่อว่าข่าวนี้เนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาไม่น่า 2-3 วันอะน่าจะประมาณเมื่อวานบ่ายๆนะคะพูดถึงเรื่องของนิสิตนะคะแถวมหาสารคามเนาะอ่ะว่ากันไปเดี๋ยวขอญาติไปที่สุขภาพหน้าหนึ่งกันก่อนค่ะ
0: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
1: มีจิงเกิลไหมคะสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะเข้าไปแล้วใช่ไหมคะขออภัยคุณผู้ฟังนะคะอ่ะมาดูเรื่องราวนะคะคุณผู้ฟังนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านพูดถึงเรื่องของข่าวนี้นะคะมีค้นพบนะคะว่ามีพยาธิใบไม้ในตับกับนิสิตจำนวน 4,000 รายก็ต้องตรวจยืนยันผลซ้ำด้วยการตรวจอุจจาระยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างสูงนะคะก็ไปที่เขาเรียกว่านิสิตมมส.นิสิตมมส.นั่นก็คือมหาสารคามนะคะนิสิตของมหาสารคามนะคะคุณผู้ฟังที่เขาบอกว่าเจอพยาธิใบไม้ในตับเยอะมากนะคะแล้วก็ตรวจว่าเกี่ยวกับอาหารการกินคุณฟังต่อจะบอกอย่างนี้นะคะว่าการที่คนอีสานเนี่ยจะไปเจอหลายๆคนเขาบอกว่าแม้เพราะว่าคนอีสานเนี่ยกินอาหารสุกๆดิบๆใช่ไหมเราจะบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับทุกๆคนไม่ได้เกี่ยวกับทุกๆคนเราก็จะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกินแต่ละคนนะคะไม่ได้เกี่ยวกับว่าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ประเด็นนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่านิสิตมหาสารคามนะคะของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยกับพยาธิใบไม้ตับเป็นเรื่องใหญ่ที่กำลังได้รับความสนใจจากการตรวจคัดกรองนิสิตใหม่นิสิตใหม่ทั้งหมดเนี่ย 12,700 คนปรากฏว่าพบผู้มีผลบวกหรือว่าเสี่ยงติดเชื้อถึง 4,233 คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เขาออกมานี่นะคะ 33% หลักๆมาจากการรับประทานอาหารประเภทปลาร้าดิบหรือว่าเนื้อสัตว์น้ำจืดต่างๆสถานการณ์และการจัดการการไปตรวจคัดกรองนะคะคุณผู้ฟังก็ปรากฏว่าไปเจอนี่แหละเจอนี่แหละนะคะนิสิตใหม่ 4,000 กว่าคนเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าโอ้โหแล้วแบบนี้ทำยังไงก็ต้องให้คุณหมอนะคะไปทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะคะลงพื้นที่ไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะคือจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยอยากจะเรียนถามอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกเหมือนกันว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของวงการแพทย์เนี่ยจะต้องทำอย่างไรดีมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนะคะท่านก็นายชุมพิษเตชรัตน์นะคะท่านก็เลยสั่งให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเร่งออกมาตรการในการจัดการแก้ไขปัญหานะคะหลังพบว่าเด็กรุ่นใหม่ค่ะมีพฤติกรรมชอบกินส้มตำปลาร้าและอาจจะเป็นปลาร้าที่ไม่ผ่านการตรวจของสำนักงานอาหารและยาหรืออย.อาจจะปนเปื้อนมาจากปลาร้าดิบที่มีไข่พยาธิอยู่แล้วก็ทำให้ไข่พยาธิเข้าไปสู่ร่างกายของผู้บริโภคแล้วก็ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในขณะที่รองศาสตราจารย์นิตยาวรรณกิจนะคะท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตแล้วก็ภาพลักษณ์ขององค์กรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็บอกว่าตกใจมากเลยกับข้อมูลจากสาธารณสุขจังหวัดเพราะถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากไม่คิดว่านิสิตใหม่เนี่ยในปี2569จะติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจำนวนมากขนาดนี้แล้วก็ต้องการให้คัดกรองนิสิตทุกคนที่เรียนอยู่เ พร้อมกับบุคลากร 50,000 กว่าคนเนื่องจากเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับแทบทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่นะคะตามข่าวบอกว่าในพื้นที่อีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็อย่างที่บอกนะว่านิยมกินส้มตำใส่ปลาร้านะคะอ่ะก็ต้องติดตามต่อไปนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยมาฝากเอาข่าวเนี้ยต่อนำมาฝากจากทางด้านของไทย PBS ออนไลน์นะคะร้านส้มตำหรือว่าร้านอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะถ้าคุณจะทำส้มตำไม่ว่ากันเนาะแต่ว่าขอเอาไปต้มก่อนได้ไหมน้ำปลาต้มแล้วมันก็ไม่ได้รสชาติไม่ได้แตกต่างจากเดิมหรอกนะคะแต่ว่ามันก็อร่อยแล้วก็รู้สึกปลอดภัยกว่าและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
0: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
1: คุณผู้ฟังคะร่วมพูดคุยจัดรายการด้วยกัน4689899นะคะ4689899นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขามาแล้ว
2: โอ้สวัสดีครับต่อครับคิดถึงจังเลย
1: มาแล้ว
2: ท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะครับเราคิดถึงกันตลอดนะครับเพราะว่าช่วงที่หายไปนั้นคือเป็นสิ่งที่มีการแข่งกีฬาระดับโลกนะครับฟุตบอลโลกซึ่งเป็นสิ่งที่เราสนใจกันอยู่นะครับก็จะมีการให้ข้อมูลในการเครื่องกีฬาต่างๆรวมต่างๆให้กับท่านผู้ฟังด้วยก็สมเหตุสมผลนะครับกลับมาแล้วครับวันนี้มาเริ่มกันใหม่ครับวันที่8กรกฎาคมนะครับเราจัดการเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกันนิดหน่อยเมื่อพูดถึงอย่างนี้ปั๊บก็ต้องกลับมาพูดเรื่องเกี่ยวกับโลกมักจะเจอช่วงที่มีกีฬาระดับโลกมีการถ่ายทอดข้ามทวีปกันนะครับงั้นเวลาที่เป็นคาบเกี่ยวกันเวลาไม่ตรงกันคนที่อยู่ในประเทศที่อีกฝั่งหนึ่งก็จะต้องดูการแข่งขันในช่วงเวลาที่มาล้ำแดนการนอนเมื่อถ่ายทอดมาตอนดึกๆหรือตอนเกือบที่สามที่สี่เราก็ต้องดูอยากจะดูอยากจะรู้มันจะแข่งกันยังไงได้ใครแพ้ใครชนะก็เลยทำให้เราเนี่ยไปนอนผิดเวลาก็เลยเกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการโรคเกี่ยวกับการนอนสักพักหนึ่งในคนไทยเพราะว่าเราอดนอนกันดูกีฬาเนี่ยครับแต่สักพักหนึ่งผ่านไปเนี่ยร่างกายมนุษย์ก็จะปรับตัวเองกลับคืนสู่วงจรปกติแต่ช่วงปรับตัวนี่เองครับเป็นช่วงที่เราจะลำบากนิดนึงรู้สึกเพลียไม่ค่อยสดชื่นต่างๆมีอาการต่างเกิดขึ้นตามมาจากการอดนอนซึ่งผมก็เลยนำเรื่องเกี่ยวกับการอดนอนแบบฟังสบายๆทั่วๆไปมาเล่าให้ท่านฟังนะครับต่อมีข้อมูลใดบ้างคะ
1: คือประสบการณ์โดยตรงนะอาจารย์เมื่อก่อนนะตอนยังไม่ขึ้นเลข4 4 4เลข5ในอาจารย์อดนอนเนี่ยเป็นวันได้นะ

0: คืนอยู่เวรเช้ามายังทำงานได้แต่ว่าณปัจจุบันอาจารย์เชื่อไหมช่วงฟุตบอลโลกเต่าก็มาช่วยน้องๆทำงานอาจารย์อดนอนเนี่ยได้ประมาณทั้ง3วันนะมีอาการทันทีเลยหนึ่งในนั้นก็คือเหมือนร่างกายภูมิมันลดลงแล้วก็ไม่สบาย
1: ครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันจะต่ำลงจริงๆอันนี้พิสูจน์ได้จากการแพทย์เลยครับขนาดว่าฉีดวัคซีนให้คนไข้เลยครับและสปอนต่อผลเนี่ยขณะที่คุณอดนอนแบบเนี้ยนอนไม่จำเวลาเนี่ยผลของวัคซีนเนี่ยลดไปเกือบครึ่งเลยนะแทนที่ฉีดแล้วจะได้ภูมิคุ้มกันแค่กับคนไข้ได้ขนาดหนึ่งแต่ถ้าเกิดช่วงอดนอนมากๆฉีดวัคซีนให้เราวัดจากกระแสเลือดดูว่าภูมิคุ้มกันขึ้นเท่าไหร่ปรากฏว่าขึ้นน้อยมากกดภูมิคุ้มกันจริงๆด้วยนะครับอันนี้ง่ายง่ายเลยภูมิคุ้มกันมีความหมายกับเรามากครับในตัวการมีชีวิตเพราะว่าถ้าภูมิต่ำโอกาสจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็จะมาจนกระทั่งสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นไข้หวัดเป็นอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆด้วยอันนี้ก็ถึงเต่าพูดถึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับการอดนอนแต่บางทีเพื่อความสะใจเพราะนานๆจะมีสักทีกีฬาโลกฟุตบอลโลกเนี่ยนะก็ไม่ว่ากันนะครับทั้งเตรียมตัวเพื่อรับกับมันแล้วกันแต่ว่าพอกีฬาผ่านไปแล้วก็กลับมาบิ้วสุขภาพคืนนะครับท่านสร้างความเข้าใจใหม่เรื่องการนอนนะครับถ้าเกิดว่าเกิดจากเหตุผลที่ว่านอนไม่ตามเวลาเหมือนเป็นกลุ่มใหญ่ของการโรคนอนไม่หลับเลยครับเพราะกลุ่มนี้มีประมาณสัก 50-60% ของคนที่มาบ่นกับระบบแพทย์เราเรื่องเกี่ยวกับการนอนไม่หลับนอนไม่เต็มที่นอนแล้วงวงเงียตื่นมาแล้วไม่สดชื่นพอศึกษาลงไปเป็นเพราะนอนผิดเวลาทั้งสิ้นผิดเวลาทั้งสิ้นควรจะนอนก็ไม่นอนอาจจะมีกิจกรรมอื่นเช่นไถมือถือ มีเรื่องเติบเต้นนะคุยกับเพื่อนๆนะครับคุณสามีปัญหาพวกนี้หรือเปล่าจะใช้มือถือเป็นเหต
0: ุการขอโทษนะถึงแม้จะแก่แต่ว่าก็ยังมีพฤติกรรมแบบนี
1: ้
0: ไถเนี่ยแรกๆจะหลับไถไปไถมาโอ้โหไปเจอเขาทำอาหารรายการอาหารทานหิวลงไปกินข้าวอีกโอ้โหไม่ได้นอนอีก
1: ถ่ายกันใหญ่เลย
0: เพราะว่าม
1: ันเป็นจุดเริ่มต้นของข้อมูลนะถ่ายมือถือเนี่ยนะข้อมูลไม่ว่าจะข้อมูลด้านไหนก็ตามแต่ด้านดีด้านกลางกลางด้านอร่อยเลยก็ตามแต่มันจุดเริ่มต้นให้เราเนี่ยตาสว่างแล้วคืนนี้ก็จะนอนดึกจนได้หมายถึงว่าหลังเที่ยงคืนไปแล้วจะไม่หลับนะครับตีหนึ่งตีสองยังเฉยอยู่นี่แหละครับคือตัวสำคัญมากที่เป็นผลเสียสุขภาพเสียมากซะกว่าไม่ได้กินอาหารอร่อยไม่ได้กินของดีๆไม่ได้ออกกำลังกายยังเสียสู้การอดนอนเนี่ยมันแรงกว่าเยอะเลยท่านฟังครับฉะนั้นถ้าจะหลีกเลี่ยงจริงๆการที่ดูแลสุขภาพนั้นขอนอนไว้ก่อนขอนอนตามหลักการคือเฉียดเวลาที่เคยนอนหลับ4:30ก็เอาเวลาใกล้ๆนี้ครับใกล้ๆนี้จะเลทได้ก็5:00ก็หลับได้ละอย่าให้มันเลทไปมากมายส่วนการนอนหลับก่อนนั้นถือเป็นการใช้หนี้การนอนหลับของเมื่อวันที่แล้วผ่านมาหลับก่อนถือเป็นการใช้หนี้เราติดหนี้ไว้นะครับเมื่อวันก่อนนี้เคยอู้ไว้เคยไถนาไถมือถือนานเกินไปติดหนี้ของร่างกายไว้นอนไม่เต็มที่มาใช้หนี้กันโดยการหลับก่อนได้เช่นเคยหลับ4:30เราจะหลับสัก3:30วันนี้คุณก็ใช้หนี้เป็นดึกชั่วโมงใช้หนี้คืนไปแต่ถ้าหลับเลทกว่านั้นอย่าให้มันมากนักนะครับท่านสั่งเพราะว่าถ้าคุณนอนตามเวลาร่างกายก็จะปรับตัวตามเวลาเหตุผลเพราะว่าเรื่องการนอนนั่นนะครับมันเป็นไปตามวงจรของฮอร์โมนในร่างกายโดยเฉพาะยิ่งฮอร์โมนเกี่ยวกับเมลาโทนินโกรทฮอร์โมนในช่วงหลับลึกเป็นตัวอย่างนะครับฉะนั้นฮอร์โมนเหล่านี้เป็นวงจรที่ทำการวนเวียนอยู่เป็นวงตลอดเวลาทุกวันมีเช้าช้าตื่นมาก็มีแสงแดดแสงอาทิตย์มาช่วยให้เราเนี่ยปรับตัวในวงกลมวงจรในการชีวิตร่างกายเราก็จะกลับเข้าสู่วงจรแล้วก็ไปเปิดวงจรใหม่ตอนค่ำๆโรเพลนะครับ6:30ทุ่มหนึ่งเรื่องเข้าสู่วงจรการนอนของวันนั้นอีกต่อไปถ้าคุณเพี้ยนไปสักวันหนึ่งคืนนี้ดูนอนดึกหน่อยจะดูบอลโลกคืนพรุ่งนี้คุณก็ต้องพยายามที่จะคืนกลับให้ได้ถ้ามีโอกาสนะครับเพื่อจะได้ให้มันคืนกลับปรับเข้าสู่วงจรนาฬิกาชีวิตปกติโดยใช้ฮอร์โมนเมลาโทนินเป็นหลักการกลับไปนอนตามเวลามีความสำคัญ

0: แต่บังเอิญว่าช่วงนี้ครับเหตุเกิดเพราะฟุตบอลโลกทำให้เราไปนอนไม่ตรงเวลามันมีเหตุชัดเจนและเหตุนี้ครับมีจุดจบของมันเองพอแข่งขันกันจนได้และผู้ชนะที่ท่าเลิศแล้วกีฬานี้ก็จะจบไปเราก็จะกลับไปนอนเป็นปกติได้นี่จึงไม่ใช่เป็นเรื่องหนักใจที่หนักใจคือมือถือนี่แหละครับถ่ายกันตลอดเลยครับถ่ายดึกๆถึงดื่นเนี่ยครับมีปัญหาตรงนี้ครับคือตัวที่ทำให้เรานอนไม่หลับกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่ที่พูดแล้วครับ 60% ของค่าที่บ่นเรื่องนอนมีปัญหานอนแล้วไม่สดชื่นกลุ่ม2ก็คือนอนไม่ได้จำนวนชั่วโมงที่เหมาะสมคนสูงวัย55ใกล้ๆเกษียณขึ้นไปนะครับทางการแพทย์เราทำการวิจัยจนพบแล้วครับว่าคนอยู่ในเมืองร้อนนี่ครับเราขอให้นอนคืนละประมาณสัก7ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะเจ้านะเข้าสู่วัยสัก40 55 60ใกล้ๆเกษียณจะน้อยกว่านี้นิดนึงในคนที่คุ้นชินมาก่อนแล้วเคยนอนน้อยๆอยู่ได้ก็ไม่ควรต่ำกว่า6ชั่วโมงเป็นเวลาที่ควรจะจำเลขไม่ได้ครับ6ถึง7ชั่วโมงคนอายุมากขึ้นคนอายุน้อยลงน้อยลงน้อยลงก็เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงคนวัยรุ่นหลานๆที่เข้าสู่วัยรุ่น16 17ปีจำไม่เลยต้องการนอนถึงวันละ10ชั่วโมงแล้วก็ถัดกันลงมาถึงวัยสูงอายุใกล้เกษียณอายุขอ7ชั่วโมงถัดกันไปเพิ่มๆบ้างลดบ้างตามเวลาที่อายุของเราครับที่อายุน้อยก็ต้องการนอนแยะอายุมากขึ้นมากขึ้นมันก็ถดลงไปต้องการเป็นแค่สุดท้ายแล้วเหลือแค่7ชั่วโมงต่อคืนโดยค่าเฉลี่ยคนสูงอายุจะยอมเอื้อเฟื้อให้ถึง6ชั่วโมงก็ได้ในบางวันครับซึ่งแล้วแต่ท่านจัดการกับตัวเองการนอนตามเวลาเหล่านี้เองครับมีผลทำให้โรคกลุ่มที่นอนไม่ได้ตามกำหนดที่การสันตื่นสักก่อนบ้างอะไรบ้างเนี่ยเกิดตื่นมาแล้วก็โผล่ไม่สดชื่นตอนนี้เป็นการแก้กลุ่มเล็กๆครับไม่ใหญ่เท่าไหร่ประมาณสัก
1: 20%
0: กลุ่มที่นอนแรกกลุ่มแรกก็คือนอนไม่หลับเพราะว่านอนผิดเวลา 60% กลุ่มที่นอนแล้วได้เวลาน้อยกว่าที่ควรตื่นมาก็เลยรู้สึกว่าสงบเสลนะครับก็ประมาณสัก 20% ที่เหลืออีกประมาณ 10% นั้นเป็นเพราะโรคภัยไข้เจ็บครับท่านผู้ฟังโรคนอนกรนนอนกรนหยุดหายใจจนกระทั่งปัจจุบันนี้ถึงขนาดต้องตั้งสลีปแลบขึ้นแต่แทบทุกโรงพยาบาลเพราะคนไข้มีกระจายทั่วประเทศไทยคนไข้เหล่านี้ก็มาตรวจหมอผู้รักษาก็ต้องขอตรวจโดยการทำสลีปแลบครับขอตรวจทั้งคืนหนึ่งให้คนไข้มานอนที่โรงพยาบาลเพื่อจะวัดต่างๆแล้วก็วินิจฉัยว่าเหตุการนอนนั้นเป็นจากนอนกรนใช่หรือไม่เพราะอันนี้ถือเป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วนะครับมันกระตุ้นในการนอนนั้นไม่เป็นปกติอาจจะเพราะว่าน้ำหนักตัวมากเกินไปเพราะว่ามีการนอนแล้วมันไม่มีการนอนหลับไม่ผิดเวลานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างทำให้กรนตอนดึกๆกรนแล้วมีการหยุดหายใจเป็นช่วงๆหยุดหายใจไป 6-7 วินาทีแล้วกลับมา หายใจต่อกรนต่อสักพักหนึ่งแล้วก็เงียบอีกหยุดหายใจเป็นช่วงๆกรนสลับเงียบไป 7-8 วินาทีเท่ากับไม่หายใจเลย7-8วินาทีนี่ถือว่าสำคัญมากร่างกายจะขาดออกซิเจนช่วงๆมีผลต่อหัวใจและหลอดเลือดและหลอดเลือดสมองต่างตามมาอีกหลายๆโรคทีเดียวตรงนี้เองครับคือจุดที่พวกหมอเรากำลังเดือดร้อนมากเพราะว่าคนไข้เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆในกลุ่มที่นอนกรนและหยุดหายใจเนี่ยทั้งต่างนะจนกระทั่งปัจจุบันนี้แผนกที่รักษาเกี่ยวเรื่องการนอนต้องมีในทุกโรงพยาบาลเลยครับคนไข้มามากมายเพิ่มปริมาณมากขึ้นในกลุ่มนี้จากเดิมทีเมื่อสัก10ปีที่แล้วกลุ่มนี้มีคนไข้เป็นแค่ 10% นะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่เลยครับเพิ่มเป็น 16% แล้วตอนวันนี้มันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็รักษายุ่งยากต้องมีกระบวนการหลายๆอย่างตามมาแต่ถ้าท่านดูฟุตบอลโลกท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้หรอกครับเป็นกลุ่มที่นอนไม่ตามเวลาติดเวลาอยู่เสมอสักพักหนึ่งก็คงจะปรับตัวได้ขอให้ท่านหันกลับไปปรับตัวในการกินอาหารให้เหมาะสมครับจะได้ครบ5หมู่นะออกกำลังกายเนี่ยเป็นตัวช่วยสำคัญมากๆเลยครับช่วยที่ฟุตบอลโลกจะใกล้ๆจบเนี่ยครับดันไปให้จนถึงแข่งขันจริงเสลิศรู้ข่าวเสร็จปุ๊บจากนั้นปรับตัวเลยครับออกกำลังกายกินอาหารให้เหมาะสมออกกำลังกายตอนช่วงเช้าพอมีแสงแดดจะมาลำไรเล็กๆน้อยๆขึ้นมา7

0: โมงครึ่ง 7 โมงครึ่ง 8 โมงออกกำลังกายนิดนึงเพื่อปรับวงจรนาฬิกาชีวิตของเราให้กลับคืนสุขภาพปกตินะครับทำข้างพยาอดนอนงดไถมือถือช่วงนี้นะครับเพื่อให้ร่างกายมันฟื้นคืนกลับให้ได้การทำ 3 4 5 อย่างก่อนนี้ครับเป็นตัวทำให้ร่างกายท่านนั้นฟื้นตัวกลับไปสู่วงจรปกติของท่านได้รวดเร็วที่สุดใช้เวลาประมาณสัก2สัปดาห์ท่านก็จะคืนกลับให้มีสภาพเป็นปกติจนได้แล้วก็สู้ต่อนะครับอันนี้คือตัวสำคัญที่มาลำไล่ท่านฟังวันนี้เป็นการเล่าสั้นๆเพื่อท่านรู้สึกว่าเออกลับมาเจอกันรอบนี้เราเอาปัญหามาพูดกันตรงๆเลยเพราะตอนมีปัญหาเรื่องประเด็นเรื่องอื่นอีกไหมคะทางสุขภาพที่เจอกันบ่อยๆปัจจุบันนี
1: ้คือถ้าพูดถึงเรื่องนอนหลับเมื่อที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่หนูสะกิดนิดนึง คนสูงวัยที่อาจารย์พูดมานิดนึงเมืองร้อน
0: ครับเมืองร้อน
1: เมืองร้อนประมาณ 6-7 ชั่วโมงแล้วเมืองหนาวฮะอาจารย์มันชั่วโมงเท่ากันเหรอ
0: ใช่ครับบางทีก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยเนื่องจากว่าอากาศเย็นเนี่ยมันทำให้เรานอนได้ยาวขึ้นครับ
1: อ
0: ย่างเงี้ยแต่ถึงนอนยาวก็ไม่ได้แตกมากต่างกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงระหว่างคนสูงวัยในเมืองร้อนกับเมืองหนาวครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้แล้วแต่ละประเทศจะทำวิจัยขึ้นมาคุณหมอแต่ละประเทศนั้นจะคอยดูแลสุขภาพคนของประเทศเขาเองฉันได้ฉันนั้นหมอในประเทศไทยก็คอยดูสุขภาพของคนการนอนของคนไทยในเมืองร้อนนี่แหละครับเพราะมันเกี่ยวข้องด้วยแต่ปัจจุบันนี้บังเอิญว่าเครื่องแอร์คอนดิชันเนี่ยได้ถูกใช้กันแพร่หลายมากขึ้นนะครับการปรับอากาศในห้องนอนเนี่ยจะมีความสำคัญที่ทำให้คนหลับได้เต็มที่ก็จะพบว่ามี 6-7 ชั่วโมงเป็นค่าเฉลี่ยคนไทยในปัจจุบันนี้นะครับ
1: พูดถึงการนอนไม่หลับนะอาจารย์นอกจากอาจารย์ที่พูดถึงมันจะเป็นพฤติกรรมต่างๆหรือว่าวัยต่างๆว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันมีอีกอย่างหนึ่งนะอาจารย์เครื่องดื่มที่ไม่มีคาเฟอีน
0: ใช่ครับกาแฟบางเงินเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในคนตอนแต่ละคนยังไม่เท่ากัน
1: ค่ะ
0: คนบางคนกินกาแฟเนี่ยเฉยเลยต้องตอบกินกาแฟแล้วเล่นสปอนยังไงคะ
1: อาจารย์เฉยเหมือนกันบางวันเนี่ยนะก็หลับบางวันก็ไม่หลับไม่ได้มีผลกระต่ำมากเท่าไหร่นะกับกาแฟ
0: ครับอันนี้คือคนกลุ่มหนึ่งเขาไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยนะครับแต่ร่างกายเขาเนี่ยคุ้นชินกับคาเฟอีนเนี่ยบางคนกินกาแฟไม่ได้เลยนะกินปั๊บเนี่ยมันตื่นตัวตาสว่าง 6-7-8 ชั่วโมงก็มีอย่างผมเป็นตัวอย่างกินกาแฟเมื่อไหร่นะครับ1ใจสั่น2ตาสว่างแบบ8ชั่วโมงเลยกินกาแฟแก้วเดียวตาสว่าง8ชั่วโมงเนี่ยท่านต้องนึกดูสิครับว่าไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วนะครับอันนี้ตัวเราสำคัญมากเลยงั้นคนหลายคนกลุ่มหนึ่งก็รู้ตัวเองแค่ได้ท่านสังเกตจากตัวเองได้ไม่ต้องไปเครื่องมือการแพทย์อะไรหรอกครับดูซิว่ากาแฟแต่ละครั้งที่ท่านกินนั้นมันเลสสปอนยังไงแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตท่านนะครับเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนนั้นมีความชอบกับคาเฟอีนไม่ต่างไม่เหมือนกันครับอย่างผมกินกาแฟไม่ได้ถ้าจะกินก็ต้องให้จบก่อน 11 โมงเช้าเพื่อให้เวลามันเหลือ8ชั่วโมงถึงเวลาจะไปนอนหลับตอน 4 ทุ่มเนี่ยครับให้ห่างขนาดนั้นได้พอดีเพราะฉะนั้นนอนกลางคืนจะตามวงจรปกติเพราะฉะนั้นคนกลุ่มหนึ่งที่เลสปอนไวมากเซนซิทีฟต่อกาแฟมากต้องกินกาแฟช่วงเช้าเท่านั้นต้องให้จบการกินเอากาแฟเข้าปากก่อน 11 โมงตอนเที่ยงก่อนเที่ยงให้ได้เพื่อหลีกเลี่ยงแต่คนที่กาแฟเข้าไปเท่าไหร่ก็เฉยกินตักบ่ายเลยครับเพราะบ่ายสามบ่ายสี่พี่จะกินกาแฟได้อยู่เนื่องจากว่าร่างกายคุณเฉยต่อมันนะครับอันนี้คือตัวที่แต่ละคนหนึ่งไม่เหมือนกันพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าเพราะว่าไม่มีข้อมูลนะข้อมูลเหล่านี้ชัดเจนมากเลยครับว่าแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันจริงๆด้วยในคนไทยนี่ครับ
1: เพื่อนบางคนนะอาจารย์บอกว่าโหกินกาแฟเหรอสักพักก็หลับแต่บางคนนะอาจารย์กินกาแฟแล้วบ่ายสองยังดีดอยู่เลยนะบ่ายสองบ่ายสามยังดีดแค่แก้วเดียวนะ
0: ใช่ใช่นี่คือตัวสำคัญครับโดยยิ่งถ้าเป็นวิชาหมอกระดูกนะครับก็จะไปแคร์เรื่องเกี่ยวกับกระดูกพรุนเพราะว่ากาแฟแต่ละแก้วนั้นคาเฟอีนมันไปทำให้แคลเซียมในกระดูกเราเนี่ยไหลออกจากกระดูกไปกระตุ้นมีการไหลออกไปปะโถอยากจะให้แคลเซียมเข้ากระดูกจะแย่อยู่แล้วอายุมากกลัวกระดูกมันจะอ่อนแอกระดูกพรุนดันจะกินกาแฟมันเลยสปอนในการให้คาเฟอีนไหลออกยิ่งถ้ากาแฟของท่านมีความเข้มข้นมากกว่า120มิลลิกรัมในกระแสเลือดของท่านก็คือกินกาแฟมากกว่า2แก้วในช่วงจังหวะชีวิตในวันหนึ่งฉะนั้นก็ขอพูดเน้นหนึ่งตรงนี้เรื่องนิดว่า คนไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่ากระดูกนี่มีความสำคัญกับคนเราด้วยเมื่ออายุมากยิ่งสำคัญมากขึ้นอายุมากขึ้นกรุณาชะลอกาแฟลงอย่างน้อยก็เอาแค่สักวันละแก้วผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นหมอด้วยกันเลยนะครับกินกาแฟวันละแก้วว่าเรานะเราจะเจอกันนะครับแต่ครึ่งแก้วลดครึ่งแก้วก่อนใส่ตู้เย็นไว้ครึ่งแก้วที่เหลือบ่ายบ่ายชักง่วงเอาครึ่งแก้วที่เหลือจากตู้เย็นออกมากินต่อรวมแล้ววันหนึ่งกินสองมื้อก็จริงแต่กินกรุ่นกรุ่นได้รสขมขมติดโคนลิ้นก็จริงแต่รวมแล้วคาเฟอีนของเราเนี่ยเข้าร่างกายเราแค่60มิลลิกรัมเท่านั้นเองเพื่อนๆก็เฮกันนะครับผมฉลาดนี่นาฉลาดแต่งครึ่งแก้วที่ทำจริงแล้วเนี่ยคนที่จะกินกาแฟได้ครึ่งแก้วเนี่ยต้องใจแข็งจริงๆอ่ะแต่ว่าไม่ครับ
1: ใช่อาจารย์คือกินยังไงเหลือครึ่งแก้วหนูคนนึงเอาจนหมดจุดสุดท้าย
0: ก็คือเนี่ยครับคือแต่ละคนต้องมีการตั้งสติให้ดีนะครับว่าจะทำยังไงกับกาแฟได้ดีคือหลักการคือต้องรู้ว่ามันต้องเข้าร่างกายไม่เกิน120มิลลิกรัมกาแฟ1แก้วมี60มิลลิกรัมกาแฟนะครับคาเฟอีนนะครับ2แก้วก็120แล้วครับยังไงก็ตามแต่ต้องหลีกเลี่ยงการกินถึง2แก้วให้ได้เอาแค่1แก้วก็ยังปลอดภัยอยู่ระดับหนึ่งนะครับ
1: อาจารย์นอกจากกาแฟแล้วเนี่ยนะคะหรือว่านอกจากปัจจัยอื่นๆที่อาจารย์พูดถึงมาวัยหรือว่าพฤติกรรมต่างๆนะมันมียาบ้างมั้ยคะอาจารย์ยาบางตัวอาจจะทำให้เรานอนไม่หลับยาบางตัวอาจจะยารักษาโรคอะค่ะอาจจะทำให้เรารู้สึกว่านอนไม่เป็นเวลาอะไรมีไหม
0: ดีเลยครับแต่ว่ายาเหล่านั้นคนที่จะใช้มักจะเป็นโรคเฉพาะเลยเช่นตาเป็นต้อหินเงี้ยเป็นตัวอย่างนะพวกนี้ก็จะมียาที่มันกระตุ้นพวกนี้สมควรอย่างก็ตามแต่นะครับไม่เพียงแต่กาแฟอย่างเดียวท่านจะอย่ามองข้ามชานะชานี่มีคาเฟอีนครึ่งหนึ่งของกาแฟถ้าแก้วต่อแก้วขนาดเท่ากันกินกาแฟ1แก้วมีคาเฟอีน60มิลลิกรัมท่านดื่มใบชาชง1แก้วเท่าๆกันเนี่ยมันจะมีคาเฟอีนอยู่ครึ่งหนึ่งของกาแฟก็คือ30มิลลิกรัม
1: ค
0: าเฟ่มี60แก้วนี้เอาแก้วนี้ไปลินชามากินก็ได้30ครับในนี้ก็มีในน้ำอัดลมหลายอย่างเช่นน้ำลมสีดำน้ำดำเนี่ยครับหลายยี่ห้อไม่ต้องเอ่ยชื่อเขานะครับมีคาเฟอีนทั้งนั้นครับแต่มีน้อยกว่าไปอีกครึ่งหนึ่งก็คือประมาณ15มิลลิกรัมอันนี้จำง่ายๆนะกาแฟขนาด1แก้วมี60มิลลิกรัมของคาเฟอีนถ้าเป็นชาจะเหลือแค่30คือครึ่งหนึ่งถ้าเป็นน้ำอัดลมน้ำสีสีดำต่างๆก็มี15มิลลิกรัมลดหลั่นลงมาทีละครึ่งทีละครึ่งเดี๋ยวนี้เองครับแต่ว่าเห็นว่ากินน้ำอัดลมเนี่ยมากินเยอะเนี่ยท่านฟังกินเป็นขวดๆนะปริมาณมันก็เลยขึ้นไปถึงกาแฟจนได้60มิลลิกรัม100มิลลิกรัมจนได้กินต่อขวดน้ำอัดลมแบบสีๆก็จริงสิ่งที่ระวังด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเราจะมองข้ามไปว่าไม่ใช่หรือไม่ก็ทางใบชาดื่มหลายๆแก้วกำลังคุยกับเพื่อนในวงชาด้วยกันอาจก็กลายเป็นเยอะเกินไปก็ได้ขึ้นกับปริมาณการกินของท่านนะครับ
1: อาจารย์ถ้าขออนุญาตนิดนึงนะครับตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าคาเฟอีนในกาแฟเนี่ยเช่นกาแฟดำคาเฟอีนอาจจะเข้มข้นเยอะหน่อยแต่ถ้ากาแฟที่ผสมนมผสมมอคค่าหรืออะไรก็แล้วแต่คาเฟอีนอาจจะลดต่ำลงจริงหรือเปล่าอาจารย
0: ์คุณถึงปริมาณเนี่ยไม่ลดลงหรอกครับเพราะเราใช้กาแฟที่ชงเนี่ยเป็นต้นแบบต้นก่อนจะผสมนมผสมครีมต่างๆเนี่ยเป็นกาแฟเดิมกาแฟดำนั่นแหละ
1: ค
0: ่ะแต่เป็นแต่ว่าผสมรสชาติแต่ให้มันเปลี่ยนแปลงไปลดออกมันกลิ่นกลุ่นๆต่างๆของนมต่างมาช่วยเติมนั่นเองก็ตั้งชื่อกันใหม่ๆต่อไปเรื่อย
1: ๆ
0: อเมริกาโน่บ้างพุทธิครับพุทธิโน่บ้างอะไรก็ตั้งกันไปนะแต่ท่านก็รู้ว่ากาแฟมันนำเอาคาเฟอีนติดตัวมาด้วยเสมอนะครับท่านผู้ฟังจะมีเฉพาะกาแฟที่เรียกเป็นดีคาเฟอีนซึ่งมีหลายบริษัทที่เอากาแฟคาเฟอีนออกไปมากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ระดับหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้รสชาติที่มันเข้มข้นติดลิ้นเต็มที่เหมือนกาแฟทั่วไปแต่มันก็ทำให้เราได้ลดการได้คาเฟอีนลงได้มากทีเดียวผมมีประสบการณ์การกินกาแฟดีแคปลูกชายก็จะจัดมาให้ยาวันเสาร์อาทิตย์ที่อยู่บ้านด้วยกันนะครับมันก็ไม่เหมือนกับกาแฟจริงหรอกครับอันนี้พูดตรงๆนะมันพอถูกดูดเอาคาเฟอีนออกปั๊บเนี่ยเหมือนกับกาแฟมันจะเปลี่ยนกลิ่นกลุ่นกลุ่นรสชาติขมติดปลายลิ้นครับโคนลิ้นเรานี่ครับลดไปนิดหน่อยด้วยเสมอนะครับ
1: เหมือนหลอกตัวเองว่า ไม่ขาดกาแฟแต่ว่าคาเฟอีนไม่มีเลย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่